0: กับเด็กในครอบครัว
1: ค่ะค่ะหมดเวลาแล้วค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: Healthy Time ดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์สง่าดามาพงศ์อัชราเชิดชูนุ่นชุติมาเปิ้ลกุลธิดาและหมอบิ้วพิมพ์ณภัทรฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: Money Talk Weekend ดำเนินรายการโดยปวีณ วัชรประทีปและพันศิษย์ วิชยคุป
4: Why Entertainment Awards 2026 ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา 1. Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี 2. Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ 3. Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4. Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง 5. Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย mcot connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: 7:03 น.กับ3นาทีนะครับอรุณสวัสดียามเช้าครับคุณผู้ฟังทางคลื่น FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Morning Talk Weekend นะครับประจำวันเสาร์ที่25กรกฎาคมนะครับก็เสาร์สุดท้ายของเดือนนะครับวันนี้ผมสิรินันท์จตุรันตานนท์นะครับมาทำหน้าที่แทนคุณต้นประวีณวัชรประทีปแล้วก็เดี๋ยวพี่ตั้มพันศิษย์นะครับก็จะมานั่งพูดคุยด้วยอยู่กัน2ชั่วโมงนะครับจนถึง9:00 น.ก็วันนี้นะครับความเคลื่อนไหวของวงการกีฬาอะไรต่างๆนะครับก็น่าจับตามองนะครับเพราะว่าวันนี้ทีมชาติไทยเรานะครับช้างศึกจะลงสนามเป็นนัดแรกนะครับในฟุตบอล AFF อาเซียนแชมเปี้ยนชิพนะครับก็เมื่อวานนี้เป็นวันเปิดสนามนะครับของกลุ่ม A นะครับเมื่อวานนี้ลงเตะกันไป2คู่นะครับกลุ่ม A เนี่ยมีเวียดนามสิงคโปร์อินโดนีเซียกัมพูชาแล้วก็ติมอร์เลสเต้นะครับเมื่อวานคู่แรกที่ลงสนามกลุ่ม A ก็คือกัมพูชาเจอกับสิงคโปร์นะครับก็เล่นกันที่พนมเปญ นะครับปรากฏว่าสิงคโปร์นะครับนำ 1-0 นาทีที่22นะครับเจ้าบ้านกัมพูชาตีเสมอนาทีที่55ช่วงทดเจ็บนะครับนาทีที่90+11นะครับทดกันเยอะมากปรากฏว่าสิงคโปร์ได้ประตูชัยนะครับในช่วงทดเจ็บก็เลยบุกไปเอาชนะกัมพูชาได้2-1อีกคู่หนึ่งนะครับทางด้านของติมอร์เลสเต้เล่นในบ้านเจอกับเวียดนามนะครับก็คู่นี้มาเตะกันที่สนามชลบุรีสเตเดียมนะครับเวียดนามเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้7-0นะครับก็เมื่อวานนี้ลงสนามเป็น2คู่แรกนะครับของอาเซียนแชมเปี้ยนชิพปี2026แล้วก็เดี๋ยววันนี้นะครับที่จะลงสนามเป็นกลุ่ม B ก็วันนี้จะมีคู่แรกตอน4:30 นะครับเตะกันที่ย่างกุ้งเมียนมานะครับเจอกับมาเลเซียเป็นคู่แรกส่วนคู่ที่2เตะกันที่สนามลาวเนชั่นแนลสเตเดียมนะครับสนามกีฬาประจำชาติของลาว2:00 น.นะครับเราจะเจอกับทีมชาติไทยก็ติดตามชมกันได้นะครับ True Vision มีถ่ายทอดสดแต่ไม่แน่ใจว่าเห็นมีดราม่าเหมือนกันนะว่าไม่ได้ดูฟรีนะก็คุณต้องเสียเงินนะครับซื้อแพ็กเกจของเขาในการรับชมทัวร์นาเมนต์นี้ด้วยนะครับถ้าจำตัวเลขไม่ผิด199 บาทนะครับเป็นตัวเลขเดียวกับที่เมื่อวานทาง AS Play เขาก็ออกแพ็กเกจดูกีฬาอะไรต่างๆมาให้นะครับ AS Play นี่199สำหรับคนที่เป็นสมาชิกนะแล้วก็จะดูกีฬาได้หลากหลายมากนะครับมีทั้ง NBA NFL นะครับกอล์ฟนี่ก็มีทั้งในส่วนของ LPGA นะครับ DP World Tour PGA เทนนิสก็มีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ชอบกีฬานะครับช่วงนี้สมัครกันได้เลยนะครับทาง AS Play นะครับเขาออกแพ็กเกจที่บอกเลยว่าเป็นราคาที่ควรจะซื้ออ่ะคุณสรุปคุณเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรมาแทนคุณตั้มมันสิใช่ไหม
0: พอดีคุณตั้มทักมาเมื่อคืนนะฮะบอกว่าไม่ไหวเหมือนกันนะฮะขอลาก็เลยเป็นผมนะครับสวัสดีพี่บอลแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะครับ
6: ครับ
0: เมื่อกี้เป็นไงหวานเจี๊ยบเลย
6: เจี๊ยบเรื่อง
0: เอาก็กีฬาไงกีฬาต้องไทยเอสเพย์นะพี่นะ
6: ใช่ครับวันที่ออกแพ็กเกจมานะก็ที่บอกเพราะว่าผมเห็นราคาผมก็ตกใจเพราะว่าปีที่แล้วใครจะดูอย่างบาสเกตบอลหรือ NFL มันต้องดูแยกแพ็กเกจ
0: ใช่
6: เป็นคนเสีย499อะไรอย่างเงี้ยนะแต่อันเนี้ยคือรวมหมดเลยนะ
0: เออ199เองพี่
6: 199สำหรับคนที่เป็นสมาชิก AS หรือถ้าเกิดคุณจะซื้อแบบรายปีก็ 1,999 เหมือนซื้อ10เดือนแถมมาอีก2เดือนอ่ะ
0: ครับ
6: อันนี้ถือว่าคุ้มค่ามากนะ
0: คุ้มค่ามากนะมีทั้งหลากหลายกีฬานะและอย่าลืมว่าฤดูกาลหน้ามีบุนเดสลีกาด้วย
6: ใช่ฤดูกาลใหม่ที่จะถึงเนี่ยมีทั้งบุนเดสลีกาแล้วก็ลีกา2ของเยอรมนี
0: ครับ
6: แล้วก็ฤดูกาลถัดไปเห็นเขาประกาศมาแล้วว่าจะได้ลิขสิทธิ์ของทั่วยุโรปนะ
0: สโมสรยุโรปไง
6: ฤดูกาลหน้านะไม่ใช่ฤดูกาลที่จะถึงนะ
0: ครับ
6: ฤดูกาล 2027-28 นะครับซึ่งก็จะถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะกันนะครับในวงการฟุตการถ่ายทอดสดฟุตบอลในบ้านเราน
0: ะครับใช่นะครับเอาวันนี้ผมขออนุญาตมาแทนพี่ตั้มละกันส่วนพี่บอลเนี่ยมาแทนพี่ต้นตอนแรกเนี่ยพี่ต้นบอกว่าไม่สบายผมก็เลยบอกพี่บอล นะครับไหวไหมมาแทนหน่อยนะครับพี่บอลบอกโอเคสักพักคุณตั้มเขาทักมาตอนกลางคืนนะฮะหลายคนเดลาเลยพี่ช่วงนี้
6: เพราะว่าเอาพอหลังจบฟุตบอลใช่ไหม
0: พี่โจอี้บอกว่ากับเมืองเพชรคนเมืองเพชรครับผมเกี่ยวกับเพชรบุรีแล้วก็หลายๆคนก็กลับคุณยองคุณบอมอะไรอย่างเงี้ยฮะครับผม
6: ก็เหมือนนักเตะหลังจบฟุตบอลโลกเขาก็หยุดไปพักผ่อนก่อนไง
0: แต่ว่าปาเลเดสแกไม่พักแกเตะบอลต่อนะพี่ไอ้ปาเลเดสอ่ะ
6: ไม่มีหลายคนเลยนะผมเห็นอย่างในเมเจอร์ลีกของอเมริกาเนี่ยเขาก็เตะกันเลยนะแล้วก็เดี๋ยวมันจะเปิดฤดูกาลในเดือนหน้านี้ละนะครับมีเวลาพักกันประมาณแค่4สัปดาห์เท่านั้นอย่างพรีเมียร์ลีกเนี่ยคอมมูนิตี้ชิลด์เขาจะเริ่มก่อนใช่ไหมวันที่เท่าไหร่อาทิตย์ที่16สิงหา
0: ครับ
6: อาร์เซนอลเจอกับอาร์เซนอลแชมป์พรีเมียร์ลีกเจอกับแมนซิตี้
0: ใช่
6: แต่ว่าปีนี้แปลกตรงที่ว่าไม่ได้เตะที่สนามเวมบลีย์นะสนามเวมบลีย์เขาจัดคอนเสิร์ตนะครับก็เลยต้องไปเตะที่สนามมิเลเนียมในแคว้นเวลส์นะ
0: อ๋อในเวลนะกลับไปเวลนะ
6: กลับไปเตะที่เวลนะครับ
0: ครับผม
6: ก็อีกหนึ่งสัปดาห์หลังจากนั้นก็จะเปิดฤดูกาลนะครับโอ้ช่วงนี้ต้องบอกว่าเรื่องตลาดซื้อขายก็ยังวุ่นวายกันนะครับ
0: ครับผม
6: เดี๋ยวค่อยมาคุยเรื่องตลาดนะครับ
0: ได้เลย
6: เมื่อกี้พูดถึงผลการแข่งขันฟุตบอล
0: เมื่อกี้รายงานอะไรไปฮะ
6: อาเซียนแชมเปี้ยนชิพ
0: ครับ
6: เมื่อวานนี้วันแรกก็เวียดนามถล่มติมอร์เลสเต้ 7-0 สิงคโปร์ชนะกัมพูชา 2-1 ส่วนช้างศึกทีมชาติไทยเราจะลงไปวันนี้
0: ใช่
6: เจอลาว
0: ตอน 20:00 นนะ
6: ครับ
0: ย้ำอีกครั้งนึงว่าเราเนี่ยเตะตอน 20:00 ทั้งหมดเลยนะพี่
6: อันนี้ FM 99มีรายงานไหม
0: วันนี้มีรายงานมีรายงาน
6: นะ
0: มีรายงานตอนหัวค่ำนะครับก็จะให้เสียงภาษาไทยโดยพยองเดชไง
6: ภาษาส่วนใครจะชมถ่ายทอดสดเนี่ยไม่แน่ใจว่าคุณต้องเสียเงินผ่านทางทรูหรือเปล่า
0: อ
6: ันนี
0: ้
6: ผมไม่แน่ใจจริงๆปกติผมว่าทีมชาติไทยผมดูฟรีผ่านทาง YouTubeได้บ่อยนะแต่ว่าครั้งนี้รู้สึกว่าจะเป็นทรูที่ได้ลิขสิทธิ
0: ์ก็ราคาไม่แพง
6: 199เหมือนก
0: ัน แล้วก็99เหมือนกันไงนะครับให้แพ้ก็ติดตามได้นะ
6: คร
0: ับ
6: ผม
0: นะครับเข้ามาคุยกันได้นะครับวันนี้4689899แล้วก็ทาง Facebook YouTube และ TikTok ของเรานะเข้ามาทักทายกันนะครับเราจะรายงานอะไรดีเมื่อกี้กอล์ฟเลยพี่เป็นไงพี่กอล์ฟเป็นไงบ้างเลย
6: กอล์ฟก็จะมีอยู่2รายการในสัปดาห์นี้นะครับในส่วนของฝั่งหญิงเนี่ย LPGA Tour ยังอยู่ที่ยุโรปนะแข่งกันรายการ Scottish Open นะครับเป็นรายการที่มีนักกอล์ฟสาวไทยไปแข่งขันกันหลายคนเหมือนกันนะครับผลงานดีด้วยนะครับผมได้ดูช่วงบ่ายๆนะลมก็ค่อนข้างแรงนะ
0: ครับ
6: ก็ปรากฏว่าเจนนี่ชินของเกาหลีใต้เล่นดีทั้ง2วันเลยนะครับเมื่อวานวันแรกเนี่ยตี5อันเดอร์พาร์66วันที่2ตีเพิ่ม

0: วันที่2ขออภัยนะครับวันแรกเนี่ยวันแรกเธอตี6อันเดอร์พานะครับวันที่2เธอตี5นะครับ2วัน11อันเดอร์พานำเดียวอยู่นะครับนำหน้าเอสเธอร์เฮนเซเลตจากเยอรมนีอยู่5สโตรกนะครับ
1: ครับ
0: ส่วนผลงานนักกอล์ฟไทยนะครับก็มีทางด้านโปเมียปัจจเรียนันนฤกานะครับ4อันเดอร์พาแล้วก็แพตตี้ทวัฒนกิจก็4อันเดอร์พาอยู่อันดับที่4ร่วมนะครับตามหลังผู้นำ7สโตรกแต่อย่างที่บอกเป็นสนามที่ลิงคอร์สนะครับลมแรงมากแต่นักกอล์ฟสาวไทยตีดีกันนะทั้งคู่เลยทั้งปาจารีแล้วก็แพตตี้นะครับอยู่ท็อป5ในเวลานี
1: ้
0: ส
1: ่
0: วนนักกอล์ฟสาวไทยคนอื่นๆนะครับก็มีโปรเปียโนนะครับอภิชยายุบลเกินอยู่1แต่ว่าอยู่อันดับ15ร่วมนะถือว่าผลงานดีเลยแล้วก็ยังมีเอริยาจุธานุการเกิน2อยู่อันดับ23ร่วมก็ผ่านตัดตัวเช่นกันนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ยังมีชเนตตี้วรรณแสนนะครับ3โอเวอร์อยู่อันดับ35ร่วมนะครับก็ผ่านตัดตัวนะครับก็มีนักกอล์ฟไทยผ่านตัดตัวกัน6คนด้วยกันผลงานดี
1: ไม่มีโปรจิโน่ด้วยพี
0: ่ไม่มีจิโน่รอแข่งในสัปดาห์หน้า
1: ขอเมเจอร์ดีกว่า
0: AIG
1: พีเจ
0: AIG
1: พีเจวีแมนใช่ไหมพี่
0: ใช่
1: ครับ
0: ของผู้หญิงอ่ะ AIG British Women
1: เป็นรายการสุดท้ายของปีอ่ะ
0: ใช่นะครับเมเจอร์สุดท้าย
1: น้องจิโน่บอกเฮ้ยขอเมเจอร์สักครั้งหน่อยเถอะครับ
0: ก็จะเป็นสนามลิงคอร์สเหมือนกันนะครับในสัปดาห์หน้านะส่วนอีกรายการหนึ่งของกอล์ฟก็จะเป็นรายการ 3M Open นะครับของฝั่ง PGA Tour นะคร
1: ับ
0: ก็รายการนี้ปกติแล้วหลังจบรายการใหญ่พวกเดอะเมเจอร์เนี่ยมือดังๆเขาจะพักกันนะครับโดยเฉพาะสกอตตี้เชฟเลอร์เนี่ยไม่เคยมาแข่งรายการนี้เลยนะครับถือว่าเป็นครั้งแรกนะที่มือหนึ่งของโลกมาแข่งรายการ 3M Open ที่รัฐมินนิโซตานะครับอยู่ทางตอนเหนือของอเมริกาก็เมื่อวานนี้นะครับเพิ่งจะจบไปเลยแล้วกันนะครับรอบ2นะครับปรากฏวันนี้เนี่ยคนที่สร้างความฮือฮาที่สุดเนี่ยเป็นทางด้านไมเคิลคิมนะครับ
1: ครับ
0: เกิดที่เกาหลีใต้กรุงโซนะครับแต่ว่ามาเติบโตที่สหรัฐอเมริกาที่ซานดิเอโกปัจจุบันก็เปลี่ยนสัญชาติมาเป็นอเมริกาแล้วนะครับเมื่อวานนี้เป็นนักกอล์ฟประวัติศาสตร์คนที่16ของ PGA Tour นะครับที่ตีเมจิกนัมเบอร์หรือว่าตีต่ำกว่า60นะครับเมื่อวานนี้เขาตีได้59นะครับ
1: ครับ
0: 12เบอร์ดี้6พานะครับเป็นสนามพา71ก็เลยตี12อันเดอร์59ในประวัติศาสตร์ PGA มี16คนเท่านั้นนะครับรวมถึงไมเคิลคิมเมื่อวานนี้ด้วยนะครับแต่ว่ามีแค่คนเดียวในประวัติศาสตร์ที่ตี58ก็คือจิมฟิลิกที่เหลือนี่จะตี59หมดเลยนะครับก็ไมเคิลคิมนะครับเจ้าของแชมป์จอห์นเดียร์คลาสสิกปี2017นะครับก็ถือว่ากลับมาฟอร์มดีอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นคนที่ขึ้นลงๆอ่ะหลังจากได้แชมป์พอปีถัดมาลงแข่ง20รายการไม่ผ่านตัดตัว19รายการอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: โอ้โหเหรอ
0: ใช
1: ่เอ้ยคนละคนกับแอนโทนีคิมใช่มั้ย
0: คนละคนกัน
1: อันนี้ไมเคิลคิมที่เขามีปัญหาส่วนตัวแล้วก็กลับมาคว้าแชมป์เอลิฟกอล์ฟได้เพีย
0: งคนละคนกัน
1: คนละคนกันนะ
0: แต่ก็มีเชื้อสายเกาหลีเหมือนกันก็ปรากฏว่ารายการนี้ไมเคิลคิมหลังจากตี59เมื่อวานขึ้นมาเป็นผู้นำเดี่ยวที่14อันเดอร์นะครับนำหน้าเบนโคเอมิลีคิวโร่แล้วก็แชนเดอร์ฟิลิปอยู่3สโตรกนะครับส่วนสกอตตี้เชฟเลอร์มือหนึ่งของโลกนะครับที่มาแข่งขันรายการนี้เป็นครั้งแรกเมื่อวานนี้ทำเพิ่มได้อีกแค่1อันเดอร์นะครับสกอร์รวมอยู่ที่7อันเดอร์พาตามหลังผู้นำอยู่7สโตรกนะครับแต่ยังเหลือการแข่งขันอีก2วันนะครับ36หลุมก็ยังมีอะไรมันยังมีอะไรที่เกิดขึ้นอีกเยอะนะครับในการแข่งขันกอล์ฟ
1: ครับ
0: เพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าหลังจบเมเจอร์เดี๋ยวเพลนี้ผมก็ไล่ดูนะนักกอล์ฟมือดังๆนี่ก็ส่วนใหญ่พักกันแต่ว่าก่อนที่เดือนหน้าเนี่ยทาง PGA Tour มันจะเริ่มเข้าสู่โหมดเพย์ออฟของรายการ FedEx Cup แล้วไงคุณเจ๋ง70อันดับแรกที่มีคะแนนสะสมสูงสุดเน
1: ี่
0: ย
1: อ๋อ FedEx Cup Series อะไรเน
0: ี่ยใช่ก็จะมีอยู่3รายการนะเงินรางวัลมันก็จะ20 20 40ล้านเงินรางวัลมันค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนก็อยากจะมีโอกาสไปเล่นแข่งขันในช่วงเพย์ออฟของ FedEx ครับในช่วงกลางเดือนหน้านะคร
1: ับ
0: เพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ติดอันดับ1ใน70เนี่ยหลายคนก็พยายามที่จะต้องมาเร่งทำผลงานในช่วงโค้งสุดท้ายนะครับที่ยังเหลืออีกประมาณ 2-3 รายการด้วยกัน
1: นะครับเมื่อกี้เนี่ยรายงานกอล์ฟหญิงนะพี่ก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งโปว่านไม่ได้ไปตีที่ LPGA Tour ได้พี่นะก็เป็นมาตีที่บ้านเราได้พี่ได้แชมป์ด้วยนะเจ้าลีบุญจันทร์ไง นักกอล์ฟสาวสวยในวัย27ปีนะครับซึ่งเป็นขวัญใจของคุณบอมนี่ฮะ
0: ไปได้แชมป์ที่ KLPGA ด้วยนะปีนี้
1: ใช่ฮะเป็นโปรไทยโคราชที่ได้แชมป์ KLPGA ทัวร์นะครับเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาไงพี
0: ่
1: ก็ล่าสุดเนี่ยคว้าแชมป์ฮะรับเงินรางวัลไป 200,000 บาทนะครับในการแข่งขันบ้านเราพี่สิงห์ NSDF Lady Open นะครับเชียงเงินกันประมาณ 1,500,000 บาทที่ Mr. Park and Golf Club ครับนี่ก็แข่งขันสาวันนะพี่นะ
0: ครับผม
1: วันนี้ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับมาชีพแข่งขัน52คนและนักกอล์ฟสมัครเล่นแข่งขันอีก14คนนะครับก็สกอร์รวม13วันพา203นะครับเมื่อวานนี้ก็5เบอร์ดี้3โบกี้สกอร์สอนผ่านนะครับก็คว้าแชมป์แบบโมเดลจบนะพี
0: ่
1: กลับมาคว้าแชมป์ระดับไทย LPGA ครั้งแรกในรอบ5ปีครับตั้งเงินรางวัลไปประมาณ 200,000 บาทฮะ
0: ครับผม
1: ครับผม
0: ปาจารี
1: บอกว่าไงปกติก็ไปตีที่ LPGA ทัวร์ได้มั้ยเนาะ
0: ตอนนี้รู้สึกเขาจะเปลี่ยนมาเล่นอยู่ประจำอยู่ใน KL แล้วนะ
1: เอาเหรออื
0: ม
1: นะฮะก็รายการต่อไปจะเป็นรายการสิงห์ NSDF Chamberry Daily Championship นะครับก็จัดที่ชลบุรีนะสนามเทเซอร์ฮิลกอล์ฟคลับนะครับก็ติดตามได้ทาง Facebook นะของไทย LPGA ทัวร์นะครับก็ลุ้นกันประมาณนี้นะส่วนเมื่อกี้กอล์ฟไปแล้วนะพี
0: ่กอล์ฟทั้ง LPGA PGA ไปแล้ว
1: เอาแบดมินตันหน่อยนะพี่แบดมินตันเป็นไงบ้างเลย
0: แบดมินตัน
1: ใช้ดาวพินเป็นยังไง
0: เหลือแค่คู่เดียวแล้วนะคร
1: ับ
0: ทีมชาติไทยวันนี้จะแข่งขันในรอบรองชนะเลิศนะครับรายการ China Openก็ของเราเหลือแค่บาสกับเฟรมนะครับในประเภท
1: คู่ผสมนะ
0: นะครับโอ้เมื่อวานก่อนจะชนะคู่ของยูตะวัตานาเบะต
1: ้องคือจับอะ
0: ใช่เกม3นี่เขาขึ้นนำก่อนด้วยนะมีอยู่ช่วงหนึ่ง17ต่อ14หรือไงเนี่ยแล้วเราไล่มาทันแล้วก็มาเอาชนะไป21ต่อ19นะครับ
1: ครับ
0: ก็ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเช้านี้จะแข่งขันเป็นคู่แรกเลยนะครับของบาสเดชพลกับเฟรมสุพิศลาเนี่ยจะเจอกับคู่ของจีนนะครับกัวชินวากับเฉินฟางหุยนะครับซึ่งคู่นี้เจอกันมา3ครั้งนะครับคู่ของจีนเป็นฝ่ายชนะได้2แล้วก็คู่ของเราเป็นฝ่ายชนะได้ครั้งเดียวแต่อันดับ World Ranking ของเรายังสูงกว่านะครับก็แต่ว่าเจอกันมา3ครั้งอย่างที่บอกไปเราเป็นรองอยู่เล็กน้อยแต่ว่าเจอกันครั้งหลังสุดเนี่ยเราเป็นฝ่ายชนะนะเมื่อเมื่อเดือนเมษายนนะครับ
1: ครับ
0: ในรายการเอเชียแชมเปี้ยนชิพเราเป็นฝ่ายชนะได้2ต่อ1เกมนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวรอติดตามคู่แรกเลยนะครับวันนี้เริ่ม10โมงเช้านะครับ
1: ครับ
0: ก็ True Vision 7มั้งที่เขามีถ่ายทอดสดทุกสปอร์ต7อ่ะนะคร
1: ับ ใช่ฮะ
0: ก็ติดตามกันได้เชียร์ให้กำลังใจกับบาสกับเฟรมเรานะครับ
1: ถูกต้องวันนี้ตีตอน9โมงมั้ง
0: อ๋อถ้าตามเวลาบ้านเราใช่ไหม
1: 9โมงพี่
0: เอาเวลาที่จีนเขา10โมงไง
1: เออตีตอน9โมงอ่ะ
0: ครับผม
1: ในนี้ก็เจองานหนักนะแล้วก็เทนนิสหน่อยฮะโลข้าวของเราก็โอ้โหสัปดาห์ก่อนนั้นก็ไปได้แชมป์ใช่ไหมล่ะพี
0: ่
1: ล่าสุดน้องรวงข้าวครับลนาธารฤดีนะก็จอดป้านะครับตกรอบ8คนสุดท้ายครับในการแข่งขันเทนนิสระดับ WTA 250รายการปรากโอเพ่นนะครับที่สาธารณรัฐเช็กนะหรือว่าเช็กเกียพี่นะครับก็รอบ8คนสุดท้ายประเภทหญิงเดี่ยวนะน้องรวงข้าวครับลานาธารดีนะครับนักเทนนิสมืออันดับที่82ของโลกเจอกับดาเรียสนีกูนักหัวจากยูเครนซึ่งเป็นมือ54ของโลกและมือ8ของรายการครับก็เราสู้แล้วนะพี่น้องแต่ว่าไม่ไหวฮะแพ้ไป2เซตรวด0-6และ3-6ครับก็ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายนะตกรอบ8คนสุดท้ายเช่นเดียวกับน้องไหมมนัญชยาสว่างแก้วนะมนัญชยาสว่างแก้วเราก็ลงแข่งขันในรายการระดับ WTA 100พี
0: ่
1: ล่าสุดก็แพ้ได้ไปนะ
0: คร
1: ับ นะครับผมน้องใหม่ของเรานะครับเป็นมือ111ของโลกนะน้องไหมมนัญชยาครับก็ลงสนามเจอกับลูเครเซียสเตฟานินีมือ142จากอิตาลีผู้มืออันดับโลกเขาต่ำกว่าเรานะก็ตีตอนประมาณ5ทุ่มครึ่งเมื่อวานนี้ก็แพ้ไปสองเซตรวดนะตีกัน1ชั่วโมงครึ่งนะครับประมาณ1ชั่วโมงครึ่ง1ชั่วโมง22นาทีก็แพ้ไป3-6และ1โถนะครับก็จอดป้ายเช่นกันในรอบ8คนสุดท้ายนะครับตอนนี้นักเทนนิสไทยผลงานดีพี่
0: ใช
1: ่น้องหลวงข้าวน้องใหม่เนี่ย
0: ด้านละทั้งคู่นอกจากผ่านเมนดรอยังผ่านรอบแรกได้ด้วย
1: ครับ
0: น้องที่ผ่านถึงรอบ60รอบ32คนนี่ใครนะ
1: น้องใหม่ไหม
0: มีอยู่คนหนึ่งอะเดี๋ยวไม่รู
1: ้น้องใหม่มันได้ชยาสวัสดิ์ที
0: ่ปากรองแชมป์เฟรนช์โอเพ่นด้วยนะ
1: อ๋อไอ้รายการอะไรพี
0: ่รายการวิมเบิลดันเนี่ย
1: อ๋อวิมเบิลดันก็จะเป็นลวงข้าวว่า
0: น้องลวงข้าวที่ชื่อจริงอะไร
1: ลานาธารดี
0: และอีกคนหนึ่งน้องมนัญชยา
1: น้องใหม่เนี่ยเขาจะ
0: ผอมสั้นน้องใหม่เนี่ยเข้าถึงรอบ32
1: ครับ
0: น้องลงข้าวนี่เข้าถึงรอบ64
1: ใช่นะครับก็ผลงานดีนะคืออยากให้เทนนิสเนี่ยกลับมาบูมอีกครั้งหนึ่งพี่เหมือนในยุคของแทมมี่เหมือนยุคของพี่บอล
0: ปราดอนสิใช่
1: ปราดอนเสียผ่านเนี่ยพี่บอลตอนนี้ก็โหเป็นโค้ชส่วนตัวให้กับลูกสาวเลยฮะน
0: ้
1: องเช
0: อ
1: รีนไงน้องชิลีเพิ่งไปได้แชมป์กอล์ฟอะไรเยาวชนที่อเมริกาไง
0: แปลกนะคุณพ่อนี่เก่งเทนนิสมากแต่หันมาเอาดีเรื่องกอล์ฟก็เล่นดีเหมือนกันนะ
1: เอาก็ช่วงหนึ่งคุณพ่อบอกโอ้โหมันเบื่อมันตีเทนนิสมาตั้งแต่เด็กไงก็เลยไปขับมอเตอร์ไซค์ไงแล้วก็ใช้ชื่อปลอมเลยนะบอกว่าใช้ชื่อคนอื่นอ่ะไม่อยากให้ที่บ้านรู้เพราะที่บ้านถ้ารู้ว่า
0: ไปแข่งเนี่ยหรอ
1: ไปแข่งรถเอาจริงๆแกเคยเล่าแกว่า
0: ใช้ชื่อ
1: เล่าหลายเรื่องละเลยเล่าหลายครั้งแล้วบอกว่าต้องใช้ชื่อเพื่อนชื่ออีกคนเพราะถ้าไม่ใช่ชื่อพนันเสียพันเดี๋ยวเป็นข่าวแล้วปรากฏว่าดันเป็นข่าวจริงสมใจพี่ไปคว่ำไง
0: ไปล้มอ่ะ
1: พอไปล้มปุ๊บเขาคุณอ้าวพี่บอลนี่พี่บอลบอกอยากขับเฉย
0: แต่ลูกสาวนี้เขาก็เลือกให้เดินทางเส้นทางกอล์ฟ
1: แล้วจะชอบพี่ก็มีการเจอพี่ชายคุณบ้อมธนากรบอกว่าตอนนี้พี่บอลบอกว่าตอนนี้ก็มีความสุขตอนนี้อยู่กรุงเทพ
0: ครับ
1: ถ้ากลับบ้านไปอยู่ขอนแก่นก็จะเจอแก๊งเขาอ่ะแก๊งก็จะมีแก๊งขับรถโปรไซค์พี
0: ่
1: ขับรถชมวิวอะไรอย่างเงี้ยก
0: ็
1: เป็นความสุขเล็กๆของพี่บอยพระดอน
0: แต่ว่าวงการเทนนิสก็เนี่ยก็เริ่มจะมีสายเลือดรุ่นใหม่ๆขึ้นมาเพราะยุคสมัยของแทมมี่เนี่ยในรายการวิมเบิลดันเนี่ยผมจำได้ว่าเข้าถึงรอบควอเตอร์ไฟนอลเนี่ยบ่อยมากนะครับคือกว่าจะเข้าถึงรอบ8คนสุดท้ายนี่ไม่ใช่ง่ายนะแต่ว่าเป็นพื้นคอร์ทที่แทมมี่ถนัดที่สุดเพราะตั้งแต่สมัยจูเนียร์เธอเคยเข้าชิงเลยนะระดับเยาวชนที่วิมเบิลดันนะครับแล้วก็พอขึ้นมาเป็นระดับวีแมนโอเพ่นเนี่ยก็เข้ารอบ8คนสุดท้ายเนี่ยหลายปีมาก
1: ครับผมเนาะอย่าให้เหมือนยุคนั้นนะพี่เพราะว่าพอเทนนิสดังเนี่ยวงการเทนนิสในบ้านเรามันก็มีส่วนเสริมมันด้วยเนาะสปอนเซอร์แล้วก็ไปสนับสนุนแล้วก็ทำให้เยาวชนแข่งขันด้วยพี่
0: ใช่ใช่ก็อันนี้ผลการแข่งขันเทนนิสก็ไปแล้วเหลืออะไรอ่ะ
1: เหลือวอลเลย์บอลใช่ไหมวอลเลย์บอลก็วอลเลย์บอลชายไงวันนี้จะเจอกับกัมพูชานะ
0: รอบรองชนะ
1: เลิศเวลา18:30 น.
0: นี่คือล้างตานะเพราะว่ารอบรองชนะเลิศที่ฟิลิปปินส์
1: สนามแรก
0: เราแพ้2-3เซตนะคร
1: ับ
0: แต่ว่าวันนี้เล่นที่บ้านเรา
1: ใ
0: ช่ไหมยังไงคุณ
1: เล่นที่อินโดนีเซีย
0: เล่นขอไปเล่นที่อินโดนีเซีย
1: อินโดนีเซีย
0: ยังไงคุณเจ๋งว่า
1: ก็โอ้โห
0: เขาบอกว่าก
1: ัมพูชามีตัวหนึ่งตัวผมถามคุณต้องเขาตาวอลเลย์บอลเขาบอกว่ามือเซตของเขาเนี่ยพี่ตัวใหญ่ๆอ่ะที่กวนๆหน่อยพี่เขาว่าเหมือนเป็นตัวเก่าเขาว่
0: าม
1: ันยืดเส้นแต่เพื่อเพื่อนเนี่ยต้องโยนมาให้ต้องโยนแน่นๆมาบอลแล้วต้องดีฮะเขาว่าตัวนี้เนี่ยค่อนข้างกวนเวลาชนะเนี่ยโหแบบสะใจเรามากแล้ววันนี้ห้าพ่ายนะ
0: กี่โมงอ่ะ
1: 15:30 น.พี
0: ่ไม่คือสนามแรกผมได้ยินคนพูดเยอะว่าเพราะว่ากัมพูชาไปได้แชมป์เลยนะเขาบอกว่ามีการจับตรวจโดปหรือเปล
1: ่
0: าของกัมพูชาเห็นคนบ่นกันเยอะนะว่าทำไมโอ้โหพลังมาแบบแรงเหลือเกิน
1: ใช่ๆนะครับก็ลุ้นกันนะพี่นะในวันนี้นะ
0: นะ
1: คร
0: ับ
1: แล้วก็อีกคู่เนี่ยจะเป็นตอน19:00 น.นะครับจะเป็นทีมฟิลิปปินส์เจอกับไม่ใช่ฟิลิปปินส์เวียดนามจะเจอกับเจ้าภาพอินโดนีเซียก็เวลา19:00 น.นี่คือรายการ CV Cup นะพี่
0: ใช่ครับก็ซีวีลีก
1: ซีวีลีกอ่ะ
0: ก็เหมือนเซาท์อีสต์
1: ชิงแชมป์อาเซียน
0: เซาท์อีสต์เอเชียนะครับ
1: คือเขาต้องการเปลี่ยนชื่อให้มันไม่เหมือนไอ้รายการ VNL พี่วอลเลย์บอลเนชั่นลีกไงเขาก็เลยจัดเป็นศึกชิงแชมป์อาเซียนนะครับ CV Cup วันนี้ก็รอบจัดอันดับเนี่ยฟิลิปปินส์เจอเมียนมาตอนเที่ยงเนาะแล้วก็ 15.30 ไทยเจอกัมพูชาพี่รอบรองแล้วก็รอบอีกคู่อินโดนีเซียเจอเวียดนามช่อง GMM 25ยิงสดให้ได้ชมกันนะครับเราได้ใกล้มือแล้วพี่หลังจากที่สัปดาห์ก่อนแพ้เขาที่ฟิลิปปินส์ไงแพ้1-3อ่ะ
0: 2-3
1: รอบรอง
0: แล้วเขาก็1-3
1: เลยพี่แล้วโหนักกีฬาเขาแบบชูธงชูอะไรแบบเฮ้ยวันนี้ต้องเอาคืนนะพี่นะไม่ได้แล้วไม่ได้นะ
0: แล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็จะเป็นฝั่งหญิงละนะครับซีบีลีกของ
1: ใช่ฝั่งหญิงนี่ก็มีหลายรายการชิงแชมป์เอเชียก็จะคัดโอลิมปิกเกมด้วยพี่
0: ใช่เพราะว่าเนี่ยปีนี้มันยังมีทั้งชิงแชมป์เอเชียแล้วก็เอเชียน

0: เกมนะเอเชียนเกมเดือนกันยาใช่ไหมคุณเจ๋ง
1: ใช่19กันยาไง
0: ก็เห็นโค้ดออยเขาตั้งเป้าว่าเอเชียเนี่ยตั้งเป้าท็อป3ชิงแชมป์เอเชียนเกมก็หวังเหรียญทองแดงเป็นอย่างน้อยให้ขอให้ติดโพเดียมนะฮะนี่คือเป้าหมายของทีมวอลเลย์บอลสาวไทยเรานะคร
1: ับใช่ฮะก็ก็รายการใหญ่เลยพี่รายการชิงแชมป์เอเชียซึ่งคัดเอาแชมป์ไปแข่งขันโอลิมปิกเกม1ทีม1โควต้านะนะครับวันนี้เขาคัดก่อนเลยก็ไปแข่งขันที่ประเทศจีนนี่
0: แชมป์แต่ละทวีปก็จะได้ไป1โควต้าคือมันมี12ทีมที่จะได้สิทธิ์ไปแข่งขัน
1: น้อยเพราะว่ามันน้อยไปวอลเลย์บอลเพิ่มทีมหน่อยสิ
0: แล้วพอมันตัดเจ้าภาพไป1อ่ะนะ
1: โอ้โห
0: มันก็จะเหลือแค่11
1: ครับ
0: คือมันน้อยมากอ่ะแล้วคิดดูถ้าดูจากอันดับที่อันดับโลกอ่ะนะของเราก็อยู่ประมาณ10กว่านะครับซึ่งมันก็ยากอ่ะยากลำบากมากที่จะติด1ใน12ไปแข่งขันในโอลิมปิกนะครับ
1: เพราะว่าโอลิมปิกเกมครั้งก่อนชาติที่ไปก็เป็นจีนกับญี่ปุ่นพี่เนาะ
0: ใช่เพราะว่ามันต้องมีชาติแต่ละทวีปอยู่แล้วไงแล้วคิดดูโซนของแอฟริกาก็ต้องมีตัวแทนของพวกเขาอีก1ทีมอยู่แล้ว
1: ครับผมแต่ว่าคราวนี้ก็เป็นรายการชิงแชมป์เอเชียนะนะครับก็ติดตามได้นะครับส่วน VNL เป็นยังไงพี่ VNL ฮะก็วันนี้ก็ตีเหมือนกันนะโมโนแม็ก
0: รอบอะไรล่ะ
1: ไอ้รอบรองชนะเลิศพี
0: ่ของอันนี้ฝั่งหญิงนะใช่ไหม
1: ใช่ฮะรอบรองชนะเลิศนะครับวันนี้ก็ติดตามกันนะครับบราซิลแพ้เฉยเลยพี่จีนเข้าชิงอ่ะ
0: จีนเนี่ยป้อแป้คือเขาเนี่ยไม่ติด1ใน8เลยนะ
1: เ
0: ขามาในฐานะที่เจ้าภาพเขาจบอันดับ9มั้งแล้วก็ถีบอันดับ8ซึ่งเป็นโปแลนด์ตกลงไปแล้วตัวเองขึ้นมาแทนที่เป็นอันดับ8แล้วปรากฏว่าไม่รู้เป็นยังไงไปพลิกล็อกเอาชนะทั้งล้มเต็ง1นะครับแล้วก็เข้ามาถึง
1: ก็นี่ไงชนะไอ้อเมริกาเฉยเลย3ต่อ2เซตพี่โดนด่าโดนอะไรเยอะไงจีนเจ้าภาพไงชนะอันดับ1ของตารางไปแล้วนะครับผมวันไหนมาก็มานะวันไหนเงียบเงียบกริบเลยนะพี
0: ่
1: วันนี้ก็ยิงสดได้ไหมเนาะ
0: ตุรกีใช่ไหม
1: ก็บราซิลเจออิตาลีก่อนเลย
0: บราซิลอิตาลีจีนเจอตุรกี
1: 15นาฬิกาพี่ใช่ไหมฮะ
0: อิตาลีนี่แชมป์เก่านะ
1: ครับ
0: ก็ติดตามได้วอลเลย์บอลทางโมโนแม็กเขาถ่ายทอดสดนะฮะ
1: ใช่
0: เขาได้ลิขสิทธิ์วอลเลย์บอลเนชั่นลีกไปตั้งกี่ปี
1: ครับ
0: 7หรือ8เนี่ยแล้วก็เลยทำให้เวลาสาวไทยลงแข่งก็เลยต้องมีเงินอัดฉีดกลัวจะตกชั้นเองจริงถ้าตกชั้นแล้วคนดูหายนะฮะก็อัดฉีดไป2สนาม4ล้านนะ
1: ถูกต้องเหมือนว่าหญิงของเราก็อยู่ในเป็นตัวเป็นทีมบาร์ด้วยไงเชียร์ชิดเกมฮะก็อยู่ในสายไม่แข็งเนาะเจอพวกเชนิสไทเปคิกิสถานแล้วก็มองโกเลียสบายรอบรองแน่นอนมีถึงแน่อี
0: ก
1: เกม
0: ว
1: ัน
0: นี้เขาจับสลากหลายชนิดกีฬาใช่ไหมจริง
1: มันก่อน
0: ผมเห็นฟุตบอลเขาก็มีทั้งฟุตบอลหญิงฟุตบอลชายที่เราจะต้องอยู่กลุ่มเดียวกับญี่ปุ่นทั้งสองทีมอ่ะใช่ไหม
1: ครับนะฮะอ่ะก็ประมาณนี้ลุ้นกันนะอันนี้โมโนแม็กยิงสดแต่เพ
0: ีย
1: ผู้หญิงก็วอลเลย์บอลหญิงของเรานะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็ลุ้นกันนะครับถามมาว่าบอลไทยเตะกับสปปเราดูช่องไหนครับฟรีเปล่า
0: True
1: True พี่
0: ไม่น่าฟรีนะผมเห็นเขาขายแพ็กเกจอยู่199บาท
1: ครับ
0: ต่อเดือนด้วยนะและรายการนี้มันเดือนเสร็จๆอ่ะถ้าคุณไม่อยากเสียเงินเพิ่มของคุณก็รออีกวัน2วันก็ได้ไปซื้อเดือนเดียวให้มันดูให้จบทัวร์นาเมนต์ไป
1: ใช่ไหม
0: ประมาณ
1: เออแต่ว่าถ้าไม่ได้ดูก็ติดตามทาง99ของเรานะ
0: ครับ
1: วันนี้ก็จะติดตามแล้วก็ในงานสดด้วยครับอันนี้คนละรายการกับFIFA อาเซียนคัพนะเดี๋ยวเตะกันต่อเลยพี
0: ่ FIFA อาเซียนคัพนี้วันไหน
1: ตุลาคมเลย
0: มีอีกเหรอ
1: มีอีกเนี่ยชิงแชมป์อาเซียนเหมือนกันเน
0: ี่
1: ย
0: แต่นั้นจะมีคะแนนเข้ามาเกี่ยว
1: มีแรงกิ้งแต่ว่าไอ้ฮุนไดครับเนี่ยมีสปอนเซอร์ไงแต่ผมว่าเหมือนจะควบรวมกันหรือเปล่าหลังจากนี้ไปน่าจะควบรวมกันแหละ
0: ใช่เพราะมัน2รายการเหมือนกัน
1: เออฟีฟ่าไง
0: มันก็ต้องแบ่งเป็นรุ่น U20 หรือว่า U23 อะไรไปอย่างเงี้ย
1: อืมเนาะเออฟีฟ่าเนี่ยแกก็หาเรื่องทำตังค์จังเลยนะได้เงินเดือนจากไอ้ได้เงินจากบอลโลกไปก็เยอะพอสมควรนะเออปาเลเดชชิงเล่นก่อนเพราะรู้ตัวว่าจะโดนแบนยาวหรือเปล่าครับ
0: เขายังอยู่
1: ผมก็เห็นข่าวโบคาจูเนียร์ก็เตะบอลต่อเฉยเลยอ่ะแล้วก็มีนักข่าวไปสัมภาษณ์ว่าเป็นยังไงแกก็ยอมรับว่าสเปนก็ดีกว่าเออแต่เรื่องมิลานกับกาบี้อะไรแกก็กาบี้ก็ไม่เอาเรื่องนะแล้วก็ฟีฟ่าก็ไม่ลงโทษแบน
0: ฟาวก็ปล่อยจอยแล้ว
1: ปล่อยจอยแล
0: ้
1: ว
0: ได้เงินไปแล้วไม่อะไรทั้งสิ้น
1: ได้เงินไปหมดแล้วนะครับ
0: จริงๆข่าวใหญ่เมื่อคืนผมก็เนี่ยลองดู
1: เลบอนเจมส์เปล่า
0: เลบอนเจมส์ก็เรื่องนึงแต่ว่าที่ผมตามดูคือทีมชาติอิตาลีเนี่ยจริงๆเมื่อวานผมไม่ตามแต่ข่าวอิตาลีเรื่องรถไฟฟ้าอีก BTS ฮะแต่ว่ากลายเป็นว่าข่าวอันเดียปิโลเนี่ยมันแทรกเข้ามานะเพราะว่าก่อนหน้านี้ทางสหพันธ์ฟุตบอลอิตาลีเนี่ยพยายามไปเจรจากับทั้งเป๊ปกวาร์ดิโอล่าแล้วก็คาร์โลชาร์ตตินะครับคาร์โลชาร์ตติเขายังติดภารกิจกับทีมชาติบราซิลแล้วเขาก็ยืนยันแล้วเป้าหมายของเขาคืออยากพาบราซิลไปได้แชมป์โคปาแล้วก็ไปถึงฟุตบอลโลกปี2030นะครับเพราะฉะนั้นเขาไม่กลับมาอิตาลีแน
1: ่ๆ
0: ส่วนเป๊ปกวาร์ดิโอล่าเนี่ยเขาอยากใช้เวลาพักอยู่กับครอบครัวนะครับซึ่งหรือว่าเป๊ปอาจจะรอข้อเสนออะไรที่มันดีกว่านี้ก็ได้นะอิตาลีอาจจะไม่ใช่ตัวเลือกที่เขาชอบก็แล้วกันนะก็เลยทำให้ตกมาอยู่กับที่อันเดียปิโลนะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขาไปคุมอยู่ทีมอะไรดูไบนะเดี๋ยวดูไบยูไนเต็ดในสหรัฐอาหรับเอมิเรส
1: ครับ
0: ก็ปรากฏว่าอิตาลีไปจองตัวทางด้านอันเดียปิโลแล้วเจ้าตัวตอบรับด้วยนะก็เลยจะทำให้เขาน่าจะมาเป็นกุนซือทีมชาติอิตาลีคนต่อไปนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่ตามฟุตบอลเนี่ยจะรู้ว่าสมัยเป็นนักเตะอันเดียปิโลเนี่ยเก่งนะครับชุดแชมป์โลกปี2006เป็นมิดฟิลด์เฉลี่ยคนหนึ่งแต่พอมาเป็นโค้ชเนี่ยตั้งแต่สมัยคุมยูเวนตุสแล้วนะครับผลงานก็ไม่ค่อยราบรื่นนะครับไปคุมซามโดเรียแล้วก็ปัจจุบันมาคุมดูไบก็สถิติเปอร์เซ็นต์ชนะเขาอยู่ที่แค่ 50% เองอ่ะก็ไม่ได้สูงอะไรมากก็ไม่รู้ว่าพอมาคุมทีมชาติอิตาลีชุดใหญ่เนี่ย
1: เพราะว่าเหมือนขึ้นมาแล้วอ่ะตอนนั้นคุมยูเวนตุสเป็นสโมสรเอนะพี่
0: ทั้งยู23ด้วย
1: ใช่ชุดเยาวชนก่อนแล้วก็ขึ้นโผล่ขึ้นมาเร็วเกินไ
0: ป
1: ประสบการณ์ในการนำทีมต้องให้เวลาเขาเนาะ
0: แต่ตอนนี้อายุ47ปีแล้วนะครับก็แต่ไม่รู้ว่าอิตาลีมันไม่มีตัวเลือกอื่นแล้วใช่ไห
1: ม
0: ก็เลยสรุปแล้วก็คือจะเป็นอันเดียปิโลเนี่ยแหละนะครับที่จะมาคุมทีมชาติอิตาลีคนต่อไปนะครับ
1: ครับสวัสดีน้องอามซ่านะครับใครทำความสะอาดเจสเปนเหรอยังไงฮะเออ อ๋อไม่คนตอนนี้พอดีผมไปดูในเพจต่างๆพี่ก็มีเรื่องของนี่ไงรถไฟฟ้า BTS ไงที่มีวัยรุ่นน่ะ
0: นักศึกษาของอิตาลี
1: เหมือนท้าทายบรรยากาศดีๆของเราไงท้าทายเพราะก่อนหน้านี้มีคนต่างชาติเข้ามารีวิวใช่ไหมล่ะว่าเวลาอยู่บนรถไฟฟ้า BTS รถไฟฟ้ารถไฟเนี่ยจะเงียบเหมือนเขาท้าทายพี่อยากทำคอนเทนต์มั้ยเสียงดังไงแล้วก็มีผู้ดูก็ไม่สมควร
0: ผู้หญิงคนไทยนี่แหละเขาก
1: ็ล้อแม่กันอ่ะ
0: เขาก็พยายามมาเตือนนะครับแต่พออีกฝั่งนึงก็ไม่พอใจอะไรอย่างเงี้ย
1: คือข่าวระดับโลกไปแล้วนะตอนนี้พี
0: ่ก็เห็นคนไทยไปถล่มสถานทูตอิตาลีในประเทศไทย
1: จริงเหรอ
0: ใช่ก็คือเขาอาจจะไม่พอใจลักษณะที่ว่านักศึกษาอิตาลีกลุ่มนี้นะครับมาเหยียดเชื้อชาติคือมาทำตาตีเหมือนตอนที่ซนโดนล้อใช่ไหมแล้วก็มีพูดว่าเอาสาเอาเงินมาให้อะไรอย่างเงี้ยนะครับคือเหมือนผู้จาดูหมิ่นดูถูกก็เลยทำให้สังคมคนไทยเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยคุณทำแบบนี้ควรมีมารยาทควรเคารพกับเจ้าบ้านมากกว่านี
1: ้
0: นะฮะก็กลายเป็นเรื่องใหญ่โตพอสมควรนะครับ
1: ครับก็ล่าสุดมีผู้หญิงคนหนึ่งไงอันนี้คือในกลุ่มนั้นนะเขาทำท่าหยีตาที่ทำท่าชี้ไปที่บริเวณหางตาไงผู้หญิงใส่แว่นผู้หญิงไงคนนั้นอ่ะ
0: อันนี้ก็เป็นเหยียดชาวเอเชีย
1: เหยียดชาวเอเชียล่าสุดเนี่ยเห็นมีคนไทยไปเห็นไอจีแล้วพี่นะ
0: อ๋อเหรอไปถล่มเอง
1: เรียบร้อยทางโรงเรียนของเนี่ยโรงเรียนของเขาเนี่ยนะครับก็บอกว่าแถลงอะไรนะบอกว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะโรงเรียนบอกไม่รู้จักอะไรสักอย่างนี่แหละฮะ
0: ก็ไม่รู้ว่ากลุ่มเขามาเป็นกรุ๊ปทัวร
1: ์มีปัญหาอยากจะควะไฟกับชาวเน็ตไทยเหรอชาวเน็ตไทยไม่แพ้ชาวเน็ตในโลกนะ
0: คือคุณมา
1: เหมือนท่านเขาว่าเอเจนซี่ที่พามาพี่เขาบอกมาทุกปีมาตลอดแต่ว่าครั้งนี้ไม่รู้ทำไมเสียงดังแต่เสียงดังแบบนั้นจริงพี่ดังเกินไปอ
0: ่
1: ะ
0: ก็ผมก็เห็นในคลิปแล้วล่ะนะฮะก็มีการปฏิบัติตัวที่ไม่เหมาะสม
1: ครับ
0: คำว่าไม่เหมาะสมแล้วกันคือสมมติว่าผมไปเที่ยวญี่ปุ่นอย่างเงี้ยผมไปกัน
1: เราก็เคยโดนนะญี่ปุ่น
0: แล้วถ้าเกิดเราเสียงดังในรถไฟแล้วเกิดเขาเตือนเราเราก็ต้องหยุด
1: ใช่
0: ไหมอย่าไปตอบโต้
1: ก็เคยมีอะไรนะมีวัยรุ่นไทยที่ไปแล้วก็ไปทำท่าไปเสียงดังในรถไฟเขาแล้วก็ไปทำท่าแบบไอ้แพงอะไรนะเอ็นตัวเหมือนไมเคิลแจ็คสันอ่ะ45องศาอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยไม่ได้นะเออเคยมีครั้งหนึ่งไปญี่ปุ่นนานแล้วนะพี่นะครับแล้วก็แบบเด็กเขา เด็กที่ไปไอ้ด้วยก็เสียงดังไงเออยังเด็กอยู่อ่ะผมต้องลงสถานีหน้าเลยพี่
0: อ๋อยอมลงเลย
1: ยอมลงเลยคือน้องเขาร้องไงเด็กอ่ะเด็ก
0: อยู่ในกลุ่มเราใช่ไหม
1: เด็กทารกนี่แหละพี่เออในนั้นเขาก็เสียงดังอ่ะเขาก็แบบร้องเขาหิวนมอะไรไม่รู้เน
0: า
1: ะต้องลงพี่ไม่งั้นเรา
0: อาจจะโดนสายตามอง
1: เขาเริ่มมองแล้วไงเออนะครับเดี๋ยวเราพักช่วยพี่
0: ครับ
1: นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยต่อนะครับกับ Money Talk Weekend นะครับ
2: Money Talk Weekend ดำเนินรายการโดยประวินวัชรประทีปและพันศิษย์วิชยาคุป
3: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่าย
1: ุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซิงค์สแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติ๊กข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.

0: 1-6-7-3-6 Money Talk Weekend ดำเนินรายการโดยปวีณ วัชรประทีปและพันศิษย์ วิชยคุปต
1: ์ก๊อบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: ดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบทุกเรื่องบ้าน
3: 7:39 นะครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Morning Talk Weekend นะครับก็ช่วงนี้ก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับ FBT สร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬาด้วยในส่วนของข้อความนะครับในช่วงเบรกแรกก็มีหลายคนส่งกันเข้ามานะครับอันนี้บอกว่าฟรียังไม่ค่อยจะดูกันเลยครับแล้วเสียตังค์จะมีคนดูเหรอครับคิดผิดแล้วที่มาเก็บตังค์ปล่อยฟรีขายโฆษณาดีกว่าอันนี้ก็น่าจะพูดถึงเกมฟุตบอลในคืนนี้นะครับทีมชาติไทยกับสปป.ลาวในฟุตบอลอาเซียนแชมเปี้ยนชิพรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกนะครับส่วนอีกข้อความนึงนะครับคุณเจ๋งตกลงเจอกันครอปนะครับคุมอินซีเล็กจริงเหรอก็เมื่อวานนี้มีการเปิดตัวไปแล้วนะครับสำหรับทางด้านเจอกันครอปนะครับในการคุมทีมชาติเยอรมนีนะครับต่อจากทางด้านยูเลียนนาเกลมันหลังจากพาทีมตกรอบ32ทีมในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนะครับเจอกันครอปเซ็นสัญญา4ปีนะครับเมื่อวานนี้เปิดตัวแถลงข่าวกันไปสื่อให้ความสนใจกันเยอะมากนะครับบทสัมภาษณ์ของเจอกันครอปก็มีหลายเรื่องที่เป็นประเด็นนะครับมีความน่าสนใจอยู่ไม่น้อยไม่ว่าจะเรื่องถึงบุคลิกของเขานะครับการทำงานอะไรต่างๆนะครับเพราะว่าตั้งแต่ที่ยูเลียนนากบันมาเคยมาคุมอินซีเล็กเนี่ยเขาโดนสื่อโจมตีหนักพอสมควรนะครับเจอร์เก้นคล็อปก็เลยให้สัมภาษณ์ในลักษณะที่ว่าถ้าสื่อนะครับมาเล่นงานตัวเขาอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องกับฟุตบอลนะครับไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องแท็กติกหรือว่าการวางแผนนะครับแต่มาเน้นการโจมตีอะไรต่างๆนอกเหนือจากนี้เนี่ยเขาพร้อมจะลาออกทันทีและการลาออกของเขาเนี่ยเขาจะไม่เอาเงินชดเชยด้วยนะครับนี่คือคำประกาศล่วงหน้าของเจอร์เก้นคล็อปนะครับหลังจากเปิดตัวมาคุมทีมชาติเยอรมนีนะครับเพราะว่าเยอรมนีชุดยุคหลังๆนะครับในฟุตบอลโลก3ครั้งหลังสุดเนี่ยผลงานไม่ดีจริงๆนะครับตกรอบแบ่งกลุ่มบ้างนะครับหรืออย่างล่าสุดก็ตกรอบน็อกเอาท์เร็วนะครับคือก่อนหน้าจะถึงฟุตบอลโลก3ครั้งหลังสุดเนี่ยเยอรมนีเนี่ยเคยเข้าถึงรอบควอเตอร์ไฟนอลหรือ8ทีมสุดท้ายเกือบทุกครั้งนะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่เราไม่ค่อยได้เห็นในยุคหลังๆเนี่ยนะครับเยอรมนีก็ทำให้เราเห็นแล้วนะครับมันก็เคยมีจุดสูงสุดแล้วก็ตอนนี้อยู่ในช่วงตกต่ำลงนะครับของอินซีเล็กมีคนถามเข้ามาพอดีไงคุณเจ๋งบอกว่าเจอกันครอปคุมอินซีเล็กจริงเหร
4: อสัญญาสาไอ้นั่นแหละ4ปีป่ะ
3: 2030
4: นะครับและครอปเนี่ยพูดดักพวกเกียนคีย์บอร์ดนะหากคุณผลงานทีมชาติเยอรมันไม่ดีแล้วคุณไปละลานครอบครัวแล้วผมจะลาออกเลยนะครับ
3: ก็คือ
4: ผมจะปล่อยเลยเขาบอก
3: ปล่อยจอยแล้วไม่เอาเงินชดเชยด้วยเขา
4: ใช่
3: คือเหมือนเขาเสียสละเนี่ยที่จะมาทำหน้าที่คือเขาอยากคุมทีมชาติเยอรมนีหนึ่งนะครับแล้วก็เหมือนว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เยอรมนีก็มันตกต่ำนะก็อยากมากู้ศรัทธา
4: เท่าที่มันสักยาวที่จริงก็คุยยาวแหละแล้วจะเป็นงานสุดท้ายของเขาแล้วที่จริงพูดตรงไอ้ครอปสบายเลยพี
3: ่
4: ไปเป็นเฮดออฟฟุตบอลของเรดบูลอ่ะ
3: แล้วก็เขาไปเป็นพวกผู้บรรยาย
4: สบายแล้วตังสบายแล้วพี่ไม่ต้องเครียดคอมเมนเตอร์อะไรนี่ไงแล้วก็เขาบอกว่าถ้ามีอะไรเนี่ยเขาจะเล่าที่จริงเนี่ยไอ้เรดบูลเนี่ยก็ไม่ได้รับเงินชดเชยจากสหพันธ์ฟุตบอลเยอรมันเดฟเบย์เขาจะให้ก็ชดเชยใช่ไหมบอกว่าไม่เป็นไรคุณเอาเงิน1ล้านเหรียญเนี่ยไปบริจาคให้กับกองทุนของเรดบูลแทนเหมือนเขาแบบก
3: ็ช่วยกัน
4: ยอมพร้อมกันทั้งสองฝ่ายช่วยกันอ่ะครอปก็อยากจะช่วยวงการฟุตบอลเยอรมัน
3: ใช่
4: เพราะว่าอย่าลืมว่าฟุตบอลเยอรมันเนี่ยพี่ตกรอบแรกมา2ปีนะ2018-22แล้วก็ครั้งล่าสุดตกรอบ32ทีมหรือว่าตกรอบ2นะ
3: ใช่แต่เพราะฉะนั้นครอปมีประเด็นหนึ่งที่หลายคนเขาก็สงสัยนะว่าเนี่ยเยอรมันชุดนี้เนี่ยคือเขาพูดนะว่าเยอรมนีเนี่ยไม่มีพวกเหมือนอย่างฝรั่งเศสที่มีไม่ว่าจะเป็นบาโคล่าดูเอมบัปเป้อะไรเงี้ยเยอรมนีไม่
4: ม
3: ีนะครับก็เลยทำให้คุณก็ต้องเข้าใจว่าอันดับแรงกิ้งเนี่ยเยอรมนีอยู่อันดับประมาณ11-12ใช่ไห
4: ม
3: มี10ทีมที่มันเหนือกว่าพวกเขาไปอย่างเงี้ยเขาอยากให้มองโลกในความเป็นจริงมากกว่านะครับส่วนตำแหน่งของโยชัวทางด้านคิมมิชเนี่ย
4: ครับกัปตัน
3: ที่เล่นแบ็คขวาบ้างอะไรเงี้ยเจงเขาบอกก็ไม่เอานะครับก็ต้องไปหาแบ็คขวาแบบอาชีพมาเล่นแทน
4: ครับ
3: นะครับก็อาจจะขยับคิมมิชไปยืนเป็นมิดฟิลด์อะไรก็ว่าไป
4: คิมมิชเนี่ยเขาจะเล่นตำแหน่งมิดฟิลด์
3: ใช่แต่ว่าบางทีโดนจับมาเล่นแบ็คขวาบ่อยอยู่หลายคนก็อ้าวสรุปว่าเล่นแบ็คขวาประจำเลยใช่ไหมนะเพราะเยอรมนีมันหาแบ็คขวาไม่เจอไง
4: ครับ
3: ก็เลยเนี่ยพอเจอคอปเข้ามาเขาบอกจะตามหาแบ็คขวาแบบอาชีพมาเล่นแทนละ
4: น่าสนใจนะสไตล์ของคอปก็คือคุมลิเวอร์พูลล่าสุดเลยพี่ขายไปประมาณปีกว่าเนาะปีกว่าเทรนฟุตบอลก็ยากน่าติดตามฟุตบอลอยู่เพราะว่าเขาก็อยู่ในวงการฟุตบอลอยู่แล้วมีวิเคราะห์บอลอะไรนี้เขาน่าจะรู้ว่าทิศทางยังไงเนาะคงไม่คือเราไม่เอาอ่ะนะครับหรือว่าไม่
3: ตกยุค
4: ไม่ตกยุคอ่ะนะครับเพราะเอาบางครั้งโค้ชหลายคนเนี่ยตกยุคเลยพี่ผมจำได้เลยนะครับอันนี้พูดถึงเคนนี่ดัลกลิชกลับมาอีกครั้งหนึ่งเหมือนจะปังนะแต่ไม่ปังนะพี่บอลมันเปลี่ยนไปแล้วไง
3: ใช่
4: ไหมล่ะ
3: ยุคสมัยมันเปลี่ยน
4: เพราะว่าเคนนี่ดัลกลิชผมจำได้ว่าเขาชอบสไตล์แบบกองหน้าตัวใหญ่ตัวหนึ่งแล้วก็ตัวเล็กตัวหนึ่งก็เอ็ดดี้คาร์โรไงกับลุยโซเลสหลังๆมันไม่เวิร์กเลยพี่บอลสมัยใหม่มันเปลี่ยนไปไงใช่ไหมล่ะครอปก็น่าจะเหมือนเดิมแหละเกเกนเพรสซิ่ง
3: ก็เดี๋ยวรอติดตามอินซีเล็กยุคใหม่ภายใต้การคุมทีมของเจอร์เกนคล็อป
4: ใช่ครับโหซีดานคุมฝรั่งเศสครอปคุมเยอรมัน
3: โอ้โห
4: ชาร์ลอตอัลชาร์ลอตติคุมบราซิล
3: ปีโลคุมอิตาลี
4: มาร์คฟานเมลคุมเบลเยียม
3: โอ้โหส่วนอังกฤษก็ยังมีทูเคอร์ต่อไป
4: อ้าวต่อที่เล่นรับกองหน้าตัวรับอะไรเนี่ยครับผมตั้งรับแบบหน้ากระดานเลี้ยงหนึ่งฮะครับ
3: ก็บอกแล้วบูกาโยซาก้านั่นทะลงตัวจริงอ่ะคุณได้เข้าชิงไปแล้วนะครับ
4: เหร
3: ออ่ะส่วน
4: ข่าวแมนยูอุ่นเครื่องเป็นไงพี่ชนะไหมเหรอ
3: ชนะเอาไม่ได้ดู
4: เลยเมื่อวานอุ่นเครื่องเห็นในเห็นยิงสดทางเอสเพลย์ด้วยอ
3: ่ะผมเห็นเหมือนกันแต่ว่าผมไม่ได้ดูผลเลยสกอร์เป็นยังไงอ่ะ
4: ครับ
3: เดี๋ยว
4: ก็ชนะขาดร้อยเลยนะครับนี่ทีมแมนยูของเรานะเมื่อวานนี้ก็ชนะอะไร5-0อ่ะชนะโรเซนบอร์กพี่ทีมดังของนอร์เวย์ไป5-0นะครับโยชัวเซ็กซี่อยู่ด้วยนะจัดดูใช่ไหมจัดดูยิงด้วยนะมีโอ้ส่วนใหญ่เป็นดาวรุ่งนะพี่เชเลซี่นะครับนาที31โยชัวเซ็กซี่นะครับ56ครึ่งหลังนะจาคอบเดวานี่ครับนาที63 40เป็นแฮร์รี่อาร์มาส40แล้วก็ปิดท้ายอีธานวิลเลียมครับเมื่อวานนี้ก็ใส่ชุด

0: ยิงสดด้วยนะพี่อันเนี้ย
1: คู่อุ่นเครื่องอ๋อวันนี้ลิเวอร์พูลอ
0: ุ่นเครื่องแมนยู
1: วันนี้ลิเวอร์พูลลงเตะนี่ใช่ไหม
0: เหรอ
1: วันที่25ใช่ไหมวันเนี้ย
0: ร
1: ู้สึกนัดแรกลิเวอร์พูลเดี๋ยวดูก่อนอุ่นเครื่อง
0: อุ่นยางอุ่นยาง
1: วันนี้แหละ
0: ครับ
1: เจออะไรนะผมลืมแล้วแต่ห้าทีวันนี้เจอกับซันเดอร์แลนด
0: ์ซันเดอร์แลนด
1: ์โอ้วันนี้มันจะมีเจอกับซันเดอร์แลนด์เจอกับเล็กแฮมเจอกับลีดโมโนโกแล้วก็โคโมนะครับห้าทีมก่อนที่จะเปิดฤดูกาลใหม่
0: ใช่ฮะครับผมก็เริ่มอุ่นเครื่องเยอะนะพี่ช่วงนี้
1: ใช่ฮะ
0: หลายทีมนะก็เดี๋ยววิลล่าก็มานี่ไงวิลล่าไอ้เขาจะมาที่บ้านเราด้วยแต่กับบีจีอ่ะใช่แต่กับบีจีอุ่นเครื่องบีจีดอทมุนมาเยอรมันไอ้มาญี่ปุ่น
1: ครับ
0: ที่เห็นนะนะครับก็ติดตามกันนะครับช่วงนี้ก็ฝากไอ้ประชาสัมพันธ์ได้ไหมนะสำหรับเปิดรับสมัครแล้วนะครับ CEO of อาเซียนในรุ่นที่3ครับเจาะลึกข้อมูลใน11ประเทศอาเซียนตลาดส่งออกสำคัญของสินค้าไทยอัปเดตข้อมูลล่าสุดในทุกด้านสังคมเศรษฐกิจการเมืองและภาคธุรกิจกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยนะครับพอทวิเคราะห์แนวโน้มของตลาดมหาอำนาจอย่างอเมริกาและจีน2มหาอำนาจนะอย่างเช่นเนี่ยรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิชอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตดร.อาร์มตั้งนิรันดรตั้งนิรันดร์นะครับคุณกฤตรัตน์ก้อนเทียนนะครับคุณวิสิทธิ์ลิมลือชาพร้อมนักธุรกิจตัวจริงที่จะมาเปิดช่องทางและเคล็ดลับในการเปิดตลาดในอาเซียนเริ่มอบรมกันยายนถึงธันวาคมในปีนี้นะครับสมัครด่วนได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงรับสมัครวันนี้นะนะครับเป็นต้นไปนะครับรับจำนวนจำกัดราคาท่านละ 65,000 บาทโทรเลยนะครับ0944803076 0944803034และ0943966649นะครับฝากด้วยสำหรับ CEO of อาเซียนในรุ่น3นะครับ
1: ช่วงนี้เปิดตัวนักเตะใหม่กันหลายทีมนะก็สรุปแล้วซัมเมอร์วิลไปเปิดตัวกับอัลฮิลาลนะ
0: เรียบร้อย
1: จากเวสต์แฮมไปด้วยค่าตัว55ล้านปอนด์แล้วก็มีโอกาสเพิ่มอีก10ล้านปอนด์ในอนาคตด้วยนะครับ
0: ครับ
1: สาเหตุที่นักเตะนะครับไม่เลือกไปแมนยูหรือว่าโรม่าง่ายๆเลยนะครับคือทางอัลฮิลาลเนี่ยให้ค่าเหนื่อย 300,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์หลังหักภาษีแล้วด้วยคือทั้งแมนยูทั้งโรม่าเห็นค่าเหนื่อยแบบนี้ก็ถอยดีกว่านะคร
0: ับ
1: เป็นปีกทีมชาติเนเธอร์แลนด์นะครับซัมเมอร์วิล
0: โอ้ค่าเหนื่อยใน 300,000 พี่
1: ใช่ 300,000
0: 27ค่าเหนื่อยสุทธินะพี่นะ 327,000 ยูโรต่อสัปดาห์และรวมโบนัสด้วยพี่โอ้โหสัญญา4ปีเป็นใครใครก็ไปฮะ
1: ก็ไปอยู่อัลฮิลาลนะครับในซาอุดีอาระเบีย
0: ใช่ครับแล้วก็เห็นบัตเต็ดเนี่ยก็หวังที่จะซื้อโรดี้มาเนี่ยพี่
1: ใช่ก็มีข่าวอยู่นะครับแมนซิตี้ก็เปลี่ยนแปลงกุนซือไปแล้วด้วยนะครับ
0: ครับ
1: โรดี้เจ้าของตำแหน่งรางวัลโกลเด้นบอลนะครับในฟุตบอลโลกครั้งล่าสุดก็เป็นไปได้นะแต่ว่าโชเซ่มูรินโญ่เนี่ยตอนนี้ก็ต้องบอกว่านักเตะที่เขามีอยู่นี่ก็มีการเปลี่ยนแปลงพอสมควร
0: ครับ
1: มีนักเตะที่เขาอยากได้แล้วก็นักเตะที่เขาอยากปล่อยด้วยนะ
0: เ
1: ดี๋ยวรอดูแต่ผมมองว่าโชเซ่มูรินโญ่เนี่ยมันเหมือนตกยุคไปแล้วจริงๆนะความรู้สึกผมนะต้องดูว่ากลับมาครั้งนี้จะดีไหมนะ
0: ใช่ฮะแล้วก็พี่จำโค้ชที่ผมยาวๆได้ไหมพี่นะครับในช่วงไอ้ฟุตบอลโลกนะพี่นะครับที่ไปเป็นผู้ช่วยของโปรตุเกสไงขอรู้ตัวประเด็นนี้นะผมยาวๆพี่โค้ชเซตพีทอ่ะผมยาวๆมีหนวดนะพี่ไอ้โค้ชเซตพีทของสกอตแลนด์แล้วก็โปรตุเกสไง
1: แล้วตอนนี้ไปไหนอ่ะ
0: ตอนนี้เนี่ยเขาจะย้ายไปอยู่สโมสรเชลซีพี่ย้ายจากวิลล่านะไปร่วมงานกับเอนโซมาเลสกาครับนี
1: ่เชลซีนี่ต้องเป็นชาบี
0: เป็นเอนโซมาเลสกาแมนซิตี้อันนี้ไปร่วมงานกับชาบีอาลองโซพี่
1: ใช่ใช่
0: ครับอันนี้ไปร่วมงานเชลซีนะ
1: แต่เชลซีนี่ต้องยอมรับเลยว่าเงินเขาเยอะจริง
0: ๆ
1: เห็นล่าสุดมีข่าวกับเคลิมอาราเบโกวิชนะคร
0: ับ
1: ปีดาวรุ่งทีมชาติ
0: บอลเนี่ย
1: ของเลเวอร์คูเซ่น
0: ในเลเวอร์18ปีเอง
1: ใช่เห็นเชลซีติดต่อแล้วเนี่ยจะเอาอีกเด็กคนนี้อีกนะครับ
0: ปี
1: กซ้ายนะครับก็น่าสนใจนะเชลซีนี่เพิ่งเพราะว่าในซัมเมอร์เนี่ยคนที่แพงที่สุดเนี่ยก็คือเ มอร์แกนโรเจอร์ย้ายจากวิลล่ามาเชลซี
0: ครับ
1: อันนี้117ล้าน

0: ล้านปอนด์ทำลายสถิติของเอลเลียตแฮนเดอร์สันนะครับที่ย้ายจากฟอร์เรสต์ไปแมนซิตี้116ล้านปอนด์นะครับเฉือนไป1ล้านปอนด์ก็ถือว่าถ้าดูตลาดจริงๆอ่ะพรีเมียร์ลีกก็ยังเป็นตลาดใหญ่สุด
1: เรื่อง
0: การซื้อขายต่างๆนะครับแล้วก็เชลซีนี่ดูแล้วน่าจะเป็นอีกซัมเมอร์นึงที่ลงทุนค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าอย่าลืมนะว่าปีนี้เขาไม่ได้ไปทั่วยุโรปไงคุณเจ๋งเขาเล่นเฉพาะในพรีเมียร์ลีก FA คัพแล้วก็ลีกคัพเพราะฉะนั้นการลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยเป้าหมายสูงสุดเขาน่าจะเป็นพรีเมียร์ลีกแล้วนะครับก็ดูว่าชาบิลอนโซเนี่ยได้รับการซัพพอร์ตค่อนข้างดีนะครับ
1: เห็นว่าไอ้จะไปเอาไอ้บูโน่กิมบาไลด์เดี๋ยวพี่เชลซี
0: อันนี้
1: รายงานข่าวล่าสุดบอกว่าเห็นเชลซีอาจจะถอนตัวแล้วแหละฮะ
0: น่าจะเป็นอาร์เซนอลนะ
1: อาร์เซนอลที่
0: ผมดูข่าวล่าสุดแต่อาร์เซนอลเนี่ยมีข้อเสียอยู่อย่างนึงนะคือทีมอื่นๆนะผมสังเกตนะไม่ว่าจะเป็นแมนยูเชลซีลิเวอร์พูลอะไรพวกนี้นะเขาซื้อขายกันแพงก็จริงนะแต่เขามีนักเตะที่เขาสามารถขายได้แพงกลับคืนมาไง
1: ครับ
0: อย่างพวกเชลซีเนี่ยเวลาขายนักเตะอย่างพวกไคฮาวเวสขายอาร์เซนอลเนี่ยก็ขายได้ราคานะขายนักเตะราคาระดับ100ล้านก็ขายมาแล้วนะลิเวอร์พูลนี่ก็เคยขายไปให้กับบาร์เซโลนาที่ได้มาถึง100ล้านนะ
1: ครับ
0: แต่อาร์เซนอลเนี่ยผมไปดูว่านักเตะที่ค่าตัวแพงสุดที่เขาเคยขายอะคุณเจ๋งรู้ไหมว่าค่าตัวที่เขาเคยได้จากการขายนักเตะแพงสุดเท่าไหร
1: ่ใคร
0: ของอาร์เซนอลน่ะเคยขายนักเตะได้แพงสุดคุณคิดว่าเขาขายได้เท่าไหร
1: ่เคยปล่อยอันเดลกาเลยพี่ไปมาดริด
0: อันเดลกาก็อันดับต้นๆแพงที่สุดที่อาร์เซนอลเคยขายได้คือ35ล้านปอนด
1: ์เหรอ
0: ขายออกเลสแชมเบอร์เลนให้กับลิเวอร์พูล
1: แพงสุดแล้วเหรอ
0: นั่นน่ะคือแพงสุดแล้วผมก็เฮ้ยทีมอื่น
1: ออกเลยนะ
0: ใช่ออกเลย
1: ที่มาพร้อมกับเจ็บเข่าเปล่าอ๋อมาจากเขาที่ด่านขอไป
0: ออกเลเนี่ยมัน30บวก5แล้วก็เบ็ดเสร็จก็คือ35ล้านปอนด์นะครับก็พอๆกับราคาที่เอลเนก้าที่ตอนนั้นที่เขาขายไปนะครับคืออาร์เซนอลเนี่ยเป็นทีมที่บอกว่าการขายของพวกเขาเนี่ยราคาไม่แพงไงแต่ละคนที่เขาขายออกไปเนี่ยส่วนใหญ่ได้ราคากลับมาแบบอย่างอเล็กซิสซานเชสตอนที่ขายให้แมนยูนี่ก็30ล้านเอง
1: เหรอ
0: ใช่
1: โอ้โหแล้วทุกทุนเหมือนกันนะ
0: ใช่คือเชสวาเบกาช่วงลุงตอนขายไปให้บาร์เซโลนาก็30ล้านไห
1: ม
0: คือการซื้อของพวกเขาอะสังเกตได้ช่วงหลังอะเริ่มจะแตะหลักร้อยล้านละแต่การขายของพวกเขาเนี่ยยัง
1: ไม่เหมือนลิเวอร์พูลนะลิเวอร์พูลได้ขายคูตี้ขายอะไรไปร้อยกว่าล้านนะ
0: คูตินโญ่ให้กับบาร์เซโลนาก็ร้อยกว่าล้านแต่ว่าจะได้ครบนะผ่อนจ่าย
1: ผ่อนจ่ายอีกอะจ่ายให้บาร์ซ่าไงเออเพิ่งรู้จริงๆเหรอพี่35ล้านปอนด์ใช่เหรอ
0: 35ล้านปอนด์เนี่ยคือค่าตัวที่อาร์เซนอลเคยขายนักเตะได้แพงส
1: ุด
0: ขายออกเลสแชมเบอร์เลนให้กับลิเวอร์พูลรวมแล้ว35ล้านปอนด์นั่นแหละแพงสุดก็เลยสงสัยว่าโอ้โหคืออย่างที่มือน่ะมันยังเอาการขายนักเตะมาบวกลบกับการซื้อนักเตะเข้ามาได้
1: ใช่ใช่นะฮะส่วนอีกคนไอ้ที่พี่ก็น่าสนใจเนี่ยพี่นะก็คือเจ้าอันนี้พี่เจ้าไอ้เจมส์แทรฟฟอร์ดเนี่ย
0: อ๋อเจมส์แทรฟฟอร์ด
1: เจมส์แทรฟฟอร์ดประตูเลยพี
0: ่
1: นะครับก็ล่าสุดนะครับตอนแรกเนี่ยขายให้เบอร์ลี่ก่อน 17.3 ล้านยูโรใช่ไหมพี่แมนซิตี้ซื้อกลับ 38.2 ล้านยูโรแต่ล่าสุดแมนซิตี้ปล่อยให้ลีด 42-47 ล้านยูโรพี
0: ่
1: โอ้โหถ้าขายได้ในราคาเบื้องต้นแล้วแมนซิตี้เนี่ยเป็นทีมหนึ่งที่ขายนักเตะเนี่ยดีมากเลยพี่
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้เจมส์แทรฟฟอร์ดเป็นสำรองใช่ไหมล่ะครับซีซั่นก่อนลงสนามไป17นัดเก็บ8คลีนชีทด้วยนะเจมส์แทรฟฟอร์ดติดทีมชาติอังกฤษด้วยเนี่ย
0: ใช่
1: ไหม
0: ก็ได้พูดถึงการขายนักเตะอะไรเงี้ยคุณลงไปเทียบของไบรตันเนี่ยเขาซื้อมาถูกขายแพง
1: ครับ
0: บางคนนี่ขายได้เป็นร้อยล้านเลยขายให้กับเชลซีขายให้กับทีมนู้นทีมนี้อะไรเงี้ยแต่เขาซื้อมาถูกไง
1: ครับคาร์ลิพูอยู่อเมริกาจริงหรือเปล่าเห็นเอ้ยไปทัวร์อเมริกาไหมเหรอ
0: ใช่ใช่ทัวร์อเมริกา
1: ไปอเมริกาไปย้อนรอยฟุตบอลโลกไง
0: รู้สึกวันนี้จะนัดสุดท้ายก่อนที่จะไปเปล่า
1: ใช่ไหมพี่ลองดูเซ
0: วันนี้
1: แต่ตัวก็เหมือนลิพูไปอเมริกา
0: จะไปหลังจากเกมวันนี้แหละถ้าผมจำไม่ผิดนะ
1: ถามว่าลิพูได้ใครมาเสริมเติมบ้างครับพี
0: ่ก็ได
1: ้วิกเตอร์มุนยอสไง
0: วิกเตอร์มุนยอสย้าย
1: แล้วก็ต่อสัญญาเฟดดี้วูดแมนประตูพี
0: ่ชักเก้เนี่ยมาตั้งแต่ต้นปี
1: มาแล้วมาแล้ว
0: แต่ว่าเพิ่งจะย้ายมาอยู่จริงเนี่ยซัมเมอร์นี้นะครับลิเวอร์พูลเตะกับซันเดอร์แลนด์ที่รัฐเทนเนสซีนะครับตอนนี้ไปอยู่อเมริกาละนะครับ
1: ไปอเมริกาไปนะ
0: ไปละไปอยู่
1: ไปละไปละนะครับไอพี่ข่าวเลบอนเจมยังไงพี่ทำไมไปฟิลาเดลเฟียสวีเดนทิสเซอร์ได
0: ้
1: อะ
0: เลบอนเจม
1: พี่จะบอมมีข่าวไหมอะเมื่อช่วงตีสี่ผมก็คุยกับคุณบอมว่าเหมือนเจ้าตัวบอกว่าไอ้อะไรนะ เหมือนในเอฟิลลี่เนี่ยเขาต้องการที่จะสร้างทีมใหม่ด้วยพี
0: ่ก็ฟิลลี่
1: ไม่ได้ชิงตั้งแต่ปี2001อ่ะตั้งแต่ยุค AI อ่ะอันนี้เราสั้นไง
0: คือผมมองว่าฟิลลี่ชุดนี้โอเคเลยนะ
1: ฟิลลี่คือทีมชื่อเล่นนะ
0: ฟิลาเดลเฟีย 76ers เนี่ยนะครับก็หลังจากไปเทรดนะครับได้ตัวเจเลนบราว
1: ์
0: มาจากทางด้านของบอสตันเซลติกนะ
1: นี่ก็ตัวดังไม่หรอใช่ไหม
0: ใช่ตัวดังเลยนะครับก็ชุดแชมป์เมื่อ2กับปีที่แล้วนี่เองนะครับแล้วก็ยังมีทาเรสแม็กซี่นะครับโอ้ต้องบอกเลยว่าแล้วก็ดราฟอันดับ1ปีนี้
1: อ๋อได้ไอ้นัมเบอร์วันดราฟชอตด้วยเหรอเบอร์1ได้ดราฟแล้วหนึ่งเหร
0: อเดี๋ยวนะดราฟผมจำไม่ได้ว่าดราฟอันดับที่อะไรแต่ก็ได้อันดับต้นๆ
1: น
0: ่ะ
1: อ๋อได้รอบแรกเหรอ
0: ใช่แล้วก็ยังมีใครอ่ะปึ๊บก็ดูแล้วเดี๋ยวต้องไปดูว่าทางฝั่งของลาสเวกัสนะครับจะปรับราคาให้กับฟิลิเฟียเซเวนติซิสเตอร์เนี่ยขึ้นมาเป็นเต็งอะไรนะเพราะตั้งแต่ได้เจเลนบราวน์เข้ามาก็ทำให้ทีมของพวกเขาเนี่ยน่ากลัวอยู่แล้วนะครับ
1: ครับ
0: เอ็มบีดก็ยังอยู่เอ็มบีดคงไม่ย้ายแล้วล่ะเพราะดูจากสถานการณ์ของทีมต่างๆเนี่ยมันดูแล้วค่อนข้างมีลุ้นแชมป์เลยแหละนะครับก็เลยทำให้สถานการณ์ของเซเวนติซิสเตอร์เนี่ยน่าจะขึ้นมาเป็นประมาณเต็งหนึ่งหรือเต็งสองทางฝั่งตะวันออกได้เลยนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าฝั่งตะวันตกเนี่ยคือฝั่งตะวันออกเนี่ยนิวยอร์กนิกด้วยความที่ว่าเขาเป็นแชมป์เก่าด้วยนะครับก็ยังมีภาษีอาจจะดูดีกว่าแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยทางฝั่งตะวันตกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโอเคซีอดีตแชมป์เมื่อ2ปีที่แล้วนะครับแล้วก็อย่างทีมอย่างของเวมบี้ก็ยังน่ากลัว
1: ครับ
0: นะครับก็น่าจะขึ้นอยู่ประมาณเต็ง3เต็ง4เนี่ยนะครับสำหรับ 76ers
1: ปีก่อนเป็นไอ้คูเปอร์แฟลกป่ะพี่ใช่มั้ย
0: ใช่คูเปอร์แฟลกอันดับ
1: 1ของดัลลัสแมเวอริกไง
0: ส่วนดราฟปีนี้ใช่ไหม
1: ปีนี้เป็นไอ้อะไร AJ พี
0: ่ใช่ฝึกเป็นฟิลาเดลเฟียใช่ไหมเดี๋ยวผมดูก่อน
1: ย้ายไปวิสาฮะ
0: อ๋อวิสาได้อันดับหนึ่งนะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวเราต้องไป
1: เคารพกันแต่พักสู้เดี๋ยวพักว่ากันในประเด็นหน้านะครับช่วงนี้พักกันก่อนนะครับ
2: วิกเอนดำเนินรายการโดยปวีณวัชรประทีปและพันศิษย์วิชยาคุปกอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบทุกเรื่อง

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งข้าราชการตำรวจมีพระบรมราชองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตำรวจเอกสำราญนวลมาตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ประกาศณวันที่24กรกฎาคมพุทธศักราช2569ผู้รับสนองพระบรมราชโองการนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีตรวจความพร้อมทำเนียบจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา29กรกฎาคมนี้เมื่อช่วงเย็นวานนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจก่อนเดินทางกลับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินลงจากตึกไทยคู่ฟ้าตรวจดูความเรียบร้อยและติดตามความคืบหน้าการจัดเตรียมสถานที่ทำเนียบรัฐบาลในการจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569วันที่29กรกฎาคม2569พร้อมด้วยนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีโดยมีนายปกรณ์เกียรติวานิชวัฒนากุลรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองรายงานขณะที่นายกเปิดเผยว่าลงมาตรวจดูความเรียบร้อยเพราะใกล้งานวันที่29กรกฎาคมนี้พร้อมสอบถามคนงานที่มาปฏิบัติหน้าที่ที่บริเวณดังกล่าวฮังการีปิดสะพานหลังพบกระสุนสมัยสงครามโลกกรุงบูดาเปสต์ประเทศฮังการีปิดการสัญจรบนสะพานมาการ์เร็ตซึ่งเป็นสะพานสายหลักชั่วคราวหลังจากระดับน้ำแม่น้ำลดลงต่ำเผยให้เห็นกระสุนปืนใหญ่สมัยสงครามโลกครั้งที่2ของกองทัพเยอรมันในตอนแรกเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าวัตถุต้องสงสัยดังกล่าวเป็นเพียงปลอกกระสุนหรือเป็นวัตถุระเบิดที่ยังไม่ทำงานจึงสั่งปิดสะพานมาการ์เร็ตเป็นเวลา30นาทีขณะที่เจ้าหน้าที่เก็บกู้วัตถุระเบิดเข้าจัดการกับกระสุนปืนใหญ่ขนาด75มิลลิเมตรที่ฝังอยู่ก้นแม่น้ำดานูบทั้งนี้ระดับน้ำแม่น้ำดานูบลดลงต่ำสุดในรอบหลายทศวรรษเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดและภัยแล้งส่งผลกระทบต่อภูมิภาคนี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: Money Talk Weekendดำเนินรายการโดยปวีณวัชรประทีปและพันศิษย์วิชยคุป
4: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมชระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมชช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
5: กลับมาครับในชั่วโมงที่2ของ Money Talk Weekend ครับวันนี้วันเสาร์ที่25กรกฎาคม2569นะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเราด้วยครับดูโฮมครับช่วงนี้ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่นะแจกหนักจัดใหญ่นะครับกับ8ระดับโลกกับแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมตช์ช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลอื่นรวมกว่า1ล้าน5แสนบาทนะครับโอ้โหดูโฮมนี่สุดยอดนะโชคใหญ่รอคุณอยู่ครับช็อปเลยโค้งสุดท้ายที่ดูโฮมทุกสาขาใกล้บ้านท่านครบถูกดีที่ดูโฮมครับฝากไว้ด้วยครับผมดูโฮมนะ มีถามมาว่าสเปอร์ลดการหน้าจะดีตกชั้นหรือเปล่าครับเฮ้ยไปว่าสเปอร์นะครับสเปอร์เขาเสริมทัพดีนะ
6: แล้วก็เปลี่ยนกุนซือแล้วนะ
5: เปลี่ยนโค้ชด้วยเดอชาบี้พาทีมรอดพ้นจากการตกชั้นมีไอ้ฟานเดเคมาแยนพอฟานเดเคพี่มาด้วยมาคู่กับมิกกี้ฟานเดเฟนไง
6: ครับ
5: เซนเตอร์แบ็กดักเหมือนกันเลยแล้วก็มีใครอีกอ่ะไอ้มาติอุสนูเนสไม่ใช่มาติอุสแฟนเดเดสอะมาจากเวสต์แฮม
6: ที่สำคัญเนี่ย
5: ซันโดโตลารี่ป่ะ
6: ใช่เขาเหมือนกับเชลซีก็คือไม่ต้องไปเตะทัวร์ยุโรปนะครับก็เลยทำให้โปรแกรมเขาเนี่ยเหลือแค่3ถ้วย
5: พรี
6: เมียร์ลีกเอฟเอคัพแล้วก็ลีกครับก็น่าจะช่วย ให้กับเชลให้กับทั้งสเปอร์และเชลซีด้วยนะฮะ
5: ใช
6: ่โปรแกรมก็จะเอื้อกว่านะ
5: ฮะให้เสริมทัพใช้ได้อยู่นะ
6: ใช้ได้
5: ประเด็นไปฤดูกาลนี้เพราะว่าสเปอร์ฤดูกาลนี้ดีเลยล่ะ
6: ผมว่าน่าจะขึ้นมาติดท็อป6ได้นะ
5: ใช่นี่ไงผมไปแย่นะพอฟานิเก้จากไบตันก็ให้ได้2ล้านยูโรเลยพี
6: ่
5: ให้ได้2ล้านปอนด์ไม่ใช่ยูโรขออภัยมาติดดูปั๊บก้าได้ฟรีนะพี่ลอบโบ้ไง
6: ใช่ซันโด
5: ลอบไอ้ลอบโบ้ซันไงได้มาฟรีมาคอสเซเลซี่ก็ได้มาฟรีจากบอนมัดอันนี้เซ็นเตอร์แบ็กทีมชาติอาร์เจนตินานะแล้วก็มาดูสเฟเนเดสจากเวสต์แฮม85ล้านเลยเหรอ
6: ใช่มาดูสเฟเนเดส85แล้วก็ซันโดตอนนารี100
5: โอ้

0: ร้อยล้าน
1: ซานโนตอนนี้ซื้อมา100 ล้านเลยเหรอ
0: ใช่เป็นสถิติของสโมสรสเปอร์นะ
1: โอ้โห
0: ก็นิวคาสเซิลเนี่ยขายนักเตะเยอะมากอ่ะนะครับตั้งแต่ทั้งที่กอร์ดอนไปบาร์ซ่านะครับแล้วก็ซันโดโดนาลี่แล้วก็เดี๋ยวบูโน่กิมบาไลอีก
1: โอ้โห
0: ไปหมดเลย
1: ไปหมดเลยนิวคาสเซิลนะครับก็ว่าไม่ตกชั้นหรอก
0: ดู
1: แล้ว
0: เสริมดีมากนะตัวฟรีก็อย่างแอนดี้โรเบอร์สันนี่ก็ลงมาเล่นได้เลยนะ
1: ครับอ่ะหน้าหนึ่งมีอะไรสนใจบ้างพี่เอาหน้าของหน้าหนึ่งของเดลินิวก่อนหัวสีมีอะไรบ้าง
0: เดลินิวฉบับเช้าวันเสาร์ที่25กรกฎาคมนะครับ
1: ครับ
0: พาดหัวหน้าหนึ่งนะครับบิ๊กดุลนะครับแจงวุ่นปมร้อนห้ามไล่ล่าโจรใต้น้ำตาคลอโดนถล่มยับพระราชทานน้ำหลวงอาบศพพวงมาลาวีรบุรุษทหารผ่านนะครับบิ๊กดุลเนี่ยก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะที่ออกว่าอย่ามาใช้คําว่าไล่ล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคนก็ประท้วงบอกว่าเอ้ยคุณไม่ดูแลลูกน้องคุณเลยเขาเสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ยทำไมจะใช้คำนี้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยกับโจนะนะ
1: ครับ
0: เขาก็ไม่อยากแบบเติมเชื้อไฟอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ว่าไปนะครับส่วนข่าวอื่นนะครับก็จะมีสุขสมรวยเอาจริงเดินหน้าฟ้องไอลอนะครับกรวีเดือดซัดกับแรงทวงคืนความเป็นธรรมอันนี้กรณีรัฐมนตรีสุขสมรวยนะครับส่งออกไทยละส่ำนะครับสหรัฐรีดภาษี 12.5% จับตาครึ่งปีหลังอ่วมนะครับถกรับมือผลกระทบก็โลกก็เจอโดนัลด์ทรัมป์เอาพิษทำพิษอีกแล้วนะแล้วก็ตอนนี้สงครามก็ยังยืดเยื้ออยู่นะครับน้ำมันก็มีแนวโน้มว่าจะปรับตัวขึ้นอีกนะครับเรื่องของกวาดล้างพ่อทิพย์รวบยกแก๊ง4รายนะครับผัวเมียจีนอ้างอยู่ไทยอยากให้ลูกได้สัญชาติอันนี้ก็เป็นข่าวต่อเนื่องมาหลายวันแล้วนะที่โรงพยาบาลก็โดนด้วยนะ
1: ครับ
0: ก็เหมือนไปมีส่วนร่วมด้วยหรือเปล่านะเพราะว่ามาสวมสิทธิ์เด็กที่เกิดในไทยแหละนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยตม.ไทยนะเวลาเด็กทารกจะเดินทางออกนอกประเทศคุณต้องมีใบสิทธิบัตร
1: จากไอ้ผู้ปกครองใช่ไหมพ
0: ี่ใช่พ่อแม่อะไรต่างๆคุณต้องมีนะไม่ใช่ว่าเพราะว่าเขากลัวว่า
1: ใช่ใช่
0: เป็นการค้ามนุษย์อ่ะ
1: เคยมีเหตุการณ์แบบอะไรนะเหมือนเด็กอ่ะเด็กแต่ว่าเราคือเป็นลูกเขาเลยพี่แต่ว่าเหมือนเขาใช้นามสกุลของฝ่ายบิดาอย่างเงี้ยก็ต้องเช็คนะพี่นะ
0: ใช่ใช่
1: โอ้ตรวจสอบกันนานเลยกว่าจะออกจากประเทศไทยได้อ่ะ
0: เดี๋ยวนี้ไม่ง่ายนะจะเอาเด็กทารกออกจากประเทศไทยเราเนี่ย
1: ครับ
0: แล้วก็เมื่อวานนี้มีภาพฉลองแชมป์ของนักเตะโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนนะครับร่วมฉลองถ้วยแชมป์กันอย่างสะใจหลังเอาชนะโรงเรียนสวนกุหลาบไปได้2-0ในศึกฟุตบอลนักเรียนกรมพละศึกษาเดลินิวคัพรุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทกอนัดชิงชนะเลิศที่สนามสุขพัชราไสนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็มีเรื่องของตะลึงวัยแรงงานขอบัตรคนจนครั้งพบมีกว่าครึ่งขู่เช็คบินสวมสิทธิ์เจอย้อนหลังหนักนะครับวัยแรงงานแต่ขอบัตรคนจนขอบัตรคนจนนี่ส่วนใหญ่ต้องเป็นผู้สูงอายุใช่ไหม
1: ครับ
0: แต่นี่เขาบอกว่ามีการสวมสิทธิ์มีการ อะไรสักอย่างนึงเนี่ยแหละนะครับก็เลยทำให้ต้องตรวจสอบสิทธิ์กันให้ดีนะครับแล้วก็มีภาพของ2ผู้ยิ่งใหญ่นะครับพาดหัวมาว่าคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพิธีมอบรางวัล Thailand Zero โดยมีนายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกเข้ารับรางวัลที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับ
1: ครับ
0: ก็เป็น2นายกของไทยเรานะครับ
1: อ
0: ันนี้หน้าหนึ่ง
1: หน้าหนึ่งของเดลิเนียวนะส่วนหน้าหนึ่งของไทยรัฐขยายผลจับผัวเมียคนจีนเครือข่ายพ่อไทยทิพย์โอ้โหทำกันเป็นขบวนการนะพี
0: ่แล้วเดี๋ยวนี้ประชากรไทยเราเนี่ยเขาเรียกว่าอัตราเด็กเกิดเนี่ยมันลดน้อยลงนะ
1: ม
0: ันก็น่าใจหายเหมือนกันนะครับ
1: ครับ
0: แล้วรัฐบาลเนี่ยยังไม่มีมาตรการอะไรที่กระตุ้นที่มันดึงดูดให้กับเด็กรุ่นใหม่เราเนี่ยนะครับเพราะว่าช่วงหลังๆมาเนี่ยผมว่าคนอยู่เป็นโสดกันเยอะขึ้นแล้วก็มีบุตรกันน้อยลงนะครับคือแรงกระตุ้นหรือว่าปัจจัยช่วยเหลือจากภาครัฐเนี่ยอาจจะยังไม่โดนใจอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: เราจะเหมือนญี่ปุ่นนะพี่ที่อัตราการเกิดน้อยลงมากอ่ะตอนนี้ญี่ปุ่นกับไทยเนี่ยเหมือนกันนะสังคมผู้สูงอายุนะตอนนี้
0: ใช่
1: แล้วก็ หลังๆคนวัยทำงานก็ไม่ค่อยมีบุตรกันอ่ะ
0: ไม่หน่อยก็ต้องออกประมาณนโยบายมีบุตรคนแรกรับไปเลยแสนหนึ่งรัฐบาลอาจฉีดช่วยเลย
1: น้อยไปมากไปน้อยไปไหมแสนหนึ่งน้อยไปไหมก็ตอนนี้ไงที่เขามีการวิเคราะห์กันว่าวัยรุ่นนะที่เขาเริ่มใส่ใจเรื่องของสุขภาพมากขึ้นไงไม่ได้ไปสังสรรค์ไม่ได้ไปปาร์ตี้แล้วหลังๆอ่ะไม่เหมือนยุคเราใช่ไหมล่ะยุควัยรุ่นอ่ะว
0: ั
1: ยรุ่นเราก็ต้องมีไปแฮงเอาท์ไปอะไรเงี้ยไปตามร้านต่างๆไงแต่หลังๆเขาบอกสังคมของเจนซีคือแบบอยู่เงียบๆอะไรอย่างเงี้ยเล่นกูเล่นเกมอะไรกวนไปนะอ่ะนะครับส่วนหน้าหนึ่งของดีเดียวข่าวอื่นนะครับรมว.กหเป็นกระโหมเนาะแสลงใจไล่ล่าโจรใต้ประเด็นคำพูดเสทบนะครับยังเหลวไร้เงาคนร้ายงัดกฎอัยการศึกเข้มนะครับคนเดือดภาคใต้เนาะนะครับบอกว่าประสานมสว.ขยายผลโกงรอประกรณ์รับทุจริตมีเกินร้อยข้อสอบพี
0: ่สรุปแล้วเป็นไง
1: ก็เห็นว่าต้องมาสอบสวนและขยายผลเห็นว่าต่อเดี๋ยวโหทำการผิดกระบวนการนะ
0: แล้วที่บรรจุไปแล้วนี่คือยังไงยกเลิก
1: เหมือนยกเลิกใหม่พี่เหมือนจะยกเลิกใหม่นะเท่าที่ทฤษฎีสาร
0: เพราะเหมือนโกงสอบเข้าไปอ่ะนะ
1: สารตั้งต้นเลยนะพี่นะคือมีน้องเขาสอบได้เขาสอบเนี่ยข้อสอบเนี่ยข้อสอบราชการบรรจุเนี่ยเขาบอกว่าเขาสอบได้เขามั่นใจว่าเพราะว่าเขาอ่านมาไงเขาเช็คเราน่าจะได้คะแนนเท่านี้นะเหมือนเราเวลาสอบเนี่ยพี
0: ่
1: เราสอบแล้วสอบได้มันต้องแล้วก็ไปตรวจ
0: รู้ประเมินตัวเองได
1: ้ประเมินตัวเองได้เหมือนเราสอบเนี่ยแล้วผมจะมาอ่านว่าไอ้คนนี้เราถูกนะเว้ยมันน่าจะได้คงได้คะแนนประมาณสักนี้นะปรากฏว่าก็จะขอคำตอบไปนะครับขอคะแนนดูคะแนนก็เบี่ยงบ่ายเบี่ยงตลอดเนี่ยปรากฏว่าไปเช็คมาอ้าวทำเป็นกระบวนการนะพี่คือเอาข้อสอบมาเขียนใหม่ฮะ
0: คือข้าราชการเนี่ยควรจะมีคนที่มีคุณภาพอย่างมากเข้าไปทำหน้าที่นะ
1: ครับ
0: แต่ปรากฏว่าเนี่ยพอมันมีการโกงกันอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เลยได้คนที่ไม่มีคุณภาพเข้าไปทำหน้าที่ตรงจุดนั้นแล้วพอคุณโกงเข้าไปคุณก็รู้ว่าเขาจะเข้าไปทำอะไรหลังจากนี้
1: ครับอดีตพนักงานสาวหลอกหมอฟันสูญเงิน20 ล้าน
0: 20ล้านเลยเหรอ
1: 20ล้านพี่
0: ไปหลอกยังไงอ่ะ
1: ไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้เขาบอกเป็นอดีตพนักงานสาวพี่ทันตแพทย์เจ้าของคลินิกทันตกรรมหมอฟันไงหน้าสิบนะฮะเอาไปเช็คไปอ่านข่าวได้นะเอ๊ต้องระวังนะพี่นะอ้าวหน้ากีฬาเป็นอะไรบ้างพี
0: ่หน้ากีฬานะครับเมื่อกี้พูดไปแล้วเรื่องของคริสเตียนนะเอาชนะสวนกุหลาบไปนะครับส่วนช้างศึกบุกลาวนะครับฮัสสันลั่นเล่นดุดันนะครับล่าชัยอาเซียนครับเชื่อมั่นพลังดาวรุ่งนะครับแล้วก็ยกปืนใหญ่ตัวเต็งแม้ดาวดังเดี่ยงอื้อนะครับเดียร์ติกนะครับสื่อใหญ่ของอังกฤษก็พูดถึงพรีเมียร์ลีกฤดูกาลใหม่นะก็ยังยกให้อาร์เซนอลเป็นตัวเต็งนะครับเพราะว่าเป็นแชมป์เก่าด้วย
1: ครับ
0: ขุมกำลังนักเตะก็ยังถือว่าดีอยู่นะครับแต่ว่าตัวเจ็บเยอะก็ไม่น่าจะมีผลกระทบอะไรเยอะมากเหมือนกันนะครับแล้วก็มีเรื่องของการฟ้องกกท.นะครับนายกสมาคมกีฬาไตกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นตัวแทนหลายสมาคมกีฬายื่นฟ้องการกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็ผู้ว่าการกกท.นะครับต่อศาลปกครองที่ศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะหลังหลายสมาคมได้รับความเดือดร้อนจากการจัดสรรงบกีฬา
1: ครับ
0: ที่ล่าช้าจนส่งผลกระทบต่อการเตรียมนักกีฬาไปแข่งขันในรายการต่างๆก่อนมันจะใกล้เอเชียนเกมส์อยู่แล้วไงบางทีกกท.ให้เงินล่าช้านักกีฬาก็จริงอ่ะนักกีฬาชอบไปโวยวายกับสมาคมใช่ไห
1: ม
0: แต่มาสมาคมก็บอกว่ายังไม่รับเงินจากกกท.ไง
1: ครับ
0: ก็เลยโดนเป็นไอ้นี่ไปนะครับแล้วก็มีเรื่องของที่สุดในฟุตบอลโลกนะเดลินิวเขาก็จัดมานะครับผู้เล่นยอดเยี่ยมลูกยิงยอดเยี่ยมอะไรต่างๆนะครับก็ไปหาอ่านด้านหลังนะครับหน้ากีฬาของเดลินิวนะครับเสาสปอร์ตนะครับ
1: ใช่ฮะส่วนหน้ากีฬาของไทยรัฐนะครับบอกว่าวิจิตรฟ้องกกท.แล้ว 4,000 ล้านทำอะไรบ้างมีหลายสมาคมข้องใจดร.วิจิตรสิทธินาวินนายกสมาคมกีฬาไตรกีฬาเป็นตัวแทนหลายสมาคมยื่นฟ้องกกท.เพราะว่าการกกท.ผู้จัดการกองทุนพี่เรื่องงบประมาณนะพี่เนาะนะครับพัชสั้นบัญชาการเปิดเกมลุยประเดิมบทดาวหวังออกสตาร์ทดุดันศึกชิงแชมป์อาเซียนย้ำไม่เต็งแต่เชื่อมั่นนะครับวันนี้ฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนนะทูวิชั่นนาวยิงสดนะครับวันนี้เวลา20 นาฬิกาจบครบทุกกีฬา AS จัดให้ปล่อยแพ็กใหม่พี่ AIS Play นะครับปล่อยแพ็กเกจใหม่ Play All สะใจแฟนๆดูได้ทุกเครือข่ายเหมาะจบครบทุกกีฬานะครับ

0: มีบูเดสก้าเยอรมันแล้วก็
1: ลีก
0: อเมริกันเกม
1: เกมมีทั้งบาส
0: บาสเกตบอลเทนนุ่งเทนนิส ATP นะครับมีกอล์ฟโอ้หลายทัวร์เลยได้ลุ้นบาสเฟมตัดเชือกกับจีนรับปิงปองคู่บริการโลกดูความพร้อมที่พัทยาแบดเกมใหญ่ชนะโอเพ่นรัชนกอนามูนาไม่รอดอันนี้ชนะโอเพ่นนะเดี๋ยว9โมงเช้าตีแล้วพี่บาสกับเฟมเนี่ยต
1: ั
0: ดเ
1: ชือกคู่แรกเลย
0: คู่แรกเลย
1: เจอกับจีน
0: แล้วก็มีสกู๊ปน่าสนใจนะนะครับยาเมานะครับต้องเสียว่ายามานะนะครับรับไม้ต่อเมสซี่เปิดยุคใหม่วงการลูกหนังโลกรับ
1: ลามินยาเมานี่โดนสื่อสเปนเล่นเรื่องที่แฟนสาวคนใหม่เขาอ่ะ
0: อ๋อเหรอผมควรจะเป็นเนมาร์พี่เนมาร์สองจะเลยเนี่ย
1: ก็เนี่ยสื่อเขาคาดการณ์ว่าผู้หญิงคนนี้ไม่น่าจะอยู่นานหนึ่งเหตุผลเขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้ก็เพิ่งจะชิ่งกับแฟนผู้ชายที่คบหากันมา5ปีเพียงเพราะแค่ลามินยามาเนี่ยมาจีบเธอเยอะกับผู้ชายคนนั้นเลย
0: อ๋อเหรอครับไปนะเพราะว่าเอ่ยนักกีฬาดังๆเขามีเงินก็ต้องพยายามเก็บนะพี่ล่าสุดที่มีข่าวในไอ้ฟลอยด์มันจูเนียร์เนี่ยมีข่าวว่าทางแตกอ่ะใช้เงินเกินตัวไง
1: โอ้นักมวยที่เงินหานักมวยเนี่ยเงินรายได้เยอะมาก
0: รายได้เยอะไอ้ฟอยพี่เห็นไหมเวลาเข้าไปเที่ยวที่ไหนเขาที่บริการเนี่ยเขาว่าหมดเงินไปกับพวกบริการนี่แหละจ้างบริการส่วนตัวไงแล้วก็ดูพวกเกินเนี่ยโหเป็นฟ่อนเลยอ่ะ
1: สรุปตอนนี้ถังแตกเหรอ
0: เห็นว่าถังแตกอยู่นะแต่ว่าเรื่องมูลค่าไทยสินทรัพย์เขายังมีอยู่แต่ว่าเงินสดอาจจะลดลงไปแหละไม่งั้นคงไม่มาต่อยมวย
1: เอ็กซิบิชั่นเงินสดอาจจะลดน้อยลง
0: น้อยลงอ่ะ
1: แต่ว่าเรื่องทุนอะไรต่างๆเนี่ยก็เหมือนเลบอนเจมส์เนี่ยเอาเงินไปลงทุนต่างๆผมว่าเหมือนกันตอนที่เขาซื้อลิวซื้อหุ้น1หรือ 2% ของลิเวอร์พูลอ่ะตอนนั้นน่ะมูลค่าสโมสรลิเวอร์พูลยังแค่700ล้านเองเพิ่มขึ้นมาปัจจุบันเนี่ยเป็นหลายพันล้านนะ
0: ครับ
1: การที่เขาลงทุน 6.5 ล้านตอนนั้นน่ะตอนนี้เพิ่มมาเป็นหลายร้อยล้านก็ถือว่าทำกำไรให้กับเลบอนเจมส์เยอะมาก
0: ครับผมเนาะไม่เหมือนเบ็คแคมนะพี่เดวิดเบ็คแคม
1: ก็เอาที่เจ้าของ
0: ไปลงทุนเนาะลงทุนนี่แล้วก็ไปลงทุนเป็นเจ้าของสโมสรอินเตอร์ไมอามี
1: ่
0: ใช่มั้ยแล้วก็มีเมสซี่เข้ามาเป็นหนึ่งในนักเตะของสโมสรด้วยโรนัลโดไงพี่เห็นไหมโรนัลโดมีเงินแล้วก็ไปทำธุรกิจพวกน้ำหอมกากอนออะไรอย่างเงี้ย
1: ไปทำโซเชียลด้วยคือมูลค่าของโรนัลโดเวลาจะโพสต์ลงไอจีเนี่ยหลายสิบล้านเหรียญนะ
0: ครับโอ้โหครับก็ดูเดี๋ยวเขาทำอะไรนะทำ YouTube ช่อง YouTube แป๊บเดียวมีคนติดตามโอ้เยอะเลยอ่ะ
1: ก็เหมือนน้องลิซ่าแบล็คพิงค์บ้านเราอย่างเงี้ยคือมูลค่าของน้องคนที่ติดตามต่างๆเพราะฉะนั้นคนที่มีอิทธิพลทางโซเชียลอะไรต่างๆเนี่ยจะโพสอะไรแต่ละทีเนี่ยมีมูลค่าทั้งนั้นนะ
0: ครับ
1: สมมุติว่ามีคุณอยากขายน้ำหอมเนี่ยให้น้องไปโพสทีเดียวเงี้ยมูลค่าที่คุณจะได้กลับคืนมาเนี่ยมันจะเป็นจำนวนมหาศาล
0: ครับผมเมื่อกี้เราค้างพี
1: ่เรื่อง
0: ค้างเรื่องของเลบอนเจมส์สมมุติว่ายังไงเนี่ยบอกว่าเลบอนเจมส์เนี่ยตั้งเป้าว่าเขามั่นใจว่าจะพาฟิลลี่เนี่ยพี่ซิกเซอร์เนี่ยนะครับไปถึงแชมป์ได้นะสัญญา2ปีนะพี
1: ่สัญญา2ปี
0: ค่าจ้างเพียง8ล้านเหรียญเองนะ
1: ก็คือสาเหตุหลักๆก็คืออยากได้แชมป์ไ
0: ม
1: ่คือตอนนี้ค่าเหนื่อยอะไรต่างๆเนี่ยคือเลบอนเจมี่ไม่ต้องมองแล้วนะครับคือพอมันช่วงบั้นปลายแล้วไง
0: ครับ
1: อายุเขาก็แตะเลข4แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคืออยากจะได้แชมป์ในช่วงเวลาที่เหลือของเขามากกว่านะครับแล้วฟิลาเดลเฟียเนี่ยเขาอาจจะมองว่าด้วยความที่ว่าหลังจากไปเอาพอจอร์ดไปแลกกับทางด้านของเจเลนบาวมาเนี่ยแล้วก็ยังมีเอ็มบีดเทเลแม็กซี่แล้วก็มีวีเจที่เป็นตัวดับอันดับ3ปีที่แล้วเนี่ยนะคือ5คนเนี่ย มันก็ครบทุกตำแหน่งแล้วไงดูค่อนข้างลงตัวมากนะครับสำหรับ 76ers เพราะฉะนั้นโอกาสเป็นแชมป์แล้วฝั่งตะวันออกด้วยซึ่งก็มีแค่นิวยอร์กนิกอาจจะมีบอสตันเซลติกทีมหนึ่งนะครับซึ่งดูแล้วเลบอนเจมส์ก็อาจจะมองว่าเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเขานะครับ
0: ครับผม
1: ก็สุดท้ายแล้วเขาเลือก 76ers นะสำหรับเลบอนเจมส์นะครับ
0: ใช่ฮะ
1: สัญญา2ปีด้วยกัน
0: ก็จะตัวก็บอกว่ามั่นใจนะว่าจะพาทีมคว้าแชมป์ไอ้มีไอ้เจเลนบราใช่ไหมพี
1: ่
0: มีเอ็มบีใช่ไหม
1: เอ็มบีนะครับเป็นเซนเตอร์แบ็กนะครับ
0: ครับเป็นเซนเตอร์เนาะเขาว่าเป็นทีมที่มีศักยภาพที่จะคว้าแชมป์ NBA ได้นะพี่แล้วก็หวังที่จะได้แชมป์ NBA เป็นสมัยที่เลบอนเจมสมัยที่5เนาะเขาได้
1: เคยได้กับเลบอนเจม
0: เคยได้กับ ไมมี่ฮีทใช่ไหม
1: ได้กับทางด้านของคลีฟแลนด
0: ์เอลเอไหม
1: เอลเอก็ได
0: ้เออ
1: รวมแล้วกี่ครั้งเดินไปด้วยกัน
0: สี่ครั้งป่ะ
1: ไม่มันมีตอนไมอามี่ฮีทรู้สึกจะได้2นะเดี๋ยวผมเช็คก่อนผมก็ลืมแล้วเนี่ย
0: ตอนอยู่ LA ได้ไหมพี
1: ่เลกเกอร์ได้1ครั้ง
0: ได้1ครั้งแสดงว่าได้ที่ทีมเก่าไง
1: ก็คลิฟแลนด์ก็ได้1ครั้งคลิฟแลนด์
0: ได้1ครั้ง
1: ยุคที่
0: สมัยได้4อ่ะ
1: ที่เอาชนะทางด้านของ Golden State Warrior ไงแต่ผมจำไม่ได้กับไมอามี่เนี่ยเขาได้กี่ครั้ง
0: ไมอามี่เนี่ยเป็นยุคทองอ่ะยุคอะไร
1: ใช่ยุคทองนะครับไมอามี่เดี๋ยวนะ4ครั้งก็แปลว่าได้กับไมอามี่2
0: ครับ
1: ได้กับคลิฟแลนด์1แล้วก็ได้กับ LA Lakers 1นะครับ
0: ใช่
1: ก็4สมัยก็ยังเป็นรองอย่างไมเคิลจอร์แดนที่เขาได้ไป6กับชิคาโกบูลส์ไง
0: ใช่ LBJ นะเรย์มอนด์เจมส์นะครับ
1: อายุนี่ก็41แล้วนะครับ
0: ใช่โอ้ยุคนั้นก็ไมอามี่ฮีทก็ยุคทองเขาเหมือนกันพี่เนาะ
1: ใช่
0: ยุคนั้นน่ะมีเรย์มอนด์เจมีเดเวนเวดมั้ย
1: มีเดเวนเวด
0: ยุคนั้นน่ะนะครับคริสบอช
1: คริสบอช
0: บ
1: ิ๊กทรีไง
0: บิ๊กทรี
1: สามคนเน
0: ี่ยแล้วแชมป์สองสมัยติดด้วยนะ12และ13ยุคนั้นแล้วก็จะไปทีมเก่าไง
1: คลิฟแลนด
0: ์คลิฟแลนด์คาวาเลียร์ในครับปี2016นะโอ้โหอุณหภาคลิฟแลนด์คาวาเลียร์ได้นะทีมเก่าของเขาแล้วทีมแรกไงที่อ๋อชนะไอ้ก็ได้เซตวอร์เรอร์นะพี่
1: ใช่ก็ชนะก็ตอนนั้นไคลี่โอวิ่งนี่แหละยิง3แต้มวินาทีสุดท้ายก็จับมือกับเลบอนเจมส์ได้แชมป์นะ
0: ครับงอนลุงเบ่งแล้วนะครับลุงเบ่งไม่เก็ตมุกผมตอน7โมงเช้านะครับเสียใจนะครับจะคุณอาร์มซ่ามุกอะไรเจสเปนเหรออ๋อเชสเปนอ๋อคำความสะอาดเลยครับเชสใช่ไหมเด็กเกิดน้อยก็เพราะมีกฎหมายอะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะแต่ว่าที่จีนมีช่วงหนึ่งเขาออกกฎหมายคือลูกคนเดียวใช่ไหมพ
1: ี่ยุคหนึ่ง
0: ยุคหนึ่ง
1: ประมาณ20ปีอ่ะมันก็เลยทำให้ตอนนั้นประชากรแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันก็ไม่ใช่แล้วไงแล้วก็ของไทยเราเนี่ยผมมองว่าไม่ได้เกี่ยวกฎหมายเลยนะเราไม่เคยห้ามว่าคุณห้ามมีบุตรเกิน1คนอะไรไม่ใช่นะเพียงแต่ว่าด้วยความบริบทสังคมไทยมันเปลี่ยนไปโดยเฉพาะยุคGen Y Gen Z เนี่ยแหละ Gen Y เนี่ยผมเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงแล้วเริ่มมีความรู้สึกว่าตัวคนดีเพราะว่าการเลี้ยงบุตรสักคนนึงเนี่ยคุณต้องมีทุนทรัพย์การจะส่งบุตรเข้าโรงเรียนเนี่ยนะกว่าจะจบการศึกษาอะไรต่างๆเนี่ยมันใช้ทุนไปไม่น้อย
0: หลายล้านอยู่นะ
1: ใช่หลายคนอาจจะรู้สึกว่าเขาอาจจะไม่พร้อมในจุดนี้หรือเปล่า
0: ครับ
1: ก็เลยทำให้ต่างคนก็เลยมีบุตรยากขึ้นแหละนะครับก็คิดหน้าคิดหลังแล้วบางคนอาจจะรอไปก่อนอะไรรอจนกว่าจะพร้อมอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: นะยุค90ชายานักเตะเจ้าชายม้าป่าพิชิตนายกท้าวช่างทองส่วนยุคนี้สายธรรมชาติขวาสิ่งแวดล้อมนะครับเจ้าชายมาป่าก็จูซิเป้เจนนี่ไงใช่ไหม
1: จูซิเป้เจนนี่
0: ไงม
1: ี
0: ฟาเจโก้ต้อตื้อนะฮะเป็นชาติได้อยู่ก็พิทุกไป
1: ใช่
0: ท้าวช่างทองก็เกรนท็อดเดิล
1: เห็นวันนั้นไม่กอดคอกับปาร์คคังซอใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ๆๆเพราะว่าเขาเคยอยู่ด้วยกันเนี่ยเขาเคยเล่นด้วยกัน
1: ที่เกาหลีใต้
0: ที่เกาหลีใต้แล้วกี้โกสตาร์ตอนนี้เป็นเอฟซีโซ
1: อ๋อเปลี่ยนชื่อจากลิกลักกี้โกสตาร
0: ์ก็ปาคังซอตอนยุคเป็นนักเตะก็ไปตั้งแต่ตอนนั้นแหละฮะ
1: ผมเหรอ
0: ไปแล้วแต่พอตอนที่สมัยนักเตะกับสมัยตอนนี้นะพี
1: ่
0: แกดูดีกว่าสมัยเป็นนักเตะนะ
1: ตอนนี้ดูหล่อ
0: ปาคังซอดูหล่อดูมีกล้ามอ่ะ
1: สรุปเขามาราชบุรีเหรอ
0: ไม่มาพนักงานพี
1: ่อ๋อพนักงานนะ
0: พนักงานในศึกไทยลีก2ไงก็
1: เห็นหลายคนเชียร์บอกอยากให้ไปคุมทีมชาติ
0: จริงนะแต่ว่าเราไม่เคยมีโค้ชเกาหลีพี
1: ่ก็เห็น
0: อาจจะไม่เข้ากันหรือเปล่าไม่แน่ใจ
1: นักเตะพลังการเนี่ยเจอพลังฝึกซ้อมเข้าไปพลังโสมโอ้วิ่งจนอ้วกแตกได้นะเพราะว่าคือเกาหลีเขาขึ้นชื่อเรื่องของความฟิตอยู่แล้ว
0: ใช่เห็นว่านักเตะก็บ่นไม่ใช่บ่นก็คำนักเตะก็อ้วกอ่ะเจอการซ้อมของไอ
1: ้
0: ปาร์คฮังซอไปเพราะพลังโสมไงเกาหลีใต้เขาซ้อมเข้มข้นอยู่แล้วก็ดูเวียดนามสิดูเขาเล่นสิเป็นไงเวียดนามก็มาได้แบบวิ่งเข้าใส่อ่ะเวียดนามเห็นว่ามีนักเตะที่โอสชาด้วยนะพี
1: ่ในชุดนี้เหรอ
0: ในชุดนี้นะครับเป็น
1: นี่คือเขาชุดใหญ่มาเลยใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ฮะชุดใหญ่เลยนะครับแล้วก็ลีเขาปิดนะพี่นะลีเขาพักเลยเนี่ยมันจะคว้าแชมป์ไม่ได้ไงป้องกันแชมป์ไม่ได้นะ
1: เดี๋ยวเขาก็ต้องไปชิงกับอินโดมั้งก็ดูจากรูปเกมนะ
0: ครับเมื่อวานนี้ก็ถลุงเนี่ย
1: 7-0เนี่ยชนะตีมอร์เลสเต
0: ้โอ้ชนะขาดเลยนะมีนักเตะที่โอสชาจากบราซิลมาครับ
1: อีกแล้ว
0: อีกแล้วครับพี่นะนะครับชื่อเฮนริโอพี่หรือว่าโดฮวงเฮน
1: อ๋อมีชื่อเวียดนามด้วย
0: ชื่อเวียดนามเป็นตัวโอสัญชาติคนใหม่ของทีมดาวทองครับนี่เขาว่าเคยอยู่บาร์ซ่าด้วยนะพี่
1: โอ้โหตำแหน่ง
0: ตั้งแต่อายุ12ปีฮะตำแหน่งตัวรุกฮะ
1: ตัวรุก
0: ปัจจุบันเล่นกับเวียดนามเวียดนามไปแล้ว4นัด3ประตู1แอสซิสต
1: ์
0: โอ้โหและทีมชนะทุกนัดที่เขาลงสนามครับพี่เอาละสิตอนนี้ฮะก็เล่นเวียดนามเนี่ย3สโมสร5ปีฮะโอ้5ปีโอสัญชาติได้แล้วโ
1: อ
0: ้ตอนนี้เข้ามาเวนี่นะได้ด้วยเหรอ
1: ไม่รู้เหมือนกันมันไม่ใช่ง่ายๆขนาดนี้หรอกบ้านเราก็เคยมีนักเตะที่มาเล่นอยู่นานแต่จะโอนสัญชาติเนี่ยยากนะ
0: ครับนะฮะเอ้าก็แม่ดูแล้วเส้นทางเดี๋ยวไปเจอกันอ่ะเพราะว่ารอบชิงครั้งที่แล้วเราแพ้เขาไงเขาไม่ได้แชมป์ที่บ้านเราด้วยนะ
1: ก็เราโดนใบแดงด้วยนี
0: ่เออใช่โดนสุดท้ายไงนะครับดูข้อความนิดหนึ่งแล้วกันนะพี่เนาะนะครับทางเฟซต่อแล้วกันนะพี
1: ่เฟซบุ๊กนะเนี่ย
0: ครับมีบอกว่าโรงเรียนตรงทางลงศรีสมานด้านพี่บอมคือโรงเรียนหอวังนนทบุรีครับพี่อ๋อเหรอนะครับพี่บอลครับได้รับรายงานข่าวตอนเย็นว่าตัวเต็งบัลลังก์ดอร์ปีนี้เป็นใครครับพี่เป็นพี่เจ๋งหรือเปล่าครับโรดี้ไหมโรดี้มีข่าวว่าอันนั้นอยากได้นะพี
1: ่ผมว่าน่าจะเป็นลามีนยามาวนะ
0: ลามีนเหรอ
1: น่าจะเป็นอย่างนั้นนะเดี๋ยวมาเช็คก่อน
0: โรดี้มีข่าวว่ามันเด็กอยากได้ตัว
1: โรดี้ไหมไม่มีทาง
0: เหรอ
1: ลามินยามาเนี่ยนะจะย้ายไปมาดริดไม่มีทาง
0: ไม่ใช่ไม่ใช่โรดี้พี่โรดี
1: ้อ๋อโรดี้อ่ะใช่โรดี้กับมาดริดเนี่ยมีข่าวอยู
0: ่
1: ตัวเต็งตอนนี้ก็เนี่ยมีก็จากสเปนอ่ะโรดี้คนหนึ่งลามินยามาคนหนึ่งแต่ว่าโรดี้ฤดูกาลที่แล้วกับแมนซิตี้เขาไม่ค่อยได้ลงด้วยนะเทียบกับลามินยามาผมว่ายังเป็นรองอยู่นะแล้วก็เต็ง3เขาบอกว่าเป็นเอ็มปาเป้นะครับแล้วก็เต็ง4จูดเบลลิงแฮม
0: ครับนะฮะเอาข้อความนะครับข่าวใหญ่เลยบอลเจมนะครับผมนี่หมอสายตะวันออกตอนนี้ NBA สนุกเลยนะพี่นะคุณปรักบอกมานะครับมีรักบี้ด้วยนะพี่เออรักบี้คนนี้ก็แข็งด้วยใช่ไ
1: หมรักบี้กี่เนชั่นอ่ะตอนนี้มันเพิ่มเป็น6แล้วป่ะ
0: อ๋อเหรอ
1: 6เลย
0: อันนี้จะได้เป็นไอ้ภาพเก่าพวกมันไอ้จอนนี่วิลกินสันไง
1: ไอ้ฝ่ายนี้นานแล้วนะ
0: ทีมเลดโรดนานแล้วชุดแชมป์โลกปี2003อ่ะที่ออสเตรียที่ออสเตรียไงจำได้จะมีสัตว์ตำแหน่งไฟฮาร์ฟตำแหน่งเพลย์เมเกอร์ของเขาอ่ะ
1: รักบี้ตอนนี้มันจะเป็น6 nation ละ
0: อ๋อเหรอ
1: มันเพิ่มมาก่อนมันเป็น5 ใช่ไหม 5 nation ก็ตอนนี้จะมีอังกฤษฝรั่งเศสไอร์แลนด์อิตาลีสกอตแลนด์แล้วก็เวลส์นะ
0: ครับ
1: ก็มีอิตาลีเพิ่มเข้ามาส่วนข้อความอื่น
0: ก็เปิดฟ็อกที่ดูอะไร VFL หรือพี่บ็อกฮิวหรือพี
1: ่คือในออสเตรเลียเนี่ยกีฬาประจำชาติเขาออสซี่รูใช่ไหมแต่เขาจะมี AFL มันจะเป็นลีกที่รวมทุกทีมในประเทศแต่ว่า VFL เนี่ยมันจะมีเฉพาะในรัฐวิกตอเรียนะครับก็ทีมที่เขาพูดถึงเนี่ยอะไรนะบ็อกซ์อะไร
0: บ็อกฮิว
1: บ็อกซ์ฮิวนี่ก็คล้ายๆกับฮอทรอน
0: ครับ
1: เหมือนเป็นทีมพี่ทีมน้องกันเจอกับเอสแอนด์ดอน
0: ที่ถ่ายทอดสดไม่ใช่ไอออสซิลู
1: อะใช่ออสซิลูเห็นบอกว่าถ่ายทอดสดทางช่อง YouTube นะ
0: อ๋อเหรอ
1: ตี
0: ้ออสซิลูเนี่ยที่ไอ้เขาแข่งเหมือนแรกพี่15คน
1: ไหมไม่เหมือนคนละอย่าง
0: แล้วไอ้ใจผู้เล่นในกี่คนนี่ต่อทีมมันว่าลงไปในสนามเนี่ย
1: น่าจะ18นะถ้าผมจำไม่ผิดอะ18หรือ20เนี่ยแหละ
0: แต่เห็นผู้เล่นในสนามเลยอะออสซิลูอะ
1: ใช่ๆมันจะผมจำตัวเลข
0: เคยเข้าไปดูไหม
1: 18เคยเข้าไปดูบ่อยเคยเล่นด้วยนะครับแต่ผมจะคือมันจะมีถ้าผมจำไม่ผิดมันผมจำเป็น666ไงหลังเนี่ยจะ6กลาง6หน้า6ก็เลยจำเป็น18แต่มันผมจำอาจจะจำตัวเลขผิดก็ได้นะเพราะว่าเวลาเล่นจริงๆอ่ะมันไม่มีหลังกลางหน้าหรอกมันก็วิ่งไปได้หมดแหละ
0: อ๋อเหรอ
1: มันไม่มีออฟไซด
0: ์รักบี้ไหมพี่ที่ห้ามส่งไปข้างหน้าต้องส่งย้อนหลัง
1: ส่งได้หมดส่งไปได้หมดแต่ว่าเวลาถ้าเตะลูกด้วยเท้าเนี่ยแล้วถ้าเกิดเกิน10หลาไปแล้วมาร์คลูกรับลูกได้โดยที่ลูกยังไม่ตกพื้นนะเขาจะเรียกว่ามาคุณจะเข้าไปใกล้เขาไม่ได
0: ้
1: หรือว่าถ้าเกิดเป็นแฮนด์บอลส่งด้วยมือก็ได้แต่เวลาคุณจะเลี้ยงบอลอย่างเงี้ยจะวิ่งถือบอลอย่างเดียวไม่ได
0: ้
1: คุณจะต้องให้บอลสัมผัสพื้นทุกๆ4หรือ5ก้าวไม่งั้นก็จะโดน
0: ถ้าถือเนี่ยเหมือนวิ่งใช่ไหม
1: มันจะเหมือนรักบี้อย่างนั้นไม่ได้ถือลูกโดยที่ วิ่งไปเลยอย่างเงี้ยนะไม่ได้คือลูกต้องคอยสัมผัสพื้นทุกๆ4หรือ5ก้าว
0: อ๋อวิ่ง
1: เขาก็จะมีการ
0: เลี้ยงอ๋อไม่น่าเลยเวลาเขาถือบอร์ดเขาจะมีการให้ลูกถลายต้องให้ลูกตกพื้นด้วยไง
1: ใช่ก็คือสามารถเลี้ยงลูกให้เหมือนบาสอ่ะแม้ว่าลูกมันจะเป็นลูกหนำเลี้ยมนะแต่มันมีวิธีทำให้ลูกมันกระเด้งขึ้นมาหามือคุณได
0: ้ครับ
1: มันจะไม่พอลูกบาสมันจะกลมมันก็เลี้ยงง่ายๆถูกไห
0: ม
1: แต่ด้วยความที่ออสซิลูเนี่ยลูกมันจะคล้ายกับลูกดักบี
0: ้
1: เวลาคุณกระเด้งพื้นเนี่ยปกติแล้วมันจะกระเด้งไปทางซ้ายขวาอะไรเงี้ยไม่รู
0: ้เออไม่ตรงอ่ะ
1: ใช่แต่ว่าออสซิลูเนี่ยเขามีวิธีเลี้ยงเวลาคุณเคาะลูกกลับไปมันจะเด้งกลับเข้ามาหามือคุณได้
0: อ๋อเหรอ
1: ใช
0: ่เออมิน่าพอเห็นเขาวิ่งกันยังไงเออเนาะออสซิลู
1: อ่ะเหมือนเลี้ยงบาสเลยมันมีวิธีนะ
0: ครับแต่ว่าก็ค่อนข้างจะดุดันเหมือนกันนะหรือว่าเขาตัดมาเฉพาะตอนเขาเล่นดุหรือเปล่า
1: ไม่เล่นดุตลอดทั้งเกมมันก็ไม่มีเครื่องป้องกันก็ความดุดันก็คือเนี่ยมันไม่มีเครื่องป้องกันเลยนะครับมันปะทะกันแล้วก็กดการทำคะแนนก็ง่ายๆมันจะมีอยู่4เสาคู่ตรงกลางเขาเรียกว่าโกข้างด้านข้างซ้ายกับด้านข้างขวาเขาเรียกว่าบีไฮ
0: ครับ
1: ถ้าเข้าบีไฮเนี่ยคือ1คะแนนเข้าตรงกลางประตูคือ6คะแนนก็ใครได้คะแนนมากกว่าก็เป็นฝ่ายชนะไป
0: ครับพี่บอลเนี่ยก็เล่นมาแล้วใช่ไหม
1: ใช่
0: ออสซิลูเหมือนกับคริกเก็ตไหมพี่
1: คริกเก็ตก็เคยเล่นแต่ว่ามันจะมันเป็นกีฬาที่เขาเรียกว่ากีฬาปัญญาชนแล้วกันเพราะว่ามันเป็นกีฬาที่อังกฤษเขาคิดค
0: ้
1: นแล้วสมัยก่อนเนี่ยมีแต่เชื้อพระวงศ์หรือว่าคนระดับสูงที่เขาเล่นกันเพราะฉะนั้นชุดที่เขาจะใส่เนี่ยจะเป็นชุดขาวล้วน
0: ส่วนใหญ
1: ่ตามปกติแล้วนะพวกเทนนิสก็จะเป็นชุดขาวล้วนนะตามคำนี้ก็เหมือนเวลาเดินลงสนามวิ่งมาด้านเทนนิสอ่ะ
0: ต้องชุดขาว
1: ต้องชุดขาวเหมือนกันประมาณนั้น
0: ประเพณีเขาเนาะ
1: ก็เป็นกีฬาที่เขาเอาไปถ่ายทอดให้กับประเทศ
0: เครือจักรภพ
1: ประ
0: เทศที่เป็นเคยอาณานิคมอย่างอินเดียนิวซีแลนด์ออสเตรเลีย
1: ใช่แล้วพวกนี้เก่งกว่าอังกฤษในปัจจุบันเนี่ย
0: เอาเหรออ
1: ินเดียเนี่ยได้รับความนิยมอย่างมาก
0: โอ้ทำไมอินเดียเขาชอบมากพี่
1: ใช่ก็คืออาจจะเป็นกีฬาที่
0: เห็นว่าถ่ายทอดสดเดี่ยวโหคนดูล้นหลามเลยนะ
1: ใช่
0: ไอ้คริกเก็ตอ่ะ
1: คือฟุตบอลโลกคนไม่ดูก็ได้แต่คริกเก็ตชิงแชมป์โลกเนี่ยเขาไม่ดูไม่ได
0: ้
1: คนอินเดียนี่ประชากรพันกว่าล้านนี่ 80-90% เนี่ยดูคริกเก็ตกันนะฮะ
0: โอ้เออผมก็เอ๊ะเล่นยังไงฮะเออคริกเก็ตกันเนาะนะครับจะมีอะไร T20 ใช่ไหมพี่อะไรนะ T อะไรนะ
1: คือ T20 เนี่ยเขาปรับให้การเล่นเนี่ยมันกระชับมากขึ้นเพราะเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่มีนะคริกเก็ตมันจะมีเทสคริกเก็ตแล้วก็ที50 50นี่คือการเล่นแบบ50โอเวอร์50โอเวอร์โอเวอร์นึงเนี่ยคนคว้าง6ลูกมันต้องใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมงต่อทีมนึงในการบุกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณจะดูให้จบเกมเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาถึง 5-6 ชั่วโมงเพราะฉะนั้นการที่ปรับให้จำนวนโอเวอร์เหลือ20โอเวอร์เนี่ยเพื่อลดจำนวนเวลาให้มันเล่นน้อยลง
0: เวลาเล่นของทีมนึงใช่มั้ย
1: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะให้แบบกระชับลงนะครับซึ่งมันก็ปรับให้เข้ากับยุคปัจจุบันอาจจะเหลือแมตช์นึงประมาณ 2-3 ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในเอเชียนเกมก็ใช้ระบบ T20
0: อ๋อเพราะเอเชียนเกมมีคริกเก็ตด้วยจำได้ในขณะที่ไทยก็ส่งด้วย
1: ใช่ไทยของเราจะเก่งผู้หญิง
0: นะครับเพราะว่าผมก็ถามพี่บอลว่าจะมีกีฬาคริกเก็ตอะไรที่เขาเล่นเป็นหลายวันติดต่อกันนะพี
1: ่ก็เรียกว่าเทสคริกเก็ตก็เล่นกันหมด5 วัน 5 วัน
0: ไม่หลับไม่นอนเลย
1: คือ5วันเนี่ยเขาจะไม่มีกำหนดเทสไม่มีกำหนดโอเวอร์ต้องเอาผู้เล่นอีกฝั่งหนึ่งให้ออกครบทุกคนจะมีทั้งหมด11คนที่จะลงมาตีคุณต้องทำให้เขาออกได้10เพราะมันจะเหลือคนเดียวมันจะตีไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้อง2รอบด้วยนะไม่ใช่รอบเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยมันต้องเล่น5วันยังไม่จบเลยคุณเจ๋ง5วันไม่จบนี่คือเสมอ
0: เอาแล้วเอ้ยเขาจบมาอย่างไรพี่ผมเลยว่าไอ้แข่ง1วัน
1: คือ
0: เหมือนเลมังรถแข่งไม่พี่20ชั่วโมง
1: คือการคือจะทำให้ผู้เล่นออกหมดเนี่ยก็จะดูว่าผู้เล่นคนที่ทำคะแนนเขาเรียกว่ารันทำได้กี่รันนะครับก็จะมีชุดแรกกับชุดที่2ก็เอารันมาบวกกันนะครับ ใครทำคะแนนรันได้มากกว่าก็จะเป็นฝ่ายชนะ
0: แต่ดูแล้วโหก็สนุกนะเห็นดูสนุกเหมือนคล้ายๆกับไอ้เบสบอลนะพี่เนาะว่าไหม
1: คน
0: กว้างกว้างต้องเข้านะเข้าเสาอ่ะ
1: ผมมองว่าอย่างนี้นะคือเหมือนเป็นกีฬาที่เขาไปใช้กิจกรรมเป็นกิจกรรมยามว่างสำหรับคนสูงอายุที่จะไปนั่งดูทั้งวันนะคุณเจ๋งตั้งแต่8โมงจนแสงหมดอ่ะ 5-6 โมงเย็น
0: อ
1: ่ะเขาก็จะไปนั่งดูเหมือนไปปิกนิกอะไรกันอย่างนี้มากกว่า
0: อ๋อเหรอ
1: ใช
0: ่ผมก็เอ๊ะวิ่งมาแล้วก็คว้างเพื่อจะเข้าเสาที่มัน
1: ตั้
0: งอะไรพี่เสาที่มันตั้งอ่ะ2เสาอ่ะเข้าตรงกลางใช่ไหม
1: อาจจะแค่ตรงกลาง
0: อ่ะกี่เสา
1: 3
0: อ้าวนึกว่า2
1: มี3เสา
0: 3เสานะ
1: เขาเรียกว่าจริงๆอ่ะถ้า3เสารวมกันจะเรียกว่าวิกเก็ตแล้วมันจะมีแท่งอยู่2บนแท่งอยู่2อันอยู่ด้านบนเขาเรียกว่าสตั
0: ม
1: ก็

0: ็ทีมที่เป็นฝ่ายขว้างลูกอ่ะจะต้องทำให้สตัมที่อยู่บนไม้3แท่งนั้นนะหลุดออกมา
1: อ๋อเหรอ
0: ใช
1: ่นักศึกษาก็สนุกใช่ไหม
0: แล้วแต่คนชอบนะบางคนก็บอกเฮ้ยมันเล่นกันทำไมเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยมันน่าเบื่ออะไร
1: ก็เหมือนเราไอ้พี่เหมือนต่างชาติมาดูตะก้อไทยพี
0: ่
1: ก็เลยเตะลูกหวายกันแล้วก็กระโดดซัมเมอร์ซอฟิกแฟกตินกา4รอบ5รอบอย่างเงี้ยเอ้าแต่คนเราสนุกไงตะก้อ
0: แต่คนเล่นอ่ะสนุกนะด้วยความที่ว่าการคว้างของลูกคริกเก็ตเนี่ยมันมาด้วยความเร็วค่อนข้างสูงผมว่าเร็วบางทีบางลูกเนี่ยเร็วกว่าลูกเบสบอลด้วยซ้ำนะที่สำคัญลูกของคริกเก็ตเนี่ยมันทำมาจากคุ้มด้วยหนังหนังแล้วมันมีตะเข็บที่เขาเย็บอ่ะนะเหมาะสำหรับให้คนที่เขาจะคว้างลูกอ่ะมันจะมีคล้ายๆจับกริปได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ลูกมันจะมีน้ำหนักค่อนข้างหนักมากเพราะฉะนั้นเวลาผู้เล่นที่อยู่ด้านหลังวิกเก็ตเนี่ยต้องใส่หน้ากากซึ่งเขาเรียกว่าวิกเก็ตคีเปอร์เนี่ยนะเพราะว่าหนึ่งเวลาลูกมันเฉี่ยวโดนคิ้วอะไรพวกนี้แตกได้เลยนะครับมันก็มีความอันตรายอยู่เหมือนกัน
1: อ๋อเหรอ
0: ใช่
1: โอ้เนาะดูแล้วก็น่าจะแรงใช้ได้นะถ้าตีถ้าคนที่โยน
0: แรง
1: เรียกว่าเป็นซูเปอร์สตาร์ผมจำได้ว่าไอ้คนที่เป็นซูเปอร์สตาร์ของอินเดียชื่ออะไรดังมากเขาบอกดังระดับโลกเลยอ่ะไอ้คริกเก็ตอ่ะ
0: ครับ
1: เป็นตัวกว้างเลยพี่ส่วนใหญ
0: ่จะเป็นตัวกว้างของที่เคยเป็นอันดับหนึ่งของโลกเลยนะในยุคสมัยยุค90เนี่ยคือชื่อเชนวอนเป็นนักสปินเนอร์ของออสเตรเลียและที่มาดังอีกครั้งหนึ่งคือเขามาเสียชีวิตที่บ้านเรา
1: เออเหรอ
0: มาเที่ยวมาพักผ่อนอย่างเงี้ยแล้วเขาเป็นโรคหัวใจนะครับแล้วก็เสียชีวิตที่บ้านเราโอ้โหตอนนั้นออสเตรเลียตีข่าวใหญ่มากเชนวอนนี่คือระดับตำนานผู้เล่นโบเลอร์คือเขายกให้เป็นโบเลอร์ที่มีลูกสปินเนอร์ที่เก่งที่สุดเท่าที่เคยเห็นมา
1: ครับ
0: คือลูกเขาจะใส่เป็นงูอ่ะ
1: ลูกโค้งลูกโค้งเหมือนพิเชอร์คว้างเม็ดบอลนะ
0: เนี่ยแล้วมันจะมีฉลับวิ่งเข้าหาวิกเก็ตอ่ะ
1: คือโค้งเวลาโยนเนี่ยเวลาวิ่งผมเห็นมันแต่ตกพื้นก่อนใช่ไหมพี่
0: ใช่เพราะว่าการคว้างลูกของคริกเก็ตเนี่ยมันจะมีหลายแบบมันจะมีแบบฟาสต์มีเดียมเพสนะครับแล้วก็สโลว์แล้วก็มีสปินเนอร
1: ์
0: สปินเนอร์นี่ก็คือคว้างแล้วแบบลูกมัน
1: หมุน
0: ใช่มันจะพอลงพื้นปุ๊บมันจะฉลับเปลี่ยนทางไปเรื่อย
1: อ๋อคริกเก็ตอย่าถามว่าเล่นยังไงครับถามว่าสนุกตรงไหนมากกว่า
0: ใช่ไหมมีบางคนผมก็สงสัยเคยสงสัยตัวเองนะตอนนั้นชอบไปได้ยังไงนะ
1: ตอนแรกก็แปลกๆนะพี่แต่ว่าพี่บอลเนี่ยคือด้วยความที่เคยมาเรียนที่ออสเตรเลีย
0: ครับ
1: แล้วก็เขาก็ต้องเหมือนมีสอนเหมือนบ้านเราเหมือนวิชาพละใช่ไหมพี่
0: ใช่เขาต้องเลือกไง
1: เหมือนวิชาพละใช่ไหมบ้านเราอ่ะ
0: ใช่เพราะว่าไฮสคูลที่นั่นน่ะเขาจะมีช่วงวินเทอร์กับซัมเมอร์ที่คุณต้องเลือกเล่นกีฬาซัมเมอร์ก็จะมีเนี่ยพวกคริกเก็ตพวกว่ายน้ำคอสคันทร
1: ีแต่ก็มีแต่ก็ไม่มีนะ
0: บางโรงเรียนจะมีซ็อกเกอร์อะไรอย่างเงี้ยก็เลือกเอาว่าคุณแต่โรงเรียนผมมันเพลินมันไม่มีซ็อกเกอร์ไงผมก็ต้องเลือกไปเล่นคริกเก็ตลองเทนนิสอะไรอย่างเงี้ยปีนึงก็จะไม่ค่อยซ้ำส่วนวินเทอร์ก็จะไปเลือกพวกออสเตรเลียนฟุตบอลรักบี้อะไรอย่างเงี้ย
1: เนาะบอกว่าอธิบายเกมได้ยอดเยี่ยมมากครับไม่เคยดูแต่เข้าใจเลยใช่ผมจะได้ว่าตอนนั้นทำงานแล้วพี่บอลแกไปเปิดคริกเก็ตคนดูบอลกันทั้งห้องฮะจู่ๆพี่บอลไปเปิดคริกเก็ตดูผมบอกอะไรฮะคริกเก็ตฮะสรุปยังไงพี่ใช่ไหม
0: มันถ้าคริกเก็ตชิงแชมป์โลกผมว่าสนุกนะมันจบภายในวันเดียวอะไรอย่างเงี้ยแมตช์นึงอย่าง
1: ผมจะได้ว่าคนดูแบบเรตติ้งดีมากคริกเก็ตอ่ะ
0: ใช่แล้วอังกฤษเขาไม่ได้แชมป์โลกมานานแล้วปีนั้นอ่ะเขาชิงกับนิวซีแลนด์ถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วมันมาตัดสินที่ลูกสุดท้ายการคว้างลูกคะแนนมันปกติเล่นกัน50โอเวอร์ใช่ไหมแล้วมันต้องมาตัดสินกันแค่คว้างลูกสุดท้ายอ
1: ่
0: ะแล้วถ้าเกิดคุณทำรันได้คุณก็จะเป็นฝ่ายได้แชมป์โลกอ่ะคุณคิดดูว่ามันต้องมาตัดสินกันถึงลูกสุดท้าย
1: ไม่ค่อยได้แชมป์พี่อ
0: ังกฤษไงปีนั้นได้อังกฤษได้แชมป
1: ์อ๋ออังกฤษก็ไม่ได้แชมป์มานานแล้วใช
0: ่
1: ไหม
0: ได้โอ้ยไม่ได้มานานเลยคล้ายๆกับฟุตบอลโลกนี่แหละนี่รอมา60ปีนะคริกเก็ตนี่เขาก็รอมานานเหมือนกันอ๋อก็เหมือนรักบี้อ่ะรักบี้ตอนนั้นกว่าจะได้แชมป์โลกอีกสมัยนึงนี่รอนานนะ
1: ทุกกีฬาก็มีความสนุกของคนมองนะครับเนาะมันก็สนุกของเขาเหมือนพูดตรงๆก็เหมือนตะก้อต่างชาติมองเราและตะก้อปีนี้ก็ดูเอเชียนเกมเนี่ยโอ้โหผมว่าเป็นตะก้อชิงแชมป์อาเซียนฮะครับ
0: กีฬาใหม่ๆเงี้ยที่ผมเห็นพิกเกอร์บอลเนี่ยผมก็ยังดูหลายๆรอบเฮ้ยมันสนุกไงอย่างเทคบอลอย่างเงี้ยที่จะมีจัดในเอเชียนเกมด้วยนะตอนแรกเนี่ยเขาเป็นแค่เป็นไม่ใช่กีฬาใช่ไหมเขามองว่าเป็นกิจกรรมเพราะว่าตอนนั้นออสเตรียใช่ไหมที่เขาจัดกีฬาชนิดนี้ขึ้นเนี่ยเพราะว่าประเทศเขาหนาวอะไรเงี้ย
1: เอาเทคบอล
0: เทคบอล
1: เทคบอลในฮังการี
0: ใช่ไหมเพราะว่าเหมือนว่าเอาจากมาจากโต๊ะปิงปองเนี่ยแหละเริ่มจริงๆอ่ะเริ่มมาจากโต๊ะปิงปองเลยนะ
1: ครับ
0: ก็เตะเอาลูกบอลเนี่ยมาเตะบนโต๊ะปิงปอง
1: โต๊ะปิงปองไม่มีส่วนเคิร์ฟส่วนบอลส่วนโค้งนะ
0: เขาค่อยเริ่มปรับให้มันเข้ากับวิธีการเล่นอะไรต่างๆจนได้มาเป็นโต๊ะที่มันมีส่วนเคิร์ฟส่วนเว้าอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับแล้วก็ห้ามเราทำฟาดห้ามฟาดด้วยอย่างไรมีกฎออกกฎใหม่ๆ
0: ฟาดเนี่ยเป็นไทยเราเนี่ยแหละเป็นคนเริ่มขึ้นมา
1: เราไม่น่าฟาดเลย
0: วิชาตะกร้อมาช่วย
1: เราน่าจะมาปล่อยของตอนรอบชิงเหรียญทองฮะ
0: แต่เช่นเกมเนี่ยผมดูแล้วอาจจะเหมา5เหรียญทองนะเป็นไปได้สูงมากเพราะว่าดูคู่แข่งในระดับเอเชียไม่มีอันไหนน่า
1: เกินไทยแชมป์โลกอ่ะ
0: ใช่
1: ก็ดูเป็นเดนท่าฟาดเขาแล้วเขาต้องกับจำกัดการฟาดด้วยไง
0: ที่น่ากลัวจริงๆก็คือฝั่งยุโรปกับอเมริกาใต้ที่มีบราซิลอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าในระดับเอเชียผมว่าโอ้โหเกิดไทยเราน่าจะกวาดหมดอ่ะ
1: ครับออสซี่ฟุตบอลออสเตรเลียฟุตบอลก็สนุกดีครับมันดีรุนแรงดีพี่
0: ใช่ฮะออสซี
1: ่ก็โหผมเห็นจังหวะเดินที่คนกำลังรับลูกและคนขึ้นไปตีเข่าใส่ศีรษะพี่
0: เพื่อเขาจะมาร์คลูกเนี่ยคือต้องรับลูกตอนที่บอลยังลูกยังไม่ตกพื้นไงแล้วมันคิดดูมันมีตั้งหลายคนกระโดดแย่งลูกกันอะไรเพราะฉะนั้นการขี่คออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ทำได้โดยไม่ฟาวยกเว้นแต่ว่าคุณขึ้นไปแล้วคุณไม่ได้ลูกอย่างเงี้ยนะเป็นการฟาวไม่ใช่อยู่ๆคุณจะไปขึ้นไหลใครโดยที่แบบมือไม่สัมผัสลูกเงี้ยไม่ได้
1: ไปแย่งลูกได
0: ้แต่ถ้าเกิดคุณใช้เข่าคุณนะไปปีนไหล่ของคนอื่นแล้วก็ไปมาร์คลูกระหว่างที่ตัวเองยังอยู่กลางอากาศอย่างเงี้ยนะถือว่าเป็นการมาร์คลูกไม่เป็นการฟาวถึงแม้ว่าคุณจะไปใช้เข่าคุณนะไปตีไหล่เขาก็ตามก็ไม่ถือว่าเป็นการฟาว
1: ครับทุกกีฬาก็มีความสนุกของของตัวมันเองนะครับการบอดี้สุดตรงไหนครับพี่ เหมือนเราเล่นอะไรนะ
0: ตีจับ
1: ตีจับอ่ะ
0: ต
1: ีจับกับบอดี้ต้องมีพูดต้องมีไหนด้วยไง
0: ต้องออกเสียงใช่ไหม
1: นั่น
0: แล้วก็มีจับในเอเชียนเกมด้วยนะกับบอดี้นะ
1: ครับ
0: อินเดียอะไรพวกนี้จะเก่งกัน
1: บอกว่ายาเริ่มสนุกทายผลได้ลูกบอลแต่ยายไม่สบายช่วงนี้ช่วยส่งให้ยายได้ไหมยายคิดว่าคงอยู่ไม่ถึงอ๋อนะครับลองเดี๋ยวให้ลองติดต่อทีมงานดูไหมอ่ะเพราะว่าเบอร์ไม่ได้อยู่กับผมอ่ะเนาะนะครับลูกบอลใช่ไหมฮะเดี๋ยวทีมงานเขาดูแล้วกันเนาะนะครับอันนี้ที่เราคุยถึงเราขอกีฬาก็คุยยาวเลยนะพี่อันนี้มียิงสดใช่ไหมทางบ้านแดงนะพี่ออสซิโดใช่ไหมฮะ
0: ใช่ YouTube นะครับมันเป็นวิกตอเรียเป็นระดับรัฐแล้วกัน
1: อ๋อเป็นชิงแชมป์รัฐใช่ไหม
0: รัฐวิกตอเรีย
1: วิกตอเรียก็ขอเมลเบิร์นปะ
0: ใช่ถ้าเมืองหลวงของรัฐวิกตอเรียคือเมลเบิร์นเมืองหลวงของรัฐนิวเซาเวลจะเป็นซิดนีย์นิวเซาเวลเนี่ยเขาจะก่อกำเนิดพวกรักบี้ลีกยูเนี่ยอะไรขึ้นมาส่วนวิกตอเรียเขาจะก่อกำเนิดออสซิลู
1: อ๋อเหรอยังทิ้งยังชิงกันเป็นเมืองหลวงของออสเตรียใช่ไหมล่ะซิดนีย์กับเมลเบิร์นสุดท้ายให้บิสเบนแล้วกันเขาบอก
0: ให้แคนเบร่า
1: แคนเบร่า
0: ตรงกลางระหว่างซิดนีย์กับเมลเบิร์น
1: อ๋อเหรอ
0: มันครึ่งทางพบกันพอดี
1: ตอนอันนี้ผมจำได้ว่าเขาแย่งกันใช่ไหม
0: ใช่ก็แย่งกันเพราะว่าเขา
1: ซิดนีย์กับเมเบิร์นอ่ะ
0: ใช่ก็เป็น2จังหวัดสอง
1: เม
0: ือง
1: ใหญ
0: ่
1: เหมือนดูไบกับอาบูดาบีอ่ะ
0: เพราะฉะนั้นก็เมื่อตกลงกันไม่ได้ก็เอาตรงกลางแคนเบราเป็นเมืองหลวงไป
1: อ๋อแคนเบราก็เมืองเล็กๆเมืองไม่ใหญ่เลยเป็นแคนเบรา
0: ใช่มันไม่มีอะไรเลยก็มีแต่ส่วนรวมราชการอะไรอยู่ในนั้น
1: อ๋อเหรอไม่เป็นเมืองหลวงเลย
0: ใช่ก็เมืองหลวงก็พอเป็นเมืองหลวงก็เลยเอาส่วนราชการทุกอย่างมารวมอยู่ที่นี่แหละ
1: อ๋อก็เป็นที่มานะว่าทำไมเขาถึงเนี่ยเป็นที่มาว่าทำไมเขาถึงเอาแคนเบราเนี่ยครับไปเป็นเมืองหลวงไงแย่งกันไง
0: ใช่
1: จะเป็น
0: กันเมลเบิร์นกับซิดนีย์
1: เหมือนกับแต่ว่าเขาว่าถ้าใหญ่สุดก็เป็นซิดนีย์ไหมพี่ซิดนีย์ก็
0: เมืองเหรอ
1: คนไทยอยู่ซิดนีย์เยอะกว่าเนี่ย
0: ใช่ถ้าเอาไทยทาวนะซิดนีย์จะเยอะกว่าที่เมลเบิร์นแต่ถ้าถามความน่าอยู่ผมนะด้วยความที่ว่าเคยอยู่ทั้งสองเมืองนี้มาแล้วผมว่าเมลเบิร์นน่าอยู่กว่า
1: อ๋อเหร
0: อ
1: ทำไมพี
0: ่มันเงียบสงบกว่า
1: อ๋อเหรอ
0: เงียบสงบกว่า
1: เทนนิสก็อยู่เมลเบิร์นเน
0: า
1: ะ
0: เทนนิสก็อยู่เมลเบิร์นนะครับเทนนิสออสเตรเลียนโอเพ่นอ่ะนะ
1: อยู่เมลเบิร์นนะบอกว่าวันที่พี่บอลพนดอนนะครับรถล้มเนี่ยจำได้แม่นครับเพราะผมก็อยู่ในสนามด้วยรถพังยับเลยครับเห็นว่าล้มก็เหยียดยาวอะฮะ
0: ที่เป็นข่าวใหญ
1: ่เป็นข่าวใหญ่เลย โอ้ยครับสวัสดีครับพี่บอลยอดนักสู้นะครับคุณเจียงเจอกันอีกแล้วนะครับอาจารย์ดูอย่างเท่อ๋อเซ็กซี่ใช่ไหม
0: อาจารย์ดู
1: โยชัวเซ็กซี่ไง
0: ฉายาเขาเขาไปเรียกอาจารย์ดู
1: อยากเจอรีพูไวๆจังครับคุณเจ๋งประมาณนี้นะครับเลบอนเจมมาตอน 22.30 ข่าวปิโลจากเลบอนโน 22.57 อ๋อข่าวใหญ่เนาะคุณเจ๋งจะแซวหยองไม่ได้แล้วนะเพราะหยองตอนนี้เขาเป็นรุ่นพี่ของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเลยนะเหรอจริงเหรอพี่
0: ก็เขาได้ผบ.ตร.คนใหม่หน้าเขาคล้ายอุ่นหยอง

0: อีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
1: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
5: Money Talk Weekend ดำเนินรายการโดยปวีณ วัชรประทีปและพันศิษย์ วิชยคุปต์
6: กลับมาครับในเบรกสุดท้ายครับของ Money Talk Weekend นะครับวันนี้เราเป็นตัวแทนนะพี่นะ
7: คร
6: ับ พี่บอลและผมเจ๋งทรงศักดิ์มาแทนพี่ตั้มและพี่ต้นพี่ตั้มเนี่ยลานะครับส่วนพี่ต้นเนี่ยไม่สบายส่งภาพกลัวเราไม่เชื่อไงส่งภาพนอนในโรงพยาบาลมา
7: อ๋อเข้าโรงพยาบาลเลย
6: เข้าโรงพยาบาลเลยเข้าโรงพยาบาลเลยบอกว่าพี่อยู่โรงพยาบาลอยู่เลยนะเห็นว่าเป็นเรื่องขายแล้วพี่
7: ไปตีกอล์ฟมาสิ
6: ไม่ใช่ เป็นเกาท์รักตัวเองถ้าเป็นเกาท์พอพี
7: ่ให้หายไวๆ
6: แกเล่าให้ฟังว่าแกมีปัญหาเรื่องเวลาตื่นเป็นเกาแล้วก็ต้องกินยานี่ฮะแต่หลายคนคุณโอ๊ตเนี่ยก็ต้องกินอะไรนะยาไอยาลดความดันนะพี่
7: เกี่ยวกันได้หรอ
6: ความดันระดับอะไรคุณโอ๊ตสินพงษ์อ่ะความดันระดับ3อะไรของเขาต้องกินยาลดความดันอะไรรู
7: ้โรคเกานี่ห้ามกินสัตว์ปีกเลยใช่ไหม
6: ห้ามกินไก่พี่ซึ่งผมก็ไม่รู้เป็นยังไงเนาะแต่ว่าตอนนี้ความดันผมเริ่มมาแล้วพี่
7: เท่าไหร่150
6: ตอนไม่ได้นอนเนี่ยไปเช็คอ้าวหมอบอกทำไมสูงจังเลยอ๋อไม่ได้นอนมาครับไม่ได้หลับได้นอนฮะนะครับอ้าวก็วิตอเรียคือภรรยาของไม่แคบหรือเปล่าครับพี่อันนั้นวิตอเรียอันนั้นพอชฮะพอชวิตอเรียอดัมนามสกุลเก่าเขาอะ
7: อ๋อของ
6: พอชสไปไง
7: วงสไป
6: เกิลนะครับพวกเมลซีเมเลนีบีอะไรพวกนี้แต่ก่อนอะดังๆอ่ะ
7: ก็ตอนนี้มาเป็นวิกตอเรียเบคแฮม
6: ไงนะครับ ยุค90คุณบอมกับคุณเจ๋งเคยเล่นเกมเคาน์เตอร์สไตรเกอร์มั้ยครับเคาน์เตอร์สไตรเกอร์ต้องเคยเล่นเสร็จแต่ผมเล่นไม่เป็นนะแต่เพื่อนเล่นเป็นเนี่ยที่มันขึ้นมาเนี่ยเราพร้อมจะดูเลยเพื่อนเอ๋ยอะไรนี่เราจะลุยไม่หยุดยั้งอะไรอย่างเงี้ยเคาน์เตอร์สไตรเกอร์เกมคอมพิวเตอร์อ่ะเล่นไม่เป็นฮะครับผมอันนั้นในของอังกฤษนะครับพี่เชื่อไหมว่าผมขับรถแอปเนี่ยเจอลูกค้าที่เป็นเด็กวัยรุ่นเนี่ยก็แล้วก็เป็นแบบผู้ชายเป็นคู่รักกันนะครับบ่อยมากครับพี่อ๋ออาจจะเป็นเรื่องของอะไรพี
7: ่ที่เราพูดถึงว่าจำนวนเด็กที่เกิด
6: ใช
7: ่ลดน้อยลง
6: ก็จะเป็นเหมือนซีรีส์วายแล้วอะไรนี่เนาะผมก็เจอบางครั้งเดินคู่กันอะไรอย่างเงี้ยพี่ซึ่งผมเป็นก็มันเป็นคู่รักกันเนาะมันก็ไม่ได้อะไรนะ
7: แต่คนกลุ่มนี้เขาก็มีวิธีให้ได้บุตรมาเหมือนกันนะ
6: ใช่
7: ก็มีวิธีอื่น
6: ก็นักร้องลิกกี้มาร์ตินไงเขาก็มีวิธีการที่ให้บุตรมาหรือใครๆหลายคนก็เหมือน
7: แต่บ้านเรารู้สึกว่าถ้าผมจำไม่ผิดยังผิดกฎหมายอยู่นะรับจ้างอุ้มบุตรเน
6: ี่
7: ย
6: อุ้มบุญ
7: อันนี
6: ้อุ้มบุญ
7: ผมรู้สึกว่ามันยังผิดกฎหมายอยู่นะ
6: อืมใช่เมลอะไรบอกว่าประเด็นเรื่องวอนใช่ไหมพี่
7: อ๋อเชนวอนใช่
6: เป็นข่าวใหญ่มากที่คนออสเตรเลียรู้ช้าใช่ไหมพี่
7: ใช่ก็เสียชีวิตบ้านเราเนี่ยตามที่เขาบอก3ทุกที่เกาะสมุยนะปี2022
6: อ๋อเหร
7: อที่เกาะสมุยตอนนั้นน่ะมันวันเกิดผมพอดีแล้วก็ผมก็นั่งไถ Twitter อย่างเงี้ยแหละนะครับแล้วผมไปเซะแล้วผมไปตามใครก็ไม่รู้แล้วเขาก็แจ้งข่าวเนี่ยแหละเชนวอนอดีตนักโบว์เลอร์ของออสเตรเลีย

0: มาเสียชีวิตที่บ้านเราเนี่ย
1: อืมเพราะว่าเราสามทุ่มบ้านเขาก็โอ้ดึกน่าจะดึกอ่ะ
0: ใช่ใช่ดึก
1: ช่วงดึกๆไหม
0: เพราะกว่าเขาจะรู้ข่าวอีกทีก็ต้องเป็นช่วงเช้าเลยไง
1: อืม
0: เพราะเป็นข่าวใหญ่มากเพราะว่าเชนวอนนี่ระดับตำนานเลยนะครับ
1: ครับ
0: ผู้เล่นคริกเก็ตที่ทรงอิทธิพลมากในยุค90นะครับ
1: อ๋อเขาบอกผบ.ตร.คนใหม่เป็นคนเพชรบุรีอ๋อคนจังหวัดเดียวกันกับ
0: คุณหยอง
1: คุณหยองเขาไม่ใช่คนเพชรบุรีนะเขาเกิดที่ประจวบแต่ว่าเขาไปเรียนเพชรบุรีโรงเรียนอะไรนะโรงเรียนดังๆของเขาของคุณปอนัทธวุฒิอ่ะเออนะอันนี้เพนมาอะไรอนุสรณ์อะไรสักอย่างอ่ะโรงเรียนเก่าเขาอ่ะอ๋อเหรอนะครับพ่อเบงครับได้ OT แสนกว่าในช่วงบอลโลกจริงหรือเปล่าครับไปเชื่อพี่ลิมิงนะฮะนะครับในเมื่อเวียดนามทำได้แล้วก็เรียกมาไอ้พี่โอ้แต่ของเรากฎหมายมันใช้เวลานานนะในการที่อดสัญชาติเหมือนอดีตโค้ชชัชเชย์ไอ้พี่
0: โค้ชเชย์
1: โค้ชเชย์อ่ะ20 ปีแล้วอยู่เมืองไทย
0: เขาต้องสละสัญชาติเกาหลีด้วยนะครับแล้วก็กว่าจะผ่านขั้นตอนอะไรต่างๆนะครับผมก็เพิ่งรู้ว่ามันต้องมีการสอบด้วยนะภาษาไทยคุณต้องแข็งแรงพอระดับหนึ่ง
1: เอาเหรอ
0: ใช่ใช่
1: เอามีสอบด้วยพี่
0: ใช่ยกเว้นแต่คุณไอ้ที่มันได้มาแบบง่ายๆนั่นแหละคืออ
1: ๋อที่เป็นกลุ่มเทาๆนี่พี่ที่รับจ้างนี่นะคนยังงงเอ๊ะทำไมหน้าไม่เหมือนคนไทยเลยฮะทำไมชื่อไทยเฉยเลยนะเออนะครับมีบอกว่าขอเพลงต้นชั่วโมงผมจำชื่อเพลงไม่ได้ตอนเปิดตอนตีสี่เอ้ยตีห้าเพลงอะไรไม่แน่ใจนะครับโรงเรียนบอกไปแล้วเนาะนะครับคุณเจนครับอยากได้ใครเป็นรัฐมนตรีกีฬาก็มีอยู่แล้วนี่ใช่ไหม
0: อยากได้เลยนะ
1: รัฐมนตรีกีฬาพี่ใช่ไหมบ้านใหญ่จะอยุธยาร
0: ัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาใช่ไหม
1: แล้วตอนนี้จะไม่มีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแล้วนะจะเป็นกีฬาอย่างเดียวแล้ว
0: ใช่จะแยกอันนี้ดีกว่าก็แยกไปเลยเป็นกีฬาก็กีฬาไป
1: กีฬาก็ไปวัฒนธรรมจะไปอยู่กับอะไรนะกระทรวงวัฒนธรรมใช่ไหม
0: จะไปรวมกันอีกเหรอ
1: ท่องเที่ยวอ่ะท
0: ่
1: องเที่ยวไปอยู
0: ่วัฒนธรรมกับท่องเที่ยวมารวมกัน
1: ใช่จะไปรวมกันแล้วก็กีฬาก็แยกออกมาไงผมมาด้วยสอนครับพี่อ๋อที่เดียวกับผบ.ตร.ด้วยนะจริงเหรออ๋อไม่น่าหยองตัวนี้แก
0: ใหญ่ขับฟ้าเลย
1: แกโอ้โหแกเลยช่วงนี้นะทีมชาติไทยชุดใหญ่ไหมพี่วันนี้20 นาฬิกาพี
0: ่ไม่ใช่ชุดใหญ่นะก็เอาดาวรุ่งไปเยอะมาก
1: ก็ผสมชุดผสมแล้วกัน
0: ชุดผสม
1: ชุดผสมนะก็คาดการมองว่าไงพี่วันนี้ลาเขาบอกว่าขอเสมอไว้ก่อนนะ
0: เป็นไปได้เพราะว่าผมก็จำได้ว่าลา
1: เขาเก็บตัวก่อนเราอ่ะ
0: ก็เล่นดีอ่ะชุดเด็กเราก็เคยแพ้มาแล้วด้วย
1: อ๋อนะใช่ไม่แน่นะ
0: ก็ไม่แน่เล่นบ้านเขาด้วย
1: แล้วไอ้แฮนดูแคสเซิลเนี่ยแกชอบเล่นกองหน้าตัวรับด้วยไง
0: ก็วันนี้บอกจะเล่นดูดันก็เดี๋ยวรอดูแล้วกัน
1: เหรอดูดันจริงเปล่าเออว่าไอ้พี่
0: ผมก็ดูแล้วน่าจะเหนื่อยอ่ะ
1: ชนะเต็งหนึ่งใครดีเต็งหนึ่งใครเต็งหนึ่งให้เวียดนามแล้วกันเนาะ
0: เวียดนามไปอินโดอ่ะ
1: เนาะอินโดชุดดัชเขาไม่น่ามามั้งพี่ผมว่า
0: อันก็เวียดนามยังไม่ได้เห็นฟองอินโดเหมือนกันก็ยังมองไม่ได
1: ้ครับก็ไปเสมอจีนสูตรเนาะนะครับชุดนี้ก็มีนักเตะกลางผสมแล้วกันเนาะดาวรุ่งและนักเตะประสบการณ์นะครับมีนักเตะจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเป็นการหลักนะนะครับคาดว่าวันนี้นะครับ4-4-2นะครับผู้เล่นของทีมชาติไทยกัมพลปฐมอากาศกุลเป็นประตูนะนฤบดินทร์บริวัตรโนดมนะครับภาษาวิบูลทอมเบียคูเซนเตอร์แล้วก็แบ็กซ้ายวันชัยจิรุณงคานนะครับตรงกลางมีเบนดิกเสกไงเสกสรรราตรีฮะสารัตอยู่เย็นและคณะคำยกครับชวัดวิทย์แซ่เล้านะฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็หน้าเป้าทิศักดิ์เผยพิมายกับยศกรบุรพานอกมิกนะพี่ของลาวเนี่ยนะครับล่าสุดชนะเนปาล 1-0 ในศึกเอเชียนคัพ2027รอบคัดเลือกเดือนมีนาคมชุดนี้ส่วนใหญ่จะเป็นนักเตะจากลีกในประเทศเป็นหลักนะพี่มีนี่ไงบุญพระจันทร์บุญคงเป็นกองหน้ากัปตันทีมมีพยัคฆ์ศรีพนมนะครับดาวรุ่งจากฟุตบอลเจสีของไชน่าทอมมินไงที่ดังๆครับพ
0: ี่
1: แล้วก็มีพุทธวงศ์สังวิไลเดชแบ็คซ้ายของบีจีซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญของทีมชาติไทยของทีมสปปลาวชุดนี้นะเจอกันล่าสุดปี67พี่ไทยเสมอกับลาวไป 1-1 ครับบอลอุ่นเครื่องปี67 2ปีก่อน เดือนพฤศจิกายนพี
0: ่
1: เพิ่งเสมอด้วย
0: ใช่
1: ยังไงฮะวันนี้ฮะ
0: เหนื่อยเหนื่อย
1: วันนี้ไม่แน่นะพี่แล้วอย่าลืมว่าเขาเนี่ยไปเก็บตัวของเรา1 สัปดาห์ด้วยนะเราเพิ่งมาเก็บตัวกันด้วยสอบแค่2 วัน

0: เองนะ
1: ครับ
0: ซ้อมแค่2วันนะฮะแล้วก็วันนี้เขาจะใช้กฎเหมือนช่วงฟุตบอลโลกด้วย
1: เปลี่ยนตัวใช่ไหม
0: ป้องปากไม่มี5วิอะไรพวกนี
1: ้กฎของฟีฟ่าเลย
0: ใช่แต่ว่าไม่มีไฮเดรชั่นเบรกนะฮะ
1: เปลี่ยนตัวก็5คนแต่ว่าเปลี่ยนได้3ครั้ง
0: ใช่เปลี่ยนได้3ครั้งแล้วก็มีอะไรล่ะที่ที่เขาบอกกันวันนี้เราใส่ชุดเสื้อสีแดงนะสปป.ลาวนะครับก็ใส่ชุดเสื้อสีขาวประตูสีเหลืองของเราเสื้อสีแดงประตูสีเขียวเอากดเนี่ยสุดสัญญาบอลโลกไปนับถอยหลัง5วิทุ่มอะไรอย่างเงี้ย
1: ห้ามทวงเวลา
0: เตะจากโกคิกมาก็5วินะครับผู้เล่นบาดเจ็บต้องออกนอกสนาม1นาทีเปลี่ยนตัวอย่างที่พี่บอลบอกไปนะเปลี่ยนได้3ครั้งนะครับไม่รวมช่วงพักครึ่งเนาะนะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวเนี่ยต้องออกภายใน10วินาทีพี่
1: ใช่ๆเดี๋ยวนี
0: ้ถ้าว่าเกินนักเตะสำรองต้องอยู่นอกสนามก่อน1นาทีฮะ
1: โดนทำโทษไป
0: วีอาร์ก็แทรกแซงได้พี่ใบเหลืองที่2ผิดพลาดอะไรอย่างเงี้ยใบเหลืองผิดคนนะครับให้ตีมุมแบบบอลโดนใครออกไปคนสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ย
1: มี VAR ใช่ไหม
0: มี VAR พี่นะครับผมมี VAR ด้วยนะครับนะแล้วก็ไม่มีอันนั้นนะพี่ไม่มีเลยนะไม่มีhydration break แล้วก็ไม่มีกฎแบบว่านักเตะโดนใบแดงแล้วนะครับสามารถที่จะยกเลิกได้โทษค่าโทษ1ปี
1: บอลกัน
0: โกไม่มีนะเอาวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับบนท็อกวีอินนะครับพรุ่งนี้เราเจอกันใหม่นะครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: Money Talk Weekend ดำเนินรายการโดยประวินวัชรประทีปและพันศิษย์วิชยาคงฟัง Active Radio ไม่

0: ขณะนี้เวลา9นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือวัดพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดถ่ายทอดสดลุ้นยูเนสโกพิจารณาวัดพระมหาธาตุขึ้นมรดกโลกนุจริวแรกรุ่นรายงานค่ะ
1: ที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารได้มีการจัดเตรียมสถานที่เพื่อให้ประชาชนโดยทั่วไปได้ร่วมชมบรรยากาศการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48จากปูซานสาธารณรัฐเกาหลีโดยวันนี้จะมีวาระการพิจารณาวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารขึ้นมรดกโลกในเวลาประมาณ15นาฬิกาถึง18นาฬิกาโดยชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชและอธิบดีกรมศิลปากรจะร่วมเดินทางมารอลุ้นและฉลองไปพร้อมๆกับชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชนุจรีแรกรุ่นสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
0: กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียกำลังพลยืนยันตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมดูแลครอบครัวเต็มที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสูญเสียร้อยเอกสัญชัยรองผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่4511หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ซึ่งเสียชีวิตในห้องพักตำรวจส่วนตัวณที่ตั้งหน่วยในพื้นที่บ้านสามเมาะตำบลบางงออำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเหตุเกิด24กรกฎาคมที่ผ่านมาภายหลังเกิดเหตุผู้บังคับบัญชาสั่งการประสานงานเจ้าหน้าที่ตำรวจแพทย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมดำเนินการตามขั้นตอนขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบข้อเท็จจริงจึงยังไม่สามารถสรุปหาสาเหตุสถานการณ์ได้กองทบกและกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขอแสดงความอาลัยต่อการสูญเสียกำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่และยืนยันว่าจะให้การดูแลครอบครัวของผู้เสียชีวิตอย่างเต็มกำลังทั้งในด้านสิทธิสวัสดิการและการเยียวยาตามระเบียบราชการพร้อมติดตามดูแลสภาพจิตใจและขวัญกำลังใจกำลังพลในหน่วยอย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยความรอบคอบโปร่งใสและเป็นธรรมเพื่อให้สังคมได้รับข้อมูลที่ถูกต้องบนพื้นฐานพยานหลักฐานและกระบวนการยุติธรรมญี่ปุ่นจัดเทศกาลเกียวองเกียวโตสู้แดดจัดผู้เข้าร่วมงานนับร้อยชีวิตร่วมกันลากเกี้ยวโบราณท่ามกลางสภาพอากาศร้อนจัดทะลุ39องศาเซลเซียสในขบวนแห่เทศกาลเกียวองมัตสึริที่เมืองเกียวโตซึ่งเป็นประเพณีเป่าโรคภัยที่เผชิญความท้าทายจากอุณหภูมิที่พุ่งสูงความร้อนรุนแรงส่งผลให้ผู้ร่วมงานบางส่วนต้องถอนตัวกลางคันผู้จัดงานจึงต้องตั้งจุดแจกน้ำและจุดพักคลายร้อนตลอดเส้นทางเพื่อป้องกันภาวะโรคลมแดดวิกฤตอากาศร้อนจัดที่เกิดขึ้นทีสร้างความกังวลต่อการจัดงานในอนาคตหลังจากเคยต้องยกเลิกบางขบวนแห่มาแล้วเมื่อปี2561จนคาดการณ์ว่าในอนาคตอาจจำเป็นต้องเลื่อนการจัดงานจากเดือนกรกฎาคมเป็นเดือนพฤษภาคมหรือกันยายนแทน
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
4: สภาพสุขสุขภาพกับอาจารย์สง่าดามาพงศ์ดำเนินรายการโดยอัชราเชิดชูและทีมงาน FM 99
5: สนับสนุนโดย
6: NSL Food The Happy Taste Creator หัวใจของความสุขอยู่ที่ความอร่อย
7: ถ้าคุณเบื่อเมนูราดข้าวแบบเดิมๆนี่เลยข้าวแท่งเมนูอาหารไทยข้าวหวานอบร้อนพร้อมทานในแท่งเดียวอิ่มอร่อยมือไม่เลอะหาซื้อได้ที่สยามสแควร์วัน BTS หมอชิต BTS พญาไท BTS อโศก BTS อ่อนนุชโดย NSL Food สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ LINE @ข้าวแท่ง
5: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 9:08 น.นะคะมาพบกันในรายการสภาพสุขสุขภาพนะคะประจำวันเสาร์ที่25 กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้นะคะมิ้งณัชชาและอาจารย์สง่าดำมพงษ์รับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
1: สวัสดีครับน้องมิงสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการสภาพสุขสุขภาพประจำวันเสาร์ซึ่งเป็นวันเสาร์ที่25 กรกฎาคมท่านผู้ฟังครับรายการของเราอยู่ยงคงกระพันมาเป็นระยะเวลา20 กว่าปีคู่อยู่กับอสมท FM 99เป็นรายการ1 ใน 2 รายการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพที่มาแทรกตัวอยู่กับรายการกีฬาพอบอกคลื่น FM 99อ่ะน้องมิง
0: ค่ะ
1: ไปถามคนคอกีฬาเขาบอกโอ๊ยมันเป็นช่องกีฬาล้วนๆ นะฮะแต่ใครที่ฟังกีฬาเสร็จยังไม่เปลี่ยนเป็นคลื่นอื่นเนี่ยก็จะได้เห็นรายการเกี่ยวกับสุขภาพรายการท่องเที่ยวเนาะเข้ามาแทรกอยู่ในคลื่นนี้ชีวิตมนุษย์ไม่ได้อยู่ที่กีฬาอย่างเดียวแต่การดูแลสุขภาพตัวเองก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องให้ความสำคัญแล้วสุขภาพกับการกีฬาเนี่ยมันก็แยกกันไม่ออก
0: ใช่มันคู่กันนะคะ
1: ถูกต้องแต่เราก็มักจะใช้คำว่าการออกกำลังกายแท้ที่จริงแล้วการเล่นกีฬาคือการออกกำลังกายเพราะฉะนั้นการเอารายการสุขภาพมาไว้อยู่ในคลื่น FM 99เนี่ยเหมือนจะลงตัวนะครับมีอยู่หลายครั้งที่ทางผู้บริหารก็ถามตัวเองว่าเอ๊มันจะมีรายการสุขภาพรายการอาหารรายการท่องเที่ยวเข้ามาแทรกอยู่เนี่ยมันจะยังไงฮะเพราะนั้นถ้าเผื่อเราบอกว่าเฮ้ยคลื่นนี้เนี่ยคนที่เขาฟังเนี่ยเขาก็อยากจะเรียนรู้เรื่องสุขภาพของตัวเองวิทยาศาสตร์การกีฬาเอามาประยุกต์ใช้กับตัวเองอย่างไรมันก็มาผสมผสานอยู่ในนั้นก็ต้องขอขอบคุณแฟนรายการขอขอบคุณ FC ที่ติดตามรายการเรามาตลอด20 กว่าปีคือน้องมิ้งเพิ่งเข้ามาจัดรายการร่วมกับเราเมื่อไม่นานมานี
0: ้
1: แต่จะบอกน้องมิ้งว่าแฟนรายการของเราจำนวนหนึ่งที่ยังอยู่กับเรามาตลอด20ปีผมระบุชื่อได้เลยแต่หลายคนเนี่ยเคยอยู่กับเรามา20ปีแล้วก็ห่างหายกันไปจะด้วยเหตุผลใดก็แล้วแต่เท่าที่รู้ว่าเราเคยประเมินแบบไม่เป็นทางการท่านผู้ฟังครับว่าคนที่ฟังรายการสภาพสุขสุขภาพแล้วเนี่ยนำเอาองค์ความรู้ที่ผมพูดอาจารย์หมอปัญญาในรายการ Healthy Time แล้วก็เต่าน้อยเมื่อก่อนก็มีพี่หนูนาอ้อมแอมซีซี่จำได้นะฮะท่านผู้ฟังแล้วก็เอาไปประยุกต์ใช้กับชีวิตตัวเองหลายคนนะน้องมิ้งสุขภาพดีวันดีคืนหลายคนยึดถือเอาสิ่งที่เราแนะนำเนี่ยไปลองใช้กับตัวเองเคยเป็นความดันเบาหวานหลายคนเลิกกินยาเบาหวานและความดันหลายคนน้ำหนัก80 กิโลลดลงเหลือ59-60หลายคนนั้นเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นคนเหล่านี้ย่อมเป็นประจักษ์พยานแล้วก็ย่อมบอกกับสังคมได้ว่ารายการของเราเป็นรายการที่ไม่ได้แค่มาพูดให้มีความรู้แต่รายการเราพยายามที่จะนำเอาองค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติได้ด้วยอย่างเช่นวันนี้ครับท่านผู้ฟังฝีดาษวานรเนี่ยคำว่าวานรแปลว่าอะไรอ่ะน้องมิ้ง
0: ลิงค่ะ
1: ลิงไปเกี่ยวอะไรกับลิงผมสงสัยมานานมากเลยวันนี้น้องมิ้งจะเอาเรื่องราวฝีดาษวานรมาเล่าสู่กันฟังเพราะเหตุผลคือพบผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นแม้ว่าโรคนี้จะไม่รุนแรงแต่เราต้องระมัดระวังไว้น้องมิงครับนั่นคือสุขภาพหน้าหนึ่งน้องมิงเป็นเด็กรุ่นใหม่เป็นคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาเรียนรู้และเข้ามาเป็นดีเจของคลื่นเอฟเอ็ม99น้องทำงานได้เข้าตากรรมการถ้าจะเป็นมิสยูนิเวิร์สก็เข้ารอบ5 คนแล้วตอนนี
0: ้ขอบพระคุณค่ะค
1: ่ะใครอยากจะคุยกับน้องมิ้งใครอยากจะมีคำถามใครอยากจะร่วมจัดรายการ4689899 4689899หรือ Facebook YouTube FM 99 Active Radio น้องมิ้ง ตอนนี้น้องมิ้งมีอะไรจะเกริ่นก่อนไหมก่อนจะเข้าสู่สุขภาพแน่หนึ่ง
0: ค่ะก็อยากให้เข้ามาทักทายกันเยอะๆนะคะวันนี้ก็อยากจะคุยกับคุณผู้ฟังหลายๆท่านนะคะอย่าลืมนะคะตามช่องทางที่อาจารย์บอกเลยค่ะ
1: ตอนนี้เข้าสู่สุขภาพแน่หนึ่งเลยครับ
2: สุขภาพแน่หนึ่ง
1: มาคอยแง่หูฟังอยู่นะน้องมิ้งว่าไอ้ฝีดาษตัวนี้มันไปเกี่ยวกับลิงหรือเปล่านะฮ
0: ะ
1: แล้วคำว่าฝีดาษเนี่ยคนรุ่นใหม่ไม่ค่อยรู้จักนะน้องมิ้งแต่คนรุ่นอาจารย์รุ่นคนอายุ70-60อัพเนี่ยเจอบ่อยมากโรคฝีดาษเนี่ย
0: พอได้ยินว่าเขากลับมาเหมือนแบบแพร่ระบาดอีกครั้งอย่างนี้ยังตกใจว่าเอ้ยมันยังมีโรคฝีดาษวานอนที่คนเป็นกันเยอะอีกหรอคะ
1: ใช่แล้วมันก็ไปเกี่ยวโยงกับไข้ทรพิษไปเกี่ยวโยงกับนู่นนี่นั่นเนี่ยมันน่าสนใจครับท่านผู้ฟังอย่าชะล่าใจครับท่านผู้ฟังณวันนี้โลกเราอยู่ยากมากขึ้นเพราะมันมีโรคแปลกๆใหม่ๆอุบัติการใหม่เพิ่มมาเรื่อยๆผมเคยเตือนท่านผู้ฟังนะน้องมิ้งว่าโควิดไม่ใช่โรคระบาดใหม่โรคสุดท้ายจะเกิดอยู่บนโลกใบนี้มันจะมีโรคแปลกๆใหม่ๆเกิดขึ้นอยู่เสมอเพราะฉะนั้นรายการของเราก็พยายามที่จะให้ท่านผู้ฟังนั้นนำเอาองค์ความรู้ไปดูแลตัวเองเพื่อให้ตัวเองมีภูมิคุ้มกันเมื่อโรคระบาดใหม่เกิดขึ้นโรคอะไรที่ระบาดเข้ามาคนที่มีภูมิคุ้มกันแข็งแรงคนนั้นจะอยู่รอดมาเช่นเดียวกับฝีดาษวานรเชิญเลยครับน้องมิ้งครับ
0: ค่ะข้อมูลที่หยิบมาพูดวันนี้นะคะเป็นข้อมูลมาจากเว็บไซต์ของกรมควบคุมโรคนะคะซึ่งทางกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะคะโดยนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคนะคะก็ได้ออกมาให้ข้อมูลค่ะเกี่ยวกับเรื่องของโรคฝีดาษวานรนะคะซึ่งยังเป็นโรคที่มีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะคะเพราะว่ามีแนวโน้มสูงขึ้นตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นมาค่ะข้อมูลจากโปรแกรมเฝ้าระวังเหตุการณ์โรคภัยและสุขภาพกรมควบคุมโรคนะคะอันนี้เป็นข้อมูลที่เขาเก็บมาตั้งแต่1มกราคมถึง18กรกฎาคมนะคะมีผู้ป่วยสะสมค่ะจำนวน139รายนะคะซึ่งเสียชีวิตแล้ว2รายค่ะทั้ง2รายเนี้ยค่ะอาจารย์เป็นผู้ที่มีเชื้อ HIV ร่วมอยู่ด้วยนะคะค่ะ
1: ครับ
0: และ
1: เดี๋ยวผมจะเติมน้องมิ้งครับท่านผู้ฟังว่าโรคนี้ปกติแล้วเชื้อมันไม่รุนแรงถ้าทำไมมันรุนแรงถึงกระทั่งเสียชีวิตเดี๋ยวเรามาตามต่อเชิญน้องมิ้ง
0: และในจำนวนนี้นะคะเป็นผู้ป่วยเพศชายเนี่ยจำนวน135รายนะคะซึ่งสูงกว่าเพศหญิงนะคะเพราะว่ามีเพศหญิงเนี่ยทั้งหมดแค่4รายอายุเฉลี่ยค่ะจะอยู่ที่36ปีแต่ว่าก็คือมีช่วงอายุตั้งแต่18ถึง75ปีนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเป็นสัญชาติไทยจำนวน123รายค่ะแล้วก็รองลงมาก็คือสัญชาติเมียนมานะคะ9รายและสัญชาติอื่นๆอีก7รายนะคะซึ่งผู้ป่วยที่พบเนี่ยค่ะก็คือจะอยู่ทั้งในพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลแล้วก็เมืองใหญ่ที่เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวค่ะแล้วก็ปัจจัยนะคะที่คือตอนนี้กลุ่มผู้ป่วยใน139รายเนี่ยนะคะในจำนวนนี้ทั้งหมด88รายค่ะเป็นผู้ป่วยที่ติดเชื้อโรคฝีดาษวานรในสายพันธุ์เคล็ด 1B นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นข้อมูลที่สะท้อนให้เห็นว่าตัวสายพันธุ์เคล็ด 1B เนี่ยมันเพิ่มขึ้นสูงมากค่ะจนมีสัดส่วนมากกว่าเคล็ด 2นะคะและก็จากข้อมูลค่ะยังพบว่า1ในนี้ก็คือเป็นผู้ที่อยู่ร่วมกับผู้ป่วย HIV จำนวน76รายค่ะอาจารย
1: ์
0: ซึ่งในประเทศไทยเนี่ยนะคะเขาบอกว่าสายพันธุ์ผู้ป่วยสายพันธุ์เคล็ด 1B เนี่ยมันเพิ่มอย่างเด่นชัดเลยตั้งแต่ช่วงปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะแต่ว่ายังไม่มีผู้เสียชีวิตจากสายพันธุ์เคล็ด 1B นะคะตรงนี้เลยเนี่ยทางกรมควบคุมโรคเองก็เลยได้ออกมาเน้นย้ำให้เฝ้าระวังในเชิงรุกค่ะแล้วก็เรื่องของการสอบสวนโรคกลุ่มเสี่ยงดังกล่าวอย่างใกล้ชิดนะคะโดยเชื้อสายพันธุ์เคล็ด 1B เนี่ยเป็นสายพันธุ์ที่อยู่ในการเฝ้าระวังขององค์

0: การอนามัยโลกด้วยนะคะเนื่องจากว่ามันมีการแพร่ระบาดในหลายประเทศเลยค่ะสำหรับสายพันธุ์นี้ส่วนเรื่องของอันเนี้ยพอคุณผู้ฟังฟังแล้วนะคะอาจจะแบบเอ้ยแล้วมันแบบมีวิธีการรักษาอะไรยังไงนะคะตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันสามารถรักษาตามอาการได้นะคะแล้วก็แยกตัวที่บ้านได้ค่ะจนหายดีนะคะส่วนผู้ที่มีความเสี่ยงต่ออาการรุนแรงเนี่ยทางแพทย์นะคะเขาก็จะให้ยาต้านไวรัสตามอาการนะคะแล้วก็จะมีการแนะนำนะคะว่าให้แยกตัวอยู่ประมาณ21วันจนกว่าพื้นตุ่มตกสะเก็ดหรือว่าหายดีนะคะทีนี้เนี่ยสำหรับใครที่สงสัยค่ะว่าเอ้ยโรคฝีดาษวานรเนี่ยมันติดได้ยังไงนะคะก็นี่เลยค่ะมาจากการสัมผัสแนบชิดกับผู้ป่วยนะคะซึ่งผู้ป่วยโรคนี้เนี่ยเขาจะมีผิวหนังที่เป็นตุ่มหนองผื่นมีสารคัดหลั่งนะคะที่ปนเปื้อนเชื้อเนี่ยถ้าเราไปสัมผัสกับผู้ป่วยที่ติดเชื้อนะคะก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อไปด้วยค่ะส่วนกลุ่มเสี่ยงเนี่ยที่มีโอกาสติดได้ง่ายนะคะก็อย่างเช่นเด็กเล็กหญิงตั้งครรภ์นะคะหรือว่าผู้ที่ต้องอยู่ร่วมกับผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV ผู้ป่วยมะเร็งและโรคเลือดนะคะอันนี้ต้องเป็นกลุ่มที่ต้องระวังเป็นพิเศษนะคะแล้วก็ให้พยายามหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดค่ะแต่ว่าโรคนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปนะคะอาจารย์มันก็มีวิธีการป้องกันเหมือนกันวิธีการป้องกันนะคะอันนี้ทางกรมควบคุมโรคเขาก็แนะนำมานะคะว่าให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสแนบชิดกับผู้ป่วยหรือผู้ที่ต้องสงสัยนะคะว่าอาจจะเป็นโรคฝีดาษวานรนะคะหลีกเลี่ยงเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ด้วยนะคะเพราะว่าโรคนี้มันก็ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้เหมือนกันแล้วก็สังเกตอาการเบื้องต้นนะคะว่ามีผื่นตุ่มตามร่างกายหรืออวัยวะเพศทวารหนักปากในลักษณะที่บอกไปไหมนะคะก็คือถ้ามีเนี่ยก็ให้สงสัยไว้ก่อนเลยว่าอาจจะเป็นโรคนี้นะคะต้องรีบไปพบแพทย์ค่ะใครที่มีประวัตินะคะสัมผัสแนบชิดกับผู้ป่วยนะคะอันนี้ก็ยิ่งต้องระวังเลยนะคะหลังจากที่มีการสัมผัสกับผู้ป่วยภายใน21วันเนี่ยค่ะถ้ามันมีอาการผิดปกติคือมีผื่นมีตุ่มน้ำตุ่มหนองนะคะขึ้นอยู่บริเวณอวัยวะเพศทวารหนักหรือบริเวณรอบๆตามมือเท้าหน้าอกใบหน้าปากอย่างเงี้ยนะคะและมีอาการไข้ต่อมน้ำเหลืองโตร่วมด้วยอันนี้ก็คือให้รีบไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาทันทีค่ะอาจารย์
1: ครับ
0: นี่ก็เป็นข้อมูลนะคะที่ทางกรมควบคุมโรคนะคะเขาออกมาแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังกันค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับสิ่งที่ต้องมิ้งนำมาบอกเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับรู้นั่นเนี่ยมาจากแหล่งองค์กรและหน่วยงานที่เป็นของภาคราชการของกระทรวงสาธารณสุขข้อมูลแบบนี้แหละครับเป็นข้อมูลที่เราต้องเสกเป็นข้อมูลที่เราต้องนำมาใส่ใจแต่ณเวลานี้หลายข้อมูลที่มันลอยออกมาโดยไม่มีแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือเนี่ยมันทำให้คนเราสับสนแต่ข้อมูลที่น้องมิ้งอ่านไปเมื่อสักครู่นั้นเนี่ยมันสะท้อนในหลายมุมมองหลายหนึ่งในมุมมองนั้นก็คือว่าเอ๊ะโรคนี้เนี่ยมันไม่ค่อยได้ยินแล้วมันดูเหมือนมันไม่รุนแรงคำถามที่สองก็คือคำว่าฝีดาษพอจะรู้แต่พอวานรลิงปุ๊บเนี่ยเกิดคำถามขึ้นมาว่าเอ้าม
0: ันเกี่ยวอะไรกัน
1: ลิงเป็นตัวพาหนะแพร่เชื้อโรคนี้หรืออย่างไรขอบอกตรงนี้เลยนะครับท่านผู้ฟังว่าคำว่าฝีดาษวานรภาษาอังกฤษใช้คำว่ามังคีพ็อกมันมีสมอลพ็อกเนาะน้องมิงสมอลพ็อกเคยได้ยินอันนี้เป็นมังคีพ็อกนะฮะมีที่มาและประวัติการค้นพบโรคนี้ไม่ได้หมายความว่าลิงเป็นต้นกำเนิดของโรคหรือลิงเป็นพาหะหลักไม่ใช่ครับท่านผู้ฟังไม่ได้เดินไปลพบุรีไปเจอลิงแล้วเฮ้ยระวังฝีดาษวานรไม่ใช่นะฮะเหตุใดจึงเรียกเช่นนี้เขาบอกเมื่อมัน68ปีที่แล้วนักวิทยาศาสตร์พบโรคที่มีลักษณะคล้ายๆกับไข้ทรพิษระบาดในลิงระบาดในกลุ่มลิงที่เราเอาลิงเนี่ยมาวิจัยซึ่งถูกเลี้ยงไว้ในห้องปฏิบัติการลิงก็คือสัตว์ทดลองอ่ะท่านผู้ฟังการทดลองแบบนี้ทำในประเทศเดนมาร์กจึงตั้งชื่อว่ามองกิพ็อกเป็นฝีดาษวานรตามสัตว์ที่พบโรคนี้เป็นครั้งแรกก็เลยให้เกียรติกับลิงนะลิงเจ็บตรงลิงถ้าลิงเขาพูด

0: ได้ไม่ต้องมาให้เกียรติฉันหรอก เรื่องโลกแบบนี้ฉันไม่ต้องกลับเกียรตินะฮะแล้วต่อมาปี2013เนี่ยพบผู้ป่วยในคนเป็นครั้งแรกที่คองโกนะประเทศคองโกคองโกนี่อยู่แอฟริกาเนาะน้องมิง
1: ค่ะ
0: ลิงไม่ใช่ต้นตอของโรคขอตอกย้ำอีกครั้งหนึ่งปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าลิงไม่ใช่แหล่งเป็นที่แพร่กระจายของโรคนี้สัตว์ที่น่าจะเป็นแหล่งแพร่กระจายโรคนี้ก็คือหรือเป็นสัตว์ที่เริ่มจะฟูมฟักเชื้อนี้ไว้ก็คือเป็นสัตว์ฟันแทะในแอฟริกาเช่นหมูป่ากระรอกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กบางชนิดลิงเป็นเพียงสัตว์ที่ติดเชื้อได้เช่นเดียวกับมนุษย์นะสรุปแล้วลิงบอกฉันไม่เกี่ยวนะแล้วทำไมจึงเรียกคำว่าเอ็มพ็อกซ์เอ็มพ็อกซ์องค์การอนามัยโลกเพิ่งบัญญัติเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วนี่เองได้ประกาศใช้ชื่อเอ็มพ็อกซ์แทนคำว่ามังกี้พ็อกซ์ด้วยเหตุผลเพื่อไม่ต้องการให้เกิดความสับสนว่าเชื้อนี้มาจากลิงสรุปสั้นๆฝีดาษวานรได้ใช้ชื่อนี้เพราะพบโรคครั้งแรกในลิงที่นำมาทดลองเมื่อประมาณ60กว่าปีที่แล้วลิงไม่ใช่ต้นกำเนิดของพาหะหลักของโลกปัจจุบันชื่อที่องค์การอนามัยโลกแนะนำให้เรียกก็คือเอ็มพ็อกซ์ที่ลดความเข้าใจผิดต่อการติดเชื้อทีนี้จะมาตอกย้ำน้องมิ้งนิดนึงว่าอาการของโรคนี้ที่เราเห็นเนี่ยมันเหมือนกับการเป็นไข้ทั่วไปนะน้องมิ้งม
1: ี
0: ไข้หนาวสั่นปวดศีรษะปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออ่อนเพลียแต่ที่เวลาเอาต่อมน้ำเหลืองไปตรวจแล้วต่อมน้ำเหลืองจะโตมันเป็นลักษณะที่จะช่วยแยกจากโรคอิสุกอิสัยและไข้ทรพิษชนิดหนึ่งได้อิสุกอิสัยไข้ทรพิษต่อมน้ำเหลืองไม่โตแต่ฝีดาษวานรต่อมน้ำเหลืองโตจะมีผื่นหรือตุ่มน้ำตุ่มหนองซึ่งอาจขึ้นที่ใบหน้าลำตัวน้องมิ้งไม่เคยเห็นคนเป็นฝีดาษเน
1: า
0: ะ
1: ไม่เคยอาจารย์เคยเห็น
0: สมัยอาจารย์เยอะมากเลยตอนเป็นเด็กๆอ่ะโอ้ได้ยินเสียงแม่เล่าพ่อแม่เล่าให้ฟังว่ามันระบาดหนักมากเลยโรคไข้ทรพิษฝีดาษเนี่ยถึงกระทั่งนอนไม่ได้ต้องเอาใบตองมารองแล้วก็นอนบนใบตองแล้วก็เป็นตุ่มแล้วมันก็แตกน้ำเหลืองน้ำหนองก็แตกไหลออกมาโอ
1: ้ฟังดูแล้วทรมาน
0: แล้วก็เสียชีวิตกันหามเข้าป่าช้ามันสมัยนู้นการแพทย์ยังไม่เจริญไงน้องมิ้งมันก็เลยเป็นโรคระบาด ที่ฆ่าชีวิตมนุษย์ไปได้เยอะเลยเมื่อสมัยก่อนแล้วติดต่อได้ยังไงเมื่อกี้น้องมิ้งบอกไปแล้วจากการสัมผัสนะฮะมันก็มาจากพวกสารคัดหลั่งทั้งหลายอะที่มันจะติดต่อกับคนสู่คนได้หรือจากสัตว์สู่สัตว์ได้วิธีการป้องกันที่ดีที่สุดก็คือหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่มีผื่นหรือตุ่มผิดปกติน้องมิ้งเห็นใครมีตุ่มผิดปกติจะเข้าใกล้นะมันอาจจะไม่ใช่เอ็มพ็อกซ์หรอกมันอาจจะไม่ใช่
1: เป็นอิสุกอิสัย
0: มันอาจจะเป็นโรคอื่นซึ่งเป็นความผิดปกติแล้วที่สำคัญก็คือใช้สบู่ล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์เป็นประจำไม่ใช้ของใช้สำหรับส่วนตัวกับผู้อื่นน้องมิ้งพอพูดถึงล้างมือเนี่ยมีแฟนอะไรกันมีแฟนรายการเราจำนวนหนึ่งที่อาจารย์ไปเจอแล้วท่านก็บอกว่าอาจารย์เวลาอาจารย์พูดถึงเวลาอาจารย์ไปยืนอยู่หน้าห้องน้ำผู้ชายแล้วอาจารย์สังเกตดูว่าใครเข้าห้องน้ำเสร็จล้างหรือไม่ล้างมือเนี่ยผมก็ทำตามแบบอาจารย์แล้วก็บอกว่ามันมีคนมาเลตตาใส่ผมแล้วมันแอบกระซิบหาว่าผมเป็นเกย์โอ้ย
1: ม
0: ัน
1: ก
0: ็
1: น
0: ่
1: ามันก็น่าสงสัยอยู่นะอาจารย์
0: อาจารย์ตอนอาจารย์ยืนอยู่อาจารย์ไม่ได้ใจคนจะมองอาจารย
1: ์
0: แต่อาจารย์มีแผนนะอาจารย์ไม่ได้ยืนอยู่กับที่นะน้องนิ้งอาจารย์เดินไปเดินมาทำเป็นล้างมือแล้วไปหลบอยู่นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยโอ้อาจารย์มีแผนของอาจารย์นะ
1: ถ้าไปยืนจ้องแบบตรงๆมันก็แปลกๆอยู
0: ่ใช่แล้วก็ยืนอยู่กับที่แปลกๆอยู่ถามว่าเอ็มพ็อกซ์เนี่ยหรือฟีดาฟานอนเนี่ยท่านผู้ฟังมันมีวัคซีนไหมมีวัคซีนป้องกันไหมคือมันมีการมีวัคซีนป้องกันเอ็มพ็อกซ์ได้แต่ไม่แนะนำให้ประชาชนไปฉีดเป็นประจำเพราะมันไม่ใช่เป็นโรคที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงไงคือเดี๋ยวนี้วัคซีนมันเยอะไปหมดเลยนะน้องมิกเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: จนกระทั่งคนไปฉีดก็เลยถามตัวเองว่าเอ๊ะร่างกายเรามันเต็มไปด้วยวัคซีนหรือเปล่าเพราะฉะนั้นไอ้วัคซีนเอ็มพ็อกซ์หรือฝีดาษวานรองค์การอนามัยโลก ไม่แนะนำไปฉีดยาวิตกจนเกินไปเพราะเป็นโรคที่ไม่มีความเสี่ยงและเป็นโรคที่ไม่รุนแรงบุคลากรทางด้านการแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยกลุ่มผู้มีความเสี่ยงสูงพวกนี้แหละน้องมิ้งจะต้องอาจจะต้องฉีดวัคซีน
1: ค่ะ
0: นะพอพูดถึงกลุ่มแพทย์แล้วก็น่าเห็นใจนะน้องมิ้งนะ
1: ใช่เพราะว่าเขาไม่ได้เสี่ยงแค่โรคเดียวนะคะคือมันมีสารพัดโรคเลย
0: คุณเดินไปโรงพยาบาลแล้วคุณจะเห็นสารพัดโรครวมอยู่ตรงนั้นแล้วแพทย์คนหนึ่งพยาบาลคนหนึ่งบุคลากรทางด้านการแพทย์แต่ละคนเนี่ยสัมผัสไม่รู้กี่ร้อยกี่พันคนแล้วกี่ร้อยกี่พันคนก็เป็นโรคหมดเลยเพราะนั้นโรงพยาบาลคือแหล่งรวมโรคเราก็น่าเห็นใจให้กำลังใจแพทย์บุคลากรทางด้านการแพทย์พยาบาลต่อไปนะฮะทีนี้เราก็เลยบอกว่ามันเป็นอะไรที่เป็นโรคที่มีติดต่อทางเพศสัมพันธ์เหมือนที่น้องมิ้งบอกเพราะนั้นวิธีการกินร้อนช้อนกลางการสัมผัสกับบุคคลที่ต้องสงสัยก็พยายามหลีกเลี่ยงห่างไกลนะครับท่านผู้ฟังอ่ะ4689899ครับท่านฟัง4689899เรามาพูดคุยกันในรายการสภาพสุขภาพของเราเดี๋ยวช่วงที่2ผมมีเรื่องราวที่จะมาชวนน้องมิ้งและท่านผู้ฟังคุย น้องมิ้ง
1: ค่ะ
0: เมื่อเช้านี้ทานข้าวเช้ามาหรือยัง
1: เมื่อเช้าอุ๊ยเมื่อเช้าไม่ทันได้ทานค่ะอาจารย
0: ์ปกติทำแบบนี้บ่อยไหม
1: จริงๆบ่อยอยู่ค่ะแต่ว่าตั้งแต่ครั้งที่แล้วที่เราเคยพูดกันเนี่ยก็คือพยายามแบบฝึกกลับไปทานข้าวเช้าให้มันชิน
0: โอเคก็ฝึกต่อไปแต่วันเบรกที่2ไม่ได้พูดเรื่องอาหารเช้าท่านผู้ฟังจะถามมองบิ้งต่ออีกว่าเมื่อวานตอนเย็นน่ะ
1: ค่ะ
0: ทานข้าวกับอะไรขอโทษที่เจาะลึก
1: เมื่อวานตอนเย็นเหรอคะเมื่อวานตอนเย็นอ๋อเมื่อวานตอนเย็นคือเข้าเซเว่นไปซื้อสลัดโลค่ะอาจารย์คือเดี๋ยวนี้มันคือเราตอนนี้มิ้งพยายามจะเน้นอาหารสุขภาพในช่วงเย็นเพราะว่าเริ่มรู้สึกว่าเราก็น้ำหนักเริ่มขึ้นมาเรื่อยๆก็เลยเข้าไปที่ร้านสะดวกซื้ออะไรอย่างนี้เพราะว่ามันมีให้เลือกหลากหลายค่ะ
0: ถูกต้องก็ไม่ผิดที่น้องมิ้งจะเข้าไปร้านสะดวกซื้อแล้วไปหยิบสลัดโลขึ้นมาเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเองมีน้ำหนักเพิ่มมากขึ้นกว่านี้สลัดโลก็แคลอรี่มันค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับพวกเบเกอรี่และอาหารหลักอื่นๆนะฮะก็ไม่ผิดแต่ประเด็นที่ผมไม่ได้ถามตรงนี้น้องมิ้งก็คือว่าในชีวิตของน้องมิ้งเวลากินข้าวเช้ากลางวันเย็นตลอดชีวิตมาเนี่ยโดยรวมๆอ่ะน้องมิ้งคิดว่าน้องมิ้งกินอิ่มตื้อหรืออิ่มพอดีหรืออิ่มจนจุกโดยปกติแล้ว
1: คือถ้าเป็นช่วงหลังเนี่ยนะคะอาจารย์คือหลายมีหลายวันที่เราอิ่มจนจุกเลยเพราะว่าอันนี้คือรู้ตัวเลยว่าช่วงหลังนี่คือกินเยอะมากจนแบบต้องระวังเรื่องน้ำหนักแล้ว
0: ก็พอเราอายุเริ่มมากขึ้นแต่ไม่ได้หมายว่าน้องมิ้งจะแก่นะตรงนี้ยังเป็นวัยเจนวายอยู่ที่น้ำหนักก็มันจะมาตามอายุแต่พอน้องมิ้งรู้ตัวแล้วมาจากรายการสุขภาพน้องมิ้งเริ่มจะเอาความรู้ที่ตัวเองได้รับไปปรับกับตัวเองซึ่งเป็นเรื่องที่ดีงามมากๆเลยนะฮะแต่กำลังจะบอกว่าสิ่งที่ผมจะพูดในเบรก2ท่านรู้ตัวไหมว่าท่านกินอิ่มกี่เปอร์เซ็นต์ของความอิ่มประเทศญี่ปุ่นเกาะโอกินาว่าฮาราฮาจิบุเคยได้ยินท่านผู้ฟังฮาราฮาจิบุมันเป็นการกินที่มนุษย์นั้นน่ะพอรู้ตัวว่าตัวเองเริ่มจะอิ่มเขารวบช้อนแล้วหยุดกินเขาไม่กินต
1: ่
0: อเขาเรียกว่าอิ่ม 80% ในช่วงหน้าเรามาขยายความเรามาฝึกทดลองการกินอิ่มแค่ 80% มันจะทำให้เราอายุยืนมีงานวิจัยรองรับเลยน้องมิ้งนะฮะแล้วผมจะบอกว่าแล้วเราจะรู้ตัวได้ยังไงว่าเรากินไม่ถึง80หรือถึง80แล้วหรือเกิน80ตัวนี้ต่างหากเป็นตัวที่น่าจะต้องมาเรียนรู้กันอ่ะในช่วงหน้า4689899มาพูดคุยมาแต่งกลอนมาพูดถึงบรรยากาศผมอยากจะคุยกับน้องคนที่เลี้ยงวัวอยู่จังเลยอ่ะน้องมิ้งหายไปเลย นะฮะถ้าฟังเราวันนี้ช่วยกรุณาส่งสิกแนลส่ง SMS มาพูดคุยกับเราหน่อยนะฮะนะครับอ่ะน้องมิ้งช่วงนี้พักสักครู่ครับ
1: ค่ะ
2: สภาพสุขสุขภาพกับอาจารย์สง่าดามาพงษ์

0: โดยอัชราเชิดชูและทีมงาน FM 99
1: สนับสนุนโดย
2: NSL Food The Happy Taste Creator หัวใจของความสุขอยู่ที่ความอร่อย
3: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่าFM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
0: สภาพสุขสุขภาพกับอาจารย์สง่าดามาพงศ์ดำเนินรายการโดยอัชราเชิดชูและทีมงาน FM 99
1: สนับสนุนโดย
2: NSL Food The Happy Taste Creator หัวใจของความสุขอยู่ที่ความอร่อย
7: 9นาฬิกา35นาทีกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสภาพสุขสุขภาพค่ะช่วงนี้นะคะต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการด้วยนะคะขอขอบคุณ NSL Bakery Bakery มาตรฐานฮาลาลที่ 7-Eleven โดย NSL Food ค่ะค่ะแล้วก็มีข่าวประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะอาจารย์ช่วงนี
8: ้เชิญเลยครับ
7: ค่ะก็เชิญชวนนะคะทุกคนมาร่วมกันโหวตนะคะกับY Entertain Award 2026นะคะเป็นงานประกาศรางวัลที่มอบแด่บุคคลทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังที่สร้างสรรค์ผลงานในอุตสาหกรรมบันเทิงซีรีส์ Y ค่ะตอนนี้ก็มีทั้งหมด5สาขารางวัลนะคะซึ่งได้ผู้เข้าชิงแต่ละสาขามาแล้วนะคะรางวัลแรกค่ะ Y Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีนะคะ Y 1 Tilter ยิม Y 2 Poo Pavel Y 3 Ford Pitt Y 4ลูกหมีซอนย่า Y 5ลิงออมค่ะรางวัลที่2นะคะ Print of Boy Love นักแสดงนำ Boy Love เจ้าเสน่ห์นะคะก็ผู้เข้าชิงมีทั้ง B 1เก่งฮาริส B 2พาเวลนเรศ B 3พีทวสุธร B 4ภูกฤตินนะคะ B 5ฟอร์ดทิติพงค่ะและรางวัลที่3นะคะ Princess of Girl Love นักแสดงนำ Girl Love พาวเสน่ห์ค่ะG1 จินนี่นัทนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่านะคะ G3 บีมายจิรัชยาค่ะ G4 ฝ้ายพีระยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ค่ะและรางวัลที่4นะคะคือ Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่งนะคะผู้เข้าชิงมี R1 จินนี่เจน่านะคะ R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัทและเอย่าค่ะ R5 อุ้มแบมค่ะและรางวัลสุดท้ายนะคะ Most Popular Y Novel นิยาย Y ยอดนิยมค่ะ N1 เกมเมอร์และน้องเด๋อของเขา Be My Player 2 #SOSO ล่ามทีนะคะ N2 พิษรักพอยต์โซเนียตเลิฟ N3 พี่ฟากชอบเธอมู่เคซี่เลิฟมูมูนะคะและ N4 สามีบ้านนอกไมล์ลาสติกไว้ N5 นะคะ Not the best but still good ค่ะรักใครชอบใครนะคะอยู่ด้อมไหนก็เข้าไปโหวตกันได้เลยค่ะที่ yentertainaward.mcot.net/vote นะคะหรือโหวตผ่านแอปพลิเคชัน eMod ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่2กันยายนค่ะ
8: ที่น้องมิ้งพูดมาทั้งหมดนั้นผมไม่รู้จักเลยสักซีรีส์เดียวนะฮะไม่แปลกไม่แปลกครับท่านผู้ฟังก
7: ็
8: อย
7: ่
8: างที่เคยบอกไปเนาะมันไม่ใช่วัยเราที่จะต้องมาจมอยู่กับสิ่งที่มันเป็นเรื่องของลักษณะของเป็นเพศเดียวกันรักกันแล้วประเทศไทยก็เหมือนเป็นประเทศหนึ่งในโลกที่มีไม่กี่ประเทศที่เกิดการยอมรับในพฤติกรรมแบบนี้เพราะเรามีกฎหมายนะครับแล้วเราก็มีกฎหมายมารองรับว่าสามารถจดทะเบียนเพศเดียวกันได้ใช่ไหมน้องมิ้ง
7: ใช่ค่ะอาจารย
8: ์แล้วสื่อทั้งหลายที่ออกมาก็เหมือนได้รับความนิยมชื่นชมชมชอบผมบอกไม่ได้หรอฮะว่าการอนาคตข้างหน้าเนี่ยยีนของมนุษย์เนี่ยมันจะมิวเตตมิวเตตแปลว่ากลายพันธุ์น่ะน้องมิง
7: ม
8: ันจะกลายพันธุ์ไหมถ้าเผื่อพฤติกรรมมนุษย์มันเริ่มเบี่ยงเบนไปแบบนี้มันก็น่าตกใจอีกหนึ่งมุมมองนะท่านผู้ฟังปัจจุบันเนี้ยคนไทยเด็กไทยเกิดปีละ 400,000 กว่าคนทุกปีมันเป็นล้านน่ะน้องมิงเกิดล้านนึงลดลงมาเหลือ 900,000 800,000อยู่ 900,000 800,000 คงอยู่นานเลยตอนนี้อยู่ๆมาหัวภาพเหลือ 400,000 ในปี 2-3 ปีที่ผ่านมาน้องมิ้ง
7: ค่ะ
8: แล้วที่สำคัญที่สุดก็คือวันปีหนึ่งเนี่ยคนเกิดแค่ 400,000 แต่คนไทยตายปีละ 500,000
7: โอ้ตอนนี้คืออัตราการตายสูงกว่าอัตราการเกิดอีกนะคะ
8: 100,000 คน
7: ค่ะ
8: นึกน้องมิ้งกับท่านผู้ฟังนึกภาพออกไหมนะว่าประเทศไทยจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตเมื่อคนที่มีชีวิตอยู่ล้มหายตายจากไปมากกว่าคนเกิดนะโอ้ผลกระทบต่อสังคมรุนแรงมากเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทุกวงการกำลังมองเห็นอยู่นี่ถามว่าทำไมคนอัตราการเกิดจึงน้อยแค่ปีละ 400,000 มันก็มีหลายสาเหตุท่านผู้ฟังแต่สาเหตุหลักที่ผมไปค้นเจอมาแล้วก็ไปถามไทยคนรุ่นใหม่ว่าแต่งงานแล้วทำไมไม่มีลูกหรือคนทำไมชอบอยู่เป็นโสดไม่แต่งงานมีหลายเหตุผลนะน้องมิ้งน้องมิ้งอาจจะเหตุผลได้เหตุผลหนึ่งในนั้นที่ผมเจอมากที่สุดก็คือถ้าแต่งงานแล้วมีลูกเมื่อไหร่ปั๊บนั่นคือภาระนั่นคือภาระที่ต้องแบกอะไรอ่ะแบกการเลี้ยงดูตัวเองเป็นครอบครัวที่แยกออกมาจากครอบครัวพ่อแม่อยู่คอนโดอพาร์ตเมนต์2คนแล้วคลอดออกมาปุ๊บใครจะเลี้ยงเอาไปฝากที่ไหนภาครัฐตรงนี้ไม่ได้คำนึงถึงตรงนี้เลยแล้วพอโตขึ้นมาปุ๊บโอ้โหค่าใช้จ่ายผ้าอ้อมแพมเพิร์สเยอะแยะไปหมดเลยนะครับมานั่งเลี้ยงลูกได้ดมแม่อะไรก็มันไม่เอื้อที่จะให้ทำในบางเรื่องได้แล้วก็เข็นกันอยู่ตอนนี้แล้วที่สำคัญพอโตขึ้นมานิดนึงไปเข้าโรงเรียนอนุบาลขอโทษนะท่านผู้ฟังค่าเทอมของโรงเรียนอนุบาลเนี่ยมันแพงกว่าค่าเทอมมหาวิทยาลัยอีกอ่ะ
7: จริงค่ะตรงนี้คือเรื่องการเรียนเนี่ยคือส่วนใหญ่พ่อแม่เนี่ยจะให้ความสำคัญกับลูกมากแต่ว่าค่าใช้จ่ายมันสูงจริงๆค่ะอาจารย
8: ์เจ็บไข้ได้ป่วยต้องไปโรงพยาบาลลางานไม่มีดีกว่าจบอยู่กันสองคนอยู่คนเดียวก็ได้อะไรจะเกิดก็มันเกิดเถอะนี่คือเหตุผลใหญ่ที่ทำให้คนไทยมีลูกน้อยลงแล้วในอนาคตรัฐบาลตั้งรับตรงนี้จริงจังอย่างไรแรงงานจะลดลงผู้สูงอายุจะมากขึ้นการเจ็บไข้ได้ป่วยมันมากขึ้นค่ารักษาพยาบาลมากมันเป็นอะไรที่กระเทือนเศรษฐกิจความเป็นอยู่โดยสิ้นเชิงครับท่านผู้ฟังอันนั้นเป็นเรื่องราวของข่าวซีรีส์วายท่านผู้ฟังมีเดี๋ยวน้องมิ้งอ่านข้อความท่านผู้ฟังก่อนดีกว่าก่อนที่จะมากินอิ่ม 80%
7: ได้ค่ะ ก็มีคุณนิลวรรณนะคะทักทายเข้ามาทางเพจ Facebook นะคะสวัสดีค่ะคุณอภิชยาก็มีส่งสติกเกอร์มาทักทายนะคะแล้วบอกว่าจ๊ะเอคุณทูบท่าฉลุยนะคะอันนี้ส่งมาว่าโรคฝีดาษวานอนนั้นมันน่ากลัวตุ่มทั่วตัวปวดเมื่อยเอ็นเป็นไข้หนักฉันคือลิงที่หาได้ไม่ง่ายนักลิงจักรักจริงๆไม่ทิ้งเธอ

0: โอ
1: ้โหเต็มนะน้องมิง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แกเอาโรคฝีดาษมานอนไปผูกโยงกับความรักได้ยังไงอ่ะมันเป็นอะไรที่โอ้โหอัจฉริยะมากคุณสุดยอดมากเลยนะฮะโอเค
0: อารมณ์สุดๆนะคะ
1: ใช่นะ
0: ค่ะแล้วก็มีคุณนภัสสรก็ส่งสติกเกอร์มาทักทายนะคะแล้วก็มีคุณสกายแมนบอกว่าสวัสดีครับพี่มิ้งด็อกเตอร์สง่า
1: สวัสดีครับ
0: ทาง YouTube นะคะบ้านแดงของเราก็มีคุณผู้ฟังทักทายมานะคะมีคุณชูชาติก็บอกว่าผมฟังมา21ปีแล้วครับตั้งแต่คลื่นเริ่ม
1: เห็นไหมบุรุษผู้นี้แหละเป็นบุรุษที่ตั้งแต่เป็นหนุ่มวัยอ้อ
0: แฟนพันธุ์แท้ใช่มั้ยคะ
1: ใช่ตอนนี้เป็นพ่อคนแล้วลูกก็โตแล้วแล้วก็อย่างเช่นเนี่ยคุณพ่อน้องน้ำผึ้งคุณโน้ตยังไม่ไลน์มานะน้องมิงยังไม่ส่งข้อความมาคนเนี้ยเขาบอกเขาฟังตั้งแต่ลูกเขาอยู่ในท้องลูกเขาคลอดออกมาชื่อน้องน้ำผึ้งแล้วกลายเป็นแฟนรายการเราต่อมัน2เจเนเรชั่นแล้วอ่ะ
0: น่ารักมาก
1: เออ
0: มันก็เป็นเรื่องดีๆนะคะที่แบบอุ๊ยรายการเราทำให้คุณผู้ฟังได้แบบใช้เวลาในการฟังแล้วก็ดูแลสุขภาพไปด้วยมีความสุขไปด้วยอย่างเงี้ยนะคะคุณชูชาติเขาบอกมาว่าอาจารย์ครับตั้งแต่ผมเกิดมาเนี่ยผมไปรักษาตัวกับน้าน้าเป็นหมอครั้งเดียวเมื่อตอนอายุ11ขวบเป็นโรคหืดหอบตั้งแต่บัดนั้นมาจนบัดนี้ผมอายุ61ปีผมเข้าโรงพยาบาลตัดไส้เลื่อนตัดไส้ติ่งแค่2ครั้ง
1: โอ้
0: ครับ
1: แสดงว่าดูแลสุขภาพตัวเองดีมากๆเลยนะฮะก็อยากจะขอแสดงความชื่นชมยินดีกับคนที่ใส่ใจดูแลตัวเองสุขภาพคุณกำลังหากำไรชีวิตหมายถึงกำไรนะไม่ใช่กำไรเอากำไรชีวิตที่คุณดูแลสุขภาพตัวเองในวันนี้คุณจะเป็นดอกเบี้ยชีวิตเอาไปใช้ในวันหน้ามันแต่เป็นกำไรชีวิตที่งดงามเมื่อมันเราอายุมากขึ้นแล้วโรคต่างๆมันรุมเร้ามาแต่พอเราทำวันนี้ให้ดีที่สุดเท่ากับว่าเราเอาเงินไปฝากธนาคารพอเราแก่ตัวขึ้นมาปุ๊บเราดึงดอกเบี้ยมาใช้ผมเรียกว่าดอกเบี้ยชีวิตในทางตรงกันข้ามนะน้องมิ้นถ้าเผื่อวันนี้เราไม่ดูแลสุขภาพตัวเองปล่อยไปตามสายลมและแสงแดดอะไรจะเกิดก็ช่างมันเถอะไม่สนใจพอคุณอายุมากขึ้นปุ๊บอ่ะคุณจะเหมือนไปใช้หนี้ดอกเบี้ยชีวิตเพราะคุณไปกู้เงินเข้ามาใช้ตั้งแต่สมัยคุณไม่ดูแลสุขภาพตัวเองแต่ที่สุดแล้วคุณก็ต้องมานั่งใช้หนี้ดอกเบี้ยคุณก็เจอกับเบาหวานความดันหัวใจหลอดเลือดนอนติดเตียงนั่งวีลแชร์ความทุกข์ทรมานก็จะเกิดขึ้นนักครับ
0: แล้วก็มีคุณผู้ฟังนะคะอีกท่านหนึ่งบอกว่าลิงอะไรที่ไม่เป็นพาหะโรคฝีดาษแต่แม่ค้าไม่ชอบและเขาก็เฉลยมานะคะบอกว่าลิงชิมแกงฟรีอาจารย์เคยได้ยินไหมคะ
1: ลิงอะไรนะ
0: ลิงชิมแกงฟรี
1: อ๋อกินแกงฟรีมันมาจากเล่นคำคำว่าลิงชิมแกงฟรีแล้วแม่ค้าไม่ชอบเลยที่จะมาชิมฉันชิมแกงฉันฟรีๆเป็นมุกตลกดีนะฮะขอบคุณมาก
0: เขาบอกว่ารายการ99ตอน9โมงวันเสาร์ผมต้องไปหาหมอเพราะน้ำตาลขึ้นสาเหตุจากผู้ดำเนินรายการห้าหวานเกินครับอาจารย
1: ์
0: นี่ก็เป็นความสุขนะคะเวลาแบบเอ้ยจัดรายการแล้วมีคุณผู้ฟังมาร่วมมีส่วนร่วมนะคะเข้ามาทักทายกันมีท่านอื่น
1: จริงแล้ว คนที่เขาทักทายมาเนี่ยน้องมิ้งถ้าเขาไม่รักจริงๆอ่ะเขาจะนั่งคือเขาไม่รักจริงอ่ะเขาก็จะไม่ได้ส่งข้อความมาเหมือนคุณเวยเมื่อสักครู่อ่ะคุณเวยสุชาติเมื่อสักครู่เนี่ยเขาก็ยุ่งนะชีวิตของเขาเป็นนักธุรกิจแล้วเขาต้องดูแลครอบครัวแล้วเขาก็ฟังแต่บางคนก็ทำงานไปด้วยฟังไปด้วยแล้วก็ยังอุตส่าห์มาจับมือถือแล้วก็ส่งข้อความมาพูดคุยซึ่งมันทำให้ผู้จัดหรือทำให้รายการมีเสน่ห์ทำให้เรานั้นมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ได้พูดอยู่กันสองคนเนาะ
0: ใช่ค่ะมันมีความสุข
1: เพื่อนที่อยู่ทางบ้านคุยกับเราด้วยอ่ะมันก็เป็นการพูดคุยกันสัปดาห์หนึ่งแค่ชั่วโมงเดียวในวันเสาร์และวันอาทิตย์อีกนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกการติดตามนะฮะท่านผู้ฟังครับ
0: คุณณัฐสร
1: ไม่ฮะน้องมี

0: มีน้องพิงค์มาแทนแล้วโอ้ย
1: เดี๋ยวยังไง
0: เดี๋ยวพรุ่งนี้พี่เต่าก็มานะคะเดี๋ยวไปบอกพี่เต่าด้วยนะคะ
1: คือพี่เต่าน้อยเขาก็มีสองเหตุผลนะท่านผู้ฟังพี่เต่าน้อยคุยกับผมบอกว่าอาจารย์ช่วงนี้น้องมิ้งเขาเก่งวันเก่งคืนอยากจะฝึกน้องเขาต่อไปเต่าจะเพลาลงแล้วจะเต่าไปทำงานอย่างอื่นอันที่หนึ่งอันที่สองเต่าน้อยขอไปดูแลสุขภาพตัวเองนิดนึงส่วนจะเป็นอะไรเดี๋ยวเต่าน้อยจะมาบอกนะฮะว่าเต่าน้อยหยุดไปสักพักหนึ่งนั้นเนี่ยพี่เต่าน้อยเขาไปทำอะไรกับสุขภาพจะมั่นใจว่าสุขภาพพี่เต่าน้อยดีขึ้นแน่นอนครับ
0: ใช่พรุ่งนี้รอสัมภาษณ์กันได้เลย
1: พอพรุ่งนี้มาเหรอ
0: ใช่ค่ะพรุ่งนี้พี่เต่าน้อยมาจัดรายการเองนะคะ
1: โอเคเลยมานิวเต่าแล้วคราวนี้นะฮะต่อครับ
0: ค่ะแล้วก็มีคุณอภิชานะคะบอกว่าผมคุณพ่อน้องน้ำส่งข้อความแล้วครับปัจจุบันค่าใช้จ่ายสูงคนยุคใหม่เลยมีลูกน้อย
1: ใช่ก็ตรงตามที่เราบอกไปเนาะ
0: แล้วก็อีกท่านหนึ่งนะคะคุณต่อบอกว่าอรุณสวัสดิ์ครับอาจารย์น้องมิ้งเด็กไทยอัตราการเกิดน้อยลงแต่มีเด็กเกิดในไทยแย่นะครับเราเสียค่าใช้จ่ายแย่มากๆเมื่อ40ปีก่อนมีโรคแผลผุพองระบาดไม่ทราบว่าโรคอะไรครับปรกลางดงทางนี้อากาศดีฟ้าแจ่มวงเล็บน้องมนนะคะ
1: ครับน้องมนโรคที่มันเกิดขึ้นเมื่อตอนมนตัวเด็กๆเล็กๆเนี่ยมันเป็นเรื่องสีดาษไข้ทรพิษนะฮะที่ตุ่มอีสุกอีใสนั่นแหละนั่นล่ะใช่แต่เราก็ไม่แน่ใจว่าตอนนั้นมันเป็นฝีดาษวานรหรือไม่แต่พอมาระยะหลังเข้ามาค้นเจอว่ามันมีไข้ทรพิษอีกแบบหนึ่งที่ไม่ใช่ไข้ทรพิษธรรมดาแต่มันเป็นเอ็มพ็อกซ์เอ็มพ็อกซ์คือการติดเชื้อที่มันทำให้ความผิดปกติของร่างกายเนี่ยแตกต่างไปจากฝีดาษธรรมดามันก็เลยทำให้เกิดโรคตัวนี้ขึ้นมาโดยเฉพาะอาการของหัวใจโตหรืออะไรต่อมีอะไรที่เราบอกไปเมื่อตอนต้นรายการนะครับขอบคุณมากอากาศดีครับแต่เหมือนฝนจะทิ้งช่วงอยู่นะฮะทางภาคอีสานนะครับก็ผมถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าช่วงเดือนกรกฎาคมมิถุนากรกฎาคมเนี่ยมันเป็นอะไรที่ฝนจะหายไประดับหนึ่งแล้วยาวลากยาวไปถึงเข้าพรรษาในสัปดาห์หน้าน้องมิ้งใครที่ลาวันจันทร์นะแล้วก็เสาร์แล้วลากยาวไปอีกวันศุกร์มั้งที
0: ่
1: เป
0: ็
1: นฟันหล่อใช่ไหมจันทร์กับศุกร์เนี่ยคุณจะหยุดงานได้9วันน่ะ9วันเลยนะ
0: คือจริงๆวันนี้เขาก็เริ่มเดินทางกันแล้วค่ะอาจารย์
1: ใช่
0: เมื่อวานนี้รถติดเลยอ่ะช่วงเย็น
1: อ๋อเหรอฮะ
0: ใช
1: ่เป็นส่วนหนึ่งคนก็ออกต่างจังหวัดก็ไปพักผ่อนไปหาญาติเตรียมตัวไปเข้าพรรษากันไปทำบุญนะท่านผู้ฟังก็ดีไปอย่างหนึ่งนะน้องมิ้งรถจะได้ไม่ติดทยอยกันไปเนาะ
0: ใช่ค่ะมีคุณผู้ฟังส่ง SMS เข้ามาเพิ่มนะคะเมื่อสักครู่บอกว่าฟังมาตลอดเกือบ20ปีถึงแม้จะไม่ค่อยได้ส่งข้อความมาทักทายก็ตามนี่เขาได้ยินเสียงเรียกร้องจากเราแล้วส่งมาแล้วค่ะ
1: ไม่ได้ระบุชื่อใช่ไหมคร
0: ับใช่ค่ะไม่ได้ระบุชื่อ
1: คนเหล่านี้มีเยอะน้องมิ้งคนเหล่านี้ที่เป็นแบบท่านผู้ฟังท่านนี้เนี่ยมีเยอะฟังแต่เอาการฟังไปใช้กับตัวเองแต่ก็ไม่มีเวลาที่จะมานั่งกดแล้วก็มานั่งบอกว่าเราพูดคุยอะไรกันเราก็ยินดีครับท่านผู้ฟังขึ้นกับความสะดวกของแต่ละท่านนะฮะ
0: ใช่
1: น้องมิ้งมีอีกไหมก่อนที่อาจารย์จะไปอิน 80%
0: มีอีกท่าน SMS เข้ามาต่อกันเลยค่ะบอกว่าสวัสดีครับอาจารย์น้องมิ้งผมก็ฟังมานานตั้งแต่พี่หนูนาอ้อมแอมซีซี่จำไม่ได้ว่ากี่ปีแต่ช่วงหลังติดงานวันเสาร์อาทิตย์เลยไม่ค่อยได้ส่ง SMS นะคะอันนี้จากคุณโปเต้ค่ะ
1: โปเต้ก็เป็นอีกหนึ่งคนอีกคนหนึ่งที่ฟังแล้วหายไปแต่คิดว่าคงยังฟังอยู่พี่นฤมลนะฮะพี่นฤมลก็คุณพี่เสริมอะไรเนี่ยเป็นรุ่นแบบเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดความคิดอย่างนี้นะน้องมิ้ง
0: ค่ะ
1: เราอยากจะให้อสมทเดี๋ยวช่วยฝากบอกพี่เต่าน้อยด้วยว่าเราอยากจะรวมพลคนฟังสภาพสุขภาพรวมพลคนฟังเฮลตี้ไทม์นะฮะที่ฟังกันมาแล้วมาปะมาเจอกันกินข้าวด้วยกันสวนเสเฮฮามาฟังทอล์คโชว์สักครั้งหนึ่งอะนะฮะเราอยากเห็นตรงนี้เกิดขึ้นบรรยากาศอ่ะน่าจะมีสักวันหนึ่งท่านผู้ฟังครับเรื่องกินอิ่ม 80% เนี่ยมันมาจากการ พฤติกรรมของคนญี่ปุ่น

0: เกาะโอกินาวาเกาะโอกินาวาเนี่ยท่านผู้ฟังถ้าฟังรายการสภาพสุขภาพกับผมเป็นประจำเนี่ยท่านคงเคยได้ยินคำว่าบลูโซนบลูโซนเป็นพื้นที่ที่มีคนอายุยืน90ถึง100ปีขึ้นไปต่อประชากรแสนคนเนี่ยอาศัยอยู่เยอะมากคือคนมี longevity คนมี health span life span ที่ยืนยาวอายุยืนอะเยอะเขาก็เลยตั้งข้อสงสัยเอ๊ะเยอะได้เพราะอะไรโอ้กินสุดยอดกินเนื้อสัตว์น้อยแล้วก็กินพืชเป็นหลักกินธัญพืชนะฮะมีการนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอมีการเคลื่อนไหวร่างกายตลอดทั้งวันไม่ได้อยู่เหนื่อยนิ่งมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันพวกสิ่งเสพติดเขาละเลยมีเป้าหมายชีวิตโอ้ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันอยู่ในบลูโซนหนึ่งในนั้นก็คือคนบลูโซนเนี่ยกินอิ่มแต่พอดีไม่จุกแต่ที่เกาะโอกินาวาเขาใช้คำว่าฮาราฮาจิบุฮาราฮาจิบุเป็นภาษาญี่ปุ่นที่แปลออกมาแล้วก็คือกินอิ่มแค่ 80% มันเกิดคำถามขึ้นมาว่าถ้ากินแบบนี้บวกกับมีพฤติกรรมสุขภาพอย่างอื่นคู่ขนานกันไปนะเนี่ยมันจะเกิด longevity หรืออายุยืนยาว health span หรืออายุสุขภาพจะยืนยาวถามว่าฮาราฮาจิบุเนี่ยมันเป็นหลักการกินของคนญี่ปุ่นที่เกาะโอกินาวาซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้คนมีอายุยืนโดยมีความหมายว่ากินอิ่มแค่80ของความอิ่ม 80% ของความอิ่มหยุดกินก่อนที่จะอิ่มเต็มที่น้องมิ้ง
1: ค
0: ำนี้ขีดเส้นใต้ไว้เลยหยุดกินก่อนที่จะอิ่มเต็มที
1: ่พอเริ่มรู้สึกว่าเหมือนจะเริ่มอิ่มแล้วก็ให้หยุดเลย
0: ถูกต้องถูกต้องเลยนะประมาณนั้นนี่มันจะวัดกันได้อย่างไรเขามีการวัดแบบนี้ท่านผู้ฟังถ้าสมมุติเอาระดับความอิ่มเป็นตีเป็นคะแนนนะน้องมิ้งท่านผู้ฟัง
1: ค่ะ
0: อิ่มเต็มที่อิ่มจนจุกอิ่มแปร่เนี่ย10คะแนนเขาก็เลยวัดมาเป็นเรนจ์ว่าความรู้สึกเอาสิการใช้ระดับในการวัดความอิ่มเนี่ยถ้าระหว่างที่มันบอกว่า0ถึง10อ่ะเขาแบ่งออกมาเป็นแบบนี้ฮะระดับ0ถึง2แสดงว่าหิวมากถ้า3ถึง4หิวเฉยๆก็คือเวลากินต้องกินอ่
1: ะ
0: ถ้า5ถึง6กินแล้วระดับอิ่มคือเริ่มสบายท้องโอ้สบายสบายไม่จุกเดินเหินหายใจได้แต่พอ7ถึง8แล้วอะไรอิ่มกำลังพอดีควรจะหยุดกินระดับ7ถึง8นี่แหละน้องมิ้งที่เขาเรียกว่าอิ่ม 80%
1: ค่ะ
0: 80%
1: เพราะว่า
0: พอมาถึง9ปุ๊บอิ่มมากเริ่มแน่นแต่พอมาถึง10เมื่อไหร่ปุ๊บนั่น over eating กินจนจุกอึดอัดนะฮะ
1: คือเวลาที่เราอิ่มจนจุกเนี่ยอาจารย์มันทรมานจริงๆนะคะเพราะว่ากว่าอาหารจะย่อยกว่าจะแบบหายจุกนี่โอ้โหนอนไม่ได้เลยนะบางที
0: ใช่แล้วมันไม่ใช่แค่นั้นนะ
1: ค่ะ
0: ผลข้างเคียงที่ตามมาหลังจากความไม่สบายอิ่มจนจุกเนี่ยมันจะเกิดไซด์เอฟเฟกต์มากมายก็คือความอ้วนการสะสมไขมันเบาหวานจะตามมาน้ำหนักจะขึ้นนะฮะเพราะนั้นสเกลของการระวัดระดับความอิ่มอ่ะท่านผู้ฟังควรจะเป็น7ถึง8นะครับลองไปฝึกดูวิธีการฝึกอ่ะน้องมิ้งเขาบอกว่ามันมีวิธีการหลักปฏิบัติฮาราฮาจิบุเพื่อให้ร่างกายเรารับรู้ว่าเราอิ่มพอดีเนี่ยเช่นกินช้าช้าเคี้ยวช้าช้าเคี้ยวให้ละเอียดใช้เวลากินในอาหารแต่ละมื้อตกอยู่มันเฉลี่ย20นาทีบางคนครึ่งชั่วโมงบางคนก็15นาทีแต่โดยเฉลี่ยประมาณ20นาทีน้องนิ้งหยุดกินเมื่อรู้สึกอิ่มทั้งที่มีความรู้สึกว่ายังกินต่อได้อีกนะแต่ฉันจะหยุดใช้ภาชนะขนาดเล็กและแบ่งอาหารให้ได้สัดส่วนภาชนะหรืออาหารที่อยู่ในสำรับหรืออยู่ในจานนั้นมันต้องครบ5หมู่นะครับแล้วก็เช่นก็มีพวกผักประมาณครึ่งจานพวกเนื้อสัตว์ที่เป็นโปรตีนมา1ใน4ข้าวประมาณ1ใน4แล้วเขาบอกว่าพยายามกินอาหารประเภทแกงๆต้มๆจะได้ซดน้ำจะทำให้เราอิ่มเร็วและที่เขาแนะนำก็คือน้องมิ้ง ถ้าคุณอยากจะอิ่ม 80% อ่ะไปกินผลไม้รสหวานน้อยก่อนกินข้าวมันจะทำให้ผลไม้เข้าไปอยู่ในกระเพาะเราและจะทำให้เราอิ่มเร็วอันนั้นเป็นเคล็ดลับลองเอาไปดูครับท่านผู้ฟัง
1: นี่เดี๋ยวต้องลองทำตามนะคะเริ่มได้เลย
0: 58นาทีแล้วอ่ะน้องมิ้งเวลาหมดเร็วเหลือเกินนะครับยังมีข้อความเหลืออยู่อีกสักหนึ่งไหมเชิญครับ
1: มีค่ะก็มีคุณผู้ฟังนะคะท่านหนึ่งบอกว่าอาจารย์ครับพยาบาลบอกให้ไปแผนกผู้ป่วยนอกผมป่วยในเมืองไทยไม่ได้ป่วยนอกผมเลยกลับบ้านครับอาจารย์
0: โยโยโยโยยอดเลยมุกเล่นๆขำ
1: อารมณ์ดี
0: ใช่อารมณ์ดีต่อห้ามีอีกไหมฮะ
1: ค่ะแล้วก็มีคุณจานอันจัดให้นะคะบอกว่าฟังมา21ปีแล้วครับยินดีต้อนรับดีเจหน้าใสคนใหม่น้องมิ้งครับ
0: ครับขอบคุณมากๆขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกๆการรับฟังเราจะอยู่กับท่านผู้ฟังอย่างนี้ตลอดไปพรุ่งนี้พบผมกับเต่าน้อย 9 นาฬิกาโดยประมาณวันนี้ผมกับน้องวิ้งลาไปก่อนครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะ
2: สภาพสุขภาพกับอาจารย์สง่าดามาพงศ์ดำเนินรายการโดยอัชราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: NSL Food The Happy Taste Creator หัวใจของความสุขอยู่ที่ความอร่อย
2: ฟัง Active Radio ไม่สนุก

ขณะนี้เวลา10 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือปตท.ยืนยันจัดหาน้ำมันไม่ขาดแคลนแต่เตือนราคาพุ่งนายจตุรงค์วรวิทย์สุรวัฒนารองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศบมจ.ปตท.โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าสถานการณ์พลังงานโลกเริ่มกลับมาตึงตัวอีกครั้งมีแนวโน้มอาจรุนแรงกว่ารอบแรกขณะนี้กลุ่มฮูตีเริ่มคุกคามการเดินเรือบริเวณช่องแคบบับเอลมันเดฟซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญในการขนส่งน้ำมันจากทะเลแดงส่งผลกระทบต่อการขนส่งน้ำมันดิบจากซาอุดิอาระเบียที่เดิมหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในช่องแคบฮอร์มุสโดยส่งออกผ่านท่าเรือยานบูบนทะเลแดงก่อนเดินทางไปยังประเทศไทยซึ่งเส้นทางดังกล่าวขณะนี้ได้รับผลกระทบเช่นกันทั้งนี้ให้ความมั่นใจว่ายังสามารถบริหารความเสี่ยงดูแลความมั่นคงด้านพลังงานได้อย่างไรก็ตามสิ่งที่น่ากังวลคือค่าพรีเมียมของน้ำมันดิบส่วนเพิ่มเหนือราคาตลาดที่ผู้ขายอ้างอิงเช่นราคาอิงดูไบปรับตัวสูงขึ้นกว่า400% ใกล้เคียงกับช่วงวิกฤตสงครามเดือนมีนาคมที่ผ่านมาย่อมส่งผลต่อต้นทุนพลังงานในภาพรวมในช่วงเวลานี้การใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งที่ทุกภาคส่วนต้องช่วยกันปัจจุบันโรงกลั่นในประเทศไทยยังไม่ได้เดินเครื่องเต็มกำลังการผลิตเนื่องจากความต้องการใช้น้ำมันในประเทศลดลงตามฤดูกาลช่วงหน้าฝนและการส่งออกผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้กลับมาดำเนินการเต็มที่ฝากผู้เกี่ยวข้องสนับสนุนด้วยเพื่อให้โรงกลั่นเดินเต็มกระบวนการผลิตสามารถช่วยปรับ GDP ทำให้เม็ดเงินเข้ามาในประเทศจากการส่งออกและยังคงต้องติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดเอกอัครราชทูตจีนชี้การเยือนจีนของนายกอนุทินประสบความสำเร็จย้ำการทูตดนตรีช่วยกระชับมิตรภาพไทยจีนนางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าได้สัมภาษณ์โทรศัพท์กับนายอูจื้ออู่อัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยถึงผลการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีระหว่าง 16-20 กรกฎาคมที่ผ่านมารวมทั้งกรณีนายกรัฐมนตรีขับร้องเพลงเทียนหมีมี่แปลว่าหวานชื่นของเติ้งรุ่ยจินในงานเลี้ยงอาหารกลางวันโดยหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีจีนเป็นเจ้าภาพซึ่งได้รับความสนใจจากสื่อและประชาชนทั้งสองประเทศโดยอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยกล่าวว่าความสัมพันธ์ไทยจีนปัจจุบันมีความแน่นแฟ้นทุกระดับตั้งแต่ระดับพระราชวงศ์ระดับรัฐบาลไปจนถึงประชาชนอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยกล่าวว่าการเยือนจีนของนายกรัฐมนตรีอนุทินครั้งนี้เป็นการเยือนที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งโดยนายกรัฐมนตรีพบหารือประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงและนายเจ้าเล่อจี้ประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีนพร้อมทั้งเดินทางเยือนนครเซี่ยงไฮ้นครเฉียงตูพบผู้ประกอบการชั้นนำของจีนหลายรายซึ่งต่างแสดงความเชื่อมั่นพร้อมขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนกับประเทศไทยทั้งสองฝ่ายได้ลงนามข้อตกลง15 ฉบับออกแถลงการร่วมสะท้อน

0: ้อนถึงฉันทามติในการยกระดับความร่วมมือไทยจีนอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยยังกล่าวว่าภารกิจสำคัญหลังจากนี้คือการร่วมผลักดันฉันทามติผู้นำทั้งสองให้เกิดผลเป็นรูปธรรมให้ประชาชนทั้งสองประเทศได้รับประโยชน์ความร่วมมือและความรู้สึกหวานชื่นดังเทียนหมีมี่อย่างแท้จริง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนุกเกอร์99ดำเนินรายการโดยคมเกิดทรัพย์ศักดารัตนสุบรรณ
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เป็นคนเรดิโอได้ฝึกลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ Mcot Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก Mcot ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ Mcot Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ

สวัสดีครับผมคมเกิดทรัพย์ครับสนุกเกอร์99นะครับพบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกาทุกวันนะครับและแน่นอนครับวันนี้เราก็มีบทสัมภาษณ์ดีๆนะครับจากนักสนุกเกอร์นะที่เป็นตำนานในอดีตนะครับจะมาเล่าประสบการณ์ดีๆนะครับแล้วก็เรื่องราวใหม่ๆในวงการสนุกเกอร์ให้ทุกท่านได้ฟังนะครับแต่ก่อนที่จะไปเข้ารายการนะก็จะมีการแจ้งข่าวนิดนึงนะฮะเกี่ยวกับในวงการสนุกเกอร์นะครับแต่ก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความดีใจกับทีมชาติสเปนนิดนึงนะครับเพราะว่าโอ้ได้คว้าแชมป์ฟุตบอลโลกเป็นสมัยที่2นะครับด้วยการชนะทีมอาร์เจนตินานะครับ1ประตูต่อ0ช่วงทดเวลาบาดเจ็บนะช่วงต่อเวลานะครับก็เป็นกีฬาที่ทุกคนให้ความสนใจมากนะครับเพราะว่าฟุตบอลเนี่ยนะเดี๋ยวก็เดี๋ยวฤดูกาลใหม่นะครับเดือนสิงหาคมนี้ก็จะมีฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับมาให้กับทุกชนได้ตื่นเต้นกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ก็ขอแจ้งนิด นะครับตอนนี้สนุกเกอร์99นะครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายของเวลานะครับเพราะว่าวันเสาร์นี้กับวันอาทิตย์นี้นะครับในครั้งต่อไปเราก็คงไม่ได้มาจัดอีกแล้วนะฮะเพราะว่าถ้าเนื่องจากทางกีฬาสนุกเกอร์นะครับตอนนี้ยังติดพรบของการพนันอยู่นะฮะยังไม่สามารถจะปลดตรงนี้ได้นะครับทางผมเองก็ไม่สามารถจะดำเนินการตรงนี้ต่อไปได้เพราะว่ามันเป็นกีฬาที่ยังติดพรบ.อยู่นะครับก็ฝากท่านผู้หลักผู้ใหญ่นะครับว่าถ้าอยากให้กีฬาสนุกเกอร์สามารถจะสื่อกับสาธารณะได้นะครับก็ควรจะมีการปลดพรบ.ตรงนี้ให้จบนะเพื่อถูกต้องตามพระราชบัญญัตินะครับก็ไม่เป็นไรครับถือว่ากีฬาก็ยังเป็นที่น่าสนใจกับทุกคนอยู่นะครับในวงการสนุกเกอร์นะเพราะว่าเราก็ยังมีนักสนุกเกอร์ที่อยู่ในต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณเทพชยาอุ่นหนูนะครับ F1 นะฮะคุณหมูปักน้ำนะครับแล้วก็อีกหลายๆคนนะฮะที่ไม่ว่าจะเป็นน้องแมนนครปฐมนะฮะก็ยังอยู่ในอาชีพนี้อยู่แล้วก็ยังสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยนะครับคราวนี้เรามาดูว่าสนุกเกอร์ตอนนี้เนี่ยเขาเปิดฤดูกาลใหม่นะครับในปี 2026-27 เนี่ยเริ่มดูการใหม่อย่างเป็นทางการปลายเดือนมิถุนายนนี้นะ

0: ครับเป็นรายการเปิดสนามอย่างแชมเปี้ยนชิพลีกนะครับ2026ตกไปของแจ็คโจนนะที่เอาชนะเดวิดกิลเบิร์ตไป3-2เฟรมนะฮะเดี๋ยวท่านใดนะครับที่อยากจะทักทายกับรายการสนุกเกอร์99ก็โทรไลน์มาหรือทักทายมาที่4689899นะครับขอบคุณน้องโมเดลนะฮะที่ทักทายเข้ามานะครับขอบคุณมากนะครับแล้วก็เดินหน้าคัดเลือกรายการใหญ่นะช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนี้แข่งขันรอบคัดเลือกหลายรายการเช่น English Open นะครับBuilt Open นะครับฉางอันนะฮะแล้วก็กำลังเข้มที่เมืองเลสเตอร์นะฮะอังกฤษเซี่ยงไฮ้มาสเตอร์จ่อคิวเปิดรายการเชิญระดับบิ๊กแมตช์อย่างเซี่ยงไฮ้มาสเตอร์นะครับเตรียมเปิดฉากดวลคิวในวันที่27กรกฎาคมถึง2สิงหาคมนี้นะฮะเริ่มแล้วนะครับความเคลื่อนไหวนักสนุกเกอร์ไทยนะครับน้องไมค์สากลสร้างประวัติศาสตร์แชมป์โลกหญิงนะฮะโอ้โหนี่สุดยอดมากนะทั้งแชมป์โลกหญิงนะครับแล้วก็เยาวชนนะฮะอายุ18ปีนะครับแต่คว้าแชมป์อายุ21ปีนะฮะ World Women Snooker Championship 2026หลังโค่นตำนานแชมป์นะอย่างรอยรีแอนอีแวนนะครับ6-2เฟรมคว้าตั๋วสิทธิ์ลุยทัวร์อาชีพโลกและ2ฤดูกาลอันนี้ก็เป็นข่าวเก่าแล้วนะฮะแล้วก็น้องแมนนครปฐมนะฮะธนวัฒน์ธีรพงษ์ไพบูลย์สามารถคว้าสิทธิ์เข้าเมนทัวร์อาชีพสำเร็จจากการแข่งขันรายการ Asian Oceania School นะครับแล้วก็อูอี้เจอนะครับอันนี้ก็ฟังอัดฟ้าแชมป์โลกแรกสนุกเกอร์แชมป์โลกที่ครูซิเบิลเทเตอร์นะฮะโอ้โหสุดยอดมากนะครับดาวรุ่งพุ่งแรงจากจีนดวลกับชอนเมอร์ฟรีย์ก่อนเฉือนชนะไป18-17เฟรมนะครับโอ้โหสุดมันนะฮะอันนี้ก็ข่าวเก่าแล้วนะฮะสำหรับชิงแชมป์โลกสนุกเกอร์ก็ดีใจด้วยครับสำหรับนักสนุกเกอร์จีนตอนนี้โอ้โหมาแรงกันมากนะถ้าหลายๆคนก็คงจะทราบดีว่าตอนนี้นักสนุกเกอร์จีนเนี่ยเข้ามาในแรงกิ้งนะครับใน World Snooker เนี่ยเยอะทีเดียวนะครับแต่ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นนิงจิงฮุยยังอยู่นะยิงจิงฮุยก็ยังอยู่หนึ่งในท็อป16นะแต่คุณลอนนี่เนี่ยครับลอนนี่โอซูริแวร์ตอนนี้หลุดไปอยู่ท็อป14แล้วนะฮะนะแต่อย่างว่าแหละครับคุณลอนนี่เขาอาจจะไม่ได้แข่งทุกรายการนะครับเขาก็อาจจะมีบางรายการที่อยากจะเข้ามาเล่นนะครับแล้วตอนนี้ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ประเทศดูไบนะก็เป็นอาจารย์นะตอนนี้ก็สอนสนุกเกอร์ให้กับทางกลุ่มประเทศดูไบนะเพราะค่าตัวเขาตอนนี้ที่นี่ไปจัดแข่งที่ไหนก็ต้องจ่ายค่าตัวต่างหากนะครับเลือกที่จะเล่นหรือไม่เล่นก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าคนที่จะให้รอนนี่ไปเล่นเนี่ยก็ต้องจ่ายค่าตัวในการเชิญไปเล่นด้วยนะครับเสร็จแล้วถ้าเกิดได้แชมป์ก็จะได้เงินรางวัลไปด้วยนะอันนี้ถือว่าเป็นนักสนุกเกอร์ที่หลายๆคนอยากชมฝีมือนะเพราะฉะนั้นถ้าอยากชมก็ต้องจ่ายตังค์เพิ่มนะนี่คือรอนนี่โอซูริแวร์นะครับส่วนอีกท่านหนึ่งที่เราจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับก็คือคุณวัฒนาผู้อบอ้อมนะหรือคุณต๋องสิทธิ์ฉ่อยนะครับซึ่งตอนนี้เพิ่งกลับมาจากจีนนะครับแหมเสียดายนะฮะไม่ได้คุยกับท่านไว้ก่อนว่าจะทักทายเข้ามาเป็นยังไงแต่ถ้าคุณต๋องได้ฟังอยู่นะครับทักทายผมมาก็ได้นะเดี๋ยวจะให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปนะครับเพราะว่าอยากจะรู้ว่าไปจีนเป็นยังไงมีข่าวอะไรต่างๆนะครับเพราะว่าคุณต๋องนี่ถือว่าเป็นไอดอลสำหรับวงการสนุกเกอร์นะครับอยู่ตรงไหนก็มีแต่คนถามถึงผมเข้าไปดูใน YouTube สนุกเกอร์เนี่ยนะฮะ 80% เนี่ยมีแต่คุณต๋องสิทธิ์ฉ่อยทั้งนั้นเลยนะครับได้ไม่ว่าจะเป็นเจอกับใครนะฮะในระดับโลกและระดับประเทศไทยต่างๆนี่มีแต่ YouTube ของคุณต๋องซะส่วนใหญ่นะผมยังมีโอกาสเข้าไปชมนะที่คุณต๋องชนะลอนนี่โอซูริแวน5-0นะครับที่รายการไชน่าโอเพ่นนะเมื่อปี1992โอ้โหนานมากนะครับนะตอนนั้นก็คุณต๋องเล่นเอาซะคุณลอนนี่นี่ไปไม่เป็นเลยนะครับชนะ5-0แล้วก็มีรู้สึกจะมี2ครั้งนะครับที่ประเทศไทยด้วยนะอันนี้ก็ต้องบอกว่าเหมือนงูกับเชือกกล้วยนะครับคุณลอนนี่จะเก่งจากไหนก็แล้วแต่นะฮะถ้าเจอต๋องสิทธิ์ฉ่อยนี่เป็นอันว่าต้องมีปัญหานะครับก็คือเหมือนแพ้ทางนะเพราะนั้นต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยคุณต๋องก็ถือว่ายังอยู่ในเส้นทางนะครับที่ถึงแม้จะอายุเยอะนะครับตอนนี้ก็56นะย่าง57แล้วแต่ก็ยังสามารถที่จะมีสายตาที่ยังพอได้นะครับก็ ็บ่นๆอยู่เหมือนกันว่าเดี๋ยวนี้มองเห็นการมองเห็นนั้นประมาณไม่ถึงร้อยแล้วนะฮะประมาณ 80-90% นั่นเองนะเพราะนั้นการแทงต่างๆก็ตกไปลงไปบ้างเป็นเรื่องปกตินะครับเดี๋ยวถ้าน้องแนนต่อสายอาจารย์ตีได้ก็ติดส่งเข้ามาได้เลยนะครับเพราะว่าวันนี้เรื่องราวอาจารย์ตีก็เยอะมากนะฮะก็อาจารย์ตี PTS นะครับวันนี้เราได้จะมีการสัมภาษณ์พูดคุยฮะไม่ได้สัมภาษณ์เหมือนกันแฟนพูดคุยอะไรต่างๆนะครับเพื่อให้ข่าวข้อมูลใหม่ๆนะครับในวงการสนุกเกอร์โดยเฉพาะเกี่ยวกับเยาวชนเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับส่วนพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้ก็จะเป็นการจัดวันสุดท้ายของรายการสนุกเกอร์99นะครับเพราะว่าจะได้นักสนุกเกอร์เยาวชนนะที่อยู่ในค่ายของ S1 นะครับคุณชัยพงศ์นะครับที่คุณ S นะดูแลอยู่เป็น Academy เข้ามาในรายการนะครับน้องเทมนี่เติบโตที่ประเทศอังกฤษนะครับเกิดที่ประเทศอังกฤษแม่น้ำเทมก็เลยชื่อน้องเทมนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะได้มาฟังว่าเยาวชนตอนนี้เขาพัฒนากันไปถึงไหนแล้วคุณตีสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
0: โอ้โหนะฮะเราไม่ได้เจอกันนานอาจารย์นะ
1: ครับผม
0: ตอนนี้อาจารย์อยู่ในประเทศไทยไหมครับ
1: อยู่ประเทศไทยครับ
0: อยู่ประเทศไทยแล้วอยู่ตรงไหนของประเทศฮะอาจารย
1: ์อยู่สุขุมวิทร้อยเดชพลครับที่บ้าน
0: อ๋อเอาแล้วแถวนั้นอาจารย์แล้วอาจารย์เปิดโต๊ะอยู่ที่ไหนอ่ะ
1: อยู่แถวราชพฤกษ์ครับพระรามห้า
0: โอ้โหมันก็ไกลกันมากดิอาจารย์ถ้าฝันจะไปราชพฤกษ์จากบ้านไปราชพฤก
1: ษ์ใช่พอดีตรงนู้นมันมีที่มีอะไรอย่างเงี้ยฮะใหญ่เลยขนาดตัว
0: แล้วจะเริ่มเปิดเมื่อไหร่ครับโต๊ะอาจารย์โต๊ะใหม่
1: เป
0: ิ
1: ดวันที่27นี้ครับผมตัดทีละคร
0: ับ อ๋ออีก2วันนี่เอง
1: ใช่ครับ
0: แกอ้าวแล้วคราวนี้แกโอเพนนิ่งนี่มีบรรยากาศยังไงครับที่จะเชิญชวนให้กับเพื่อนๆในวงการสนุกเกอร์เข้าไปร่วมกิจกรรมอาจารย์ช่วยเปิดประเด็นให้หน่อย
1: ก็ยังไม่ได้มีนะครับแต่ว่าเราเปิดเพราะว่ามันได้เลิกเปิดนะครับเปิดที่ดีแล้วก็อยากให้เพื่อนๆได้เห็นบรรยากาศที่เราตกแต่งโต๊ะอย่างดีมากเลยไม่มีที่ไหนเหมือนเลยออกแบบพิเศษ
0: เริ่มวันที่27นี่กี่โมงอาจารย์เริ่มให้เข้าไป
1: ก็ตั้งแต
0: ่บ่ายไหม
1: 11โมงครับ11โมง
0: 11โมงเนาะอาจารย์ส่งโลเคชั่นให้ผมด้วยนะผมจะไปนะ
1: ได้คร
0: ับ ผมอยากจะไปดูบรรยากาศใหม่ๆที่บอกไม่เคยเห็นเนี่ย
1: ไปเที่ยวครับผม
0: ไปเที่ยวนะฮะอาจารย์แล้วไอ้ที่เขาแข่งล่าสุดในแรงกิ้งเนี่ยอาจารย์ได้ลงแข่งไหม
1: ตอนนี้ไม่มีเวลาเลยพี่ก
0: ็
1: เลยต้องมีเยอะเพราะว่าสอนเยอะครับ
0: อ๋อเห็นบอกเปิดค่ายอะคาเดมี่สอนเด็กด้วย
1: ใช่ครับตอนนี้สอนเยอะ
0: โอ้โหสอนเยอะ
1: ทำวันนี้ขึ้นมาโดยเฉพาะเลยเพื่ออะคาเดมี่มีโต๊ะซ้อมอย่างดีนะครับโดยเฉพาะแล้วก็มีห้องพักสำหรับนักกีฬาด้วยเป็นสัดส่วนเลยครับ
0: หมายถึงว่านักกีฬาที่สามารถจะพักค้างคืนได้ที่นี่เลยใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: โอ้โหสุดยอดมากอาจารย์ผมอยากไปดูซะละ
1: ครับผม
0: แล้วกติกาในการเข้ามาเป็นอะคาเดมี่ของอาจารย์นี่มีกฎกติกาอะไรบ้างครับที่สามารถจะเข้ามาเรียนได
1: ้ก็ต้องสมัครครับสมัครแล้วเดี๋ยวเราจะมีกฎระเบียบจะสำหรับนักกีฬาว่าเป็นยังไงบ้าง
0: อายุมีผลไหมฮะต้องอายุขั้นต่ำเท่าไหร่
1: สำหรับอายุเนี่ยก็คือเยาวชนนะครับสำหรับเยาวชนแต่ถ้าเป็นคนทั่วไปบุคคลทั่วไปก็จะเรียนแล้วก็กลับไปให้พักครับ
0: เยาวชนนี่ก็คือ18แล้วกัน
1: เดี๋ยวนี้มันสามารถที่จะต่ำกว่านั้นได้นะครับ
0: อ๋อ
1: ใช่
0: 10ขวบก็ได้เน
1: า
0: ะ
1: ตอนที่จะมา
0: 10 11ขวบได้หมดแล้วกันนะ
1: ครับผม
0: โอเคเพราะว่าผมเห็นเดี๋ยวนี้ผมไปดูอาจารย์นะแรงกิ้งเดี๋ยวนี้ในแข่งเด็กอายุ10 11ขวบแทงได้80แต้มอาจารย
1: ์ใช่
0: 90แต้มล่าสุดเนี่ย
1: น้องบูมเนี่ยที่เป็นลูกศิษย์อาจารย์ที่เรียนตั้งแต่7ขวบอ่ะ
0: ครับ
1: ตอนนี้13วันก่อนเขาไปแข่งที่สุราษฎร์นะฮะ
0: ครับ
1: เขาเบรกไป118อ่ะถ้าดำลงเนี่ย125เลยนะฮะ
0: โอ้โหอันนี้คืออ
1: ันนี้ก้าวไปไกลแล้วเด็กๆ
0: 118นี่คือในขณะลงแข่งใช่ไหมอาจารย์
1: ใช่ครับ
0: โอ้โหน้องบูม13เนี่ยนะ
1: ผู้ใหญ่ยังทำได้ยากครับ
0: โอ้อาจารย์ผมก็ไม่เห็นนะเกิน100แต้มนี่ก็ไม่ต้องเซนจูรี่นี่มันก็ไม่ง่ายอาจารย์กว่าจะแทง15แดง
1: 15คนของไทยเขาก้าวกระโดดไปไกล
0: ช่ผมสังเกตเลยนะอาจารย์สังเกตในรายการแหละแรงกิ้งต่างๆอยู่ที่147แต้มนะอาจารย์ 5,000 ปอนด์เองอ่ะให้น้อยมากซึ่งในสมัยก่อนอาจารย์ลองคิดดู147ได้เยอะมากรางวัลเห็นไหม
1: ทำกันได้ฮะแบบนี
0: ้มันง่ายไปแล้วอ่ะทางเวิร์ลสนุกเกอร์ก็เลยมองว่า117แต้มเนี่ยก็ให้เป็นเบรกสูงสุดไปบางรายการไม่มีด้วยนะ117ให้เป็นเบรกสูงสุดไปนะอาจารย์
1: ใช่ครับใช่เพราะว่าทำคือแต่ละรายการเนี่ยมันมีคนทำตั้ง4-5ครั้ง5-6ครั้งทุกคนทุกรายการเลย
0: มันเหมือนกับ
1: ใหม่ๆที่ยังไม่เคยเทิร์นโตพอเทิร์นโตปุ๊บยังทำเลยใช่
0: มันรู้ใหญ่ขึ้นหรือไงอาจารย์หรือว่าวิธีการมันง่ายขึ้น
1: หลุมมันใหญ่ขึ้นตั้งแต่แล้วครับใหญ่
0: อ๋อเขาปรับหลุมให้มันใหญ่ขึ้น
1: ใช่ตอนนี้น่าจะ 3.4 ครับ
0: อุ้ยปกติมัน 3.1 มั้ยอาจารย
1: ์ 3.2 กับ 3.2
0: อ๋อเพิ่มมาอีก2เซน
1: ใช่
0: เพิ่ม2มิลมี2เซน2มิลนะ
1: ใช่
0: เพิ่มมาอีก2มิลเป็น 3.4 มิลนะครับโอ้โหก็ผมว่ามันก็น่าดูให้มันน่าสนุกอ่ะเพราะว่าตอนนี้ภูมันกลายเป็นกีฬาระดับสากลไปแล้วอาจารย์ตอนนี้คนไปดูภูกันเยอะเพราะมันเร็วแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็ใช้พื้นที่น้อย
1: ใช่ครับใช่พอดีบ้านเมืองเจริญขึ้นเนี่ยที่เชิดจะแพงครับมันเหมาะสำหรับภูมากกว่า
0: อ๋อมันเป็นอย่างนั้นไป
1: ครับเพราะว่าภูเนี่ยสนุกเกอร์ลงตัวหนึ่งภูลงได้สองตัวครับพี
0: ่เออจริงนะจ๊ะนะ
1: แล้วราคาของภูเนี่ยราคาค่าเงินอะไรต่างๆเนี่ยมันสูงกว่าสนุกเลยฮะรายได้มันเลยสูงกว่าแล้วเสียงดังได้นะครับมันแฮปปี้กว่ามันมีความสุขกว่า
0: โ
1: อ้สนุกเกอร์นี่มันต้องเงียบอย่างเดียวเลยต้อง
0: ใช่ใช่ก็มาที่เพราะว่าบางทีมันลงยากอะนะผมว่าความยาวของโต๊ะ12ฟุตอะ
1: ใช่ครับ
0: มันต้องแบบมีสมาธิจริงๆอะมันลูกแต่ละลูกมันโอ้โหผมก็มองว่ามันก็มีเหตุผลอะแต่สำหรับภูมันเป็นกีฬาสนุกสนานบันเทิงเป็นซะส่วนใหญ
1: ่ใช่ครับใช่
0: โดยเฉพาะพื้นที่แต่ละพื้นที่มันก็ไม่เหมือนกันนะอาจารย์ผมสังเกตนะอย่างตอนนี้มีนายทุนหลายๆคนเนี่ยก็หันไปเปิดในแหล่งท่องเที่ยวเช่นสุขุมวิทพัทยาภูเก็ตย่านสุขุมวิทนี่ก็ย่านสุขุมวิทนี่ก็น่าสนใจนะเพราะนักท่องเที่ยวเยอะถูกไหม
1: ฮะใช่ครับคือต้องดูในแหล่งที่เขานิยมกันนะครับมันจะต้องอยู่ในแหล่งอยู่แต่ถ้าเกิดมาเปิดทั่วไปเดี๋ยวก็จะไม่มีคนครับภู
0: อืมใช่เพราะบางที่เขาก็ไม่เล่นกันเนาะ
1: ใช่ครับ
0: เขาก็หนักไปทางสนุกเกอร์
1: ถ้าเขาเขตจะไม่เล่นกันต้องอยู่ในเขตของเขา
0: อันนี้ก็แสดงว่าเจ้าของพื้นที่ก็ต้องศึกษาเองด้วยเนาะว่าพื้นที่ไหนที่คุณควรจะเปิด
1: มีทั้งพวกไปเปิดที่เชียงใหม่ยังเจ๊งเลยครับเพราะว่าเชียงใหม่เนี่ยคือมันมีอยู่มีโต๊ะที่มีโต๊ะพูเยอะอยู่มีเจ้าเดียวเอง
0: อ้าวก็แสดงว่ามันก็ยังมีคนเล่นอยู่ในพื้นที่ใช่ไหม
1: ก็คือมีฝรั่งอยู่เจ้าเดียวถ้าเกิดคนทั่วไปไปเปิดเนี่ยก็จะไม่ค่อยดีถ้าเปิดสนุกดีกว่า
0: อืม
1: คร
0: ับ และในกิจการสนุกเกอร์เนี่ยอาจารย์ตอนนี้เนี่ยที่มันยังไปได้อยู่มันยังมีรายได้มากๆเนี่ยมันมีผลไหมต่อเรื่องของการบริหารจัดการหรือว่าพื้นที่การลงทุนต่างๆผมเห็นการลงทุนในแต่ละพื้นที่นะตอนนี้อาจารย์อย่างบางที่เนี่ยขออาจารย์เนี่ยผมว่าต้องมีเกิน5ล้านนะเกินไหม
1: โอ้เกินไป2เท่าเลยครับ
0: เกินไป2เท่าเลยเหรอครับ
1: ใช่ครับ
0: โอ้โหแต่มันก็
1: ตอนแรกวางไว้กันแค่13เมื่อตอนนี้10เพิ่มไปแล้วพี
0: ่กี่ตัวอาจารย์ต้องมีกี่ตัว
1: 15ตัวครับ
0: โอ้15ตัวมันก็ได้อาจารย์ทศแล้วเป็นสตาร์หมดเลยเหรอครับ
1: เป็นเลยนี่ฮะเป็นรัศมีครับรัศม
0: ีโอ้รัศมีก็ถือว่ารัศมีก็ถือว่าใกล้เคียง
1: อยู่เราก็
0: เป็นที่นิยมนะที่ขาดำๆใช่ไหมยัน
1: ใช่ครับใช่คร
0: ับอ๋อที่ขาดำๆไปเหลี่ยมๆเนาะสวยสวยครับผมเคยไปแทงโต๊ะสวยไฟเฟยสวยสวย
1: อยากให้มันเปลี่ยนแปลงหน่อยเพราะว่าเราสตาร์เนี่ยเราส่งนี้มันสตาร์นี่มันเบอร์นั้นมาแล้วไงพี
0: ่ใช่ใช่
1: แล้วเนี่ยใช่
0: ผมว่าสตาร์โต๊ะสตาร์เนี่ยในความรู้สึกผมนะผมมองว่ารูปทรงมันไม่ค่อยแบบไม่ค่อยสวยงามอ่ะมันออกเฉย
1: ๆครับมันไม่สวยงามแต่ว่ามันคือเหมือนลักษณะของเขาเอาไว้ชิงแชมป์โลกไงพี
0: ่
1: ก็เลยทำให้คนชอบแบบนั้นไปก่อนเหมือนไลเล่สมัยก่อนไง
0: แล้วฮัตสันนี่มีไอ้ตัวอุ่นไหมมันถึงตัวให้ความร้อนไหม
1: ดีครับดีไม่มี4ตัวไม่มี4ตัวสำหรับลูกค้าที่เขาไม่ชอบก็เลยทำไว้ให้เขา4ตัวแต่ว่าตัวอื่นมีหมดเลยมีทั้งไฟมีทั้งตัวอุ่นมีอะไรสวยเลยฮะบรรยากาศจะไม่เหมือนที่ไหนเลยเพราะว่าเราใช้เหล็กไป2ตันเดี๋ยวพี
0: ่ไอ้คำว่าใช้เหล็ก2ตันหมายถึงอะไรจัง
1: ได้มันจะเป็นตัวตกแต่งให้สวยงามเดี๋ยวเราจะใช้เหล็กเกือบทั้งหมดเลยทั้งตัวโครงด้วยแล้วก็ตัวที่ตกแต่งให้สวยงามด้วย
0: อ๋อก็คือมันให้ดูมันเป็นบรรยากาศของการไปพักผ่อนเนาะ
1: ใช่ครับแล้วทำให้เหมือนแบบถ้าพี่ไปดูพี่จะเห็นบรรยากาศว่าการออกแบบมันพิเศษมากไม่เหมือนใครครับผม
0: ก็ฝากเชิญชวนนะครับสำหรับนักสนุกเกอร์นะนักสนุกเกอร
1: ์
0: อันนี้ไม่ได้โปรโมทนะเพียงแต่ว่าคนที่ชอบเล่นสนุกเกอร์เนี่ยสามารถจะไปเยี่ยมชมนะฮะ
1: แต่กดซื้อก็แบตได้เลยนะครับที PTS Snooker Academy ขึ้นเลยนะครับ
0: PTS Snooker Academy
1: ใช่
0: ราชพฤกษ์แล้วจ้ะเนาะ
1: ครับผม
0: อยู่ใกล้อะไรครับถ้าเกิดพูดถึงไอ้กรณีที่แบบดูคุ้นง่ายๆเลยแบบขับรถไปนี่คุ้นๆอาจจะแถวใกล้ใกล้อะไร
1: รู้สึกว่าอยู่ตรงข้ามเบนซ์ราชพฤกษ์หรือว่าทางเข้าวัดท่าอิฐนะทางเข้าวัดบางเลน
0: อันนี้ง่ายเลยอันนี้ง่ายเลย
1: ครับผม
0: คือเข้าไปในวัดบางเลนก็เลยไปหน่อยนึงว่าหรือก่อนถึง
1: ใช่ครับอยู่มันจะไปอยู่ฝั่งทางราชพฤกษ์นะฮะเข้าไปนิดเดียวก็ถึงแล้วพี
0: ่
1: ติดถนนใหญ่เลย
0: โอ้
1: ครับ
0: ก็สำหรับนี่ฮะขอบคุณครับนี่นะสวัสดีครับพี่คมพี่ตีมีคนทักพี่ตีมานะฮะคุณนัทสอนนะครับ
1: ขอบคุณครับ
0: เสียดายรายการไม่ควรยกเลิกแบบนี้ก็เป็นการพนันก็ไม่ควรเห็นออกไม่เป็นไรครับมันก็เป็นเรื่องปกติฮะ
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าพรบตอนนี้มันยังไม่ได้แก้อาจารย
1: ์
0: พอมันไม่ได้แก้ก็มันก็มีผลนะเพราะว่ากีฬาเรายังเป็นการพนันอยู่อาจารย
1: ์นะมัน
0: ก็เลยทำให้รายการของเราเนี่ยต้องจัดวันนี้กับพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับ
1: อ๋อเหรอฮะ
0: ครับตอนนี้แหละก็เลยจะบอกว่ารายการสนุกเกอร์สังเกตได้ว่าทางไม่ค่อยมีอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นช่อง YouTube มากกว่า
1: ใช่มันมีวิธีอื่นไหมล่ะพี่ทำอย่างอื่นอะไรได้ไหม
0: ไม่ตอนนี้ไม่ได้เลยครับทางมันเป็นกีฬาที่ยังไม่ได้รับอนุมัติใช
1: ่
0: บ้านเรายังเป็นอย่างนี้อยู่ก็ไม่รู้จะทำยังไงนะก็ฝากผู้หลักผู้ใหญ่ว่าถ้ายังไม่แก้รายการไลฟ์พวกนี้ก็ต้องจะออกรายการไม่ได้นะครับก็เข้าใจได้ครับเพราะว่ากฎกติกามันถูกออกแบบมาแล้วถ้ายังไม่แก้ไขมันก็ต้องว่ากันตามกฎกติกาอาจารย
1: ์ครับ
0: นะทางเราเข้าใจได้นะฮะเพราะว่านักสนุกเกอร์ตอนนี้
1: บางทีเดี๋ยวผู้ใหญ่อาจจะเห็นความสำคัญต่อไปก็ได้อาจจะได้ดีเดี๋ยวลองดูก่อน
0: ก็เป็นเรื่องของผู้ใหญ่นะเราก็เป็นผู้ปฏิบัติเท่านั้นเองนะเราทำอะไรไม่ได้นะครับก็เป็นเรื่องที
1: ่เป็นไรเราพี่คมเก่งอยู่แล้ว เดี๋ยวมีวิธีหลายอย่าง
0: ครับอาจารย์เดี๋ยวคืออย่าง
1: น
0: ี
1: ้มีแฟนคลับมีอะไรสลับสนุก
0: แน่นอนคือตอนนี้เนี่ยของอาจารย์นอกจากมีโต๊ะสนุกเกอร์มีอะไรต่างแล้วเนี่ยมีสอนสนุกเกอร์แล้วเนี่ยเรื่องอุปกรณ์พวกนี้อาจารย์มีคำแนะนำอะไรไหมสำหรับส่วนตัวอาจารย์ไม้คิวพวกหัวคิวพวกอะไรพวกนี้ที่จะทำให้คณะสนุกเกอร์เขารู้สึกว่า
1: ทำไม้คิวขึ้นมาเยอะสวย
0: ขออาจารย์มีไหม
1: ตอนนี้แล้วก็จะมีราคาพิเศษให้สำหรับลูกค้าด้วย
0: อาจารย์แนะนำหน่อยเผื่อ FC อาจารย์เขาจะได้เข้าไปหาอาจารย์ที่ราชพฤกษ
1: ์ก็จะมีข่าวดีสำหรับลูกค้าที่สนใจไม่คิวนะครับวันที่1ที่2กันยาเนี่ยมันเป็นเดือนเกิดอาจารย์พอดีนะครับ
0: ครับ
1: ก็ไม่คิวอาจารย์เนี่ยปกติจะไม่ได้ลดราคาเพราะว่าไม้มันค่อนข้างที่จะราคาสูงคือไม้แห้งไม้เก็บไว้ประมาณ20กว่าปีไม่ตายนะครับอาจารย์ก็จะเอามาลด 50% ทุกรุ่นมีทั้งหมด4รุ่น
0: อันนี้คือพร้อมแทงไหม
1: พร้อมแทงเลยครับ
0: อ๋อพร้อมแทงอาจารย์
1: เนี่ยคือสุดยอดเลยอยากจะให้สมาชิกได้ซื้อไม้คิวนะครับไม้คิวดีๆคืออาจารย์อยากคิดว่าถ้าโฆษณาเนี่ยเราต้องไปเริ่มโฆษณาเสียค่าโฆษณาเยอะแยะเราไม่อยากเสียค่าโฆษณาเราก็เลยเอาให้ลูกค้านะครับหรือว่า FC อาจารย์เนี่ยได้ใช้ของดีดีกว่า เอาไปฮะเอามาลดราคาดีกว่าม
0: ีอยู่กี่อันตอนนี้มีอยู่กี่อันที่จะให้ FC เข้าไปซื้อเนี่ย
1: ตอนนี้มีอยู่ประมาณ80อันนะครับ
0: โอ้โหอ่ะไอ้คำว่าลด 50% ของอาจารย์เนี่ยยังต่ำสุดเลยเท่าไหร่ราคา
1: ก็ต่ำสุดก็คือ8,500
0: อันนี้คือจากราคา 16,000 ถูกไหม
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับจากราคา 8,500 เลยลดเหลือ 4,000 กว่า
0: โอ้ราคาเต็มตั้งไว้ที่ 8,500
1: เหลือ 6,000 15,000 25,000 เนี่ยมีราคาแค่เดียวฮะ
0: มี 8,500 มีอะไรอีกนะ
1: 8,500 แล้วก็ 12,000
0: 12,000 ก็เหลือ12,000ก็เหลือ 6,000 ถูกไหมอาจารย
1: ์ใช่ครับ
0: หม
1: ื่นห้าก็เหลือ7,000เออใช่
0: งั้นก
1: ็แล้วก็25,000
0: ฝาก FC อันนี้ไปดูได้ที่ไหนอาจารย์ดูที่ราชพฤกษ์หรือว่าไง
1: ที่ร้านเลยครับที่ร้านเปิดไปเลย
0: ร้านเปิดใหม่ที่ราชพฤกษ์ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: โอเคแม่อย่างนี้ถือว่าผมอาจจะไม่เลือกสักอันหนึ่งอาจารย
1: ์ใช่
0: เพราะตอนนี้ไม่คิวส่วนตัวไม่มีแล้วนะฮะ
1: ไว้ปลายเก่ามากถ้าเป็นเบเปอร์เนี่ยประมาณ20 ปี
0: เพราะว่าแทงไปแล้วพอเสียแล้วก็หักทิ้งเลยอาจารย์เพราะว่ามันแทงแล้วมันไม่คิวก็
1: ไม่ถูกใจ
0: ไม่ถูกใจนะเอาไม่แล้วก็แซ่พูดเล่นครับไม่เป็นไร
1: วันก่อนก็เจอพี่น้องหลายคนเขาสนิทเขารู้จักกับพี่คม
0: เหรอครับ
1: บอกว่าสมัยก่อนพี่คมเล่นเนี่ยตอนที่ยังไม่ได้เรียนกับอาจารย์โดนเพื่อนกินที่ชายคาบ่อยเขาบอกงี
0: ้ CK สนุกเกอร
1: ์ใช่อ
0: าจารย์รู้ไหมครับเวลาผมเข้าไปโต๊ะ CK เนี่ยเขาจะมีคำว่าผมเห็นก่อนเขาจะบอกว่ามาแล้ว
1: จองตัว
0: หมูคมมาแล้วผมเห็นก่อนเลยนะครับ
1: ครับ
0: ก็เป็นธรรมดาครับกีฬาสนุกเกอร์นะมันเป็นกีฬาสำหรับลูกผู้ชายตัวจริงใครอยากสนุกสนานกันรีแลกซ์นะฮะแต่เดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปเยอะแล้วอาจารย์เดี๋ยวนี้ผมว่าเด็กๆเยาวชนหันมาสนใจเล่นกันเป็นกีฬาจริงจังแล้วอาจารย
1: ์ใช่ครับ
0: เขาก็ตั้งใจเรียนโอ้ผมเห็น
1: ว่าแม่สนับสนุนดีฮะก็ดีต่อไปเราก็จะได้สู้กับจีนเขาได้ตอนนี้เราห่างชั้น
0: อาจารย์พอจะนึกน้องมิกออกไหมน้องมิกที่ชนะเอฟนครนายก1เฟรมอ่ะ
1: แล้วโอ้โหอ๋อน้องมิกที่ใส่แว่นหรือเปล่าไม่รู้
0: ไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นน้องอะไรกิมจิน้องกิมอะไรกันจิน้องกันจิไปบอกกิมจิกลายเป็นอาหารผักไปนะน้องกันจิน้องก็จิก็แม่นน้องมิกนี่เบรกไป108แต้มอาจารย
1: ์โอ้โหไม่ธรรมดา
0: แทงไป108แต้มแต่มันเป็นกระดูกงูนะเขาแทงกระดูกงูซ้อมเนี่ยโอ้โหแบบก็ไม่ธรรมดานะผมว่าเขาแทงได้ขนาดนั้นก็ถือว่า
1: พัฒนาแล้วเด็กๆเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ทำง่ายๆหรอกครับไม่ได้ว่าง่ายๆ
0: ไม่ใช่กระดูกงูแล้วทุกคนจะแทงได้ร้อยกว่านะจ๊ะ
1: ใช่ใช
0: ่นะแล้วก็น้องเจแปนเนี่ยเบรกไปรู้สึกจะ80กว่าแต้มชนะลมสุรินทร์นะจ๊ะ
1: โอ
0: ้
1: โหไม่ธรรมดา
0: แต่ก็เฟรมนั้นเฟรมเดียวนะแต่ก็ไม่ธรรมดาเพราะว่าพี่ลมเขาคงไม่ดึงหรอกเขาก็แทงเต็มที่อ่ะแต่
1: น้องเจแปนก็ลูกศิษย์ผมอ่ะ
0: นั่นแหละน้องเจแปนก็พูดเก่งน้องเจแปนเขายังแซวผมเลยเขาบอกว่า
1: ผมบอกว่าไอ้นั่นเลยผมเอาไปฝากท่านนายกเนี่ยเอาไปฝากที่
0: อาจารย์เดี๋ยวขอเบรกแป๊บได้เข้าโฆษณาแป๊บนึงเดี๋ยวอาจารย์อย่าเพิ่งวางนะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวฟังโฆษณาสักครู่ครับ
2: สนุกเกอร์99ดำเนินรายการโดยคมเกิดทรัพย์ศักดารัตนสุบันฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
3: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอในมือลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลยเอ็มคอร์ดคอนเน็กต์ แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนุกเกอร์99ดำเนินรายการโดยคมเกิดทรัพย์ศักดารัตนสุบรรณ
0: อาจารย์ตีครับ
1: ครับสวัสดีคร
0: ับ แม่เดี๋ยวเราคุยรอบ2กันต่ออาจารย์แต่ก่อนอื่นอาจารย์เดี๋ยวผมขอขอบคุณเพื่อนๆ นะครับที่มาให้สัมภาษณ์รายการนะครับไม่ว่าจะเป็น Excellent Snooker นะครับพี่ลมสุรินทร์นะฮะอาจารย์วัดหาดใหญ่คุณต๋องสิทธิ์ชอยนะครับแล้วก็ผู้สนับสนุนเคยจะไปก็คือไมคิวสนุกเกอร์ของโอมินบุรีนะครับอันนี้ก็คือเป็นผู้ที่ให้สัมภาษณ์ในรายการสนุกเกอร์99ทั้งหมดเลยนะก็เป็นกัลยาณมิตรที่ดีด้วยกันนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านเลยนะครับแล้วก็นักสนุกเกอร์ทุกท่านนะที่สัมภาษณ์ผ่านรายการสนุกเกอร์99นะครับที่เอ่ยชื่ออะไรไปหมดไม่ว่าจะเป็นคุณเอฟนครนายกคุณหมูปากน้ำน้องมิ้งสระบุรีนะครับโอ้โหเยอะมากอาจารย์เอ่ยชื่อไปหมดเลยเพราะว่าประมาณสัก 3-40 ท่านอาจารย์มีอะไรใหม่ๆไม่ในวงการสนุกเกอร์ตอนนี้ที่อาจารย์เห็นแล้วว่าน่าจะเป็นการพัฒนาให้กับวงการเรา
1: ก็น่าจะพัฒนาเหรอครับน่าจะพัฒนาก็คือเกี่ยวกับเรื่องการสอนการอะไรเนี่ยทุกวันนี้ของอาจารย์ก็มีโครงการสอนเพิ่มขึ้นมาด้วย
0: สำหรับยกตัวอย่างได้จะยกตัวอย่างได
1: ้ปกติเราจะมีสอนก็คือสอนปกติเป็นคอร์สเนี่ยนะฮะก็คือเบสิกมีคอร์ส 10,000 กับ 20,000 ใช่มั้ยแต่ตอนนี้อาจารย์แยกออกมาให้แยกออกมาให้ก็คือสอนเฉพาะเรียนแบทอย่างเดียวในราคาถูกมากนะครับก็คือ4,000 บาทเรียน2ครั้งครั้งละ2ชั่วโมงนะครับเรียนเฉพาะเรียนแบทนะฮะแล้วก็เรียนแก้ไขเฉพาะจุดจุดรับ
0: ขั้นจุดแอดวานซ์เลยถูกไหม
1: ใช่ครับก็คือมันจะถูกลงพี่
0: คุณอ่อนคุณอ่อนตรงไหนคุณบอกมาเราแก้ไขได
1: ้เฉพาะจุด
0: เหมือนจับวงสวิงให้เลยนะอาจารย์เหมือนก๊อปเลยนะ
1: ใช่ครับสมมติว่าจับคิวไม่ดีเนี่ยโหมีปัญหากับชีวิตมายาวนานเลยเป็น 2-3 ปี 4-5 ปีมาหาอาจารย์ปุ๊บเนี่ยจะหมดปัญหาทันทีเลยตกคิวกระตกยึกยักยึกยักออกคิวไม่ได้อาจารย์แก้มาเป็นร้อยคนเลยฮะเรื่องนี
0: ้
1: มันจะทำให้เราเนี่ยไม่มีอะไรมากวนใจไง
0: เรื่องลงเรื่องเล็งเนี่ยอาจารย์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปัญหาคนเล็งตรงจุดแม่นไม่ถูกอะนะ
1: ใช่ครับ
0: เข้าเหลี่ยมก็ไม่ถูกอย่างเงี้ยนะ
1: คร
0: ับ โอ้ราคาถูกมากนะอาจารย์หนึ่งพันนี่ถือว่าถูกมากเลยนะเพราะว่าเขาฝ่าจะไปคิดเองได้กว่าจะไปหาต่างโอ้โหน่าจะหมดเยอะหมดเยอะหมดค่าชั่วโมงนะหมดค่าชั่วโมงเยอะนะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นอาจารย์ผมเห็นของอาจารย์มีสอนใช้ไฟเลเซอร์อะไรพวกนี้ด้วย
1: เอามาให้เขาดูเขาจะได้อธิบายแล้วเขาจะได้เข้าใจง่ายอาจารย์จะมีอุปกรณ์หลายๆชนิดที่อธิบายไปแล้วคือการสอนเนี่ยสอนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าผู้เรียนเนี่ยไม่เข้าใจเนี่ยแสดงว่า
0: ครูสอนไม่ดี
1: เราไม่ดีแล้วมันจะทำให้ไม่เกิดการพัฒนาดิใช่
0: เพราะมันไม่เข้าใจมันก็เล่นมันไปต่อไม่ได้อาจารย
1: ์ใช่ครับมันไปต่อบทอื่นๆไม่ได
0: ้ได้ข่าวว่านุกสงขาก็คือลูกศิษย์อาจารย์นะ
1: โอ้เรียนมาตั้งแต่อายุ15-16เลยฮะ
0: โอ้ตอนนี้เขาเป็นเบอร์หนึ่งประเทศไทยนะอาจารย์นะ
1: เป็นเบอร์หนึ่งตลอดเลย
0: เบอร์หนึ่งเลยใช่เข้ารอบ16คนทุกรอบในรายการแล้วก็แต่มีแต่นุกสงขานุกสงขาใช่ไหมล่ะ
1: ก็เป็นนักสนุกเกอร์ที่ได้แชมป์ปีเดียวเนี่ย5-6รายการซึ่งเป็นน้อยมากที่จะมีคนทำได้
0: ใช่แสดงมาตรฐานเขาดีอาจารย
1: ์ก็หลักการเขามีก่อนคนอื่นไงเขามีความเข้าใจเรื่องพวกนี้ก่อนคนอื่นเขาถือมาเรียนตามหลังนะคร
0: ับ
1: ใช่
0: พอมาเรียนตามหลังก็เขาก็ไปไกลแล้วเนาะ
1: ใช่คร
0: ับ ไล่ทันก็น่าจะอีกหลายสิบปี
1: ถ้าไม่หยุดไป4ปีเนี่ยไปเทิร์นโปรตั้งแต่เด็กๆแล้วครับ
0: โอ้เขาไปหยุด
1: ไป4 ปี
0: เขาไปหยุดด้วยเรื่องอะไรจ้ะ
1: คุณป้าเขาเนี่ยจะให้เรียนจบปริญญาให้ได
0: ้โอ้
1: คือตอนที่คุยกันอาจารย์บอกว่าคุณป้าลูกเนี่ยเขาถ้าให้เขาจบเนี่ยมันเสียเวลาแล้วมีปริญญา10 ใบเนี่ยจะหาเงิน10 ล้านอย่างยากเลยแต่ลูกเนี่ยสามารถหาเงินได้เป็น100 ล้านง่ายๆเลยเขาบอกไม่ได้หรอกหลานฉันต้องเรียนให้จบอะไรก็เลยเสียเวลาไปสิ
0: โอ้ไปเรียนให้จบปริญญาตรีแล้วที่จะกลับมาใหม่
1: ใช ช่
0: ตรงนั้นก็แน่นอนอาจารย์การเริ่มต้นการมันก็พัฒนามันก็หายไปเยอะเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ทุกอย่างในโลกนี้พอเวลามีโอกาสแล้วทำไมนักสนุกเกอร์ทั่วโลกถึงต้องให้เก่งตั้งแต่เด็ก
0: ๆ
1: เรามาเรียนตามหลังได้นี่เป็นไรเราเก่งแล้วหรืออะไรแล้วหรือว่าเผื่อเนี่ยทางมหาลัยเนี่ยให้กิตติประศักดิ์ด้วยจะเอาอะไรก็ได
0: ้ถูกต้องเขาทำชื่อเสียงให้ประเทศชาติแล้วไง
1: ใช่
0: ถูกไหม
1: จะเอาจีใบก็ได้จะเอามหาลัยสูงสูงแค่ไหนก็มีเยอะแยะ
0: ครับ
1: แต่ว่าเราต้องทำเงินก่อนคือเป้าหมายชีวิตมนุษย์อะไม่มีอะไรครับคืออะไรก็คือเงินอะมันทุกอย่างทำเพื่อเงินอะถ้าได้เงินเยอะก็สำเร็จ
0: ถูกเพราะถ้าเกิดมันมีรายได้ที่จะเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงตัวเองสร้างชื่อเสียงเนาะ
1: ครับ
0: มันไปทำงานอะไรต่างมันก็ลงทุนต้องใช้เงินทั้งนั้นอะอาจารย
1: ์โอ้ทุกอย่างเลย
0: ถูกไหมฮะ
1: เขาอยากจะต้องใช้เงิน
0: แหมตอนนี้แบรนด์ต่างๆนะตอนนี้ยกตัวอย่างง่ายๆเลยอย่างเอฟนครนายกอย่างเงี้ยเขามีแบรนด์ของเขาเองแล้วถูกไหมอาจารย์หม
1: ู
0: ปากน้ำเนี่ยเขามีแบรนด์ของเขาเองแล้วเนี่ยเขาผ่านในวงการสนุกเกอร์มามือระดับตอนนี้ก็มือ18แล้วถึงหมูจะมือ46ก็เถอะอาจารย
1: ์
0: แต่นั่นคือ46ใน 7,000 ล้านคนนะ
1: ใช่เป็นระดับโลก
0: มันไม่ใช่ทุกคนจะทำได้ดูไหมฮะแล้วอย่างอาจารย์ก็ผ่านเกมหนักๆมาทั้ง4เกมทั้งเอเชียนเกมโอ้โหเล่นสนุกอาจารย์เริ่มสนุกเกอร์ตั้งแต่กี่ขวบนะอาจารย
1: ์9ขวบครับพี่
0: 9ขวบ
1: เด็กตั้งแต่9ขวบ
0: แต่นี่ผมไม่ถามอายุนะอาจารย์บอกเองแล้วกันตอนนี้เท่าไหร
1: ่เล่นจะครบ50ปีแล้วพี
0: ่โอ้โหจะครบ50ปี
1: ในการเล่นสนุกเบอร์จะครบ50ปีแล้ว
0: ก็คืออยู่ในอาชีพนี้อย่างเดียวเลย
1: ใช่ครับอาจารย์เป็นนักสนุกเกอร์คนแรกที่เป็นนักสนุกเกอร์แล้วค้าขายอะครับหมายความว่าเล่นสนุกเกอร์ไปด้วยขายไปคิวไปด้วยเล่นสนุกเกอร์ไปด้วยขายโต๊ะสนุกไปด้วยตั้งแต่เด็กๆเลย
0: อืมก็คือมีรายได้จากสนุกเกอร์อย่างเดียวแหละไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์
1: แล้วก็เป็นผู้จัดการโต๊ะสนุกตั้งแต่อายุ10กว่าขวบเลย
0: อืมนักสนุกเกอร์เนี่ยในรุ่นอาจารย์เนี่ยที่ปัจจุบันยังเล่นกันอยู่ทุกวันนี้ยังมีปะทะกันอยู่บ้างเลยแล้วก็ยังมีชื่อเสียงอยู่อาจารย์พอบอกชื่อไปได้มั้ยมั้ย
1: ก็มีต๋องติดชัยดูโอ้ทุกคนน่ะพี่ดูดาวกระดึงพี่ตายพี่เจ็ดก็เล่น
0: กันอ๋อนี่คือรุ่นเดียวกันของอาจารย์หมดเลยใช่ไหม
1: ใช่พี่ล
0: งที่จะพี่ไปต่างประเทศไปซีเกมไปเอเชียนเกมก็คือชุดนี้หมด
1: ใช่ครับส่วนใหญ่ก็เป็นชุดนี้นะครับก็คือต้นประเทศไทยอ่ะพูดง่าย
0: ใช่ต้นประเทศไทย
1: ในหลังยุคปี30มานี่ก็เล่นกันตลอดแข่งกันมายาวนานเลยตานป่าโบกตัวเล็กสำรองเซ็งปากเติมเสือ
0: แต่คนนี้ตอนนี้คุณเซ็งปากน้ำเขาเลิกเล่นแล้วในอาจารย์เขามีปัญหาเรื่องสุขภาพ
1: เขาบอกว่าเขาตอนนั้นเขาเป็นอะไรไอ
0: เส้นหนีบสมองเส้นหนีบสมองใช่ไหมตีบ
1: บางทีแต่เซ็งเนี่ยเขาเป็นคนที่ดีนะเขารักพักผ่อนเต็มที่นะฮะพักผ่อนดีอะไรดีเออแต่ว่าคนเราเนาะร่างกายหรืออะไรต่างเราไม่รู้ว่ามีปัญหาตอนไหนอายุมากกันแล้วอะ
0: สำคัญนะเรื่องสุขภาพสำคัญมากนะสนุกเกอร์เพราะว่าหนึ่งมันเรื่องสายตาเรื่องกำลังเรื่องแขนเรื่องขามันเอามันสรีระมันหมดอะแต่มันก็ไม่หนักเท่ากอล์ฟหรอกกอล์ฟมันหนักกว่าอาจารย์เพราะว่ามันต้องอยู่แดดต้องเวียงแขน
1: ตี
0: ไกลอะไรว่าสนุกเกอร์เนี่ยเป็นเบาแล
1: ้
0: วเป็นอะไรที่ใช้กำลังน้อยที่สุดแล้ว
1: คร
0: ับ
1: อ
0: ย่างอยู่ได้ยาวนานนะคือว่าถ้ารักษาสุขภาพดีๆเนี่ยอย่างรอนนี่ตอนนี้50นะอาจารย์นะ
1: ครับ51
0: 51ประมาณเนี้ยอย่างรอนนี่เขาตั้งแต่เขาอยู่ในวงการนี้มาเขาก็ไม่เคยหลุดท็อป16เลยนะ
1: ใช่ครับ
0: ถูกไหมอาจารย์แสดงว่าสุขภาพร่างกายเขาแข็งแรงมาตลอดยืนพื้นมาตลอดเลย
1: เขามีการออกกำลังตลอดครับขนาดแต่ว่าสมมติว่าไปพักโรงแรมต่างๆไม่มีอะไรแต่ถ้าเราย้อนกลับไปดูเนี่ยลอนดี้จะออกกำลังตลอดเลยเพราะว่าในห้องที่ไม่สามารถออกไปข้างนอกได้ที่มีหิมะหรืออะไรต่างๆนี่นะเขาก็ออกกำลังในห้องเดิมเขาจะเอามือสองข้างเนี่ยมีผ้าแต่แล้วก็เท้าเนี่ยมีค่าแล้วเขาก็จะออกกำลังแบบยักเหยื่อเน
0: ี่
1: ยออกให้มันได้เหยื่อ
0: ครับ
1: ครับ
0: นี่คือเพราะอย่างลอนนี่มาร์คเจวิลเลียมจอห์นฮิกกินเนี่ยอาจารย์เขาก็อยู่ในรุ่นเดียวกันหมดเลยนะ
1: ใช่
0: แต่ต๋องน่าจะเป็นรุ่นพี่เพราะว่าต๋องเขาตอนนี้
1: ต๋องรุ่นพี่ต๋องรุ่นเดียวกับซีเฟนเฮนรี
0: ่เฮนรี่รุ่นจอห์นพาวเวอร์
1: ใช่ต๋องจะอายุมากกว่าพวกนี้ 5-6 ปีครับผม
0: แต่อย่างจอห์นพาร์ลอตเลยพวกนี้เขาก็เลิกเล่นไปหมดแล้วนะอาจารย์นะ
1: เลิกหมดแล้ว
0: สตีฟเดวิดก็เลิกหมดแล้วนะเพราะสตีฟเดวิด ก็เ
1: กือบ60กว่ากันหมดแล้ว
0: เออ60กว่ากันหมดแล้วไงเค้าก็อาจจะแก่กว่าตองสัก 4-5 ปีอ่ะ
6: ใช่ครับ
0: เออมันก็เลิกกันไปก็แสดงว่าสนุกเกอร์เนี่ยพอหลัง60ไปแล้วแล้วก็ไม่ได้ดูแลตัวเองมันก็จะหมดสภาพไปเอง
1: หมดสภาพทุกคนครับหมดสภาพเขาก็ถ้าเขายังรักสนุกอยู่เขาก็จะไปเล่นบิลเลียดอีก
0: อ๋อเออบิลเลียดก็ได้
1: เพราะว่าบิลเลียดมันไม่ต้องแทงแรงอะมันก็แก๊กก็แก๊กก็แก๊กไปได้แล้วก็ไม่ได้เอาขาวลงไม่ได้เอาสีลงไง
0: เอาขาวลง
1: เนี่ยมันจะง่ายกว่าสนุกเยอะ
0: อาจารย์มองว่าบิลเลียดกับสนุกเกอร์ในบิลเลียดง่ายกว่าเหรอ
1: บิลเลียดง่ายกว่าเยอะครับ
0: อ๋อแต่บิลเลียดบ้านเรามีอยู่3คนเองนะที่เป็นนักสนุกเกอร์ทีมชาตินะ
1: ก็3คนนั่นแหละไม่มีใครสู้แล้วครับ
0: มีคุณลมสุรินทร์มีคุณวัฒน์หาดใหญ่มีนุกจันทร
1: ์ได้ครับแล้ว3คนเนี่ยไม่มีใครสู้แล้วเพราะว่าพอมันเล่นได้อย่างนี้นะครับก็ถ้าใครยังเล่นอยู่ใครยังจับคิวอยู่ยังเล่นอยู่ก็ชำนาญกว่าก็จะเก่งกว่าครับใช่หลายคนไม่เล่นอาจารย์เนี่ยไม่เคยเล่นบิลเลียดเลยแต่คนบอกอาจารย์เล่นบิลเลียดเก่งได้อะไรเพราะว่าพางขาวดีแต่อาจารย์ไม่เคยเล่นบิลเลียดเลยไม่ชอบเพราะว่ามันไม่ได้ตบเลยมันตบน้อย
0: มันตบน้อย
1: ครับ
0: มันก็ต้องมีอะไรที่เล่นไปแล้วรู้สึกมีความสุขและสนุกด้วยอาจารย์อะไรที่มันเล่นแล้วมันไม่สนุกไม่มีความสุขผมว่ากีฬานั้นมันก็พัฒนายากอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: อย่างเด็กอะคาเดมี่ที่อาจารย์สอนอยู่เลยเขาต้องลงไปเล่นแล้วเขาต้องรู้สึกสนุกแล้วก็มีความสุขถูกไหมอาจารย
1: ์ใช่ใช
0: ่เออนั้นเขาคงต้องบอกคุณแม่แล้วคุณแม่ผมคงไม่เรียนแล้วล่ะผมคงไม่เอาแล้วผมไม่ชอบอย่างเงี้ย
1: ใช่
0: แต่ว
1: ่
0: ามันก็เป็นเรื่องปกติ
1: น้องเนี่ยน้องเจแปนน้องเจแปนเนี่ยน้องเอเชียน้องเจแปนลูกน้องเจแปนที่เป็นลูกศิษย์อาจารย์เด็กๆตัวน้อยๆตัวเล็ก
0: ๆน้องเจแปนตอนนี้น่าจะ11มั้ง11ขวบ
1: ใช่ใช่น้องเจแปนนี่เขาโอ้โหซ้อมขอให้เจอโต๊ะสนุกเลยโอ้โหมีความสุขมากเลยอาจารย์เอาไปฝากท่านนายก
0: น้องเจแปนเนี่ยผมว่าเป็นนักสนุกเกอร์ไล่แขกนะ คือใครเล่นกับเจแปนเนี่ยส่วนใหญ่จะหนีอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับทุกคนต้องหนีหมด
0: เขาบอกโอ้โหเจแปนไม่เลิกเลยพี่บอกยังอ่ะคุณลุงมาต่อได้เลยมาโอ้โหเป็นเด็กที่รักสนุกเกอร์มาก
1: เจอมือซ้ายด้วย
0: ใช่แล้วเขาแทงอีซ้ายด้วยอาจารย์ว่าคนเล่นสนุกเกอร์มือซ้ายกับมือขวาเนี่ย
1: สนับสนุนเต็มที
0: ่ระหว่างมือซ้ายกับมือขวาเนี่ยอาจารย์ว่าใครได้เปรียบ
1: ก็มันจริงๆแล้วมือซ้ายจะได้เปรียบนะครับพี
0: ่ด้วยเหตุผล
1: เพราะว่าอย่างลูกเหลืองเนี่ยลูกเหลืองที่จะต่อเบรกมากินเขียวเนี่ยส่วนใหญ่มือซ้ายเนี่ยเขาจะไม่ต้องใช้เลสเนี่ย
0: มือ
1: ขวาเนี่ยพอจะมากินเขียวเนี่ยบางทีใช้เลสบ่อยแต่ใช้เลสก็ไม่ค่อยถนัดด้วยเพราะว่ามันเล่นได้ไม่เต็มรูปแบบนะครับใช้มือเนี่ยมันจะทำดับแล้วก็เต็มรูปแบบกว่า
0: แต่ในความรู้สึกผมนะเนื่องจากบ้านเราเนี่ยขับรถพวงมาลัยขวาถูกไหมอาจารย
1: ์ครับ
0: แสดงว่าคนที่เล่นสนุกเกอร์มือซ้ายเนี่ยกิจกรรมทางบ้านเราเนี่ยทางประเทศไทยเนี่ยที่ใช้มือขวาเนี่ยมันต้องถูกบังคับให้ใช้ถูกไหมอาจารย์
1: ใช่ครับ
0: เขาจะต้องถูกบังคับให้ใช้คือต้องเป็นโดยธรรมชาติอ่ะกินข้าวกับมือขวาเขียนหนังสือก็มือขวาแต่บังเอิญเขาถนัดซ้ายไง
1: ใช่
0: นั่นก็คือเขาจะได้เป็นทั้งสองมือโดยธรรมชาติ
1: คร
0: ับ เพราะว่าผมเห็นสังเกตนักสนุกเกอร์ที่แทงมือซ้ายเนี่ยส่วนใหญ่ก็ใช้มือขวาได้ดีด้วย
1: ใช
0: ่นี่แหละนี่คือข้อดีของคนที่เป็นมือซ้ายโดยเขาเรียกธรรมชาติธรรมชาติ
1: หลายคนแทงมือขวาแต่เขียนหนังสือมือซ้ายบางคนก็เขียนหนังสือมือซ้าย
0: แต่เวลาขับขันถ้าขับขันเนี่ยเขาก็ใช้มือซ้ายได้ดีไงอาจารย
1: ์โอ้ครับผม
0: แต่อย่างเอฟนครนายกเนี่ยเขาก็จะใช้มือซ้ายอย่างเดียว
1: ครับ
0: เน็ตเขาก็ใช้มือซ้าย
1: คร
0: ับ ก็แสดงว่าเขาไม่ได้ใช้มือขวาส่วนใหญ่น่าจะส่วนใหญ่ก็ใช้ซ้ายมาตั้งแต่เกิดเลยไม่ได้ใช้ขวาเลย
1: ครับ
0: เพราะผมเห็นอย่างจัดทำอ่ะ
1: แล้วม
0: ือ
1: ซ
0: ้
1: ายแต่ใช้เล็บมือขวานะพ
0: ี่ใช่ผมก็เห็นจัดทำเขาใช้แทงมือซ้ายแต่ใช้เล็บมือขวา
1: ครับมีเยอะเหมือนกันมีเยอะเหมือนกัน
0: อันนี้ก็คือคนที่แทงมือซ้ายก็จะมีโอกาสได้เปรียบเหมือนกันถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: แล้วอาจารย์ได้ไปต่างจังหวัดมั้ยครับได้ไปแข่งต่างจังหว
1: ั
0: ด
1: ตอนนี้โอ้โหตอนนี้สอนในกรุงเทพสอนไม่ทันเลยพี่ก็เลยไม่ได้ไปไหนเลย
0: รอบๆนึงเนี่ยอาจารย์สอนหมู่เนี่ยสอนหมู่เยอะไหมอาจารย์สอนหมู่หมายถึงว่า
1: ไม่มีเลยครับสอนเดียวอย่างเดียวเลยครับสอนตัวต่อตัว
0: โอ้โหตัวนี้ก็ถือว่าต้องใช้เวลาเยอะเนาะ
1: ใ ช่แต่ว่ามันดีอย่างนึงคือคนที่เรียนเนี่ยเขามีคุณภาพเลยก็มีคุณภาพแต่นี้ช่วงนี้พ่อแม่คุณพ่อคุณแม่ก็เอาเด็กๆตัวเล็กๆน้อยๆอายุรุ่น10กว่าขวบมาเรียนเยอะมากเลยตอนนี้เลย
0: ครับ
1: ก็น่ารักดีอาจารย์เป็นคนชอบมองบรรยากาศแบบนี้ครั

0: ขอแนะนำแล้วก็พูดคุยกันตลอดเวลาคุณพ่อเขาเป็นนักกีฬายิงปืนนะพี
1: ่โอ
0: ้คุณพ่อเขาเขาน่ารักครอบครัวนี้ฉันชอบเขาชอบคุณพ่อเขามากนะครับ
1: และถ้าใช่เล็กเขาเนี่ยผมว่าในโลกนี้น่าจะมีเขาคนเดียวมั้ง
0: ก็มีครอบครัวเดียวที่เป็นอย่างนี้อ่ะคือมันน่ารักดี
1: ไม่ใช่ใช่เล็ดอาจารย์เขาใช่เล็ดอ่ะ
0: ถ
1: ้าเสือหมอบเขาอ่ะ
0: ครับ
1: เพราะว่ามันสวยนะแล้วก็ผมว่าวิธีการที่เขาใช้เล็ดของเขาเนี่ยผมว่าโอกาสพลาดมันจะน้อยนะอาจารย์
0: ใช่
1: บางครั้งผมก็เคยลองใช้ดูนะมันดีนะ
0: ใช้มือตลอดเวลาใช
1: ่ดีเหมือนใช้มืออ่ะเพราะว่าโอ้โหแต่ถ้าในความเป็นจริงในการแข่งขันจริงเนี่ยโอกาสที่เราจะใช้เน็ตแบบซันนี่มันก็ยากนะอาจารย์นะ
0: ครับ
1: เพราะว่าเราจะไปเอาหาไม้ตัวต่อ
0: ที่ใหม่ดีแล้วก็วงการเขาก็คือหาตอนที่ซันนี่ขึ้นไปใหม่
1: ครับ
0: ครับผม
1: ไอ้วิธีการอ
0: ยากให้มีครอบครัวแบบนี้เยอะอยากให้มีแบบนี้ให้สนับสนุนลูกเล่นกีฬาอะไรนี้นะได้ตั้งพอแข่งก่อนแข่งก็ทาดุ้นทาดี้นั่งคุยกัน อะไรเง
1: ี้
0: ย
1: แต่เวลาซันนี่เขาไปแข่งต่างประเทศเขาก็ติดจิ๊บที่ผมอะไรต่างดูแบบแม่น่ารักอ่ะ
0: ครับ
1: แล้วผมชอบนะตอนที่ซันนี่เจอกับลอนนี่อ่ะ
0: ครับ
1: อาจารย์ลองนึกภาพดิตอนที่ซันนี่เจอกับลอนนี่อ่ะ
0: ครับ
1: โอ้โหเขาแทงกันแบบเหมือนกันรู้จักกันมานานเลยนะ
0: ใช่แล้วก็เขาก็สนิทกันด้วยแล้วลอนนี่ที่เอ็นดูลอนนี่ที่เอ็นดูซันนี่มากนะครับเหมือนกับว่าเขาสนิทแล้วเขาน่ารักอะไรเงี้ยจริงๆแล้วน้องซันนี่ก็เป็นคนน่ารักเกิดพูดน้อย
1: ครับ
0: เคย
1: จะเรียกน้องมาสัมภาษณ์แต่น้องเขาบอกว่างานเขาเยอะต้องทำไม่คงไม่คิวอะไรด้วย
0: ใช่ช่วงนี้งานเขาเยอะ
1: งานเขาเยอะ
0: เขาทำไม่ทัน
1: รู้สึกจะลอนนี่เคยใช้ไม่คิวเขาอยู่นะจ๊ะนะ
0: ใช่
1: ที่แทงไป153แต้มมานั้นน่ะ
0: ทำไป2เซนจูรี่ด้วยทำใช้วันแรก
1: ทำ2เซนจูรี่ในเฟรมเดียวอ่ะจ๊ะ
0: ใช่คร
1: ับ โอ้โหไม่ธรรมดานะคนที่ทำน่าจะไม่มีนะน่าจะมีคนเดียวในโลกมั้ง
0: ครับ
1: ทำ2เซนจูรี่ในเฟรมเดียวนะในเหมือนใน1เฟรมในรายการนั้นน่ะทั้ง
0: ไอ้ของบ่อยๆที่อันนี้มีบ่อย
1: มีบ่อยเหรอ
0: ใช่ของแม่ลูกยังทำเลยลูกยังทำเลย
1: โอ้ล่ะโอ้โ
0: หของอาจารย์เบรกไป115
1: ครับ
0: อีกวันนึงลูกเบรก116แล้วก็ทำ110กว่า
1: อืม
0: ใช่เราเลยอดได้เลยวันเลย
1: โอ้แพ้ไปแต้มเดียวเงี้ยนะ
0: แพ้
1: เบรกสูงสุดใช่115-116แต่ตอนนี้ผมว่ารายการในไทยก็เยอะนะอาจารย์แรงกิ้งเนี่ย
0: ก็เยอะขึ้นแต่ว่าไม่แจ้งดองว่าอยู่ดีครับเพราะว่ามันถึงกับว่าการแข่งขันเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดคือเงินรางวัลเนี่ยมันต้องเยอะขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าถ้าจะเป็นอาชีพอ่ะมันไม่งั้นทุกคนเป็นอาชีพไม่ได้มันไม่พอกินเลยทีมันไม่พอกินเลยมันเลยถือว่าเป็นอาชีพไม่ได้สุดท้ายแล้วนักกีฬาก็ต้องไม่เล่นการบันดาลก็ต้องไปทำธุรกิจอย่างอื่น
1: รายรับไม่เท่ารายเหลือไง
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่ามัน
0: ไม่ได้แชมป์กันทุกรายการเนี่ยแชมป์บางทีปีได้แชมป์เดียวบางทีสามปีได้แชมป์หนึ่งอย่างเงี้ยมันจะไม่พอกินเลย
1: ใช่เงินมันน้อยอ่ะอาจารย์สองแสน
0: ครับ
1: ไม่พออะไรไง
0: คร
1: ับ มันก็ต้องหาคนที่เขาสนับสนุนจริงจังแบบ
0: ใช่สปอนเซอร์ต้องเข้ามาอีก
1: แต่อย่างในจีนเนี่ยจ้ะในอย่างในจีนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไชนีสเอ็กบอลนะที่น้องแอมไปเล่นอยู่ที่จีนตอนเนี้ย
0: ครับ
1: ชนะทีได้20ล้านเนี่ย25ล้านเนี่ย
0: ใช่25ล้านรายการทั่วไปก็ 2-3 ล้านดีทุกวัน
1: อืม
0: แต่ถ้ารายการใหญ่ๆเนี่ย10ล้าน12ล้านเนี่ยมีทุกเดือน
1: มันเกี่ยวกับค่าเงินบ้านเรามั้ยจ้ะเพราะอย่างหยวนเนี่ยเค้า5บาทอย่างเราเป็นบาทเดียว
0: มันก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าอันนั้นถือว่าเป็นส่วนน้อยนี่มันเกี่ยวกับเรื่องของเจ้าใหญ่ที่มาทำโต๊ะสนุกที่มาทำโต๊ะพู
1: อ
0: ่ะใช่ครับเขากล้าลงทุนเขากล้าสู้
1: อืม
0: ครับ
1: แต่ก็สังเกตนะจ๊ะนักสนุกเกอร์ไทยหลายคนนะก็ได้รับการสนับสนุนจากจีนนะ
0: ใช
1: ่อย่างคุณเอฟนครนายกตอนนี้ก็สปอนเซอร์ก็เป็นจีน
0: ทำอะไรได้หมด
1: ใช่แต่บ้านเราก็ติดไอ้นี่แหละไอ้คำว่าพรบนี่แหละม
0: ัน
1: ก็เลยทำให้เขาไม่กล้าเข้ามากันไม่มีใครกล้ากระโดดเข้ามาพอจะกระโดดเข้ามาก็ติดพรบหมดแต่ไม่รู้มันเรื่องมันเป็นเรื่องที่เขา สามารถจะเอาเป็นข้ออ้างได้หรือเปล่า

0: ถูกไหม
1: ก็มันเป็นยาวนานนะ
0: ครับว่ามันก็เลยมีข้ออ้างทำให้นักกีฬาสนุกเกอร์ไทยก็เลย
1: ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองจะเข้ามาช่วยหลายคนน่าจะผ่านนะผมว่างวดนี
0: ้ก็ไม่รู้อาจารย์ก็อยู่ที่บุญวาสนาของวงการสนุกเกอร์เรานะครับ เพราะว่าตอนนี้ท่านนายกส
1: ุ
0: นทรนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณบิ๊กสระบุรีคุณเอฟนครนายกคุณต๋องสิทธิ์ชอยแล้วก
1: ็
0: ผู้ใหญ่หลายท่านอ่ะแต่ก็พยายามที่จะไปผลักดันให้มันเกิดเป็นการแก้พรบสนุกเกอร์ให้เป็นกีฬา
1: ผมว่าผ่านแน่นอนแต่ต้องใช้เวลานิดหน่อย
0: อืม
1: ครับ
0: ก็อยากให้ผ่านปีนี้อาจารย์ก่อนนี้มันจะสิ้นปีแล้วนี่มันกรกฎาคมแล้วมันครึ่งปีแล้วอีก6เดือน
1: โอ้นี่รายการยกเลิกรายการที่เสียดายจังเลย
0: มันทำยังไงอาจารย์มันติดพรบตรงนี้จริงๆมันก็ไม่สามารถจะทำต่อไปได้นะฮะทางเขามันเป็นรายการที่ยังไม่ถูกต้องอ่ะนะฮะยังเป็นรายการที่ไม่ถูกต้องอยู่ก็เข้าใจได้ผมก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็เดี๋ยวดูว่ามันแก้เรียบร้อยแล้วก็จะกลับมาใหม่อาจารย์
1: ได้ครับ
0: ถือว่าเป็นช่องทางที่นักสนุกเกอร์จะได้สื่อสารกันได้พูดคุยกันนะฮะมีโอกาสได้ทำกิจกรรมร่วมกันได้หรือเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับวงการสนุกเกอร์ทั้งไทยและต่างประเทศนะครับจริงๆผมอยากสัมภาษณ์ลอนนี่โอซูริแวนนะแต่แหมมันก็ไม่มีโอกาส
1: อะไรอย่าง
0: เ
1: งี้ย
0: อืมเพราะคุณต๋องเขาพูดภาษาอังกฤษได้
1: แตกชิงแชมป์โลกอย่างเงี้ยสิต้องรอดูว่ารายการจะกลับมาหรือเปล่า
0: อันนี้อยู่ที่สปอนเซอร์ผมเคยคุยกับท่านสุนทรแล้วเขาบอกว่าถ้ามีสปอนเซอร์เข้ามาดูแลก็สามารถจะจัดได
1: ้ครับ
0: ใช้เงินไม่น้อยนะในการจัดการแข่งขันครั้งหนึ่งเนี่ยอย่างน้อยนะฮะต้องมี20ล้านอาจารย
1: ์ใช่ครับ
0: ต้องมี20ล้านเพราะว่าไหนจะเป็นค่าตั๋วเดินทางค่าโรงแรมค่าที่พักนักกีฬาที่ต้องมาทั้ง16คนน่ะถูกมั้ยและในไทยอีกเนี่ยผมว่ามันก็ในไทยอีก16ก็เป็น32แล้วอาจารย์
1: ใช่
0: ถูกไหมและรอบแรกโอ้ไม่ใช่ง่ายมันก็ต้องใช้เงินทั้งนั้นอย่างที่บอก
1: จริงๆผมว่าอยากทำเหมือนกันนะแต่ว่าทำเล็กๆของผมเองนะ
0: ครับ
1: เอาจีนสิงคโปร์มาเลเซียฮ่องกงอะไรต่างพวกนี้มารวมแล้วก็มาแข่งกับคนไทยนะครับรอบ16คนเดี๋ยวผมคิดไว้นานแล้วนะครับถ้าผมมีโอกาสผมก็อยากจะทำอย่างนั้นบ้างนะครับ
0: โอ้โห
1: เรามารวมกับไทยแล้วก็
0: แล้วใครจะเป็นคนใครจะเป็นคนติดต่อจากต่างประเทศพวกนี้ให้ใครดู
1: โอ้ไม่เป็นไรผมติดต่อได้หมดสิเพราะว่าผมรู้จักหมดเลยสำนานรู้จักกันหมด
0: โ
1: อ้เรื่องพวกนี้นักกีฬาไม่ต้องเป็นห่วงครับผมสนิทหมดทุกประเทศ
0: เออถ้างั้นก็น่าจะลองทำดูนะอาจารย์นะ
1: ใช่
0: ว่ามันน่าจะเป็นสีสัน
1: ลองด
0: ู
1: ว่าจะทำยังไง
0: เพราะว่าถ้าในเอเชียอาเซียนเนี่ยผมว่านักสนุกเกอร์หลายคนที่หลายคนรู้จักดีอยู่แล้วอย่างมาโกฟูอย่างเงี้ยถูกไหม
1: ครับ
0: อย่างจีนเนี่ยโอ้โหถ้าสามารถเอาอูอี้เจอมาได้อย่างเงี้ย
1: ครับ
0: ถูกไหมดิงจิงฮุยอูอี้เจอนักสนุกเกอร์จีนเนี่ยโอ้โหแล้วสิงคโปร์โอ้สิงคโปร์มีไม่รู้ไม่แน่ใจต้องจะมีแหละ
1: มีหมดครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้เป็นโปรขนาดนั้นเลย
0: มาเลเซียก็มีอาจารย์มาเลเซียที่มาแข่งได้ชิง
1: ผมว่าอนาคตเนี่ยทั่วโลกมันจะเปลี่ยนข้างไปที่พวกนี้นะพวกตะวันออกกลางนักสนุกเกอร์ระดับโลกนะผมคิดว่าอีก3ปีถึง5ปีเนี่ยมันจะมีตะวันออกกลางขึ้นมาแซมเยอะเลย
0: เยอะแน่อาจารย์ผมสังเกตดูจากแรงกิ้งในรายการแรงกิ้งที่มีการจัดแข่งชุด5ชุด6เนี่ยปากีสถานมาที30คนอาจารย
1: ์ใช่
0: ถูกไหมปากีสถานมากันที่30คน20คนโอ้โหเต็มไปหมดเลยแรงกิ้งเนี่ยก็คัดลอกคัดเลือกเอา
1: ว่าเขาสนับสนุนกันเยอะมายาวนานแล้วครับยาวนานแล้ว
0: ก็แหมดีใจฮะอาจารย์ที่อาจารย์มาพูดคุยวันนี้อาจารย
1: ์
0: ก็อาจารย์ครับเราเหลือเวลาอีก1นาทีอาจารย
1: ์
0: ให้อาจารย์สรุป1นาทีนี้ให้เป็นประโยชน์ต่อวงการสนุกเกอร์เลยครับ
1: ก็ดีนะตอนนี้อยากให้คุณพ่อคุณแม่สนับสนุนนะครับสนับสนุนน้องๆเพราะว่าดีกว่าให้เขาไปเล่นเกมดีกว่าให้เขาไปทำกิจกรรมอย่างอื่นนะครับสนุกเกอร์เนี่ยมันทำให้เด็กๆเนี่ยมีสมาธินะครับมีสมาธิแล้วก็มีอะไรคิดที่เป็นแบบแผนนะครับนะครับมันทำให้เล่นกีฬาด้วยอะไรด้วยร่างกายเขาก็ดีด้วยนะครับระบบระเบียบวินัยต่างๆเขาจะดีนะครับสำหรับคนรุ่นใหม่
0: อ่ะงั้นอาจารย์เดี๋ยวขอสรุปตรงนี้ก่อนเพราะว่าเราหมดเวลา
1: ได้
0: มีโอกาสหน้าเราเจอกันใหม่หน้าอาจารย์นะเดี๋ยวเจอที่ราชพฤกษ์อาจารย
1: ์
0: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: คร
0: ับสนุกเกอร์99ครับพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ
2: สนุกเกอร์99ดำเนินรายการโดยคมเกิดทรัพย์ศักดา รัตนสุบรรณ

0: ณะนี้เวลา 11 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือพาณิชย์ดันธุรกิจเวลเนสต่อยอดสมุนไพรไทยสู่เศรษฐกิจมูลค่าสูงนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดกิจกรรม Urban Era Run 2026ณสวนลุมพินีว่ากระแสการดูแลสุขภาพหรือเวลเนสกำลังเป็นเมกะเทรนด์สำคัญของโลกและประเทศไทยได้รับการยอมรับเป็นหนึ่งในประเทศที่มีศักยภาพด้านอุตสาหกรรมสุขภาพซึ่งมีมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 1.4 ล้านล้านบาทต่อปีขณะที่ธุรกิจสมุนไพรไทยมูลค่า 45,882 ล้านบาทตามข้อมูลปี 2568จึงเป็นโอกาสสำคัญในการยกระดับสมุนไพรไทยสู่สินค้าการบริการมูลค่าสูงสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกระทรวงพาณิชย์มุ่งผลักดันสมุนไพรไทยเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจสุขภาพโดยเชื่อมโยงกับการใช้ชีวิตของผู้บริโภคยุคใหม่ทั้งการออกกำลังกายอาหารเครื่องดื่มผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพบริการด้านเวลเนสเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าไทยตอบสนองความต้องการของตลาดที่เติบโตอย่างต่อเนื่องอภิสิทธิ์ชี้รัฐบาลต้องเร่งเจรจาหลังสหรัฐเก็บภาษีไทย 12.5% สูงกว่าเพื่อนบ้านบอกเข้าใจทรัมป์คาดเดายากนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงกรณีที่สหรัฐประกาศเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากไทยในอัตรา 12.5% ขณะที่มาเลเซียกัมพูชาและอินโดนีเซียถูกเก็บอัตราต่ำเพียง 10% เท่านั้นมองว่าเกิดจากการเจรจาล่าช้าหรือไม่นายอภิสิทธิ์กล่าวว่าเรื่องนี้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกว่าอยากให้กระทรวงพาณิชย์เร่งดำเนินการเจรจากรอบต่างๆเพื่อลดภาระเรื่องซึ่งเข้าใจว่าไม่ได้ง่ายกับการเจรจาในรายละเอียดทุกเรื่องแต่รัฐบาลต้องเร่งเรื่องนี้และทราบดีว่ารัฐบาลพยายามหาทางสรุปการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปหรือ FTA ไทย EU เพื่อเป็นทางเลือกและคงต้องพูดกันตรงๆว่าผู้นำสหรัฐกับแนวนโยบายสหรัฐในปัจจุบันคาดการได้ยากมากว่าจะใช้กฎหมายใดเมื่อไหร่ด้วยอัตราเท่าไหร่ดังนั้นเมื่อเกิดขึ้นต้องเร่งหาทางเจรจาแต่ในภาพรวมตนอยากให้นโยบายด้านการต่างประเทศของไทยได้จับมือกับบรรดาประเทศที่มีกำลังและอยากให้ระเบียบโลกได้รับการเคารพจากทุกฝ่ายรวมถึงฝ่ายมหาอำนาจด้วยซึ่งเรายังไม่เห็นบทบาทตรงนี้ที่ชัดเจนมากนักแจ้งเหตุปั๊มบ้านผือไม่ได้เงินเยียวยาจากรัฐนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลชี้แจงกรณีเจ้าของปั๊มน้ำมันปตท.บ้านผือจังหวัดศรีสะเกษยื่นร้องเรียนรัฐสภาวานนี้เรื่องเงินเยียวยาจากเหตุจรวด BM 21ตกใส่จากการโจมตีของกัมพูชาปีที่แล้วจากการตรวจสอบปั๊มน้ำมันเสียหายมูลค่าประมาณ 3,500,000 บาทและพบว่ายังไม่เข้าเกณฑ์การจ่ายเงินจากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีเนื่องจากเป็นความเสียหายต่อทรัพย์สินที่ใช้ประกอบธุรกิจและได้รับการชดเชยจากบริษัทประกันภัย1ล้านบาทและจากปตท.อีก2ล้าน 500,000 บาทและจากการพิจารณาต้องคำนึงหลักเกณฑ์เรื่องการไม่จ่ายเงินชดเชยซ้ำในความเสียหายรายเดียวกันเพื่อให้การใช้เงินของรัฐเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นธรรมต่อผู้ประสบภัยทุกกรณี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่าน

0: พลิเคชันเว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
1: เทคโนโลยี
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เตรียมคอร์สเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ผลไม้เขตร้อนตัวช่วยสุขภาพที่ไม่ควรพลาดผลไม้เขตร้อนเช่นฝรั่งเสาวรสสับปะรดและกล้วยเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมที่นักโภชนาการแนะนำให้มีติดบ้านไว้ด้วยคุณค่าทางโภชนาการและรสชาติที่ถูกใจของคนทุกวัยผลไม้เขตร้อนอุดมไปด้วยใยอาหารที่ช่วยดูแลสุขภาพลำไส้สารต้านอนุมูลอิสระที่ปกป้องเซลล์และย่อยง่ายส่งผลดีต่อการควบคุมน้ำหนักนอกจากนี้รสชาติเปรี้ยวหวานสดชื่นของผลไม้เหล่านี้ยังช่วยเติมพลังงานและความอร่อยในทุกมื้ออาหารผลไม้เขตร้อนเป็นตัวเลือกที่ครบครันทั้งคุณประโยชน์และความอร่อยควรเพิ่มลงในเมนูประจำวันเพื่อสุขภาพที่ดีและสมดุลเหมาะกับทุกคนในครอบครัวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
8: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
9: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
10: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
11: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Technofly นะครับในบอสพิสารถ้ำอมรแรงงานตัวประจำการเหมือนเดิมวันจันทร์ถึงวันพุธใน Technofly Technofly ละจันทร์ถึงศุกร์บ่าย3โมงเย็นถึง4โมงเย็นทั้งทางคลื่นวิทยุ FM 99ทางเว็บไซต์ fm99radio.com ทางแอปพลิเคชัน Mcot Connect นะครับมีให้ดาวน์โหลดทั้งบน Android แล้วก็ iOS แล้วก็อีกหนึ่งช่องทางก็คือทาง YouTube นะครับที่ FM 99 Active Radio ดูสดอยู่ย้อนหลังดูบน YouTube ก็สะดวกดีนะครับฟังผ่านทางวิทยุผ่านทางเว็บไซต์ผ่านทางแอปพลิเคชันอยากจะทักทายพูดคุยถามคำถามก็ SMS 4689899ฟังผ่านทาง YouTube จะมีช่องไลฟ์แชทอยู่ในเวลาฟังสดเนาะก็ทิ้งคำถามมาในช่องไลฟ์แชทได้นอกเวลารายการไปที่ Facebook Fanpage ในบอสทิ้งคำถามมาที่โพสต์ไหนในคอมเมนต์ของโพสต์ไหนก็ได้เดี๋ยวตามไปตอบให้นะครับแล้วก็ช่วงแรกนี้ขอขอบคุณ TrueFotic ด้วยนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึง TrueFotic นะครับฝากไว้ด้วยนะฮะมาว่ากันนะครับก็จริงๆถ้าพูดถึงเอาเนี่ยกีฬาละกีฬาไปสักนิดนึงละกันเนาะก็หมดฟุตบอลโลกแต่ว่าชาวฟุตบอลก็คงยังมีอะไรให้ตามอยู่นะครับเพราะว่าจริงๆฟุตบอลอุ่นเครื่องสำหรับระดับสโมสรก็เริ่มไปแล้วเพราะอย่างเมื่อวันเสาร์ก็มีที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลงอุ่นเครื่อง นัดแรกไปที่เราถึงแม้ผลการแข่งขันออกมาจะแพ้เวสต์แฮมไปแต่ว่าผมว่ามันไม่ได้มาถึงมาเป็นสาระสำคัญอะไรเนาะเพราะว่าน่าจะเป็นแมตช์ฟิตซะมากกว่านะครับเรียกความเป็นแมตช์เรียกความฟิตซะมากกว่านะครับก็นั่นแหละซึ่งก็เดี๋ยวมีมาอีกเยอะเดี๋ยวมีมาอีกเยอะนะครับสำหรับฟุตบอลอุ่นเครื่องนะครับก็รอติดตามแล้วก็เดี๋ยวอีกสักประมาณเท่าไหร่อ่ะเดือนหน้าแล้วปะเดือนหน้าแล้วนี่ที่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกก็จะกลับมาเตะก็มีเวลาพักอีกแค่ประมาณสัก 3-4 สัปดาห์ประมาณนี้นะครับก็นะตามนั้นไปอ่ะมาเรื่องราวเทคโนโลยีบ้างนะครับฟุตบอลโลกจบไปแล้วแต่ว่าสิ่งที่มาแล้วนะครับหลายคนรอคอยมานานปีนี้มาช้ากว่าทุกปีแต่ก็มาช้าแต่มันนะครับนั่นก็คือแคมเปญ Back to School 2026ของ Apple นะครับมาสักทีหลังจากลือตอนแรกว่าจะมาปลายเดือนมิถุนาก็ไม่มามาสัปดาห์แรกของกรกฎาก็ไม่มามาสัปดาห์2ของกรกฎาก็ยังไม่มานะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาตอนแรกก็นึกว่าอ้าวอีกแล้วสัปดาห์ที่แล้วเป็นทางด้านของมาร์คเกอร์แมนที่บอกไว้ว่าเอ้ยเนี่ยมาแน่นอนเนี่ยมาสัปดาห์นี้ผลวันอังคารไปแล้วหลายคนก็เอ๊ะยังไงนี่อะไรอย่างงี้นะครับสุดท้ายก็มานะครับมาเมื่อวันพุธนะครับ16กรกฎาคมก็ Back to School 2026นะครับที่หลายคนรอคอยปีนี้แคมเปญเปลี่ยนจากทุกปีพอสมควรทุกปี Back to School หลายคนจะคุ้นชินกับการที่ซื้อสินค้าราคาพิเศษแล้วก็ได้ของแถมส่วนใหญ่ก็จะเป็นหูฟัง AirPods แล้วก็สามารถท็อปอัพขึ้นไปเอาตัวโปรได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมปีนี้อาจจะเพราะว่าก่อนหน้าที่จะมี Back to School เนี่ย Apple ก็เพิ่งประกาศขึ้นราคาสินค้าทั้งในกลุ่มของตัวสินค้า iPad สินค้า MacBook ไปนะครับรอบนี้ Back to School ก็เลยสิทธิประโยชน์ที่จะได้ก็คือเรื่องของตัวที่เป็น Apple Store Gift Cardหรือบัตรกำนันกิฟต์การ์ดของ Apple นั่นเองนะครับถ้าเกิดซื้อในกลุ่มของสินค้า iPad ก็จะได้กิฟต์การ์ดมูลค่าประมาณ 3,400 บาทถ้าเกิดเป็น MacBook Air ก็จะได้ 3,400 เหมือนกันแต่ถ้าเกิดเป็น MacBook Pro จะได้ถึงประมาณ 5,100 บาทนะครับโดยที่บัตรของขวัญหรือว่าตัว Apple Store Gift Card เนี่ยพอคุณได้คุณก็เอาไปมันจะมีโค้ดรีดีมอะไรเงี้ยนะครับก็นำไปใช้สำหรับการซื้อผลิตภัณฑ์ของ Apple ใดๆก็ได้บนหน้าเว็บ Apple Store นะครับภายหลังไม่ได้ใช้ส่วนลดในรอบที่ซื้อสินค้าเนาะเพราะนั้นก็ถ้าใครจะกดซื้อ iPad Air iPad Pro MacBook Air MacBook Pro นะครับก็จ่ายราคาปกติไปนั่นแหละนะครับแล้วก็เราพอซื้อสินค้าอะไรเสร็จแล้วก็ค่อยได้ตัวที่เป็น Apple Store Gift Card แล้วก็สามารถนำเก็บไปใช้ได้โดยที่ตัว Apple Store Gift Card จะไม่มีวันหมดอายุนะครับมันเหมือนก็เป็นเครดิตที่อยู่ตลอดไปเหมือนเติมเงินแล้วก็อยู่ตลอดไปอะไรประมาณนี้จนกว่าคุณจะใช้มันนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้มี expire date นะครับแต่ว่าตัวแคมเปญ Back to School รอบนี้จะมีจนไปถึงปลายเดือนหน้านะครับ27สิงหาคมนะครับนอกเหนือจากที่ได้ตัว Apple Gift Card ก็จะมีในส่วนของสิทธิประโยชน์อื่นๆเล็กๆน้อยๆเช่นเรื่องของตัว Apple Create Studio นะครับก็จะได้ราคานักศึกษา99บาทต่อเดือนนะครับถ้าเกิดซื้อตัวบริการเสริม Apple Care Plus ที่เป็นประกันอุบัติเหตุประกันเพิ่มเติมมานะก็ได้จะส่วนลด 10% นู่นนี่นั่นนะครับอันนั้นคือที่ได้ไปเนาะแล้วพอเปิดตัวหรือว่าเปิดตัวแคมเปญ Back to School ซึ่งเขาไม่ได้เปิดเฉพาะในไทยนะครับเขาเปิดทั่วโลก Apple ในไทยก็มีการประกาศปรับราคานะครับตัวบริการ2บริการในไทยขึ้นนะครับก็คือตัวบริการ Apple Music กับบริการที่แปล Apple One ปรับขึ้นทั้งคู่นะครับตัว Apple Music เนี่ยแต่เดิมถ้าเกิดสมัครแบบindividual หรือว่ารายบุคคลใช้คนเดียวมันจะอยู่ที่139บาทต่อเดือนราคาใหม่เพิ่มขึ้นมา10บาทอยู่ที่149บาทนะครับถ้าเป็นราคาแบบfamily ที่หารกันได้หลายคนจากเดิม219บาทก็จะขึ้นมาเป็น249บาทขึ้นมา30 นะครับแต่ว่าถ้าเป็นราคานักศึกษายังคง79บาทเท่าเดิมไม่ได้ขึ้นนะครับส่วนบริการ Apple One ที่เป็นบริการหลายๆอย่างรวมกันก็คือถ้าสมัคร Apple One เนี่ยมันจะครอบคลุมทั้งตัวบริการ Apple Music นะครับบริการในส่วนของ Apple TV นะครับบริการ Apple Arcade แล้วก็ได้ตัว iCloud Storage เพิ่มเข้ามาด้วยอีก200 กิกถูกไหมซึ่งอันนี้ก็ขึ้นราคานะครับโดยถ้าเป็นแบบสมัครใช้คนเดียวรายบุคคล individual จากเดิมมันคือ295บาทต่อเดือนราคาใหม่จะอยู่ที่369บาทเพิ่มขึ้นมา70บาทแบบ family ที่หารกันได้6คนก็คือเจ้าบ้าน1สมาชิก5รวมเป็น6นะครับจากเดิม379บาทก็จะขึ้นมาอยู่ที่449บาทสำราคานี้จะเป็นราคาสำหรับสมาชิกใหม่ในเดือนนี้สำหรับที่เป็นสมาชิกเดิมจะราคาใหม่จะเริ่มมีผลในรอบบินหน้านะครับก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้สำหรับที่ปรับขึ้นนะฮะอีกอย่างนึงที่ขึ้นแต่อันนี้เขาขึ้นเฉพาะที่ญี่ปุ่นหลายคนก็เริ่มแพนิคตระหนกตกใจนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่ Apple ขึ้นราคา iPad สินค้า iPad สินค้า Mac นะครับหลายคนก็เฮ้ยiPhone ยังไม่ขึ้นหรือ Apple หรือ iPhone จะไม่ขึ้นนะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมล่าสุดนะครับที่ญี่ปุ่นนะครับ Apple มีการปรับราคา iPhone ที่จำหน่ายที่ญี่ปุ่นนะครับขึ้นนะครับประมาณคร่าวๆประมาณ 10% บวกลบนะครับแล้วมันแล้วแต่รุ่นแล้วแต่ความจุแต่ก็คือตั้งแต่ประมาณ 8-11% โดยประมาณนะครับปรับขึ้นเฉพาะที่ญี่ปุ่นที่เดียวเหตุผลก็คือเรื่องของค่าเงินเยนหรือค่าเงินสกุลญี่ปุ่นนั่นแหละเยนJapanese yen นะครับก็ช่วงถ้าเกิดย้อนไปดูตลอดปีนี้ก็จะเห็นว่าค่าเงินเยนอ่อนค่าลงเรื่อยๆเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐนะครับก็น่าจะเป็นเหตุผลนี้แหละที่ทำให้ Apple ปรับราคาจำหน่าย iPhone ที่ญี่ปุ่นขึ้นซึ่งอันนี้มันไม่ได้ปรับขึ้นโดยเหตุผลเดียวกับตอนที่ Apple ปรับราคาสินค้าในตระกูล iPad หรือว่า Macก่อนหน้านี้ที่มีผลทั่วโลกอันนี้ปรับเฉพาะที่เป็นแบบเฉพาะประเทศญี่ปุ่นเฉพาะโลโก้เหตุผลมาเรื่องของค่าเงินนั่นเองนะครับเพราะค่าเงินเยนอ่อนค่ามาตลอดปี2026จนถึงจุดๆนึงตอนนี้ถ้าผมจำตัวเลขเปอร์เซ็นต์เป๊ะๆไม่ผิดก็คือถ้าเอาค่าเงินเยนต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับเมื่อนับตั้งแต่มกราคมจนถึงตอนนี้ค่าเงินล่าสุดลดลงไปจากต้นปีเกือบๆจะ 5% ละ 4% กว่าๆก็น่าจะเป็นตัวเลขที่มากพอที่ Apple ตัดสินใจที่จะต้องปรับราคาสินค้า Apple ขึ้นโดยเฉพาะ iPhone ในญี่ปุ่นเพื่อให้สอดคล้องกับค่าเงิน exchange rate นั่นเองนะครับส่วนใครที่รอ iPhone 18 Pro Series นะครับล่าสุดอันนี้ถือว่าน่าสนใจเพราะว่ามีข้อมูลออกมาจากอีกแล้วนะครับ Tata Electronic ผมว่า Tata โดน Apple สอยร่วงแน่เลยว่ะ Tata เป็นหนึ่งในซัพพลายเออร์เจ้าหนึ่งของ Apple นะครับที่ใช้อยู่ในอินเดียซึ่งละก่อนหน้านี้ก็หลุดโอ้หลุดสารพัดหลุดเลยอะหลุดเรื่องสีหลุดม็อกอัพล่าสุดไปหลุดในส่วนของตัวที่เป็น ISP หลอกออกมานะครับก็คือเหมือนกับเอาง่ายๆก็คือบันทึกเรื่องของตัวเซ็นเซอร์กล้องที่จะใช้ใน iPhone 18 Pro Series นะครับตามข้อมูลที่หลุดออกมานะครับใน iPhone 18 Pro 18 Pro Max ปีนี้จะมีการเปลี่ยนในส่วนของเซ็นเซอร์กล้องหลักนะครับตัวเดียวนอกนั้นใช้ของเดิมทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเลนส์อัลตร้าไวด์ใช้ตัวเดิมนะครับเลนเทเลโฟโต้ใช้ตัวเดิมนะครับกล้องหน้าก็ตัวเดิมนะครับที่เปลี่ยนจะเป็นตัวกล้องหลักนะครับเดิมจะเขาจะใช้เป็น Sony IMX 903ตัวใหม่จะใช้เป็น Sony IMX 905ซึ่งว่ากันว่าไม่มีข้อมูลในหน้าเว็บ Sony นะแต่จากข้อมูลที่ดูออกมาก็คาดว่าได้ความละเอียดเท่าเดิมคือ48ล้านพิกเซลนะครับเพราะว่าเราก็จะมีขนาดเซ็นเซอร์เท่าเดิมด้วยก็คือประมาณ 1.22 ไมครอนหรือ 1/1.28 นิ้วเท่าเดิม แต่สิ่งที่เปลี่ยนไปจากเดิมก็คือในส่วนของตัวเลนส์ตามข้อมูลที่ออกมาจาก Tata Electronics ก็คือกล้องหลักของ iPhone 18 Pro 18 Pro Max ที่เปลี่ยนมาใช้ Sony IMX 905จะมาพร้อมกับตัวชิ้นเลนส์ที่สามารถปรับรูรับแสงได้นะครับเป็น Variable Aperture นั่นเองนะครับก็อันนึงไม่ออกก็คล้ายๆกับ Huawei Honor หลายๆรุ่นก่อนหน้านี้คล้ายๆของ Huawei ที่มันสามารถปรับค่ารูรับแสงได้เช่น F1.4 ถึง F3.5 ประมาณนี้นะครับแต่ว่ารายละเอียดก็รอคอนเฟิร์มจริงแต่ว่าเซนเซอร์นั่นจะเป็นพื้นฐานเดิมแหละแต่ว่าต้องเปลี่ยนเลขรุ่นนะจาก IMX 903มาเป็น IMX 905นะครับอันนี้คือตามข้อมูลที่ออกมานะฮะก็ประมาณนี้ประมาณนี้เพราะนั้นก็ถ้าเกิดใครสงสัยถ้าอิงตามข้อมูลที่หลุดมาตอนนี้ก็คือในส่วนของ iPhone 18 Pro 18 Pro Max ที่จะเปิดตัวถ้าอิงรวบรวมข้อมูลที่มีมาตอนนี้สิ่งที่จะเปลี่ยนไปจากตอน iPhone 17 Pro 17 Pro Max ที่เรารู้ก็จะมีเรื่องของชิปจาก A19 Pro ขึ้นมาเป็น A20 Pro อันนั้นของตายอยู่แล้วนะครับมีการปรับในเรื่องของขนาดแบตเตอรี่ใหญ่ขึ้นนะครับอันนั้นก็ตามที่ข้อมูลหลุดออกมาก่อนหน้านี้ทั้ง18 Pro 18 Pro Max ในแง่ของงานดีไซน์นะครับก็ตัว Dynamic Island ด้านหน้านะครับก็จะมีขนาดเล็กลงกว่าเดิมนะครับแล้วก็ข้อมูลล่าสุดก็คือเรื่องของโมดูลกล้องหลังนะครับกล้องหลัง3ตัวเหมือนเดิมแล้วก็มีการอัปเกรดเซ็นเซอร์กล้องหลักที่มาพร้อมกับ ชิ้นเลนส์ที่สามารถปรับรูรับแสงได้แต่ว่าในแง่ของความละเอียดหรือว่าอะไรแบบนี้ก็จะประมาณเดิมเนาะเพราะของเดิมก็ของมุทาอิงใน iPhone 17 Pro 17 Pro Max กล้องหลังก็จะเป็นกล้องหลัง3ตัว48ล้านพิกเซลใช่ไหมเพราะนั้นใน iPhone 18 Pro 18 Pro Max ก็ยังคงเป็นกล้องหลัง3ตัว48ล้านพิกเซลอยู่นะครับเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกก็คือในส่วนกล้องหลักถ้าย้อนกลับไปตอน iPhone 17 Pro 17 Pro Max กล้องหลักเขาความละเอียด48ล้านพิกเซลนะครับรูรับแสงอยู่ที่ F1.8 แต่ข้อมูลที่หลุดมาของ Tata Electronics ก็คือใน iPhone 18 Pro 18 Pro Max นะครับกล้องหลังใช้เซ็นเซอร์ขนาดเท่าเดิมนะครับ 1.22 ไมครอนหรือว่า 1.28 นิ้วนะครับความละเอียด48ล้านพิกเซลระยะเลนก็น่าจะเป็นระยะเดิมคือ24มิลลิเมตรนะครับแต่ว่ารูรับแสงจะเป็นแบบ variable aperture เพราะนั้นจะไม่ใช่ F1.8 ละอาจจะลงไปยี่ประมาณสัก F1.6 หรือ F1.7 แล้วก็สามารถที่จะปรับได้อาจจะไปอยู่ที่ประมาณสัก F2.8 หรือ F3.5 อะไรประมาณนี้ก็เดี๋ยวรอดูแต่ว่าเลนอัลตร้าไวด์กับเลนเทเลโฟโต้ตัวเดิมนะครับตัวเดิมไม่ได้เปลี่ยนเซ็นเซอร์แต่อย่างใดนี่คือข้อมูลที่หลุดออกมาของตัว iPhone แน่นอนราคาน่าจะปรับขึ้นแหละแต่จะขึ้นเท่าไหร่ก็เดี๋ยวค่อยไปรอลุ้นกันอีกทีนึงแล้วกันอันนั้นคือข่าวคราวของ Apple นะครับที่มีออกมาตอนนี้นะครับไปที่ SMS แป๊บหนึ่งลงท้ายด้วย0933สวัสดีครับนายบอสเสียใจทำไมแม็กซี่อุตส่าห์พาทีมใส่สร้างสถิติใหม่โดยที่ทีมแชมป์เก่าไม่สามารถสร้างโอกาสเดี๋ยวอันนี้มันประชดนี่หว่าหน้าภูมิใจจะตายบีชาการได้ยินชาติยังสูงแบบว่าแถมหลังเกมเห็นรุ่นน้องกำลังมีเรื่องอันนั้นมันเดือดแต่เข้าใจว่าอาจจะแบบผิดหวังโมโหกันเนาะประมาณนี้ลงท้ายด้วย52280นะครับ iPhone 8 Plus จะใช้ได้นานแค่ไหนโหคำว่าคำถามผมคือไอ้คำว่าใช้ได้นานแค่ไหนเนี่ยหมายถึงอะไรถ้าหมายถึงว่าอัปเดตได้นานแค่ไหนมันหยุดอัปเดตไปแล้วนะครับสำหรับ iPhone 8จริงๆก็คือตั้งต่ำกว่า iPhone 11มันตอนนี้มันอัปเดตเป็น iOS เวอร์ชั่นใหม่ไม่ได้แล้วนะครับแต่ว่าโอเคถ้าคำว่ามันยังใช้ได้นานขนาดไหนก็คือตราบใดเท่าที่คุณรู้สึกว่ามันไม่ไหวครับคือเอาง่ายๆถ้าใช้ตอนนี้มันก็คือยังถามว่ายังใช้ได้ไหมก็ยังใช้ได้แหละถ้าคุณตรงมันยังใช้ได้แหละถ้าคุณยังพึงพอใจกับมันอยู่นะครับแต่แน่นอนในแง่ประสิทธิภาพหรืออะไรก็ตามมันเก่ามากแล้วเนาะ iPhone 8มันออกมาตั้งแต่ปี2017อ่ะคุณลากมาปีนี้คือ9ปีแล้วอ่ะแบตเตอรี่ไปแล้วแน่ๆถ้าไม่เคยเปลี่ยนนะครับยังไงแบตเตอรี่ก็เสื่อมแล้วแน่ๆในแง่ของ iOS เดี๋ยวก่อนนะมันได้ถึง iOS 15 16ป่ะใช่ป่ะมันได้ถึง iOS 16ป่ะใช่เพราะถ้ามันถึง iOS 16อ่ะมันก็ยังสามารถ

0: ใช้งานแอปพลิเคชันใหม่ๆได้อยู่นะครับเพราะว่าแอปพลิเคชันใหม่ๆส่วนใหญ่ก็จะ require เริ่มต้นอยู่ที่แบบว่าต้องการเวอร์ชัน iOS ขั้นต่ำเริ่มต้นส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ iOS 12 ถึง 15เพราะฉะนั้น iOS 16มันยังไปได้อยู่ว่าการใช้งานได้เพียงแต่ว่ามันอัปเดตไปไม่ได้แล้วมันหยุดอัปเดตตั้งแต่ตอน iOS 16แล้วนะครับก็คือตั้งแต่ iOS 17เป็นต้นมาตัวของ iPhone 8ซีรีส์มันอัปเดตไม่ได้อีกแล้วนะครับแต่ว่ามันก็ยังอัปเดตพวก Security Patch Apple ก็ยังปล่อย Security Patch อัปเดตให้อยู่นะครับก็ถ้าคำถามมันคือใช้ได้นานแค่ไหนก็ตัดเท่าที่คุณพอใจละกันถ้าในแง่ของไม่ได้ไปสนเรื่องการอัปเดตเวอร์ชันใหม่ๆแล้วนะแต่ถ้าเกิดมองเรื่องของเดี๋ยวผมหาข้อมูลแป๊บๆนึงผมจำไม่ได้แอปธนาคารก่อนหน้านี้แอปธนาคารโอเคอย่างแอปธนาคารตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับแอปธนาคารจะต้องรองรับขั้นต่ำคือ iOS 14หรือ Android 10เพราะฉะนั้นณปัจจุบันถ้าเกิดอิงกับการทำธุรกรรมผ่านมือถือก็ใช้คำว่า iPhone 8ยังไปได้อยู่นะครับมันจะหยุดก็ต่อเมื่อธนาคารแห่งประเทศไทยมีการปรับกฎระเบียบว่าแอปพลิเคชันโมบายแบงกิ้งจะต้องรองรับ iOS ที่สูงกว่า iOS 16เมื่อนั้น iPhone 8 Series ก็จะถือว่าลำบากใช้คำว่าลำบากเพราะมันจะใช้แอปธนาคารไม่ได้ก็คือแบบทีนี้คุณก็จ่ายพวกพร้อมเพย์อะไรไม่ได้ก็จะวุ่นวายถูกปะแต่ตอนนี้มันยังใช้ได้อยู่แล้วถ้าตอนนี้จะใช้ไม่ได้มันก็คือสภาพเครื่องโดยภาพรวมถามว่ามันเก่าไหมเก่าถามว่าควรเปลี่ยนไหมควรเปลี่ยนแต่ถามว่านั่นแหละถ้าคุณยังพึงพอใจกับมันอยู่ไม่มีใครว่าคุณได้ใช้ไปเถอะเพราะมันอย่างน้อยที่สุดก็ยังรองรับการทำธุรกรรมก็คือยังสามารถใช้พวกแอปพลิเคชันโมบายแบงกิ้งของแต่ละธนาคารได้อยู่นะครับประมาณนี้ลงท้ายด้วย0933แล้วกิฟต์การ์ดมีเงื่อนไขไหมครับว่าต้องซื้อขั้นต่ำเท่าไหร่ถึงใช้เป็นส่วนลดตามมูลค่านั้นๆได้ไม่ครับมันคือกิฟต์การ์ดเลยอ่ะเหมือนบัตรแทนเงินสดเพียงแต่มันถ้าซื้อของถูกกว่ามูลค่าเหมือนมันจะไม่ทอนนะมาปกติมันก็ต้องใช้ซื้อของที่สูงกว่ามูลค่าของมันถูกป่ะก็ใช้เป็นส่วนลดได้ประมาณนี้นะครับลงท้ายด้วย5220ลูกสาวผมจะเอาไปใช้ตอนนี้อายุ11ขวบก็ใช้ได้ครับก็ใช้งานได้ก็ใช้ไปก่อนก็ได้ถ้ายังไม่อยากซื้อใหม่ก็ใช้ได้อย่างน้อยก็ใช้แอปธนาคารได้ยังใช้พวกแอปลงแอปไลน์อะไรเงี้ยได้แต่ถามว่าแน่นอนแบตก็น่าจะไปไวแล้วล่ะ performance โดยภาพรวมมันก็ลำบากแล้วแหละแต่ว่าถ้าเกิดโอเคถ้ามองในแง่ของว่าลูกสาวก็อาจจะไม่ได้ใช้อะไรมากไม่อยากให้ลูกสาวทำนู่นทำนี่เยอะใช้งานแค่พื้นฐานมากๆอะไรเงี้ยนะครับไม่ได้แอดวานซ์ก็โอเคใช้งานได้อยู่นะครับแต่ว่าก็ถ้าจะให้ลูกสาวใช้ก็ยังไงก็ดูแลเรื่องของแบตเตอรี่แล้วกันถ้าไม่เคยเปลี่ยนก็อาจจะแนะนำว่าลองหาที่เปลี่ยนถ้าเป็นไปได้ก็แนะนำให้เปลี่ยนแบตแท้นะครับเพื่อความสบายใจจะมือถือจะได้ไม่ไปแบตบวมแบตระเบิดอะไรต่อลูกสาวอันตรายต่อบุคคลในครอบครัวซะเปล่าๆนะครับประมาณนี้แค่นั้นแหละมันก็ยังใช้ได้แหละถ้าในแง่ของว่ามันสามารถใช้งานแอปพลิเคชันใหม่ๆณปัจจุบันได้ไหมคำตอบคือมันยังใช้งานได้อยู่เพียงแต่ว่าถ้าใช้งานที่มันแอดวานซ์พวก AI ข้ามทิ้งไปเลยก็ได้นะครับก็ลำบากแล้วล่ะถ้าพวก AI นะครับแต่ถ้าเกิดใช้งานพื้นฐานโทรเข้าโทรออกใช้ไลน์ติดต่อกับผู้ปกครองก็ไม่ได้มีปัญหาใดๆอาจจะช้าๆหน่อยบ้างแค่นั้นเองแล้วก็จอเล็กนิดนึงประมาณนี้คือเข้าใจว่าพลัดแล้วแต่ว่าพลัดในสมัยยุคนู้นกับยุคนี้ก็ยังถือว่าจอค่อนข้างเล็กไปนิดนึงจอใสแล้วก็จออาจจะไม่ได้สีสวยสดมากขนาดนั้นเท่านั้นเองนะครับเบรกแป๊บนึงช่วงหน้ากลับมาตอบคำถามต่อนะครับพูดคุยกันต่อที่ SMS 468-9899รวมทาง YouTube FM 99ที่บริโดพักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมาครับ
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งภริษฐ์ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yxchannelawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-Cot Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-Cot ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-Cot Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
1: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @ FM 99
4: เทคโนโลยีไลฟ
5: ์ดำเนินรายการโดย
6: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
7: กลับเข้ามาครึ่งหลังนะฮะเทคโนโลยีไลฟ์กับนายบอสนะ โอ้ยเสียง ช่วงนี้ขอบคุณบริษัท Acer คอมพิวเตอร์จำกัดนะครับติดตามข่าวสารโปรโมชั่นใหม่ๆสินค้าใหม่ๆของ Acer ได้ที่เว็บไซต์ acerthailand.comFacebook Fanpage Acer Thailand แล้วก็ถ้าจะซื้อสินค้า Acer อย่าลืมเข้าไปเช็คออนไลน์โปรโมชั่น Exclusive ของ Acer ได้นะครับที่ Acer Online Store เนาะ store.acer.com/th นะครับขอบคุณบริษัท Acer คอมพิวเตอร์จำกัดด้วยนะฮะแล้วก็ล่าสุดก็แสดงความยินดีกับ Acer ด้วยละกันนะครับได้รางวัลจากเขาเรียกอะไรนะเดี๋ยวนะมันเป็นรางวัลการตลาดอะกี่ปีติดต่อกันวะเดี๋ยวกันผมลืมละเนี่ยพอจะโปรโมทให้เขาก็ลืมเฉยเลย เขาเพิ่งได้รางวัลครับเอเซอร์ Acer เพิ่งได้รางวัลของน่าจะเป็นมาร์เก็ตติ้งอะไรงานหนึ่งที่ได้แบบแบรนด์ความน่าเชื่อถือของแบรนด์นะครับติดต่อกันมาแบบหลายปีมากแล้ว10กว่าปีละนะครับก็ยินดีกับเอเซอร์ด้วยนะครับผมนะฮะมาลุยกันต่อแล้วกันเดี๋ยว YouTube มาตอบให้นะไปที่ SMAX แป๊บหนึ่งนะครับลงท้ายด้วย4408นะครับ iPhone 10S Max XS Max อ่ะเนาะผมเรียกว่า 10S Max แล้วกันใช้ได้อีกนานไหมคำตอบเดียวกับ iPhone 8 Plus เลยครับเพียงแต่ว่าตัว 10S Max อ่ะมันได้อัปเดต iOS ถึง iOS 18คือมันไปต่อหลังจาก18ไม่ได้ละนะครับเพราะฉะนั้น iOS ใหม่ๆมันอัปเดตไม่ได้แล้วเนาะปัจจุบันเป็น iOS 26แล้วเดี๋ยวกันยายนนี้ iOS 27ออกมันไปต่อไม่ได้แต่มันก็หยุดแล้วล่ะแต่มันก็ยังได้อัปเดตพวก security patch อยู่นะครับแน่นอนเรื่องแบตเตอรี่ก็น่าจะไปแล้วถ้าไม่เคยเปลี่ยนก็ถ้าเกิดอยากจะใช้ต่อก็พิจารณาเรื่องที่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ไว้ด้วยแล้วก็แนะนำว่าเปลี่ยนแบตแท้นะครับถ้าเป็นไปได้นะครับหรือถ้าจะเปลี่ยนแบต third party ด้วยความที่งบไม่ถึงอะไรไม่รู้ก็พยายามหา third party ที่มันพอจะไว้ใจได้บ้างแล้วกันมีมีมอกรแท้ไม่รู้อะแต่มีไว้ให้อุ่นใจไว้นิดนึงแล้วกันประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเป็นไปได้ก็แนะนำให้เปลี่ยนแบตแท้เนาะเปลี่ยนที่ตัว iCare นะครับลองไปสอบถามดูว่าเท่าไหร่อย่างไรนะครับเพราะนั้นก็เลือกแอปธนาคารยังใช้ต่อไปได้ยาวๆอยู่แล้วจนกว่าที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจะมีการปรับความต้องการขั้นต่ำใหม่จาก iOS 14ขึ้นมาเป็น iOS ที่สูงกว่า iOS 18ถึงเวลานั้นก็เท่ากับว่า iPhone 10 S MaxXS Max ก็จะใช้งานลำบากละคือที่ผมอ้างอิงกับตัวแอป Mobile Banking เพราะว่าผมทุกวันนี้เรามือถือเราใช้กันหลักๆถ้าไม่นับฟังก์ชันพื้นฐานแบบโทรเข้าโทรออกถ่ายรูปอะไรเงี้ยส่วนใหญ่แล้วคือใช้แอปพลิเคชันโซเชียลเน็ตเวิร์กถูกไหมแล้วก็อีกอันนึงที่คนไทยใช้เยอะมากๆก็คือแอป Mobile Banking จะเป็นแอปเป๋าตังจะเป็นแอปแบบแอปธนาคารเพื่อแบบจ่ายพร้อมพงพร้อมเพย์นู่นนี่นั่นถูกปะเพราะฉะนั้นก็อ้างอิงกับตัวที่เป็นโมบายแบงกิ้งเป็นหลักละกันซึ่งมันก็ยังใช้งานได้อยู่แต่ถามว่าเครื่องเก่าไหมเก่าแต่ถามว่าใช้งานกับแอปพลิเคชันใหม่ๆต่อไปยังได้อยู่ไหมก็ยังได้แต่ก็แลกกับหลายๆอย่างเช่น performance ของเครื่องแบตเตอรี่ที่เสื่อมแล้วแน่ๆนะครับอยู่ที่ว่าคุณจะรับกับมันได้แค่ไหนอย่างไรแต่ถ้ามีอยู่แล้วยังไม่พร้อมจะเปลี่ยนด้วยเหตุผลคนใดก็ตามไม่กล้าร่วงเนี่ยก็ยังใช้ต่อไปได้เพราะอย่างนั้นก็ยังใช้แอปธนาคารได้ยังสามารถลงทะเบียนคนละครึ่งได้นึกออกไหม ยังสามารถใช้แชทไลน์ได้ยังเข้าเฟซได้ดู YouTube ก็ยังได้อยู่ก็ใช้ต่อไปก็ได้ไม่ติดอะไรนะครับลงท้ายด้วย8338ไซเทนบอลรุ่นสอบถาม Acer Swift ตัวที่เบาที่สุดขนาดเท่าไหร่14นิ้วครับอยากได้เบามากๆแล้วเป็นตัว Intel Core Ultra ไม่ทราบน่าใช้ไหมรบกวนแนะนำรุ่นก็ตัวของ Acer Swift 8 14 AIในไทยตอนนี้เข้ามาโมเดลเดียวก็คือตัวที่เป็น Core Ultra 5 325นะครับราคาจะอยู่ที่ 41,990 บาทนี้อิงราคาบนหน้าเว็บออนไลน์Acer Online Store นะ so.acer.com/th นะครับก็จะเป็นตัว Acer Swift 8 14 AI CPU จะเป็นตัว Intel Core Ultra 5 325ได้ RAM 16GB ได้ Storage 512GB นะครับเป็นM.2 NVMe PCIe Express มาตรฐาน PCIe Express 4.0 นะครับได้หน้าจอ14นิ้วเป็นหน้าจอแบบ OLED ความละเอียด 2880x1800 พิกเซลนะครับได้ Windows 11 Home 64 bit ตัวเต็มได้ Microsoft Office Home 24ตัวเต็มแถมได้ Microsoft 365 Basic ไปใช้เพื่อใช้งานออนไลน์ได้อีก1ปีเต็มๆคือ12เดือนนะเนาะได้ประกัน3ปีนะครับครอบคลุมทั้งค่าแรงค่าอะไหล่แล้วก็เป็นบริการแบบออนไซต์เซอร์วิสตลอด3ปีส่วนน้ำหนักตัวเครื่องที่บอกว่าเบาที่สุดของ Acer เท่าที่หาได้ตอนนี้ก็คือน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ 0.99 กิโลก็คือ1กิโลหย่อนไปนิดนึงเบากว่า1กิโลก็จึงนึงประมาณนี้นะครับนี่คือตัวที่เบาที่สุดของ Acer ละณเวลานี้นะสำหรับตัว Acer Swift 814 AI นะครับก็ราคานี้ถามว่าน่าใช้ไหมน่าใช้คอนเฟิร์มเลยว่าดีนะครับถือว่าน่าใช้เลยแหละก็จะติดอยู่เรื่องเดียวคือสตอเรจอาจจะน้อยไปหน่อยสำหรับที่บางคนที่เก็บข้อมูลเยอะมากๆประมาณนี้นะครับลงท้ายด้วย0338นะครับถามมาว่าแล็ปท็อปการ์ดจอแยก i5 ไม่เกิน 25,000 จะหาได้ไหมว่าเนี่ยชั่วโมงนี้ลำบากนะครับอันนี้คุยกันแบบปัจจัยลำบากมากเลยโน้ตบุ๊กเกมมิ่งราคา 20,000 กลางชั่วโมงนี้ตัวเลือกน้อยมากแทบไม่มีนี่พยายามกดหาให้อยู่เอาแบบมีของนะไม่เอาแบบแค่มีชื่อรุ่นนะเอาแบบหาซื้อได้จริงไม่มีเลยนะครับถูกสุดที่หาได้แบบค้นเร็วๆตอนนี้จะอยู่ประมาณ 27,000 บวกลบประมาณ 26,000 27,000 ถ้าจะเอา Intel ต้องประมาณ 27,000 28,000 ก็จะเป็นตัว MSI 15B13UC จะได้เป็น Intel Core i7-13620H RAM 16 Storage 512หน้าจอ 15.6 นิ้วFull HD 144Hz การ์ดจอเป็น GeForce RTX 3050 RAM VRAM 4GB อยู่ที่ 27,990 บาทโดยประมาณนะครับถ้าถูกกว่านี้จะเป็นทางฝั่งของน่าจะ Acer ป่าววะไม่ใช่ด้วยเดี๋ยวขอดูเป๊บมันจะเป็น Ryzen จะเป็นของจะเป็นของ HP นะครับตัว HP VicPlus 15-FB3087AX จะได้เป็น AMD Ryzen 7-7445HS RAM 16 Storage 512หน้าจอ 15.6 นิ้ว Full HD 144การ์ดจอ GeForce RTX 3050 VRAM 6GB นะครับ 26,990 บาทเพราะฉะนั้น 25,000 มีการ์ดจอแยกใช้ชิปคอย5ตอนนี้ในตลาดไม่มีของไม่มีของนะครับคร่าวๆประมาณนี้แต่ถ้าหาได้ก็คิดว่าสเปคก็น่าจะเป็นพวกคอย5เบอร์ตัว Gen 13อ่ะแล้วก็การ์ดจอ RTX 3050นั่นแหละโดยประมาณนะครับบอกว่าใหม่ข้อความมันหายไปครับ 25,000 ถึง 30,000 ต้นโอ้ถ้าอย่างเงี้ยเอาไป 30,000 บวกลบแล้วกันเพราะว่าหาง่ายกว่าเยอะเลยถ้า 30,000 บวกลบ 30,000 บวกลบก็จะมีอย่างของตัว Acer Nitro V15 จะได้เป็น Intel Core 5 210H RAM 16 หน้าจอ 15.6 นิ้ว Full HD 180 Hz การ์ดจอจะขยับขึ้นมาเป็น GeForce RTX 5050นะครับจะอยู่ประมาณเนี่ยครับประมาณ319ก็คือ 31,000 บวกลบละกันโดยประมาณนะครับถ้าเป็นแบรนด์อื่นขอดูแป๊บหนึ่งนะช่วงนี้โน้ตบุ๊กลำบากครับพูดเลยว่าโน้ตบุ๊กราคาย่อมเยาเหนื่อยหน่อยถ้าเป็น MSI สเปคเป็นรองนะเนี่ยแต่ว่า CPU มันดีกว่าเนาะดีกว่าไหมวะจะเป็นตัวของ MSI Cyborg นะครับ 15A13V จะได้เป็น Core i7 13620H RAM 16 Storage 512หน้าจอ 15.6 นิ้วFull HD 144 Hz การ์ดจอขยับขึ้นมาเป็นตัว RTX 4050ราคาเท่ากันเลยประมาณ3199ประมาณนี้นะครับลงท้ายด้วย8338รบกวนถามครับ Acer Swift ตัวนี้แบตเตอรี่โอ้โหคุณใช้คำว่าแค่นะครับคือต้องเข้าใจก่อนว่าแบตเตอรี่65กิโลวัตต์อาวเนี่ยกับโน้ตบุ๊กบาง 0.9 ถือว่าโคตรเยอะแล้วนะครับถ้าถามผมถือว่าเยอะมากแล้วครับเพราะโน้ตบุ๊กมันบางเนาะคุณจะให้ใส่แบต80กว่าเหมือนพวกโน้ตบุ๊ก 15.6 นิ้วเกมมิ่งไม่ได้นะไม่งั้นมันก็จะไม่บางดิคุณถึงก็ไหมมันก็จะไม่บางเนาะส่วนถามว่าแบตเตอรี่ได้เท่าไหร่เหรอตัวนี้ยังไม่ได้เทสว่ะแป๊บหนึ่งขอหาก่อนขอดูแบตเตอรี่ที่เขาเทสกันก่อนโอเคแป๊บหนึ่งนะแป๊บโอเคจะอยู่ได้ประมาณถ้าใช้งานทั่วไปนะใช้งานทั่วไปนะครับน่าจะอยู่ขั้นต่ำอยู่ที่ประมาณ 6-7 ชั่วโมงได้อยู่น่าจะรอดอยู่นะครับด้วยความที่เป็นหน้าจอ OLED ด้วยนะครับ 6-7 ชั่วโมงน่าจะสบายๆอยู่สำหรับตัว Acer Swift A14 AI นะครับประมาณนี้มาที่ YouTube คุณครับเคพี่บอสครับจริงไหมรอบจริงที่3จะสนุกและมันกว่ารอบจริงชนะเลิศเสมอถ้ามีคำว่าเสมอไม่จริงถ้ามีคำว่าเสมอไม่จริงเพราะมันไม่ได้กดตายตัวขนาดนั้นนะครับแต่ถามว่าปีนี้จริงไหมสำหรับฟุตบอลโลกคนนี้จริงไหมก็คงต้องจริงถ้าอิงกับประตูที่ยิงกันถูกไหมความเอนเตอร์เทนของฟุตบอลเนาะแต่ว่าเข้าใจได้รอบชิงมันกดดันกว่ามันซีเรียสกว่ามีสิ่งที่เดิมพันเยอะกว่าก็ต้องเร่นรับกุมกว่าอันเข้าใจได้นะครับคุณฟิตแมนต้องร้องเพลงโกโกโกโกอะไรอะไรอะไรนะครับไปกินมาหรือเปล่าเจลาโต้ไม่ได้กินนะฮะหนังโนแลนเฉยๆไม่ว้าวหนังปี1997เพลินกว่าก็แล้วแต่คนชอบละกันแต่ผมอย่างที่บอกรอดูสตรีมมิ่งนะครับคุณครับพี่ว่าครับงบน้อยครับ iPad รุ่นต่ำสุดที่ควรเล่นในปีนี้ควรเล่นตั้งแต่รุ่นไหนขึ้นไปอันนี้รวมมือ2ด้วยหรือเปล่าถ้าคำถามแบบนี้ส่วนใหญ่ผมจะตอบว่าก็เอาเท่ารุ่นต่ำสุดที่คุณจ่ายไหวคือถ้าเอาต่ำสุดในมือหนึ่งอ่ะมันก็ต้องเริ่มที่ iPad Gen 11ไหมอ่ะเพราะ iPad Gen 10มันหาไม่ได้แล้วครับก็ต้องไปหา iPad Gen 11คือถ้าคุณจะหาต่ำกว่านั้นก็ถ้าเกิดว่าคุณต้องไปหามือ2อ่ะซึ่งมือ2มันก็ผมจะคำว่าอะไรดีอ่ะมันก็วัดวาแล้วอ่ะอยู่ที่ว่าคุณไปเจอสภาพไหนราคาไหนตอบลำบากเพราะถ้าเกิดอิงราคามือหนึ่งก็คือต้อง iPad Gen 11ครับถ้าอิงราคามือหนึ่งนะเท่าที่หาได้ถูกสุดตอนว่า iPad Gen 10หาไม่ได้แล้วนะครับ iPad Gen 11ตอนนี้ราคาอิงหน้าเว็บ Apple แล้วกันเนาะอยู่ที่ 16,100 บาทนะครับเพราะว่ามันขึ้นไปแล้วจากเดิม 12,900 ราคาใหม่มันขึ้นไปที่ 16,000 ไปแล้วนะครับก็นั่นแหละคือถูกสุดที่คุณจะซื้อได้ณเวลานี้คือ iPad Gen 11ครับตามนั้นนะนี่คือถูกสุดอันนี้นับเฉพาะมือหนึ่งที่มีนะนับเฉพาะมือหนึ่งที่มีนะคุณบูตี้แคมป์นะครับรถที่บริษัทต้องถอดเมมกล้องถอดเข้าถอดออกมาเก็บไว้เป็นแบ็กล็อกในคอมน่าจะแบ็กอัพทุกวันเลยมีผลเสียต่อเมมและกล้องไหมไม่มีครับไม่มีครับโดยปกติมันไม่ควรมีถ้ามันมีแสดงว่าเมมห่วยครับอันตบอดีมันไม่มีครับมันถอดเข้าถอดออกได้เลยไม่มีปัญหาใดๆครับไม่มีปัญหาใดๆถ้าหมายถึงกระบวนการการถอด เข้าถอดออกบ่อยๆจะมีผลอะไรไหมไม่มีส่วนใหญ่ถ้ามันจะเสียเอาไม่เกี่ยวกับห่วยหรือดีนะเอาแบบถ้ามันจะเสียได้ส่วนใหญ่ก็คือพอคุณถอดออกมาแล้วคุณดูแลรักษามันยังไงเช่นมันไปโดนความชื้นไหมมันไปโดนผู้ยำผู้ยีผู้ยีผู้ยำไหมก็จะใช่แบบลงไปลงอยู่ก็เอ้ยด้วยความที่มันเล็กอะเนาะไมโครเอสดีครับบางทีถอดมาแล้วหลุดไปลงข้อต้องไปอะไรอย่างนี้หรือเปล่าซึ่งแบบไปเสียหายด้านฟิสิกส์ข้อด้านสภาพของมันอะถ้ามันเป็นอย่างนั้นก็โอเคก็ส่วนใหญ่ถ้ามันจะพังมันพังด้วยเหตุผลนั้นมันไม่ได้พังด้วยเหตุผลที่ว่าถอดเข้าถอดออกบ่อยอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้พังด้วยเหตุผลนั้นนะครับมันจะไม่ได้พังด้วยเหตุผลนั้นคุณกันตาวุฒินะครับโน้ตบุ๊ก HP Victus ได้ครับเน้นเล่นเกมถ้าเทียบกับแบรนด์สเปคพอๆกันหมดใช่ก็ต่างที่การ์ดส่วนใหญ่จะต่างที่การ์ดจอครับก็คืออย่างของถ้าเป็น Acer ตัว Nitro V15 มันจะได้การ์ดจอเป็น RTX 5050แต่ถ้าเกิดเป็น HP Victus มันจะได้เป็น4050ประมาณนี้ซึ่งจริง performance ถ้าเอาแบบรอ performance อ่ะมันใกล้เคียงกันเพียงแต่ว่าพอเป็น5050สิ่งที่มันได้เปรียบก็คือมันยังรองรับพวกที่เป็น multi frame gen ได้นะครับตอนนั้นก็เวลาไปเปิดเกมที่มัน support multi frame gen มันก็จะได้ frame rate ที่สูงขึ้นมาอีกนิดนึงประมาณนี้นะครับคุณ NW Rim Acer Swift S14 AI เมื่อคู่ต่างบอกต่างจาก Swift Go 14 AI ยังไงเพื่อนมีเครื่องรุ่น Swift Go 14 AI พอดีฟังเจอ8เลยสงสัยสเปคมันต่างกันมากน้อยแค่ไหนงานประกอบความคุ้มค่าSwift Go มันเป็นรุ่นต่ำกว่าครับแล้วก็ตัวชิปเอาคือถ้าจะ Swift Go 14 AI อ่ะมันจะมีทั้งตัวที่เป็นตัวคอเป็นตัวชิป Intel แล้วก็ตัวชิปที่เป็นคอคอมเนาะมีทั้งคู่ถูกป่ะถ้าเอาโดยหลักการก่อนวัสดุบอดี้ต่างกันนะครับวัสดุของตัวSwift Edge 14 AI พรีเมียมกว่านะครับจะมีส่วนผสมของโลหะมากกว่าและวัสดุที่เบากว่าอย่างตัวน้ำหนักอ่ะเอาตัว14นิ้วเหมือนกันเนี่ยถ้าเป็น Swift Go 14 AI มันจะหนักประมาณสัก 1.2-1.3 กิโลกรัมเฉพาะตัวเครื่องนะมาหนักยิงมา 1.25-1.28 กิโลกรัมขณะที่ตัวของSwift Edge 14 AI อย่างที่บอกมันหนักไม่ถึง1กิโลเนื้อใช่ไหมมันหนักไม่ถึง1กิโลกรัมนะครับตัวคุณภาพหน้าจอก็ต่างกันนะครับเพราะว่าถ้าเป็นตัว Swift Go 14 AI หน้าจอมันจะได้เป็นหน้าจอแบบ IPS LCD และความละเอียดก็แค่ระดับ Full HD แต่ถ้าเกิดเป็น Swift Edge 14 AI อย่างที่บอกไปหน้าจอมันได้เป็นหน้าจอแบบ Panel ที่เป็น OLED แล้วเป็น OLED แล้วแล้วก็ความละเอียดก็สูงกว่าด้วยเป็น 2.8K หรือว่า 2880x1800 พิกเซลนะครับถ้าโดยหลักการก็ประมาณนี้ประมาณนี้ก็นั่นแหละต่างกันประมาณนี้จริงๆมันมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอีกเล็กน้อยนะครับอย่างถ้าตัวแบตเตอรี่ถ้าผมจำไม่ผิดตัวของSwift Go 14ไอ้มันน่าจะไม่ถึง65วัตต์อาวนะเอ้ยมันไม่น่าถึงกิโลวัตต์อาวนะมันน่าจะอยู่ที่ประมาณ50กว่าๆถ้าผมจำไม่ผิดนะครับอันนี้ตัวเลขไม่ชัวร์แล้วกันไอ้ตัวเลขกิโลวัตต์อาวเนี้ยไม่ชัวร์แต่เหมือนจะน้อยกว่าเหมือนมันจะอยู่แค่ประมาณ0จุดประมาณ59วัตต์อาวมันก็อาจจะแบตน้อยกว่าหน่อยประมาณนี้แล้วก็เบอร์ CPU ก็ต่างกันด้วยนะครับเพราะว่าณปัจจุบันตัว Swift Go 14 AI ตัวที่เป็น Intel อ่ะมันยังไม่มีตัวที่เป็น Core Ultra 300 Series แล้วถ้าเกิดเป็นตัว Swift Edge 14 AI มันจะเป็นตัว Core Ultra 300 Series แล้วนะครับประมาณนี้นะฮะลองดูนะครับสงสัยโน้ตบุ๊กควรต้องมีใช้คำว่าควรต้องมีช่องเชื่อมต่อ Type C นอกจากโอนถ่ายข้อมูลงงคำถามว่าชาร์จไฟหรือต่อจอแยกได้ไหมครับถ้าถามว่าจำเป็นไหมไม่จำเป็นควรไหมแล้วแต่รุ่นครับคือถ้าคุณคาดหวังให้รุ่นถูกๆมันมีก็คงลำบากอะเนาะเพราะมันเป็นต้นทุนด้วยนะครับถ้ามีสายชาร์จหัวกลมด้วยและช่อง Type C Full Function ด้วยมันจะเกะกะกว่าไหมเพื่อนบอกโบราณมากสุดท้ายผมว่ามันไม่เกี่ยวโบราณไม่รำผมว่ามันคือต้นทุนที่เขาต้องใช้ครับทีนี้อย่างที่บอกไปบ่อยๆก็คือโน้ตบุ๊กยิ่งถ้าเป็นโน้ตบุ๊กกลุ่มบางๆอันนี้พอร์ตจะน้อยพอพอร์ตน้อยส่วนใหญ่ก็จะให้ Type C มา2ตัว ส่วนใหญ่ถ้าเป็นกรณีแบบนี้ก็จะให้ Type C แบบที่เป็น Full Function มาอย่างน้อย1อันแน่ๆแล้วก็อีกพอร์ตนึงก็อาจจะเป็นพอร์ตที่สามารถอาจจะไม่ Full Function มาก

ามและเป็นแบบ full function ก็ตามแต่หลายๆรุ่นก็ยังเลือกที่จะใส่พอร์ต HDMI ตัวเต็มมาให้ซึ่งถ้าหมุนถ้าเวลาผมใช้แล้วผมต้องการต่อที่เป็นสายเอาอะถ้าไปใช้ข้างนอกเหมือนไปประชุมอะไรเงี้ยผมก็จะถ้าส่วนใหญ่เขาจะมีสาย HDMI มาให้ผมก็จะถ้ามันเลือกได้ผมจะเลือกต่อที่ HDMI เพราะผมอยากเก็บพอร์ต USB เอาไว้ใช้อย่างอื่นมากกว่าแค่นั้นเองแต่ว่าโอเคบางคนก็เลือกบางอย่างถ้าเกิดเป็นแบบคนที่ใช้งานบ่อยๆบางคนอาจจะเลือกซื้อตัวที่เป็น USB Type-C dongle จะเป็นแบบ Thunderbolt ไหมไม่รู้แล้วแต่ว่าก็จะเลือกตัวที่เป็นหับหรือตัวที่เป็น dongle ที่อาจจะมีช่องต่อ HDMI มาแล้วเผื่อไว้ตัวเองก็แล้วแต่แค่นั้นเองแต่มันไม่ได้เกี่ยวผมว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับโบราณไม่โบราณอ่ะผมว่าสุดท้ายมันขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังพูดถึงโน้ตบุ๊กในระดับราคาไหนและ position ตลาดแบบไหนเข้าใจคำนี้ใช่ป่ะมันขึ้นอยู่กับposition ตลาดด้วยอะครับมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับอย่างนั้นอย่างเดียวอะครับครับประมาณนั้นครับผมยกตัวอย่างอย่างตัว Swift Edge 14ด้วยความที่มันบางและเบามากๆนะครับอย่างพอร์ตเขาจะให้มามันก็จะมีพอร์ตตัวที่เป็น USB ทั้งตัวที่เป็น full function มา1อันและอีกพอร์ตนึงมันจะไม่ใช่ full function แต่ว่ามันจะเป็นตัวที่เป็น USB PD มาให้ก็คือจะมีพอร์ตหนึ่งที่มันจะเป็นแบบได้หมดเลยจะคุณจะต่อ Thunderbolt ก็ได้คุณจะต่อ DisplayPort ก็ได้ได้หมดเลยแต่อีกพอร์ตหนึ่งก็สามารถใช้ชาร์จได้แยกไม่แต่ว่ามันจะไม่ต่อพวกที่เป็น Display มันไม่รองรับโปรโตคอลที่เป็น DisplayPort อะไรประมาณเนี้ยเพราะนั้นก็ขึ้นอยู่ว่าเขาจะใส่อะไรมาแบบไหนมันขึ้นอยู่กับดีไซน์ด้วยเพราะถ้าเกิดโน้ตบุ๊กมันบางมากๆจะให้มันไปใส่ครบทุกพอร์ตมันก็ไม่ได้แต่ต้องบอกว่าเซอร์วิสอย่างเซอร์วิสเอ14 i นี่ก็ยืดหยุ่นมากนะเพราะเป็นโน้ตบุ๊กที่บางเบาแต่ว่ายังมี HDMI ตัวเต็มมาให้มี Type C ให้2พอร์ตมี Type A ให้2พอร์ตก็ถือว่าครบมากแล้วนะประมาณนี้แต่สุดท้ายมันขึ้นอยู่กับดีไซน์อ่ะเพราะอย่างถ้าเป็น Mac เขาก็ไม่ได้ให้ถูกป่ะ Mac เขาก็ให้ Type C มาเป็นหลักประมาณนี้นะครับลงท้ายด้วย9537พี่บอครับได้เงินเดือนจัดวิดีโอเท่าไหร่โอ้ไม่กี่ร้อยอ่ะคุณต่อครั้งที่จัดอ่ะนะไม่กี่ร้อยถ้าพูดกันตรงๆก็อย่ามาทำอาชีพนี้เลย ผมทำมาสนุกคุณลงท้ายด้วย0501ครับไปประชุมกัมพูชา AS ไม่ขายโรมมิ่งต้องใช้เน็ตมือถือยังไงถ้าไม่รับโอ้โหไม่รู้เลยอ่ะอันนี้ไม่รู้เลยอ่ะแล้วมันคือด้วยความที่ไม่เคยไปกัมพูชาเลยตอบไม่ได้ว่ากัมพูชาสามารถใช้เน็ตอะไรในบ้านเราได้บ้างถ้าไม่ได้เลยก็คงจำเป็นต้องซื้อซิมที่นู่นครับก็คงจำเป็นต้องซื้อในกรณีถ้าเกิดว่าโรมมิ่งไทยไม่ได้เลยนะด้วยความที่ไม่เคยไปกัมพูชาจริงๆเลยตอบไม่ได้ครับขออภัยด้วยฮะลงท้ายด้วย0501นะครับแต่นั่นแหละลองมาสอบถามก่อนว่าถ้าเกิดของทรูของดีแทคโรมมิ่งได้ไหมถ้าไม่ได้ก็คงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากซื้อซิมที่นู่นครับเราต้องซื้อซิมที่นู่นใส่เอาประมาณนี้หรือไม่งั้นก็ซื้อถ้าเกิดแบบยังไม่อยากถอดซิมก็ซื้อซิมที่นู่นแล้วก็พก Pocket Wi-Fi ซื้อซิมที่นู่นใส่ Pocket Wi-Fi เพื่อกระจายเน็ตก็ได้เหมือนกันในกรณีแบบนี้ก็ได้เหมือนกันลองดูนะครับคุณ Error Rock นะครับหาโน้ตบุ๊กประมาณ 20,000ครับตอนแรกเรงนีโอก่อนขึ้นราคาเลยมีตัวแนะนำไหมถ้างบประมาณช่วงนี้ซื้อให้น้องสาวเรียนบริหารธุรกิจหรือเชียร์แบ MacBook Neo อยู่ดีเชียร์ MacBook Neo อยู่ดีเพราะว่าโน้ตบุ๊ก Windows ก็ไม่มีเหมือนกันครับก็ต้องไป MacBook Neo อยู่ดีครับคุณครับเค้กจาก PC สายหัวหมูทะลวงฟันครับถ้าเครื่องคอมโดนไวรัสเล่นงานถ้าลง Windows ใหม่ไวรัสที่อยู่เครื่องจะหายไปหมดเลยมั้ยหรือมันฝังอยู่ในตัวซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ขึ้นอยู่กับว่ามันถ้าคุณไม่ได้แบ่งพาร์ติชันเลยใช้ไดรฟ์ C เพียวๆไม่มีไดรฟ์อื่นเลยก็หมายความว่าโอกาสที่ไวรัสจะไปฝังอยู่ที่ไฟล์ไดรฟ์อื่นไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณ F disk เอาให้สบายใจนะ F disk ไปเลยคือลบพาร์ติชันไม่ใช่แค่ฟอร์แมตนะลบพาร์ติชันไปเลยแล้วสร้างพาร์ติชันใหม่โอกาสที่ไวรัสหายสูงหมายว่าโอกาสที่จะไม่เหลือค้างสูงแต่มันก็ไม่หมายความว่าอย่างนั้นเพราะมีไวรัสหลายๆตัวที่สามารถเขียนตัวเองลงในตัวรอมของบอร์ดได้อันนั้นก็จะไม่หายไปไหนนะครับเพราะนั้นก็ขึ้นอยู่กับไวรัสแต่ว่าผมใช้ว่า 99% ถ้า

0: ทำใช้ไดเดียวนะย้ำอีกทีว่ามีไดซีไดเดียวในเครื่องนะครับถ้ารู้ตัวว่าติดไวรัสเอฟดิสอะไรก็น่าจะหายแต่ว่าถ้าเป็นรันซัมแวร์บางตัวไม่หายเพราะว่าอันนั้นฝังบอร์ดอันนั้นฝังบอร์ดนะครับอืมประมาณนี้โอ้คุณลงท้ายอ่านไม่ออกภาษาญี่ปุ่นโชคดีมากซื้อ MacBook Air 1 เทมาก่อนขึ้นราคา1อาทิตย์เห็นราคาที่ขึ้นแล้วขนลุกไม่ต้องขนลุกเพราะเดี๋ยวมันขึ้นไปกว่านี้ได้อีกนะครับมันจะครับเอาใหม่เดี๋ยวมันจะขึ้นอีกมันจะขึ้นอีกครับมันจะขึ้นอีกฟังเสียงพี่บอสดูแล้วท้อครับผมไม่ได้ท้อเพราะผมจัดเอาสนุกแล้วครับผมจัดเอาสนุกแล้วครับถ้าผมหวังจัดเอาคุณภาพชีวิตที่ดีคงเลิกจัดไปนะครับอันนี้คุยกันตรงๆแต่ก็เข้าใจทั้งคืนนะเข้าใจทั้งคืนเข้าใจทุกอย่างนะครับประมาณนี้อ่ะไปละวันนี้นายบอสลาไปแล้วสวัสดีครับ
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: ฟัง Active Radio ไม่สนุก

0: นี้เวลา 12 นาฬิกาชาวตั้นหยงมัดร่วมละหมาดขอพรให้เกิดสันติสุขจากเหตุรุนแรงที่จุดตรวจบูเกซามีส่วนการติดตามคนร้ายคืบหน้าไปมากเจ้าหน้าที่คาดจะออกหมายจับได้เร็วๆนี้ตำรวจคุมตัว4ผู้ต้องหาคดีขบวนการพ่อไททิพย์ฝากขังศาลอาญาหลังร่วมกันสวมสิทธิ์แจ้งเกิดให้เด็กชาวต่างชาติรัฐบาลแจ้งสหรัฐปรับภาษีสินค้าไทยเพิ่มสุทธิ 2.5% เป็นระดับเดียวกับประเทศคู่แข่งหลักของไทยย้ำสินค้าส่งออกกว่า 2,000 รายการได้รับยกเว้นแห่ชื่นชมสูติแพทย์ชาวจีนลุยน้ำท่วมมุ่งหน้าโรงพยาบาลเพื่อทำคลอดฉุกเฉินส่วนที่อินเดียเร่งอพยพชาวบ้านหนีน้ำท่วมทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับสำหรับวันนี้ครับเสาร์ที่25กรกฎาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับเช้าที่ผ่านมาครับชาวตันยงมัดร่วมละหมาดขอพรให้เกิดสันติสุขจากเหตุรุนแรงที่จุดตรวจบูเกซาส่วนการติดตามคนร้ายก็คืบหน้าไปมากแล้วครับที่วงเวียนลองกองเทศบาลตำบลตันยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสประชาชนและส่วนราชการนำโดยนายธีรศักดิ์สังคโชตนายอำเภอระแงะร่วมกันละหมาดหายัดขอพรให้เกิดสันติสุขในพื้นที่หลังเกิดเหตุการณ์กลุ่มคนร้ายก่อเหตุยิงถล่มจุดตรวจบูเกซามีเมื่อ22กรกฎาคมส่งผลให้ฐานพลานกรมฐานพลานที่45เสียชีวิต5นายและประชาชนได้รับบาดเจ็บ6คนมีประชาชนเข้าร่วมกว่า200คนครับโดยเหตุการณ์นี้รุนแรงแล้วก็มีการสูญเสียมากที่สุดครั้งหนึ่งในพื้นที่ของอำเภอระแงะพันตำรวจเอกสุภชัดณพัทลุงผู้กำกับการสภ.ระแงะบอกว่าระหว่างนี้ครับยังต้องปิดพื้นที่บริเวณจุดตรวจบูเกซามีไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยและจะให้เจ้าหน้าที่3ฝ่ายคือทหารตำรวจฝ่ายปกครองร่วมทำงานกันลักษณะตั้งด่านป๊อปอัพเพื่อตรวจค้นตามจุดย่อยส่วนจุดที่ตั้งในชุมชนยังต้องมีอยู่ตามมาตรการดูแลความปลอดภัยให้ชุมชนส่วนการติดตามตัวคนร้ายครับผู้กำกับการสภ.ระแงะบอกว่ามีความคืบหน้าไปมากคาดว่าจะออกหมายจับเร็วๆนี้ทั้งเรื่องรถยนต์รถจักรยานยนต์ที่ใช้ก่อเหตุการตรวจสอบอาวุธปืนและปลอกกระสุนปืนรวมถึงการตรวจ DNA ด้วยขณะที่เมื่อวานนี้พลเอกธนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรครับได้ลงพื้นที่ประชุมที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งทหารตำรวจเพื่อติดตามสถานการณ์ในพื้นที่พร้อมมอบนโยบายเน้นย้ำขอให้ทุกหน่วยเร่งรัดการปฏิบัติภารกิจตามแผนงานที่ได้รับมอบหมายหากพบปัญหาหรือว่าข้อขัดข้องในการดำเนินงานให้รายงานผู้บังคับบัญชาทุกระดับโดยทันทีกำชับให้ทุกหน่วยดำเนินการทบทวนหลังปฏิบัติมือจากการฝึกแล้วก็การปฏิบัติงานที่ผ่านมาเพื่อนำบทเรียนมาปรับปรุงแก้ไขผู้ปกครองและก็อุดช่องว่างส่วนที่อำเภอเทบาเขตรอยต่อกับอำเภอสะบ้าย้อยเมื่อตอน5ทุ่มครึ่งเกิดเหตุเพลิงไหม้รถบรรทุกหัวลากเฉพาะส่วนหัวครับของนายสมมาตรพุ่มแก้วซึ่งจอดอยู่หน้าบ้านควนหลันตำบลท่าม่วงอำเภอเทพาแต่ว่าไม่มีใครได้รับบาดเจ็บส่วนสาเหตุก็อยู่ระหว่างการสอบสวนว่าเป็นการสร้างสถานการณ์ของกลุ่มก่อความไม่สงบหรือว่ามาจากเรื่องส่วนตัวขณะนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงทั้งตำรวจทหารกำลังอยู่ระหว่างการเคลียร์พื้นที่เกิดเหตุสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและเร่งหาเบาะแสผู้ก่อเหตุครับ
1: ค่ะนอกจากนี้นะคะนายอภิสิทธิ์นะคะเวชชาชีวะยังพูดถึงการเสนอแนวทางรัฐบาลหลังเหตุการณ์ไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้เริ่มกลับมาปะทุอีกนะคะบอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้สูญเสียเจ้าหน้าที่ซึ่งความจริงการเตือนมีตั้งแต่เกิดเหตุการณ์รอบยิงส.ส.ว่ามีความพยายามจะทำให้ความรุนแรงกลับกลายมาเป็นเรื่องปกติอีกครั้งรัฐบาลมีการตั้งคณะพูดคุยชุดใหม่แต่การพูดคุยต้องไม่ใช่การยอมรับและปล่อยให้มีการใช้ความรุนแรงกับเจ้าหน้าที่หรือยอมรับพฤติกรรมดังกล่าวต้องดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดของรัฐบาลนะคะโดยขอรัฐ บาลอย่าคิดว่ามีความรุนแรงแล้วต้องใช้ความรุนแรงเพียงอย่างเดียวไม่มีการพูดคุยหรือถ้ามีการพูดคุยแปลว่าเกิดการปล่อยปละละเลยไม่มีมาตรการด้านความมั่นคงซึ่งในการดูแลความปลอดภัยหรือว่าการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ตรงนี้ต้องควบคู่กันไปหาจุดสมดุลให้ได้ส่วนการที่รัฐบาลมีการตั้งคณะพูดคุยมาแล้วมองว่าเป็นการผลักภาระให้กับคณะพูดคุยคณะทำงานเพียงฝ่ายเดียวหรือไม่นะอภิสิทธิ์บอกว่าทราบมาว่าคณะพูดคุยมีความพยายามจะทำงานแต่อีกฝ่ายก็พยายามจะส่งสัญญาณหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ควรเกิดขึ้นดังนั้นความชัดเจนจะต้องมีทั้งในการพูดคุยแล้วก็การใช้มาตรการทางกฎหมายค่ะอีกเรื่องนึงที่พูดถึงคือ DHAI Passport นะคะบอกว่าพรรคประชาธิปัตย์ก็พยายามตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลอยู่2เรื่อง1ในสิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์นะคะอยากให้รัฐบาลชี้แจงโครงการ THAI Passport นะคะซึ่งนางการดีเหลียวไพโรจน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาธิปัตย์ได้ทำงานในคณะอนุกรรมการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันดิจิทัลไทยในคณะกรรมาธิการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสภาผู้แทนราษฎรเห็นว่าปัญหา2ด้านคือเรื่องความคุ้มค่าประสิทธิภาพและความเหมาะสมโครงการการใช้เงินภาครัฐอีกด้านหนึ่งกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอาจจะมีปัญหามีการแข่งขันเพียงพอหรือไม่ที่ผ่านมารัฐบาลเหมือนจะไปคุยกับกรรมาธิการแต่ยังไม่เดินหน้าโครงการนี้ดังนั้นพรรคประชาธิปัตย์จะไปยื่นถึงรัฐมนตรีกระทรวงดีอีค่ะให้ทราบว่ามีปัญหา2ด้านนี้อยากให้มีการแก้ไขทั้งกระบวนการทบทวนหรือว่ายกเลิกอะไรก็ตามทางดีเบื้องต้นได้มีการประสานไปยังรัฐมนตรีนายอภิสิทธิ์บอกว่าเช่นเดียวกันกับเรื่องเขากระดงที่มีการดำเนินการล่าช้าตามแนวทางคำวินิจฉัยของศาลเรื่องนี้พรรคประชาธิปัตย์จะไปยื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีมหาดไทยเช่นกันไม่แน่ใจว่าจะถึงเจ้าตัวหรือไม่แต่ภายใน 1-2 วันนี้จะถึงกระทรวงมหาดไทยแน่นอนและเราจะถือว่ารัฐมนตรีจะรับทราบอย่างเป็นทางการต่อแนวคิดว่าจะทำอะไรต่อไปค่ะ
2: นายอภิสิทธิ์ยังกล่าวขอบคุณรัฐบาลหลังจากยกเลิกโครงการแลนด์บริดจ์แต่ว่าเปลี่ยนมาเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเดิมแล้วก็เชื่อมโยงระบบรางหรือว่า Missing Link แทนนะครับโดยมองว่ารัฐบาลได้ยึดถือข้อเท็จจริงและหลักการที่ถูกต้องมาวิเคราะห์ตัวโครงการและตัดสินใจหยุดโครงการนี้ตรงกับสิ่งที่เราได้พยายามนำเสนอมาโดยตลอดครับแล้วก็คิดว่าเมื่อยุติโครงการแล้วการพัฒนาภาคใต้จะต้องดำเนินการต่อในสิ่งที่เราเสนอโครงการเชื่อมใต้เชื่อมโลก Southern Connect เป็นสิ่งที่เราคิดว่าจะเป็นประโยชน์สูงสุดอยากให้ทำนะครับจึงอยากรัฐบาลที่มีความตั้งใจอยู่แล้วในการเชื่อมโยงพื้นที่โดยอยากให้คิดทั้งระบบรางถนนท่าเรือคำนึงถึงการเปิดพื้นที่ให้กับคนใต้ในการที่จะสามารถส่งออกสินค้าที่มีอยู่เพื่อเชื่อมกับโลกและก็เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทยทั้งหมดดังนั้นขออย่าเพิ่งด่วนสรุปว่าจะนับหนึ่งโครงการนั้นโครงการนี้แต่ให้ดูภาพรวมตรงนี้เพื่อที่จะตัดสินใจในการลงให้เป็นระบบแล้วก็เกิดประโยชน์ให้กับคนใต้มากที่สุดครับซึ่งพรรคประชาธิปัตย์สนับสนุนตรงนี้ครับ12:07 น.เดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
4: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
6: M

0: ตให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: ติดตามข่าวกันต่อนะคะรองโฆษกรัฐบาลแจงสหรัฐปรับภาษีสินค้าไทยค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะก็มีข่าวค่ะเรื่องการปรับภาษีเพิ่มเป็น 12.5% นะคะตอนนี้มีรายละเอียดค่ะว่านางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกพูดถึงกรณีที่สหรัฐประกาศปรับอัตราภาษีนำเข้าสินค้าตามมาตรา301รัฐบาลอยากจะชี้แจงดังนี้ค่ะซึ่งเป็นข้อเท็จจริงเพื่อที่จะให้ผู้ประกอบการและประชาชนเข้าใจตรงกันนะคะว่าอัตราภาษีมีผลตั้งแต่24กรกฎาคม2569เป็นการปรับจากฐานเดิมนะคะร้อยละ10เป็นร้อยละ 12.5หรือนั่นก็คือเพิ่มขึ้นสุทธิ 2.5% ไม่ใช่การเรียกเก็บภาษีเพิ่มใหม่นะคะเป็นการเพิ่มใหม่ร้อยละ 12.5 ทั้งจำนวนย้ำว่าอัตราดังกล่าวอยู่ในระดับเดียวกับกลุ่มประเทศผู้แข่งสำคัญของไทยหลายประเทศไม่กระทบต่อความสามารถในการแข่งขันสินค้าของไทยในตลาดสหรัฐอย่างมีนัยสำคัญนอกจากนี้รองโฆษกประจำสำนักนายกยังบอกด้วยว่าการติดตามข้อมูลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบว่าสินค้าส่งออกไทยนะคะมากกว่า 2,000 รายการได้รับการยกเว้นจากมาตรการภาษีดังกล่าวครอบคลุมสินค้าสำคัญมากมายหลากหลายอย่างวงจรรวมของยางธรรมชาติแป้งมันสำปะหลังในรายการสินค้าที่ได้รับการยกเว้นคิดเป็นมากกว่าครึ่งหนึ่งของมูลค่าการส่งออกของไทยไปยังสหรัฐอเมริกาทั้งนี้ทั้งนั้นผลกระทบต่อผู้ประกอบการแต่ละรายอาจแตกต่างกันไปตามพิกัดศุลกากรประเภทสินค้าห่วงโซ่อุปทานและเงื่อนไขการนำเข้าของสหรัฐจึงไม่ควรตีความว่าสินค้าไทยทุกประเทศจะไม่ได้รับผลกระทบค่ะรัฐบาลก็เข้าใจนะคะความกังวลของผู้ส่งออกโดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมแต่ขอให้พิจารณาข้อเท็จจริงเป็นรายสินค้าไม่ตื่นตระหนกจากตัวเลขเพียงพาดหัวอย่างเดียวมาตรการครั้งนี้เป็นการเพิ่มอัตราภาษีสุทธิย้ำอีกครั้งว่าภาษีสุทธิ 2.5% จากฐานเดิมเท่านั้นไม่ใช่การเรียกเก็บเพิ่มใหม่ร้อยละ12ทั้งจำนวนขณะเดียวกันสินค้าไทยกว่า 2,000 รายการก็ได้รับการยกเว้นจากมาตรการดังกล่าวด้วยนะคะทำให้จะต้องมาดูรายละเอียดลึกๆตรงนี้นะคะทั้งนี้ประเทศคู่แข่งหลักของไทยนั้นมีหลายประเทศอย่างเช่นจีนเวียดนามฟิลิปปินส์ก็ถูกเรียกเก็บในอัตรานี้นะคะ 12.5% เช่นกันจึงไม่กระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทยที่ส่งออกไปสหรัฐอย่างมีนัยสำคัญอีกทั้งยังมีสินค้าไทยอีกครึ่งหนึ่งมูลค่าส่งออกไปสหรัฐไม่ได้ถูกเรียกเก็บภาษีเพิ่มซึ่งรัฐบาลจะใช้ข้อมูลนี้แหละค่ะแยกตามกลุ่มสินค้าและระดับผลกระทบเพื่อจะเป็นมาตรการช่วยเหลือให้ตรงเป้าหมายแล้วก็ใช้มาตรการรูปแบบเดียวกันกับผู้ประกอบการทุกกลุ่มนะคะแล้วยังกล่าวเพิ่มเติมด้วยว่ารัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์ก็อยู่ระหว่างดำเนินเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนซึ่งเป็นการรักษาความสามารถในการแข่งขันปกป้องผลประโยชน์ผู้ประกอบการไทยในระยะยาวควบคู่กับการประเมินผลกระทบแล้วก็เตรียมหาแนวทางช่วยเหลือที่เหมาะสมในกลุ่มสินค้าแต่ละกลุ่มต่อไปค่ะ
2: มีเรื่องของพ่อทิพย์นะครับตำรวจคุมตัว4ผู้ต้องหาในคดีขบวนการพ่อไถ่ทิพย์ฝากขังศาลอาญาหลังร่วมกันสวมสิทธิ์แจ้งเกิดให้กับเด็กชาวต่างชาติขณะที่แนวทางสืบสวนพบ1ในพ่อไถ่ทิพย์ปฏิเสธข้อหาอ้างมีความสัมพันธ์กับหญิงชาวจีนจริงพบรู้จักครอบครัวหญิงชาวจีนจากญาติรับเป็นพ่อไทยทิพย์ให้2ครอบครัวครับพนักงานสอบสวนสน.ห้วยขวางควบคุมตัวผู้ต้องหา4รายก็ประกอบด้วยชายไทย2คนก็คือนายมงคลและก็นายวรเมธซึ่งเป็นพ่อไทยทิพย์และพ่อแม่ชาวจีนอีก2คนก็คือนางสาวซีและนายหูไปขออำนาจศาลอาญาฝากขังท้ายคำร้องพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวโดยระหว่างคุมตัวนะครับผู้สื่อข่าวก็พยายามสอบถาม1ในผู้ต้องหาที่เป็นพ่อไทยทิพย์ว่ารู้จักชาวจีนได้อย่างไรเป็นพ่อของเด็กชาวจีนจริงหรือไม่ได้ค่าจ้างจดทะเบียนเป็นพ่อหรือไม่แต่ว่าเจ้าตัวไม่ตอบคำถามใดๆส่วนผู้ต้องหาชาวจีนทั้ง2รายได้ก้มหน้าตลอดระหว่างควบคุมตัวขึ้นรถโดยที่ไม่ได้ตอบคำถามใดๆเช่นกันครับทางนี้มีรายงานจากคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนชุดทำคดีบอกว่าผู้ต้องหาชาวจีนทั้ง2รายให้การรับสารภาพรวมถึงนายบงคลพ่อไทยทิพย์ ก็ให้การรับสารภาพเช่นกันส่วนนายวรเมธหนึ่งในผู้ต้องหาที่เป็นพ่อไถ่ทิพย์ยังคงให้การปฏิเสธครับอ้างว่าตัวเองมีความสัมพันธ์กับหญิงชาวจีนจริงและอ้างว่ามีลูกที่เกิดมาเป็นลูกของตนเองแต่แนวทางการสืบสวนและหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ยืนยันชัดเจนจากผลการตรวจ DNA ว่านายวรเมธไม่ใช่พ่อของเด็กชาวจีนเพราะ DNA ไม่ตรงกันโดยแนวทางการสืบสวนพบว่านายวรเมธครับมารู้จักครอบครัวชาวจีนและมารับรองเป็นพ่อเด็กชาวจีนจากญาติของนายวรเมธที่เป็นภรรยาของคนจีนญาติคนนี้ครับจึงได้ติดต่อประสานมาที่นายวรเมธเพื่อให้มารับรองจดทะเบียนเป็นพ่อคนไทยให้และข้อมูลยังพบอีกนะครับว่านายวรเมธรับรองเป็นพ่อให้กับเด็กชาวจีน2ครอบครัวโดยครอบครัวแรกก็คือนางสาวซีและนายหูพ่อแม่ชาวจีนที่ถูกจับกุมส่วนอีกครอบครัวชาวจีนได้เดินทางออกนอกประเทศไปแล้วอีกทั้งประวัติของนายวรเมธยังพบว่ามีประวัติคดีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหลายคดีครับส่วนการแจ้งเกิดของนางสาวซีและนายหูพ่อแม่ชาวจีนนั้นมีการแจ้งเกิดจากโรงพยาบาลแห่งหนึ่งย่านพระราม9แล้วก็ได้ไปแจ้งเกิดที่สำนักงานเขตห้วยขวางซึ่งจะต้องขยายผลและก็ตรวจสอบว่าเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตจะมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่ครับ
1: ค่ะมาที่กรณีร้อนแรงนะคะในโลกโซเชียลเมื่อวานนี้พูดกันนะคะมีการกระทำพูดถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์กลุ่มวัยรุ่นอิตาลีค่ะที่แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมบนรถไฟฟ้า BTS นะคะจากกรณีที่มีคลิปเผยแพร่ออกมาเป็นกลุ่มวัยรุ่นนักท่องเที่ยวค่ะมีทั้งพูดจาเสียงดังบนขบวนรถแสดงกิริยาท่าทางแล้วก็มีการตอบโต้กับหญิงไทยคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้ถ่ายคลิปนะคะอย่างไม่เหมาะสมค่ะเพราะว่าไม่พอใจที่ถูกหญิงไทยตักเตือนเรื่องการพูดคุยกันเสียงดังทำให้คลิปดังกล่าวถูกแชร์ไปเป็นไวรัลข้ามคืนถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในไทยโซเชียลลามไปถึงต่างประเทศด้วยจากนั้นเกิดกระแสกดดันอย่างหนักจนคนไทยที่ได้ดูคลิปหรือแม้กระทั่งชาวต่างชาติหรือแม้แต่ชาวอิตาลีเองที่ใช้ชีวิตในไทยหลายคนก็ออกมาขอโทษนะคะไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมของเยาวชนกลุ่มนี้นะคะล่าสุดค่ะเพจหนึ่งคือเพจ Landy Rubber Lab เปิดเผยคลิปชายลูกครึ่งไทยคนหนึ่งเข้าไปพูดคุยตักเตือนกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุกลุ่มนี้นะคะซึ่งก็มีตัวแทนกลุ่มวัยรุ่นอิตาลีที่อยู่บนขบวนรถไฟฟ้า BTS ค่ะออกมากล่าวขอโทษแทนเพื่อนพร้อมกับยกมือไหว้ขอโทษที่แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมยืนยันว่าไม่ต้องการดูไม่ได้ทำไปเพื่อดูหมิ่นวัฒนธรรมคนไทยนะคะแล้วก็ล่าสุดเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี้เองนะคะทางสถานทูตอิตาลีค่ะประจำประเทศไทยออกแถลงการนะคะแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประณามอย่างถึงที่สุดต่อพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักท่องเที่ยวชาวอิตาลีที่เป็นเยาวชนกลุ่มดังกล่าวที่มาอย่างประเทศไทยในโครงการทัศนศึกษาของโรงเรียนค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นทางสถานเอกอัครราชทูตนะคะก็ขออภัยอย่างสูงต่อประชาชนชาวไทยแล้วก็การที่ได้รับความไม่สบายใจข้อกังวลใจจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะยืนยันว่าพฤติกรรมดังกล่าวเป็นพฤติกรรมไม่เหมาะสมของนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นเยาวชนมิได้สะท้อนถึงประชาชนชาวอิตาลีโดยรวมแล้วก็ไม่อาจถือได้ว่าเป็นตัวแทนของค่านิยมการเคารพซึ่งกันและกันมิตรภาพความสุภาพอ่อนน้อมอันถือเป็นรากฐานความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐอิตาลีค่ะ
2: เดี๋ยวช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ
0: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยเหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
2: ติดตามข่าวกันต่อครับรัฐบาลออกมาชี้แจงเจ้าของปั๊มน้ำมันที่กันทรลักษณ์ถูกจรวด BM21 ตกใส่เหตุปะทะไทยกัมพูชาไม่เข้าหลักเกณฑ์รับเงินเยียวยาจากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยโดยวันนี้ครับนางสาวรัชนาธดาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงกรณีตามที่เจ้าของสถานีบริการน้ำมันปตท.สาขาบ้านผืออำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษเดินทางมายื่นเรื่องร้องเรียนที่รัฐสภาเมื่อวานเพื่อติดตามการขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยาจากเหตุจรวด BM21 ตก ใส่สถานีบริการน้ำมันและร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven จากการกระทำของกัมพูชาเมื่อ24กรกฎาคม2568นั้นรัฐบาลเข้าใจถึงความเดือดร้อนความเสียหายและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่เป็นอย่างดีโดยนายกรัฐมนตรีได้ติดตามการช่วยเหลือมาอย่างต่อเนื่องและกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่ครับเพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบได้รับการดูแลอย่างรวดเร็วครอบคลุมและเป็นธรรมภายใต้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้สถานีบริการน้ำมันปตท.และร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ภายในสถานีบริการได้รับความเสียหายรวมถึงมีประชาชนเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บภาครัฐหน่วยงานท้องถิ่นภาคเอกชนจึงได้ร่วมกันเร่งให้ความช่วยเหลือทันทีหลังเกิดเหตุรายงานจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสรุปการช่วยเหลือดังนี้ครับสถานีบริการน้ำมันได้รับการมีเสียหายนะครับ 3,500,000 บาทโดยได้รับเงินชดเชยจากบริษัททิพยประกันภัยจำนวน1ล้านบาทและได้รับความช่วยเหลือจากบริษัทปตท. 2.05 ล้านบาทปัจจุบันสามารถกลับมาเปิดให้บริการได้แล้วตั้งแต่5กันยายน68ร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ได้รับความเสียหายอยู่นะครับมีมูลค่า14ล้านโดยได้รับการช่วยเหลือจากบริษัท CPO จำกัด9ล้านบาทแล้วก็กลับมาเปิดให้บริการแล้วตั้งแต่1พฤศจิกายน68ผู้เสียชีวิต7รายได้รับการช่วยเหลือจากครบถ้วนแล้วนะครับรวมเป็นเงิน58ล้านบาทส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บ12รายได้รับการช่วยเหลือทุกคนรวมเป็นเงินประมาณ 4.6 ล้านบาทโดยได้รับเงินช่วยเหลือตั้งแต่รายละ 100,000 ถึง 800,000 บาทตามระดับความรุนแรงของอาการบาดเจ็บและสิทธิตามหลักเกณฑ์ของแต่ละหน่วยงานเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บมาจากหลายแหล่งงบประมาณครับก็ได้แก่เงินกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีเงินทดรองราชการในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำนักงานประกันสังคมกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพรวมถึงงบกลางตามมติครม. 5 สิงหาคม 68ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการจนช่วยเหลือในส่วนดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับเงินช่วยเหลือจากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีนั้นนะครับทุกคำขอจะต้องผ่านการตรวจสอบและพิจารณาของคณะกรรมการตามระเบียบของกองทุนโดยหากความเสียหายเข้าเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ผู้ประสบภัยจะได้รับเงินช่วยเหลือครับแต่ว่าจากการตรวจสอบกรณีความเสียหายของสถานีบริการน้ำมันพบว่าคำขอในส่วนดังกล่าวยังไม่เข้าเกณฑ์การจ่ายเงินจากกองทุนเนื่องจากเป็นความเสียหายต่อทรัพย์สินที่ใช้ประกอบธุรกิจและได้รับการชดเชยจากบริษัทประกันภัยรวมถึงได้รับความช่วยเหลือจากบริษัทต้นสังกัดแล้วการพิจารณาจึงต้องคำนึงถึงหลักเกณฑ์เรื่องการไม่จ่ายเงินชดเชยซ้ำในความเสียหายรายการเดียวกันเพื่อให้การใช้เงินของรัฐเป็นไปอย่างถูกต้องเป็นธรรมต่อผู้ประสบภัยทุกกรณีช่วงนี้พักสั้นๆครู่หนึ่งครับ
0: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: กกต.พาสื่อสัญจรเลือกตั้งนายกอบจ101ค่ะโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรพาไปดูเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด101จุดแรกไปที่หอประชุมอำเภอธวัชบุรีสังเกตการรับมอบวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งก่อนถึงวันเลือกตั้งคือวันพรุ่งนี้มีนายชัชวาลเบญจสิริวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัด101นะคะรวมไปถึงนางวิภาพันวิภาสังคทิพย์ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด101ร่วมสังเกตการผู้ว่า101บอกว่าพรุ่งนี้เป็นวันสำคัญที่เราจะต้องมาเลือกนายกอบจซึ่งผู้มีสิทธิ์นะคะในจังหวัดราวๆ 1,600,000 คนตั้งเป้าผู้มาใช้สิทธิ์ 60% สั่งการทุกภาคส่วนร่วมกันรักษาความสงบเรียบร้อยส่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนกกต.กำชับปฏิบัติตามกฎหมายกรณีที่ต้องตัดสินใจหรือต้องใช้ดุลพินิจหากไม่มั่นใจให้สอบถามกกต.โดยตรงส่วนการวางแผนรับมือสภาพอากาศไม่ประมาทจัดสถานที่เลือกตั้งในอาคารไม่มีอะไรน่าห่วงเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกคนดีมาบริหารอบจ.ด้านผอ.กกต.101บอกว่าเลือกตั้งครั้งนี้จัดเจ้าหน้าที่ประจำการหน่วยเลือกตั้งรวมทั้งเจ้าหน้าที่รักษาความเรียบร้อยบริเวณหน่วยเลือกตั้งทั้งจังหวัด 22,000 คนค่ะ
1: ตำรวจตามรวบตัวแก๊งวัยรุ่นป่วนเมืองแก๊ง5บาทได้ครบแล้วนะครับขณะที่ชุดแรกส่งฟ้องศาล7คนศาลสั่งปรับคนละ 20,000 บาทและจ่อส่งฟ้องอีก6คดีที่เหลือครับจากกรณีที่มีกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่จังหวัดลำปางรวมตัวกันตั้งแก๊งโดยเรียกกลุ่มตัวเองว่าแก๊ง5บาทเทคนิคและตลาดล่างโดยจัดตระเวนก่อเหตุความรุนแรงสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างหนักในพื้นที่สภ.เมืองลำปางและก็สภ.เขลังนครจนเป็นเหตุให้พลตำรวจตรีภูมิปัญญาณวัตรกูลพิสุทธิ์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปางเรียกประชุมเร่งด่วนตำรวจในพื้นที่ครับเพื่อสั่งกวาดล้างกลุ่มวัยรุ่นอันธพาลซี่ที่กำลังสร้างความเดือดร้อนตามที่นำเสนอข่าวนะครับเมื่อ23กรกฎาคมที่ผ่านมาครับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เขลังนครสามารถติดตามตัวแก๊งวัยรุ่น5บาทได้ครบแล้ว8คนโดย7คนเนี่ยอายุ 18-20 ปีส่วนอีก1คนอายุเพียง16ปีเท่านั้นครับทั้ง8คนรับสารภาพล่าสุดวันนี้พันตำรวจเอกกฤษดาพันเกษมรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปางเปิดเผยบอกว่าสภ.เมืองลำปางได้ติดตามตัวสมาชิกแก๊ง5บาทซึ่งตกเป็นผู้ต้องหาในคดีทำร้ายร่างกายผู้อื่นโดยใช้อาวุธที่เหลืออีก3คนได้ครบแล้วก็ประกอบด้วยในเอิร์ธอายุ22ปีเกี่ยวข้องกับคดีทำร้ายร่างกายที่แยกปั๊มหลอดในคินเยาวชนอายุ16ปีเกี่ยวข้องคดีทำร้ายร่างกายที่แยกบุญถึงในรินอายุ18ปีเกี่ยวข้องในคดีทำร้ายร่างกายหน้าหอพักวนิดาโดยผู้ต้องหา7คนซึ่งไม่ใช่เยาวชนทางสภ.เขลังนครครับส่งฟ้องศาลแขวงลำปางเรียบร้อยแล้วเบื้องต้นศาลสั่งปรับคนละ 20,000 บาทไม่มีโทษจำคุกส่วนเยาวชนจะส่งฟ้องศาลเยาวชนในวันจันทร์ที่27กรกฎาคมต่อไปครับ
0: ค่ะเหตุการณ์หนุ่มกัมพูชา

0: ชุดหญิงไทยนะคะซึ่งมีภาพวงจรปิดจับภาพนาทีที่ชาย2คนพยายามตามหญิงสาวจะบุกเข้าไปในบ้านฝ่ายหญิงไหวตัวทันนะคะรีบเดินหนีล็อกประตูรั้วทันทีค่ะโดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น21กรกฎาคมนะคะขณะที่ผู้เสียหายเดินทางกลับบ้านลำพังระหว่างเข้าซอยก็มีชาย2คนยืนอยู่ริมกำแพงทางเข้าด้วยความกลัวหญิงรายนี้จึงรีบเดินหนีเพราะสังหรณ์ใจจะเกิดเรื่องไม่ดีแน่นอนจนกระทั่งชาย2คนวิ่งไล่ตามเธอก็หนีแบบไม่คิดชีวิตเลยนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณหน้าบ้านพักในซอยตรอกสุราแขวงชนะสงครามเขตพระนครหลังเกิดเหตุผู้เสียหายโพสต์เรื่องราวใน Instagram จนญาติมาเห็นโพสต์ชวนคนในชุมชนติดตามหาตัวผู้ก่อเหตุในช่วงเย็นที่23 กรกฎาคมจนคุมตัวผู้ต้องหา2คนได้มาทราบว่าเป็นชาวกัมพูชาค่ะชื่อนายบืออายุ22ปีและนายทัศน์อายุ24ปีเป็นลูกจ้างร้านอาหารในพื้นที่มีหนังสือเดินทางใบอนุญาตทำงานถูกต้องชาวบ้านก็เลยรุมสั่งสอนค่ะรุมสั่งสอนจนน่วมเลยนะคะซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างถูกรุมและคุมตัวผู้ต้องหาไปและพยายามที่จะยกมือไหว้ขอโทษเมื่อวานนี้ตำรวจสน.ชนะสงครามคุมตัวไปสอบปากคำรอฝากขังพร้อมตั้งข้อหาร่วมกันบุกรุกเคหสถานเวลากลางคืนแล้วก็กระทำการให้ผู้อื่นตกใจกลัวล่าสุดมาวันนี้ตำรวจนำตัวทั้งสองคนขึ้นรถนำส่งฝากต่อศาลอาญารัชดาภิเษกผู้ต้องหาทั้งสองกล่าวขอโทษผู้เสียหายยืนยันนะคะว่าไม่ได้มีเจตนาจะทำร้ายผู้เสียหายไม่ได้จับมือเลยทั้งบอกว่าเห็นฝ่ายหญิงตกใจก็เลยเดินตามไปจะขอโทษแต่เมื่อถูกต่อว่าก็เลยเดินกลับมาซึ่งค่อนข้างย้อนแย้งกับภาพในวงจรปิดนะคะที่ผู้ต้องหาไม่ได้เดินแต่เป็นการวิ่งตามผู้เสียหายค่ะในส่วนคดีตำรวจก็ส่งตัวผู้ต้องหาฝากขังตามขั้นตอนกฎหมายไม่ได้คัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราวส่วนข้อเท็จจริงตามที่ผู้ต้องหาให้สัมภาษณ์จะเป็นประเด็นเข้าสู่การพิจารณากระบวนการยุติธรรมต่อไปทั้งนี้ผู้เสียหายได้เปิดใจเล่าว่าเธอเนี่ยอาศัยอยู่ตรงนี้มากว่า30ปีแล้ววันเกิดเหตุไปดื่มสังสรรค์กับเพื่อนแล้วก็ระหว่างกลับบ้านนะคะก็มืดแล้วทางเข้าบ้านเป็นซอยเล็กๆค่ะไปเจอผู้ต้องหา2คนยืนอยู่ริมกำแพงคุยกันตอนแรกเข้าใจว่าเป็นคนรู้จักแต่เมื่อเดินเข้าไปจึงรู้ว่าไม่ใช่ก็เลยรีบเดินผ่านจับกระเป๋าตัวเองนะคะรีบเดินตัวรีบเข้าไปในบ้านทันทีค่ะทั้งนี้ผู้ต้องหาก็พูดขึ้นนะคะชวนเธอไปกินเบียร์นะคะเธอปฏิเสธไปก่อนหันกลับไปมองอีกไม่กี่วินาทีต่อมาค่ะผู้ต้องหากลับวิ่งเข้ามาหาเธอก็เลยวิ่งหนีแบบไม่คิดชีวิตนะคะไปถึงประตูบ้านรีบเปิดล็อกแล้วก็ปิดประตูหนีทันทีค่ะก็ในภาพวงจรปิดนะคะมีเห็นว่าผู้ต้องหาทั้งสองพยายามที่จะวิ่งตามแล้วก็สอดมือเข้าทางลูกกรงประตูเธอตกใจร้องกรี๊ดแล้วก็ตะโกนขู่จะแจ้งตำรวจจากนั้นตัวเองก็มีการนำคลิปมาโพสต์นะคะเรื่องราวเกิดขึ้นจนตำรวจตามตัวได้ค่ะ
1: ดูความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างนะครับแพทย์ผู้ทุ่มเทท่านหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีนครับได้รับการชื่นชมอย่างกว้างขวางหลังมีภาพของเขาเข็นจักรยานฝากกระแสน้ำท่วมสูงถึงระดับเอวเพื่อไปทำงานที่โรงพยาบาลท่ามกลางวิกฤตฝนตกหนักเป็นประวัติการณ์ในช่วงไต้ฝุ่นบาวีพัดเข้าพื้นที่ครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่เมืองเซินหยางมณฑลเหลียวหนิงขณะเผชิญอิทธิพลของพายุบาวีส่งผลให้เกิดฝนตกหนักที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติทางอุตุนิยมวิทยาในปี1951หรือว่าเมื่อ75ปีก่อนเมื่อช่วงต้นเดือนนี้นี่เองนะครับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นทำให้ท้องถนนจมอยู่ใต้น้ำรถยนต์หลายคันถูกจอดทิ้งไว้แต่กลับถูกปรากฏภาพผู้ชายคนหนึ่งเข็นจักรยานคู่ใจฝ่ากระแสน้ำท่วมสูงถึงเอวซึ่งเขาผู้นั้นก็คือชูเจินหาวสูติแพทย์ประจำโรงพยาบาลซึ่งจริงมหาวิทยาลัยแพทย์จีนในเมืองเซินหยางคลิปวิดีโอของเขาครับเป็นกระแสไวรัลในโลกออนไลน์พลเมืองชาวเน็ตสงสัยว่าเหตุใดเขาจึงต้องเสี่ยงเดินทางในสภาพอากาศเลวร้ายขนาดนี้เมื่อรู้คำตอบว่ามีนัดผ่าตัดทำคลอดเคสซับซ้อนในวันนั้นยิ่งพากันชื่นชมในความทุ่มเทของสูติท่านนี้ครับโดยในแพทย์ชูบอกว่าวันนั้นต้องไปทำงานให้ได้เพราะอีกฝั่งของถนนมีคนกำลังรออยู่การคลอดลูกเป็นเรื่องที่รอไม่ได้ในฐานะสูติแพทย์มีแต่ต้องเดินหน้าต่อแม้จะต้องเจอกับความยากลำบากใดๆก็ตามครับ
0: ค่ะส่วนที่อินเดียน้ำท่วมที่กุชราชเจ้าหน้าที่เร่งอพยพประชาชนรวมถึงเด็กๆออกจากพื้นที่ประสบภัยกุชราชนี่นะคะเป็นรัฐทางตะวันตกของอินเดียเจออิทธิพลมรสุมทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมเป็นบริเวณกว้างบ้านเรือนถนนหลายสายจมใต้น้ำกรมอุตุนิยมวิทยาอินเดียรายงานเมืองหลายแห่งรวมถึงอเมดาบัดแล้วก็นับชารีวัดปริมาณน้ำฝนสะสมนะคะ24ชั่วโมงสูงกว่า30เซนติเมตรหรือ12นิ้วโดยที่เมืองนับซารีทีมกู้ภัยใช้เรือยางสัญจรผ่านในจุดที่ถูกน้ำท่วมเพื่อช่วยประชาชนขณะที่ชาวบ้านเมืองสุรัตต้องเดินลุยน้ำท่วมขังสูงระดับเข่าแต่เบื้องต้นยังไม่มีราย

0: งานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณเยมินแหวนเครือผมณรงค์จันทองพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลัช
4: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
5: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
6: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย mcot connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
8: โปรตีนจากพืชทางเลือกเพื่อสุขภาพในยุคใหม่การได้รับโปรตีนเพียงพอเป็นสิ่งสำคัญต่อการดูแลสุขภาพแต่หลายคนยังได้รับไม่ครบถ้วนในอนาคตโปรตีนจากพืชเช่นถั่วชนิดต่างๆและเต้าหู้จะมีบทบาทสำคัญมากขึ้นตามคำแนะนำของนักโภชนาการโปรตีนจากพืชไม่เพียงแต่ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อแต่ยังช่วยให้รู้สึกอิ่มท้องย่อยง่ายและสนับสนุนการชะลอวัยอย่างเป็นธรรมชาติสารอาหารจากแหล่งพืชยังช่วยลดการบริโภคไขมันอิ่มตัวและเพิ่มใยอาหารในมื้ออาหารซึ่งเป็นผลดีต่อระบบย่อยอาหารและสุขภาพโดยรวมนอกจากนี้อาหารเหล่านี้ยังสามารถปรุงเป็นเมนูที่อร่อยและตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่โปรตีนจากพืชเป็นทางเลือกที่ดีต่อคนรักสุขภาพและต้องการโภชนาการที่ครบถ้วนช่วยเสริมสร้างสุขภาพอย่างยั่งยืนทั้งยังมีความหลากหลายในการปรุงอาหารเหมาะสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัยสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
3: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
9: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
10: เมื่อหนีฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรทำอย่างไรปัญหาฝุ่น PM 2.5 กลายเป็นปัญหาสุขภาพที่สร้างความกังวลใจให้กับประชาชนในเมืองใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กและผู้ป่วยเรื้อรังฝุ่นเล็กขนาดนี้สามารถแทรกซึมเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจและส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ในระยะยาวแพทย์แนะนำว่าหากหลีกเลี่ยงฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรป้องกันตัวเองอย่างเหมาะสมเช่นสวมหน้ากาก N95 เมื่ออยู่นอกบ้านใช้เครื่องฟอกอากาศในที่พักอาศัยและหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเมื่อมีค่าฝุ่นเกินมาตรฐานนอกจากนี้การล้างหน้าล้างตาล้างจมูกหลังกลับจากที่โล่งแจ้งรวมถึงการพกยาประจำตัวสำหรับผู้ที่มีโรคเรื้อรังเป็นสิ่งที่ช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพได้แม้การหนีฝุ่น PM 2.5 อาจเป็นไปได้ยากแต่การติดตามค่าฝุ่นจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และปฏิบัติตามคำแนะนำในการดูแลตัวเองจะช่วยลดความเสี่ยงต่อสุขภาพและรักษาคุณภาพชีวิตได้ดีขึ้นในระยะยาวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
11: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
12: M-Cot Radio Networkลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เรียกข้าวว่าเซียนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังไปพบกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งศรัทธาเปิดมุมมองการทัวร์สายมูสร้างเสริมกำลังใจเพื่อชีวิตที่ดีวิเคราะห์เจาะลึกวงการพระเครื่องวัตถุมงคลต่างๆในทุกแง่มุมทั่วประเทศไทยเล่าเรื่องราวพูดคุยสบายๆสไตล์สองหนุ่มศักดิ์สิทธิ์แท่งทองและโกบอยคลัชยูทูบเบอร์คนดังอันดับต้นๆของเมืองไทยติดตามรับฟังเรียกข้าวว่าเซียนได้ทุกวันจันทร์เวลา 20:30 น.ถึง 22:00นาฬิกาทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางออนไลน์ Facebook YouTube FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
13: สวัสดีครับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับสู่รายการเรียกข้าวว่าเซียนนะครับฉบับ FM Active Radio แขกรับเชิญผู้นี้ผมรู้สึกแบบภาคภูมิใจมากแล้วก็มีหลายคนบอกผมว่าถ้าผมเชิญมาได้เนี่ยจะถือว่าที่สุดของผมและในชีวิตมีอยู่2ท่านในวงการพระนะครับหรือเรียกข้าว่าเซียนเนี่ยถ้าเกิดผมเชิญมาได้เนี่ยหนึ่งในนั้นนะครับก็คือป๋าต้อยเมืองนนท์แล้ววันนี้ครับมานั่งเป็นตัวเป็นๆแล้วครับขนลุกมากๆป๋าสวัสดีครับ
14: สวัสดีครับสวัสดีครับ
13: โอ้โหวันนี้ เป็นเกียรติมากๆป๋าผม
14: เช่นกัน
13: คือผมลบคำสบประมาทของ FC มาได้เขาบอกว่าถ้าเกิดเชิญป๋ามาได้นี่ว่าถือว่าที่สุดแล้ว
14: ไอ้ที่กลัวคือกลัวไม่เชิญ
13: น่ารักมากป๋าแล้ววันนี้คุณผู้ฟังครับเป็นความโชคดีของพวกท่านอีกแล้วครับวันนี้บอกป๋าครับขอของรางวัลทัก10รางวัลนะมาแจกกับผู้ฟังนะครับทาง FM 99 Active Radio ขอแค่10รางวัลวันนี้ป๋าขนนะครับใช้คำว่าขนของแจกมาให้ของพระเครื่องดีกว่านะครับวัตถุมงคลมาให้ไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่ศิลาพระอาจารย์ต้อมหลวงปู่สวงแล้วมีอีกหลายๆองค์กองเต็มไปหมดเลยแล้วถ้าเกิดใครดูทาง YouTube หรือ Facebook นะครับป๋าจะใส่แบบเป็นถุงของขวัญ น่ารักน่ารักให้ไปสุ่มเอานะครับวันนี้ผมมีของรางวัลมาให้แจก
14: ไปจุ่ม
13: เอาคุณผู้ฟังครับเป็นเพื่อนผมหน่อยวันนี้ผมสั่นมากๆเลยนี่เป็นวันเดียวที่ผมภาคภูมิใจแล้วก็ใครอยากถามอะไรใครอยากทักทายป๋าต้อยส่ง SMS มาที่4689899นะครับทักทายกันมาหน่อยเบรกแรกผมแจกกันเลย3รางวัลนะครับแจกกันเลย3รางวัลวันนี้ครับป๋า
14: ครับ
13: จะมาคุยเรื่องราวของวงการพระสงฆ์ไทยวงการพระไทยในวันนี้บอกว่าในฐานะที่ป๋าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่มันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันจะทำให้ความศรัทธาในวงการพระมันจะเสื่อมลงไปหรือเปล่าครับอันนี้ขอความเมตตาป๋าช่วยอธิบายหน่อย
14: ือครับคือไอเหตุการณ์อันเนี้ยถามว่าพุทธศาสนาเนี่ยสั่นคลอนไหมก็มีส่วนนะครับเพราะว่าพระแต่ละองค์ที่

0: ก็คงทราบดีแล้วนะฮะว่าแต่ละองค์เนี่ยเป็นเจ้าคุณก็มีนะครับเป็นทั้งชั้นลาดชั้นพรหมนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดจากบุคคลมากกว่านะครับคือพระแต่ละองค์แต่ละองค์เนี่ยเกิดจากความหลงนะครับหลงทั้งเงินทองหลงทั้งอิสตรีแต่ถามว่าพุทธศาสนาเสื่อมไหมไม่เสื่อมหรอกครับพวกที่เสื่อมก็คืออยู่ที่บุคคลที่ทำก่อเรื่องเอาไว้ศาสนาเนี่ยมีแต่สิ่งดีๆที่สอนเอาไว้ให้นะฮะพระธรรมคำสั่งสอนต่างๆเนี่ยนะครับที่ทำให้คนเราเนี่ยประพฤติตัวดีแต่ว่าพระที่เกิดการกระทำขึ้นมาเนี่ยมันสร้างความสั่นคลอนพอสมควรแต่ก็ไม่ทำให้ถึงกับศาสนาเสื่อมหรอกมันอยู่ที่บุคคลเราจะปฏิบัติตัวยังไงเราจะประคองกันยังไงนะครับเพราะว่าศาสนาเนี่ยเป็นสิ่งที่สอนให้คนทำดีไม่ได้สอนให้คุณบวชเรียนแล้วพอมียศถาบรรดาศักดิ์มีเงินมีทองแล้วก็ให้ตีไอ้อย่างนี้มันต้องศึกซะก่อน
1: ครับ
0: ไม่ใช่ว่าไปได้ตอนก่อนศึกพอใครจับได้ก็รู้สึกมีความละอายไปศึกไม่มีประโยชน์อย่างนี้ก็ถือว่าคุณก่อแล้วก็จะลบข้อคำครหาโดยการศึกหนีซึ่งผมคิดว่ามันไม่ใช่แล้วก็มันมีบัญญัติอยู่ในพุทธศาสนานะครับพุทธศาสนาสอนแต่ให้คนดีสอนให้ปฏิบัติตัวดีแล้วก็สอนให้อยู่ในความไม่ประมาทสอนให้อยู่ในความของความที่เป็นบุคคลที่สามารถที่จะดูแลครอบครัวเลี้ยงดูครอบครัวหรือสอนให้เป็นคนที่รับผิดชอบชั่วดีนะครับไอ้อันนี้นะครับผมคิดว่าศาสนาคุณจะสั่นคลอนไม่มากหรอกครับเพราะว่ามันเป็นที่บุคคล
1: ทีนี้มันมีในเรื่องของใครก็รู้ว่า FC แต่ละท่านเนี่ยรู้เนี่ยผู้ชมทางบ้านมาโอ้โหเชิญป๋ามาได้มาด้วยไม่มาได้ด้วยไม่ธรรมดาติดตามตลอดแล้วก็สุดยอดครับสำหรับป๋าต้อยนะครับป๋าพูดดีมากเลยครับพุทธศาสนาไม่มีทางเสื่อมนะครับโอ้แล้วคนตอนนี้มาแล้วครับความภาคภูมิใจของคนนนท์ครับชอบมากรุ่นใหญ่ฮะเนาะคือต้องบอกว่าวันนี้ที่ผมเชิญป๋ามาเนี่ยผมพอยต์หลักเลยผมอยากจะคุยเรื่องของเกิดอะไรขึ้นกับพุทธศาสนาเราเมื่อกี้ป๋าก็ได้ตอบแล้วทีนี้มันจะมีผลกระทบกับวงการพระเครื่องบ้างไหมครับป๋าในเรื่องราวของพระที่นอกรีตพระที่เป็นแบบนี้ครับ
0: ถามว่ากระทบไหมวงการพระเครื่องเนี่ยเรานับถือพระที่เป็นพระจริงๆนะฮะแล้วคนในวงการพระเนี่ยจะเข้าใจจะรู้ว่าพระที่เป็นพระจริงๆเป็นพระที่สั่งสอนเป็นพระที่ให้คติธรรมเป็นพระที่ให้สติกับประชาชนหรือว่าอะไรเนี่ยที่ทำให้เราเนี่ยยึดถือนับถือท่านนะครับอันนี้วงการพระส่วนมากเราจะนับถือวัตถุ
1: ครับ
0: นะครับวัตถุที่พระอาจารย์ที่บริสุทธิ์นะพูดง่ายๆบริสุทธิ์สร้างขึ้นมานะครับหรือไม่ก็จะเป็นพระเก่า
1: ครับ
0: ไม่ว่าจะเป็นพระกรุหรือเป็นพระที่ตกทอดมาแต่สมัยโบราณอะไรมากกว่าแต่ว่าพระที่มีเรื่องพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่ผมดูจากสถิติแล้วก
1: ็
0: ไม่ค่อยมีใครเป็นให้ท่านปลุกเสกพระนะเพราะว่าก็คงจะมีคืออะไรจะไม่รู้เท่าคนมนุษย์เนี่ยพอมีอะไรสะกิดใจหน่อยละก็จะไม่ค่อยได้ศรัทธาละนะครับแล้วพระพวกนี้นะครับจะเป็นพระที่จะอยู่ในระดับที่มียศตำแหน่งที่สูงแล้วก็เป็นพระที่พูดง่ายๆว่ามักจะคบคนที่มีสตังค์ส่วนใหญ่เราจะคบคนที่มีสตังค
1: ์
0: ไม่ได้เป็นพระที่เป็นพระจริงๆพระจริงๆเนี่ยต้องไม่เลือกชั้นวรรณะ
1: ครับ
0: ใครเข้ามาหาอยากสมเด็จพระจันโตเนี่ยนะครับตามประวัติท่านเนี่ยใครจะนิมนต์ท่านไปสวดมนต์สมัยก่อนเรียกสวดมนต์ไปจันทร์ข้าวที่บ้านอะไรเรียกสวดมนต
1: ์ครับ
0: คุณจะเป็นกรรมกรยาจกหรือจะเป็นขหบดีเจ้าพญาหรือแพทย์ถึงแม้ชั้นพระมหากษัตริย์เนี่ยท่านไปทั้งนั้นถ้าท่านไม่ติดอะไร
1: ครับ
0: ท่านไม่มีปฏิเสธในเรื่องกิจนิมนต์แล้วท่านก็จะไปสวดมนต์ให้เต็มที่ไปเทศให้ฟังเต็มที
1: ่
0: นะครับซึ่งเนี่ยนะครับคือวัดปฏิบัติของพระที่เป็นอริยสงฆ์จริง
1: ๆ
0: นะครับไม่ใช่ว่าอย่างวันนี้ผมนั่งดูทีวีเนี่ยก็มีคนมาร้องเรียนว่าอย่างวัดที่นครสวรรค
1: ์
0: นะครับจะเผาศพถ้าไม่มีเงิน 50,000 หรือ 100,000 นี่เผาไม่ได
1: ้โอ
0: ้นะครับเป็นการที่ผมคิดว่ามันไม่ใช่อ่ะ
1: ครับ
0: นะครับวัดเนี่ยจะต้องบริการจะต้องเป็นสะพานบุญให้กับคนที่เสียชีวิตไปแล้วหรือว่าให้กับญาติโยมที่นำมาไม่ใช่จะเลือกว่าฉันจะเผาแต่คนรวยๆหรืออะไรเงี้ยมันไม่ใช่อ่ะ
1: ครับ
0: ผมคิดว่าจริงๆแล้วมันต้องเสมอภาคกันนะครับแล้วก็พระพวกเนี้ยใครจะมารู้ถ้านักเล่นพระพูดกันตรง
1: ๆครับ
0: นักเล่นพระเนี่ยถ้าเห็นพระอย่างเงี้ยเขาไม่เข้าหาละส่วนมากเนี่ยพระที่ปฏิบัติดีเราจะสังเกตจังเล่นพระสังเกตส่วนมากจะเป็นสายป่านะครับส่วนใหญ่นะฮะจะเป็นสายป่าแล้วเป็นพระที่อยู่ตามหัวเมืองต่างจังหวัดไกลๆ
1: ครับ
0: นะครับพวกนี้คือสภาพของความที่ฟุ้งเฟ้อหรือว่าความที่ทำให้หลุดนะจากความเป็นพระนั้นมีน้อยนะครับสภาพแวดล้อมเนี่ยสำคัญนะครับพระที่มีเรื่องส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นพระไม่ท่านไม่ในกรุงเทพก็เป็นพระที่หัวเมืองใกล
1: ้ๆ
0: หรือว่าจังหวัดใหญ่ๆก
1: ็
0: เป็นพระในเมือง
1: ครับ
0: ถ้าเป็นพระสายที่ปฏิบัตินะครับพวกกรรมฐานพวกอะไรต่ออะไรเนี่ยผมไม่ค่อยจะเห็นว่าท่านจะมีเรื่องอย่างนี
1: ้
0: นะครับก็คิดว่าคงไม่สะเทือนคงไม่สั่นสะเทือนกับวงการพระวงการพระเนี่ยไม่ใช่เล่นเกจิอย่างเดียว
1: ครับ
0: เราเล่นทั้งพระชุดเบญจภคีพระปิดตาพระกรุนะครับหรือว่าเป็นเกจิอาจารย์ที่เก่าๆที่สิ้นไปแล้วนะครับแล้วก็เป็นพระที่ลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยได้มีการประกาศเกียรติคุณของท่านไว้ตั้งแต่สมัยโบราณโบราณ
1: ครับ
0: อันนี้แหละครับที่ถือว่าสำคัญไอ้ถ้ามันจะมันจะเสื่อมมันจะแย่ก็คือไอ้ไม่ใช่ไม่เสื่อมหมายถึงว่าจะแย่ก็คือภาวะเศรษฐกิจนี่แหละครับตอนนี
1: ้ครับ
0: มันไม่ใช่อยู่กับที่เป็นพระที่หลายๆองค์สิบกว่าองค์ที่ก่อเรื่องขึ้นมาเนี่ย
1: ครับ
0: ผมคิดว่าก็มีความสั่นสะเทือนของคนที่คิดว่าไม่น่าจะเป็นไปได
1: ้ครับ
0: นะครับแต่ศาสนาเนี่ยยังไงก็ยังคงอยู่ยืนยาวอยู่นะครับผมคิดว่ามันเสียเป็นที่บุคคล
1: เป็น
0: ศาสนาไม่เสีย
1: เป็นที่บุคคล
0: ครับ
1: มันจะมีอย่างนี้ไหมครับป๋ามีโอกาสไหมครับว่าพระเก่าจะกลับมาหมายถึงวัตถุมงคลพระเก่าๆจะกลับมาเพราะว่าความไม่แน่ใจของพุทธศาสนิกชนหรือคนที่เล่นพระใหม่เอ๊ะมันเสียงเหลือเกินมันเสียวเหลือเกินกลายเป็นว่าคนจะต้องกลับไปในยุคที่พระเก่าเฟื่องฟูมีโอกาสไหมครับ
0: คือพระเก่าเวลาเนี้ยมันก็กลับอยู่แล้วนะฮะอย่างชุดเบญจภคีก็คือพระเก่า
1: ครับ
0: นะครับพระกรุก็คือพระเก่าเกจิอาจารย์ต่างๆที่เป็นสมัยก่อนตั้งแต่สมัยหลังก่อนสมัยรัชกาลที่5ลงมาเนี่ย ก็เก่าแต่ถ้าถามว่าเกจิอาจารย์เนี่ยพอมีเรื่องเนี้ยเกจิอาจารย์รุ่นใหม่ๆเนี่ยจะสั่นสะเทือนไหมไม่สั่นสะเทือนหรอกครับ
1: ครับ
0: เพราะว่านักนิยมสะสมพระหรือว่าพวกนักสร้างพระหรือการที่เราจะเช่าพระใหม่เนี่ยเราก็ต้องเลือกว่าเป็นพระที่มหาชนยอมรับกัน
1: ครับ
0: ถึงแม้จะเป็นมหาชนในยุคใหม่นี่ก็ตามนะครับเขาคงไม่ไปเอาพระที่ก่อเรื่องอย่างนี้ขึ้นมาหรอกครับ
1: ครับ
0: เพราะว่าการที่จะสร้างพระทั้งทีเนี่ยต้องดูประวัติท่าน
1: ครับ
0: ต้องสืบประวัติท่านดูว่าคนเนี่ยศรัทธาไหม
1: ครับ
0: แล้วพระที่จะมาปลุกเสกในพระที่สร้างเนี่ยก็ต้องเป็นพระที่มีชื่อเสียงในทางที่ดีเป็นพระที่มหาชนยอมรับ ใครๆก็กราบไหว้สนิทใจนะครับแล้วสังเกตดูเถอะพระที่เก่งๆดีๆเนี่ยส่วนมากจะไม่ใช่พระสะสมไม่ใช่พระที่มีเงินมีทองเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: ครับ
0: ส่วนมากก็สังเกตดูเถอะได้เงินมาจากการบุกเสกแล้วท่านก็จะมอบให้กับสาธารณประโยชน์สาธารณกุศลไม่สร้างสถานที่เอาไว้ให้คนกราบไหว้ก็อาจจะมอบให้กับโรงพยาบาล
1: ครับ
0: มอบให้โรงเรียนซื้อรถพยาบาลหรืออะไรต่างๆต่างๆนี่เป็นตัวอย่างที่ดีที่เราคิดว่าอันนี้แหละเราสามารถที่จะสอบจะสืบได้ว่า

0: โอกาส
1: ก็ทำให้เขาเนี่ยสามารถที่จะเหมือนสร้างตัวเป็นเศรษฐี
0: ครับ
1: นะครับพอเป็นเศรษฐีแล้วก็ฟุ้งเฟ้อแล้วตอนนี
0: ้
1: ไอ้เงินทองเนี่ยไม่เป็นไร
0: ครับ
1: พระเนี่ยมีเงินมีทองได้แต่เอาไปสร้างประโยชน์สะสมเงินทองได้แต่ต้องไปสร้างฐานะประโยชน
0: ์ครับ
1: แต่ถ้าสะสมผู้หญิงเนี่ยจบเลย
0: เน
1: า
0: ะ
1: บัตรประราชิก
0: ครับ
1: ถึงถือว่าต่ออะไรไม่ได้แล้ว
0: ครับ
1: ชีวิตนี้คุณสูญสิ้นละ
0: ป๋าผมจะถามป๋านิดนึงว่าในฐานะที่ป๋าก็อยู่ในวงการนี้มาโอ้ก่อนผมเกิดอีก50กว่าปีเนาะปัจจุบันผม52แล้วต้องถามว่ามันเคยเกิดวิกฤตกันแบบนี้บ้างมั้ยคือในยุคสมัยก่อนอ่ะมันก็จะมีแต่ละคนเน้นคำบาบานมากๆไปแต่ก็ไม่ได้เยอะเท่าขนาดนี้ป๋ามันเกิดอะไรขึ้นครับ
1: คือในสมัยก่อนเนี่ยโลกโซเชียลมันน้อยนะครับไอการสืบการอะไรต่างๆเนี่ย
0: ครับ
1: หรือไม่ก็ประพฤติทำอะไรเนี่ยกว่าจะรู้เนี่ยมันไม่เหมือนสมัยนี
0: ้ oh.
1: สมัยนี้โลกโซเชียลมันไว
0: ฮะ
1: huh? ไวยิ่งกว่าไฟไหม้อีก
0: เออใช่
1: พอรู้คนนึงน่ะแป๊บเดียวรู้กันเป็นพันคนละ
0: uh-huh.
1: เพราะการสื่อสารการอะไรต่าง
0: ๆครับ
1: นะครับและอีกอย่างหนึ่งสมัยก่อนเนี่ยพระที่มีเงินเนี่ยมีเงินเป็นล้านเนี่ยนะฮะไม่กี่ล้านนี่ก็ถือว่าใหญ่แล้วเพราะว่าเมื่อก่อนทองบาทละเท่าไหร่ล่ะ
0: บาทละ
1: 400
0: น
1: ะฮะสมัยเนนคำนั้นรับรองนะบาทละ400สมัยท่านจันตะในการบาทละ400
0: ครับ
1: นะครับผมคิดว่าก็ถือว่าใหญ่ในยุคนั้นแล้วนะเงินเยอะในยุคนั้นนะ
0: ครับ
1: แต่ยุคนี้ทองบาทละเท่าไหร่50,000
0: 40,000-50,000แล้วป่ะไปไกลแล้ว
1: พระมีเงิน50-60ล้าน100ล้านนี่ก็ถือว่าก็พอๆกับสมัยก่อน
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่ไหมฮะ
0: ครับครับครับ
1: แล้วก็สมัยก่อนเนี่ยเอาว่าในจังหวัดเดียวกันเนี่ยพระที่ก่อเรื่องอย่างเงี้ยนะบางคนเนี่ยรู้วันนี
0: ้ครับ
1: อีกบางคนเนี่ยอยู่จังหวัดเดียวกันกว่าจะรู้เนี่ยเดือนหนึ่ง
0: เพราะว่า
1: การสื่อสารการอะไรมันไม่
0: ม
1: ีนะครับ
0: อ
1: ย่างมากก็อ่านหนังสือพิมพ์
0: ครับ
1: นะครับ
0: ครับ
1: ทีวีก็ไม่ค่อยได้เจาะอะไรยังเหมือนทีวีสมัยนี้ซึ่งทุกเรื่องทีวีสมัยนี้มีหมด
0: ครับ
1: นะครับแล้วโดยเฉพาะโซเชียลเนี่ยมีหมดอยากจะรู้อะไรเปิดโทรศัพท์มือถือปุ๊บนี่เราจะรู้ละ
0: แป๊บเดียวรู้เลย
1: แป๊บเดียวละนะ
0: ครับ
1: ต่อให้มีเรื่องมีราวกันอยู่ไกลขนาดไหนอยู่ชายแดนอยู่อะไรเรารู้ละ
0: ครับ
1: ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพระที่เราคิดว่ามากแต่ก็อาจจะเรียกว่าในสมัยก่อนที่เห็นว่ามีน้อยก็คืออาจจะมีน้อยก็จริงแต่ว่ารู้ว่าอาจจะมีเท่านี้แต่ว่าการสื่อสารการอะไรมันไม่มี
0: ครับ
1: และอย่างหนึ่งสภาพแวดล้อมสิ่งที่ทำให้พระเนี่ยพูดตามภาษาชาวบ้านเรียกพระใจแตกเนี่ยสมัยก่อนอาจจะน้อยกว่า
0: ครับ
1: ก็เลยทำให้พระเนี่ยการที่จะอาบัติการที่จะทำให้มีทั้งเงินทั้งผู้หญิงทั้งอะไรแต่อะไรเนี่ยมันก็น้อยกว่าในยุคนี
0: ้ครับ
1: ในยุคนี้ถ้าพูดถึงว่าเห็นเขาคุยกันนะ
0: ครับ
1: ถ้าเจาะกันลึกๆมันก็คงจะมีอีกหลายองค์อ่ะ
0: โอ้โห
1: นะฮะ
0: แปลว่าอันนี้เป็นมหากาพย์ยังไม่จบนะป๋าย
1: ังไม่มีจบแน่ๆแล้วตราบใดที่ยังมนุษย์เนี่ยเรายังมีกิเลสมีอะไรอยู่พระก็คือปุถุชนธรรมดา
0: ครับ
1: ต่างอย่างเราก็คือฉันสองมือแต่บางองค์ก็ฉันสามมือนะ
0: ยังมีใช่ไหมยังมีหรือเปล่า
1: ก็คืออาจจะสวดมนต์ได้มากกว่าฆราวาสนะ
0: ครับ
1: อาจจะพูดจาไพเราะหรืออะไรเนี่ย
0: ครับ
1: เพราะคนเราเนี่ยมนุษย์คนไทยเนี่ยจะมีลักษณะนิสัยอย่างคืออ่อนน้อมนะครับเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ
0: ่ครับ
1: โดยเฉพาะพระที่คิดว่าเป็นพระที่มีความน่าศรัทธาหรืออะไรต่างๆเนี่ยจะเหมือนยอมอ่ะคือนับถืออ
0: ่
1: ะนับถือให้ความนับถือไว้ก่อนนะครับยังไม่ทันเอ่ยปากเลยหลวงพ่อจะทำบุญอะไรไหมคะ
0: โอ้โห
1: เห็นไหมฮะผมถึงบอกว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันอยู่ที่บุคคล
0: ครับ
1: มันไม่ได้อยู่ที่พุทธศาสนาพุทธศาสนาน่ะสุดยอดเป็นอะไรที่ถือว่าเป็นสิ่งศรัทธาเป็นสิ่งที่ทำแล้วมันได
0: ้ครับ
1: ได้ตามที่เราศรัทธาแต่ไอ้ที่ทำไม่ดีเนี่ยมันเป็นบุคคล
0: ครับ
1: เป็นพระแต่ละองค์แต่ละองค
0: ์
1: ถึงตัดไม่ได
0: ้อย่าสิ้นศรัทธานะป่าเน
1: า
0: ะ
1: อย่าที่ไม่น่าสิ้นศรัทธานะครับศาสนาพุทธนี่เป็นศาสนาที่สอนในเรื่องจริงทั้งนั้น
0: ครับ
1: นะครับมันอยู่ที่คนปฏิบัติ
0: ป่าเชื่อเรื่องของเวรกรรมไหมครับประการที่ว่าคนที่

0: จะทำอะไรไปแล้วเขาจะมาได้ในสิ่งที่คือเขาทำไม่ดีกับพุทธศาสนาแล้วสิ่งที่เขาจะกลับมาอยู่ในสังคมเขาเรียกคนที่ศึกคนที่ศึกจากการปาราชิกนี่เขาเรียกอะไรนะปะ
1: นะฮะ
0: คนที่บอกว่าไปมีเมีย
1: พวกสมี
0: สมีเขาเรียกสมี
1: อารัชชี
0: อารัชชีคนพวกเนี้ยพอมันอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงแล้วเขาจะทำธุรกิจหรือไปประกอบอาชีพมันจะเป็นยังไงต่อ
1: คุณว่ามันจะเจริญปกติคุณเห็นไหมว่าที่สุดตึกออกมาเนี่ยมีความสุขแต่ละคนไหมมีความสุขไหม
0: เ
1: หลือเงินบ้างไหม
0: ครับ
1: แล้วผู้หญิงจะอยู่ด้วยไหม
0: ไม่มีทาง
1: แล้วจะไปทำอะไรกินลำบากนั่งชีวิตเนี่ยบวชตั้งกันเรนมาเนี่ยไม่เคยประกอบอาชีพอะไรนอกจากบิณฑบาตแล้วก็พูดจะให้ร่วมทำบุญ
0: ครับ
1: สวดมนต
0: ์
1: วงไหนหัวดีหน่อยก็ได้ไปเรียนสอบไปเรียนสอบอะไรได้ไอ้นั่นคือการเรียน
0: ครับ
1: ไม่ใช่การเรียนดีไม่ใช่นิสัยดีนะ
0: โอ้โหชอบคำนี้จังเลยป๋าการเรียนดีไม่ใช่ว่าคุณจะนิสัยดี
1: ใช่
0: มันไม่ได้บอกผลการเรียนที่คุณ
1: ไม่
0: อ๋อเหรอ
1: มันคนที่เรียนดีๆหรืออะไรเก่งๆเนี่ยนิสัยแย่ก็มีเยอะแยะไป
0: ครับ
1: นะไอ้คนที่เรียนไม่ดีนิสัยเยี่ยมๆก็มี
0: ครับ
1: พระบางองค์ไม่มีปริญญาคุณไปดูหน้ากราบไหว้จะตายไปฉันวันละมื
0: ้อ
1: ไปอะไรอะไรเนี่ยไม่ได้สนใจใครไปก็สอน
0: ครับ
1: สอนตามธรรมะผมไปเจอหลายๆองค์นี่ไปแล้วแทนที่จะไปคุยกันเรื่องนู้นเรื่องนี้แทนที่จะไปอะไรนะสอนธรรมะเราเฉยเลยเหมือนนั่งเทศให้เราฟัง
0: ครับ
1: แล้วก็มีความสุขเนี่ยเนี่ยผมคิดว่าพระเนี่ยแต่ละองค์แต่ละองค์เนี่ยมันอยู่ที่การปฏิบัติตัว
0: ครับ
1: มันอยู่ที่คน
0: นะ
1: ครับ
0: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับวันนี้ SMS แตกแล้วพอบอกว่าป๋าจะมานะครับขออ่านนิดนึงนะครับก็คืออย่างที่บอกไว้ขอคำแนะนำหน่อยครับอยากเข้าวงการคนรักพระนะครับแล้วก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นคำชื่นชมเรื่องของป๋านะครับป๋าครับทำไมพระที่บวชมานานถึงอยากมีเมียปิดกับผมครับมีเมียและอยากจะบวชอันนี้
1: คือพระที่บวชตั้งกันเองเนี่ยเขาไม่เคยเจอ
0: เออ
1: ไม่เคยเจอของพวกนี
0: ้ครับ
1: แล้วคุณจำไว้อย่างว่ามนุษย์เนี่ยมันมีอารมณ์ทั้งนั้นอ่ะอารมณ์เนี่ยมันมีอารมณ์หลายอย่างอารมณ์โลภอารมณ์หลงอารมณ์อะไรอารมณ์ใคร่อารมณ์อะไรต่าง
0: ๆครับ
1: อยู่ที่ว่าจะเจออารมณ์ไหนแล้วพระเนี่ยเกิดมาทั้งชีวิตเนี่ยไม่เคยเจอเนี่ยพอไปเจอจ้าจ๋าจ้าจ๋าแล้วอยู่ใกล้ชิดเออเนื้อมันนิ่มกว่าพระเออ
0: โอ้โห
1: มันก็อดไม่ได้หรอกนะ
0: มันน่าก
1: ังวลยกเว้นว่าเป็นพระที่ท่านตัดได้แล้ว
0: ครับ
1: ท่านปลงแล้ว
0: ครับ
1: นะครับต่อให้ถูกเนื้อต้องตัวเลื่อนอะไรต่ออะไรเนี่ยต่อให้พระพุทธเจ้าอ่ะ
0: คร
1: ับนะเราท่านยังต้องเจอมารนางมารพวกเนี้ยบางทีไปโทษนะ
0: ครับ
1: ไปทำเปลือยโป
0: ้
1: ท่านตัดได
0: ้ครับ
1: แต่เราถามว่าใครจะทำได้อย่างท่านใช่ไหมครับ
0: ยากมากในยุคสมัยนี
1: ้นะครับ
0: ม
1: ือทางที่ดีก็อย่าไปยุ่งกับท่านเลยถ้าคิดว่าอยากจะมีบุญ
0: ครับ
1: นะครับ
0: เนาะ
1: แล้วที่ถามเมื่อกี้ว่าเรื่องเวรกรรมมีจริงไหมผมเชื่อนะ
0: ป้าเชื่อ
1: เชื่อก็ดูที่พระที่โดนถึงเหลืออะไรบ้างไหมล่ะ
0: เออเน
1: า
0: ะ
1: ทันทีเลยไหม
0: ทันทีนะป่านะ
1: บางองค์ติดคุกนะ
0: ครับอ่ะก็รอดูนะรอดูเบรกช่วงแรกก่อนครับคุณผู้ฟังครับก็บอกนะครับตอนนี้ผมได้ผู้โชคดีแล้วขอ4รางวัลนะครับเดี๋ยวเราจะมีการประกาศนะครับใครที่อยากได้ในช่วงแรกนะครับยังส่ง SMS มาที่4689899นะครับตอนนี้เบรกสักครู่ครับให้ป่าได้ดื่มน้ำสักครู่เดียวครับ
2: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลัช
3: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือโฆษกตำรวจชี้นักท่องเที่ยวชูนิ้วกลางใส่คนไทยบน BTS ผู้เสียหายแจ้งความเอาผิดได้ย้ำต่างชาติทำผิดในไทยต้องรับโทษตามกฎหมายกรณีคลิปวิดีโอนักท่องเที่ยวอิตาลีกลุ่มหนึ่งส่งเสียงดังบนรถไฟฟ้า BTS พร้อมแสดงพฤติกรรมชูนิ้วกลางใส่คนไทยจนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์ถึงความไม่เหมาะสมของพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจนเกิดคำถามว่าผู้เสียหายสามารถดำเนินคดีตามกฎหมายได้หรือไม่นั้นล่าสุดพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ว่าหากผู้เสียหายเห็นว่าการกระทำหรือการแสดงออกของบุคคลดังกล่าวเข้าข่ายดูหมิ่นเหยียดหยามหรือกระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สามารถเข้าแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายไทยได้เนื่องจากเหตุการณ์เกิดขึ้นในราชอาณาจักรไทยไม่ว่าผู้ก่อเหตุจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติหากกระทำผิดในประเทศไทยย่อมต้องอยู่ภายใต้กฎหมายไทยและรับโทษเช่นเดียวกันส่วนกรณีการส่งเสียงดังบนรถไฟฟ้า BTS ซึ่งเป็นสถานที่สาธารณะหากการกระทำเข้าข่ายสร้างความเดือดร้อนรำคาญหรือฝ่าฝืนระเบียบผู้ให้บริการอาจมีความผิดตามกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องโดยคลิปวิดีโอและภาพที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ถือเป็นพยานหลักฐานสำคัญที่เจ้าหน้าที่สามารถนำไปใช้ประกอบการพิจารณาดำเนินคดีได้ขณะที่ตัวแทนกลุ่มอิตาลีที่เป็นข่าวดังอัดคลิปขอโทษคนไทยและจะเดินทางกลับประเทศโดยเร็วสถานเอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทยเผยแพร่คลิปวิดีโอตัวแทนกลุ่มชาวอิตาลีที่ตกเป็นกระแสไวรัลจากการแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมบนรถไฟฟ้า BTS อัดคลิปแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกล่าวขอโทษคนไทยทุกคนโดยหนึ่งในตัวแทนกล่าวว่าหลังเกิดเหตุการณ์และทราบว่าตกเป็นข่าวดังในไทยอยากออกมาขอโทษตั้งแต่เมื่อวานแต่ด้วยความรู้สึกกังวลและกลัวจึงได้เลื่อนการออกมาขอโทษเป็นวันนี้แทนแต่ทำให้รู้ว่าเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดอย่างยิ่งพร้อมยืนยันว่าไม่สนับสนุนพฤติกรรมเหล่านี้และเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมของโรงเรียนจะเดินทางกลับอิตาลีโดยเร็วที่สุดนายกสั่งเอาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นโจทย์หลักทบทวนเงื่อนไขโครงการบัตรสวัสดิการนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตามรับฟังข้อวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมเกี่ยวกับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ2569กำชับกระทรวงคลังเร่งดำเนินโครงการหลังมีผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์และถูกตัดสิทธิ์กว่า9,300,000คนโดยให้กระทรวงการคลังนำข้อกังวลของสังคมรวมทั้งความเดือดร้อนประชาชนมาเป็นโจทย์หลักเพื่อปรับปรุงทบทวนเงื่อนไขโครงการให้สอดคล้องความเป็นจริงทางเศรษฐกิจในปัจจุบันและให้นำหารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัปดาห์หน้าความตั้งใจรัฐบาลในการดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีสิทธิ์คนจนตัวจริงได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐลดภาระค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพสร้างความมั่นคงในชีวิตสำหรับกลุ่มเป้าหมายโครงการคือผู้มีสิทธิ์ตามคุณสมบัติและเงื่อนไขโครงการกลุ่มตกหล่นและกลุ่มเปราะบางตามที่กระทรวงมหาดไทยกระทรวงพม.มีการสำรวจและขึ้นบัญชีไว้โดยหลักสำคัญในการช่วยเหลือส่งตรงถึงมือขณะที่การยึดการบริหารจัดการงบประมาณแบบคุ้มค่าโดยงบประมาณที่จำกัดถึงมือกลุ่มผู้ที่ต้องการมากที่สุดสำหรับประชาชนที่เดือดร้อนรัฐบาลมีแนวทางให้ความช่วยเหลือภายใต้โครงการอื่นๆอยู่
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
3: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลาส
4: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
5: เข้าสู่เบรกที่2ครับรายการเรียกข้าวว่าเซียนฉบับ FM 99 Active Radio และเบรกที่2ครับคุณศักดิ์สิทธิ์ก็มาแล้วฮะ
6: สวัสดีครับป๋าครับ
7: สว
6: ั
7: สดีครับ
6: สว
7: ั
6: สด
7: ี
6: คร
7: ับ
6: ป๋าครับสวัสดีครับโกครับสวัสดีท่านผู้ชมครับผู้ฟังครับ
5: พี่แท่งวันนี้ดูป๋าเอาอะไรมาให้ดิน
7: ี่ป๋าจริง
5: ๆมีหลวงปู่ศิลา
7: เป็นที่รักของพวกเรา
5: พระอาจารย์ต้อมโอ้โหมีเยอะแยะ
7: แจกในรายการเนอะ
5: ใช่วันนี้แจกแจกอย่างเดียวขอไป10วันนี้ป๋าเกทับมาเยอะมาก
7: ครับผม
5: พี่แท่งเบรกที่แล้วฮะ
7: ครับ
5: คุยเรื่องกระแสที่เพิ่งเกิดเหตุขึ้นมาเรื่องของพระสงฆ์นู่นนี่นะโอ้โหได้ความรู้มากๆเลยได้เรื่องแนวคิดป๋าก็บอกว่าสุดท้ายแล้วอะเรื่องของศาสนาของพุทธศาสนามันไม่มีคำว่าเสื่อมลง
7: ครับ
5: มันเป็นที่ตัวบุคคล
7: ครับ
5: เนาะ
7: ในอดีตมีเหตุการณ์หนักๆอย่างนี้ไหมฮะองค์การ
8: ก็มีนะก็จะมี
7: ปีไหนบ้าง
8: ครับยัน
7: ตราอ๋อรุ่นนู้น
8: รุ่นเก่าๆเลย
7: ครับ
8: นะครับแล้วก็มีหลายองค์คือคล้ายๆกับว่าอาจจะเผื่อเลยหลงไป
7: ครับ
8: นะครับมันก็คือบวชเรียนมานานอาจจะเรื่องพวกนี้ไม่รู้จักแต่พอมารู้จักก็เลยเริ่มหลงเลย
7: แล้วเวลามันส่งผลวิกฤตอะไรต่อวงการพระเครื่องแล้วไหมครับ
8: นิดหน่อยคงไม่หรอกครับเพราะว่าพระเครื่องเนี่ยเราไม่ได้เล่นพระเป็นเนี่ยเราเล่นวัตถุมงคล
7: ครับ
8: เล่นสิ่งที่คือนักนิยมสะสมพระเนี่ยเขาจะรู้อาจารย์ไหนที่ว่าเป็นอาจารย์ที่น่าจะกราบไหว
7: ้
8: เขาก็มักจะไปหาพระองค์นั้นแล้วก็ไปสร้างวัตถุมงคลที่ทำให้เกิดความศรัทธา
7: ครับผม
8: นะครับพระพวกนี้ส่วนมากจะไม่ค่อยคือดูสถิติแล้วพระที่เป็นพระที่ปลุกเสกพระหรือว่าจะเป็นพระที่สร้างไว้ให้กับลูกศิษย์ลูกหาอะไรเนี่ยมักจะไม่ค่อยมีเรื่องพวกนี
7: ้นะฮะและยิ่งเป็นนะครับพระในยุคโบราณยุคเก่าแก่นะที่เรานับถือมานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยป๋ามั่นใจว่าค่อนข้างจะนะครับนะมั่นคงไม่มีอะไร
8: แล้วก็พระที่ในวงการเล่นก็ไม่ใช่เล่นเฉพาะพระใหม
7: ่ครับ
8: เล่นเฉพาะพระที่ปลูกเสกเป็นๆส่วนมากก็จะเล่นพระที่ตกทอดมาจากคนรุ่นเก่าๆโบราณที่เลื่อมลือกันมาว่าเป็นพระที่น่าศรัทธาน่านับถือ
7: ครับผม
8: พระที่น่าใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นพระกุพระเก่าพระชุบเป็นเจ้าพระคีหรือว่าเป็นเกจิอาจารย์เก่า
7: ๆ
8: นะครับยกตัวอย่างเช่นวัดหนังวัดหลวงพ่อกันพวก อะไรอีกหลายๆอย่าง
7: วัดบังคารวัดอะไรเงี้ย
8: พวกนี้
7: เก่าแก่
8: พระพวกนี้รับรองได้ว่าไอ้เรื่องพวกนี้ไม่
7: ม
8: ีถ้ามีคนคงไม่นับถือกันมายาวนานเป็นร่วม50-60ปีร้อยๆปีอะไร
7: นะครับนะฮะพวกเราฟังก็จะได้แยกกันถูกนะครับบางทีตอนนี้อาจจะอะไรเมาหมัดกันอยู่ยังงงอยู่จะยังไงดีนะครับก็ต้องแยกด้วยเพราะว่าแต่ละวัตถุโบราณจริงๆแล้วผ่านเวลามาตั้งนานไม่ได้อยู่ในยุคนี้ด้วย
8: ไม่ได้อยู่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับการที่เราจะศรัทธาอะไรสักอย่างเนี่ยมันอยู่ที่จิตใจเรา
7: ครับ
8: นะครับเพราะว่าถ้าเรากราบไหว้แล้วมีความสนิทใจมีความสุขมีอะไรก็ทำไปแต่ถ้าพระในสมัยก่อนไม่เคยมีเรื่องราวพวกนี้นะฮะ
7: ครับ
8: ไม่เคยมีเรื่องราวถามว่าในยุคนี้สมัยนี้พอมีเรื่องนี้มันก็เกือบศรัทธาเหมือนกันสำหรับคนที่นับถือหรือคนที่คิดว่าไม่น่าจะเป็นไปได
7: ้ครับ
8: นะครับแล้วพระอื่นจะไปกราบได้ยังไงไม่ทุกองค์หรอกครับ
7: ครับครับ
8: นะครับไม่ทุกองค์หรอกครับ
7: แต่ก็เป็นน่าเป็นห่วงเรื่องที่วัดเนาะ
5: ครับ
7: ตอนนี
5: ้ห่วงอะไรเนี่ย
7: ก็เอาก็ควรจะคนก็เข้าวัดก็น้อยอยู่แล้วไงอย่างนี้หมายถึงว่าวัดตอนนี้ในเรื่องของวัตถุมงคลที่ป๋าบอกเนี่ยบางทีก็เป็นวัตถุมงคลที่เก่าแก
5: ่ครับ
7: อันนั้นเนี่ยหายห่วงอยู่แล้วถูกไหม
5: ครับ
7: เพราะว่า
8: แต่ก็มีนะบางวัดนะที่มีเรื่องเร็วๆเนี่ยอย่างทิศแย้มเนี่ยวัดไร่ขิงเนี่ยพวกผมอยู่แถววัดไร่ขิงอยู่แถวโรงพยาบาลแล้วคนก็ยังไม่เสื่อมศรัทธานะคนก็จะไปไหว้หลวงพ
7: ่อ
8: นะครับไม่ได้ไปไหว้ทิศแย้มไปไหว้หลวงพ่อวัดไร่ขิงนะครับมันต้องแยกแยะออกว่าเรากราบอะไรเราไหว้อะไรนะครับเราเชื่อถืออะไรแต่ไอ้เรื่อง

0: ว่าจะไปทำ
1: คนที่ไปแฝงตัวนะฮะมิจฉาชีพที่ไปอยู่ในวัดเนี่ยอันนี้ก็ต้องไล่เก็บกวาดนะฮะออกมาให้หมด
0: อันนี้สำคัญพวกนี้มารศาสนานะครับพวกนี้ถือว่าไปหากินกับพระไปหากินในวัด
2: ครับ
0: พวกนี้ไม่ได้กลัวบาปกลัวอะไรแต่อะไรเลยนะครับแต่ผมคิดว่าบาปบุญคุณโทษมันมีจริงนะแล้วก็มันไม่ช้าหรอกเห็นเร็วๆเลยก็ไม่ต้องคิดอะไรมากก็อย่างที่ผมว่าเนี่ยพระทุกองค์ที่โดนจับศึกหรือว่าศึกเองหรืออะไรเนี่ย
2: ครับ
0: ในอนาคตต่อไปจะยืนไม่ได้หรอกนะครับยืนไม่ได้จะไปบวชใหม่ก็ไม่มีใครเอา
2: ครับ
0: หรือจะไปทำมาหากินคนก็ถอดใจแล้วก็คิดว่าคงไม่เอาแล้วอายุก็มากแล้วจะไปทำอะไรอ่ะใช่ไหมแล้วแต่ลองที่ผมฟังนะเงินทองมีเหลือไหนไม่มีเหลือไม่มีเหลือ
1: ใช้หมดแล้ว
0: บางองค์ต้องไปยืมเขา
1: ไม่ต้องเพิ่มมาตรการเลยนะกฎหมายนะ
2: เออป๋าผมไอ้ที่ส่วนตัวการที่พระไปยุ่งกับสีกาเนี่ยที่รู้มาเนี่ยก็คือแค่เต็มที่ก็จับศึกแล้วทางกฎหมายเนี่ยมันไม่มีณปัจจุบันเป็นควรจะมีมั้ยป๋า
0: คือถ้าเผื่อประราชิกเนี่ยกฎหมายทำอะไรไม่ได้อย่างมากก็คงจะจับศึกแต่ถ้าเผื่อเอาเงินวัดไปใช้นะครับไปทำอะไรที่มันเกินความรับผิดชอบของตัวเอง
2: ครับ
0: นะครับไม่ใช่เงินของตัวเองเงินของวัดเนี่ยอย่าว่าแต่เป็นหลายล้านเลยเอาแค่เป็นพันนี่คุณก็ผิดแล้ว
2: แค่หลักพันบาทนะ
0: ผิดแล้ว
1: เป็นหมื่นเนี่ยจับได้แล้ว
0: ถ้าเผื่อว่าเขาสืบออกมาได้ว่าคุณเอาเงินวัดไปใช้หรือคุณเอาไปใช้โดยพละการหรืออะไรเนี่ย
2: ครับ
0: คุณผิดกฎหมายนะต้องโดนดำเนินการกฎหมายอยู่แล้ว
2: ซึ่งผมว่าเกือบจะ 100% นะที่ศึกไปเนี่ยก็คือมันก็มีเรื่องของนอกจากสีกาแล้วก็เรื่องของเงินน่ะเพราะว่าม
0: ันคู่กัน
2: เออเพราะว่าจะเอาเงินไปซัพพอร์ตเขาอ่ะพี่แท้
1: ไม่มีเงินสีกาแต่ชื่อทําไมอ่ะ
2: แก่ก็แก่พี่แล้วมันจะต้องมานั่งเสี่ยงทําไมถูกมั้ยมาเอาผมก็ได้
0: แต่มันเป็นคล้ายมันอีกคนที่เหมือนคล้ายโรคจิตนะแบบคนชอบเครื่องแบบอ่ะแบบคนชอบเครื่องแบบพระ
2: ครับ
0: ผู้หญิงชอบเครื่องแบบพระอย่างที่เห็นนั่นทุกวันเนี่ยนะถ้าไม่ใช่พระก็ไม่เอาเลยนะ
2: ครับ
0: เอาก็น้อยนะฮะ
2: น้อยมาก
0: เยอะมากก็จะพระเพราะอะไร
1: แปลก
0: ถ้าหลอกง่ายเพราะเรื่องทางโลกท่านไม่ค่อยรู้อะไร
2: ไม่กล้าหืออือด้วยป๋าถูกไหมไปหืออือก็ไม่ได้อ่ะหลอกความแตก
1: จะไปตามผู้หญิงไปตรงนู้นตรงนี้ก็ไม่ได้เพราะว่าเราก็มียูนิฟอร์มอยู่มีชุดอยู่ใช่ไหมผู้หญิงก็เพลินเลย
0: อย่างพระบางองค์เนี่ยก็ทำงอนเหมือนเด็กๆอะไรนะ
2: โอ้ตายแล้ว
0: หึง
2: ให้
0: ทำง
2: านนะอารมณ์ประมาณนั้น
0: ไม่สมควร
2: วันนี้เป็นวันที่ผู้ฟังโชคดีมากครับที่ได้รายการเรียกว่าเซียนเชิญป๋าต้อยเมืองนนท์มาสุภาพบุรุษวงการพระเครื่องนะครับมาให้ความรู้และมุมมองสำหรับผู้นิยมพระเครื่องเนื่องจากว่าตัวป๋าเองนะครับเป็นผู้ที่รอบรู้และคุกคีให้ความก็เรียกอะไรให้ความรู้นะครับวงการพระมาตลอดถือได้ว่าโชคดีมากๆวันนี้นะแล้วก็มีคนก็บอกว่าป๋ายังดูแข็งแรงอยู่เลยนะครับตอนหนุ่มๆป๋าคงเป็นสายลุยแน่นอน ผมชอบพี่แท้งผมชอบถ้าในสมัย90เนี่ย ถ้าเกิดแนวบูติกก็จะเป็นป๋าแต่ถ้าเป็นแฮฟวี่เนี่ยก็จะเป็นป๋าพยับ
0: พยับครับเข้าใ
2: จไหมมีบูติกกับแฮฟวี
1: ่อุ้ยป๋าคลาสสิกกว่านั้นไม่90แล้วป๋า70แล้วมั้งยุค70 70
2: เออ70 80
1: เอลวิส
2: อ๋อเอลวิส
1: เออไอดอลตัวเอลวิส
0: ซิวเวอร์แซน
1: อ้า
0: วซิวเวอร์แซนไวท
1: ์เฮ
2: าส์ทันไหมเน
1: ี่ยไม่ทันนี่จะทัน
2: เหรอ
1: ครับรุ่นคุณพ่อเลยล่ะพี่รุ่นคุณ
2: ผมบอกนะครับ
1: พี่ชายพ่อด้วยซ้ำ
2: คุณผู้ฟังครับวันนี้ผมบอกเลยนะของเต็มโต๊ะมากเลยทั้งวันนี้นะแล้ววันนี
1: ้ถุงม่วงเลยถุงม่วงมีตั้งเยอะนะอะไรนะ
2: วันนี้มีหลวงปู่ศิลาด้วยนะครับมีพระอาจารย์ต้อมพระท่าแสดงด้วยมีหลวงปู่สวงด้วย
1: ครับ
2: โอ้โหเยอะแยะไปหมดอ่ะวันนี้ป๋าแบบอ่ะเอามาให้แล้วปกติเซียนบอลอะไรเขาให้เนี่ยเขาจะแบบให้แค่แบบเป็นกล่องแต่วันนี้ป๋าแบบว่ามีเขาเรียกว่ากระเป๋าขวัญถุง
0: แพ็คเกจ
2: อ๋อเป็นขวานถุงเอาไว้
1: มีแพ็คเกจด้วยมีถุงด้วย
2: เนาะ
1: เ
2: ด
1: ี๋ยวไปด
2: ูรู้สึกแบบรู้สึกว่าวันนี้ของเยอะมาก
1: ครับผมแล้วเราจะยังไงอ่ะคนที่ได้อ่ะ
2: ก็เอางี้ดีกว่ามันมีหลายคนเดี๋ยวบอกว่าเอ๊ะบางทีได้ไม่ได้ไงเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีนะเดี๋ยวทำกราฟิกให้พรุ่งนี้นะครับจะทำกราฟิกให้เอาประกาศไม่ทราบว่าทางเอสทางเพจของ FM 99โพสต์ป่ะหรือว่าเดี๋ยวไปดูที่ของกบอยก็ได้
1: ใช
2: ่เป็นรายชื่อผู้โชคดีพี่แท็ก
1: ได้ความรู้อะไรจากป่าไปบ้างยัง
2: วันนี้มาในความรู้ยังไม่ได้เลย
1: เ
2: บนจากภาคีอยากรู้ป่าทุกวันเนี่ยถ้าผมจะถามเลยว่าสมเด็จนะครับที่อยู่ในท้องตลาดเนี่ยในเมืองไทยหรือว่าในท้องตลาดทั่วๆไปเนี่ยณปัจจุบันป๋าเหลือประมาณกี่องค์
0: จริงๆพระสมเด็จเนี่ยนะครับถ้าจะเป็นวัดระฆังก็ตามบางพรมก็ตามเนี่ยมีไม่เยอะหรอกครับบางพรมเนี่ยจะมากกว่าวัดระฆังอย่างวัดระฆังเนี่ยนะเราเอาตามประวัติที่ท่านสร้างก่อนท่านสร้างแต่ละองค์แต่ละองค์เนี่ยท่านสร้างด้วยมือท่านเองนะครับใช้เวลากดใช้เวลาที่จะผสมมวลสารใช้เวลากดเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยกว่าจะออกมาแต่ละองค์ประหลงเนี่ยท่านเป็นพระที่พิธีพิถันในการสร้างมา
2: ครับ
0: เพราะฉะนั้นวันๆหนึ่งสร้างได้ไม่กี่องค์ฮะและการสร้างท่านเนี่ยสร้างตั้งแต่พ.ศ.2409แล้วก็มาสุดตอนพ.ศ.2415
2: คร
0: ับนะครับระยะเวลาสร้างใน6ปี
1: ไม่นานเนาะ
0: ไม่นาน
1: ท่านสร้างสมเด็จวัดระฆังไม่นานนะฮะพุทธจารย์โตเนี่ย
0: แล้วท่านเป็นพระที่ถ้าพูดกันง่ายๆว่าในยุคในสมัยนั้นนะสมัยรัชกาลที่3ที่4เนี่ยท่านเป็นพระที่มีชื่อเสียงใครๆก็อยากจะไปกราบไหว้ท่านใครๆก็อยากจะนิมนต์ท่านไปสวดมนต
1: ์ครับ
0: นะครับเอาว่าตั้งแต่กรรมกร
1: ครับ
0: จนถึงพระมหากษัตริย์อยากจะนิมนต์ท่านคนนั้นน่ะ
1: โอ้
0: นะครับเพราะฉะนั้นท่านจะต้องติดกิจนิมนต์เนี่ยวันๆนึงเนี่ยก็ไม่ใช่น้อยๆแล้วท่านจะมีเวลามาสร้างพระได้สักวันละกี่ชั่วโมง
1: โอ้ครับป่ะ
0: ครับ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นการสร้างของท่านเนี่ยแล้วการสร้างพระท่านเนี่ยนะฮะตามที่มีการบันทึกไว้เนี่ยท่านสร้างด้วยความละเอียดไม่ใช่ปั๊มออกมาเสร็จก็เสร็จเหมือนสมัยนี
1: ้
0: ปั๊มเสร็จออกมาดูองค์ไหนที่มีท่านก็จะแต่งให้ดี
1: โอ้
0: แต่ละองค์เนี่ยไม่ใช่มี
1: ตั้งใจมาก
0: ตั้งใจ
1: มากตั้งใจมาก
0: แล้วทุกองค์ท่านจะต้องปั๊มด้วยมือของท่านเองแต่มีคนช่วยในการตำผงมีคนช่วยในการผสมงานอะไรต่างๆแต่ในการปั๊มหรือในการอะไรเนี่ยในระหว่างป
1: ั๊มเนี่ย
0: ท่านก็จะใช้แผ่เมตตาจิตไปในพระ
1: วิธีทำ
0: ฮะเพราะนั้นการสร้างพระของท่านเนี่ยจริงอยู่การสร้างพระเนี่ยใครๆคิดว่าสร้างครบองค์พระธรรมขันธ์คือ 84,000
1: ครับ
0: แต่ผมท้าได้เลยว่าในช่วงชีวิตท่านน่ะสร้างเลยอย่างมากเนี่ยไม่เกิน 26,000
2: อ๋อเหร
0: อไม่เกิน
2: แปลว่าไปไม่ได้เลย
0: ไม่ลองคิดดูนะว่าพระที่ท่านสร้างไว้เมื่อปีพ.ศ. 2409ถึง15เนี่ยจนมาถึงทุกวันนี้ก็ร้อยกว่าปี
1: ครับ
0: โอกาสที่จะชำรุดสูญหายตกหล่นตกแม่น้ำตกอะไรต่ออะไรจะเหลือพระที่มันอยู่ในบนโลกเนี่ยที่ว่าหมุนเวียนเล่นกันเนี่ยมันจะมีสักกี่องค์
2: ครับ
0: ใช่ไหมครับก็คิดว่าไม่เยอะหรอก
2: ไม่เยอะ
0: วัดบางขุนพรม
1: ถึงหลักร้อยไหมป๋าก
0: ว่า
1: อ๋อยังกว่านะโชคดีนะ
2: หลักพันไหมป๋า
1: ไม่ถึงนะ
0: ก็น่าจะถึงนะ
1: อ๋อถึง
0: ก็สมเด็จวัดบางขุนพรมเนี่ย
1: อ๋อรวมบางขุนพรมด้วยใช่ไหม
0: ไม่
1: รวม
0: เรายกตัวอย่างเน
1: ี่
0: ยอย่างวัดบางขุนพรมเนี่ย
1: ครับ
0: วัดบางขุนพรมเนี่ยสร้างมากกว่าวัดระฆังเยอะ
1: ครับ
0: เพราะสมัยตาด้วงเนี่ยท่านระดมคนมาสร้างเนี่ยอาจจะสร้างได้โอ้โหเป็นหมื่นองค์นะ
1: ครับ
0: เป็นหลายหมื่นองค
1: ์อืม
0: แต่ตอนที่เปิดกุเมื่อหลังจากที่คนไปขโมยขุดขโมยตกเบ็ดขโมยอะไรแล้วนะตอนเปิดกุเป็นทางการที่ท่านพลเอกประภาสจารุเสถียรเป็นประธานเปิดอ่ะ
2: ครับ
0: ตอนเปิดที่เราเรียกว่าพระสมเด็จบางพงกุใหม่เนี่ยมีแค่ 3,000 องค์ได
1: ้อืม
0: รวมทั้งที่ชำรุดด้วยนะ
2: ครับ
0: มีแค่ 3,000 องค์นะ
1: น้อยนะ
0: แล้วเราลองคิดว่าไอ้ที่คนขโมยนะฮะแล้วก็ว่าตกเบ็ดนั่นแหละเอาให้ 5,000 องค
1: ์ครับ
0: แล้วบางพระพรมก็มีแค่ 8,000 องค์อาจจะถึงหมื่นอ่ะพระทั้งแพง ใช่มั้ย
2: ครับ
0: ของเนี่ยมันดีมานด์ซัพพลายถ้าสมเด็จมีเยอะๆเหมือน25พระศตวรรษที่สร้างกันเนี่ย25พระศตวรรษเนี่ยสร้าง2ล้านองค
2: ์
0: ไอ้เนื้อในบุกกันนะ
2: ครับครับครับครับ
0: ใช้โรงงานสร้างทั้งหมดเกือบ20โรง
2: โอ้โห
0: โรงงานปั๊มนะเกือบ20โรง
2: ครับ
0: นั่นปั๊มออกมานะฮะแล้วลองคิดสมเด็จพระจันทร์โตไม่มีเครื่องปั๊มเป็นโรงงาน
2: ครับ
0: ท่านปั๊มด้วยมือ
2: ฮะ
0: กว่าจะเสร็จตะลงตะลงตะลงเนี่ยจะได้สักกี่องค
2: ์
0: 25พระศตวรรษสร้างเนื้อได้บุก2ล้านองค์ทุกวันนี้ยังมีให้เช่า
2: ครับ
0: ทุกวันนี้ยังมีหลง
2: อ
0: ยู่ตามพุทธสถานตามอะไรต่ออะไรพุทธมณฑลก็มี
2: ครับ
0: ก็ยังมีเหลือนะครับแล้วก็ราคาก็อยู่อย่างนั้นน่ะทั้งที่พระ25พระศตวรรษเนี่ยอาจารย์ที่ปลุกเสกเนี่ยจะเป็นหลวงพ่อคงบางกระพร้อมก็ตามนะครับหลวงพ่อสายหลวงพ่ออะไรต่างๆที่ดังๆหลวงพ่อจงหลวงพ่ออะไรต่างๆที่ดังๆเนี่ย
2: ครับ
0: ปลุกเสกหมดจริงเป็นพระที่น่าใช้แต่เพราะอะไรเพราะมีมาก
2: อ๋อ2ล้านองค
0: ์พอมีมากคนก
2: ็
1: ดีมานด์ซัพพลาย
0: คนก็ไม่ค่อยได
1: ้มีเยอะไม่ต้องแย่ง
2: แต่เขาบอกว่าเป็นพิธีที่ดีที่สุด
0: ดีมากตั้งแต่ปีพ.ศ.2500มาจนถึงทุกวันนี้ยังหาพิธีใหญ่อย่างนี้ไม่มี
1: ครบพระพุทธศาสนา2500ปี
0: ฮะแล้วก็มีพระหลาย
1: และประธานเป็นในหลวงรัชกาลที่9
2: โอ้สาธุ
1: ท่านไป
0: แล้วก็ที่มีทั้งพระยวนนะพระเวียดนามลาวเขมรไทยจีนมาปลุกเสกหมดนะแล้วเกจิอาจารย์ดังๆเนี่ยเยอะเหรียญทองคำยี่ห้อศตวรรษทองคำเนี่ยสร้างทั้งหมด 2,500 องค์
2: ครับ
0: อันนั้นเขาแพงด้วยเนื้อหาเขาแล้วก็มีแค่ 2,500 องค์เพราะฉะนั้นก็เล่นกันออกเป็นล้าน
2: โอ้
1: ณปัจจุบันแล้วป่ะนะ
0: ปัจจุบันล้านๆกว่า
2: โอ้โหย
0: ี่ห้อเพราะอะไร
1: ผู้ศตวรรษ
0: น้อยก็มีน้อย
2: ครับ
0: แล้วมาเทียบกับทอง
1: เป็นล้าน
0: ทองคำนะเพราะ1เนื้อทองเขามีราคาอยู่แล้ว
2: ครับผม
0: นะสองมันมีแค่ 2,500 องค์
2: ครับ
0: แล้วก็ของเกเนี่ยของเกยี่ห้าพระศตวรรษทองคำเนี่ยมากกว่าของเกที่เป็นเนื้อตะกั่วนะ
2: ว้ายตายแล้วเ หรอ แต่ป๊อปเคยมีโอกาสคุยกับป้าต้อยป้าต้อยบอกว่าตั้งแต่ปี2500มาไม่เคยเห็น
0: ไม่เคยมีพิธีปลุกเสกอะไรที่ยิ่งใหญ
2: ่ครับ
0: ขนาดนี้ก็สมัยก่อนก็รอบสนามหลวง
2: โอ้โห
0: เสร็จที่นั่นรอบสนามหลวงแล้วพิธีเจ็ดวันโอ้ยเป็นเรื่องอะไรที่ยิ่งใหญ่มาก
2: ครับ
1: มีเนื้อทองคำ
0: เนื้อทองคำก็มี2บล็อก
2: โอ้
0: นะครับมีเสมา
1: ครับ
0: แล้วก็เป็นที่ยืนที่เราเล่น
1: ฮะฮะ
0: ฮะเนื้อทองคำมีเนื้อนาค
1: อ๋อลงมาก็คือเนื้อนาค
0: จริงๆเนื้อนาคเนี่ยหายากที่สุดเพราะเนื้อนาคเนี่ยสร้างไว้สำหรับถวายพวกพระเถระ
1: โ
0: อ
2: ้
0: สร้างถวายพระนาคเนี่ย
1: อยู่ที่วัดอยู่ที่กุฏิหลวงพ่อนะมรณะไปก็ไม่รู้อยู่ไหน
0: แล้วก็เนื้อนาคเนี่ยจะเป็นบล็อกเดียวกันเนื้อทองคำ
1: โอ้ต่อจากเนื้อนาคเป็นเนื้ออะไรครับ
0: เนื้อเงิน
1: เงินอ๋อค่อยลงมาเงิน
0: แล้วก็มาดีบุก
1: เงินดีบุก
0: ตะกั่วเนี่ยแหละที่เราเรียกกัน
1: ไม่มีทองแดง
0: ทองแดงไม่มี
2: ไม่มี
1: แล้วนอกจาก
2: เนื้อก็เป็นผงไป
1: มีสีเนื้อ
0: แล้วก็เป็นเนื้อดิน
2: เป็นเนื้อดิน
1: นะฮะป้าต้อยแนะนำนะทุกคนนะครับอย่ามองข้ามนี่ของดีมากเลยนะ
0: ดีมากๆครับถ้าจะไว้ใช้เราอย่าไปคิดถึงเรื่องถนนราคานะครับ
2: ครับ
0: หา25พุทธศตวรรษเนี่ยนะครับห้อยคอสักองค์นึงเนี่ยถือว่าเกจิอาจารย์ดังๆนะครับดังๆในสมัยนั้นไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อคงหลวงพ่อหมูหลวงจงวัดต่างๆนอกนะครับจะเป็น
1: พ่ออีมาไหมฮะ
0: พ่ออีมา
1: ฮะฮะ
0: หลวงพ่อฉายนะครับแล้วก็โอ้ยจำไม่ได้หลายหลายองค์ดังๆในสมัยนั้นมาหมด
2: ก็ 2,500 องค
0: ์แล้วก็คล้ายๆกับว่าตอนนี้ราคายังไม่แพง
2: ครับ
0: นะครับ
1: ตะกั่วเท่าไหร่ครับป๋าว่า
0: องค์เนี่ยไม่ถึงพันมั้ง
1: เหรอ
2: แต่เนื้อดินตอนนี้เนื้อดินผมเก็บไว
0: ้
2: สี่ห้าองค์ผมก็เก็บไว้นะ
0: เนื้อดินก็เริ่มแพงแล้ว
1: มีเนื้อดินด้วย
2: มีเนื้อดินมาดินเก็บไว้หน่อย
0: เคยมีเรื่องเล่าอยู่เรื่อง
1: ครับ
2: ครับ
0: ท่านสล่างบุญนาคท่านได้สิ้นไปแล้ว
1: ครับ
0: นะครับ
1: ผบ.ตร.ไม่ฮะ
0: เป็นผู้ช่วย
1: เป็นรอง
0: รอง
1: เป็นผู้ช่วย
0: ท่านเล่าให้ฟังว่า สมัยนั้นท่านเป็นมือปราบท่านอยู่กองปราบ
1: ครับ
0: นะครับท่านไปจับโจรคนอยู่แถวแถวอยุธยา
2: ครับ
0: ไอ้โจรคนนี้นะยิงมันเท่าไหร่ก็ไม่เข้ามัน
2: บ
0: างทีก็ยิงปืนก็ไม่นั่นจนถึงก็ต้องไปตะคุบตัวกัน
1: จับเป็น
0: จับเป็น
1: เฮ้ย
0: ท้าจับนาม
1: ีอะไรวะในตัว
0: ท่านก็พยายามดูในคอมันก็ไม่มีอะไร
1: ไม่มีในคอ
0: ถามมันมีอะไรมันก็บอกมันก็สายหน้าผลสุดท้ายต้องแงะปากมันอมไว
2: ้อ
1: ๋อไม่พูด
0: มันอมไว้ในปาก
2: อมอะไรปะ
0: อมพระ
2: รู้ว่าอม
1: นี่ไง
0: แล้วก็ง้างปากขึ้นมาท่านเล่าให้ฟังเลยนะท่านเล่าเป็นยี่ห้าพุทธศตวรรษเนื้อธรรมดา
2: เอาเข้าแล้ว
1: เก็บสิให้
2: เก็บสิครับรออะไรอยู่
0: เป็นยี่ห้าพุทธศตวรรษเนื้อตะกั่วเนี่ยเนื้อประการเนี่ยที่ธรรมดาเนี่ยก็เลยทำให้คิดว่าของดีเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราอย่าไปคิดว่ามันต้องมีราคาสูงของที่เราจะต้องใช้เรื่องอะไรต่ออะไรเนี่ยของที่จะใช้เนี่ยเราต้องดูว่าพิธีกรรมเขายังไง
2: ครับ
0: มันมายังไงนะฮะอันนี้เราสามารถที่จะดูได
2: ้ครับ
0: อย่าง25พระศตวรรษเนี่ยผมเชียร์ขาดใจเลย
2: ผม
0: เก็บไว้เยอะนะ
2: โอ้
0: ผมเก็บไว้
1: ที่ร้านมีไหมครับ
0: มาหลังจะมาให้
1: ไม่ใช่แฟนรายการจะได้ตามไปหา
2: ตามไปตามไป
1: เผื่ออยากจะติดตัวไว้ไงฮะ
0: ผมไม่ได้วางอ่ะคือ
1: โอ้ไม่ได้วางนะ
0: เราถือว่าเป็นพระที่เราเก็บไว้ก็คือเรารู้ว่า
1: เก็บไว้ส่วนตัวครับ
0: เพราะนั้นหาที่ไหนก็มีฮะยี่ห้าพระศตวรรษนะครับถามว่าของปลอมมีไหมเนื้อมันก็มีนะของปลอมก็
1: ม
0: ีแต่ว่าไปบอกเขาว่าเอาแต่แท
2: ้ป๋าครับเขาถามว่า
1: ชอบมากเฮ้ยขอยี่ห้าศตวรรษแต่ขอแท้แท้อย่าปลอมมา
2: ป๋าคุณตรีอุตริตถามว่าม
1: าช่วยกันจัดรายการนะฮะถามเลยครับ
2: ตอนปลุกเสกยี่ห้าพุทธศตวรรษนะครับมีรุ่นอื่นเสกร่วมเหมือนในสมัยนี้ไหมครับ
0: ไม่มียี่ห้า
2: ไม่ได้เนาะยี่ห้าคือยี่ห้า
0: เป็นพิธีหลวง
1: ทำเป็นไม่ได้ในหลวงมา
0: เป็นพิธีหลวงฮะอันนี้เป็นพิธีหลวงเป็นพิธีที่ถือว่ายิ่งใหญ่จริง
2: ๆพระสมเด็จวัดระฆังที่ออกจากวัดสตือนะครับเล่นหากันแพงไหมครับอาจารย์ทั้ง3
0: คือความยอมรับของนักเล่นพระเขาไม่ยอมรับกันวัดสตือเนี่ยว
2: ั
0: ดสตืออยุธยาเนี่ยบางคนเขาบอกสมเด็จท่านไปพักที่นั่นแล้วก็ไปสร้างอะไรไว้
2: ครับ
0: คือจริงๆแล้วที่เล่นกันเนี่ยมันก็จะเล่นพิมพ์มาตรฐานพิมพ์นิยมที่มหาชนมาเล่นกันที่มันซื้อขายกันพูดง่ายมันซื้อขายกันได้นะ
2: ครับ
0: แต่อย่างวัดสตือเนี่ยก็เป็นการเล่าลือว่าท่านสร้างเอาไว้นะครับแต่ท่านอาจจะสร้างก็ได้แต่ว่าความยอมรับเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย
1: ข้อมูลไม่ได้ยืนยัน
0: มันอยู่ที่วงการยอมรับ มันอยู่ที่ซื้อขายกันแล้วซื้อขายเนี่ยมันก็ไม่ใช่ซื้อขายอย่างบอยรู้จักผมมิจฉังรู้จักผม
2: ครับ
0: มีซื้อขายกัน3คนไม่รู้ซื้อขายกันแต่ขายกับคนที่ไม่รู้จักเราก็ได
2: ้ซื้อ
0: ที่กรุงเทพไปขายเชียงใหม่ก็ได
2: ้
0: ซื้อจากเชียงใหม่ไปขายอุดรก็ได
2: ้
0: อะไรอย่างเงี้ยถ้า
1: ทำอย่างนี้ได้ถือว่ายอมรับ
0: ถือว่ายอมรับ
2: เขาเล่นกันในวงกว้างนะครับ
1: แล้วที่วัดอ่างทองนู่นเหรอครับ
0: เหมือนกันนะครับที่อ่างทองมีอย่างเดียววัดเกศชโย
1: ฮะวัดเกศชโย
0: ที่ยอมรับนับถือกัน
1: อ๋อเกศชโย
2: เกศชโย
0: เกศชโยคือมาตรฐานแล้วก็ทุกวันนี้ก็แพงบางองค์10ล้านขึ้น
1: ครับ
0: ในที่นิยมเจ็ดชั้นก็เป็น10ล้าน
2: เราเบรกกันสักครู่ครับพี่แท้เอาใจคอพี่นึงแล้วเดี๋ยวอีกประมาณสัก2นาทีกลับมาใหม่เดี๋ยวมีทุกคำถามเลยอย่าลืมนะครับอย่างที่บอกไปSMS มานะครับ4689899นะครับร่วมกันจัดรายการกับพวกเรานะครับมาสอบถามป๋าได้เลยเพราะตอนนี้ของรางวัลนะครับผมบอกเลยว่าวันนี้ผมแจกหมดพักสักครู่ครับ
3: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลาสฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
4: Wine Entertain Awards 2026 ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Wine Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และ

0: น้องเหนือของเขา Be My Prayer To ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
1: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลัช
3: ครับกำลังถามป๋านะครับว่าที่ร้านเนี่ยคือ
4: ไปที่มานานไปเที่ยว
3: ที่ร้านเนี่ยสามารถเอาพระไปให้ป๋าดูได้ไหม
4: ได้เลย
3: ครับนะถ้าท่านผู้ฟังนะสนใจนะครับนะฮะมีพระดูไม่ออกคิดว่าสวยคิดว่าแบบใช่เนี่ยนะฮะก็นะครับไปหาที่ร้านได้นะครับนะฮะต้อยเมืองนนท์ชั้นอะไรนะฮะ
5: ชั้น 3
3: นะฮะพันทิพย
5: ์สมเด็จบางขุนพรหมเจดีย์เล็กมีทั้งหมดกี่พิมพ์ครับป๋าม
4: ันก็มีพิมพ์ที่มาตรฐานก็มี
3: ฐานคู่
4: นะครับสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะครับสามเหลี่ยมหน้าหมอนนะแล้วก็มีพิมพ์ยืนนะฮะพิมพ์แหวกม่านพิมพ์ปกโพนะครับก็จะมีอยู่แล้วก็มีพิมพ์นอนนะครับก็จะมีไม่กี่พิมพ์นะก็มีแต่ถ้ามีเยอะก็คือพิมพ์ฐานคู่ที่บางองค์เนื้อจัดๆแล้วก็จะเล่นเป็นองค์เป็นเจดีย์ใหญ่ไปแต่ถ้าคนที่เข้าสันทัดเนี่ยเขาจะดูพิมพ์ปุ๊บมันจะต่างกัน
3: ครับ
4: นะฮะจะต่างกัน
5: ป๋าครับนิมนต์ซุ้มกอองค์เจ้าเงาะกลับมาไทยหน่อยครับ
3: คืออะไรอะป๋า
4: แล้วรู้ได้ไงไปอยู่เมืองนอก
3: รายการใครคุณอะไรเนี่ยค
4: ุ
3: ณอะไร
4: ต้องเป็นคนวงใน
5: คือ
4: ซุ้มกอองค์เจ้าเงาะเนี่ยถูกนิมนต์ไปอยู่ที่ฮ่องกงในราคาสมัยนั้น14 ล้านบาท
3: 14ล้าน
4: เมื่อประมาณสักเกือบ30ปีละ
5: โอ้ย
4: 14ล้านบาทซึ่งพระองค์นั้นนะครับคนที่เช่าไปเนี่ยก็คือลีแฟมิลี่กูลีลีกาชิงนะมาเช่าไปสององค์พร้อมกับพระสมเด็จวัดระฆังที่มีฉายาว่าบุญส่ง
5: ครับ
4: สององค์นี้เช่าไป28ล้านแล้วก็คนที่เช่าไปเนี่ยเขาคุยไว้นะฮะเขาบอกว่าเขาจะเอาทุ่มกอองค์เจ้าเงาะเนี่ยไปมอบให้กับเฉินเฉิ่มหมิงซึ่งสมัยนั้นเป็นประธานาธิบดีของจีน
3: ครับ
4: แล้วเฉินเฉิ่มหมิงเนี่ยก็น่าจะนำกลับมาถวายคืนให้กับในหลวงแต่ยังไงไม่ทราบผมไม่ได้ตามเรื่องก็เลยทุกวันนี้ก็เลยยังอยู่ที่ฮ่องกงอยู
3: ่
4: หรือไม่ก็อยู่ที่จีนนะฮะเพราะเขาไม่ได้บอกมาถามคนที่เคยเช่าไปกลับมาเขาก็หัวเราะแล้วถามว่าผมเคยแย่เขานะว่าคุณเช่าไป14ล้านเนี่ยมีคนให้คุณ70ล้านเนี่ยคุณจะขายไห
3: ม
4: ตอนนั้นมีคนให้ผมตามนะ
3: พระองค์นั้นให้ช่วยตามหน่อย
4: ให้ช่วยตามในราคา70ล้าน
5: ครับ
4: เขาก็บอกว่าอย่างหลักอยู
5: ่โอ้โห
4: ก็เลยไม่ได้แต่คนที่เช่าไปเนี่ยไม่ใช่เป็นคนที่เช่าไว้เองนะ
5: ครับ
4: เขาเช่าไว้ให้กับลูกพี่เขา
3: พระ
4: ก็ไปอยู่ที่ฮ่องกงก็พอสมควร
5: ครับ
4: แต่จริงๆก็พระเครื่องเนี่ยเมืองไทยเรามีเยอะ
3: ครับ
4: นะฮะขึ้นแล้วแต่ว่าจะอยู่ที่ใคร
5: ครับ
4: แต่องค์เจ้าเงาะเนี่ยถ้าคิดว่าท่านอยากจะกลับมาสักวันท่านคงกลับมาแล้วครับนะฮะผมก็จะในชีวิตที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยก็จะคอยรอดูอยู
5: ่เคยสัมภาษณ์ป๋าบอกว่าสมบัติผัดกันชมก็คือ
4: แน่นอน
5: มันมีโอกาสที่จะเปลี่ยนไปหมุนไปหมุนมา
4: คือเท่าที่ผมอยู่ในวงการมานานเนี่ยผมไม่เคยเห็นพระอะไรก็ตามเนี่ยหรือว่าพระเครื่องเนี่ยจะอยู่ได้เกิน3 generation
3: นับเป็น3รุ่น
4: อย่างมากก็สมมติว่าคุณแท่งเป็นเจ้าของ
3: ครับ
4: ผมเป็นลูกชายเนี่ยคุณแท่งให้ผมเนี่ยอาจจะอยู่นะ
5: ครับ
4: แต่ถ้าตกไปอยู่รุ่นหลานเมื่อไหร่นะ
3: ได้เปลี่ยนมือแล้ว
4: ต้องมี
5: เพราะเขาไม่เห็นค่าใช่ไหมป่า
4: ไม่ใช่ไม่มีราคายั่วยวนใจ
5: อ
4: ย่างน
5: ึ
4: งสองอาจจะไม่รู้จักพระนั้นคืออย่างเราบอกลูกเนี่ยเก็บไว้นะไอ้ลูกบางคนสนใจเขาก็โอเคนะ
5: ครับ
4: แต่บางคนไม่สนใจเอาพ่อให้กูก็เอาเก็บไว้จริงมารุ่นลูกเลยเอาไปที่อยากได้ก็ไป
5: ครับ
4: ไอ้ลูกไม่รู้ก็ไปแจกเพื่อนแต่เนี่ยมีหลายคนนะส่งลูกไปเรียนอยู่นองนอกอยู่อเมริกาอยู่อังกฤษเนี่ยให้ลูกคนรวยพ่อก็อยากจะให้
3: ของดีติดตัว
4: ของดีๆติดตัวไว้เพื่อปกป้องรักษา
3: คุ้มครอง
4: คุ้มครองป้องกันตัวอะไรลูกบางคนก็ไม่ได้ใส่ใจเรื่องนี้เข้าไปบางทีเพื่อนพูดจาดีเอ้ยกูให้มึง
3: เนี่ย
4: อ้าวหลายคนนะ
5: มันน่าเ
4: กลียดถามว่าไปไหนให้เพื่อนไปละ
3: เอาพอดี
4: บางทีหายถอดทิ้งไว้ไม่ได้ใส่ใจไงคือพระเนี่ยนะครับเป็นอะไรที่สำคัญที่สุดพื้นฐานเนี่ยต้องอยู่ที่การรัก
3: ครับ
4: อันดับหนึ่งเลยเนี่ย
3: อ
4: ยู่รักเมื่อรักแล้วก็สนใจที่จะศึกษาใฝ่ฟ้าต่าง
3: ๆครับ
4: แต่ถ้าเผื่อว่าตราบใดที่ยังเห็นพ่องมงายเล่นพระซื้อมาทำไม
3: อ
4: ีกหินดินทราย
3: ครับ
4: แล้วแพงแล้วตัวเองก็ไม่ได้สนับสนุนพ่อเลยแล้วพอพ่อให้เนี่ยไม่เกิดความรักเลยกูคงไม่บ้าเหมือนพ่อกูละอะไรเงี้ยอะไรอย่างนั้น
3: ความคิดไม่เหมือนพ่อ
4: เพราะนั้นสมบัติเนี่ยอย่างที่คุณบอยบอกเนี่ยสมบ
3: ั
4: ติเป็นชมเรื่องจริงอาจจะในรุ่นพี่แท่งเนี่ยอยู่ที่พี่แท่ง
3: ครับ
4: รุ่นลูกพี่แท่งอยู่พี่แท่งแต่ถ้ารุ่นหลานเนี่ยอาจจะไม่อยู่ละ
3: แล้วยิ่งเป็นทายาทคนที่3เนี่ยเป็นเจน3เป็นผู้หญิงเป็นอะไรไปกันใหญ่เลย
5: กันใหญ่เลย
3: โอ้เอาเงินมาดีกว่า
4: เอา
3: เงินมาดีกว่า
4: บางคนบอก
3: มาดีกว่า
4: บางคนบอกเฮ้ยเนี่ย
3: เราเก็บไว้ก็ไม่
4: เนี่ยพ่อเก็บไว้ให้หรอกนะของมีค่านะเขาพูดไงนะ
5: ครับ
4: พ่อเอาไปขายเถอะแล้วเก็บเงินไว้หนูก็ได
5: ้อืมใช
3: ่เยอะมาก
4: มักจะเป็นอย่างนี
3: ้นะ
4: ครับเพราะงั้นไอ้สิ่งของพวกเนี้ยมันขึ้นอยู่ที่บุคคล
3: ครับ
4: รักใครรักมัน
3: อืม
4: แล้วก็อีกอย่างนึงพระทุกอย่างมีคุณค่าอยู่ที่ใครจะเห็นคุณค่าของท่านไหม
3: อืม
4: นะแล้วนี่เราพูดในฐานะที่เรานักเล่นพระ
3: ครับ
4: นะครับแต่ผมบอกตรงๆว่าพระเนี่ยนะครับโดยพระเก่าเนี่ยเขาจะบอกถึงสถานะเขาจะบอกถึงความเป็นมาของในยุคที่เขาเกิดขึ้นมาว่าบ้านเมืองเป็นยังไงไงบางครั้งเนี่ยพระเนี่ยฟ้องได้หมด
3: เล่าประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา
4: พระเนี่ยจะมีคุณค่าทุกอย่างนะครับอย่างเช่นพระสุมกรเราเห็นพระสุมกรเนี่ยทำไมเรารู้ว่าเป็นสร้างที่เมืองกำแพงหรือว่าในยุคสุโขทัย
3: ครับ
4: ก็พวกพระท่านฟ้องว่าในสมัยนั้นน่ะเราติดต่อทำธรรมทูตทำพุทธศาสนากับศรีลังกาพระที่ออกมาเนี่ยเป็นพิมพ์ลังกาพระนั่งแบบเราก็รู้ว่าอยู่ในยุคนี้อยู่ในยุคนี
3: ้
4: นะครับทำไมเรารู้พระเชียงแสนอยู่ในยุคไหนอะไรอะไรเนี
3: ่
4: ยแล้วก็บ้านเมืองเป็นยังไงนะฮะพระสุโขทัยหน้าตาอ่อนหวานบ้านเมืองร่ำรวยอะไรอย่างเงี้ยนะกินร่ำรวยหน้าตาพระเนี่ยแล้วทำไมอู่ทองหน้าตาเข้มขลังก็ลบกับพม่าตลอดนะฮะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันบ่งบอกฟองคุณไปเที่ยวโบราณสถานเนี่ยไอ้อิฐแกะสลักสักแผ่นเนี่ยคุณสามารถจะรู้เลยสร้างในยุคไหนและในยุคนั้นเป็นยังไงใครเป็นพระมหากษัตริย
3: ์ครับ
4: ทำไมสามารถที่จะถอดมันออกมาได
5: ้ตอนนั้นปกครองเป็นยังไงประชากรอยู่มีความสุขมากน้อยขนาดไหนมันบ่งบอกในช่วงนั้น
4: เหมือนถ้าใครเคยไปเที่ยวนครวัดเราพูดถึงตอนนี้กำลังมีเรื่องกับเขมรใครไปเที่ยวนครวัดเนี่ยไปดูผนังที่เขาแกะสลักเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าการทำศึกสงครามในสมัยก่อนเนี่ยเป็นการเดินทัพยังไงหรือความเป็นอยู่ในการที่บ้านเมืองสงบสุขเนี่ยมาค้าขายยังไงหรือว่าหากินกันยังไงมันจะ
3: บันทึกไว
4: ้แกะสลัก
3: บันทึกไว
4: ้หมด
3: เหมือนเวลาเราเข้าไปในพระอุโบสถนะ
4: ถ้าลึกไปอีกแบบอียิปต์เนี่ยคุณไปดูพีระมิดอะไรอะไรเงี้ยถ้าใครไปดูนะมันจะบ่งบอกฟ้องเอาไว้ว่าในยุคนี้ในพุทธศักราชนี้ใครเป็นฟาโรห
3: ์
4: ฟาโรห์ในยุคนั้นทำอะไรไว้
3: มันเป็นจุดหมายเหตุเลย
4: นะฮะ
3: บันทึกเอาไว
4: ้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะฟ้องในตัว
3: ครับป้าน
4: ะครับ
5: ชอบ ชอบป๋ามากเลยครับชอบป๋าเล่าเรื่องค่อยๆเล่าได้ความรู้ดีค่ะชอบรายการนี้มากเลยรู้เรื่องพระมากโดยตอนโดยเฉพาะป๋าเชิญป๋ามาป๋าครับสมเด็จนางพญากรุพิษณุโลกตอนนี้ราคาท้องตลาดประมาณเท่าไหร่ครับ
4: คือเราอย่าไปเรียกสมเด็จคือ
3: นางพญา
4: ก็เรียกได
3: ้เรียก
4: ได้คือเราติดปากพระนางพญ
3: า
4: ถ้าเรียกสมเด็จนางพญามันมี2อย่างหนึ่งคิดว่าสมเด็จพระจันทร์ตัวสร้างไม่ใช่สองถ้าคิดว่าพระมหากษัตริย์สร้างก็โอเคคือพระนางพญาเนี่ยเป็นพระที่สมเด็จพระวิสุทธิกษัตริย์พระเมสีของสมเด็จพระมหาธรรมราชา
3: ครับ
4: หรือเป็นพระมารดาของสมเด็จพระนเรศวรเป็นคนสร้าง
3: ครับ
4: สร้างเพื่ออะไรสร้างเพื่อเอาไว้ให้กับคนไทยเนี่ยลบกับพม่า
3: ครับ
4: ในช่วงที่พม่าเนี่ยยกทัพใหญ่เข้ามาเพื่อจะมาตีกรุงศรีอยุธยา
3: ครับ
4: แล้วก็จะผ่านเมืองพิษณุโลก
3: ฮะ
4: ก็เลยรีบสร้างพระขึ้นมาสร้างไว้เยอะสร้างเพื่อแจกทหารออกไปรบแต่เผอิญไม่ได้รบ
3: ฮะ
4: นะครับเผอิญไม่ได้รบเพราะว่าพม่าแอบมาทำสัญญาลับๆกับสมเด็จมหาธรรมราชาหรือเจ้าพระล่วง
3: ครับ
4: อยู่ในราชวงศ์พระล่วง
3: ฮะ
4: เพราะว่ากรุงศรีอยุธยาเนี่ยเขาสุพรรณภูมิ
3: ฮะ
4: อู่ทอง
3: ครับ
4: ไอ้นี่ราชวงศ์พระล่วงเนี่ยก็มาจากสุโขทัย
3: ครับ
4: กูก็ไม่ได้รักมึงเท่าไหร่ใช่
3: ไ
4: หมมาให้สัญญาว่าถ้าเผื่อว่าไม่ลบปล่อยให้เดินทัพไปตีกรุงศรีอยุธยาถ้าชนะก็จะให้สมเด็จมหาธรรมราชาเป็นกษัตริย
3: ์ครับ
4: เออก็ดีเนี่ยก็เลยให้ผ่านก็เลยไม่ได้ลบพอไม่ลบก็เอาพระฝังกุนะไม่ลบเอาพระฝังกุฝังกุก็มาแตกเมื่อในสมัยรัชกาลที่ห้าที่ท่านเสด็จไปจังหวัดพิษณุโลกก็มีการขุดดินขุดหลุมเพื่อที่จะสร้างประลำพิธีขุดไปขุดมาไปเจอพระ
3: โอ้
4: เจอพระเยอะเลยพระนามยานตอนแก่แต่กูมาเยอะๆมากๆเนี่ยเขาก็เก็บไว้ส่วนไม่ใช่น้อยนะเพื่อถวายนะในหลวงรัชกาลที่5อีกส่วนนึงเนี่ยพวกชาวบ้านพวกใครแล้วก็ไปแย่งมามันมากจนกระทั่งบางคนเขาก็เล่าให้ฟังนะสมัยนั้นนะเขียนไว้ว่า
3: ครับ
4: เด็กๆยังมาทอยมันเป็นแทมเบียเลย
5: โอ้โหตายแล้วตายแล้วหนูๆ
3: แล
5: ้
3: วตอนนี้องค์เท่าไหร่ครับป่ะ
4: เท่าที่สติที่เห็นเคยขายก็ไม่ใช่ผมขายนะที่เขาขายกันนะพิมพ์นางพญามีหลายพิมพ์เนี่ย
3: ครับ
4: พิมพ์ที่ดังที่สุดก็พิมพ์นางเขาโค้งเพิ่งขายไปเมื่อเร็วๆเนี่ย45 ล้าน
5: โอ้โห
4: องค์เดียว
3: ที่เด็กๆเอามาทอยกันเนี่ยนะ
4: ที่ทอยๆเนี่ยในสมัยนั้นไม่รู้คุณค่า
5: เดี๋ยวตีมือหักลูกเก่า
4: แล้วก็นางพญาที่สวยๆเนี่ยนะฮะทุกพิมพ์เวลาเนี้ยทุกพิมพ์เนี่ยเราเรียกกันว่าหลักล้านขึ้นทั้งนั้นอ
3: ่
4: ะจะเป็นพิมพ์เล็กนะไม่ว่าจะเป็นอกนูนเล็กพิมพ์นางไอพิมพ์เทวดาสารตินี่เป็นล้านมานานละ
3: ครับ
4: แล้วก็พวกเขาตรงเขาโค้งตรงเนี้ยอกนูนใหญ่พวกนี้พวกนี้จะแพง
3: ครับ
4: นะครับพวกนี้จะแพง
5: ป๋าณปัจจุบันเนี่ยวงการพระเขาบอกว่าราคามันกลับมาสู่ระบบแห่งความเป็นจริงตอนนี้ณปัจจุบันเนี่ยการซื้อขายพระคนที่อยากจะลงทุนควรจะซื้อช่วงนี้ไหมครับหรือว่ายังไงเพราะว่าเขาบอกราคามันต่ำกว่าความเป็นจริงนะครับป้า
4: คือถามว่าต่ำกว่าราคาเป็นจริงไหมมันจะต่ำกว่าหรืออะไรมันก็แพงอ่ะถ้าพูดถึงมันก็แพง
3: แ
4: ต่ที่มันแพงมากๆก็ตอนที่ในช่วงเมื่อสัก2ปีที่แล้วไล่ลงมา
3: ครับ
4: ช่วงนั้นเป็นช่วงที่พีค
3: ครับ
4: นะฮะนักเล่นพระในช่วงก่อนเนี่ยเริ่มเอาโซเชียลมาใช้เริ่มมีการเอาพระออกมาเผยแพร่มีการประมูล
3: ครับ
4: นะครับมีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ทางอะไรต่างๆเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ตอนโควิด
5: อ๋อ
4: ช่วงโควิดเนี่ยคนไม่ค่อยได้ออกไปไหน
3: ครับ
4: ใช่มั้ยฮะนักเล่นพระก็คันไม่ได้ไปไหนก็เอาพระออกมาออกทางโซเชียลอะไรก็เริ่มมีการซื้อขายตอนนั้นก็โอ้โหเริ่มกัน
3: กลับมาบูมตอนช่วงโควิด
4: บูมตอนช่วงโควิด
3: ครับ
4: พระซื้อกันทางออนไลน์นะฮะซื้อทางเว็บไซต์
3: ครับ
4: แล้วก็โดยเฉพาะถ้าคนสนิทกันก็มีการรับประกันกันอะไร
3: ครับครับครับครับ
4: เพราะนั้นพระช่วงนั้นก็แพงเพราะไม่รู้จะไปซื้ออะไร
3: อ
4: ย่างสมเด็จบางทีนะไม่ใช่องค์ที่อยู่ในตำนานไม่ใช่องค์ที่มีชื่อเสียงเป็นองค์ที่ถือว่าสวยก็ยังซื้อกันถึง100 ล้าน
3: โอ้โห
4: ต่อหนึ่งองค์นะครับ
5: ฮะ
4: เอาถ้าพูดเพิ่มเป็นคนในวงการก็จะรู้ดีว่ามีใครบ้างที่ทำให้ราคาพระเป็นอย่างนี
3: ้ครับ
4: เพราะว่าตอนหลังเนี่ยมันก็เริ่มเสื่อมเสื่อมตรงที่ว่าพระเนี่ยบางครั้งเนี่ยอย่างผมได้เล่นพระมานานผมจะเช่าพระสักองค์นะราคาเป็นล้านเนี่ยคุณจะเช่าโดยที่ดูแค่ในจอทีวี
5: ไปไม่ได้
4: ใช่ไหมถ้าคุณไม่ไว้ใจกัน
5: และ
4: คนที่คุณไว้ใจเนี่ยคุณเชื่อกันเลยว่าเขาไม่พลาด
3: เออ
4: ไม่หลอกคุณอ่ะเขาไม่หลอกคุณอ่ะ
3: เออเ
4: อออาจจะพลาดก็ได
3: ้ครับ
4: มันก็เกิดมีปัญหาขึ้นมาม ันก็เลยเริ่มคืนของกันมีเงินคืนก็จบไม่มีเงินคืนก็ตีเช็คกันไป
5: ครับ
3: เออเช็คมาตอนนี้นี่เอง
5: ซอยเช็คไป
4: ซอยเช็คไป
5: อืม
4: บางคนขายไปแล้วได้เงินมาก็คิดว่าเงินกูหมดแต่เปล่าเรากูยังต้องส่งเขาอีก
3: ส่งเช็คเขาอีก
5: เออใช่
4: ใช
5: ่ไ
4: หมใช่เงินตัวเองก็เลยใช้กันเพลิน
5: ครับ
4: หรือไม่ก็บางทีเนี่ยซื้อมาคิดว่าแต
3: ่
4: ขายให้กับพรรคพวกที่เป็นเศรษฐี
3: ครับ
4: เอาไว้มีชื่อเสียงดีผมลบเว็บไซต์เห็นขายขายนู่นขายนี่ของทุกอย่างต้องมีโฆษณา
3: อืม
4: ใช่ไหม
3: ครับ
4: เพื่อชักจูงใจ
3: ครับ
4: คนก็ซื้อบางครั้งเนี่ยซื้อแท้ก็คือจบอาจจะแพงหน่อยจบแต่บางครั้งซื้อไปแล้วไอ้คนที่ซื้อมาเนี่ยไม่รู้บางทีมันเก๊
3: อืม
4: ไอ้คนซื้อไปก็พอมารู้เก๊ก็คืน
3: ครับ
4: กูเลยคืนอ่ะกูเพลินไปแล้วกูนึกว่าเงินกูใช้ไปแล้ว
5: ใช้ไปแล้ว
3: อืมหมดแล้วอ
4: ่
3: ะ
4: แล้วในสมัยนั้นเนี่ยในยุคนั้นน่ะคนฟุกพระเยอะคือคิดว่าตัวเองเนี่ยซื้อพระฟุกขายได้ราคามาตรฐานท้องตลาดแต่ไม่รู้ว่าไอ้ซื้อที่ซื้อฟุกน่ะมันเก
3: ๋
4: ขายไปเพราะอย่าลืมว่าการจะเป็นเซียนเนี่ยเอาเราพูดกันนะในสมัยก่อนเนี่ยการที่จะเป็นเซียนเนี่ยคุณต้องตากลมตากฝนเดินทางเนี่ยจะเรียกว่าในเมืองไทยเนี่ยคุณต้องไปทุกที่เพื่อที่จะไปหาพระแล้วคุณต้องเป็นจริงคุณต้องทนร้อนทนหนาวคุณต้องโอ้ยกว่าจะได้ของไม่ใช่ง่าย
3: ๆครับ
4: แต่ว่ารุ่นหลังเนี่ยซื้อกันทางเว็บไซต
3: ์
4: นะซื้อกันทางเว็บไซต์ซื้อด้วยความเชื่อกันคือบางครั้งเนี่ยเซียนในยุคหลังเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นพระเก่งหรอกคือซื้อจากคนที่รับประกันก็โอเคละแต่คนรับประกันบางทีมันก็ไม่รู
5: ้มันก็มีโอกาสพลาดได
4: ้ไอเนี่ยมันก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นคนสมัยก่อนเนี่ยก็จะเช่าพระเรื่องอะไรเนี่ยจริงอยู่อาจจะมีคนช่วยดูเรื่องอะไรเนี่ยแต่ทุกคนต้องเป็นหมดใช่ไหมครับต้องอยู่ในพื้นฐานของการเป็น
3: ละเอียด
4: โอ้โหกว่าจะได้พระกันแต่ละองค์ไม่ใช่ง่ายอย่างวันนี้โอ้ขายไปแล้วองค์นี้ขายไป50 ล้านเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปองค์60 ล้านอ่ะ
3: มันจะง่ายอะไรเง
4: ี้
3: ย
4: มันพูดกันง่าย
5: พูดกันง่ายไป
4: อันนี้เราไม่ว่าใครนะ
3: ครับ
4: มันมักจะเป็นอย่างนี
3: ้
4: แล้วก็อยู่รอดยาก
5: ไม่น่ารอดมันยังก็ไม่รอด
4: นี่ถามว่าความเป็นจริงคือเป็นช่วงไหนเป็นจริงช่วงไหนพระที่จะเช่าเท่านี้พระเนี่ยถ้ามันแท้หรืออะไรเนี่ยวงการมันก็ยังซื้อขายกันที่มีราคาอยู่นะครับ
3: ครับ
4: แต่อาจจะเรียกว่าในช่วงเนี้ยในสมัยก่อนเนี่ยซื้อพระเนี่ยอาจจะยอมรับเช็คกัน
3: ครับ
4: ยอมให้ผ่อนกันลูกผู้ชายสัญญากันว่าทุกวันที่15สมมุตินะ
3: ครับ
4: ทุก15จะเอาเงินมาให้
3: ครับ
4: 3ล้านทุก15 3ล้านทุก15อันนั้นเชื่อถือก็ได้แต่ตอนหลังเนี่ยหลังจากที่มันมีวิกฤตอะไรต่างๆเนี่ยการรับเช็คหรือว่าการเชื่อใจมันเริ่มไม่ถอยใช่ไหมครับมันก็เริ่มมีปัญหาเพราะนั้นทุกวันเนี่ยคนจะขายถามว่าพระมีราคามีราคาแต่ต้องการขายเงินสดกันเอาส่วนใหญ่จะขายเงินสด
3: ครับ
4: ยกเว้นว่าสนิทสนมกันจริงๆที่คิดว่าคงจะไม่มีปัญหาแล้วถึงจะยอมผ่อนกันอะไรเงี้ยได้แต่เมื่อก่อนเนี่ยมันผ่อนกันง่าย
3: ครับ
4: มันก็เลยทำให้พระเนี่ยมันมีราคาสูงเมื่อมีราคาสูงก็เกิดปัญหาเยอะนะครับแต่ผมคิดว่าอะไรก็ตามเนี่ยนะครับเราพยายามจะเช่าพื้นฐานของคนที่เขารับผิดชอบนะครับพระยิ่งแพงยิ่งมีปัญหาแต่ถ้าคนในวงการจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคนเป็นกับคนเป็นเนี่ยมันไม่มีปัญหา
3: ครับ
4: มันมีข้อยุตินะครับ ราะนั้นว่าโลกตั้งแต่มีโซเชียลมาเนี่ยคนเล่นพระเยอะเซียนมีเยอะมาก
5: ครับ
3: ครับ
4: ใครๆก็เป็นเซียนได้

0: เล่นพระนี่มันเล่นกันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น
1: ครับ
0: ความต้องการมันก
1: ็สูงขึ้น
0: สูงขึ้น
1: สูงขึ้น
0: เพราะนั้นพระเนี่ยถ้าคุณเล่นแท้คุณเล่นได้มาตรฐานเนี่ยโอกาสที่คุณเนี่ยจะทำให้เสียหายคงยากไม่มี
1: ครับ
0: เพราะนั้นพระอะไรก็ตามที่คุณคิดว่าจะเก็บเนี่ยคุณพยายามเก็บพระที่เป็นสากล
1: ครับ
0: นะ
1: ครับ
0: เป็นพระที่สากลแล้วก็เก็บในราคาที่คิดว่าเช่าได้แต่โดยสัญชาตญาณของคนขายพระเนี่ยหรือคนให้เช่าพระเนี่ยเขาก็จะต้องตีราคาที่สูงไว้ก่อนนะทุกคน
1: ครับ
0: ยกเว้นว่าผมเป็นในร้อยคุณเป็นในพล
1: ครับ
0: ผมไปขายคุณแพงทีเดี๋ยวมันไส้เอาต้องขายพออยู่รอดได้
2: เจ้านายเจ้านาย
0: เจ้านายเจ้านาย
3: หาเรื่องไปขายนาย
0: อะไรอย่างเง
2: ี้
0: ย
2: ในชีวิตป๋ามีไหมครับที่ไปส่องผ้าไปเดินดูตลาดผ้าตั้งแต่เด็กๆหนุ่มๆก็ได้นะครับแล้วโอ้โหตื่นเต้นมากแล้วเจอองค์ไหนที่แบบไม่ลืมเลยแบบเจอได้ยังไง
3: ซื้อหลักร้อย
2: ที่ไม่น่าเจอ
3: ล้าน
2: เลยปฏิหารเหลือเกินเฮ้ยไปดู
0: เลยฟุกใช่ไหม
2: เออนะป๋าไปเดินดูเฮ้ยท่านมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงแท้ด้วย
1: เ
2: นี่ยมีไหม
0: มีนะแต่ไม่บ่อย
2: ครับใช่
3: ในชีวิตป๋าม
2: ีอยู่แล้วว่าไม่บ่อยแน
3: ่ในชีวิตป๋ามีกี่ครั้งดีวะ
0: โอ้โหที่เรียกว่านับครั้งได้
2: นับครั้งแบบเจอซูเปอร์สตาร์เลย
0: มันไม่ได้ไปแบบเสี่ยงโชคแบบลอตเตอรี่งั้นนะ
1: ครับ
0: แบบฟุกได้ลอตเตอรี่แต่พระเนี่ยมันต้องใช้สายตาดูแต่บอกตรงๆเลยนะว่าพระเนี่ยท่านก็ไม่ใช่ว่าจะอยู่ซีซัวท่านก็เลือดอยู่กันนะฮะไม่ใช่คุณไปอย่างงานประกวดพระเนี่ยคุณจะเห็นแผงจรเยอะเต็มไปหมดเป็นพันแผงเนี่ยไม่ใช่ว่าจะมีฟุกทุกแผงที่เช่าหากันเนี่ยเพราะว่าเป็นพระที่ตัวเองมีทางทางที่จะไปไอ้เรื่องพระหลักล้านไปเช่าหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นเนี่ยมันยาก
2: ครับ
0: ผมเคยเจอ
2: ครับ
0: นานแล้วตั้งแต่สมัยเรียกว่ายังไม่มีลูกมั้ง
2: โอ้ครับครับครับยังโสดอยู่เรื่อย
0: ผมไปที่สระบุรีเนี่ยผมว่าวันนั้นผมไปทำธุระแล้วไม่ทราบไปนั่งคอยเขาแล้วเผอิญข้างๆร้านกาแฟน่ะมันมีแผงผ้า
1: ครับ
0: มีแผงนะ
3: ทุกคน
0: ผมก็ไปยืน
2: กาแฟแต่ข้างร้านกาแฟมีแผงผ
0: ้า
2: ดูซะหน่อย
0: ผมก็ไปยืนดูเชื่อไหม
2: ครับ
0: ผ้าเนี่ยนะในกล่องเนี่ยนะมันเล่นผ้ากรุมันเล่นผ้า
2: โบราณ
0: นะ
2: แน
0: ่มันมีผ้าเม็ดขนุนเนี่ยประมาณสักสองกระบะได้มันเกิดเห็นว่าผมดูปั๊บมันมีสะดุดอยู่อง
1: ค์
2: เอาเลย
3: พิมพ์มันใช่
0: เออ
2: เฮ้ย
0: คืออะไรก็ตามเนี่ยยังก็บอยเนี่ย
1: ครับ
0: เคยเห็นหน้าคนหนึ่งเนี่ย
1: ครับ
0: แล้วรู้สึกประทับใจกว่านี้นะผู้บอยก็พยายามจำหน้าคนนี้ไปเจอที่ไหนถ้าไปเจอไอ้หน้าคนนี้นะผู้บอยจะจำได้
3: จำได้
0: เหมือนคนเล่นพระน่ะถ้าผมว่าซื้อขายพระมากๆอะไรเนี่ยเราดูรู้อย่างเงี้ยเนื้อหาสีเสือมันเป็นอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: ถ้ามันวางปุ๊บเนี่ยมันจะแปลกกับเขา
3: โอ้นี่แหละ
0: ยกเว้นว่าในกระบะเนี่ยมันแท้หมดหรือมันเกย์หมดอย่างนั้นอาจจะ
2: ไม่รู้สึก
0: วันนั้นมันดูปุ๊บมันสะดุดองค์นี
3: ้แล้วผมก็กดว่า
0: แท้แล้วเช่ามาเชื่อไหมผมเช่าแค่200บาท
2: ถามพ่อค้าว่าเท่าไหร่เท่าไหร่200
0: คือมันบอก200เนี่ยผมต่อมันอีกก็ได้ร้อยก็ได้แต่ด้วยความคิดว่าไอ้ห่าขนาดนี้กูก็แดกหมูแล้วจะต้องไปต่อทำไมในสมัยนั้นเม็ดขนุนสวยๆเนี่ยเลขเป็น 4-5 แสนน่ะ
3: โอ้โห
2: ก็เอาให้เขาเอา200ก็ได
0: ้200บอกไม่ลดเหรอเขาบอกไม่ลดพี่ผมได้มายากงั้นได้กำไรพี่ไม่กี่ตังค์ครับ
3: 30-40ปีประมาณ
0: โอ้โห30กว่าปี
3: 30กว่าปี
2: โอ้โห30กว่าปี40
3: ป่าแล้วองค์นั้นบ่อยไปเท่าไหร่ครับ
0: รู้สึกจะออกไป 600,000 แต่องค์นั้นถ้าอยู่ทุกวันนี้นะต้องมี 3-4 ล้านอ่ะ
2: โอ้โห
0: พ
2: ระอะไรครับ
0: เม็ดขนุนลีลาเม็ดขนุน
2: ลีลาเม็ดขนุนลีลาเม็ดขนุนนี่เป็นพระที่วัดไหนครับ
0: พระนี่เป็นพระกุขึ้นมาพร้อมกับพระตุ้มกอไงคนสร้างคนเดียวกัน
1: ครับ
0: นะสมเด็จพระมหาธรรมราชาลิไทยสร้าง
1: ครับ
0: โดยที่พวกฤาษีสร้าง
2: สุโขทัยไหมฮะ
0: กำแพงเพชร
2: กำแพงเพชรนะอ๋อฮะ
0: ลีลาเม็ดขนุนเนี่ย
2: ฮะ
0: มันจะมีวัดพิกุล
2: โอ้ยพระโบราณพระเก่าแก่

0: แล้วก็กลุ่มวัดพิกุลมีอาวาสน้อยก็มีมีหลายกลุ
1: ่มแ
0: ต่เป็นพระพิมพ์เดียวกัน
1: ครับอยู่ไหนแล้วก็ไม่รู้เนาะ
0: ไปแล้วอุ้ย
1: มีอยู่เนาะตั้ง 30-40 ปีไม่รู้มือไหนแล้วนะ
0: อ่ะรู้สึกว่าเช่ามานะ
1: ฮะ
0: ไม่เกินอาทิตย์ก็ปล่อยไปแล้ว
1: เออ
2: ป๋าเหลือเวลา1นาที
1: ครับ
2: อยากให้ป๋าสอนกับน้องๆหรือเซียนรุ่นใหม่ๆนะครับการเล่นพระเนื้อหาการเล่นพระต่างๆเนี่ยอย่างน้อยให้มีพื้นฐานหรือให้มีจิตใจหรือว่ายังไงดีครับป๋าครับนิดนึง
0: การเล่นพระเนี่ยนะครับถ้าจะให้ดีเนี่ยมันต้องใจรักแล้วเราต้องศึกษาก่อนว่าศึกษาตัวเราเองก่อนว่าเราชอบพระประเภทไหน
1: ครับ
0: เราอยากเล่นน้อยไหนแล้วก็ไอ้เรื่องเกี่ยวกับว่าการที่จะอยากจะรู้พระอะไรต่างๆเดี๋ยวนี้ง่ายนะสม
1: ั
0: ยก่อนเนี่ยกว่าจะรู้พิมพ์พระเนี่ยโอ้โหต้องไปขอดูคนนู้นนี่เดี๋ยวนี้อยากจะรู้พระอะไรเนี่ย
1: อยู่ที่บ้าน
0: เปิด Google
1: ครับครับ
0: มันก็ออกมาแล้ว
1: เห็
0: นแต่อันนั้นคือได้พิมพ์ได้รู้ว่าพระประเภทไหน
1: ไม่เห็น
0: อะไรต่ออะไรแต่จะให้ฉะฉานดูแต่มันไม่ได้เพราะการที่จะเล่นพระเป็นคุณจะต้องใช้ความสามารถในตัวคุณสำคัญที่สุดเนี่ยนะครับการเล่นพระเนี่ยจำไว้เลยนะครับหาพี่เลี้ยงที่ช่วยใจได
1: ้
0: หาคนที่ปรึกษาที่ไว้ใจได้
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็ไปศึกษากับเขาไปคุยกับเขาไปดูพระกับเขาไปอะไรต่ออะไรเนี่ยคืออันนี้เกี่ยวกับเรื่องถ้าคุณคิดว่าคุณจะเอาไว้เพื่อเป็นประกอบอาชีพ
1: เป็นงาน
0: นะแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณจะเช่าเอาไว้ใช้หรืออะไรเนี่ยคุณไม่จำเป็นต้องศึกษามากแต่คุณหาพี่เลี้ยงที่แนะนำคุณไปแล้วให้เขาพาไปที่เดี๋ยวนี้นักเล่นพระมีมโนธรรมเยอะนะมีจิตใจเยอะเดี๋ยวไม่เหมือนสมัยก่อนพอพูดถึงนักเล่นพระคนกลัว
1: ครับ
0: กลัวอะไรกลัวหลอก
1: ครับ
0: แต่เดี๋ยวนี้ไม่มีนะหลอกไม่ได้แล้ว
2: เดี๋ยวนี้เซียนพระเป็นอะไรพอบอกเล่นพระเซียนพระเท่แล้วนะมันผิดไปแล้วนะพี่แดงนะทีนี้ยุคสมัยใหม่
0: มันเป็นอีกมิตินึง
2: อ่ะ
0: นะครับมันเป็นอีกตอนนึงไป
2: หมดเวลาแล้วเสียดายเลยพี่แดง
0: ไว้เที่ยหน้า
2: น้าป่านะ
0: ตอนนี้คือผมมานะผม
2: โอ้ยสาว
1: ขอบคุณครับ
2: พี่แดงล้าหน่อย
1: ครับผมนะขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะครับวันนี้นะฮะป่าต้อยเมืองนนท์ให้เกียรตินะครับ มาเล่าเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนะฮะในมุมมองของป่านะครับให้กับพวกเราแฟนรายการเรียกข้าวเสียนได้ฟังกันนะครับ ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวนะฮะป่าก็จะแวะมาอีกนะครับมาพูดคุยนะครับแล้วก็ให้ความรู้พวกเราแบบนี
2: ้
1: นะครับ
2: ขอบคุณป่ามากครับ
1: ครับป่าขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณแฟนรายการด้วยครับ
2: บายบาย
3: เรียกข้าวเสียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองGo Boy Clash ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน MCOT Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

ขณะที่เวลา 14:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองทูตจีนเสนอ3แนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยจีนชู AI ห่วงโซ่อุตสาหกรรมลงทุนร่วมนายจางเจี้ยนเว่ยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยกล่าวว่า Networking Reception ภายใต้ Thailand China Corporation Expo 2026เมื่อวันที่24กรกฎาคมว่างาน

0: กล่าวเป็นเวทีสำคัญในการเชื่อมโยงภาครัฐภาคธุรกิจหอการค้าและสมาคมการค้าของไทยและจีนเพื่อสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นนายจางกล่าวว่าความร่วมมือระหว่างไทยกับจีนกำลังเดินหน้าเข้าสู่ระยะใหม่ภายหลังการเยือนจีนอย่างเป็นทางการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีซึ่งผู้นำทั้งสองประเทศได้บรรลุฉันทามติในการยกระดับความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านโดยจีนพร้อมผลักดันโครงการรถไฟไทยจีนเชื่อมโยงโครงข่ายรถไฟจีนลาวไทยรวมถึงขยายความร่วมมือในสาขาใหม่เช่นปัญญาประดิษฐ์หรือ AI อุตสาหกรรมการบินและอวกาศพลังงานสะอาดขณะที่ไทยยืนยันการส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนเทคโนโลยีขั้นสูงและโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่องฝรั่งคลั่งที่ก่อเหตุไล่ฟันชาวบ้านและฟันตำรวจขณะเข้าระงับเหตุเสียชีวิตแล้วด้านโฆษกตำรวจระบุคนร้ายฟันตำรวจก่อนจึงต้องใช้กระสุนจริงพันตำรวจเอกพิสิทธิ์มีวิริยกุลผู้กำกับการสอนอคลองตันเปิดเผยความคืบหน้ากรณีตำรวจใช้ปืนยิงชายชาวต่างชาติที่กำลังคุ้มคลั่งเอามีดไล่ฟันชาวบ้านภายในซอยพัฒนาการ43เขตสวนหลวงเมื่อวานนี้ว่าล่าสุดได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลตำรวจว่านายบาอาดัมอายุ34ปีสัญชาติฝรั่งเศสเสียชีวิตแล้วระหว่างรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจหลังถูกยิงเข้าที่หน้าขา2นัดและหน้าท้อง1นัดโดยได้ส่งร่างไปยังนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจเพื่อชันสูตรศพตามขั้นตอนและติดต่อภรรยาคนไทยให้มารับตัวแล้วโดยเบื้องต้นภรรยาไม่ได้ติดใจการเข้าระงับเหตุของเจ้าหน้าที่และยอมรับว่าสามีคุ้มคลั่งจริงส่วนดาบตำรวจจารุธแย้มสวนผู้บังคับหมู่ปราบปรามซึ่งเป็นหนึ่งในตำรวจที่เข้าไประงับเหตุและถูกมีดฟันบริเวณขาขวาเบื้องต้นอาการปลอดภัยแล้วเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ตำรวจสน.คลองตันได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีชายคุ้มคลั่งถือมีดจะทำร้ายชาวบ้านและมีเรื่องต่อยกับคนในซอยโดยระหว่างระงับเหตุตำรวจใช้ปืนไฟฟ้ายิงใส่แล้วแต่หยุดชายคนดังกล่าวไม่ได้ก่อนชายรายดังกล่าวใช้มีดจู่โจมฟันตำรวจได้รับบาดเจ็บหนึ่งรายตำรวจจึงยิงสวนกลับเพื่อป้องกันตัวพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าตำรวจเข้าควบคุมเหตุการณ์ตามยุทธวิธีแต่ผู้ก่อเหตุยังคุ้มคลั่งจึงต้องยกระดับการปฏิบัติการด้วยการใช้กำลังระงับเหตุด้วยกระสุนจริงซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้ก่อเหตุในส่วนของตำรวจจะมีการตั้งกรรมการสอบสวนเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายรัฐบาลเปิดรับฟังความคิดเห็นมาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการพลเรือนสามัญชวนทุกภาคส่วนร่วมเสนอข้อคิดเห็นถึง5สิงหาคมนี้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบราชการและการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐควบคู่กับการรักษาวินัยการคลังจึงสนับสนุนการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อมาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการพลเรือนสามัญครั้งที่1ซึ่งสำนักงานกพ.เปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบกลางทางกฎหมายระหว่างวันที่22กรกฎาคมถึง5สิงหาคมเพื่อเปิดโอกาสให้ข้าราชการผู้ส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนร่วมเสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะก่อนนำไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงมาตรการให้มีความเหมาะสมรอบด้านและสอดคล้องกับการบริหารกำลังคนภาครัฐในระยะยาวขณะนี้มีผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นแล้วกว่าหมื่นคนสะท้อนความตื่นตัวและการมีส่วนร่วมของการกำหนดแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐโดยรัฐบาลให้ความสำคัญกับการรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้านมาตรการดังกล่าวยังอยู่ในขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นต่อหลักการและยังไม่มีผลบังคับใช้ทางนี้รัฐบาลเชิญชวนข้าราชการผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อมาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการพลเรือนสามัญจนถึงวันที่5สิงหาคมเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศในอนาคต
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: กบางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
1: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
2: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ Motor In Trend ครับทาง Active Radio นะครับติดตามรับฟังกันได้นะครับตั้งแต่เวลา 13:00 นเป็นต้นไปจนถึง 14:00 นครับเรื่องราวเกี่ยวกับรถยนต์นะครับแล้วก็การเดินทางรถจักรยานยนต์ด้วยนะครับผมคทาทองไวทยานนท์และพี่โจดินทรรัตน์บุญฉลวยจะมาพบคุณผู้ฟังสวัสดีครับพี่โจครับ
4: สวัสดีพี่เจี๊ยบครับ
5: สวัสดีคุณผู้ฟังครับ
3: ครับผม4689899นะครับหมายเลขSMS ที่เราจะใช้ติดต่อสื่อสารพูดคุยกันได้นะครับคุณผู้ฟังนอกจากฟังแล้วก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับหรืออยากจะเสนอแนะอะไรก็ใช้4689899ได้แล้วก็ทาง YouTube นะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งจะออนไลน์นะครับไลฟ์สดให้ได้พูดคุยกันเห็นหน้ากันชัดๆว่าผู้ดำเนินรายการเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะครับเผื่อไปเจอกันตรงไหนจะได้ทักทายกันได้นะครับทักทายได้ห้ามยืมตังค์นะครับเพราะว่าไม่มีตังค์ให้ยืมนะครับ4689899นะครับ
4: พี่พูดไปเพื่ออะไรอ่ะ
3: ฮะ
4: หรือไม่มีอะไรพูด
3: เดี๋ยว
4: พี่พูดไป
3: จะบอกพี่โจว่าผมมีเรื่องจะบอกพี่โจครับ
4: เรื่องอะไรครับ
3: เรื่องสารแอดดิทีฟนะครับน้ำยาช่วย
4: เป็นไงฮะ
3: ชื่อโจอะไรนะฮะบิ๊กโจอะ
4: โจโจออยแอดดิทีฟครับ
3: โจออยครับคือผมสังทีแรกอ่ะไม่ได้สังเกตแต่ว่ามันมีความผิดปกติจนรู้สึกว่าเอ้ยกลายเป็นสิ่งที่พบเจอได้โดยที่ไม่ได้ตั้งใจแล้วมันเหมือนกับเขาเรียกอะไรนะมันเข้ามามันมีความแตกต่างจนเรารู้สึกได
4: ้นี่มันดีหรือไม่ดีที่พี่พูดเนี่ยผมรอฟังอยู
3: ่อัตราประหยัดน้ำมันผมดีขึ้นพี
4: ่นี
3: ่เออจริงๆนะอันนี้คืออย่างรถผมเนี่ยครับ
4: ครับ
3: เป็นเครื่องยนต์ 1.8 เบนซินติดแก๊ส LPG หัวฉ
4: ีดครับครับ
3: ใช่ไหมครับเมื่อก่อนเนี่ยถ้าวิ่งกรุงเทพบ้านอยู่ปทุมธานีนะครับขึ้นส่วนใหญ่ก็จะใช้ทางยกระดับนะครับแล้วก็จะลงมาพระราม9ด้วยนี่นั่นจะเป็นเส้นทางนี้เป็นหลักนะครับ
4: ก็วิ่งเส้นทางประจำตลอด
3: ใช่ใช่นะครับวันนึงก็ใช้ประมาณสัก
4: ค่าใช้จ่ายน้ำมัน
3: 80โล
4: ครับ
3: นะครับเฉลี่ยเนี่ยนะครับมันจะอยู่ที่ประมาณสัก9กิโลลิตร
4: เฉลี่ย9กิโลลิตรเลย
3: เออเวลาผมขับบางทีผมอาจจะแบบขอโทษทีนะฮะอาจจะแบบ
4: เท้าช่างทอง
3: เออมือมันลั่นเท้ามันลั่นไปหน่อย
4: ไม่รู้อะไรดลใจทำให้ขับเร็วขนาดนั้น
3: เป็นคนชอบขับรถเร็ว
4: ครับ
3: ขับรถสปอร์ตแต่ว่าไม่เกินกฎหมายกำหนดครับนะครับ
4: แล้วยังไงรอสรุปอยู่
3: ช่วง2เดือนนี้หลังจากเติมแอดดิทีฟที่พี่ให้ไปเนี่ย
4: ครับ
3: ให้ไปทดลองเนี่ย
4: ครับ
3: นะครับมันได้11กว่าพี่
4: พูดเป็นเล่น
3: เฮ้ยจริง
4: มันจะจริงๆมันจะไม่มันก็ประมาณนี้แหละมันจะไม่มากกว่านี้เท่าไหร
3: ่ไม่
4: แต่ว่าครับแต่ว่ามันคือพอมันเม็ดหล่อลื่นพอมันหล่อลื่นขึ้นถูกไหม
3: ครับ
4: วิ่งเหมือนเดิมแต่มันก็ลื่น
3: ขึ้นผมคือผมรู้สึกว่ารถมันอัตราเร่งดีที่ชัดๆเลยคืออัตราเร่งดีขึ้น
4: อัตราเร่งมันช่วยเรื่องอัตราเร่ง
3: คือผมเนี่ยผมเป็นคนขับสนุกพี่รู้อยู่แล้วผมเป็นคนชอบขับแบบบางครั้ง
4: ก็พี่เป็นคนรักสนุก
3: มันไม่ใช่เป็นคนขับรถแบบแนวสปอร์ตอ่ะนะครับขับไปบางมีบางจังหวะเร่งแซงก็เร่งปื๊ดอะไรด้วยตาเร่งอะไรเงี้ยจะขับแบบนั้นนะครับซึ่งขับแบบนั้นมันกินน้ำมันแน่นอนนะครับ แล้วเดี๋ยวนี้เวลาเร่งเนี่ยเรารู้สึกเลยว่าเฮ้ยอัตราเร่งมันดีขึ้น อย่างยืนพื้นเนี่ยผมจะยืนพื้นบนทางด่วนเนี่ย120
4: ครับ
3: นะครับเพราะว่ามันจะไม่เกินกฎหมายกำหนดไงนะครับแล้วเมื่อก่อนในเวลาเร่งเนี่ยมันก็จะไปได้แบบค่อยๆขึ้น
4: อ
3: ่ะแต่เดี๋ยวนี้ขนาด120แล้วนะรถผมเป็นเกียร์ทิปโทนิก
4: ครับ
3: นะครับผมไม่ต้องใช้เกียร์ทิปโทนิกอ่ะตอนนี้ กดปื้ดเนี่ยมันขึ้นไป104เลยแป๊บเดียว
4: มันลื่นขึ้น
3: คือไหลลื่นขึ้นการเร่งดีมาก
4: การเร่งดีขึ้นใช่มั้ยครับแล้วมันจะช่วยพอมันไหลลื่นขึ้นเนี่ยครับเดิมเนี่ยมันก็จะต้องไหลลื่นมากกว่าเดิมถูกมั้ย
3: ครับ
4: มันก็ได้ระยะทางเพิ่มขึ้นแต่ว่าเชื้อเพลิงอ่ะมันไม่จ่ายเหมือนเดิมเราไม่ได้ไปยุ่งกับเรื่องของเชื้อเพลิงแต่ว่ามันไหลลื่นขึ้นแล้วก็การสึกหรอมันลดลง
3: ครับที่ผมมาบอกพี่โจ้ก็คือเนี่ยหลังจากที่พี่โจ้ให้ผมไปทดลองเนี่ย
4: อันนี้จะขออีก
3: ไม่มันก็ต้องมีค่า

0: ค่าทดลองกันหน่อยเพราะผมเนี่ยเป็นหนูทดลองให้พี่ไง
1: พี่อย่าเรียกว่าหนูทดลองครับพี่ต้องเรียกว่าเป็นแขกรับเชิญคร
0: ับ อ๋อเอาหรอดูมีเกียรติ
1: รับเชิญนะฮะเพราะว่ามีแขกรับเชิญหลายๆท่านนะครับที่ส่งไป
0: ครับเป็นไงบ้าง
1: ก็ส่งกลับมา
0: ครับ
1: ว่าเติมแล้วบ้างอะไรบ้างแต่กำลังจะรวบรวมอยู่เดี๋ยวจะรวบรวม
0: ผม
1: เสียงของพวกพี่ๆนะฮะ
0: ครับ
1: ว่าใช้แล้วเป็นยังไงแต่ยังไม่ครบอยากรอครบทุกคน
0: ครับ
1: ใครที่ได้ไปแล้วอะไรเงี้ยมีไปพี่บางคนก็ได้มาแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เปลี่ยนน้ำมันอะไรเงี้ยรอก่อนรอ
0: ผมรบกวนถามเลยว่าใครที่ได้ลองใช้แล้วบ้างมีความรู้สึกเหมือนผมไหมหรือว่าม
1: ันเลื่อนขึ้น
0: ผมคิดไปเอง
1: เงียบเลยนะ
0: เงียบเงียบเงียบขึ้นเงียบขึ้นชัดเจน
1: มีน้องคนหนึ่งบอกว่าเอาไปใส่รถปิกอัพ
0: ครับ
1: ที่แบบควันดำมาก
0: ๆครับ
1: รถที่ควันดำมากๆเร่งพรวดพรวดอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: ควันดำลดลงลดลงนะไม่ได้หายนะ
0: ครับครับ
1: คือลดลงลดลงเยี่ยมเหมือนเดิมเลย
0: แสดงว่าอัตราการเผาไหม้มันดีขึ้นใช่ไหมครับ
1: มันก็ไม่รู้ว่ามันลื่นขึ้นนะแต่ว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของเผาไหม้แต่ว่าควันดำมันหายบางลงเพราะว่ามันไหลลื่นขึ้นมันไม่ได้มาอั้นถูกป่ะ
0: ครับ
1: ควันดำจะมีอั้นแล้วก็พรวดออกมาใช่ไหม
0: ครับ
1: มันก็ลื่นขึ้นดีครับมันช่วยเรื่องของการสึกหรอระบายลดความร้อนในของชิ้นส่วนในห้องเครื่องได
0: ้ครับ
1: นะครับแล้วก็ไหลลื่นขึ้นช่วยให้รถมันลื่นประสิทธิภาพดีขึ้นแต่ว่าสึกหรอน้อยลงเนี่ยอันนี้ดีเลยพอสึกหรอน้อยลงมันก็ยืดอายุการใช้งานได้
0: ครับครับแล้วคนที่สนใจยังอาจจะยังไม่ทราบไม่ได้รับแจกไปช่วงแรกเนี่ยพี่โจ้มีจำหน่ายใช่ไหมครับช่องทางอยู่ที่ไหนบ้าง
1: อินบ็อกซ์ในเส้นทางยานยนต์เลยครับมือเข้าไปเลยมันมีปักบุตรไว้ใช่ไหม
0: ครับ
1: ว่าเรื่องนี้เข้าไปกดตรงนี้ได้มีพี่บางคนเขาก็ส่งมาในนี้นะ
0: ครับ
1: รีวิวที่เขาได้เขาก็ส่งมาในคอมเมนต์ของอินบ็อกซ์ที่เราปักบุตรไว้บนเส้นทางยานยนต
0: ์ครับ
1: เข้าไปเขาก็ส่งมาผมก็ดี
0: แต่นี่ปัญหามันอยู่อย่างนี้พี่ที่ผมมาพูดให้คุณฟังเนี่ยคือผมเนี่ยนอกจากใช้รถจักรยานนี้แล้วเนี่ยที่บ้านผมก็มีรถคันอื่นอีกแล้วที่สวนก็มีรถแบบรถการเกษตรอีก
1: ก็
0: มันก็ต้องเพิ่มไง
1: เอางี
0: ้เดิมตบซับไหม
1: เจ็ดร้อยห้าสิบ
0: เฮ้ย
1: ขายพี่สองขวด1,200มาแล้วกันที่ฉันใช้สองขวด
0: เฮ้ยผมเอาไปทดลองให้ในรถการเกษตร
1: ทดลองก็ที่จะทดลองกันตลอดเลยผมก
0: ็มันรู้จักลองเทอมเทสไหมลองเทอมทดสอบระยะยาวรู้จักไหม
1: ผมพี่ต้องเข้าใจว่าผมไม่ใช่มูลนิธิ
0: เอาละ
1: แ
0: ม่
1: พี่พี่หนุ่มบอกว่าผม
0: อีกสักขวด
1: ผมเติมเมื่อวันอาทิตย์ครับเข้าไปเม้นในเพจแล้วนะครับ
0: ฮัลโหล
1: โอ้ขอบ
0: เป็นไงบ้างพี่เป็นไงบ้างครับอยากทราบพี่หนุ่มผมคิดไปเองหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวจะหาผมอวยเพื่อนที่ผมบอกตรงนะผมไม่รู้จะอวยมันมีอะไรกันเอ้ยคุณโจเขามีอะไรเขาจะแย่งผมตลอดผมไม่รู้จะอวย
1: ลองดูลองดูผม
0: จะหาเรื่อง
1: มาฮะรถที่บ้านผมกันไหนผมเติมบางทีผมก็ลืมถ่ายนะ
0: ครับ
1: ด้วยความใจร้อนแบบเติมเลย
0: แต่เนี้ยปัญหาคือแบบถ้าลูกค้าที่เคยใช้อย่างผมเนี่ยถือเป็นผู้ทดลองใช้นะ
1: ครับ
0: ถ้าซื้ออีกสักกระป๋องได้ส่วนลดไหมฮะ
1: ได้สิครับพ
0: ี่ขอบคุณครับเอาแล้วแฟนรายการช่วยลดให้เขาหน่อยได้ไหม
1: ได้เลยครับ
0: มันต้องอย่างนี้
1: ได้เลย
0: แบบไม่ได้คน
1: เราเจ็ดร้อยห้าสิบไม่ขาย
0: ขายเท่าไหร
1: ่ขาย1,500ไอ้1,500ก็ไม่ขาย
0: เอาไม่เอาอย่าล้อเล่นนี่มีคุณผู้ฟังส่งข้อความมา
1: 1,200ไปเลย
0: อ
1: ย่างนี้ได้เลยเป็นคู่เลย
0: เอาหร
1: อคู่เลย
0: คุณผู้ฟังคุณผู้ฟังส่งข้อความเข้ามาแล้วนะครับซิงทาง4689899นะครับส่งกันเข้ามาได้เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราจะเอาเราทยอยตอบเลยก็ได้นะครับพูดคุยกันไป
1: มาเลยมาเลยครับมาสเตอร์หกอี
0: สวัสดีครับพี่นะฮะMazda 6e EV ล้วน 1.2 ล้านมีทอนเทียบกับ Tesla Model 3กับ MG iM5 เลือกตัวไหนดีครับฝากพี่วิจารณ์หน่อยราคา
1: ล้านรถต้นใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใ
0: กล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล
1: ้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้
0: ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล
1: ้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล
0: ้ใกล้
1: เทสลาแพงกว่า
0: ครับ
1: 6e เนี่ยตอนนี้ตัวท็อปล้าน2
0: ครับ1299กับรุ่น249
1: ไม่ถึงดูใหม
0: ่ก็11199กับ1149ต่างกัน 30,000
1: ไงดูใหม่ก่อนเนี่ยเ
0: ราต่างกันจำว่าต่างกัน 30,000
1: ไปเรื่อยเนี่ยตอนนี้เขาจะขายได้ขายไม่ได้เพราะพี่ราคาเนี่ย
0: ขออภัยฮะมาด้า
1: ละอันนี้ราคาเนี่ยผมว่ามาด้าถูกสุดตัวท็อปกับตัวล่างกับตัวบน Exclusive กับ Premium
0: ครับเขามี2รุ่น
1: ต่างกันแค
0: ่ 30,000
1: 30,000 บาท
0: ต่างกันที
1: ่ไม่มีอะไรไม่เหมือนกันยกเว้นภายใน
0: สีของเบาะภายใน
1: สีของเบาะภายใน
0: นะ
1: สีดำเป็นหนังเทียม
0: ครับ
1: สีแทนเป็นเนปป้า
0: หนังแท้สีดำกับเนปป้าสีแดงสีแดงไม่ใช่หรอ
1: ไม่คือเสียง2สีอ่ะพรีเมียมราคา
0: ครับ
1: 1,169,000 บาท
0: ครับ
1: รุ่น Exclusive ราคา1,199,000 บาท
0: ใช่

0: ใช่ใช
1: ่ห่างกัน 30,000 บาท
0: ครับ
1: ทุกสิ่งอย่างเหมือนกันหมดหลังคาเป็นพาโนรามิกเป็นแก้วมีเคลือบสารป้องกันความร้อนมาให้ครบหมดนะครับแล้วก็โรงงานย้ำอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าถ้าดูในคลิปก็จะพูดเหมือนเดิมนี่แหละครับว่าไอ้คันเนี้ยเดิมทีเนี่ยเราคิดว่ามันประกอบในโรงงานฉางอัน
0: ครับ
1: แล้วฉางอันก็ต้องส่งรถมาขายถ้าฉางอันขายดีแล้วมาด้าขายดีฉางอันก็ต้องเลิกผลิตมาด้าน้อยลงซึ่งจริงๆไม่ใช่
0: นะผมขออนุญาตอันนี้ไม่ได้แก้ตัวนะขยายความผมเนี่ยเป็นคนเอาเรื่องนี้มาพูดจำได้ไหม
1: พี่เป็นคนพูดว่าโรงงานฉางอัน
0: เพราะที่ผมตอนที่ผมได้ข่าวเนี้ยมาจาก PR ของ Mazda เลยเป็นคนบอกผมเลยว่าการจะเอารถเข้ามาเนี่ย Mazda Thailand ไม่ได้เป็นผู้ตัดสินใจต้องขึ้นอยู่กับทางจีนเป็นผู้ตัดสินใจ
1: ตอนนี้ไม่ใช่
0: ที่เป็นโรงงานไทยที่นู่น
1: ทั้งหมดเลยนะครับตอนนี
0: ้ครับ
1: เรียกว่าล้างเรื่องเก่าทิ้งไป
0: ใช่
1: อันดู
0: ครับทำความเข้าใจใหม่เลยนะครับ
1: โรงงานคือไม่ว่าใครจะไปลงทุนอะไรในจีนเนี่ย Mazda ไปลงทุนในจีนนะครับเป็นจริงๆก็คือ Mazda Automobile นั่นแหละ
0: ครับ
1: แต่ว่าต้องมีการร่วมทุนกับทางภาครัฐ
0: กับบริษัทในประเทศจีน
1: ก็เหมือนกับหุ้นลมอ่ะขายใหญ่อ่ะถ้าคุณจะมาเปิดอะไรอ่ะเข้าใจแบบนี้จะเข้าใจง่ายกว่า
0: ครับเขาจะถือหุ้นเลยอ่ะ 50% อ่ะ
1: จะไปเปิดบริษัทปุ๊บผมต้องถือหุ้นด้วยหุ้นลมผมไม่ออกอะไรแต่ว่าต้องมีชื่อผมด้วยก็คือฉางอันก็เปรียบเสมือนรัฐวิสาหกิจของเขา
0: ครับ
1: ก็ฉางอัน Mazda Automobile ก็ผลิตโรงงานนี้ผลิตรถมา20กว่าปีแล้วนะครับ
0: แต่เป็นโรงงานของ Mazda นะครับใช้ชื่อว่าฉางอัน Mazda Automobile
1: คือถูกบังคับให้ใช้ชื่อ
0: ครับ
1: นะครับก็ที่ผ่านมาเนี่ยก็ผลิตมาด้า2มาด้า3 CX30 CX5 แล้วก็ CX4
0: ที่ขายในจีนน่ะ
1: ขายส่งไปทั่วที่อื่นด้วยครับเขาบอกว่ามาตรฐานโรงงานเนี้ยไม่ว่าจะเป็นโรงงานในไทยในสหรัฐอเมริกาในญี่ปุ่นในเม็กซิโก
0: ครับ
1: มาตรฐานเดียวกันนะครับโรงงานในจีนนี่ก็เป็นมาตรฐานเดียวกันแล้วตอนนี้ใช้ที่นี่เป็นฐานการผลิตรถยนต์ Mazda EZ6 หรือ Mazda 6e
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็รุ่นต่อไปก็จะเป็นMazda EZ60 หรือ Mazda CX6e นะครับ
0: ที่เป็น SUV
1: ก็
0: ไฟฟ้า
1: ก็จะมี2รุ่นนี้เข้ามาขายในบ้านเรา
0: ครับนั่นหมายความว่าคนที่ถามว่าแล้วกับฉางอัน L07 ใช้อะไหล่ใช้อะไรด้วยกันได้ไหมมีตรงไหนที่เหมือนกันบ้าง
1: แพลตฟอร์มนะครับย้ำเลยว่าแพลตฟอร์มเป็นDeepall S07
0: ครับ
1: ใช้แพลตฟอร์มไม่ได้หมายความว่ารถคันนี้มันจะประกอบลงกันได้แพลตฟอร์มก็คือตัวฐานเบสมันอะแต่ว่าคันนี้ดามใหม่ฐานล้อคนละที
0: ่ครับ
1: แค่ชื่อว่าแพลตฟอร์มอ่ะอย่างอื่นอ่ะตัดต่อ
0: ขนาดความกว้างของแพลตฟอร์ม
1: คือสรุปแล้วคือใช้อะไรด้วยกันไม่ได้
0: ไม่ได้เลย
1: มอเตอร์แบตเตอรี่ต่างๆไม่ได้อ
0: ะไรไม่ได้เลย
1: ทุกอย่างไม่ได้ออกแบบเองหมดนะครับด้วยแบบโคโดดีไซน์แล้วก็จินบะอินไตนะครับเป็นสไตล์ของมาด้าเหมือนเดิ
0: ม
1: ดังนั้นมันขับแล้วก็รถญี่ปุ่นเหมือนเดิม
0: ครับ
1: สไตล์มาด้าเหมือนเดิมครับช่วงล่างพวงมาลัยนุ่มหนึบนะนุ่มหนึบล้อแม็กขอบ19แต่ว่าสี
0: ก็
1: ย
0: ัง ได้อยู
1: ่แต่ขอบ19ขอบ18ขอบ20ขอบ19ดูท่าทางจะเปาะที่สุดหลุมบ่อคอสะพานนี่ถ้าเข้าเหลี่ยมสวยๆนะ
0: แต่วันไปเทสก็2คัน
1: นะแล้วรถไม่มียางอะไหล่นะ
0: ไม่มียางอะไหล่
1: ไม่มียางอะไหล่
0: ต้องใช้ชุดซ่อม
1: แต่ว่าชุดซ่อมมีให้นะครับก็ถ้าใครจะแต่ว่าจริงๆแล้วก็ต้องถนน
0: แต่เรื่องยางอะไหล่เนี่ยไม่มีทุกแบรนด
1: ์ไม่มีทุกแบรนด์แต่คันนี้วันนั้นน่ะพอดีว่ามีการเตือนกันแล้วก็เอาใส่รถไป
0: รถไซอาใส่สำรองไว
1: ้ใส่รถที่เป็นเซอร์วิสไป2เส้น
0: ครับ
1: ตาไม่ถึงผมโชคดีผมเลยไม่ตำแตก
0: อย่างนี้คุณผู้ฟังถามมาว่าระหว่าง 6e นะครับ Tesla Model 3กับ MG5 นะ AM5 เลือกตัวไหนครับฝากพี่วิจารณ์หน่อยราคาดีซีดังใกล้ๆร้านตรง
1: ผมมองว่าคันนี้นะ
0: ตัดออกไปก่อนตัดทีละคัน
1: ตัด IM5 ไปก่อนว่าราคาแพงกันเยอะ
0: ครับ
1: เป็นร้านกลางๆตอนนี้ IM5 กับ MG Urban น่ะ
0: ครับ
1: MG Urban ดูเทคโนโลยีจะล้ำ IM5 แล้วก็ถูกกว่าเยอะด้วย
0: ใช
1: ่แค่ในบริษัทเดียวกันยังรู้สึกว่า
0: Urban ได้เปรียบกว่าเยอะ
1: Urban ถูกกว่าแล้วก็ได้เทคโนโลยีเยอะมาก
0: ครับ
1: คนซื้อ IM5 เริ่มงอน
0: ครับ
1: MG ว่าทำไม Urban ให้เยอะกว่า
0: เออ
1: IM6 ก็โดนด้วยแต่ IM5 นี่ใหม่สุดไง
0: ครับ
1: ก็จริงเทคโนโลยีอ่ะถ้าเกิดว่าชอบ IM5 ก็ได้เพราะว่าเทคโนโลยีมันเยอะ
0: ครับ
1: แต่ว่ามันแพงกันหลายแสน
0: ครับ
1: แต่พอขับมาด้า 6e แล้ว
0: ครับ
1: ผมรู้สึกว่ามันสูสีกันในเรื่องของช่วงล่าง
0: ครับ
1: การขับขี่นะ
0: กับอะไร
1: สูสีกับมาด้าดิ IM5 กับมาด้าเนี่ยช่วงล่างเนี่ยได้เหมือนกันได้เหมือนกันแต่มาด้ามันถูกกว่า
0: ครับ
1: แล้วก็มันออกแบบมันอันเนี้ย MG เนี่ยมันจะเป็นอังกฤษก็จริงแต่ว่ามันเป็นจีน
0: ครับ
1: ต้องยอมรับเป็นจีนแต่ว่าอันนี้มันมาด้าจริงๆก็คือญี่ปุ่น
0: ครับ
1: พอเทียบกับ โมเดล3ของเทสลา
0: ครับ
1: เหมือนเทสลามันได
0: ้อ่ะโมเดล3เทสลานี่เป็นอเมริกันหรือเป็นจีน
1: เป็นลูกครึ่งลูกครึ่งเป็นลูกครึ่งครับพ่ออเมริกันแม่เป็นจีนนะก็ไอ้คันเนี้ยชื่อชั้นโอเคเทสลาต้องเหนือ
0: ครับ
1: ถูกไหมครับรูปทรง
0: อ๋อ
1: รูปทรงเนี่ยผมว่าก็ไม่
0: อีลอนนี่ชื่อหน้าแต่มัดนี่คือเป็นแส้
1: แซม
0: อีลอนมัสก์โอเคเข้าใจอ
1: ันนี้ก็คือผมมองว่าโมเดล3ขับไปไหนมันก็ดูเท่ดูหล
0: ่อ
1: แต่ไอ้ E6 เนี่ยไอ้ 6E เนี่ยมันก็ไม่ดิ
0: เอาฟันธงเลยอ่ะฟันธงเลยพี่ซื้ออะไรอ่ะ
1: ถูกสุดเล่นมาด้า
0: เล
1: ่นมาด้าถูกสุด
0: ส่วนผมไม่ต้องพูดเยอะอย่างพี่โจ้แต่ผมบอกเลยว่าผมไปขับมาแล้ว E6 ครับไม่ต้องลังเลเลย
1: แล้วตอนนี้จอง
0: ไม่ต้องลังเลเลย
1: แล้วพี่ๆท่านใดที่จองไว้นะครับเราเคยบอกว่าถ้าเกิดว่าไม่ไหวก็ถอนจองไปเลยถ้าขับไม่ดีนะแล้วถ้าราคาแพงก็ไม่ต้องซื้อ
0: เราเคยพูดไว
1: ้จริงๆขับได้คุ้มที่จะรอ
0: รอครับ
1: คุ้มที่จะรอ
0: รอ
1: ถ้าใครรออยู่นะแล้วแบบว่าจะขายใบจองเนี้ย
0: ขายพี่โจ้เลยครับ
1: ขายแพง
0: ๆ
1: แต่ว่าต้องรีบขายนะเพราะว่าเขาจะส่งมอบทั้งหมด
0: ครับ
1: ที่การออเดอร์ทั้งหมดเนี่ยภายในเดือนตุลาคมนี
0: ้
1: จองวันนี้ก็รับภายในเดือนตุลานี
0: ้ครับ
1: ดังนั้นรถจะมากองลงกันเดือนตุลา
0: ครับ
1: ใครอยากได้
0: ก็คืออีก2เดือนเท่านั้นอ
1: ีก2ตัวห้างไว้แล้วแบบให้ตัวท็อปหนังมันดีกว่า
0: แล้วแต่ชอบ
1: แล้วก็ไปเปียกแต่ไม่สามารถที่จะแบบว่าหนังเนป้าสีดำเงี้ยไม่มีนะ
0: เนป้ามีแต่สีเลือดหมู
1: สีภายนอกเนี่ยมีให้เลือกทั้งหมด6สีสีใหม่ก็ยังมีอยู
0: ่ครับ
1: ซ่อมยากทุกสีบอกเลยนะครับซ่อมสีแต่ละชิ้นเนี่ยปวดหัวนัก
0: ต้องแต่ว่าซ่อมได้ถ้าเป็นสูตรของมาสด้า
1: ภายในเนี่ยคือเรื่องภายในเนี่ยสีภายในเนี่ยจะเป็นตัวบอกว่านี่ exclusive หรือว่าพรีเมียมเท่านั้นเอง
0: ครับ
1: นะครับสีดำก็เป็นตัวล่างถูกกว่า 30,000
0: ครับ
1: อยากได้สีดำแต่อยากได้แนป้าต้องทำใจก็เป็นเลือกสีดำถูกไป 30,000 นะ
0: ครับผม
1: แล้วก
0: ็วันนั้นที่เราขับเป็นตัว
1: ล่าง
0: เบาะดำนะครับซึ่งถามว่าสวยไหมภายในก็สวยนะ
1: สวยดีถ้าชอบ
0: สวยนะ
1: ดำสวยดี
0: ใช่นะครับมันออกอารมณ์ดุแบบสปอร์ตดี
1: ใช่
0: นะครับแต่ถ้าเป็นตัว
1: สีแทน
0: ใช่สีตัวเบาะหนังแนปป้าเนี่ยก็จะเป็นอารมณ์แบบคลาสสิกเป็นหรูหราไป มันไม่ใช่ว่าอันไหนถูกหรือแพงหรอกแต่ว่ามันเป็นสไตล์
1: ต้นทุนมันถูกกว่า
0: คาแรคเตอร์ใช่มันสะท้อนออกมาว่าคุณชอบแบบไหนถ้าคุณชอบแบบสไตล์แบบมันนะขับดุดันมันรถสปอร์ตนะก็เบาะหนังสีดำก็สวยมากนะครับขึ้นอยู่กับว่าคุณชอบแบบไหน
1: แล้วรถเนี่ยมันเป็นมองยังไงก็บอกว่าซีดานเก๋งซีดานแต่เขาบอกว่าเป็นยุทธกรรมแบบ5ประตูรูปแบบของนีโอฟาสแบ็ค
0: ใช่เขาบอกว่า
1: สร้างชื่อให้มันดูแบบ
0: แตกต่าง
1: นะครับ
0: แต่มันสวยครับสวยจริงแล้วกระจังหน้าของทุกคันเนี่ยเขาจะทำเป็นรูปสี่เหลี่ยมขลามตัดดันมีโพดำซ่อนอยู่อันนึง
1: ถ้าใครไปสังเกตนะครับมันจะมีตรงกระจังหน้าของ Mazda เนี่ยมันรถไฟฟ้าเนี่ยไม่ต้องมีรูใช่ไหม
0: ใช่
1: แต่ทำเป็นลายไว้เหมือนว่ามีรูเข้าไปนะครับแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยเป็นลายสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดทั้งหมดเลย
0: ครับ
1: จะมีอยู่ตัวนึงครับ
0: ครับ
1: เป็นดอกจิกเป็นดอกจิกซ่อนอยู่ตัวนึงใครว่างๆก็ไปนั่งเล่น
0: หาให้เจออยู่ตรงไหนใครรู้
1: ดอกจิกตัวนึง
0: ส่งข้อความเข้ามาบอกหน่อยแปลกมากคือมันเป็นความซนของวิศวกรของดีไซเนอร์
1: ซ่อนไว้
0: นะครับ
1: แล้วก็หลังคาเขาเป็นแบบพานอรามิกกลาสรูมนะครับเบาะนั่งก็เบาะนั่งพี่เจฟบอกว่าไม่ชอบนะครับ
0: ครับ
1: เบาะนั่งของคนขับคือเขาสร้างให้มันดูแบบค็อกพิทเหมือนเราแบบเป็นท็อปกัน
0: ครับ
1: นะครับก็จะดูฟิตหน่อยอาจจะดูโอบกระชับผู้ขับขี่ถ้าใครชอบสไตล์นี้ก็จะถูกใจมากแต่ว่ามันก็พอเป็นคนนั่งมันก็จะสบายกว่าแต่บอกปรับไฟฟ้าทั้งคู่ซ้ายและขวานะครับก็ต้องลองไปลองดูอันนี้เป็นเรื่องความชอบและชอบนุ่มหนึบขนาดไหนอะไรเงี้ยนะความกว้างของเบาะของอะไรก็ลองดูนะครับส่วนเครื่องเสียงเป็นโซนี่นะครับเครื่องเสียงโซนี
0: ่ครับ
1: 14ตำแหน่งนะครับ
0: ม
1: ีที่พนักพิงศีรษะของผู้ขับขี่แล้วก็ผู้โดยสารที่อยู่ตอนหน้าด้วยซ่อนลำโพงไว้อีก2จุดนะครับแล้วก
0: ็
1: นี่คือเทคโนโลยีเขาบอกว่าอันนี้เป็นไลท์อะคูสติกนะครับเอกสิทธิ์เฉพาะของโซนี่เท่านั้น
0: อันนี้คลิปในเส้นทางงานยนต์ออกแล้วยังฮะ
1: มีแล้วสิครับ
0: ออกแล้ว
1: โอ้ย
0: ไปดูได้
1: แค่พี่ส่งใจมาถามผมก็ต้องรีบออกเลย
0: ไปดูได้ใครขับวันนั้นใครขับ
1: โอ้โหพี่เจี๊ยบเลยครับขับ
0: ว่าเหรอทำงานด้วยเหรอ
1: พี่ทำงานด้วยเหรอครับนี่พี่เล่นเองเลย
0: อะเหรอเล่นเองเจ็บน้อยกว่า
1: เขาบอกว่านี่เป็นสมาร์ทคอกพิทนะร
0: ู
1: ปแบบนี้สมาร์ทคอกพิทนะครับหลากหลายรูปแบบการทำงานหน้าจอก็มันมีหน้าจออย่างนี้หน้าจอที่อยู่ตรงผู้ขับขี่เนี่ย 10.1 นิ้วเนี่ยนะ
0: ครับ
1: หน้าจอผู้ขับขี่เนี่ยก็จะบอกหลายสิ่งหลายอย่าง นู่นนี่นั่นขึ้นมาตรงหน้าจอดิสเพลย์ตรงนี้นะครับส่วนหน้าจอตรงกลางเนี่ย 14.6 นิ้วควบคุมทุกสิ่งอย่าง
0: ครับ
1: คุณจะกดหาอะไรปรับกระจกไฟฟ้าปรับแอร์ปรับอะไรมีปุ่มตรงนี
0: ้ครับ
1: แต่มันมีอันนึงที่เป็นดิสเพลย
0: ์อันนี้ผมชอบ
1: มา
0: อันนี้ผมชอบมาก
1: ถ้าเดิมทีมันได้จะเป็นพลาสติกอันนึงโผล่ขึ้นมาใช่มั้ย
0: ครับเวลาจอดปุ๊บมันไม่พับ
1: มันเหมือนพับได้แต่มันพับไม่ได้มันเป็นแผ่นพลาสติกขึ้นมา
0: แต่ของก่อนหน้านี้มีบริษัทโตโยต้าเนี่ยทำฮอนด้าทำแต่มันพับได
1: ้ออกขึ้นมาใช่ไหมพอจะใช้งานมันก็จะดีเด้งขึ้นมา
0: ใช่ตั้งขึ้น
1: มาแล้วก็พับได้แหละแต่มาด้าพับไม่ได้เลย
0: ครับ
1: และเวลาทุกครั้งที่เอารถไปโชว์ในงาน
0: มอเตอร์โชว์
1: มอเตอร์โชว์เอ็กโปหักทุกคันที่มี
0: ลูกค้าก็นึกว่ามันพับได
1: ้ก็เอามือพับเอง
0: หักหมดหักหมดเลย
1: ตอนนี้เปลี่ยนใหม่แล้ว
0: ครับบางคนเป็นไฟยิงเข้าไปที่กระจกเลย
1: ยิงที่กระจกแล้วก็สมมติภาพว่าเหมือนเราเนี่ย
0: ไอความ
1: ยากสะท้อนเนี่ย
0: ครับ
1: ห่างจากผู้ขับขี่ห่างจากสายตาผู้ขับขี
0: ่ครับ
1: 7เมตรครึ่ง
0: ใช่
1: ถ้าเกิดลอยไปที่ถนนแล้วก็ไม่เกะกะ
0: ใช
1: ่ปิดได
0: ้มันเป็นการยิงแบบยิงโปรเจคเตอร์แบบ3มิติไม่ใช่ยิงไฟเข้าไปติดที่กระจกไม่ใช่
1: ไม่ได้เกะกะสายตา
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็ปิดได้ลำคานปิดเลยได
0: ้ครับ
1: แต่หรือว่าเปิดทั้งหมดเลยก็ได
0: ้อันนี้ผมชอบมากนะ
1: หรือว่าเปิดบางส่วนที่ทำเป็นได้
0: ใช่
1: แล้วก็เอา GPS การนำทางไปอยู่บนหน้าจอยิงที่ถนนก็ได
0: ้ก็ได้นะครับ
1: อันนี้ผมว่าเจ๋งดีนะครับ
0: ใช
1: ่อาจจะหักจนบ่อยเลยก็เลยแบบงั้นเปลี่ยนดีกว่า
0: อืมซึ่งผมที่ผมบอกว่าผมชอบมากเพราะว่าเมื่อเขาปรับนะครับจุดตำแหน่งที่แสดงภาพประมาณเสมือนว่าลึกเข้าไปบนถนนแล้วหรือว่าห่างจากเรา7เมตรแล้วเนี่ย
1: ก็เหมือนไปเป็นอยู่บนรถคันหน้า
0: ใช่
1: ตรงนู้นมันจะไม่เกะกะ
0: มันจะทำให้เราเนี่ยไม่เกะกะสายตาแล้วเวลามองเนี่ยมันสบายตากว่าเยอะเลยอันนี้ใช้งานได้ดีมาก
1: ตัวนี้ดี
0: ดีจริง
1: สะท้อนมาที่กระจกเนี่ยต้องมองไปไกลๆไม่ได้อยู่ใกล้ๆ
0: ครับ
1: แต่ถ้าเกิดว่าผู้ขับขี่ใส่แว่นแบบมัลติโคตัดแสง
0: ครับ
1: ไอ้ภาพบนจอนี้จะหายไปไม่ต้องตกใจมันไม่เสียนะครับ
0: ครับ
1: พี่แค่ถอดแว่นออกมาเท่านั้นแล้วพี่ก็จะเห็นมันเอานี่จริง
0: ใช่
1: ใส่แว่นแบบมัลติโคตัดแสงไอ้ตรงนี้หายเลยนะ
0: ใช
1: ่สะท้อนที่อยู่บนกระจกเนี่ยจะหายเลย
0: ครับ
1: นะฮะอ่ะก็ไปดูกันนะครับ Mazda ก็มีหมวดการขับขี่3โหมดนะครับ Comfort Sport และ Individual
0: ครับ
1: สามารถเลือกได้ Individual ก็เซตอัพเอาเองเลยนะครับอันนี้ก็แรงมากต้องบอกว่าคันนี้แรงมาก
0: ขับดีนะครับช่วงล่างดีผมชอบช่วงล่างแล้วก็ชอบพวงมาลัยนะคร
1: ับใช่ๆอัตราเร่ง0ถึง100อยู่ที่ 7.9 วินาทีนะครับ
0: ครับ
1: แต่ในเส้นทางยานยนต์ทำได้ต่ำกว่านี
0: ้
1: นี่ไปดูฮะต้องไปดูนะครับว่าเท่าไหร่ต
0: ั
1: วเลขเท่าไหร
0: ่นะครับ
1: ผมไม่ได้โกรธพี่นั่นแหละรถ258แรงม้าแรงบิด290นิวตันนะครับถือว่าบาลานซ์ดีมากๆประมาณ5เกือบจาก50-50นะหน้าหลังนะครับ
0: ครับ
1: มอเตอร์เดี่ยวขับเคลื่อนล้อหลัง
0: ขับเคลื่อนล้อหลังนะครับขับเคลื่อนล้อหลัง
1: ไม่ใช่ชาร์จเร็วชาร์จเร็วเรื่องชาร์จนี่คือไปสั่งกาแฟเข้าห้องน้ำกลับมาก็ 80% แล้วจาก30ถึง80
0: จะ
1: ใช้เวลา
0: ซุปเปอร์ฟาสต์ชาร์จนะ
1: ไม่เกิน15นาที
0: ใช่ครับครับผม
1: วิ่งก็ระยะทางได้654กิโลเมตร
0: ครับ
1: แต่เป็นมาตรฐาน NEDC นะครับต้องย้ำว่ามาตรฐาน NEDC เรื่องของกล้องมองรอบคันอะไรต่างๆระบบการเตือนป้องกันการชนหน้าหลังอะไรพวกนี้มีหมดเลยเยอะมากด้วย
0: ครับระบบ ADAS มีหมด
1: โอ้เยอะเยอะจริง Stop and Go ของ Adaptive Cruise Control อย่างเงี้ยมีแบบรถวิ่งตามคันหน้ากดบังคับไว้ปล่อยพวงมาลัยปล่อยคันเร่งได้เลย
0: ครับ
1: วิ่งไปหยุดคันหน้าเร่งคันได้หมดเลยอันนี้นะ
0: ย้ำอีกทีว่านี่เป็นรถไฟฟ้าของญี่ปุ่นนะครับของ
1: รถญี่ปุ่นจริงจริง
0: นะครับ Mazda นะครับ
1: หน้าจอกลางเมื่อกี้นี้พลาดไปลืมคุยไปถึงมีการแบบนอกจากควบคุมทุกอย่างแล้วสั่งการด้วยเสียงก็ได
0: ้แล้วสั่งการด้วยนิ้วก็ได
1: ้ท่าทางในการสื่อสารนะคร
0: ับ ใช่ finger command
1: ก็ทำได้นะคร
0: ับ ใช่ครับอัน
1: นี้ก็ดูแบบล้ำดีนะครับดีงามนะ
0: ครับ
1: สี6สีนะครับสีที่ซ่อมยากที่สุดไล่ลงไปนะครับผมจะไล่สีจากที่ซ่อมยาก
0: ซ่อมยากที่ส
1: ุ
0: ด
1: โซเลสคริสตัล
0: ยังซ่อมยากที่สุดดับหนึ่งอยู
1: ่นะครับแล้วก็เมทัลคิงคอปเปอร์อันนี้เป็นสีที่ฮิตมากๆเมทัลคิงคอปเปอร์คือสี
0: เหมือนแบบ
1: สี
0: ทองเป็นทองแดง
1: มันเป็นสีทองแดงที่ยังไม่ได้ขัดเงา
0: เออ
1: มันถ้าขัดเงาเงามันจะวาวใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: เป็นทองแดงที่ไม่ขัดเงาแล้วก็ดันขายดีที่สุดด้วย
0: ใช่40%
1: ของยอดจอง 4,000 กว่าคัน
0: ครับเป็นสีน
1: ี้ 5,000 คันก็5,420
0: 5,000
1: คันก็กดเป็น 2,000 คัน
0: 2,000 คันก็จะเป็นสีนี
1: ้สีนี้นะครับ
0: สวยครับสวยดีสวยด
1: ีแมชชีนเกรย์นะครับ
0: แมชชีนเกรย์
1: สีเทาอ่อนๆนะ
0: ครับ
1: คริสตัลไวท์ครับ
0: ครับ
1: คริสตัลไวท์เพิร์ลนี่คือ
0: ก็สวย
1: หลายคนบอกว่าชอบเพราะว่ารถคันนี้หลังคาดำ
0: ครับ
1: ผ พอหลังคาดำตัดขาวแล้วมันมีเฉดที่ตัดชิ้นส่วน

0: ขาวดำเนี่ยหลายส่วน
1: ใช่
0: ก็ดูดี
1: ครับ
0: นะครับส่วนอีก2สีก็คือสีดำนะครับ Black Jet Jet Black กับ Aeroge อันนี้ธรรมดามีอยู่แล้วไอ้4สีนี้ที่กล่าวมารับประกันเรื่องซ่อมสีไม่เหมือน
1: ไม่ใช่คือถ้าเกิดคุณซ่อมศูนย์น่ะเหมือนนะเพราะว่าศูนย์เขาจะมีการอบรมแล้วก็ให้เครื่องไม้เครื่องมือมาแล้วแต่ถ้าไปซ่อมนอกอ่ะมีความเสี่ยงที่จะไม่เหมือนบอกเลย
0: กี่เปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงกี่เปอร์เซ็นต์ครับ
1: เกิน 5% ครับ
0: ใช่พี่ให้น้อย
1: ไอ้ปู่ทั่วไปเขาจะรับประกันไว้ที่5ไง
0: โอ้ยเรื่องซ่อมสีเนี่ยผมไม่อยากจะเล่าจริงๆเลย
1: เล่าไปแล้ว
0: ผมไม่โดนเขายำที่อู่เขาพอซ่อมสีไม่เหมือนนี่แหละ
1: ครับ
0: แค่บอกว่าพี่ไม่เหมือนนะ
1: แต่เอาตรงๆความรู้สึกคือก่อนหน้านี้นะครับผมจะพูดเสมอว่าถ้าเป็นคนที่ยังติดรักอยู่กับรถสันดาปแล้วต้องเลือกเนี่ยเรายังคงให้น้ำหนักไปที่ Camry Hybrid
0: ให้แต่คันนี้ขับฟีลคล้ายๆรถสันดาป
1: ใช่
0: สามารถกดได้เลือกเวลารีเจนหนักสุดแบบว่าหนักสุดเบาสุดเนี่ย
1: หนักสุดมันก็จะชาร์จไฟมากสุด
0: เบาสุดเนี่ยนะแบบยกคันเร่งแล้วก็เหมือน
1: ไม่รู้สึกเลยรถไหลไปปกติ
0: ดีงาม
1: นะครับคันนี้น่าใช้จริงๆน่าใช้
0: วิ่งไปในกรุงเทพปากินเขาใหญ่วนลงมากลับกรุงเทพแล้วไม่รีเจนด้วยผมอ่ะ
1: ก็
0: ถึงสบายสบายมาก
1: ไฟเหลือๆนะครับ ตามคู่มือที่เขาให้มาเนี่ยเขาบอกว่าวิ่งได้700กิโลใช่ไหมพี่
0: คือเขาให้มา700กว่า
1: ครับ
0: แต่ว่าเขาก็วงเล็บไว้654
1: อืม
0: ก็น่าจะจริงๆเนี่ยมันต้องไปเจอตอน
1: หน้าเทศกาล
0: หน้าเทศกาลต้องดูถ้าผ่านแบบข้ามหัวคนอื่นที่เขาจะไปเติมรวมๆกันได
1: ้ครับ
0: ผ่านเลย
1: ไม่ต้องรอได้ไหมเดี๋ยวเราเชิญผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์มาด้ามานั่งตอบคำถามหน่อยดิ
0: เขาก็บอกว่าดี
1: ไม่อยากรู้เลยว่าเท่าไหร่
0: ก็ต้อง
1: รอแล้วให้คุณผู้ฟังเนี่ยถล่มลองซักได้ลองเจาะได้ยังไงจะตอบได้ไหม
0: ดีนะถ้าเขาว่างมาครับ
1: อยากจะเชิญ
0: เลยไม่
1: ข
0: ับประมาณเลยพี
1: ่เอาเหรอครับผม
0: ขับรถมาต่างจังหวัดในแอป
1: เสียง
0: เบาๆครับพูดดังๆหน่อย
1: เอาได้ครับ
0: พี
1: ่สวัสดีครับเฮียโจ้เฮียเจียวไว้เจี๊ยบครับพี่อุ้ยมือถือมันดาวให้ครับอ๋อระบบ AI ในมือถือนะพี่นะของผมไม่เงียบครับแต่กับวิทยุพังอันนี้เรื่องไอ้นี่น้ำพันใช่ไหมแอดดิทีฟนะฮะเอนะครับสวัสดีครับจอดหน้าห้อง
0: จอดรถหน้าห้องคุมผ้าเรียบร้อยฝนตกออกมาดูประตูซ้ายเปิดอ้ามาเฉย MG S อะไร
1: S5 หรือเปล่า
0: ไม่รู้ SS เหร
1: อ
0: หัวเชื้อของพี่โจถ้าใส่แล้วเงียบผมขอมากอกปากเมียได้ไหมครับ2ขวดครับพี่ขวดแรกเผื่อยังเงียบไม่สนิท
1: พี่แต่พี่จ่ายขวดเดียวแต่แถมให้ขวดนึงแต่ถ้าเกิดไปใช้กับรถนี่ต้องจ่ายเต็มนะฮะ
0: เมื่อยกันไหมครับผมขับรถแต่ญี่ปุ่นรู้สึกเบาะมันออกแบบมันนั่งสบายเวลาขับทางไกล
1: นั่งไม่สบายเวลาออกแบบขับทางไกลอ๋อเป็นหลายยี่ห้อ
0: มันหนุนคอหนุนกันเข้าใจเรื่องการออกแบบความปลอดภัยแต่พนักคอที่เอ็นไปข้างหน้านี่ทำให้ปวดคอจากพี่เคนมเปรี้ยวมันมีหลายแบบบางทีนะ
1: ใช
0: ่ดันหลังคือบางทีรถบางคันพี่เชื่อไหมครับว่าเอามาขับนะเอามาเทสเนี่ยอาทิตย์นึงผมยังเปาะเบาะไม่จบเลย
1: ครับ
0: มันเป็นเรื่องแบบบางทีเนี่ยบางคันถ้าเกิดแบบระบบปรับไฟฟ้าบางคันละเอียดมากๆพี
1: ่
0: ดึงเข้านิดๆหน่อยๆ
1: เมื่อวานไงเมื่อวานเนี่ยมีปุ่มปรับเบาะทั้ง4ปุ่มอ่ะ
0: ซึ่งเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องจริงเหมือนกันอันนี้นะ
1: ครับ
0: ปรับยาก
1: คือขึ้นอยู่กับความชอบส่วนตัวเรื่องปรับเบาะเนี่ยแต่ถ้าเอาแบบตามมาตรฐานในการขับปลอดภัยนะถ้านั่งที่ถูกต้องเนี่ยมันจะไม่สบายพี่หลังมันจะตรงเขาถึงเวลาขับเนี่ยเขาจะไม่ให้ขับเกิน 3-4 ชั่วโมงเขาจะให้พัก
0: เขาต้องมีแบบเวลาเอ็นเบาะปรับเบาะ
1: ครับ
0: ตรงเอาเบาะที่นั่ง
1: เกิน70องศา
0: เบาะที่นั่งเนี่ยต้องเลื่อนเข้าไปเวลาเหยียบเบรกแล้วเต
1: ็
0: มเท้าแล้วเนี่ยขายังต้องงออยู่นิดๆไม่ใช่จนสุด
1: ครับ
0: อันนี้คือระยะนะ
1: ครับ
0: เสร็จแล้วพนักพิงเนี่ยต้อง
1: สะโพก
0: ถ้าหลังเราพิงสะโพกติดข้างหลังเราพิงปุ๊บเอื้อมมือมาให้สุดตรงข้อมือต้องพาดอยู่บนพวงมาลัย
1: ครับอันนี้มือเหยียดตรงไม่เหยียดตรง
0: สุดแขนไปเงี้ยระหว่างมือต้องพาดอยู่บนพวงมาลัยซึ่งเอาจริงแล้วมันต้องเอ็นอีกนิดนึง
1: ใช่ครับมันจะต้องเอ็น
0: แบบว่าพอแขนเราเหยียดไปปุ๊บหลังก็เกือบจะตรงนะใช่ไหม
1: ครับ
0: มันก็อาจจะตายแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับรถแล้วก็ขึ้นอยู่การออกแบบตามสรีระศาสตร์ของรถของเบาะแต่ละคันด้วย
1: ครับ
0: นะครับมันก็จริงๆมันก็เป็นนะพี่ผมก็เป็นเหมือนกัน
1: ครับแล้วพี่เคส่งข้อความมาเพิ่มเติมบอกว่าแล้วเบาะแบบเรซซิ่งที่ขายกันช่วยให้นั่งสบาย
0: ไม่เหลือไม่ละพี
1: ่คอ
0: ไม่ได้มีความสบายเลยฮะ
1: ไม่จริงครับพี่ เบาะเลซิ่งนะครับเบาะเลซิ่งเนี่ยเขาใช้ในการแข่งขันเพราะว่าเขาต้องการมุมมองที่มันถูกต้อง
0: ให้มันอย่างนี้ถ้าเบาะที่เป็นแบบเบาะที่เป็นถ้าเป็นเบาะไอ้พวกที่แบบอย่างเลคคาร์โลที่ปรับได้อะไรได้เอามาใส่เนี่ยใส่ในรถซิ่งอย่างหนึ่งใส่รถซิ่งก็มันก็จะช่วยในเรื่องของโอบกระชับ
1: ครับ
0: แต่เอาความสบายเหมาะ
1: ไม่สบายกว่า
0: ใช่แต่ถ้าเป็นแบบหลังแข็งเลยทั้งชิ้นเลยเนี่ยที่ใส่ในรถแข่งเนี่ยแล้วเขาก็จะต้องเอาเราไปนั่งปุ๊บเปาะบักปรับอะไรไม่ได้เลย
1: เข้าไปนี
0: ่พอไปอยู่ในหลุมเบลมันจะล็อกเราไว้สุดเลยแล้วเราเนี่ยจะติดอยู่กับเบาะ
1: ติดกับ
0: ขยับไม่ได้เลยนะครับขา
1: ใช่
0: ซึ่งเขาต้องการให้เห็นว่าเวลาเราขับรถเนี่ยท้ายออกพอท้ายออกเราจะรู้สึกได้เพราะว่าตัวเราอยู่กับรถ
1: ตัวเรานิ่งครับ
0: พอเรานั่งขับรถอยู่ในสะโพกเราบิดไปเงี้ยเรารู้แล้วท้ายออกข้างไหน
1: ครับ
0: มันจะเป็นเรื่องความรู้สึกที่ขับรถแบบนั้น
1: ครับ
0: เพราะนั้นเบาะเดิมนั่งสบาย
1: เบาะเลสซิ่งไม่ใช่เบาะที่จะนั่งสบายครับพี่ย้ำนะไม่ใช่เลยนะครับ
0: มิวเซเว่นปี13
1: ครับ
0: เครื่อง 3.0 DVD ใหม่ 107 300,000 กลางพอได้ไหมครับขอบคุณครับฟังทุกวันครับพี่ 300,000 ไหวไหมครับ
1: ปี13เหรอฮะ
0: ครับปี13นี่กี่ปีแล้ว
1: ก็
0: 63ปี
1: ครับ
0: ขออนุญาตครับขออภัยขอเข้ามาพี่เจมส์ด้วยนะครับพิมพ์ไปไม่สมควรผมเป็นหนึ่งในผู้ใช้ดีมากครับ
1: นี่ตรงไหนเอ่ยอ๋อที่บอกว่ามือถือมันดาวให้นะไม่ซีเรียสเลยครับ
0: คนใช้
1: พี่ส่งข้อความมาผมก็ดีใจแล้วครับ
0: ใช้ additive ใช่ไหม
1: คร
0: ับ
1: ครับ
0: โอ้โหดีมากขอบคุณครับพี่ข
1: อ
0: บคุณครับนี่มีพี่หาไปก่อนผมดูนี่ครับคุณพี่ผมหล่อไหมครับบอกว่าสวัสดีครับพี่เจี๊ยบพี่โจเมื่อวันศุกร์ที่แล้วฟังเสียงพี่เจี๊ยบเวลาออกไปทดลองขับรถดูมีความสุขมากเลยครับจริงครับพี่เวลาเขาออกไปพอออกจากบ้านก็มีความสุขแล้วยิ่งไกลบ้านยิ่งมีความสุขครับไม่รู้มาด้า 6E เป็นยังไงบ้างครับภายในน่าจะผิวเนียนช่วงล่างน่าจะนุ่มนวลอัตราเร่งดีใช่ไหมแต่ยังไม่หมดครับคุณพี่ผมหล่อไหมครับส่งมาอีกบอกว่า
1: ครับ
0: พี่เจี๊ยบครับ 6E มือ2ถ้าผ่านไปอีก3ปีเจอกันแน่พี่ว่าราคาจะอยู่มาเท่าไหร่และยังน่าใช้อยู่ไหมครับ
1: พูดยาก
0: มีออร่า07กำลังจะเปิดตัวใช่ไหมครับ
1: อ
0: ตอนนี้ผมยัง07คือตอนนี้ออร่าเนี่ยเปลี่ยนผู้บริหารใหม่สลับขาสลับแข้งกันอยู
1: ่ครับ
0: จนงงไปหมดแล้วว่าถามข่าวจากใครได้บ้างนะครับไม่ยังไม่รู้แต่ว่าเดี๋ยวจะถามให้ถ้าเรื่อง07นะ
1: ครับ
0: ส่วน3ปีข้างหน้าตอนนี้ล้าน2ถ้าเอาตัวท็อปพี่คิดว่าเหลือเท่าไหร
1: ่ผมว่าราคาเนี่ยไม่ได้ร่วงเร็วแบบรถจีนแน่นอน
0: แต่ผมว่าต้องมีครึ่งนึง3ปีต้องมีครึ่งนึงอะรถไฟฟ้านะพี
1: ่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตลาดณวันนั้นคือด้วย
0: เอาวันนี้เลยเอาสถานการณ์ตลาดแบบวันนี
1: ้ถ้าสถานการณ์ตลาดแบบวันนี้นะอ
0: ย่างเงี้ย3ปีข้างหน้าเป็นอย่างเงี้ย
1: ผมว่าประมาณ 800,000 ไม่เกิน 800,000 ไม่ข้าม 800,000
0: ไม่ข้ามหมายความว่าราคา
1: ต่ำกว่า 800,000
0: ผมว่า6ผมว่าครึ่งนึงเลย3ปีครึ่งเลย
1: คืออย่างนี้ผมมองว่าสถานการณ์รถไฟฟ้าหลังจากนี้ไปเนี่ยเราไม่รู้ทิศทางจริงๆนะครับมันควรจะรถไฟฟ้าจากจีนน่าจะทะลักเข้ามาเรื่อยๆใช่ไหมครับคุณสังแต่ว่าข้อมูลจากจีนก็บอกชัดเจนว่าจีนเองก็เริ่มลดการอุดหนุนนะครับโรงงานที่ผลิตรถไฟฟ้านะครับหมายถึงรัฐบาลเนี่ยเริ่มลดการอุดหนุนลงนะครับในขณะที่ไทยเองเนี่ยก็เข้าสู่มาตรการที่เรียกว่าไม่ให้การอุดหนุนแล้วนะครับมาตรการ EV 3.0 เนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆด้วย
0: เซ็นกับถังอันมาใหม่ๆอุดหนุนกันอีกช่วยรถไฟฟ้ากันอีก
1: ก็ใช่ไงแต่ว่าเป็นเจ้าๆแล้วไงมันไม่ได้แบบหวานแหเหมือนเมื่อก่อนแล้วไง
0: แต่ก็ผมว่าคนซื้อมันเริ่มเต็มละใครจะซื้อรถได้ทุกปี
1: ใช่อันเนี้ยตลาดเนี่ย
0: ตลาด
1: มันเริ่มมันลดตัวลง
0: แล้วจำนวนคนซื้อเนี่ยมันเต็มแล้วหมดแล้ว
1: ครับ
0: จะไปซื้ออีกซื้ออีกก็ไม่ไหวแล้ว
1: ที่ผ่านมาเนี่ยมันอั้นมาตั้งแต่โควิดด้วยปลายหางมา
0: เพราะว่า
1: คนรอรถไฟฟ้าด้วย
0: ดูจากยอดจดทะเบียนรถไฟฟ้าจากยอดจองที่ผ่านมามันจดทะเบียนจริงก็ไม่เยอะ
1: ใช่
0: เหมือนที่ยอดจอง
1: ครับเพราะฉะนั้นถ้าสถานการณ์รถไม่ได้ขยายตัวมาก
0: 500,000 ไป
1: ฮะ
0: 3ปีเหลือ 500,000 ไป
1: น่าจะเกินกว่าอ่ะไม่รู้รอดูแล้วกัน
0: รอดูบันทึกไว้กดบันทึกไว
1: ้ครับผมว่าไม่เกิน 800,000 พี่โจ้ไม่เก
0: ิน ไทยคนนนทัยว่าสวัสดีครับพี่
1: ๆครับ
0: พี่บิ๊กหนุ่มบอกเติมเมื่อวันอาทิตย์แล้วเข้าไปเม้นในเพจแล้วเข้ามาใช้ดียังไงเข้ามาพิมพ์ด้วยนะพี่คุณพี่คุณทัศน์สอนนิวฟลูมสวัสดีครับพี่เจพี่โจนะครับ
1: ครับ
0: พี่เอาเซเดอร์แมนบอกว่าน้ำมันขาขึ้นกลับมาแล้วครับพวกเราจะกลายเป็น ผู้กักตุนกันอีกไหม

0: ไอ้ครับเหมือนไอ้โมงรอบที่แล้วมันขึ้นมาอีกแล้วนะขึ้นมา2วันแล้วนะ
1: วัน
0: น
1: ี้ขึ้นมา80ตังค์ฮะ
0: วันนี้ขึ้นอีก90ตังค
1: ์ใช่ครับ
0: 2วันเนี่ยจะ2บาทแล้วนะครับ
1: ครับ
0: ขึ้นมันชักจะไม่ไหวแล้วนะครับ
1: ก็สถานการณ์การสู้รบมันทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ต้องรอดูกันไปนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยถ้าอ่าวเอเดนบัคถูกปิดด้วยเนี่ยนะครับทะเลแดงไม่สามารถลำเลียงน้ำมันออกได้ด้วยเนี่ยคราวนี้ล่ะครับเลิกใช้
0: ซาอุดีอาระเบียเนี่ยมีท่อน้ำมันที่ออกไปทางทะเลแดง
1: ใช่
0: ที่ไม่ได้ผ่านทางอ่าวเปอร์เซีย
1: ใช
0: ่ทำไว้ทำมาแบบ10กว่าปีแล้วนะ
1: ครับ
0: กะว่าถ้าเกิดอ่าวเปอร์เซียโดนปิดก็จะส่งน้ำมันออกไปทางโน้น
1: ครับ
0: อิหร่านบอกก็ลองใช้ดูดิไม่กล้า
1: พูดอย่างนี้เลย
0: อิหร่านบอกเขาเปิดเขาก็ถล่มท่อไง
1: ครับ
0: มันก็ไม่กล้าเปิดอีก
1: ครับผมตอบเรื่องมิวเอ็กซ์นิดหนึ่งนะครับมิวเซเว่นไม่มิวเอ็กซ์นะครับมิวเซเว่นปี2013เครื่อง 3,000 DVD นะครับไม่แสนเจ็ดนะครับ 300,000 กลางพอได้ไหมพอได้ครับพี่ถ้าตั้งขายเองนะแต่ถ้าเข้าเต็นท์ไม่ถึง
0: โอ้เต็นท์เองก็เหนื่อย
1: ถ้า DVD เนี่ยนะครับราคาจะอยู่ประมาณสัก 307,000 308,000 ไม่เกินนี
0: ้ขึ้นอยู่กับสภาพ
1: ขึ้นอยู่กับสภาพรถพี่ใช้น้อยอ่ะ
0: 307,000 ใช่ไหม
1: ครับ
0: ภายในมันมีน้องคนหนึ่งใช้รถนะครับบอกว่าอยากได้แพงๆตอนขายอ่ะ
1: ครับ
0: ใช้มาสด้า2อยากได้แพง
1: ๆครับ
0: แต่ไม่เคยดูแลรถเลย
1: ว้าย
0: ขับผ่านไป 200,000 กว่าโล
1: ครับ
0: วันนี้ซ่อมโอ้ทำไมซ่อมเยอะจังนี่ถ้าเป็นควายมันตายตั้งนานแล้วนะแล้วภายใน
1: ก็ไม่เห็นภาพเลย
0: แล้วภายในนี่เละเทะหมดเลย
1: ครับ
0: สีเสือคือก็ไม่ได้ดูแลอะไรใช้อย่างเดียว
1: ครับ
0: วันไหนสตาร์ทไม่ติดค่อยมาดูกันอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: พอวันจะขายบอกว่าทำไมได้น้อยจังอย่างมันก็ไม่ได้รถมันต้องดูแลพอถึงวันเวลาที่มันจะต้องซ่อมอันไหนจะต้องเปลี่ยนตามระยะ
1: ก็ต้องเปลี่ยน
0: ซะมันจะถูกกว่าโดยที่เราแบบเก็บไว
1: ้ครับ
0: เลี้ยงไข้ไว้เยอะๆ
1: โอ้โหทีนี้เวลาซ่อมที่เป็นชุด
0: นี้พอมันป่วยหนักๆไง
1: ครับ
0: มันก็โคม่าเลย
1: ครับผม
0: นะ
1: พักสักครู่นึงก่อนดีกว่าครับพี่โจครับ
0: ได้ครับ
1: เดี๋ยวมาติดตามชุดที่2ของ Motor In Trend กันต่อนะครับพักกันสักครู่นึงครับ
2: Motor In Trend ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนณัฐเสตจันทร์โจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
3: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ Mcot News FM 100.5 เปิดรับสมัคร Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
4: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งคริส B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yncenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
5: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร 081-658-3461

0: น้อยและเจี๊ยบบางหลวง
1: กับข้อสู่ช่วงที่2ของ Motor In Trend นะครับในใจพูดไม่ได้บอกไม่ถูก
2: เจี๊ยบแกดีใจครับจากข้อความที่พี่เพื่อนๆส่งเข้ามาทาง YouTube นะครับ
1: เมตตาผมเหลือเกิน
2: พี่ทัดพลขอสวัสดีครับพี่เจ๊พี่โจเขาก็บอกว่าพี่โจก็พูดไปเลยสั้นๆง่ายๆว่าพี่เจ๊เวลาอยู่ห่างภรรยาแล้วมีความสุข
1: คืออารมณ์นึงเนี่ยผมก็ตลกไงในคำพูดพี่นะ
2: แต่พี่ก็รักนะพี่
1: รักผมรู้ขอบคุณพี่ขอบคุณพี่รักผมผมรู้พี่เมตตาผมแต่พี่รู้ไหมเวลาผมเดินเข้าบ้านเนี่ยเวลากลับบ้านนะทุกคืนเลยเนี่ยเดี๋ยวนี้นะไม่กล้าแม้แต่จะยิ้มอ่ะ
2: คือหมาดีใจนะเวลาพี่กลับบ้านหมาดีใจนะ
1: เออคือเราก็ต้องฝืนไงเราก็อยากเล่นกับหมาแต่แบบเราก็ทำเป็นแบบทำเป็นเหนื่อยทำเป็นหมดแรงเหมือนแบบชีวิตนอกบ้านนี่มันแย่เหลือเกิน
2: เพื่อกบ
1: ให้เขารู้สึกว่าแบบจริงๆการได้อยู่บ้านมันมีความสุขมากจริงๆซึ่งจริงๆมันเป็นอย่างนั้นนะการออกมาต่อสู้ดิ้นรนกับบุคคลภายนอก
2: ส่วนพี่บิ๊กหนุ่มก็ส่งเข้ามาครับบอกว่าเพิ่งใช้รถไปเที่ยวเดียวเองนะครับจากที่ใช้ได้ทีแปรนะก็ยังไม่ได้เปรียบเทียบครับ
1: ครับ
2: รอขับรถกลับบ้านอีกสุดสัปดาห
1: ์ครับ
2: เที่ยวนึงแต่ยังไงก็ยินดีครับที่พี่เจี๊ยบนั้นเขยเมืองโน้นบอกว่าดีผมก็อุ่นใจ
1: เนี่ยเล่นอย่างเงี้ยเล่นอย่างเงี้ยขอบคุณครับลองดูครับพี่ผม
2: จริงดีพี่ลองวิ่งดูนะ
1: แล้วลองดูเอาข้อเท็จจริงเลยนะดีไม่ดียังไงเอาว่าตรง
2: สมมติพี่กลับบ้านเนี่ยเดิมทีพี่เคยใช้น้ำมันเท่าไหร่เติมเท่าไหร่เนี่ยลองดูเอาเป็นลิตรนะไม่ได้เป็นบาทเพราะว่าราคามันผันผวนเอาเป็นใช้ไปกี่ลิตรแล้วมันประหยัดยังไง
1: ครับ
2: พี่เอาเป็นบาทตอนเนี้ยขับยังก็แพง
1: ครับ
2: แพงทุกคน
1: แต่ผมว่าความรู้สึกคือมันเรื่องที่เราใส่มันเงียบลงจริง
2: อัตราเร่งมันดี
1: อัตราเร่งดีจริง
2: เสียงมันก็เงียบลง
1: ครับครับ
2: แต่จริงๆแล้วเวลาที่เหลืออีก10นาทีอยากจะหัวเราะอย่างเดียวเลยเพราะอ่านฉลาด
1: เมตตาผมเหลือเกิน
2: สวัสดีครับพี่รูปหล่อทั้งสองผมใช้สารโจแอดดิทีฟกับอินโนวา2017เครื่องยนต์ดีเซล2008ไมล์ 206ใส่ไปแค่1ขวดที่สัมผัสได้คือเสียงเครื่องยนต์เงียบขึ้นนี่และไหลลื่นขึ้นชัดเจนครับ
1: เออ
2: ผมว่าของฟรีที่พี่โจส่งมาให้ครับนี่มีวงเล็บ
1: คราวหน้าซื้อแล้วนะ
2: คราวหน้าพอนี้พี
1: ่รับได้แล้ว
2: ทดลองไปแล้ว
1: ก็ไม่ซื้อเลย
2: ซื้อเถอะครับ
1: เอาล่ะแม่ตาพี่โจ
2: เมียนแม่ตาผมหน่อยนะฮะคุณพี่บิว
1: เติมไปวันอาทิตย์อ่ะครับ
2: สวัสดีครับพี่เจี๊ยบพี่โจนะครับ
1: ครับ
2: แล้วก็พี่อะไรนะเนี่ย
1: คุณพี
2: ่อาเจี๊ยบอะไรนะ
1: อาเจ็บอาเจบ้าอาเจ็บ
2: ฮอปอะไรสัก
1: อย่างไม่อ่านแล้วครับอ่านไม่ออก
2: พี่เจี๊ยบที่จัดรายการกอล์ฟทิกด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
2: เป็นเดียวกันครับคนนี้นอกจากกอล์ฟทิกมอเตอร์อินเทนต่อไปจัดฟุตบอลด้วยฮะ
1: เฮ้ยไม่จัดครับฟุตบอลไม่เอา
2: บอลนะฮะ
1: ฟุตความสามารถไม่ถึงครับพูดดำเนินรายการของ Active Radio เนื้อฟุตบอลเก่งๆมีเยอะนะมีเยอะมากเลยนะครับ
2: เรื่องฟุตบอลนี่ผมไม่บอกให้พี่เจมส์นี่ไม่แพ้ใครรู้จักเดือดตุ๊กไหม
1: พี่โหอย่าเล่นตุ๊กเดี๋ยวเขาโทรเลยเล่นคนเอาไกลๆหน่อยดิ
2: คุณพี่จักรจิตสวัสดีครับพี่เจมส์พี่โจผมอ่านคอมเมนต์ยังขำเลยครับเดี๋ยวแต่พี
1: ่ผมอ่ะวะพี่คือ
2: พี่เจี๊ยบนี่น้ำตาได้ร่วงเนี่ยหัวเข่าเปียกหมดแล้วพี่ใช่ไหม
1: ไม่ขำเลยพี
2: ่ไม่พี่เจี๊ยบเนี่ยหัวเข่านี่แฉะหมดแล้วนะครับน้ำตาที่นองเข่าเลย
1: เอางี้ดูทาง YouTube กันบ้างจะได้รู้ว่าหน้าตาผมเป็นยังไงตอนนี้ผมไม่ได้มีความสุขเท่าไหร่นะครับ
2: พี่ทัดพลบอกว่า
1: แต่ละคน
2: แต่ผมว่าต่อสู้กับคนในบ้านมันเหนื่อยกว่าออกมาต่อสู้ชีวิตข้างนอกอีกนะครับพี
1: ่ไม่มีที่บ้านผมอบอุ่นพี่ที่บ้านผมโอเคพี่เปลี่ยนเรื่องเถอะครับเราคุยกันเรื่องอะไรกันรถยนต์เนี่ย
2: พี่ดูตอนจบ
1: ครับ
2: พี่ทัศพลเขาบอกว่าแต่รู้ว่ายังไงพี่เจฟก็รักครอบครัวมีวงเล็บ
1: ไหมแล้วยังมีวงเล็บมาอีกโอ้ยตายแล้วพี่ทัศพลครับผมยอมแล้วพี่พี่รอดเลยน่วมเลยถ้าเป็นมวยที่ผมขึ้นยกสองไม่ไหวแล้วพี่เดิน
2: พี่มีมีอีกเนี่ยพี่ยังไม่หมดเลยเนี่ย48899เนี่ย
1: ครับบอกว่า
2: ขออนุญาตอ๋อเอาหมดแล้ว
1: ครับ
2: มาสด้าครับยังไม่หมดเลยนิดนึงโปรโมชั่น888ยังได้อยู่นะครับ
1: โปรโมชั่น888คืออะไรครับ
2: แบตเตอรี่รถประกัน8ปีตัวถังรถ8ปีแล้วก็เซอร์วิสฟรี8ปีอะไรเงี้ยมีอยู่ในมอเตอร์เอ้ยไม่ใช่มีอยู่ในเส้นทางยานยนต์นะครับ
1: ครับ
2: ใส่ไว้ให้แล้วไปเทสไปขับมามีอะไร
1: ครับ
2: ส่วนอีกคันหนึ่งนะครับที่เพิ่งไปขับมาเป็น Densa C9 GT นะครับเป็นรถไฟฟ้าจากจีนนะครับเป็นอยู่ใน เครือ
1: เดียวกับ BYD
2: BYD นะครับ
1: ครับ
2: นำเข้ามานะฮะอันนี้เป็นรถนำเข้าในมาเลเซียขายประมาณ2ล้าน5หรือ2ล้าน7เนี่ยนะครับจำราคาไม่ได้แน่นอนแต่มันมากพี่เจี๊ยบขับแล้วนะครับราคาในไทยคาดว่าน่าจะถูกกว่าด้วยเรื่องของอัตราการนำเข้าแล้วก็ภาษีสรรพสามิตเราจะถูกกว่าเขา
1: ครับ
2: ราคาถูกกว่ามาเลเซียแน่นอนแต่คันนี้พละกำลัง850กิโลวัตต์หรือ 1,156 แรงม้า
1: ย้ำ 1,156 แรงม้านะครับ
2: 1,210 นิวตันเมตร
1: ใช่แรงบิดอ่ะ
2: Ford Raptor นี่550นะ
1: ใช่
2: เอา Raptor มารวมกัน2คันไอ้นี่ยังเยอะกว่า
1: เออ
2: เป็นรถสปอร์ตไฟฟ้าที่หรูหรา
1: ในคราบ SUV
2: ใช่เหมือนซื้อไอ้คันเนี้ยเหมือนซื้อรถคันนี้นะ
1: ครับ
2: แล้วซื้อรถที่ได้ความหรูหราแล้วมันยัดเอาซุปเปอร์คาร์ไว้นี่คันนี้คันหนึ่ง
1: ใช
2: ่แรงมากความ

0: 7วินาทีนะคุณผู้ฟัง
1: เอาตัววัดอัตราเร่งติดปุ๊บจับกับดาวเทียมความละเอียดเราต้องเจ๋งกว่าเจี๊ยบ
0: ใช่
1: ไปลองดิ
0: ครับ
1: กลับเข้ามาบอกทำไมได้ 3.6
0: โอ้พี่เอ้ย
1: พี่มันเร็วมากเลยผมยกคันเร่งเนี่ยก่อนถึงน้อยผมก็เลยแบบ
0: จริง
1: พี่เจี๊ยบได้มา 3.6 ซึ่งผมผิดหวังกับพี่เร็วมาก
0: ผมเรียนผู้ฟังอย่างนี้ขออนุญาตออกตัวนะผมเนี่ยปกติไม่ใช่ป๊อปนะไม่ป๊อปนะผมเรียนตามเรื่องขับรถเรื่องขับรถในยัสมารีน่าเนี่ยผมขับ300นิดนิด
1: โอ้ยพี่จะมาคุยเลยแค่นี้เองขับ
0: เข้าใจเลยแต่ให้คุณวางเห็นภาพว่าล็อกทักษะเนี่ยผมเรียนมาทุกหลักสูตรนะครับขับได้นะครับขับได้แน่นอนความเร็วสูงถึง100ใน2วิกว่าเนี่ยผมมั่นใจว่าถ้ารถถึงผมขับได
1: ้มันเร็วมากต้องบอกมัน
0: แต่ว่าที่ผมไม่ขับเพราะว่ามันตกใจไม่เชื่อว่า
1: ไม่คิดว่ามันจะกระโจน
0: ไม่คิดว่ามันจะพุ่งออกไปขนาดนั้น
1: ถ้ามันมีปีก
0: มันบินแล้วจริงๆคือแบบเฮ้ย
1: ผมก็หยิบตัวเครื่องมือวัดมาดูแล้วก็กดดูอ่ะทำไมขับได้ 3.6 อ่ะสเปคเขา 2.7 อย่างน้อยต้องใกล้เคียงหรือต่ำกว่าพี่เจ๊บอกว่ามึงไปลองขับเอง
0: เจริงผมอยากให้พี่โจ้ลองขับคือผมไม่ได้แบบไม่ได้ท้าทายหรือไม่ได้อะไรนะแต่อยากให้เขาได้ลองขับจริงเขาจะได้สัมผัสว่าถ้าเมื่อวานที่ไปขับเนี่ยเป็นสนามแร็กโอเคผมกดเต็มเพราะสนามแร็กเนี่ยพื้นมันจะมีความหนึบของยางมากกว่าน
1: ี้
0: ใช่ไหมครับ
1: พี
0: ่รถคันนี้ช่วงล่างเป็นถุงลมนะพี่
1: มันถุงลมสามารถที่จะแบบจะกดให้ต่ำลงได้ปรับให้ต่ำปรับให้สูงได้นะ
0: ใช
1: ่คือคันนี้เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังอีกทีเพราะว่ามันจะหมดเวลาไง
0: ใช่แ
1: ค่แบบ
0: พรุ่งนี้ดีกว่าไหม
1: ได้สำหรับคันนี้นะ
0: เต็มๆเลยผมจะได้
1: คันนี้นะครับคือว่าตอนนี้ผมมีตัดไว้หน่อยๆแล้ว
0: ม
1: ันมีพี่เจฟเขาโชว์แบบกอดอกครับใครอยากเห็นท่าพี่เจฟกอดอกแล้วดูน่ารักน่ารักไปดูได้นะเส้นทางยานยนต์นะครับสำหรับรถคันนี้นะ
0: ครับ
1: เดนซ่า C9 GT เนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: คือไอ้ตัวเตะฝาหลังอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่
1: เวลาเรามีถือของอยู่แล้วเราร
0: ถที่จะมีสมัยใหม่จะมี
1: ถ้าเราพกกุญแจไว้
0: เซนเซอร์นะครับ
1: ไปเตะใต้กันชนฟึบประตูจะเปิด
0: โดยที่ไม่ต้องแบบเอามือไปเปิดสวิตช์เลย
1: แต่คราวนี้เนี่ยเทคนิคคือเตะปุ๊บสมมุติว่าเซนเซอร์อยู่นี่เตะปุ๊บทำไมประตูไม่เปิด
0: บางคนเตะไม่ถูกตำแหน่งบางคนเตะช้าไปเร็วไปซึ่งมัน
1: เทคนิคคือเตะปุ๊บแล้วถอยออกมาก้าวหนึ่งเพราะว่าที่มันไม่เปิดเนี่ยถ้าพี่ยืนอยู่เนี่ยฝามันจะเปิดแล้วมันจะตีคนที
0: ่คาง
1: มันจะสอยปลายคางพอที่เตะปุ๊บไม่เห็นฝาเปิดก็เลยเตะยาก
0: ครับทางเนี้ยเขาก็เลยทำระบบเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนิดนึง
1: ซึ่งมีไฟ
0: เป็นไฟ
1: มาที่พื้นปุ๊บแล้วเอาเท้าไว้ตรงไฟ
0: เหยียบไว้ตรงนั้น
1: อะแล้วเดี๋ยวเหยียบไฟไว
0: ้ครับ
1: แต่ไม่ต้องเล่นดิสโก้ใช่ไหม
0: ยืนไว้เฉยๆให้ไฟให้มันส่องมาที่เท้า
1: แล้วเดี๋ยวมันก็จะกระพริบแล้วก็เปิด
0: ใช่
1: จะติดก็ไปเหยียบตรง
0: สักสองวิมันจะกระพริบรับรู้ว่าอ่ะรู้ละว่ามีคนยืนอยู่ตรงนี้
1: ต้องการเปิดประตูละต้องการปิดประตูละ
0: เราแค่ถอยออกมาครับแล้วประตูมันจะเปิดเองอันน
1: ี้
0: เ
1: ลยไปดูไปลองไปดูท่าพี่เจฟดูถ้าถูกใจกดไลค์ให้ด้วยท่าพี่เขา
0: ผม
1: จัดมาเลยจริงๆมันมีเสียงนะถ้าเห็นดูในคลิปเนี่ยตอนที่เขาใส่แว่นแล้วมีน้องผู้หญิงเนี่ยมาคอยดูแลกันนะ
0: เ
1: ดี๋ยวผมจะปล่อยเสียงนี้ให้ฟัง
0: อย่าตัดขอร้อง
1: เขามีคุยกันว่าจีบติดหรือไม่ติดจริงๆผมจะตัดเสียงนี้มา
0: แต่ว่าไม่เอาอย่าเล่น
1: มีไลค์ถึง100ผมจะตัดพี่เจสจะพูดไง
0: ถ้าพี่ทำนี้ต่อไปผมจะไม่ทำงานให้พี่เลยนะคลิปเครื่องผมไปถ่ายพี่ถ้าพี่เอามาผมมาซอยกับอาการแบบนี้
1: อาจจะพี่ไม่ทำผมมีคลิปอื่นอีก
0: พี่จอยฝั่งยายผมรักเขาได้
1: พี่จอยบอกว่าสวัสดีครับพี่เจพี่โจผมยังไม่ได้ใช้ครับพี่แต่ก็ขอบคุณมากพี่รีบใช้ครับพี
0: ่มีคลิปอื่นเก็บไว้ด้วย
1: พี่รีบใช้ครับมีจีบพี่จีบติดไหมคะ
0: แม่ไม่ใช่มันเป็นเครื่อง VR แบบเขาบอกให้เอานิ้วอะทำเป็นรูปจีบนู่นนี่นั่นเหมือนจ
1: ีบพี่ไม่ต้องแก้ตัวกับผม
0: ครับ
1: ยังไงผมก็อยู่ข้างพี
0: ่โอ้โหโคตรกลัวเลย
1: ถ้าร้อยไลน์ได้ดูได้ดูแน่นอนร้อยไลน์นี่ผมมาเลย
0: ไม่มีครับไม่มีอย่า
1: เสียงคุยกัน
0: เราสนใจเรื่องเทคโนโลยีรถยนต์ดีกว่า ที่ผมอยากจะพูดอ่ะผมตัดบทเลยละกันนะ
1: ครับ
0: ปกติอ่ะผมจะชื่นชอบใน Camry Hybrid มาตลอดแล้วโดยส่วนตัวเนี่ยผมยังไม่เห็นรถไฟฟ้าคันไหนที่คู่ควรนะสำหรับผมนะที่ผมจะเปลี่ยนไปใช้นะเพราะหนึ่งคือ After Sale อ่ะผมยังไม่มีความมั่นใจต่อให้เป็น MG นะครับหรือเป็น BYD นะครับหรือจะเป็น อะไรนะ GWM นะครับ3อันนี้มีความมั่นใจในเรื่องของเซอร์วิสล่ะนะครับ แต่มันก็ยังไม่ถึงกับระดับรถญี่ปุ่นที่เราเคยใช้มานะครับ
1: นี่ไงรถไฟฟ้านี่ไงครับมาสด้าเลยครับ
0: แต่พอ

0: ได้ลองขับ Mazda 6e คันนี้เนี่ยผมว่าตอนนี้นี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญของตลาดรถยนต์ไฟฟ้าบ้านเราเลย
1: เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าใครได้ลองขับถ้าสนใจนะหรือว่าอยากได้รถไฟฟ้าที่เป็นทรงแบบเนี้ยคือสวยหมดแหละผมมองกันกับพี่เจี๊ยบเนี่ยผมว่าหน้าก็หน้าตาก็ดีด้านข้างก็ดี
0: ดูไม่ได้ดอกจิกกัน
1: ท้ายดูจำบะหน่อยนึงท้ายมันดูแบบเป็นก้อนๆลองดูครับเราก็มีภาพมีอะไรแล้วก็คุยกัน
0: ครับ
1: นั่งคุยกันในรถนี่แหละว่าพี่คิดเหมือนผมไหมมันดูแบบต้องไปดู
0: มันสวยนะภายในนี่ภายในดูเนี๊ยบมาก
1: ครับสวยสวยแต่ว่าพอตรงท้ายถ้าทุกอย่างมันลงตัวหมดอย่างที่เราชอบ
0: อันเดียวที่ผมไม่ชอบคือเบาะนั่งสำหรับคนขับอย่างเดียวนะครับไซส์เนี่ยหรือว่าขนาดด้านข้างเนี่ยมันเล็กกว่าแต่ผู้โดยสารตอนหน้าเนี่ยไม่เล็กนะที่มันเล็กเนี่ยเพราะว่าตรงกลางเนี่ยมันจะมีคอนโซลที่เท้าแขนนะครับ
1: อันใหญ่อันใหญ
0: ่อันนั้นมัน
1: ที่วางแขนแล้วมีที่ชาร์จแล้วนะครับแล้วก็เป็นคอนโซลการเป็นดับเบิลเลเยอร์ใส่ของข้างล่างได้อะไรได
0: ้สาเหตุที่เป็นอย่างนั้นเนี่ยเพราะว่าเขาต้องการให้คนเข้าไปนั่งแล้วเนี่ยมันกระชับที่สุดตัวเนี่ยไม่โยกเยกไปมาในขณะที่รถเข้าโค้งหรือในขณะที่ขับเร็วเลยเพราะรถคันนี้มันค่อนข้างเพอร์ฟอร์มานซ์ทีเดียวนะครับสมรรถนะสูงมากและที่เด่นจริงๆเลยคือช่วงล่างดีจริงๆนะครับช่วงล่างเนี่ยนุ่มหนึบสมกับเป็น Mazda จริงๆแต่ว่าเป็น Mazda แบบ Mazda Plus ด้วยตัวเนี้ย
1: มัน
0: ช่วงล่างดีมากจริง
1: มันมี G-Wheeling Control ด้วยคือเทคโนโลยีที่ Mazda มีใส่มาหมดเพราะฉะนั้นมันก็เลยเรื่องของการใครขับรถแล้วมีอาการเวียนหัวเมารถหรือว่าที่บ้านใครมีคนเมารถแล้วนั่งรถไปไหนก็ทะเลาะกันตลอดลองไปนั่งคันนี้ด้วยกัน
0: ครับ
1: ตอนที่ไปทดลองขับจากโชว์รู
0: ม
1: น
0: ั่ง
1: ลองไปนั่งดูนั่ง
0: ลองนั่งนะแต่ไม่ต้องตัดเครื่อง
1: ไม่ต้องสตาร์ทเครื่องก็ติดแล้วรถไฟฟ้าครับลองไปดูผมเชื่อว่ามันถ้าเกิดว่าคุยเรื่องรถไฟฟ้าเนี่ยคันนี้ผมว่าของญี่ปุ่นคันนี
0: ้ครับ
1: ราคาไม่สูงไม่โอเวอร์เกินไปพอได้อยู
0: ่นี่ข้อความยังมาอีกนะ
1: นะครับ
0: 4689899นะฮะพี่ป้อมนะฮะบอกว่าเพิ่งมาเปิดฟังครับเดี๋ยวคนเจ็บแก้ตัวพลวันไม่รู้จะเรื่องอะไรแต่ผมไม่เชื่อไว้ก่อนโถพี่แทนก็เชื่อผมดิพี่ป้อมเราทีมเดียวกันพี่
1: เขาว่าไม่เชื่อผมเขาเชื่อพี
0: ่โอ้ขอบคุณครับพี่ป้อมครับขอบคุณครับใช่ไหมฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับใครอยากฟังเรื่อง
1: เดนซ่าซีนาจีที
0: ครับผมรถ 1,156 แรงม้า
1: เดี๋ยวนี้ไปดูคลิปก่อนได้ไปดูคลิป
0: นะครับมาคุยกันเต็มๆวันนี้เวลาของมอเตอร์อินเทรนด์หมดแล้วนะครับวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนนัทเสตจันทร์โจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวงฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน MCOT Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: ขณะที่เวลา 15 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองยูเนสโกขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นมรดกโลกแห่งที่9ของไทยวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมหลังที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48มีมติเห็นชอบภายใต้เกณฑ์ข้อที่2และ6ส่งผลให้ประเทศไทยมีแหล่งมรดกโลกเพิ่มเป็นแห่งที่9เป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่6และนับเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้คณะกรรมการมรดกโลกพิจารณาว่าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารมีคุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากลจากการเป็นหลักฐานสำคัญของการแลกเปลี่ยนอิทธิพลด้านศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมในภูมิภาคเอเชียภาคพื้นสมุทรมาอย่างต่อเนื่องอีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางของประเพณีและวิถีความเชื่อที่ยังคงสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยกล่าวถ้อยแถลงแสดงความขอบคุณคณะกรรมการมรดกโลกศูนย์มรดกโลกองค์กรที่ปรึกษาและประเทศรัฐภาคีที่ให้การสนับสนุนการเสนอชื่อของประเทศไทยความสำเร็จครั้งนี้ไม่เพียงเป็นความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชแต่ยังเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศและสะท้อนความร่วมมือทุกภาคส่วนที่ร่วมผลักดันแหล่งมรดกโลกแห่งนี้จนได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติเอกนิติพร้อมคืนสิทธิบัตรสวัสดิการให้คนที่ถูกหลอกเป็นกรรมการถือหุ้นบริษัทนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจระดับสูงประจำปี2569ถึงการลงทะเบียนและคัดกรองผู้มีสิทธิ์รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าการทบทวนสิทธิครั้งนี้เป็นการปรับปรุงฐานข้อมูลครั้งแรกในรอบกว่า5ปีเพื่อให้ความช่วยเหลือการเข้าถึงของผู้มีรายได้น้อยที่มีคุณสมบัติจริงโดยสามารถคัดเลือกผู้ที่มีสิทธิ์รายใหม่เข้าสู่ระบบได้2,300,000คนสำหรับผู้ที่เคยได้รับสิทธิ์แต่ไม่ผ่านการคัดกรองหรือไม่ได้รับสิทธิ์ในครั้งนี้นายเอกนิติย้ำว่าปัญหาไม่ได้เกิดจากหลักเกณฑ์การพิจารณาแต่เกิดจากฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐบางส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์หรือไม่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันทางข้อมูลการถือครองทรัพย์สินและข้อมูลด้านอื่นๆนอกจากนี้การคัดกรองครั้งใหม่ยังทำให้ประชาชนจำนวนหนึ่งทราบว่าถูกนำชื่อไปใช้เป็นผู้ถือหุ้นหรือกรรมการบริษัทโดยไม่รู้ตัวและสามารถดำเนินการแก้ไขได้หากพิสูจน์ได้ว่าถูกหลอกจะต้องช่วยเหลือและคืนสิทธิ์ให้นายเอกนิติกล่าวว่าการทบทวนสิทธิ์ครั้งนี้ยังทำให้รัฐบาลมีฐานข้อมูลที่สะท้อนสถานการณ์ผู้มีรายได้น้อยชัดเจนมากขึ้นโดยพบว่าผู้ที่ได้รับสิทธิ์กว่า9ล้านคนเป็นประชาชนวัยทำงานอายุ 20-60 ปีมากกว่า5ล้านคนซึ่งรัฐบาลจะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้กำหนดมาตรการสร้างงานส่งเสริมการพัฒนาทักษะแรงงานและเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและลดการพึ่งพาสวัสดิการของรัฐในระยะยาวต่อไปทรัมป์ร่วมงานเลี้ยงผู้สื่อข่าวทำเนียบขาวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำของสมาคมผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบขาวโดยกล่าวถึงสถานการณ์อิหร่านวิพากษ์วิจารณ์สื่อมวลชนด้วยมุกตลกสลับการเน็บแนมและสวมหมวกสีแดงที่มีข้อความทรัมป์2028พร้อมพูดติดตลกว่าจะลงสมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีเป็นสมัยที่4แม้จะเริ่มต้นด้วยบรรยากาศที่ปิดกันเองแต่สุนทรพจน์ที่ยาวนานกว่า1ชั่วโมงของทรัมป์กลับเน้นไปที่การโจมตีคู่แข่งทางการเมืองและประเด็นหาเสียงเดิมๆนอกจากนี้ทรัมป์ยังเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลจะเดินทางมาเยือนสหรัฐสัปดาห์หน้า
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: AI Talk ดำเนินรายการโดยมิสเตอร์4อ้ําอาคาเซียและก๊อฟแคท5
3: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMoS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AI Talk ครับพลิกโลกด้วย AI รายการที่จะพาคุณไปเจาะลึกเรื่องราว AI และเทคโนโลยีนะครับที่กำลังเข้ามาเปลี่ยนโลกของเรานะครับแบบเข้าใจง่ายและสนุกไปพร้อมกันนะครับสวัสดีครับพี่ก๊อฟครับ
5: สวัสดีครับผมก๊อฟแคทไฟนะครับวันนี้นะครับคุยกันเป็นประจำนะครับไม่ใช่ AI นะหน้าตาเหมือนเดิมครับ ก็คือมนุษย์ตัวเป็นๆมนุษย์ตัวเป็นๆนะครับก็มาอัปเดตข่าวสารนะครับก็จะมี2ส่วนของรายการเราก็คือจะมีการอัปเดตข่าวสารด้าน AI นะครับแล้วก็จะมีข้อมูลนะครับเรื่องของเกี่ยวกับเทคโนโลยี AI นี่ให้มาเล่าให้ฟังซึ่งวันนี้เกินก่อนเลยดีกว่า
4: ฮะ
5: เกินก็คือครั้งที่แล้วเนี่ยก็มีน้องๆเนี่ยที่มาถามเราว่า
4: ใช่
5: ไอเขาเรียกสมาร์ทโฟนรุ่นไหนที่เหมาะกับ AI วันนี้เราจะพูดถึงคำว่า AI phone
4: ใช่ครับ
5: AI phone ตอนนี้เริ่มจะมีคำนิยามความนี้ขึ้นมาแต่เราต้องมารู้กันจริงๆว่ามันมีคำว่า AI phone จริงไหม
4: มือถือแบบไหนนะที
5: ่
4: เขาเรียกกันว่า AI phone เนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะมาสรุปให้ฟัง
5: อย่าพลาดตอนที่2เราจะมาสรุปให้ฟัง
4: ครับ
5: แต่ก่อนอื่นวันนี้เรามาคุยเรื่องข่าวสารกันดีกว่
4: า
5: วันนี้มีข่าวอะไรครับพี่อ้ํา
4: ก็ข่าวแรกนะฮะเราคุยกันมาตลอดทุกๆสัปดาห์นะเกี่ยวกับ Open AI นะครับผมหรือว่าอย่าง Chat GPT เนี่ยที่อยู่ภายใต้ Open AI เนาะก็คือเขาเนี่ยครับกำลังจะเปิดสำนักงานแห่งแรกในกรุงนิวเดลีนะฮะเมืองหลวงของประเทศอินเดีย
5: เดี๋ยวนี่ก็คือหมายความว่าไปลุกตลาดมาลุกตลาดเอเชียแบบจริงจ
4: ัง ใช่แล้วครับ
5: นะครับ
4: ก็คือเขาบอกว่าประเทศอินเดียเนี่ยเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดนะครับของ ChatGPT ก็ต้องบอกว่าเมื่อสักปีที่แล้วเนี่ย มันมีรายงานจากอ้างอิงนะฮะว่าผู้ที่ใช้ ChatGPT เนี่ยอันดับ1เลยเนี่ยคืออินเดีย
5: โอ้
4: รองลงมาโมร็อกโกรองลงมาอันดับ3 UAE
5: อ
4: ันดับ4อาร์เจนตินา
5: อ
4: ันดับ5คืออินโดนีเซีย
5: โอ้โหเรียกว่าแต่ต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะครับว่าพูดถึงประเทศที่ใช้เทคโนโลยีนะครับระดับต้นๆของโลกเนี่ยอินเดียก็ถือเป็นผู้ผลิต
4: ใช่ปีนี้อินเดียตกอันดับ2
5: คือผลิตเขาเรียกว่าผลิตเขาเรียกบุคลากรด้านไอทีเยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือต้องบอกประชากรเขาเยอะแล้วก็มีการเขาเรียกว่าพยายามจะใช้เทคโนโลยีนะครับมากขึ้นนะครับแล้วก็ทางเขาเรียกว่าOpenAI ก็มองตลาดนี้อยู่นะครับ
4: แซลเอลแมนก็บอกว่าเนี่ยฮะกำลังจะเปิดสำนักงานแห่งแรกในอินเดียนะและเขาก็จ้างพนักงานให้กับสำนักงานใหม่เนี่ยเขาบอกว่าการก้าวแรกเนี่ยสำคัญเสมอก็ทำให้เขาเรียกว่าการเข้าถึง AI ทุกหน่วยงานเข้าถึง AI ได้ง่ายขึ้นและคราวนี้มีฐานปฏิบัติการที่มั่นคงแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าการทำทุกอย่างเนี่ยบางอย่างทำหลังบ้านมาก่อนได้แต่พอสุดท้ายเนี่ยคุณก็ต้องเปิดตัวผ่านมาหน้าบ้านเหมือนกับเราเคยใช้ Facebook เคยใช้ Google แล้วสุดท้าย Facebook Google ก็มองเห็นความสำคัญก็เข้ามาเปิดมาเปิดบริษัทในประเทศ
5: คือต้องบอกว่าหลายคนอาจจะเข้าใจว่า Open AI หรือ Chat GPT เนี่ยนะครับเข้าใจว่าเฮ้ยมันใช้ฟรีนี
4: ่
5: จริงๆแล้วคือคำว่าฟรีเนี่ยมันจะมีจำกัดครั้งถูกไหม
4: ครับ
5: แต่จริงๆแล้วฐานก็คือเขาก็เริ่มเป็นการหารายได้โดยการใช้ระบบเวอร์ชันที่เป็นพลัสนะนอกจากพลัสแล้วก็ยังมีเวอร์ชันที่เป็นอะไรอีกนะที่จ่ายแพงสุดเนี่ยนอกจากพลัสเนี่ยที่มันมีเริ่มต้น750แล้วยังก็คือโดดเป็นหลักพันเป็นหลักพันเลยนะอันนั้นก็คือเขาคงมองหาตลาดว่าเอ้ยตลาดพวกนี้เขาสามารถนำไปขายกับองค์กรได้
4: ใช่
5: เมื่อองค์กรเนี่ยสนใจอยากจะให้พนักงานเนี่ยใช้ Chat GPT นะครับเป็นก็เรียกว่าเป็นพื้นฐานขององค์กรเนี่ยก็สามารถนำไปขายเป็นรูปแบบบริษัทได้
4: อย่างพี่ก๊อฟว่าเขาเริ่มลุกและแซวว่าเขาต้องการผลกำไรเพราะตอนแรกที่เขาตั้งเนี่ยในส่วนของตัว Open AI ขึ้นมาเนี่ยคือไม่ได้แสวงผลกำไรนะและก็มีพวกอีลอนมัสก์ขึ้นมาเป็นผู้สนับสนุน
5: ตอนแรก
4: อีลอนมัสก์ก็ย้อนกลับมาฟ้องแล้วว่าเฮ้ยตอนนี้คุณเริ่มพูดไม่เหมือนครั้งแรกนี่นาอะไรเงี้ย
5: แต่ต้องบอกว่าถ้าเกิดในส่วนของถ้าไม่มีแสวงหากำไรปัญหาคือการพัฒนาครับ
4: ใช่ครับ
5: มันก็ต้องยอมรับวันว่าเม
4: ื่
5: อไม่มีรายได้จะไปสร้าง data center ขนาดใหญ่ได้ยังไงจะมีการพัฒนาบุคลากรที่จะมาสอน AI ได้ยังไงก็ต้องมีเขาเรียกว่าเงินทุนพัฒนาซึ่งทาง Microsoft เองก็ไปสนใจในตรงนี
4: ้
5: ก
4: ็เลยมาลงทุน
5: เงินทุน
4: มาสุดท้ายก็บอกว่าโอเคงั้นเงินลงทุนเท่าไหร่เขาจะสร้างกำไรประมาณ100เท่า
5: ใช่นั่นก็หมายความว่าก็คือเป็นบริษัทแสวงหากำไรแล้วแต่กำไรเนี้ยก็คือเอามาเพื่อพัฒนา
4: ครับ
5: เพื่อพัฒนาแล้วก็ต่อยอด
4: ใช่ครับ
5: เอาล่ะวันนี้ก็คือมีคนมาทักมาแล้วนะครับ
4: ครับ
5: น้องหานน้องอาหารหรือน้องหาน
4: อ๋อน้องห่านเลยครับรายการที่แล้วไม่ได้ตอบข้อความน้องห่านล่อนเลยค่ะว่า iPhone 17e ใช้ 16... AI ดีไหมคะ
5: 16e ใช้ AI ดีไหมคะใช้ได้ครับต้องบอกก่อนว่าคือคำว่าใช้ได้ไหมใช้ได้
4: ใช้ได
5: ้แต่เราต้องทำความเข้าใจก่อนว่านิยามคำว่า AI ก่อน
4: ครับ
5: นิยามคำว่า AI AI คือปัญญาประดิษฐ์ปัญญาประดิษฐ์เนี่ยก็คือความคิดริเริ่มถูกไหม
4: ครับ
5: การใช้ AI มี2แบบแบบแรกคือการใช้ AI บนตัวของสมาร์ทโฟนนะบนตัวของสมาร์ทโฟนหมายความว่าการตกแต่งรูปตกแต่งรูปก็คือคุณมีรูปภาพขึ้นมาคุณจะแก้ไขรูปอย่างเงี้ยลบคนออกเขาเรียกเมจิกคัทใช่ไห
4: ม
5: ก็คือสามารถลบคนออกลบวัตถุออกอันเนี้ยระบบของตัวโอ iOS ทำได้
4: ใช่
5: แต่ถ้าพูดถึงการจะใช้อย่าง Siri เป็นผู้ช่วยอัธยะตอบคำถาม มีคำถามช่วยคิดสคริปต์หน่อยสิสรุปข้อความหรืออะไรเงี้ยตอนเนี้ยยังไม่อ
4: าจจะยังไม่เก่ง
5: ยังไม่ยังไม่พร้อมยังไม่พร้อม
4: ไม่เก่งเท่า Gen AI ตัวอื่น
5: เพราะเดี๋ยวจะมาเข้าข่าวนี้เลยว่าทำไมนะครับ
4: ครับ
5: ต่อมาก็คือถ้าพูดถึงการใช้แอปพลิเคชันเสริมเนี่ยiPhone 16e ใช้ได้หมด
4: ได้ครับ
5: เพราะว่าหลักๆ ก็คือณวันนี้แอปพลิเคชันโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะรันบนคลาวด์ของเขา
4: ถูก
5: วิ่งเข้าไปปุ๊บมันรันบนคลาวด์ไม่ได้ประมวลผลหลักๆที่เป็นตัวของ CPU ของตัวใช้งานยกเว้น

0: อย่างที่บอกเมื่อกี้รูปภาพใช่มั้ยiPhone 16e ใช้ได้อันนี้ต้องบอกว่าใช้ได้เพียงแต่ว่าแอปพลิเคชันต่างๆที่จะใช้งานเนี่ยปัจจุบันมันไม่รันที่ตัวสมาร์ทโฟนเป็นหลักมันรันบนคลาวด์
1: ถูกครับ
0: ไม่ว่าจะเป็น iPhone 16e หรือจะเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นที่ราคาหลักหมื่นต้นๆก็ทำได้หรือถ้าเกิดหลัก 2-3 หมื่นก็เร็วขึ้นไปหน่อยในการประมวลผลแต่ว่าประมวลผลเนี้ยหลักๆ ก็คือเร็วขึ้นในการส่งข้อมูลนี่เฉยนะแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ไปอยู่ที่บนคลาวด์เป็นหลัก
1: ครับ
0: ยกเว้นการใช้ฟังก์ชันรูปต่างๆนะครับเอาล่ะทำความเข้าใจตรงนี้นะก็คือ 16e ใช้ได้ไหมใช้ได้
1: ฮะ
0: แต่ว่าใช้ได้2แบบแบบแรกคือถ้าใช้รูปแอปพลิเคชันที่มากับพร้อมตัวเครื่องเนี่ยมันก็มีพอสมควรแต่ถ้าเกิดต้องการใช้เป็นผู้ช่วยอัจฉริยะที่สามารถสรุปข้อมูลคำตอบอะไรเนี่ยยังไม่พร้อม Apple ยังไม่พร้อมแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าใช้แอปพลิเคชันเสริม
1: จ้าอย่างเช่นไปดาวน์โหลดตัวอ่ะ ChatGPT ไปดาวน์โหลด Gemini มาไปดาวน์โหลดก๊อกไปดาวน์โหลด DeepSeek มา
0: Metaverse
1: เต็มที่เลยครับ
0: พวกนี้ใช้ได้หมดครับ
1: ครับ
0: สวัสดีครับพี่ก๊อฟพี่อ้ําหวยออกวันจันทร์ขอให้พี่โชคดีนะครับ
1: คุณอามซ่า
0: ขอบคุณมาก
1: ขอบคุณคุณอามซ่ามากนะครับ
0: คือมาที่ข่าวที่2เลยของพี่ก๊อฟนะก็คือ Apple กำลังอยู่ในช่วงเจรจากับทาง Google เพื่อสนใจนำGemini เข้ามาเสริมทับในเรื่องของ Siri เนี่ยแหละเมื่อกี้ที่พี่ก็บอกว่า
1: อ้าวแสดงว่า Siri เนี่ยมีปัญหาในการพัฒนา
0: คือเค้าเริ่มไม่ได้มีปัญหาหรอกแต่ว่าพัฒนาช้าคือต้องบอกว่า Siri ถามว่า Apple เอง Apple Intelligence เนี่ยสามารถลบรูปได้ไหม
1: ได้
0: ตอนนี้ปัจจุบันเราทำได้อยู่แล้ว iPhone 16
1: แต่แค่ไม่เนียน
0: นิดหน่อยเนียนนิดหน่อยแต่ว่ายังไม่ค่อยเนียน
1: ไม่ค่อยเนียน
0: แต่ว่ากำลังพัฒนาอยู
1: ่กำลังพัฒนา
0: แต่สิ่งที่เป็นปัญหาคือเขาต้องการให้ Siri เป็น generative AI หรือ Gen AI ที่สามารถโต้ตอบทำงานฉลาดขึ้นนะครับซึ่งถ้าเกิดเราจะใช้เวลาตั้งตรงนี้ AI กำลังมองApple เองมองว่ามันต้องใช้ระยะเวลาประมาณอีก1ปี
1: นานเกิน
0: ซึ่งอาจจะไม่ทันเมื่อเปรียบเทียบกับ Google ถูกไหม Google ตัวนี้กำลังออกมาคือ Gemini
1: ใช่ครับ
0: เวอร์ชัน 2.5 นี่ฉลาดขึ้นหมายความว่าสมาร์ทโฟนที่มีฝากฝั่ง Android เนี่ยจะใช้
1: ได้เต็มที่
0: ใช้ได้เต็มที
1: ่ใช่
0: เขามองว่าช่องโหว่ตรงนี้เขาต้องรีบอุดเพราะไม่งั้นระยะเวลา1ปีเนี่ยจะทำให้เขาเสียโอกาสลูกค้าอาจจะหายไป
1: นั่นน่ะสิแต่เขาจะยอมลดตัวมาหา Google เหรอ
0: ขอโทษนะครับไม่ได้ลดตัวนะ
1: อ
0: ๋
1: อไม่ได้ลดต
0: ั
1: ว
0: ก็คือหมายความว่าตอนนี้มีการเจรจาบางคนอาจจะบอกเฮ้ย Apple กับ Google เองเนี่ยมันเหมือนเป็นคู่แข่งทางการค้าถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: เหมือนคู่แข่งทางการค้าเพราะว่า Apple พัฒนา OS ของตัวเอง
1: ถูก
0: ทาง Google เอง
1: ก็พัฒนา
0: OS ของตัวเองซึ่งจริงๆแล้ว Google จริงๆเน้นพัฒนา OS แต่ตอนหลังก็ออกโทรศัพท์ด้วยนะ
1: ครับ
0: ก็คือออกโทรศัพท์เหมือนกันก็กลายเป็นคู่แข่งกันแต่จริงๆแล้วหลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าจริงๆแล้วนะครับ Apple กับทาง Google เคยจับมือกันแล้ว Google เองอ่ะจ่ายเงินเป็นพันกว่าล้านดอลลาร์นะครับให้ Apple นะครับเพื่อที่ว่าเวลาเราใช้งานอุปกรณ์ของ Apple เนี่ยไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟน iPhone
1: ครับ
0: หรือ MacBook
1: ครับ
0: เวลาจะใช้เสิร์ชเนี่ย Safari เนี่ยจะใช้เค้าเรียก Google
1: อ๋อ
0: เป็นตัวเสิร์ช
1: วิ่งเข้ามาหมายถึงว่าวิ่งเข้ามาเสิร์ชทางฝั่ง
0: ใช่เป็นสแตนดาร์ดให
1: ้ครับ
0: ซึ่งอันนี้ยอมจ่ายเงิน
1: ครับ
0: ก็หมายความว่า2คนเนี้ยถึงจะเป็นคู่แข่งกันค้าก็เป็นพันธมิตร
1: เหมือนกันพันธมิตรเหมือนกัน
0: อันนี้ก็คือเขาไม่ใช่ดีลนี้ไม่เคยเกิดเคยเกิดไปแล้วซึ่งทาง Apple เองเนี่ยมองว่าถ้าเขาเสียเวลาเนี่ยเขาอาจจะทำให้เขาขาดเรียกลูกค้าได
1: ้
0: เขาจึงต้องมีการเจรจาแต่อยู่ในช่วงขั้นตอนการเจรจานะ
1: ฮะ
0: ซึ่งขั้นตอนนี้ก็ไม่ได้บอกว่าเขาสนใจเฉพาะ Apple อย่างเดียวไม่เฉพาะ Google อย่างเดียวเขาก็สนใจทาง OpenAI เหมือนกันOpenAI หรือทางอีกเจ้าหนึ่งอีกก็จำชื่อไม่ได้เป็นตัวของคอร์สอ่ะผู้เจ้าของคอร์สนะ
1: ครับ
0: อีกเจ้าหนึ่งเนี่ยเขาก็เป็นการไปคุยด้วยเหมือนกันซึ่งอันนี้หมายความว่าก็คือทาง Apple เองเนี่ยจะต้องใช้ระบบพัฒนา2แบบแบบแรกคือใช้ของตัวเองก่อนแบบที่2ก็คือใช้ภายนอก
1: อ๋อ Anthropic
0: คือใช้2ฝั่งตอนนี้กำลังเร่งพัฒนาเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเขาจะเสียโอกาส
1: จริงครับเพราะว่าต้องบอกก่อนนะว่าปีนี้ตลาดในเรื่องของสมาร์ทโฟนที่จะเป็น AI เนี่ยโหเรียกว่า
0: ดูเดือด
1: ดูเดือดดูเดือดไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะแบรนด์เล็กแบรนด์ใหญ
0: ่
1: ถ้าพ่วงท้ายมาด้วย AI เนี่ยน่าสนใจ
0: เพราะว่าอีกอย่างนึงก็คือต้องบอกว่าตอนนี้มันไม่ได้แข่งขันว่าถ่ายรูปชัดกว่
1: า
0: ไม่ได้แข่งขันกันว่าหน้าจอสวยกว่าเฟรมเรทเยอะกว่าแล้ว
1: หรือ
0: เริ
1: ่มอึดกว่า
0: เริ่มแข่งขันในเรื่องของ
1: ฉลาด
0: โทรศัพท์ฉันฉลาดกว่
1: า
0: ช่วยได้เยอะกว่าอันนี้ก็คือทำให้ตลาดตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญที่เป็นการขาย
1: เพราะก่อนหน้านี้อ้ําจำได้ว่ารู้สึกว่าเหมือน สมาร์ทโฟนจะดับๆไปนะมันจะเหมือนกับว่าอ่ะสุดท้ายก็แข่งแค่เรื่องเดิม
0: ๆถ้าเราจำกันได้ปีประมาณสัก2020เนี่ยถึง2024เนี่ยมันจะมีการแข่งขันกันแบบหน้าจอใหญ่กล้องชัดถ่ายที่มืดเยอะใช่ไหมอยู่ตรงเนี้ยวนเวียน
1: ถ่ายเรียกว่าอะไรครับถ่ายดวงจันทร
0: ์ซูมเข้าไป
1: ซูมเข้าไปซูมไว้ถึงดวงจันทร์
0: แต่ว่าอ่ะไปถ่ายคอนเสิร์ตก็ซื้อบัตรไกลๆดูได้เหมือนกันอะไรเงี้ยนะครับ
1: ขิง
0: ประมาณนี้แต่ว่าจริงๆแล้วนะครับในส่วนของตรงเนี้ยมันเริ่มมีการใช้พัฒนา AI ขึ้นมาเพราะว่าเราคงสนใจว่าเมื่อได้ CPU เร็ว
1: ครับ
0: ประมวลผลเยอะ
1: ดี
0: แล้วจะใช้อะไรให้มันคุ้มค่าน
1: ะ
0: พอเจ้าแรกต้องชมก่อนว่า Galaxy AI ก็คือ Samsung เองเนี่ยเป
1: ็
0: นเจ้าแรกเลยที่พูดถึงคำว่า Galaxy AI
1: เอามาผนวกเอา AI เข้ามาผนวก
0: ทำให้ตลาดเนี่ยมันเริ่มคึกคักแล้วนะครับก็ทำให้ทาง Apple เองเนี่ยก็เลยสนใจจะมาคุยกับทาง Google
1: ครับ
0: เพื่อที่จะขอคุยว่า Gemini เนี่ยเข้ามาเสริมทัพ
1: ครับ
0: แต่สิ่งสำคัญจุดขายของ Google ไอ้ของ Apple เนี่ยก็คือความปลอดภัยถูกไหม
1: ครับใช่
0: เอ๊ะแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเอาข้อมูลเราเนี่ยไปใช้กับทาง
1: เซิร์ฟเวอร์ตี้กำลังจะถามอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเราไปคุยแล้วเอาเรื่องส่วนตัวถามกับสิริแล้วมันจะไปอยู่ไหนครับ
0: ตอนนี้ทาง Apple เองเนี่ยมีการออกแบบนะครับเดี๋ยวอยู่ในขั้นตอนออกแบบว่าต่อไปเนี่ยจะทำเป็นคลาวด์ส่วนตัวที่สามารถเฉพาะแค่เกิดมอง
1: แบบ
0: น
1: ี้คลาวด์เน
0: าะมองแบบพี่ก๊อฟก็คือสมมติเราซื้อ iCloud
1: ครับ
0: ทุกทีเราซื้อ iCloud ก็หมายความว่าพอเราใช้งาน iCloud ก็จะสามารถส่งข้อมูลเข้าไปลิงก์เข้าไปลิงก์เข้าไปเสร็จปุ๊บ ก็สามารถประมวลผลคำถามเราได้นะครับแล้วคำถามตัวเนี้ยหรือคำสั่งตัวเนี้ยจะไปใช้คู่กับตัว Third Party ที่เป็น Gen AI ไม่ว่าจะเป็น Gemini หรือจะเป็น Open AI ก็แล้วแต่พอประมวลผลเสร็จปุ๊บ ก็จะส่งกลับมาแต่สิ่งที่ทาง Apple บอกเลยก็คือเขาต้องให้ผู้ให้บริการตรงเนี้ยสัญญาว่าจะไม่เอาข้อมูลเราไปพัฒนาต
1: ่
0: อไปพัฒนาหมายความว่าเอาข้อมูลเราเนี่ยไปสอนให้ AI รู้มากขึ้นกว่าเดิมก็เลยกลายเป็นว่าตรงนี้แหละก็คือจะทำเรื่องของความปลอดภัยนะครับมั่นใจได้นะครับก็ทำให้คนที่ใช้งาน Apple ยังมั่นใจเรื่องความปลอดภัยอยู
1: ่จริงครับ
0: นี่คือสิ่งที่ Apple มอง
1: เขาเรียกว่า Apple ให้ความสำคัญระดับต้นๆเลยดีกว่าคือเรื่องของตัวบุคคลเขาเรียกความปลอดภัยที่มีมากกว่าในส่วนของ Android
0: อืม
1: ครับ
0: ซึ่งหมายความว่าตอนนี้แหละครับก็คือเราก็จะเห็นว่า Apple เองเนี่ยเป็นคนที่ตอนแรกบอกทุกอย่างต้องสร้างจากชั้นนะเริ่มผ่อนปลนแล้วพอรู้แล้วว่าเฮ้ยถ้ายังดื้อแพ่งต่อไปเนี่ยช่องโหว่นี้มันอาจจะเป็นช่องโหว่ร้ายแรงนะ
1: อาจจะทำให้คนหนีออกไปใช้ที่อื่นหมด
0: Android ได้แน่เพราะว่า คุณยังไม่พัฒนา Android ที่สั่งปุ๊บสามารถทำนู่นทำนี่อย่างเช่น Samsung เนี่ยเขาออกโฆษณามาวงปุ๊บค้นหาได้ปั๊บนะครับหรือช่วยสรุปข้อมูลข่าวสารให้หน่อยสิ
1: คือแป๊บเดียว
0: แป๊บเดียวคราวนี
1: ้ครับ
0: ซิริเรายังทำไม่ได้ซิริทำได้คือตั้งนาฬิกาปลุกเปิดเพลงให้หน่อย
1: โทรหาแฟนได้ไหม
0: ผิดด้วยนะโทรหาแฟนเนี่ยเอ่ยชื่อผิดให้ผิดเลยนะ
1: เอ่ยผิดชีวิตเปลี่ยน
0: ถามอากาศหน่อยได้อะไรเงี้ยนะ
1: อ
0: ันนี้ก็คือ
1: เบสิกไปแล้ว
0: ก็กลายเป็นว่าต้องคอยดูนะครับหลังจากนี้ว่า Apple จะดีกว่าใครแล้วออกมาจะทำให้ Siri นั้นฉลาด
1: ขึ้นกว่าเดิมไหม
0: ได้
1: ครับเดี๋ยวเราต้องมาดูเพราะว่า17จะออกกลางเดือนนี
0: ้ใช่
1: แล้วเดี๋ยวพอออกเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์เรามาคุยกันอีกทีว่า AI ที่ฝังมาเนี่ยในรอบ17เนี้ยจะใช้ได้จริงแล้วหรือยัง
0: ใช่ครับ
1: นะฮะเดี๋ยวมาที่ SMS อีกนิดนึงนะครับVivo X 200 Pro เอามาวิ่งออกกำลังกายมาราธอนเหมาะไหมครับกลัวการสั่นของเขาจะเสื่อมในระยะยาวอ่ะเป็นความคิดส่วนตัวของผมนะ X200 เท่าที่ผมไปงานแถลงข่าวมาเนี่ยเขาเน้นในเรื่องกล้องนะคือถ่ายภาพเนี่ยระดับโปรคุณไม่ต้องคือพกไปที่ไหนก็ได้คุณถ่ายรูปมาเหมือนโปรเลยแต่ถ้าสมมติว่าเอามาออกกำลังกายผมบอกว่าได้แต่ว่าเหมาะสมไหมคงไม่ได้เหมาะสมครับเพราะผมก็ยังมองเหมือนกับทางคุณอาจจะเรื่องของการสั่นหรือเรื่องของการเสื่อมของอุปกรณ์ภายในเพราะเขาไม่ได้ถูกรองรับมาเรื่องของการวิ่งนะหรือแรนเนอร์จริงๆอ่ะผมมองว่าในพวกของพวกนาฬิกาเดี๋ยวนี้มี GPS มีอะไรอยู่แล้วครับแล้วก็ในส่วนพวกนี้ก็เหมาะสมในการออกกำลังกายเนาะถ้าเอา X200 Pro เนี่ยมาถ่ายรูปแล้วสร้างรายได้ให้คุณเนี่ยหรือว่าในเรื่องการทำคลิปตอนออกกำลังกายหรือการวิ่งอะไรเงี้ยก็โอเคแต่ถ้าถามว่าจะเอาไปวิ่งด้วยตลอดเวลาเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเหมาะเนาะ
0: ครับก็มันก็ถามว่าวิ่งได้ไหม
1: ก็ได้แปะใส่แขนไปก็วิ่งไปอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดในตัว อะไรข้างในเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าก็น่าจะมีผลระยะหนึ่งนะครับ
0: เพราะว่ามัน
1: โทรศัพท์มันถูกดีไซน์ออกมาให้ใช้
0: ก็คือระบบการกระแทกการกระแทกหรือการความสั่นสะเทือนเนี่ย
1: มัน
0: ไม่ได้มีอะไรที่จะการันตีว่า
1: ใช่ครับ
0: จะสามารถรองรับการกระแทกได้เยอะ
1: แล้วก็ไม่ได้เป็นรุ่นที่ออกมาแบบสำหรับไตรกีฬาหรือสำหรับรันเนอร์อะไรเงี้ยนะครับไม่ได้เหมือนนาฬิกาเนาะแล้วก็โห SMS ทางฝั่งเดือดเลยครับทางฝั่ง YouTube สวัสดีครับผู้จัดทั้งสองAI ค่ายไหนที่คนไทยนิยมที่สุดถ้าสำหรับส่วนตัวผมนะ ChatGPT ครับ
0: อาจจะต้องชมเหมือนกับพี่อันว่า
1: เพราะว่าคน Subscribe เยอะนะในส่วนของ ChatGPT ถ้าลองมาผมมองว่าเป็น Gemini นะเพราะว่ามันถูกฝังอยู่ใน Google Chrome ครับแล้วมันก็สามารถใช้งานง่ายผมก็จะใช้2ตัวนี้สลับกันแต่ถ้าหากว่าจะใช้ก๊อกหรือ DeepSeek เนี่ยคือนานๆเนาะแล้วพี่ก๊อฟครับ
0: พี่ก๊อฟก็ต้องยอมรับว่าพี่ก๊อฟเริ่มต้นใช้ ChatGPT นะครับแล้วก็ใช้จริงๆเริ่มต้นก่อนไม่ได้ใช้ ChatGPT ใช้ Copilot เพราะพี่มาจากสาย Windows
1: ครับ
0: คือเริ่มต้นเลยผมใช้ Copilot ก่อน Copilot ก็คือลองใช้กับตัว Windows 11
1: ครับ
0: ตอนนั้นอัปเดตขึ้นมาแล้วก็
1: พี่ก็เป็นคนชอบสอนวิธีลง Windows ด้วยนะนี่
0: นะครับก็คือจะใช้กับ Windows ต่อมาก็ใช้ ChatGPT แล้วก็มาใช้ Gemini แต่ถามว่ายอดณวันนี้พี่ก็มองว่า ChatGPT น่าจะเป็นอันดับ1
1: ครับ
0: เพียงแต่ว่าถ้าพูดในมุมมองมันก็มีความเก่งแต่ละด้านไม่เหมือนกัน
1: ใช
0: ่คือถ้าถามว่าแนะนำเลยนะครับใช้ทั้งหมด
1: ครับ
0: ใช้ทั้งหมดต้องลองก่อนเพราะแต่ละตัวเนี่ยมีความเก่งเฉพาะด้านไม่เหมือนกันอย่างเช่นในมุมมองพี่ก๊อฟเนี่ยพี่ก๊อฟมองว่าโคพิลอตเนี่ยสร้างรูปในตัว YouTube เนี่ยทำปก YouTube ได้ง่ายมาก
1: เ
0: พราะว่าพอเราใส่ข้อความไปปุ๊บมันจะพิมพ์ข้อความให้เราเลยแต่ในส่วนของตัวรูปมุมมองฟอนต์หรืออะไรเนี่ยยังไม่ได้สวยมากหรอกแต่ง่าย
1: ครับ
0: แต่ถ้าพูดถึง ChatGPT กับตัว Gemini เนี่ยก็ต้องบอกว่า ChatGPTออกรูปแบบ
1: ใช้งานง่ายกว่า
0: ส่วน Gemini เนี่ยรูปอะโอเคแต่เวลาเราเช็คคำสั่งเนี่ยจะไม่ได้ฉลาดเท่ากับเพราะว่าไม่รองรับภาษาไทยคือเราสั่งคำสั่งภาษาไทยปุ๊บแต่ว่าพอรูปออกมาเนี่ยจะไม่มีตัวฟอนต์ภาษาไทยเลยเพราะเมื่อใส่ฟอนต์ภาษาไทยปุ๊บในรูปภาพจะเพี้ยนอย่างทำสคริปต์หรือทำหัวข้อแนะนำอย่างเงี้ย ChatGPT ฉลาดกว่าอันนี้พี่ยอมรับเลยนะแต่ถ้าเกิดทำสคริปต์บทพูดเนี่ยGemini ก็จะให้อารมณ์ mood and tone ดีกว่านิดนึงในมุมมองพี่นะอันนี้ก็ต้องบอกว่าในมุมมองของผมคนทำ YouTube นะแต่ในส่วนของผู้ได้ใช้งานเพิ่มเติมเนี่ยอาจจะมีมุมมองที่แตกต่างกันไปก็ลองมาแชร์กันได้ครับมีคำถามเพิ่มเติมครับพี่อ้ํา
1: ครับ
0: คุณรัชพลนะครับถามว่า Android 12กับ Android 15จะมีประสิทธิภาพในการใช้ Gemini แตกต่างกันไหม
1: ก็ผมนะด้วยส่วนตัวเนี่ยก็ใช้ Android มาตลอดแต่ถ้าถามผมเนี่ยในส่วนตัวคิดว่าอาจจะไม่แตกต่างเพราะว่ามันวิ่งไปที่เซิร์ฟเวอร์นะมันก็อยู่ที่อินเทอร์เน็ตคุณอยู่ที่อะไรเงี้ยแต่พอผมมาลองถาม ChatGPT บอกต่างครับผมก็ต้องบอกก่อนว่าในส่วนของ iOS 12เนี่ยกับ15เนี่ยถ้าใช้ในเรื่องของอีเมลใช้ในเรื่องของในภายในเครื่องเนี่ยมีความแตกต่างกันอยู่บ้างนะครับเรื่องประสิทธิภาพอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้มากนะแต่ถ้าในส่วนของเรื่องของ OS เนี่ยก็ต้องยอมรับว่า12เนี่ยมันเก่าไปพอสมควรแล้วแล้วก็ AI ใหม่ๆเนี่ยมันก็เหมาะกับ iOS ที่15ซึ่งมันมีความสอดคล้องทำให้การใช้งานลื่นไหลทำให้ใช้ AI Optimus ได้เขาเรียกว่าคาดเดาของการแจ้งเตือนแอปต่างๆได้ง่ายขึ้นและการทำงานของ Gmail ได้รวดเร็วขึ้นแล้วก็ใช้แบตเตอรี่ที่น้อยกว่าส่วนของฮาร์ดแวร์ก็ต้องยอมรับอยู่แล้วว่า12เนี่ยมันเป็นรุ่นเก่าไปแล้ว15เนี่ยก็ต้องรองรับในเรื่องของมัลติทัชกิ้งแล้วก็ในเรื่องของการซิงค์จำนวนอีเมลมากๆได้ลื่นไหลกว่ามันเหมือนกันอย่างถ้ามองว่าไอ้ง่ายๆใน iOS 12มาเปิด LINE ตอนนี้ก็อาจจะกระตุกนวงหรือ Facebook อะไรเงี้ยถ่ายไปก็ต้องมีหน่วงแต่ iOS 15ที่เป็น Android 15เนี่ยก็ต้องดีขึ้นกว่า
0: คือ
1: ก็เร็วกว่า
0: คือถ้ามุมมองอย่างเงี้ยสรุปง่ายๆคือมันอาจจะ Gemini อาจจะไม่ได้ต่างกันหรอกแต่ว่าตัว OS ของตัวเวอร์ชั่นเนี่ยมันทำให้ความเร็วในการทำงานดีกว่า
1: ถูกครับ
0: แต่ก็ต้องยอมรับอย่างนึงว่าเมื่อ OS ดีขึ้นนะครับฮาร์ดแวร์ก็ต้องซัพพอร์ตถูกมั้ยฮาร์ดแวร์ก็รองรับอะไรเงี้ยก็ต้องบอกว่าถ้าเปรียบเทียบกันก็คือใช้15 ตัว performance ของ OS ดีขึ้นมันก็เลยทำให้ Gemini มันดีใจขึ้น
1: ดีขึ้น
0: เพราะต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่า Gemini มันมาผูกกับตัว Google ไงพอมันผูกกับตัว Google ก็คือเป็นผู้ช่วยมันก็เลยทำให้การใช้งานตรงนี้มันดูแตกต่างกันนิดนึงนะครับต่อมาน้องหงร่อนเนี่ยเขาบอกว่าไม่ใช่ห่านนะครับขออภัยด้วยครับขออภัยด้วย
1: น้องหงค่ะ
0: น้องหงนะครับขออภัยนะครับขออภัยอย่างแรงนะฮะคราวหน้าเราจะจำน้องหงไว้นะครับ
1: ครับถ้าถามว่า Deep Sea ดีไหมถ้า Deep Sea เนี่ยเป็นของจีนโดยส่วนตัวเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าเขาเรียกว่ามันมี data กันคนละชุดเนาะแต่การพัฒนาของ DeepSeek เนี่ยต้องยอมรับว่ามันมีช่วงหนึ่งที่เป็นปรากฏการณ์ที่ค่อนข้างดังมากที่เขาเรียกว่าแทบจะหยุดโลกเลยเพราะเนื่องจากว่าค่าใช้จ่ายในการพัฒนาของตัว DeepSeek เนี่ยถูกกว่า ChatGPT เกือบ4เท่าแล้วก็ความเร็วเร็วกว่าแล้วก็ในเรื่องของข้อมูลการวิเคราะห์เนี่ยตอนนั้น DeepSeek ภาษาไทยเก่งกว่า
0: แต่ตอนนี้เอาตรงๆนะผมเคยทดลองตอนเปิดตัวแต่ตอนหลังผมไม่ได้ใช
1: ้ตอนช่วงหลังๆก็เริ่มไม่ได้ใช้ถ้าถามว่า
0: ดีไหมเหรอ
1: ดีไหม
0: ผมว่าอันนี้ผมต้องตอบกลางๆเพราะว่าผมยังไม่ได้ลอง
1: 100%
0: แต่ว่าถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้เพียงแต่ว่าต้องยอมรับอย่างนึงว่าตรงเนี้ยมันยังมีการออกเวอร์ชันมายังไม่ได้แบบว่าแพทอัปเดตหรืออะไรเงี้ยในตัวของ DeepSeek เนี่ยเราน่าจะเป็นการโต้ตอบมากกว่าแต่ในส่วนของ Gen AI เวอร์ชันใหม่ๆเนี่ยเริ่มการสร้างรูปภาพเนี่ยก็อาจจะมีการถ้าพูดคุยหรือคำถามน่าจะพอไปได้แต่การสร้างรูปภาพมันยังไม่เคยลองเดี๋ยวจะไปลองดู
1: ก็ในเบื้องต้นพอถามเข้าไปใน ChatGPT นะฮะ DeepSeek เนี่ยน่าจะมีประมาณ3รุ่นแล้วก็ต้องยอมรับว่ารุ่นแรกๆเนี่ยเซอร์ไพรส์และว้าวมากเพราะเขาไม่ว่าจะคำนวณเขียนโค้ดอะไรต่างๆเนี่ยครบเครื่องใกล้เคียงกับ ChatGPT ทำให้หลายคนเนี่ยมีคอนเทนต์เลิก Subscribe ChatGPT แล้วมาใช้ DeepSeek ก็ต้องยอมรับว่า DeepSeek เนี่ยก็ต้องเขาเรียกว่าอยู่ในมุมที่เป็นของประเทศจีนมีบางอย่างที่เขายังกักแล้วก็ไม่สามารถเปิดเผยมาได้หมดทุกอย่าง
0: คือเขาก็ข้อมูลเขาไม่ได้เขาเรียกว่ามีข้อมูลที่ยังมีความละเอียดอ่อนแล้วกัน
1: ครับ
0: ยังมีความละเอียดอ่อนก็คือบางอย่างเนี่ยถ้าเราถามไป
1: เขาก็ไม่ยอมพูดหรือ
0: เขาก็อาจจะมีการให้ข้อมูลอย่างคือถามทั่วไปได้แต่อย่าไปถามประเทศจีนแล้วกัน
1: แล้วถามประเทศจีนไม่ยอมตอบเลย
0: เขาจะเลือกกฎหมายเขาก็จะมีนิดหน่อยอะไรเงี้ยนะครับคุณบอยก็บอกว่าผมเข้าใจว่า AI แต่ละค่ายมีความสามารถทำงานที่แตกต่างกันเช่นเจนรูปเจนวิดีโอเป็นต้นผมเข้าใจถูกไหมครับถูกครับก็คือมันเนี่ยคือเขาเรียกว่าต่อไปเนี่ย AI เนี่ยจะพยายามพัฒนาจุดขายแต่ละคนคือมันแน่นอน Gen AI เนี่ยพยายามจะเป็นเหมือนใช้งานกลางๆก่อนแต่จะพยายามสร้างตัวเองให้เก่งด้านเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งแต่ว่าเราเนี่ยแหละถ้าเรายังไม่เราเนี่ยเป็นผู้บริโภคข้อดีก็คือใช้ฟรีให้หมดใช้ฟรีให้หมดพอใช้ฟรีหมดแล้วปุ๊บเอ๊ะมันเข้าทางเราอันไหนบ้างสมมติว่าเราเป็นคนสายอย่างคอนเทนต์ครีเอเตอร์สร้าง YouTube ก็จะอาจจะเป็น Gemini ไหมหรือแล้วเกิดเราเป็นนักเขียนบทความสร้างคลิปวิดีโอเราอาจจะเป็น ChatGPT ไหมหรือสร้างรูปอะไรเงี้ยก็ลองใช้ดูก่อน
1: ค่ะ
0: พอเราใช้จนคล่องแล้วเรารู้ว่าพร้อมแบบไหนที่เราถนัด
1: ใช่
0: มันพร้อมก็สำคัญนะการเขียนพร้อมนี่เหมือนกันก็มีผลเหมือนกันนะครับก็ฝากไว้ก็ตอนนี้นะครับเอ๊ะข่าวล่าสุดมีการใช้ OpenAI ในการสร้างก็เรซูเม่เลเดอร์
1: อ๋อไม่ใช่ครับของพี่ของป๋าแกทักมาพี่โป้ก็คือบอกว่าข่าวล่าสุดนะครับ OpenAI ใช้สร้างแรนซัมแวร์แล้วนะมันเป็นตัวเรียกว่าตัว POC อยู่ก็คือแต่ในอนาคตเนี่ยไม่แน่คือต้องบอกคนนี้ผมอ่ะก็อ่านได้อ่านข่าวแปลในสัปดาห์นี้มาพอสมควรเหมือนกันและก็ต้องยอมรับว่าเขาเรียกว่าเหล่าแฮกเกอร์เนี่ยมาผสมผสานกับการนำ AI พวก Open Chat พวกอะไรเงี้ยมาทำสคริปต์หรือว่ามาช่วยเขียนโค้ดทำให้โค้ดต่างๆเนี้ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะฮะผมเคยเอาข่าวมาลงนะในช่อง Catfight ว่ากับของ Enterprise ที่บอกว่ามันมีตัวที่เป็นการขยายหรือลดขนาดรูปภาพเนี่ยเขาก็สามารถยัดเข้ามาแฝงเข้ามาได้ทำให้เวลาเราเอาภาพไปใช้หรือไปเปิดหรือเอาขึ้นเว็บอะไรเงี้ยก็มีการฝังตัวมัลแวร์เข้ามาอันนี้เราต้องระวังแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีนำเสนอข่าวพวกนี้มาให้เพื่อเป็นการเตือนนะฮะต้องขอบคุณพี่โป้ด้วยที่เข้ามาทักทายกันนะครับแล้วก็
0: หน้าตาคุ้นๆเนี่ย
1: พี่โป้ครับแล้วก็คุณณัฐสอนนะก็สวัสดีครับสวัสดีเขาบอกสวัสดีพี่อ้ําสวัสดีพี่ก๊อฟสวัสดีด้วยเช่นกันนะครับ
2: สวัสดีครับ
1: แล้วเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าดำเนินราย

0: อ่ะมาครึ่งทางแล้วแล้วเดี๋ยวครึ่งถัดไปเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่อง
1: AI Phone AI Phone นะครับ
0: ครับ
1: ครับผม
2: AI Talk ดำเนินรายการโดย Mr. C อัมอาคาเซียและ God Cat Fight
3: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
4: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวFM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
2: AI Talk ดำเนินรายการโดย Mr. C อัมอาคาเซียและ God Cat Fight
1: มาพบกับช่วงที่2นะครับกับรายการ AI Talk นะครับก็คือเราจะมาคุยกันว่าเรื่องของข้อมูลข่าวสารผ่านไปแล้วคราวนี้เราจะมาดูประเด็นแต่ละอย่างที่บางครั้งเนี่ยเพื่อนๆน้องๆเนี่ยครับก็คือส่งเข้ามาแล้วเราก็จะเอามาพูดคุยสรุปเกี่ยวกับเทคโนโลยี AI นะครับซึ่งคราวที่แล้วเนี่ยก็มีการสอบถามมาเรื่องของสมาร์ทโฟนที่รองรับ AI หรือตอนนี้ก็มีหลายคนถามว่าเอ๊ะสมาร์ทโฟนอะไรที่รองรับ AI นะครับซึ่งต้องบอกว่าคำว่าปัจจุบันเนี่ยจะมีคำว่า AI phone
0: ครับ
1: เริ่มจะมีคำว่า AI phone ก็คือเป็นจุดขายของสมาร์ทโฟนแล้วแต่ถามว่าจริงๆแล้ว AI phone หรือสมาร์ทโฟน AI เนี่ยมันมีนิยามคำนี้ขึ้นมาหรือยังนะครับต้องบอกว่ายังไม่ 100% อันนี้ยังไม่ 100% เพราะว่ามันเหมือนกับว่ายังไม่ได้เป็นข้อกำหนดจากเป็นทางการแต่ก็มีการพูดถึงแล้วว่าคำว่า AI phone เนี่ยนะครับควรจะมีมาตรฐานแบบไหน
0: ใช
1: ่นะครับอย่างเช่น Gartner เนี่ยก็คือเขาก็ออกเป็นเหมือนเกินๆไว้ว่าจริงๆแล้วคำว่าสมาร์ทโฟนหรือ AI phone เนี่ยนะครับควรจะมีทั้งหมด4เงื่อนไขที่จะเป็นในตัวของสมาร์ทโฟนสำหรับการเน้นการทำงาน AI
0: ใช
1: ่สิ่งแรกก็คือชิปประมวลผล
0: ต้องอยู่บน
1: ตัว
0: on device
1: on device เลยเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นการใช้งาน AI ก็จริงนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วอันเนี้ยมันจะไปประมวลผลจากด้านนอกที่มีคนถามกันว่าเฮ้ยสมาร์ทโฟน iPhone 16เนี่ยมันรองรับไหม16e รองรับไหม16โปรแม็ก16พัทแล้วหรือ iPhone 15หรือ iPhone จริงๆต้องบอกว่าณปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดเราใช้งานผ่านระบบเขาเรียกแอปพลิเคชันเนี่ยมันจะไปประมวลผลบนคลาวด
0: ์ใช่ครับ
1: ซึ่งหมายความว่าถ้าไม่มีอินเทอร์เน็ตคุณก็ใช้งานไม่ได้
0: ไม่ได้
1: เพราะว่ามันไม่สามารถทำงานได้ตัวมันเอง
0: ถูกครับ
1: จริงๆแล้วถ้าเกิดจะเป็น AI phone เนี่ยมันต้องทำงานได้ตัวมันเองได
0: ้
1: นะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าต่อไปเนี่ยถ้าเกิดจะเป็น AI phone เนี่ยเขานิยามว่าควรจะมีระบบนะครับชิปประมวลผลที่สามารถประมวลผลด้วยตัวมันเองนะครับเขาเรียกว่า on device AI นะครับก็คือหมายว่าตัวมันสามารถทำงานด้วยระบบประมวลผล AI ด้วยตัวมันเองต่อมาก็คือ OS เนี่ยจะต้องมีระบบเขาเรียกว่า AI นะครับก็คือหมายความว่ารองรับ AI โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาแอปพลิเคชันอื่นไม่งั้นก็กลายเป็นว่าก็คือเราใช้งาน ChatGPT Gemini หรือ Copilot หรือ Meta มันก็กลายไปพึ่งพาคนอื่นสิ
0: ใช่
1: ไหมระบบปฏิบัติการหลักๆควรจะต้องมีซึ่งถ้าถามว่าตอนนี้ใครมี Android มีAndroid มาแล้วเพราะว่ามีตัว Gemini ถูกไหม
0: ใช่ครับ
1: และประมวลผลเลย
0: มีชิปตัว Gemini
1: ก็คือหมายความว่าตอนนี้เราสามารถติดแล้วก็ประมวลผลในตัวมันเองได้ระดับหนึ่งแล้วนะครับแต่ในส่วนของทาง Apple เองเนี่ย ยังไม่ได
0: ้
1: เพราะว่าเขายังออกแค่ Apple Intelligence ที่สามารถแค่ลบรูปนิดหน่อยแต่ยังไม่สามารถเขาเรียกว่าทำงานได้ครอบคลุมหมด
0: เดี๋ยวเราต้องมารอดูว่าตัวใหม่
1: จะทำยังไง
0: หรือว่า
1: ต่อมาอันก็คือฟังก์ชันในส่วนของการแก้ไขรูปภาพที่สามารถแก้ไขโดยที่ไม่ต้องก็เรียกว่าพึ่งพาระบบคลาวด
0: ์ครับ
1: แก้ไขด้วยตัวมันเอง
0: อ
1: ย่าลืมว่าปิดเน็ตก็ต้องทำได
0: ้ถูก
1: ซึ่งอันนี้ก็เป็นหนึ่งในข้อที
0: ่ข้อจำกัด
1: ข้อที่ก็ระบุไว้ว่าถ้าเกิดเป็น AI phone ควรจะต้องมีซึ่งในเรื่องการแก้ไขรูปเนี่ยผมว่าเริ่มมีเห็นกันก็คือ Samsung Galaxy มีแน่ๆApple มีแล้วนะครับ
0: Huawei ก็มี
1: Huawei มีเริ่มมีแล้ว
0: Oppo
1: ก็มีแล้ว
0: ครับ
1: Oppo ก็จะเป็นตัว AI Studio นะครับซึ่งตรงเนี้ยเรื่องรูปภาพเนี่ยเขาเน้นเป็นหลัก
0: ใช่
1: ส่วนสุดท้ายก็คือ Gen AI ควรจะมีในเครื่องละก็คือจะติดกันในระบบ OS นี่คือ4อันที่เน้นหลักๆเลยซึ่ง Gen AI ที่มีในเครื่องเนี่ย Android มีแล้วเห็นไหม
0: ใช่
1: เริ่มมีการSamsung ในการวาดรูปลงไปปุ๊บแต่วาดมือลงไปในรูปแล้วก็จะค้นหาได้เริ่มวิเคราะห์แล้วนะครับแต่ในส่วนตรงนี้ต้องยอมรับอย่างนึงว่ามันยังไม่ได้เป็น 100% น
0: ะ
1: เพราะว่าก็ยังมีการส่งข้อมูลไปที่คลาวด์ก็ยังต้องพึ่งพาในการใช้งานคลาวด์และก็อย่างก็คือยังไม่ได้สามารถทำงานครอบคลุมทั้งหมดนะครับอันนี้ก็คือคำว่า AI phone เนี่ยนิยามนะวันนี้ยังไม่ได้ 100% แต่สมาร์ทโฟนที่รองรับ AI คือใช้งาน AI ได้เนี่ยเริ่มมีขึ้นมาเยอะขึ้นเรื่อย
0: ๆครับ
1: นะครับก็ต้องบอกว่าถ้าต้องการหาสมาร์ทโฟนที่เน้น AI ณปัจจุบันเนี่ยก็ต้องบอกว่าพี่ก๊อฟเคยดูมาแล้วก็จะมีประมาณ 5-6 รุ่นที่แบบจำแจ่มเลยนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าต้องบอกว่าจริงๆแล้วมันก็มีเยอะกว่านั้นแล้วแต่ว่าเขาอาจจะเน้นเป็นเรื่องของภาพมากกว่าณปัจจุบันนะเน้นของภาพก็คือหมายความว่าสามารถแก้ไขรูปภาพได้นะครับยกตัวอย่างรุ่นแรกดีกว่าร ุ่นแรกที่แบบแน่นอนไฮไลท์ของเขาเข้ามาเจ้าแรกก็คือ
0: Samsung
1: ถ้าเราพูดถึง Samsung เนี่ยจะมี Galaxy AI เลยนะซึ่งต้องบอกมีฟังก์ชันอะไรบ้างครับพี่อ้ํา
0: ก็มีเขาเรียกว่าการปรับแต่งข้อความแบบมืออาชีพนะเพิ่มแฮชแท็กเพิ่มอีโมจิสำหรับสายคอนเทนต์นะแล้วก็แก้คำสะกดพวกไวยากรณ์ต่างๆได้นะฮะเขาเรียกว่า Writing Assistant Writing โทษครับ Writing Assistant
1: อ
0: ันที่สองนะฮะเป็นการถอดเสียงสรุปอันนี้เหมาะสำหรับเลขาสายประชุมเนาะก็คือสามารถบันทึกเสียงได้เสร็จแล้วอะให้การถอดเสียงบันทึกสนทนาสร้างเป็นบทสรุปอันนี้ก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่า
1: จุดขาย
0: เป็นจุดขายของการช่วยเราเป็นเหมือนเป็นเลขาเน
1: า
0: ะ
1: เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะเราผมว่าส่วนหนึ่งเราใช้สมาร์ทโฟนเราก็คงอยากจะได้ผู้ช่วยอัจฉริยะ
0: ถูก
1: ที่สามารถทำงานในครอบคลุมแก้ไขข้อมูลต่างๆได้ซึ่งอันเนี้ยเดิมเราคุ้นเคยกับถ้าเป็น Apple ก็ Siri
0: ครับ
1: ถ้าเป็นในส่วนของตัว Android ก็จะเป็น
0: Google
1: Assistant ถูกมั้ย
0: ใช่ครับ
1: ต่อไปเนี่ยมันจะกลายเป็นว่า Google เองจะมองเป็น Gemini แล้วผู้ช่วยอัจฉริยะจะเป็น Gemini
0: ฮะ
1: แต่อนาคตเนี่ยมันอาจจะไม่แค่ Gemini อย่างเดียวแล้วเมื่อกี้ Apple เองอยากจะทำการควบคู่กันถูกไหม
0: ใช่แล้ว
1: อนาคตก็คือ Samsung เอง Huawei เอง Oppo เอง Vivo แบรนด์อื่นทุกอย่างเนี่ยจะพยายามสร้าง Gen AI ที่เป็นแบรนด์ของตัวเองโดยที่เข้ามาเป็นผู้ช่วยอัจฉริยะและยิ่งการแข่งขันณปัจจุบันนะครับก็คือใครฉลาดกว่าใครทำงานได้มากกว่าอันนี้จะเป็นจุดขาย
0: ถูกก็ยังสามารถนะฮะแปลเสียงแบบเรียลไทม์ได้เพราะว่าชุดหูฟังเขามีชุดหูฟังที่สามารถรับเสียงนะฮะแล้วก็บอกส่วนการสนทนาต่อหน้าได
1: ้โอ้ก็คือต่อไปเนี่ยเราสามารถติดต่อซื้อขาย
0: โดยไม่ต้องมีล่าม
1: ไม่ต้องมีล่าม
0: ใช่
1: ไม่ต้องมีปัญหาว่าเอ๊ะคุยไม่ตรงหรือเปล่า
0: ว่าไงหรือว่า
1: ค่ะนะครับหาเรื่องนะครับ
0: หาเรื่องฮะแล้วก็ยังมีนะฮะในส่วนของอย่างที่พี่ก๊อฟกล่าวไปก่อนหน้านี้คือ Circle of the Searchคือหมายถึงว่าวงแล้วก็ให้ Google ช่วยดูว่าวัตถุที่เราวงเนี่ยคืออะไรนะแล้วก็ได้ข้อมูลที่ค่อนข้างรวดเร็วทันใจแล้วก็การแก้ไขภาพด้วย AI อย่างที่บอกแล้วลบวัตถุที่ไม่ต้องการย้ายตำแหน่งวัตถุหรือหาวัตถุเพิ่มเข้าไปใน
1: รูปอันนี้เป็นไฮไลท์ที่น่าสนใจเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเวลาเราไปถ่ายรูปตามสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยก็จะติดคนบ้าง
0: ครับ
1: ติดในส่วนของ
0: ติดนี่มาเดี๋ยวนี้เราถ่ายรูปไม่ต้องสนใจละถ่ายแชะไปปุ๊บแล้วค่อยมาวงอันนี้ออกนี่ออกนี่ออก
1: ะครับวงพีวงกิ๊กออกไปเราจะได้รอดไป นะครับแล้วก็นอกจากวงเอาของออกแล้วคราวนี้จะเพิ่มแล้ว
0: ฮะ
1: ก็หมายความว่าถ้าเกิดเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์หรือคนที่ทำธุรกิจเนี่ยอนาคตก็หมายความว่าพอเราถ่ายรู
0: ปปุ๊บก็ซัดเข้าไปอ
1: ินเสิร์ตเข้าไปเลย
0: อินเสิร์ต
1: อินเสิร์ตรูปภาพเข้าไปเลยสินค้าไปเลยก็หมายความว่ารูปภาพต้นฉบับรูปเดียวแต่สามารถอินเสิร์ตรูปสินค้าเข้าไปโดยที่เราไม่ต้องมีความรู้ความสามารถด้านเขาเรียกตกแต่งรูปภาพมากนักนะครับอนาคตอาจจะทำง่ายๆขึ้นกว่านี
0: ้ใช่
1: เพราะว่าต่อไปเราอาจจะมีการเพิ่มเติมก็คือเป็น Gen AI ที่เป็นสามารถเอารูปต้นฉบับเข้าไปตั้งค่าก่อนต่อจากนั้นก็คือพิมพ์บอกไปเลยว่าเอารูปนี้เข้าไปใส่รูปนี้นะปรับตำแหน่งเท่านี้นะมันก็จะทำงานให้เราได้โดยอัตโนมัตินี่คืออนาคตแล
0: ้
1: ว
0: นอกจากอินเสิร์ตยังสร้างเฟรมวิดีโอได้นะครับผมก็คือที่เราเห็นเทคนิคในการทำให้วิดีโอเนี่ยอย่างอินฟลูเอนเซอร์หลายๆท่านก็ออกมาสามารถใช้ฟังก์ชันนี้ให้ดูว่าเดินแล้วก็เพิ่มซีนเพิ่มอะไรเข้าไปหรือว่าคือเหมือนว่าถ่ายมาน้อยไปเราอยากเพิ่มซีนให้ขยายเพิ่มมากขึ้นก็มันก็แอดซีนเข้าไปให้ได้นะฮะและก็หรือว่าทำวิดีโอให้เดินช้าลงแต่ราบรื่นคือเรื่องของการทำสโลว์เนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องเขาเรียกว่าถ่ายเฟรมเรทมาจาก30เป็น60เพื่อเวลาการดึงเนี่ยจะได้สมูทราบเรียบตอนนี้ AI ก็เข้ามาช่วยทำให้ตรงเนี้ยมันดูราบเรียบขึ้นสมูทมากขึ้นนั่นเอง
1: ก็จริงๆแล้วมันมีประโยชน์มากเพราะว่าเราพูดตรงๆว่าบางทีเนี่ยเราตอนนี้มันเป็นสายคอนเทนต์ครีเอเตอร์ก็บางครั้งเราถ่ายวิดีโอมาเราอาจจะไปร้านกาแฟร้านหนึ่งอินเสิร์ตภาพมาใช่ไหมแต่บางครั้งเนี่ยภาพที่อินเสิร์ตของเราเนี่ยมันดูแบบเฮ้ยมันดูยังไม่โดน
0: ไม่ครบ
1: ยังไม่ครบ
0: ขาดอะไรไป
1: อย่างนึงอะไรเงี้ยเราอนาคตเราอาจจะเพิ่มเข้าไปในส่วนของให้ AI เข้าไปช่วยได้นะคร
0: ับ
1: ซึ่งอันเนี้ยมันก็จะเป็นฟังก์ชันที่ต้องยอมรับว่าSamsung Galaxy เนี่ยเป็นเจ้าแรกเนาะที่เขาพูดคำว่า Galaxy AI นะครับแต่ว่าเจ้าอื่นก็มีนะ
0: มี
1: นะครับไม่ใช่ว่าไม่มีเพียงแต่ว่ากำลังพัฒนากันต่อไป
0: อ่ะอย่างนอกจาก Samsung Galaxy ก็ยังมี Google Pixel Pixel
1: ตัวนี้เลย
0: Pro XL ที่น้องถามมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
1: นะครับว่าเป็นยังไงบ้าง
0: พี่ก็ไปทำกันบ้านมานะครับก็เป็น Gemini Live นะครับสามารถสนทนาลื่นไหลเป็นธรรมชาติได้คือเรียกว่าเป็น AI ของ Google นะแล้วก็ตัวเขาเรียกว่าการแชทการโทรการค้นหาเนี่ยราบลื่นแล้วก็คาเมร่าโค้ดช่วยแนะนำการถ่ายภาพด้วยนะฮะสมมุติว่าคุณตั้งกล้องมาเนี่ยแล้วก็มุมแสงอาจจะยังไม่ได้เขาอาจจะมีการแนะนำให้ขยับซ้ายขวาอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ในส่วนของ Magic Editor ก็ยังสามารถช่วยย้ายลบวัตถุได้อย่างชาญฉลาดนะเหมือนการ Circle to Search วงได้เหมือนกับตัว Samsung แล้วก็ยังมี Wallpaper AIนะฮะเจนคือหมายถึงว่าเขาสลับเปลี่ยนวอลเปเปอร์ให้ทุกวันให้เรารู้สึกสดชื่นรู้สึกว่าเฮ้ยโอเคไม่จำเจวันนี้อากาศดีเนาะเดี๋ยววันถัดไปเป็นรูปสีสันสดใสอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ตัววิดีโอบูทที่สร้างวิดีโอประมวลผลบนคลาวด์แล้วก็สามารถปรับเสียงปรับแสงปรับสีได
1: ้คือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมก็จะบอกว่าเพิ่มเติมอีกนิดนึงคือ AI Phone เนี่ยจะมีเน้นๆอยู่3องค์ประกอบ
0: ใหญ่ๆ
1: องค์ประกอบใหญ่ก็คือ1ภาพ2เสียงนะครับ3ข้อความ
0: ถูก
1: มี3อย่างนะคือมันจะช่วยจัดการที่เราใช้งานตัวสมาร์ทโฟนอยู่แล้วซึ่ง1ภาพเนี่ยก็คือหมายความว่าคุณจะเป็นการถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเนี่ยเขาจะมีพยายามจัดการแนะนำให้เราซึ่งบางครั้งเนี่ยเราปวดหัวพี่ก๊อฟเนี่ยเป็นคนแรกเลยที่แบบถูกเวลาถ่ายรูปให้แฟนแล้วโดนด่าเพราะอ้วนไปผอมไป
0: ไม่เอาไม่ดี
1: ไม่ดีแสงไม่ดีคือเปลี่ยนอยู่อย่างเดียวคือเปลี่ยนแฟน
0: ปัญหา
1: เอาใช่นะก็คืออันนี้มันกลายเป็นว่ามันจะมาตอบโจทย์แล้วคือถ่ายปุ๊บไม่จำเป็นต้องถ่ายจำนวนภาพเยอะถ่ายภาพอาจจะน้อยลงแล้วสามารถใช้ปรับแต่งแก้ไขได
0: ้
1: ก็ทำให้การใช้งานเนี่ยนะครับฉลาดยิ่งขึ้นและอนาคตเนี่ยจะมีการเรียนรู้ว่าเราชอบถ่ายมุมไหนแนะนำอย่างที่ได้บอกว่าแนะนำมุมใช่ไหมจะรู้แล้วว่าเราชอบถ่ายสไตล์ไหนก็จะมีการแนะนำเรียนรู้กับเราไปเรื่อยๆนะครับก่อนจะไปตัวที่3มีคนถามเข้ามาว่านะครับในส่วนของ AI เข้าไปอยู่ในเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือยังครับตู้เย็นหรือเครื่องดูดฝุ่นมีแล้วครับ
0: มีแล้วครับ
1: มีแล้วคร
0: ับ LG ก็แจ้งแล้วว่าของตู้เย็นของ LG นั้นมีตัว AI ชิปนะฮะคือเมื่อนมคุณทานทุกวันนมหมดมันก็แจ้งเข้ามาที่มือถือแล้ว
1: คือตอนนี้ต้องบอกเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยมันจะมีเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เริ่มเรียนรู้พัฒนาแล้วนะครับอย่างเช่นตัวอาจจะบอกว่า LG อย่างเดียวไม่ได้ LG Samsung ทุกยี่ห้อแล้วครับแบรนด์ตอนนี้กำลังพัฒนาแต่เผอิญว่าคนที่ส่งข่าวให้ผมเป็นส่วนใหญ่จะเป็น LG
0: ครับ ที่เชิญที่เชิญ
1: ที่เชิญที่เรียนรู้
0: ถ้าเจ้าอื่นอยากจะให้ไปทำข่าวก็เชิญมานะครับจริงๆซัมซุงก็มีแล้วครับเท่าที่เซิร์ชดูมีทั้ง LG Samsung
1: นะครับ
0: ครับ
1: ซึ่งอันนี้ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าการใช้ AI เข้าไปช่วยเนี่ยมันเหมือนผู้ช่วยเหมือนเลขาส่วนตัวอย่างที่บอกเมื่อกี้พี่อั้มบอกว่าสินค้านะครับที่เราใส่ลงไปเนี่ยเดิมเนี่ยก็คือไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องดื่มเนี่ยก็จะมีวันหมดอายุ
0: ใช่
1: ครับเขาก็จะเรียนรู้ว่าอาหารแบบนี้นะครับ
0: ใกล้วันหมดอายุแล้ว
1: ก็คือเตือนนะครับอนาคตอาจจะลิงก์กับตัว
0: เมนูอาหารแล้วก็บอกว่าอินกิเดียนของคุณที่อยู่ในตู้เนี่ยมาทำอาหารอะไรได้บ้างหรือว่าเราบอกว่าวันนี้เราอยากจะใช้ของในตู้เย็นเนี่ยทำเมนูอะไรให้ได้บ้าง
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: แล้วก็เครื่องดูดฝุ่นเครื่องดูดฝุ่นก็มีแล้ว
0: ครับ
1: แต่เครื่องดูดฝุ่นที่มีเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นโรบอท
0: ฮะ
1: ก็คือเป็นตัวเครื่องดูดฝุ่นแบบหุ่นยนต์โรบอทนะครับที่สามารถเรียนรู้นะครับพฤติกรรมการใช้งานก็คือพื้นที่นะครับอันนี้พวกนี้ก็อาจจะมีในส่วนตรงนี้เพิ่มขึ้นมาเยอะนะครับต่อมาอันที่3ครับพี่อ้ําก็ในส่วนของสมาร์ทโฟนตัวที่3แน่นอนเป็นอะไรฮะ
0: ก็ต้องเป็น Apple นะครับ
1: iPhone ใช่มั้ย
0: iPhone ครับ
1: iPhone ก็แต่ iPhone ตอนนี้มีในส่วนของอะไรบ้าง
0: ที่เป็นจริง iPhone เนี่ยเขาบอกว่าเขาว่าใส่ AI เรียกว่าเป็น Apple Intelligence นะฮะแต่ก็ต้องแม้จะมีปัญหาก็ต้องบอกว่าอินฟลูเอนเซอร์หลายๆท่านก็ออกเมาส์มันก็ยังมีปัญหาอยู่นะยังลบหลังมือลบมือไปเนี่ยข้างหลังมือก็ยังเละก็ยังแบบมองไม่รู้
1: ย
0: ัง
1: ไม่เนียนพอ
0: ไม่เนียนไปเรียนมาใหม่ฮะก็คือเขายังมีจุดเด่นหลายๆอย่างอยู่อย่างเช่น lighting tool นะฮะตัวพิสูจน์อักษรการเขียนข้อความ
1: นี่ก็บอก
0: ให้ใหม่สรุปข้อความนะแล้วก็จัดรูปแบบตารางหรือการเชื่อมโยงโดยตรงกับ ChatGPT
1: คือจริงๆแล้วหลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าจริงๆตัว Siri เนี่ยมันสามารถเปิดฟังก์ชันที่ให้เอา ChatGPT เข้าไปช่วยเหลือได
0: ้
1: นะครับก็คือ
0: เพื่อให้มันฉลาดขึ้น
1: การใช้งานเนี่ยก็คือสามารถพูดกับ Siri แล้วก็ใช้ ChatGPT เนี่ยเข้ามาช่วยตอบคำถามเหมือนตัวตอบได
0: ้
1: นะครับอันนี้ก็คือฟังก์ชันนึงนะครับลองไปเสิร์ชหาดูใน YouTube มีคนแนะนำแล้วนะครับวิธีการเปิดใช้งานตรงนี้นะครับ
0: แล้วก็มีการคลีนอัพพวกโฟโต้หรือว่าพวกอะไรต่างๆเมจิกอีริเซอร์ก็ต้องยอมรับว่าการจัดระเบียบพวกรูปภาพหรือพวกบางครั้งรูปที่ซ้ำกันการเบลอหรืออะไรเงี้ยมันมีการเข้ามาช่วยจัดการตรงนี้ให้นะฮะแล้วก็ image playground ในส่วนของการทำภาพสไลด์ภาพประกอบภาพแอนิเมชันเหมือนกับว่าเราถ่ายรูปในวันเกิดนะมาปุ๊บผ่านมา 2-3 วันเนี้ยมันก็อาจจะมีการนำภาพพวกนั้นนะมาทำแอนิเมชันแล้วก็เสิร์ฟให้เรา อะไรเงี้ยฮะแล้วก็ในเรื่องของแอปโน้ตถอดเสียงสรุปการบันทึกก็มีมาให้ด้วยแล้วก็อย่างที่พี่ก๊อปเกินไปก็คือ Siri สามารถเชื่อมต่อกับ ChatGPT ได้เพื่อตอบคำถามที่ซับซ้อนได้มากขึ้น
1: คืออันนี้มันก็เป็นช่วงเริ่มต้นนะครับก็คือใช้กับตัว Siri แต่อนาคตเนี่ยที่เมื่อกี้เราคุยกันตั้งแต่ข่าวต้นชั่วโมงเนี่ยก็คือกำลังคุยว่าจะเป็นในเรื่องของตัวการสร้างคลาวด์ส่วนตัวแล้วก็ใช้ตัว Third Party ที่เป็นตัวGen AI เนี่ยเข้ามาเสริมนะครับอันนี้ก็ต้องรอต่อไปนะคร
0: ับใช่อย่างถัดมาเนี่ยยังมี Xiaomi ตัว15 Ultra เนี่ยเขาบอกว่าเขามีคุณสมบัติ AI อยู่เหมือนกันนะแต่ยังทำงานอยู่เบื้องหลังก็พูดได้ง่ายๆว่ายังมีการเขาเรียกว่าต้องมีการประสานงานกับ AI Generative ต่างๆอยู่นะแต่ก็เหมือนกับว่าเขามี AI ที่เป็นพื้นฐานในพวกการลบวัตถุการเปลี่ยนสีท้องฟ้าการถอดเสียงการแปลงเสียงเป็นตัวโน้ตเป็นโน้ตเป็นการพูดเรียกว่าอย่างที่การจดประชุมหรือพวกอะไรเงี้ยหรือสรุปโน้ตก็ยังมีพื้นฐานพวกนี้อยู่แล้วก็คุณสมบัติ AI Portrait ในการจำหน้ารูปหรือท่าทางหรือว่าพวกอะไรเงี้ย
1: ในการค้นหาเวลาจะมาค้นหาจะได้ง่าย
0: ใช่
1: นะคร
0: ับ ก็ยังมีเป็นเบสิกแต่ก็ยังไม่ได้มีอะไรโดดเด่น
1: ก็คือจริงๆแล้วผมพี่ว่าภายในปีนี้เขาจะเริ่มค่อยๆพัฒนาเข้ามาเพราะว่าอย่างที่บอกว่าทาง Google เองเนี่ยกำลังใส่ฟีเจอร์เข้ามาแต่ว่าฟีเจอร์พวกนี้นะครับก็คือเขาก็ต้องมีการพัฒนาของตัวเองด้วยเหมือนกันต่อยอดแล้วมาลิงก์กันนะครับ
0: หรืออย่างตัว Honor อีกเจ้านึงก็หรือพวกอย่างพวกโหวยพวกอะไรเงี้ยเขาก็จะเน้นเรื่องการซู
1: ม
0: ให้เราจะรู้ว่าคือรอบที่เราล้อเลียนกันว่าซูมถึงดวงจันทร
1: ์
0: ร้อยเท่าแต่มันไม่มีเขาเรียกว่าได้ความละเอียดชัดเจนไม่แตกเขาเน้นเป็นในเรื่องของกล้อง
1: ก็คือเน้นเรื่องภาพอย่างที่พี่บอกก็คือเห็นว่าการใช้งานเนี่ยใช้กล้องเนี่ยซูมเข้าไปแต่ว่ากล้องซูมแล้วภาพแตก ถูกไหมแต่ถ้าเกิดใช้ระบบ AI เนี่ยช่วยประมวลผลแล้วเติมเข้าไป
0: เติม
1: พิกเซลเติมพิกเซลเข้าไปมันก็ช่วยลดปัญหาเรื่องตรงนี้ไปทำให้เราสามารถถ่ายรูประยะเขาเรียกว่ารูปไกลๆได
0: ้
1: ระยะไกลได้นะครับ
0: ก็ต้องบอกอย่างนี้ว่าถ้าเราอยากจะได้สมาร์ทโฟนที่เรียกว่า iPhone ตอนนี้

0: ดู
1: ครับ
0: แล้วก็คุณบอยบอกว่าเนี่ยปัจจุบันเห็นมิจฉาชีพเอารูปดาราอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: จะได้มาทำเราว่ามันมีจริงก็คือดีเฟซ
1: ครับ
0: ดีเฟซก็คือการ
1: นำภาพ
0: ใบหน้าเนี่ย
1: มาเปลี่ยน
0: มาเปลี่ยนนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที
1: ่
0: เคยมีอยู่ในวงการเขาเรียกว่า YouTube เลยกันก็คือมีการทำคลิป
1: ครับ
0: ทำเหมือนระดมทุนเอาหน้าของเจ้าของเทสลามาทำระดมทุนตอนนั้นไม่เข่าคือฮากันมากเลยแล้วก็มีคนหลงเชื่อด้วย
1: ครับ
0: อันนั้นก็คือโดนดำเนินคดีไปแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าณปัจจุบันเนี่ยเราต้องก้าวตามให้ทันกับระบบเขาเรียกว่านวัตกรรม
1: ใช่
0: เพราะว่าบางครั้งเนี่ยนวัตกรรมมันไปเร็วแต่เราอ่ะไม่ได้เรียนรู้เราก็อาจจะเป็นเหยื่อพวกนี้ได้เหมือนกัน
1: ใช่งั้นเดี๋ยวผมมาดู SMS ทางฝั่ง Facebook กันนิดนึงนะครับคุณสกายแมนคนดีคนเดิมนะสวัสดีครับพี่อ้อมพี่ก๊อฟก็สวัสดีด้วยนะครับแล้วก็มีคนขอบคุณพวกเรามานะคุณแมนคุณหนุ่มแมงดานะครับแล้วก็สวัสดีทั้งสองท่านนะฮะสวัสดีท่านผู้ฟัง FM 99 Radio ขึ้นมาไทยแข็งแรงคุณชวนัน
0: ถ้าอ่านผิดพลาดต้องขออภัยด้วยนะ
1: ครับเพราะชื่อบางทีอ่านใจอ่านยากนะครับ
0: ต้องขออภัยแต่ว่าเราดีใจมากนะครับที่มาพูดคุยกันนะครับก็อีกประมาณ5นาทีสุดท้ายนะครับก็สามารถมาพูดคุยผ่าน SMS นะครับ4689899นะครับหรือจะพิมพ์ผ่านตัว Facebook
1: ครับ
0: FM 99 Active Video นะครับหรือ YouTube FM 99 Active Video นะครับมาพูดคุยกันนะครับ
1: ครับก็ในช่วงท้ายรายการเดี๋ยวผมนะมีที่บันทึกมาฝากอีกเหมือนเคยนะครับ
0: ลงทะเบียนอะไรนะ20บาท
1: ใช่จะพูดถึงแอปทางรัฐนะฮะในการลงทะเบียน20บาทในเรื่องการตั้ง BTS และ MRT ตลอดสาย
0: ซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าหลายคนบอกเอ้ยมันจะไม่ได้หรือเปล่าอ่ะไม่แน่นะก็อยู่ที่ว่าตอนนี้
1: ก็เปลี่ยนถ่ายของรัฐบาล
0: พอจะต้องรัฐบาลเขาอาจจะกลับมาเหมือนเดิมก็ได้หรืออาจจะเปลี่ยนไปก็ได้หรือพรรคใหม่ที่รัฐบาลใหม่มาอาจจะต่อยอดก็ได้แล้วแต่นะครับลงทะเบียนยังไงครับพี่อ้ํา
1: คือในพูดเนี้ยผมคงไม่ได้มาบอกเรื่องขั้นตอนของการลงทะเบียนนะหรือการแจกเงินหมื่นของรัฐบาลว่าจบลงไปแล้วหรือยังหรือยังไงเนี่ยแต่ผมจะบอกว่าอะไรที่มันซ่อนอยู่ภายในแอปอีกมากมายนะฮะของแอปทางรัฐเนี่ยที่เราสามารถเข้าไปใช้งานในตัวแอปพลิเคชันและเข้าถึงหน่วยงานนะฮะของข้าราชการได้แบบรัดนานคือตัวแอปพลิเคชันทางรัฐเนี่ยฮะพัฒนาขึ้นโดยทางพัฒนาของรัฐบาลเนี่ยฮะดิจิตอลตัวเขาเรียกว่า DGA ภายใต้แนวความคิดรัฐบาลดิจิตอลนะฮะเพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการให้บริการของทางรัฐได้อย่างเบ็ดเสร็จคือ one stop service ให้แก่ประชาชนนะการเข้าถึงข้อมูลและการปฏิบัติงานของภาครัฐให้ง่ายและสะดวกมากขึ้นนะตัวนี้มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นศูนย์รวมเลยก็ว่าได้จากที่ผมนะได้ตั้งแต่ไปงานแถลงข่าวครั้งแรกโหลดแล้วก็ได้ใช้เองกับมือเนี่ยต้องยอมรับหลายๆอย่างว่ามันก็น่าทึ่งเพราะเนื่องจากว่าตัวเนี้ยมันสามารถผูกกับหลายหน่วยงานได้มากมายจริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทะเบียนราษฎรเรื่องของทะเบียนพวกรถยนต์แล้วแต่แล้วก็ในส่วนของการตรวจสอบสิทธิ์ต่างๆทางโรงพยาบาลอะไรเงี้ยฮะแล้วก็ในส่วนของหนังสือการเดินทางหนังสือเดินทางต่างประเทศของเราก
0: ็
1: ค
0: ือพ
1: า
0: สปอร์ต
1: นะแต่ที่ผมเนี่ยชอบสุดๆเลยคือการเข้าถึงพวกข้อมูลเรื่องของตัวทะเบียนรถมันสามารถแจ้งเตือนได้ว่ารถของคุณใกล้หมดอายุแล้วหมายถึงว่าคุณจำเป็นต้องไปต่อภาษี
0: อ๋อนึกว่าใกล้อายุก็คือมัน
1: บอลขับไม่ได้แล้วไม่ใช่คือเขาเนี่ยคือคุณสมมติว่าหมดอายุ30สิงหา
0: ก็คือภาษีเขาก็เรียกว่าภาษีเนี่ยรถเนี่ยหมดอายุแล้ว
1: ใช่ปกติไม่มีใครเตือนเราถ้าเราไม่ไปแวะดูป้ายวงกลมที่หน้าทะเบียนรถ
0: ใช่
1: นะ
0: มีหลายคนนี่พลาดนะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยตัวเจอกับตัวเองเลยนะก็คือลืมแล้วก็ขึ้นทางด่วนไปแล้วก็จะมีผู้ใจดี
1: มาโบก
0: แล้วก็ได้ใบสั่งกลับมา
1: ครับ
0: ก็เลยกลายเป็นว่ามันก็สุดท้ายมันก็กลายเป็นว่าเราก็เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมถูกไหมแต่ว่าถ้ามีการแจ้งเตือนเนี่ยมีประโยชน์มาก
1: ใช่คือถ้ารถคุณเนี่ยยังใช้งานไม่เกิน7ปีเนี่ยคุณสามารถต่อทะเบียนออนไลน์ได้เลย
0: ก็เรียกว่าเป็นเครื่องมือที่ดีนะเพราะว่าแอปทางรัฐเนี่ยหลายคนอาจจะยังไม่โหลดเพราะว่ามองว่าเอ้ยมันไม่ได้ได
1: ้หรือไม่ได้มาแต่ไม่ได้ใช้
0: ไม่ได
1: ้มองแค่ว่าเรายังไม่ได้เงินหมื่นหรือว่าไม่ได้ลง20บาทก็ยังไม่ได้เปิดมันขึ้นมาดู
0: จริงๆมันก็เป็นตัวเครื่องมือที่สามารถช่วยให้เราเข้าถึงในตัวของเรียก

0: ภาครัฐได้ในการใช้บริการต่างๆนะครับ
1: แล้วก็มาสามารถเชื่อมโยงเข้าไปดูนะฮะไม่ว่าจะเป็นบัตรประชาชนหรือใบขับขี่เนี่ยสามารถนำมายื่นให้กับเจ้าหน้าที่ดูในขณะที่มีปัญหาเพราะวันนั้นผมกลับจาก FM ครับเนี่ยไปโดนบกเหมือนกันแต่ของผมต่อทะเบียนไปแล้วผมก็ให้เขาดูแต่ผมยังไม่ได้เปลี่ยนตัวกระดาษ
0: โดนไหม
1: ไม่โดนเขาบอกว่าแทนไปเอากระดาษมาเปลี่ยนเขาว่าโอเคครับแต่ในแอปเนี่ยมันแจ้งว่าเราชำระเรียบร้อยแล้ว
0: นะครับ
1: นะครับก่อนจะจากกันไป
0: ก็จะจากไปเอสเอสครับเอสเอสน้องหงร่อนนะครับอย่าไปอ่านน้องห่างนะ
1: งอนน้องอัน
0: น้องหงร่อนถามว่าโทรศัพท์มือถือการกระแทกการสั่นสะเทือนได้จริงเหรอคะต้องบอกว่าได้
1: มีบางรุ่นอย่างเช่น Honor XBC XBB ไอ้พวกเนี้ยมันจะมีเขาเอาไปสับเลยเป็นสับ
0: คือ
1: ละมงละไว้สับโต๊ะได้เลย
0: โทรศัพท์ผู้โดยทั่วไปปกติ
1: ไม่ได้
0: การกระแทกได้ระดับหนึ่งแต่ไม่ได้เป็นการกระแทกแบบต่อเนื่องไม่ใช่แต่จะมีโทรศัพท์ที่ออกแบบมาเพื่อให้เป็นเหมือนกับการทหาร
1: ฮะ
0: จะมีการสมบุกสมบันในการเหมือนกับคนที่เป็นทหารใช้งานนะครับหรือในส่วนของการที่เป็นนักท่องเที่ยวอะไรเงี้ยเที่ยวปลาเที่ยวอะไรการกระแทกเนี่ยมีครับเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาฝากกันว่า5รุ่นของโทรศัพท์มือถือการกระแทกถึกเนี่ยเป็นรุ่นอะไรกันบ้างแล้วพบกันใหม่นะครับ
1: บ๊ายบาย
2: AI Talk ดำเนินรายการโดย Mr. C อ้ำอาคาเซียและ

ขณะที่เวลา 16:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองกรมนภาค 4 ส่วนหน้าออกหมายจับ2รายเชิญตัวเข้าศูนย์ซักถามอีก2รายเหตุลอบระเบิดแสวงเครื่องประกอบในรถยนต์หน้าสภ.ตันหยงจังหวัดนราธิวาสจากเหตุการณ์ผู้ก่อเหตุรุนแรงใช้ระเบิดแสวงเครื่องประกอบในรถยนต์ก่อเหตุบริเวณด้านหน้าสถานีตำรวจภูธรตันหยงหลังเก่าส่งผลให้จ่าสิบตำรวจอภิสิทธิ์อนุชาติผู้บังคับหมู่ป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรตันหยงได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยขณะที่อาคารสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการได้รับความเสียหายล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้ออกหมายจับผู้ร่วมก่อเหตุแล้ว2รายคือนายอัสมินขอสงวนนามสกุลซึ่งเดิมเจ้าตัวมีหมายจับคดีความมั่นคงอยู่แล้ว2หมายและนายอับดุลราฮูลขอสงวนนามสกุลซึ่งมีหมายจับคดีความมั่นคง2หมายและได้ดำเนินการเชิญตัวเข้าศูนย์ซักถามจำนวน2รายคือนายอาริยะขอสงวนนามสกุลเชิญตัวเข้าศูนย์ซักถามโดยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือจังหวัดนราธิวาสและนายฮาฟรีซีขอสงวนนามสกุลเชิญตัวเข้าศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพลานที่46จังหวัดนราธิวาสเพื่อดำเนินการกรรมวิธีซักถามตามกระบวนการของกฎหมายต่อไปทันทีเจ้าหน้าที่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบและขยายผลสืบสวนตามขั้นตอนของกฎหมายเพื่อสร้างความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยให้แก่ประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเอกนิติชูลงทุนขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยจับตาเงินเฟ้อขาดทุนบัญชีเดินสะพัดนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวปาฐกถาในโครงการ

0: ฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจระดับสูงหรือพสสประจำปี2569จัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจในหัวข้อศักยภาพของเศรษฐกิจไทยและมาตรการของรัฐบาลในการฟื้นฟูเศรษฐกิจว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจไทยพึ่งพาการส่งออกเป็นเครื่องยนต์หลักทำให้เมื่อเศรษฐกิจโลกชะลอตัวประเทศไทยได้รับผลกระทบตามไปด้วยในช่วง7 เดือนที่ผ่านมารัฐบาลมุ่งให้การลงทุนเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจทั้งการลงทุนภาคเอกชนและภาครัฐโดยเริ่มเห็นผลชัดเจนจากตัวเลขเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างไรก็ตามยังมีปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ต้องติดตาม2 เรื่องคืออัตราเงินเฟ้อและการขาดทุนบัญชีเดินสะพัดโดยเงินเฟ้อปรับเพิ่มขึ้นจากติดลบในไตรมาสแรกอยู่ที่ 2.7% ในไตรมาส2จากราคาพลังงานที่สูงขึ้นซึ่งอาจกระทบค่าครองชีพและกำลังซื้อของประชาชนขณะที่ช่วง2 เดือนที่ผ่านมาไทยขาดดุลบัญชีเดินสะพัดกว่า 14,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 600,000 ล้านบาทสะท้อนว่าประเทศมีรายจ่ายสูงกว่ารายรับจึงต้องรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจควบคู่กับการขยายตัวท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างการค้าโลกตำรวจเก็บหลักฐานห้อง ICU ทารก5วันดับจังหวัดอ่างทองพ่อและแม่ของทารกวัย5วันที่เสียชีวิตในห้อง ICU เด็กโรงพยาบาลอ่างทองพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.สามโก้และพิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่ตรวจสอบและชี้จุดเกิดเหตุอย่างละเอียดทั้งจุดจอดโต๊ะจุดจอดรถโต๊ะจีนและกล้องวงจรปิดภายในอาคารซึ่งพ่อแม่ยังคงติดใจสาเหตุการเสียชีวิตและประเด็นเรื่องกล้องวงจรปิดภายในห้อง ICU เด็กยังมีความขัดแย้งกับคำชี้แจงของทางโรงพยาบาลโดยยืนยันหนักแน่นว่าไม่ต้องการเรียกร้องเงินหรือค่าชดเชยใดๆแต่ทำไปเพื่อเคสของลูกเป็นกรณีสุดท้ายและไม่ต้องการให้เกิดความผิดพลาดกับครอบครัวอื่นอีกขณะที่ตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมพยานวัตถุและหลักฐานจากกล้องวงจรปิดพร้อมเตรียมออกหมายเรียกเจ้าของกิจการโต๊ะจีนและผู้เกี่ยวข้องเข้าให้ปากคำเพิ่มเติมในสัปดาห์หน้า
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: เจาะสนามบอลไทยดำเนินรายการโดย
4: ยิ่งรักรักสุวรรณสมยศแดงชวนพิจิตรสุพรนนท์วันหน้าขวัญแก้วนวัชชัยองค์การสุรเดชมั่งวิมลเกริกชัยคุณโกและธรรมวัฒน์เอกฉัตร
5: สวัสดีครับผมกนพัฒน์ครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่าย
1: ุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ครับสวัสดีคุณฟังนะครับช่วงเวลานี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งกับจอสนามบอลไทยนะครับพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์แล้วก็อาทิตย์นะครับสำหรับทีมงานฟุตบอลไทยนะก็เหลือ2วันก็วันนี้มาประจำการครับวันเสาร์ก็เป็นคิวของผมเหมือนเดิมครับมันกล้าขวัญแก้วแต่ว่าวันนี้ฝั่งซ้ายผมนี่ก็มาแทนให้กับคุณตัวนะ
1: ครับ
0: น้องเจมทันพิสิทธ
1: ิ์ใช่ครับทันพิสิทธิ์เลิศปรินพงศ์ครับพี่
0: เลิศปุรินพงศ
1: ์ครับผม
0: ครับผมก็น่าจะครั้งที่สองนะได้จัดกับเจมส์นี่ในรอบปี
1: ครับผม
0: ผมก็โผแต่ว่าอย่างว่าเนี่ยพอมันเสาร์อาทิตย์ก็สองวันก็จะมีคิวอื่นอะไรเงี้ยอยู
1: ่ครับ
0: หลายคนแล้วก็ยิ่งช่วงนี้โอ้โหเป็นลองจริงๆอ่ะลองวีคเอนด์ที่แบบ
1: จุดยาว
0: ก็ส่วนใหญ่แล้วถ้าไม่ได้เป็นราชการจ๋าเรื่องนี้พวกบริษัทแล้วก็บริษัทที่แบบว่าไม่ได้ทำงานแบบว่าตอกบัตรจริงจังอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: อาจจะแบบว่า work from home กันตั้งแต่โควิดแล้วด้วยแล้วก็บริษัทสมัยใหม่เขาก็ไม่ค่อยทำออฟฟิศกันแล้ว
1: ใช่ครับ
0: เขาก็จะเป็นไป work space กันเวลามีประชุมหรือว่าส่วนใหญ่ก็ทำงานข้างนอกกันนี่ยาวใหญ่เลยนะ
1: ยาวบางคนเนี่ยหยุดตั้งแต่เมื่อวันศุกร์นะครับพี่ก้าแล้วก็หยุดวันจันทร์ด้วยแล้วก็กลับมาทำงานอีกทีเนี่ยศุกร์หน้าเลยบางคนก็หยุดแบบเป็นอาทิตย์เลย
0: ก็น่าจะอย่างนั้นเพราะว่าแบบลองวิเอ็นนี่ลองแบบเกินสงกรานต์อีกนะสงกรานต์อายเลยอะ
1: ประมาณ8วันครับพี
0: ่เออก็คือสมมตินับเสาร์อาทิตย์ใช่ไหม
1: ครับ
0: เสาร์ก็คือเริ่มวันนี้เมื่อวานอาจจะออกแหละ
1: ใช่
0: เสาร์อาทิตย์จันทร์นี่ลา
1: ครับ
0: วันนี้นี่ผมดูมีตลกด้วยเดี๋ยวผมเล่าไปเลยแล้วกันศุกร์วันเสาร์อาทิตย์จันทร์ลา
1: ครับ
0: อังคารวันเฉลิมวันพุธเข้าพรรษา
1: ครับผม
0: วัน
1: พฤหัส
0: วันอาสาฬ
1: ใช่ครับ
0: อาสาฬวันศุกร์ลา
1: ศุกร์ลา
0: 6แล้วเนี่ย
1: 7แล้วครับ
0: 7แล้วก็เสาร์อาทิตย
1: ์9
0: 8 9วันจันทร์ก็ลาออก
1: มีจัดลาออก
0: ก็ทำผังไ
1: หมใช่
0: ว่าวันเป็นวันศุกร์ลา
1: ครับ
0: ส่วนวันจันทร์ลาออกหยุดนานเกิน
1: ยาว
0: ก็ไปเชิญกลับบ้านไปเลย
1: นี่ถ้าบางคนหยุดตั้งแต่วันศุกร์เมื่อวานเนี่ยก็จะเป็น11วันนะพี่ก้า
0: ใช่ไหมล่ะ
1: ใช่
0: แต่วันศุกร์จะหยุดด้วยก็เกินไปไหนพวกจะหยุดยาวอ่ะ
1: 11วัน

0: ครับ
1: แต่รถอะเมื่อวานผมออกไปเตะเตรข้างนอกเนี่ย
0: ครับ
1: วิภาวดีรถติดแล้วบ่ายสามบ่ายสี่ผมไปที่สวนรถไฟ
0: ครับ
1: ผมก็ไปออกกำลังกายหน่อยทีนี้ไอ้ส่วนของวิภากับตรงเชื่อมตรงกำแพงเพชรตรงนั้นเน
0: ี่
1: ยผมว่าไม่รถมันติดจังเลยมันอย่างนี้มันสุกแต่มันเพิ่งบ่ายเองก็ไม่รู้ตอนนั้นก็ยังไม่ได้แบบรู้เรื่องรู้ราวอะไรเขาเพราะว่าพวกเรานี่ก็สื่อมวลชนก็ทำงานกันทุกวันเน
0: ี่
1: ยไอ้ของผมนี่หนักด้วยเพราะว่าเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้นี่คิวยาวเลยก็คือช่วง1 2 3 4 5 6อะไรเนี่ย
0: ครับ
1: ก็จะมีฟุตซอลอินเตอร์คอนติเนนตัลของซึ่งทีมฟุตซอลทีมชาติไทยจะลงสนาม
0: ใช่ครับ
1: ในรายการนี้ที่สนามอบจ.นนทบุรี
0: ครับผม
1: ก็อยู่แล้วก็ไหนจะทีมชาติไทยจะเตะเนี่ยเราก็ต้องติดตามข่าวดูข่าวตลอดทุกวันไหนจะจัดรายการเสาร์อาทิตย์แล้วก็ต้องมา
0: ใช่ครับ
1: ก็เลยไม่ได้รู้ว่าเขาหยุดยาวอะไรกันยังไงยังมารู้ว่าตอนรถติดแล้วก็สงสัยตึงตึงแล้วพอเช็คไปเช็คมาอ๋ออย่างนี้นี่เอง
0: เมื่อวานเนี่ยพี่ก้าวผมไปดูเกมอาเซียนคัพที่ชลบุรีครับที
1: ่
0: เวียดนามเจอตีมอร์เนี่ยผมออกเดินทางจากพระรามเก้าที่อสมทเนี่ยบ่ายสามพี่ก้า
1: ครับ
0: ไปถึงชลบุรีสเตเดียมเนี่ยหนึ่งทุ่ม
1: ดูทันไหมเนี่ย
0: ทันนี่บอลเนี่ยเตะสองทุ่มครึ่งเพราะว่ารถติดบน
1: ถนนกี่ชั่วโมงนะ
0: บุรพาวิถี3ชั่วโมงพี
1: ่ไอตรงด่านที่จะลงอะตรงนั้นเป็นติดนานไหม
0: ใช่ครับเพราะตรงนั้นเนี่ยมีรถติดแล้วฝนตกด้วยแล้วก็มีทำทางข้างล่างเนี่ยโอ้โหติด3ชั่วโมง
1: จะไปทำข่าวไปดูให้มัน
0: ใช่
1: เข้าถึงหน่อย
0: แล้วฝนตกด้วย
1: ทุกขลาบไปอีก
0: ใช่ครับ4ช
1: ั่วโมง
0: เป็นการเดินทางไปชมรีที่นานที่สุดในชีว
1: ิ
0: ต
1: อันนี้ในจอกำลังขึ้นอยู่พอดีของ True Sport 2ตอนนี้ก็มีเขาเรียกว่า
0: ไฮไลท์คู่เมื่อวาน
1: เป็นภาพการแข่งขันก็ไม่ใช่ว่าไฮไลท์เป็นเกมอะเกมเมื่อวาน
0: เกม
1: ย้อนหลังให้ดูตอนนี้ก็70ไปแล
0: ้
1: ว
0: เมื่อวานเนี่ย
1: 80เนี่ยผมอยากจะรู้ว่าเห็นมันยิงแต่เขาบอกล้ำไกลอยู
0: ่เป็น
1: เวียดนามเนี่ยมีคนรอลูก80อยู
0: ่ใช่ก็เป็น
1: ช่วงหลังเนี่ยต้องยิง3ถึงจะเฮ
0: ใช่
1: ไอ้ครึ่งแรกยิงทะลุไปแล
0: ้
1: วแต่ครึ่งแรกเนี่ยมันยิงเนี่ยประมาณ40เนี่ยก็ไล่ไปนะ3ลูกนะ
0: ใช่ได้ประตูเร็วตั้งแต่ช่วง7นาทีแรกแต่ว่าประตูที่3ประตูที่2เนี่ยกว่าจะมาก็นาที31
1: ครับ
0: แล้วก็ไล่มาเลย31แล้วก็41 42แล้วก็ช่วงทดเจ็บบวก1ครับ5ลูกในครึ่งแรก
1: เราก็กล่าวว่าติมอร์ใส่ท้ายเกมไม่เอาคนก็มองว่าไม่ดีเท่าไหร
0: ่ครับ
1: ในช่วงท้ายเกมสมาธิไม่ดีก็ดันไปล้ำหน้าซะลูกนี้มั้ง
0: เนี่ยจังหวะนี้แหละครับจังหวะที่
1: ลุ้นแตะใครบอกล้ำเป็นวาวันนิดเดียว
0: นิดเดียวนะพี่แล้วเช็คกันนานมากครับจังหวะนี
1: ้โอ้โหน่าได้เสียดายลูก8แต่ว่าคือดูเวียดนามเล่นเมื่อวานแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเขาไม่ได้เล่นอะไรนะเหมือนเล่น 50% อ
0: ่
1: ะ
0: เล่นไปตามเกมพี่
1: เ
0: ม
1: ื่อวานใช่ไหม
0: ใช่เล่นไปตามเกมดู
1: เขา
0: ย
1: ็อกแจ๊ก
0: ไม่ได้แบบไป
1: หมายถึงว่าพอมันนำลูกแรกแล้วอ่ะเขาก็เลยแบบสบายๆนิดนึง
0: ครับ
1: ขนาดเล่นสบายยิงไปเจ็ดอ่ะ
0: ก็ต่อบอลถ้าไม่ได้เร่งแบบโหมบุกใส่ตีมอจะมีเร่งแค่ช่วงท้ายครึ่งแรกตอนที่กำลังเรียกว่าได้ประตูต่อเนื่องมีแค่ช่วงท้ายครึ่งแรกอย่างเดียว
1: อันนี้กำลังจบเกมดูเปียกกันทั้งสนามนี่ไม่ใช่เหงื่อใช่ไหม
0: อันนี้เป็นฝนด้วยเหงื่อเลยเมื่อกี้นี้เป็นเหงียนดินรักเมื่อวานนี้ประเดิมแฮตทริกแรกของทัวร์นาเมนต์ไปแล้ว
1: ส่วน
0: เนี่ยเมื่อวานยิง2ประตูพี่
1: เป็นประตูแรกของเขาแล้วก็ประตูแรกของเวียดนามด้วย
0: ครับ
1: ในรายการนี
0: ้ใช่
1: แล้วก็ยิงเม็ดหนึ่งเป็น2ไปละ
0: ใช่ครับ
1: นะครับก็เมื่อวานบรรยากาศหน่อยเป็นไงเมื่อวานมันเก็บบัตรไหม
0: มีค่าบัตรครับพี่มีค่าบัตรแล้วก็เมื่อวานที่ผมไปเนี่ยผมก็ไม่นั่งอยู่ฝั่งแฟนบอลเวียดนามเลยก็มากันพอสมควรเป็นทัวร์เขาพาทัวร์มาก็ประมาณเนี่ยหลักร้อยคนเนี่ยครับกลุ่ม
1: นี้นี่แล้วผมนั่งไม่นั่งสื่อมวลชนอ่ะ
0: ก็ผมไม่ได้ทำบัตรเทปที่ชมบุรีไว
1: ้ก็ต้องซื้อตั๋วดิที
0: ใช่ครับ
1: ก็เลยไป
0: ดูบัตรเนี่ย200พี
1: ่
0: ทุกโซนเท่ากันหมดเลย
1: เอาทุกเท่ากันทุกโซนด้วย
0: ใช่ครับเขาจะแบ่งเป็นฝั่งจริงๆตอนแรกที่เปิดขายตั๋วเนี่ยคือซื้อตรงไหนก็ได้แต่พอไปถึงหน้าสนามเนี่ยเขาก็มีการจัดแบ่งโซนว่าแฟนบอลตีมอนั่งฝั่งนี้นะแล้วก็แฟนบอลเวียดนามนั่งฝั่งนี
1: ้เราก็ไม่รู้ว่าตอนแรกไปจะไปโผล่ฝั่งไหน
0: ใช่ก
1: ็ไปโผล่ฝั่งเวียดนามพอดี
0: ใช่เขาก็บอกว่าจะเข้าประตูไหนอ่ะผมบอกเข้าหลังเข้าโซนหลังโกก็ได้เขาบอกเป็นแฟนเวียดนามนะโอเคก็ได้ก็เข้าไปนั่งดูแบบแฟนบอลเวียดนาม
1: โชคดีเนี่ยนี่ถ้าพกคาถาผมติดตัวอีกอันนึงดับเบิลโชคดีเลย
0: ครับ สมมติว่าแฟนบอลเวียดนาม
1: อันยูแอม
0: อันยูแอม
1: ผมรักคุณ
0: อ่าใช่แต่ว่าเมื่อวานเนี่ยผม
1: ไม่ได้ไม่เจอผมก่อนไหมผมเทรนไปแล้ว
0: ครับผม
1: กับแดบล้ำแดบล้ำ
0: แดบล้ำไม่แปลอะไรพี
1: ่น่ารัก
0: อุ้ยเมื่อวานนี้สาวดี
1: เห็นไหมบอกแล้วคุณโชคดีไปนั่งกองเชียร์เวียดนามแต่ว่ายังลืมคาถาผมสองคำไปแต่ผมมีเยอะผมมีจดไว้เพียบ
0: เดี๋ยวผมอาจจะต้องเรียนกับ
1: พี่จ้าแต่ปิดท้ายผมไปไหนไม่ได้แล้วไปไหนไม่รอดมีคาถาสุดท้าย
0: อะไรครับพี
1: ่บาเยน
0: คืออะไรครับ
1: เท่าไหร่
0: เอาไปทีวีดาวเลยไหม
1: หมายถึงว่าไปซื้อข้าวซื้อแกงอะไรเนี่ย
0: ครับผม
1: เวลาคุณไปเวียดนามไปช้อปปิ้งเนี่ยพอซื้อของเสร็จอะไรเสร็จเนี่ยแล้วก็จะคุยบางทีป้าเขาก็ไม่รู้ภาษาอังกฤษบาเยนเท่าไหร
0: ่อืมเท่าไหร
1: ่คือถ้าคุณไม่ไหวแล้วจริงๆบาเยน
0: แต่แฟนบอลเวียดนามว่าน่ารักครับพอเราเขาเห็นเราเป็นคนไทยเนี่ยเขาก็เข้ามาทักทายอย่างนี้วิกิก้า
1: ครับ
0: เข้ามาคุยแล้วก็มีแฟนบอลไทยบางคนก็ไปนั่งดูด้วยหลายคนไงครับ
1: ครับ
0: อืมแล้วก็เขาก็บอกว่าอ่ะขอให้โชคดีนะเดี๋ยวเรามาเจอกันเกมนัดชิงแชมป์อะไรอย่างงี
1: ้ครับ
0: อืม
1: เอานี้มีอะไรบ้าง
0: ก็วันนี้ก็เดี๋ยวอาเซียนคัพเนี่ยจะมีการแข่งอีก2คู่ในกลุ่ม B ครับซึ่งเกมแรกเนี่ยเดี๋ยวเมียนมาจะเปิดสนามเจอกับมาเลเซียตอน 5:00 นนี้แล้วแล้วก็อีกคู่นึงก็คือสปป.ลาวเขาวันนี้เจอกับทีมชาติไทยตอน 20:00 น
1: ก็เปิดเพลงกันปลุกใจไปช่วงก่อนเข้ารายการไปแล้วนะ
0: ครับผม
1: ช่องทางติดต่อหน่อยครับวันนี
0: ้ก็ส่ง SMS เข้ามาคุยกันได้ครับ4689899 4689899รวมถึงช่องทางFacebook แล้วก็ YouTube ด้วยครับ
1: ถึงแม้แฟนท่านอื่นจะกิบเงียบนิดนึงวันนี้แต่ว่าอัมซ่ายังเหมือนเดิมนะ
0: ครับ
1: อัมซ่าทักทายมา3ข้อความรวดเลยเป็นไงบ้าง
0: น้องอัมซ่าเนี่ยผมลองดูข้อความนิดนึงครับตอนนี้นี่เน็ตนี่ไม่ขึ้น
1: เลยผมให้ดูให้ภรรยาของอดัมไม่ขยับครับอัมซ่ามาแล้วงอนพี่รุ่ดี้4เดือนแล้ว
0: อ้าว
1: พี่รุ่ดี้ไม่รู้ไปลำแต่แถวไหนนะครับก็ไม่มาแทนให้ด้วยวันนี
0: ้ครับผม
1: จริงๆงานก็ไม่ค่อยมีนะภาคบอลเขาก็ไม่ค่อยจ้างแล้ว
0: เอา
1: แล้วบอลก็ยังไม่ค่อยเตะ
0: ครับ
1: งานยังไม่ทำอีกเนี่ยไม่รู้หายหัวไปไหนอีกแสบจริงๆผมกล่าวว่ารุดดี้เต็มที่เลยเนี่ยรอบนี้เพราะว่าคุณตั๋วมาถามคุณยิกอยู่พี่กล้าว่างไหมผมก็นึกว่าเขาจะมาแทนผมนะคุณตั๋วเนี่ยถามเนี่ยแต่เขาถามด้วยความเป็นห่วงเขาก็ไม่ได้มาเหมือนกัน
0: ครับ
1: นึกว่ารุดดี้ยังหนีอีกแสบจริงตัวนี้สมควรแล้วที่ยังงอนเขาแล้วครับอย่าไปคุยเขาเลยน่าจะชีวิตดีขึ้นถามซะ
0: แล้วก็บอกว่านักเตะใหม่ทีมอุทัยคนไหนชอบอ่านหนังสือครับจากน้องอามซ่าพี
1: ่จนแทบุก
0: จอนแทบุก
1: จอนแทบุก
0: ใช่ครับอ
1: ันนี้ทีมอะไรเนี่ย
0: น่าจะเป็นนักเตะใหม่ของ
1: อุทัยของใหม่อุทัย
0: แล้วก็บอกว่าทักวันเสาร์ไม่เหงาชาวเรานี้เวลาดีมีนัดไม่ขัดขวางข่าวบอลไทยฟังไปได้ทุกทางไม่เคว้งคว้างอ้างว้างแต่คืนเคลงจากน้องอาร์มซ่าครับ
1: ครับผม
0: มาเป็นกรอนเดี๋ยวผมไปดูทาง YouTube นิดนึงครับคุณชาวนันทักทายเข้ามาบอกว่าสวัสดีครับทั้งสองท่านสวัสดีครับคุณผู้ฟัง FM 99และขึ้นเมืองไทยแข็งแรงก็คุณณัฐสองครับทักทายเข้ามาสวัสดีครับพี่กล้าพี่เจมแล้วก็คุณบิวเนี่ยก็ทักทายเข้ามาครับผม
1: ครับก็ก่อนที่จะไปเข้าเรื่องของรีวิวเกมของสปป.ลาวแล้วก็ทีมชาติไทยวันนี้นะครับ
0: ครับ
1: จะฟาดแข่งกันที่สนามกีฬาแห่งชาติลาวที่กรุงเวียงจันทน์ประเทศลาวนะครับก็2ทุ่มตรงถ่ายทอดสดทางทรูพอร์ต2เนี่ยก็ไปดูข่าวคราวหนึ่งหน่อยก่อนม
0: ี
1: ความเคลื่อนไหวก็ถือว่าวันนี้มีความคึกคักตั้งแต่ช่วงบ่ายก็มีหลายคนที่ติดตามนะผลงานของนักเตะไทยที่ไปค้าแข่งต่างประเทศซึ่งวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวที่ประเทศญี่ปุ่นใช่ไหม
0: ครับผม
1: ครับผมที่คอนซาโดเรซัปโปโรมี2นักเตะไทยอยู่
0: ใช่ก็เป็นเกมอุ่นเครื่องครับของซัปโปโรเนี่ยวันนี้เจอกับนาโอยะแกมปัสแล้ว2นักเตะไทยอย่างธีรพัฒน์ปือทองเนี่ยแล้วก็สุภโชคสารชาติเนี่ยก็ลงสนามเป็นตัวจริงด้วยแล้วที่สำคัญเนี่ยสุภโชควันนี้แอสซิสต์ให้กับธีรพัฒน์ปือทองยิงด้วยครับ
1: ได้ลง2คนแล้วแถมชนะแค่เม็ดเดียวด้วยนะ
0: ใช่ชนะ
1: รู้สึกว่าสกอร์มีเม็ดเดียวด้วย
0: ยิง 1-0 ตั้งแต่ช่วง35นาทีแรก
1: แล้วแบบเอ้ยเราก็แบบมาเรียกว่าเชียร์นักบอลไทยกันออกหน้าออกตาหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ก็ต้องบอกว่าก็สามารถที่จะเฮได้จริงๆวันนี้
0: ใช่
1: ครับมันชนะลูกเดียวลูกเดียวไทย แล้วแอซซิสแล้วก็ไทยยิง
0: ใช่
1: ก็เดี๋ยวนี้การทำสถิติต่างๆหรือว่าการดูฟุตบอลเนี่ยข้อมูลเนี่ยเขาไม่ได้ดูแค่คนยิงนะเดี๋ยวก็นับแอซซิสกันด้วย
0: ใช่ครับ
1: เหมือนตอนพรีเมียร์ลีกนี่แทนที่จะลุ้นว่าแมนยูชนะเท่าไหร่ใครยิงพวกแมนยูก็ส่งแต่ให้บูโน่แอสซิสต์เดี๋ยวนี้มันก็มีอะไรแปลก
0: ๆใช่เพื่อที่จะทำสถิติ
1: แอสซิสต์ใช่ก็เนี่ยมันมีอะไรที่เราต้องตามไม่ทันเหมือนกันโลก
0: คือมันก็เป็นอีกสถิติส่วนตัวนะพี่ที่ใครก็อยากทำ
1: อันนั้นแหละแต่ว่าหมายว่าคือมันกลายว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้นับว่าเอ้ยไปดูใครดาวซันโวใครยิงเยอะใครอะไรแล้วเนี่ย
0: มัน
1: คือเมื่อเราดูย้อนไปฟุตบอลโลกผมทันเนี่ย1986รุ่นเจนได้แชมป์รุ่นอะไรเงี้ยก็จะเอ้ยใครดาวซันโวใครแชมป์อะไรประมาณนี
0: ้
1: ลองแชมป์ก็ยังจำได้หน่อยนักเตะยอดเยี่ยมก็อาจจะมีด้วย
0: ใช่ครับ
1: แต่นี่มีแอสซิสต์ด้วย
0: ใช่
1: ใครแอสซิสต์มากแอสซิสต์น้อยยิงแบบส่งให้คนยิงแล้วทีนี้เมสซี่ไหม
0: ครั้งนี้เป็นโอริเซ
1: ่โอริเซ่ใช่ไหม
0: ครับ
1: อะไรแบบเนี้ยเป็นต้นซึ่งวันนี้อ่ะก็ถือว่าสถิติทั้งสองเป็นของเราแต่ว่าเป็นเกมหมุนเครื่องนะ
0: แต่ว่าจังหวะจ่ายของสุภโชคเนี่ยสวยมากนะพี่จ่ายทะลุช่องให้กับธีรพัฒน์แล้วธีรพัฒน์พาบอลเข้ากรอบเนี่ยล็อกหลบผู้เล่นนาโกย่า1จังหวะแล้วยิงปั่นโค้งเข้าเสา2สวยงามมากครับเกมการประสานงานของ2นักเตะไทยวันนี
1: ้
0: ก็
1: มีอยู่หลายคนนะของเราที่กำลังไปลุยที่ญี่ปุ่นอยู่สุภนัทนี่ก็กำลังซ้อมอย่างขมักขม้นนะอยู่กับโอมิยะนะ
0: ใช่ครับแล้วก็มีอีกหนึ่งนักเตะไทยที่ซัปโปโรเนี่ยมีอิทิมนทิพเนตรด้วยที่เกมที่แล้วได้ลงในอุ่นเครื่องไปแล้ว1นัด
1: แต่เมื่อกี้นะคุยกับน้องเจมบอกว่ามีข่าวรายงานว่าชวันวิทย์เนี่ยก็อาจจะรับความสนใจจากทีมจากญี่ปุ่นนี่เหมือนกัน
0: ใช่ครับเป็นทีมจากระดับ J2JT
1: ครับ
0: ประมาณนี้เพราะว่าชวันวิทย์เนี่ยผลงานกับพรามแมงคอกในไทยลีก3เนี่ยดีมาก100เกมในอาชีพเนี่ยเขายิงไป50ประตูนะพี
1: ่
0: เนี่ยตำแหน่งปีกริมเส้นเนี่ย
1: ครับ
0: แล้วก็เพิ่งมีชื่อติดทีมชาติชุดใหญ่ในชุดอาเซียนคัพนี้ด้วยแล้วก็มีข่าวกับ J2 ซึ่งก็น่าจะเคลียร์กันรู้เรื่องเนี่ยน่าจะเป็นหลังช่วงอาเซียนคัพจบลง
1: ครับ
0: อาจจะเป็นสัญญายืมตัวหรือน่าจะเป็นสัญญายืมตัวพี่ก็เป็นโอกาสดีเพราะว่าในซีซั่นหน้าเนี่ยนักเตะไทยไปเล่นในเจลีกโหหลากหลายคนอย่างซัปโปโรเนี่ยก็มีธีรพัฒน์กับสุภโชคโอมิยะก็มีสุภนัทนะพี
1: ่ครับ
0: เราก็จะได้เชียร์กันครับสำหรับเจลีก2แต่เจลีก1ปีนี้ไม่มีนะพี่แต่ไทย
1: ผมว่ามันก็อาจจะเหมาะกับเราแล้วหรือเปล่า
0: ครับ
1: ถ้าแบบไปแล้วได้เล่นได้ลงสนามต่อเนื่องก็อาจจะเป็นระดับ J2
0: มีความสม่ำเสมอมากกว่าที่ต้องไปทีหนึ่งไหมพี่ J1
1: เจวันจะบอกว่าฝีเท้าเราไม่ถึงJ1ก็ไม่เชิงเพราะว่าบางทีทีมสโมสรไทยเวลาเจอพวกJ1หรือว่าJLeagueเนี่ยเราก็สู้ได้นะ
0: ใช่ครับ
1: เวลาเราติดตามเดี๋ยวนี้ฟุตบอลACL FC Champions League เนี่ยอีลิตบ้าง FC ธรรมดาบ้าง
0: ใช่ครับ
1: ก็ถือว่าบอลไทยก็ถือว่าใกล้เคียงแต่ว่าโอเคแหละยังอาจจะยังไม่ผ่านทีเดียวแต่ว่าเล่นก็ไม่ได้ยิงกัน 4-5-6 ลูกเหมือนเมื่อก่อนแล้วทีนี้การเป็นนักเตะต่างชาติใน J-League เนี่ยเขาเนี่ยก็ต้องเอาไปเพื่อคือแน่นอนแหละทีมไหนๆอ่ะเวลาเอานักบอลไปเนี่ยเป็นตัวต่างชาติเนี่ย
0: ครับ
1: มันก็ต้องเก่งกว่านักบอลเขาอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ต้องดีกว่า
1: เพราะมันต้องไปช่วยทีมต้องไปแบบอุดในสิ่งที่หรือว่าไปปิดจุดอ่อนของทีม
0: ครับ
1: นะแล้วก็มีความคาดหวังด้วยทั้งจากเพื่อนร่วมทีมแล้วก็แฟนบอลแล้วก็ผลงานของทีมว่าตั้งแต่ต่างชาติมาเนี่ยต้องเป็นทีเด็ดให้กับที
0: ม
1: ต้องก็แบกความกดดันตรงนี้ไปด้วยซึ่งพอไปตรงนั้นโอ้โหถามว่าในโลกเนี้ยต่างก็ถือว่าเห็นเป็นเจลีกก็เป็นตลาดที่ใหญ
0: ่
1: ก็รองจากยุโรปแหละ
0: ก็ถ้าในเอเชียก็น่าจะเป็นเบอร์หนึ่ง
1: ใช่ใช่ไหม
0: ครับ
1: อาจจะเบอร์สอง
0: มีอามิซาอุ
1: ข้ามไปซาอุตอนนี้ซาอุเบียดไปแล้ว
0: ใช่ใช่
1: แต่ถ้ามาสัก5ปีที่แล้วอาจจะได
0: ้ใช
1: ่6ปีที่แล้ว
0: แต่ว่าเวทีเจลีกเนี่ยมันก็เป็นอีก ประตูหนึ่งสู่ยุโรปนะพี่เพราะว่าหลังๆเนี่ยทีมในยุโรปหลายๆทีมก็

0: ดึงนักเตะจากเจลีกไปพอสมควรเลย
1: ใช่ใน
0: ทุกฤดูกาลด้วย
1: คราวนี้ก็เหมือนว่าพอไปตรงนั้นเนี่ยมันการต่อสู้ความกดดันเลยมันสูงเลยความยากมันยากคือยากไม่ใช่แค่ว่าไปเล่นเจลีกได้แต่ว่าต้องดีกว่าเจลีกที่เล่นกันอยู่เพราะเขาคาดหวัง
0: เพราะ
1: ก็ต้องบอกงั้นน่ะใช่ไหม
0: เหมือนเวลาเราดึงนักเตะต่างชาติมาในลีกเราก็ต้องเก่งกว่าตัวเรา
1: ใช่ผมก็คาดหวังไม่งั้นก็จะมีคำพูดว่าเอามาทำไมบอลไทยแย่เล่นแน่แค่นี้เอาเด็กไทยเล่นดีกว่าเปลืองเงิน
0: ถูกต้อง
1: เพราะว่าแน่นอนการจ่ายอะไรค่าเหนื่อยมันก็ต้องสูงกว่านักเตะท้องถิ่นอะไรเงี้ยแต่ของเราโอเคแหละก็อาจจะไม่ได้เป็นเรทที่สูงกว่านะเพราะว่ามันก็เหมือนกับเป็นความพอใจของทั้งสองฝ่าย
0: ครับ
1: เราก็ไปฝึกด้วยแต่ว่า J2 เนี่ยอาจจะเป็นคำตอบที่ดีว่าถ้าอยากเล่นต่อเนื่องได้เล่นตลอดแล้วก็พัฒนาฝีเท้าเนี่ยแล้วก็รู้ระบบญี่ปุ่นเนี่ยผมว่าก็ต้อง J2 อ่ะน่าจะแบบไปได้สวยก็ค่อยๆไต่เต้าไป
0: ใช่
1: เพราะถ้าคุณเก่งจริงถึงเวลานั้นพอฟอร์มใช้ได้เนี่ยคุณก็ได้รับความสนใจจากทีม J League ใหญ่เขาก็จะมีคนหรือว่าสเกลอะไรคอยดูอยู่เรื่อยอยู่แล้ว
0: ครับ
1: เขาก็จะดึงไปเองแหละใช่ไหม
0: ใช่แล้วก็
1: เจใช่ไหม
0: ถูกต้องเพราะเจก็เริ่มจากซัปโปโรตอนไปปีแรกก็หนีตกชั้นนะพี
1: ่ใช่
0: แล้วพอยกระดับทีมได้เนี่ยสุดท้ายก็เป็นคาวาซากิฟอตเล่มาซื้อไป
1: ใช่ทีมรุ่นแชมป์อะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับ
0: หรือแม้กระทั่งการเล่นในเจลีก2ปีเนี่ยทั้งสุพนัททั้งในส่วนของซัปโปโรเนี่ยก็เป็น2ทีมที่มีศักยภาพพอที่จะเลื่อนชั้นนะพี่ทางโอมิยา
1: ซัปโปโรปีแล้วนี่เป็นทีมที่มาแรงเล็ก2นะ
0: ครับ
1: ก็ยิงเยอะด้วยหลังๆนี่ก็เป็นบอลเกมบุกเกมรุกแล้วผมก็มองว่าเขาใช้หน้าต่างชาติปีที่แล้วเนี่ยเขาก็ยิงเยอะแต่เลือกมาใช้นักเตะไทยครั้งนี้เป็นที่น่าสนใจว่าเขามองที่ตรงไหนแล้วก็เชื่อมั่นของเราขนาดนั้นเลยทีเดียวเนี่ยก็น่าสนใจ
0: แล้วธีรพัฒน์นี่ในช่วงทัวร์นาเมนต์เจลีกฤดูกาลพิเศษเนี่ยยิงด้วยนะพี่แล้วก็แอสซิสต์ต่อเนื่องด้วย
1: ครับ
0: อ่ะ
1: ก็มีข่าวหนึ่งความเคลื่อนไหวก็เป็นความเคลื่อนไหวเหมือนระดับอินเตอร์เนชั่นแนลของไทยเหมือนกันนะก็คือการที่จุดเบลไม่ได้ไปต่อกับทีมแล้วก็หมดสัญญาลงเนี่ยก็มองว่ากองหน้าทีมชาติไทยรายนี้เนี่ยจะไปต่อที่ไหนซึ่งตอนนี้ก็มีความเคลื่อนไหวของข่าวคราวหนาหูมากว่าสโมสรในไทยลีกเนี่ยน่าจะเจรจาดึงเขามา
0: ครับ
1: เล่นนะก็มีตอนนี้ก็มีเริ่มเป็น3ทีมแล้ว
0: เหลือ3ทีมตอนนี้ที่เขาบอกว่าจ่ายค่าเหนื่อยเท่ากัน
1: ม
0: ีบุรีรัมย์มีท่าเรือแล้วก็แบงคอก3ทีม
1: ครับก็เหมือนมีข่าวที่บุรีรัมย์เนี่ยจะเริ่มจะหนักแน่นขึ้นเรื่อยๆว่ามีโอกาสที่จุดเบลจะมาอยู่เหมือนกันเพราะบุรีรัมย์ก็มีความสนใจอย่างจริงจังอยู
0: ่ผมเห็นเมื่อวานเนี่ยในคอมเมนต์ไม่รู้จริงไม่จริงเปล่าแต่พี่เขาบอกว่าเห็นเหมือนโจ้เนี่ยเดินอยู่แถวตลาดแถวบุรีรัมย์นะพี่เมื่อวานนี้ไม่แน่ใจว่ายังไงเหมือนกันครับ
1: เดินตลาดถนนคนเดินริมคลองนั้นป่ะ
0: บอกว่าเดินอยู่ในมาร์เก็ตเมื่อคืนวานนี้เมื่อคืนน
1: ี้เคยที่ไปเดินตลาดใหญ่นะหน้าคล้ายเปล่า
0: อาจจะหน้าคายครับ
1: มาเดินอยู่แถวนี้เหรอเนี่ยแกก็ไปเล่นกับทีมชาติไทยนะผมไปเดินเตะเท่านั้นแหละ
0: ก็ไม่มีชื่อทีมชาติไทยแล้วตอนนี้ก็ไม่มีสังกัดด้วยนะพี่เพราะเรายกเลิกสัญญากับทางด้านคิมพิธาไปแล้วก็ดูแล้วน่าจะกลับมาไทย 100% นะพี่ตอนนี้อยู่แค่ว่าจะไปเล่นที่ไหน
1: ครับแต่ก็มีข่าวอีกเหมือนกันทางบุรีรัมย์ว่า2พี่น้องซูเนี่ยก็ได้บินมาที่บุรีรัมย์อีกครั้งหนึ่งก็อาจจะมีการเจรจากันเรื่องต่อสัญญาว่าทั้งคู่เนี่ยจะมาเล่นให้บุรีรัมย์ในซีซั่น 2026-27 อีกหรือไม่ก็ไม่ได้ว่าไปทั้งทีเดียวก็กรณีของทุกนี้ก็มีท้อต่ายเนี่ยก็เคยโพสต์อยู่ว่าไม่จริงแต่ว่าพอสุดท้ายเนี่ยมันไม่ได้มีการต่อสัญญากันเนี่ยก็เลยมองว่าก็ว่าไปคือก็ปล่อยนั่นแหละมันมาทำให้ข่าวลวงแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมาถึงข่าวล่าสุดนี้ได้ข่าวว่ามีการบินมาเจรจากันอยู่นะก็อาจจะหาข้อตกลงร่วมกันอยู่แต่บุรีรัมย์ก็สอยมาเกือบ8ตัวแล้วนะ
0: ใช่เพราะ
1: ต่างชาติ
0: ทีมนะเปิดตัวทีนี้เปิดตัวเป็นตั้งอีกทีมนึงได้เลย
1: ใช่แต่ว่าตัวเก่าก็ยังพอมีแต่ว่าอะไรของชูเนี่ยหลายคนก็รอฟังข่าวและติดตามอยู่ก็มีข่าวความ

0: หมายว่าทั้งสองคนเนี่ยบินมาเพื่อจะเจรจาต่อสัญญาบุรีรัมย์อยู่นะก็รอฟังข่าวแล้วกันสำหรับแฟนบุรีรัมย์นะครับ
1: ครับบุรีรัมย์ต่างชาตินี่น่าจะ10กว่าตัวนะพี่ตอนนี้
0: เสริมมากก็ต้องเสริมหน่อยเพราะว่าเมื่อวานผมดูอุ่นเครื่องนี่โยโฮดารูทัสซิมนี่เห็นไปอุ่นเครื่องอยู่สเปนเนี่ยนู้นนะ
1: ใช่ครับ
0: เมื่อวานเจอเอลเช่ไหม
1: ใช่แล้วก็ก่อนหน้านี้ก็เจอกับทีมของซาอุด้วยเอาอีทิฟาร์
0: ครับ
1: เขาก็เรียกว่าพยายามยกระดับทีมโดยการอุ่นเครื่องกับทีมแข่งๆนะพี
0: ่ครับ
1: ก
0: ็ถ้าจะพูดถึงยาโฮก็จะมีเกมมาเลเซียกับเมียนมานะที่จะเตะก่อนคู่5โมงก
1: ็
0: เดี๋ยวเรามาพรีวิวข้อวิจารณ์ด้วยนะครับก็เดี๋ยวว่ากันก็ปิดเบรกนี้ด้วย SBS ให้หน่อยละกัน
1: ครับ
0: เขาถามมาเป็นไง
1: เดี๋ยวผม
0: สวัสดีครับปรเมศอวิไลนี่อยู่ J1 หรือ J2 ครับข่าวเงียบมากจากคุณโปเต
1: ้ปรเมศนี่กลับมาเมืองทองนะพี่เจ็บอยู่ครับตอนนี
0: ้
1: แล้วก็บอกว่าสรุปทีมเมลาที่ไม่ผ่านขับไลเซนซิ่งยังอยู่ T3 หรือเปล่าครับน่าเอ็นดูมากอุตส่าห์ได้ขึ้นมา T2 แล้วแต่ไม่สามารถเล่น T2 ได้เปิดฤดูกาลวันไหนครับและนัดเปิดพรีเมียร์ลีกทั้ง2คิดว่าทีมไหนจะนำเป็นจ่าฝูงก่อนหลังจบนัดแรกของฤดูกาลครับเรามาทายกันเล่นๆผมให้วิลล่าจากพี่โบยครับ
0: แค่ข้ามจากไทยข้ามไปพรีเมียร์ลีกไปอะไรนู่นเลยนะวิลล่านี้ไปเริ่มต้นจากบีจีวิลล่าก่อนไหม
1: ใช่
0: เดี๋ยวคนโทรมาขอตัวแล้ว
1: จริงจริงวิลล่านี่ก็
0: เจ็บซีดเดี๋ยวนี
1: ้เริ่มอุ่นเครื่องแล้วเดี๋ยวจะมาไทยแล้วผมเห็นข่าวล่าสุดเนี่ยบอกว่านักเตะใหม่อย่างอาเรียนโดกานาโชนี่จะมาบีจีด้วยนะพี่ครับ
0: กานาโชแมนยู
1: ใช่เพิ่งย้ายมาแล้วก็เดี๋ยวจะมาที่ไทย
0: รู้สึกเขาอุ่นเครื่องดีด้วยนะวิลล่าเนี่ย
1: ครับผม
0: ผลงานอุ่นเครื่องก็ร้อนแรงขึ้นเรื่อย
1: ๆ
0: นะครับทีมแชมป์ยูโรป้าใช่ไหม
1: ปีที่แล้วเป็นแชมป์ยูโรป้าน
0: ะครับแต่ว่าเรื่องของนาราเนี่ยก็ต้องกลับก็ยังอยู่ที่ทีสามคือไม่ได้ขึ้นซึ่งเขาเรียกว่าไงขับไลเซนซิ่ง
1: ไม่ผ่าน
0: ขับไลเซนซิ่งมันไม่เหมือนกันว่าระดับทีสองมันมีความยากแล้วก็มีเนื้อหามีอะไรต้องทำเยอะกว่า
1: อ
0: ันนี้ว่าของเก่ายังใช้ได้ก็อยู่ไปก่อนแต่ว่าเห็นนักเตะก็ย้ายออกเป็นเบือเลยนะ
1: ใช่ครับ
0: วันนี้เห็นก็มีข่าวอีกอำลาใครไม่รู้กันเนี่ย
1: แต่ว่าแบบนารานี่ยังมีอีกทีมหนึ่งใช่ไหมนาราเอฟซีทีมหนึ่ง
0: ครับ
1: เดี๋ยวผมดูข้อความทางบ้านแดงนิดนึงเขาบอกว่าทีมเชียร์ทีมชาติอัสซูรีมา30ปีจะเลิกเชียร์ละครับข้าไม่ได้ไปบอลโลกมา3สมัยแล้ว
0: แล้วก็เชียร์ต้องเชียร์ทีมอื่นไปก่อนช่วงนี้
1: ใช่แล้วคุณจูเซเป้บอกว่าFM 99มีบรรยายสดไหมครับน่าจะหมายถึงเกมทีมชาติไทยนี่มีนะครับแล้วก็บอกว่าน
0: ี่ใครใครบรรยาย
1: วันนี้ผมกับพี่หยองครับผม
0: อ๋อคุณหยองนะ
1: ใช่แล้วก็บอกว่าทำไมทีมชาติไทยไม่ดูฟรีครับอยากรู้เหตุผลจังครับพี่ๆทีมชาติควรได้ดูฟรีนะครับเรายังหาดูได้เรายังหาดูได้แต่คนแก่คนสูงอายุเนี่ยต่างจังหวัดเข้าไม่ถึงโซเชียลกดดูครับ
0: อันนี้มันก็ไม่ใช่โซเชียลนะมันเป็นเขาเรียกอะไรเคเบิลนะ
1: เป็นแอปพลิเคชันเคเบิลด้วย
0: ก็เป็นกล่องสัญญาเป็นค่ายทีวีแต่ว่าเป็นแบบเขาเรียกว่าเปเปอร์วิว
1: ถูกต้อง
0: จ่ายเพื่อดูก็ไม่ได้เป็นฟรีทีวีเขาก็เป็นทีวีเหมือนกัน
1: คือ
0: ก็ต้องเข้าใจว่าระบบธุรกิจระบบกีฬาบ้านเราเดี๋ยวนี้มันก็เป็นอย่างนี้ไปแล้ว
1: ก็
0: เป็นสปอร์ตบิสเนส
1: เป็นเพเปอร์วิวซะส่วนใหญ
0: ่ใช่นี่ว่ามันก็ต้องกลับไปดูไอ้ระบบ must have อะไรเนี้ยต้องมีต้องได้ดูเนี่ยก็จะต้องมีอะไรบ้างเนี่ยมันก็ต้องกลับไปดูของกกท.ของรัฐบาลนโยบายรัฐบาลใหม่ว่าเขาต้อง must have อะไรอ่ะแต่ว่ามันอาจไม่ได้มีข้อกำหนดเรื่องนี้อยู
1: ่ใช่ครับ
0: ที่ต้องได้ดูมันก็เป็นเรื่องของธุรกิจและซึ่งมันก่อนก็มีการแถลงข่าวกันไปก็งานนี้เนี่ยมันก็เหมือนเป็นงานใช้หนี้อ่ะด้วยส่วนหนึ่ง
1: ครับ
0: เพราะว่าเรื่องลิขสิทธิ์ของ True กันทำสัญญากับ True เนี่ยมันก็เหมือนเป็นเรื่องการใช้หนี้ของสมาคมกีฬาฟุตบอล
1: ครับ
0: ซึ่งก็ต้องให้ลิขสิทธิ์ทีมชาติกับ True เพื่อล้างหนี้ที่มันพัวพันผูกกัน3เศร้ากับสยามสปอร์ต
1: ครับผม
0: ก็จะมีเรื่องนี้ก็น่าจะสักพักอ่ะก็อาจจะต้องทำใจเหมือนดูบอลโลกแหละ
1: ถูกต้อง
0: ว่าถึงเวลานี้นะจุดนี้แล้วเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีของฟรีได้ดูละไอ้ส่วนหาดูบาง

0: พลิเคชันหรือว่าช่องทางธรรมชาติหรือว่าไปดูลิงก์อะไรเนี้ยยากๆเนี่ยมันก็ยากอยู่โอเค
1: ต้อง
0: คนธรรมดาดูยากมันก็ต้องปรับตัวกันไปนะก็ไม่รู้จะทำไง
2: ใช่ก็เท่าที่ผมเข้าใจเนี่ยลิขสิทธิ์ทีมชาติไทยจะเป็นของทูวิชั่นเนี่ยทุกชุดนะพี
0: ่
2: ยกเว้นรายการที่เป็นฟีฟ่าอาเซียนคัพที่จะเตะในเดือนกันยายนเนี่ยจะเป็นของอีกเจ้าหนึ่งเพราะอันนั้นเป็นลิขสิทธิ์ของฟีฟ่า
0: แล้วเดี๋ยวนี้เรื่องของการต่อสู้เรื่องของลิขสิทธิ์การดูกีฬาเนี่ยก็เหมือนการแข่งขันกันสูงมากพูดง่ายว่าเดี๋ยวนี้กีฬาเนี่ยมันก็ไม่ใช่เดี๋ยวนี้หรอกก็กีฬาเนี่ยมันก็เป็นตัวขายของค่ายทีวีต่าง
2: ๆเรียกว่าเป็น
0: เรียกว่าไม่ใช่แค่ฟรีทีวีด้วยนะก็หรือว่าไม่ใช่แค่กล่องเลยนะไอ้พวกฟรีทีวี
2: อ
0: ่ะก็ต้องแข่งขันเรื่องนี้เหมือนกันผมถามว่าค่ายฟรีทีวีที่เน้นเรื่องกีฬาเนี่ยพอมีถ่ายทอดกีฬาเนี่ยคนก็ได้ดูจะถามว่าพอไม่มีถ่ายทอดอ่ะคนดูไหมรายการนู้นรายการนี้เนี่ย
2: ก็ไม่ด
0: ูก็ไม่ได้ดู
2: ใช่
0: ไม่รู้ว่าเอ้ยมันมีรายการบ้างดังๆหรืออะไรพอนอกจากถ่ายทอดบอลอาจจะเปิดไปดูบุนเดสลิก้าพอช่วงมีบอลตะเปรอาจจะเปิดไปดูแต่พอไม่มีคนดูกีฬาก็ไม่ไปนะเพราะน
2: ั้
0: น
2: ก็ไม่ดู
0: นี่คือธุรกิจหรือว่าสปอร์ตบิสเนสจริงๆอ่ะที่เขาขายลิขสิทธิ์แล้วก็แข่งขันกันสูงมากเพื่อให้ตัวเองได้สิทธิ์นั้นยิ่งสองค่ายกล่องเนี่ยเขาต้องแข่งขันกันอีกเนี่ยก็ยิ่งหนักเลย
2: ถูกต้อง
0: เราก็เหนื่อยหน่อยนี่พูดง่ายตอนนี้ทางออกทางรอดของเราเนี่ยก็คือหาเงินได้เยอะ
2: เพื่อจะมาจ่าย
0: เพื่อสมัครกับเขาพูดง่ายเดี๋ยวนี้ของฟรียากก
2: ็
0: อาจดูว่าจ่ายมากหรือจ่ายน้อยเนี่ย
2: ถูกต้องครับ
0: เหมือนที่ผมชมเชยก็คืออาจจะเป็น BG ผมก็ไม่ได้อะไรกับเขานะแต่ว่าสมมุติเขาให้สมัครแค่50บาทก็ดูได
2: ้
0: ก็โอเคเนี่ยมันก็คุณก็ต้องปรับตัวคุณก็ไม่มีฟรีทีวีได้ให้ดูหรอกเนี่ยถ้าคุณอยากจะดู FC Champions League ดูบอลดีๆหรือว่ารายการต่างๆเนี่ยเขาก็มีถ่ายทอดเยอะ50บาทก็ถือว่าคุ้มผมเชื่อเดี๋ยวนี้คนแก่ดูเป็น YouTube อ่ะ
2: ใช่
0: แถวบ้านต่างวัดผมไปเนี่ยผมเป็นเปิดดูอะไรด้วยดูหนังดูตลกเด็กอะไรก็เปิดดูพวกนี้ดู YouTube เป็นอ่ะ
2: ดู YouTube เป็นเลยคนนะพี่
0: คือว่า
2: เข้าถึงได้
0: YouTube เนี่ยไอ้ค่ายพวกนั้นน่ะมันดูได้หรือเปล่าอะไรแบบนั้นแหละ
2: ใช่
0: YouTube ไม่ได
2: ้BG นี่ผมรู้สึกเหมือนเขาจะเดี๋ยวถ่าย Asian Cup ต้นปีหน้าด้วย
0: ก็ลุ้นว่าค่ายพวกนี้ได้ลิขสิทธิ์กันบ้าง
2: ครับผม
0: ว่าดูละการออกมาวิ่งหรือเรียกร้องอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ไม่อาจจะไม่ง่ายแล้วคงอาจจะไม่ใช่อันใกล้นี้แต่ถามว่าเรียกร้องไหมก็ได้แหละแต่ว่าถามว่าวันนี้มันเป็นยังไงเนี่ยก็เล่าให้ฟังแล้วกันว่ามันประมาณนี
2: ้ครับผม
0: ครับพักสักครู
2: ่ครับ
0: เดี๋ยวมาว่ากันเบรก2นะครับ
3: เจาะสนามบอลไทยดำเนินรายการโดยยิ่งรักรักสุวรรณสมยศแดงนวลพิชคุณสุนทรนนท์วันกล้าขวัญแก้วนวัชชัยองค์การสุรเดชมั่งวิมลเกริกชัยคุณโตและธรรมวัฒน์เอกฉัตร
4: Y Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
7: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
8: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และ

0: อีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @fm99
1: เจาะสนามบอลไทยดำเนินรายการโดย
2: ยิ่งรักรักสุวรรณสมยศแดงสุวรรณพิชิตคุณสุนทรนนท์วันกล้าขวัญแก้วนวัชชัยองค์การสุรเดชมั่นวิมลเกริกชัยคุณโทและธรรมวัฒน์เอกฉัตร
3: มาเบรกที่2เบรกสุดท้ายของเจาะสนามบอลไทยนะครับเดี๋ยวเราก็ขยับเข้าไปที่ฟุตบอลคุณไดอาเซียนครับกันเลยก็แล้วกัน
4: ครับผม
3: ครับก็วันนี้จะมี2คู่ด้วยกันในสายของไทยของเรานะครับคู่แรกในช่วง5โมงก็จะเป็นเมียนมานะครับเปิดบ้านต้อนรับทีมสื่อเหลืองมาเลเซีย
4: ครับก็มาเลเซียชุดนี้ไม่ก็ไม่ใช่ชุดเต็มกันนะพี่เพราะว่าเขาก็มีปัญหาเรื่องการเรียกตัวนักเตะเหมือนกันเพราะว่าไม่ใช่ฟีฟ่าเดย์แล้วทีมใหญ่อย่างยาโฮเนี่ยตัวหลักก็แทบจะไม่ปล่อยมาเลยส่วนมากเนี่ยนักเตะที่มาติดทีมชุดนี้หน้าใหม่เกือบทั้งหมดนะพี่จะมีตัวต่างชาติเนี่ยที่เล่นในเวียดนาม1คนแต่ว่าเป็นเชื้อสายบราซิลก็คือเอนดริกครับที่เล่นอยู่กับฮองอันฮานอยนอกนั้นเนี่ยเป็นนักเตะจากในประเทศทั้งหมดแล้วก็มีจากไทยด้วยคือเซจิโออาเกโรจากการพลังการครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยผมดูรายชื่อเนี่ยบางคนนี่มาจากทีมสำรองของยาโฮก็มีนะพี
3: ่
4: พวกดาวรุ่งอะไรพวกนี้
3: ครับ
4: ส่วนเมียนมาเนี่ยก็นักเตะส่วนใหญ่ก็เล่นอยู่ในลีกไทยครับแล้วก็อามาเลเซียด้วยนอกนั้นก็ผสมกับตัวในประเทศก็เป็นชุดใหญ่ของเขามาเหมือนกันชุดนี
3: ้ครับ
4: ผ
3: มมีรายละเอียดนะก็เมียนมาเนี่ยเขาจะมีโค้ชคนใหม่นะครับก็คือเยิร์นอันเดอร์เซนเป็นโค้ชชาวนอร์เวย์บ้านเดียวกับฮาแลนด
4: ์ฮาแลนด์
3: ตัวนี้นอร์เวย์กำลังมานะก็เพิ่งมารับงานเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมนี่เองก็แสดงว่าเขาทำงานนี่ยังไม่ถึงเดือนเลยนะครับก็เรียกว่ามาเพื่อจะมาทำทีมรายการศึกชิงแชมป์อาเซียนครั้งนี้โดยตรงเลยแล้วกันนะก็เมียนมาเนี่ยก็มีผู้เล่นที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์ด้วยวันนี้นะครับก็ไม่มีตัวผู้เล่นที่เจ็บหรือแบนนะครับซึ่งใน5นัดหลังสุดของเมียนมานะครับ
4: ครับผม
3: ก็โดนเวียดนามไป 4-0 โดนฟิลิปปินส์ไป 1-5 แล้วก็ก่อนหน้านี้ก็เป็นชนะรายการเป็นชนะกวม 6-1 บุกไปชนะปากีสถาน 2-1 แล้วก็ชนะอัฟกานิสถาน 2-1
4: ครับ
3: ส่วนมาเลเซียนะครับก็เป็นโค้ชรอบเก่าในโค้ชใหม่เหมือนกันก็คือตันเชียงไฮนะกลับมาคุมทีมคาตาทัพอีกครั้งหนึ่งก็มาคุมเมื่อเดือนมิถุนายนนะครับก็เพื่อทำศึกรายการนี้เหมือนกันก็เกือบ2เดือน
4: ใช่
3: ก็เดือนกว่าๆก็ใหม่ทั้งคู่นะครับจริงๆแล้วจะว่าไปพอมองภาพรวมมีโค้ชใหม่เยอะนะเพราะไทยฮัสซันก็ถือว่าก็ใหม่เหมือนกัน
4: ใช
3: ่ก็ยังไม่ถึงปีอ่ะ
4: ครับ
3: ก็เหมือนกับมาปั้นทีมใหม่ๆสู้กันโค้ชหน้าใหม่ๆนะครับในสำหรับอาเซียนครับหรือว่าจะนับว่าถ้านับอาเซียนครับปีแล้วนี่เหลือโค้ชเก่ากี่คนดีกว่าแต่ละทีมใช่ไหม
4: น่าจะเหลือแค่คิมซังซิกไม่มีเวียดนามคนเดียว
3: ซึ่งคิมซังซิกก็เหมือนจะมารายการนี
4: ้ครั้งแรก
3: ก็เพิ่งก็คือเหมือนทำมาครบรอบอ
4: ่
3: ะก่อนที่กดปาร์คไปใช่ไห
4: ม
3: ก็ทำครบรอบแค่2ปีนะครับก็เป็นทางเชียงไฮโค้ชของมาเลเซียเองนะครับมาคุมโดยทางมาเลเซียนี่ก็อย่างที่เจมบอกไปว่าตัวยาโคนี่อาจจะไม่ค่อยมีและแถมปัญหาที่มีปัญหาโดนลงโทษแบน
4: หลายๆคน
3: ของยาโคด้วยเนี่ยแล้วก็การโยกย้ายก็คือโดยตรงเลยของเขาเนี่ยที่มาพิสูจน์สัญชาติกันนะมันไม่ใช่อ่ะ
4: มันไม่ตรง
3: กันโดนแบนโดนลงโทษกันไปเนี่ยก็คือมาเลเซียนี่เอง
4: ประมาณ8คนนะที่โดนแบน
3: แต่มาเลเซียนี่หน้าเสือก็ยังเป็นต
4: ่อ
3: เมียนมาอยู่เป็นเสาไฟฟ้าเลยนะ
4: ใช่คร
3: ับ เป็นต่อเยอะเหมือนกันซึ่งผมดูแล้วเนี่ยมันนัดแรกด้วยแล้วมาเลเนี่ยผมว่าชนะเมียนมาได้ทั้งเม็ดเองเขาก็ไม่บุกแล้ว
4: น่าจะ
3: ก็อาจจะ
4: ผล
3: น่าจะชนะก็ไม่น่าจะเกินลูกหรอกเมียนมาก็หลังๆบอลในบ้านเขาก็คนก็คึกค่อนข้างคึกนะ
4: ใช่
3: ปัญหาเมียนมาก็มันมีอยู่สองอย่างว่าเป็นมานมนานแล้วเหมือนกันหลังๆก็เป็นเยอะก็คือเรื่องของความเรื่องของการเมืองอะไรพูดตรงคือนักเตะหลายรายต้อง

0: ฟุตซอลอะไรก็มีที่ไม่อยากเล่นทีมชาติเพราะว่ามันเหมือนก็เป็นปัญหาการเมืองอะไรอย่างที่พอเราทราบกัน
1: ครับผม
0: ว่าคนที่มองว่าเล่นเป็นนักฟุตบอลเล่นกีฬาอยากติดทีมชาติก็มีอยู่ก็มีด้วยแต่ว่าเขาก็จะมีปัญหาเรื่องลูกหนักลูกใบแดงอะไรพวกนี้เมียนมาเนี่ยจะเจอบ่อยพูดง่ายถ้าไม่โดนใบแดงนะเมียนมาเนี่ยก็จะเป็นทีมที่น่ากลัวแล้วเล่นดีอยู่หลายเกม
1: ใช่
0: แต่เล่นไม่ค่อยจบเกมทีบอลโหดจัดเลยบอลเมียนมา
1: ใช่เป็นบอลพละกำลังนี
0: ่บอลน่าจะบอลจอมโหดมากกว่าโอ้เล่นแบบไม่มีกฎกติกามารยาทรัดกุมเท่าไหร
1: ่ครับ
0: นะครับอ่ะผมว่าแพ้ไม่เกินเม็ดเมียนมาพอเชียร์ได
1: ้
0: เดี๋ยวดู
1: แล้วช่วงหลังที่เจอกันเนี่ยมาเลเซียก็ไม่ได้ชนะเมียนมาง่ายนะพี่เพราะเกมล่าสุดที่เจอกันเมื่อปี2022ในอาเซียนคัพเนี่ยก็ชนะแค่ลูกเดียวและย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นเนี่ยเคยบุกไปแพ้เมียนมามาแล้วนะพี่ในปี2017เป็นเกมอุ่นเครื่องครับ
0: ถ้านัดหลังสุดนี่มาเลเซียก็แพ้เวียดนามไป 1-3 ชนะเนปาล 1-0 ชนะลาว 5-1 ก็เป็นเย่าเยือนเนี่ยแล้วก็ชนะบุกไปเยือนเนี่ยชนะอีก 3-0โอ้แต่ดูเขายิงลาวสกอร์แบบนี้นี่ไทยก็น่าจะยิงได้เยอะนะแต่มาเลอาจจะชุดนั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่ชุดนี้นะไม่แน
1: ่คนละชุดกัน
0: เออชุดฟูฟูของเขาแล้วมีพวกตักชาติเยอะนี่ก็โอ้โหก็หวานเจี๊ยบแหละนะแต่ว่าเจอเวียดนามสองนัดก็แพ้หมดเลยคือแพ้ 1-3 แล้วก็บุกเล่นในบ้านยังโดนอีก3เม็ดแพ้ 0-3 ด้วยนะครับอ่ะก็เป็นคู่แรก17นาฬิกานะครับนี่มาคู่ของไทยเลย
1: ก็จะเตะตอน20นาฬิกาครับที่สนามกีฬาแห่งชาติลาววันนี้สปป.ลาวจะเปิดบ้านเจอกับทีมชาติไทยครับก็ทีมชาติลาวเนี่ยผมดูรายชื่อเนี่ยก็เป็นชุดหลักๆของเขาครับก็นำทัพโดยบุพจันทร์บุญคงมิดฟิลด์ตัวรุกกัปตันทีมด้วยแล้วก็มีอย่างดาโมททองคำสวัสดิ์เนี่ยตัวที่เล่นอยู่กับลีกเวียดนามนอกนั้นเนี่ยก็มีนักเตะจากไทยด้วยก็มีสายฝนครับเล่นกับเชียงใหม่อย่างนี้แล้วก็มีทางด้านของพยัคฆ์ศรีพนมด้วยนักเตะที่แจ้งเกิดกับในรายการบอล7คนนะพี
0: ่ครับ
1: นอกนั้นเนี่ยอีกคนนึงก็มีคอนสวรรค์เนี่ยเล่นอยู่ในลีกอิตาลีด้วยแต่เป็นลีกระดับล่างครับอยู่กับโรมซิตี้อินทิจูดวันนี้ก็จะเจอทีมชาติไทยด้วยส่วนทีมชาติไทยเนี่ยผมดูไลน์อัพคาดการเนี่ยก็
0: มีการใช้โค้ชนอกนะ
1: ลาวนี่ใช้คนนอกครับเป็น
0: บูราดิก้าครูยิชก็น่าจะโค้ชแอด
1: ชาวเซอร์เบียนะพี่
0: เซอร์เบีย
1: ครับผมส่วนทางฝั่งทีมชาติไทยวันนี้ไลน์อัพคาดการเนี่ยก็เริ่มออกมาให้เห็นแล้วครับก็ประตูเนี่ยเขาคาดการว่าจะเป็นกำพลปฐมอัฐคุณครับส่วนแบ็กขวาเนี่ยเป็นนฤบดินทร์คู่เซนเตอร์ครับเป็นพันศาเหมวิบูลย์กับมาเนลทอมเบียส่วนด้านซ้ายเนี่ยเป็นวันชัยจารุรงคานครับกองกลาง3คนเนี่ยเป็นเสกสรรลาตีครับสารัตอยู่เย็นแล้วก็คังคณาคำยกส่วน3กองหน้าเนี่ยด้านซ้ายเป็นชวัญวิศแซ่เราครับด้านขวาเป็นธีรศักดิ์เผยพิมายแล้วก็หน้าเป้ายศกรบุรพาครับวันนี้
0: ก็ถือว่าเป็นตัวสดดาวรุ่งในเกมลุกยกแผงเลย
1: ใช
0: ่ก็มีตัวเก่าก็คือสารัตอยู่ตัวเดียวนี่ถ้าเล่นเพสซิ่งแล้วแบบใช้ความฟิตเขาบีบนี้ได้ไหม
1: ผมว่าได้มีวันหน้าเราแต่ละคนเน
0: ี่
1: ย
0: แต่ว่าความฟิตมีหรือเปล่าก็นั่นแหละ
1: แต่ว่าสปป.เราเขาก็ฟิตเหมือนกันนะพี่เพราะนักเตะส่วนใหญ่ก็เป็นสายเลือดใหม่ด้วย
0: คือบอลแบบนี้บางทีก็อยู่ที่ว่าใครได้ซ้อมเยอะซ้อมน้อยมากกว่าเนี่ย
1: ครับ
0: ผมมองว่าลาวน่าจะได้ซ้อมเยอะก็เพราะมันดีกว่าไทยอ่ะพวกทีมของเขาก็จะมีโอกาสได้รวมทีมอะไรกันง่ายกว่าถ้านักบอลอยู่ภายในประเทศแล้วก็สโมสรก็ไม่ถึงกับเคี่ยวรักดินนักเนี่ยนะก็ว่าถ้าความสัมพันธ์ในการเล่นอะไรเงี้ยเขาอาจจะได
1: ้
0: ของเราเนี่ยคือดาวรุ่งก็จริงเพียงแต่ว่ามันมาจากคนละทิศคนละทาง
1: ใช่ครับ
0: สารัตแกคณะนี่ก็ไม่น่าจะทันกันที่สมัยเมืองทอง
1: ไม่ทันครับพี
0: ่ อย่างเงี้ยมันก็คนละทางแล้วเสกสรรมาเสริมเนี่ยก็ยังไม่เคยเล่นกับสามคนนี้เหมือนกัน
1: ยังไม่เคยเล่น
0: กับกลางเนี่ยใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ก็คือถามว่าเสกสรรในช่วงเวลาที่ดีของเขาเนี่ยก็
1: ม
0: ีก็คือลูกยิงไกลลูกพอนานๆเข้าเนี่ยที่นิชิโนเรียกมาติดจากคำวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยพอเขายิงเข้าบ่อยๆคนก็บอกเออมีของมาเด็กมีของแล้วเหมือนชิโนก็

0: าผมจะไม่ผิดประตูแรกที่เขายิงได้ก็ยิงกับสปป.ลาว
1: ครับ
0: เกมที่เสมอกันที่ธรรมศาสตร์เมื่อปี2024
1: ครับ
0: อืม
1: ก็มีพลังหนุ่มแล้วกันแต่ว่าหลังนี่ยังเก่าเลยนะหลังที่นับรวมกันนี่ก็น่าจะเกือบ200เหมือนกันนะ
0: ก็มาเดลทอมเบียกับพันศา2คนก็เกือบ70แล้วนะพี
1: ่ใช่ยันลีพันดินก็
0: 30ต้นๆ
1: ร้อยตำรวจเอกแล้วจะผู้กับแล้วเมื่อเห็นเขาขนเจอคุณพ่อไงวันก่อนนี่สนามบอลนี่บอกว่าไปเรียนผู้กับมาแล้วนี่
0: ใช่
1: ได้ติดแล้วมั้งก็คือเรียนสาวัตรไปแล้วอ่ะเรียนผู้กับเรียนไม่เรียนผู้กับเรียนสาวัตร
0: ครับ
1: อ
0: ส่วนมาชาจันทร์ธนคารนี่ก็ติดตอนอุ่นเครื่องเจอสปป.ลาวครั้งที่แล้วด้วย
1: ครับถ้ารวมประตูไปเนี่ยก็ใกล้จะถึง
0: กำพลก็สามกลางๆกันเลย
1: ก็ตอนนี้ที่น่าจับตามองน่าสนใจเนี่ยก็จะเป็นยศกรที่ฟอร์มดีมากๆหลังจากที่กลับมาจากอะไรเฮากัง
0: สิงคโปร์
1: เล่นมากลับมาชลบุรีนี่โอ้โหยิงเอาแล้วเล่นชุดยู23เนี่ยก็เรียกว่าโอ้โหร้อนแรงมาก
0: ครับ
1: ก็น่าจับตามองจนเขาก็มองว่าเขาหน้าลองชุดใหญ่เป็นตัวจริงอยู่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนี้เขาก็ได้ลงเป็นตัวจริงชุดใหญ่แล้วละกันนะครับส่วนธีรศักดิ์เขาก็ติดมาสักพักใหญ่แล้วแต่ว่าก็เหมือนกับโค้ชชอบส่งเป็นโจ๊กเกอร์แต่ตอนนี้ก็แต่ว่าหลายๆเกมเขาก็ได้เป็นตัวจริงนะ
0: ใช่ครับ
1: ก็เหลือชวัญวิทย์วันนี้แหละที่ต้องมาพิสูจน์ตัวเองติดทีมชาติครั้งแรก
0: ใช่
1: ว่าจะขนาดไหนที่โค้ชเรียกนักบอลระดับที3เนี่ยมาเล่นทีมชาติชุดใหญ่เลยเรียกว่าข้ามขั้นขึ้นลิฟต์มาเลยเนี่ยก็น่าสนใจติดตาม
0: ครั้งแรกในรอบ15ปีนะพี่คนสุดท้ายที่มาจากที3เนี่ยติดทีมชาติชุดใหญ่คือสราวุธมาสุขจากจามจุรี
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวแต่ตอน2ทุ่มนะพี่คู่นี
1: ้
0: 99ก็บรรยายสดด้วย
1: สถิติอื่นมีไหม
0: สถิติเนี่ยเดี๋ยวผมดูนิดนึงครับก็เจอกัน4ครั้งหลังสุดเนี่ยก็เป็นไทยเนี่ยชนะ2เกมครับแล้วก็เสมอกัน2เกม2เกมที่เสมอกันนี่เป็นในอาเซียนคัพทั้งคู่นะพี่2010นี่เสมอกัน2-2ครับแล้วก็เกมล่าสุดในอุ่นเครื่องเมื่อปี2024เสมอกันที่ธรรมศาสตร์1-1ส่วน5เกมหลังของลาวเนี่ยชนะ2แพ้3ครับเกมล่าสุดเนี่ยชนะเนปาลในเอเชียนคัพรอบคัดเลือก 1-0 ครับก่อนหน้านั้นเนี่ยแพ้มา3เกมรวดครับแพ้เวียดนามแพ้มาเลเซีย 1-5 แล้วก็แพ้มาเลเซียอีกเกม 1-3 ส่วนไทยเนี่ย5เกมหลังสุดของฮัสซันเนี่ยชนะ3เสมอ2ครับ2นัดที่เสมอล่าสุดก็คือเกมที่อุ่นเครื่องบุกไปเสมอจีน 0-0 แล้วก็เสมอคูเวต 2-2 ครับผม
1: ก็แรงกิ้งของไทยเนี่ยอยู่ที่94นะครับ
0: ครับ
1: ส่วนลาวเนี่ย194ป่ะเนี่ยไอ้184
0: 184 185ครับล่าสุด
1: มี184 185มันแต่อัปเดตล่าสุดคือจะ184
0: ครับ
1: ก็พูดง่ายว่าไทยชนะเนี่ยก็ได้แต้มไม่เท่าไหร่แต่ถ้าแพ้มาเนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องเลย
0: ลบเยอะเลยทีนี
1: ้อะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับก็ดูเหมือนว่าทีมไทยวันนี้ก็ต้องชนะเยอะหน่อยเหมือนกันนะครับแฟนขาจรบอกว่ายิงให้เกิน3ประตูอ่ะ
0: ต้องประมาณ3ลูก
1: ก็ดูแล้วผมว่าก็น่าจะชนะได้เกมนี้แต่ว่าอาจจะไม่อาจจะประมาณ2-1ไม่เกิน3อ่ะ
0: เกมแรกด้วยนะพี
1: ่แล้วชุดใหม่แล้วก็ยังไม่รู้ว่ายังไงแต่ซึ่งเราก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันชุดนี้เล่นเนี่ย
0: ใช่ไงแล้วอีกหนึ่งปัจจัยคือเรื่องสภาพสนาม
1: คือนักบอลเนี่ยเคยเห็นเล่นเนี
0: ่
1: ยแต่ว่าทีมมาเมื่อมารวมแล้วเนี่ยไม่เคยเห็นและยิ่งชวัญวิทย์ก็ยังไม่เคยเห็นแน่นอน
0: ครับ
1: ผมนะบางคนอาจจะเคยดูแล้วติดตามไทยลีก3
0: ใช
1: ่เกมดูยังไง
0: ผมเคยไปนั่งดูที่สนามเนี่ยก็เป็นนักเตะตัวเล็กสไตล์พิวเป็นปีที่พิวครับพ
1: ี่เห็นบอกว่าคุณเรียกว่ามิโตมะ
0: เขาได้ฉายาว่าเป็นมิโตมะเมืองไทยใช่เพราะว่าสไตล์คล้ายกัน
1: ปีกปีกซ้ายแต่ว่าก็ไม่ได้สูงแบบมิโตมะแบบนั้นนะ
0: ไม่ได้สูงเป็นปีกตัวเล็กๆครับพี
1: ่เอาฟันธงหน่อย
0: ก็ผมว่าวันนี้ไทยน่าจะชนะได้แต่ว่าอาจจะแค่2-0ครับพี่ไม่ได้ขาด
1: ง่ายๆนะ
0: อ
1: าหารไม่ที่จอทรูตัว2ถ่ายทอดแล้วก็เป็นเกมเมียนมาบ้านรับมาเลเซียหันไปดูเมื่อกี้ยืนเรียงแถวเนี่ยต่างชาติเขาน่าจะ3คนผมเห็นหน้าที่ไม่ใช่หน้าไม่มาเลเลยเนี่ยหน้ามีอยู่3
2: ก็สามพม่านี่หน้าครับหน้าไม่พม่าเท่าไหร่
1: ก็แถวไหนเนี่ย
0: จะมีเอนดริกครับเป็นกองหน้า

0: บราซิลของมาเล
1: ย์หน้าของเมียนมาเนี่ยเสื้อแดงนี่ก็หน้านั่นก็ผิวเข้มใช่ไม่น่าออกพับเมียนมาแหละมีเบอร์สามในหน้าแปลกหน่อยแต่ว่าไม่มีแบบหน้าฝรั่งหน้าสเปนมาเนี่ย17เนี่ยกับตันด้วยโอ้โหสมบูรณ์แขนใครนะนาวาโรหรือชื่ออะไรนะ
0: เปาโลโจซัวครับจากกัวราลัมเปอร์ซิตี
1: ้ตัวที่4นี่ก็ไม่น่าใช่มาเลย
0: ก็มาเลเนี่ยถ้าจะเป็นลูกครึ่งเนี่ยเชื่อหรือว่าโตโอ
1: นาณี3แล้วเนี่ย
0: เอ็นดริกมีเปาโลโจชัวครับแล้วก็ดาริชามจากยาโฮดารุทัสซิม
1: ก็เป็นสำรองอะนะ
0: ครับผม
1: สำรองของยาโฮก็ส่วนใหญ่ก็เป็นต่างชาตินั่นแหละนะครับเดี๋ยวดูมีตัวไทยบ้างไหม
0: ตัวไทยนี
1: ่อันนี้มองลวินเนี่ยเบอร์11เนี่ยลงใช่ละขยอมินอูเบอร์6
0: แล้วก็เบอร์ไทยนี่เบอร์9ครับก็เป็นทันเปียงกองหน้าตัวเป้าจากตลาด FC ครับผม
1: ครับผมอ่ะก็ลุ้นทุกวันติดตามเชียร์ทีมไทยกันเดี๋ยวเอ็มเอ็นก้าถ่ายทอดสด
0: ครับ
1: ถ่ายทอดเสียงให้ฟังกันนะครับช่วง2ทุ่ม
0: ครับ
1: ช่วงนี้หมดเวลาของผมแล้วนะครับก็เดี๋ยวน้องเคมมีต่อก็ผมมันกล้าขวัญแก้วทั้งน้องเคมยังอยู่นะผมลาไปก่อนพบใหม่ก่อนหน้าวันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: เจาะสนามบอลไทยดำเนินรายการโดยยิ่งรักรักสุวรรณสมยศแดงนวลพิจิตรคุณสุพรนนท์วันกล้าขวัญแก้วณวัฒน์ชัยองค์การสุรเดชมั่นวิมลเกริกชัยคุณโทและธรรมวัฒน์เอกฉัตรฟัง Active Radio ไม่สน

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองสุชาติและสาบิดาเป็นปลื้มวัดพระมหาธาตุนครศรีขึ้นแท่นมรดกโลกนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะรองประธานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกคนที่1และหัวหน้าคณะผู้แทนไทยพร้อมด้วยนางสาวสาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมในฐานะรองประธานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกคนที่3และประธานคณะอนุกรรมการมรดกโลกทางวัฒนธรรมเป็นปลื้มที่ผลการพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกได้ลุกผลสำเร็จตามเป้าหมายของรัฐบาลไทยโดยคณะกรรมการมีมติเอกฉันท์เห็นชอบให้ขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่นับเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญของประเทศไทยสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในการดำเนินงานเพื่อการอนุรักษ์คุ้มครองและส่งเสริมมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติให้เป็นที่ประจักษ์และได้รับการยกย่องในระดับสากลนางสาวสมิดาระบุว่าสืบเนื่องจากความสำเร็จในครั้งนี้กระทรวงวัฒนธรรมจะบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการพื้นที่แหล่งมรดกโลกอย่างยั่งยืนต่อไปไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวเสียชีวิตเพิ่มเป็นซาวด์เอนจิเนียร์วงทศกัณฐ์เสียชีวิตรายที่36Facebook วงทศกัณฐ์แจ้งข่าวการสูญเสียเบนซ์หรือนายพานุวัฒน์ทิพมณีอายุ32ปีซาวด์เอนจิเนียร์ของวงที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวก่อนหน้านี้มีการย้ายนายพานุวัฒน์ไปรักษาต่อที่จังหวัดลพบุรีโดยนายพานุวัฒน์ถูกไฟไหม้ 60% แต่มีอาการไตวายร่วมด้วยทางนี้นายพานุวัฒน์เป็นผู้เสียชีวิตรายที่36จากเหตุไฟไหม้ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีสั่งเด้งผู้กำกับสภ.คลองหลวงหลังมีคลิปเสียงเรียกรับเงินสถานบริการแลกกับการเปิดเกินเวลาและจัดแสดงคอนเสิร์ตพิมรพัฒน์เทียนรุ่งเรืองรายงานครับ
1: จากกรณีที่มีการนำเสนอข่าวผู้ประกอบการสถานบริการประเภทโรงเบียร์ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีร้องเรียนพร้อมเปิดเผยคลิปเสียงอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับผู้กำกับการเรียกรับเงินสวยจำนวน 51,000 บาทแลกกับการอนุญาตให้เปิดสถานบริการถึงเวลา 2 นาฬิกา นอกจากนี้ยังมีการเรียกเก็บเงินเพิ่มอีก 100,000 บาทในช่วงที่มีการจัดคอนเสิร์ตระหว่างวันที่ 8 ถึง 11 พฤษภาคมโดยอ้างว่าต้องนำไปจัดสรรให้หน่วยงานอื่นและแอบอ้างถึงผู้บังคับบัญชาซึ่งเมื่อผู้ประกอบการไม่ยินยอมจ่ายเงินก็ถูกตำรวจเข้ากวดขันอย่างหนักจนต้องปิดกิจการชั่วคราวต่อมาตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีได้รับหลักฐานเป็นคลิปเสียงสนทนาความยาวกว่า5นาทีซึ่งมีเสียงคล้ายพันตำรวจเอกอธิเมศชัยยะสรัญวิทย์ผู้กำกับการสภ.คลองหลวงความคืบหน้าล่าสุดพลตำรวจตรีพีรพลโชติกาเสถียรผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีได้ลงนามในคำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีสั่งการให้พันตำรวจเอกอธิเมศชัยยะสรัญวิทย์ผู้กำกับการสภ.คลองหลวงไปช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีโดยขาดจากต้นสังกัดเดิมเพื่อให้การดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยพร้อมกันนี้ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้พันตำรวจเอกวิษณุรักษ์พรหมเมธรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีมารักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้กำกับการสภ.คลองหลวงโดยมีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงพิมพ์ระพัฒน์เทียนรุ่งเรืองสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดปทุมธานีค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: Spot Guide ดำเนินรายการโดยฤทธิกรการะเวกและเจษดาศรีวิเศษ
4: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่แค่ฟ ลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เต็มคอนเรดิโอได้ฝึกลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
8: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
9: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
10: 17:06 น.สวัสดีคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Spotlight Weekend นะครับทาง FM99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงวันนี้เสียงอาจจะไม่ได้ดูสุขุมนุ่มลึกแบบพี่โอ๊คฤทธิกรนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นผมอธิคมภูเก้าล้วนนะครับมาแทนที่พี่โอ๊คฤทธิกรนะครับยังเคียงคู่อยู่กับพี่เจตเจษฎาศรีวิเศษครับผมสวัสดีพี่เจตครับ
11: สวัสดีอธิคมครับสวัสดีแฟนสปอร์ตไกด์วีคเอนด์นะฮะ
10: ครับผม
11: เอ๊วันนี้ทรงผมใหม่ด้วยใช่ไหมฮะ
10: ร้อนเรื่อง
11: เอ๊ะนี่ผมทรงผมคล้ายพี่โอ๊ตเหมือนกันนะ
10: ทำไมอ่ะ
11: ใกล้เคียง
10: ป้าพี่โอ๊ตเขาเป็นแบบลานบิน
11: เอาเหรอ
10: ใช่ใช่ อันนี้มันจะเป็นแบบ
11: คนเป็นลานอะไร
10: เป็นสกินเฮดเลยครับ
11: โอ้โห
10: อันนี้เป็นสกินเฮดเลยครับร้อน
11: เออ
10: คือประสบปัญหาแบบนั่งกินข้าวในบ้านตัวเองแล้วเหงื่อออกหัวเยอะมากก็เลยแบบเออตัด

0: ผมเป็นคนไม่เสียดายผมอยู่แล้ว
1: ครับ
0: ตัดเลย
1: ผมเป็นคนไม่เสียดายผมอ๋อ
0: ใช่ใช่ใช
1: ่วันนี้เราเป็นเวอร์ชันวีคเอนด์ใน2ชั่วโมงนะ
0: ครับ
1: ก็จะอารมณ์คล้ายๆวันพุธของเราเปลี่ยนแต่ว่าเพิ่มมาอีกครึ่งชั่วโมงเชิญอดีคมก่อน
0: ก็มีเรื่องให้พูดเยอะเลยครับ
1: แ
0: ต่ว่าก่อนที่จะไปพูดเรื่องของอะไรก็ตามแน่นอนต้องขอขอบคุณก๊อฟกรอบครับมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณนะครับส่วนช่วงนี้ใครกำลังมองหาวัสดุแต่งบ้านหรือว่าเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะครับสินค้าเข้าบ้านทั้งหลายเนี่ยดูโฮมเขาแจกหนักจัดใหญ่กับแมตช์ระดับโลกนะครับกับแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมตช์ช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2แล้วก็รองอื่นรวมกว่า 1.5 ล้านบาทนะครับโชคใหญ่รอคนอยู่ช็อปเลยโค้งสุดท้ายที่ดูโฮมทุกสาขาใกล้บ้านท่านครับนะครบถูกดีที่ดูโฮมนะฮะ
1: ขอบคุณดูโฮมด้วยนะครับ
0: ครับ
1: ดูแลกันมาอู้ยยาวนานเลยนะ
0: ครับ
1: ผมจำได้ว่าตั้งแต่สงกรานต์ละ
0: ซึ่งตอนนี้ดูโฮมก็ได้รับการยอมรับว่าเป็นแบบว่าเขาเรียกอะไรเป็นหมาดที
1: ่
0: ดูแลเรื่องการตกแต่งบ้าน
1: ใช่
0: ได้ในราคาที่คนไทยพอใจอะไรเงี้ย
1: ใช่แล้วตอนสงกรานต์นี่แจกน้ำด้านหน้าเลยนะประมาณว่ารถเติมน้ำเนี่ยสามารถขับเข้าไปเติมได
0: ้ใช่เพราะผมเนี่ยมีโปรแกรมกำลังจะรีโนเวทบ้านอยู่เหมือนกันแม่ก็บอกว่าให้ไปดูที่ดูโฮม
1: ครับ
0: ยังไง
1: อุ้ยหวานเจี๊ยบเลย แบบนี้อยู่ยาวแบบนี้อยู่ยาว
0: ครับผมแล้วก็กีฬาที่ตอนนี้เราติดตามกันอยู่จะเป็นฟุตบอลฮูแดเช่นคัพนะครับเกมระหว่างเมียนมากับมาเลเซีย
1: ครับ
0: นะเตะไปได้8นาทีแรกยังเสมอกันอยู่0ประตูต่อ0รูปเกมเนี่ย5นาทีแรกมาเลเซียดีกว่านะคร
1: ับ
0: แต่ว่าตอนนี้ดูเหมือนเมียนมาก็จะมีมุมเถียงแล้วเหมือนกัน
1: ครับ
0: ก็ถ้าชั้นบอลเนี่ยโดยภาพรวมคู่นี้ก็มาเลเซียดีกว่าหน่อยนึงนะนะครับเดี๋ยวต้องรอดูว่าจะจบยังไงนะครับ
1: แล้วก็ย้ำว่าคู่ไทยนี่เดี๋ยวจะเตะ20:00
0: ใช่
1: แล้วก็ FM 99เรามีบรรยายสดนะคร
0: ับ ใช่
1: จะเป็นคุณพยองเดชแล้วก็น้องเจมส์ทันพิสิทธ
0: ิ์ใช่นะครับเมื่อกี้เพิ่งเจอกับเจมก็บอกว่าเดี๋ยวผมมา2ทุ่มครับพี่
1: อ๋อเจมไปพักประมาณ3ชั่วโมง
0: ใช่เจมไปพักแป๊บนึง
1: น่าจะมาทุ่มนึงแรกนะ
0: เจมน่าจะมาทุ่มนึงด้วยซ้ำก็คือเข้าก่อน
1: ใช่
0: เลยอ่ะ1ชั่วโมงอะไรเงี้ย
1: แล้วก็คู่มาเลเซียกับเมียนมาเนี่ยก็คืออยู่ในกลุ่มเดียวกับไทยนะครับ
0: ครับ
1: เท่ากับว่าก็ได้เห็นฟอร์มของคู่แข่งในกลุ่มด้วยกันแล้วกัน
0: ครับ
1: ก็เดี๋ยวพอจบคู่เมียนมากับมาเลเซียเนี่ยก็จะต่อด้วยคู่ไทยกับสปป.ลาวซึ่งเราบุกไปเยือนนะตามข่าวนี่เหมือนกับว่าฝั่งไทยก็ได้ตั๋วมาประมาณ 2,000 ใบไห
0: ม
1: ประมาณนั้นนะคมนะ
0: ครับ
1: เชื่อเหลือเกินว่าอาจจะมีบางส่วนบินไปเชีย
0: ร์
1: แล้วก็คนไทยอยู่สปป.ลาวก็เยอะอยู่แล้ว
0: ใช
1: ่บ้านพี่เมืองน้องนะ
0: นะครับส่วนเรื่องของกีฬาเนี่ยเอา
1: ได้แล้วเมียนมามาแล้วครับ
0: เมียนมามาแล้ว1
1: นี่แหละครับคือก่อนเกมเนี่ยตามหน้าเสือเนี่ย
0: เป็นมาเลเซียดีกว่าใช
1: ่ถือว่ามาเลเนี่ยถูกยกที่เหนือกว่านะครับโอ้แต่จังหวะขึ้นเกมด้านซ้ายของเมียนมาคือเหมือนยิงจังหวะแรกแล้วติดเซฟมาเข้าทางอ่ะอธิคมไม่ทราบว่าชื่ออะไรนะดูโยน
0: โอ้แล้วโยนแบบโยนแบบโยนหยาบด้วย
1: อธิคมไหนเก็บให้หน่อยเป็นไงบรรยากาศ
0: จังหวะทางซ้ายขึ้นมาแล้วยิงยัดนะครับแล้วก็ไปติดบล็อกนะครับตัววิ่งมายิงสวนเข้าไปเนี่ยคือมันเข้าทางพอดีนะครับจังหวะหมายเลข9ของเมียนมาครับนี่ต้องไปหาชื่อใหม่นะเดี๋ยวน่าจะได้เห็นชื่อเดี๋ยวรอแป๊บนึง
1: ครับ
0: นะครับหมายเลข9ก็น่าจะเป็นกองหน้าตัวเป้าของเขาแล้วนะครับสอดขึ้นมาถูกที่ถูกเวลาพอดีนะครับบริเวณหน้ากรอบ6หลาทางขวาแล้วจังหวะนี้ยกข้ามตัวผู้สาประตูครับเข้าประตูไปเมียนมาออกนํามาเลเซีย1ประตูต่อ0
1: ยิงฉลาดมากคือกลายเป็นว่าจังหวะบล็อกของกองหลังมาเลเซียเนี่ยไปตั้งให้กับคันยัดควง
0: โอ้ยผมไปต่อไม่ถูกเลยคันยังควงด้วยน่าจะอ่านว่าเมียก
1: เ
0: พราะมันมีเอ็มข้างหน้า
1: ครับผมไปแบบไวๆไงพ
0: อ
1: เจอปุ๊บอ่านปั๊บเขาเรียกว่าแบบว่าสัมผัสแรกเพราะว่าเราวิ่
0: งเมียกควงคัน
1: ตกลงจะคันหรือควง
0: ก็ต้องคันแหละเพราะ KSN ที่อาจจะค้านอะไรเงี้ยแค้น
1: ไม่ละอ่านยากเลย
0: นะแต่เมียดแน่ๆผมมั่นใจว่าเมียดเพราะ MYAT
1: คือมาสักครู่เดี๋ยวเขาเรียกว่าสัญชาตญาณคือกำลังพูดพอดีปุ๊บแล้วมันขึ้นหน้าจอพอด
0: ี
1: แต่ว่ากับทีวีทำไม่ได้นะ
0: ดรา
1: ม
0: ่
1: านะอันนี้ก็ถือว่าสนุกสนุกกันล่าสุดย้ำว่าเมียนมาขึ้นนำ 1-0 นะโอ้โหอยู่ที่มาเลเซียวันนี้ก็แปลกหน่อยมาเลเซียนี่รอไม่ค่อยเห็นในชุดสีดำนะผมนะ
0: ใช่ใช่
1: ไม่ค่อยได้เห็นเนาะ
0: เหมือนจะเป็นสีกรมนะพี่เจ
1: ประมาณนั้นแหละ

0: ต่มองไกลๆเนี่ยคือมองไกลๆเนี่ยมันก็เหมือนดำขาวอะ
1: ใช่ๆ
0: ในขณะที่เมียนมาหรือเวียดนามนะ
1: คือจังหวะของครองบอลเนี่ยเป็นมาเลเซียดีกว่าก็จริงนะครับแต่ว่าจังหวะสวนกลับของเมียนมาเนี่ยอันตรายทุกจังหวะอย่างเมื่อสักครู่เนี้ยฉกบอลได้จากแดนกลางแล้วก็ทิ่มบอลขึ้นมาบริเวณกรอบเขตโทษฝั่งขวานะครับ ก่อนที่จะยิงยัดเลยแล้วบอลเนี่ยมันไปติดแนวรับของมาเลเซียกอร์ดอนมาเข้าทางเจ้าเมียดควงคันเนี่ยนะฮะโหชื่ออ่านยากมาก
0: ครับ
1: นะครับอ่ะเมียนมานำ 1-0 นะครับล่าสุดไดฮุนไดอาเซนครับอันนี้คือเขาสายเดียวกับเราถูกไหม
0: ถูกต้องถูกต้อง
1: นะครับ
0: สายเดียวเรา
1: อุ้ยถ้ามีแล้วเดี๋ยวนัดหน้าเราจะได้เล่นในบ้านนะเจอกับมาเลเซียปะ
0: ถูกต้อง
1: เอ้ยหรือเจอกับเมียนมาน
0: ัดต่อไปอ่ะ
1: เออนัดหน้าพรุ่งนี้พรุ่งนี้เราไปเยือนลาวก่อน
0: ไม่เราเจอมาเลเซียนัดต่อไป
1: ใช่ไหมพรุ่งนี้เราไปเยือนลาวแล้วนัดหน้าเราเล่นในบ้าน
0: ไม่สิวันนี้
1: เออวันนี้เราไปเยือนลาวใช่
0: ไปเยือนวันที่สองทุ่ม
1: ใช่
0: แล้วก็จะกลับมาเตะที่ราชมังคลาในวันที่หนึ่งก็คือวันเสาร์
1: นั่นหมายความว่าผลการแข่งของคู่นี้นะครับมีผลกับเราเหมือนกันนะครับเกมระหว่างเมียนมากับมาเลเซียซึ่งตัวนี้ผ่านมา10นาทีแรกเมียนมาออกนำมาเลเซียละ1ประตูต่อ0
0: ก็อย่าลืมว่าภารกิจจริงๆโดยหลักการก็คือต้องทวงแชมป์คืนนะครับ
1: ครับ
0: ผลที่แล้วนี่2ปีที่แล้วผมจำได้ไหมรอบชิงชนะเลิศอ่ะที่เราแพ้เขาไปกลับ
1: ใช่
0: ไหมในบ้านเนี่ยบุกไปแพ้ไปเยือนเนี่ยบุกไปแพ้1-2
1: ครับ
0: และเกมในบ้านแพ้2-3โดยเฉพาะเจ้าเหงียนส่วนซันเนี่ยเนาะทำคนเดียว2ประตูในเกมแรก
1: แต่รอบนี้นี่เวียดนามอยู่คนละกลุ่มกับเรา
0: ใช่
1: นะครับก็เดี๋ยวต้องอาจจะไปเจอกันรอบชิงเลยหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนั้นว่ากันไป
0: เวียดนามเนี่ยเขาจะเล่นนู่นเลยนะวันเกมแรกของเวียดนามในวันศุกร์เลย
1: คือทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยมีทีมลงร่วมทั้งหมด11ทีมใช้เวลาเกือบเดือนเหมือนกันครับทัวร์นาเมนต์นี้นะครับ
0: ก็เหมือนนัดชิงจะไปจบ
1: 26
0: ปลายเดือนสิงหาคม
1: ใช่ใช่คือมันพีคตรงไหนรู้ไหมมันพีคตรงที่รายการนี้มันมีถ่ายทั้งใน True Vision ใช่ไหมแล้วก็ใน BG Sport
0: ครับ
1: ซึ่งถ้าเกิดใครจ่ายรายเดือน BG Sport แค่เดือนเดียวสมมติจะเริ่มดูวันนี้จ่ายคู่นี้50บาทใช่ไหมรู้สึกว่าจะไม่ใช่50แล้วด้วยมั้ง BG ล่าสุดก็คือดูได้วันนี้แต่พอนัดชิงดูไม่ได้นะ
0: ครับ
1: ต้องซื้อเพิ่ม
0: ก็เติมให้เขาเถอะ50บาทนะคมนะอุดหนุนเจ้าที่เขาทำถูกลิขสิทธ
1: ิ์ใช่นะครับส่วนผลการแข่งกีฬาอื่นๆประจำวันนี้เอาวันนี้ก่อนแล้วกันนะครับแน่นอนจะต้องไปที่แบดมินตันไชน่าโอเพ่นนะคร
0: ับ
1: ซึ่งไทยเราเนี่ยเหลือให้รุ้นอยู่แค่รุ่นเดียวนะครับหรือว่าประเภทเดียวก็คือคู่ผสมนะครับซึ่งสุดท้ายแล้ว2คู่ผสมหมายเลข1ของไทยเราอย่างเจ้าบาสแล้วก็เฟร
0: ม
1: นะครับบาสเทชพลกับเฟรมสุพิชราเนี่ยก็ไม่สามารถผ่านรอบรองชนะเลิศไปได้นะครับด้วยการแพ้ให้กับคู่มือวางอันดับ4ของรายการอย่างเกาชินหวาแล้วก็เฉินฟางคุยนะครับไป2-0เกมเลยนะครับก็คู่นี้เนี่ยก่อนหน้านี้เจอกันมานี่จีนชนะ2ครั้งมีเราชนะได้ครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าคราวนี้นะครับก็เราก็โดนเขากดนิ่มเลยครับ
0: จริงๆแต่ว่า
1: จะบอกว่านิ่มก็ไม่ได้
0: ก็สูสีทั้งสองเกม
1: แต่ว่าชนะทั้งสองเกมรวดนะครับ2-0เกม
0: คือแพ้เกมละ2แต้มอ่ะ
1: ใช่
0: เกมแรกนี่แพ้
1: 23-21
0: เกม2แพ้19-21
1: ใช่
0: โอ้โหก็เท่ากับว่าไม่เหลือนักแบดไทยในรายการนี้แล้วก็คู่ผสมนี่จีนชิงกันเองนะครับ
1: ใช
0: ่แล้วก็ยังคงเป็นอาถรรพ์ต่อไปนะสำหรับแบดมินตันไชน่าโอเพ่นที่ไม่เคยมีนักแบดไทยได้ชมนะครับ
1: คือรายการนี้เนี่ยกลายเป็นว่าเป็นรายการที่แบบจีนเขาก็เน้นเนี่ยที่รายการในบ้านตัวเองซึ่งเป็นรายการใหญ่นะครับ
0: แต่ว่าชายเดี่ยวนี้เขาพลาดนะ
1: ใช่
0: ง่ายว่าพอฉีตกรอบคนอื่นๆก็ตกไปด้วยล่าสุดเนี่ยไหนๆก็พูดถึงแบดแล้วนะครับหญิงเดี่ยวได้คู่ชิงแล้วนะ
1: อ
0: ากาเนะยามากุชินะครับจัดการชนะหวังจื้อยี่นี่ก็เป็นตัวความหวังของจีน
1: ก็ผมบอกตั้งแต่ตอนแรกนะว่าอากาเนะเนี่ยมีความรู้สึกมากเลยเห็นวันที่ตีกับเหมียวไอ้ตีกับหมิวอ
0: ่
1: ะแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โห
0: เก่ง
1: ถ้าเล่นทรงนี้นี่ไปเลยอ
0: ากาเนะเนี่ยคือเอาง่ายๆเหมือนตุ๊กตาลมลุกอ
1: ่
0: ะคือเร็วนะครับเร็วแล้วก็คล่องแล้วก็เทคนิคดีนะครับ
1: และอึด
0: อึดด้วย
1: อึด
0: หวังจื้อยี่เนี่ยเป็นแชมป์ที่นี่2ปีติดนะ
1: ครับ
0: เท่ากับว่าก็พลาดโอกาสเข้าไปป้องกันแชมป์นะครับในขณะที่อีกคู่นึงเนี่ยก็เฉินยู่เฟยแก้ตัวให้กับจีนได้นะครับด้วยการชนะน้องมิยาสกินี่ก็เป็นดาวรุ่งในวงการญี่ปุ่นเท่ากับว่าเป็นเฉินยู่เฟยชิงกับอากาเนะในวันพรุ่งนี้ส่วนชายเดี่ยวกำลังแข่งนะครับวิกเตอร์ไลจากแคนาดาเจอกับโทมัสโปปอฟของฝรั่งเศสนะส่วนอีกคู่นึงเนี่ยปลายเป็นว่าไชนีสไทเปเจอกันเอง โจเทียนเฉินกับหลินชุนยี่
1: หลินชุนยี่ใช่ๆๆเ
0: ท่ากับว่าชายเดี่ยวไม่เหลือจีนเลยนะ
1: นั่นหมายความว่าไต้หวันเข้าชิงได้แล้ว1คน
0: ถูกต้อง
1: นะครับในประเภทชายเดี่ยวนะครับ
0: ใช
1: ่ส่วนคริสโตเฟอร์ป๊อปนี่เงียบไปพักนึงกลับมาอีกแล้วนะนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เพิ่งจะไปคว้าแชมป์ในรายการระดับเมเจอร์มาสำหรับคริสโตเฟอร์ป๊อปนะครับ
0: แล้วก็วิกเตอร์ไลหรือวิกเตอร์ไหลเนี่ยจริงๆก็ไม่ธรรมดานะเหมือนปีนี้จะได้แชมป์ 1,000 มาแล้วนะถ
1: ้
0: าผมจำไม่ผิดเนี่ยเคยได้แชมป์ไปแล้วระดับ 1,000
1: ก็ในประเภทชายเดี่ยวเนี่ยคนสุดท้ายที่ของเราผ่านไปได้ก็คือเจ้าอะไรนะธีรรัชกุล
0: อ
1: ่ะ
0: อ๋ออีคิว
1: อีคิวนะไปโดนฉีวิฉีซะก่อน
0: ใช
1: ่แล้วฉีวิฉีก็ไปโดนชูเจียนเฉินนี่แหละ
0: คืออีคิวเนี่ยเป็นเรื่องของร่างกายจริงพอเกม3นี่หน้ามืดเลยผมเหมือนกับว่ามันโอ้โหสภาพผมว่าพอเจอเกมหนักๆมาตลอดแต่จริงเป็นช่วงที่ดีที่สุดของ EQ ด้วยนะ
1: ใช่
0: เอาจริงเป็นช่วงเวลาที่เขาเล่นได้ดีมากนะครับ
1: แต่เซต2ฉิวฉีก็เกินไปนะครับฉิวฉีเซต2เกม2นี่ก็คือกดยับเลยนะครับ EQ นี่สู้ไม่ไหว
0: แบตเนี่ยเขาถึงบอกว่าการยืนระยะนี่สำคัญมากเรียวแรงนี่สำคัญจริงเพราะมันตีทุกวัน
1: ไงคือ EQ ชนะก่อนวันเจอฉิวฉีแต่พอวันเอาตอนเอาคืนอ่ะโหฉิวฉีเล่นซะแบบไปไม่เป็นเลยครับ
0: แล้วผมสังเกตแบตนี่มันตีทุกวันนะ
1: ไปถอนตัวเกมสุดท้ายนะเจ้าโอโม่นะครับ
0: อีคิวอีคิว
1: เจ้าอีคิวชอบชมโอโม่
0: ถ้าอีคิวคือปณิชพลถ้าโอโม่คือพักกพลโอโม่เนี่ยจะเป็นคู่ผสมกับปอป้อ
1: ใช่
0: ไม่เป็นไรเดี๋ยวคมมาจัดเสาร์อาทิตย์บ่อยๆเดี๋ยวชิน พี่นิ่มนั่นเป๊ะเลยประมาณนี้นะเรื่องราวของแบดมินตันก
1: ็
0: ไม่เหลือนักแบดไทยส่วนวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นรอบชิงชนะเลิศแต่ละประเภทนะ
1: ครับผ
0: ม
1: อันนี้ก็เป็นเรื่องราวของกีฬาแบดมินตันนะคร
0: ับ
1: ทีนี้ข้ามไปดูฝั่งกอล์ฟกันหน่อยแล้วกันนะครับสำหรับ LPGA ทัวร์รายการ ISPS Honda Women of Scotland Open นะครับชิงเงินรางวัลรวม2ล้านดอลลาร์ที่นอร์ทไอเชียนะครับสกอตแลนด์นะ
0: ครับ
1: จบรอบ2เจนนี่ชินนะครับโปรเกาหลีใต้ขึ้นนำเดี่ยวนะครับด้วยสกอร์รวม11อันเดอร์พาร์133ทิ้งห่างเอสเธอร์เฮนเซไลจากเยอรมนีนะครับที่รังอันดับ2ร่วมอยู่5สโตรกด้วยกันนะครับส่วนผลงานของโปรไทยที่ดีที่สุดเป็นโปรเมียวนะครับปาจรีอนันต์ฤกาแล้วก็โปรเมียวนะครับประพังกรทวัฒธนกิจนะครับเมียวกับเหมียวนะครับดีที่สุดของไทยในรายการนี้ก็2วันแรกเนี่ย เก็บได้ทั้งหมด4อันเดอร์พาร์140นะ
0: ครับ
1: รังอันดับ4ร่วมนะครับส่วนที่เหลือก็จะมีอย่างโปรเปียโนนะครับอภิชยายุบล1โอเวอร์พาร์145อันดับ15ร่วมโปรเมเอเรียจุธานุการ2โอเวอร์พาร์146อันดับ23ร่วมโปรแจนอันชิสาอุตมะแล้วก็โปรแพลวชนตีวรรณเสมเนี่ย3โอภา147อันดับ35ร่วมรายการนี้มีตัดตัวหรือเปล่าพี่เจ
0: มีตัดสิ
1: ใช่ไหม
0: แต่ว่าเหมือนเราจะอ๋อไม่ผ่านแค่โปรไ
1: ม
0: โปรไมตีชัดที่ไม่ผ่านคนเดียวนะครับที่เหลือนักกอล์ฟไทยผ่านทั้งหมดเพราะเขาจะตัดตัวที่6โอเวอร์นะแสดงว่าสนามนี้นี่ไม่ธรรมดา
1: โห
0: ตอนนี้มันเข้าวันที่3ก็ปาจรีเนี่ยดูจากอันดับดูเหมือนจะลุ้นแชมป์นะ
1: ค
0: ืออยู่อันดับ4เนาะแต่ว่าพอดูจากสกอร์การ์ดนี
1: ่โอ้ตาม
0: ผู้นำ7อันเดอร์
1: คือทางฝั่งของไอ้เจ้าเจนนี่ชินนี
0: ่
1: คือตียังไงได้11อันเดอร์
0: ใช่
1: ต้องดู
0: คือเอาง่ายๆว่าถ้าคุณเอามาตรฐานว่าตัดตัวที่6โอเวอร
1: ์ครับ
0: แต่คุณตี11อันเดอร์ผมคือแสดงว่ามันฉีกออกไปเลยเนาะ
1: ใช
0: ่แต่ไม่เป็นไรเพราะว่ากอล์ฟเนี่ยวันที่3คือ moving day นะครับดังนั้นเนี่ยหวังว่าชินเนี่ยจะถอยมาบ้างแล้วก็เมียวกับเหมียวเมียวคือปาจารีเหมียวคือประพังกรหรือแพตตี้ก็หวังว่าจะเร่งนี้มาได้นะ
1: ใช่ใช่
0: เพราะว่าย้ำว่ารายการนี้เนี่ยจีโน่พักนะครับ
1: ครับ
0: เพราะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็จะเป็น AG Women's Open Major สุดท้ายของปีจีโน่ก็จะเก็บพละกำลังไปเล่นเมเจอร์เลย
1: ครับผม
0: นี่คือกอล์ฟ LPGA ทัวร์รองมีไหมฝ่ายหญิงไม่มีนะคร
1: ับ ไม่มี
0: สัปดาห์นี้เนาะแล้วก็ถ้าฝ่ายชายเนี่ยพี่เจทัวร์จริงๆมันมีรายการ 3M Open นะโอ้โหรายการนี้พี่เจก็ได้ยินมานานมากนะคม
1: ครับ
0: ชื่อคงไม่ต้องบอกเนาะว่าใครเป็นสปอนเซอร
1: ์ 3M Open ใช่ไหม
0: เพียงแต่ว่าไม่มีนักกอล์ฟไทยที่แข่งขันในสัปดาห์นี้นะครับเดี๋ยวไปดูแชมเปี้ยนส์ทัวร์หน่อย ISPS Honda ปกติก็จะมีโปรช้างแล้วก็มีโปรมดแดงปรากฏว่าแชมเปี้ยนส์ทัวร์นะครับISPS Honda Senior Open ที่สหราชอาณาจักรรายการนี้ขนาดซีเนียร์นะคมชิงเงินรางวัลเนี่ย 2,850,000 เหรียญนะ
1: ครับ
0: ปรากฏว่าโปรมดแดงธรรมนูญศรีโรจน์นะครับ2วัน1โอเวอร์อยู่อันดับ 29ร่วมส่วนอีกคนหนึ่งก็คือโปรช้างธงชัยใจดีครับ
1: oh.
0: โปรช้างนี่คาบเส้นเลยเพราะว่ารายการนี้นี่มีตัดตัวนะครับ แล้วก็ตัดตัวที่2โอเวอร์ปรากฏว่าโปรช้างพอดีเป๊ะคาบเส้น
1: อันดับ1เป็นคาร์มอนเพอร์ซี่นะครับตีมา2วัน9อันเดอร์พาร์
0: ใช่
1: นะครับในขณะที่อันดับ2เนี่ยเป็นทางด้านของเจอร์รี่เคลลี่นะครับก็ตีมา2วัน6อันเดอร์ส่วนอันดับ3ร่วมเนี่ยก็จะมีอย่างเอรีเอลส์นะครับมีทางด้านของเฮนริกเซนสันแล้วก็อีกคนหนึ่งเป็นไบรเออร
0: ์
1: นะครับ3คนนี่อันดับ4ร่วมมาร์คัสไบรเออร
0: ์เวลาเราไล่พวกซีเนียร์ทัวร์นี่มันนึกถึงเรื่องเก่าๆเนาะอดีตมือหนึ่งของหลายคน
1: น่
0: ะอย่างบิ๊กอีซี่เออร์นี่เอลส์นี่คมน่าจะทันอยู่ละ
1: ทันเอรีเอลส์ทัน
0: เมื่อก่อนนี้เก่งมากแล้วก็เขาบอกว่าวงนี่คือดูง่ายมากเวลาจะตีนะฉายานี้ Big Easy ขออภัยแก้ไขนิดนึงตัดตัวที่5โอเวอร์นะรายการนี้ตัดตัวที่5โอเวอร์นะครับแล้วก็ของเรานี่ผ่านทั้งคู
1: ่ครับ
0: อ่ะนี่คือซีเนียร์ทัวร
1: ์คือแค่ชื่อโปรช้างก็การันตีความเก่าแล้ว
0: ใช่
1: ใช่ไหมล่ะ
0: แต่ว่าบางคน60 70ก็มีไง
1: ใช่ใช่
0: เพราะว่าซีเนียร์มัน50ไงดังนั้นแสดงว่ามันก็จะมีบางคนนี่70กว่ายังมาเล่นอยู่เลยคม
1: เพราะว่าอย่างบางคนนี่ก็เหมือนกับว่าเคยแบบเป็นแดกแฮงตันอย่างเงี้ยใช่ไหม
0: ใช่ก็เนี่ยคือกอล์ฟนี่เป็นกีฬาที่แบบเอาพูดตรงๆนะทำมาหากินได้นาน
1: ถูกต้อง
0: คือคุณเล่นปกตินี่จนถึง50ได้ถูกไหมล่ะแล้วคุณก็ต่อซีเนียร์คม
1: ใช่ไง
0: มันแล้วเงินรางวัลมันก็ไม่ได้เบาๆนะ
1: ถูกต้อง
0: ดังนั้นเนี่ยโอ้โหนักกอล
1: ์
0: ฟอาช
1: ี
0: พนี
1: ่ว่าทำไมป่ายาวถึงแม้จะดันให้น้องฟินนี
0: ่ครับ
1: เป็นนักกอล์ฟเหลือเกินโปรเป็นโปรฟินนี่เหลือเกิน
0: โอ้โหก็นักกีฬาอาชีพอะคมมันก็เหมือนเป็นหนึ่งอาชีพพิเศษนะที่มันก็เขาเรียกว่ายอดเยี่ยมอะเนาะ
1: ครับผม
0: แล้วก็เนี่ยก็ก็เห็นภาพน้องจีโน่เนาะให้ถลุงแถลงข่าวเหมือนกับยืนถ่ายรูปคู่กับคุณปิติพิรมภักดีด้วยนะ
1: ครับ
0: กรรมการผู้จัดการใหญ่อุโสของสิงห์นั่นแหละเนี่ยก็เดี๋ยวรอเชียร์จีโน่กัน
1: ครับผม
0: ประมาณนี้เนาะกอล์ฟส่วนในบ้านเราสัปดาห์นี้ไม่มี
1: คือเรื่องกีฬาเนี่ยมันจะมีประเด็นของทัพบาสเกตบอล 3-3 ไงนะครับอันนี้เป็นความเคลื่อนไหวของศึกเอเชียนเกมนะครับที่นาโกย่าช่วงประมาณเดือนกันยายนนี้ล่าสุดเฮียตายนะครับ
0: ค
1: ุณนิพนธ์ชวริตมนเทียนนะครับนายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยก็ยืนยันว่าทีมบาสเกตบอลทีมชาติไทยเนี่ยก็ได้รับการสนับสนุนในด้านต่างๆจากกกท.แล้วก็ได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน3ทีมประกอบด้วย5x5ทีมหญิง3x3ทีมชายแล้วก็3x3ทีมหญิงในเอเชียนเกมคราวนี้นะ ซึ่ง5x5เนี่ยเขาบอกว่าน่าเสียดายที่เจ้าภาพกำหนดว่าทีมชายเนี่ยจะผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายเนี่ยต้องมีแค่12ทีมซึ่งทีมชาติไทยเนี่ยดันไปอยู่อันดับ14
0: ครับ
1: นะครับแม้ว่าซีเรียอันดับ13เนี่ยจะถอนทีมออกไปแต่ก็ยังไม่พอนะครับที่ทีมหนุ่มไทยเนี่ยจะได้แข่งขันในรายการนี้ต่อนะครับส่วน 5x5 ทีมหญิงสาวไทยอยู่อันดับ9แล้วก็10ของเอเชียก็เลยได้สิทธิ์นั้นนะครับนะครับที่ทีมสาวไทยมีการถ่ายเลือดใช้นักกีฬาหน้าใหม่เข้ามาเสริมทัพเพื่อยกระดับทีมแข่งขึ้น
0: ครับ
1: ที่น่าสนใจจริงๆคือ 3x3 นะ
0: 3x3
1: 3x3 เนี่ยคือในเอเชียนเกมคราวนี้กำหนดให้ใช้นักกีฬาอายุไม่เกิน23ปีเริ่มจากทีมหญิงซึ่งไทยเคยได้เหรียญทองแดงในเอเชียนเกมมาแล้ว
0: ครับ
1: ในครั้งเมื่อ10ครั้งที่18ที่อินโดนีเซียซึ่งครั้งนี้เนี่ยก็ยังมีนักกีฬาจากชุดเอเชียนเกมครั้งที่19ที่จีนมาประคอง2คนแล้วก็ให้โค้ชจากเซอร์เบียเข้ามาทำทีมก็เชื่อว่าจะยกระดับผลงานทีมได้ก็ถือว่ามีโอกาสลุ้นเหรียญพอสมควร
0: ครับ
1: ส่วนทีมชายเนี่ยมีนักกีฬาจากเอเชียนเกมครั้งที่แล้ว2คนนะครับมาผสมกับดาวรุ่งที่ดันขึ้นมาซึ่งหลายคนก็มีความสามารถนะครับที่สู้กับทีมระดับเอเชียได้สบายก็ตั้งไว้2เหรียญจากประเภท 3x3 เลยนะนะครับซึ่งเฮียตายก็ยังบอกอีกว่าก่อนเข้าสู่เอเชียนเกมเนี่ยเดี๋ยวจะส่งทีม 3x3 ทั้งชายและหญิงเนี่ยไปเล่นในระดับเอเชียที่จีนช่วงประมาณเดือนสิงหาคมนี้ก็เป็นรายการใหญ่สะสมคะแนนโลกอีกนะครับประมาณ 4-5 สนามเพื
0: ่
1: อให้เป็นแมตช์ฟิตของทีมด้วยแล้วให้เก็บคะแนนทำแรงกิ้งจะได้เป็นเวทีทดสอบก่อนไปลุ้นศึกเอเชียนเกมในกันยายนนี
0: ้ดังนั้นเนี่ยถ้าจำไม่ผิดผมมาจากกับพี่หมอเมาเมื่อวันอังคารหรือพุธเนี่ยวันอังคารมีคน SMS มาถามพอดี
1: ว่า
0: บาสเกตบอลเราไปเช่นเกมกี่ประเภท
1: 3
0: นี่ก็สรุปได้แล้วตามนี้นะครับก็คือทีมหญิง 5x5 นี่แหละ
1: ครับ
0: แล้วก็ทีมชาย 3x3 แล้วก็หญิง 3x3 ในเช่นเกมนะครับนั่นคือบาสเกตบอลทีนี้ไปดูเทนนิสหน่อยจริงๆนักเทนนิสอาชีพไทยก็ลงแข่งขันหลายรายการนะครับเอาที่น่าเสียดายก่อนก็คือน้องไหมมนัญชยาสว่างแก้วนะครับโอ้ล่าสุดอันดับโลกเนี่ย116ของโลกนะคร
1: ับ
0: เข้าใกล้ท็อป100ก็ปรากฏว่าลงเล่นในรายการ The Women's Hospital Classic ที่สหรัฐอเมริกานะครับในรอบก่อนรองชนะเลิศนะปรากฏว่าน้องใหม่นี่ไปแพ้กับลูเคลเซียเซฟานินีมือ

0: 142ของโลกจากอิตาลีไป0-2เซตนะ3-6แล้วก็1-6ก็เลยตกรอบก่อนรองไปจริงๆน่าเสียดายเพราะว่าอันดับโลกน้องใหม่ดีกว่าแต่ว่าข่าวดีมีนะครับก็คือคู่นัดกับนิกกี้นี่แหละก็คือนัดปัตยาอิสโรก็จับคู่กับนิกกี้กาลียันดาปูนาชานะครับซึ่งเป็นคู่คือมันจะมีแ
1: ร
0: งกิ้งในประเภทคู่คม คือนัดเนี่ยคือ98ส่วนนิกกี้เนี่ย95แล้วก็มาจับคู่กันนะครับในรายการแคลนบรูคเทนนิสคลาสสิกรายการราวๆ 177,000 เหรียญที่สหรัฐปรากฏว่ารอบรองชนะเลิศครับคู่ปรัชญากับนิกกี้เนี่ยออกแรง3เซตนะครับเอาชนะคู่ของฟินเรโนแล้วก็เจมวัตคู่จากสวิตเซอร์แลนด์ไป2-1เซตนะครับก็ทำให้คู่ปรัชญากับปูนาชาเนี่ยผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปเจอคู่มือหนึ่งของรายการนะครับก็คือเทรฮินเดอร์แบรนด์ที่จับคู่กับเจเจเทรซี่นะครับเดี๋ยวขอเช็คเวลานิดนึงเดี๋ยวจะตีคืนนี้20:00ตรงก็ลุ้นปรัชญากับนิกกี้กัน
1: อันนี้คือเทนนิสนะ
0: ถูกต้อง
1: ส่วนล่าสุดเลยครับผลกีฬาล่าสุดวอลเลย์บอลซีวีลีกนะครับนัดที่2นะครับก็เมื่อรอบที่เกมที่แล้วเนี่ยเราถล่มเมียนมามา 3-0 นะครับเกมนี้เราก็ถอนแค้นเขมรครับ
0: ครับ
1: ด้วยการเอาชนะกัมพูชาไปได้3-0เซตเช่นเดียวกันนะครับที่ประเทศอินโดนีเซีย
0: มากเลย
1: ฮะ
0: ถอนแค้นเ
1: ขมรทำไมครับก็ดูเหมือนว่าคราวที่แล้วเนี่ยตอนซีวีลีกอะ
0: สนามแรกที่สนามแรกที่
1: มาเลเซีย
0: ป่ะไม่ฟิลิปปินส
1: ์ที่ฟิลิปปินส์อ่ะ
0: ก็ปรากฏว่
1: าวันที่เราแพ้
0: เราไปแพ้รอบรอง
1: เราที่เราวันที่เราแพ้เขมรหรือ
0: แต่เขาไปได้แชมป์นะ
1: เออเขาไปได้แชมป์
0: ในสนามแรกนะ
1: นะครับซึ่งพอมาเตะมาตีสนาม2ที่
0: จาการ์ตา
1: จาการ์ตาอินโดนีเซียนะครับ
0: โอ้โหนิดนึงคมมาเลเซียเกือบตีเสมอนะครับบอลชนคาน
1: พูดถึง
0: พูดถึง
1: วอลเลย์บอลนี่ฟุตบอลจะยิงเลย
0: ใช่
1: นะครับก็เรานี่เกมที่แล้วเราแพ้กัมพูชามา1-3นะครับ
0: ซึ่งสนามที่แล้ว
1: สนามที่แล้วนะครับนัดนี้เนี่ยไทยเราเอาคืนได้นะครับ3-0เซตเลยครับ25-18 25-19 25-18ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปรอเจอทีมชนะระหว่างอินโดนีเซียแล้วก็เวียดนาม
0: เดี๋ยวอินโดกับเวียดนามเนี่ยจะเล่น1:00คืนนี้นะก็อินโดเนี่ยเป็นรองแชมป์สนามแรกอินโดเนี่ยเขาไปแพ้กัมพูชาในรอบชิงส่วนของเราเนี่ยโอ้ผลงานสวยหรูเนาะในรอบแบ่งกลุ่มเราก็ชนะทั้งเมียนมาแล้วก็เวียดนามเพียงแต่ว่าเวียดนามเนี่ยอาจจะเบียดๆหน่อย3-2เซตแล้วก็มากดกัมพูชานะครับเดี๋ยวก็จะเล่นรอบชิงชนะเลิศในวันพรุ่งนี้คู่ชิงเนี่ยจะเล่น1:00นะ1:00ตรงก็เดี๋ยวรอดูว่าไทยจะชิงกับใครสำหรับ CV คัพหรือ CV ลีกนี่แหละ
1: ครับ
0: มันก็เรียกได้2แบบนะก็จริงๆทีมชายเนี่ยเราเคยได้แชมป์3สนามต้องใช้ว่า3เลกนะครับก็คือ2024เนี่ยทีมไทยเราได้แชมป์ทั้ง2เลกเลยแล้วก็2025เนี่ยเราได้แชมป์ที่ฟิลิปปินส์แล้วก็สนาม2เป็นอินโดส่วนปีนี้สนามแรกที่ฟิลิปปินส์เป็นกัมพูชาเดี๋ยวต้องดูว่าหนนี้ที่จาการ์ตาเราจะทำได้หรือไม
1: ่ครับผม
0: ประมาณนี้เนาะอันนี้คือฝ่ายชายส่วนหญิงนี่
1: หญิงนี่เดี๋ยว
0: สนามแรกไง
1: ใช่
0: สนามแรกที่เวียดนามไง
1: น่าจะตีอยู่หรือเปล่า
0: เดี๋ยวพี่จะเช็คให้สนามแรกเป็นอย่างไร
1: เพราะว่าเหมือนจะยังหรือยังไม่เริ่มตีซีวีดีของหญิงนะฝั่งหญิง
0: ครับเดี๋ยวนะเพราะว่าคือสนามยัง
1: ใช่
0: คือที่ฮานอยเวียดนามเนี่ย31กรกฎาคมถึง2สิงหาคมก็คือสัปดาห์หน้าก็ตอนนี้ก็ซ้อมอยู
1: ่ครับ
0: นะครับ
1: ใช่ใช่คือผมจำได้ว่าเหมือนเขาจะยังต้องไปเก็บตัวอีกหน่อยเพราะว่าเนื่องจากว่าเพิ่งจบไอ้นี่มา
0: ใช่ใช่จบเนชั่นลีกมาก็ที่ญี่ปุ่นเนาะแล้วก็เดี๋ยวชุดนี้จะแต่ว่าโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชดาเกรียงไกรก็มาบอกชัดเจนว่าคือทัวร์นาเมนต์เนี้ยใช้เป็นเวทีพิสูจน์ดาวรุ่งเลยนะที่จะได้ไปต่อเวทีชิงแชมป์เอเชียเ
1: พรา
0: ะว
1: ่
0: า
1: ใช่ไหม
0: ใช่เพราะว่าคือพอหลังจบเนชั่นลีกเนี่ยมันก็จะมี CV League เนี่ย2สนามติดก
1: ็
0: คือสนามที่ฮานอยแล้วเดี๋ยวสนามที่2จะมาที่เชียงใหม่แล้วหลังจากนั้นมันจะมีชิงแชมป์เอเชียไงคมแล้วไหนจะมีเอเชียนเกมอีก
1: ดัง
0: นั้นมันหลายชุดโค้ชออสก็บอกว่าไอ้ CV League เนี่ยจะใช้เป็นเวทีสำหรับเอาง่ายๆว่าทดลองอ่ะในทำนองนั้นนะครับก็เดี๋ยวจะ31กรกฎาคมถึง2สิงหาคมก็คือสัปดาห์หน้านะคร
1: ับ ครับผม
0: อ่ะน่าจะประมาณนี้มั้ยเบรกแรกเราพักกันก่อนดีกว่า
1: ช่วงหน้าเดี๋ยวมาดู

0: ดราม่าเรื่องเงินพัฒนากองทุนพัฒนาหน่อยดีกว่าไหม
1: เหรอได้สิ
0: ใช่เพราะว่า
1: ไม่เป็นไรคุณล่างมาได้หมดเลยเพราะวันนี้2ชั่วโมง
0: ใช่ใช่
1: แล้วแต่คมเลย
0: คือมันไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยจำได้ไหมว่าคุณดร.วิจิตรสิทธิ์ดาวินเนี่ยนายกสมาคมกีฬาไตรกีฬาเขาใช้สิทธิ์ยื่นคำร้องศาลปกครองเลยนะให้เปิดเผยข้อมูลการจัดสรรงบประมาณด้านกีฬาคร
1: ับ
0: คือมันก็เหมือนเป็นมันอยู่ในพรมมานานละนะครับเอาเป็นว่าล่าสุดนี่ทางด้านสมาคมกีฬาเขาทางด้านของกกท.เนี่ยแล้วก็ทางกองทุนพัฒนากีฬานะครับ เขามาเปิดเผยรายละเอียดต่างๆที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกลับมาเบรกหน้านะครับมาอัปเดตให้ฟังกันนะครับส่งข้อความยังส่งเข้ามาคุยกันได้เรื่อยๆนะครับ4689899นะครับนี่อัมซ่ามา3ข้อความแรกบอกภรรยาขอดำไม่ขยับครับปาเจ็บพิคมนะฮะนักเตะคนไหนชอบกินซีเรียลตอบมานูโดเน่นะครับมานูโดเน่นี่ล่าสุด
1: ลงย้าย
0: ไม่ย้ายครับ
1: ยังอยู่โรม่าเหรอ
0: ใช่ๆเหมือนจะไม่สู้นะแมนยูไม่สู้นะฮะแล้วก็มีบอกเสายามเย็นเป็นใจในวันนี้ทักทายพี่สองหนุ่มหล่อหันษาคุยสนุกสุขใจได้เฮฮาได้เวลามาฮิวใจในยามเย็นนะครับจากอัมซ่านะฮะ
1: วันนี้ก็จะมีไอไอเล็กน้อยดังนั้นอัมซ่าจะเห็นพี่เจดพูดช้าลง
0: ส่วนพี่เทียนท่าฉลอมครับข้อความวัน วีคเอนด์วันนี้บอกว่าฟ้าไร้แสงแฝงฝนหล่นลงมาเย็นอุรานิดหน่อยปล่อยอารมณ์เสาสบายกายใจให้สุขสมน่าชื่นชมสปอตไกด์ในวันนี้คอยคมเจตเด็ดดีมีข่าวฟังรายการดังยังอยู่ก็ดูดีข่าวกีฬามากมายไม่หน่ายหนีใจสุขขีชี้ชวนล้วนน่าฟังจากพี่เทียนท่าฉลอง
1: คุณพี่เทียนด้วยนะครับ
0: ขอบคุณด้วยนะครับมีส่งมาบอกชอบพี่คมมากครับเพราะพี่คมมีห้องเชือดครับผม
1: อ๋อจัดกับพี่ก็เลยติดเชื้อไป
0: ผมว่าอันนี้เขาน่าจะไปทางนู้นมากกว่านะครับ
1: ไม่แล้ว
0: เขาจะว่าชอบพี่คมมากครับเพราะพี่คมมีห้องเชือด
1: ไม่เอางี้
0: เขาใช้พี่สองคำนะ
1: เวลาคุณส่งมาแซวผมว่าเป็นห้องเชือดเนี่ยคุณต้องไปดูในโลกความเป็นจริงนะ
0: ว่า
1: ทุกวันนี้คมเวลาผมไปนอนคอนโดเนี่ยหรือว่าไปคอนโดเนี่ย
0: ครับ
1: คุณรู้ไหมว่าห้องผมเนี่ยตรงกับอะไร
0: ตรงกับอะไรครับ
1: น้องเกลป้ายเบอร์ลมนะ
0: อ๋อที่น้องอบิเกลอบิเกล
1: ที่น้องเกลเป็นพรีเซนเตอร์ของ Grab อ่ะแล้วก็เอ๊ะใช่ไหม Grab ถูกแล้วใช่ไหม
0: ใช่ใช
1: ่แล้วก็ปรากฏว่าคอนโดผมมันตรงข้ามกับเอ๊ะสมัยนี้เขาไม่เรียก Fortune เลยใช่ไหมเขาเรียกอะไรนะโรงแรมอะไรสักอย่างนึงอ่ะ
0: ผมก็ยังเรียก Fortune อยู
1: ่แล้วปรากฏว่ามันมีป้ายน้องเกลอ่ะมาเริ่มเลยเวลาผมตื่นมาเปิดที่ใดเจอทุกที
0: ครับ
1: อันนี้คือความเป็นจริงมันเป็นความน่ารักนะฮะเดี๋ยวเราเบรกกันก่อนแต่ว่ามาเลย์ก็บุกไม่พักเหมือนกันนะ
0: ใช่
1: ตอนนี้เมียนมายังนำ 1-0 นะครับ
0: แล้
1: วเดี๋ยวกลับมาช่วงที่2กับ Sport Guide Weekend ครับ
0: ครับ
2: Sport Guide ดำเนินรายการโดยฤทธิกรกาละเวกและเจษดาศรีวิเศษฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
3: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
4: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: Sport Guide ดำเนินรายการโดยฤทธิกรกาละเวกและเจษดาศรีวิเศษ
7: สนับสนุนโดย นิวโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งนิวโฮมราคาส่งครบจบทุกเรื่องบ้าน
8: ก๊อบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
0: กลับเข้าสู่สปอร์ตไกด์ในเบรกที่2ครับ
1: ครับ
0: เรายังคงติดตามประเด็นของกีฬาที่น่าสนใจรวมถึงเกมฮุนไดอาเซนครับนะครับคู่ระหว่างเมียนมากับมาเลเซียซึ่งถึงตรงนี้เนี่ยเหลือประมาณ10นาทีสุดท้ายของครึ่งแรกเมียนมายังนำมาเลเซียอยู่1ประตูต่อ0นะครับ
1: เมื่อกี้เกือบบวก
0: เกือบจะ2ที่2ด้วยใช่
1: แม่ยิงถักเสาไปนิดเดียว
0: ใช่
1: ก็เมื่อสักครู่ที่รายงานก็คือจริงๆในกลุ่ม A เนี่ยเมื่อวานนี้เวียดนามนะผมนะ
0: ครับ
1: 7-0นะถล่มติมอร์นี่เหมือนมาจากควอลิฟายเนาะติมอร์นี่เขาควอลิฟายผ่านบรูไนมา
0: ครับ
1: ก็เลยได้มารอบสุดท้ายแต่ว่าประเดิมแมตช์แรกโดนช้ำเก่าเวียดนามเนี่ยถลุงไป
0: 7-0
1: ส่วนอีกคู่หนึ่งเนี้ยก็สิงคโปร์เบียดชนะกัมพูชา2-1อันนี้คือในกลุ่ม A นะเมื่อวานนี้นะครับ
0: ส่วนประเด็นที่เกริ่นไว้เมื่อสักครู่นี้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของเงินสนับสนุนนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยคุณวิจิตสิทธินาวินเมื่อวานนี้นะครับเรื่องมันเกิดขึ้นเมื่อวานนี้คุณวิจิตสิทธินาวินนะครับนายกสมาคมไตรกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ยยื่นฟ้องศาลปกครองกลางที่ศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะนะครับในมาตรา157ละเว้นการปฏิบัติหน้าที
1: ่ครับ
0: โดยคนที่ถูกยื่นฟ้องเนี่ยไล่มาตั้งแต่การกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับก็คือดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการกกท.คุณธนุเกียรติจันทร์ชุมนะครับผู้จัดการกองทุน พัฒนากีฬาแห่งชาติหรือว่า NSDF นะครับก็คุณวิจิตรบอกว่ามายื่นฟ้องเนี่ยก็คือที่ผมเอ่ยไปเมื่อสักครู่นี้นะครับในกรณีที่พวกเราคือสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย
1: ครับ
0: รวมทั้งสมาคมไตรกีฬาที่ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินประจำปีแล้วก็เงินจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติที่มายื่นฟ้องครั้งนี้เบื้องต้นเนี่ยขอให้เปิดเผยข้อมูลว่าปี68-69เนี่ยเอาเงินที่มีการจัดเก็บมาปีละ 4,800 ล้านบาทเอาไปทำอะไร
1: ครับ
0: นะครับขอให้ส่งสำเนาเอกสารตามพรบ.เปิดเผยข้อมูลข่าวสารปี2540ให้ตัวเขาเพื่อทำการตรวจสอบว่าได้นำเงินไปใช้จ่ายนอกวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้7ข้อในตามกฎหมายหรือเปล่าอะไรประมาณนี้แล้วก็จะทำการตรวจสอบนะครับซึ่งวันนี้นะครับกองทุนกีฬาเขาออกมาเปิดเกณฑ์ศักยภาพ
1: ครับ
0: ครั้งแรกนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติเนี่ยเขาก็ออกแถลงการแล้วว่าขอขอบคุณนายกสมาคมกีฬาไตรกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ทุกสมาคมกีฬาที่สะท้อนข้อคิดเห็นปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆนะครับโดยกองทุนเห็นว่าทุกคำถามและทุกข้อเสนอแนะเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบขอยืนยันว่าประเด็นต่างๆที่รับการสะท้อนนั้นกองทุนได้รับทราบมาโดยตลอด
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็ได้เริ่มดำเนินการแก้ไขแล้วสำหรับปีงบประมาณ2570นะคือเขาขอดูของเก่าก่อนไอ้เรื่องของเก่าเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่เปิดเกณฑ์ปีงบประมาณใหม่ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับกองทุนพัฒนากีฬานะครับโดยนะครับระบุว่ากรอบวงเงินสนับสนุนสำหรับ10สมาคมกีฬานะครับที่ใช้ชื่อคำว่าแห่งประเทศไทยเนี่ยจำนวน90สมาคมกีฬานะครับแล้วก็หลักเกณฑ์การจัดกลุ่มชนิดกีฬาที่มีศักยภาพเนี่ยในปีงบประมาณเขาแบ่งดังนี้นะฮะฟังให้ดีนะครับสำหรับสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่าแห่งประเทศไทยนักกีฬาปกติด้วยนะ
1: ว
0: งข้างหลังนะครับกำหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณตามระดับศักยภาพออกเป็น4กลุ่มกลุ่มหนึ่งศักยภาพสูงมากนะครับงบประมาณสูงสุดไม่เกิน35ล้านบาทต่อสมาคมกลุ่ม2ศักยภาพสูงงบประมาณไม่เกิน 17.5 ล้านบาทต่อสมาคมกลุ่ม3ศักยภาพสูงปานกลางนะครับจัดสรรงบประมาณสูงสุดไม่เกิน8ล้านบาทต่อสมาคมและกลุ่ม4กำลังพัฒนานะครับไม่เกิน2ล้านบาทต่อสมาค
1: ม
0: นะครับอันนี้คือสำหรับสมาคมกีฬาที่แสดงว่าแห่งประเทศไทยในวงเล็บนักกีฬาปกติส่วนแห่งประเทศไทยในวงเล็บนักกีฬาคนพิการนะครับสูงมากเนี่ยได้14ล้านต่อชนิดกีฬาสูงได้8ล้านต่อชนิดกีฬาสูงปานกลาง5ล้านต่อชนิดกีฬาและกำลังพัฒนา2ล้านต่อชนิดกีฬานะครับโดยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเนี่ยเห็นชอบหลักการการจัดกลุ่มสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดที่มีศักยภาพประจำปีงบประมาณ 2,570 แบ่งออกเป็น4กลุ่มก็คือสูงมาก12ล้านบาทต่อสมาคมสูง9ล้านบาทต่อสมาคมสูงปานกลาง6ล้านบาทและกำลังพัฒนาอีก3ล้านบาทนะครับก็มีประเด็นเรื่องของการเปลี่ยน ดีกว่าเปลี่ยนนะครับเงินสนับสนุนนะครับแล้วก็ออกมาชี้ชัดว่าในแต่ละสมาคมเนี่ยได้มันมีระดับใช่ไหมอย่างนี้ต้องมีเกรดอย่างเงี้ยชัดละอย่างสูงมากสูงเนี่ย สูงมากก็คือ A
1: ครับ
0: ใช่ไหม A ก็จะมีอะไรบ้างอ่ะเทควันโด
1: เลยใช่
0: เทควันโดฟุตบอลนี่เป็นสูงมากไหมน่าจะแค่สูงนะ
1: มันอยู่ที่ว่าเขาวัดจากอะไรล่ะ
0: เออมันก็ต้องวัดจากความสำเร็จสิ
1: ในความสำเร็จมันก็พวกกีฬาที่เคยได้เหรียญโอลิมปิกอะค
0: ม
1: ง่ายๆเลย
0: ใช่
1: น
0: ั
1: ่นแหละยกน้ำหนักเทควันโดอะไรประมาณนี้มั้ง
0: ส่วนเรื่องของคำขอเปิดเผยข้อมูลนะครับของสมาคมไตรกีฬาเนี่ยกองทุนบอกว่าขอเรียนว่าได้รับหนังสือคำขอตั้งแต่เดือนมิถุนา
1: ครับ
0: และอยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเนื่องจากข้อมูลที่ร้องขอครอบคลุมข้อมูลทางการเงินและข้อมูลของสมาคมกีฬาอื่นซึ่งเข้าข่ายข้อมูลบุคคลที่3จึงจะเป็นต้องพิจารณาให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ. 2540นะครับประมาณนี้ก็คือพูดง่ายๆคือที่ขอตรวจสอบอุ้ยลูกนี้จะเอาจุดโทษเข้ามาเลเซีย
1: เมื่อกี
0: ้ไม่ได้นะ
1: เมื่อกี้มาเลเซียก็เกือบได้เมียนมาก็เกือบได้นะคร
0: ับ ใช่ก็คือที่ขอข้อมูลเรื่องการงบการเงินไปในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยทางฝั่งของกองทุนบอกว่าก็ต้องรอตามขั้นตอนกฎหมาย
1: ครับ
0: นะครับเดี๋ยวก็จะคัดแจงมาให้ว่ามีอะไรบ้างนะครับประมาณนั้น
1: อ่ะประมาณนี้แล้วกันก็เดี๋ยวตามมันต่อนะจริงๆโอ้โหวงการกีฬาเรานี่มันก็มีเรื่องอะไรเยอะแยะมากมายเดี๋ยวพ้องยิ่งเดี๋ยวกำลังจะเอเชียนเกมอู้ดูจังหวะภาพช้าของมาเลเซียตกลงให้ไหมนั่นเหมือนจะเป่าให้นะครับโอ้โหให้จุดโทษมาเลเซียนะครับนั่น
0: แต่ว่าตอนนี้กำลังหรือเปล่าพี
1: ่
0: เหมือนจะได้แค่เตะมุมนะ
1: เอ๊ะแล้วเอาบอลไปถือแล้วอะยังไง
0: นี่ครับกรรมการเน
1: ื้อสื่อสารไม่ให้ครับ
0: เออให้มันเตะมุมคือต้องให้จุดโทษเนี่ยผมว่าเมียนมาต้องลุมละเมียนมาต้องลุมละช็อตเมื่อกี
1: ้
0: วันนี้นี่มีเปาศิวกรอ่ะ
1: ครับ
0: เป็น VAR ด้วยนะ
1: อ๋อเปาโค้ด
0: เปาโค้ดเป็น
1: แต่เหมือนยังเช็ค VAR อยู่นะ
0: ใช่ใช่
1: เหมือนยังเช็คอยู่นะยังไม่จบนะสรุปยังไงนี่ไงไปดูจอ
0: ให
1: ้ไปดูไปดูครับนี่อ่ะครับอ้าวโอ้โหคือไม่ให้เตะมุมด้วย
0: ให้ตั้งเตะตรงหน้าปากประตูจ้ะเอาสิเปาโค้ดนะ
1: โอ้โหเพราะว่าตอนแรกเนี่ยคือฝั่งมาเลเซียจะเอาจุดโทษแล้วปรากฏไม่ได้จะไปเตะมุ
0: ม
1: ปรากฏผู้ตัดสินเช็คเหมือนเช็คกับ VR เช็คห้อง VR เช็คไปเช็คมาอ้าวเป็นลูกตั้งแต่จะปากประตูเรียบร้อยฝั่งเวียดนามฝั่งเมียนมานี่เฮเลย
0: อ
1: ่ะเมียนมายังนำ 1-0 นะครับตอนนี้เข้านาทีสุดท้ายของครึ่งเวลาแรกหลังจากเรื่องราวกีฬาไทยไปก็มาตามนักกีฬาไทยกันต่อคมโดยเฉพาะสัปดาห์นี้นี่ศึกฟอร์มูล่า1มีกัน3รุ่นครบเลยอู้หูนี่เราจะไปกีฬาอื่นไม่ได้ใช่ไหมอู้เหมือนจะไปชนคานหรือเสานะครับเมียนมาเกือบ2เหมือนกันนะครับนั่นเดี๋ยวรอแม่มันไม่พูดไม่ได้จริงๆนะเพราะว่าเมื่อสักครู่นี่เสาหรือคานนี่สนั่นเลยนะครับอ่ะศึกฟอร์มูล่า1ไปอยู่ที่ฮังการีลิงนะครับหรือว่าที่ประเทศฮังการีนี่เป็นสนามที่11ของปีนี้นะครับก็ตอนนี้กำลังอยู่ในรอบซ้อมรอบ3นะล่าสุดนี่เอาบอลจริงๆเมื่อวาน2รอบก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็อย่างซ้อมรอบแรกจบอันดับ16ขออภัยรอบแรกเนี่ยจบอันดับ15ซ้อมรอบ2เมื่อวานนี้จบอันดับ16นะครับล่าสุดยังแพ็คทิสรอบ3แล้วเดี๋ยวจะควอลิฟายกันคืนนี้ตอน 3:00 อันนี้คือฟอร์มูล่า1ก็เดี๋ยวตามรุ่นตามเชียร์อเล็กซานเดอร์เอาบอลอังสุสิงห์นะครับจากวิลเลียมส์ส่วนฟอร์มูล่า2เนี่ยโอ้หลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วคมจำได้ไหม
0: ครับ
1: ที่ต้นทัศนพลอินทระภูวศักดิ์สร้างความมือฮาอาจจะว่าดูจังหวะนี้ของเมียนมาก่อนโอ้โหเกือบสามเหลี่ยมเต็มเสาครับเหลี่ยมในด้วยนะแต่ในไม่พอนะก็หลังจากที่ต้นทัศนพลนะครับในสนามที่แล้วที่เบลเยียม
0: ที่เบลเยียม
1: ที่จบอันดับ2อ่ะ
0: คนไทยคนแรกในรอบ8ปีนะ
1: ก็ต่อจากอัลบอนนี่แหละที่ได้โพเดียมนะครับก็เดี๋ยวสัปดาห์นี้ที่ฮังการีเดี๋ยวผมดูนิดนึงว่าผลล่าสุดเป็นอย่างไรนะครับหลังจากคว้าโพเดียมมาเรียบร้อยฟอร์มูล่า2เนี่ยอ๋อเดี๋ยวจะแข่งตอน 15:00 เดี๋ยวรอเชียร์ตันกันนะครับอันนี้คือใน F2ในขณะที่ฟอร์มูล่า3เราก็มีเจมนะนันทวุฒิพิรมภักดีนะครับเจมนี่ในฟอร์มูล่า3เดี๋ยวดูนิดนึงว่าเป็นอย่างไร
0: คือคอมพิวเตอร์ผมอะช็อตค้างไปแล้ว
1: ฟอร์มูล่า3เนี่ยรายการเรามันก็สดๆนะต้องดูผลล่าสุดคือแข่งจบไปละในฟอร์มูล่า3นะครับเจมนันทวุฒิพิรมภักดีไปจบอันดับ25นะก็ถือว่าเป็นการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปเรื่อยนะครับสำหรับเจมนะเท่ากับว่าอันนี้คือ3รุ่นในศึกฟอร์มูล่า1 ทูและทรีนะเอาเป็นว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็จะได้มาตามผลกันต่อนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะเป็นรอบควอลิฟาย
9: ครับผม
1: อ่ะประมาณนี้นะอันนี้คือศึกฟอร์มูล่า1ในขณะที่สนุกเกอร์หน่อยไหม
9: ครับ
1: สนุกเกอร์ก็จะเป็นรอบคัดเลือกอยู่นะครับหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยรายการเซินเจิ้นดูเหมือนว่าจะมี F คนเดียวที่ตีตัวเข้ารอบเมนรอได้นะครับสัปดาห์นี้ก็จะเป็น English Open ในรอบควอลิฟายซึ่งเนี่ยล่าสุดเลยเจ้าติมชัชชุพงษ์ณสานะครับเจอกับเดี๋ยวนะเจอกับแอชลีย์ฮูกิล
9: ครับ
1: โอ้ล่าสุดเจ้าติมเนี่ยชัชชุพงษ์ยังเสมออยู่กับฮูกิลอยู่2ต่อ2เฟรมนะครับเขาเล่นระบบคือ7เฟรมก็แสดงว่าใครถึง4เฟรมก่อนก็จะเข้ารอบต่อไปเอ๊ะอันนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นคัดรอบ2แล้วนะเนี่ยเพราะว่าติมนี่ชนะมาก่อนหน้านี้นะครับ
9: ครับ
1: ประมาณนี้แล้วกันแล้วก็แต่ว่าที่น่าเสียดายก็รายการที่แล้วมันบริติชโอ้แสดงว่ามันควอลิฟายต่อเนื่องกันหลายรายการเลยผม
9: ใช่ไหม
1: เพราะว่า
9: ช่
1: ว
9: งกลางสัปดาห์มันเป็น
1: British Open
9: มันจะต้องแบบ
1: แต่ว่าสัปดาห์นี้เนี่ยมันเป็นEnglish Open
9: อ่ะมันคัดเลือกไปก่อน
1: เขาก็จะเล่นที่เลสเตอร์นะครับเดี๋ยวผมเช็คEnglishให้โอ้แล้วก็แข่งไกลกันเหลือเกินสัปดาห์ที่แล้วมันBritishไงสัปดาห์นี้เป็นEnglishโอ้โหแน่นอนจริงเลยนะคอมพิวเตอร
9: ์ใช่
1: คอมพิวเตอร์แฮงรายการไหนก็ได้นะฮะอย่าแฮงสปอตไกด์นะฮะ
9: ใช่ไหมเพราะเราต้องหาผล
1: เพราะรายการเราเป็นรายการที่ต้องหาผลการแข่งขัน
9: ใช
1: ่
9: ส่วนตอนนี้ฟุตบอลฮุนไดอาเซียนคัพนี่ทดเจ็บ
1: ครับ
9: ครึ่งแรกนาทีสุดท้ายแล้ว
1: เกมมันนะแรกกันเมื่อสักครู่แก้ไขนิดนึงนะครับชัชพงษ์ณสานี่เป็นรอบเขาเรียกรอบแรกคือรายการนี้ต้องชนะ2รอบนะ
9: เ
1: พื่อเข้าเมนรอนะครับล่าสุดเสมออยู่กับฮูกิลอยู่2ต่อ2เฟรมส่วนอีกคนนึงก็คือน้องไมค์สากลนักสนุกเกอร์หญิงแชมป์โลกของเราที่คว้าทัวร์การ์ดจากการคว้าแชมป์โลกนะครับเดี๋ยวจะเจอกับรอสมัวคือเวลาแข่งกับนักสนุกเกอร์ชายมันก็จะบอกว่าไม่ได้เปรียบก็คงไม่ได้นะคุณนะคือแม้ว่าสนุกเกอร์มันอาจจะไม่ได้เป็นกีฬาปะทะแต่ว่าแม่เวลาเจอนักสนุกเกอร์ชายก็ต้องถือว่าเป็นรองนะครับส่วนอีกคนนึงก็คือแมนนครปฐมนะหลังจากที่เป็นอีกคนนึงที่คว้าตั๋วมาลุยอาชีพโลกนะครับเดี๋ยวจะประเดิมรอบเขาเลือกรอบแรกเจอกับเจ้าฮันหยางจากจีนนะซึ่งเป็นมือ79ของโลกนะครับแมนก็เป็นรองแน่ล่ะส่วนอีก2คนของเราก็คือหมูปากน้ำไปยืนรอในรอบคัดเลือกรอบที่2เลยนะครับหมูนี่ชนะแค่รอบเดียวเข้าเมนรอส่วนเจ้าเอฟเทพชยาอุ่นหนูนี่โอ้โหคือไปรอในเมนรอเลยไปรอในรอบเมนรอเดี๋ยวจะรอเจอผู้ที่มาจากรอบคัดเลือกนะครับประมาณนี้เรื่องราวของสนุกเกอร์นะ English Open โอ้โหแต่ไงคุณบูทขึ้นไหม
9: ไม่คือมีพอดีมีคนเขาส่งข้อความมาบอกว่าให้พูดถึงผลงานของไอซ์ฮอกกี้ของไทยหน่อย
1: อุ้ย
9: ซึ่งไปเจอมาว่าวันนี้นะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวคู่ชิงเหรียญเงินวันนี้มีการแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะครับรุ่นอายุไม่เกิน20ปีรายการชื่อ Thailand International Ice Hockey Championship 2026นะครับก็จะแข่งกันที่ Thailand International Ice Hockey Arena คู่ชิงเหรียญเงินเนี่ย 5:30 นเริ่มลงทำการแข่งขันแล้วนะครับฟิลิปปินส์เจอกับไทเป Silver Monster นะครับส่วนชิงเหรียญทองเนี่ย 21:00 นนะ International North Star นะครับจะเจอกับ Thailand Select Blue นะครับนะก็เดี๋ยวจะมีการผลการแข่งขันเป็นยังไงเดี๋ยวว่ากันอีกทีก็เดี๋ยวมีดร.ก้องศักดิ์นะผู้ว่าการกกท.เนี่ยเขาไปเป็นผู้มอบรางวัลด้วยนะครับรวมไปถึงคุณทัชชนาทองประกอบรองผู้ว่ากกท.นะครับก็ใครสนใจก็สามารถไปเชียร์กันได้ที่สนามเนี่ย Thailand International Ice Hockey Arena นะ
1: ประมาณนี้นะครับส่วนบาสเกตบอลอาชีพลีกในบ้านเราก็คือบาสเกตบอลไทยลีกหรือว่า BTL นะครับสัปดาห์นี้เดินทางมาถึงรอบรองชนะเลิศแล้วก็หลังจากพักไป1สัปดาห์นะครับก็เขาจะแข่งอย่างนี้คมคือเจอกัน2แมตช์วันเสาร์1แมตช์แล้วก็วันพรุ่งนี้อีก1แมตช
9: ์
1: ถ้าชนะทั้ง2วันเข้าชิงเลยแต่ถ้าเกิดว่าเสมอกัน1ต่อ1จะต้องมีเกม3วันพุธกลางสัปดาห์นะครับผลปรากฏว่ารอบรองคู่แรกก็จบไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับโอ้โหนี่ทีมแต่งอย่างไฮเทคบาสเกตบอลคลับชนะคริปโตคอบราเชียงรายไป83-54นะครับเก็บชัยชนะในเกมแรกเท่ากับว่าวันพรุ่งนี้ ถ้าไฮเทคชนะอีกเข้าชิงเลยนะครับส่วนอีกคู่นึงเนี่ยกำลังแข่งอยู่ในตอนนี้เลยนะครับก็คือชุดอิดดราก้อนเจอกับ

0: อ่าฮะ
1: อืมเดี๋ยวนะจบหรือยังเนี่ยต้องไปลากจาก YouTube นะครับคุณผู้ฟังฮะเหมือนจะเป็น TGE นะชนะไป86ต่อ81นะครับ
0: ครับ
1: TGE หรือว่าไทยเครื่องสนามนี่แหละเขาก็ว่ากลุ่มความได้เปรียบในเกมแรกนะครับแล้วเดี๋ยวจะได้แก้มือกันวันพรุ่งนี้อีก
0: อ
1: ีก1เกมนะครับในเกม2นะก็รายงานผลตามนี้ก็แล้วกัน
0: ครับ
1: บาสเกตบอลอาชีพในบ้านเรานะครับ
0: นะครับมีอีก1รายการเพิ่งรายงานผลเข้ามานะครับเป็น Leaf Golf
1: คุณเดี๋ยวนะคุณจะกลับไปกอล์ฟอีกแล้วคุณนิพาผม
0: ไม่มันเพิ่งรายงานเข้ามาเมื่อสักครู่นี้ไง
1: มันไม่ได้เพิ่งรายงานหรอกเราอ่ะไม่ได้รายงานตอนนั้นเองว่าไงว่าไงเป็นไงผลเป็นไง
0: ก็เป็นรายงานรายการ Leaf Golf United Kingdom ที่ JCB Golf and Country Club นะครับก็มีBryson DeChambeau อย่างเงี้ย
1: คนหนุ่มจอมตีไกล
0: ใช่ใช่แต่ว่าที่หนึ่งเนี่ยเป็นลูคัสเฮเบิร์ตนะครับดาวเด็กจากออสเตรเลียที่หวดเพิ่มวันนี้6อันเดอร์พาร์นะครับสกอร์รวม2วันเนี่ย17อันเดอร์นะครับ127นะครับก็เป็นรายการ Presented by JCP Leaf Golf United Kingdom
1: ก็ง่ายๆว่าขิงไหมล่ะ Leaf Golf สัปดาห์นี้20ล้านเหรียญนะครับลักในขณะที่คนไปดู PGA ดิที่แข่งพร้อมกันน่ะรายการ3 M Open น่ะ
0: ใช่
1: 8ล้าน8เองลิฟบอกขิงเลยรายการเขานี่ไม่ธรรมดานะ
0: PGA เนี่ยมันไม่สนุกเพราะมีลิฟกอล์ฟเข้ามานี่แหละ
1: คือ PGA เนี่ยมันจำนวนโปรรายการเยอะกว่าแต่ว่าลิฟเนี่ยจำนวนรายการน้อยกว่าคมแต่ว่าเงินรางวัล
0: แต่เงินรางวัลมันหนักแล้วพอมันกลายเป็นว่าพอลิฟกอล์ฟมาแบบนี้พวกมือแบบแข็งๆอ่ะมันก็ไปอยู่ลิฟหมดไง
1: มันก็บางคนก็ไปอย่างชอนรามนี่ไปอย่างไทเกอร์นี่ไม่ไปไงตอนที่สมัยที่เขาโดนทับทามใช่ไหม
0: ใช่
1: อย่างเดียร์ชมโบนี่ไปแล้วก็รีเวสบูดนี่ก็ไปใช่ไหมไปดีเจไงเจ้าดัสตินจอห์นสันนี่ก็ไปหลายคนนะครับแต่ว่าอู้อย่างจอห์นรามนี่ผลงานก็ไม่ดีนะ2วันนี้1อันเดอร์เองนะแล้วข้อดีของลีฟคืออะไรรู้ไหมผมเขาไม่ตัดตัวนะเงินรางวัลนี่เต็มๆ
0: ใช่ไง
1: โดยเฉพาะรายการนี้ก็ไม่มีตัดตัวนะครับ
0: อ่ะช่วงท้ายเบรกนี้บาสเกตบอลกันหน่อยกลับมาบาสเกตบอลแต่ว่าเป็น NBA
1: อ่าโอเค
0: ยังไงโดดไปโดดมา
1: โ
0: อ้โหไม่คือมันมีประเด็นเรื่อง
1: ยังไง
0: เลบรอนเจมส์ก่อนหน้านี
1: ้
0: ใช่ไหมที่คือเขายืนยันแล้วว่าเขาไม่อยู่เลเกอร์ต่อแน่นอนนะครับล่าสุดประกาศทีมเรียบร้อยแล้วครับสำหรับเจ้าเลบรอนนะครับตกลงย้ายไปเล่นให้กับฟิลาเดลเฟีย 76ers นะครับสัญญา2ปีค่าจ้างอยู่ที่8ล้าน US ดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือว่าทำงาน2ปีได้เงิน272ล้านบาท
1: ครับ
0: เจมเนี่ยเป็นฟรีเอเย่นหลังหมดสัญญากับเลเกอร์นะครับก็เชื่อว่าซิกเซอร์ซึ่งมีพวกโจเอลเอ็มบีดทารินแม็กซี่เจเลนบราวน์วีเจสคอมเนี่ยนะครับก็ถือว่าจะมีส่วนที่จะกลับมาทวงแชมป์ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะแล้วก็หวังว่าจะช่วยให้เขาเนี่ยมีโอกาสคว้าแชมป์ NBA วงที่5มาครองได้มากที่สุดนะครับเจมนี่ลงเล่นเป็นฤดูกาลที่24แล้วนะครับใน NBA เนี่ยเขาเปิดใจผ่านบัญชี X ส่วนตัวของเขาเขาบอกว่าเขาเชื่อว่าเขาสามารถช่วยให้ Philadelphia 76ers เนี่ยเป็นแชมป์ได้และเขาก็ตื่นเต้นที่จะได้เติมพลังให้กับฐานแฟนคลับกลุ่มใหม่รวมทั้งเริ่มต้นการเดินทางที่ยอดเยี่ยมอย่างเป็นครั้งสุดท้ายเนี่ยครับโอ้ยเจมนี่อายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยเลบรอนเนี่ย40
1: ก็
0: น่าจะ40แล้ว
1: ก็โกดไงก็ใกล้ๆโรนัลโดอ่ะ
0: นะครับเขาบอกว่านี่จะเป็นการนี่เป็นการตัดสินใจครั้งสุดท้ายของเขาแล้วนะครับไม่ได้มาเพื่อเงินไม่ได้มาเพื่อครอบครัวยังอยากเล่นยังอยากชนะแล้วก็อยากจะมีโอกาสสัมผัสความรู้สึกของการคว้าแชมป์อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเลบรอนเจมส์นะครับล่าสุดก็ไปอยู่กับ 76ers
1: นะครับจริงนะตอนแรกก็มีข่าวว่าโดนจีบแล้วจีบอีกอ่ะก็เจ้าของฉายาคิงเจมส์ปัจจุบัน41ปี
0: ใช่
1: เอาง่ายอายุก็พอๆกับโรนัลโดอ่ะก็ถือว่าเป็นคิงของแต่ละชนิดกีฬา
0: คือถ้ายังจำได้อ่ะเจมตอนเขาเป็นเด็กอายุ16ที่คนอเมริกาทั้งประเทศอ่ะเฝ้าจับตาผลงานของเขาในวันที่เทรดไปอยู่กับคลีฟแลนด์คาวาเลียร์นะครับในปี2003นะครับซึ่งถึงตรงนี้นี่ก็เล่นมาแล้ว3ทีมอยู่กับคลีฟแลนด์7ปีย้ายไปอยู่ฮีท4ปีแล้วก็ย้ายจากฮีทกลับมาคลีฟแลนด์อีก4ปีก่อนที่สุดท้ายไปลงเอยกับเลเกอร์อยู่8ปี
1: ครับ
0: แล้วก็อย่างที่เจมบอกอ่ะผมเห็นด้วยว่านี่จะเป็นรถไฟขบวนสุดท้ายของเขาละนะครับกับการเล่นใน NBA นะ
1: 41อ่ะ ผมคิดดูแล้วกันว่าโอ้โหแล้วบาสเกตบอลนี่ใช้ร่างกายมหาศาลนะครับ
0: ใช่ๆๆ
1: ยังดูแลร่างกายตัวเองดีมากๆจริงๆ

0: ก็มีสอรี่เยอะนะครับท
1: ั้
0: งการเล่นกับลูกชายด้วยนะผมจำได
1: ้ใช่เกมนี้เป็นแชมป์ NBA มาแล้ว4สมัยนะครับกับทุกทีมเลยไหมใช่เป็นแชมป์กับคลิฟแลนด์2012เป็นแชมป์กับฮีท2010เอ้ยไม่ได้ดีกับคลิฟแลนด์ไม่ได้แชมป์เป็นแชมป์กับฮีทนะครับ2สมัยนะครับแล้วก็เป็นแชมป์กับคลิฟแลนด์2016แล้วก็มาเป็นแชมป์กับเลเกอร์ปี2020
0: ล่าสุด
1: ใช่
0: ก็คือ2020
1: 2020นะฮะล่าสุด
0: อ่ะน่าจะประมาณนี้นะ
1: อ
0: ันนี้คือข่าวทั่วๆไปนะครับ
1: ครับ
0: เพราะว่าเดี๋ยวฟุตบอลเนี่ยเราจะยกไปเบรกหน้า
1: ช่วงนั้นจะเป็นเรื่องบอลไทยแหละ
0: แล้วก็วันนี้โอ้โหถ้าใครไปดูลูกยิงของเจ้าเปาธีรพัฒน์ปลื้
1: ม
0: ทองนะครับแล้วพี่เช็คเป็นคนแอสซิสต์ด้วยนะผมในเกมอุ่นเครื่องซัปโปโรอ่ะในประตูขึ้นนำอ่ะโอ้โหเช็คแอสซิสต์เปาจบอย่างสวย
1: ครับ
0: อ่ะแต่ว่าตรงนี้เราต้องเบรกก่อน
1: ครับผม
0: แล้วเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงสุดท้ายกับสปอร์ตไกด์บิ๊กเอ็นครับ
1: ครับ
2: สปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยฤทธิกรการะเวกและเจษดาศรีวิเศษ
3: สนับสนุนโดย
2: นิวโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งนิวโฮมราคาส่งครบจบทุกเรื่องบ้าน
3: ก๊อบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะอาดใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: ฟัง Active Radio ไม่สะ

0: Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: Spot Guide ดำเนินรายการโดย
2: ฤทธิกรการะเวกและเจษฎาศรีวิเศษ
3: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
4: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมชระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมชช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
5: อินทผลัมทางเลือกเพื่อสุขภาพแทนน้ำตาลแม้น้ำตาลจะมีผลเสียต่อสุขภาพแต่ความอยากของหวานยังเป็นสิ่งที่ยากจะหลีกเลี่ยงการใช้อินทผลัมเป็นทางเลือกแทนน้ำตาลจึงกลายเป็นที่นิยมเพราะช่วยเติมความหวานได้อย่างปลอดภัยและดีต่อสุขภาพอินทผลัมเป็นผลไม้ที่มีรสหวานเข้มคล้ายคาราเมลสามารถใช้แทนน้ำตาลในขนมและเครื่องดื่มได้เป็นอย่างดีนอกจากรสชาติที่อร่อยแล้วยังอุดมไปด้วยใยอาหารและสารต้านอนุมูลอิสระเช่นโพลีฟีนอลแทนนินและฟลาโวนอยด์ช่วยลดการอักเสบและปกป้องเซลล์ในร่างกายทั้งยังเป็นแหล่งของแคลเซียมเหล็กแมกนีเซียมและวิตามินเอพร้อมคุณสมบัติที่มีไขมันต่ำที่เหมาะกับคนรักสุขภาพอินทผลัมเป็นตัวช่วย

0: ลดความอยากน้ำตาลอย่างมีประสิทธิภาพและยังมอบคุณค่าทางโภชนาการมากมายเหมาะสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักและการบริโภคน้ำตาลที่น้อยลงและปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ให้ดีต่อสุขภาพในระยะยาวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
1: นายจินนาOn Tour
2: จังหวัดตากดินแดนแห่งธรรมชาติที่งดงามและเต็มไปด้วยเสน่ห์ทางวัฒนธรรมคือจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวหลายคนหลงรักไม่ว่าจะเป็นขุนเขาทะเลหมอกน้ำตกหรือวิถีชีวิตของผู้คนที่เรียบง่ายและอบอุ่นทำให้ตากเป็นจังหวัดที่เหมาะสมกับการพักผ่อนและสัมผัสธรรมชาติอย่างแท้จริงค่ะหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดตากคืออุ้มผางซึ่งมีไฮไลท์สำคัญอย่างน้ำตกทีลอซูน้ำตกขนาดใหญ่ที่ได้รับการยกย่องว่าสวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยค่ะนอกจากนี้ยังมีดอยม่อนจองที่เต็มไปด้วยทุ่งหญ้าสีทองและวิวทะเลหมอกสุดอลังการรวมถึงตลาดริมเมยที่สะท้อนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชายแดนไทยเมียนมาได้อย่างน่าสนใจมากๆค่ะจังหวัดตากจึงไม่ใช่เพียงเมืองผ่านแต่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีทั้งความสวยงามทางธรรมชาติความสงบและเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่น่าค้นหาหากใครได้มีโอกาสมาเยือนสักครั้งเชื่อว่าจะต้องประทับใจและอยากกลับมาอีกแน่นอนค่ะ
1: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน FacebookYouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
5: กลับเข้าสู่สปอร์ตไกด์วีคเอนด์ครับในชั่วโมงที่2นะครับทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงยังอยู่กับเรา2คนครับผมคมวันนิคมแล้วก็พี่เจตเจษดานะช่วงนี้ยังต้องขอขอบคุณนะครับกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณนะคร
6: ับ
5: และขอขอบคุณดูโฮมนะครับแจกหนักจัดใหญ่กับแมตช์ระดับโลกกับแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมตช์ช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atta 2แล้วก็รางวัลอื่นรวมกว่า 1.5 ล้านบาทโชคใหญ่รอคุณอยู่ช็อปเลยโค้งสุดท้ายที่ดูโฮมทุกสาขาใกล้บ้านท่านครบถูกดีที่ดูโฮมครับผม
6: ตามนั้น
5: ใช่
6: อ
5: ่
6: ะล่าสุดอาเซียนฮุนไดครับ
5: กลับมาเตะครึ่งหลังเนาะ
6: เมียนมายังนำมาเลเซีย 1-0 นะครับ
5: ครับ
6: โอ้เป็นเกมที่เปิดสนุกด้วยนะ
5: ใช่
6: แล้วก็ย้ำว่าวันนี้ไทยจะลงสนาม2ทุ่มเจอกับสปป.ลาวนะครับในเกมแรกที่เราไปเยือนเขาเนี่ย
5: ครับผม
6: FM 99บรรยายสดโอ้โหสงสัยได้กลิ่นอายต่อเนื่องมาจากฟุตบอลโลกนะคมนะ
5: ครับ
6: ก็เดี๋ยวจะรับหน้าที่โดยพยองเดชสุภโชคพอเรียกมาเรียนเงี้ยไม่ค่อยคุ้นนะ เราจะคุ้นกับหยองหยอง
5: ใช่ใช่
6: แล้วก็น้องเจมส์ทันพิสิทธิ์
5: เจมส์ก็มารอสแตนด์บายอยู่แล้ว
6: ถูกต้องเจมส์พี่เจตแนะนำให้ไปดูรูปในเพจนิดนึงนะเหมือนชื่อเจมอยู่ปะเนี่ยไม่อยู่เหมือนขาดสระอินะ
5: ใช่
6: อ่ะประมาณนี้นะครับก็ใครสะดวกทางทีวีมีคนถามมาด้วยคมก็จริงๆคู่นี้ถ่ายทาง True Vision Now นะ
5: อื
6: แต่ถ้าเกิดว่าใครไม่สะดวกก็ได้เลยนะครับทางเขาเรียกอะไรนะทาง FM 99ของเรา
5: เมื่อกี้ผมเพิ่งเห็นโพสต์อยู่โพสต์หนึ่งเขามาสรุปให้ดูว่าในปี2026เนี่ยต่อจากนี้ไปจนถึงปีหน้า2027เนี่ยถ้าเราอยากจะติดตามผลงานทีมชาติไทยซึ่งโปรแกรมแข่งค่อนข้างเยอะนะครับรู้สึกว่าจะมีค่าใช้จ่ายนะ
6: ครับ
5: เกือบ700บาทอันนี้คือครบทุกรายการเลยนะครับต่อจากนี้รวมรายการนี้ด้วยนะ
6: ครับ
5: รายการนี้100บาทถ้าจะติดตามทาง BT Sport นะครับหรือทาง True Vision นะครับอย่าง FIFA อาเซียนเนี่ยล่าสุดรู้สึกว่าจะไปอยู่ที่ Monomax นะ
6: ครับ
5: นะไปอยู่ที่โมโนแม็กนะครับก็มีรายการอะไรอีกอะอาเซียนคัพเอเซียนคัพใช่ไหมเอเซียนคัพอันนั้นก็รู้สึกว่าอันนั้นก็ต้องจ่ายเหมือนกันนะเขาบอกว่าถ้าจะติดตามผลงานทีมชาติไทยต่อจากนี้เนี่ยยังไงอาจจะต้องเสียตังค์ถึง600 645 บาทมั้งถ้าจำไม่ผิด
6: คือตอนนี้คนดูเขาก็เตรียมความพร้อมแล้วแหละ

0: บอลไทยบอลนอก
1: ไหมนะต้องเตรียมไหม
0: เผลอๆนี่บอลนอกนี่ก็จะ3เจ้าหลักๆถ้าคุณจะดูครบถูกไหม
1: ใช่
0: เพราะว่าล่าสุดก็อย่างที่เรารู้ว่าฟุตบอลยุโรปในฤดูกาลไม่ใช่ฤดูกาลนี้ที่จะถึงนี้นะ
1: ครับ
0: อีก2ฤดูกาลข้างหน้าใช่ไหมที่จะไป AS เนี่ยนั่นหมายความว่าถ้าคุณจะดูครบถ้า AS เขาไม่ได้คุยกับแจ๊สนะอันนี้หลายคนก็รอแพ็กเกจอยู่นะ
1: ครับ
0: เผื่อว่ามันจะควบรวมกันได้นะครับก็เดี๋ยวรอติดตามส่วนเรื่องอื่นๆนะครับก็คงมาที่ฟุตซอลหน่อยคือสัปดาห์นี้ไม่มีการแข่งขันฟุตซอลลีกนะครับนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีรายการ Continental Futsal Championship Thailand 2026นะครับที่จะแข่งขันที่โรงยิมเนเซียมจังหวัดนนทบุรีระหว่างวันที่1ถึง6สิงหาคมนี้เท่ากับว่าก็ให้ทีมชาติในการเตรียมความพร้อมซึ่งของเรานี่จะประเดิมแมตช์แรก1สิงหาคมก็คือวันเสาร์หน้า
1: ครับ
0: เราเจอกับนิวซีแลนด์นะครับแมตช์2ก็2สิงหาคมเจออัฟกานิสถานแล้วหลังจากนั้นพัก2วันแล้วก็กลับมาเตะอีกทีนี่วันที่5สิงหาคมน่าจะเป็นวันพุธกลางสัปดาห์5สิงหาคมนี้เจอเวียดนามคู่ปรับเลยนะครับแล้วก็6สิงหาคมเจอรัสเซีย
1: อันนี้คือฟุตซอลถูกไหม
0: ฟุตซอลก็เป็นรายการคอนติเนนทัลซึ่งจริงๆถ้าใครคือขาประจำก็จะทราบอยู่แล้วนะครับโรงยิมเนเซียมที่นนทบุรีเนี่ยเขาจัดประจำอยู่แล้วที่นี่ก็เท่ากับว่าสัปดาห์นี้ก็เลยเบรกโปรแกรมฟุตซอลลีกไปนะครับหลังจากที่ห้องเย็นท่าข้ามเก่งเหลือเกินโอ้โหไร้เทียมทานนะคมมีโอกาสที่จะคว้าแชมป์สมัยที่3ติดต่อกันสูงมากนะครับแต่ว่าสัปดาห์นี้ก็เบรกให้กับทีมชาติไป
1: ครับผม
0: นั่นคือฟุตซอลนะครับ
1: ส่วนเรื่องของฟุตบอลไทยเนี่ยเอาจริงขอย้อนนิดนึงเมื่อวานนี
0: ้ยังไง
1: นะครับนัดชิงกรมพละศึกษา
0: เป็นยังไงครับ
1: ประเภทกอนะครับกรุงเทพคริสเตียนนะครับพบกับสวนกุหลาบวิทยาลัยนะครับก็กลายเป็นกรุงเทพคริสเตียนที่เอาชนะสวนกุหลาบไปได้2ประตูต่อ0นะครับซึ่งกรุงเทพคริสเตียนเนี่ยได้ประตูขึ้นนำก่อน 1-0 จากลูกยิงของประกรณ์สุทธิประภานะครับตัวสำรองในนาทีที่84
0: ครับ
1: คือสู้กันมา80นาทีไม่มีประตูนะครับตัวสำรองถูกเปลี่ยนลงมายิงประตูขึ้นนำนาที84แล้วทดเจ็บ90+1นันทปรีชาพรมขันของสุกุลาบเนี่ยโดนใบแดงแล้วก็เป็นพันธุ์พวงวันอ่อนครับยิงประตูในช่วงทดเจ็บ90+3คริสเตียนชนะ 2-0 นะครับคว้าแชมป์พร้อมถ้วยพระราชทานถ้วยประเภทกอไปครองนะครับเป็นครั้งแรกในรอบ18ปีหลังคว้าแชมป์ได้ครั้งล่าสุดเนี่ย2551เมื่อวานนี้นี่พี่ป๋องกับพลก็ไปอยู่ในสนามสุภาชลาใส่ด้วยนะครับเมื่อวานนี
0: ้
1: นะครับ
0: คือทักไหม
1: ทักครับรู้สึกว่าคุณโจอี้พลชาติผมนี่เขาก็จะไม่ได้เข้าไปดูหรอกแต่ว่าเหมือนไปคือแกไปวิ่งแถวนั้นอยู่แล้ว
0: เอ
1: าสิ
0: มาแล้วครับมาเลเซียตีเสมอเมียนมา 1-1 นะครับนาที51
1: รูปเกมดีกว่านะครับมาเลเซียแล้วก็ล่าสุดก็ตีเสมอได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
0: ครับ
1: นะฮะ
0: บทเขาใส่ตั้งแต่ต้นครึ่งหลังนะคร
1: ับ ใช่คือจริง
0: ๆใช้เวลาแค่6นาทีนะ
1: ตั้งแต่โดนนำอ่ะนะครับก็บดมาตลอด
0: แต่จริงครึ่งแรกก็เกือบโดนเม็ด2หลายที
1: ใช่จังหวะสวนกลับของเมียนมานะครับ
0: โอ้โหแล้วดูหม่งตั้งกลับมาในกรอบ6หลาด้วยซ้ายครับเรียบร้อยเสมอ 1-1 นะครับ
1: คู่เมียนมาแต่ว่าคู่ประเภทกอที่แจ้งไปแล้วนะกรุงเทพคริสเตียนชนะสวนกลับไป2-0
0: ครับ
1: นะครับ2-0ก็มายิงกันช่วงท้ายเกม
0: น่าจะประมาณนี้ส่วนถ้าเอาที่มีนักเตะไทยนะครับก็ฮือฮาเลยเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาคมก็ฮอกไกโดคอนซาโดเล่ซัปโปโรนะคร
1: ับ
0: ลงอุ่นเครื่องแม่จริงๆซัปโปโรนี่ J2 ใช่ไหม
1: ครับ
0: แต่ว่าอุ่นเครื่องกับ J1 นะก็คือนาโกย่าแกรมปัสปรากฏว่าซัปโปโรชนะ 1-0 แต่ว่าผมว่าน่าจะอวยกันทั้งวันน่ะดูแล้วนะพี่น้องเนี่ยเพราะว่าเจ้าเช็คนี่เป็นคนแอสซิสต
1: ์
0: เช็คนี่ได้บอลบริเวณหน้ากรอบเขตโทษอ่ะแล้วก็ปาดด้วยซ้ายไปเข้าทางเจ้าเปาธีรพัฒน์ปรือทองนะครับคือเปาเนี่ยเป็นคนถนัดซ้ายยืนขวาอยู่ละทีนี้ก็เหมือนล็อกจะหลอกยิงด้วยขวาคมแล้วล็อกมาเข้าซ้ายแล้วน้องก็ปั่นเข้าไปอย่างสุดสวยนะครับถ้าว่าเป็นประตูโทนเนี่ยนะให้ซัปโปโรอุ่นเครื่องชนะนาโกย่าไป 1-0 นะครับเป็นคู่ไทยคอนเน็กชันทั้งยิงและจ่ายก็เดี๋ยวรอตามกันเพราะว่าจริงๆเอ๊ะถ้า J1 เนี่ยไม่น่ามีนักบอลไทยเนาะ
1: ไม่มี
0: เราจะมี J2 J3
1: ก็เดี๋ยวรู้สึกว่าปีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมีถ่ายทอดสด J2 ทาง AS Play มั้ง
0: อ๋อมี AS ด้วยเหรอเพราะจริงๆ BG Sport เนี่ยเขาประกาศก่อนละ
1: อ่ะแล้วก็ BG นี่แหละ
0: คือ BG เนี่ยเขาถ่ายครบทั้ง3ลีกเลย
1: ใช่ๆคือ BG อ่ะจะทำเหมือนคล้ายๆกับต่างประเทศก็คือนักเตะไทยเราอยู
0: ่ใช
1: ่ในคู่ไหนอ่ะในอยู่ในทีมไหนอ่ะจะ J2 หรือ J3 เนี่ยเขามีถ่ายหมด
0: ก็ง่ายๆว่า J2 เนี่ยก็แน่นอนเช็คกับเปาไงกับในซัปโปโรถูกไหม
1: ใช่ๆ
0: แล้วก็มีโอมิยาอาดิจาที่เรามีเจ้าแบงค์สุพนัทเหมือนตาไง
1: ใช่
0: เท่ากับว่า2ทีมนี้จะถ่ายแน่แล้วก็เหมือนจะมี J3 ด้วยจะมีดาวรุ่งไปด้วยโอ้แต่ว่าจังหวะนี้โอ้โห
1: จุดโทษ
0: ครับโอ้คราวนี้บุรีถิ่นเป่าเลยครับมาเลเซียได้จุดโทษนะครับ
1: โอ้แล้วเมื่อกี้เพิ่งตีเสมอวัดหมาดเลยนะครับสำหรับมาเลเซียนะครับมาได้จุดผู้สินเป็นญี่ปุ่นนะครับวันนี้ผู้สินในเกมคู่ระหว่างมาเลเซียกับเมียนมานะครับเป็นจังหวะพาบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วแตะหลอกหนึ่งจังหวะก่อนจะโดนรวบล้มลงไปลูกนี้ฟาวแน่นอนครับจังหวะลุยของหมายเลข2023ของมาเลเซียนะครับผมก็ไม่ได้ดูชื่อว่ามีใครบ้าง
0: เออไม่เป็นไรเดี๋ยวให้หน้าที่รายการต่อไปครับแต่ว่าเป็นจุดโทษชัดเจนนะครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวมาเลเซียกำลังจะลุ้นเอาประตูแซงนำ
1: เอาละฮะ
0: โอ้โห
1: เมียนมาที่นำก่อนกำลังจะโดนแซงแล้ว
0: เริ่มบวยกันเองนะฮะเกมรับว่าเป็นกัปตันทีมเลยนะที่เป็นคนทำฟาวเนี่ยส่วนระหว่างรอลุ้นประตูขึ้นนำของมาเลเซียนะครับไปดูโปรแกรม J2 มาคมเดี๋ยวจะเปิดฤดูกาล8สิงหาคมนะแล้วซัปโปโรเนี่ยเป็นคู่เปิดสนามเลยนะจะเปิดบ้านเจอกับโตกุชิมะนะครับในวันที่8สิงหาคมนะส่วนโอมิยะอดิจาของแบงค์สุพนัทจะเปิดบ้านเจอเบเรกนิงาตะในวันเดียวกันแต่ว่าจะแข่งเป็นคู่เย็นนะครับก็ลีกเอเชียก็ใกล้แล้วที่จะเปิดฤดูกาลนะคร
1: ับ แต่จริง
0: มีเช็ค VR เปล่าเช็คเอาชัวร์นี่โอ้แต่มันก็ชัดนะ
1: ชัดรู้เมื่อกี้ชัดยืนยัน
0: แต่ว่าโดยหลักการมันก็ต้องเช็คอยู่แล้วนะครับอ่ะก็เจลีกก็ตามนั้นส่วนที่เหลือก็ที่มีนักเตะไทยเอ๊ะผมไม่แน่ใจว่าจูดเบลนี่ตกลงยังไงผมเขาได้ต้นสังกัดใหม่ยัง
1: ยังนะ
0: จูดซุนซับเบล
1: แต่เดี๋ยวต้องดูว่าจะไปอยู่ใคร
0: น่าจะอยู่ในอังกฤษเหมือนเดิมไหม
1: ใช่
0: เนาะเพราะว่าถ้ามาเอเชียป่านนี้
1: คง
0: ต้องย้ายมาแล้วอะเพราะว่าปีซีซั่นละน่าจะประมาณนี้ส่วนอื่นๆก็มีอะไรไหมเกี่ยวกับทีมชาติ
1: จะมีเรื่องของโค้ชวังนะคร
0: ับ ของชุด
1: ชุดยูยี่สิบสามแต่ชุดเอเชียนเกมนะครับล่าสุดนี่โค้ชวังเขาก็ออกมาประกาศแล้วนะครับว่าจะไม่ใช้โควต้าอายุเกินเลยนะ
0: โอ้โห
1: ในศึกเอเชียนเกม2023ซึ่งศึกเอเชียนเกมช่วงประมาณเดือนกันยาที่จะถึงนี้นะครับก็ผมก็ว่าชัดเจนดีนะผมชอบนะครับคือโค้ชวังบอกว่าจะไม่ใช้โควต้าตั้งแต่อายุเกินในฟุตบอลชายเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าเลยนะครับแม้ว่าเราจะอยู่กลุ่มเดียวกับญี่ปุ่นคีกิสถานแล้วก็ฮ่องกงก็ตามนะครับโดยโค้ชวังยืนยันนะครับว่าจะไม่ใช้โควต้านักเตะอายุเกินแล้วโดยให้ผลว่ามีความคาบเกี่ยวกันกับโปรแกรมไทยลีกซึ่งถ้าเกิดลังเลจะรอนักเตะอายุเกินมาร่วมทีมเนี่ยในรอบแรกก็อาจจะไม่ได้เล่น2นัดแรกจะทันแค่แมตช์สุดท้ายรอบแรกนะครับเนื่องจากว่าช่วงต้นของบอลเอเชียนเกมไม่ได้อยู่ใน FIFA Day
0: ใช
1: ่ๆแล้วไทยลีกเนี่ยเตะจนถึง20กันยายนก่อนจะพักนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเลือกใช้ไม่ใช้โควต้าอายุเกินเลยดีกว่านะครับนอกจากนี้เนี่ยทีม U23 เนี่ยมันไม่มีแคมป์เก็บตัวก็คือเก็บตัวที่ไทยแล้วไปเตะเลยนะครับซึ่งไม่มีโอกาสมาซ้อมร่วมกันอยู่แล้วนะเพื่อความเข้าใจแท็กติกก็เลยตัดสินใจว่าจะใช้ชุด U23 ที่ซ้อมกันมาตลอดเนี่ยไม่ต้องปรับจูนมากนะครับแล้วก็มีโอกาสได้ตัวครบมากกว่านะครับรวมถึงเป็นการให้โอกาสนักเตะที่ร่วมซ้อมกันมาหลายแคมป์แล้วด้วยนะครับก็โค้ชวังยืนยันนะครับว่าเรื่องนี้ปรึกษากับฝ่ายเทคนิคมาตลอดซึ่งตอนแรกก็ส่งชื่อนักกีฬาอายุเกินไปก็ยังมีอย่างปฏิวัติคำใหม่นะครับ
0: ปฏิวัติกำพล
1: ปากกำพลปฐมกุลนะครับ
0: มีกฤษฎากาแมนไง
1: กฤษฎากาแมนมีประเทศป้อมพันนะครับชนะทิพย์สงกระสินสุรัตน์เหมือนตาแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยด้วยผลข้างต้นก็เลยไม่ใช้มันซะเลยจบ
0: ๆเพราะมันเป็นคือเขาก็มีโปรแกรมในลีกกันทั้งหมดดังนั้นถ้าใช้แมตช์เดียวก็ใช้เด็กไปเลยแล้วกัน
1: อ
0: ะไรทำนองนี้นะครับ
1: ก็ถือว่าเด็ดขาดดีนะหมายถึงว่าคือไหนๆมันก็ที่เกลียดวุ่นวายอ่ะจบๆไปเลยดีกว่าอะไร
0: แล้วคนเห็นไหมแบ่งสายออกมาทั้งไทยทั้งหญิงเลย
1: ชาย
0: ทั้งหญิงญี่ปุ่นล้วน
1: ใช่
0: โอ
1: ้นะครับ
0: แต่ว่าล่าสุดนี่คอนเฟิร์มนะครับมาเลเซียยิงเข้านะขึ้นนำแซงนำเมียนมา 2-1 นะครับโอ้โหเกิดอะไรขึ้นนะมีทิ้งตัวฮะ เอาแล้วเอาแล้ว
1: จูนซุนซับเบลนี่นะล่าสุดพอพี่เจตถามเนี่ยเขาบอกว่าจ่อเปิดตัวกับทีม

0: ใหม่ในไทยลีกนะครับ
1: โอ้โหก็มาไทยลีกเหรอ
0: ใช่ครับ
1: อ้าว
0: อันนี้รายงานจากเพจบวกสิบบอลไทยนะครับเขายืนยันว่าจูซุนซอเบลเนี่ยใกล้ได้ต้นสังกัดใหม่แล้วหลังมีรายงานว่าบรรลุข้อตกลงในการย้ายกลับมาค้าแข่งในไทยลีกแล้วก็เตรียมเปิดตัวอย่างเป็นทางการในช่วงต้นสัปดาห์หน้าอันนี้รายงานเมื่อ6ชั่วโมงที่แล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวเบลเนี่ยจะบินไปร่วมปรีซีซั่นกับทีมทันทีนะครับก็ก่อนอันนี้มีข่าวว่าซุนซาเบลเนี่ยจูดเบลเนี่ยได้รับความสนใจจากสวีเดนทาวน์เอ็กเซเตอร์ซิตี้จากอังกฤษนะครับรวมถึงมีการพูดคุยกับทีมจากเจลีก
1: ครับ
0: แต่ละข้อเสนอจากสโมสรในไทยลีกถูกระบุว่าน่าสนใจกว่านะครับก็เลยมีโอกาสสูงที่ตัวจะกลับมาเล่นในประเทศไทยรายงานระบุว่าสโมสรที่จะได้ตัวจูดเบลเนี่ยเป็นหนึ่งในทีมระดับหัวตารางของไทยเนี่ยมีข่าวกับ3ทีมใหญ่ประกอบด้วยการท่าเรือ
1: ก็เดาไม่ยาก
0: บุรีรัมย
1: ์
0: บีจีปทุม
1: ที่มีเงินจ่าย
0: นะครับ
1: แค่เหนื่อย
0: ซึ่งอีกสโมสรหนึ่งที่ตกเป็นข่าวเช่นกันแต่ไม่เปิดเผยชื่ออย่างเป็นทางการมีในความลับอีกหนึ่งสโมสรนะนะครับก็เหลือรอประกาศอย่างเป็นทางการว่าจะสวมเสื้อทีมไหนในไทยลีกนะฮะ
1: อ่ะก็เดี๋ยวรอลุ้นอนาคตของจูดเบลส่วนที่เป็นข่าวร้ายก็น่าจะเป็นจ้มไม้อาชิตพลคีรีรัมย์นะที่ไปเล่นอาชีพในเยอรมันกับสโมสร SS ฟาวอู
0: ม
1: ในศึกเรกิโอนัลลีกก็ปรากฏว่า ACL ผมต้องพักร่วมปีนะครับ
0: เอาที่เขากลับมาบวชนะ
1: 18ถึง12เดือนโดยประมาณนะครับ
0: อาชิตพลคีรัมที่ขึ้นกลับมาบวชที่ไทยอะนะที่เคยมีข่าวก่อนหน้านี้นะคือมันเป็นคนเนี้ยเป็นข่าวดังมากในเยอรมันว่าแบบถึงขั้นแบบเลิกเล่นฟุตบอลเพื่อกลับมาบวชแต่จริงๆแล้วอ่ะเขาแค่กลับมาบวชทดแทนคุณพ่อแม่เฉยเมื่อช่วงต้นปีที่แล้วต้นปีนี้แหละมั้งแล้วก็เป็นข่าวดังเลยอาชิตพงศ์คีรมเนี่ยคีรัมเนี่ยสุดท้าย ACL เหรอ
1: ถูกต้อง
0: โอ้โห
1: น่าจะประมาณ8ถึง12เดือนเกือบปี
0: ไม่นานนี่เองนะ
1: เออ
0: เหมือนเพิ่งจะศึกไม่นานนี่เองอาชิตพงศ์อ่ะ
1: ใช
0: ่คือมันกลายเป็นว่าคือก่อนหน้านี้มันมีข่าวเรื่องของการมาบวชของเขาแล้วมันกลายว่าเหมือนกับว่า
1: เขาไปบวชที่จังหวัดเลยใช่ไหม
0: ใช่เขาไปบวช
1: อ๋อตั้งแต่ช่วงธันวาคมปีที่แล้ว
0: ต้นปีที่แล้วต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับซึ่งในรายงานตอนนั้นน่ะคือที่เยอรมันอ่ะมันเล่นข่าวหนักจนถึงขั้นที่ว่าโหแบบคือชีวิตมันลำบากถึงขั้นจะต้องแบบเลิกเตะบอลไปบวชเลยเหรอแต่จริงๆแล้วเขาออกมาแก้ข่าวว่าเขามาบวชทดแทนคุณพ่อแม่เฉยๆสองอาทิตย์แล้วเดี๋ยวเขาก็จะกลับไปเล่นเหมือนเดิ
1: ม
0: สรุปแล้วเอเชียอีกแล้ว
1: ถูกต้องเอ็นไปหน้าหัวเข่าซ้าย
0: ก็เล่นอยู่กับชอเบนอัลส์บวกในลีกา4ดิวิชั่น4ของเยอรมันนะครับ
1: ครับ
0: ไ
1: ม่ล่าสุดย้ายไปอูมแล
0: ้วอ๋อเหร
1: อก่อนหน้านี้อยู่อัลส์บวก
0: ตอนที่มีข่าวอ่ะเป็นตอนที่มีข่าวอ่ะอยู่
1: กับชอเบนอัลส์บวกการใหม่ที่จะเริ่มเนี่ยเขาต้องเล่นกับสโมสรอู
0: ม
1: ปรากฏไป ACL ก่อนก็น่าเสียดายครับ
0: แล้วอาชิตพลเนี่ยเป็นU23ทีมชาติไทยด้วยนะ
1: ถูก
0: นะครับ U23ทีมชาติไทยด้วย
1: ก็เป็นคนที่เล่นต่างประเทศมาตลอดนะ
0: อ
1: ่ะก็แหมน่าเสียดาย
0: ใช่ส่วนเรื่องของไทยลีกหน่อยไหมครับ
1: อืมอ่ะว่าวันนี้ก่อนจะไปบอลนอกกัน
0: อุทัยธานีนี่ไทยลีกอยู่ปะลีกหนึ่งหรือลีกสอง
1: อุทัยธานีเขาไม่ได้ตกเนี่ย
0: ไม่ได้ตกใช่ไหมนะครับไทยลีกหนึ่งเนาะล่าสุดสโมสรอุทัยธานีนะครับประกาศเปิดตัวกองหลังคนใหม่นะครับเป็นกองหลังชาวเกาหลีใต้นะครับจองแทวุกนะครับเข้ามาร่วมทีมเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งกองหลังวัย29ปีกับส่วนสูง195เซนติเมตรรายนี้ก็ถือว่าเป็นผู้เล่นแนวรับมากประสบการณ์ครับเป็นเจ้าของเหรียญทองเอเชียนเกมปี2018นะเป็นแล้วก็เคยเล่นกับทีมชาติเกาหลีใต้มาแล้วด้วยนะครับเล่นกับเจจูยูไนเต็ดแดกู FC ชุนบุคุณไดมอเตอร์ FC โซอินชอนยูไนเต็ดรวมถึงเคยไปเล่นใน A-League ออสเตรเลียกับโซสันเวสเทิร์นซิดนีย์วันเดอร์ด้วยนะครับก็มีสถิติการลงสนามใน K-League รวมกันมากกว่า100นัดพร้อมผ่านเวทีระดับสโมสรเอเชียอย่าง FC แชมเปี้ยนลีกมาแล้วถึง20เกมด้วยกันนะครับสำหรับจองแทวุกนะครับอายุก็ยังไม่เยอะนะ29
1: โอ้ประสบการณ์เยอะนะ
0: ใช่
1: เอออ่ะประมาณนี้ก็แล้วกันแล้วก็พูดถึงไทยลีกนี่ย้ำว่าเปิดฤดูกาล4กันยายนนะครับแล้วคู่เปิดเนี่ยคมน่าสนใจมากปัตตานีนะครับเปิดบ้านเจอ BG ปทุ
0: ม
1: โอ้โห BG นี่ต้องลงใต้นะเกมแรกอ่ะ
0: เหร
1: อเนี่ยแล้วปัตตานีคุณคิดดูรับ BG ปทุมอ่ะสนามแตก
0: สนามแตกแน่นอน
1: แน่นอนสิเพราะว่าปัตตานีนี่เขาขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องแฟนบอลนะครับ
0: แล้วปัตตานีล่าสุดเพิ่งไปคว้านักเตะจากอดีตเด็กปั้นเรอัลเบติสอ่ะ
1: ใช่
0: ชื่ออะไรอินยาซิโออาเบราโดมาร่วมทีม
1: ไหนๆพูดถึงโปรแกรมไทยดีแล้วเอาโปรแกรมนัดเปิดไปหน่อยไหมเผื่อว่าแฟนรายการตามอยู่นะครับคือคู่เปิดไทยลีกเนี่ยก็จะเตะวันศุกร์นะ4กันยายนนะครับปัตตานีเจอ BG ปทุมแล้วก็วันเสาร์ที่5กันยายน

0: เนี่ยมีทั้งหมด4คู่เชียงรายเจอชลบุรีแบงคอกรับศรีสะเกษน้องใหม่ราศีสไลด์ทีมน้องใหม่จะเปิดบ้านเจอท่าเรือนะครับแล้วก็ระยองเปิดบ้านเจอประจวบ
1: ครับ
0: แล้วก็วันอาทิตย์3คู่อยุธยาเจอราชบุรีลำพูนเปิดบ้านเจออุทัยที่เมื่อสักครู่เสริมตัวเกาหลีใช่ไหมแล้วก็สุโขทัยเปิดบ้านเจอบุรีรัมย
1: ์
0: นี่คือโปรแกรมนัดเปิดฤดูกาลไทยลีก1นะ
1: โอ้ยสุโขทัยบุรีรัมย์น่าดูนะ
0: สุโขทัยนี่ค้างคาวไฟนี่ฤดูกาลนี้เราเกือบไม่รอด
1: ใช่ใช
0: ่คือโค้งสุดท้ายเลย
1: รอดเพราะฟอร์มในบ้านล้วนๆสุโขทัยอ่ะ
0: นั่นแหละ
1: นะครับโหยสวยเมียนมาเมื่อสักครู่นี้เกือบตีเสมอได้นะครับ
0: มาเลยก็วืดวาดเหมือนกัน
1: หน้ากรอบ6หลาคู่นี้แต่ที่แต่เนบิดอ
0: ก็บ้านของเมียนมา
1: น่าจะเนบิดอทรงนี้อ๋อย่างกุ้งย่างกุ้งนะครับย่างกุ้งนะครับอ่ะเดี๋ยวดูข้อความกันหน่อยแล้วกันครับพี่เจษเอ้ยหรือจะดูบอลพูดถึงบอลไทยวันนี้ก่อนนี่เดี๋ยวไทยเจอลาวเนี่ย
0: อ๋อก็โอ้โหช่วงที่แล้วต่อสนามบอลไทยก็ว่า
1: เออแต่ช่วงที่แล้วเขาน่าจะพรีวิวกันไปหมดแล้ว
0: คมมองไงเอางี้ว่ะคมมองไงดีกว่า
1: ผมว่าชนะไม่ขาด
0: เอออ
1: ืมรู้สึกว่าชนะไม่ขาดเพราะว่าถ้าถามว่านี่คือชุดที่ดีที่สุดของไทยหรือยังก็ไม่ใช่แล้วลาวเนี่ยถ้ายังจำกันได้มีอยู่ครั้งหนึ่งที่พวกเราไปอุ่นเครื่องแล้วชนะเขาแค่1-0อ่ะในบ้านด้วยนะอุ้ยแต่เมียนมาหลุดเมียนมาหลุดสวยมาก
0: ยังไง
1: นี้ทางซ้ายจี้เข้าไปเปิดช้าเหลือเกินพระคุณเอ้ยกว่าจะเปิดมาเลเซียลงมา 3-4 คนเลยครับ
0: จริงๆลากไป
1: ขึ้นบอลสวยมากเลยครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้ของเมียนมาทางซ้ายครับ
0: จริงๆสถานการณ์เมื่อสักครู่นี้1-1นี่น่าจะลากไปวัดเองดีกว่า
1: แต่ว่าเหมือนใจเย็นไปนิดนึงใจเย็นไปนิดนึงครับเลี้ยงกินแดนเข้าไปถึงริมกรอบไปโทษแล้วจะเปิดยักษ์กลับเข้ามาไม่ได้ประตูตีเสมอ
0: คือมันไม่ง่ายอะเนาะ
1: นี่อาชาฟาคิมี่เหรอเนี่ยเมื่อกี
0: ้อุ้ย
1: ชื่อข้างหลังเห็นมีชื่อฮาคิมี่เลย
0: คุณจะเอาเกโร่ไหมล่ะ
1: มาเลเซียเนี่ย
0: เอาเกโร่ยังมีเลย
1: ก็ถ้าถามผมว่าเราไปเยือนเขาไม่ง่ายหรอกแล้วทีมชุดนี้เหมือนแบบเขาเรียกทีมจัดตั้งเลยนะคือไม่ใช่ทีมที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็ไม่ใช่ทีมที่ดีที่สุด
0: เอาตามหน้าเสือดีกว่าไทยต้องยิงเท่าไหร่
1: 3
0: โอ้โหแล้วนัดเปิด
1: เหนื่อยนะ
0: นัดเปิดมันไม่มีอะไรง่ายนะก็เดี๋ยวไม่เป็นไรเพราะว่าอุ่นเครื่องล่าสุด2ปีก่อนเราก็ชนะเขาไม่ได้นะ1-1 นะคุณ
1: ใช่ๆ
0: ย้อนไปอุ่นเครื่อง2012เราก็ชนะแค่2-1นะ
1: ช่วงหลังอ่ะคือละทางสปลาวเนี่ยเขาก็ยกระดับผลงานของพวกเขาขึ้นมาประมาณนึงเหมือนกันนะ
0: คือเราก็ยิงเขาแทบไม่ขาดนะจำได้ตอนสมัยเป็นซูซูกิเราไม่ชนะด้วย
1: เ
0: หมือนจะ2-2อ่ะ
1: ใช่ใช่
0: แ
1: ล้วนี่ไปเยือนนัดแรกนี่ไม่ง่ายแน่นอน
0: ผมว่าแม่20เอามองที่3แต้มไว้ก่อน
1: อ
0: ะประมาณนั้นนะแต่ว่าโอ้โหจะบุกปีง3เลยเหรอก็แอบเหนื่อยเหมือนกันนะ
1: ใช่
0: อ่ะก็เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ช่วงหน้าเขาจะได้มาพรีวิวย้ำว่าเดี๋ยวคู่ไทยสปลาวนี่ FM 99มีบรรยายสดนะครับ
1: ครับ
0: พยองเดชแล้วก็น้องเจมส
1: ์
0: ทันพิสิทธิ์จะรับหน้าที่บรรยายแล้วก็คนที่ถามมาทางโทรทัศน์ก็จะเป็น True Vision Now เขาถ่ายทอดสด
1: เหมือน BG ก็จะถ่ายเหมือนกันนะ
0: BG ถ่ายมั้ย
1: คู่นี้ BG ก็ถ่ายด้วยคือถ่ายร่วมอ่ะนะครับถ่ายร่วม
0: ผมก็ถามพี่กลางรายการเนี่ยพี่ก็อยากรู้เหมือนกัน
1: ถ่ายร่วม
0: เพราะวันนี้เขาถ่ายคู่ซัปโปโรนะใช่ไหมที่มีนักบอลไทยเนี่ยโอ้แล้ว BG นี้เขาถ่ายเนี่ยโอ้โหปีซีซั่นราชบุรีกับสมุทรปราการแกยังถ่ายเลยอ่ะ BG ยังถ่ายเลย
1: ใช่ไหม
0: ไอ้ BG มีเหรอผมลองเช็คนะเหมือนจะไม่น่าหรือเปล่าเพราะว่าน่าจะ
1: ถ้าไม่มีก็ทูที่แน่ๆทูแน่ๆทูถ่ายแน่ๆ
0: ทูวิชั่นนาวนี่ถ่ายแน่
1: ใช
0: ่โอเคอ่ะน่าจะประมาณนี้ก็
1: เดี๋ยวผมไล่ตอบข้อความทาง YouTube ให้หน่อย
0: แล้ว
1: กัน
0: ช่วงหน้าเราจะได้มาบอลนอกกัน
1: ใช่
0: เพราะว่าจริงๆมันก็มีพวกแชมเปี้ยนลีกอะไรอย่างงี้เนาะเริ่มคัดยูโรป้าอะไรประมาณเนี้ย
1: ใช่มีคุณปลั๊กทักเข้ามาบอกสวัสดีนะครับวันนี้ซัปโปโรอุ่นเครื่องชนะนากย่า 1-0 เช็คจ่ายให้ธีรพัฒน์ทำประตูเดียวของเกมด้วยนะครับคุณชวนันท์ทักเข้ามานะครับแล้วก็บอกว่าวันนี้เป็นพี่เจตและพี่คมนะครับสวัสดีสายันสวัสดีครับพี่เจตพี่อธิคมนะครับมีบอกถามนะครับฟรีทีวีช่องไหนถ่ายบอลไทยลาวบ้างครับไม่มีนะครับวันนี้ก็ช่วงนี้นี่มีลิขสิทธิ์หมดนะฮะบอกได้เลยนะฮะมีบอกว่าอะไรเนี่ยพุ่มพันม่วงเอาไปกี่ร้อยล้านแล้วเงินภาษีเก็บไปเท่าไหร่ 4,800 ล้านไปทำรีสอร์ทกันหมดแล้วบ้างมีอะไรก็กินกันหมดกีฬาจะกินลมแล้วนะกีฬาค่าเบี้ยเลี้ยงออกยากจังไอ้พวกเอาไปกินนี่ไงหวานเจี๊ยบอันนี้คุณจากคุณชูชาตินะฮะ ส่งมาบอกว่าเบียร์เลนนักกีฬากว่าจะออกได้หวยหลายขั้นตอนจังตัวใหญ่เอาไปกินไม่เห็นหลายขั้นตอนหายหมดเงียบกริบเกิดมา60กว่าปีแล้วเห็นอยู่เข้าไม่ได้ก็แบ่งกันกินนักกีฬาก็เล่นไปหมดตัวใหญ่กินหมดอะไรประมาณนี้นะฮะมีบอกคุณคมไอซ์ฮอกกี้ชิงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไม่มีหน้านะไม่งั้นความหมายผิดเยอะมากระวังด้วยเวลาอ่านขออภัยด้วยนะครับ
0: ครับ
1: ทำไมช่องผมมันช้ากว่าในห้องส่งครับงงเลย
0: เช็คสัญญาณอินเทอร์เน็ตเลยฮะ
1: ใช่
0: นะ
1: ครับ
0: หรือไม่ก็ผมแนะนำว่าถ้าเอาสะดวกนะก็โหลดแอปพลิเคชันไปด้วยไงเพราะล่าสุดเราเป็นแอปรวมของ M-Quad ถูกไหมคม
1: ใช่ M-Quad Connect
0: M-Quad Connect เนี่ยโอ้โหผมใช้แล้วลื่นมากเลยคือง่ายว่าคุณสามารถกดเข้าไปฟัง FM 99แล้วล็อกหน้าจอได้ด้วยคือล็อกปิดไม่เปลืองแบตอะไรทำนองเนี้ยก็จะได้ติดตามได้หลายช่องทาง
1: มีอ๋อช่วงนี้แฟนบอลไทยกำลังเดือดเลยเสียเงินดูบอลไทย
0: ก็ตามนั้น
1: อาจจะอันนี้เรื่องนี้ก็พี่เข้าใจบ้างแต่ก่อนเราดูกันแบบ
0: คือถ้าเป็นทีมชาติ
1: ถ้าเป็นทีมชาติอ่ะเราดูฟรีกันมาตลอดไงแต่เดี๋ยวนี้เราต้องมาเสียตังค์ดูมันก็เลยแบบ
0: เพราะว่าทุกชั้นนาวนี่ก็ต้องเป็นสมาชิกเขา
1: ใช่ต้องเป็นสมาชิก
0: แต่ทุกทีเหมือน BG ก็ถ่ายเนาะ
1: หรือไม่ก็ไทยร
0: ัฐไม่ BG เนี่ยเขาเก็บค่าสมาชิกรายเดือนจริงแต่ว่ากับทีมชาติไทยเขาถ่ายฟรีไม่แน่ใจว่าแมตช์นี้
1: ไทยรัฐก็ฟรีแต่ก่อนนะ
0: อ๋อเข้าใจละแสดงว่ามันทัวร์นาเมนต์นี้ไง
1: ใช่
0: ม
1: ัน
0: เป็นทัวร์นาเมนต์นี้เน
1: า
0: ะ
1: เป็นเรื่องทัวร์นาเมนต์คืออย่างเดี๋ยว FIFA อาเซียนอ่ะทูไม่ได้ถ่ายนะครับโมโนแมทถ่ายนะ
0: เห็นไหมเขาจะแบ่งกันไป
1: FIFA อาเซียนซึ่งเป็นโปรแกรมที่มี FIFA Ranking เป็นเดิมพันนะครับก็นู่นน่ะรอนู่นน่ะประมาณกันยาน
0: ั่
1: น
0: น่ะโมโนแ
1: มทถ่ายใช่ประมาณ
0: กันยาตุลาประมาณนั้น
1: ก็เดี๋ยวคุณเจษฎาเนี่ยครับคุณใหญ
0: ่ครับผมสัปดาห์ละคู่พอครับ
1: เพราะว่าอย่างปรีซีซั่นนี่ก็โมโนแมกก็ได้ไปหลายคู
0: ่คุณรู้ไหมว่าโมโนแมกนี่มีผู้บรรยายกี่คน
1: กี่คน
0: พูดอย่างนี้มันไม่ได้หมายความว่าจะต้องได้บรรยายนะผมว่าจำนวนคนตอนนี้ผมว่าโอ้โหเกินจำนวนคู่อ่ะ
1: ใครก็อยากพาโมโนแมกนั่นแหละ
0: อุ้ย
1: นะฮะ
0: ถนนทุกสายไปที่
1: ใช่ไหม
0: ปากเกร็ดใช่ไหม
1: ใช่ไหม
0: ตอนนั้นเขาเรียกปากเกร็ดนะ
1: ปากเกร็ด
0: มันเลยไปอีกนะคม
1: เซนทันแจ้ง
0: ไม่มันเลยไปอีกมันข้ามไปตรงข้ามปากเกร็ดไปอ่ะ
1: รู้แล้ว
0: เขาเรียกอะไร
1: เซนทันแจ้งตรงนั้นอ่ะข้ามเซนทันไปล่ะ
0: ข้ามสิมันข้ามแยกปากเกร็ดไปอีก
1: ปัญญาพิวัตรอ่ะตรงนั้นอ่ะเลยไปอีก
0: เขาเรียกชัยพฤกษ์ไหมชัยพฤกษ์
1: ไม่รู้เหมือนกัน
0: ที่จะไปทะลุออกชัยพฤกษ์อ่ะ
1: นะฮะช่วงหน้ากลับมานะครับมาพูดถึงเรื่องของฟุตบอลต่างประเทศแล้วครับประเด็นของตลาดซื้อขายเริ่มจะดุเดือดมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อวานนี้ทีมใหญ่ๆก็ลงอุ่นเครื่องกันเยอะมากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็กลับมากู้หน้าได้แล้วหลังจากพลาดท่าแพ้กับเบรคแฮมในเกมแรก
0: กูหน้าเลยเหรอ
1: นะครับก็เมื่อวานนี้บุกไปถล่มโรชบอกยับเลย
0: แล้วเรามาไล่เรียงหน่อยไหมว่า5ลีกใหญ่เนี่ยลีกไหนเปิดก่อนเปิดหลังไหม
1: ได้ครับ
0: เพราะว่าผมก็แอบเซอร์ไพรส์นะว่าลีกที่เปิดก่อนเนี่ยซัดสักกลางเดือนสิงหาคมเลย
1: ใช่ก็คือ
0: ลาลิก้า
1: ใช่ใช่
0: เปิดเร็วกว่าเขาเพื่อนนะครับ
1: เหมือนจะมีลาลิก้ากับแล้วก็มีนี่แหละมีคอมเมดี้ชิลของอังกฤษนี่แหละ
0: มันก็จะเป็นสัปดาห์ของลาลิก้าที่เปิด
1: ใช่
0: ก็จะเป็นบอลเนี่ยช่วยกันกุศลก่อน
1: นะครับช่วงนี้เดี๋ยวพักสักครู่ครับกลับมาช่วงหน้าเบรกสุดท้ายของสปอตไกด์วีเอ็นครับ
2: สปอตไกด์ดำเนินรายการโดยฤทธิกรการะเวกและเจษดาศรีวิเศษ
3: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-Cod Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอคเดียวจาก M-Cod ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-Cod Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
5: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
6: ติดต่อโฆษณาโทร02 201 6569
7: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และ

0: 1ช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
1: Spot Guide ดำเนินรายการโดยฤทธิกรกาละเวกและเจษดาศรีวิเศษ
2: กลับเข้าสู่สปอตไกด์ครับในเบรกสุดท้ายเนี่ยทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะก็เดี๋ยวช่วงนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องของฟุตบอลต่างประเทศ
3: ได้เลย
2: นะครับแล้วก็ยังติดตามเกมฮุนแอเซนครับในคู่ระหว่างเมียนมา กับมาเลเซียอยู่ด้วยนะครับน่าจะอยู่ในช่วง20นาทีสุดท้ายละน่าจะจบในช่วงเรานี่แหละ
3: คุณดูแล้วมาเลยจะได้เพิ่มหรือเมียนมาจะตามตีเสมอได
2: ้ผมว่ามาเลยได้เพิ่ม
3: แต่เมียนมาเขาเล่นดีนะสองจิก
2: เล่นดีแต่ผมว่าจังหวะ
3: สุดท้าย
2: จังหวะสุดท้ายเขาไม่โอเค
3: ใช้เปลืองไปนิดนึง
2: นะครับฟุตบอลต่างประเทศประเด็นใหญ่เมื่อคืนนี้คือการเข้ารับตำแหน่งบุนเดสเทรนเนอร์ของเจนครอปครับเมื่อคืนนี้ประกาศแต่งตั้งเจนครอปรับหน้าที่กุนซือทีมชาติเยอรมันเป็นที่เรียบร้อยซึ่งไม่ได้เหนือความคาดหมายแต่อย่างใดเพราะว่าครอปเซ็นสัญญา4ปีกับเดฟเบย์นะครับก็คือคุมทีมชาติเยอรมันไปจนจบฟุตบอลโลก2030ที่น่าสนใจคือบทสัมภาษณ์ของเจนครอปมากกว่าเพราะว่าเขาประกาศต่อหน้าแฟนบอลเยอรมันทุกคนเลยว่าถ้าด่าเขาเขาออก ถ้าโจมตีครอบครัวเขาเขาออก ถ้าโซเชียลแซงชั่นใส่เขาเขาออก คืออะไรก็ตามที่ยูเล่นเยอรมันโดนทำ เขาไม่ชอบนะครับเจนครอปเนี่ยให้สัมภาษณ์หลังจากเซ็นสัญญาคุมทีมชาติเยอรมัน4ปีนะครับเขาบอกว่าถ้าพวกคุณทำตัวไม่ดีและไม่ปล่อยให้ครอบครัวของผมอยู่อย่างสงบผมไปทันทีผมออกเลยนะเขาบอกแบบนี้นะครับเขารู้ว่ายังมีประเทศอื่นที่โค้ชทีมชาติได้รับการปฏิบัติที่แย่ยิ่งกว่านี้เขาบอกว่านี่ไม่ใช่งานที่เขาทำเพื่อตัวเองเลยเขาทำงานเพื่อชาติเพื่อคนเยอรมันทุกคนเขายอมรับงานนี้ถึงแม้จะเห็นว่ายูเลียนเยอรมันน่ะและโทมัสทูเคิลอ่ะโดนปฏิบัติตัวอย่างไรนะครับเขาอ่ะรักงานการเป็นโค้ชแต่ก็พร้อมจะลาออกเสมอถ้าจำเป็นนะครับครอปในวัย59ปียืนยันเลยนะครับว่าจะไม่รับคุมทีมอีกแล้วหลังหมดภารกิจกับทีมชาติเยอรมันนะครับซึ่งเจนครอปบอกว่านี่คือจุดสูงสุดนะครับในอาชีพเขาในฐานะโค้ชแล้วเขาก็จะทุ่มเทอย่างเต็มที่แน่นอนทรงนี้นะไม่ได้อยากทำงานนี้แต่เพื่อชาติจริงๆอ่ะนะครับสำหรับเจนครอปนะครับคืออาจจะต้องโดนแบบเหมือนจะโดนกดดันมาว่าไอ้นี่คือเพื่อชาตินะอะไรเงี้ย
3: นี่เราจะได้เห็นในยุคที่ครอปคุมเยอรมันซีดานใช่ไหม
2: ใช่
3: ผมฝรั่งเศส
2: เป๊ปกัวร์ดิโอล่าจะไปลงเอยกับชาติไหนนะครับจะไปลงเอยกับชาติไหนเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเรื่องของเป๊ปกัวร์ดิโอล่ากับการคุมทีมชาติเขาไม่ได้โดนจีบโดยอังกฤษทีมเดียวนะครับ
3: ครับ
2: ก็มีอิตาลีนะครับโดยทาง FIGC ด้วยนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยมีรายงานยืนยันว่าเป๊ปกัวร์ดิโอล่าเนี่ยปฏิเสธที่จะเข้ารับงานคุมทีมชาติอิตาลีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าค่าเหนื่อยไม่ถึงครับอิตาลีให้ค่าเหนื่อยน้อยเกินไปนะครับคือปาโลมานินี่นะครับที่เพิ่งจะเข้ามารับงานผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคของ FIGC แล้วก็โจวานนี่มาลาโกนะครับประธานสภา FIGC เนี่ยเขายืนยันนะครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยว่ากำลังเจรจากับเป๊ปกัวร์ดิโอล่ากับเป๊ปกัวร์ดิโอล่าอยู่ถึงความเป็นไปได้ในการคุมทีมชาติอิตาลีแทนที่ของเจนเนโรกาตูโซที่ลาออกไปล่าสุดเดอะแอตเลติกรายงานว่ากัวร์ดิโอล่าเนี่ยประเสริฐโอกาสที่จะขึ้นเป็นเฮดโค้ชคนใหม่ของทีมชาติอิตาลีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนอกจากนี้เนี่ยกัวร์ดิโอล่ายังเปิดเผยด้วยว่ามาริเน่เนี่ยเคยไปทาบทามคาร์โลอันเชลติมาแล้วแต่ว่าอันเช่เนี่ยดูเหมือนจะอยากอยู่คุมทีมชาติบราซิลไปจนหมดสัญญาก็คือหลังจบฟุตบอลโลก2030มากกว่า
3: โอ้โหเราจะได้เห็นอันเช่ซีดานใช่ไหมคมครอปเป๊ปเนี่ยผมเดาว่าเขาน่าจะพักก่อนละมั้งมันคุมมายาวนานก็อารมณ์คล้ายครอปอะแล้วรอสเปนมาคม
2: ผมว่าอังกฤษ
3: เวลาเฟรนเต้น่าจะอิ่มตัวแล้วแหละ
2: ผมว่าอังกฤษ
3: อังกฤษอ่ะอ๋อเพราะว่าเขาคุ้นเคยนะ
2: ไม่เขาเคยจีบได้มาแล้วพี่จำได้ไหมเขาเคยจีบเป๊ปกัวร์ดิโอล่าติดมาแล้วในอังกฤษอ่ะแต่เป๊ปอ่ะดันไปบอกว่าเดี๋ยวผมอยู่แมนซิตี้ต่อแล้วก็เลยต้องมาเป็นทูเคิลไงนะครับซึ่งผมมีความรู้สึกมากว่าอังกฤษไม่ได้มาแล้วกับการที่ปลดทูเคิลออกถ้าจะแบบได้เป๊ปกัวร์ดิโอล่ามาคุมทีม
3: แต่ถ้าเกิดว่าดูตามเส้นทางของคนอื่นๆเนาะอย่างซีดานครอปอะไรเขาก็พักก่อนนะแล้วเป๊ปนี่คุมมายาวนานนะคุณ
2: ใช่
3: คือแทบไม่ได้เบรกในอังกฤษก็10ปีพอดีอ่ะ
2: เขากลัวนี่หรือเปล่าเขาแบบว่าเขากลัวไฟหมดหรือเปล่าก็คือแบบถ้าไม่ทำงานต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
3: ส่วนโค้ชนะตลาดเป็นไงตลาดมีอะไรไหม
2: ตลาดเนี่ยล่าสุดเมื่อวานนี้อาร์เซนอลเปิดตัวนักเตะคนใหม
3: ่ครับ
2: นะก็คือ

0: เป็นสอดสอลิดจริงๆก็รู้มาตั้งนานแล้วนะครับว่าย้ายแน่นะครับ34ล้านปอนด์นะครับก็จะเข้ามาแทนที่ของเลนโดทรอสซาที่ย้ายออกไปนะครับในช่วงก่อนหน้านี
1: ้แล้วก็มีดีลใหญ่ๆก็มักซองลาครัวก็จะย้ายไปเชลซีนะครับผ่านการตรวจร่างกายแล้วก็อีคังอินไงถ้าพูดถึงสเปนก็คือไปตราหมีนะ
0: อ๋อแล้วเมื่อวานนี
1: ้
0: เปิดตัวอีก1คนก็คือเอเลียตเอเดอร์สันนะครับสัญญายาวกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ถึงปี2031นะครับรวมถึงอาเลนโดกานาโชนะครับไม่รู้ว่าจะไปไหนสุดท้ายก็
1: เดี๋ยวมาไทย
0: ไปอยู่เวียนล่าใช่
1: เดี๋ยวมาไทย
0: ก็วันนี้นี่ BG เขาประกาศไอ้นี่เลยนะลดราคา
1: ครับ
0: ตั๋วเข้าชมเกมคู่ BG กับวิลล่าเนี่ยอยู่ลดลง 15% นะครับแต่ต้องซื้อก่อนวันอาทิตย์นี้นะเนี่ยต้องซื้อก่อนวันอาทิตย์
1: ผมน่าจะไปนะผมบอกกันเลยนะผมน่าจะไปนะ
0: ผมน่าจะไม่ไป
1: อุ้ยอ่ะก็เดี๋ยวผมพูดถึงเอเลียนเดอร์สันนี่น่าสนใจนะเล่นกับโรดรีนะถ้าโรดรีไม่ย้ายนะโ
0: อ
1: ้โหกลางซิตี้นี่แน่น่าจะปึกโอ้แต่ว่าล่าสุดเนี่ยเป็นอันเดรียปิโลนี่คม
0: ใช่ไหม
1: ไปคุมอิตาลีเนี่ยเฮียวิโกแล้ว
0: เออเหรอ
1: เมื่อคืนนี้ฟาบิซิโอโรมาโน่ทวีตนะครับอังเดรียปิโลคุมทีมชาติอิตาลีครับ
0: เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีอยู่2คนที่แบบคือถ้าเกิดไม่ใช่แบบเป๊ปกวาร์ดิโอล่านะ
1: ครับ
0: เขาก็มองว่าจะเป็นปิโลกับคอนเต้แต่คอนเต้อ่ะจริงเขายังมีสัญญากับนาโปลีอยู่ไงนะครับ
1: แสดงว่าเขาคงรอเป๊ปแหละพอเป๊ปปฏิเสธก็ปิโลเลย
0: จะไหวใช่ไหม ไม่คือปิโลอ่ะไม่อยากให้เขาเสียชื่อตอนคือเขาเป็นตำนานนะ
1: เอออ
0: ย่างกาตูโซ่ดิพี่ดูดิเละไม่เห็นเหรอนะครับเพราะว่าปกติก็ไม่ใช่แบบว่าทีมที่แบบว่าเขาเลยไม่ใช่ชาติที่คือไม่ใช่กุนซือที่เก่งอยู่แล้วเจอกาตูโซ่ปิโลนี่เลยคือโอเคในความเป็นนักฟุตบอลเนี่ยเรายอมรับว่าเขาเก่งมากแต่ว่าในระดับสโมสรจะไหวใช่ไหม
1: นะต้องรอดูกัน
0: ส่วนช่วงนี้บรรดาทีมใหญ่ๆก็เริ่มทยอยลงอุ่นเครื่องกันแล้วนะครับเมื่อคืนนี้เนี่ย
1: มีใครบ้าง
0: แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับบุกไปถล่มโรเซนบอก5ประตูต่อ0เลยนะครับก็คือเกมแรกเนี่ยอุ่นเครื่องแพ้เรคแฮมมาก่อน 1-0 นะครับแล้วก็กลับมาเรียกฟอร์มเก่งด้วยการถล่มโรเซนบอกไป 5-0
1: เกินไป
0: 1-0 จากโจโชเซิร์กจากเชเลซีนะครับ
1: ครับ
0: ปีกนะครับยิง 1-0 นะครับแล้วก็ 2-0 เนี่ยเป็นทางด้านของเซอร์กซีนะครับโอ้ลูก 2-0 นี่สวยมากนะไปหาดูนะฮะโจชัวเซอร์กซีนี่ทำอะไรแบบที่ไม่เคยทำกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาก่อนเลยนะครับจังหวะหลอกยิงของเขาเนี่ย 2-0 สวยมากนะ
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็3ประตูจากแจ็คคอบเดเวนนี่นะครับมีแฮร์รี่อามาสแล้วก็อีธานวิลเลียมนะครับเด็กนะครับ5-0ในนาที64อ่ะนะครับสำหรับแมนยูนะครับส่วนอีกหนึ่งทีมใหญ่เมื่อคืนนี้บาร์เซโลน่านะครับก็ชนะเหมือนจะมันชื่อทีมอะไรวะ CEE Europa CEE Europa
1: มันจะอุ่นแบบว่า
0: อุ่นปิด
1: ปิดด้วยนะ
0: เอออุ่นแบบป
1: ิดไม่น่าจะมีแฟนบอลด้วย
0: นะครับบาร์เซโลน่าอุ่นเครื่องก็ถล่มไป 4-1 นะครับซัมตันชนะบราชวาย 1-0 นะครับมีมอนซ่าบุกไปชนะกาลาตาซาราย 2-0 มีอะไรกันทีมใหญ่ๆที่ลงเตะผมงงกับอีฮาร์ดมากเลยนะฮาร์ดจากสกอตแลนด์เนี่ย
1: ก็มันเปลี่ยนโค้ชเนี่ยแล้วก็ไอ้กองหน้าตัวเก่งก็ยาว
0: แล้วคุณเตะยุโรปอยู
1: ่
0: คุณมาอุ่นเครื่องทำไมคุณเตะรอบคัดเลือกยุโรปอยู่คุณอุ่นเครื่องทำไม
1: เขามี
0: เออที่เหมือนอุ่นตังค์อะ
1: ทีมรองเปล่า
0: ใช่ไหมอุ่นตังค์กีโรน่าเมื่อคืนนี้แพ้อาร์เบส0-1นะครับเอสปันยอนเสมอกับซาบาเดล1-1ประมาณนี้ตอนนี้ก
1: ็วันนี้มีไหม
0: น่าจะเริ่มได้เห็นทีม
1: ครับมีอาเบลไลซิกกำลังดุ่นอยู่ส่วนก่อนเดี๋ยวจะมีดอทมุนด้วยนะ
0: คืนนี้เนี่ย
1: ดอทมุนเล่นกับดูเซนดอฟอยู่นะตอนนี้บริษัทดอทมุนเนี่ย
0: นะครับ
1: หลายทีม
0: ใช่ๆมีลองสเตย์กับชาร์รัวอยู่นะครับท้ายเกมแล้วเสมอกันอยู่2ประตูต่อ2มี
1: พรีเมียร์ลีกมีไหม
0: ดูเซนดอฟกับดอทมุนนำ 1-0 คืนนี้เหรอคืนนี้รู้สึกว่าจะมีไอ้นี่นะพี่อะไรนะซันเดอร์แลนด
1: ์
0: ลิเวอร์พูลครับ5:00
1: ครับเช้ามืดเลย
0: ใช่นิวคาสเซิลครับตอนนี้เตะอยู่เจอกับเกสเฮดนะครับยังเสมออยู่ 0-0 ไฮเดนฮามกับฮัมบูร์กนะครับลงเตะอยู่เสมอกันอยู่0ประตูต่อ0นะครับอันนี้ก็เป็นโปรแกรมอุ่นเครื่อง วันนี้โอ้ยนี้เตะเยอะเลย
1: บินเบาก็เตะ
0: เออนี่เยอะเลยลาลิก้
1: าบินเบานี่เตะเที่ยงคืนเลสเตอร์อย่างเงี้ยเล่นกับมาลาก้านะครับตูลูสก็เริ่มทยอยเนาะแต่ว่าพวกบรรดานักเตะที่ไปลุยบอลโลกก็น่าจะยังพักอยู
0: ่เลสเตอร์นี่ล่าสุดข่าวไม่ค่อยดีนะ
1: ครับ
0: เพราะว่ามีรายงานว่าผู้บริหารแล้วก็เจ้าของเนี่ยก็คือ King Power นี่นะครับพร้อมพิจารณาขายเลสเตอร
1: ์
0: หากได้รับข้อเสนอระหว่าง450ถึง530ล้านปอนด์เนี่ย
1: ครับ
0: หลังจากเข้ามาซื้อกิจการมาตั้งแต่15ปีที่แล้วนะครับคือในรายงานเนี่ยระบุว่าเลสเตอร์เนี่ยพอหล่นลงจากไปเล่นในลีก1หรือว่าเป็นดิวิชั่น3ของอังกฤษเนี่ยก็ตอนนี้เนี่ยกำลังประสบปัญหาด้านการเงินอย่างหนักนะครับแล้วก็แม้ว่าจะหล่นลงไปเนี่ยคือตกชั้นคราวนี้เนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: มีปัญหาเรื่องสภาพคล่องทางการเงินนะครับซึ่งฤดูกาลหน้าเนี่ยเปิดฤดูกาลเลยเนี่ยนะก็คืออยู่ลีกวันแล้วนะครับก็เลยมีข่าวว่าอาจจะเตรียมขายสโมสรหรือเปล่า
1: ไม่น่าเชื่อนะ
0: เน
1: า
0: ะ
1: อดีตแชมป์พรีเมียร์ล
0: ีกจากแชมป์พรีเมียร์ลีกเนาะ
1: กี่ปีแล้วนะฤดูกาลสุดท้ายของ CDS อ่ะพี่ยังทำไฮไลท์อยู่เลยจำไม่ได้
0: เออเราก็จำไม่ได้
1: เพราะว่าตอนนั้นนี่จำได้ว่าเป็นฤดูกาลส่งท้ายกับ CDS นะครับที่ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกนะ
0: ส่วนพูดถึง5ลีกใหญ่ยุโรปนะครับ
1: อุ้ยเดี๋ยวนิดนึงคมก่อนจะไป
0: ครับ
1: โอ้ไดเซนไมดะนี่มาอิสวิตทาวนะเนลวีโกมาเล่นพรีเมียร์ลีกนะครับอีกหนึ่งนักเตะทีมชาติญี่ปุ่นนะย้ายจากเซลติกมาเพราะอิสวิตนี่เป็นน้องใหม่ใช่ไหมที่จะขึ้นชั้นมาพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้นะครับ
0: งั้นไปดูข่าวแบบอัปเดตแบบล่าสุดณเวลานี้ดีกว่าว่าแต่ละทีมเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้าง นะครับมีบอกว่าใครไปคุมอิตาลีถือว่าฆ่าตัวตาย
1: ไม่น่าเชื่อเนาะโอ้โหสามสมัยไม่มีอิตาลีได้ยังไง
0: ไม่หรอกอิตาลีผมว่าเขาไม่เขาเรียกอะไรไม
1: ่แล้วอยู่ดีก็โผล่มาได้แชมป์ยูโร
0: ใช่ใช่ไม่พัฒนาต่อเนื่อง
1: ระหว่างที่คมกำลังไปไล่ดูเนี่ยเมื่อกี้ที่เราติดคุณผู้ฟังไหมเนาะว่าลีกไหนเปิดก่อนเปิดหลังไงค
0: ม
1: บทสรุปคือลาลีก้าแต่ว่าดูเมียนมาก่อนครับโอ้โห5นาทีสุดท้ายตอนนี้คือเกมแรกแล้วนะเนี่ยเปิดเข้ามาหม่งเช็ดบางแล้วออกหลังไปเลยลาลีก้าสเปนเป็นลีกใหญ่1ใน5ลีกใหญ่ที่เปิดก่อนนะครับลาลีก้านี่จะเปิดคืนวันที่15สิงหาคมนะส่วนคู่เปิดนี่ใครจะดูก็ดูนะฮะอาราเบสเจอเกตาเฟ่เที่ยงคืนครึ่งโอ้โหมาดริดเตะวันไหนเนี่ย
0: วันที่2วันอีกวันนึงครับ
1: 22
0: เอ้ยวันที่10 16ป่ะ
1: เรอัลมาดริดไปไหนเดี๋ยวนะเพราะว่าตอนนี้ก็ยังมีข่าวกับยานโยมงเด้ใช่ไห
0: ม
1: เออว่าจะเอาให้ได้เหมือนกันนะ
0: ยืนยันล่าสุดที่แบบขายแล้วอย่างเป็นทางการคือเวสต์แฮมกับการปล่อยตัวไครเชอร์โซซัมเบอร์วิลนะครับไปอยู่กับอัลฮิลาลนะครับ
1: อ่
0: ะส่วนข่าวร่ำข่าวลือเดอะแอตเลติกรายงานเรื่องของมาดริดกับการที่พยายามจะจีบโรดรีนะครับ
1: ครับ
0: ไปร่วมทีมนะครับอยู่ณเวลานี้นะครับก็มีรายงานว่ามาดริดมั่นใจด้วยว่าจะสามารถคว้าตัวโรดรีไปร่วมทีมได
1: ้ครับ
0: มีรายงานเรื่องของอาร์เซนอลนะครับเตรียมที่จะเพิ่มยื่นข้อเสนอใหม่ เพิ่มเงินนะครับให้กับแอตมาดริดในการดึงกับฮูเลนอัลวาเรสพอสักทีได้ไหมเนี่ยฮูเลนอัลวาเรสเนี่ยเขาไม่ขายเขาไม่ต้องไปเอาหรอกนะครับไปเอาตัวที่มันแบบน่าสนใจดีกว่ามีรายงานจากRed Sport ในอิตาลีฟุตบอลอิตาเลียนะครับมีรายงานว่าโรม่าเนี่ยกำลังให้ความสนใจออสการ์บ็อบนะครับจากฟูลแลมนะครับก็เพิ่งจะย้ายไปอยู่กับฟูลแลมได้ไม่กี่เดือนเองนะครับมีก็คือย้ายเมื่อต้นปีมั้งออสการ์บ็อบย้ายจากแมสตี้ไปอยู่กับฟูลแลมเนาะนะครับแล้วก็ล่าสุดนี้มีรายงานว่าโรม่าอยากได้นะครับPSG นะครับเตรียมยื่นข้อเสนอ102ล้านนะครับ102ล้านปอนด์ครับยานเดียวมองเด้ครับ PSG นะครับ
1: อ๋อจะเอาด้วยเหรอ
0: เออ PSG อันนี้รายงาน
1: จากแย่งกับมาดริดนะ
0: รายงานจากบิลในเยอรมันนะครับมีรายงานว่า PSG จะเอาด้วยก็มีข่าวว่าทั้งลิเวอร์พูลอาร์เซนอลมาดริดแมนซิตี้อยากได้นะ
1: มันมีควิช่าอยู่แล้วมั้ยด้านซ้ายอ่ะจะเอาไปทำอะไรเยอะแยะเนี่ย
0: ปล่อยมั้ยปล่อยควิช่ามั้ยเอามั้ยเอานะนะครับแล้วส่วนเรื่องของอาร์เซนอลเนี่ยก็ยังยืนยันว่าเป้าหมายหลักนะครับในซัมเมอร์นี้เนี่ยจะเป็นบูโน่คิมไรส์นะครับแล้วก็รองลงมาก็จะมีอเล็กซ์สกอต
1: ครับ
0: นะครับจากบอย
1: ตัวนี้ดี
0: อันนี้รายงานจากเทเลกราฟนะครับส่วนเดอะไทมส์นะครับรายงานว่าอาร์เซนอลเนี่ยยื่นข้อเสนอ70ล้านปอนด์ให้กับนิวคาสเซิลแล้วนะครับ เกี่ยวกับเรื่องของมูนเดอร์กิมเลสแต่ว่าโดนปฏิเสธออกมาได้เรียบร้อย

0: กันนะครับซึ่งมีรายงานว่าถ้าอยากได้บูโน่กิเมเรสอาร์เซนอลจะต้องจ่ายถึง90ล้านปอนด์นะคร
1: ับ
0: ในการซื้อโอ้ถ้า90ไม่จ่าย
1: ก็20ปลายแล้วเนี่ย
0: 29แล้วนะครับบูโน่กิเมเรสถ้า90แพงไปนะครับส่วนแมนยูนะครับมีรายงานว่าบรูโน่เฟร์นันเดสเนี่ยก็มีรายงานว่าอาจจะคือแมนยูไม่คิดจะขายบรูโน่เฟร์นันเดสนะเพราะว่าก่อนหน้านี้มีรายงานว่าเจ้าตัวอาจจะย้ายออกจากโอทัฟฟอร์ดหรือเปล่า
1: ครับ
0: นะครับส่วนโคโมนะครับก็มีรายงานว่าเตรียมที่จะดึงตัวเทรโวชาโลบานะครับกองหลังจากเชลซีไปร่วมทีมนะครับหลังจากที่เชลซีเพิ่งจะได้แม็กซ์ซองลาครัวไปในช่วงที่ผ่านมานะครับนอกจากนั้นเนี่ยมีรายงานว่าเชลซีเตรียมที่จะไปจีบเจ้าเคริมอาลัยเบโกวิชนะครับปีกชาวบอสเนียเฮอร์เซโกวินานะครับจากไบเออร์ลีเวอร์คูเซ่นมาร่วมทีมด้วยนะครับเดี๋ยวต้องดูว่าค่าตัวเท่าไหร
1: ่ครับ
0: อาลัยเบโกวิชเนี่ยยิงในฟุตบอลโลกด้วยนะครับผมจำได้ผมพากอยู่วันที่มันยิงพอดีนะครับ
1: คือนักเตะที่โชว์ฟอร์มดีๆในบอลโลกเนาะ
0: ใช่ใช
1: ่ก็เนี่ยแหละจะเริ่มมีคงมีข่าวในการเอ๊ะตกลงโวซินย่านี่ไปอินเตอร์มิมี่ใช่ไหม
0: โคโลโคโลคร
1: ับ อ๋อไปโคโลโคโล
0: ใช่ใช่ในชิลี
1: อ๋อ
0: นะครับล่าสุดนี่เตรียม
1: โวซินย่านะ
0: โวซินย่าครับโคโลโคโลในชิลีนะครับคือก่อนหน้านี้มีข่าวว่าอินเตอร์มิมี่อ่ะกำลังจะอยากได
1: ้
0: นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยโคโลโคโลฟาบริโซโรมาโน่รายงานนะครับว่าจะเป็นนักเตะของโคโลโคโลเร็วๆนี้เพราะเหลือพี่คือมีข่าวอินเตอร์มิมี่ก็จริงแต่ว่ารายละเอียดขั้นสุดท้ายเนี่ยตอนนี้ใกล้จะเซ็นกับโคโลโคโลแล้วนะครับ
1: แม่แต่จริง
0: ก็เขาคาดว่าสัปดาห์นี้น่าจะจบ
1: โอ้โหคุณ
0: ไ
1: ม่
0: ใช่ไหมเออทำไมไม่ไปอินเตอร์มิมี่หรืออินเตอร์มิมี่ไม่จริงจังเนาะ
1: ไม่แน่ใจ
0: เออ
1: ไปเล่นชิลีมันแอบเสียดายเนาะแอบเสียของนิดนึงน่าจะต่อยอดจากบอลโลกนะ
0: คือบอกงี้คืออินเตอร์มิมี่อ่ะเหมือนจะเป็นอารมณ์แบบเอาคอนเทนต์เฉยๆอ่ะที่มีข่าวว่าเขาอยากได้เขาแต่ว่าเหมือนโคโลโคโลอ่ะแสดงความต้องการจริงๆว่าอยากจะ
1: เพิ่งจะคอนเฟิร์มวันนี้ด้วยเออผมก็ว่าเอ๊ะจริงๆก็เหมือนกับไม่น่าพลาดนะอินเตอร์มิมี่เนี่ยโอ้มีคนถามว่าทีมใดจะรับแรดฟอร์ดซานโชกานาโชไปอยู่รวมกันไหมครับเฮ้กันนะโชว์เข้าไปดีแล้ว
0: เฮ้ยแรดฟอร์ดผมอาร์เซนอลผมเอานะ
1: เออ
0: ผมชอบนะ
1: ครับ
0: ผมบอกเลยมาคันแรดฟอร์ดเนี่ยมาเลย
1: เออยืนซ้ายไปเลย
0: เออถ้ามาอยู่อาร์เซนอลเนี่ยมา
1: เออ
0: เอาเลย30ล้านนี่จ่ายได้ไม่มีปัญหาเลย
1: เราเล่นในทั้งหน้าทั้งปีกนะ
0: ใช่
1: เออเอาจริงอาจจะไม่ได้เหมาะกับแมนยูเท่านั้นเองนะครับ
0: ใช่โอ้ถ้ามาคันแรดฟอร์ดมาอาร์เซนอลเนี่ยผมแต่กันนะโชว์กับซานโชไปก่อนนะครับไว้ก่อนแต่ซานโชนี่ก็แปลกนะ
1: ครับ
0: อยู่กับแมนยูไม่เคยเล่นดีเลยแต่ไปเล่นกับทีมอื่นเล่นดีทุกทีมเลยมาเลเซีย 3-1 มั้ยล่ะ
1: ทด5นาทีนะครับตอนนี้ทดมาแล้ว1นาทีมาเลเซียครองบอล
0: นะครับ
1: ก็ระหว่างที่คมไล่ตลาดนี่เมื่อสักครู่ผมแจ้งมาแล้วเนาะลาลิก้าเนี่ยเปิด15สิงหาคมส่วนพรีเมียร์ลีกอังกฤษและลีกเอิงพร้อมกันคม
0: 22
1: คืนวันที่21
0: ใช่ๆ
1: ถ้าเราจะเอาเวลาไทยนะค
0: ื
1: นวันที่21สิงหาคมพรีเมียร์ลีกอังกฤษและลีกเอิงเปิดพร้อมกันถัดไปจะเป็นเกาโชเนี่ยเปิด22ถ้าเราไล่ตามเวลาเลยนะครับและลีกที่เปิดช้าสุดใน5ลีกใหญ่คือบุนเดสลีกาจะไปเปิดคืนวันที่28สิงหาคม
0: พรีเมียร์ลีกคู่แรก20คืนวันที่21ตี2ตรงครับอาร์เซนอลเปิดบ้านรับการมาเยือนของโคเวนทรีซิตี้
1: หวานเจี๊ยบสิ
0: โอ้โหไม่หวาน
1: เจี๊ยบ
0: แต่แฟงลัมพาร์ดก็ไม่มีอะไรน่ากลัวเท่าไหร
1: ่โอ้แต่ว่าคนที่นี่มันคลาสสิกนะ
0: ใช
1: ่ๆปืนเจอช้าง
0: อ่ะใช่
1: ช้างกระทืบโรง
0: เป็นทีมที่ผมเชียร์ทีมแรกนะโคเวนทรีซิตี้เนี่ย
1: มีนักเตะที่เวลาพูดถึงคนที่คุณนึกถึงนักเตะคนนี้เลย
0: ยอนดับลิน
1: โอ้โหยอนสักไก
0: ่แล้วก็ดาเรนฮักเคอร์บี
1: ้เออฮักเคอร์บี
0: ้สองคนนี้คือแบบที่สุดละของคนทรีจริงๆมันจะมีพวกแบบพอเทลเฟอร์ริชาร์ดชออะไรพวกนี้อีกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะส่วนพูดถึงพรีเมียร์ลีกก็เลยพูดถึงเต็งหนึ่งไหมฮะ
1: เออ
0: นะกับการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยรัฐดำเนินรัฐประทานถูกกฎหมายของอังกฤษนะครับให้อาร์เซนอลยังเป็นแต่งหนึ่งในการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้นะครับก็ช่วงต้นซีซั่นเนี่ยอาจจะขาดไปเยอะนะอาร์เซนอลจะบอกก่อนนะวิลเลียมซาลิบาดีแคนไรบูโยซาก้าพวกนี้เจ็บทั้งหมดนะครับ
1: ทีมคุณนี่ปีซีซั่นไปอยู่ที่ไหนอะไรยังไงอาร์เซนอล
0: รู้สึกว่าเกมแรกอะไปเยือนกิโรน่าก่อนคือถ้าผมเข้าใจอะปีนี้อาร์เซนอลไม่ออกนอกทวีปเลยคร
1: ับ
0: เพื่อ1พยายามจะไม่ปรับตัวมากในเรื่องของสภาพอากาศและ2เนี่ยมันมีผู้เล่นไปอาร์เซนอลมีผู้เล่นไปเล่นฟุตบอลโลก
1: มันบอลโลกแล้วไง
0: 15คน
1: มันก็ไม่จำเป็นเหมือนกับอันดับ2หรือ3อ่ะ
0: เ
1: ป็นสโมสรที่มีนักเตะไปเล่นฟุตบอลโลกเยอะที่สุดอ่ะ
0: ใช่15คน
1: เยอะมาก
0: นะครับเยอะมากนะครับก็เลยเหมือนกับว่าให้บรรดานักเตะได้ปรับตัวได้เต็มที
1: ่ก็ย้ำว่าโมโนแม็ก

0: ยมีไล่มาเป็นแต่ง6ก็คือท็อตแนมฮอตสเปอร์ทีมที่ปีที่แล้วหนีตกชั้นนะครับ
1: โอ้โหคมเห็นลูกยิงมาเตอุสเฟอร์นันส์ไหม
0: ยัง
1: โอ้เขาประเดิมเกมอุ่นเครื่องไง
0: เ
1: ล่นกับซานโดโตนาลีนะเฟอร์นันส์นี่ยิงประตูอย่างสวยนะครับในเกมอุ่นเครื่องกับสเปอร
0: ์ไม่ค่อยได้ดูทีมอื่นดูแต่ทีมตัวเองครับ
1: โดยเฉพาะสเปอร์ใช่ไหม
0: ใช่ใช่
1: ม
0: ัน
1: ขอข้างแค่
0: เลยไม่เกี่ยวแต่ดีแล้วปีแล้วผมก็รู้ที่เขาอยู
1: ่ครับ
0: นะครับปีแล้วผมก็รู้ที่เขารอดได้ส่วนเต็งตกชั้นนะครับในพรีเมียร์ลีกเนี่ยเต็งหนึ่งเขาให้เป็นเฮาซิตี้รองลงมาอิปสวิชทาวน์ครับและโคตรรีซิตี้มีโอกาสอยู่รอดมากที่สุดนะคร
1: ับ ในบรรดาทีมน้องใหม่ใช่ไหม
0: ซีซั่นหน้านะครับในบรรดาน้องใหม่ซีซั่นหน้า
1: เฮานี่จะจำไม่ผิดเจอแมนยูนะเกมแรก
0: ใช่ไหม
1: เปิดบ้านเจอแมนยู
0: เ
1: ล่นในบ้านก่อนเฮาเล่นในบ้าน
0: ใช่ใช่แมนยูไปเยือน
1: ส่วนทีมน้องใหม่อิปสวิชเปิดบ้านเจอซันเดอร์แลนด
0: ์บิ๊กแมตช์อ่ะเกมแรกของฤดูกาลที่รู้ไหมคือคิวไหนนิวคาสเซิลนะครับเปิดเซนต์เกมส์พาร์คเจอลิเวอร์พูลปีแล้วจำได้ไหม
1: ครับ
0: 2-2แบบนิวคาสเซิลเหลือ10คนแล้วก็ลิเวอร์พูลมาชนะ 3-2 ท้ายเก
1: ม
0: จำได้เลยลิเวอร์พูล10คนเล่นเกือบไม่แพ้ลิเวอร์พูล
1: ครับ
0: นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องดูว่าแล้วนิวคาสเซิลเนี่ยนะถ้าเสียบูโน่กิเมเรสนะเรียบร้อยไม่เหลืออะไร
1: มันตื่นตาตื่นใจเนาะพรีเมียร์ลีกดูกันใหม่เพราะว่าโอ้โหโค้ชนี่เปลี่ยนกันแทบจะทุกทีม
0: ก็ถือว่าเป็นพรีเมียร์ลีกในยุคของเขาเรียกโค้ชยุคใหม่นะ
1: ครับ
0: นะครับเนื่องจากว่าเก่าที่สุดอย่างเป๊ปกวาร์ดิโอล่าที่อยู่มา10ปีเนี่ยไปแล้วตอนนี้แก่สุดในลีกเป็นมิเกลอาร์เตต้าแล้ว
1: ไม่น่าเชื่อนะเหมือนพี่ต้านี่เพิ่งแล้วก็จบแล้วนะครับมาเลเซียชนะเมียนมา 2-1 มาแซงเอาครึ่งเวลาหลังนะ
0: ครับ
1: โอ้นักเตะเมียนมานี่แม่หมดสภาพเลยฮะ
0: ครับ
1: เท่ากับว่ามาเลย3แต้มเดี๋ยวรอคู่ไทยนะครับย้ำว่า2ทุ่มนะไทยไปเยือนสปป.ลาวก็ FM 99พยองเดชแล้วก็น้องเจมส์ทันพิสิทธิ์นะฮะ
0: ครับผมเดี๋ยวไปตอบข้อความครับช่วงไท
1: ย
0: รายการกันหน่อยละกันนะครับมีบอกว่าป้าเอ่ยชื่อแกร็บโดน 4,000 นะป้า
1: ครับ
0: ดูแค่มาบอกนะอีจากอัลซ่านะ
1: ไม่เป็นไรรายได้หลัก6หลักไปตัดตรงนั้นเอาหมายถึงว่าจากที่นี่นะ
0: มีคุณเคยลงทุนแฟนนอนส่งมาบอกว่าฟังอยู่นะคะติดตามตลอดค่ะจริงๆนะคะนักคมพรีเมียร์ปีนี้นอนทีมเราไม่ต้องซื
1: ้ อ
0: ไม่ต้องเสริมว่าแชมป
1: ์
0: นะครับดูสิยังไม่เริ่มแข่งยังไม่ลงสนามยังเต็งหนึ่ง
1: เ
0: ต็งแชมป์แบบนอนมาเลยค่ะแล้วก็อีกฝ่ายตาเป๊ปก็ไม่อยู่แล้วด้วยนอนไฟเขียวตลอดทางผ่านเข้าไปแชมป์แน่นอนนะฮะ
1: แต่อย่าลืมว่าซาลีบาคุณเนี่ยเจ็บนะ
0: ใช่ดีแค่ไรก็เจ็บครับแล้วก็รวมถึงบูโยซาก้าก็เจ็บครับมีบอกว่าจริงๆบอลไทยน่าจะหาดูทางถ่ายฟรีได้นะครับส่วนบอลโลกไม่ดูไม่ได้ดูไม่ตายครับ
1: อุ้ย
0: ก็ไม่มีใครตายนะครับในช่วงที่ผ่านมา
1: อุ้ยตัวตอบ
0: แต่ก็บอลโลกก็ได้ดูฟรีนะครับ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นบอลไทยก็ควรได้ดูฟรีบ้างนะครับ
1: จริงๆที่ผ่านมามันก็ดูฟรีตลอดนะ
0: ใช่
1: คิดแบบนี้แล้วกัน
0: มีบอกว่านักบอลทีมชาติไทยเรายังไงครับตอนแพ้ถ้าลีกเปิดบอกกรอบล้าแต่ลีกปิดบอกขาดแมตช์ฟิตความพอดีอยู่ที่ไหนนะครับทีมใดจะรับแรดฟอร์ดซานโชกับลาโชไปอยู่รวมกันไหมครับบันเทิงผมเลยบอกว่าอาร์เซนอลผมเอานะสำหรับแรดฟอร์ดอ่ะแต่สองตัวไม่ไหว
1: คุณจ่ายค่าเหนื่อยก็ไหวไหมล่ะ
0: ไหวโอ้อาร์เซนอลไหวอยู่แล้ว ไม่มีปัญหา มีบอกว่าถ้ามูรินโญ่ไปคุมโปรตุเกสอีกคนนะสนุกแน่นอน
1: อุ้ย
0: ไม่น่าสนุกนะครับ
1: น้ำมูเขาก็แต่วันหนึ่งอาจจะต้องมีนะ
0: ไม่แต่เขาก็มองว่าแบบมูรินโญ่เขาเป็นแบบอะไรก็ได้กุนซือแบบเจนเก่าแล้วไงหมดยุคเขาไปแล้ว
1: ไม่นะมูบอกให้หมดยุคพี่โดก่อน
0: ก็เลยไปคุมมาดริดเนี่ยจะได้รู้
1: เดี๋ยวพี่โดอำลาทีมชาติมาเลยเดี๋ยวคุม
0: ใช่
1: เดี๋ยวมันขบกัน
0: มีบอกว่าทีมชาติจะรีคุมยากครับขนาดนักเรียนยังยากเลย
1: อุ้ย
0: ล่าสุดผมเห็นคุณสเตฟานสับยับเลย
1: ทีมไหนก็คุมยากนั่นแหละฮะ
0: ถ้าเป็นนักเรียนกลุ่มนั้นนะครับดีผมว่าในคลิปนั้นน้องคนนั้นเขายังพูดสุภาพมาก
1: ครับ
0: เป็นผมไม่ได้เลยนะจริงๆแล้วบิงกิ้งแบบพี่เห็นคลิปยัง
1: ครับ
0: อิตาลีอ่ะ
1: โอ้นี่ทางทรูสปอร์ตเนี่ยเขาพรีวิวแต่ทุ่มครึ่งนะ
0: ใช่อ่ะ
1: ทรูสปอร์ต
0: 99เราพรีวิวแต่ทุ่มนึงนี่รอแล้ว
1: เอ้ยก็เจมก็แม่ต้องโบ๊ะบ้าหน่อยนะกับหยองเนี่ยมาแล้วสิหูยนี่คู่หูเลยเนี่ย
0: ใช่
1: ๆปกติเจมก็ต้องคู่กับลูกพี่เขานะ
0: มีคุณสิงโตส่งมาบอกอรุณสวัสดิ์พี่เจตพี่คมผมว่าแล้วทำไมแผ่นดินไหวเพราะพี่คมมีงานภาคบอลที่ร้านอาหารดีใจกับพี่คมครับที่จะได้มีเงินไปขอแฟนแต่งงานโชคดีรักษาสุขภาพ
1: คือถ้าขึ้นชื่อว่าร้านที่มีชื่อว่าไม้เนี่ยคมพร้อมไปทุกร้าน
0: นี่เขาจะเหมาให้ผมไปร้านเดียวแล้วเนี่ย
1: เหรอไม่ใช่ว่าคุณทำได้ดีไง
0: อยู่ใกล้บ้าน
1: เขาดูแลเครื่องดื่มไหม
0: หมด
1: ไม่ทุกอย่างคุณรู้นะผมหมายถึงอะไรนะ
0: ทุกอย่าง
1: เอาเลยทุกอย่างเหรอโอเคเดี๋ยวขอมุมลับหนึ่งที
0: ่มีบอกว่าบอลไทยต้องยิง3ลูกทะลุเป้าไหมครับ
1: อุ้ยทำไมต้องยิง3ล่ะครับลูกเดียวก็3แต้ม
0: มีบอกลุงตู่ ลุงดูทีวีดู

0: ูบอลตลอดทำไมยุคกัญชาไม่เคยได้ดูเลยสักอย่างนะฮะซิมิเนซากิหายไปไหนนะครับจากคุณเจี๊ยบขอนแก่นไปคุมทีมในซาอุดิอาระเบียไหม
1: ไม่ก่อนหน้านี้ก็คุมเอาฮิลานไง
0: ก็ใช่ไง
1: แล้วก็คุมในซาอุดิอาระเบียตอนนี้ออกแล้วตอนนี้ไปคุมซิโมเน่อินซาคิเหมือนจะย้ายออกไปละ
0: มีบอกสายันสวัสดิ์ครับพี่เจตพี่อธิคมนะครับนะจากคุณชวนันนะฮะมีบอกว่ารอฟังบรรยายสดทาง99ครับจ่ายตังค์ซื้อดูไม่ไหวครับบรรทายคนดูฟรีนะครับสงสารคนที่เข้าไม่ถึงโซเชียลแอปต่างๆบ้างที่มีทีวีดูช่องฟรีทีวีปกติต่างเฝ้ารอหน้าจอก็อดดูครับไม่เป็นไรไม่ดูก็ฟังเอา
1: ล่าสุดยังคุมเอาฮิลานนะครับ
0: ใช่ใช่
1: โปรลิงนะ
0: ผมจำได้ว่าเขายัง
1: ก็ย้ายจากอินเตอร์ไปนะ
0: ยังอยู่ซาอุดิอาระเบียอยู
1: ่แต่ว่าไม่สามารถได้แชมป์เนาะเพราะเป็นอัลนาซเซอร์ได้แชมป์นะ
0: นี่เป็นทั้งหมดของสปอร์ตไกด์วีคเอนด์ครับวันนี้ผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับวันนี้มาแทนพี่โอกฤทธิกรนะครับนะครับส่วนวันนี้ผมอธิคมภูกระลวนแล้วก็พี่เจตเจษฎาลาไปแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยฤทธิกรกาละเวกและเจษฎาศรีวิเศษ Active Radio.

0: เดียว
1: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ

0: 2216-1736
1: สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่าย
1: ุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 468-9899

0: 19:06 น.นะครับสว
1: ั
0: สดีคุณผู้ฟังช่วงนี้เป็นช่วงเวลาของ Soccer Life Report นะครับในวันเสาร์ที่25 กรกฎาคม 2569นะครับช่วงนี้อยู่กับเจมบิ๊กเจมถัดจากบิ๊กจ๊ะบิ๊กจุนแล้วก็จะมีบิ๊กเจมนี่แหละ
1: โหเป็นเกียรติมากครับพี
0: ่
1: บ
0: ิ๊
1: กเจม
0: จะทาบชั้นบิ๊กจุนแล้วในอนาคตอันใกล้นี้นะเกมตามพิสิทธิ์นะครับแล้วผมหยอง
1: ครับ
0: สุภโชคหนุ่มนิ่มนะครับ
1: ครับผมสวัสดีครับพี่หยองวันนี้เราก็จะมาบรรยายเกมทีมชาติไทยครับในศึกอาเซียนคัพนัดแรกนะพี
0: ่ครับ
1: ก็จะบุกไปเยือนสปป.ลาวครับวันนี้จะเตะตอน20:00 น.ก็เดี๋ยวชั่วโมงแรกเนี่ยเราอาจจะมาคุยก่อนเกมแล้วก็รีวิวกันนิดหน่อยนะพี
0: ่ครับได้เลย
1: อืม
0: ก็ตอนนี้เนี่ยคู่อีกคู่นึงในกลุ่มเดียวกับเรานะกลุ่ม B คู่แรกที่แข่งกันไปจบไปเรียบร้อยนะครับที่สนามตู้วันนา
1: ครับ
0: ชื่อสนามมันน่ารักมากเลย
1: ตู้วันนาสเตเดียมนะ
0: พี่พี่ยอมออกเสียงเป็นตู้จะมันน่ารักดีตู้วันนา
1: ครับ
0: ที่ยางกุ้งนะครับก็เมียนมาแพ้มาเลเซียไป1-2
1: ครับผม
0: นำก่อนด้วยนะ
1: ตั้งแต่10นาทีแรกเลย
0: ใช่นะครับแล้วว่ามาโดนทีเด็ดของกองหน้าดาวรุ่งนะฮะวัยเท่าไหร่วะเนี่ยโอเซ่เนี่ย
1: 37 ปีเปาโลโจเซ
0: ่2ลูกเลยนะครับก็นาที52-57
1: ครับ
0: กองหน้าจากกัวลาลัมเปอร์ซิตี
1: ้
0: ก็เป็นมาเลเซียที่ได้3คะแนนแรกไปก่อนนะครับ
1: ครับผม
0: ไปดูชื่อมาเลเซียชุดนี้ก็หายไปเยอะเอาตรง
1: ๆก็ส่วนใหญ่เขาก็มีปัญหาเรื่องการเรียกตัวเหมือนเราเลยนะพี
0: ่
1: แล้วก็หลายๆคนเนี่ยเป็นหน้าใหม่เกือบจะยกชุดรวมถึงบางคนเนี่ยเป็นนักเตะจากชุดสำรองเป็นยาโฮดารินยาโฮดารุทัสซิมทูก็มีนะพี
0: ่
1: เป็นทีมเยาวชนของเขา
0: จะก็ดูไปดูพวกยาโฮสำรองนี่ก็20-21ทั้งนั้น
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นนี่ก็ตันชิงโฮนี่ก็คงแบบปวดเทศพอสมควร
1: น่าจะ มีเรื่องให้คิดพอๆกับฮัสซันเราพี
0: ่ครับอย่างที่คุยกันไปว่าแม้ถ้าเต็มที่สุดในอาเซียนคัพครั้งนี้ก็เป็นเวียดนามกับสิงคโปร์นั่นแหละ
1: ใช่
0: แล้วก็ชนะไปแล้วเมื่อวานทั้งคู่นะครับ
1: ครับผมเดี๋ยวผมไปสรุปผล2คู่เมื่อวานนิดนึงครับในกลุ่ม A ก็เมื่อวานเนี่ยกัมพูชาครับลงเล่นในสนามมอดุกเตโชสเตเดียมเนี่ยเปิดบ้านเจอสิงคโปร์เมื่อวานเนี่ยสิงคโปร์ออกนำก่อนครับจากชวาอานัวแล้วก็ครึ่งหลังเนี่ยกัมพูชามาตีเสมอครับก่อนที่เกมเนี่ยจริงๆช่วงท้ายเนี่ยสิงคโปร์ยิงเข้าไปแล้วลูกหนึ่งเลยพี่แล้วก็โดนเช็คออฟไซด์ไป
0: ครับ
1: ก่อนที่นาทีที่90+11เนี่ยนาทีสุดท้ายเลยเป็นอิวฮานฟันดี้มายิงลูกกระโดดวอลเล่เข้าไปสิงคโปร์ก็บุกชนะกัมพูชาไป2-1ส่วนอีกคู่นึงเนี่ยเมื่อวานเนี่ยตีโมเลสเตเล่นที่ชมรีสเตเดียมก็เจอกับเวียดนามแชมป์เก่าแล้วก็โดนเวียดนามไป7 ลูกมานี
0: ่คราวที่แล้วนัดแรกติมอร์เจอเราโดนไป10
1: ใช่
0: เฮ้ยยิงน้อยเวียดนาม
1: ครับผมเมื่อวานเนี่ยมีแฮตทริกแรกเกิดขึ้นในทัวร์นาเมนต์แล้วครับเป็นกองหน้าตัวเก่งของเวียดนามเลยเหงียนดินบักยิงไป3 ประตูเลยว่ะ
0: โอ้แต่ดีจริงนะเหงียนดินบักนี่เมื่อวานนั่งดูเนี่ยโอ้คือเล่นเนี่ยเล่นไปเล่นมาเด่นกว่าเหงียนซอนกับชื่ออะไรนะโดฮวังเฮนเลย
1: โดฮวังเฮน
0: เดอฮวังเฮน
1: ใช่กองหน้า
0: โลดอะไรนะโลดอะไรวะชื่ออะไรนะ
1: โลดเดี๋ยวผมจะ
0: โลดริโลดริอะไรสักอย่างเนี่ย
1: ว่า
0: เป็นบาซิลโนสัญชาติอะ
1: เฮนดิโอคร
0: ับ เฮนดิโอ
1: เฮนดิโอเฮนดิโออาราโคดาซินวา
0: ครับเล่นไปเล่นมาเหงียนบักเด่นกว่าอีกนะก็ชุดแชมป์ซีเกมส์เหงียนบักนี่ก
1: ็
0: แสบทำแสบกับทีมชาติไทยเรามาในซีเกม
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็รอดู
1: เดี๋ยวเจอกันนะเพราะว่าเนี่ยผมได้ไปดูเกมนี้ด้วยพี่หยองแล้วก็แฟนบอลเวียดนามเนี่ยเขาก็อวยพรบอกว่าเดี๋ยวเราไปเจอกันนัดชิง
0: ต้องให้ข้าวที่หนึ่งทั้งคู่นะถ้าเจอนัดชิงเนี่ย
1: แต่ว่าผมดูจากโปรแกรมการขันเนี่ยถ้าสมมติทีมชาติไทยเข้ารอบเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มเนี่ยนัดชิงอ่ะถ้าผ่านไปถึงนัดชิงเนี่ยเราจะเล
0: ่นในบ้านก่อน
1: ใช่เล่นในบ้านก่อนพี่
0: ก็ไม่เป็นไรนะครับเราเล่นในบ้านส่วนใหญ่ก่อนหน้านี้เราถ้าจำกันได้เนี่ยเวลาถึงนัดชิงอะไรกันเนี่ย
1: ครับ
0: ถ้าเล่นกันแบบเย่าเยือนเนี่ยเรามักจะได้เล่นในบ้านเกม2
1: เป็นเกมปิด
0: ส่วนใหญ่ได้มั่งไม่ได้มั่งคราวที่แล้วเนี่ยก็ไม่ได้ใช่ไหม
1: คราวที่แล้วได้แพ้เวียดนามไปกลับเลย
0: ย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นก็เราก็ได้ที่ธรรมศาสตร์ชนะเวียดนามกันก็พี่เนี่ยเคยไปในปีที่ได้และไม่ได้นะพี่จำได้เลยพี่ดูทีมชาติไทยในสนามนัดแรกในชีวิตเนี่ยคือนัดชิงรายการนี้แหละตอนนั้นยังแข่งแบบมีเจ้าภาพชาติเดียวอยู
1: ่ครับผม
0: นัดชิงที่พี่โย่งยิงแฮตทริกใส่อินโดอ่ะ2001ม
1: ั้งตอนนั้นยังเป็นแบบเตะแบบเจ้าภาพเดียวอยู
0: ่เออนั่งรถเมย์มาจากดอนเมืองใส่95 2ชั่วโมง
1: เตะที่สุพรรณใส่นะ
0: ราชมัง
1: อ๋อราชมัง
0: โอ้โหแต่ว่าโอ้แฮปปี้เพราะว่าชนะ 4-1 มั้งวันนั้น
1: ใช่
0: นะครับ
1: เราพลาดในบ้านครั้งสุดท้ายเนี่ยน่าจะเป็นปี2012นะพี่
0: ก่อนครั้งล่าสุดนะ
1: ใช่ที่เรา2012เนี่ยเราไปแพ้สิงคโปร์ก่อน 3-1
0: ครับ
1: แล้วนัด2เนี่ยเรามาชนะที่สุพัชชาไส 1-0
0: กิรติอุสมงเข้าไปแต่ไม่พอวันนั้นพี่ก็อยู่บน นั่งซึมกระทืออยู่บนระจัน
1: ช็อตไฮไลท์ไอ้พี่ช่วงท้ายเกมที่ชนะทีมในกระชากผ่านเพื่อนสิงคโปร์แล้วยิงลูกนั้นเนี่ยโอ้โหถ้าเข้าเนี่ยเราจะได้แชมป์นะพี
0: ่ครับ
1: ตอนนั้นยังมีเรื่องของอเวโกอยู
0: ่โอ้ยรายการนี้นี่ถ้าพูดก็เรียกภาพเป็นความทรงจำที่ผุดขึ้นมาเป็นฉากๆสำหรับแฟนบอลทีมชาติไทยนะ
1: ครับ
0: แชมป์สมัยแรกเนี่ยจัดครั้งแรกนี่ก็พี่โก้ล็อกไปยิงใส่มาเลรอบจริงยิงนอกเขตนะที่สิงคโปร์นั่นแหละโอ้โหนั่นก็ลูกนั้นก็งดงามนะครับมีโอ้มากมายเพราะนั้นก็เราเนี่ยแชมป์7สมัยนะครับมากที่สุด
1: ครับ
0: ในรายการนี้แล้ว
1: ใช่ครับแต่ว่าแชมป์ครั้งสุดท้ายของเราเนี่ยต้องย้อนกลับไปปี2022เลยนะพี่ตอนนั้นเนี่ยแข่งน่าจะเป็นที่บับเบิ้ลที่สิงคโปร์นะพี่ตอนนั้น
0: ไม่ใช่
1: ที่เราเป็นจ็อบที่เราที่ที่ทำยิงที่ธรรมศาสตร
0: ์รอบชิงนัด2อุ้มยิงขวาใส่เวียดนาม
1: ใช่ใช่
0: 1-0นัด2อ่ะ
1: ครับผม
0: นั่นแหละพี่ไม่ได้อยู่ในสนามวันน
1: ั้
0: น
1: แล้วนี่ผมไปดูมาด้วยเกมนั้นเนี่ยคนเยอะมากที่ธรรมศาสตร์แล้วก็ครั้งที่แล้วก็เป็นเวียดนามอย่างที่บอกว่าเราแพ้ทั้ง2นัดในรอบชิง
0: ครับเพราะฉะนั้นก็มาลุ้นกันเราในแชมป์7สมัยนะครับขณะที่ลาวนะคู่ต่อสู้ของเราในวันนี้เนี่ย

0: ลงเล่นมาแทบทุกสมัยนะ
1: ครับ
0: แต่ว่ายังไม่เคยผ่านรอบแบ่งกลุ่มเลยนะ
1: ใช่ก็ตั้งแต่มีทัวร์นาเมนต์มายังไม่เคยผ่านรอบแบ่งกลุ่มด้วยครับเราร
0: ายการนี้นี่มีชาติที่จะเป็นแชมป์แค่4ชาติเท่านั้นนะครับคือไทยสิงคโปร์เวียดนามมาเลย อินโดนี่ยังไม่เคยได้เลย
1: อินโดคราวที่แล้วก็ตกรอบแรกนะพี
0: ่ครับอินโดนี่เคยชิงกับเราปีนั้นเจอปีโป้ยิงไป2ลูก
1: ใช่แล้วชิงกับที่2ที่ราชมัง
0: นะฮะ
1: ช่วงนั้นฟุตบอลฟีเวอร์นะพี่หยอง
0: ก็ต่อเนื่องจากยุคพิซิโก้2014มา2016
1: ครับผม
0: แล้วก็อินโดนี่รองแชมป์มา6สมัยนะเข้าจริง6ครั้งไม่เคยได้เลยนี่มันจิมมี่ไวท์ชัด
1: ๆยังไม่เคยได้แล้วแต่ว่าครั้งนี้เขาก็ไม่ได้ใช้ชุดใหญ่มาเหมือนกันนะพี่อินโดเนี่ย
0: ก็ฝรั่งไม่มาพูดง่าย
1: ครับ
0: นะครับฝรั่งไม่มาใช้ตัวในประเทศทั้งหมดนะครับ
1: ครับผมส่วนข้อความก็ส่งเข้ามาคุยกันได้ครับ4689899เดี๋ยวช่วงบรรยายสดเนี่ยเราจะไลฟ์สดทางบ้านแดงกับบ้านฟ้าด้วยพี
0: ่ครับ
1: แล้วก็ชั่วโมงนี้เราก็จะฟังกันทางวิทยุก่อน
0: ได้ก็ชื่อ11ตัวจริงของทั้ง2ทีมนี่รู้สึกจะออกแล้วนะ
1: ครับผม
0: รอเว็บอาเซียนยูไนเต็ดอยู่เนี่ย กว่าจะมาได้ลีลาเหลือเกินสวยโดนด่า อ้าวไปดูเกมว่าของไทยไปก่อน
1: ครับผมก็วันนี้ครับทีมชาติไทยเนี่ยประตูเป็นกำพลปฐมอัฐกุลครับแล้วก็แนวรับเนี่ยมีมานูทอมเบียครับมีทางด้านของณัฐพงศ์สาริยาครับแบ็คซ้ายเป็นวันชัยจารุนงคารแบ็คขวาเนี่ยเป็นฤบดินทร์ครับส่วนกองกลางเนี่ยมีสารัตน์อยู่เย็นครับ
0: ครับ
1: เสกสาราตีแล้วก็ชัยพลอดทนส่วนแนวรุกเนี่ยมีคังคณะคำยกครับเทียศักดิ์เผยพิมายแล้วก็หน้าเป้ายศกรบุรพาครับเป็นนี
0: ้ก็ถือว่าใช้ดาวรุ่งที่เรียกเข้ามาเนี่ยอย่างคังคณะเนี่ยก็โอเคนะน่าจะเป็นโอกาสในเล่นทีมชาติชุดใหญ่ตัวจริงนัดแรกเลยมั้ง
1: ตัวจริงนี่น่าจะนัดแรก
0: ถ้าจำไม่ผิดนะนะครับส่วนชัยพลอดทนเนี่ยเรียกมาติดครั้งแรกก็ตัวจริงเลยนัดแรกแต่วันนี้นี่ยืนมิดฟิลด์นะครับชัยพลอดทนเนี่ยยืนกับสารัตน์เพราะว่าถ้าใครติดตามไทยลีกเนี่ยในฤดูกาลที่แล้วที่เขาเล่นกับสุโขทัยเนี่ยจะยืนแบ็คซ้ายยาวๆเลย
1: ครับ
0: เป็นหลักแต่ว่าเวลาเล่นทีมชาติเนี่ยเล่นยู23เนี่ยชัยพลก็พี่วังธวัชชัยก็จับชัยพลเล่นมิดฟิลด์อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอาชีพเดิมก็เป็นมิดฟิลด์อยู่แล้วด้วย
1: ครับผม
0: นะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นตามตำแหน่งถนัดนะครับแล้วก็อย่างเสกสรรราตรีธีรศักดิ์เผยพิมายนี่ก็ต้องบอกว่าพ้นช่วงดาวรุ่งมานิดหน่อยเอง
1: พอมีประสบการณ์แล้วกับทีมชาติใหญ
0: ่นะครับแล้วก็เสกสรรเนี่ยถ้าจำกันได้เนี่ยยิงประตูแรกในนามทีมชาติไทยนี่ก็ยิงใส่ลาวนะ
1: ใช่เกมที่เสมอ 1-1 ที่ธรรมศาสตร
0: ์2024ซึ่งเป็นเกมล่าสุดที่เราเจอกับลาวนี่แหละ
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็เสกสรรนี่ก็มาแรงแซงทางโค้งติดทีมเล่นถ้วยเนี้ยรายการเนี้ยเมื่อ2ปีที่แล้วไปเลย
1: ใช่
0: นะครับแล้วผลงานดีก็ติดทีมชาติชุดใหญ่ยาวๆมาจนถึงตอนนี้นะครับ
1: วันชัยจารุงคารก็รู้สึกเกมแรกที่ลงกับทีมชาติไทยนะก็จะเป็นเกมที่เจอกับสปป.ลาวเหมือนกัน
0: นะฮะรู้สึกวันนั้นเนี่ย11ตัวจริงของเกมเจอลาววันนั้นเนี่ยเหลือมาชุดนี้อยู่หลายคนเหมือนกันนะกรกฎพิพัฒน์ณัฐดา
1: ใช
0: ่พันษาเหวิบูลใครก็
1: วันชัย
0: วันชัยใช่ไหม
1: เสกสรร
0: หลายคนที่อยู่ในทีมชุดนี้เนี่ยลงหรือไม่ลงนี่อีกเรื่องนึงนะครับ
1: เป็นยุคของอิชิคุมทีมตอนนั้น
0: ก็แต่ว่าวันนั้นนี่ก็โอ้โหคงด่ากันถล่มกันธีรศักดิ์ก็ด้วยธีรศักดิ์ก็ออกซ้ายตัวจริงด้วยวันนั้นนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็ได้คุ้นเคยกันดีสำหรับทีมชุดนี้กับการเจอกับสปป.ลาวนะครับ
1: ครับผม
0: แล้วก็ถ้าจะพูดถึงประสบการณ์ในการที่นักเตะชุดนี้ไปเล่นที่สนามหลัก16เนี่ยนะคือถ้าแฟนบอลไทยในยุคหนึ่งจำกันได้สนามหลัก16นี่ก็คือตกรอบ4เกม
1: ปี2009
0: แต่หลังจากนั้นเนี่ยจริงๆเนี่ยเราก็มีอีกรายการที่ไปเล่นก็คือชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกรุ่นยู23นะ2013
1: ครับ
0: นะครับปีนั้นเนี่ยเราไปแพ้ลาวด้วยนะ
1: ชุดสารัตไหมพี
0: ่
1: สารัตชาทิพย
0: ์ปีนั้นมีสารัตที่อยู่ในทีมชุดนี้นะ
1: ม
0: ีสารัตปกเก้าแล้วก็นฤบดินท
1: ร
0: ์สามคนสารัตนี่ยังไว้ผมเป็นคิมยองกังอยู่เลยตอนนั้น
1: ลากใส่พี่ลากใส่ตอนนั้นเนี่ยเสื้อนี่เสื้อตำนานนี่เสื้อทีมชาติไทยสีเหลืองไนกี้คาดอก
0: โอ้หาไม่ได้แล้วมั้งตอนนี
1: ้โอ้โห
0: ตัวเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวนี
1: ้ผมเห็นเนี่ยเป็นหมื่นนะพี
0: ่ครับแล้วก็

0: จอกับลาวมา5เกมหลังสุดเนี่ยเราชนะ3เสมอ2แต่ว่า3เกมหลังนี่เสมอ2นะ
1: ใช่ก็คือเกมอาเซียนคัพ2010แล้วก็อุ่นเครื่องเมื่อปี2024
0: อาเซียนคัพ2010เนี่ยเล่นที่เสนายันเราตาม0-2นะ
1: ใช่
0: ตีเสมอทดเจ็บนะ
1: ใช
0: ่ตอนนั้นเนี่ยพี่สรายุทธ์ใช้คำดีเลยพี่โจ้ฮาหลานะครับยิง2ประตูไม่ใช่ง่ายนะครับบอกตรงๆว่าเจอเราในช่วงหลังนี่ก็ไม่ใช่ว่าจะเคี้ยวกันง่าย
1: ๆ
0: นะครับ
1: 2010นี้เราตกรอบแรกอินโด
0: ใช่แบร์ล็อบสั้น
1: ใช่ครับ
0: แบร์ล็อบสั้นก็จริงๆเราเคยเจอลาวในถ้วยนี้มา3ครั้งนะครั้งแรกคือ2002นะครับ
1: ครับ
0: ชนะไป 5-1 ซิโก้พิโก้แฮตทริกเกียรติศักดิ์เสนาเมืองและอีก2ลูกเป็นมิโยงวรวุฒิศรีมะคะคุมทีมโดยปีเตอร์วิทเล่นที่สิงคโปร์ครั้งที่2ก็คือ 2008 2008นี่เราชนะ 6-0 นะครับมีคนทำประตูนี่มีรณชัยรังสิโย1ลูกโอ้โหตัดต๊อปปฏิภาณเพชรพูล1ลูก
1: ยุคนั้นนี่ต้น2000ประมาณ2008 2009เนี่ยเราก็ชุดนั้นนี
0: ่ปฏิภาณเพชรพูลเนี่ยเรียกว่าโคลนนิ่งของสมศักดิ์คำมณี
1: ชุดนั้นนี่จะม
0: ีแปลก
1: พี่โก้ดัสกรยังอยู
0: ่นายังอยู
1: ่
0: แล้วก็อีก2อีก4ประตูคืออาทิตย์สุนทรพิษ2แล้วก็อานนท์สังสารน้อย2ทีมชุดนั้นคุมโดยปีเตอร์วิทเอ้ยปีเตอร์ริทแล้วก็ครั้งล่าสุด2010เสมอ 2-2 คนทำประตูของเราคือสรายุทธ์ชัยคำดี2ประตูคนคุมทีมคือแบร์ล็อบสันครั้งนี้เจอลาวอีกครั้งในอาเซียนครับคนคุมทีมคือแอนโทนีฮัสซันอังกฤษล้วน
1: อังกฤษหมดเลย
0: ก็หวังว่าจะเป็นไปได้ด้วยดีนะครับ
1: ส่วนกุนซือลาวนี่เป็นเซอร์เบียนะพี่วลาดิก้ากูยิชเป็นอะไรกับมาโกกูยิชไหมพี
0: ่โอ้น่าจะนามสกุลโหลงไม่แน่ใจ
1: ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกัน
0: แต่ว่าแกเหมือนหลุยเดลาฟอนเต้
1: แต่ว่า
0: ทรงเด
1: ียวเคยมาทำงานกับบุรีรัมย์ได้พี่เป็นผู้ช่วยโค้ชบุรีรัมย์ครับ
0: อ๋อล่ะยุคไหนไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะ
1: ปะปี2016-2017
0: โอ้นานเนกาเลมาแล้วจำไม่ได้แล้วเอาไปดู11ตัวจริงของลาวกันบ้างนะครับ
1: ครับ
0: 11ตัวจริงของลาวนี่ประตูนี่เป็นกบโลกประทีปนะฮะนี่ก็ถ้าใครดูซีเกมนี่ก็น่าจะจำกันได้ขึ้นมาจากทีมชุดอยู่23นะ
1: ครับผม
0: กองหลังนี่มีพุทธวงศ์สังวิไล
1: แบ็กบีจี
0: น่าจะไม่ได้อยู่แล้วนะ
1: ไม่อยู่ใช่ไหม
0: น่าจะไม่ได้อยู่แล้วน่าจะกลับพุทธวงศ์นี่น่าจะกลับไปเล่นที่ลาวแล้วนะครับมีชื่ออะไรบ้างแล้ววันนี้บุญแพงสายสมบัติหมายเลข19มีเพชรดาวันสมสนิทนะครับหมายเลข5หมายเลข21โอ้โหชื่ออะไรวะเนี่ย
1: เดี๋ยววงศักดาจันทรวิสัย
0: โอ้โห
1: จากมาด้า GB
0: โอ้โหวงศักดานะ
1: วงศักดาจันทรลักไสทันจันทรลักไสครับ
0: เออนะครับแล้วก็มีหมายเลข2สังวิไลนามสกุลมาก่อน
1: พุทธวงศ์สังวิไล
0: พุทธวงศ์สังวิไลไปแล้วใช่ไหมแล้วก็หมายเลข8นะครับทองคำสวัสดิ์ดาโมด
1: ทองคำสวัสดิ์นักเตะจากลีกเวียดนาม
0: ครับ
1: ครับผม
0: อะไรนะทีมอะไรนะกองอันไม่ใช
1: ่ตองอันครับตองอันดอกอัน
0: แล้วก็มีเอ้ยไอ้นี่ดิไม่ใช่ดองอันดิไอ้ดองอาทันหัว
1: ดองอาทันหัวใช่
0: นะครับแล้วก็มีหมายเลข11ขออภัยชื่อลาวอาจจะอ่านยากเลยนะ
1: เบอร์11นี้โชนี่แหวนประเสริฐครับ
0: โอ้โหแหวนประเสริฐจากสารวันยูไนเต็ดมีหมายเลข6นะครับนี่มันไม่ตรงนี่ว่าตำแหน่งมันไม่ตรงนี่ว่าน่าจะเป็นจันทวิไซขุนทุมพรนะครับหมายเลข4เพชรศรีวิไลเดี๋ยวหานามสกุลก่อน
1: เดี๋ยวผมช่วยหมายเลข4นี่
0: โหกล้าหาญกล้าหาญเพชรศรีวิไล
1: ครับผม
0: ตำแหน่งในเว็บอาเซียนยูไนเต็ดนี่เอาละงงไปหมดแล้วก็หมายเลข14นะครับ14นี่ชื่อกล้วยเจ๋งหนูพักดีโอ้โหเอวกล้วยมาป่ะเนี่ย นะครับแล้วก็หมายเลข22นะครับ22นี่สมรักแสงวันนี้จากทีมอาร์มี่ครับ
1: ครับผม
0: ครับอาร์มี่
1: คือในเว็บอาร์เซนี่สลับ
0: ตำแหน่งมั่วไปหมดเลยฮะผม
1: งง
0: ไปหมด
1: แล้ว
0: นะฮะ
1: ครับ
0: อีกคนที่ทีมชาติลาวที่หลายคนอาจจะจับตามองคือพยัคฆ์ศรีพนมนะครับ
1: จากชัยนาท
0: พยัคฆ์ศรีพนมนี่ดาวเตะดาวรุ่งจากชัยนาทฮอนบิลก็วันนี้มีชื่อเป็นแค่สำรองนะครับ
1: ครับผม
0: ถ้าใครจำกันได้ก็อยู่ในทีมไอ้โรงเรียน
1: อบจ.ชัยนาท
0: ที่เตะกับหมอนทองและสนามสูบแตกวันนั้น
1: บอล7คนวันนั้นเป็นกัปตันทีมด้วย
0: พยัคฆ์นี่เป็นกัปตันของอบจ.ชัยนาทชุดนั้นนะครับ
1: ครับผมก็ทีมชาติลาวชุดนี้ตัวหลักๆก็จะเป็นปุพจันทร์บุญคงนะที่กัปตันทีมที่เล่นอยู่กับสว่างเลียงพระขันของกัมพูชาแล้วก็มีดาโมทองคำสวรรค์เนี่ยก็เป็นเล่นอยู่ในเวียดนามก็เคยเล่นดีในซีเกมมาแล้ว
0: บุญพจันทร์ดาโมดไอ้กบโลภทีพเนี่ยมาจากชุดยู23นะครับ
1: ครับ
0: ก
1: ็
0: เป็นตัวหลักที่ถูกดันขึ้นมาเพราะฉะนั้นก็น่าสนใจนะครับน่าสนใจสำหรับทีมชาติลาวในชุดนี้นะฮะ
1: แต่ว่าชุดนี้นี่จะไม่มีสุขพลแล้วนะพี่อาสุขพลที่เคยเล่นในไทย
0: เมซี่ลาวอะไร
1: เมซี่ลาว
0: เล่นกันนะ
1: ใช่ครับ
0: น่าจะอายุเยอะแล้วนะนะครับ
1: ครับ
0: ก็อันนั้นก็คือไลน์อัพของไทยกับลาวนะครับ
1: ครับ
0: ไม่เคยมีคนนี้เคยมาเล่นในไทยก็มีเนี่ยนะมีพุทธวงศ์ใช่ไหม
1: พุทธวงศ์
0: พยัคฆ์
1: แล้วก็ที่เล่นอยู่มีสายฝนนะพ
0: ี่สายฝนใช่ไหมเชียงใหม่อยู่เชียงใหม่ใช่ไหม
1: ครับ
0: นี่ยังมีชื่อเป็นแค่สำรองนะสายฝนแก้วหานามนะครับ
1: มีเล่นอยู่ในลีกอิตาลีด้วยครับมีคอนสวรรค์แก้ว
0: หนูจัน
1: แก้วหนูจันเล่นอยู่กับโรมซิตี้อิติจูดน่าจะเป็นทีมระดับสมัครเล่นเลย
0: ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่า
1: ไม่คุ้นเลยทีมนี้
0: ในวิกิพีเดียก็ไม่มีฮะโรมซิตี้อะไรนะ
1: โรมซิตี้อิติจูดไอสติว
0: ขึ้นมาเนี่ยเซิร์ชมาเนี่ยก็เป็นมหาลัยฮะ
1: น่าจะเป็นทีม
0: มหาลัยแหละนะครับ
1: ครับผม
0: อ่ะนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับว่าเกมที่สนามกีฬาแห่งชาติหลัก16วันนี้ออกมายังไงนะ
1: ครับก็เดี๋ยวสตาร์ตตอน2ทุ่มแล้วเดี๋ยวเราบรรยายสดคู่นี้ด้วย
0: ครับ
1: ครับผม
0: แล้วก็พูดถึงทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยก็อย่างที่หลายๆท่านอาจจะทราบกันนะว่ามีใช้กติกาเดียวกับฟุตบอลโลกนะในบางข้อในบางข้อนะครับอย่างพวกลูกทุ่มนะครับ
1: ลูกช้า
0: ทุ่มนี่ก็5วิทุ่มช้าก็เปลี่ยนทุ่มเลย
1: ครับ
0: นะครับ
1: อย่างคู่เมื่อกี้เนี่ย
0: ทางด้าน
1: เมียนมากับมาเลเซียก็มีจังหวะผู้สับตัวโดนปรับเตะคอนเนอร์พี่เตะช้า
0: อ๋อหมายถึงว่าเปิด
1: ใช่เปิดเกมช้า
0: คือเปิดเกมช้านี่มันมี2แบบนะผู้สับประตูมีเตะแบ็กเตะจากเส้นประตูอ่ะ
1: อ
0: ันนั้นนี่ในบอลโลกมัน5วิหรือ10วิวะ
1: 8
0: นี่ถ้า8เนี่ยคือผู้สับประตูรับบอลได้แล้วถือขึ้นมา
1: ครับ
0: แล้วก็ต้องออกบอลก่อน8วินาทีอันนั้นคือเกมไม่ได้หยุดนะถูกไหมแต่ว่าถ้าเหมือนเกมตายบอลออกหลังแล้วไปเตะจากประตูเนี่ยในที่ประชุมของผู้จัดการทีมเมื่อวานนี้ก็ยืนยันว่า5วินะครับวางบอลแล้วผู้สินนับ5วินาทีนะผู้สาประตูต้องเตะเปิดเกมออกมาถ้าช้ากว่านี้ก็เตะมุม
1: ครับ
0: นะครับก็จะนับตอนพร้อมนะเหมือนลูกทุ่มเหมือนกันถือบอลพร้อมทุ่มเนี่ยถ้าภายใน5วินาทีไม่ทุ่มก็เปลี่ยนทุ่มเลย
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็คนที่เจ็บต้องออกไปปฐมพยาบาลนอกสนามก็ต้องรอ1นาทีก่อนจะกลับมาได้นะครับ
1: ครับผมก็จะมีเนี่ย9กติกาครับก็มีการทุ่ม15วิน ับ
0: ทุ่ม
1: 5วิแล้วก็เตะจากประตูเนี่ย5วิครับแล้วก็ผู้เล่นเจ็บต้องออกจาก3 1นาทีรวมถึงการแตะเปลี่ยนตัวแบบจำกัดด้วย
0: เปลี่ยนตัว10วิ
1: ใช่
0: อันนี้เหมือนบอลโลกแล้วก็ตอนช่วงเปลี่ยนตัวช่วงอะไรเนี่ยผู้เล่นมารับการติวเข้มที่ซุ้มมานั่งสำรองไม่ได้นะเข้ามาวิ่งมาที่เขตที่เข้าแอเรียเนี่ยผู้สินก็จะห้ามแต่ก็คงไม่ได้แบบว่าสตริกขนาดนั้นนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าตอนบอลโลกก็เห็นวิ่งแบบฟังโค้ชติว
1: ใช่ใช่แล้วก็อีกกฎหนึ่งที่สำคัญเลยคือห้ามปิดปากเลยพี่จะมีหลุดไปพี่ในโทรเมนต์
0: ฝั่งเอเชียไม่ค่อยมี
1: ไม่ค่อยมีใช
0: ่เพราะบ้านฝั่งทางบ้านเราเนี่ยมันไม่ค่อยมีเหยียดผิวกัน
1: ครับ
0: ถูกไหมนะครับทางนู้นเนี่ยทางยุโรปทางอเมริกาใต้ทางอะไรพวกนู้นเนี่ยมันจะมีเรื่องพวกนี้เราเนี่ยมีด่าก็ด่าเลยไม่มีเหยียดกัน
1: บางทีด่าภาษาตัวเองแต่ฟังอีกฝั่งหนึ่งฟังไม่ออกไง
0: แล้วก็ walk out นะครับไม่ว่าจะเป็นลายบุคคลหรือว่าถ้าเป็นลายบุคคลก็โดนใบแดงนะ
1: ครับ
0: หรือว่าถ้าทั้งทีมก็ปรับแ
1: พ
0: ้นะครับ
1: รวมถึงการให้อำนาจ VR มากขึ้นนะพี
0: ่มันเคยมีมาแล้วนะ walk out ในถ้วยเนี่ยเรานี่แหละ
1: ที่สิงคโปร์นะ
0: จำว่าได
1: ้นัดชิงตอนนั้น
0: โอ้ตอนนั้นนี่น่าจะเป็นพี่เป็ดเดวิดซิลีวงไปค้ำใส่ไอ้นอลัมชาของมาเลย
1: ์โอ้โหใช่กองหน้าตำนานสิงคโปร
0: ์สิงคโปร์สิงคโปร์ขอไปแล้วผู้สินกรรมการเนี่ยพี่ยังจำชื่อได้แม่นเลยราวีจันทรัน
1: ตอนกลาง
0: เป่าจุดโทษมาเล
1: ย์มาเลย์เลย
0: เป่าจุดโทษปรี๊ดแล้วจันหลังโอ้จุดโทษอะไรวะก็เรียกนักเตะออกมาแล้วก็โอ้โหเกือบ20นาทีอ่ะ
1: ใช่ใช่ที่จันเบซา
0: ตอนนั้นก็ยังเป็นสนามกีฬาแห่งชาติสิงคโปร์เก่าอยู่ที่ยังไม่ได้ทุบสร้างใหม
1: ่
0: แต
1: ่ผมจำได้มันเป็นจังหวะเบียดล้มไปในโทษจะไม่ได้
0: แรงนอนลำชายืนพิงอยู่ให้พี่เป็ดนี่แหละแล้วพี่เป็ดก็โดดมงได้นอนลำชาก็ล่วงตุ๊บลงไปกรรมการเป่าก็โอ้โหด่ากันเละตอนนั้นดีเป็นกระแสมากนะเสื้อสีเหลืองเต็มสนามสุพจราใสครั้งแรกกับแมตที่กลับมาเล่นในบ้านเรานี่แหละนะครับแล้วผมก็อยู่ในสนามวันนั้น
1: ที่เราโดนใครรวมมือยิงนี
0: ่
1: ยิงสวยๆตรงนั้น
0: นั่นแหละ
1: ครับผม
0: ก็โอ้ตอนนั้นนี่สนามสุพแตกถึงขั้นต้องเอาจอไปตั้งตรงสนามไอ้200เมตรอะสนามต้นโพข้างให้คนไปนั่งดูนะครับโชคดีเหลือเกินได้บัตรมาวันนั้น
1: แต่ว่าเรากับสิงคโปร์นี่ก็หลายเรื่องหลายราว
0: หลายเรื่องหลายเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้วยนี้เนี่ยแม้ว่าบอกว่าไม่จริงจังไม่เน้นแต่รับรองได้ถึงเวลาไม่มีไม่เน้นหรอกครับแล้วก็ถึงเวลานี่ถ้าเกิดแพ้หรือไม่ได้แชมป์ขึ้นมาเนี่ย
1: ครับ
0: จะขอความเข้าใจจากแฟนบอลเนี่ยรับรองไม่มีหรอกครับเละแน่นอน
1: โดนแน่นอน
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเน้นๆกันหน่อยมีตัวแค่ไหนเท่าไหร่ก็ต้องเน้นเท่านั้นแหละนะครับ
1: ครับ
0: เอาดิงเอาจริงดูตัวผู้เล่นทีมชาติไทยชุดนี้ไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้นะเราที่ดูนะ
1: หลายคนก็ผ่านทีมชาติชุดใหญ่มาระดับหนึ่งแล้วนะพี
0: ่เออใช่ได้เหมือนกันไม่ใช่ว่าแหมจะกระพองกระแพงอะไรขนาดนั้นแกนโครงตรงกลางเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยสารัตก็ยังอยู่เห็นไห
1: ม
0: ข้างหน้าก็ยังมีอย่างธีรศักดิ์ที่ก็ขึ้นชุดใหญ่ไปแล้ว
1: ใช่
0: นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็รอดูกัน
1: แนวรับก็มีอย่างพันษาอย่างนี้ก็ผ่านเวทีระดับอาเซียนมาแล้วนะพี
0: ่
1: มีนฤบดินที่ได้แชมป์มาแล้วด้วย
0: โอ้นฤบดินนี่ชุด2014เลย
1: สารัตนี่น่าจะได้แชมป์เยอะสุด4สมัยนะพ
0: ี่4สมัย
1: ครับผมส่วนผมมาดูเรื่องดาวซันโวตลอดการของรายการอาเซียนคัพเนี่ยก็ยังเป็นพี่มุ้ยเรา25ประตูครับ
0: ครับ
1: แล้วก็อันดับ2เนี่ยเป็นที่เราพูดถึงเมื่อกี้เลยนออารามชา
0: ไม่
1: 17ประตู
0: ครับ
1: แล้วก็พี่โก้เนี่ยกิติศักดิ์เสนาเมือง14ประตูครับแล้วก็รองลงมาเนี่ยเป็นแบมบังปามุกัสอดีตกองหน้าสิงคโปร์อินโดนีเซีย
0: ก็ดูแล้วไม่มีใครแซงพี่มุ้ยแล้วแหละ
1: น่าจะโอ้โหยากไอ้ตอนนี้25ประตู
0: ไอ้พวกนี้ตามมาได้เลิกกันไปหมดแล้ว
1: 4คนที่ตามหลังมาเนี่ยเลิกหมดแล้ว
0: พี่มุ้ยยังอยู่เลยครับพี่มุ้ยยังเล่นอยู่เลยนะครับเผื่อกลับมีโอกาสกลับมาติดทีมชาติไทยอีกด้วยซ้ำนะครับ
1: ครับผม
0: เมื่อสักครู่นี้พูดถึงกติกานี่ยังไม่หมดนะมีวีเรื่องของ VR ใช่ไหม
1: ใช่
0: VR นี่ก็ขยายหน้าใบเหลืองขยายหน้าในการเช็ค
1: ใช่ครับ
0: เหมือนบอลโลกเช็คเตะมุมเช็คใบเหลือง2
1: ใช่เช็คการเปลี่ยนตัวอะไรพวกนี
0: ้นะครับก็ให้ใบเหลืองใบแดงผิดโคนเตะมุมไม่ถูกต้องมีการฟาวก่อนเริ่มตั้งเหมือนเตะมุมเงี้ย
1: ม
0: ีการฟาวเกิดขึ้นก่อนไหมในบอลโลกเราก็เห็นนะ
1: ใช่
0: มีให้เห็นนะ
1: ครูเมื่อกี้ก็มีเช็คนะพี
0: ่
1: เปลี่ยนจากลูกฟาวเป็นเรียกว่าคอนเนอร์ให้เป็นลูกฟาวแทน
0: อ๋อเหรอคือจากเดิมเนี่ยเกมต้องเริ่มก่อนผู้สินถึงจะเป่าฟาวได้แต่นี้ถ้าไปเช็คแล้วเกิดการฟาวก่อนที่สมมติเตะมุมเนี่ยก่อนที่จะถูกลูกบอลจะถูกเตะออกมาเนี่ยเกิดการฟาวเกิดขึ้นนี่ถือเป็นฟาวได้เลย
1: ครับผม
0: นะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยเป็นอีกเรื่องนึงนี่เป็นอะไรที่อาเซียน
1: อะไรครับพี
0: ่บอกถ้า VR พังอย่าทำไปเล่นไปนะไปเลยขับไม่ออกนะ
1: อืมใช่
0: เราเนี่ยดูช้อปปี้คงช้อปปี้ครับหรือว่าแม้กระทั่งถ้วยนี้ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมีมาแล้วนะ
1: มีเตะครึ่งแรกมี VR ครึ่งหลังไม่มีก็มีแล้วนะพี
0: ่เอ
1: ออืม
0: บางทีเนี่ยเตะอยู่ VR ครึ่งแรกพังไม่ใช้เลยทั้งครึ่ง
1: ใช่
0: รอครึ่งหลังซ่อม

0: ซ่อมเสร็จค่อยว่ากันแต่ตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าซ่อมเสร็จเมื่อไหร่ให้กลับมาใช้เมื่อนั้น
1: ไม่ต้องหยุดรอ
0: ไม่ต้องรอหมดครึ่งนะครับไม่ต้องรอหมดครึ่งแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีปัญหาจังหวะปัญหาในช่วงระหว่าง VR เสียเนี่ยมันเช็คย้อนหลังไม่ได้นะเพราะว่าเกมมันไปแล้วเช็คย้อนหลังยุ่งตายโหง
1: ต้องมาตกหดหยุดรออย่างนี
0: ้โอ้โหถอยไปไรยังวะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นะครับไม่ได้แล้วก็ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในช่วง VR เสียเนี่ยให้ยึดเป็นยึดคำตัดสินของผู้ตัดสินเป็นสิ้นสุดนะครับ
1: ครับผม
0: ก็ถ้า VR เสียนี่ก็คือต้องแจ้งให้ทราบหมดนะนักฟุตบอลผู้จัดการทีมนะครับแล้วก็กัปตันทีมทั้งสองฝ่ายต้องเรียกมาบอก
1: ครับ
0: ว่าไอ้ตอนนี้ VR เสียนะเพื่อความจะได้รับรู้ทั่วกันมันเป็นมีส่วนได้ส่วนเสีย
1: ครับผม
0: แล้วก็ไฮเดรชั่นเบรกไม่มี
1: ไม่มีพักดื่มน้ำ
0: ทั้งที่แถวเนี้ยร้อนกว่าอเมริกาอีกบางที
1: ่แต่เกมเมื่อกี้เหมือนจะมีพักนะพี่แต่ว่าเป็นพักแบบสั้นๆให้ดื่มน้ำสั้นๆคู่เมียนมาเนี่ยเพราะว่าที่เมียนมาไต่ตอน 4:30 บ้านเขา
0: โอ้โหร้อนเปียกๆเลย
1: ใช่ครับ
0: ครับแต่คนแถวนี้ทนนึกห่วงอากาศแบบนี
1: ้แล้วก็อ่ะเดี๋ยวผมดูข้อความนิดนึงครับส่งเข้ามาเยอะเลยบอกว่าพี่หยองจัดนินทาเมื่อวานไม่มีบอกเลยว่าจะพลาดครับกลัวเจ๊อัมเหรอครับ
0: ไม่ได้พูดหรอไม่รู้เหมือนกัน
1: ไม่เขาบอกว่าพี่หยองไม่ได้บอกพี่ว่าจะพลาดวันนี
0: ้
1: อืมแล้วก็บอกว่าน้องเจมร้องเพลงแบบพี่หลี่หมิงให้พี่หยองฟังหน่อยครับเวียดนามทำไมต้องยิง70
0: อย่าเชียว
1: คุณนะครับ
0: อุ้ยอย่าร้องเลย
1: จริงๆอ่ะเขายิงลูกที่8แล้วแต่พุทธศิลป์ดึงกลับนะพี
0: ่
1: ก็เลยจบแค่7
0: พอแล้วเดี๋ยวจะยิงเกินหน้าเกินตา
1: ครับผมแล้วบอกว่าคุณยองโทรไปบอกนักเตะด้วยนะครับต้องยิง4เมตรครับ
0: โอ้โหเราไม่มีเท้าด้วยไงฮะ
1: แล้วที่เจอหลังๆนี้ไม่ขาดนะพี
0: ่
1: ครับ
0: ครับ
1: แล้วก็บอกว่าสวัสดีค่ะพี่เจมแฟนหนูแล้วก็นายหยองแฟนไม่มีแล้วและแฟน99ทุกๆท่านค่ะจริงๆนะคะพี่เจมไม่เห็นหน้าก็คิดถึงพอเจอหน้าก็หวั่นไหวเขาเรียกว่ารักไหมคะแล้วเมื่อไหร่99ของเราจะกลับมาจัดสด24ชั่วโมงทุกค่ำคืนคะจะได้เห็นพี่เจมทุกๆวันนะคะจากน้องเชยลงทุนครับผม
0: รอต้องรอนโยบายอะ
1: ต้องรอนโยบาย
0: รอนโยบาย
1: เดี๋ยวให้พอพี่เจ๋งเราเนี่ยจัดการเลย
0: ครับ
1: แต่วันนี้เขาไม่รู้ไปไหนแล้ว
0: ก็น้ำย่อมไหลน้ำเนี่ยย่อมไหลลงสู่ที่ต่ำฮะเป็นเรื่องธรรมดา
1: ครับผม
0: ก็แล้วทีไหนมันหนาแน่นมวลหนาแน่นเนี่ยก็ต้องไหลไปตรงนั้น
1: ครับ
0: เป็นเรื่องธรรมดา
1: ใช่
0: เป็นผมก็ไปฮะอย่ามาว่าอะไรกันเลยโต
1: ครับเมื่อกี้พี่หยองพูดถึงเรื่อง VR เนี่ยเมื่อวานในเกมกัมพูชากับสิงคโปร์เนี่ยพี่หยองช่วงท้ายเกมมีจังหวะที่เช็ค VR เนี่ยใช้เวลานานนะพ
0: ี่ดูอยู
1: ่เกือบ 6-7 นาทีได
0: ้โอ
1: ้
0: ว่านานอะไรขนาดนั้นแต่ว่ามันก็ก้ำกึ่งจริงนะลูกนั้น
1: ใช่ใช่
0: คือมันต้องดูหลายช็อตหลายเรื่องใช่ไหมดูว่าล้ำหน้าไหมก่อนดูล้ำหน้าไหมเนี่ยต้องดูว่าบอลโดนเท้าไอ้ตัวที่กระดกตอนแรกไหมด้วยใช่ไหม
1: ใช้เวลา
0: แล้วก็ดูล้ำหน้าไหมถ้าโดนเนี่ยล้ำหน้าหรือเปล่า
1: ใช่
0: ถ้าไม่ล้ำหน้าเนี่ยถือว่าฟาวประตูไหมอีก
1: มีจังหวะที่เหมือนจะไปกวนผู้สาการเล่นของผู้สาประตูด้วยก็เลยใช้เวลาพักใหญ่เลย
0: แต่จริงแล้วอ่ะมันไม่ได้ต้องประกาศออกไมค์เหมือนบอลโลกเนี่ยขยำได้ยังไงก็ไม่เป็นประตูเร็วๆก็ได้ลูกนั้น
1: ครับ
0: โดยก็ไม่น่าคือมันดูแวบแรกด้วยความรู้สึกมันไม่น่าเป็นประตูอย่างนั้นถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: ก็ไปยืนพิงประตูแล้วก็มันมีส่วนกับการเล่นน่ะแต่ว่าเขาก็กรรมการก็ต้องเอาให้ละเอียดนะ
1: ครับ
0: เรื่องธรรมดานะครับ
1: ครับแล้วก็บอกว่าเขาบอกว่าอันนี้ผมไม่อ่านดีกว่าข้อความ
0: อันไหน
1: บอกว่าคนที่นี่ไปที่อื่นเยอะอย่างนี
0: ้
1: ครับ
0: ก็เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดานะ
1: ครับผม
0: คนต้องกินต้องใช้นะ
1: ใช่
0: ธรรมดานะครับ
1: พี่เจ๋งอาจจะรอดูทีมชาติไทยอยู่ที่ห้องก็ได้นะพี่
0: เขาอาจจะมีงานขึ้นที่แบบเอ้ยพอสุเทพมอบหมายอยู่เดี๋ยวมันไม่เสร็จอะไรอย่างนี้ก็ได้นะ
1: แต่เท่าที่ผมเช็คไม่มีเลย
0: เอ้าเนี่ยพอเขาไม่อยู่เจมก็ทิมแทงเขา
1: ครับผม
0: เอ้อ่ะส่วนที่เวียงจันทน์วันนี้เนี่ยสนามกีฬาแห่งชาติลาวหลัก16ก็คือเขาบอกว่ามันเป็นหลักกิโลเมตรที่17ใช่ไหมออกจากตัวเมืองเวียงจันทน์ไปเนี่ย17โล
1: ครับ
0: เมื่อวานเนี่ยพี่เช็คในแอปพยากรณ์อากาศของไอโฟนนะเช็คไปบอกวันเนี้ยเมื่อวันศุกร์เนี่ยโอกาสฝนตกที่เวียงจันทน์80%

0: วันเนี้ยโอกาสฝนตกที่เวียงจันทร์ 100%
1: แต่ตอนนี้ผมเช็คล่าสุดเนี่ย29องศาแล้วมีฝนนะพี
2: ่
1: ที่สปป
0: จะบอกว่าพยากรณ์พยากรณ์ว่ะพยากรณ์อากาศมันพยากรณ์อากาศไปแล้วอ
1: าจจะมีฝนนะพี
0: ่เขาบอกว่าโอกาสมีฝนสูงแล้วก็ตามสถิติเนี่ย เดือนกรกฎาคมเนี่ยส่วนใหญ่จะตกทุกวันที่เวียงจันทร์นะนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็สุ่มเสี่ยงแล้วก็ฟุตบอลเนี่ยแฟนบอลเนี่ยที่ตามไปเชียร์นักบอลนะคงไม่เท่าไหร่กลางฝนก็เล่นอยู่แล้วไม่มีแบบว่าต้องพักฟ้าแลบแล้วเบรกอะไรไม่เหมือนบอลโลก
1: ครับ
0: เล่นไปอยู่แล้วแล้วก็เขาบอกว่าโอกาสฝนตกไม่ต่ำกว่า 70% นะเขาบอกเองก็แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ที่ฝนจะตก
1: ตอนนี้ภาพถ่ายทอดสดล่าสุดนี้เป็นทีมชาติไทยนี่ลงมาวอร์มแล้วดูสนามก็ยังสภาพสนามดีอยู่ไม่มีฝนครับ
0: ฝนไม่แรงฝนไม่แรง
1: ฝนไม่แรง
0: ฝนไม่แรงวันนี้เนี่ยแล้วก็พูดถึงเรื่องของแรงกิ้งเนี่ยวันนี้ถ้าเราชนะนี่จะบวก 0.99 นะบวก 0.99 เสมอเนี่ยลบ 1.5 โดยประมาณคะแนนนะอันดับไม่ขยับเสมอชนะเนี่ยอันดับไม่ขยับแต่ถ้าแพ้เนี่ยลบ 4
1: ใช่เพราะว่าลาวเนี่ยอันดับโลกเนี่ย184ครับพ
0: ี่ลับลบเยอะ
1: เราเนี่ย94
0: ครับ
1: ห่างกัน90อันดับนะพี่แต่ว่ารายการนี้นี่นับคะแนนเป็น FIFA A Match มั้ยพี
0: ่น่าจะนับนะ
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่ามันเป็นรายการระดับภูมิภาคน่าจะนับแต่ว่าคะแนนอาจจะไม่เท่า FIFA อาเซียนแหละ
1: ครับผม
0: ผมพี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันไอ้เรื่องนับคะแนนนี่เคยศึกษานะแต่ว่าแบบอ่านไปได้ครึ่งทางแล้วท้อยอมแพ้ว่ะ
1: ใช่เพราะว่าในแต่ละการแข่งขันนะคะแนนก็จะต่างกันถ้าเป็นเกมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกไงมันก็จะเยอะเอเชียนคัพก็จะลองลงมา
0: ขนาดอ่านภาษาไทยนะอย่าแบบเอาเถอะวะปล่อยเดี๋ยว
1: พอดีกว่า
0: เดี๋ยวมีคนที่เขารู้เขาคิดให้เราเองแหละ
1: แต่จริงๆในเว็บไซต์ของฟีฟ่าเนี่ยเขามีคำนวณให้เลยนะ
0: ต้องคำนวณแบบเรียลไทม์ให้เลยคำนวณแบบเรียลไทม์ให้เลยครับ
1: ครับผมตอนนี้นี่นักเตะทีมชาตินะฮะทีมชาติไทยเนี่ยลงมาวอร์มแล้วครับเกมจะเริ่มอีกประมาณ20นาที
0: ก็เมื่อวานเนี่ยมีการแถลงข่าวนะครับที่โรงแรมนะไม่ได้ไปแถลงที่สนามนะไม่ได้แต่ที่โรงแรมนะครับทางแอนโทนีฮัดสันนี่ก็แสดงความมั่นใจนะครับว่าเกมนี้เนี่ยก็มั่นใจในตัวลูกทีมเพราะว่าเท่าที่อาซานบอกเท่าที่เก็บตัวมาเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับทุกคนก็อยู่ในฟอร์มร่างกายเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับก็อย่างที่ทราบกันว่ามันอยู่ในช่วงของปรีซีซั่นหลายคนก็อาจจะยังไม่ฟิต 100% ในการมาบางคนนี้ไม่ได้ซ้อมปรีซีซั่นกับสโมสรมาก่อนเลยนะ
1: ครับใช่
0: ครับก็เข้าแคมป์ทีมชาติเลยแต่ว่าก็มีความมั่นใจนะครับมีความมั่นใจสำหรับแอนโทนีฮัดสันก็ต้องเริ่มต้นให้ดีเล่นให้ดุดันเขาว่างั้นนะครับแล้วก็บุกแน่นอนฮัสซันบอก
1: เกมลุกแน่นอน
0: เจอลาวเจอลาวเล่นเกมรับก็แย่แล้วครับ นะฮะไม่ใช่เจอจีน นะครับเพราะฉะนั้นก็เหนือกว่าเยอะนะในชื่อชั้นบนหน้ากระดาษเนี่ยเพราะฉะนั้นเล่นเกมรับเดี๋ยวเสียฟอร์
1: ม
0: นะเล่นเกมรับเดี๋ยวหาว่ากลัว
1: แต่ว่าพอมันเป็นเกมนัดประเดิมสนามในทัวร์นาเมนต์เนี่ยมันก็ไม่ง่ายนะพ
0: ี่ถูกต้อง
1: ยิ่งเราไปเป็นทีมเยือนด้วย
0: อันตรายนะครับซึ่งจริงๆอะพี่ว่าดู4แมตช์ในรอบแรกเนี่ยนะถ้าจะมีแมตช์ที่มีโอกาสพลาด
1: มากที่สุดใช่ไหม
0: ก็น่าจะเป็น2แมตช์เยือนนี่แหละคือลาวเนี่ยมันไม่ง่ายอ่ะแล้วก
1: ็ฟิลิปปินส
0: ์ไปเยือนฟิลิปปินส์เนี่ยหลายคนอาจจะบอกว่าเอ้ยมันไม่เท่าไหร่แล้วเพราะมันไม่ได้เล่นยาเทียมแล้วใช่ไหม
1: ใช่
0: แต่ว่าไปดูพี่ไปไล่ดูชื่อของทีมชาติฟิลิปปินส์ชุดนี้นะ
1: ตัวดีนะพี่
0: ถ้าใครจำกันได้เนี่ย2ปีที่แล้วเนี่ยรอบรองที่เราเจอเขาเนี่ยหืดจับทั้ง2เกมนะเกมในบ้านเราก็หืดจับนะ
1: ถูกต้อง
0: ต่อเวลานะนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่พี่ว่า 70% คือทีมตัวที่มาจากทีมชุดนั้นแหละ
1: ใช่ครับ
0: แล้ว2ปีก่อนนั่นแหละ
1: ก็มีนักเตะจากยุโรปมาเล่นหลายคนเลยโดยเฉพาะกองกลางตัวเก่งอย่างซันโดเรเยสนะพี
0: ่อูเตอร์อูเตอร์สโลใช่ไหม
1: ใช่ครับเล่นในเยอรมันแล้วก็มีอย่างซานติอาโกลูบิโกเนี่ยที่เล่นอยู่กับอัลคอคอนในสเปนด้วย
0: จริงๆเขามีตัวในบุนเดสด้วยนะชื่ออะไรละลืมไปแล้วคราวที่แล้วก็มา
1: อากาลิก
0: เออ
1: เล่นอยู่กับโบคุม
0: คราวนี้มาไหม
1: ไม่ติดพี่เรามี
0: คราวนี้ไม่มา
1: ครับผม
0: นะครับกาลิโคแมนใช่ไหม
1: ใช่
0: เออแต่ว่าก็หลายคนก็มาจากทีมชุดนั้นแหละ
1: ครับ
0: เมื่อ2ปีที่แล้วนะครับ
1: แล้ว
0: ตอนนั้นก็ไปเยือนฟิลิปปินส์เนี่ยไม่ใช่ง่ายบอกเลย
1: แล้วนักเตะหลายคนเนี่ยก็เล่นในไทยลีกนะพี่เพราะฉะนั้นก็รู้จักนักเตะไทยเป็นอย่างดีด้วย
0: บานเลยจอร์ลูเซโลใช่ไห
1: ม
0: เก็กโกเน่นเก็กโกเน่นนี่ย้ายไปแล้ว
1: ออสคารีเก็กโกเน่นนี่ไปอยู่กับซาบาในมาเลเซีย
0: เออก็อุยเวก
1: อืมใช่คร
0: ับ อิโก้ไอของชลบุรีอ่ะชื่ออะไรนะ
1: จิตไหม
0: ชุดนี
1: ้แพทริกเดโต้
0: อ่ะเดโต้นะประตู
1: อ่ะประตู
0: ไอกิเก้เล่นนาเลสติดไหม
1: กิเก้ลินนาเลสนี่ชุดนี้ไม่ติดนะพี่หย
0: อง
1: แต่ว่ามีเดซุกิซาโตะที่เคยมาเล่นกับเมืองทองด้วยสกอตบูธนี่ก็เคยมาเล่นในไทยลีกนะพี
0: ่
1: โ
0: อ้กิเก้ลินนาเลสไม่ติดเหรอ
1: กิเก้ลินนาเลสนี่ไม่ติด
0: ท้ายซีซั่นกับชลบุรีนี่ตัวจริงนะ
1: หรืออาจจะเป็นเพราะว่าสโมสรอาจจะไม่ปล่อยนะพี
0: ่เออว่ะ
1: แล้วก็ที่เล่นในไทยก็ยังมีอย่างชาวียากาโยโซครับกองหน้าวัย29ปีจากบางกอก FC
0: ลีกรองนะครับเพราะฉะนั้นก็ ผมว่าเกมเยือน2เกมไม่ง่ายมาเลเซียในบ้านผมว่าไม่เท่าไหร่นะ
1: มาเลเซียวันนี้นี่ปัญหาอยู่ที่เกมรับนะพี่เกมรับนี่โดนโหโดนเมียนมาเจาะหลายครั้งมากแต่ว่าเมียนมาจบไม่คม
0: ครับ
1: อืม
0: เออพี่ไม่รู้พี่นึกว่าเตะ 6:00 นแล้วเนี่ยพี่ไม่ได้ดู ไม่ได้ดูเวลา
1: ใช่เมียนมาวันนี้มาเลเซียเนี่ยดูยังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความเข้าใจกันด้วยเพราะว่านักเตะส่วนใหญ่ก็หน้าใหม่เยอะพี่หยองแล้วก็เกมรับดูจะมีปัญหาครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าก็อย่างที่พี่หยองบอกว่าเกมที่ยากเราก็น่าจะเป็นเกมที่เจอฟิลิปปินส์ในกลุ่มนี
0: ้เออพูดว่าเกมเยือนฟิลิปปินส์กับเกมนี้แหละ
1: ใช่
0: ที่น่าจะยากกับเมียนมาก็ไม่เท่าไหร่นะในบ้านนะ
1: ครับ
0: มันต้องกินอะเมียนมานี่ก็ตัวเก่าๆเยอะนะจุดเนี้ยวินโมอ่องใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่มีอามองมองลาวินด้วย
0: เออพวกนี้ก็เคยเล่นในไทยกันมาทั้งนั้น
1: มีตันเปียงกองหน้าจากตราด FC ด้วย
0: นะ
1: ครับ
0: แล้วก็มีอะไรล่ะเดี๋ยวนะคุณชื่อหลายคนอยู่ไหม
1: วินเนียงตุนกองหน้าจากยางกุ้งซิตี
0: ้โซโมจอโซโมจอที่อยู่ไทยใช่ไหม
1: ครับ
0: โซโมจออยู่ไทยก็หลายคนคุ้นชื่อคุ้นหัวอยู่นะครับสำหรับนักเตะเมียนมานะครับเพราะฉะนั้นก็แต่ว่าไม่เท่าไหร่นะไม่เท่าไหร่
1: ใช่
0: ไม่เท่าไหร่
1: ยังดูมีปัญหาที่เกมลุกอยู่สำหรับเมียนมาเพราะวันนี้โอกาสเยอะแต่จบไม่คมจริงๆท้ายเกมเนี่ยท้ายครึ่งแรกเนี่ยตอนที่นำ 1-0 เนี่ยมีจังหวะที่วิงเนียงตุนเนี่ยหลุดเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วยิงชนเสาเลยอย่างไม่งั้นถ้า 2-0 เนี่ยเผลอๆวันนี้น่าจะไม่แพ้นะพี
0: ่ครับ
1: ครับผมส่วนอีกกลุ่มเนี่ยก็อย่างที่เราดูเมื่อวานฟอร์มของเวียดนามก็เต็งแชมป์เรียกว่าสมฐานะแชมป์เก่านะพี
0: ่
1: ย
0: ิ
1: งคู่แข่งไป 7-0 เลยรวมถึงสิงคโปร์เนี่ยก็ชุดถือว่านักเตะที่เรียกมาก็ถือว่าดีเพราะมีทั้งอีฟานฟันดี้ทั้งอิวฮานฟันดี้ด้วยแต่เรายังไม่เห็นฟอร์มของอินโดนีเซียนะพี่
0: อี
1: กทีมตัวเต็ง
0: ก็ว่ามันจะมี1ทีมที่ยังไม่ได้เล่นในแมตช์เดย์ในแมตช์วันแรกเนี่ยของแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มมี5ทีมถูกไห
1: ม
0: นะครับ
1: แต่ว่าอาเซียนคัพเนี่ยเตะมา3เกมพี่หยองเจ้าบ้านแพ้หมดเลยนะพี
0: ่เออว่ะ
1: เกมแรกเนี่ยเมื่อวานกัมพูชาก็โดนสิงคโปร์ยิง90-11
0: ครับ
1: แล้วตีมอร์เนี่ยก็จริงๆเล่นในฐานะเจ้าบ้านแหละแต่ว่ามาใช้ชลบุรีสเตเดียมเป็นหลังเย้าก็แพ้เวียดนามไป0-7
0: แฟนเวียดนามมาดูเยอะไหมเมื่อวาน
1: ประมาณ100คนพี่หองเขามาเป็นทัวร์ประมาณทัวร์นึงเนี่ยประมาณ50คนครับแล้วก็มีคนไทยจริงๆผมเพิ่งรู้ว่าจริงๆคนไทยเชื้อสายเวียดนามเนี่ยเยอะนะพี่ในบ้านเราจากแถวมุกดาหารเงี้ยครับ
0: ใช่
1: อี
0: สานอีสานเหนือ
1: ใช่
0: แล้วแถวนั้นนะนะครับ
1: ก็
0: มีแฟนบอลติมอร์ไหมบอล
1: มีพี่หยอง
0: มี
1: เป็นแฟนบอลใส่เสื้อติมอร์มาเลยแต่ผมเป็นหน้าฝรั่งเลยแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าเขาเป็นทางไหนนะพ
0: ี่ติมอร์นี่ก็ชื่อเป็นโปรตุเกสเยอะอ่ะ
1: ใช่ประตูติมอร์เมื่อวานนี้หน้าเป็นฝรั่ง
0: เลยอะไรนิสกี้อะไรเนี่ย
1: ครับผม
0: นะครับก็แล้ววันนี้ก็เจ้าบ้านก็แพ้อีก
1: ก็มีโอกาสก็อย่างที่บอกว่า3เกมเนี่ยเจ้าบ้านแพ้ทุกเกมนะพี
0: ่ครับก็อย่าเพิ่งมาหยุดอะไรเกมนี้ก็แล้วกันนะครับ
1: แต่ว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของการแบ่งกลุ่มเพราะว่าเกมแรกเนี่ยทีมที่อันดับดีกว่าก็จะเบียนก่อน
0: อืม ก็วันนี้เนี่ยตามข่าวก็มีแฟนบอลไทยไปกันพอสมควรนะครับ
1: ครับ
0: คือลาวเนี่ยเขาสปลาวเนี่ยเขาแบ่งตั๋วมาให้เนี่ยประมาณ 2,000 ที่นั่งนะสนามไม่จุ 20,000 กว่านะครับที่สนามกีฬาหลัก16เนี่ยก็แบ่งตั๋วมาให้กองเชียร์ไทยเนี่ยประมาณ 2,000 ก็ตามข่าวก็ไปกันหลักก็น่าจะเฉียดเฉียดพันบวกลบนะ
1: ครับก็ไม่ได้เดินทางยากอะไรนะพี่ข้ามฝั่งข้ามชายแดนไปก็ไม่ไกลจากชายแดนเท่าไหร่
0: เดี๋ยวนี้มันมีรถไฟถึงเวียงจันทร์เลยนี่เห็นอันนี้เห็นนักข่าวไทยรัฐเขาบอกนะเห็นไทยรัฐก็คุยกันบอกว่าไปเลยนั่งรถไฟต่อเดียวถึงเลย
1: ครับ
0: ไม่แน่ใจเหมือนกันนะไม่ได้เช็คแต่ว่าโอ้ต้องมีก็ดี
1: ง่ายเลย
0: แต่ว่าก็นั่งนานหน่อย
1: มีพวกเดี๋ยวนี้ผมเห็นมีพวกรถบัสอะไรด้วยพี
0: ่รถบัสมันเป็นรถเข็นรถไถจักรยานมอเตอร์ไซค์สุดโตต้า
1: ครับผม
0: ครับ
1: แล้วทีมชาติไทยเนี่ยพอหลังจากจบเกมเนี่ยพี่หยองจะพักอีกยาวเลยนะพี่แล้วก็ไปเตะทีวันที่1สิงหาเลยเพราะว่าเกมในรอบแบ่งกลุ่มนัดที่2เนี่ยก็คือวันที่28กรกฎาคมเนี่ยไทยจะได้เว้นเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นคิวของฟิลิปปินส์มาเตะแทนแล้วไทยเนี่ยจะพักอีก5วันเลยไปเตะทีวันที่1สิงหาเนี่ยจะเจอกับมาเลเซียที่ราชมังตอน2ทุ่มครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะบุกไปเยือนฟิลิปปินส์วันที่4สิงหาเตะ2ทุ่มเหมือนกันและเกมสุดท้ายเนี่ยเราจะกลับมาเล่นที่บ้านครับวันที่8สิงหาคม2ทุ่มที่ราชมังเจอกับเมียนมาก็ทีมชาติไทยเนี่ยจะเตะวันเสาร์ทุกเกมนะพี่วันที่1สิงหาก็เสา
0: ร์
1: 8สิงหาก็เสา
0: ร์เออดี
1: แล้วก็จะเล่น2ทุ่มทุกเกมครับ
0: ครับโอ้อย่างนี้แจ่มเลย
1: ใช่
0: แจ่มเลยแจ่มเลย
1: ส่วนรอบรองเนี่ยถ้าเราเข้าเป็นอันดับ1เนี่ยเราก็จะได้เล่นนัดชิงในบ้านนัดแรกนะพี
0: ่ครับ
1: ครับผม
0: ไม่เป็นไรไม่ว่ากัน
1: ใช
0: ่นะครับอ่ะตอนนี้นี่ที่สนามนี่สัญญาณภาพนี่ตัดมาแล้วนะครับก็ทีมชาติไทยนี่มารอที่อุโมงค์แล้วนะใส่ชุดสีแดงนะครับวันนี
1: ้ครับผม
0: ใส่ชุดสีแดงกางเกงแดงส่วนผู้สาประตูนี่เป็นเสื้อเป็นสีเขียวนะสำหรับกำพลปฐมอากกุลวันนี้นะครับส่วนสปปลาวเนี่ยจะอยู่ในชุดสีขาวแล้วก็ผู้สาประตูสีเหลืองนะครับ
1: ก็เดี๋ยวเราเบรกสักครู่ไหมพี่หยอง
0: พักเลยก็ได้พอเดี๋ยวกลับมาก็น่าจะเข้าสู่เกมพอดี
1: ครับผม
0: นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ
1: ครับซักเกอร์ไลฟ์รีพอร์ตฟัง Active Radio ไม่

0: ขณะที่เวลา 20:00 น.
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่25กรกฎาคมพุทธศักราช2569พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในเรียนที่ราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่พระที่นั่งพิมานพระตยาพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพระทหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานคร8รูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันเวลา 11:00 น.พลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพระทหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดอนงคาราม8รูปทนิพระพิธีธรรมมาจากพระอารามหลวง10แห่งในกรุงเทพมหานครเวลา 17:00 น.พลตรีหม่อมเจ้าณวพันธ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดอนงคารามรวม8รูปพระอภิธรรมแปลว่าธรรมอันประเสริฐธรรมอันยิ่งธรรมที่อยู่แท้จริงปราศจากสมมุติเรียกให้เต็มว่าพระอภิธรรมปิฎกใจความของพระพิธีธรรมและการสวดพระพิธรรมในงานพระศพมีใช่เพียงพิธีกรรมแต่เป็นการแสดงพระธรรมเพื่อเตือนใจผู้มีชีวิตให้ดำรงตนอยู่ในความดีและความไม่ประมาทเวลา 19:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์และวัดสุทัศน์เทพวรารามการสวดของพระพิธีธรรมเป็นการสวดพระพิธรรมซึ่งเป็นพระธรรมคำสอนชั้นสูงในพระไตรปิฎกอธิบายความจริงของชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนาเพื่อให้ผู้มีชีวิตเกิดปัญญาและความเข้าใจในสัจธรรมตลอดวันนี้คณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพอย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาวจังหวัดภูเก็ตวิทยาลัยเทคนิคลำปางจังหวัดลำปางนางอริสราวังอุทัยณลำปางและครอบครัวโรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์สายลมสมาคมอาสาสมัครประชาสงเคราะห์กรุงเทพมหานครผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานภาค9คณะศิษย์เก่าคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและบริษัทกรุงสยามจำกัดในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อประกอบเมนูอาหารข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมศรี

0: Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: Soccer Live Report
2: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
3: สวัสดีครับผมกนทัศน์ครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: อล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่7-Elevenรวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่7-Eleven
2: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
4: เอาล่ะครับ FM99 Active Radio นะครับนำคุณผู้ฟังไปนู่นเลยครับข้ามแม่น้ำโขงไปครับไปที่เวียงจันทน์ครับสนามกีฬาแห่งชาติลาวหลัก16เกมเริ่มมาแล้วนะครับประมาณ6นาทีนะครับทีมชาติไทยกับสปป.ลาวนะครับศึกอาเซียนฮุนไดครับ2026กลุ่มบีนะครับ
5: ครับผม
4: ยังอยู่กับบิ๊กเจมและผมหยองเหมือนเดิม
5: ครับก็ทีมชาติไทยวันนี้ใส่เสื้อสีแดงลงสนามครับส่วนสปป.ลาวนี้ใส่เสื้อสีขาวแล้วกางเกงเนี่ยสีเงินนะพี
4: ่ครับ
5: ครับ
4: ย้ำกันอีกทีนะครับ11ตัวจริงของไทยวันนี้ประตูเป็นกำพลนะครับเซ็นเตอร์ฮาฟใช้ณัฐพงศ์สริยากับเดลทอมเบียนะครับขวาเป็นฤบดินทร์ซ้ายเป็นวันชัยจารุลงคลานนะครับตรงกลางมีชัยพลอดทนนะครับยืนกับสารัตอยู่เย็นแล้วก็ริมเส้น2ข้างเป็นเสกสรรราตรีแล้วก็คณะคำยกเหมือนจะยืน 4-4-2 เลยนะครับวันนี้ข้างหน้า2คนก็เป็นธีรศักดิ์เผยพิมายกับยศกรบูรพานะครับ
5: ครับผมเกมก็ผ่านมา7นาทีครับวันนี้ผู้ตัดสินเป็นชาวเกาหลีใต้ครับชอยฮุนแจครับผม
4: ก็ VR เป็นโมฮัมเหม็ดทากีครับจากสิงคโปร
5: ์เกมครึ่งแรกนี่ไทยนี่บุกจากขวาไปซ้ายครับ
4: น่าเครียดทีเดียวครับแอนโทนีฮัสซันครับเคี้ยวมาฝรั่งหยับหมดเป็นกล่องแน่วันนี้ยิงยิงช้ายิงเครียดครับมา
5: สภาพสนามวันนี้ที่สามแข่งชาติลาวเนี่ยก็ยังดูโอเคอยู่ครับ
4: ครับ
5: ไม่ยังไม่มีเม็ดฝนตกลงมาครับ
4: ส่วนหลุยเดลาฟอนเต้ของสปป.ลาวนี่ออกมาสั่งหน้าดูครับกูยิชอ้าวดีดลูกนี้ไปแล้วครับมาเกี่ยวไม่ติดโอ้โหจังหวะธีรศักดิ์ครับจะโฉบลาวจะโตขึ้นมาก็โดนดักไว้กลางทางนะครับกลายเป็นทีมชาติไทยได้โตครับขึ้นทางขวายศกรเข้าเขตโทษทางขวาล็อกเข้าซ้ายยิงติดล็อกครับโอ้โหยศกรได้ลุ้นก่อนจังหวะนี้แล้วยังอยู่นะครับเปิดเข้ามาใหม่ลูกนี้ฉลับออกหลังครับเป็นลูกเตะมุม
5: โอกาสลุ้นครั้งแรกของทีมท่าชายครับจากจังหวะยศกรครับพาปองเขากรอบขุดเขตโทษแล้วยิงมีติดบล็อกเพื่อนสปป.ลาวครับ
4: ไปติดบุญแพงสายสมบัตินะครับหมายเลข19

0: เซ็นเตอร์ฮาฟ3คนนะครับลาวนี่มีบุญแพงไซสมบัตินะครับแล้วก็มีเพชรตะวันสมสนิทแล้วก็หมายเลข4นะครับอีกคนคือก้าหารเพชรศรีวิไลแต่ว่าต่างรับนี่เตะมุมครั้งที่3แล้วนะครับเปิดเกมมายังไม่ถึง10นาทีสำหรับทีมชาติไทย
1: คนไปนี้เป็นชัยพลอดทนครับ
0: ชัยพลบอกไม่อดทนแล้วจะเปิดก็ไปลุ้นแล้วครับตอนนี้เป็นตัวเตะลูกนิ่งอยู่แล้วนะครับในทีมชาติชุดU23เปิดซ้ายโค้งเข้ามาครับเลยมาถึงทำเบียบแม่บอลตกใส่ขาครับสปอลาวเตะสกัดทิ้งออกไปก่อนเลยครับโดยก๋วยเจ๋งหนูพักดี
1: บอลแปะมาถึงมาเนลทอมครับแต่ว่าเอาบอลลงแต่ยิงไม่ได้ครับ
0: นี่ครับสารัตอยู่เย็นครับ14ปีแห่งความหลังครับครั้งล่าสุดที่เข้ามาเยือนสนามแห่งนี้ครับ2013 13 14ป่ะจำไม่ได้แล้วพูดไปเมื่อกี้แบบ
1: 13นี
0: ่2013
1: ครับสารัตจะเปิดครับ
0: สายทีขวาทีครับเตะมุมนี่ครั้งที่4แล้วนะครับทีมชาติไทยโอ้คนดูนี่แน่นใช้ได้เหมือนกันครับสลัดเปิดไปกลางประตูขึ้นไม่มงสกัดเอาไว้ก็เตะมุมครับครั้งที่5ตามมาติดๆมงสกัดทิ้งออกไปครับโดยบุญแพงสายสมบัติ
1: เปิดมาตรงนั้นเนี่ยมียศกรรออยู่แต่เปิดไม่ถึงครับ
0: รัฐพงศ์ก็ขึ้นไปด้วยนะครับพยายามจะสลัดตัวประกบเปิดเข้าไปใหม่ตรงกลางมงลูกนี้เข้าไปแล้วครับโอ้โห1ประตูต่อ0นาที11ครับธีรศักดิ์เผยพี่ไม้มงย้อยๆเสียบเสาเข้าไปเลย
1: จังหวะทีมชาติไทยกดดันจากลูกเตะมุมครับแล้วได้ประตูขึ้นนำแล้วครับจากธีรศักดิ์เผยพี่ไม้ครับ
0: โอ้มาเร็วครับประตูแรกมาเร็วอย่างนี้นี่แหมพอจะอุ่นใจครับต้องบอกอย่างนั้นนะครับ
1: แฟนทีมชาติไทยที่ตามไปเชียร์นี่ได้เฮก่อนครับ
0: โอกาสยิงโอกาสเตะมุมครั้งที่5ครับแล้วเนี่ยครับสารัตเปิดเข้าไปขึ้นเบียดกับกองหลังของลาวนะครับตัวแต่ธีรศักดิ์ขึ้นสูงกว่าแล้วมงลูกนี้มันย้อยครับกบโลบาทีประตูของสปปลาวแล้วก็เสียจังหวะไปแล้วครับทิ้งน้ำหนักตัวไปด้านซ้ายครับว่าลูกหม่งนี่ย้อยเสียบใต้คานพอดีเลยประตูที่8ของเขานะครับในทีมชาตินะครับธีรศักดิ์เผยพิมาย
1: จังหวะหม่งนี้บอลย้อยเข้าไปเลยครับเอาทีมชาติไทยขึ้นนำก่อนครับ 1-0 ครับจากธีรศักดิ์นาทีที่11ครับ
0: โอ้นี่ต้องบอกว่าน่าจะเป็นประตูที่คลายความกดดันไปเยอะแล้วดูครับไปอีกแล้วครับยศกรนายเขตโทษยศกรแหมจังหวะไม่ได้ครับต้องดึงกลับมาก่อนเบิ้ลกลับมาในเขตโทษแหมยืนเหมือนล้ำหน้านะครับแต่ว่าผู้สิงห์ยังไม่ยกครับเสกสารคืนมายิงแต่ว่าก็มีธงล้ำหน้าไปแล้วครับนฤบดินทร์นะครับเติมขึ้นมายิง
1: ผู้สิงห์เป่าล้ำหน้าจากจังหวะที่นฤบดินทร์เนี่ยเติมเข้าไปกรอบเขตโทษแล้วถล่มไปแล้วครับ
0: ธีรศักดิ์นี่เมื่อ2ปีที่แล้วนัดประเดิมสนามกับติมอร์เลสเตทำ2ประตูนะครับในเกมที่เราชนะติมอร์ 10-0
1: แฟนบอลที่สนามกีฬาแห่งชาติลาวนี่ก็ค่อนข้างเยอะเลยครับวันนี้เกมแรกในบ้านครับลาว
0: กบครับเปิดออกเขียดไปเลยครับทางซ้ายหลุดออกเส้นข้างไปครับพุทธวงศ์นะครับนี่มาอยู่ BG อยู่หลายปีนะครับทีนี้ก็แยกย้าย
1: จะเปิดย้ายพุทธวงศ์นี่บอลแรงออกข้างพุทธวงศ์นี่กระโดดรับเลยครับใช้มือด้วยครับ
0: ลูกทุ่มทางขวาของไทยนะครับนฤบดินทร์ทุ่มคืนหลังมาก่อนตวัดขึ้นหน้าไปแหมข้างหน้า2คนของเรานี่โฉบดีเหลือเกินครับถึงบอลในกดดันเกมรับของสปป.ลาวครับต้องเตะสกัดทิ้งไปครับเพชรวันสมสนิท
1: เรายังตั้งเกมไม่ได้ครับในช่วง15นาทีแรก
0: ทุ่มมาครับทางขวาคืนนฤบดินทร์นฤบดินทร์แหมโดนจิ้มทิ้งออกข้างไว้ครับยังเป็นลูกทุ่มของไทยคร
1: ับ ลาวนี่กองหลังนี่ยืนแน่นเลยครับ5คนครับตอนนี
0: ้ภูมิมาโอ้โหโดนเบียดครับคณะเก็บบอลไม่อยู่แต่ว่าไปไม่สุดครับเสียบอลกลางทางแต่ว่าลูกนี้ผู้สินเป่าว่าสปลาวแล้วก็สปลาวฟาวนะครับแล้วก็ใบเหลืองออกเลยครับสมรักแสงวันนี้นะครับหมายเลข22
1: นี่เข้าช้าใส่ชัยพลครับเพื่อสิงแจกใบเหลืองนะครับชัยพลนี่ถึงบอลก่อนครับแล้วส่งรับเนี่ยเข้าช้าครับ
0: ปกตินี่

0: เดี๋ยวไล่เตะเขานะชัยพลเนี่ย
1: วันนี้โดนเตะครับ
0: โดนก่อนแล้วครับมาสมรักแสงวันนีครับจากทีมกองทัพ FC นะครับนี่ในเล่นในลีกของลาวฟรีคิกของไทยครับทางขวาสารัตเปิดพุ่งเข้ามาในกรอบเขตโทษเสาสองขึ้นไปเช็ดโอ้โหทอมเบียครับเรามีเหมือนจะเป็นนัทพงศ์สริยาหรือเปล่าที่เสาไกลนะครับจะชาร์จไม่ทันเอาเป็นอลุบดินนะครับที่เติมมาแต่ว่าลูกมงทอมเบียเนี่ยไม่โดนนะครับแล้วเหมือนจะไปโดนหน้าอกของผู้เล่นสปปลาวนะครับกล้าหาญเพชรศรีวิไลครับออกหลังไปแต่ว่าเอาผู้ตัดสินมันจะให้เตะจากประตูนะครับเนี่ย
1: จริงจริงว่าเปิดมานี่ไปโดนกล้าหาญออกหลังครับทอมเบียพยายามจะยกมือแล้วว่าไม่โดนเขาครับแต่ผู้ตัดสินให้เป็นลูกเตะจากประตูครับ
0: กล้าหาญนี่เข้าสกัดอย่างกล้าหาญเลยครับเมื่อสักครู่ปิดจังหวะนิดเดียวเลยแหมมีโอกาสไปชนทอมเบียล้มเหมือนกันนะครับ
1: 15ทีแรกนี่เรายังบุกมาไม่ถึงเขตของไทยเลยครับหน้าประตูไทยครับ
0: ทุ่มครับแหมวิ่งก้าวกินแดนไปเรื่อยเลยครับสิไม่ว่าอะไรครับแล้วก็ทุ่มออกหลังไปเลยครับ
1: สุดเรื่องหมดราวออกครับ
0: ก็เจ๋งครับแหมชื่อครับดี80% possession for the visitors. นี่ผู้บรรยายภาษาอังกฤษที่บอกเลยครับว่า15นาทีแรกนี่ไทยครองบอล 80% นะครับเตะมุมไป5ครั้งรูปเกมดูเหนือกว่าอยู่พอสมควรนะครับคณะออกขวาตบคืนมาครับข้ามออกมาทางซ้ายที่วันชัยวันชัยกระชากหนีครับแล้วตบเข้าในแหม่สั้นไปหน่อยโดนแย่งไปได้ครับลาวก็ให้สั้นเหมือนกันครับโดนแย่งลูกนี้เปิดก็ไปตรงกลางโดนโขกสกัดออกมายังไม่พ้นนะครับอยู่ในกรอบเขตโทษพลักออกมาเข้าทางชัยพลเล่นกับสารัตขอกันใกล้ๆครับสร้างจังหวะกันใหม่สารัตชี้ให้วิ่งครับชัยพลครับแหม่แบ็คซ้ายเก่าเติมขึ้นมาครับให้แบ่งในยังหาจังหวะเปิดไม่ได้ครับคือไปตั้งกันใหม่ครับสารัตกับตันทีมนะครับวันนี้ให้มาวันชัยเข้ากลางสารัตเติมขึ้นมาครับสารัตไปเองก็เปิดเลียดเข้าไปกลางสกัดลูกนี้โอ้โหออกหลังครับมันเป็นสกัดก่อนที่ผู้ทำประตูจะคว้าอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเพชรดาวันครับสกัดออกหลังไปก่อน
1: จังหวะสารัตเปิดเข้าไปตรงกลางในวันนี้เนี่ยมีเพื่อนรออยู่แต่เพชรดาวันนี่ล้มตัวสไลด์ออกหลังไปทันครับโอ้ไม่งั้นเนี่ยบอลถึงธีรศักดิ์แน่นอนครับโอ้งานหนักเลยครับเพชรดาวันในช่วง15ทีแรกแล้วไทยได้เตะมุมทางซ้ายอีกครั้งนึงครับสารัตอยู่เย็น
0: โอ้เตะมุมนี่เป็นชุดๆเลยครับช่วงต้นเกมยังไม่20นาทีเลยนะครับนี่เตะมุมครั้งที่6เข้าไปแล้วเปิดเตะมุมทางซ้ายนะครับสารัตเปิดด้วยขวาโค้งเข้าไปหน้าปากประตูไปเสาไกลขึ้นไปมงโอ้โหลอยมาเป็นแท่งเลยครับแต่ว่าโดนไม่ดีครับลูกมงธีรศักดิ์
1: สารัตเปิดมาตรงนี้บอลมันโด่งไปครับเพียรศักดิ์พยายามจะกระโดดมงแต่ว่าบอลมันสูงไปมงไม่ดีครับออกข้างออกหลังไปครับ
0: กะจังหวะบอลไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับลูกนี้นี่ขึ้นไปแล้วบอลมาถึงนี่ตัวมันตกแล้วครับธีรศักดิ์ประตูที่8นี่ช่วงหลังนี่ก็เรียกว่าสลัดภาพความเป็นซุปเปอร์ซับตลอดการไปได้พอสมควรนะครับก็ช่วงหลังนี่ได้เป็นตัวจริงบ่อยขึ้นนะครับธีรศักดิ์ฤดูกาลที่แล้วกับท่าเรือนี่ก็ผลงานดีนะครับเรียกว่าพอจะเบียดกับพวกแนวรุกต่างชาติของท่าเรือได้ครับในช่วงที่บายันเปราเจ็บนี่ก็ได้ลงไปเยอะนะครับ
1: แล้วไทยกดดันจังหวะนี้สปป.ลาวเนี่ยเสียบอลในแดนตัวเองแล้วพอเป็นลูกทุ่มของไทยครับวันนี้ส่วนใหญ่นี่ช่วงต้นเกมนี่ไทยขึ้นทางซ้ายเยอะเลยครับ
0: ตุ่งไปตรงกลางครับโดนตัดมาเอาละสปป.ลาวจะสวนบ้างพลิกลูกนี้ยังไปไม่ได้นะครับโจนี่แต่ว่าได้ฟาวครับ
1: พยายามจะใช้ความสามารถเฉพาะตัวครับโจนี่แหวนประเสริฐแต่ว่าโดนเชฟพลนี่ดักไว้เลยครับผู้สินนี้เป่าฟาว
0: ชอบชื่อต้นสังกัดกันมากเลยนะสารวันยูไนเต็ดเซิงกันทั้งวันพุทธวงศ์ครับให้มาจันทวิสัยเข้ามาตรงกลางแหม เลี้ยงเข้ามา

0: จี้เข้าหาเขตโทษนะครับโดนดักเอาไว้แต่สาดขึ้นมาครับข้างหลังของสปลาวสกัดไว้แล้วหนุนยาวออกข้างไปเองครับแม่ความแน่นอนในการต่อบอลยังไม่มีครับสปลาว
1: เป็นเพชรวันครับที่จะเปิดขึ้นหน้าแต่บอลออกข้างไปครับผู้ตัดสินเป่าให้ทีมชาติไทยเร่งทุ่มครับต้องระวังเรื่องเวลาทุ่มครับ
0: โอ้มีโดนดึงนะครับแต่ผู้ตัดสินไม่ได้ว่าอะไรครับสารัตเก็บได้นะครับออกไปทางขวานรุบดินเปิดลูกนี้แลบไปนะครับธงยังไม่ขึ้นเล่นไปก่อนแต่ว่าบอลแรกไม่ดีครับคณะไหลต่อเข้าเขตโทษลูกนี้แต่ว่านั่นแหละครับทงขึ้นแล้วครับเหมือนจะกางมุ้งไปก่อนแล้วครับสักคณะ
1: เกมนี้ผ่าน20นาทีครับจังหวะจะใช้บอลยาวจากแนวลึกครับแต่ว่าจังหวะนี้สักคณะนี่ล้ำหน้าไปแล้วครับ
0: เกมกำลังจะผ่าน20นาทีแรกนะครับไทยครองบอลเหนือกว่าครับเกมรุกต่อเนื่องครับลาวยังแทบไม่มีโอกาสเข้าไปถึงกรอบเขตโทษของไทยเลยครับเล่นมา20นาทีเนี่ยเพิ่งจะได้เห็นเนี่ยครับลาวมีโอกาสตั้งหลักเซตบอลขึ้นมาบ้างนะครับ
1: แต่ไทยก็เพสสูงอย่างเงี้ยวันนี
0: ้2ทีมีโลโก้เป็นช้างทั้งคู่นะตอนคือโลโก้ของอาเซียนคัพนี่ก็เป็นเอาแค่อะไรนะ
1: เป็น
0: โลโก
1: ้
0: โลโก้
1: เป็นสัตว์ใช่ไหม
0: แต่ละชาตินี่ก็จะมีสัตว์แบบประจำชาติอะไรอย่างเงี้ย
1: อย่างเวียดนามนี่จะเป็นมังกร
0: เออมาเลก็เป็นเสืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าของไทยกับของลาวนี่ช้างทั้งคู
1: ่โอ้ภาพช้าให้ดูจังหวะประตูขึ้นนำครับของธีรศักดิ์จังหวะมงนะครับ
0: เอาครับเราเพลสแล้วก็ตัดบอลได้หน้ากรอบเขตโทษของสปลาวครับดึงลบมาเข้าซ้ายยังได้นะครับธีรศักดิ์แม่แต่ว่าบอลหลุดเท้าแล้วลาวจะโตขึ้นมาทางขวานะครับข้างหน้าจะไปเองครับโอ้โหแล้วโดนดักเอาไว้แล้วก็มาเตะใส่ธีรศักดิ์นะครับแล้วก็เสียฟาวให้เราครับไทยได้ฟาว
1: จังหวะวงสักดาพยายามจะกระชากขึ้นไปครับแต่ว่าโดนธีรศักดิ์ดักไว้ครับ
0: วงศักดาจันทวิไชครับมาสด้า GB นะครับต้นสังกัดเขา
1: สุดท้ายนี่บอลนี้ไทยนี่ของฝั่งเดียวตอนนี
0: ้คืนไปทางซ้ายครับวันชัยนัตพงศ์สาริยาครับพายไปตรงกลางสารัตชี้ให้วันชัยขึ้นนะครับแต่ว่าไปไม่ได้ครับต้องออกไปขวานฤบดินทักคณะยอดออกมาทางซ้ายครับนัตพงศ์ไม่ถึงแล้วครับวันชัยโดนดักแล้วก็จะโตก็ไม่แม่นนะครับข้างหน้าของเราในข้างหลังยังปากหลักกันอยู่3คนนะครับสารัตนัตพงศ์แล้วก็ทอมเบียครับหายขึ้นมาคณะลงต่ำมารับบอลนะครับมาช่วยกันต่อบอลชัยพลโอ้ยโดนอัดล่วงชัยพลครับบอกเดี๋ยวจำเบอร์ก่อน
1: โดนเยอะครับวันนี้ชัยพลในช่วงต้นเกม
0: เบอร์อะไรครับเมื่อกี้นี
1: ้น่าจะเบอร์8นะพี่ดาโมนครับ
0: เอาบอลทะลักมาครับเป็นของไทยครับในแดนของสปลาวคณะใกล้ๆครับสารัตพาออกมาทางซ้ายครับให้มาชัยพลสารัตลาวลงไปกองหน้ากรอบเขตโทษตัวเองแน่นไปหมดนะครับคณะนฤบดินทางขวาไฮมาชิงจังหวะเดียวยศกรแหมบอลหลุดเท้าก็โดนไม่ดีแล้วลาวเก็บบอลได้จะโต้ครับแทงออกซ้ายไปแล้วครับกวยเจ๋งกวยเจ๋งครับติวดึดดึงดึดดึงดึดฮ่าฮ่าเอาคนละเรื่องยิงลูกเดียวโอ้ยข้ามคานครับลาว
1: เกือบไปครับโอ้จังหวะกวยเจ๋งครับพาบอลเข้ากรอบเขตโทษแล้วจ่ายให้โจนี่ครับยิงลูกนี้ข้ามคานไปนิดเดียวครับ
0: โอ้โหกวยเจ๋งโชว์วิทยายศครับลูกนี้ทางซ้ายนะครับขึ้นไปแล้วหลบทอมเบียครับปึ๊บแล้วไหลต่อให้ครับโจนี่ซัดด้วยซ้ายข้ามคาน
1: โอ้จังหวะยิงด้วยซ้ายของโจนี่ครับโอ้โหบอลนี้

0: งข้ามคานไปนิดเดียวครับ
1: ได้ลุ้นนะครับได้ลุ้นลุงเนี้ยเชิดไปประมาณสักศอกหนึ่งได้พิมพ์หลังเสื้อนี่ CHONY นะโจนี
0: ่โจนี่แหวนประเสริฐนี
1: ่ครับ
0: อืม
1: ไอ้เพลงเมื่อกี้ใช่เรื่องกล้วยเจ๋ง
0: ไม่น่าใช่ไม่ได้เป็นอีกคนละเรื่องกัน
1: ไม่ค่อยได้ดูหนังจีนซะด้วย
0: กล้วยเจ๋งนี่ไส้อยู่พี
1: ่ว่าไม่รู้อะไอ้เล่เมื่อกี้เพลงเมื่อกี้เรื่องอะไรกระบี่ไร้เทียมทาน
0: ก็จะใช่ครับ
1: เหรอชื่ออะไรมั่งก็ไม่รู้อะไม่ค่อยได้ดูหนังจีนไทยก็ยังได้ครองบอลนะครับครึ่งทางของครึ่งแรกแต่ว่าเรามีโอกาสเข้ามาได้ลุ้นไปทีนะครับต้องระวังเหมือนกันนะครับ
0: ไอ้บุกเพลินๆไม่ได้ครับไทยต้องระวังจังหวะสวนกลับด้วยครับเมื่อกี้นี้โดนเตือนไปแล้ว1ครั้งครับ
1: ใช่ครับคือถ้าบอลไปถึงเนี่ยก็ใช้ความสามารถเฉพาะตัวความเร็วเจาะเข้าไปเนี่ยครับโอ้โหโดนตามมาสอยข้างหลังครับลุงในวงศักดาครับเหลืองไม่เหลืองซัดเข้าไปธีรศักดิ์หงายท้องไปเลย
0: ยังไม่โดนนะใบเหลืองวงศักดาครับตัดหนักใส่ธีรศักดิ์เลยครับจังหวะที่ธีรศักดิ์เนี่ยกำลังจะ
1: โอ้โห
0: วิ่งขึ้นหน้าครับ
1: หน้าโดนเหมือนกันนะครับลูกนี้ไม่มีบอลเลยครับวงศักดาโดนครับ
0: เหลืองกับวงศักดา
1: เหลืองที่2ของสปป.ลาวนะครับต่อจากสมรักษ์แสงวันนีครึ่งแรก
0: เกมนี้ผ่านครึ่งทางครึ่งแรกครับ
1: เอาแล้วหยอดไปโอ้โหคาคานะเบรกไม่อยู่ครับชนเข้าไปเต็มๆครับกับกบโลกทีปโอ้ใบเหลืองเหมือนกันครับคาคานะโอ้โหกบออกมาตัดบอลลงกรอบเขตโทษนะครับแล้วคว้าเข้ามือได้นะครับแต่ว่าคาคานะนะเบรกไม่อยู่นะครับ
0: จังหวะวันชัยครับจุกบอลข้ามลายมาแล้วคาคานะวิ่งไปเนี่ยพยายามจะเล่นบอลครับแต่ว่าไปชนกับกบอะครับโหเต็มๆกันจังหวะนี้คือกบนี่ถึงบอลก่อนนะครับ
1: เดลาโฟเต้กูหยิบครับถึงกับรูปหัวเม่งไปหนึ่งที
0: ใส่แว่นด้วยนี่เหมือนมากครับ คุณเสื่อมทุกชาติลาววาเลก้ากูหยิบครับชาวเซอร์เบีย
1: อ้าวลื่นครับเตะสกัดแล้วมันแช้งลูกนี้บอลกลับมาเป็นของไทยครับแต่ว่ามีสปปลาวกองหน้ากองไปโทษคนหนึ่งไหลต่อเข้าไปในกองไปโทษคาคานะยิงขวาเอาไปแล้วก็มุรศินว่าไงครับ
0: ไม่มีธงล้ำหน้าทีมชาติไทย
1: โอ้สองศูนย์ครับมาอย่างนี้ก็หวานจี๊บโอ้เนี่ยครับจังหวะสกัดขึ้นไปไม่พ้นครับแล้วแทงทีเดียวคาคานะจับบอลได้กองไปโทษยิงขวาเข้าไปเลยแต่ว่ากล้าหาญเนี่ยนอนเจ็บอยู่นะครับ
0: นี่ครับจังหวะทีมชาติไทยไปเพสเร็วใส่สปป.ลาวแล้วเคลียร์บอลพลาดครับเป็นเข้าทางของสหรัฐครับแทงทะลุช่องมาที่คาคณะลูกนี้จับแล้วยิงเข้าไปเลยครับ
1: คือคาคณะเนี่ยมีจังหวะปะทะกับกล้าหาญนะครับตรงนั้นนะขึ้นมงแย่งกันนะครับแล้วกล้าหาญตกลงมาเจ็บแล้วบอลพลักมาเข้าทางสหรัฐนี่แทงทีเดียวครับคาคณะจับ1จังหวะในเขตโทษแล้วยิงขวาครับ 2-0 นะครับไทยนำไปห่างออกไปอีก1ลูกครับโอ้โห
0: ฮัสซันนี่ชูกำปั้นเลยครับ2-0ครับทีมชาติไทยนำสปป.ลาวครับจากคาคณะคำยกครับประตูที่2
1: โอ้ต้องถ้าอย่างนี้ถือว่าแหมก็พอจะเบาใจได้ครับในครึ่งแรกนี่นะครับ
0: อุลก้าหานี่เหมือนจะเจ็บเลยครับ
1: คาคานะนี่ประตูแรกในนามทีมชาติชุดใหญ่ด้วยนะครับก่อนหน้านี้นี่ลงมา2เกมชี้กลางสนามครับให้เป็นประตูนะครับให้ไปเขี่ยบอลครับปูสินโอป้าชอยนี่แกหล่อกับพระเอกหนังซีรีส์แนวตั้ง
0: ยังไงครับพี่หยอง
1: เคยดูไหม
0: เคยครับพ
1: ี่เดี๋ยวนี้มีเกาหลีด้วยนะ
0: มีจีนด้วยซีรีส์แนวตั้ง
1: มีเกาหลีมี AI ด้วยเดี๋ยวนี้ไม่ต้องถามอะไรแล้วคนโอ้โหแต่เหมือนจังหวะที่คาคานะไปปะทะเนี่ยก็เหมือนเหลี่ยมบอลนะครับเกรงตัวเข้าไปชนนิดนึงครับแต่ว่าบูสินไม่ได้ว่าอะไรครับไม่ได้ให้เป็นการฝาว 2-0 ครับไทยนำห่างสปลาวไป
0: เอาครับทีมชาติเราต้องเดินหน้าลุยบ้างครับโดนไป2ประตูแล้วครับในช่วง30นาทีแรก
1: วางยาวก็ไม่มีอะไรครับนฤบดินทร์ดักสบายแต่ว่าโดนรุมแย่งไปครับเสกสรร

0: วันนี้ยังเงียบอยู่นะเสกสรรราตรีครับยังไม่ค่อยได้บอลเท่าไหร่แต่ว่าสไตล์เสกสรรนี่ไม่ต้องมีส่วนร่วมกับเกมเยอะครับมักจะอยู่ถูกที่ถูกเวลาเสมอเนี่ยครับคนที่ออกมากล้าหาญนี่ต้องรอ1นาทีนะครับกว่าจะกลับลงไปเล่นได้เนี่ยเจ็บปฐมพยาบาลไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับ
1: ตอนนี้จะมีเพชรดาวันอีกคนนึงที่ปฐมพยาบาลอยู่ครับ
0: เอาล่ะไปกันใหญ่ฮะ
1: สองคนเลยคร
0: ับ แล้วเราไม่สนครับไม่รอแล้วเพื่อนเพื่อนเปิดขึ้นหน้ามาเสียบอลนะครับโดนมงโตมาบอลกลับมาในแดนของไทยครับสารัตให้ไปทางขวายศกรยศกรวนโดนลุมครับแต่ว่าโดนสกัดออกข้างไปครับเป็นลูกทุ่งของไทย
1: คนนี้อยู่ในสนามนี้เป็นกล้าหาญครับส่วนคนที่ไปปฐมพยาบาลเนี่ยเป็นเพชรดาวันครับสลับกันแต่คนที่เจ็บตอนแรกนี่เป็นกล้าหาญนะพี
0: ่ครับลุกขึ้นมาอย่างกล้าหาญครับลุกขึ้นมาสู้ต่อชัยพลแหมข้างหน้าออกตัวครับชัยพลไม่ให้นะครับต้องยกมือขอโทษเพื่อนไปแล้วครับกลับไปตรงกลางครับชัยพลให้สารัตทอมเบียมีคณะลงมาต่อบอลนะครับก็พยายามเล่นต่อบอลสั้นๆตรงกลางดึงให้สปลาวขึ้นมานะครับสารัตออกไปขวาครับยศกรถอยลงมารับบอลแล้วก็มองข้างในนะครับไหลมาคณะข้ามหลอกเอ้าเลยธีรศักดิ์เอ้าแต่ว่าลาวล้มไปแล้วครับธีรศักดิ์เข้าซ้ายไหลต่อยิงลูกเดียวโอ้ยวันชัยจะลุ้นองคลานหลุดกรอบออกไปครับ
1: โอ้แปลด้วยซ้ายมีหลุดเสาออกไปเยอะเลยครับวันชัยจังหวะที่เทียศักดิ์จ่ายมาโล่งๆแล้วครับโอ้ทำกันดีครับทีมชาติไทยแต่จบไม่คมครับจังหวะนี
0: ้โอ้เนี่ยครับคือไหลมาเป็นทอดๆนะข้ามจังหวะแรกเทียศักดิ์เลยไปแล้วนะครับแต่ว่ากองหลังสปป.ลาวก็เลยด้วยครับแล้วก็เสียหลักล้มไปวันชัยเลยโล่งเลยครับไหลมาให้ลูกนี้จังหวะยิงมันโดนใต้บอลครับขึ้นฟ้าไปเลยครับลูกยิงของวันชัยในสนามมีเสียงเฮครับลาวขึ้นมาก็โดนแย่งไปอีกครับแล้วตัดได้เราจะโตครับไทยจะโตขึ้นไปทางขวาครับยศกรขยโยกไปแล้วครับทางขวากรอบเขตโทษข้างในมีคณะครับให้มาหน้ากรอบเขตโทษยังพลิกไม่ได้ตรงกลางครับสารัตเร็วไม่ได้ก็เคาะนะครับเนี่ยครับไทยเราหาจังหวะชัยพลเสกสรร
1: สปปลาวก็ไม่ได้บีบครับปล่อยให้ไทยที่มีพื้นที่ได้เคาะบอลครับกลางสนาม
0: เพื่อยิงเพลสยิงโดนนะพี่ว่าอย่างเงี้ย
1: คือตอนนี้ยืนแพ็คโซนกันแน่นเลยหน้าปักประตู
0: ดูจากรูปเกมตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ว่าครึ่งแรกเนี่ยจะจบที่ 2-0 หรือเปล่าครับมีโอกาสโดนอีกนะครับเนี่ยสปลาวชิงจังหวะเดียวมาครับคณะไหลเอ้าโอ้โหเพื่อนไม่ไปแล้วครับเสกสรรไม่ได้ออกตัวครับจะบังให้ออกหลัง
1: จริงเมื่อกี้ทางซ้ายมีเทียศักดิ์ครับ
0: ใช่
1: แต่ว่าไปเลือกทางขวานี่เสกสรรไม่ทันแล้ว
0: ทิศทิศเพิ่งไปบวชมาเสกสรรปีหน้านี่ย้ายไปเล่นในแพทสเตเดียมนะครับเนี่ยไปร่วมทีมกับธีรศักดิ์ชัยพลทอมเบียโอ้โหทีมชาติทั้งนั้นครับท่าเรือปีหน้าเนี่ย
1: เรียกว่ายกชุดด้วยท่าเรือทั้งนั้นเลยครับ
0: นี่ยิงยังมีวรชิตอีกนะครับในทีมชุดนี้เนี่ยไม้แล้วครับไทยเข้าเขตโทษแหมไม่พ้นโดนดักเอาไว้แต่ว่าเสียบอลหน้ากรอบเขตโทษนะครับลาวไทยดักได้ขึงเกมลุกต่อครับสารัตให้สั้นๆพลิกไปเองกคณะไหลมาธีรศักดิ์คืนกคณะดึงจังหวะหลอกโอ้โหไม่ยิงจังหวะแรกครับแล้วไม่มีธงด้วยนะครับโอ้กคณะไปยึกหลอกทีนึงหรือว่าโดนกบโลมาทีบครับกวาดทิ้งออกไปได
1: ้โอ้จังหวะที่ธีรศักดิ์ครับแทงบอลนูชทำชิ่งกับกคณะแล้วกคณะหลุดเดี่ยวจังหวะจะยิงเนี่ยไปชะงักครับไม่ยิงแล้วจังหวะยิงเนี่ยไปติดเซฟครับ
0: คือจะยึกหลอกกบโลมาทีบเลยครับแล้วก็จะดึงมาเข้าซ้ายแปลว่ากบหรือกระสไลด์มาครับปลายเท้าจิ้มบอลทิ้งไว้ได้พอดีเลยครับเกือบ 3-0
1: ไทยลุยต่อครับ
0: คลิกไปเองครับเสกสันโดนดึงหงายท้องลงไปอ้าวเดี๋ยวผู้สินให้เล่นต่อนะครับได้เปรียบทางขวานฤบดินเติมนฤบดินจะให้เข้ามาด้านในครับมีคาคณะสอดเข้ามาในเขตโทษนะครับแต่ว่าโดนสกัดทิ้งออกไปครับโดยโจนี่แหวนประเสริฐ
1: โอ้แล้วท่าสนามนี้เจ้าถิ่นลาวนี่กำลังจะเปลี่ยนตัวเลยครับ
0: อยู่ไม่ไหวครับอยู่ไม่ไหว
1: แบบนี้อยู่ไม่ไหวครับแต่เดี๋ยวไทยจะได้ลุ้นจากลูกเตะมุมอีกครั้งนึงครับโหเตะมุมครึ่งแรกนี่7ครั้งแล้วไทย
0: แต่ทางขวานี่ก็เป็นชัยพลนะครับเปิดโค้งขวาประตูด้วยเท้าซ้ายทอมเบียครับนี่กล้าหาญนี่ไปประกบนี่สูงแค่ไหล่ทอมเบียครับเฉยพลเปิดย้อยๆมาเสาไกลกบชกออกมาเตะอีกทีครับโอ้โหหวดหันหน้าไปไหนหวดไปทั้งนั้น
1: เตะทิ้งมาก็ยาวไปถึงกำพลได้ตั้งเกมลุกใหม่ครับไทย
0: ถ้าใครจำกันได้กบนี่ตอน4เกมนี่ก็เซฟอุตลุดนะครับ
1: กบโลกปะที่ครับ
0: ตอนแรกเนี่ยจำได้ว่าเคยไปภาคยู23ของลาวเนี่ย
1: ครับ
0: ก็จะออกเสียงแค่ว่าอะไรกบกอบกอบโอ้โหไม่รู้เอากบแล้วกัน
1: ชี้กบเลยพี
0: ่ครับโอกาสยิงของไทยนี่7ครั้งนะครับดูรู้สึกเข้ากรอบครั้งเดียวนะเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหม
1: ก็คือลูกที่ได้ประตู
0: เห็นแวบ
1: ๆเกมเลย10นาทีเพิ่งแรกไทยนำอยู่2ต่อ1ครับ
0: ตรงกลางนี่ช้าไม่ได้เหมือนกันครับชัยพลโดนหวดเมื่อสักครู่แต่ว่ายังได้นะครับยศกรพลิกเข้าหาประตูไหลทางขวานฤบดินแม่เหลี่ยมเป็นของนักเตะสปลาวครับบังแล้วก็ได้ฟาว
1: มีโชนี่ครับที่วิ่งมาบังไลน์วิ่งของนฤบดินไว้ได้ครับเป็นพุทธวงศ์ครับ
0: ก็กินก๋วยเตี๋ยวเรืออยู่ดีๆครับปีหน้านี่ย้ายกลับไปกินเฝอที่ลาวแล้วโอ้เปลี่ยนครับหมายเลข10ลงมานะครับ
1: เป็นปุพจันทร์บุญคงครับเป็นสุภจันทร์ครับสุภจันทร์เรือนทลาครับ
0: สุภจันทร์เรือนทลานะขนออกนี่เป็นบุญแพงสายสมบัติป่ะใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: โอ้โห
1: กองหน้าจากสารวัตรยูไนเต็ดครับ
0: ครับอันนี้นี่ไม่น่าจะเจ็บนะน่าจะเปลี่ยนแท็กติกนะครับสุขพระจันทร์ใช่ไหมสุขพระจันทร
1: ์สุขพระจันทร์เรือนทลาครับมีคนถามพี่หยองว่าสารวันเนี่ยเป็นชื่อเมืองหรืออำเภอครับอยู่แขวงจำปาสัก
0: ครับขอบคุณข้อมูลนะครับแต่ว่าถ้าเราคุ้นๆกันในสารวันเนี่ยมันจะเป็นเพลงไงใช่ไหม
1: สักท่อนได้ไหมพี
0: ่โอ้โหมีอยู่ในหลากหลายเพลงเลยสารวัน
1: ครับผม
0: สารวันเตี้ยลงไงนะสารวันเตี้ยลงอยากไปลงสาวเมืองกรุงเขาอะไรประมาณนี้นะ
1: แล้วลงมานี่แกไปทำฟาวเลยครับสุภจันทร์
0: วงศักดาให้กับแบงค์ไนท์แม่จะแทงทะลุช่องครับยังติดดาโมดโดนล็อกแล้วทายาโต้ครับวาข้ามมาไปขวาย้อนหลังโยสกอนครับแม่ความจุ 20,000 กว่าที่นั่งนะก็น่าจะเกินหมื่นนะวันนี้ดูตามสายตา
1: แฟนบอลไทยก็เยอะครับเกือบเต็มโซนทีมเยือนนะคร
0: ับถ้าว่างก็น่าไปเหมือนกันเนี่ยบัตรถูกด้วยถูกกันในบ้านเราอีกในขณะบัตรทีมเยือนนะ
1: มาบ้านเราได้
0: บัตรอเวโซนที่600มั้ง
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหม
1: ใช
0: ่ของเขาได้200กว่าบาทอ้าวลาวครับพักอกลงหน้ากองผิดโทษจับลูกนี้ยาวโดนเสียบที่บอลครับผู้สินไม่ว่าอะไรครับแล้วก็จะโตแล้วธีรศักดิ์ให้ไปเบิร์นลูกนี้เสกสารออกมาทางซ้ายครับคณะกบออกมาครับโอ้โหคีเปอร์สวิปเปอร์เตะทิ้งไปเลย
1: จะส่วนกลับเลยว่าไทยแต่ว่าโดนบอลจ่ายลึกไปครับ
0: รัฐพงศ์ครับเสียบได้ก่อนกัวเจ๋งนิดเดียวก่อนโจนี่นิดเดียวนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยหน้ากองผิดโทษ
1: สไลด์ที่บอลครับรัฐพงศ
0: ์ยังแม่นอยู่นะครับรัฐพงศ์เนี่ย ช่วงท้ายๆซีซั่นนี่ก็เสียตำแหน่งให้กิเก้เรนาเลสเหมือนกันนะครับในทีมชลบุรีแต่ว่าในยุคของฮัตสันนี่ติดมาตลอดนะครับ
1: ก็เป็นตัวหลักคู่กับมาเนอร์ทอมครับ
0: หวันชัยครับพายไปตรงกลางคาคณะบางละหมุนเอาไปอยู่ครับคาคณะพลิก360องศาครับแล้วให้ไปทางขวานฤบดินทร์ไหลต่อยศกรล็อกแหมยังเปิดไม่ได้ครับคืนมานฤบดินทร์เบิร์นเข้าในมาเสกสรรโอ้โหโดนเตะฟาวครับหน้ากรอบเขตโทษทางขวาเลยครับ
1: นิดเดียวจะถึงเส้นกรอบเขตโทษอยู่แล้วครับจังหวะที่เสกสรรโดนเตะครับ
0: โอ้ยเจ๋งครับแจกวิทยายุทธไป1ทีเตะเข้าข้อเท้าเสกสรรนะโอ้โหเหยียบเข้ามาเลยครับ
1: ไปเลยครับ
0: เต็มหลังเท้าเลยครับไม่ใช่ยิงนะฮะโดนเหยียบนะครับ
1: แต่มุมนี้มันเยื้อมาทางขวาครับ
0: ชัยพลไปซ้ายเท้าซ้ายของชัยพลเสกสรรก็ยิงได้นะครับฟรีคิกเนี่ยยศกรไงตอน4เกมโอ้ยิงฟรีคิกไป3ลูกใช่ไหมแต่มุมนี้นี่มันซ้ายนะครับเนี่ยครับชัยพลเอาบอลไปตั้งแล้ว
1: กุ้ยเจ๋งนี้เตะบอลจบเกมนี้เดี๋ยวเขาจะออกเดินทางเลย
0: ไปไหนไปชมพูทวีปเหรอเอ็นคนละเรื่องนี่วะ
1: คนละน่าจะเรื่องเดียวกันนะพี
0: ่งงงงไปหมดแล้ว
1: ครับ
0: เหรอกล้วยเจ๋งนี่มันกับอึ้งยงอะไรไม่ใช
1: ่กล้วยเจ๋งกับซุนหงอคง
0: เ
1: ลย
0: เหรอ
1: เมื่อนั้นกล้วยเจ๋งหรือเปล่าน
0: ั่นมันสัวเจ๋ง
1: อ๋อ
0: แต่สัวเจ๋งชัยพลยิงแล้วข้ามขานไปนิดเดียวอันนั้นมันสัวเจ๋งไหมอ่ะไม่รู้แล้วต่างคนต่างบ้วนต่างจีนไม่ค่อยได้ดู
1: เกือบได้ลูกสามครับจังหวะยิงฟรีคิกของชัยพลอดทนยิงด้วยซ้ายบอลนี้แรงข้ามคานไปนิดเดียวกะเล็งที่เสาไกลครับชัยพลวันนี้ครึ่งแรกนี้เล่นเด่นแล้วเชียร์พลอดทน
0: คือเขาเป็นประเภทที่เป็นตัวเล็กแต่ว่าบู๊นะครับแล้วก็วิ่งขึ้นวิ่งลงไม่มีหมดน่าจะเป็นกำลังหลักของเราในเอเชียนเกมแน่ๆครับชัยพลเนี่ยเอาละครับแต่ว่าทักไทยขึ้นทางขวาให้แรงไปหน่อยครับเสกสรรไม่ทัน
1: วันนี้จังหวะทำชิ่งจังหวะสุดท้ายไทยนี่ยังมีฟังช็อตนี้ล้นไปเยอะอยู่ครับ
0: คือนักเตะหลายคนนี่เริ่มจะหายใจยาวกันนะเพราะว่าอย่างนี้เรียนนะครับว่ามันยังไม่เปิดซีซั่นนะครับมันเป็นช่วงปรีซีซั่นหลายคนนี่ก็มาแคมป์10วันเนี่ยผมว่าทำร่างกายนี่ก็ 3-4 วันแล้วแหละ
1: มันเป็นช่วงที่พักเบรกมาหลังจบซีซั่นครับ
0: ยิงต่อครับธีรศักดิ์คืนมาชิงกันชัยพลให้ไปพลิกได้เสกสรรขอลองหน่อยครับมาเข้าขวากดลูกนี้ติดบล็อกยังได้นะครับวันชัยทางซ้ายหยอดไปลึกไปเข้ามือกบบอกงาบ่อยเหลือเกินสาดขึ้นหน้ามาเลยครับกวยเจ๋งก็เก็บบอลไม่ได
1: ้ไซต่างกันเยอะเลยครับกวยเจ๋งกับมาเนอร์ทอมมายืนประชิดกันเมื่อกี
0: ้บอลช่วยไปที่แกบ่อยๆหน่อยได้ไหมกวยเจ๋งเอานี่ได้แล้วครับแหมตามคำเรียกร้องจิ้มหลบไปแล้วหลบนัทพงศ์ไปแล้วครับกูเจ๋งเข้าเขตโทษปาดเข้าไปหน้ากองไปโทษโอ้โหเลยไปหมดเลยมาเกือบได้ลุ้น
1: โอ้จังหวะเปิดเข้ามาตรงกลางเนี่ยเลยไปหมดเขาได้เราสองคน
0: แล้วไทยสวนมาครับยศกรชนเข้าไปแล้วโดนเตะล่วงกูสินเป่าแล้วใบอะไรนะครับลูกเนี้ยมันพุ่งเข้ามากองเขตโทษนะครับนั่นน่ะ
1: แดงครับโอ้โห
0: โอ้เนี่ยครับมันเข้าด็อกโซครับโอ้โหหมายเลข5ครับก็คือเพชรดาวันครับ
1: โอ้โหเพชรดาวันนะครับสมสนิทครับโดนใบแดงแล้วออกจากสนามครับช่วงท้ายครึ่งแรกจังหวะที่ยศกรกำลังจะพาบอลเข้ากรอบแล้วแล้วแกปิดดึงครับ
0: คือเตะยาวขึ้นมาแล้วยศกรเก็บได้นะครับแล้วบอลเนี่ยมันเหลี่ยมมันพุ่งเข้าหาประตูแล้วยศกรวิ่งแซงครับเพชรดาวันชนเข้าไปครับเนี่ยมีเหนี่ยวไหลแล้วดึงครับโอ้ฟาวฟาวแน่ครับทีนี้เนี่ยผู้สินอาจจะต้องไปเช็คว่ามันเข้าด็อกโซหรือเปล่านะครับที่จะเป็นใบแดง
1: แต่เบื้องต้นนี่แจกแดงไปแล้วครับ
0: ใช่ครับแต่ถ้าดูตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นมุมเฉพาะ2คนนี่นะยศกรกับเพชรดาวันนี่คือยศกรเนี่ยวิ่งแซงแล้วพุ่งเข้าหาประตูแล้วนะครับทีนี้ต้องไปดูว่าตัวกองหลังของลาวที่อยู่ตรงกลางเนี่ยมีสิทธิ์จะมา cover ทันหรือเปล่าเนี่ยครับตอนนี้แดงไปก่อนนะครับกราฟิกขึ้นมาแล้วเพชรดาวัน
1: คือสินชอยฮุนแจบ
0: คือถ้า VR อย่างโมฮัมเหม็ดทากีเห็นด้วยนี่ก็ไม่ต้องไปดูนะครับโอ้โหเจอลูกแข็งแกร่งของยศกรครับแซงดื้อๆเลยครับเมื่อสักครู่ท้ายครึ่งแรกพอเหลือ10คนแล้วสกอร์ตาม 2-0 นี่เหนื่อยนะครับ ตอนนี้เนี่ยกำลังคุยกับ VR อยู่ครับ
1: โอ้คอนเฟิร์มแล้วครับ
0: คอนเฟิร์มครับชี้แล้วครับไปอาบน้ำเชิญไปส่งครับก่อนใครเพื่อนเลยใช้ห้องน้ำคนเดียวเลยครับสบายเลยตอนนี้เพชรตะวัน
1: ตอนนี้น่าจะเป็นใบแดงแรกในทัวร์นาเมนต์นี้ด้วยพี่หยอง
0: ครับ
1: เพชรดาวันสมสนิทครับกองหลังจากสารวัตรยูนิเต็ดครับโดนใบแดงไล่ออกจาก3ช่วงท้ายครึ่งแรกครับ
0: อันนี้ก็อันนี้ช่วยไม่ได้ครับเพราะเขาตัวสุดท้ายครับโอ้โหหนักเลยครับกูยิชบอกว่าโทรหาเดลาฟอนเต้หน่อย
1: ช่วยแก้เกมหน่อย
0: เอาไงดีวะเนี่ยแล้วก็ฟรีคิกของไทยนะครับทางขวาของกรอบเขตโทษเปิดเข้าไปได้ลุ้นนะครับชัยพลอดทนครับเท้าซ้าย
1: มุมนี้ใกล้เคียงกับจังหวะลุ้นครั้งที่แล้วฟรีคิกของชัยพล
0: คราวนี้นี่มุมเบี่ยงออกไปอีกหน่อยครับอาจจะไม่ยิงสารัตก็เปิดเข้ามาเสาไกลทอมเบียครับโอ้โหยิงวอลเล่ด้วยซ้ายว้าไปออกข้างดูเลย
1: โอ้จังหวะสารัตเปิดมาฟรีคิกเสาสองมีทอมเบียยืนอยู่แล้วยิงด้วยซ้ายบอลหลุดเสาออกข้างไปเลยครับ
0: คือยิงไม่ออกหลังด้วยครับบอลโค้งไปออกข้างนู่น
1: โอ้โหยิงนี่เข้าข้อแล้วแต่บอลนี้ออกข้างครับ
0: โอ้เปิดมานี่ทอมเบียแอบมาไม่มีใครประกบเลยนะครับเสาสองเนี่ยดูครับคนที่มาเนี่ยสมรักแสงวันนี้เนี่ยตัวนิดเดียวแล้วไม่ทันแล้วด้วยนะครับแต่ว่าทอมเบียยิงไม่ดี
1: ครึ่งแรกทดเจ็บ3นาทีครับ
0: 2-0 นะครับไทยนำแล้วก็ตัวผู้เล่นเหนือกว่าอีก1คนสถานการณ์ครึ่งแรกนี่ต้องบอกว่าถ้าเป็นอื่นที่ไม่ใช่3คะแนนนี่ต้องบอกว่าช็อกครับเกมนี้เนี
1: ่
0: ย
1: ไทยมีโอกาสยิง7ครั้งเข้ากรอบ2ครั้งครับครองบอลนี่ 75% ครับครึ่งแรกส่วนสปป.ลาวนี่โอกาสยิง1ครั้งไม่เข้ากรอบครับ
0: กองจับมากองเชียร์ไทยครับก็น่าจะเกือบพันคนนะถ้าเห็นตามสายตาม
1: ีแฟนบอลแมนยูในนี
0: ้เฮ้ยเหรอ
1: เสื้อแมนยูสีแดงเลย
0: เตะไปเมื่อคืนทดมานาทีครึ่งแล้วนะครับจาก3นาทีวงสักตาครับจะทุ่มทางขวาทอมเบียโอ้โหสารัตก็โดนชนคว่ำไปเลย
1: คือต่อครับ
0: ตอนนี้เนี่ยสปลาวนี่ก็ต้องติดดาบนิดๆเลยครับเพราะว่าตัวผู้เล่นน้อยกว่าครับให้ไปทางซ้ายวันชัยคืนธีรศักดิ์สารัตครับโดนไล่สนามนี่เหมือนหญ้าจะยาวๆลื่นๆยังไงก็ไม่รู้นะ
1: ดูสีหญ้าไม่เท่ากันนะ
0: คือไอ้หญ้าด่างนี่เขาเรียกว่ามันเป็นหญ้ากลายพันธ
1: ุ์
0: ใช่ไหมคืออาจจะเรียบแต่ว่าหญ้ามันด่างแต่ว่าเหมือนเนี่ยเหมือนมันฟูๆครับมีรอยไดวอดบานเลยในสนามในตอนนี้
1: แต่ดีที่ฝนไม่ตกนะพี่หยองเหมือนเกมนี้เจ็บเล็ก30วิครับไทยยังได้ครองบอลต่อเนื่องครับ
0: ตอนนี้ข้างหน้าของสปลาวนี่ก็เหลือกว่าเจ๋งอยู่คนเดียวนะครับเก็บบอลไม่ได้นี่ก็โอกาสพาบอลขึ้นไปยิงไทยนี่ก็ยากครับตดมากำลังจะครบแล้วนะครับ3นาทีไทยขึ้นเกมมาทางซ้ายวันชัยคืนมาชัยพลสารัตชัยพลวิ่งมาทับตำแหน่งครับสารัตพอขยับไปครับกคณะให้ชัยพลไปดึงจังหวะหลอกยังได้นะครับวันชัยปั๊มเข้าไปครับฟาวแต่ว่าผู้สินก็เป่าจบครึ่งแรกไปเลยครับ
1: ก็เป็นทีมชาติไทยครับบุกไปนำสปป.ลาว 2-0 ครับได้ประตูออกนำตั้งแต่นาที41ครับจากเทียศักดิ์เผยพิมายก่อนที่ประตูที่2เนี่ยนาทีที่27ครับจากคังคณะคำยกแล้วก็ช่วงท้ายครึ่งแรกครับสปป.ลาวเนี่ยมาเหลือ10คนครับจากจังหวะที่เพชรดาวันเนี่ยไปโดนใบแดงไล่ออกจากสนามครับ
0: ก็ถือเป็นครึ่งแรกที่โอ้โหสถานการณ์ทุกอย่างเป็นใจครับสำหรับทีมชาติไทยนะครับบุกไปนำ 2-0 แล้วก็ได้เปรียบตัวผู้เล่นอีก1คน
1: สถิติครึ่งแรกที่ไทยครองบอล 76% ครับแล้วก็โอกาสลุ้นประตู7ครั้งเข้ากรอบ2ครั้งครับได้มา2ประตูส่วนลาวเนี่ยโอกาสยิง1ครั้งไม่เข้ากรอบครับ

0: นะครับก็เดี๋ยวช่วงนี้มีข้อความไปไล่ตอบข้อความกันอีกหน่อยก็ได้นะเพราะเดี๋ยวเราต้องออก3ทุ่มมีข่าวใช่ไหมมีปะ
1: น่าเป็นต้นชั่วโมงนะพี
0: ่สามทุ่มมีข่าวใช่ไหม
1: ครับผม
0: ต้องไปออกไกลๆสามทุ่มนะ
1: ครับผมบอกว่าพี่เบ่งเนี่ยพอเป็นผอ ไปที่อื่นก็ไปที่อื่นแอบไปตอนดึกครับ
0: ไม่มี
1: จ
0: ะทำงานที่นี่แหละแต่ว่าก็จะพูดอะไรวะ
1: อยู่ที่นี่แหละไม่ได้ไปไหน
0: เผื่อๆนั่งทำงานอยู่ชั้นสี่นี่แหละ
1: ครับผม
0: ก็แบ่งๆกันไป
1: ครับบอกว่าคนไม่มีเงินจ่ายก็ไม่ได้ดูถ่ายทอดสดทีมชาติไทยเลยรัฐบาลก็ไม่ส่งเสริมครับเสียเงินไปกับการอะไรแบบนี้ตั้งเยอะอีกหน่อยกีฬาชาติก็จะตกลงเรื่อยๆพอเข้าถึงการดูยากถ่ายทอดช่องไหนก็ดูยาก
0: เราบอกว่าดูยากถ่ายช่องไหนครับ
1: ถ่ายช่องไหนก็ดูถ่าย
0: ช่อง
1: ทูชั่นนาว
0: คือมันก็พูดยากนะเรื่องแบบเนี้ยแต่ใจผมก็อยากให้มีการถ่ายฟรีทีวีนะจริงๆอ่ะก็ถ่ายเฉพาะเกมทีมชาติไทยก็ได้แต่ว่าก็อีกแหละมันก็คือเขาต้องเอาตังค์ไปจ่ายเพื่อลิขสิทธิ์มาให้เราดู
1: ครับ
0: มันไม่ใช่ไปเอามาถ่ายฟรีๆไงทีนี้เนี่ยไอ้ถ้าอยากจะถ่ายฟรีเนี่ยไอ้เงินก้อนที่เขาจ่ายไปเนี่ยมันเอาตังค์ที่ไหนมา cover ถูกไหม
1: ครับ
0: เขาก็มันเป็นธุรกิจน่ะ
1: ใช่
0: แต่ว่าถ้าสมมติภาครัฐจะส่งเสริมให้มีการได้ดูทีมชาติไทยฟรีเนี่ย มันก็ต้องมีการเอาเงินไปจ่ายให้กับเจ้าของลิขสิทธิ์ที่เขาไปซื้อมาหรือจะมีการคุยกันผลประโยชน์อะไรก็แล้วแต่มันก็ต้องมีการเจรจากัน
1: ครับ
0: ทีนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าสมมติรัฐเอาตังค์ไปจ่ายก็จะโดนที่ว่าอ้าวทำไมคนไม่ดูบอลเอาภาษีเราไปจ่ายได้ยังไง
1: มันก็มีสองแง่นะพ
0: ี่คือมันมีสองแง่ถูกทั้งฝากทั้งสองมุมถูกทั้งสองมุ
1: ม
0: หรืออาจจะผิดทั้งสองมุมก็ได
1: ้ ใช่
0: มันไม้บรรทัดมันไม่เท่ากันนะ
1: ครับผม
0: นะครับแต่ว่าคราวนี้มันก็นี่แหละมันเป็นโลกยุคที่เปลี่ยนไปแล้วอ่ะ
1: ก็เปลี่ยนมาเป็น pay per view มากขึ้นนะพี่
0: คือถ้าถ่ายฟรีเนี่ยช่องฟรีทีวีต่างๆเนี่ยถ้าไปซื้อมาถ่ายเนี่ยเก็บตังค์ไม่ได้เลยเขาก็ต้องหารายได้ทางอื่น
1: ใช่
0: กับโฆษณาใช่ไหมขายโฆษณาแต่ว่าขายโฆษณากับโลกยุคปัจจุบันเนี่ยกับฟรีทีวีเนี่ยโอ้โห
1: ก็ยาก
0: คู่
1: แข่ง
0: มันยากคือเค้กก้อนมันเท่าเดิมอะแต่ว่าส่วนแบ่งมันไปทางออนไลน์ไปทางโอ้โหสื่อเดี๋ยวนี้มัน
1: ขึ้น
0: สื่อเดี๋ยวนี้มันโอ้โหแตกแขนงไปมากมายไกลกอง
1: ครับผม
0: นะครับ
1: แล้วก็บอกว่าถ้าแพ้ลาวหรือเสมอแย่ๆเนี่ยฮัสซันควรอยู่ต่อไหมครับแต่ผมว่าพอเถอะตั้งโค้ดวางขึ้นแล้วเอาโค้ดไปทำงานยู23เถอะครับโค้ดไทยก็เก่งแต่พูดไทยไม่พูดอังกฤษคนไทยเลยมองไม่เห็นตั้งแต่พี่ซิโก้แล้วครับปัจจุบันจะเล่นแบบสเปนจำซิโก้สไตล์ได้ไหม
0: ครับก็อย่างว่าแหละครับโค้ดมันขึ้นอยู่กับผลงาน
1: ครับ
0: ถ้าแต่ว่าฮัสซันนี่กรณีไม่ว่าเกมนี้จะแพ้หรือจะเสมอแย่ๆผมว่ายังไงก็จบทัวร์นาเมนต์อย่างน้อยอย่างน้อย
1: น่าจะเพราะว่าน่าอยู่ต่อถึงทัวร์นาเมนต์หน้าด้วย
0: ผมว่าจริงๆถึงไม่ได้แชมป์ก็ต้องอยู่นะ
1: ใช่
0: ฟีฟ่าอาเซียนคือมันเวลามันกระชั้นชิด
1: แล้วเดี๋ยวจะเอเชียนคัพอีกในต้นปีหน้าเนี่ย
0: คือมันเริ่มสตาร์ทแผนงานมาแล้วอ่ะเขาก็มีกลุ่มตัวผู้เล่นที่เขาต้องการทำมาแล้วผมว่าน่าจะจบเอเชียนคัพนั่นแหละวัดผลงาน
1: ครับผม
0: ส่วนถ้าเป็นยุคพิซิโก้เนี่ยถ้าคุณย้อนความกลับไปเนี่ยมันก็มีช่วงที่พิซิโก้โดนด่าโดนไล่ทุกวันเหมือนกันนะ
1: ช่วงที่แพ้ติดๆนะพี
0: ่มันก็มี
1: โ
0: ค้ดมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับ
1: ทำไมถึงเรียกตัวเดิมๆเลยวันนี
0: ้ทำไรถึงเรียกตัวแล้วสารพัดเหตุผลนะถ้าบอลมันไม่ชนะเนี่ย
1: ใช่
0: สารพัดเหตุผลที่เอามาวิพากษ์วิจารณ์เอามาไล่ใช่ไหม
1: ไม่ว่าโค้ดคนไหนก็โดนนะ
0: โดน
1: วันที่บอลแพ้เนี่ยต่อให้คุณเป็นเป๊ปกวาร์ดิโอล่าเนี่ยแพ้ก็โดนเหมือนกัน
0: ครับเพียงแต่ว่าเราแหมบางทีเราก็จำกันไม่ได้อะแต่ว่าอ่ะก็มันก็ขึ้นอยู่กับผลงานก็อย่างที่บอกว่าพิซิโก้เขาก็มีผลงานที่ชัดเจนถูกไหม
1: ครับ
0: แต่ว่าถ้าจะถามว่าเป็นซิกพิซิโก้ไหมนาทีนี้ผมว่าพิโก้คงไม่อยากกลับมาทำ
1: ยังไม่น่ามาตอนนี้เลยแล้วก็บอกว่ามินอองไลน์ที่ต่อครับ
0: ไม่มามั้ง
1: ไม่มาเลยพี
0: ่ไม่ได้มาดูด้วยมั้งอีกสนามนึง
1: มินอองไลน์ใช่ไหมออนไลน์
0: มินอองไลน
1: ์มินอองไลน
0: ์นั่นมันเขาผู้นำประเด็จการทหารพม่าเขา
1: ครับผมบอกว่าอันนี้

0: พี่โอ๊ตพี่โอ๊ตไหน
1: เนี่ยพี่โอ๊ต
0: โ
1: อ้อย่าส่งชื่อเล่นจริงๆมาดิเดี๋ยวเขารู้กันหมดอ๋อจิมเอาลุงจิมเหรอเนี่ยเอาสวัสดีลุงจิมฮะ
0: ครับผม
1: ไม่ได้เจอกันนานรู้จักกันรู้จักกัน
0: บอกว่าอยากให้ไทยใช้เจแปนเวย์อีกรอบครับแล้วก็บอกว่าพี่โค้ชญี่ปุ่นน่าจะเหมาะกับไทยเทคนิครูปร่างพรสวรรค์สู้ไม่ได้ก็ต้องเอาเรื่องวินัยครับกับวิสุพัฒน์เอาแต่อยากให้เอามาทั้ง U16 17 18 19เลยและสิ่งสุดท้ายที่เราต้องเรียนรู้คืออดทนครับ5ปี10ปีแพ้ก็ต้องทนแต่ก็เพื่อโครงสร้างอาจเฉียดฟุตบอลโลกครับพี
1: ่ก็นั่นเป็นเรื่องที่เราไม่ได้ทำไม่ได้ไม่ใช่ไม่เคยครับก่อนหน้านี้ยู23กายะ
0: ใช่ไหมนิชิกายะ
1: นิชิกายะมาอิชิอิแล้วก็ยังนิชิโนะมาแล้ว
0: ใช่เราเคยใช้นิชิโนะมาแล้วด้วย
1: ผมว่าเวไหนก็แล้วแต่ครับไม่ว่าจะเป็นเจแปนเวสเปนเวอะไรก็แล้วแต
0: ่
1: อันดับแรกคือโครงสร้างครับ
0: ใช่
1: โครงสร้างเยาวชนเรายังไม่มีชัดเจนเลยอ่ะ
0: ครับ
1: นันนะก็เอาว่ามีทัวร์นาเมนต์ทีนึงก็เป็นกระแสทีนึงแต่ว่าไอ้ประเภทสร้างกันเป็นขั้นเป็นตอนดูง่ายๆสโมสรบ้านเรามีผมว่านับนิ้วมือ2มือไม่ครบว่าที่มีอะคาเดมี่ของตัวเอง
0: ใช่
1: ใช่มั้ยระบบเยาวชนมันยังไม่แข็งแรงอ่ะบ้านเราอ่ะมันก็เจริญก้าวหน้าอย่างที่ต้องการยากหน่อย
0: ครับผม
1: ครับ
0: บอกว่ามังกรหยกครับพี่หยอง
1: เอาล่ะก็เจ๋งใช่ไหม
0: ใช่พี
1: ่ผมนี่ไม่สันทัดกรณีหนังจีนแบบอย่างยิ่งเลย
0: เขาบอกว่ากล้วยเจ๋งเนี่ยเรื่องดาบมังกรหยกครับพี่พยองเดชวันนี้เดี๋ยวผมไปดูข้อความทางบ้านแดงเยอะมากเลยนะพี่วันนี้บอกว่าสวัสดีครับลูกพี่โอ๊ตและน้องฮาเมดครับอยากเจอแก๊งวัยรุ่นอิตาเลียนบนรถไฟ
1: ใครวะเนี่ยลูกเรียกลูกพี่โอ๊ตด้วยใครวะเนี่ย
0: จากคุณอาย่านะพี่อาย่าสมครับ
1: สวัสดีครับ
0: แล้วก็บอกว่าน่าจะถ่ายทอดสดด้วยก็ถ่ายมีถ่ายทอดสดทางทวิชั่นนะพี่คู่ทีมชาติไทยเนี่ยแล้วก็บอกว่าคุณธนากรบอกว่าพอเจ๋งไปไหนครับ
1: ก็ติดธุระติดธุระเอางี้ก็แล้วกัน
0: ครับผมแล้วก็คุณณัฐสอนทักทายเข้ามาครับแล้วก็มีคุณณัฐพงษ์ทักทายผมกับพี่หยองเข้ามาด้วย
1: สวัสดีจ้ะ
0: แล้วก็คุณศิราชัยบอกว่าเอาเจ๊ลีหมิงกับพี่บีมาพลาดด้วยครับผม
1: ไม่ทันแล้วฮะวันนี้เจ๊น่าจะไปงานพี่เหรียญนะเห็นรูปอยู่แวบ
0: ๆครับแล้วก็บอกว่ากล้วยเจ๋งนี่มังกรหยกอ่ะมีคนบอกมาหลายคนเลยนะพี
1: ่ครับ
0: แล้วก็บอกว่าพรีเมียร์ลีกอยู่ในใจครับบอลไทย199จากคุณธนากร
1: ก็นั่นแหละครับถ้าคุณโอเคก็จ่ายไปถ้าคุณไม่โอเคก็ข้ามไป
0: นะครับผมแล้วก็บอกว่าบอลลาวใช้เด็กอายุเฉลี่ยเล่นประมาณอายุ22ปีครับจากคุณปอนปอน
1: ก็หลายคนนะขึ้นมาจากชุดยู23ชุด4เกมอ่ะ
0: ครับ
1: ผมที่จำชื่อได้เนี่ยนะ
0: บอกว่าฮัสซันกล้าใช้เด็กเล่นครับดีจังชอบมากเลยชุดนี้
1: เกมผมว่าเกมมันก็ยังไม่หนักด้วยแต่ผมว่าเนี่ยยืนยาวๆทั้งทัวร์นาเมนต์เนี่ยผมว่าโอเคเลยนะได้เลยแหละผมว่าเนี่ยชุดแนวรุกชุดเนี้ยคาคานะเสกสรรยศกรธีรศักดิ์เกดูซีเนียกับเพื่อน
0: ครับแล้วก็มีถามผลคู่โบตันกับเอเวอร์ตันเข้ามาอุ่นเครื่องที่เตะ3ทุ่มนะครับ
1: เหรอ
0: ใช่ครับผม
1: ยังใจเย็น
0: แล้วก็เดี๋ยวช่วงก่อนเบรกผมไปดูข้อความเพิ่มบอกว่าสวัสดีครับพี่เจมส์แล้วก็ตี4พี่หยองมาจัดไหมครับวันนี
1: ้มาครับวันนี้นี่อุ่นเครื่องนี่ที่เตะกันอยู่ตอนนี้มีไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นนะ
0: ครับ
1: จบครึ่งแรกเสมอคิกเกอร์ออฟเฟนบักอยู่1-1แล้วก็ไบเยิร์นนี่ไปเยือนเวเฮนนะครับ25นาทีโดนไปลูกแล้วโดนนำ 1-0
0: ครับ
1: แล้วก็อย่างว่าไบเยิร์นนี่ก็สำรองบานยกทีมว่างั้น
0: ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ตี5มีลิเวอร์พูลด้วยพี
1: ่
0: เจอกับเซนเดอร์แลนด์แล้วก็ตอน10โมงเช้าเนี่ยโอ๊กแลนด์ซิตี้จะเจอกับทอตเทนแฮมสเปอร
1: ์ครับ
0: สำหรับแฟนบอลอังกฤษก็เดี๋ยวช่วงเช้า
1: เดี๋ยว3ทุ่มนี่อุ่นเครื่องก็มีอีกหลายคู่นะม
0: ี
1: นอกจากโบตันเอเวอร์ตันมี QPR กับฟิ
0: ออร
1: ์มีเซลติกเอซิมิลานด้วยนะแล้วก็ที่เตะอยู่อีกหลายคู่เลยนะเดี๋ยวช่วงต้นชั่วโมงหน้าเดี๋ยวมาสรุปให้สักรอบนึงก็แล้วกัน
0: ครับผม
1: นะครับเท่าที่เตะกันอยู่เนี่ยนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยกำลังจะ3ทุ่มแล้วเดี๋ยวเราต้องไปพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาชมเอ้ยไม่กลับมาชมกลับมาฟังกันรายงานสดไทยกับลาวนะครับในครึ่งหลังกันต่อครับ
0: ครับ Soccer Live Report ฟัง Active Radio ไม่สะดวกผ่านช่อง

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองเหตุยิงขว้างระเบิดไป๊บอมใส่จุดตรวจบูเกซามีออกหมายจับแล้ว1รายเชิญตัวเข้าศูนย์ซักถาม1รายพร้อมเร่งขยายผลกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ารายงานความคืบหน้าทางคดีคนร้ายใช้อาวุธปืนลอบยิงและขว้างระเบิดแสวงเครื่องไป๊บอมลอบยิงชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่4509หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ขณะปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณจุดตรวจบูเกซามีบ้านตลาดตันหยงมัดหมู่ที่7ตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้กำลังพลทหารพรานเสียชีวิต5นายและมีประชาชนได้รับบาดเจ็บ6รายล่าสุดศาลอนุมัติหมายจับผู้ต้องหา1รายคือนายอาซีซันขอสงวนนามสกุลภูมิลำเนาตำบลจะแนะอำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสซึ่งมีหมายจับคดีความมั่นคงรวม2คดีนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังได้เชิญตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อซักถามเพิ่มเติมอีก1รายคือนายมาหะมะสรีสงวนนามสกุลภูมิลำเนาอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีทางนี้เจ้าหน้าที่ยังคงเร่งรวบรวมพยานหลักฐานขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้องและติดตามผู้ร่วมก่อเหตุที่ยังหลบหนีเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดพร้อมยืนยันว่าจะปฏิบัติภารกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเต็มกำลังแสวงดำทีมกกต.ส่วนกลางลุยตรวจความพร้อมเลือกตั้งนายกอบจ.101มั่นใจทุกอย่างเรียบร้อยนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งพร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภักขยาพรรองเลขาธิการกกต.และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความพร้อมรวมถึงการฟังบรรยายสรุปภาพรวมการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด101ซึ่งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมนี้นายแสวงกล่าวว่าการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดในวันพรุ่งนี้หลังจากได้รับข้อมูลมั่นใจว่าการดำเนินการมีความเรียบร้อยดีทั้งการแจกอุปกรณ์และบัตรเลือกตั้งซึ่งพรุ่งนี้มั่นใจการเลือกตั้งจะเป็นไปอย่างปกติส่วนฝ่ายอำนวยการคณะกรรมการการเลือกตั้งและผู้ว่าราชการจังหวัดที่คอยกำกับดูแลอยู่รวมถึงเจ้าหน้าที่กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเชื่อว่ารู้หน้าที่ของตัวเองและทุกอย่างจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยหากมีข้อผิดพลาดคาดว่าจะเป็นสภาพอากาศเช่นฝนฟ้าเป็นต้นแต่มั่นใจว่าคงไม่กระทบกับการเลือกตั้งทหารลุยไฟป่าในสเปนเจ้าหน้าที่หน่วยฉุกเฉินของสเปนลงพื้นที่เร่งด่วนเพื่อควบคุมไฟป่าที่กำลังลุกไหม้อย่างรุนแรงทางตอนกลางและตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศโดยต้องปฏิบัติงานตลอดทั้งคืนในพื้นที่ภูมิประเทศคลูคละที่หมู่บ้านอูเกวาสเดกานาสพร้อมระดมฉีดน้ำและใช้รถเร่งทำแนวกันไฟในกรุงมาดริดเพื่อป้องกันเปลวเพลิงลุกลามเข้าสู่บ้านเรือนประชาชนสถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางวิกฤตไฟป่ารุนแรงทั่วสเปนโดยเฉพาะทางตะวันตกของกรุงมาดริดที่ส่งผลให้ต้องอพยพประชาชนมากกว่า 19,000 คนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทองรายงานครับ
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: Soccer Live Report
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราย
5: ุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: 21:05 ครับกลับเข้าสู่ช่วงรายงานสดฟุตบอลอาเซียนคัพครับระหว่างทีมชาติไทยกับสปป.ลาวเริ่มครึ่งหลังมาแป๊บเดียวนี่สปป.ลาวได้ลุ้นครับจาก โอกาสยิงของกุ้ยเจ๋งครับจังหวะที่ได้ยิงในกรอบจุดโทษแต่บอลหลุดเสาไปครับ
7: ตกลงดาบมังกรหยกนะ
6: ดาบมังกรหยกดาบมังกรหยกครับชายกุ้ยเจ๋ง
7: ว่าคุณผู้ฟังเนี่ยบอกมาเยอะเลยฮะขอไป
6: แสดงว่าแฟนรายการเรานี้ดูหนังจีนเยอะนะพี
7: ่ผมเลยไม่โอ้โหความรู้ต่ำเตี้ยเลียดินมากเรื่องหนังจีน
6: ครับผมก็ครึ่งแรกทีมชาติไทยนำอยู่ 2-0 ครับแล้วก็ท้ายครึ่งแรกเนี่ยเพชรดาวหวันก็มาโดนใบแดงไล่ออกครับทำให้สปป.ลาวเหลือผู้เล่นแค่10คนครับ
7: ยังไม่มีเปลี่ยนตัวเพิ่มนะ
6: มีเปลี่ยน1คนครับก็เป็นสมรักแสงวันนี้คร
7: ับของ ไปด้วย
6: สปป.ลาวสปป.ลาวที่ออกไปแล้วแล้วเดี๋ยวคนที่ลงมาเล่นแทนเดี๋ยวผมขอเช็คแป๊บหนึ่งครับ
7: เอาแต่ว่าลาวได้ลุ้นนะครับยิงซ้ายลูกนี้หลุดออกไปครับหมายเลข23นี่ละมังสำรองที่ลงมานะครับ
6: เป็นอาจวิลอาวิไลสีพาสีพาวันครับ
7: สีสวัสด
6: ิ์สีสวัสดิ์ครับ
7: ชื่ออะไรนะ
6: น่าจะไม่ตรงกันเดี๋ยวผมขอลองดู
7: พิมพ์ศักดิ์สีสวัสดิ
6: ์พิมพ์ศักดิ์สีสวัสดิ
7: ์เบอร์อะไรนะงงไปหมดละ
6: พิมพ์ศักดิ์สีสวัสดิ์นี่เบอร์23ครับ
7: 23คนที่ออกไปนี่เป็นสมรักใช่ไหม
6: ครับ
7: ผมแต่ตอนนี้ไทยขึ้นมาได้เขตโทษครับ3-0โอ้ยศกรบุรพาครับเต็มหลังเท้าเลยครับจ่อๆโอ้ยเสียบใต้คานเข้าไปโอ้โหยิงเด็ดขาดยิงลูกนี
6: ้
7: โอ้จะมีแอคเลยโอ้โห
6: ประตูที่3ของทีมชาติไทยมาแล้วครับจากยศกรบุรพาครับโอ้โหยิงเต็มข้อดีจริงๆครับตรงนี้
7: ประตูแรกของเขากับทีมชาติชุดใหญ่ด้วยนะครับยศกรบุรพาไม่ดูต้องมาถ่ายรูปให้ช่างภาพไม่แน่ใจน่าจะเป็นลุนสตอสนะดูครับลูกขึ้นมาทางขวาเนี่ยครับบอลแรกเนี่ยเสกสรรตวัดเข้าไปให้บอลแรกนี่ชั้นหนึ่งเลยครับยศกรแตะด้วยซ้ายแล้วหนีตัวประกบนะครับก็คือกล้าหาญนะครับเข้าขวาแล้วใส่เต็มข้อเลยครับลูกนี้ได้โอ้โหเสยคาน
6: จริงๆจังหวะแรกที่เสกสรรพาบอลเข้ามาในกรอบเขตโทษเนี่ยกำลังจะเสียหลักแล้วแต่ยังตวัดจ่ายมาให้ยศกรจับแล้วยิงเต็มข้อเลยครับ
7: จากตรงนั้นเนี่ยประมาณ5หลาครับแกยิงนี่กะจะโดนกบโลกจันทร์ในหัวหลุด
6: จริงๆกล้าหาญนี่กระโดดบล็อกอย่างกล้าหาญแล้วนะพี่
7: ครับ
6: แต่บล็อกไม่อยู่ครับลูกยิงยศกร 3-0 ครับทีมชาติไทย
7: โอ้เปิดครึ่งหลังออกมาแป๊บเดียวโดนเพิ่มครับสปลาวก็ดูแล้วเนี่ย3แต้มไม่น่าหนีไปไหนแต่เวลาเหลือเยอะนะครับเวลายังเหลือเยอะนาที49
6: ก็จบสกอร์นี้ไทยก็จะขึ้นนำจ่าฝูงกลุ่มบีด้วยคร
7: ับ
6: อีกคู่นึงเนี่ยมาเลเซียชนะเมียนมา 2-1 ครับ
7: ชนะลูกเดียวดาโมดนะครับไปฟาวชัยพลกลางสนามครึ่งแรกนี่จะไม่ได้เรียกชื่อเลยครับดาโมดกองกลางสปอลาวนี่หนักไปทางวิ่งไล่ครับไม่ค่อยได้ครองบอลเท่าไหร
6: ่บอลเป็นของไทยครับครึ่งแรกที่ครองบอล 75% ครึ่งหลังอยู่ดูว่าเหลือผู้เล่นแค่10คนเนี่ยครับทางด้านสปอลาว
7: ยศกรเนี่ยมาเกาะริมเส้นทางขวานะครับจะชิงลูกนี้กับเสกสรรลาวพลิ้วหนีมาครับแหมได้ฟาวหัดสั้นบอกฟาวอะไรสารัตนะครับชนลูกนี
6: ้โชว์นี่ครับจังหวะแต่หลอกยศกรมาแต่เจอสารัตสารัตเบรกไว้ครับ
7: แต่ว่าแขนสารัตเนี่ยแปะเข้าไปที่เอวครับแกล้มปุ๊บลงไปแหมยังกระโดดสิบล้อชนได้ฟาวไว้ครับโชนี
6: ่ดูไปดูมาก็คล้ายเจริญศักดิ์เลยพี่โชนี
7: ่
6: เ
7: นี่ยเหรอ
6: หน้าตาคล้ายๆกัน
7: เอาครับลาวบอกไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับแพ้มากแพ้น้อยแพ้เหมือนกันครับลุยขึ้นมาดาโมดตั้งป้อมแล้ว45หลาครับโอ้โหยิงเราจะโดนสวนนะครับคาคณะไปแล้วครับคาคณะลาวยังมี2คนคาคณะกระชากเข้าเขตโทษเลยครับคาคณะล็อกทีนึงก่อนแหมตรงกลางเพื่อนโดนปิดมุมไปแล้วคืนมาสารัตน์ 4-0
6: โอ้ยิงสวยมากครับสารัตน์อยู่เย็นจากนอกกรอบเขตโทษยิงจังหวะนี้เนี่ยกบเนี่ยไม่ได้กระโดดพุ่งเลยคร
7: ับกบไม่กระโดดแล้วใครไปหักขากบไม่มีนะ
6: ไม่มีครับโอ้โหเป็นสารัตครับที่ยิงคมสุดๆครับจังหวะนี้ยิงเลือกยิงเบียดเสาเข้าไปนะครับจังหวะยิงไกลของสารัต
7: คือต้องชมคาคณะที่ไม่ปล่อยนะครับลูกนี้คือเตะ สกัดขึ้นหน้าแล้วก็คณะวิ่งไล่ครับแล้วเร็วกว่านะครับล็อกมาตัวแรกเนี่ยโดนปิดนะครับแต่ว่ามีสารัตเติมมาหัวกะโหลกพอดีเลยครับใส่ลูกนี้เร็ว
6: ตั้งป้อมยิงด้วยขวาครับโอ้โห
7: นี่ยิงน้ำหนักทิศทางเป๊ะนะครับคือยิงไม่เหรอครับเฉียดตัวกองหลังลาวไว้แล้วกบนี่ก็โดนบังด้วยครับลูกนี้ไม่ได้ขยับเลยครับได้หันไปแช่ง
6: โอ้โหจังหวะที่ไทยสวนกลับเร็วแล้วลาวเหลือกองหลังแค่2คนนะครับโอ้เรียบร้อยครับทีมชาติไทย4-0ครับจากสหรัฐอยู่เย็นครับ
7: ประตูที่8ของสหรัฐนะครับในทีมชาติชุดใหญ่นี่ในทีมชุดนี้นี่ติดทีมชาติเยอะสุดแล้วนะสหรัฐเนี่ยนัดที่89แล้วนะครับเอ้ามาอีกแล้วครับไทยเสกสรรแล้วบอลสกัดกันไม่ค่อยขาดนะครับลาวตอนนี้นี่กาหารครับตัดได้ลุยขึ้นมาก็โดนตัดอีกครับ
6: ดูตอนนี้นี่ลาวเก็บบอลไม่ได้เลยคร
7: ับ เรียกว่าเกือบ1ชั่วโมงนี่เบ็ดเสร็จนะครับรูปเกมของบอลอยู่แทบจะฝั่งเดียวครับแล้วดูเนี่ยมีทีท่าว่าจะเป็นเราที่ได้ประตูเพิ่มมากกว่าที่ลาวจะตีใครแตกนะครับเพราะยังบุกต่อเนื่องนะครับตรงนี้
6: คือสปปลาวนี่วันนี้ไม่มีเกมสวนกลับเลยครับแล้วเก็บบอลไม่ได้เลยครับไทยเก็บได้หมดครับ
7: แต่ที่สำคัญนี่คือถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเกมแหมกึ่งๆว่าเหมือนจะขาดแล้วนี่ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับระวังเนื้อระวังตัวกันหน่อยทัวร์นาเมนต์นี้ยาวๆครับเตะพอกับบอลโลกเลยครับมา12ทีมเตะกันเดือนนึงบ้าไปแล้วจ่ายมาครับไทยพลิกเข้าหน้าเก่าไปทดมาจะขวางมาให้ยศกรแล้วยิงอีกแล้วโอ้โหสาระติดใจเป็นเสกสรรนะครับขอไปยิงดีดๆครับเข่าซอกบ
6: บอลมันติดเท้าไปหน่อยครับเลยต้องยิงแบบดีดๆก็ไม่มีน้ำหนักครับไปเข้ามือของกบโลกประทีปโอ้โหยิงดีใส่ก้อยด้วยครับ
7: กบลูกที่แล้วไม่ได้กระโดดเลยครับเป็นกบทำไมไม่กระโดดเอ้แต่ว่าถ้าเป็นแบบบ้านนอกปีมาก่อนก็ไปใส่เบ็ดกบไปหากบมากินกบตำนาอะไรเงี้ยนะ
6: ตำนา
7: เวลาได้นี่ก็ต้องหักขาหลังนะ
6: อ๋อทำไมครับพี่ใหญ่
7: มันกระโดดหนีไงเอออันนี้วิถีชาวบ้านอาจจะดูเป็นทรมานแต่ว่าเอามาเป็นอาหารนะ
6: ใช่ใช่เป็นวิถีชาวบ้าน
7: วิถีหากินวิถีหากินต้องหักขาหลังนะเป๊ะแม่งกระโดดแล้วไปอีกแล้วแหมตรงนี้ยศกรให้แรงครับคาคณะไม่ทัน
6: แทงทะลุช่องเข้ากรอบเกตโทษให้ยศกรอ่านทางด้านของคาคณะจัดแรงไปครับ
7: วันนี้นี่มีส่วนกับบอลเยอะเลยนะครับคณะนี่วิ่งทะลุลายได้ลุ้นหลายจังหวะแล้วไทยกำลังจะเปลี่ยน2คนนะครับชวันวิทย์แซ่เล้านะครับแล้วก็อุสมาเทียงคามครับมารออยู
6: ่ชวันวิทย์นักเตะจากไทยอีก3ครับจากทางแบงคอกกำลังจะได้ลงประเดิมสนามกับทีมชาติชุดใหญ่ครับ
7: ช่วงปิดซีซั่นนี่ก็มีข่าวเยอะนะครับชวันวิทย์เนี่ยว่าปีหน้าเนี่ยจะได้เล่นไทยลีกครับจับตาดูกันให้ดีตัวหลักของโค้ชวังในทีม U23 เหมือนกันนะครับริมเส้นส่วนอุสมานี่แบ็คซ้ายนะครับ
6: จากประจวบครับอุสมาทิงคาน
7: นี่พี่ชายก็ย้ายมาอยู่ประจวบเหมือนกันเอา3คนเลยครับวาลิศก็มาด้วย
6: อาจจะเปลี่ยนแบ็คทั้ง2ฝั่งเลยครับ
7: อุสมานี่พี่ชายนี่ก็ย้ายมาอยู่ประจวบด้วยนะตอนนี
6: ้
7: ชื่ออะไรแล้วผมลืมไปแล้วประจวบนี่ได้แอนดอสทาวเซนได้กรอสซี่ไปคนโอ้โหปีหน้านี่บุกกันมันแล้วไป
6: ที่บอกโคตรเต้ครับ
7: เออไม่เล่นแล้วเต็มโลเกมรับไม่เหนียวแล้วบุกแหลก
6: ปีแล้วก็ได้รองแชมป์เอเชียด้วยครับประจวบเพราะฉะนั้นผมก็เจอวิ่งในสนามไม่
7: เออเสียงในแพ้เลยเกมผ่านครึ่งหลังผ่านไป10นาทีนะครับเราได้เพิ่มอีก2ลูกแล้วก็ยังคองบอลบุกต่อนะครับตัวสำรอง3คนมารอนี่ยังไม่ได้เปลี่ยนนะฮะเกมเดินต่อไปก่อนพลิกลูกนี้ยศกรคาคณะทางซ้ายมีนะครับคาคณะยังไม่ให้ไหลต่อวานชัยยอดมายศกรก็โผล่ไปหน่อยลูกนี้มงข้ามคาน
6: โอกาสลุ้นของไทยได้มงกับยศกรแต่บอลแรงข้ามคานไปคร
7: ับ เล่นทีมชาติไทยชุดใหญ่นัดที่3นะครับยศกรประตูแรก
6: สวัสดีเปิดของวันชัยครับผู้คนประกบนี่พงศักดิ์นี่คนละไซส์เลยครับ
7: ครับ
6: กมกำลังจะเข้าสู่ช่วง1ชั่วโมงแรกครับ
7: ครับลาวพยายามจะตั้งเกมขึ้นมาบ้างนะครับสองรอง2คนที่ลงมานี่ก็ยังไม่มีส่วนเท่าไหร่นะครับพิมพ์ศักดิ์ใช่ไหม
6: พิมพ์ศักดิ์ครับ
7: พิมพ์ศักดิ์ศรีสวัสดิ์กับสุขประจันนะครับที่ลงมาตั้งแต่ครึ่งแรกกาคณะตักเข้าตรงกลางลูกนี้แหมแต่ว่ากบครับออกมาตัดไว้ได้เกือบทะลุขึ้นไปนะครับเสกสรรลูกเมื่อสักครู
6: ่เปอร์เซ็นต์การคอมบอลครึ่งหลังนี้ไทย 80% แล้วครับ
7: ตัวผู้เล่นได้เปรียบคนหนึ่งด้วยครับพื้นที่เพียบเลยครับทำเบียครับไทยตรงกลางสารัตตวัดจังหวะเดียวเสกสรรจะแหมจะแตะหลบไม่ผ่านแต่ว่าไปช่วยกันรุมแย่งมาครับยศกรสำรอง3คนนี่พร้อมแล้วนะครับมายืนรอเลยครับข้างสนามตอนนี้เนี่ยแอนโทนีฮัสซันนี่เตียวเป็นการใหญ่อ้าวพลิกไปได้ครับธีรศักดิ์ไหลเข้ามาทางขวานรบดินเบิร์นจังหวะเดียวเข้าไปในเขตโทษธีรศักดิ์หักมาเข้าทาง50คาคณะคำยกครับโอ้โหมีประตูด้วยวันนี้
6: อืมจังหวะแทงบอลทะลุช่องเข้ามาในกรอบเขตโทษให้กับธีรศักดิ์แล้วป้ายเข้ากลางเนี่ยเป็นคาคณะยิงเข้าไปคร
7: ับ 5-0
6: ครับไทย
7: ลูก2เลยดิคาคณะใช่ไหม
6: ใช่ครับลูกที่2ของคาคณะคำยกในเกมนี้ด้วยครับ
7: ครับไปกันใหญ่ครับแหมจะไปจบที่เท่าไหร่ครับเกมนี้ทำกันสวยนะครับจังหวะนี้เนี่ย
6: โอ้โหจังหวะจ่ายมาทางขวานรบดินไม่ล้ำหน้าแล้วจ่ายเข้ากรอบเขตโทษให้กับธีรศักดิ์ตบเข้ากลางเนี่ยคณะยิงเข้าไปโล่งๆครับ
7: นี่รัวลูกสูตรครับธีรศักดิ์ให้นรบดินแล้ววิ่งสอดเข้ากรอบเขตโทษทางขวานะครับนรบดินเบิ้ลจังหวะเดียวให้ไปแล้วธีรศักดิ์ก็คัดแบ็กกลับมาครับคาคณะเข้าฮอตประมาณ7หลาครับ
6: เดี๋ยวดูว่าจะจบเท่าไหร่ครับเมื่อวานนี้เวียดนามนี่ชนะตีมอร์ 7-0 ครับ
7: แต่คาคณะอดแทคติกเลยครับออกซะแล้ว
6: ก่อนที่ออกนี้มีคาคณะครับมีวันชัยจารุณงคาเลยคนหนึ่งเป็นนฤบดินครับก็เปลี่ยนแบ็คทั้งสองฝั่งครับแบ็คขวานี้เป็นวาริชูทองครับด้านซ้ายเป็นอุสมานเทียงคานครับแล้วก็ชอนยิสแซ่แล้วลงมาแทนคาคณะคำยกครับวันชัยนี่ก็แบ็คจากทูแบงคอกครับ
7: ก็ตำแหน่งฟูลแบ็กนี่อาจจะเป็นตำแหน่งที่ฮัสซันอาจจะต้องการลองเยอะที่สุดนะครับเพราะว่าครับชุดใหญ่ในรอบฟีฟาเดย์รอบก่อนๆหน้านี้ก็โดนวิพากษ์วิจารณ์เยอะนะครับว่าพอแหมพอตัวหลักไม่มานี่มันหาคนเล่นยากนะครับ
6: โดยเฉพาะแบ็กซ้ายแบ็กซ้ายนี่ลองตั้งแต่อิชินี่ลองมาหลายคนมากแล้ว
7: ครับตอนแรกนี่คิดจะเป็นอีกลาสด้วยซ้ำนะครับที่จะไปเล่นเนี่ยแต่ว่าอีกลาสไปเจ็บซะก่อนนะครับฟีฟาเดย์รอบก่อนหน้านี
6: ้ดูรูปแกแล้วนี่เดี๋ยวไทยน่าจะมีเพิ่มแน่เกมนี
7: ้เสกสรรเนี่ยครับยังไม่ยิงอยู่คนเดียวนะครับในแนวรุกเนี่ยคนอื่นก็ได้กันครบหมดแล้วครับดาโมดไทยมาโจนี่ข้างหน้ากล้วยเจ๋งไปเลยครับโจนี่วนรอบหนึ่งก่อนแล้วช้าครับโอ้โหไปเตะเสกสรรแต่บุสินไม่ได้ว่าอะไรนะครับให้ขึ้นหน้ามาก็เก็บบอลไม่ได้ครับกล้วยเจ๋งโดนดัก
6: พุทธสิงห์แกก็ยืมเกะกะตีเหลือเกินครับสองจังหวะ
7: แฟนบอลในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นช็อปปี้ครับหรือระดับทัวร์นาเมนต์ทีมชาติเนี่ยเจอหน้าบ่อยครับชอยุนเจเนี่ย
6: ไทยก็ตอบบอลตามเกมครับไม่ได้เร่งอะไรมากครับผ่าน60นาทีแล้วครับ
7: วาริชครับทางขวาไหลต่อลูกนี้ในกรอบเขตโทษชวันวิทย์อ้าวแดกไปแย่งมาได้ครับทางขวาก็ไปโทษชวันวิทย์ชวันวิทย์เข้าซ้ายขอหน่อยเถอะนะแหมเข้า2กบแหมจะแจ้งเกิดสักหน่อยครับชวันวิทย์แซ่เล้า
6: พาบอลมาจากเส้นหลังครับเข้ากรอบเขตโทษแล้วยิงด้วยซ้ายบอลไปเข้ามือกบครับ โอกาสยิงครั้งแรกครับชองวินซ่าแล้วแต่ว่าพอเราพาบอลขึ้นหน้ามาสุดท้ายก็ต้องย้อนกลับแข้งหลังครับ
7: ครับ
6: แน่นไปหมดครับทีมชาติไทยยืนคุมโซนในแดนนะโอ้โหแล้วข้างสนามนี้ลาวนี้จะเปลี่ยน3คน
7: เตรียมตัวให้ดีด้วย
6: จู่ชื่อรอเลยทีนี
7: ้เตรียมตัวให้ดีมาเป็นแผงเลยครับลาวขึ้นมาครับทางซ้ายแหมมีเสียงเฮลงมาจากบนอัฐจันทร์ครับบุกหน่อยก็เจ๋งครับพาตัดเข้าในแต่ว่าไปข้างหน้าไม่ได้ครับดาโมทไทยมาทางซ้ายก็ไปข้างหน้าไม่ได้เลยครับต้องกลับลงไปตั้งกันใหม่ครับขึ้นมาครับมีเบอร์อะไรบ้างเนี่ยมารอเนี่ย20 16 24
6: 20นี
7: ่จดเบอร์ไว้ก่อน
6: เยอะเลยครับ
7: ชื่ออ่านยากซะด้วยตอนนี้นี่สถิตินะครับโอกาสยิงในไทย15นะครับเข้ากรอบ6ลาวได้ยิง4ครั้งครับยังไม่เข้ากรอบเลยไถขึ้นมาทางซ้ายนะครับทางซ้ายกรอบเขตโทษไม่รีบครับไม่รีบ
6: ก็ขอบอลตามจังหวะเกมครับไทยเจาะไม่เข้าก็ไม่ได้เร่งอะไรครับนำอยู่5ลูกครับครับมาทางซ้ายบอลของเป็นอุสมาเทียงคานเปิดติดบล็อกได้เตะมุมครับ
7: เปลี่ยน
6: 21ออกครับ24ที่ลงมานี่เป็นวิไลกุลังสีครับลงมาแทนโอ้มาเป็นเซตแล้ว20เนี่ยที่ลงมาเป็นทางด้านของบุญไซเสริมวังหลวงครับแล้วก็14นี
7: ่14
6: น่าจะเป็น16
7: 16 16 16นี่นามสกุลสิงห์สว่างอยู่ไหนวะหาไม่เจอแต่ว่าเกมเล่นไปก่อนนะครับในมุมของไทยทางซ้ายโอ้โหข้างในนี่ตันกันหน้าดูมาทอมเบียนะครับกับกล้าหาญนะครับตันกันอยู
6: ่16นี้เป็นชัยสิทธิ์สิงห์สว่างครับแล้วจากนำท่าอยู่นำทาอยู่ในเต็ดครับ
7: เปิดเข้ามาครับโบงทิ้งออกไปกล้าหาญแล้วก็โอ้โหอัดกันอ้าวยังเก็บได้ครับอุสมาแทงเข้าไปทางซ้ายแล้วเติมขึ้นไปแล้วลูกนี้เป็นชวัญวิทย์นะครับขอไปโอ้โหโดนจิ้มทิ้งโดนจิ้มออกไปครับโดยหมายเลข16นะครับทิ้งเพิ่งลงไปใหม
6: ่ชัยสิทธิ์สิงห์สว่างครับ16
7: ชัยสิทธิ์อะเออโอ้โหว่าจะหาเจอ
6: ทีมชาติไทยจะได้เตะมุมทางซ้ายครับคนเปิดนี้เป็นสารัตอยู่เย็นกับตันทีมครับ
7: เล่นสั้นนะครับตามงานโอ้โหบอกสารัตบอกขอบคุณครับย้อนมาสารัตเปิดขึ้นมาแหมขึ้นไปมงลูกเลียธีรศักดิ์แต่ว่าไม่ถึง
6: เล็งมาที่เสาสองให้ธีรศักดิ์แต่ธีรศักดิ์เข้าไม่ถึงบอลครับ
7: คนที่ออกเมื่อสักครู่นี้มีกล้วยเจ๋ง

0: ไงมีก๋วยเจ๋งมีจันทวิไซครับหมายเลข6ก๋วยเจ๋งหมายเลข14แล้วก็วงศักดาหมายเลข27
1: วงศักดาจันทวิไซครับอีกคนที่ออกไป
0: ครับเปลี่ยนครบ5คนแล้วนะครับสปลาวขอช่วย
1: โอ้สุดยอดครับเกมนี
0: ้แล้วลายชื่อเนี่ยมาเป็นภาษาอังกฤษด้วยฮะโอ้หากันอึดเลยดีนะที่มีคนทำชื่อเป็นภาษาไทยมาให้ก่อนแล้ว
1: แต่ก็ยังหายากอยู่ด
0: ีมันมาในนามสกุลครับอ่ะไม่เป็นไร
1: โอ้ไทยตอนนี้ก็ขอบอลตามจังหวะเกมครับเกมนี้เหลือประมาณ20นาทีเอ้าแล้วสหรัฐ
0: โอ้ไม่ดีครับไม่ดีครับอย่างนี้ไม่ดีครับสหรัฐต้นขาซ้ายครับโอ้โห
1: จับไปที่ต้นขาซ้ายครับ
0: ต้นขาด้านในนะครับเหมือนแถวๆโคนขาหนีบอ่ะครับ
1: ก็เรายังเปลี่ยนได้อีก2คนครับเกมน
0: ี้ใช่ครับนี่เอาไฮไลท์ประตูมาให้ดูนะครับ 1-0 นี่ธีรศักดิ์ 2-0 คคณะ30ยศสกรครับ40สารัตแล้วก็ลูกที่5ครับคคณะทำประตูที่2ตัวเองในเกมนี้นะครับนำอยู่50ไปแล้ว44นี่ถ้าขึ้นเครื่องบินแล้วเพื่อนเผลอเรียกชื่อเล่นกันไปแล้วซวยเลยเป็นเรื่องนะครับ
1: โอ้สารัตต้องขึ้นไปออกครับ
0: ก็ยังเหลือโคต้าเปลี่ยนได้อีก2คนนะครับไทยก็ถ้าไม่นั่นก็เปลี่ยนพักเลยก็ได้ครับกลับไปที่ต้นขาซ้ายเมื่อสักครู่นะครับสารัตครับไม่ใช่ว่าชวันวิทย
1: ์อันนี้ชวัน
0: อันนี้ไม่ได้นะจริงๆกดไม่ได้นะตามกดไม่ได้นะโอ้ฮัสซันเรียกไปติวครับเมื่อสักครู่
1: อันนี้เล็กเนียนเลยนะพี
0: ่
1: กลางเราเนี่ยยังมีปกเก้าอนันต์ครับมีวิชาอุตราอยู่ด้วยรวมถึงวรชิตคณิตศรีบำเพ็ญด้วยครับ
0: นี่สถิติยศกรขึ้นมานี่สัมผัสบอลเยอะมากนะครับ36ครั้งนะครับ
1: นี่ตรงนี้เป็นจานาฟีมามะนะพี
0: ่กับปกเก้าเลยครับ
1: ก็จะเป็นการประเดิมสนามเหมือนกันครับ
0: ปกเกล้านี่ก็แชมป์รายการนี้2สมัยนะ2016แล้วก็2020นะครับเก่ากึกหยอดขึ้นไปก็เกี่ยวไม่ติดนะครับลูกนี้ชวันวิทย์คนผู้ยายภาษาอังกฤษนี่ยังออกเสียงชื่อชวันวิทย์ไม่ถูกเลยครับถึงตรงนี้แล้วชาวนวิทย์อยู่เลย
1: อาจจะยัง
0: ชาวนวิทย์อะไรก็
1: ไม่อยู่ใหม่อยู
0: ่มันแบ่งพยางค์ไม่ถูก
1: ลาวพยายามจะใช้บอลยาวก็ยังไปติดผู้เล่นไทยครับบอลกลางสนามนี้เป็นของเราหมดครับตอนนี้ก็อาจจะต้องเล่นแบบเซฟด้วยมองถึงเกมหน้าแล้วทีมชาติไทยหรือเกมต่อไปเนี่ยจะเล่นวันที่1ครับวันเสาร์หน้าครับ
0: นี่ปกเกล้านี่ก็น่าจะแทนสารัตนะส่วนเจฮานาฟีเนี่ยเดี๋ยวต้องดูครับอาจจะเป็นธีรศักดิ์หรือเปล่าเพราะตำแหน่งเดียวกันนะครับเหลือ20นาทีครับเกมนี
1: ้เสาร์หน้า1สิงหานี้เราจะเปิดบ้านเจอกับมาเลเซียตอน2ทุ่มที่ราชมังครับ
0: เรานี่เตะ2ทุ่มทุกนัดเลยเตะคู่หลังทุกนัดเลยเตะโอ้ไปเตะราชมัง2ทุ่มนี่ก็เอาเรื่องแล้วนะ
1: วันเสาร์ด้วยนะพี
0: ่บอลเลิก4ทุ่มนะ โอ้หาแท็กซี่กลับยากมากนะ
1: ใช่ครับก็นั่งกินปลาเผาหน่อย
0: โอ้มีแล้วไม่มีแล้ว
1: เอาไม่มีแล้ว
0: ไม่มีแล้วปลาเผาหลักลาไม่มีแล้วเราทำถนนอยู
1: ่
0: เอาไทยขึ้นทางซ้ายครับอย่างชนวิทย์อยู่เลย
1: ผู้บรรยายภาษาอังกฤษออกเป็นชนวิทย
0: ์ออกเสียงไม่ถูกอ่ะเขาก็จะว่าครับแหมเราก็ออกเสียงสปลาวไม่ถูกกัน
1: ครับผม
0: ว่าไม่ว่ากันครับ
1: โอ้โหตอนนี้ก็ลาวก็ลงไปตั้งรับในแดนตัวเองหมดเลยครับ9คนครับในแดนตัวเอง
0: ทางซ้ายครับมีตัวเติมชวันวิทย์ชวันวิทย์โอ้โหโดนลุม2ครับไม่รอดยังไถออกมาอ้าวบอลทะลักมาเข้าทางปั๊มอีกทีครับโอ้ยระวังครับแหมโอ้โหลาวใส่ทุกจังหวะเสียบคืนอ้าว
1: โอ้โหต้องระวังครับจังหวะเขาบอล50 50นี้เขานี่ไม่ยั้งเลยครับ
0: ต้องต้องรักษาเนื้อรักษาตัวครับรักษาเนื้อรักษาตัวหน่อยทัวร์นาเมนต์นี้มันยาวครับแล้วฤดูกาลมันก็จะเปิดแล้วแล้วมีนั่งเจ็บอยู่คนนะครับนาไทยน่ะ
1: น่าจะเป็นชวันวิทย์อะครับนั่งเจ็บอยู่แต่ว่ายังลุกขึ้นมาได้ครับ
0: ขอให้เป็นแค่อาการตึงแล้วกันนะน่าจะธีรศักดิ์หรือเปล่าร
1: ู้แต่เดินกระเพกอยู่ด้วยครับน่าจะเป็นธีรศักดิ์ครับ
0: ลาวขึ้นมาครับเอาทางขวายังแทบไม่ได้เข้าไปส่องในก็โอเคโทษเน้นๆเอาเติมขึ้นมาครับสุดเส้นหากลูกนี้ออกไปซะแล้วแม่แรงไปหน่อยครับน่าจะได้เปลี่ยนตัวแล้วครับไทย
1: จะให้ลาฟีมามาครับลงมาแทนธีรศักดิ์เผยวิมานส่วนอีกคนเนี่ยเป็นปกเก้านันครับลงมาแทนสารัตน์อยู่เย็นครับที่เจ็บไปแล้วก่อนหน้านี้ครับ
0: เมื่อสักครู่นี้ก็น่าจะกระเพกกระเพกอยู่ครับธีรศักดิ์ก็เอาไปพักเลยครับจิฮานาฟีมามาฟอร์มประจวบนี่นะคนพากออกชื่อประจวบและชัดใช
1: ่ประเดิมลงสนามกับทีมชาติชุดใหญ่นัดแรกด้วยครับ
0: ครับ
1: ส่วนธีรศักดิ์วันนี้ก็ยิงไป1ประตูครับประตูขึ้นนำให้กับทีมชาติไทย
0: ในพีดีประจวบ FC นี่ก็หนักไปทางสำรองนะเจฮานาฟีเพราะว่าจะไปเบียดพวกเอ็ดการ์เมนเดสพวกตาอัวอะไรก็เหนื่อยหน่อยครับ
1: เรียกเข้ามาแทนอีกกลาสนึง
0: หยอดมาครับหายไปดีซะแล้วเสกสรร
1: จะทำชิงให้เพื่อนนี้เพื่อนไม่เข้าใจบอลออกข้างเลยนะภาพจับมาที่สารัตก็ยังดูนั่งข้างสนามก็อาจจะไม่ได้เจ็บหนักครับ
0: คือตอนที่เขาล้มลงไปเนี่ยจับที่ต้นขาซ้ายนะครับแต่ว่าบนมานั่งสำรองที่นั่งมาสักครู่ไม่ได้มีการประคบอะไรนะก็คาดว่าหวังว่าจะไม่หนักครับหวังว่าจะไม่หนักหยอดเข้าไปในเขตโทษก็ลึกไปครับเข้ามือกบ
1: เกมเหลือประมาณ16เรียบ
0: ตอนนี้เนี่ยแฟนบอลของสปป.ลาวเนี่ยออกจากสนามไปส่วนใหญ่แล้วนะครับเนี่ยเก้าอี้เนี่ยโล่งไปเยอะเลยโดนไป5ก็หลังๆนี่เราก็ไม่ค่อยเคี้ยวลาวแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าก็อย่างว่าครับสปป.ลาวชุดนี้ก็อายุน้อยเยอะนะครับดาวรุ่งขึ้นมาหลายคนอาจจะต้องสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตกันไปครับสปช.
1: ใช่ไหมพี่สปช.
0: ใช่ใช่ใช่มีสปช.สรน.เมื่อก่อนทันไม่เจนทันไหม
1: ทันครับสปช.ที่ทันอยู
0: ่เดี๋ยวนี้เด็กๆเขายังเรียน
1: สปอ.แล้วพวกนี้นะพี
0: ่เด็กๆเขายังเรียนกันไหมแบบนี
1: ้ไม่น่าเรียนนะพี่หยอง
0: สรน.นี่อะไรวะสร้างเสริมลักษณะนิสัย
1: ใช่
0: แล้วกปอ.นี่กลุ่มการงานพื้นฐานอาชีพ
1: ใช่ครับพวกงานประดิษฐ์นะพี
0: ่ดังประกอบนั่งเอาพัชนามาสะดึงขึงปักอยู่แล้วโอ้ยไม่ร้านไม่เลือน
1: ใช่เลย
0: เปิดยอดเข้าไปครับสปลาวก็ลึกไปครับลูกนี้เนี่ยโอ้โหกำพล
1: น่าจะรับบอลครั้งแรกในเกมนี้ครับกำพล
0: ไม่ได้เรียกชื่อเลย75นาทีแล้ว
1: โอ้แต่เตะยาวมาจังหวะนี้ก็แรงออกข้างแล้วปอกแขนนี่ไปอยู่ที่กำพลด้วยครับ
0: กำพลบอกเบื่อเลยอ่ะโอ้โห
1: น่าจะเป็นการจับบอลครั้งแรกในเกมนี้ของกำพลครับ
0: เสื้อเนี่ยชุดเนี่ยไม่ต้องซักเลยแมตช์หน้าใส่ต
1: ่อก็ไทยเปิดโอกาสให้ลาวได้ครองบอลบ้างครับ
0: คือมาทางซ้ายก็แทงขึ้นหน้าแล้วก็ไม่มีอะไรครับกำพลบอกเออนี่2ทีติดเลย
1: ได้ทำงานบ้างครับกำพล
0: โอ้นี่แฟนบอลในสนามนะครับมีประกาศจำนวนแฟนบอลนี่ 7,000 กว่าคนนะไม่ถึงหมื่นแ
1: ฮะไม่ถึง
0: ก็เนี่ยครับผู้บรรยายสังคีตก็ยังบอกว่าแหมมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับสำหรับแฟนบอลเจ้าถิ่นที่จะดูเกมนี้จนจบครับหลังจากโดนไปเยอะตอนนี้ก็ไม่ไล่แล้วครับลาวนี่ก็ประคองแล้วครับ
1: เราก็ไม่ได้เล่งด้วยครับตอนนี้ก็ต้องเล่นเซฟด้วยครับเพราะว่าทัวร์นาเมนต์ยังอีกยาวครับข้อความถามว่าไทยยิงประตูแข่งกับเวียดนามไหมครับ
0: ดูตรงนี้ในผ่อนแล้วหรืออาจจะไม่ถึงแล้วดูท่าทาง
1: อาจจะไม่เท่าเวียดนามเมื่อวานนะ
0: ครับ23ไม่ชื่อมาพิมพ์สักแต่ปักหลังเสื้อนี่พลสัก
1: ใ เป็นพรมศักดิ์นะพี่แต่ชื่อมานี่พิมพ์ศักดิ์ครับ
0: ครับ

0: วาลิดครับจะทุ่มทางขวานับแล้วนะกรรมการบอกผมนับแล้วนะวาลิดรีบทุ่มเลยครับทุ่มเสียเลยเอ๊ะกรรมการบันเร่งได้ยังไงล้ำหน้าด้วยครับลูกนี้เบิ้ลมาเสกสรรครับอยู่ในตำแหน่งที่ล้ำหน้าอยู่เป่าปากปูด
1: เหนื่อยครับเหนื่อย
0: นี่แหละครับสำหรับร่างกายยังไม่ 100% แหละเข้าใจได้ครับ
1: ก็เดี๋ยวโปรแกรมต่อไปของสปป.ลาวเนี่ยจะเล่นกันวันที่28กรกฎาคมเลยครับบุกไปเยือนมาเลเซียตอน2ทุ่
0: ม
1: ที่กัวลาลัมเปอร์สเตเดียมครับ
0: มีเล่นมีกลางสัปดาห์นะแต่ว่าเราไม่มีนะครับ
1: เดี๋ยวเราเตะวันเสาร์หน้าเลยครับแต่ว่าคู่อื่นเนี่ยจะมีช่วงโปรแกรมกลางสัปดาห์ด้วย
0: มาเลนี่เขาก็ไม่ได้เล่นบุกินจาริวนะ
1: เล่นที่กัวลาลัมเปอร์สเตเดียม
0: ก็ความจุน น้อยสนามของกัวลาลัมเปอร์ซิตี้แหละ
1: ใช่
0: ก็เท่าที่เห็นในข้อมูลนี่หลายทีมก็ไม่ได้ใช้อย่างอินโดก็ไปใช้ที่ประกันซารีมั้ง
1: ใช่ครับประกันซารี
0: ไม่ได้เตะที่เสนายันเวียดนามมาเตะที่มีดิง
1: มีเวียดนามมีดิงแล้วก็สิงคโปร์เนี่ยเตะที่จารันเบซ
0: า
1: ไม่ได้ใช้สิงคโปร์สปอร์ตครับ
0: ครับจารันเบซาตอนนี้ก็เป็นญาติจริงเลย
1: ส่วนกัมพูชานี่ใช้มอร์ดกเตโชปกติถ้าเป็นฟุตบอลเนี่ยเขาจะเตะที่โอลิมปิกสเตเดียมนะพี
0: ่ครับมีกัมพูชากับเราครับใช้สนามบิ๊กเบิ้มเอาโลดอีกแล้วครับไปแล้วยศกรแตะลบกบแล้วแหมกบบอกเปล่าไม่ได้ทำอะไรแต่ผู้สินเป่าใบเหลืองยศกรนี่ครับ
1: โอ้ถูกลงครับ
0: แ
1: หมโอ้จังหวะยศกรหลุดเดี๋ยวเขากลับเก็บโทษแล้วกระชากไปเนี่ยผู้ตัดสินมองว่าเป็นจังหวะพุ่งลงครับยศกร
0: กบบอกไปได้ทำอะไรนะหน่อยโดนไม่โดนอ่ะอุ้ยนิดนึงนะ
1: โดนปลายเท้านิดนึงครับ
0: แต่ว่ามันสะกิดอ่ะมันปลายเท้ามาก
1: ๆแต่ยศกรบอกเจ็บนะเจ็บ
0: โ
1: อ้เช็ค VR หรือเปล่าครับ
0: แต่ว่าคือถ้าเช็ค VR เนี่ยมันต้องอยู่ที่ดูมินิทผู้ตัดสินเลยนะครับเพราะถามว่ามีสัมผัสไหมเนี่ยมีนะ
1: แต่มันโดนบางมากครับ
0: คือปลายสตั๊ดของกบเนี่ยมาจิ้มก็ที่เท้าของยศกรน่ะเอาไงครับโอป้าอบโอ้โหเจ็บด้วยยศกรนั่งไปแล้วโอป้าชเวนี่บอกว่ามาดูหน่อย
1: แล้วก็เดี๋ยววีอายังเช็คอยู่ครับตอนนี
0: ้ชัยพลบอกเช็คอยู่ใช่ไหมเช็ค
1: ผู้สินบอกเช็คใช่ป่ะนี่โอเคโอเคครับแต่ยศกรบอกไม่โอเคครับเจ็บครับตอนนี
0: ้โอ้อย่ามาเจ็บอะไรอย่างนี้นะไม่เอานะดาโมดบอกเช็คอะไรอาจารย์พุ่งชัดๆคือดูจากภาพมุมไกลหรือภาพมุมถ่ายทอดสดเนี่ยมันก็เหมือนพุ่งนะเพราะว่าส่วนอื่นของร่างกายเนี่ยไม่ได้สัมผัสไม่ได้ใกล้กันเลยครับแต่ว่าปลายเท้าของดาโมดอ่ะมาจิ้มบอกให้ออกไปข้างนอกครับน่าจะเช็คผ่านแล้วครับก็ยืนยันครับโยนใบเหลืองไปครับยศกรบุรพา
1: เห็นจังหวะพุ่งล้มไปครับ
0: แล้วนี่เปลี่ยนครบไปแล้วด้วยนะ
1: แต่ยังเดินออกจากสนามได้ครับยศกรเกมเหลืออีก10นาทีครับโหแฟนบอลนี่หายไปเยอะครับที่สนามกีฬาแห่งชาติลาวครับ
0: ก็รีบกลับก็เดี๋ยวรถเมย์หมดยังไม่เล่นนะครับเผื่อยศกรยังไม่ออกครับยศกรยังเดินออกไม่หมดไม่พ้นสนาม
1: นี่แกเป่าเสร็จนี้ไปแคสติ้งได้หรือยัง
0: ผมไม่กระดิกสักเส้นอาจารย์เชยคือว่าชอยนี่เขาบอกให้ออกเสียงเชย
1: เชยใช่ไหมครับเชยคุณแจเอาครับอีกสิบนาทีครับ
0: ลาวเลยจะมีโอกาสจ่าๆบ้างไหมเอาได้ฟาวครับนากอเพโทษประมาณสัก40หลาวาลิดฟาวครับ
1: มีกระแทกใส่สุภจันทร์นะสุภจันทร์ครับ
0: สุภจันทร์เลื่อนอะไรวะ
1: เลื่อนทลา
0: เลื่อนทลาเอาครับฟรีคิกครับลาวจะได้เปิดเข้าไปครับพุทธวงศ์ที่ถึงรสชาติก๋วยเตี๋ยวเรือครับพุทธวงศ์บอก
1: ก็เดี๋ยวซีซั่นหน้าเนี่ยจะกลับไปเล่นกับเอฟราเอฟซีครับที่ในสปป.ลาว
0: นี่ซีพี่เจนะพุทธวงศ์เนี่ยเปิดโค้งเอาไปครับได้มงด้วยครับแต่ว่าข้ามคานน่าจะเป็นกล้าหาญหรือเปล่า กล้องจับมาที่สุภจันทร์นะครับจับหลายคนเหลือเกินใครมงวะเนี่ยตกลง
1: น่าจะเป็นโจนี่ที่ได้มง
0: ใครแน่โจนี่ครับ
1: โจนี
0: ่สอดศีรษะเข้าไปพอดีเลยครับแต่ว่าคามคานออกไปเยอะ
1: โหนี่โอกาสลุ้นประตูครั้งที่3ของลาวนั้นครับอันนี้5ครับ
0: แต่ยังไม่ตรงกรอบเลยครับส่วนไทยเนี่ยยิงไป16ตรงกรอบ7ได้มา5อ้าวเหลืองอีกใบนึงครับสปป.ลาวกำลังจะหลุดนะครับเจฮานาฟีครับโดนเตะล่วงลงไปบุญไซหรือเปล่าบุญไซเสริมวังหลวงนะครับโดนไปเหลืองไปตัวสำรองที่ลงมาใหม่นะครับ
1: กองหน้าจากน้ำทาอยู่ในเตะครับน้ำทานี่อยู่ทางไหน
0: ไม่รู้ อ่านทีแรกอ่านเป็นน้ำท่าฮะเป็นวิไลครับไม่ใช่บุญไซขออภัยฝรั่งหลอกเราซะแล้วว
1: ิไลกุลังสีครับ
0: ครับแหมภูมิใหญ่สังกีตบอกบุญไซเมื่อกี้นี้เรียบร้อย
1: น่าจะอารมณ์เดียวกับเราเลยพี่หยอง
0: เออไม่รู้ใครเป็นใครครับทอมเบียทอมเบียก็เปิดมาแล้วยิงลูกนี้ว่าบอลตกใส่หน้าชวัฒน์วิทย์พอดีครับยิงขวาแต่ว่าทอมเบียร์กองในกรอบเขตโทษนะครับ
1: โอ้เจ็บไปที่หัวทอมเบียร์โอ้จังหวะเมื่อกี้ชวนวิทย์ได้ยิงวอลเล่แต่บอลเบาไปครับเข้ามือกบครับ
0: โอ้จมูกครับจมูกเช็คดั้งก่อนเลยครับทอมเบียร์โดนอะไรเข้าไปปังเข้าไปครับ
1: ไปชนกับ
0: หมายเลข16ก็คือชัยยศิษฐ์ชวนวิทย์ครับเข้าขวาครับยิงลูกนี้เข้าสองกบโลกประทีป
1: ชัยศิษย์สิงสว่างครับบริบองกับปลาวกระแทกกับมานูทอมแต่ว่าลุกขึ้นมาเล่นได้ครับอุตนาแดงอยู่ครับ
0: ตอมเบียร์ต้องออกไปปฐมพยาบาลครับ1นาทีครับก่อนจะลงมากรรมการบอกรอก่อนน้อง
1: เกมเลย7นาทีครับถูแล้วสกอร์ที่6น่าจะไม่มาแล้วหรือเปล่าครับ
0: อย่าไปทักของแบบนี้เอาลาวครับขึ้นมาทางซ้ายก็ให้แรงไปอีกเกมลูกก็เป็นปัญหานะครับบอลจากหลังใบหน้าความแม่นยำน้อยครับเนี่ยครับสุภจันทร์ไม่ทันครับเพื่อนให้แรงเลยลูกนี้เสียดายเราไม่ได้เห็นอย่างพยัคฆ์ศรีพนมนะเชื่อว่าแฟนบอลไทยหลายคนอาจจะรอดูครับ
1: นักเตะจากไชน่าครับกับปีแล้วเล่นอบจ.ไชน่าในบอล7คนครับข้อความถามว่านะต่อไปในทีมชาติไทยเตะวันไหนเตะวันเสาร์หน้านะครับเจอกับมาเลเซียที่ราชมังครับเวลา2ทุ่ม
0: ไปจับจองซื้อบัตรซื้อตั๋วก็ได้นะได้ข่าวว่าบัตรไม่ค่อยเดินเหมือนกันก็หลายเสียงก็บ่นว่าแหมราคาเท่าฟุตบอลโลกเราก็เลือกเลยอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าก็เอานะนะฮะไปเชียร์ที่สนามนี่ก็อีกอารมณ์นึงครับมันไม่แพ้อยู่เชียร์หน้าจอใครที่บอกว่าแหมไม่มีฟรีทีวีดูเดี๋ยวไปดูที่สนามเลยครับเชื่อผมสนุกกว่ากันเยอะอ่ะตัดได้ครับแล้วดึงโอ้โหเอ้าลูกเร็วชัยพลไม่รอกรรมการให้ฟาวชัยพลให้ตัดหลังอุสมาเปิดเข้ามาครับโดนเตะสกัดแหมลูกหกไม่มาลาวจะสวนก็ไม่ได้ครับไทยเราขวางเอาไว้เนี่ยครับขึ้นหน้าไม่ได้ครับต้องคืนหลังกล้าหาญเอาไงกล้าหาญครับเปิดยาวยศกรนี่ก็ไม่ไล่สุดแล้วนะเพราะว่าก็เจ็บๆอยู่ด้วยนะครับนั่นน่ะ
1: ก็เดี๋ยวทีมชาติไทยเนี่ยจะเล่นในบ้าน2นัดครับในรายการนี้รอบแบ่งกลุ่มครับเกมแรกก็จะเล่นในบ้านเจอมาเลเซียในวันเสาร์หน้าเป็นนัดที่2ในรอบแบ่งกลุ่มแล้วก็นัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มครับจะเจอกับเมียนมาวันเสาร์ที่8สิงหาเวลา2ทุ่มเหมือนกันครับ
0: ครับ
1: เกมเยือนเนี่ยเราจะเยือนสปป.ลาวเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเกม1จะเยือนฟิลิปปินส์วันที่4สิงหาครับ
0: 2ปีที่แล้วเนี่ยรอบแบ่งกลุ่มนี่เราชนะทั้ง4เกมนะครับชนะติมอร์นะบุกเยือนแล้วก็เล่นในบ้านชนะมาเลเซีย 1-0 บุกชนะสิงคโปร์ 4-2 อย่างมันนะครับเกมนั้นแล้วก็นัดสุดท้ายในบ้านในเฉือนกัมพูชา 3-2 แม่ยิงชัยพลลูกนี้นี่ถ้าล้มไปได้ฟาวล์ได้ลุ้นฟรีคิกเลยครับหน้ากรอบเขตโทษพอดีนะครับโดนศิษย์ดึงว่าลูกขึ้นมาเล่นต่อสิ่งให้ได้เปรียบครับแต่มุมของเราครับเปิดเข้ามาเคลียร์กันไม่ขาดยิงสวนติดบล็อกแล้วไทยจะโต้ครับไปแล้วชวันวิทย์ออกมาให้ลูก

0: ลูกนี้พลิกเอ้าขอโทษพัสขออภัยครับชวันวิทย์อยู่นี่แสงเห็นยิงลูกนี้ไม่ตรงกรอบโอ้โห
1: โอ้จังหวะชวันวิทย์หลุดเดี่ยวครับได้ยิงแต่บอลหลุดเสาแรกไปครับโอ้จังหวะกระชากนี่เร็วกว่าผู้เล่นลาวเยอะเลยครับแต่จังหวะยิงไม่เข้ากรอบตอนจบครับ
0: เร็วเห็นเลยเร็วกว่าเยอะชวันวิทย์แสงฉีกกระดาษเลยครับลูกนี้มาแล้วว่ากบออกมาปิดมุมเร็วนะครับก็ต้องชมด้วย
1: จะยิงความเร็วครับแตะบอลแล้วก็ชากไปเล่นเองแต่ยิงดุดเสาไปนิดเดียวครับยังประตูที่6ยังไม่มาครับช้างศึกครับแล้วผู้เล่นลาวนี่มีเจ็บครับชัยสิทธิ์ต้องออกไปปฐมพยาบาลข้างสนามครับ
0: อากาศชื้นๆนี่หายใจลำบากเหมือนกันนะกล่องจับมาชวันวิทย์เจ้าเซฟนะครับชวันวิทย์แซ่เราชื่อเหมือนรุ่นพี่ในทีมชาติเลย
1: ใครครับพี่
0: เจ้าเซฟแบ็คขวาชื่อจริงชื่ออะไรนะ
1: สุพนันบุรีรัต
0: น์ชื่อจริง
1: ข้อความนี้บอกว่าหลวงน้ำทาอยู่เหนือหลวงพระบางครับ
0: โอ้นี่แฟนๆจากสปป.ลาวหรือเปล่าไม่แน่ใจนะขอบคุณนะครับขอรับข้อมูล
1: เขาบอกว่าจังหวะกบไม่กระโดดเนี่ยเบียร์พุ่งออกจากจมูกเลยครับ
0: เอาเป็นกบต้องกระโดดสิไม่งั้นนี่เกิดเป็นกบได้ยังไงครับชวันวิทย์มาหน้าก็เอาไปโทษเอาโดนดักครับจอดเลยลูกนี้ยกข้ามก็ติดครับวาลิสแล้วก็บอลมาโดนตัวเองออกด้วยครับเป็นลูกทุ่งของสปป.ลาวครับส่วนฟุตบอลอุ่นเครื่องนี่ก็โอ้เตะกันบึบบับเลยนะตอนนี้นะ
1: ครับ
0: ตอนนี้เนี่ยเลเวอร์คูเซ่นบุกนำคิกเกอร์เพนบัก 3-1 นะครับท้ายเกมแล้วมีบาเยิร์นก็ยังตามหลังเวเฮนอยู่นะครับ 0-1 เซติกนำมิลาน 2-0 นะครับจบครึ่งแรกโบตันเอเวอร์ตันยัง 0-0 ครึ่งแรกเหมือนกันนะครับ QPR จบครึ่งแรกนำฟิออร์ 2-1 นะครับวัตฟอร์ดนำฮันซาลอสตอก 2-0 ท้ายเกมแล้วฮอลบักตามหลังเวเบสตุตการ์ดอยู่ 0-5 นะครับอักมาเสมอโอลิเบกอสอยู่2 3นำโอลิเบกอสอยู่3 2ไมซ์นำโฮสไตคิว2 0เอาเฉพาะคู่หลักๆกันละกันนะ
1: ครับผมเดี๋ยวคืนนี้ตี2เนี่ยมีปอร์โตเจอวิลล่าด้วยครับแล้วก็ตี5เนี่ยลิเวอร์พูลจะเจอเซนแลนด์
0: ครับ
1: ส่วน 10:00 นนี่มีโอ๊คแลนด์ FC เจอสเปอร์ด้วยครับ
0: ก็เดี๋ยวมีรายการยาวๆทั้งคืนครับต่อเนื่องสอบถามผลกันไม่ได้แทงก็ไม่ได้เขตโทษชวันวิทย์แหมเพื่อนให้แรงไปหน่อยครับชวันวิทย์เข้าไปท้านขาดไป9นึงแหละพี่ๆนี่ปั่นน้องกันหน้าดูเลย
1: มีโอกาสพอสมควรครับชวันวิทย์แต่ยังไม่ได้ประตูครับ
0: นี่เหมือนลงไปยืนไปหน้าเป้าด้วยซ้ำนะครับเจฮานาฟีเนี่ยออกไปทางอยู่ทางซ้ายครับ
1: เกมกำลังจะเข้าสู่ช่วงทดเวลาบาดเจ็บครับไทยยังนำสปป.ลาวอยู่ 5-0 ครับ
0: พี่ยองดูบอลแบบเสียตังค์แต่ภาพกระตุกนี่เราต้องด่าใครครับอ้าว
1: แต่ที่เราดูนี่ยังไม่กระตุกนะพี
0: ่ดูที่เน็ตดูที่เน็ตด้วยนะ
1: นี่เราดูแบบแบบเป็นกล่องแบบดาวเทียมนะพี่
0: ผมมันเป็นแอปนะเจ้าที่ตายเนี่ยนี่ไงยองเราไม่มีเท้าเหรอ ผมเลยไม่กล้าเลย ยั่ว ใครจะไปรู
1: ้เราก็ไม่คิดนะพี่ว่าจะสะกองมาขนาดนี้
0: ครับ
1: เพราะว่าสิทธิ์ที่เจอกันมาก่อนนั้นนี้ก็บอกว่าเบียดนะพี
0: ่ถูกนี่บอกมังกรหยกกล้วยเจ๋งลูกมังกรหยกเอี้ยกล้วยในดาบมังกรหยกครับเตียบอกกี้โอ้ยงงไปหมดเลย ยิงงงเข้าไปใหญ่เลยผมว่า ผมชอบกล้วยเจ๋งภาคถล่มวังข้างคาวครับเอ๊ะใช่เหรอชอลลี่เพียงไม่ใช่เหรอเฮ้ยพอรู้อยู่บ้างนะ
1: ไม่น่าใช่
0: อย่าวางกันนะอย่าวางกันอยากให้ผู้จัดรายการส่งสารถึงรัฐหน่อยครับจะได้สนับสนุนไม่ใช่มาบอกให้เสียเงินก็อย่างที่บอกครับว่าใจผมเนี่ยก็อยากให้มีถ่ายทอดสดแหละอยากให้มีถ่ายฟรีแหละทีมชาตินะแต่ว่าคือเศรษฐกิจสถานการณ์กลไกมันเป็นแบบนี้ครับในนาทีนี้เนี่ยก็ต้องว่ากันก็ไปว่าเอกชนที่เขาซื้อมาถ่ายก็ไม่ได้นะ
1: ครับผม
0: เราก็ต้องทำธุรกิจนะครับผมก็ถ้าเป็นไปได้ผมก็อยากให้มีการถ่ายฟรีทีวีเหมือนกันนะครับเปิดลูกนี้ก็แรงไปครับอุสมาไม่ทัน
1: YouTube นี่มีถามเขาบอกว่าแล้วถ้าเตะที่ไทยนี่มีถ่ายทอดสดหรือเปล่าครับก็ถ่ายทอดสดแต่ก็เป็นของทวิชั่นเลย
0: ก็จะของลิขสิทธิ์เนี่ยครับทั้งทัวร์นาเมนต์ครับทั้งทัวร์นาเมนต์
1: เขาบอกว่าถนนหลังร้านนี่เสร็จแล้วครับโล่งเลย
0: เหรอ
1: เสาร์ที่แล้วผมไปนี่เหมือนจะเสร็จแล้วพี่หยอง
0: ไม่มีร้านปลาเผาแล้วสิ
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหม
1: แต่ของกินก็เยอะยังเหมือน
0: เมื่อก่อนนี่เดินไปนี่ตกใจเลยนะ
1: ทำไม
0: มีแอร์โฮสเตสมาต้อนรับด้วยนึกว่าไปผิดจะเดินขึ้นเครื่องบินตรงไหนเนี่ย
1: มีร้านมาเผาใช่ไหม
0: เออโอ้แอร์โฮสเตสต้อนไปนั่งโต๊ะญี่ปุ่นนะ
1: ทดเจ็บ3นาทีครับตอนนี้ทดแล้ว2นาทีครับทีมชาติไทย
0: ครับทาง Facebook ก็มาเยอะนะบอกคุณแขกตุมบุรีบอกภาคดีทั้งคู่ครับอุ๊ยมีไฮโดรเจนเบรกไหม
1: ไม่มีครับ
0: ไม่มีนะ
1: ไฮดีฟิเนชันเบรกไ
0: หมครับเบรกแบบ 4K
1: เอาเบรก30วิดูแล้วน่าจะจบสกอร์นี้ครับ
0: ไม่เยอะนะทั้งครึ่งแรกครึ่งหลังนะครับทด3นาทีเท่ากันเลยอ้าวแหมจะเลี้ยงโชว์ซะหน่อยครับลั่นไปแล้วเอาไปไขว้จะไปโชว์คืนครับเกือบเสียบอลเหมือนกันกำพลบอกขอบอลหน่อยมา
1: โอ้ได้เล่นบอลแล้วกำพล
0: ทั้งเกมนี่โดนบอลอยู่ประมาณ4ที
1: ภาพสวิตเชอร์นี่หมุนมาแทบไม่ถึงประตูเราเลยนะพี
0: ่ครับสวัสดีหยองเจมนายกสมาคมฟุตบอลลาวชื่ออะไรจ๊ะเป็นหญิงหรือชายไม่รู้เหมือนกันนะ
1: เดี๋ยวจบเกมเดี๋ยวผมดูข้อมูลให้ครับ
0: เออสปลาวโตขึ้นมาทางซ้ายนะครับ
1: โซนี่ไหวมาเสิร์ฟได้ยิงอุ้ยฉลับออกหลังได้เตะมุมหรือเปล่าครับ
0: ไม่ได้ด้วย
1: โอ้โหสินเฝ้าจบเกมเลยครับ
0: ก็เรียบร้อยครับ 5-0
1: ก็ทีมชาติไทยครับประเดิมสนามอาเซียนคัพ2026ครับด้วยการบุกชนะสปปลาว 5-0 ครับประตูขึ้นนำเนี่ยจากธีรศักดิ์เผยพิมายครับนาทีที่11ก่อนที่นาที27เนี่ยเป็นคังนาคำยกครับมายิงประตูที่2แล้วก็นาทีที่49ครับเป็นยศกรบุรพายิงประตูที่3ครับครึ่งหลังเนี่ยไทยยิงอีก2ลูกครับจากสารัตยูเย็นนาที52แล้วก็คังนาคำยกนาทีที่59ครับ
0: ครับนี่ก็นักเตะไทยก็จับไม้จับมือกันครับมาแสดงความยินดีกันสำรองที่ไม่ได้ลงอภิชาอุตรานะมีอะไรนะเซ็นเตอร์ลาบุรีชื่ออะไรวะลืมก็เก่ง
1: อันนี้สอนผมรัก
0: อันนี้สอนผมรักเออลืมชื่อจริงแล้วไง
1: พดสวัสดิ์อยู่มณัสเถียรด้วยคร
0: ับ
1: นี
0: ้ส่วนนี้ก็แอนโทนีฮัสซันกับกูยิชครับกูยิชเดลาฟอนเต้นะครับก็มาจับมือกันก็ว่ากันต่อเกมหน้าครับ
1: ครับผม
0: ว่ากันต่อเกมหน้าเส้นทางนี้ยังอีกยาวไกลลาวเองก็ยังมีโอกาสนะครับไม่ใช่ไม่มีโอกาสไม่ว่าเกมนี้จะแพ้เยอะก็ส่วนหนึ่งก็คือมันโดนใบแดงในท้ายครึ่งแรกด้วย
1: ใช
0: ่นะครับ
1: ประตูที่4นี่ต้นครึ่งหลังนะพี
0: ่ครับ
1: จากยศกรบุรพาครับอืมทีนี้แจ้งไปว่าช่วงท้ายครึ่งแรกก็เดี๋ยวเกมถัดไปของทีมชาติไทยเนี่ยจะกลับมาเล่นในบ้านครับเจอกับมาเลเซียในวันที่1สิงหาเสาร์หน้า2ทุ่มครับ หลังจากนั้นเนี่ยจะบุกไปเยือนฟิลิปปินส์ครับวันที่4สิงหาคมเตะที่นิวคลาสซิตี้แอตแลนติกครับตอน3ทุ่มที่นั่นก็2ทุ่มบ้านเราและก็เกมนัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยเราจะกลับมาเล่นในบ้านเจอกับเมียนมาครับวันที่8สิงหา
0: ครับ
1: เวลา2ทุ่มก็เป็นวันเสาร์หน้าเสาร์นู่นอีกนึง
0: ส่วนทัวร์นาเมนต์นี่พรุ่งนี้พัก1วันนะครับ
1: ครับ
0: ก็จะกลับมาแข่งกันอีกทีวันที่27ก็คือวันจันทร
1: ์ครับ
0: นะครับก็จะเป็นกลุ่ม A นะครับอินโดจะเจอกับกัมพูชาหรือว่ากัมพูชานะครับแล้วก็สิงคโปร์จะกลับไปเล่นที่จารันเบซาเจอกับติมอร์เลสเตนะครับ
1: ครับผมส่วนสปป.ลาวเนี่ยในเกมถัดไปจะเล่นกลางสัปดาห์หน้าครับเจอกับมาเลเซียบุกไปเยือนครับแล้วก็เล่นในบ้านเจอฟิลิปปินส์วันที่1สิงหาครับก่อนที่เกมนัดสุดท้ายเนี่ยจะเล่นวันที่4สิงหาบุกไปเยือนเมียนมาครับ
0: เชียร์กันต่ออีกยาวๆครับทัวร์นาเมนต์นี้เดือนนึงเต็มๆ
1: ใช่ครับ
0: โอ้แต่ว่าเอาจริงเนี่ยรายการเนี้ยถ้าจะว่ากันก็คือเป็นรายการเดียวก็ว่าได้นะที่ทีมชาติชุดใหญ่ของไทยเราได้มีลุ้นแชมป์ถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: พอไปเล่นรายการอื่นเนี่ยมันจะไปลุ้นแชมป์อะไรอ่ะ
1: ใช่เป็นเอเชียนคัพก็ยาก
0: เราจะได้แชมป์เอเชียนคัพเหรอไม่น่าใช่นะเพราะฉะนั้นนี่เป็นความสำเร็จเดียวของทีมชาติชุดใหญ่ของเรานะที่มีโอกาส
1: ครับ
0: ว่า4เกมเอเชียนเกมนี่ก็ชุดเล็กถูกไหม
1: แต่ว่าเดี๋ยวจะมี FIFA เอเชียนคัพอีกหนึ่งรายการ
0: อ
1: ันนั้นเตะเพิ่มกันยาม
0: ีเพิ่มมามีเพิ่มมาเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอเชียร์กันนะครับตอนนั้นนี่เป็น FIFA Day ก็น่าจะได้ชุดที่เต็มวันนี
1: ้ครับผม
0: ส่วนเอเชียนเกมเนี่ยก็ชุดตัวอายุเกินก็คงไม่ได้ไม่มีแล้วนะครับเพราะว่า มันคาบเกี่ยวกัน

0: ฟิปเปอร์กูตินโยเขาใช้คำว่าอีกคำหนึ่งแต่ผมอ่านออกอากาศไม่ได
1: ้อ๋อเหรอกูตินโตอะไรเนี่ย
0: ใช่ใช่ใช
1: ่สำเนียงโปรตุเกสนิดหน่อย
0: ครับผมแล้วก็บอกว่าไทยยิงกี่ลูกแล้วครับก็จบแล้วนะครับชนะ5-0ครับวันนี
1: ้พอดีไม่พอดีเกินด้วย
0: ใช่ครับคุณพิมานนี้บอกว่าฟ้าส่งพี่เจ๋งมาเกิดครับแล้วก็ส่งพี่หยองมาฆ่าพี่เจ๋งอีกที
1: ไม่มี ผมไม่เคยฆ่าเขาผมรักเขาจะตาย
0: แล้วก็บอกว่า
1: อย่าโผล่แล้วกัน
0: บอกว่าคิดถึงเสียงภาคพี่หยองพี่หยองพยองเด็ดที่สุดเลยครับ
1: เฮ้ยเหรอ
0: ใช่ครับ
1: หัวภาคออกบ่อยฮะที่เนี้ย แต่ที่อื่นไม่รู้นะฮะ
0: เขาบอกว่ารับชมรับฟังแถวๆริมแม่น้ำโขงมุกดาหารสวรรณเขตครับผม
1: ครับทาง Facebook ก็มีนะบอกบอกกล้วยเจ๋งแล้วมังกรหยกค่ะส่วนเพลงที่ร้องเนี่ยกระบี่และเทียมทานค่ะอ๋อไอ้ฮ่าฮ่าเนี่ยแหละฮ่าฮ่าฮ่าเนี่ยนะ
0: ใช่ไหมเรื่องมังกรหยกใช่ไหมผมได้ยิน
1: เขาบอก
0: เพลงนี้ในแฟนฉันนะพี่หนังเรื่องแฟนฉัน
1: กระบี่และเทียมทาน
0: ครับ
1: หยองบรรยายใครครับเสียงหล่อแต่หล่อสู้หยองไม่ได้อุ้ยตาถึง
0: ครับ
1: คุณพิกเลตบอกคิดถึงไทยรัฐจังไทยรัฐบอกไม่เป็นไรครับขอบคุณเป็นอันขาดเพราะซื้อมาถ่ายนี่ก็โอกาสเข้าเนื้อสูง
0: ใช่ใช่
1: ครับบอกว่าสรุปพรีเมียร์ลีกกับบอลยุโรปมีภาคให้ฟังไหมวันธรรมดา
0: พรีเมียร์ลีกนี่ถ้าวันธรรมดานี่เดี๋ยวต้องรอคอนเฟิร์มแต่ว่าถ้าเป็นพรีเมียร์ลีกเสาร์อาทิตย์นี่มีเหมือนเดิมครับ
1: ครับเสาร์อาทิตย์นี่อยู่กันยาวๆนะ
0: ครับผมถามว่าสหรัฐนี่เจ็บหนักไหมครับก็ดูจากตอนนั่งข้างสนามก็อาจจะเจ็บไม่หนักนะพี่หยองแต่เดี๋ยวต้องรอดูข่าวหลังเกมครับ
1: ครับลาวที่โดนใบแดงจะอุทธรณ์ไหมมีพักโทษไหมมีไหม
0: ไม่น่ามีน่าจะ ไม่มีแบบนั้นนะคร
1: ับ ให้พ่อใหญ่ทำก็ขอให้เลย
0: ว่าบอกว่าแค่ส่งทีมมาเล่นก็สุดยอดแล้วครับช่วยกันพัฒนาฟุตบอลภูมิภาคไปน่าจะหมายถึงพูดถึงสปป.ลาวนะพี
1: ่ครับ
0: บอกว่าไหนว่าเวียดนามใช้สนามใหม่วันก่อนอุ่นเครื่องกับพม่าไป
1: อ๋อเออเขามีสนามสร้างใหม่ 20,000 กว่าที่นั่งอยู่ใช่ไหม
0: ครับ
1: แต่ว่าในวิกิพีเดียเขาลงไว้ว่าเป็นมีดิ่งนะไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้ไม่ชัวร์นะครับ
0: ครับผม
1: ไม่แน่ใจ
0: จริงๆเวียดนามมีสนามใหม่ที่กำลังสร้างแสนที่นั่งด้วยนะพี
1: ่พี่ว่าจริงสร้างทำไมแสนที่นั่งไม่เข้าใจเหมือน
0: คนดูไม่ถึง
1: เออ40,000มีดิ่งยังไม่เต็มทุกนัดเลยแต่ว่าไม่ก็ไม่รู้ครับแล้วแต่เขา
0: ครับบอกว่านี่เล่นสนามไทยหรือสนามลาวครับเนี่ยเห็นแต่ไทยบุกอย่างเดียวเลย
1: สนามหลัก16
0: ครับผม
1: บอกทีมงานคนบ้ากามอย่างพยองเดชโผล่มาทันทีฮะเดี๋ยวซีซีแอบหนีพี่บอมแน่นอนไม่หนีฮะมาน ัดกันแล้ว
0: มาเหมือนเดิมนะพี
1: ่ตั้มหงแดงเฮ้ยอ้างเศรษฐกิจไรหยองค่าซื้อที่โกงกันเป็นพันล้านอ้าวมันไม่เกี่ยวกันสิ
0: ไม่คนละเรื่องนะพี
1: ่มันคนละเรื่องเดียวกัน
0: ครับ
1: นะ
0: ม
1: ีอะไรมีอีกไหมมีเพิ่มเติมไหม
0: บอกว่าสกอร์น่าพอใจแต่วิธีเล่นยังเหมือนเดิมครับเหมือนที่ผ่านมาเลยวันนี้ก
1: ็แล้วแต่มุมมองแล้วกัน
0: ใช่ใช่
1: คือมันก็ด้วยปัจจัยของสถานการณ์ของเกมด้วยแหละพอมันขาดแล้วก็คงไม่ได้เร่งอะไรมากมายนะ
0: ครับ
1: เพราะมันบอลทัวร์นาเมนต์มันก็ต้องรักษาเนื้อรักษาตัวด้วยแหละ
0: เดี๋ยวอีก7วันก็ต้องเตะแล้วเหรอแล้วมันมีเรื่องการเดินทาง
1: ใช่คือรายการเนี้ยผมมันเหนื่อยตรงเดินทางนี่แหละ
0: บินไปมาแค่รอบแบ่งกลุ่มเนี่ยเยือน2นัดเล่นในบ้าน2นัดก็บินหลายรอบ
1: คือคุณบินครั้งหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่แค่คุณเดินไปขึ้นเครื่องแล้วลงนะ มันต้องไปรอไปเช็คอินบินทีเดินทางทีครึ่งวัน
0: นั่งรถไปเมืองที่แข่งขันอีก
1: มันเหนื่อยมันเหนื่อย
0: ครับ
1: นะครับอ่ะแต่ว่าก็เดี๋ยวเราอยู่ถึง4ทุ่มเดี๋ยวรายการต่อไปอาจารย์อู
0: ครับ
1: มาเริ่มเทิมมารออยู่แล้ว
0: ครับผม
1: เนี่ยก็ลากันด้วยชัยชนะของทีมชาติไทยประเดิมอาเซียนฮุนไดคัพ
0: ครับผม
1: อย่างสวยงามกันไปกันละกันนะวันนี
0: ้ก็เดี๋ยวเกมหน้าจะเล่นเสาร์หน้า
1: ถูกต้อง
0: ครับ
1: เดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นใครมาบรรยายนะน่าจะเป็นดันเจ๋งแล้วมั้งไม่รู้เหมือนกันนะอ่ะก็ไปแล้วฮะ
0: ครับผม
1: บิ๊กเจม
0: ครับ
1: เจมใหญ่มาเริ่มเทิมนะครับกับผมหยองลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ซ็อกเกอร์ไลฟ์รีพอร์ตเปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวาน

0: ทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ Mcot News FM 100.5 เปิดพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา 1. Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี 2. Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ 3. Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4. Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง 5. Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
7: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
1: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน M-Cord Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
8: Soccer Live Report

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ FM 99นะครับ Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงครับในช่วงของสกอร์ไรรีพอร์ตนะครับวันนี้อยู่กับจันอูแล้วก็จันต้องนะครับ
1: ครับ
0: สวัสดีคุณต้องด้วยแล้วก็คุณผู้ฟังทาง FM 99ด้วยนะครับผม
1: เป็นไงฮะชื่นมื่นนะฮะวันนี้บอลไทยก็ดีวอลเลย์บอลไทยก็ชนะ
0: ครับเอ้ยวันนี้คุณไปบรรยายมาปะ
1: เปล่า
0: วอลเลย์บอลมีคิวอีกทีเมื่อไหร่คุณต้อง
1: วันที่2เลยครับของผู้หญิงเลยครับแต่พรุ่งนี้มีชิงที่3ของ VNL
0: ครับผม
1: ก็เป็นการเจอกันระหว่างอิตาลีกับสาวจีน
0: ครับดูตามทรงช่วงนี้ไง
1: ก็ให้ตุรกีเป็นแชมป์ได้ไหมเราว่าขวัญใจหนุ่มๆไทยอยู่แล้ว
0: แต่บ้านเราก็แฟนเยอะนี่ตุรกีอ่ะ
1: ผมว่าจริงๆบ้านเราเชียร์ทุกทีมไม่อู
0: ๋เออ
1: ใครดูวอลเลย์บอลเนี่ยผมไปยืนดู
0: เห็นเคนยาอย่างดังอ่ะ
1: เชียร์ทุกคน
0: ใช่ใช่
1: แต่ว่าผมว่ามันก็เป็นเรื่องดีเพราะว่าพวกนักกีฬาเขาบอกว่ามาเมืองไทยมันก็แบบดูมีความสุขทุกครั้งที่แบบแฟนๆก็ต้อนรับเขาดี
0: แล้วเขาอยากให้เราจัดด้วย
1: ใช่
0: แค่อยากจะให้เราจัดตลอดเลย
1: แต่เพียงแต่ว่ามันแพงครับพี่จัดครั้งหนึ่งมันไม่ถูกนะครับ
0: ใช่ใช่
1: เพราะว่าอย่าลืมการเป็นเจ้าภาพนะคุณฟังเราก็ต้องจ่ายทั้งค่าโรงแรมค่าเดินทางในเรื่องออฟฟิเชียลนะครับอะไรต่างๆนานาเยอะมาก
0: แล้วเรามันก็ไม่ได้หวังผลถึงขนาดนั้นด้วยไงใช่ปะ
1: ถามว่า
0: เราไม่ถึงกับโอ้โหไปลุ้นชงลุ้นแชมป์อะไรกับเขามันก็ไม่ถึงอ่ะ
1: ใจก็ลุ้นแหละพี่แต่ว่ามันก็ศักยภาพก็ต้องยอมรับจริงแต่ว่าในแชมป์เอเชียนี่เรายังพอมีลุ้นอยู่นะฮะเดี๋ยวจะแข่งในช่วงปลายเดือนสิงหา
0: ชั่วโมงนี้เจอจีนไหวเหรอ
1: จริงๆจีนชุดนี้เป็นชุดเด็กนะชุดเด็กใหม่เพราะว่าเจ้าหยงเนี่ยโค้ชเขาก็เปลี่ยนมาเยอะพี่อู๋เพราะว่าเขาโละตัวเก่าๆไปเยอะเหมือนกัน
0: เขาใส่เลือดใหม่อ
1: ่
0: ะ
1: ใส่เลือดใหม่น่าจะเหลือที่เราคุ้นๆก็หวังหยวนๆกับกงเสียงอยู่นี่แหละ
0: กลับ
1: ค่อยว่าอันนี้คุยกันสองชั่วโมงเรื่อยๆนะคุณฟัง
0: สบายๆวันนี้เพราะว่าฟุตบอลก็เพิ่งจะจบไปแล้ววันนี้ก็ยังไม่มีอะไรนะ
1: หนักทั้งอุ่นเครื่องซะเยอะอะไรก็อุ่นเครื่องกันเอาซะหน่อยแล้วกันลีกหลักๆที่มีนี่ก็มีรัสเซียพรีเมียร์ลีกก็จบไปนี่ก็ไดนาโมเสมอกับเคอาร์โซเวตอไป 0-0 นะครับส่วนตอนนี้แข่งอยู่จะจบแล้วอาครอนนะครับก็โอ้โหตามหลังเซนิตเซนต์สปีเดอร์เบิร์กนี่ 0-5 เลยนะครับ
0: กลับ
1: ส่วนออสเตรียนี่เขาก็มีบอลถ้วยนะครับแต่ว่าก็อาจจะไม่ใช่ทีมดังก็มีออสเตรียซาวบวกนี่นำทางด้านวาลกรานกรูนอลอยู่ครับ 3-1 นะครับ
0: โดยอยากทราบลีกไหนก็ส่งมาอีกทีแล้วกันเนาะ
1: โดนาเฟลนี่เสมอเกรเซอร์ 0-0 นะครับลุสเตนัวนี่ก็เสมอกับคิชบูเฮลอยู่ 0-0 นี่ก็เพิ่งจบไปนะครับรายการออสเตรียโอเพ่นเทนนิสก็ได้แชมป์หน้าใหม่ไปนะวันนี้ก็เป็นฝั่งของกองแตงฮาริสนะครับได้แชมป์แรกในชีวิตในวัย29ครับนะฮะผมเลื่อนดูสิมีเช็คนี่ลีกสูงสุดน่าจะตามกันอยู่ก็วิกเตอร์เพลเซนนี่ยังเสมอกับไลเบเรกอยู่0-0นะครับเทปลิเซ่เสมอกับโบฮีเมียน0-0ซาลินนี่เสมอกับออสตาวาอยู่0-0นะครับเดนมาร์กสปอริก้ายังไม่แข่งฟินแลนด์ไว้เขาลีก้าครับมาเรียนฮามนี่เสมอกับเอซีอูรูอยู่1-1นะครับแล้วก็คูพีเอสนี่นำวาซานพีเอสอยู่3-0เลยนะครับนอกนั้นนี่ไล่ไปสิก็แต่จริงก็จะเริ่มเปิดลีกนะเพราะว่าจะเริ่มเข้าเดือนกรกฎา
0: คมก็มากันแล้ว
1: ใช่พี่อู๋นี่จ็อบเยอะเลย
0: โอ้รออยู่
1: แทงแทงมาขนาดนี
0: ้ตอนนี้เป็นอูริเย่แล
1: ้
0: วเป็นอูริเอิงแล
1: ้
0: ว
1: มีนี่ครับมีเอริเซเรียนนะครับนอร์เวย์นี่คริสเตียนซุนเสมอกับสตาร์ทอยู่1-1นะครับนอกนั้นมีอะไรล่ะโปแลนด์เอสตาคาซาจบไปมีจาเกโลเนียชนะโคโรนาไป 1-0 นะครับส่วนโรมาเนียลีกสูงสุดฟาลุนคอนสแตนต้ายังเสมอกับฮุนโดราอยู่0-0ไล่มาอีกมีอะไรโอ้โหสกอตแลนด์บานเบิร์กอาจจะถามคู่ไหนบอกมาแล้วเพราะเยอะมาก
0: สกอตแลนด์เตะอยู่อะเพียบเลยส่วนอุ่น
1: ลีกครับลีกครับ
0: อุ่นเครื่องนี่ก็กระจายเลยนะครับ
1: ใช่เดี๋ยวผมพยายามไล่ให้เท่าที่สำคัญให้คุณผู้ฟังก่อนแล้วกันสวีเดนซูเปอร์เรเทนนะครับวานาโมเสมอกับบาเก้ไป 0-0 นะครับส่วนฝั่งสเวนออสเวนคานะครับเดกฟอร์นี่แพ้กับเยอร์กาเดนไป 0-1 นะครับนอกนั้นมีอ่ะย้ำผลอะไรนะฮุนไดครับใช่ไหมเราเมียนมาแพ้มาเลเซียไป 1-2 ส่วนไทยบุกไปถล่มลาว 5-0 ไปเลยนะครับ
0: ครับ
1: ส่วนมีไชนีสซูเปอร์ลีกนี่มีชิงเต่านะครับเอาชนะเทียนจินไทเกอร์ไปแพ้ 0-2 นะครับส่วนเหลาหนิงเทียเลนแพ้กับชิงเต่าเวสโคสไป 0-1 เซี่ยงไฮ้พอร์ตนี่ชนะเซี่ยงไฮ้เซินหัวไป 2-0 นะครับอู่ฮั่นทรีทาวน์นะครับชนะฉงชิ่งตรงเลียงหลงไปนะครับ 1-0 ชื่อยากจริงมีอะไรล่ะ
0: ครับ
1: เนี่ยไล่ๆผมไล่ให้จบไปเลยเพราะว่าได้ทีเดียวนะเผื่อคุณผู้ฟังแต่ว่าเพิ่มเติมถามได
0: ้ครับ
1: นี่ตอนนี้ผมไล่มาจะหมดหน้าเอาหมดละประมาณนี้นะครับหลักๆอยากถามคู่ไหนก็สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับ
0: วันนี้มานั่งไล่ดูคู่บาเยิร์นอยู่เป็นพวกชุดเด็กนะเด็กแบบเด็กหน้าใหม่ๆเลยวันนี้คาร์โดโซได้ลงด้วยนะ
1: แ
0: ต่เป็นสำรองนะครับคาร์โดโซโดนเปลี่ยนลงมาก็ยังถือว่าโอเคนะโอกาสลุ้นการนี้ได้ลุ้น
1: ครับผม
0: เผื่อจะมีชื่อเป็นสำรองแบบเนี้ยนะครับเพราะว่าในชุดเด็กมันก็โอ้โหคิวมันก็เยอะอยู่เหมือนกันนะสำหรับไอ้เจ้า
1: ไมคอน
0: น่ะไมคอนคาเดลโซ่นะครับ
1: ล่าสุดไมคอนเขาบอกว่านี่ถ้าจะถามเรื่องถึงทีมชาติเองตัวเองเขาเองอยากเล่นบราซิลนะแม้ว่าจริงๆเขาถือพาสปอร์ตโปรตุเกสด้วย
0: หลายคนเชียร์ให้เขาไปโปรตุเกสเหมือนกันนะ
1: ก็ผมว่า
0: เขาเลือกได้2
1: ผมว่าสุดท้ายแหละมันอยู่ที่โอกาสว่าใครเรียกก่อนเนี่ยนะแต่ผมเชื่อว่านะตอนนี้แมวมองหรือว่าทีมสเกลทีมชาติทั้ง2ที
0: ม
1: ก็ต้องมองเขาแล้วนะพี่อู๋นะ
0: ใช่ใช่
1: เพราะว่าขึ้นกับชุดใหญ่บาเยิร์นมันไม่ได้ง่ายหรอก
0: ใช่แล้วบาเยิร์นมาส่งลงจริงจังแบบนี้ถือว่ายากนะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมไอ้พวกที่ลงมาเพราะส่วนใหญ่จะขึ้นมาปุ๊บแล้วก็จะโดนปล่อยยืมใช่ไหมไปฝากเลี้ยงกับทีมอื่นในบุนเดสด้วยกันแต่ว่าอันนี้ฤดูกาลที่แล้วก็ได้ลงแต่ว่าช่วงโชคร้ายจริงๆนะเจ้าไมคอนคาร์โดโซไปเจ็บอ่ะเนาะไอ้ช่วงนั้นที่ได้แชมป์ไปแล้วอ่ะโอ้โหถ้าเกิดไม่เจ็บเนี่ยผมว่า
1: เราก็
0: ม
1: ีชิ
0: ง
1: กัน
0: ไปอีกนะจะได้ลงยาวๆแน่ๆนะครับดันไปเจ็บแล้วช่วงท้ายก็เลยไอ้ช่วง10นัดหลัง
1: ส่งให้เลนาร์ดเนี่ยเลนาร์ดลงไปก่อนผมจะว่าจริงๆผมว่าเอาแค่ว่ากอมบานีไปเรียกมาซ้อมเนี่ยแต่แรกก็ถือ

0: ว่าอยู่ในสายตาแล้วนะ
1: ใช่ๆก็ถือว่าโอ้โหเล่นเอาช็อกอยู่เหมือนกันนะ
0: ปีนี้ผมเห็นเขาเปิดตัวเสื้อบาเยนพี่อู
1: ๋
0: ดูคอมพานีเอาจริงเอาจังมากนะปีนี้แชมเปี้ยนลีกนะ
1: ไม่รู้ใช่ตัวเดิมที่ผมเห็นป่ะไอ้ที่มันกลับมาใช้เป็นสีแดงป่ะ
0: ใช่ๆ
1: ๆเออผมว่าสวยกว่านะ
0: อย่าไปใช้สีอื่น
1: พอไปใช้ไอ้สีส้มๆแบบมันแปลกๆไงไม่รู
0: ้มันดูแจ๊ด
1: ๆมันเหมือนในอะไรนะสีแดงเลือดนกอ่ะเออแล้วผมมองว่ามันบาเยนมันต้องแดงๆนะ
0: มันไม่เหมาะสมกับไมเคิลโอลิเซ่โอลิเซ่นี่ฟอร์มดีนะฮะ
1: ครับ
0: บอลโลก
1: โอลิเซ่นี่ก็ข่าวที่ต้องบอกจะเป็นไบโพล่าละเดี๋ยวแหล่งข่าวก็บอกว่าเตรียมจะย้ายมั่งเดี๋ยวก็บอกว่า
0: อยู่แน่
1: อยู่แน่ไม่ไปไหนบางแหล่งก็บอกจะขายบ้านแล้วนะครับ
0: แต่ว่าจริงๆผมมองว่าฝั่งของไอ้เจ้าลิเซ่จริงๆผมว่าตัวเขาเองอยู่บาเยิร์นบาเยิร์นไม่ใช่ทีมเล็กนะครับ
1: ถูกไหมระดับ
0: ถามว่าลุ้นแชมเปี้ยนลีกทุกปีไหมก็ลุ้นทุกปี
1: ใช่ลุ้นทุกปีอยู่แล้ว
0: แล้วถ้าแชมป์แบเบอร์ก็บุนเดสก็แหมใช้คำว่าแบเบอร์
1: เผลอๆนะชั่วโมงนี้นะถ้าเกิดไม่ไปแบบไปพลาดตกรอบอะไรขึ้นมาเนี่ยผมว่าเดบิวต์แชมป์มี
0: แล้ว
1: มันทุ่งมันถ้วยนะ
0: ประเด็นเลยก็คือถามว่าเงินบาเยิร์นไม่เคยเดือดร้อนอ่ะพี่อู๋ว่าบูเดสมาบาเยิร์นนี่เป็นทีมที่
1: บาเยิร์นเป็นทีมที่แบนแข็งมากนะ
0: พร้อมใจ
1: ผมว่าเรื่องการเงินเขาไม่แพ้พวกไอ้เป็นยูริพูนะ
0: ดีกว่าด้วย
1: ใช่ป่ะใช
0: ่ระบบของธุรกิจ
1: การใช้เงินของเขาอ่ะ
0: เขาแข็งมานะคร
1: ับ แล้วโหแล้วบาเยิร์นผมชอบระบบไอ้การเงินเขานะ
0: ครับ
1: ไอ้เรื่องจะมาโขกสับแบบยากอ่ะสังเกตไหมเจอตัวแพง
0: แต่เขาจะซื้อเขาซื้อตามราคาฉีกใช้คำนี้ดีกว่า
1: ใช่ใช่
0: ใช่ไหมพี่อู๋นะผมเห็นนะอย่างเมื่อก่อนซื้อเกิร์ตซงเกิร์ตเซ่อะไรเขาซื้อตามราคาฉีก
1: ใช่ใช่ใช่
0: จบจบ
1: ซื้ออย่างกอร์ดอนเนี่ยมาพอแพงปุ๊บแกเลี้ยวเลยออกเลย
0: เอาคนที่เหมาะสมอะไรเงี้ย
1: ใช่ก็จะนโยบายการใช้เงินนะบายเงินก็ต้องยอมรับ
0: ใช่ว่าแข็งโป๊กใช่ไหมแข็งโป๊ก
1: แต่ปีหน้าลุ้นอะลุ้นให้อย่างน้อยอะคาร์โดโซก็มีชื่อสำรองแบบนี้ไปเรื่อยแล้วก็ลุ้นให้ไอ้เจ้าลูกโซ่ได้เป็นตัวจริงนะ
0: ผมว่าโอกาสสูงประเด็นลูกโซ่ก็อยู่ในสารระบบที่เขาสลับกันอยู่แล้วนะ
1: ไม่แต่ที่ผมกลัวแหละตอนแรกที่กลัวเรื่องลูกโซ่นะวันนั้นคุยอาจารย์เอกไปบอกว่า
0: ครับ
1: กลัวตรงนี้พอมันขึ้นชั้น
0: อ
1: ่ะพอมันขึ้นชั้นปุ๊บเดี๋ยวมันจะยืมตัวจะซื้อตัวมาแล้วกลายเป็นว่าทั้งลูกโซ่แล้วไอ้ตัวสลับอาจจะหลุดทั้งคู่อะไรแบบเนี้ยแต่ดูจากการเสริมตัวแล้วมันยังไม่ค่อยเสริมอะไรเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีโอกาสเพราะว่าบางทีมก็อาศัยแบบเหมือนทีมไทยลีกอ่ะ
0: ครับ
1: คือขึ้นชั้นมาถามว่าจะเสริมไหมไม่เสริมอ่ะคือตกก็ตกไปก็เดี๋ยวกลับขึ้นมาเพราะว่าไอตอนมาเนี่ย
0: ก็มาตัวนี้
1: เงินชดเชยมันก็กำไรแล้วไงใช่ไหมมันได้เงินก่อนขึ้นชั้นมาเยอะอยู่อ
0: ่
1: ะ
0: แต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมแค่รู้สึกว่าอย่ากลับมาไทยลีกพอแต่พูดตามตรง
1: จริงเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าคุณไปลีกสูงสุดแล้วเนอะ
0: คุณอย่ามาถอยกลับ
1: ใช่อย่าถอยกลับอย่างน้อยถ้าไปก็ให้มันอยู่ในยุโรปแล้วกันนะ
0: ได้เล่นตู้ๆไปเรื่อย
1: หรือไม่ถ้าเกิดสมมติหลุดจริงๆก็เอาไปเป็นยืมในทีมบุนเดสลีกา2เหมือนเดิมก็ยังได้ก
0: ็
1: ย
0: ัง
1: ดีกว่า
0: ใช่โอเค
1: นะชื่อชั้นมันก็ยังดีกว่านะครับ
0: ใช่ครับเชียร์เชียร์เราอยากเห็นคนไทยเล่นในลีกดีๆนะจะได้กลับมาช่วยกันพัฒนาประเทศไทย
1: แล้วมันเห็นผลจริงนะผมว่านักเตะเหมือนยังชุดเจอ่ะ
0: ครับ
1: เจ้าป่ะที่มันไปอ่ะชุดที่ไปเจลีกอ่ะ
0: พอมันกลับมามันก็เล่นได้หมดทุกคน
1: พอกลับมามันกลายเป็นนักเตะที่เวลคนละเวลกับนักเตะไทยด้วยกันแล้วไง
0: ถูกต้อง
1: ใช่ป่ะมันเหมือนไป
0: ฟูมฟัก
1: ไอตัวละครเติมตังค์อ่ะเติมตังค์ไว้อีดิทมา
0: เป็นตัวละครลับ
1: ตัวละครลับนะเก่งกว่าเดิมเยอะอ่ะ
0: ครับ
1: ก็ต้องยอมรับว่ามาตรฐานเรื่องของการซ้อมการอะไรมันต่างกันเยอะนะครับ
0: ก็วันนี้เห็นซัปโปโรมีเจ้าเช็คไหลเจ้าเปายิงไงใช่ไหมครับไทยแลนด์คอนเน็กชัน
1: ใช่
0: เป็นเรื่องดี
1: ใช่ก็เดี๋ยวรอลุ้นไอ้เจ้าแบงค์ไง
0: แบงค์กับไอ้อะไรนะโอมิยะ
1: ใช่โอมิยะอธิจาอธิจาจริงจาเนี่ย
0: เหมือนพี่อยู่ซัปโปโรน้องอยู่โตเกียว
1: อ
0: ยู่ไซตามะนะทีมโอดิยาอะไรเนี่ย
1: แต่แบงค์เนี่ยผมไม่ได้ภาคเจลีกมาเป็น10ปีละ
0: ครับ
1: ไม่แน่ใจว่ามีโอกาสแทรกได้เยอะไหม
0: ถ้าดูจากการประโคมข่าวว่ามีลุ้นนะหมายถึงว่าน้องซ้อมกับทีมแล้วมันมีฟีดแบ็กที่ดีจากโค้ชอ่ะ
1: แต่ยังดีหน่อยนะที่แบงค์เป็นพวกตัวรุกเพราะถ้าไปเจลีกแล้วเป็นพวกตัวรับนะโอกาสนั่งแบบยาวๆเลย
0: เอาจริงๆ
1: พวกญี่ปุ่นส่วนใหญ่เขาจะใช้ตัวรับเป็นญี่ปุ่น
0: เพราะอย่างพวกกองกลาง
1: ตัวรุกก็ใช้ตัวต่างชาติไป
0: กองกลางเบียดยากพี่อู๋
1: ใช่
0: ถูกไหมกองกลางนี่ผมบอกเลยว่าโอ้โหเราจะไปเบียดเขายังไงอ่ะผมยังมองไม่เห็นเลยเพราะว่า ถ้าเราบอกเรามีกลางรับที่

0: ดีอ่ะเขาก็มีของดีเหมือนกัน
1: ใช่ใช่เออ
0: ใช่ไหม
1: ระบบญี่ปุ่นมันเอื้อกับพวกกองกลางด้วยนะ
0: ใช่
1: กองกลางมันจะเก่งมากกับทุกตัวนะครับ
0: นั่นสิครับ
1: แกะเพลสเก่งทักษะดูไอ้พวกขนาดพวกกองหลังดูดิไอ้พวกโคยตากุระอิริกิอิโตะอะไรพวกเนี้ยดูแล้วมันคลองบอลดิ
0: ใช้คำว่าชิว
1: เออมันเล่นอย่างกับกองกลางมาก่อนอะนะครับ
0: อืมก็อ่ะไม่เป็นไรก็เชียร์ทุกคนไป
1: ใช่ใช่นะครับ
0: ขอให้ประสบความสำเร็จไป
1: คนไหนที่ออกไปก็ขอให้ได้ลงเป็นตัวจริงเยอะๆแล้วกันเนาะ
0: ลุยนะครับลุย
1: ครับเป็นกำลังใจให้นะ
0: ครับ
1: อ้าวบาเยนโดนนำเป็น 2-1 ซะละ
0: ทำไม
1: แต่ว่านี่ก็เป็นชุดเล็กครับโอ้โหชุดคือเด็กหมดเลยครึ่งหลังเนี่ยเพิ่งจะมาเปลี่ยนพวกไอ้ปาลินย่าสเปนอุนไลเงี้ยประตูสำรองแล้วก็พวกชาชาโบอี้แล้วก็จะมีพวกทอมบิชอป
0: อุนไลยังอยู่ฮะ
1: อุนไลยังอยู่ครับอุนไลก็เหมือนกับว่า
0: เป็นตัวสแป
1: ร์แกก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรแล้วไง
0: ไม่ได้ดิ้น
1: รนสโมสรก็อยากให้แกช่วยหน่อยอะไรเงี้ยเพราะมันก็ได้เก่าอะนะเพื่อนอุนไลนะครับ
0: ใช่แต่ก็มีช่วงนึงที่ได้ขึ้นมาแทนน้อยตอนเจ็บมีพลาดนิดผมจำได้มีปีนึงที่นอยเออร์เจ็บแล้วแกได้ขึ้นมายืนยาวๆอ
1: ่
0: ะวันนั้นเจอนี่แบบพี่แชมเปี้ยนลีกแม่ที่แกไปพลาดนัดนึงอ
1: ่ะแต่แกชอบมีช็อตพลาดบ่อยๆแต่พลาดแบบซวยๆนะ
0: มันไปพลาดไอ้แมตช์ที่แบบ
1: แกชอบมีภาพอะไรแบบแปลกๆอ่ะ
0: ไปพลาดแมตช์ที่คนจดจำ ไอ้แมตช์อื่นๆก็ไม่จำหรอกก
1: ็ใช่ๆ
0: แต่ก็นะดูฟุตบอลต้องมีความสนุกนะ
1: อย่างวันนี้พวกพรีเมียร์ก็เยอะเนาะ
0: เอ
1: เวอร์ตันก็อุ่นเครื่องอยู่นะกับโบตันยัง 0-0 อยู
0: ่
1: มีพาเลตกับบอมลี่ก็ยัง 0-0 อยู่นะครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวกำลังดูพวกทีมจากไอ้ลีกสูงสุดนะ
0: ทีมดัง
1: ครับวันนี้น่าจะประมาณนี้เดี๋ยวลองหาไปเรื่อยๆเดี๋ยวถ้ามีประตูมีอะไรแล้วเดี๋ยวมาบอกกันนะครับ
0: ให้นะ
1: เพราะช่วงนี้ก็น่าจะเป็นพวกชุดเด็กกับทุกทีมแล้วมั้ง
0: ใช่
1: เพราะว่ามันเพิ่งกลับจากไอ้อีเวนต์บอลโลกมาแล้วแต่ละคนก็ยังอยู่ในช่วงของการพักอยู่นะ
0: ใช่อุ้ยใจเย็นฮะใจเย็นพี่โกรธอะไรผมมาเน
1: ี่
0: ย
1: ไม่มีอะไรไม่มีอะไรแหวกกระต้องน้องรัก
0: เอานี่ไว้ใจไม่ได้นะ
1: ครับเอ้ยทำไมเป็นอย่างนั้นน่ะมาดูชาเก้ชาเก้ก็นำอยู่ 2-1 นะ
0: ชาเก้
1: ปีนี้ขึ้นชั้นมาไม่รู้ยังไง
0: ชานเก้
1: นะตรงนี้อุ่นเครื่องนึกน่าจะมีเป็นร้อยนะเนี่ย
0: มีเยอะมากเลยพี
1: ่บุนตะกอบามันปวดนิ้วแล้วเนี่ยยังไม่หมดเลย
0: ครับ
1: ก็เป็นช่วงที่มันอยู่ในเข้าแคมป์กันเป็นสัปดาห์ที่2แล้วมั้งนะ
0: ใช่พวกที่ไม่ได้ไปบอลโลกครับ
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ใช่ใช่จะเริ่มเข้าแคมป์กันไปนะครับอันนี้ก็ไปว่ากันเนาะ
0: ครับผม
1: ส่วนช่วงนี้ก็น่าจะเป็นพวกของข่าวการซื้อขายแล้วมั้งพอจบจากฟุตบอลโลกมาก็ถ้าจะเดือดๆก็ต้องเป็นข่าวการซื้อขายเน
0: า
1: ะ
0: ผมก็ไล่ๆอยู่นี่ก็พยายามดู มีอย่างสเปอร์นี่เห็นบอกว่าเดอแชบี้ก็บอกยังไม่หมดจะซื้อใครอีกนี่กวาดไปนะมาจูดเฟอร์นันเดสใช่ไหม
1: ครับ
0: มีซานโดโตนาลีนะแกจะเอาหมดเลยเหรอครับพี่
1: ใช่คือแกไอ้นี่เยอะเนาะตังเยอะมากนะ
0: ผมว่าสเปอร์ตังเยอะแบบผิดปกติเลยแหละทุกปีอ่ะอันนี้ถ้ามองในมุมผมอ่ะขยันซื้อเหลือเกินใช่ไห
1: ม
0: แต่ก็ถือว่าเขาโอเคอยู่ร่ำรวย
1: ไม่ได้ใช้มานานเนี่ยไม่ได้ใช้มานานแต่ปีนี้ผมว่าน่าตามนะอยากรู้เหมือนกันว่าเดเชบี้อ่ะเพราะมันก็เป็นดาบสองคมนะไอ้สเปอร์อ่ะ
0: ครับ
1: คือเสริมถือว่าเสริมเยอะไหม
0: เยอะ
1: แต่ใช้เงินไปเยอะแต่ถ้าเกิดไม่ดีอ่ะ
0: แล้วคุณจะมาทิ้งงานด้วยยังไง
1: นะ
0: แล้วสเปอร์มันมีโค้ชแบบนี้เยอะหมายถึงว่าเวลาเขาเอาเข้ามาเนี่ยมันจะมีคนที่ซื้อเข้ามาแต่ไอคนซื้อไม่ได้ใช้คนใช้ไม่ได้ซื้อเนี่ยเพราะจะไปโดนกลางทางแบบที่พี่อู๋บอกก่อนประจำ
1: เพราะว่าปีนี้โอ้โห
0: เสริมเยอะ
1: ไปเยอะมากต้องมี200กว่าแล้วอ่ะ
0: โตนาลี่แฟร์นันเดสใช่ไหม
1: ตัวนี้ร้อย
0: แฟร์นันเดสประมาณ85เนี่ย
1: 185
0: แล้ว
1: และไอฟานเฮเก้มไอ้ฟานเฮเก้อ่ะใช่ป่ะฟานเฮเก้อีกประมาณ60มั้ง
0: ของหลังนะแต่ดีว่าได้ไอ้มาคอสเนซี่มาฟรี
1: แต่อันนั้นฟรีล็อบโบฟรี
0: ล็อบโบไม่ใส่เบอร์26ด้วยนะ
1: ครับ
0: ชอบเหตุผลมากเลยเพราะว่ามันเป็นเบอร์ของเลลี่คิงตำนานของทีมครับ
1: ครับ
0: ผมเลยให้
1: อยู่เป็น
0: จริงๆไม่อยากใส่หรือเปล่า
1: อยู่เป็น
0: แต่เลลี่คิงผมว่าเขาเก่งนะตอนที่เขาเล่นนะเพียงแต่ว่าเขาเจ็บบ่อยไม่ถูกใช่ป่ะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: เอาไปเจ็บบ่อยนิดนึงไม่งั้นโอ้โหว่าคนเนี้ย
1: เรนนี่คิงผมว่าอารมณ์เหมือนไอ้นี่นะลิสเจมเนอะเหมือนลิสเจมเน
0: า
1: ะ
0: เอาผมว่าอย่างวันนั้นอ่ะอังกฤษอะถ้าลิสเจมไม่เจ็บก็มีสิทธิ์ที่จะไม่แพ้นะผมว่านะ
1: จริงๆผมว่าถ้าลิสเจมไม่เจ็บนะผมว่าตัวเนี้ยร้อยล้านแน่ๆ
0: จริงอะ
1: เออผมว่าโอ้โหไอ้เจ้าโอ้โหลิสเจมผมว่าเขาเล่นกลางก็เล่นดีด้วยนะ
0: ไม่แต่เขาเป็นคนนี่นะไปเชื่อมมอร์แกนโรเจอร์มาให้นะ
1: เออแต่ว่าก็รอลุ้นเนาะ
0: ครับ
1: ตอนนี้ก็โอ้โหรอลุ้นอาร์เซนอลอยู่แหละไม่ได้สักตัว
0: โดนขายก่อนไงพี
1: ่
0: เมื่อวานผมดูฮะอาร์เตต้าบอกเขาจะเอาตัวที่ไม่ใช้ออกก่อนอายาคุปคิวเออไปปอร์โตใช่ไหม
1: อินเตอร์เบียออก
0: ไป
1: ไอเอฟเอซื้อมาสาวรจบละจะบ้าแล้วก็
0: ไอทอสซาขายเพราะว
1: ่
0: าจะไปซื้อตัวใหม่ถูกไหม
1: ก็ได้ไอโซลิดมา
0: ไอโซลิดดีนะของดีของดี
1: เออนั่งคุยกับไอเจ้าคมอยู่เหมือนกัน
0: ของดีของดีตัวนี้แต่มันเป็นเด็ก
1: เคยเห็นมันมาเล่นในไอ้พีเมียทีแล้วแต่ว่ามันแทบไม่ได้ลงเลยอ่ะ
0: ก็มันมาอยู่กับไอ้ไบตัน
1: นะใช่แต่ว่าพอมันกลับไปอ่ะเห็นบอกปีที่แล้วได้ฟอร์มในขับบุดีมากเลยอ่ะ
0: ครับ
1: เห็นบอกจี๊ดแต่ผมยังไม่เคยเห็นฟอร์มเขานะในตอนโซลิดแต่ก็ซื้อน่าจะซื้อมาเป็นตัวสลับซื้อมาเป็นตัวเหมือนเอาไว้เป็นอะไหล่นะ
0: ครับ
1: เหมือนเป็นแผ่นบีอ่ะอารมณ์เหมือนถ้าตัวจริงเจ็บๆหรือว่าก็อาจจะลงได้สอดแทรกได้อยู่
0: อันนี้ผมอ่านข่าวสเปอร์พอดีเลยอยู่คุณฟังก็เดชแบี้นี่แหละเมื่อ4ชั่วโมงที่แล้วนะครับบอกว่าสำหรับซัมเมอร์นี้เนี่ยตลาดของทีมเราเนี่ยมันยังไม่จบเพียงเท่านี้อ่ะมันก็จะมีเรื่องอนาคตของลูคัสเบิร์กวาวที่อ่ะเขามีบอกว่ามางองแงปีที่แล้วรับตายฤดูกาลบอกว่าอยากจะหาการลงเล่นมากกว่านี้อะไรเงี้ยซึ่งล่าสุดสเปอร์เนี่ยไปเรียกว่าปฏิเสธนะครับข้อเสนอ38ล้านปอนด์ของฟอร์เรสต์มาเรียบร้อยแล้วนะครับฟอร์เรสต์เนี่ยจะยื่นเพิ่มนะเป็น45แต่ผมชอบเดชาบี้แกพูดมากผมบอกเคลียร์นะตอนนี้คือเวลาของผมเต็มๆกับสเปอร์แล้วดังนั้นใครที่ไม่อยากอยู่สเปอร์ใครไม่แฮปปี้ใครไม่ภูมิใจที่จะเล่นที่นี่ไปครับนี่เป็นคำพูดจากเขานะ
1: ก็ชัดเจน
0: นั่นแหละเขาก็บอกว่า
1: โค้ชใหม่เซตซีโร่
0: ใช่ผมต้องการคนที่รู้สึกว่าเล่นกับสเปอร์แล้วมีความภาคภูมิใจมีสปิริตนะครับแล้วก็จะได้ลงเล่นแล้วก็จะอยู่ในสนามที่มีแรงจูงใจแบบที่สุดสำหรับทีมเขาบอกว่า motivation ก็คือเรื่องของการที่ทุกใครที่อยากอยู่ครับและส่วนเรื่องซื้อที่ผมบอกแหละยังไม่จบที่อย่างพี่อู๋บอกเมื่อกี
1: ้
0: ตัวนาลี่ร้อย
1: ครับ
0: แฟนันส์85หรือแฟนันเดสแกบอกว่าแกยังต้องการผู้เล่นเพิ่มเพราะว่าตอนนี้มันยังมีตัวเจ็บก็คือโมเมตคูดุส
1: โอ้ไอ้พวกนั้นกองยาวเลยอะ
0: เดยันคูรูเชฟสกี
1: ้
0: นะแต่เขาบอก2คนนี้ใกล้แล้วใกล้แล้วไอ้คูดุสก็จะใช้ว่าเวรี่ครอสก็คือมันใกล้มากมาก
1: พวกนี้น่าจะอยู่ในขั้นตอนเรียกความฟิตมากกว่า
0: แต่เขาน่าจะใช้อยู่ครับส่วนซาบี้ซิโมนเนี่ยก
1: ็น่าใช้แหละ
0: น่าจะยังใช้อยู่แต่ว่าเขาบอกเจ็บก็ประมาณนี้เขาพูดออกประมาณนี้พอดีเจอพอดีคุณผู้ฟังก็เลยเผื่อแฟนสเปอร์มาฟังเดี๋ยวหาว่าเราสนใจแต่ทีมใหญ่
1: ใช่นะครับเพราะว่าเดชบี้เขาชัดเจนพอเพราะว่าตัวผู้เล่นน่ะปกติมันเยอะอยู่แล้วแต่มันเป็นตัวที่เจ็บแล้วมันกองกันอยู
0: ่ครับ
1: แล้วเขามาปุ๊บแล้วเขาก็ซื้อมาเยอะนะครับเขาก็ชัดเจนเซตซีโร
0: ่ไอ้คูดุสมาแรกๆบู๊บ้ามากเลยนะ
1: เอ้ยแต่คูดุสผมชอบเขาตั้งแต่อยู่อาร์แจ็คแล้วนะ
0: แต่มันเจ็บไง
1: เออผมว่ามันเล่นดีนะ
0: แต่ว่าตอนนี้อาร์เตต้าของพี่เนี่ย
1: เ
0: ขาบอกเขาอยากได้วินิซุสจูเนียร์มาก
1: ครับเห็นมีข่าวตีข่าวอยู่วัน2วันเนี่ยเล่นหนักมากเลย
0: แต่ผมกำลังคิดว่า
1: ไม่น่าม
0: ันจะขึ้นอยู่กับอันนี้พี่อู
1: ๋
0: ขึ้นอยู่กับตอนนี้มาดริดไปยื่นซื้อยานดิโอมันเดตำแหน่งครับ
1: ใช
0: ่ทีนี้ถ้ามันได้มาจริงๆเนี่ยโอกาสที่แบบอาจจะไปจ่อเอามาได้ก็มีสิทธิ
1: ์
0: นะเพราะว่าจริงๆตอนนี้เนี่ยเป็นเขามีสัญญาปีสุดท้ายกับมาดริดแต่ยังไม่ได้ต่อนะครับ
1: ใช่ใช่เพราะตอนนี้ผมว่าไปติดต่อไอเดียมองเดเพื่อกดดันเพราะตอนนี้มันยังไม่ต่อสัญญาไงแล้วผมก็บอกชัดเจนว่าถ้าไม่ต่อก็ต้องไปนะเขาจะเอาออกเลยอะไรเงี้ย
0: ซึ่งที่เป็นแฟนปืนรู้สึกยังไงครับเอาไหมฮะ
1: วินิซิอุสเหรอไม่เคยชอบอ่ะ
0: ไม่ชอบหน้ามันนะสิ
1: ไม่ใช่
0: ไม่พี่เขาไปทำคางมาใหม่พี่รู้ยัง
1: ผมกลัวมันเป็นระเบิดเวลาตั้งแต่สไตล์แบบนี้ผมไม่ค่อยชอบอ่ะ
0: แต่อาเจต้าแต่ผมว่าอาเจต้าเขามั่นใจว่าคุมได้หรือเปล่าม
1: ันเป็นพวกสายเกเรผมไม่ค่อยชอบอ่ะเอามานั่นเป็นระเบิดเวลาเร็วเหมือนถามว่าไอ้นี่ไอ้เหมือนป๊อกบ้าผมเก่งไหมเก่ง
0: ก
1: ็ถามอยากได้ไหมไม่เอากลัวไประเบิดเวลาไงพวกเนี้ย
0: ครับ
1: เพราะมันสายติดแล้วมันเกเรอยู่อย่างแรดฟอร์ดดิ ถามมันเก่งไหมมันเก่งนะ
0: ต่อดูไมเซ็ต
1: ดูพฤติกรรมใช่ผมไม่ชอบไอ้นักเตะที่มันทัศนคติไม่ดีอ่ะแล้วมันปรับยาก
0: อย่างอ่ะผมเติมเรื่องสถิติวินิซูดให้หน่อยเผื่อแฟนปืนมาฟังวันนี้ก็เติมให้เลยนะคุณฟังเพราะว่าเราไม่ได้มีบอลให้ตามเยอะ
1: ใช่ใช่แล้วก็ไปตามข่าวนะ
0: ฤดูกาลที่แล้วเนี่ยที่เขามาโชว์เรื่องสถิติในลาลิก้าเนี่ยซัดไป16ประตูนะครับเป็นดาวสันโวอันดับ4ของลีกนะครับ มีโอกาสยิง101ครั้งนะครับแอสซิสต์ไป5แล้วก็เรียกว่าเลี้ยงบอลเข้าพื้นที่ในฝั่งกรอบเขตโทษของคู่ต่อสู้เป็นอันดับ1นะครับ
1: ครับ
0: เนี่ยผมว่าอันนี้อาร์เตต้าชอบเพราะอาร์เตต้าอิงสถิติก็คือการเลี้ยงจี้เข้าหาพื้นที่ข้างใน324ครั้งนะครับแล้วก็สามารถแบบว่าหาจังหวะเนี่ยหาจังหวะบุกจังหวะเข้าทำเนี่ยได้195ครั้งผมว่าผมดูอเดต้าเนี่ยเขาชอบให้คนไปดูอิงสแตทซะมากกว่า
1: ถามว่ามันเก่งไหมมันเก่งนะเก่งอยู่แล้วตามถ้าไปดูอะไรเงี้ยพอดูจากฟุตบอลโลกก็เห็นอยู
0: ่
1: ใช่ไหมมันก็แบกทีมอยู่นะวินิซิอุสแล้วอย่างเป็นสไตล์พวกเลี้ยงกินตัวก่อกวนแล้วอยากได้ปีกอยู่แล้วไง
0: ผมกำลังนั่งดึกเพราะก่อนหน้านี้มันมีข่าวโรดิโก้หนักๆถูกไหม
1: อืมใช่ๆก่อนหน้านี
0: ้แต่จริงๆถ้าผมเลือกผมเอาวินิซิอุสนะเก่งกว่านะ
1: โอ้แต่จริงๆตอนนั้นผมก็ไม่อยากได้นะโรดิโก้หลักร้อยอ
0: ่
1: ะ
0: แต่มันไม่ได้ดีขนาดนั้น
1: เออถ้าหลักร้อยอ่ะไปตามตัวอื่นดีกว่า
0: หลักร้อยอ่ะผมว่านะ
1: ใช่ไหม
0: ไปเอาใครดีอ่ะในพรีเมียร์ลีกมีไห
1: ม
0: ไปเอาเนี่ยไอไรอันโรชาของไอ้นี่ดีนะบอลมัดอ่ะ
1: ผมชอบไอตัวเนี้ยไออิริมานเอเดียอ่ะหรือไม่อิริมานซาก็ได้ของเอฟอ่ะสองตัวเนี้ยอย่างจี๊ดฟุตบอลโลกก็เล่นดีแล้วผมเชื่อว่าราคาไม่น่าแรงมาก
0: สรุปพิกครับไปเอาอัสตินอูนาฮี
1: แล้วโอ้โหอันนี้ก็แหลมเลย เพราะไออูนาฮีผมว่านะทัวร์นาเมนต์เนี้ยแบกจัด
0: ไม่แล้วบอลโลก
1: ดูเด่นกับเพื่อนเลย
0: เขาบอลโลกเนี่ยสองครั้งเขาเล่นดีทั้งสองครั้งเลย
1: ใช่ใช่ใช่เนี่ยเป็นตัวแบกทั้งเป็นไอคอนของทีมไปแล้วอ่ะ
0: ใช่แต่ว่ามีเสริมข่าวหน่อยครับ
1: ครับ
0: ล่าสุดครับลีสครับมีไปติดตรงติดต่อครับยูเลียนบรันครับ
1: ใช่ใช
0: ่จะแย่งกับอาแจ็กซ
1: ์
0: 30ปีคนนี้อ่ะวิจารณ์
1: มาฟรี
0: หามแล้วในฐานะแฟนดอร์ทมุนด์คนนี้ดีไหมฮะ
1: บรันเนี่ยความสามารถดีอยู่แล้วนะแต่ผมว่าเขาอาจจะต้องปรับนิดนึงบางทีเขาเสื่องมาหน่อย
0: เขาก็แก๊ก
1: อารมณ์เหมือนไอ้นี่พี่เตี้ยก็บอกเหมือนไอ้เจ้ายิมมอนาชิตอ่ะมันถ้ามันมีบทบาทถามว่าเทคนิคเฉพาะตัวมันดีไหมดี
0: ครับ
1: แต่เวลามันเล่นอ่ะมันเงียบไปหน่อยใช่ป่ะ
0: มันเป็นคนเงียบไป
1: เออมันต้องมีแบบแพชชั่นอะไรหน่อยมันเล่นเหมือนแบบอย่างเงี้ยขอบอลเพื่อนมากขึ้นอะไรดิ้งพันดิ้งเกินไงเพื่อนไม่ให้ก็เฉย
0: แล้วพี่เตี้ยเขา
1: ไม่ขอไม่อะไรเงี้ย
0: เขาเล่าให้ฟังไหมครับ
1: เออ
0: ช่วยเขาให้มันไปยิมครับน้องยิมอ่ะมีเล่าไหม
1: ไม่อันนี้ไม่มี
0: เรื่องนี้มันฮาแต่ว่าผมเล่าเดี๋ยวกลัวน้องมันจะไม่ฮาด้วย แต่ไปเล่านอกรอบ
1: ครับ
0: แต่มันเป็นเรื่องแบบโจ๊กนะคุณผู้ฟังไม่ได้มีอะไรเครียดส่วนบูโน่กิมาไรส์ครับจะเอายังไงต่อนี่ตอนนี้ยังไม่รู้เพราะว่ามันใช้คำว่า will happen ก็คือยังไม่รู้ไง
1: อันนี้น่าจะต้องเพิ่มไปเพราะว่าก่อนหน้านี้มัน
0: ขยับไม่
1: แจ้งเข้าไป60เขาไม่เอาไง
0: เพราะขายโตนารีไปร้อยอาจจะต้อง80นะเพราะอายุประมาณนี้28-29
1: แล้วผมว่าด้วยความสามารถที่มันเป็นตัวระดับทีมชาติบราซิลแล้วก็เป็นตัวแบกของนิวอ่ะผมว่า60เขาไม่ขายหรอกเก็บไว้ดีกว่า
0: ไม่เพราะว่าผมว่ามันตรงกองกลางผมต้องมีหาคนช่วยไรซ์
1: ใช่หลายคนบอก80แพงผมว่าไม่แพงนะระดับบูโนกิมาไรผมว่า80นี่พื้นมากเลย
0: แต่ทีเนี้ยผมจะแค่งงว่าสุดท้ายแล้วถ้ามาจริงนะ
1: อ
0: าร์เตต้าจะเล่นยังไงเพราะว่าก่อนหน้าเนี้ยคุณใช้ดีคันไรส์ไปเป็นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์แล้วทีนี้พอมันเป็นกิมาไรส์มันจะคล้ายๆกันเนี่ย
1: ก็อาจจะต้องเลือกใครสักคน
0: เห็นไหมซื้อมาดองก็ไม่ได้ไง
1: ไม่แต่ผมว่าน่าจะได้ลงคู่กันได้นะหรือไม่ก็ถ้ามันต้องเล่นทุกถ้วยอย่างเงี้ย
0: ก็ต้องหมุน
1: มันก็หมุนได้แน่นอนเพราะว่าโอ้ทุกวันนี้หลายรายการใช่ป่ะ
0: ครับ
1: จะเป็นลีก FA ครับคาราบาวครับอีกโ
0: อ
1: ้โหได้ไงก็ได้ใช้
0: ครับ
1: แล้วผมว่าไลท์เนี่ยปีที่แล้วชัดเจนเลยนะว่ามันกรอบมากนะ
0: เนี่ยบอลโลกเห็นชัดเลย
1: มันโดนใช้จนบอลโลกเนี่ยกรอบเป็นข้าวเกียบเลยอ่ะ
0: ผมติดใจอยู่บอลโลกขอพูดหน่อยคุณฟังก็ทำไมเขาไม่เอาเมนูลงก่อนหน้านั้นมันไม่เจ็บก็ไม่เอามันลง
1: ก็ไม่ชอบไง
0: นั่งจนปวดตูด
1: ไม่ชอบไม่อยู่ในแผน
0: ตูดเลย
1: ไม่อยู่ในแผนเนี่ยผมเชื่อว่านะเอาไปเพราะว่าเอาไปให้มันครบอ่ะให้มันครบ
0: ไม่แต่จริงๆถ้าอย่างนั้นอ่ะผมรู้สึกว่าคุณโคพาร์เมอร์หรือฟรีโฟเดนนี่มันเปลี่ยนเกมได้ไปดีกว่าไหมล่ะ
1: ก็พวกนั้นก็ไปอยู่ในแผนเหมือนกันไงเพราะเคยให้สัมภาษณ์
0: ก็เข้าใจ
1: กูเกิลนี่เขาบอกว่าสำหรับแผนเขาอ่ะ เขาคิดไม่ออกว่าเขาจะใช้พาเมอร์ตรงไหนใช่ไหมเขาก็บอกเองผมว่าแล้วถูกขึ้นมันคนติดไงมันทำไมไม่ชอบตัวไหนมันไม่ใช้จริง
0: อ้าวแล้วตอนเองอยู่เชลซีเองยังใช้อยู่เลย
1: ก็ตอนนั้นมันบังคับไง แต่ตอนนี้ทีมชาติมีตัวเลือกเยอะแต่ก็จริงนะอย่างน้อยอ่ะหนีพาเมอร์ไปสักหน่อย
0: คือแฟนอังกฤษเนี่ยไม่รู้เห็นตรงกันกับผมแล้วบอลโลกจบไปแล้วแต่ผมแค่แบบไม่ได้มาคุยนานผมแค่รู้สึกว่าอังกฤษอ่ะเวลาจะเปลี่ยนตัวมันไม่มีตัวเปลี่ยนเกม
1: ใช่อ่
0: ะมาดูเอเก้คุณถามมาดูเอเก้กับฟิลโฟเดนกับพาเมอร์ดีกว่าตรงไหนอ่ะ
1: เอาจริงมาดูเอเก้นะ
0: ผมถามอ่ะ
1: แฟนอาร์เซนอลนะยังถามแล้วติดไปได้ไงดี
0: มันเก่งกว่ามันเก่งกว่าตรงไหนอ่ะ
1: ติดไปได้ไงดีกว่ามันแล้วดูพอมันเล่นเห็นปะก็ไม่ได้เรื่องได้ราวอ
0: ่ะแต่อย่างจูดไอเดคันไรท์แต่มันไม่มีข้อสงสัยอยู่แล้ว
1: ใช่
0: ใช่ไหมล่ะก็เลยแบบแค่รู้สึกว่าทูเคิลก็ดื้อนะ
1: โฟเดนอ่ะผมเฉยๆนะเพราะว่าฟอร์มเขาไม่ดีแล้วมันก็ไม่ค่อยได้ลงด้วย
0: แต่พาเมอร์เริ่มกลับมา
1: พาเมอร์ผมว่าหน้าไปแล้วพาเมอร์อย่างน้อยอ่ะด้วยความที่มันก็เล่นได้หลายตำแหน่งนะ
0: อย่างอีวานโทนี่ก็ชอบจัง
1: แล้วก็จะไม่ได้ใช้เลยกว่าจะใช้เนี่ยโอ้โหได้ลงอยู่หน่อยเดียวมั้
0: งจริงเอาแค่วัดกินกับไอ้แฮร์รี่เคนไปพอที่เหลือมาใช้โควต้าที่มันขยับเกมเปลี่ยนดีกว่า
1: คือกองหน้าปกติคุณก็ไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วนะเอาเป็นกองกลางดีกว่า
0: เออนี่ก็งงนะเหมือนกัน
1: ก็ทูเคิลผมชอบตรงนี้ผมถึงไม่ค่อยชอบเพราะว่า
0: ผมเข้าใจแล้วตอนแรกผมก็ไม่เข้าใจ
1: ที่ผมด่าทูเคิลอยู่เนี่ยผมไม่ชอบละ
0: ตอนแรกผมก็ไม่เข้าใจนะ
1: พวกประเภทพวกติดอ่ะ
0: แล้วก็ล่าสุดเมื่อวานมีใครอัพไปแล้วมั้งว่าอิตาลีได้อังเดียปิโล
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: สายเป็นปีโลนะพลิกโผซะงั้น
0: ผมว่ามันไม่มีใครรับไงผมว่าที่มาริเนียอุตส่าห์บินไปคุยกับเป๊ปอะคุยเสร็จแล้วก็ผมอยากพัก
1: ไป10 นาที
0: ผมอยากพัก
1: ไม่ละผมว่านะพอไปลดค่าเหนื่อยเขาว่าจาก20 ล้านเหลือแค่10 ล้านเขาก็ไม่เอาแล้วเป๊ปบอกอยู่บ้านเฉยๆดีกว่า
0: แต่เจอร์เก้นคล็อปก็สมหวังแล้วนะว่าเขาก็รอเป็นบุนเดสเทรนเนอร์อยู่แล้ว
1: แต่ใจเมื่อวานคุยกับจันมนไปนะ
0: ครับ
1: ผมมองว่าเป๊ปไม่แน่อาจจะลองสเปนนะต้อง
0: แต่ผมว่า
1: เพราะว่าอีก2 ปีเอง
0: แต่ผมว่าหรือเดลาฟูเอนเต้สะผมว่าก็อย่างที่พี่อู๋บอกอะเผลอๆสมมติมันได้ยูโรอีกครั้งหนึ่งอะก็อาจจะเหมือนเดบอสเก้เลิก
1: ยอมใช่พอแล้ว
0: แต่ว่าแกอายุน้อยไง
1: แ
0: กไม่ได้อายุเยอะไงดูเดลาฟูเอนเต้แต่ผมว่าก็ทำทีมดีนะ
1: มันอาจจะเป็นแบบนี้ได้คุณต้องแบบบางทีแบบบางคนเฮ้ยผมครบแล้วอะผมล็อกเอาลงแบบสวยๆหล่อๆดีกว่า
0: ไม่มีแพชชั่นเลย
1: บางทีก็อาจจะแล้วเป๊ปอาจรออยู่อะเป๊ปก็อาจจะขิดไงเต้
0: ก็เหมือนซีดานอะที่รอ
1: ใช่ใช่ซีดานที่รอในช่องอะ
0: รอเลยอันนี้คือแบบใช้คำว่ารอจริง
1: อันนี้คือชัดเจนเลยนะงานไม่รับไม่รู้มีตั้งกี่งานไปติดต่อแกไม่เอาเลยอะ
0: งานไม่หาแต่
1: อ
0: ีเวนต
1: ์ซีดานนี่ไม่เอาเลยแล้วก็ชัดเจนแต่ยูโรปีนี้ผมว่าสนุกนะ
0: พอมันมีกุนซือ
1: ซีดานเจอเก้นคอปเนาะ
0: แต่ว่าจูเลียนนาเกลสมานว่างไงเอาไปทีมไหนเดีย
1: โอ้นาเกลมันน
0: ะกลับไปไลฟ์ซิกนะ
1: นาเกลมันนี่ผมหมดใจเขาละ
0: เริ่มมึน
1: ผมเพราะตอนนี้นาเกลมันนี่เหมือนทูเคิลละ
0: เริ่มมึนเนี่ย
1: ติดจัดเกิน
0: แล้วแต่ผมว่าเขายังเก่งอยู่นะเขาอาจจะไปอยู่ในทีมอื่นก็ได
1: ้
0: ไปต่อฮันซี่ฟลิกไงเดี๋ยวรอฮันซี่ฟลิกตกงาน
1: โอ้แต่ฟลิกก็ยากเนาะฟลิกก็กำลังทำไอ้บาเยนไอ้เบย์บาเยนบาฟ่ากำลังจี๊ดเลย
0: คือเหมือนเขาเซตเรื่องตัวผู้เล่นครบแล้วผมว่า
1: ใช่แล้วตอนนี้เติมทีมด้วยนะ
0: กำลังเติม
1: ทีมแล้ว
0: แรดฟอร์ดกูไม่เอาอูสอยกอดอนเลย
1: ใช่นะ
0: งงทั้งบาง
1: ได้กอดอนได้ไดยิมี่ไป
0: โอ้ยงงกันทั้งบาง
1: ต้องได้ถูกด้วยนะ
0: ใช่
1: นะได้ไม่แพงไม่อะไรมากด้วยนะครับ
0: แต่ผมแค่งงตรงที่แบบว่าเสือเหลืองนี่คือกลับมาแพ้แตกอีกรอบ
1: ครับผม
0: ใช่ไหมโจ๊บเหลือโจ๊บพี่เหลือโจ๊บ
1: โอ้โจ๊บไม่ไหวโอ้โจ๊บนี่แบบโอ้โหคนละเรื่องกับพี่เลย
0: เขาสัตว์ไปโจ๊บไงโจ๊บ
1: โอ้โจ๊บนี่หนักโจ๊บนี่หนักโจ๊บที่ผมว่ายังไม่ถึงอ่ะจูดเก่งกว่าเยอะเลยจูดมันระดับโลกไปแล้วน้องนี่ยังระดับแชมเปี้ยนชิพอยู่เลย
0: ผมว่าหลังๆผมว่าถ้าคู่พี่น้องอ่ะผมว่าก็คงจะเป็นพวกไออะไรนะของเนเธอร์แลนด์เดือบัวพี่น้องเดือบัวอันนั้นเก่งแฟนกับโรนัลอันนี้ตอนเล่นมันเก่งจริง
1: อันนั้นเก่งทั้งคู่
0: ใช่ไหมผมรู้สึกว่าเนี่ยอันนี้ที่โตมานะคุณผู้ฟังเผื่อคุณผู้ฟังนึกออกใครเป็นพี่น้องเล่นดี
1: นอกจากก็ไม่เท่าไหร่อ
0: ย่างแกรี่กับฟิลอะกลางๆคือมันไม่ได้เล่นดีแต่ว่ามันเข้าระบบใช่ไหมนอกนั้นผมยังนึกไม่ค่อยออกพี่น้องที่แบบเล่นแล้วเล่นได้ดีด้วยกัน
1: อย่างชาร์ลอตต์เบกเนี่ยพี่ก็ไม่โอเวิร์ก
0: ใช่ไหมโ
1: อชาร์ลอตต์เบกไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไร
0: นะผมนั่งคิดไม่ค่อยมีพี่น้องเล่นจริงนะ
1: อย่างเจสซี่อย่างเงี้ยโอ้โหน้องมาถึงย้ำโลกพี่ยังไปเล่นไอ้ดีกา2อยู่เลยอ่ะ
0: เห็นไหมงงจัดเลย
1: ต่างกันเยอะมากอ่ะพี่นี่คือแบบระเหเร่ร่อนไปเรื่อยอ่ะเนาะ
0: แต่เมื่อวานดูโจโฉเซิร์กเซ่ผมยังโอ้คือหลบเป็นขนมเลย
1: เห็นไอ้จังหวะดึง
0: ครึ่ง4ครึ่ง5ผม
1: นึกว่า AI
0: ผม
1: นึกว่า AI
0: ผมแล้วผมคิดเหมือนกันผมไป
1: เฮ้ยมันเล่นกับโรเซนบอกได้ขนาดนี้เลยเหรอ
0: มันนิ่งจังวะ
1: ทีแรกผมไม่เชื่อนะ
0: ม
1: ันตามข่าวดูเลย
0: ถ้ามันขนาดนี้นะ
1: เซิร์กซีม AI ก็วะ
0: ถ้ามันได้ขนาดนี้นะเอามันอยู่ไม่แต่ว่าคนหนึ่งที่ผมเห็นในช่วงปรีซีซั่นแล้วแบบร่างกายเปลี่ยนก็คือเชสโก้เราจะเห็นมัดกล้ามนี่เยอะขึ้นอย่างเลี้ยวภูกองหลังเลวนี่ก็ใหญ่ขึ้นเยอะเลยผมก็ไม่แหละนักกีฬาพอบางทีมันไม่ได้ไปแข่งทัวร์นาเมนต์มันก็ต้องมีการบ้านให้ตัวเอง
1: แต่เพิ่งหายเจ็บกลับมานะ
0: ใช่ใช่
1: เพิ่งหายเจ็บกลับมาด้วยนะ
0: ก็คุยไปเรื่อยไม่มีอะไรพูดคุย
1: ไม่เราก็สบายสบายอยู่แล้วนี่เราก็ไม่ได้ปฏิเสธต้องไปคุยเรื่องไหนเราก็นะ
0: คุณผู้ชมมาคุยได้นะ
1: เดี๋ยวมันจะนึ่งง่วงหรือเปล่าเดี๋ยวผมไปดังเอสเบสมากนะกันนะ
0: ได้
1: บอกอู้ทำเป็นถามคิวภาคต้องคุณพูดตรงๆไปเลยพาพี่ภาคได้ไหมเขาภาควอลเล่ครับต้องเขาภาควอลเล่ครับผมจะไปทำไมครับ
0: พี่หัวไม่ชอบนั่งนานครับ
1: ไม่ที่ผมถามคิวต้องเพราะเห็นน้องมันภาคอยู
0: ่
1: อะไรจะมาคุยเรื่องของวอลเลย์บอลเมื่อกี้ก็ถามอยู่ว่าเป็นยังไงเนาะ
0: คุยได้ผมก็จำชื่อได้หมดทั้งทีมนะเวิร์นเวสนาส่วนจันนโรนี
1: ่
0: มีพลรัตนักชื่อ
1: ครับก็ไปตามได้ช่วงนี้วอลเลย์บอลกำลังเล่นกันอยู
0: ่เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเป็นคิวของผู้หญิงละ
1: เขาบอกสินเสียงเยอะเป้าชนะเท่าไหร่เลิกแล้วมั้งยังทำอยู่ไหม
0: มีก็
1: ไม่มีแล้วมั้ง
0: ไม่มีแล้วมั้งสิ่งสิ่งยัดเป้าเนี่ย
1: นี่ตั้งแต่ผมเด็กๆนะไอ้หนังสือพิมพ์เนี่ยสิ่งสิ่งยัดเป้านี่เมื่อก่อนซื้อให้อากงมาจำ
0: ไม่หรือว่าจริงๆเขาอาจจะมี
1: แต่เราไม่รู้ก็ได้ไหม
0: หรือเปล่า
1: ไม่รู้เหมือนกัน
0: ไอ้เราก
1: ็
0: ไปจีนครับโอ้โหทุกอย่างเจริญครับแต่เขาไม่คุยภาษาอังกฤษกับผ
1: ม
0: ทุกวันนี้ผมก็ยังใช้ทรานสเลทอยู่คุยเสร็จอ่ะอยู่อย่างนี้ยื่นไปยื่นมาอยู่เพิ่งไปมา
1: เพราะว่าบางประเทศเขาจะอย่างเงี้ยเขาไม่สน
0: แต่จริงๆก็คนรุ่นใหม่ก็ปรับนะพี่อู
1: ๋
0: แต่ว่าถ้าคนรุ่นเก่าอาจจะแบบ
1: อย่างพวกรัสเซียก็เป็น
0: ใช่
1: รัสเซียนี่ไม่เอาเลยเขาบอกให้เปลี่ยนปุ้งเปลี่ยนป้ายมันไม่เปลี่ยนมันบอกแค่คำเดียวว่าก็อยากมากินอยากแล้วก็ต้องศึกษาภาษาบ้านเขา
0: ขอบใจแล้วจะกินยังไงล่ะครับ
1: พอเห็นมีไอ้พวกน้องๆตอนไอ้เจรัสเซียมันเป็นเจ้าภาพอ่ะไปสัมภาษณ์แล้วตามลงตามร้านเฮ้ยทำไมคุณไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนมันเป็นเหมือนอนุรักษ์นิยมมัน
0: อ
1: ่ะนะ
0: ผมเคยถามเพื่อนที่เขาเรียนภาษารัสเซียเอกรัสเซียเลยนะเรียนที่ธรรมศาสตร์เขาบอกสนุกตอนไปแลกเปลี่ยนแต่ผมก็ไม่รู้ไงเพราะว่าเราก็ไม่ได้รู้วัฒนธรรมกันนะแต่ประเทศเขาก็ดูน่าไปนะผมว่ามีความสวยงามอยู่นะ
1: สวยสวยสวยจริงเพราะผมก็เอกรัสเซียอยู่เหมือนกัน
0: เ
1: มื่อก่อนตรงเซเว่น
0: เราน่าไม่น่าใช่เลยนะ
1: อันนั้นก็เอกรัสเซียอยู
0: ่เอกรัสเซีย
1: แต่ช่วงหลังไม่ได้ละ
0: ครับผม
1: ช่วงหลังเอกสุลุ่
0: ม
1: งบไปถึงงบไม่ถึง
0: อันนี้อะไรเนี่ยบอกทีมงานคุณประการอย่างต้องกลับมาประจำการแล้วหลังจากฟุตบอลโลกช่วงหน้าคนนักกีฬาเสริมผมเข้ามาแน่นอนครับครั้งล่าสุดนี่กินแรงพี่เอกคิมเนี่ยพี่ต้าหมงแดงไม่แต่บอลโลกคือผมบอกแล้วแหละที่ผมบอกว่าผมมีปัญหาสุขภาพด้วยแล้วก็ไม่สามารถเข้าแบบยื้อๆดึกๆได้แล้วก็
1: แล้วผมไปติดที่นู่นหรอติดที่โมโนปะ
0: เป็นบางคู่ครับเป็นมีได้บางคู่แต่ว่าบางทีแบกร่างกายไม่ไหว
1: อ๋อดึกๆพอแก่แล้วจริงๆนะ
0: ไม่หรอกหมอบอกผมก็ต้องยอมเพราะว่าเขาบอกว่าอยากอยู่นานๆหรือว่าอยากอยู่แล้วก็ไปก็ต้องอยากอยู่ก่อนครับ
1: ก็ตอนวัยรุ่นคุณชอบใช้ชีวิตสดไงถ้าไปสดอ่ะคุณไปสดแล้วมันก็เป็นอย่างเงี้ยร่างกายมันพัง
0: นี่ห่อเหี่ยวเลยนะ
1: เขาบอกว่าแทรกเจลีกหมายถึงอู๋แทรกคิวไปภาคเหรอ
0: เขาภาคที่ไหน
1: คุณไม่รู้มั้งว่าผมเคยภาคเจลีกมาก่อน
0: ผมก็เคยภาคอยู่ช่วงนึง
1: 4-5 ปีอ่ะตอนนั้นน่ะ
0: สมัยอยู่นี่ไงสมัยอยู่ช่อง GMM ไง
1: ของผมนี่ตอนนั้นอยู่ไลฟ์ทีวี
0: ไลฟ์ทีวีด้วย
1: ไลฟ์ทีวีก่อนตอนนั้นจำได้เลยว่าไอเราส่วนใหญ่เราจะรอเขาจะส่งไอเป็นเหมือนไอ
0: ไลฟ์อัพไลฟ์อัพเขาจะมีเขาจะเป็นแบบ ใช้คำว่าอะไร
1: แล้ววันนั้นผมภาคไอนี่วิโซโกเบแล้วมันส่งมาเป็นรายชื่อว่าวันเนี้ยจะไม่มีการแข่งขันเพราะว่าจะมีไอซึนามิเข้าแล้ววันนั้นซึนามิเข้าที่โกเบไงนั่นแหละ
0: นั่น
1: แบบช็อกเลยโอ้โห
0: ไปแล้วด้วย
1: เออ
0: ไม่แต่ผมชอบ
1: ตอนนั้นวิเทอร์โกเบงทีมหนีตกชั้นอยู่เลย
0: ผมชอบใบรายชื่อของญี่ปุ่นอย่างหนึ่งนะพี่อู๋ที่อู๋ลองสังเกตไหมเขาจะบอกนะคุณผู้ฟังถ้าใครไม่ได้รู้บอลญี่ปุ่นอ่ะเขาจะบอกเลยว่าส่วนสูงน้ำหนักเท่าไหร่มาจากโรงเรียนอะไร
1: ใช่ใช่
0: นะครับถนัดเท้าไหนบอก
1: ม
0: าเลยนะ
1: จริงจริงไอใบที่เป็นออฟฟิเชียลอ
0: ่
1: ะ
0: เขาเรียกว่า
1: ปกติเรารู้อยู่แล้วเรามีอยู่แล้วแต่เราชอบใบออฟฟิเชียล
0: เขามีความละเอียดไงว่าเอาบางทีเนี่ยผมก็งง
1: กรรมการยังละเอียดเลยบอกมา
0: เกิดที่ไหน
1: เออ
0: นี่คือ
1: วัดอะไรไอเจลีกอ่ะต้องยอมเจลีกแม้กระทั่งไฮไลท์เขานะละเอียดแบบยิบอย่างของเราเป็นไฮไลท์ถ้าเป็นทั่วไปใช่ป่ะโอ้ไอของเจลีกมีบอกเลยนะเดี๋ยวมันจะคั่นด้วยการยิงไอเขาเรียกอะไรนะไอโฆษณาตรงนี้ปุ๊บแล้วเดี๋ยวต่อนู่นต่อนี
0: ่คือ
1: มันละเอียดมาก
0: ผมกำลังคิดอยู่อย่างนึงพี่อู๋ว่าญี่ปุ่นเนี่ยมันเป็นประเทศที่ขึ้นตัวอักษรบนทีวีเยอะมากแต่มันดูไม่น่ารำคาญผมก็งงผมยิ่งมารู้สึกว่านั่งอย่างล่าสุดผมไปดูวอลเลย์บอลหญิงที่ญี่ปุ่นนะก็นั่งเปิดดูทีวีทุกวันมันก็ขึ้นนู่นขึ้นนี่เต็มไปหมดแล้วแต่มันดูแบบมันขึ้นดึงออกเข้านี่มันดูแบบไม่น่าเกลียดอ่ะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเราอาจจะอ่านไม่ออกไงว่าเขาเขียนว่าอะไร
1: ใช่เพราะส่วนใหญ่เขาชอบใช้ไอตัวของเขา
0: อะไรนะนะนะนะ
1: อันนั้นอ่ะอ่านยากถ้าเป็นไอพวก
0: คันน
1: าคาอะไรผมยังพอได้อยู่นะไอที่มันไว้สำหรับเวลาเป็นภาษาต่างประเทศ
0: คันจิอะไรเนี่ย
1: โอ้ตัวสื่อเขาเยอะเว็บไซต์เว็บเฟซอะไรเขาชอบ
0: แต่ถ้าคันหูต้องไปแก้เองนะทำงานแล้ว
1: เอ้ย
0: เอาซะแล้ว
1: แต่ญี่ปุ่นบ้านเราก็ภาษาน่าจะได้อยู่เขาเป็นลูกค้าเขาอยู่เยอะ
0: อ๋อเหรอ
1: เรื่องของภาษาไม่น่ายาก
0: ผลิตภัณฑ์ดีมากผมซื้อมานี่ของใช้แบบในชีวิตประจำวัน
1: อ
0: ่ะผมว่าเขาคิดละเอียดทุกอันนะ
1: เหมือนเขาตั้งใจทำมาไงตั้งใจทำมาโดยเฉพาะอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: ยาหยอดตาคุณผู้ชมหรือคุณผู้ฟังแบบอย่างมันจะมียาหยอดตาอ่ะบำรุงสายตานู่นนี่นั่นเข้าไปยืนดูวิวทั้งเชลอ่ะเป็นยาหยอดตายืนมองแล้วจะซื้ออันไหนวะอ่านก็ไม่ออกต้องใช้ Google Translate ด้วย
1: ไปแปลใช่
0: ไห
1: ม
0: แต่มันแปลไม่ตรงเท่าไหร่หรอก
1: ก็โอเคเนี่ยแล้วมันไม่มีพวกไอ้นี่เหรอเขาคุยเขาไม่รู้เรื่องอีก
0: อะไรอ่ะ
1: มันต้องมีพวกไอ้แพทย์ที่เขาขายของอ่ะเขาแนะนำได้ไหม
0: ให้อยู่นั่นแหละก็ผมพูดภาษาอังกฤษเขาตอบภาษาญี่ปุ่น
1: จะเข้าใจดีนะ
0: เข้าใจดี
1: เพราะเพื่อนผมเนี่ยเคยซื้อของมาต่อราคา
0: อะไรก็
1: ให้หมดเลยตอนนั้นคิดเงินเต็ม
0: หมดแหมน่าชงมาทางนี้แล้ว
1: ครับผม
0: แต่ล่าสุดที่นั่นมันถูกจริงนะผมไปได้กางเกงขายาวพี่อู๋แบบดีเลยนะแบบทรงดีผ้าดีนะคุณผู้ฟัง200บาท
1: เฮ้ยทำไมมันถูกจังอ่ะ
0: ผมก็งงเหมือนกันนะ
1: ดูดีๆนะมีอะไรนี่หรือเปล่าอะไรเงี้ย
0: ซุกี้น้ำมา
1: อ่
0: ะนะก็เป็น
1: อาจจะเป็นมาร์เก็ตลงซอลก็ได้นะ
0: ว้าย
1: ตลาดลงเกลือ
0: ว้ายเมดอินดูเมดอินเอ
1: ๊ะมันจะ
0: พาย
1: เพชร
0: พายเพชรไฟอีกแล้ว
1: ไอเราก็เอ๊ะชื่อยี่ห้อแบบพายเพชรอ่านไปมาเอาพายเพชร
0: นะตายแล้วนี่น้องเธ
1: อ
0: ลงทุนไม่มีบอลก็มานะ
1: ครับผม
0: ฟังอยู่นะคะติดตามตลอดค่ะคืนนี้น่าสนของหนูมีคิวจัดไหมคะน้าอูเช็คให้ด้วยนะคะขอบคุณค่
1: ะสนน่าจะมีมั้ง
0: มีตีสองไง
1: ใช่ไหมมีตีสองละ
0: เขาสายดึกอยู่แล้วคนนี้ไม่รู้ไปไหนมาเขางานเยอะงานเยอะ
1: งานเยอะงานเยอะช่วงหลัง
0: พี่
1: แต่ช่วงหลังก็บ่นอยู่นะ
0: พี่กับพี่อู๋เนี่ยนั่งคุยกันประจำไม่ใช่คุยเรื่องงานนะคุยเรียกว่ากินอะไรดีวะ
1: ครับ
0: อันนี้บอกไม่มีดูทาง YouTube หรอครับผมไม่แน่ใจเอาช่วงนี้อาจจะไม่มีเนาะ
1: ใช่ใช่ใช่เนี่ยผมจะลองถามเขาดูว่าให้มันทำเหมือนบอลโลกได้ไหมอะไรเงี้ย
0: ก็อาจจะต้องปรับแผน
1: บอลโลกมันมีแล้วทาง YouTube เนี้ยมันก็มีช่องทางเพราะว่าบางทีคนดูสมัยเนี้ยบางทีมันไม่ได้ฟังจากวิทยุแล้วไง
0: ครับ
1: ใช่ป่ะมีฟังคนต่างจังหวัดเงี้ยเขาก็สามารถฟัง
0: เพราะว่าบางทีคลื่นมันไม่ถึง
1: ใช่ๆดูทางอินเทอร์เน็ตมันง่ายกว่า
0: จริงๆต่างจังหวัดในที่เรารู้กันบางทีคลื่นมันอาจจะไม่ถึงแล้วก็บางทีอาจจะคลื่นไม่ตรง
1: เฉพาะในกรุงเทพก็แย่แล้ว
0: ใช่
1: เจอคลื่นชุมชนแทรกบางทียังเสร็จคลื่นชุมชนเลย
0: นะก็ประมาณนั้นก็เดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวทางทีมงานผู้บริหารแล้วก็
1: เดี๋ยว
0: เขาดูแลจัดการเดี๋ยวก็ขยับให้นะครับ
1: เดี๋ยวผมพยายามจะคุยกับทางผู้ใหญ่เขาอยู่อ่ะบอกว่าเนี่ยมันน่าทำนะ
0: แต่ทางยูทูบเหมือนเดิมพี่อู๋ระดับนี่ไงระดับ
1: ยื่นเสมอเข้าไปยื่นเสนอเข้าไปเฉยแล้วเขาจะทำเราก็ไม่รู
0: ้
1: เราก็ให้ผลเข้าไปว่ามันโอเคนะกับการมีโซเชียลเพิ่มเงี้ย
0: นี่ดู
1: เพราะปกติเสาร์อาทิตย์มันจะไม่มีทาง YouTube อ่ะ
0: ใ ใช่ใช่ใช่ว่ามันช็อตไลน์เพราะว่าอันนี้ต้องบอกว่าบางทีเนี่ยถ้ามีฟุตบอลสดเนี่ยด้วยสัญญาณเสียงที่ทางลิขสิทธิ์เขาก็ไม่อนุญาตเนาะบางทีมันอาจจะไม่ได้นะ
1: ใช่ใช่
0: หรือว่าบางทีมีการใช้ว่าเปิดพงเปิดเพลงบางทีก็มีเรื่องลิขสิทธิ์บางอย่างนะในทางออนไลน์นะครับ
1: ครับ
0: แต่ของเราอย่างวิทยุเนี่ยเขาก็ได้สิทธิ์อยู่แล้วเขาซื้อมาอยู่แล้ว
1: เพราะตอนนี้มันยิบเลยนะลิขสิทธิ์นู่นลิขสิทธิ์นี่เต็มไปหมด
0: เคมกันยับ
1: ก็เลยต้องระมัดระวังหน่อย
0: อันนี้บอกว่าวันดีน้องอู๋น้องต้องวันนี้วันเลชัยชนะเขมรไม่น้องต้องชนะครับชนะ 3-0 นะครับชนะ 25-18 25-19 25-18
1: ขาดเลยเหรอ
0: ขาดทุกเซต
1: สู้ไม่ได้เลยเดี๋ยวนี้
0: ใช่แต่วันนี้เรามีคนทำแต้มเยอะไงมีน้องดอมชวัฒน์ถุงคำเนี่ยทำไป18มั้งมีน้อง
1: เอาคืน
0: น้องฮัมน้องฮัมทำไป17
1: เขาก่อนโดนแพ้ไป 3-1 นะอันนี้ขอเต็มๆหน่อยเอาคืน
0: เน้นเนี่ยโคตรปาร์คยิ้มเลยตบมือฉาดป้าบป้าบเลยวันนี
1: ้คือวันนี้ตามสูตรหมด
0: ไม่วันนั้นผมพากอยู่ผมหามากโคตรปาร์คบอกอยากนอนเหร
1: อ
0: กลับไปนอนไหม
1: แกดุไหม
0: ดุ
1: แต่ว่าเขาบุคลิกเขาบอกว่าโค้ชจากเกาหลีส่วนใหญ่อะคาแรคเตอร์เขาจะดุ
0: โค้ชไวทอง
1: ใช่ไหมโคตรปาร์
0: คไม่คือแกก็อารมณ์ดีแหละแต่ว่าเวลาแข่งเนาะมันก็เป็นทุกคนแหละโค้ชมันก็ต้องจริงจังแต่น้องๆก็กลับมาทำได้ดีแหละแต่ความหวังสูงสุดก็ปีนี้มันมีเอเชียนเกมมาเนาะก็อาจจะอยากจะได้ลงได้เหรียญให้เขาบ้างวอลเลย์บอลหญิงนี่เขาก็โอ้โหจับสายมาแล้ว
1: แต่โค้ช
0: หนักเลย
1: แต่โค้ชทุกคนก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะอย่างก่อนภาคฟุตซอลโค้ชนุชา
0: พี่บังเหรอ
1: เออโค้ชบังเนี่ยเวลาเรียกเวลานอกอ
0: ่
1: ะหลายคนยังบอกเลยว่าเขาสื่อสารกันด้วยไอ้นี่นะพลังจิต
0: โทรจิต
1: ขอเวลานอกอะไรปุ๊บนั่งเงียบกันหมดเลยไม่มีใครคุยอะไรกันเลยแกไม่พูดแม่อะไรเลย
0: รู้แล้วไง
1: เออแต่คาแรคเตอร์แกไม่ค่อยได้นะแกเงียบไปหน่อย
0: แต่แกเก่งไง
1: ใช่ใช่แกเก่งตอนเป็นผู้เล่นแกก็เป็นระดับตำนานคนหนึ่งอ
0: ่ะไหนๆก็พูดถึงเอเชียนเกมนะไปดูจับสายวอลเลย์บอลหญิงเนี่ยเผื่อใครไม่ได้อัปเดตนะ
1: ครับ
0: ก็เราอยู่กับไชนีสไทเปอยู่คีร์กีสถานอยู่มองโกเลียก็สายไม่ได้หนัก
1: เส้นทางโอเค
0: เส้นทางดูโอเคผมไม่ดูสายเอญี่ปุ่นสบายสุดเจ้าว่า
1: อ
0: ยู่กับอินโดเนปาลไม่ช้ำไม่ช้ำ
1: แจกสบายเผลอๆอาจจะเป็นชุดผสม
0: แล้วทำไมเราไม่ไปอยู่ในสาย3ทีมไอ้3ทีมนี่มีจีนสายบีนี่จีนเจอคาซัคเจอฟิลิปปินส์นิ่มเลยโอ้โหแต่สายดีนี่ก็ใช้ได้นะ มีเวียดนามเกาหลีฮ่องกงกาตาร
1: ์
0: นี่ประเมินได้เลยเนี่ยกลุ่ม A นี่ญี่ปุ่นจีน
1: มันตกไปเยอะนี่ใช่ไหม
0: ใครนะครับ
1: เวียดนามอ่ะ
0: ก็ไม่มีตู้เย็นไงครับพี
1: ่ไม่มีสองตู้แล้วอ่ะจบเลย
0: ตู้เย็นตู้แช่
1: ตู้เย็นไม่มีจบเลย
0: ล่าสุดนี่ไงผมไปดูคลิปมาเนี่ย
1: อย่างนี้เขาก็ใช้ไอ้นี่ตัวแบกตัวเดิมป่ะ 4T ป่ะ
0: ใช่
1: ใช่ไหมไอ้ 4T ตัวแบก
0: ผมเซฟมาแล้วเขาประกาศตัวมาล่าสุด CV ครับเนี่ยผมไม่ดูมาแล
1: ้
0: ว
1: ม
0: ีใครบ้างนะ
1: ขอเช็คดูซะหน่อย
0: นี่มีทันที่ทันทุยคือ 4T มีวีทินูควินเวียนเงียนเฟิงถุย
1: เ
0: นี่ยเวียนที่อูเยนนะฮะ
1: ถุยมาสองตัวแล้ว
0: บุยที่อันเตานะครับมีเจิงที่พี่ตุยนะครับเลนูอันนะครับเวียนฟงคุยเวียนฟงคุย
1: เอาเป็นเงียนฟงก็ได้เงียนฟงก็ได้
0: เลอทันถุยเนี่ยยังอยู่นะตัวหลังนะเวียนที่ตามีนี
1: ่มีนายลูกครึ่งไทยมั้ง
0: มีโบที่คำทัวนะ
1: ครับ
0: วีที่เย็นนีนะครับมีเหวียนกันดังมีกาทิตูชื่อโอ้โห
1: เฮ้ยตัวใหม่เยอะจัง
0: เรียกใหม่เยอะเพราะว่า
1: ตัวใหม่เยอะไม่คุ้นชื่อหลายตัวเลย
0: ฮองที่เคียวติน
1: แต่ว่าเขาต้องถ่ายสายเลือดใหม่นะ
0: เขาก็
1: เพราะว่าชุดนั้นพอไอ้สองตู้หายไปปุ๊บโฟทีคนเดียวแบกไม่ไหวอ่ะ
0: แต่โค้ดไม่เปลี่ยนนะเหวียนต้นเคียดเหมือนเดิ
1: ม
0: ยังอยู่เหมือนเดิ
1: ม
0: เหวียนต้นเคียดนี่เขาเล่นมานานนะแต่อายุเนี่ยไม่ได้ต่างจากพี่รุดเยอะผมถามมาแล้วพี่วรุษที่ภาคด้วยกันนะแกบอกก็เล่นรุ่นเดียวกับพี่นี่แหละ
1: อ๋อเหรอ
0: แต่มันดูไปไกลได้เลย
1: คนเป็นโค้ชไง
0: เครียด
1: คนเป็นโค้ชน้ำเครียดใช่คนเราเป็นโค้ชสัก2ปีดิสภาพร่างกายนี่พังบอกเลย
0: จริง
1: นะ
0: หน้าไม่พองเลย
1: ใช่โอ้โหมันเครียดไง
0: มันมีความกดดันหมด
1: เลยมันเครียดตลอดอ่ะในระหว่างเกมนำคุณก็เครียดใช่ไหมไอ้ตามคุณก็เครียด
0: วางแผนยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: คุณต้องเครียดจนจบครบหมดเวลา
0: แล้วซีดานตอนเขาคุมมาดริดเขาก็เห็นเครียด
1: ก็นี่ไงเขาถึงไม่เหลืออะไรแล้วไง
0: ไม่น่าไม่เครียดก็เป็นแต่แรก
1: ร่วงหมดเลยไอ้ตอนนั้นยังมีอยู่
0: ผมจำได้ว่าตอนแรกที่เขาเริ่มเล่นที่ฝรั่งเศสเขาเล่นทีมเลยนะ
1: มีบอกโดอะที่ตกชั้นก็บอกโดไปอะแล้วก็ย้ายมาอยู่เว่อะ
0: เออไอตอนนั้นน่ะผมหนาตับเลยนะ
1: ตอนนั้นบอกโดเฮ้ยตรงนั้นนี่ข้างๆเยอะนะ
0: พอมาอยู
1: ่บอกโดอะ
0: พอมาอยู่ยูเว่เริ่มแล้วแพ้น้ำ
1: ตอนอยู่บอกโดนี่เขายังพอแค่มีแอ่งตรงแอ่ง

0: อะไรเงี้ย
1: น้ำตกอะไรนะชื่ออะไรนะ
0: ไอไซน้อยป่ะหรือไอ้นั่นน่ะ
1: ไซโยกไซน้อย
0: เออนั่นแหละส่วนใหญ่เขาชวนเลย
1: แต่เด็กๆทำไมรู้สึกมี
0: แต่คนแต่เขาบอกว่าอากาศมันร้อนอ่ะ
1: มีคนชอบชวนไปแต่น้ำตกนะเด็กๆไม่รู้เหมือนกัน
0: เพราะว่าที่การมันร้อนก็ได้มั้งคุณต้อง
1: อ
0: แต่สภาพอากาศที่การมันร้อนจริงนะ
1: ผมว่ามัน
0: เหมือนมันไม่มีลมอ่ะ
1: มันเป็นป่าแต่มันไม่ค่อยมีความเย็นนะ
0: ใช่ใช่มันจังหวัดที่ร้อนมากนะแล้วพอไปแล้วพออยู่น้ำตกมันสบายไงมันเย็นอ่ะ
1: เย็นแต่น้ำตกมันเย็นจริงนะ
0: ใช่ใช่น้ำชามันก็ไปแช่แล้วถามว่าเวลาไปการผมก็นึกถึงแค่น้ำตกอ่ะไม่เคยไปแต่ยังก็อยากไปสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ
1: เมื่อก่อนเนี่ยผมเคยไปนะน้ำตกที่บ้านยายภาคเหนือพิษณุโลกชาติการอะไรเงี้ย
0: อ
1: ันนั้นก็เย็นใหญ่ด้วยแต่ลึกว่ายผิดเหลี่ยมไม่ได้ลงน้ำวนนะ
0: ใช่ใช่ของผมก็เหมือนกันตอนที่กระโดดลงอ่ะไอ้น้องพนักงานเขาบอกพี่ถ้าพี่หลุดไปแล้วพี่อยู่กันนะเดี๋ยวไปรับนั่นแหละเหมือนกัน
1: จะไปแสดงว่าเขารู้จุด
0: ก็ตอนนั้นไปไอ้นี่ไงหลีแชร์เข้าไปด้วย
1: อ๋อหลีแชร์ตอนอยู่ช่อง8ช่อง8
0: ลงไปช่องเดียวกันเลยมันจะมีร่องน้ำตกใช่ป่ะเขาบอกถ้าเราไปตามร่องมันก็จะไปเรื่อย
1: ๆ
0: แต่ถ้าเราหลุดเมื่อไหร่เดี๋ยวเขาจะเอาเรือไปรับแล้วก็ไปหลุดไปอยู่3คนอ่ะมีร่องของมันโอ้แล้วมันไปไหนไม่ได้จริงนะมันออกไม่ได้จริงเลย
1: ไม่พี่ก็น้ำมันไหลเชี่ยวไง
0: ใช่ๆมันพอเราหลุดไปนะโอ้ไปกองกัน3คนทำอะไรไม่ได้
1: ใช่ใช่
0: แต่น้ำตกมันเย็นสบายจริงในการนะแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันสาเหตุอะไรนะการแต่ว่าจังหวัดเขาร้อนมากนะไปตรงไหนโอ้อยู่ข้างนอกนี่แดดแบบ
1: แผด
0: มาก
1: เ
0: ลย
1: แผดเผา
0: แล้วอย่างที่คุณต้องบอกคือมันไม่มีลมอ่ะถ้าเกิดมันมีลมมันยังโอเคนะ
1: การนะจ๊ะบุรีแต่ตอนนี้มีอาจารย์ปาร์คอยู่ไงอาจารย์ปาร์คปาร์คฮังซอล
0: ครับผมอาจารย์ปาร์คนี่
1: ผมเห็น
0: น่าจะได้ขึ้นมั้งปีเดียว
1: แตงโมเพื่อนผมไปสัมภาษณ์มาแล้วไม่รู้ไปหาน้องเชอร์แตมหรือไปสัมภาษณ์อาจารย์ปาร์คนี่ผมเริ่มสงสัยเหมือนก
0: ันครับแต่ทีมตังเยอะนี่ปีเดียวได้ขึ้นแล้วมั้ง
1: ก็
0: การอ่ะ
1: ก็ไม่รู้ครับบอลไทยผมไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร
0: ่แต่ไม่รู้ว่าจะลงทุนแค่ไหน
1: ผมเห็นหลายทีมแล้ว
0: ใช่ไหมมีตัง
1: เราไม่ใช่ช่วงจอดสนามบอลไทยด้วยไปว่าก็ไม่ได
0: ้ครับ
1: อันนี้บอลต้องสนามแรกทำไมถึงแพ้เขมรครับพลาดตรงไหนไม่ดูเลยเราจบไม่คมครับแต่เขาเกมรุกเขาดี
0: แต่นั้นดูรายชื่อกับอาจารย์เอกเหมือนเป็นชุดผสมนี่
1: ไม่ใช่ตัวเราเจ็บ
0: ตัวเราเจ็บใช่ป่ะ
1: คือบุญยฤทธิ์วงธรสนามแรกเขายังเจ็บอยู
0: ่ผมไม่เห็นรายชื่อทำไมเอ๊ะทำไมเป็นชุดผสมวะอ
1: ๋
0: อเจ็บ
1: มันมีตัวเจ็บเยอะแล้วก็
0: ก็ยังคิดว่าเอ๊ะประมาทหรือเปล่า
1: น้องเต้นนักพันลำก็เจ็บอยู่ไม่สมบูรณ
0: ์
1: กับตันจูนก็ตีนมือแตกไม่ได้ผ่าที
0: โอ้โหเจ็บไปหลายคน
1: ก็คือเอาง่ายๆว่าอยากจะเลือกตัวใหม่แต่ว่าตัวเก่าต้องเอาไปด้วย
0: ก็ยังว่าไอ้เกมที่แพ้
1: แต่ว่า
0: เห็นมีรายชื่อตัวจริงอยู่ครึ่งทีมเอง
1: มีเนี่ยที่ลงมาสลับมีทูประดิษฐ์พระพุทธไงนะมีไอ้อย่างไอ้นภัทรบำรุงพักดีอะไรเงี้ยมันก
0: ็
1: สลับกันมาแต่ว่าผมว่าโค้ชป้ากำลังจะปั้นเจนใหม่มาเสริมอยู่
0: ก็ต้องหาสายเลือดใหม่
1: เพราะว่ายามีนเนี่ยผมดูยามีนทุกวันกฤษฎาดินสวัยเนี่ยอ้าวเรื่อง
0: ครับ
1: ทุกวัน
0: แต่เขาบอกว่ามีของ
1: ฮะ
0: มีของเลยยามีน
1: ไม่รู้มีอะไรเหมือนกันอ้าวเรื่อง
0: ต้องเอา
1: แต่วันนี้ผมฮาช็อตประวัติช็อตมีมเลยกับตันจูนผม
0: ครับ
1: ตอนแข่งกับเขมรนี่พนมมือเป่ากระถางอย่างนี้เลยแล้วเนี้ยแล้วมีคนไปแซวว่านี่ไงของเขมรออกเพราะเขาสวด
0: แต่เขาจับมาได้บ้
1: างไม่แต่เอาจริงผมว่ากีฬามันแพ้ไม่ชนะแหละ
0: แต่วันนี้ก็สะใจหลายคนก็บอกว่าขอเอาคืนนั่นหน่อย
1: แต่จริงๆสนามเนี้ยมันมีเดิมพันอยู่คุณผู้ฟังสนามแรกซีวีลีกอ่ะเขาไม่มีเวอร์แรงกิ้งสนามเนี้ยเขาคิดคะแนนเวอร์แรงกิ้งเราก็ควรจะชนะบวกกับ
0: ถ้าตัวเจ็บกลับมาด้วยป่ะ
1: ไม่ยังไม่เจ็บ
0: ยัง
1: แต่ว่าก็คือหวังจริงๆก็คือจะเอาแชมป์อ่ะเพื่อไปเอาโควต้า AVC ครับปีหน้าคือตอนนี้อินโดมันได้ฐานะแชมป์เก่าไปแล้วเขมรเนี่ยหรือกัมพูชาเนี่ยเขาได้แชมป์สนามที่แล้วไงทีนี้เนี่ยถ้าเราจะเอาเราก็ควรจะเป็นแชมป
0: ์
1: แค่นั้นเอง
0: ครับเพราะฉะนั้นก็เชียร์กันลุ้นกันไปนะครับเพราะว่าตอนนี้นอกจากฟุตบอลแล้วก็เป็นวอลเลย์บอลนี่แหละนะ
1: จูง
0: กีฬาติดๆกันเพราะของเราก็ลุ้นพวกไอ้ฮุนไดครับก่อนเดี๋ยวก็มีฟีฟ่าเชียร์อีกใช่ไหมแล้วก็ผสมกับวอลเลย์ไป
1: ดีนะผิวยังพอผิวไอ้วงการอื่นได้บ้าง
0: ครับผมบอกดีครับคุณอู๋คุณต้องคุณไก่ร้อยเอ็ดนะครับ
1: แ
0: ถ
1: วเอ
0: คุณไก่ร้อยเอ็ดด้วยปีนี้นี่น่าจะนิ่มเมื่อกี้เราคุยข่าวเรื่องไอ้ไก่ไปละนะของเดอะแชบี้นะ
1: สบายผมว่าปีนี้มีลุ้นไปทั่วยุโรปพี่
0: เคยไปเที่ยวป่า

0: แล้วเคยหลงป่าไหมครับป่าภาคใต้กับภาคเหนืออันไหนน่ากลัวกันครับคุณน้องบอล
1: ไม่เคยหลง
0: ภาคเหนือเนี่ยชั่วชีวิตเนี่ยผมไม่เคยไปเลยเป็นภาคเดียวที่ไม่เคยไปคุณตั้ม
1: เชียงบ่งเชียงใหม่พี่ไม่ไปเลย
0: เออ
1: ทำไม
0: ไม่เพราะผมจะเรียนเกษมบัณฑิตเรียนรามเนี่ยเพื่อน
1: ใต
0: ้แล้วเพื่อนส่วนใหญ่ได้อยู่เลยหัดใหญ่ยะลากันตังตรังพวกเนี้ยทั้งนั้นเลย
1: ครับ
0: ไม่มีเพื่อนที่เป็นคนเหนือเลย
1: เอาจริงเหรอ
0: เออผมไม่เคยได้ไปเหนือสักครั้งเลยออกตกไปหมดแล้วแล้วก็ใต้เนี่ยขาดที่เดียวภาคเหนือ
1: ครับ
0: อยากไปเที่ยวอยู่เหมือนกันกระแพงดินไหม
1: ไม่เคยไป
0: ไม่เคยไปใช่ไหม
1: เดี๋ยว
0: เหนือคุณไปบ่อยปะ
1: ไปบ่อยไปเชียงใหม่ไปบ่อย
0: เด็กเยอะในเด็กคุณเยอะ
1: ไปหาเพื่อน
0: มีทุกทุกภาค
1: ไปหาเพื่อนเพื่อนรอต้อนรับอยู
0: ่โอเคยังคุ้มยังคุ้มโทนเสียงได้อยู่ยัง
1: เพื่อนผมเนี่ยพาไปที่นึงที่ผมไม่เคยไปพี่อู๋อ่ะเดี๋ยวก่อนเบรกผมไปแม่วางคือผมก็ไม่รู้มันคืออะไรคืออ่ะคนไปที่อาจจะรู้จักแต่ผมรู้จักเพื่อนว่าเขาเป็นที่ที่แบบเหมือนแบบมันเป็นน้ำตกไหลลงมาแล้วก็เป็นแบบเป็นที่นั่งพักก็จะมีแบบเหมือนกระต๊อบไม้ไผ่ไว้นั่งกินข้าวเขาจะมีร้านอะไรเงี้ยน้ำก็เย็นๆก็เอาขาไปละนะเออก็ชิลดีนะน้ำใสมาเลย
0: อ
1: ำเภอแม่วางผมจำได้ไปกับเพื่อนก็เออ
0: แล้วก็มีพวกปลาเล็กๆประตอด
1: ประมาณนั้นมี
0: ใช่ๆๆเพราะพวกน้ำตกส่วนใหญ่เนี่ยแล้วระหว่างจะมีพวกปลาเล็กประตอดอะไรพวกนี้มันแล้วมันดูชิล
1: มันชิลจริง
0: ชิลชิลชิลชิลอันนี้ชิล
1: ซึ่งเขาขับออกจากตัวเมืองอ่ะไปแค่ครึ่งชั่วโมงถึงแล้วพี
0: ่เพราะเพื่อนผมเนี่ยก็ได้บัตรคนพิการที่ไปร้านพวกนี้แหละปลาประตอดปีรัญญา
1: ว่าให้ตาย
0: หายขา
1: หาย
0: เฮ้ยแต่มันอารมณ์ชิลจริงถ้าใครผมถึงชอบไปเที่ยวน้ำตกไงแล้วน้ำมันเย็นมันเย็นสบายอากาศมันจะแบบมันเวลาเราหายใจอ่ะมันเหมือนออกซิเจนมันเยอะมันเออมันหายใจแล้วมัน
1: แม่เราอยู่กรุงเทพมันไม่มีออกซิเจนนะแบบ
0: เออสงสัยนะแต่มันเป็นการเที่ยวที่มันคุ้มที่สุดละ
1: 5:03 ละเดี๋ยวเราเบรกสักครู่นะคุณฟังนะ
0: เดี๋ยวเราเบรกกันก่อน
1: พูดคุยกันต่อเรื่อยๆกับซอกเกอร์ไลฟ์ครับ
0: กับซอกเกอร์ไลฟ์รีพอร์ตฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องง้อตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
2: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 จินนี่ณัฐนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569
4: อินทผลัมทางเลือกเพื่อสุขภาพแทนน้ำตาลแม้น้ำตาลจะมีผลเสียต่อสุขภาพแต่ความอยากของหวานยังเป็นสิ่งที่ยากจะหลีกเลี่ยงการใช้อินทผลัมเป็นทางเลือกแทนน้ำตาลจึงกลายเป็นที่นิยมเพราะช่วยเติมความหวานได้อย่างปลอดภัยและดีต่อสุขภาพอินทผลัมเป็นผลไม้ที่มีรสหวานเข้มคล้ายคาราเมลสามารถใช้แทนน้ำตาลในขนมและเครื่องดื่มได้เป็นอย่างดีนอกจากรสชาติที่อร่อยแล้วยังอุดมไปด้วยใยอาหารและสารต้านอนุมูลอิสระเช่นโพลีฟีนอลแทนนินและฟลาโวนอยด์ช่วยลดการอักเสบและปกป้องเซลล์ในร่างกายทั้งยังเป็นแหล่งของแคลเซียมเหล็กแมกนีเซียมและวิตามิน A พร้อมคุณสมบัติที่มีไขมันต่ำที่เหมาะกับคนรักสุขภาพอินทผลัมเป็นตัวช่วยลดความอยากน้ำตาลอย่างมีประสิทธิภาพและยังมอบคุณค่าทางโภชนาการมากมายเหมาะสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักและการบริโภคน้ำตาลที่น้อยลงและปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ให้ดีต่อสุขภาพในระยะยาวสุขภาพน่ารู้ โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
7: Mcord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ Mcord Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก Mcord ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ Mcord Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
9: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ Mcord News FM 100.5 เปิดรับสมัคร Mcord CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 Mcord CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
10: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน Mcord Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
0: Soccer Live Report
11: ก็ว่าจะชวนเธอไปดู

0: พร้อม
1: ครับผม
0: เสียงวิเศษมาแล้ว
1: กลับนะเมื่อสักครู่นี้ก็ต้องว่าให้โอกาสกับท่านน้องรามที่เป็นช่างของเรานะครับเขาคิดถึงพันทิพย์เพราะเมื่อก่อนเนี่ยน้องรามเราเนี่ยจะไปซื้อหนัง
0: เหรอ
1: เจอเขาจะไปพันทิพย์เนี่ยเขาเพื่อไปซื้อหนัง
0: ไปซื้อ
1: ช่วงนี้หนังก็หายาก
0: เขาไม่ได้ไปซื้อโปรแกรมซอฟต์แวร์อะไรเหรอ
1: ใช่เห็นน้องรามบอกเว็บก็โดนปิดกั้นเข้าก็ยากแผ่นก็ไม่มีขาย
0: พูดขนาดนี้
1: อืม
0: แต่ว่าไหนๆมาละข่าวใหม่มาพอดีเลย
1: ครับผม
0: แฮร์รี่เคนนะครับที่สัญญาจะหมดลงในซีซั่นที่กำลังจะจบหรือซีซั่นหน้าเนี่ยล่าสุดนะครับบาเยิร์นประกาศนะครับเดี๋ยวจะเตรียมต่อสัญญาแฮร์รี่เคน
1: ใช่ก็รอให้เคนต่ออยู
0: ่น่าแต่ผมว่าเคนก็น่าจะจบที่นี่ไหม
1: ผมว่ามีโอกาสนะแขวนที่บาเยิร์นไปเลยแล้วอย่างเคนช่วงเนี้ยเราเห็นแล้วผมว่าอย่างเคนอ่ะสบายพอไม่ได้เป็นหน้าเป้าเขาก็ถอยให้เป็นเบอร์สิบ
0: ไม่แล้ว
1: การสไตล์การจ่ายบอลเขายังได้อยู่เหมือนเดิมอ่ะแม่นด้วย
0: แล้วจริงเริ่มปรับตัวแขวนบาวาเรียได้แล้วใช่ไหม
1: ใช่ใช่
0: แล้วก็บอกว่ากลับอังกฤษคงไม่มาแล้วก็คงไปเล่นนี่นั่นให้จบไปเลย
1: แล้วแฟนๆก็โอ้โหรักเคนจะตายใช่
0: คือเสียนี่ลืมเลวานนะ
1: เออตอนนี้ผมว่านะเคนเนี่ยเล่นจนแขวนตัดนะมีไอ้อนุสาวรีย์แน่มีนุปันแน
0: ่ยิงขนาดนี
1: ้ใช
0: ่โอ้แล้วยิงแบบชิวๆอ่ะ
1: เนี่ยรอลุ้นให้เขาได้ไอ้นี่อยู่อ่ะ
0: มาลงดอ
1: มาลงดอเนี่ย
0: เห็นบอกว่าปีนี้มีชื่ออยู่ในข่ายนะ
1: ใช่ใช่อยู่ใน
0: เพราะว่า
1: ใน
0: เพราะผม
1: รู้สึกหลายชื่ออยู่
0: ผมรู้สึกว่าบอลโลกพี่อู๋มันไม่ได้มีใครโดดเด่นเป็นพิเศษนะคือเอ็มบัปเป้กับสโมสรก็ไม่ดีใช่ไหมจะมายิง10ลูกก็อ่ะก็แค่บอลโลกอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วมันมีทีมแบบสม่ำน้อยเยอะ
1: ใช่
0: ไหมแต่ถ้าในลีกสม่ำเสมออ่ะเคนแชมเปี้ยนลีกก็ยิง
1: ไม่แล้วเคนเอง6ประตูกับที่3ฟุตบอลโลกมันก็ไม่ได้แย่ถูกไหมมันก็โอเคเออมันก็โอกาสได้อ่ะนะ
0: ส่วน
1: ฝั่งบอกว่าตอนนี้ถ้าดูจากที่ผมไปดูเลทเขานะดูน่าจะเหลื่อมมีโอกาสด้วยนะ
0: อย่างโรดี้เนี่ยมันจะชอบมาในจังหวะที่แบบว่าได้ประตูสำค
1: ั
0: ญ
1: แต่โรดี้ผมว่าพอเขาได้ไปแล้วจะได้ติดมันคง
0: ไม่แล้วเปอร์เซ็นต์คือในฤดูกาลน่ะกับซิตี้ไม่ค่อยมีบทบาทเพราะว่าแกเพิ่งมาหายตอนหลัง
1: แล้วจริงๆผมว่านะไอ้บทบาทอ่ะก็เพิ่งจะมาดีตอนรอบน็อกเอาท์นี้เอง
0: ใช่
1: ไอ้สามสี่นัดแรกก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะ
0: เล่นเหมือนผมหนุ่มๆเลยพี
1: ่อุ้ยเฮ้ยก็จะคนละแบบก็จะคนละแบบ
0: แซว
1: ๆไม่แต่ผมชอบเนี่ยเขาจะเหมือนโรดี้เนี่ยผมจะเหมือนเลวาน
0: ไว้ยาเห็นไง
1: ถ้าเต็มไม่ดีอาจจะมีประตู
0: ก็สเต็ปแปลกไงเป็นคนเก้งก้างแต่ว่าแบบมีประตูตลอด
1: ใช่ใช่
0: เห็นไหมล่ะ
1: เออ
0: นะฮะก็ผมว่าไอ้ยิงเดมเบเล่ผมว่าก็ไม่ได้ชัดขนาดเพราะว่าอย่างเปเชได้แชมป์มันเป็นทีมเวิร์กเนาะ
1: ม
0: ันไม่ได้แบบไปกระจุกคนเดียวอะ
1: ในบอลโลกก็ไม่ได้ปี๊ดป๊าเท่าไหร่
0: สู้เอ็มบัปเป้ไม่ได
1: ้ใช
0: ่เอาจริงอะถ้าไปมองแล้วถ้าเอาตัวสร้างสรรค์เกมโอลิเซ่ได้ลุ้นหมดเลย
1: ใช่ใช่ผมว่าถ้าเลือกเอาผมเลือกโอลิเซ่มากกว่า
0: ถ้าเอาสร้างสรรค์เกมแต่ว่าสุดท้าย
1: เขาเป็นแอสซิสต์เยอะสุดไง
0: ใช่แต่ว่าผมว่าสุดท้ายเขาก็ไปดูเรื่องการยิงประตูส่วนใหญ่
1: ใช่ใช่
0: อย่างบอลโลกปีที่คันนาปี2006อ่ะที่คานาวาโรได้คือปีนั้นมันอิตาลีไม่ใช่เกมรับสู่แชมป์จริงๆไง
1: ใช่ใช่อันนั้นต้องชัดจริงๆแล้วผมเชื่อว่าอีกไม่รู้อีกกี่ปีจะเจอแบบเนี้ย
0: กองหลังได
1: ้ตำแหน่งกองหลังประตูอ่ะที่จะได้ยากมาก
0: ใช่ผมเลยมองว่ามันยากจริงนะ
1: ใช่เพราะว่าเขาเอาเกณฑ์ประตูเป็นหลักอย่างเงี้ยนะนั่นลำบากอ่ะ
0: ส่วนเมสซี่เนี่ยโอ้โหวันนั้นคือในใจเนี่ยผมก็อยากสเปนได้นะแกแอบสงสารเมสซี่นะแต่เมสซี่บอกว่าเขาไม่ได้ต้องการอะไรในชีวิตแล้วอะในความรู้สึกผมนะ
1: อ
0: ย่างนั้นเขาเสียใจไม่เสียใจแหละแต่ผมว่าเขาไม่ได้เสียดายเพราะว่าเขารู้สึกเขาเล่นดีแล้วแหละ
1: ได้มาแล้วไงไม่ไอเสียใจต้องเสียใจอยู่แล้วเพราะมันผิดนัดชิงถูกป่ะแต่ว่ามันไม่ได้มีอะไรคาใจแล้วไง
0: ใช่ใช่ผมจะพูดดีพูดผมว่าไม่มีอะไรคาใจว่าไม่มีอะไรคาใจเขาวันนั้นแล้วเอาคิดดูนะแฟรันตอเรสอะตั้งแต่รอบแรกยันรอบสุดท้ายอะ
1: มัน
0: เคยยิงดีแบบนั้นหรือเปล่า
1: ก็เขาถึงบอกไงถ้าลูกส่งโอเคแต่ถ้าลูกยิงอย่าไปนับ
0: โอ้ผมแบบเอ๊ะมันใช่คนเดียวกันนะเปล่านี
1: ่เจอ
0: คนที่ไหนนี
1: ่เหลือเชื่อเนาะพี่บ่าวยังงงเลย
0: งงเลยพี่บ่าวยาเมา
1: พี่บ่าวยาเมานี่ก็มีลิสต์อยู่ในรายชื่อเหมือนกัน
0: แต่ยาเมาก็เหมือนกันคล้ายๆกันสภาพปีที่แล้วผมว่าสภาพร่างกายนักเตะไม่ดีหลายคนถ้าไปเทียบเรื่องสภาพผมว่ากลายเป็นเคนลงกับทุกนัด
1: ยาเมาปีนี้กับไอ้สเปนก็ไม่ได้ขนาดนั้นเนอะ
0: ไม่ได้ขนาดนั้น
1: ไม่ได้ขนาดเหมือน2ปี
0: แต่ถามว่า
1: จี๊ดกว่าเยอะ
0: มีอิมแพคกับทีมไหมมีเป็นบางจังหวะ
1: ใช่
0: มีเป็นบางจังหวะ
1: แต่แกมจะมาแบบมาให้หายเนอะ
0: แต่มันมาในจังหวะที่ต้องการนะบางทีอ่ะแต่ปีนี้เรื่องการยิงประตูไม่ค่อยคม
1: ใช่ใช่ยิงแค่ประตูเดียวนี
0: ่ยิงไม่ค่อยคม
1: แอสซิสต์เดียว
0: ตอนยูโรที่แล้วอ่ะดีกว่า
1: ใช่
0: นะก็ลุ้นกันไปนะครับสำหรับบัลลงดอร์เดี๋ยวประกาศในเดือนหน้าไหม
1: เดี๋ยวบอลลูนดอร์เดี๋ยวก็มาละแล้วเราไม่สามารถไปกะเกณฑ์ได้ว่าเขาจะใช้อะไรในการพิจารณา
0: อย่างใช้กัปตันโหวตเงี้ยกัปตันทีมชาติทั้ง150กว่าชาติเนี่ยมันก็ไม่รู้ว่าใครจะเลือกสมมุติผมเป็นกัปตันทีมชาติไทยเงี้ยผมชอบเคนผมก็เลือกเคนที่1
1: ไงใช่ๆมันถึงบอกว่ามันเลือกยาก
0: คือมันไม่เลือกจากสแตทชัด 100% น่ะมันเลือกจากการโหวตของคนที่มีใช้คำว่ามีสิทธิ์นะกัน
1: แล้วปีนี้ผมว่านะแต่ละคนน่ะมันจะมีจุดอ่อนของตัวเองด้วยนะแต่ละคนคืออาจดีในลีกไม่ดีในทีมชาติบางคนเก่งทีมชาติในลีกไม่ได้อะไรเลยมันเลยทำให้มันเกลี่ยกันแล้วมันมีโอกาสได้หลายคนอย่างถ้าเกิดสมมุติปีนี้จบปุ๊บเปเชนะได้แชมเปี้ยนลีกฝรั่งเศสได้แชมป
0: ์
1: เด
0: ม
1: เบเล่ได้ดาวซันโวอีก
0: อันนี้
1: มันจะจ๋าเลยถูกป่ะแต่คราวนี้พอมันเงี้ยมันไม่จ๋าเนอะ
0: ใช่
1: อันนี้ก็รอลุ้นแต่แบบอยากให้ทีเคนก็ได้ไง
0: แต่ผมไม่อยากให้เคนได้นะ
1: เพราะอายุแกก็เยอะแล้วนะ
0: คือแกคิดดูแกจงรักภักดีกับสเปอร์มากนะคือจริงๆก่อนนั้นนะเคนย้ายไปทีมใหญ่ได้เยอะนะ
1: ใช่โอ้โหตัวอย่างเคนใครก็อยากได้อะ
0: แมนยูก็อยากได้แต่แมนยูไม่จ่ายไง
1: แล้วผมเชื่อว่านะเขาด้วยความนี้พอเขาเป็นนักเตะสเปอร์อ่ะเขาคงไม่อยากย้ายกลับมาพรีเมียร์หรอก
0: ใช่เขาพูดแล้ว
1: ไปเชื่อเนอะไป
0: แล้ว
1: ว่
0: าเขาจะไม่กลับมาเล่นทีมอื่นที่มันไม่ใช่สเปอร
1: ์ถ้าไม่ใช่เป็นบาเยิร์นก็อาจจะไปพวกบาซ่ามาดริดอะไรไปเลยดีกว่า
0: ผมว่าบาเยิร์นแหละ
1: แต่ผมว่าเชื่อเพราะว่าอายุตอนนี้32-33เนอะเล่นสัก2ปีก็พร้อมไอ้นี่ได้เลย
0: ยกเว้นอ่ะท้ายๆไปอเมริกากับเขาหน่อย
1: ใช่ไหมก็อาจจะได้ไปอเมริกาไปตะวันออกกลางอะไรเงี้ย
0: แต่ไปอเมริกาดูชิวเยอะ
1: ไม่แน่นะ
0: เมสซี่เนี่ยเดินเล่นเนี่ยดูผมบอลโลกมาดูอาเจนนัดท้ายๆจริงๆเข้าใจคำว่าเดินเล่นของเมสซี่อ่ะมันไม่ได้เล่นง่ายนะครับ
1: ครับ
0: คือเป็นคนที่เดินมองสแกนสลับสับเปลี่ยนจังหวะตลอดอะไรเงี้ยคือคนมีเซน
1: ต์อ่ะใช่
0: จะพูดยังไง
1: อันนั้นมันต้องเก่งจริงนะ
0: เก่งจริง
1: คุณต้องถึงระดับนั้นนะคุณถึงเดินเล่นได้ไง
0: แบบโอ้โหคือยอมเลย
1: อันนี้ก็ต้องให้ก็เขาถึงบอกไงว่าโน่หนึ่งนะชั่วโมงนี้ชั่วโมงหนึ่ง
0: แต่อย่างวันนั้นสเปนให้เล่นเครดิตของหลุยส์ ดีลาฟูเอนเต้ไหมตรงที่ว่า
1: ก็ต้องให้ดิโค้ชเขาวางแผนมาดีจริง
0: ผมว่าเขาไม่ได้ตัดเมสซี่เขาไม่ได้ประกบเมสซี่แต่เขาตัดคนที่ให้บอลเมสซี
1: ่แต่ผมมองอีกจุดหนึ่งนะผมมองจุดตรงไหนว่าตรงที่เวลาที่สเปนไม่มีบอลอะโอ้โห
0: มันเคลื่อนไง
1: ใช่มันเคลื่อนแบบไอตอนมีบอลมันก็โอเคไอตอนไม่มีบอลมันเห็นผลกว่าเลยนะ
0: แต่ประเด็นคือกลางมันเลือกได้พี่กาบี้เปดี้มันมีหมดอะจะเอา
1: ฟาเบนลุย
0: ซูบีเมนดี้ฟาเบนลุย
1: ไม่แล้วมันมีผมชอบเขาอย่างสเปนเขามีกลางทุกรูปแบบนะ
0: มีบู๊มีบ
1: ุญบอลก็มีจัดจ๋าตัดเกมไปเลยก็มีถือว่ามันมีทุกแบบเลย
0: บวกกับริมเส้น
1: เป็นโกงอะ
0: วิงแบ็กนี่เล่นดีจัดพี่เคยเห็นปอโลเล่นดีขนาดนี้ไหม
1: ปอโลแล้วปอโลตอนนี้อยู่สเปอร์กับตอนนี้คนละเรื่องเลยนะ
0: มันคือใครครับ
1: มันคือใครเขาถึงบอกเขาเฮ้ยมันลองคายไอ้ปอโลมาดูดิ
0: แต่ว่าล่าสุดนี่เปโดปอโลก็ทำเรื่องซึ้งไงที่เอาเหรียญไปให้คุณปู่
1: ครับ
0: ที่เขาบอกว่าคุณปู่เป็นคนขับรถพาไป
1: ใช่
0: พาไปซ้อมฟุตบอลไปแข่ง
1: มีสตอรี่ด้วย
0: แล้วก็เคยบอกไว้ด้วยว่าผมจะเอาแชมป์โลกมาฝากปู่ครับ
1: ครับ
0: โอ้มันก็ทำได้นะคนเรามัน
1: แต่มันเล่นดีจริงต้องยอมรับเลยนะเพราะทัวร์นาเมนต์นี้นะผมว่านะถ้าทีมยอดเยี่ยมผมนะยกไปเลย4คนทั้งหลังอะ
0: บาวกูบาชีโคตรเก่งคร
1: ับ
0: ผมบอกเลย
1: บาซี่สุดสุดเลย
0: ผมบอกเลยว่า
1: แล้วอย่างคนหนึ่งนะที่ผมว่าเขาอาจจะดูพูดถึงน้อยไปนะ
0: อ
1: เมริกลาพอส
0: ลาพอส
1: ลาพอสเขาซับพอร์ตกับไอ้กูบาซี่ได้ดีมากใช่
0: คู่ดี
1: คือบูซี่มันได้สดลาพอสไม่ได้เก่าไง
0: จริงอะผมอะประตูผมถ้าเป็นผมเอาลาย่าผมไม่ค่อยชอบบูไนซีมอนผมรู้สึกซีมอนมันแปลก
1: ก็โค้ชก็ชอบอ
0: ่
1: ะ
0: ก็เข้าใจ
1: เขานะ
0: ผมก็เข้าใจแต่ถ้าเป็นผมชอบรายย่ามาก
1: ใช่ใช
0: ่เออแต่ว่าก็
1: ใจผมนะถ้าเป็นผมว่าไม่รายย่าก็กาเซียก็ได้เพราะกาเซียกับบาซ่าปีแล้วก็โอ้โหกระจายเหมือนกัน
0: เ
1: ซฟกระจุยเลย
0: มาเดนสเตเกนวันนี้ไปยังไม่กลับเลยนะครับเนี่ยยืมไปอะไรนะจิโรน่าก็
1: ไปเจ็บอีกไปเจ็บอีก
0: เออคือแบบชีวิต
1: จบแล้วล่ะ
0: เอาจริงนะประตูเยอรมันเนี่ยใครที่เกิดมายุคโคตรสวยนะว่ามันเจอนอยเออร์ยืนยาว
1: จริงก็ขนาดดูดีเบามันยังจึงเสร็จเลยดูดีอยู่เอาดอยเออร์กลับมาอีกอ่ะ
0: ไอ้อเล็กเซอร์โนเบิลเนี่ยมันก็ดันไปเร็วสักนิดนึงไงอุตส่าห์เป็นนิวดอยเออร
1: ์ใช่
0: แต่ว่า
1: แต่ว่ามันมีจุดผิดพลาดเยอะไปหน่อย
0: มันขึ้นมาเร็วมั้งแล้วผมว่ามันย้ายมาบาเยิร์นเร็วไปนะไม่ทันได้ศึกษาเลยไปซะแล้ว
1: ผมว่าดูแล้วอนาคตยาก
0: หมดแล้ว
1: สู้ไอ้นี่ไม่ได้โอบิกโอบิกจริงดีกว่าชุดไอโกชุดยูวิเวตอ่ะ
0: ดีกว่า
1: เขาก็ตั้งใจปั้นมากกว่าเนาะ
0: ก็เดี๋ยวดูเจนครอปอันนี้ตอนนี้ผมว่าแฟนลิเวอร์พูลได้เทใจไปดูเยอรมันเยอะ
1: เ
0: พราะว่าตามไปดูเจนครอปเหมือนกัน
1: ใช่ๆคนนี้ไม่ใช่แฟนเยอรมันอ่ะโดยเฉพาะแฟนลิเวอร์พูลน่าจะตามมาเยอะนะ
0: ใช่ๆ
1: อยากเห็นบอลนาตายเฮฟวี่เมทัลเขาอ่ะ
0: ถูก
1: แล้วเขาก็ชัดเจนนะ
0: แนวทางไง
1: คิมมิดเขาไม่ให้เล่นแบ็กนะกลับมาเดิมเน
0: า
1: ะโอ้แต
0: ่
1: ถ
0: ู
1: กใจตรงนี้นะ
0: ตรงกลาง
1: จริงๆผมว่าเสียของการเอาคิมมิชไปเล่นแบ็กเนี่ย
0: คือเข้าใจว่าคิมมิชอ่ะมันเริ่มต้นแบบที่แบบเล่นดีคือแบ
1: ็
0: ก
1: แต่ตอนนี้มันยุ่ยเยอะแล้วไงโดนคนลากนี่กระจัดขาดเลย
0: ใช่มันก็เหมือนฟิลิปลามใช่ไหมพี่ช่วงที่แบบอ่ะโอเคมันริมเส้นไม่ได้ก็ขยับมาเล่นกลางให้พวกนี้มันมีเซนส์มันเล่นได้
1: เพราะตอนนี้ความเร็วเขาไม่มีแล้วไงนะแต่การแจกบอลการสวิตช์บอลของคิมมิชมันยังดีอยู่ไงใช่ป่ะ
0: ใช่
1: แล้วผมว่าไอ้เมช่ากับพาร์ฟลูวิทอ่ะมันเป็นประเภทพาบอลไปไงแล้วมันเหมือนกันอย่างคิมมิชมันยังสวิตช์เห็นป่ะหยอดข้ามไปมั่งว่างบอลอะไรเงี้ย
0: คือตั้งแต่โทนี่โครสไม่อยู่อ่ะมันไม่มีตัวผ่านบอลแนว
1: ลึกอยู่ข้างล่างไม่มีเลยไง
0: คืออย่างโทนี่โครสมันผ่านได้หมดแต่มันผ่านเรียบๆมันไม่ได้ผ่านโด่งนะ
1: คือเมช่าหรือพับโรบิทอ่ะต้องเลือกใครสักคนนะ
0: ใช่
1: เพื่อจะมากู้คิมมิดอ่ะ
0: เดี๋ยวดูอยากดูเหมือนก
1: ัน ใช่ๆอันนี้ก็อยากดูหลายคนเลย
0: อังกฤษไม่เปลี่ยนมั้ง
1: ผมอยากดูซีดานกับไอ้นี่ด้วยเหมือนกันนะเพราะว่าเดชองก็ต้องยอมรับนะถึงปีนี้เขาจะทำไม่แต่ว่ามันก็จะ
0: มาดีแล้วแหละแต่ว่าหมดมุกแล้วแหละ
1: ใช่
0: ส่วน
1: อันนี้นี่มาถึงไอ้นี่พอดีเลยเขาถามมาแมนยูการเสริมตัวดีไหมครับและควรเสริมเพิ่มหรือไม่ครับน้องบอลพอดีคุณต้องเป็นแฟนแมนยูพอดีเลย
0: ผมว่ากลางอ่ะมัน
1: ทีละมันกับไอ้เจ้าซานโตส
0: ผมว่ามันดีแต่ว่ามันยังไม่ใช่ระดับที่แบบเวอร์คลาสอะในมุมผม
1: เพราะว่าตัวแทนมันต้องเป็นตัวแทนคาเซมิโร
0: ่มันก็เลยแบบ
1: มันมีไม่กี่ตัวไง
0: มันก็เลยพูดยากแต่ถ้าสมมตินะน่าจะเอาถ้าเอาเลือกได้แบบไม่จำเป็นจะต้องเป็นเรื่องจริงผมว่าบูนูกิมไลช์เอามาได้เลยตัวนี้เล่นได้แน่นอน
1: ต้องระดับพวกกิมไลช์โตนารีพวกนี้เน
0: า
1: ะ
0: ใช่ใช่ในมุมมองนะแต่จริงๆตอนแรกอะผมคิดว่าถ้าจะเอาซานโตสเอาเอ็มมาติวูดเฟรนันเดสดีกว่าแต่ว่าแต่พอดูราคาแล้วพอฟัดพอเวียงโอเคเตเลมันได้ฟรีไม่เป็นไรใช่ไหม
1: ใช่ใช่ใช่แต่ผมเชื่อว่า
0: เตเลมันไม่ฟรีแต่35ล้านใช่ป่ะ
1: ก็เหมือนได้ฟรีถูกมากเลยค่าฉีกไง
0: แต่ผมแค่สงสัยว่าอีตอนที่เขาย้ายฟรีเลสเตอร์ทำไมไม่เอา
1: เออแต่ตอนนั้นน่ะ
0: ตอนนั้นมันควรจะเอา
1: จริงเสียดายมากเลยนะ
0: อันนี้ผมงงว่าทำไมไม่เอาแต่ทีนี้เนี่ยอย่างกองหน้าพอเห็นเซิร์กเซวันถ้ามันไม่เจ็บ

0: แล้วมันเล่นได้แบบเมื่อวานเนี่ย
1: หยาบ
0: ผมว่าสลับกับเชสโก้โอเคละกองหน้า มันน่าจะไม่ต้องแบบไม่ต้องไปเอาอะไรมากแต่ทีเนี้ย
1: เพราะมันยังมีอีกมุกหนึ่งคือคุณย่า
0: หมุนไม่ได้ไปได้เอ็นเบอร์โมขึ้นไม่ได้
1: ใช่
0: แต่ทีนี้เนี่ยผมกำลังริมเส้นนี่แหละพี
1: ่ปีก
0: อีอามัดเนี่ย
1: ปีกอ่ะ
0: คนบอกว่าเล่นดีเนี่ยแต่ถ้าดูดีเทลจริงอ่ะผมรู้สึกว่าบางจังหวะมันเล่นยากมันเล่นยาก
1: ผมก็ยังมองว่าเขาไม่ถึงแล้วอย่างคือผมว่าอามัดอ่ะมันยังไม่นิ่งพอแล้วคราวเนี้ยปีเนี้ยคุณต้องไปแชมเปี้ยนลีกผมว่าอามัดนะยังได้อามัด
0: ผมเนี่ย
1: ไม่ไหวนะ
0: คือเอาใจจริงไงนะผมเป็นแฟนแมนยูนะน้องบอลผมอ่ะอยากได้กรีนวูด
1: โอ้แต่อันนั้นยาก
0: แต่เข้าใจว่าถ้าตัดกรณีทุกอย่างออกไปผมว่ากรีนวูดดี
1: ผมว่ากรีนวูดอ่ะทุกทีมในอังกฤษอยากได้แต่มันมาไม่ได้แค่นั้นเอง
0: มันกระแส
1: ไม่ดีกระแสมันแรงมากแล้วมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเรื่องครอบครัวนะในอังกฤษ
0: แต่คือจริงๆเขาก็เคลียร์จบแล้วไงแต่คือในอังกฤษเขาเข้าใจนะกระแสมันแบบนั้น
1: แต่ในอังกฤษอ่ะเขาบอกว่าไอ้ที่เคลียร์มันเหมือนชนะฟาวไงถามว่ามันทำร้ายไม่ทำร้ายจริงเพียงแต่ว่ามันสุดท้ายมันต่างกันใช่ไหมเออแต่เขาบอกว่ามันยังไม่ได้ไอ้เรื่องความผิดที่มันทำร้ายเนี่ยมันก็ยังทำร้ายอยู่
0: แต่ตอนนี้เนี่ยมันมีเชลเลซี่ขึ้นมาไงที่เมื่อวานปั่นปุ๊บแม่
1: แต่มันก็ยังเด็กอยู่เน
0: า
1: ะ
0: เด็กอยู่แต่ว่า
1: ตอนนี้ไปแชมป์ลีกมันต้องหาตัวแบรนด์เนมมาหน่อยดิ
0: คือ
1: เอาแต่แรดฟอร์ด
0: เอาจริงๆผมก็ยังพูดอยู่แรดฟอร
1: ์
0: ด
1: แรดฟอร์ด
0: ในมุมผมเนี่ยถามว่าผมเป็นแฟนผีผมชอบแรดฟอร์ดผมชอบแต่ผมแค่ไม่ชอบทัศนคติเขาเฉย
1: ใช่ใช่เพราะแฟนบอลแมนยูก็บอกอยู่แล้ว
0: เขาเป็นคนเก่ง
1: ติดตรงนิสัยมันนี่แหละ
0: แต่คือผมว่าเขาคืออย่าลืมนะย้อนไปตอนที่แรดฟอร์ดขึ้นมาใหม่ๆเขาคือหน้าเป้านะครับแล้วยิงกระจาย
1: ใช
0: ่แต่พอเฮมูไม่ได้เอาไปเล่นซ้ายไปไกลเลยนี้คือไปติดเลี้ยงซะแล้ว
1: แล้วช่วงหลังเนี่ยเล่นกองหน้าไม่ได้ด้วย
0: ผมก็งงเลยว่าก
1: ลับมาเล่นกองหน้าไม่ดีนะ
0: มันไปงงอะไรก่อน
1: คือกลายเป็นตอนนี้ปีกอย่างเดียวเลยอ่ะ
0: อย่างนั้นนะผมว่ามันก็ต้องอาจจะโดนยิงตัวซ้ายได้ซ้ายคงใช้คุณย่าก่อนอยู่แล้วนะครับข้างในบรูโน่แต่ทีเนี้ยถ้าจะเสริมใช่ไหมผมว่าควรเสริมแบ็กสองข้างกับเซนเตอร์อีกหนึ่งคน
1: เพราะแบ็กตอนนี้มันก็มีแค่ดาโลชอ
0: มาซาวี
1: ไม่พอนะ
0: แล้วก็
1: อีมาซาวีนี่รู้สึกยังเจ็บอยู่เลยดิกลับมาก็เจ็บ
0: แต่ตอนเล่นทีมชาติมึงเก่งนั้นเลย120นาท
1: ีพอไงลิซันโดอะ
0: ใส่เนี่ย
1: กลับมาก็เจ็บทั้งคู่เลย
0: ลิซันโดเนี่ยผมบอกว่ามันต้องมีเซนเตอร์แล้วเพราะว่าลิซันโดเขาผมว่าไอ้คนที่เจ็บเอ็นเข่าแฮมสตริงมันหายไม่หายหรอกมันเป็นเรื่อย
1: ๆใช่ใ
0: ช่ยิ่งแฮมสตริงนี่มันผมบอกเลยว่าเป็นยาวทั้งชีวิตยิ่งกระตุกบ่อยๆเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาที่เดิม
1: นี่ผมนี่ไงทุกวันนี้เพื่อนรู้จักเอ๊ะทำไมพี
0: ่เล่นแน่นเลยนะ
1: เล่นขวา
0: ตีแน่นเลยนะ
1: แต่ซ้ายอ่ะไม่ได้แล้ว
0: ทำไมฮะ
1: ไปหมดละ
0: ไปเอ็นหาง
1: แต่ของผมมันจะเป็นในนี่ UCL
0: เอ้ย
1: UCL
0: ไปหมดเลยสิ
1: ยูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ไปหมดแล้วครบเลย
0: อุ๊ย
1: ควายหน้าควายหลังไปหมดละ
0: ปีหน้าต้องเจอแล้วบอลยุโรป
1: อุ๊ยอุ๊ยตายเรายังต้องรอเจอรอบลึก
0: ๆยัง
1: เจอรอบลึก
0: ๆไม่แต่ว่าก็นั่นแหละผมว่าก็ต้องมีเซ็นเตอร์ครับเพราะว่า
1: แต่แบ็คไม่พอ
0: เพราะว่าแม็กควายเนี่ยอาจจะยืนได้แค่2ปีสุดท้ายแล้วเต็มที่เลยนะในมุมผมแต่ผมข้อดีผมเห็นไอเดนแฮปเว่นผมชอบ
1: เด็กนี่มีของ
0: เห็นแต่แรกผมชอบอยู่แล้ว
1: ชอบมากเลย
0: นะแล้วก็มาตายเดลิกก็ไอ้นี่ก็คุยกับโรงพยาบาลบ่อยไอ้นี่ก็ไม่ค่อย
1: จริงจริงเดลิกอะถ้าไม่เจ็บอะมันเป็นตัวหลักเลยที่ตัวเบอร์หนึ่งอะ
0: เก่ง
1: แต่ว่ามันไม่เจ็บ
0: นั่นแหละผมก็เลยรู้สึกว่าควรจะมีเซนเตอร์หลักๆไม่คนขึ้นอย่างน้อยมันหมุน3คนก็คือเฮฟเว่นแม็กควายดิซันโดหายกลับมามันยังหมุนได้5คนก็ได้
1: ผมว่าต้องตีเผื่อนะเดลิกกับดิซันโด
0: ก็ใช่ไง
1: เพราะสองคนนี้เป็นคนที่เจ็บบ่อยมาก
0: มันต้องมีเพิ่ม
1: ต้องซื้อเพิ่มดีกว่า
0: ใช่ไห
1: ม
0: ซื้อฟานเดอร์เฟนไป
1: ต้องแบบแบรนด์เนมไปเลย
0: ฟานเดอร์เฟนเลย
1: ไหนๆจะกลับมาแล้วเงี้ย
0: หรือไม่ก็น่าได้ก็คิดเตียนโรเมโร่ถ้าไม่แต่ไม่ค่อยชอบเหมือนกันไอ้นี่นิสัยดูแล้วคอนโทรลยาก
1: โอ้โรเมโร่มัน
0: เตะยับเลยพี่เห็นไหมวันที่เจอรอบชิงอะ
1: โรเมโร่มันเหมือนปาเลเดสแหละ
0: โอ้จะไปเลเดสนี
1: ่แต่ไปเลเดสนี่หนัก
0: ผมใช้คำว่าเฮียจริง
1: ถ้าปาเลเดสนี่โหตอนนั้นผมภาคไอ้ลีกเอิงใหม่ๆนะโ
0: อ้ยผมบอก
1: ไอ้ตัวนี้นิสัยอย่างนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วมันเป็นอย่างนี้มาตลอดไม่งั้นมันป่านนี่มันเป็นระดับโลกไปแล้ว
0: แต่ถามว่ามันเก่งมันเก่งนะ
1: มันเก่งใช
0: ่
1: ความสามารถมันดีอะไรนะวิชั่นในการ
0: เปิดบอลแนวลึกฟรี
1: แต่มันติดตรงนี้แหละชอบออกนอกเกมแล้วก็ชอบเล่นแรง
0: เดี๋ยวไปซื้อใครแต่อูกาเต้นี่ก็เจ็บอีกไงลืมไปอูกาเต้กลางไง
1: ชมเขาอูกาเต้มันจะ7 เดือนมั้งใช่ไหม
0: โอ้โหพี่พาเขาไม
1: ่
0: อย
1: ่
0: างน้อยเผลอๆกลับมาปลายซีซั่นนะ8 เดือนนะก็จะเรียก
1: ความฟิตแล้วผมว่าอูกาเต้ก็ไม่ผ่าน ม่ไหวเนอะมันไม่ได้ดีจริง
0: ๆเมื่อก่อนนี
1: ่ไปเตะต่อให้มันไม่เจ็บก็ต้องขายจริง
0: เมื่อก่อนไปเตะบอลกับเพื่อนมาใหม่โหความหวังเลยใส่ชื่อเลยอูกาต้องสักพักกูไม่เอา

0: ชื่อนี้เอ๊ะดูไม่ค่อยดี
1: ก็ดูมันเล่นดิโอ้ไม่ไหวจริง
0: อ่ะนั่นแหละแต่ผมว่าเมนูกับตัวยืนทีนี้ต้องหาคนคู่เมนูเพราะบูโน่เล่นเพลย์เมคเกอร์แน่นอนนะครับดังนั้นต้องหา
1: ก็อาจจะจับ
0: คู่นี่เยอะเหมือนกันนั่งนะ
1: จับคู่กับชิลมัน
0: อ่ะถ้าคิดตอนนี้ก็คือ
1: จับคู่กับชิลมันมั้ย
0: แล้ว
1: ก็ไอ้ซันโตสเป็นสำรองไป
0: แต่ซันโตสมันก็ต้องเอามาสลับวิชั่นแต่ซันโตสผมว่ามันคล้ายเมนูคือมันเอาบอลเคลื่อนแล้วมันจ่ายแจกจ่ายซ้ายขวาไงมันก็อาจจะคล้ายต้องเอาตัวรับเนี่ยผมว่าแมนยูต้องการตัวรับแต่เตเลมันก็ไม่รับอีกไง
1: ใช่ใช่ใช่
0: ถูกไหม
1: เขาออกไปทั้งลุกมากกว่า
0: เห็นไหมทีนี้มันก็ต้องมีตัว
1: แต่ผมเชื่อว่าเสริม
0: แ
1: ต่ว่าอันนี้เป็นพวกเอามาเป็นเหมือนอะไหล่ไว้ก่อน
0: คือเขาจะเอาอะไรนะมานูโคเน่ไหม
1: ใช่ใช่มานูโคเน่แล้วมานูโคเน่ก็เจ็บอยู่ไอ้ดีกระสายเจ็บด้วย
0: เจ็บบ่อยแต่มันเล่นดีไงฝรั่งเศส
1: ใช่ใช่มัน
0: ชูในชัวร์มานี่นี่
1: จบ
0: ไม่น่าได้ไม่น่าได้
1: เพราะว่าเขาต่อสัญญาไปแล้วนะ
0: นั่นแหละผมว่ามองว่าเซ็นเตอร์ต้องซื้อแล้วก็วิงแบ็กในสำคัญสุดเลยผมรู้สึกต้องซื้อจริงๆโดยเฉพาะแบ็กซ้ายนี่ไอ้ขายไม่ออกเลยนะไอ้อะไรนะมาเลเซียก็ยังไม่ไปใช่ไหมไอ้ตัวเด็กไอ้ที่อะไรนะเลออน
1: ออกไป
0: ไม่แน่ใจจำไม่ได้
1: น่าจะออกไปแล้วเนี่ยมาเลเซีย
0: ไอ้หมดสัญญาเปล่าไม่รู้ไอ้เลออนที่เอามาก็เล่นไม่ได้ที่ไปซื้อมา17ปารากวัยอ่ะบอกว่าที่ผมไปสืบมาก็คือมันประมาณว่าวงในบอกว่ามันซ้อมแล้วมันปรับตัวไม่ได้กับอังกฤษอ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษาวิธีการเล่น
1: นี่ไงก็เหมือนเมนูไงเมนูทูเคิลก็บอกไม่ชอบอ่ะซ้อมแล้วกลับก่อนชอบใส่หูฟัง
0: เขาไม่ถูกกับมึงหรือเปล่าแซวไม่หรอกแต่ว่าผมว่าบางทีนักเตะมันจะหมดความเชื่อมั่นก็อยู่ที่คนที่ไว้วางใจนะใช่ไหมบางทีก็พูดยากนี่ก็ผมกำลังนั่งคิดอยู่ว่าควรจะไปเอาผมคิดถึงตัวหนึ่งผมชอบมากเลยมิเกลส์ดัมการ์ด
1: อ๋อดัมการ์ด
0: พี่ไปดูดิมันเป็นคนให้บอลดีมากเลยนะ
1: ดัมการ์ดก็ในระดับหนึ่งเนาะ
0: แต่ว่ามันเป็นอะไรซะมากกว่า
1: แต่ว่าคือโจทย์มันยากไง
0: มันยาก
1: โจทย์อ่ะคือมันไปแทนคาสมิโร่ไงคือมันแทนตัวอื่นมันโอเค
0: ก็นั่นไง
1: พี่แต่พอตัวแทน
0: แบบ
1: คืออย่าว่าเอาเก่งก่อนเลยเอาให้ใกล้ๆแต่ยังยากเลย
0: มันไม่มีไง
1: ใช่ไหมมันต้องเป็นเบอร์แบบโหดๆจริงๆอ่ะ
0: ก็คือมานั่งเนี่ยตอนนี้มานั่งไล่ตำแหน่งกลางรับตรงเนี้ยมันไม่มีไงพี
1: ่
0: ถูกไหมล่ะผมเนี่ยผมก็นึกไม่ออกนะว่าตอนนี้กลางรับ
1: ไม่ผมว่าด้วยระบบชั่วโมงเนี้ยนักเตะกลางรับมันอยู่ยากแล้วเพราะส่วนใหญ่เขาไม่ได้ใช้กลางรับจ๋า
0: ๆเดี๋ยวนี้มันต้องเป็นแบบว่ามัลติฟังก์ชันน่ะตัวที่มัน
1: ต้องเป็นแบบแนวไอ้เดยองอ่ะเฟรงกี้เดยองอ่ะ
0: แต่ผมยืนยันคนนี้ที่ผมชอบมันตลอดแต่ว่าตอนนี้มันแก่ไปแล้วไงสตานิสลาสโรบอตก้าผมโคตรชอบเลยผมพูดจริง
1: แต่โรบอตก้าเนี่ยผมว่านะตอนอยู่กับนาโปลีผมว่ามันไอ้นี่ไปหน่อยนะมันดูอันเดอร์เรทมากเลยจริงๆมันควรย้ายไปทีมใหญ่เนอะ
0: พี่รู้ว่าผมว่าป
1: ี
0: น
1: ั้
0: นถ้าไปเจาะสถิตินะคุณฟังเราไม่นั่งดูนะปีนั้นที่นาโปลีได้แชมป์อะโรบอตก้าเก็บกวาดตรงกลาง
1: ใช่ใช่โรบอตก้านี่อยู่เลยโรบอตก้าเนี่ยแล้วว่ามันเหมือนไอ้เนี่ยตอนไอ้ที่ลุ่งๆเหมือนไอ้เนียงโกลัน
0: อ
1: ะ
0: แล้ว
1: แต่ว่าไม่เกเรเท่าไง
0: ไม่เกเรแล
1: ้
0: วมันทานซิชั่นบอลออกซ้ายออกขวาได้เร็วมากบุ้งปังแต่ว่า
1: แต่นี่ไม่มีหมดด้วย
0: แก่ไปแล้วไง
1: ไม่มีหมดด้วย
0: ตอนนี้มันไปเลข3แล้วไง
1: ยุคที่เขาขึ้นมากับนาโปลีเนี่ยผมมองเลยว่าโอ้โห
0: โคตรเก่งผม
1: สุดเลย
0: แล้วตอนนั้นฟาเบงลุยมาคอยต่อจังหวะ
1: ใช่ใช่
0: ตุกตักอะไรเง
1: ี้ยแต่ยุคนั้นน่ะเล่นกันในกลาง
0: ก็พี่ที่ดูไอ้แฟงแซมโบออคิซ่ายังเก่ง
1: ใช่ใช่ออคิซ่ามันยัง
0: ผมเนี่ยแบบ
1: ก็เป็นหนึ่งในกลางของเขาอ่ะใช่ป่ะกลาง
0: อยู่ไปซื้อนี่เลยนิโก้ปาส
1: แต่นิโก้ปาสตอนน
0: ี้เอามารอแทน
1: ตอนนี้น่าจะต้องแพงละ
0: เอามาแทน
1: บูโน่ไงเพราะกวาดเขาเพิ่งซื้อมา
0: เนี่ยนึกไม่ออกจริงที่ผมพูดที่ไล่ๆเนี่ยผมยังนึกไม่ออกเลย
1: น่าเสียดายนะต้องมาเจนอ่ะ
0: ไม่ได้เล่นเลย
1: มันบางทีมันหมดมุกแล้วมันน่าจะลองปาร์ตดูบ้างเนอะ
0: เหมือนปาร์ตไง
1: เพราะอย่างน้อยอ่ะผมว่าเรื่องไอ้สเกลเรื่องเกี่ยวกับไอ้นิโก้ปาร์ตมันก็คงไม่เยอะหรอกแล้ววิธีการเล่นนะบางทีนักเตะมันก็ไม่รู้จักหรอกว่าไอ้นี่มันเล่นแนวไหน
0: พลิกแพลงหน่อย
1: ใช่ผมว่ามันได้ในใหม่ๆแหละแต่ว่ามันส่งตัวเดิมๆมันดักทางง่ายอ่ะเสียดายนิโก้ปาร์ตอ่ะ
0: คุยแมนยูยาไหมคุณน้องบอลแบบมันบอกไม่ถูกจริงว่าควรจะเอาใครอ่ะเพราะว่าตอนนี้มันจริงๆตอนแรกอ่ะผมรู้สึกมิดฟิลด์คู่พี่จาวโกเมสกับไอ้อังเดร
1: ไอ้ตระกูลไอ้โกเมสทั้งคู่อ่ะ
0: ควรจะเอาไงแต่ว่ามันไปแอนมาริดตัวนึงแล้วไงไอ
1: ้
0: จาวโกเมสใช่ไหม
1: ใช่ๆมันเล่นดีทั้งคู่เลยนะไอ้โกเมส2คน
0: ใช่ผมรู้สึกว่ามันมีพลังแต่โหตอนนี้มองหน้ามืดตามัวไม่เห็นใครเลยอเล็กซ์สกอตต์อ่ะมีข่าวเงี้ย
1: ผมแต่ผมชอบ2คนนี้อเล็กซ์สกอตต์กับไทเลอร์ดัมแต่ไทเลอร์ดัมออกจะเถื่อนหน่อย ต้องระวังมันโดนใบแดงแต่อันนี้มันเข้าบอลหนัก
0: แต่อเล็กซ์สกอตมันก็ไม่ใช่กลางรับไงพี่ถ้าเอาตามตรงมันไม่ใช่ตัวนี้ไงก็เลยบอกถึงบอกไม่ถูกว่าคนจะเอาสเปคไหนยังเลือกไม่ถูกเหมือนกัน
1: แต่ไอตัวไทเลอร์ดัมผมชอบเขานะ
0: ครับ
1: ผมว่าเขาตัดเกมแบบจ๋าๆเลยแต่ว่ามันตัดเกมแบบโหดไปหน่อยเพราะว่ามันเข้าบอลแบบโอ้กลัวมันโดนใบแดงมากเลย
0: นี่ผมกำลังไปนั่งไล่นึกอยู่คุณฟังครับพวกแอฟริกามันจะมีใครที่เป็นกลางรับดีๆบ้างอะไรเงี้ยพวกผิวสีอ่ะคือเมื่อก่อนผมชอบฟองเคซีเย่แต่หลังๆมันดรอปลงไปเยอะแล้วอ่ะ
1: ของผมนี่ชอบกานาเก
0: อดี
1: แต่ว่าเกเลย
0: มันเพิ่งมาดีตอนแก่พี
1: ่ใช่มันมาดีตอนแก่
0: ไอตอนที่เมื่อก่อนมัน
1: ตอนเมื่อก่อนอยู่เปเชผมว่ามัน
0: ไม่ได้เลย
1: มันโอเคในระดับนึงแต่ว่าม
0: ันไม่ได
1: ้มันยังไม่ได้ขึ้นมา
0: เมื่อก่อนนี่ผมจำได
1: ้มันมาดังช่วง30เนี่ย
0: เมื่อก่อน
1: แล้วมันเก่งเลยอ่ะ
0: ชองฟิลิปจิบาแมง
1: อ๋อ
0: ดังตอนพาบุนเดสจิบาแมงแต่ว่าหลังไปแล้วจิบาแมงไปไกลแล
1: ้
0: ว
1: แต่ว่าถ้าเป็นนักเตะพวกนี้มันก็ต้องมีเจอปัญหาเรื่องอัพคอนอีกอ่ะ
0: ถึงบอก
1: ไหมก็เจอปัญหาเรื่องอัพคอนอีกแล้วยิงจะเป็นชาติใหญ่ๆโอ้โหหายไปเกือบ20วัน
0: ที่เงียบไปแม่นั่งนึกอยู่
1: แต่มันนึกยากเนอะ
0: นึกยาก
1: นึกยากนะคือมันต้องเป็นระดับไอ้นี่อย่างเดียวเลยไง
0: ก็คือมันโดน
1: แบนเนมอย่างเดียวเลยพอแทนคาซิมิโร่อ่ะมันจะไปตัวเล็กก็ได้
0: ถ้าตอนแรกสมมติแมนยูเนี้ยสู้เลยซื้อสอยโตนารีเลยโอเคนี่ได้เลย
1: ตอนแรกผมคิดว่า
0: จบเลย
1: ไม่น่าไปถอยอ่ะน่าจะสู้มากกว่า
0: ไม่แต่มันร้อยพี่มันก็
1: ไม่แต่ในอย่างมันไม่ได้ร้อยอย่างเดียวเขาบอกเรื่องค่าเหนื่อย
0: ออนมีอะไร
1: ค่าเหนื่อยแพงด้วยไง
0: มันต้องไป
1: รับสเปอร์เขาให้ได้อะค่าเหนื่อย
0: มันต้องไปแทงบงแทงบอลนี่
1: ไงเกือบ300,000นี่ค่าเหนื่อยอ่ะ280,000มั้ง
0: เขาต้องไปใช้นี่เพื่อนในแคมป์หรือเปล่า
1: อ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวกดฝากปาเกต้ากด
0: แซวแซว
1: เพราะว่าเขาเมื่อก่อนนี่ก็โดนเรื่องคดีนี่ไงใช่ป่ะน่าใช่นะอันนี้เขาบอกว่าเปิดเพลงโลโซถูกใจผมมากนะครับอันนี้ต้องให้เครดิตน้องรามนะน้องรามเราเขาจะเป็นแนวเพลงรักเดี๋ยวถ้าเป็นไอ้ไปมานี่จะเป็นคนละแบบเลยนะ
0: ไอ้นั่นก็
1: จะเป็น
0: สายล็อกเลย
1: ACDC มั่งบอกว่าช่วงนี้ฟุตบอลไม่มีอะไรเอาเวลาไปนอนดีกว่าแต่ลายข้างต้นนั่งเก๊กหล่อเสยผมแถมกินแรงคู่จัดบางครั้งมีดึงผมตัวเองเล่นด้วยตั้มหงแดงเดี๋ยวไอ้จุนเข้ามาต่อเนี่ย
0: เมื่อกี้เพิ่ง
1: ไอ้มันต่อเราเลยปะ
0: ใช่
1: ปะจุนไอ้จุนกับใครจุนกับชิดดิจุนกับชิด
0: ดูโอดูโออ
1: ๋อ
0: ผมไม่แน่ใจนะ
1: ดูพี่ลูกน้องจันชิดแกหมดฟุตบอลโลกแล้วแกเข้ากลับมาละตอนนั้นแกบอกว่าฟุตบอลโลกอยากจะดูมากกว่าขี้เกียจภา
0: คไม่แต่บางทีมันมีฟิลนะคุณผู้ฟังคือบางทีอ่ะพอบ่อยๆอ่ะบางทีไปดูก็จะได้อีกฟิลนะ
1: อ
0: ะอย่างผมอะผมภาควอลเลย์ใช่ไห
1: ม
0: พอผมไม่มีคิวไทยผมไปดูไทยที่สนามผมอินกับมันนะ
1: อ
0: ินกับความรู้สึกที่ได้ดูเลยอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบไม่ได้มาทำงานอะไม่ได้มาทำงาน
1: เออ
0: มันมาดูอะ
1: แต่ถ้าเกิดเป็นทีมที่ผมเชียร์นะผมค่อยอยากไปทำงานนะอยากจะนั่งดูมากกว่าอยากจะนั่งดูแบบเต็มๆอะไรเงี้ยแล้วช่วงฟุตบอลโลกมันก็4ปีมีครั้งไง
0: ใช่
1: ใช่ไหมมันก็เสียดายเนาะอันนี้ก็ว่ากันไปนะเดี๋ยวผมมาดูด้วยว่ามันมีอะไรเพิ่มเติมบ้างไหมเพราะว่าโอ้ตอนนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องข่าวซื้อขายตัวแล้วมั้งอีกหนึ่งคนที่ผมว่าดูถ้าจะกลับมาฮอตนะตอนแรกที่ดูเงียบๆไปโรดี้
0: เนี่ยมันเป็นแฟกต์ยาวๆเพราะว่าซิตี้ไม่ได้เอเลียเดอร์สันมาแล้วแล้วบวกกับมาดริดเองเนี่ยแต่ก่อนหน้านี้พอมาดริดมันมีข่าวเรื่องชัวร์มานี่แม้พี่อูว่าจะไปจะอยู่พอต่อแล้วผมว่ามันน่าจะปิดไปแล้ว
1: จบเลยเพราะอย่างมาได้เบนเดโดซิวามาด้วยไงใช่ไหมได้เบนเดโดซิวามาชัวร์มานี่ต
0: ่อ
1: และไอ้บาเบเด้คาร์มาบินก้ามันยังไม่ได้ออกไปไหนด้วยใช่ไหม
0: บาเบเด้ไปต่อยวีซ่าแล้ว
1: โคตรโหดเลยไอ้บาเบเด้นี่หลังจากสอยไอชัวเมนี่แล้วมันจะไปต่อกับเบียร์ซ่านะ
0: แต่ไปสอยชัวเมนี่แล้วแพ้ชัวเมนี่นี่ฮานะ
1: เออเห็นบอกแตกเลยตัวเองแตกก็นี่เย็บเออ
0: เอาจริงนะตัวมันดูใหญ่กว่าชัวเมนี่เยอะนะ
1: แต่ชัวเมนี่ผมว่ามันได้ปึกกว่านะ
0: ได้แข็ง
1: กว่านะ
0: เอาไอเดียที่ว่าห้าวต้องเป็นง่ายๆมาเจอชัวเมนี
1: ่
0: ยังโ
1: หดแต่ตอนนี้ดูไอ้นี่เงียบไปละสงสัยจะเห็นฟอร์มบอลโลกมั้งไอ้ฮูเลตอัลเบเลสอะก่อนนั้น
0: โอ้โหฟอร์ม
1: โอ้เห็นฟอร์มอัลเบเลสแล้วตอนนี้โอ
0: ้แต่จริงๆเขาเก่ง
1: เออแต่ว่าผมเห็นฟอร์มแบบนี้ผมว่าถ้าราคานี้ไม่เอาอะ
0: ร้อยถ้าร้อยมาเนี่ย70-80นี่ถอยเลย
1: ไปไอ้นี่ดีกว่า พิ่ม200เลยเอาฮาลันด้วยนะ
0: จะเอาจริงเหร
1: อโอ้โหถ้าได้ก็เอาอ่ะเอาอ่ะ
0: เอ๊ะแต่ฮาลันคิดดูอยู่ทีมอย่างนอร์เวย์อ่ะคุณยังยิงได้คือว่าเก่งแล้ว
1: เก่งมากนะแล้วแต่ลูกที่มันยิงอ่ะก็ต้องยอมรับใช่ป่ะมันไม่ใช่ลูกไก่กาเลยด้วย
0: คือในบอลโลกเนี่ยมันเป็นเครื่องพิสูจน์อย่างหนึ่งว่าไม่ต้องรอยิงอย่างเดียวทำเองก็ได้
1: ใช่
0: ก็ได้นี่คือเรื่องบอลฮาลัน
1: แต่มันดูเงียบไปหน่อยเนาะเพราะว่าพอเป๊ปตอนแรกผมคิดว่านะพอเป๊ปออกปุ๊บเนี่ยไอ้เรื่องข่าวฮาลันน่าจะหนักนะอารมณ์แบบเอ้ยถ้ามีทีมอื่นมาสนใจอยากย้ายไหมเพราะตอนนั้นเป๊ปอยู่โอเคผมว่ามันคงไม่ย้ายหรอก
0: แต่เป็นผมไม่ย้ายหรอกพี
1: ่
0: ค่าเหนื่อยมันห้าแสนห้า
1: วิ
0: เพอร์วีค
1: ห้าแสนเลยเหรอหรอโอ้ทางนั้นจบทางนั้นจบแล้วก็ไปตัว
0: คนมึงต่อไปอ่ะ
1: โอ้ห้าแสนเลยเหร
0: อ
1: โอ้โห
0: เป็นผมก็ไม่ไป
1: อันนี้เอามาเนี่ยเขาส่งมาพอดีเลยเขาบอกว่าซื้อแม็กโทมิเน่กลับคืนครับน้องเล่นได้สารพัดประโยชน์ให้เวลาน้องจับคู่กับเมนูน่าจะโอเคไหมครับ
0: ไม่แต่ว่าตอนนี้ผมว่ามันติดใจกับการเป็นตัวรุกไปแล้ว
1: ตอนเนี้ยแม็กโทมันเป็นหน้าต่ำไปแล้วครับนะเพราะเขาใช้ในนาโปลีเป็นเหมือนหน้าต่ำเลยนะผมว่าไม่น่าจะเข้าแก๊ปกับแมนยูแล้วล่ะสำหรับเจ้าแม็กโทนะ
0: คือจริงๆไอตอนที่อยู่กับไอเทนฮากอะ
1: อยู่ว่าเสียดายไม่น่าปล่อย
0: คือตอนนั้นอะสถิติของแม็กโทมิเน่เนี่ยมันเป็นคนที่เข้าไปในกรอบเขตโทษได้มากที่สุดของทีมอยู่แล้วนะ
1: ค
0: ือเขารู้สึกเขาหาพื้นที่ตำแหน่งเข้า
1: ใช่ใช่ใช่ก็เหมือนกับที่เขาเล่นกับสกอตอะใช่ป่ะเขาชอบพุ่งขึ้นมายิงอะ
0: พอผมไม่แน่ใจว่าพอเทนฮากผมว่าเขาอาจจะเล่นกลางรับได้แต่พอเทนฮากไปใส่รายละเอียดเยอะมึน
1: มีนะผมว่านักเตะบางทีมันไม่เข้าใจแท็กติกอ่ะ
0: มันมึน
1: ใช่ป่ะแท็กติกอ่ะ
0: แ
1: ล้วอย่างแท็กติกเทนฮากนักเตะอาจจะงงก็ได
0: ้หรือว่าถ้ามีสเกาต์ดีๆแบบไว้ใจได้นะไปหาลีกเอิงผมสังเกตหลายทีแล้วกลางรับมันจะมาจากลีกเอิง
1: ส่วนใหญ่อ่ะแม้กระทั่งกองหลังด้วยอะไรที่เกี่ยวกับเกมรับ
0: ลองดูดีๆ
1: ไปหาลีกเอิง
0: อ่ะต่างคองเต้มาลีกเอิงไหม
1: ใช่ๆพวกนี้มาจากลีกเอิง
0: เยอะเมื่อก่อนโค้ชมาเกเลเล่ไงอีกเอิงเหมือนกัน
1: แต่ไปลงแนวรับอะไปหาจากก็เนี่ยลิปูกับชักเข้มาใช่ไหมห้าสิบ
0: เอาผมรู
1: ้ไปต่อยมา
0: ถึงบอกว่า
1: ไอ้บูอันดี้ที่หลายคนกำลังลองเนี่ยก็มาจากลิวเนี่ยใช่ไหม
0: ใช่ไหม
1: ใช่ถ้าเป็นพวกเกมรับนะ
0: ผมรู้ว่าไปลองไปส่องฟังลีกเอิงอะ
1: พวกเซนต้งเซนเตอร์อะไรพวกเนี้ยเนี่ยหายดีแหลมเลยอะโดยเฉพาะไอ้พวกแนวรับพวกฝรั่งเศสอะไอ้ชุดที่หลุดจากชุดใหญ่มานะช
0: ุ
1: ดโอลิมปิกชุดยู21ไปสอยไม่ได้เลย
0: อาจจะมีดีลนี่ไงเขาบอกฮาลันต่อ10ใช่ผมจำได้ฮาลันต่อยาวมากแต่จำไม่ได้ไปกี่ปีแต่ได้ยินว่าค่าเหนื่อยไป 500,000 แล้วครับ
1: เอาจริงนะไม่ต้อง10ปีก็ได้นะแค่เจอค่าเหนื่อยมัน 500,000 ก็เรียบร้อยครับ
0: เดี๋ยวผมหาให้ผมไม่อยากเอาชัวร์ให้มาเดี๋ยวรู้
1: แต่ต่อโหดมากนะ 500,000 ผมคิดว่าค่าเหนื่อยฮาลันมันอยู่ประมาณ 350,000
0: มันเกินไปแล้ว
1: พี่ 350,000 นะโอ้โห 500,000 เลยเหรอ
0: เดี๋ยวผมดูนี่ไง 525เนี่ยผมดูจากเว็บไซต์ที่เขารายงานเรื่องค่าเหนื่อยในพรีเมียร์ลีกเนี่ยลองมาคือฟันไดซ์ 3,500
1: ครับ
0: บูโน่ 300,000 ซาก้าและ
1: ก็ส่วนใหญ่อยู่ประมาณนี้แหละ3,500ไม่เกินอ่ะ
0: ก็ผมจำได้ว่าไอ้ตัวเนี้ยไปถึง5แน
1: ่
0: ๆสัญญาไม่ยาวพี่2034
1: ครับแล้วอายุมันก็ไม่เยอะด้วยไงแล้วที่ชอบฮาลันด์เพราะอะไรก็ฮาลันก็อยู่กับดอทมูลเก่ามาเราก็เห็นฝีเท้ามันอยู่ใช่ป่ะก็เลยอยากได้ไง
0: เนี่ยดูดิโอ้เดี๋ยวค่าเหนื่อยสุดจริงเลยผมจะเอาสุด
1: จริงแต่มันก็สมค่าเหนื่อยก็เป็นดาวซันโวมันมาเรื่อยๆเห็นป่ะ
0: ก็มันยิงทุกปี
1: เออเป็นดาวซันโวทุกปีที่แทบจะผูกขาดเลยอ่ะ
0: เนี่ยโรดี้ยังแค่200,000ในทีมอ
1: ่
0: ะเป็นกำลังหลักอย่างที่นี่ดูค่าเหนื่อยเนี่ยอะอย่างลิเวอร์พูลก็จะมีฟันไดใช่ไห
1: ม
0: ที่ไปกระจุกอยู่มีใครอะมีอีซักใช่ไหมกาเฟนแบกเนี่ยไอ้สามตัวหลักๆเขาเนี่ยแพงมีกักโปอีกอ่ะโซโบอีกอ่ะ
1: ครับ
0: คือโซโบกักโปเนี่ยให้250,000เท่ากันกาเฟนแบกนี่280,000อ
1: ี
0: ซัก280,000อาร์เซนอลคุณนี่มีเข้าประกวดเหมือนกันนะซาก้า300,000
1: ใช้ได้อยู่
0: แต่ว่าซิตี้เนี่ยเยอะเลยอ่ะฮาลันด์520,000ใช่ไห
1: ม
0: กีริต300,000มามูด290,000โฟเดน280,000ดอนารูม่า260,000 โอ้โหดูเวนดีแอส 2,500
1: พอเห็นราคาใครใครค่าเหนื่อยได้ 200,000 ที่ดูกระจอกไปแล้ว
0: เอเลียนแอนเดอร์สัน 2,500
1: ดูกระจอกไปเลยเนอะเมื่อกี้คุยกับคุณต้องไว้อยู่เมื่อกี้ช่วงพักเบรกเนาะเรื่องเกี่ยวกับอิฟสวิทผมว่า

0: ก็ถือว่าวางแผนมาดีเนาะกับการขึ้นชั้นมาแล้วมันต้องเติมทีมแล้วแต่ละตัวผมว่าโอเคนะ
1: ไดเซนมาเอดะเลย
0: เพราะว่าล่าสุดได้ไดเซนมาเอดะจากเซลติกมาประมาณ11ล้านเกือบ12ล้านเนาะก่อนหน้านี้ได้กองหลังจากไอ้ฟูลแลมไงอิซาดิยอปอ่ะ
1: ดีนะตัวนี
0: ้เออตัวนี้แน่นเลยอ่ะ
1: ยอปเนี
0: ่ยแล้วก็มีจากเลสเตอร์วันก่อนไงไอ้ฟาตาวูอ
1: ่
0: ะ
1: ได้เฉยไม่แต่เลสเตอร์ก็ไปลีกรองนี่แหละเขาก็ต้องยอมสี
0: ใช่ได้ไอ้ฟาตาวูมาโ
1: อ
0: ้แต่ว่า
1: แต่หลังๆก็ฟาตาวูอยู่นะพี
0: ่แต่ก็แพงอยู่นะ
1: หลังๆ
0: 14ล้านได้มั้งเฮ้ยแต่ผมว่าเขาเสริมโอเคเพราะนักเตะระดับพวกนี้ที่มันจะแบกทีมให้อยู่รอดได้ไงนะถือว่าอิปสวิชผมว่าเขาเสิร์ฟโอเคอยู่นะใช้ได้อยู
1: ่หลังๆฟาตาวูไปเลยไม่ค่อยวูเ
0: ท่าไหร่ไม่แต่ว่าจริงๆโหพอมันไปอยู่กับเลสเตอร์ไงใช่ป่ะเลสเตอร์ช่วงหลังก็ต้องยอมรับว่านักเตะมันคุณภาพมันไม่ได้อ่ะ
1: ล่าสุดไปออกแนวว่าแบบเตรียมขายทีมนะไง
0: ใช่ใช่มีข่าวอยู่ว่าจะขายทีมอยู่
1: เขาบอกว่าให้ซิตี้กรุ๊ปเนี่ยไปสรรหาอยู
0: ่
1: แต่ผมว่ามันก็เห็นว่าผม
0: เห็นข่าวอยู่ว่าประมาณสัก500ล้าน
1: ตอนอยู่ต้องถามพี่เอกทีม
0: น่าอยู่ประมาณ100เออวันก่อนผมไปกินข้าวเพิ่งคุยกันมาเมื่อวานนี่เอง
1: พี่เอกทีมมาเหรอ
0: ใช่ใช่นั่งกินข้าวกันเอกทีมแล้วก็ไอ้สนนั่งกินข้าวอยู่ร้านลุง
1: แหมสนนี่ไม่เคยขาดจากพี่อู๋เลยนะ
0: เดินตามตลอดอ่ะสะกิดตลอดอ่ะไอเราสะกิดมันบ้างมัน
1: แ
0: ฮ
1: บไหมแฮบ
0: ไหมมันสะกิดตลอดตลอดเลย
1: นะดีแล้วดีแล้วเขาเป็นเด็กปืนเหมือนพี่ผมรู
0: ้เห็นบอกว่าก็ประมาณน่าจะประมาณขั้นต้นนะ
1: 500ล้านปอนด์
0: จะม
1: ี
0: บวกลดใช่มันก็ประมาณ500ล้านปอนด์
1: ซื้อมาไม่ได้แพงขนาดนั้น
0: ใช่ไหม
1: ซื้อหลักมันน่าจะ10ปอนด์10ในหลัก10ล้านปอนด์แต่จำไม่ได้แน่ๆว่าเท่าไหร่ครับ
0: เพราะตอนนั้นก็ต้องยอมรับว่ามูลค่ามันใช่ป่ะมันเป็นโนเนมอะตอนนั้นโอ้โหใช่ป่ะเออแล้วนี่คือคนทีมแต่รู้ว่าเรื่องของตัวผู้เล่นแต่เขาบอกว่ารวมถึงสนามด้วยดิใช่ไหมทุกสนามซ้อมสนามนู่น
1: สนาม
0: หมดเลย
1: ซ้อมร้อยล้านนะพี่
0: ใช่ป่ะเฉพาะสนามเนี่ยทำใหม่อ่ะ
1: ร้อยล้าน
0: ใช่ไหม
1: จริงๆที่มัน
0: ที่ไปแป๊กตรงนี้
1: ที่มัน
0: ทำสนามมาเนี่ยแหละเออแล้วพอไปทำสนามปุ๊บเจอโควิดพอดีไงใช่ป่ะเจอช่วงโควิดนั่นแหละครับมันเลยมีปัญหาเรื่องสภาพการเงินเน
1: า
0: ะ
1: แต่แทนเลย
0: ก็น่าเสียดายเนาะนะทีมที่เป็นเจ้าของคนไทยแล้วก็พยายามลุ้นนี่ขึ้นชั้นแต่ว่าก็รอลุ้นเนาะนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อไป
1: ไม่เป็นไรผมยังไงก็นับหนุนเสมออยู่กันมานาน
0: แต่โอเคอยู่นะการเสริมทีมแบบนี้แต่ไอ้ทีมอื่นๆดูแล้วเหนื่อย
1: เอาไอ้นี่ไปไหมล่ะ
0: ฮาวซิตี้อ่ะดูแล้วเหนื่อย
1: ฮาวผมว่าน่าจะไป
0: ผมว่าโบโร่ก็เหนื่อยเนอะ
1: เหนื่อย
0: เนอะโบโร่ก็เหนื่อยนะดูจากการเสริมทีมต้องรอพวกโคนทรีก่อนแต่ก็ไม่แน่นะไอ้พวกที่มาขึ้นชั้นมาแบบไอ้จ่าฝูงมาแบบแหลมๆเนี่ยบางทีตกแบบโห
1: ตกแบบง่ายๆอ่ะเบอร์ลี่เนี่ยประจํา
0: ใช่ๆเบอร์ลี่ที่ว่า100แต้มอ่ะใช่มั้ยยังเละเลยอ่ะผมว่าการเสริมทีมสำคัญนะการอยู่รอดในพรีเมียร์นักเตะระดับเนี้ยต้องมีอ่ะอย่างน้อยเค้าเติมหน้าเติมหลังใช่ป่ะเติมกลาง
1: ใช่
0: ตำแหน่งแต่คิดว่าน่าจะเพิ่มอีกนะครับเพราะว่าผู้ศูนย์หน้าแบบทีมชาติญี่ปุ่นนะไรเซนไมด่านี่สบายอยู่แล้ว
1: โอเค
0: เล่นได้อยู่แล้วนะครับ
1: นี่อะไรเนี่ยอาจารย์จุนเขามาทำมือขยุบขยุบอะไรเนี่ย
0: เขายกนิ้วกลางให้เราสองคนไงคนละข้างไง
1: เขาบอกให้รีบไปเอาให้เข้าเลยล่ะแซว
0: ๆไม่ได้ทุกวันนี้เนี่ยก็เมื่อวานที่เอกคิมไปกินข้าวกับพี่เพราะอะไรก็เพราะนี่แหละไปปรึกษานี่แหละพี่หูมันไม่เคยเรียกผมว่าพี่นะมันเรียกเอกนะ
1: เฮ้ย
0: เออมันเรียกเอกเดินมันเรียกเอก
1: ทำไมคุณเป็นคนแบบนี้
0: แล้วไม่ได้ยกมือไหว้นะ
1: แล้ว
0: พี่เอกวันดีแล้วไม่ใช่ขาสะกิด
1: อ้าวทำไม
0: สะกิดแบบให้ลุกออกไปมันจะนั่งชอบนั่งตรงนี้ไงอ้
1: าว
0: เอกก็มีโซฟาอยู่อ่ะ
1: ทำไมคุณเป็นคนแบบนี้ล่ะ
0: มันคนเลวมาตั้งนานแล้วไอ้จุนอ่ะตะกี้แม่มาถึงมันยังยกนิ้วให้เราสองคนเลยว่าดูดิมันชั่วโมงนี้ไม่เกรงใจใครแล้วไม่กลัวแล้วเผลอชิดเชิดที่โดนโบกหลบอ่ะ
1: เรานี่ปั่นจนสักพัก
0: ก็ดูเดี๋ยวเวลาจัดรายการอ่ะ
1: เป็นยังไง
0: สงสารชิดเลยนะ
1: ทำไมฮะ
0: ชิมทำเพียงคนเดียวอ่ะมันก็นั่งหมุนผมหมุนแต่ดีนะกล้องเราไม่เห็นโต๊ะข้างล่างไงเพราะปกติมือซ้ายมันก็หายเราก็ไม่รู้มันหมุนตรงไหน
1: เอ้า
0: ไม่เลยไปหาของไอ้พวกเนี้ย
1: เราก็แซวเขาไปเรื่อยไม่มีอะไรหรอกรู้จักกันทุกคนใช่ไหม
0: รู้จักแต่ผมเกลียดจุน
1: อ้าวอันนี้ไม่เกี่ยวผมนะ
0: ก็ดูมันจับหน้าก็ดูมันมองหน้ามันชอบแอคใส่อ่ะ
1: คอนอ่ะคอนอ่ะ
0: เออชอบแอคใส่ว่าเป็นจุนนาวอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็ไม่ชอบหน้ามันไง
1: โอ้ยจุนนาวด้วย
0: เออเขาจุนนาวจุน
1: พี่เนี่ยขยันหาฉายานะ
0: อ่ะก็ว่ากันไปเน
1: า
0: ะ
1: แซวไปไม่มีหรอกรู้จักกันหมด
0: ครับผม
1: นะฮะ
0: ตอนนี้กำลังจะหาดูว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างไหม
1: ครับ
0: ส่วนไอ้นี่ก็ใจก็50 50นะไอ้ราฟาเอลเลอ่ะ
1: ผมไม่ค่อยชอบอ่ะมันดูไม่สุดอ่ะพี
0: ่คือผมว่
1: าจริงๆถ้าอาร์เซนอลผมว่าโอเคนะ
0: แต่ว่าผมว่าทัศนคติก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ทัศนคติมันแปลกๆกันด้วยเนี่ยเลย์เอาท์เนี่ย
1: แต่ตอนนี้ข่าวมันเริ่มประโคมไอ้เรื่องวินิซิอุสนี่ก็คือประมาณ
0: มาเยอะมากเนี่ยดูหลายสื่อแล้ว
1: คือส่วนใหญ่ผมว่าเขาไปพูดเรื่องสัญญาเยอะอ่ะว่าสัญญามันเลย1ปีแล้วเจ้าตัวเหมือนมันไม่อยากจะต่อด้วยไงปรากฏฉีกไปเชลซี
0: โอ้โหเรียบร้อยวินิซิอุส
1: ฉีก
0: โอ้แต่อย่างวินิซิอุสถือว่ามันก็มีกี่ทีมหรอกที่ให้มันได้อ
1: ่
0: ะ
1: ค่าเหนื่อยต้องมี300,000
0: แต่เชลซีไม่แน่นะเชลซีมีตังค์อ่ะให้ได้ถึงอ่ะ
1: ใช่
0: มั้ยผมกลัวจะโดนให้ไม่ถึงไงค่าเหนื่อยอะไรเงี้ยแล้ววินิซิอุสมันจะเลือกไปทีมอื่นเงี้ย
1: อาร์เซนอลผมว่าเต็มที่ให้เท่าซาก้าแหละ300,000ผมคิดว่านะ
0: ไม่น่าเกินนี้อ่ะ
1: เ
0: พราะฉะนั้นเรื่องค่าเหนื่อยนะมีสิทธ
1: ิ์ใช่
0: เผื่ออาจจะพลิกล็อกก็ได้นะเจอซิตี้ไปเลยเงี้ย
1: โอ้ตาย
0: เลยซิตี้ฮิวจบเลย
1: เจเรมี่โดกูยังไม่พออย่างครับโอมามามูชซาบินโยยังปล่อยไม่ออกนะครับพี
0: ่ก็ซาบินโยก็มีข่าวกับสเปอร์อยู่แต่ว่าเหมือนจะเอาเขาแพงอ่ะ
1: เพราะว่า
0: เดอเชบี้เขาบอกเขาอยากได้ซาบินโย
1: จริงเหรอ
0: ก็เขาคุยมา2รอบแล้วเนี่ยยังเงียบอยู่เลยเนี่ยไอซาบินโยอ่ะ
1: จริงเหรอ
0: แต่โดกูต่อยาวไปแล้วนะ
1: แล้วยานดิโอมันเด้เนี่ยเอาไงดีพี
0: ่เดโอมันเด้มันเหมือนไอเดโอมันเด้มันเหมือนมันให้สัมภาษณ์มันอยากไปเปเชอ่ะใจมันบอกนะเขาเปเชมันก็มีข่าวอยู่เรื่องของผมว่าไอ้ตัวเนี้ยจะเป็นโดมิโน่นะเพราะมันมีข่าวอยู่เรื่องบาโคล่าใช่ไหมลิเวอร์พูลก็สนใจ
1: จะปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บ
0: ถ้าเกิดบาโคล่าไปอย่างเงี้ยผมว่ามันมีสิทธินะ
1: แ
0: ล้วป่ะมันอาจจะรอปล่อยก่อนไม่บาโคล่าก็ดูเอสักคนนึงพอไปสักคนนึงปุ๊บมันก็หาตัวเข้า
1: ครับ
0: แต่ตลาดซื้อขายยังอีกยาว
1: แต่ว่ามันมี
0: คุยกันยาว
1: ๆอย่างเรื่องต้องเปิดหน่อยเพราะว่าอันนี้เหมือนจะมีแล้วเรียบร้อยก็คือแคสเปอร์โฮกกองหน้าโบโดกริ
0: ม
1: ย้ายไปเซลติกนะ
0: ครับ
1: อันนี้11ล้านปอนด์นะ
0: แต่ตัวโบโดกริมตัวเนี้ยตั้งแต่ปีแล้วอ่ะขายได้สบายเลยฟอร์มดี
1: ผม
0: จะไอ้นัดที่ไปอัดอินเตอร์ไปกลับอ่ะ
1: โอ้โ
0: หฟอร์มมันดีจริง
1: เล่นในบ้านดี
0: ใช่เป็นทีมที่เล่นในบ้านดี
1: ส่วนเวนฟอร์ดพยายามจะไปซื้อทางด้านเอลฮัจจิมาลิกดียุบนะแต่เวสต์แฮมบอกว่า not for sale
0: โอ้โหปีแล้วตัวแบกเลยเออดียุบมันเล่นจริงๆผมว่านะมันน่าจะมีคนซื้อมากกว่านี้นะไอวานบิซาก้ากับไอเจ้ามาลิกดียุบอะปีที่แล้วสองฝั่งนี้มันจี๊ดมากเลยนะ
1: แมนยูซื้ออีกรอบไป
0: แล้วแต่ฟาบริซาก้ามันช่วงท้ายฤดูกาลมันเจ็บนี่
1: ใช่ใช
0: ่ไ
1: หมแต่มันก็ไปเล่นทีมชาติอยู่ไงอะไรนะเล่นอะไรนะฮองโก
0: แต่รู้ทีมชาติมันเออแต่มันก็ทีมชาติมันก็เออมันหายแล้วนี่หว่ามันเล่นเต็มที่กับทุกนัดนะ
1: ใช่แต่ซิตี้เนี่ยโอ้โหคูชานอฟโคตรเก่งช่วงหลัง
0: เออเหลือเชื่อนะ
1: โคตรเก่ง
0: ตอนแรกอะโอ้โหดูแบบหมูตู้มากเลยอะ
1: ล่าสุดนี่เซ็นสัญญาขยายนะพี
0: ่ประสบการณ์เนอะพอมันได้เล่นกับคนเก่งๆอะเนอะอย่างคนหนึ่งที่ผมเห็นเลยนะโอริเซ่พอย้ายไปอยู่บาเยนแล้วดูมะ
1: มันยิ่งยกระดับ
0: เออมันเก่งกว่าตอนที่มันอยู
1: ่ดูโอ้โหเอเซ่มาอยู่เงียบกิ๊บ
0: เ
1: อเซ่ก็ยิงสเปอร์เดียวปีนึง
0: ไม่แต่เอเซ่ผมว่ามันเหมือนมันยังไม่ชัดเจนไง
1: มันไม่มีตำแหน่ง
0: เออมันเดี๋ยวกลางบ้างหรือมันก็ให้เล่นปีกขวาปีกซ้าย
1: อย่างโอดิเซ่กับฝรั่งเศสตอนแรกอ่ะไอเดชองให้เล่นขวาไงพี
0: ่
1: แล้วพอหลังๆให้หุบมาเข้าข้างในเลยแล้วเลยไปทะเลาะกับเรยันแชกีไม่ได้ลงไง
0: โอ้โหไอแชกีมันก็สู้ไม่ได้จริงๆอ่ะโอดิเซ่มันแอสซิสต์แต่จริงๆผมว่านะโอดิเซ่ได้ไอมันอยู่กับบาเยนอ่ะมันก็มาเล่นตรงกลางบ่อย
1: มันขยับมาช่วย
0: เพราะว่ามีช่วงนึงที่เอาเลนัดคาวลงอ่ะแล้วเลนัดคาวมันเล่นที่อื่นไม่ได้ไงมันต้องเล่นขวาอย่างเดียวตัวมันก็เลยต้องขยับมาเล่น
1: เพราะว่าตัวมันเล็ก
0: ให
1: ้สอนยาก
0: ใช่ก็เลยกลายเป็นว่าฝรั่งเศสก็ยิ้มไปเลย
1: แต่พี่แกเป็นคนให้บอลดีจริงนะพี
0: ่โอ้จ่ายบอลดีมาก
1: ผมยอมเลยน้ำหนักการให้บอล
0: การจ่ายมันลูกจ่ายมันต้องให้เลย
1: โอ้โห
0: อารมณ์นี่เห็นไอโอริเซ่นะผมนึกถึงไอมุลจวัตมุลเลอร
1: ์
0: เออจะพอแอสซิสต์เหมือนกันจ่ายบอลแต่ลูกแล้วแบบเพื่อนไม่ต้องทำอะไรเลยอ่ะ
1: หมุนเล่นเน้นส่งไม่เน้นยิง
0: อารมณ์ลูกจ่ายเหมือนไอ้นี่นะไอ้ลูกจ่ายแบบลูกจ่ายมาม่าฉีกซองแล้วกินได้เลย
1: ก็ไหลแหละ
0: ใส่น้ำก็ได
1: ้ลูกที่ไหลเอ็มบัปเป้ยิงนี่ไหลปุ๊บ
0: ย
1: ิ
0: งเลยเออแต่ละลูกอ่ะ
1: โอ้โหโอ้แต่พอพี่มาพูดถึงข่าวเลยเอามันมีข่าวกับ2ทีมดังจาก
0: เฟเนบาเช่ไง
1: แต่เฟเนบาเช่รวยมากซื้อยับเลย
0: เฟเนบาเช่นี่อย่างรวยอ่ะ

0: แล้วก็ได้ไอ้ซัมเมอร์วิลแต่ซัมเมอร์วิลกับทีมชาติก็ในระดับนึงใช่ไหมกับฮอลแลนด์ก็โอเคอยู่ตอนนี้เลยลงมาก็ใช้ได้อยู
1: ่ก็ใช้ได้แต่ก็มีตัวที่ดีกว่า
0: แต่ราคามันแรงไปหน่อยนะ
1: นี่ไล่ข่าวจนหมดแล้วเนี่ย
0: ครับ
1: สองชั่วโมง
0: ก็พยายามไปดูตัวที่มันข่าวที่มันน่าสนใจเนาะเพราะมันก็มีข่าวเยอะนะแต่มันก็เป็นตัวอื่นก็ไม่เท่าไหร่นะจะเน้นเ
1: ด
0: ี๋
1: ยวดูซิเบคกิ้งนิวปืนไปยื่นเอาเลสนี่เชื่อได้แค่ไหนเนี่ยเดี๋ยวดูซิ
0: เพราะเขาอยากได้อยู่อ่ะเขาตามอยู่อ่ะ
1: ก็หลายคนบอกว่าอยากได้อย่างผมคุยอ่ะเพื่อนผมนะพี่ป้องเนี่ยเขาบอกเขาอยากได้อัลเบเรสนะ
0: เหร
1: อ
0: ผมอยากได้แบบตัวอื่นมากกว่าอัลเบเรสผมก็โอเคในระดับนึงนะ
1: แต่ฟอร์มบอลโลไม่ได
0: ้พอเห็นฟอร์มบอลโลแล้วโหคือถ้าเอาอัลเบเรสนะผมไปตามซื้อลาตาโร่ดีกว่าผมชอบลาตาโร่มากกว่าผมว่าลาตาโร่ก็ยังคุกคามเกมรุกมากกว่าแล้วก็หาช่องดีตัวไม่สูงมากแต่ก็มง
1: ดูดุดันไม่เกรงใจใครดีตัวน
0: ี้ใช่ใช่ส่วนนี้มันนั่งดูข่าวไอ้นูนเยสนะเห็นมีข่าวลิปูตั้งนานแล้วก็เงียบนะ
1: ดูเป็นคนน่าสงสารนี่เป็นความมีความมุ่งมั่นแหละแต่ว่าเรื่องสถิติมันไม่ค่อยขึ้นไงพี่
0: ใช่
1: ไหมสถิติ
0: แล้วก็ทีมชาติก็ไม่ดีจริง
1: ๆอุรุกวัยปีนี้ผมบอกเลยว่า
0: ปีนี้ไม่ได้เรื่องเลยอุรุกวัย
1: คือผมว่าปีนี้แท็กติกอุรุกวัยไม่ดีเล่นหลายอย่าง
0: แล้วผมว่านะผมให้เป็นทีมยอดแย่ที่สุดในปีนี้ฟุตบอลโลกอ่ะ
1: คือมันมีปัญหาในทีมอ่ะชัดเจนอ่ะ
0: ใช่
1: ไม่เอาโค้ชเล่นไรโค้ชอ่ะ
0: แล้วนูนเยสเองนะเป็นหนึ่งคนที่ข่าวเยอะสุดแล้วนะตั้งแต่ออกอย่างอารีลาวเนี่ยมีแต่ข่าวแต่ยังไม่มีทีมแบบสนใจชัดเจนสักทีมีแต่ข่าวว่าจะไปทีมนั้นทีมนู้นทีมนี้สนใจ
1: ก็เป็นคนที่น่าเห็นใจคนนึงนะทำเป็นเล่นไปนะ
0: แต่แพชชั่นมันดีเนาะมันมุ่งมั่นดีอ่ะมันอารมณ์มันเหมือนฮาลันอ่ะเตรียมพุ่งเตรียมอะไรไปแต่ว่ามันไม่คมเท่าฮาลันไงฮาลันคมกว่าแต่ตอนอยู่เอฟซีผมก็เข้าใจนะเห็นลงมาแล้วมันก็ชอบอย่างเงี้ยมันก็ชอบยิงไม่คมอ่ะสำหรับไอ้นูเนสนะนูเนสอ่ะมันก็ไม่รู้ว่าแฟนลิเวอร์พูลอยากได้อยู่ป่ะเห็นเคยถามคุณเอกบอกอยากได้นะพวกแฟนลิเวอร์พูลอ่ะบอกชอบแพชชั่นมันกลับมา
1: เอาไม่แน่นะผมว่ามัน
0: มีมีเวสอะไรอยู่เงี้ยมันแทงให้
1: มันจะแทงมันไม่จริงๆอ่ะผมว่าเขาเป็นคนหาช่องเก่งพี่แต่ว่ายิงไม่ละเอียดป่ะ
0: ใช่ๆผมว่ามันชอบก้มหน้าก้มตายิง
1: คือบางลูกอ่ะถ้ามันระดับเบอร์คาสอ่ะมันยิงเบาๆก็ได้ไง
0: ใช่ๆแล้วมันชอบแบบกดเต็มหลอดใช่ไหมเออ
1: ถ้าเป็นวินนิ่งสมัยก่อนก็เต็มข้อกดสี่เหลี่ยมค้างตั้ม
0: ผมถึงชอบมันว่ามันเหมือนฮาลันตรงที่ฮาลันมันจะพุ่งก่อนแล้วเพื่อนแทงใช่ป่ะ
1: ใช่แ
0: ล้วไอ้นี่มันก็พุ่งเหมือนกันแต่มันยิงไม่ได้เหมือนฮาลันไงฮาลันมันยิงเข้าไอ้นี่มันยิงออก
1: ฮาลันเขามีเฉาะข้ามมีอะไรบ้าง
0: ไอ้นี่มันชอบแบบข้ามคานนะส่วนใหญ่แล้วก็ยิงออกอะไรแบบนี้ดูเยอะอ่ะ
1: ต
0: ั้
1: มไงพี่ตั้ม
0: เออมันเหมือนหลับหูหลับตาจริงแล้วจริงนึกในใจแล้วบางทีเคยคุยไอ้ลูกแต่ก็ได้ไหม
1: ไม่ได้
0: เออมันต้องหลังเท้าตลอดเลย
1: ก็อาจจะมีบาติสูต้าเป็น
0: ไอดอลโอ้แต่บาติโกมันเข้าไงบาติโกมันเข้าทุกเกือบทุกลูกอ่ะ
1: บาติโกนี่จะจ่อนะครับสาโป่งปากโป่งปากนะฮะ
0: ครับผม
1: อ่ะแต่ว่าเที่ยงคืนแล้วเหรอเร็วจัง
0: ครับผมอ่ะมีคนบอกช่วยบอกผลบอลอะไรอ่ะทุกคู่อะไรพวกนี้อ่ะเดี๋ยวช่วงรอช่วงหน้าแล้วกันเพราะว่าช่วงนี้ผมก็คุณต้องหมดเวลาพอดีช่วงหน้าชิดกับจุนมารับหน้าที่ต่อนะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนแล้วครับจันอู๋กับจันต้องนะครับวันนี้สวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ Soccer Live
2: Report จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2 in 1ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือน
5: บ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150 บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะ

0: แล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: เทมคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ Mcot Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก Mcot ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ Mcot Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
3: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล White Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีวาย1ติวเตอร์ยิมวาย2คูพาวเวลวาย3ฟอร์ดพีทวาย4ลูกหมีซอนย่าวาย5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
4: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงานFM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 น.ถึง 7:30 น.
7: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
8: Soccer Live Report

0: สวัสดีครับผมช่วงนี้ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะครับเที่ยงคืนอีก9นาทีนะครับก็ไล่ต่อกันในรอบดึกของเสาร์อาทิตย์ก็ Soccer Live Report นะครับอยู่กับคุณผู้ฟังอัปเดตเรื่องราวทั่วไปเลยเพราะว่าช่วงนี้ว่างเปล่าแล้วอยู่ถึงตี2กับอาจารย์จุนและผมเองฮะสวัสดีครับผม
1: สวัสดีท่านผู้ฟังสวัสดีพี่ชิดด้วยนะครับ
0: ครับวันนี้มีอะไรดูบ้างฮะ
1: วันนี้ก็ฟุตบอลอุ่นเครื่องครับเตะกันแสนคู
0: ่เออเพราะผมไล่ช่องกีฬาแบบกีฬาอย่างแบบจะบวกกีฬาอย่างอื่นด้วยก็มันก็ไม่ได้มีอะไร
1: ครับผม
0: ติดตามมากนักเว้นแต่ว่าโอเคช่วงเย็นก็เป็นมหกรรมของชาวอาเซียนเตะบอลกัน
1: ใช่ครับ
0: ช่วงค่ำว่าไปแล้วก็ช่วงนี้ถ้าทางฝั่งยุโรปที่เราตามบอลกันหลักๆนี่ก็เป็นคิวอุ่นเครื่องเริ่มรันกันมาสักเกม2เกมได้ละบางทีมแมนยูไนเต็ดได้รอบไปแล้ว2เกมนะครับแล้วก็เดี๋ยวเช้ามืดนี้มีลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลของเรา
1: ครับผมส่วนเดี๋ยวผมไปสรุปผลฟุตบอลรายการที่น่าสนใจก่อนแล้วกันนะครับ
0: เยอะไหม
1: ก็ใช้ได้อยู่นะโดยเฉพาะถ้าเป็นอุ่นเครื่องแต่เอาเฉพาะทีมใหญ่นะครับ
0: ครับ
1: ถ้าอยากจะได้คู่อื่นก็ส่งกันเข้ามาได้รัสเซียพรีเมียร์ลีกเนี่ยมีทางดินาโมเสมอกับโซเวตอฟไป 0-0 นะครับอาคอนแพ้เซนิกไป0ประตูต่อ5ฟาเคลเนี่ยแพ้ทางด้านของยังไม่จบนะตามหลังทางดินาโมอยู่1ประตูต่อ2นะครับ3คู่ที่เตะกันอยู่ตอนนี้นอกนั้นฟุตบอลถ้วยเนี่ยอยากได้คู่ไหนส่งเข้ามาแล้วกันเช็คนะครับมีเพลเซนแพ้ลิเบเรชไป 1-3 เทรวิเซ่ชนะโบฮีเมียน 3-1 สลินแพ้ออสตราวา 0-1 นะครับเตะกันจบไปแล้ว3คู่นะตอนนี้เดนมาร์กดิวิชั่น1มี3คู่นะครับฮาวิดอฟเล่เสมอกับวินเซนเซลไป 2-2 เอสเบิร์กเสมอกับโคดิ้ง 1-1 เฟเดริเซียชนะทางโคเก้ไป 3-0 ส่วนซูเปอร์ลีก้ามีอาฮูส52นาทีเสมออยู่กับทางบรอนบี้นะครับ0ประตูต่อ0ฟินแลนด์ไวคัลส์ลีก้านะครับมารีฮามเสมอกับอูลูไป 1-1 คูพีเอสชนะวาซานไป3ประตูต่อ1โอ้นอกนั้นเดี๋ยวผมขอไล่ดูแป๊บนึงนะครับเพราะว่ามันก็จะมีลีกยิบย่อยเตะพอสมควรนอร์เวย์เอลิโทซิเลียนนะครับคริสเตนซุนแพ้สตาร์ทไป1ประตูต่อ2ดิวิชั่น1 52นาทีผ่านนะครับสตอมกอสเสร็จเสมอกับลินอยู่0ประตูต่อ0โปแลนด์เอ็กซ์ตาคาซาจบ1คู่จากิโลเนียชนะโคโรนา 1-0 นะครับส่วนกอนิกซับเซ่6นาทีสุดท้ายนำสลักอยู่2ประตูต่อ1โรมาเนียลิก้าวันนะครับฟาลูคอนสแตนต้าชนะทางด้านของคุเนโดอาล่าไป2ประตูต่อ0แล้วก็มีสกอตแลนด์ลีกครับคู่ที่คุ้นชื่อกันหน่อยก็มีอับเบอร์ดีนชนะเกลที่ฮาร์ดไป3ประตูต่อ0นะครับแล้วก็ดันดีชนะทางใครไป4ประตูต่อ0เฟลเคิร์กชนะทางด้านของสแตนเลย์ไป3ประตูต่อ0กรีนน็อกมอร์ตันแพ้ยูเวนเตส0-1แฮมิลตันชนะเอลกินซิตี้ไป5ประตูต่อ0ปีเตอร์เฮดกับคิวมานอกนี่จบ 0-0 นะครับแล้วก็เป็นปีเตอร์เฮดชนะจุดโทษนะครับเซนต์จอห์นสโตนนี่เสมอกับทางด้านของอิสฟิลไป 1-1 แล้วอิสฟิลชนะจุดโทษ 5-4 นะครับแล้วก็สเตนเฮามัวเนี่ยเสมอกับลิฟวิสตัน 0-0 แต่ว่าสเตนเฮามัวชนะจุดโทษ3ประตูต่อ1แล้วก็มีสวีเดนซูเปอร์เลดทานนะครับวานาโมเสมอกับบราเก้ไป 0-0 ออสเวนคานจบ1คู่เดลกาฟอร์แพ้เยอร์การ์เดน 0-1 ส่วนคาม่า3นาทีสุดท้ายนำมาบี้อยู่2ประตูต่อ1สวิตเซอร์แลนด์ซูเปอร์ลีกนะครับโลซานำกาสฮอปเปอร์ 1-0 เซอร์เวตเสมอกับบาเซลอยู่ 0-0 อาเซียนแชมเปี้ยนชิพนะครับเป็นเกมแรกของกลุ่ม B นะครับเมียนมานี่แพ้มาเลเซีย 1-2 แล้วก็สปป.ลาวนี่แพ้ไทยเราไป0-5ส่วนอุ่นเครื่องเดี๋ยวผมไล่ดูนิดหนึ่งนะฮะอุ่นเครื่องคู่เฉพาะที่น่าสนใจเนี่ย แป๊บหนึ่งนะครับมันเยอะเยอะแบบเยอะมากจริงจิโรน่านี่แพ้อาราเบสไป0-1โบตันกับเอฟเวอร์ตันเนี่ย0-0นะครับลูตันชนะเอาคุดรุด2-0ไลป์ซิกชนะอินโกสตัด1-0ลองเสมอกับชาเลเลย2-2ฟอร์ทูน่าดุสเซลดอร์ฟนี่ชนะบอสเซียดอร์ทมุนด์2-1แล้วก็มีฮิเลนวีนชนะโอเอชลูเวน6-4แวร์เดอร์เบรเมนชนะโบคุ้ม2-0เกตเฮสเสมอกับนิวคาสเซิล1-1ไฮเดนฮามแพ้ฮัมบูก1-3แล้วก็ฟูลแลมนี่แพ้นอริชไป0-2เมตชนะฟอร์ตูน่าซิตาร์ด3-1มิดเดิลสเบอร์แพ้ฮันเดอร์ฟิลด์1-3 NEC แพ้เอเวอร์แบก0-1เอสเซนแพ้กลัดบัก1-2แรงชนะเซอร์เคิลบุ๊ก3-0สวินดอนทาวน์แพ้บริสตอลซิตี้1-3อาซัตอักมาชนะโอลิมปิกอส3-2แล้วก็บีเลเฟลเนี่ยเสมอกับทางด้านของดุสบวกไป1-1เท่าที่เห็นหลักๆประมาณนี้นะขาดตกคู่ไหนนี่ส่งมาสอบถามได้แล้วก็มีทางบาเยิร์นมิวนิกนี่ก็แพ้ทางเวเฮนไป2-1ครับผมประมาณนี
0: ้มีเลสเตอร์ของคุณเตะอยู่ด้วยนะ
1: อุ๊ยเหร
0: อ
1: แป๊บนึงนะ
0: 0-0 อยู่กับมาลาก้า
1: โอ้จริง
0: มันเพิ่งเล่นเพิ่งเล่น
1: อ๋อโอเคโอ้จริงมันยังเลื่อนลงมาอีกเพียบเลยโอ้โห
0: อีกเยอะคุณไม่ต้องหรอกเออ
1: เอาว่าอยากได้ทีมไหน
0: ผมจะหลับอยู่แล้วเนี่ย
1: เซลติกกับมิลาน2-2อันนี้คู่ใหญ่จริงอ่ะ

0: ต้องบอกหน่อยแล้วกันมาเคด้าคามาด้าคนเดียว2ประตู
1: ไม่แน่ใจไปเล่นที่ฮ่องกงหรือเปล่า
0: คู่เซลติกเหรอพี
1: ่เออผมคุ้นๆว่ามิลานน่ะมีโปรแกรมมาที่ฮ่องกงแต่ว่าไม่รู้ว่าใช่เกมนี้หรือเปล่า
0: อืมเดี๋ยวขอดูซิเกมนี้คามาด้าที่ก่อนหน้านี้ยืมตัวไปกับเลเช่นี่วันนี้ก็ทำ2ประตูด้วยเซลติกเองก็ดูว่าน่าจะมีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นพอสมควรนะฤดูกาลนี้ถึงนี
1: ้ได้เซ็นไมด้าเขาไปทุ่มเป็นสถิติสโมสรเลย11ล้าน
0: แคสเปอร์ฮอก
1: กองหน้าบูโรกริม
0: แล้วก็ปล่อยทางไดเซ็นไมด้ามาอยู่กับอีฟสวิตนะครับคู่นี้เหมือนเตะกันที่กาสโกพี่ที่เซลติกพาร์ค
1: อ๋อโอเคยังไม่ไปอยู่ในยุโรปอยู
0: ่ครับ
1: เลสเตอร์ของคุณเป็นไง
0: เลสเตอร์อ๋อผมขอเลื่อนลงมาก่อนนะ
1: หมายถึงข่าว
0: โอ้โห
1: มันเรื่องจริงป่ะ
0: ที่จะขายเหรอพี
1: ่เออ
0: ก็มีโอกาสมีโอกาสว่ามันก็มีข่าวออกมาว่าก็หาถ้าตามข่าวนะก็บอกว่า
1: เฮ้ยคุณต้องระดับคุณต้องเอ็กซ์คลูซีฟแล้ว
0: ไม่เอ็กซ์คลูซีฟ
1: ระดับคุณต้องวงในหรือว่าเป็นวงนอกเต็มตัว
0: โอ้วงนอกมาประมาณจะ2ปีแล้วพี
1: ่นอก
0: นอกเลยอยู่อีกเมืองนึงไปเลยผมเนี่ย
1: เฮ้ยแต่คุณก็รู้จักกับคนที่เป็นวงใน
0: โอ้ไม่มี
1: มีลูกพี่คุณน่ะ
0: อ
1: ๋
0: อเขากำลังเงียบๆไปช่วงนี้แต่เลยเนี่ยเขาก็จะเงียบๆไป
1: จริงไหมคุณว่าจริงไหม
0: ผมว่ามีโอกาสเป็นไปได้เพราะว่ามันก็มีข่าวที่หลุดออกมานั่นแหละว่ามีความเป็นไปได้รู้สึกมันจะรวมกับค่าสนามซ้อมสนามซ้อมอะไร
1: รวมที่เป็นสมบัติของสโมสร
0: ใช่มันรวมสนามซ้อมอะไรพวกนี้ไปด้วย
1: รวมทุกอย่างรวมที่ดินรวมทรัพย์สินอื่นๆด้วย
0: ใช่
1: แล้วก
0: ็คือมองหาผู้ที่จะเข้ามา
1: ทั้งทรัพย์สินทั้งหนี้ทุกรวมทุกอย่าง
0: น่าจะนะ
1: รวมกันหมดอ่ะ
0: น่าจะใช่รวมทุกสิ่งเออมองหาผู้ผมจำยอดแน่ๆไม่ได้อ่ะขอดูก่อนนะผมไม่แน่ใจ
1: โหห่างเหินนะเนี่ย
0: โอ้มากด้วยพี่ผม2ปีแล
1: ้
0: ว
1: โหแล้วไม่ตามข่าวกูเลย
0: แป๊บหนึ่งนะ
1: ข้อความส่งมาคุยกันได้นะครับ SMS หมายเลข4689899นะครับ4689899เหมือนเดิมคืนนี้ว่าไปเรื่อยเดี๋ยวตามอัปเดตสถานการณ์ต่าง
0: ๆครับผมอยากได้คู่ไหนรายการไหนเป็นพิเศษหรือข่าวทีมไหนเป็นพิเศษก็ส่งเข้ามาได้นะครับ
1: ใช่
0: ก
1: ่อนอื่นนะถามก็เนี่ยเอาผมต้องการเรื่องเลสเตอร์ก่อนผมก็แหมนึกว่ามันจะมีอะไรแบบพิเศษจากคุณ
0: ไม่มีเลยครับพี
1: ่ก็เสียดายโอ้ฮะทีมที่เป็นเจ้าของเป็นไทยแลนด์
0: เขาบอกว่า
1: จะหายหมดเลย
0: ถ้ามูลค่าแอสเซททั้งหมดเนี่ยรวมไอ้ซีเกรฟเทนนิ่งด้วยคิงพาวเวอร์สเตเดียมอะไรพวกนี้มันจะอยู่ที่ประมาณ410ล้านปอนด์จนถึง500
1: ตีเฉลี่ยมูลค่าในการขาย
0: 30ล้านปอนด
1: ์ราวๆ 4-500 ล้านปอนด์
0: ประมาณนั้น
1: โดยประมาณนั้น
0: ครับผม
1: 500ล้านปอนด์มีนักธุรกิจผมยังอยากให้อยู่ในมือคนไทยอ่ะเป็นไปได้ไหมนักขายกับนักธุรกิจไทยเอง
0: โอ้โห
1: แต่ว่าตอนนี้ลงไปอยู่หลีกวัน
0: ใช่
1: โอ้โหแต่ว่าถ้าคิดดูดีๆนะจุนมันจะเป็นไปได้ไหมอ่ะในการขายทีมที่แบบปัจจุบันเนี่ยอยู่ในหลีกวันแล้วมูลค่าประมาณรวม500ล้านปอนด์
0: ยากนะกลับมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู
1: ้เออเพราะว่าโอ้โห
0: ก็สถานการณ์มันก็ไม่รู้ว่าจะยังไงอ่ะถูกไหมพี
1: ่มันไม่ได้ทำยากมากนะ
0: เออ
1: โอ้โหแล้วมันคือประเด็นคืออยู่ลีกวันนะ
0: ครับผม
1: เอา
0: แชมเปี้ยนชิพยังเหนื่อยเลย
1: ให้ไหลขึ้นมาแชมเปี้ยนชิพเราก็ไม่รู้ว่าจะ
0: ใช
1: ่การแข่งขันเดือดจะตาย
0: ครับผม
1: คุณมีความเห็นว่ายังไงบ้างในฐานะคนในเก่า
0: โอ้คือก็ต้องยอมรับว่าช่วงหลังๆทางแฟนบอลในเมืองก็มีการประท้วงอยู่แล้วล่ะเรื่องของการทำงานเรื่องการบริหารงาน
1: หัวเสียกันตามปกติ
0: ใช่แต่ก็คือแบบโอ้โหถ้ามันราคานี้อยู่ลีกวันเนี่ยโอ้โหไม่ยาก
1: อืม โอ้แก้ทางแก้ยากหมดเลยนะแซมถึงขนาดว่าจะยอมปล่อยยังยาก
2: คือว่าถ้าจะราคานี้นะมีโอกาสที่อาจจะต้องแบบอย่างน้อยๆพยายามทำซีซั่นเนี้ยให้มันกลับขึ้นมาแชมเปี้ยนชิพ
1: อาจจะ
2: มันยังพอมี
1: อาจจะไม่ได้ปล่อยได้ทันที
2: เออผมว่ามันยังพอมีแบบแสงสว่างให้คนที่อยากจะเข้ามาลงทุนมาแบบเฮ้ยมันก็อีกก้าวเดียวถูกไหมพี่ก็คือพรีเมียร์ลีก
1: ก็คือบังคับให้เจ้าของปัจจุบันเนี่ยต้องฮึดสู้ไปก่อน
2: ใช่เอออย่างน้อยให้มันเห็นว่า
1: ปรับสถานะก่อนว่าเพราะตอนนี้มันขาลงเนี่ยมันลงต่อเนื่องต้องหยุดขาลงก่อน
2: มันคือกราฟตอนนี้มันคือลงถูกไห
1: ม
2: อย่างน้อยเนี่ยมัน
1: กราฟลงแบบคอหักเลย
2: เออมันไม่ใช่กราฟเป็นขาขึ้นอย่างเงี้ยมันโอ้โหคนเข้ามาลงทุนมันก็เสี่ยงนะถูกไหมเออแล้วผมว่าถ้ายิ่งเป็นสมมติว่าพี่จะเอาเจ้าของเป็นคนไทยนะโอ้โหเขาก็คงมองแล้วว่า
1: ก็คงไม่เนาะ
2: พี่ลองคิดดูว่าถ้ามันดีจริงอะหมายถึงว่ามองเห็นแสงสว่างมันจริงๆอ่ะเขาก็คงไม่อยากปล่อยถูกไหมพี
1: ่ถ
2: ูกไห
1: ม
2: เออแล้วก็แสดงว่าเขาก็คงคิดว่าโหมันก็คงเสี่ยงที่มันจะไม่โอเคนะถ้าจะไปลงตอนเนี้ย
1: อาจจะต้องมองหาแบบนักลงทุนจากฝั่งคือโดยยอดฮิตในพรีเมียร์ลีกเนี่ยในอังกฤษก็จะเป็นแบบนักลงทุนจากฝั่งอเมริก
2: า
1: จากฝั่งตะวันออกกลาง
2: ใช่
1: แต่ว่าหลังๆฝั่งตะวันออกกลางก็ไม่ค่อยบู๊แล้วนะคือเจ้าใหญ่จริงก็มีไม่กี่เจ้าจะว่าไป
2: ช่วงหลังอาจจะเป็นฝั่งอเมริกันซะเยอะที่จะเข้ามาอะไรเงี้ย
1: ครับ
2: แต่มันก็อาจจะเป็นหลายๆหุ้นมารวมอะไรเงี้ย
1: ไม่น่าเชื่อคิดไปคิดหลายตลบกี่ตลบก็ไม่อยากจะเชื่อว่าจะไปถึงจุดนี
2: ้ผมไม่คิดว่าจะล่วงถึงขั้นว่าล่วงจากแชมเปี้ยนชิพอ่ะ
1: จริง
2: แต่ว่ามันก็นั่นแหละสิ่งที่เกิดขึ้น
1: ปีที่แล้วเนี่ยจากสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นโดนตัดแต้มอะไรเนี่ยในระหว่างนั้นเนี่ยผ่านมาเกินครึ่งซีซั่นผมก็ยังไม่เชื่อว่าจะตกนะ
2: คาราผม
1: เพราะดูชื่อนักเตะ
2: มันก็ยังชื่อชั้นได้
1: ผมเห็นชื่อนักเตะแล้วผมก็ฟันธงยังไงก็ไม่ตก
2: เออแต่ผมถามพี่เอกนะ
1: แต่
2: เร
1: ื่
2: อง
1: เฉย
2: เรื่องฟอร์มการเล่นนะฟอร์มการเล่นไม่ค่อยได้นักเตะแต่ละคนมันหวังครึ่งไม่ค่อยได
1: ้
2: ก็เลยตามนั้น
1: ก็ไม่น่าเชื
2: ่อ
1: ขึ้นสุดลงสุดจริง
2: ครับผม
1: ไม่น่าเชื่อว่าหนักกว่าแบล็กเบิร์นแต่แบ็กเบิร์นก็หนักระดับนี้ดูเหมือนว่าจะเคยลงไปด้วยมั้ง
2: เคยแบ็กเบิร์นน่าจะเคยไปเที่ยวหลีกวันมาน่าจะเคยไปเที่ยวหลีกวันมา
1: แบ็กเบิร์นเนี่ยก็กินเวลาร่วม20ปีได้แล้วมั้ง10กว่าปีเกือบ20ปีได
2: ้ความ
1: ที่หายไปจากพรีเมียร์ลีก
2: โยโย่เนี่ยมันจะเป็นเลสเตอร์ที่มันยังแบบโอเคกว่าไงถึงแม้ว่าจะเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกมาด้วยกันทั้งคู่นะโอ้แต่แบ็กเบิร์นมันต้องเท่าไหร่94 95นู่นน่ะ
1: โอเควันนี้มีข่าวใหญ่ไหมฮะ
2: วันนี้ถ้าข่าวใหญ่ก็อาจจะเป็นวินิซิอุสไหม
1: ใช่ก็น่าตกใจนะเพราะว่าวินิซิอุสผมว่าเราก็รู้ๆกันอยู่ว่าสถานการณ์ไอ้เรื่องการต่อสัญญาของเขากับมาดริดอ่ะ
2: ค้างเติ่ง
1: เหลือสัญญาปีเดียวแล้วก็ค้างเติ่งไม่จบมาแต่เอาแบบถามด้วยความรู้สึกอะอย่างโดยส่วนตัวผมเองผมก็ไม่เชื่อว่าวินิซิอุสจะโผล่มาในตลาดนักเตะรอบนี
2: ้ถูกต้อง
1: เอาปรากฏว่าวันนี้ก็โป้งป้างขึ้นมาว่าอาร์เซนอลคิดเรื่องนี้อยู
2: ่ก็ตามรายงานคือไปสอบถามความเป็นไปได้ในการที่จะเซ็นวินิซิอุสเข้ามา
1: ว่ามันต้องมีเงื่อนไขอะไรบ้างหลักๆคือเรื่องเงินแหละมันต้องจ่ายอะไรกันเท่าไหร
2: ่ใช
1: ่แล้วตัววินิเองโอเคเปล่าอะไรเงี้ย
2: จะต่อสัญญาไหมมีความเป็นไปได้จะต่อสัญญาไห
1: ม
2: มันก็เหลือแค่ปีเดียว
1: แ
2: ต่มาดริดก็ต้องชั่งน้ำหนักให้ดีเอาจริงช่วงซัมเมอร์เนี่ยผมกลับคิดว่าโอ้โหมาดริดคงเสริมแล้วก็เสริ
1: ม
2: เพราะมันมีข่าวขาเข้าซะเยอะถูกไหมพี
1: ่เออ
2: โกนาเต้มีข่าวกับทางกูกูเลย่าที่เซ็นไปถูกไหม
1: ได้แบนาโดอีก
2: สดสดร้อนๆก็
1: โรดี้
2: ที่ก็มีข่าวที่แล้วก็ยานโยมอนเด้ก็มีข่าวว่าก็ให้ความสนใจเช่นกัน
1: ฮะ
2: เออแต่ไปมาอ้าวทะลึ่งมาเป็นวินิซิอุสกับอาร์เซนอลที่อาจจะเป็นขาออกของมาดริดซะอย่างนั้น
1: นี่ไงมันก็เลยไปโยงเรื่องเดียวมันเด
2: ้อ๋อว่าอาจจะโอกาสที่จะเก็บ
1: ว่าทำไม
2: วินิซิอุสอาจจะไม่ได
1: ้หาเดียวมันเด้
2: แต่ว่าตอนนั้นน่ะขนาดว่าไม่มีวินิซิอุสมันยังมีข่าวกับโอลิเซ่อยู่แล้วไงพี
1: ่เพราะว่ามันเป็นคำพูดของฟอร์เรนโดเปเลสเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าจะทุ่มระดับ150ล้าน
2: อ
1: ันนี้เป็นหนึ่งในถ้อยคำหาเสียงก่อนเลือกตั้งรอบล่าสุดหลังจากนั้นเนี่ยมันก็ยังไม่มีดีลระดับ100ล้านเกิดขึ้น
2: ผมถามพี่ในฐานะพี่เองก็มีความเป็นแฟนมาดริดอยู่บ้างระหว่างนะพี่ได้โอลิเซ่หรือได้ยาเดียวมันเด้มาแต่พี่เสียวินิซิอุสพี่เอาปะ

0: ผมก็ต้องพิจารณาว่าวินิซิอุสกับเอ็มบัปเป้เนี่ยมาทำงานกันมีแนวโน้มที่จะเรื่องทั้งในทั้งนอกสนามเรื่องภาพรวมทุกอย่างเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันมีความขี่กันอยู่ลึกๆเกี่ยวมันเกี่ยวกับเรื่องเงินนี่แหละเกี่ยวกับเรื่องไม่งั้นเรื่องต่อสัญญาฉบับใหม่เนี่ยก็ผมก็เชื่อรายงานนี้ที่ว่าทำไมยังต่อไม่ลงสักทีเพราะว่าวินิซิอุสต้องการค่าเหนื่อยในระดับใช้คำนี้ดอกคำว่าระดับเดียวกันกับเอ็มบัปเป้เพราะฝ่ายนักเตะก็เชื่อมั่นว่าเขาสำคัญไม่แพ้กัน
1: ก็เคยมีโอกาสคว้าบอลลงดอนะทำไมล่ะ
0: เออ แล้วพอไม่ได้เป็นไง
1: ก็มันก็มีความงองแงในระดับหนึ่ง
0: ครับผม
1: ครับผมถ้าถามเขาอะถามว่าเขามีอิมแพคกับมาดริดมากน้อยแค่ไหนโอเคมันอาจจะมีบางช่วงที่อาจจะดรอปลงไปอ่ะแต่อิมแพคโดยรวมกับเขาเองกับเรอัลมาดริดอ่ะโอ้โหมันก็ 3-4 ซีซั่นที่มีอิมแพคมากๆกับทีมนะ
0: ใช่
1: ใช่มั้ยล่ะเขาก็ต้องมองความสำคัญของตัวเองอ่ะ
0: ที่สำคัญหล่อขึ้นด้วยเพราะผมตกใจมากเลย
1: ทำไมอ่ะหล่อขึ้นยังไงความรู้สึกพี่ว่าเขาหล่อขึ้นเนี่ยหรอ
0: เขาไปทำคางมา
1: เอาหรอไม่รู้เลย
0: โอ้โหจุน
1: มันไปทำตอนไหน
0: เสิร์ชหารูปเลย
1: จริง
0: เหรอไม่กี่วันเนี้ย
1: อ๋อเหรอ
0: เฮ้ยไม่น่าเชื่อว่ะผมแบบโอ้โหผมเห็นแล้วอยากไปทำบ้างเลยอ่ะ
1: เฮ้ยคุณติดหรอ
0: เออเฮ้ยแบบเฮ้ยหมอเขาเก่งยิ่งปรับนิดเดียวอ่ะแบบหูแบบหล่อขึ้นเป็นสิบเท่าอ่ะ
1: เฮ้ย
0: หล่อเลย
1: เกินไป
0: จริงดูเลยจุนผมยังแบบตอนแรกผมไม่เชื่อไอ้ AI ว่าไว้คนหน้าคล้ายบางมุมเพราะว่าหน้ามันเปลี่ยนไปโดดโอ้แทบจะสิ้นเชิงอ่ะ
1: หรอขอดูก่อนขอดูก่อนแล้วเดี๋ยวคนก็ไปทำกันตามันเพียบเลยคราวนี
0: ้เออหล่อเลยหล่อเลย
1: เฮ้ย
0: เห็นยังเจอยังเจอรูปยัง
1: เออ
0: คางเหลี่ยมมาเลยตอนแรกก็คางแหลมไปคางอ่ะจะสั้นๆหน่อยนึง
1: นี่ไม่ได้ตัดต่อใช่ไหม
0: เออเห็นไหมเป็นคางแบบโอ้โห
1: ดูละมุน
0: คางนี่เกือบจะเป็นสวอตสไลด์อยู่แล้ว
1: ดูละมุนเลยอ่ะ
0: เกือบจะเป็นจอห์นทาวาต้า
1: เออ
0: ใช่ไหมคือโอ้โหมันได้รูปเลยนะปรับจุดเดียวแบบ
1: เออเปลี่ยนจริงว่ะ
0: หล่อหล่อขึ้นเยอะมาก
1: ๆ
0: เห
1: ็
0: นได้ชัดเลย
1: ถ้าถามผมแล้วผมมองมันผ่านอ่ะผมคิดว่าเป็นภาพแต่งแบบ AI นะเพราะช่วงหลังผมจะคนเป็นคนที่หลอนอะไรกับแบบเนี้ย
0: ผมก็เหมือนกัน
1: ต่อให้เป็นภาพเคลื่อนไหวผมก็ยังจะแบบช่างใจว่าเอ๊ะมัน AI ใส่เราหรือเปล่า
0: เออ
1: เ
0: มื่อ 4-5 วันก่อนนี่เอง
1: 4-5 วันใช่ที่มีข่าว
0: ที่เพิ่งเปิดเผยแบบรูปออกมาเนี่ย
1: แล้วดูแบบดูละมุนขึ้นนะ
0: เออก็คงเป็นระหว่างที่แบบหมดภารกิจ World Cup นั่นแหละ
1: เออๆๆ
0: แล้วตอนนี้ก็เพิ่งแบบคือแผลเผลอหายหมดแล้วไง
1: ครับผม
0: ครูเชิดฉายยังรอ
1: โอเคเออดูละมุนขึ้นจริงอืม
0: เป็นไง
1: เออช่วงนี้
0: แค่จุดเดียวอะ
1: ช่วงนี้เรื่องการแพทย์ไปไกลเขาบอกไหมว่าไปผ่านที่ไหน
0: ไม่รู้อะโคตรดีเลยจริงอะพูดด้วยความจริงใจ
1: หุ้ยแต่ปกติเวลาผมเห็นอะผมเคยดูพวกแบบที่เขาไปเกาหลีเห็นป่ะพี
0: ่
1: ที่เขาไป
0: เหลาข้าง
1: เหลาข้างผมมันต้องเห็นภาพผมมันต้องพักพอสมควรกว่ามันจะเข้ารูปมันต้องบวมก่อนอะไรก่อนนะ
0: ใช่
1: แต่นั้นเขาอาจจะแบบ
0: ไม่แต่นี่ก็เขาก็คงเก็บตัวมาจนกระทั่งแบบมันเขาออกไปไหนมาไหนแบบหน้าเปล่าได้แล้วไงเข้าใจป่ะ
1: เ
0: ขาก็คงไม่มาแปะให้ดู
1: เลยแล้วพี่ต้องคิดว่า
0: เขาก็คงไม่ต้องมารีวิวหมอว่าทำขนาดนี้หรอก
1: ในช่วงนี้มันอาจจะยังบวมๆอยู่นะยังไม่เข้ารูปเต็มที่นะเดี๋ยวอาจจะเข้ารูปกว่านี้มันจะหลอกกว่านี้อีกนะ
0: อันนี้โคตรเข้ารูปไอ้จุ่นแก้มตอบด้วย
1: อันนี้น่าจะตัดต่อพี
0: ่รูปนี้
1: อ่ะคางอันนี้มันดูไม่ใช่คางที่อันเดียวกับที่เขาไปทำนะ
0: อ
1: ันนี้มันดู
0: ไม่อันนี้ก็ทำแซวไงบอกว่าเดี๋ยวเดือนต่อไปเนี่ยจะเข้ารูปเป็นทรงน
1: ี้เดี๋ยวมันจะต้องหายบวมแล้วมันจะต้องมาทรง
0: นี้ยิ่งหลอนหนักกว่าเดิมอีกถ้าภาพสมมติเหตุการณ์เนี่ยว่าทุกอย่างมันเข้าที่เข้าทางแก้มจะตอบลงอีกหน่
1: อ
0: ยหน้าเร็วขึ้นอีก
1: เดี๋ยวต้องรอเปิดฤดูกาลอ่ะคราวนี้จะเข้า
0: ลุ้นแต่ทรงนี้ถ้าเป็นสาวๆเขาจะทำให้แบบแหลมๆนะใช่ไหมให้หน้าเร็ว
1: อาจจะเห็นเพื่อนเขาไปมีพวกคลิปไอ้ช่วงบอลโลที่มันมีไอ้พวกทิกต็อกเห็นว่าเพื่อนร่วมทีมมาดริดอย่างจูบิ้งแฮมสาวๆชมเยอะหรือเปล่าอยากให้สาวๆกรี๊ดบ้าง
0: โอเคเลยผมถือว่าเรื่องนอกสนามอย่างน้อยๆเนี่ยหลังจบเวิร์คคัพเนี่ยเขาประสบความสำเร็จเรื่องนี
1: ้ดี
0: จริงดีจริงผม ผมนึกไม่ออกว่านักฟุตบอลเนี่ยในระหว่างแบบ
1: เส้น
0: ทางการค้าแข่งอยู่เนี่ยนอกจากว่าปลูกผมเรื่องปลูกผมทุกวันนี้เป็นเรื่องธรรมดาละม
1: ัน
0: ก็ดีจริงมันก็ปรับบุคลิกภาพแต่ว่าถึงกับสัญญกรรมใบหน้าอะไรเงี้ยไม่เคยเห็น
1: นอกเสียจากว่าคุณเกิดอุบัติเหตุขนาดแข่งขัน
0: จมูกแตกแล้วต้องไปทำร่างใหม่อะไรเงี้ย
1: แก้มแตกจมูกแตก
0: โดยจำเป็น
1: ถูกนึกไม่ออก
0: เนาะนึกไม่ออก
1: หรือบางทีเขาอาจจะไปทำช่วงซัมเมอร์เงี้ยแล้วเราก็ไม่รู้แล้วเขาทำแบบมอครับ
0: แก้นิดแก้หน่อยขอตาสองชั้น
1: ทำแบบไม่รู้ว่าทำเขาก็จะชอบมีคำน
0: ี้หมอก็ถามแล้วมึงจะทำทำไม
1: ทำแบบไม่รู้ว่าทำอาจจะแบบตัดปีกจมูกอะไรอย่างเงี้ย
0: แกเร็ตเบลเก็บหู
1: เหรออันนี้จริงเหรอ
0: จริง
1: เรานี่ก็ชอบข่าวแบบนี
0: ้เอาจุนไม่รู้อ
1: ่ะไม่รู้ผมโอ้ท่านเรื่องข่าวเนี่ยผมไม่รู้เลย
0: แกเร็ตเบลเขามีหูเก่ากับหูใหม
1: ่เออเหรอ
0: ผมนึกออกแล้วถ้าจะมีใครเป็นอันดับหนึ่งเนี่ย
1: หรอ
0: ผมไม่เคย
1: ตามข่าวนี้เลยว่าการ์เบลไปทำหู
0: New Ear
1: พี่ก็ตามแต่ละข่าว
0: คือเขาเป็นหูมิกกี้เมาส์เลยเมื่อก่อนเนี้ย
1: นะ
0: นี่เจอยัง
1: เซิร์ชอยู่กำลังเซิร์ชอยู
0: ่เขาเก็บหูเขา
1: แล้วมันชัดเจนขนาดนั้นเลยพี
0: ่ชัดเจนมากแล้วก็ทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันแบบโอเคมันดูแบบคุณดูรูปเขาตอนเอาให้ชัดๆเลยนะตอนเด็กเนี่ยมันมิกกี้เมาส์เลยนี่อ่านทั้งรูปนี้เปรียบเทียบตอนหมดแล้วมันได้ทำช่วงอยู่มาดริดแล้วล่ะ
1: คือผมไม่เคยเห็น
0: ตำนานมาดริดเลย
1: ผม
0: เบลก่อนแล้วก็ต่อด้วยวินิซิอุส
1: อ๋อเขาบอกว่ามันเป็นกระแสฮือฮาในช่วงปี2012อ๋ออ๋อโอเค
0: โอเคเพราะฉะนั้นวินิไม่ใช่คนแรก
1: ตกแต่งเย็บดึงใบหูให้แนบชิดกับศีรษะ
0: เก็บหู
1: โอ้โห
0: ทำให้แกวิ่งเร็วขึ้นอีก
1: ผมแทบไม่เคยเจอข่าวได้ยินการศัลยกรรมแบบนี้สักเท่าไหร่นะไม่เคยอาจใช้คำว่าไม่เคยได้ยินข่าวเลย
0: น่าจะช่วยให้วิ่งเร็วขึ้นส่วนวินิเนี่ยค้างใหญ่ขึ้นอาจจะช้าลงตามลม
1: เนี่ยแต่ว่าก็ถือว่าทำให้ออกมาภาพลักษณ์ดูดีแล้วเดี๋ยวโฆษณา
0: ด้วยก็เหมือนกัน
1: โฆษณามันก็จะเข้ามามากขึ้นมันก็เป็นพวกพรีเซนเตอร์อะไรได้มากขึ้นอีก
0: แล้วทีนี้เมื่อกี
1: ้ภาพลักษณ
0: ์ก่อนเราจะไปถึงเรื่องหน้าใหม่ของวีนี้เนี่ยเรื่องจะได้ทีมใหม
1: ่
0: เอาความรู้สึกส่วนตัวเลยคุณว่ามันจะเกิดขึ้นป่ะวีนี้ย้ายเอาไม่ต้องไปอาร์เซนอลก็ได้เอาเพราะว่านับแค่ว่าย้ายจากมาดริด
1: เป็นไปได้อยู่ที่สัญญาถ้าคือผมว่าถ้ามันไม่มีปัญหามันคงต่อไปแล้วแหละเพราะหลักข่าวเรื่องการต่อสัญญามันสักพักแล้วนะ
0: ใช่
1: ถูกไหมมันก็คงไม่
0: แบบนักเตะระดับเนี้ยเขาจะไม่ยอมให้สัญญาเหลือปีเดียวหรอกเขาต้องเจรจาตั้งแต่เหลือ2ปีสุดท้าย
1: คือทีมเองก็ไม่ต้อง
0: มันต่ำกว่านั้น
1: ยิ่งถ้าคุณถ้าคุณถ้าคุณนักเตะอายุ30เนี่ยมันเข้าใจได
0: ้
1: ถูกป่ะว่ามันอาจจะแบบเฮ้ยมันอาจจะเป็นสัญญาแพงสุดท้าย
0: ใช่
1: ทีมก็มองว่าเฮ้ยถ้าเลข3แล้วเนี่ยเราจะไปจ่ายขนาดนั้นมันจะได้เล่นได้เหมือนตอนเลข2นำหน้าหรือเปล่าแต่วินนี้มันยังไม่ได้ใกล้ขนาดนั้นไงถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยแสดงว่าเอ้ยมันต้องมีแก๊ปบางอย่างอยู่จริงๆแหละที่มันทำให้การต่อสัญญาเนี่ยมันยังล่าช้ากันอยู
0: ่
1: ผมเลยมองว่าคราวนี้มันก็เป็นการเร่งปฏิกิริยาของราชันชุดขาวเข้ามาว่าเฮ้ยเราก็คงต้องถ้าอยากจะเก็บอ่ะก็ต้องตามใจตัวนักเตะตามที่เอเย่นขอมาว่าอยากจะได้ราคานี
0: ้
1: แต่ถ้าคุณไม่สะดวกจ่ายคุณก็ต้องยอมปล่อยออกไปเพื่อให้ราคาดีที่สุด
0: มีแม้กระทั่งพอเรืออาร์เซนอลในลากไปถึงลิเวอร์พูลหน่อยๆด้วย
1: เอาเหร
0: อเอเย่นไปสะกิดลิเวอร์พูลเอาด้วยเปล่าผมว่าอันนี้มันอีกส่วนหนึ่งมันก็เป็นเกมการเมืองการต่อรองอะคือลากทีมใหญ่ทีมอื่นเข้ามาพ่วงด้วย
1: โอ้แต่ถ้าวินี้มาติดกั๊กโป
0: นะพ
1: ี
0: ่ไม่ต่อผมมีที่ไปนะครับอะไรอย่างนี
1: ้ก็ต้องคิดดีๆมาลิเวอร์พูลก็ติดกั๊กโปอยู
0: ่ก็ต้องไปแย่งชิงตำแหน่งตัวจริงกันอีก
1: ทีใช่อาจจะคิดหนักหน่อย
0: ใช่
1: ครับผมแต่ถ้าไปอาร์เซนอลคุณก็อาจจะแย่งกับเพื่อนร่วมชาติมาร์ติเนลลี
0: ่โอ้โหลำบากเลยม
1: า
0: ร์ติเนลลี่เนี่ยทั้งซีซั่นที่

0: ากดไป1ประตู
1: ครับผม
0: เหงื่อแตกแน่วินี
1: ้ผมว่านะผมเป็นอาร์เซนอลนะลดค่าตัววินี้ลงมาหน่อย
0: ครับ
1: คุณเอามาร์ติเนลลี่ไปไหมล่ะบราซิลเหมือนกันทีมชาติเหมือนกันไปบอลโลกมาเหมือนกันทำไมล่ะ
0: มูรินโญ่ต่อยเลยบินมาต่อยอาเซนอลเลย
1: มูบอกพี่ขายไปอย่างเดียวดีกว่าแล้วผมไปเอาตัวอื่น
0: ผมไม่เชื่อว่า
1: จะย้าย
0: วินิจะย้ายให้ย้ายกรณีเดียวเท่านั้นไปลีกไปทวีปอื่น
1: โอ้โห
0: ไม่ใช่ยุโรปแน่
1: ๆทวีปอื่นเลยเหรอ
0: ก็คือไปซาอุเท่านั้น
1: แต่ผมไม่เชื่อว่าจะไปซาอุเพราะอะไรรู้ไหม
0: เพราะอะไรสิ
1: เพราะตัวนักเตะผมมองว่าเขาอ่ะเขาแสดงให้เห็นจุดยืนอย่างหนึ่งก็คืออยากได้บอลด
0: อ
1: ถูกไหมแล้วศักยภาพเขาอ่ะมันใกล้เคียงมากๆแล้วก่อนหน้าเนี่ยแล้วเวลามันยังเหลือเยอะในการที่จะไปซาอุ
0: อ
1: ่ะผมมองว่าเขาขอสักปี2ปีก่อนตรงเนี้ยคุณจะไปอาร์เซนอลก็ได้เพราะอาจจะคุณย้ายไปอาร์เซนอลศักยภาพคุณเป็นแชมป์ยูเซลได้นะถูกไหมแล้วคุณเป็นแชมป์เก่าพรีเมียร์ลีกถ้าคุณจะย้ายถ้าคุณคิดว่าคุณจะย้ายจากลาลิก้าตอนเนี้ยแล้วคุณคิดในแง่ว่าเป็นการย้ายเพื่ออัพในเรื่องของผมใช้คำว่าไงเรื่องของฟุตบอลไม่ใช่เรื่องของเงินถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันใกล้เคียงเนี่ยมันก็ต้องเป็นทางพรีเมียร์ลีกถูกป่ะเพราะว่าทางอิตาลีคงไม่ละ
0: ครับ
1: เปเช่โอเคอาจจะมีข่าวกับพวกยาเดียวมังเด้หรืออะไรก็ตามนะแต่ผมก็จะมองว่าถ้าจะเอาความท้าทายนะก็อาจจะมองที่พรีเมียร์ลีกมากกว่าไห
0: ม
1: เพราะฉะนั้นผมมองว่าถ้าจะย้ายอ่ะตัวเลือกผมยังมองว่าเป็นอังกฤษซะมากกว่าซึ่งมันก็คืออาร์เซนอลอ่ะ
0: คือผมมองในมุมที่ว่าผมไม่เชื่อว่าอาร์เซนอลจะยอม
1: ทุ่ม
0: ไประเบิดค่าเหนื่อยไอ้ค่าตัวผมว่ายังพอแบบเจรจาได้ระดับร้อยกว่าล้านอะไรเงี้ยมันก็โอเคจ่ายได้แต่ผมคิดว่าเรื่องค่าเหนื่อยเป็นเรื่องซีเรียสเพราะว่าทะลุเพดานไปคนหนึ่งอ่ะเดี๋ยวมีพวกพ้องตามมาอีกเพียบหมายถึงว่าการต่อสัญญากับลำดับถัดๆไปในทีมในสโมสรเนี่ยก็จะมีตั้งแง่เรื่องนี้ขึ้นมาเป็นเพดานที่มันดันสูงขึ้นไปโดยธรรมชาติ
1: คราวนี้มันก็ต้องมาชั่ง
0: ผมไม่คิดว่าเพราะว่าขี้หมูขี้หมาเนี่ยเดาตามความรู้สึกได้เลยมันต้องมีระดับ 500,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์ขึ้นไปเพราะกับมาดริดเนี่ยตัวเลขปัจจุบันผมว่าก็อยู่ในระดับ4-5 แสน
1: ขอลองเช็คหน่อยสิ
0: ขอลองเช็คหน่อยจะได้พอมีข้อมูลอ้างอิงหน่อย
1: เขาบอกว่าอยู่ที่ประมาณ400,000 ถึง 480,000ต่อสัปดาห
0: ์หน่วยเป็น
1: ยูโร
0: ยูโรสี่แสนถึงสี่แสนแปดก็คงจะแบบมีตัวเลขที่แบบคาดเคลื่อนตรงโบนัสด้วยอะไรพวกนี้ก็แหละถ้าย้ายเนี่ยผมว่าเมย์ก็ต้องกินระดับ500,000ปอนด์นะก็ต้องพุ่งขึ้นไปอีก
1: แต่ถ้าคุณจะแก้ปัญหาอ่ะก็ต้องยอมรับว่าถ้าคุณอยากได้เอาว่าท็อปทีของโลกในตำแหน่งนั้นนะคุณจะเอาว่าล่ะแต่ไม่ได้แปลว่ามาแล้วจะจบนะถูกไหมมันข้ามลีกมันก็อะไรมันก็เกิดขึ้นได้ต่อให้คุณเป็นนักเตะระดับโลกมาแต่ว่าอย่างน้อยอ่ะชื่อตอนมาคือนี่คือท็อปทีของโลกในตำแหน่งเนี้ยคุณจะเอาไหมล่ะ
0: ถามแฟนอาร์เซนอลเอาไหม
1: โอ้โหผมว่าร้อยทั้งร้อยนะ
0: เอาไม่ใช่เงินอ้วน
1: เออ
0: เอาไปเลยเดี๋ยวช่วยซื้อเสื้อ
1: แล้วคนที่นั่งคิดอยู่ตอนนี้ก็คือสมมุติถ้ามานะไอ้นั่นน่ะคริสตอฟโซลิดอ
0: ่
1: ะ
0: อ๋อเออว่ะพึ่งมาเมื่อวานนี้เองว่ะ
1: ผมจะเหมือนสมัยผมอยู่นอริชป่ะวัน
0: เออ
1: ผมจะแจ้งเกิดในเลียงกินไม่ได้อีกแล้วป่ะวะผมพวกมาก็แพงนะระดับ40นะ
0: เอาเป็นว่าผมไม่เชื่อว่าจะเกิดขึ้นโดยความรู้สึกผม
1: ถ้ามาถือว่าพลิกล็อกไหม
0: พลิกล็อกมากสำหรับผมคุณนะ
1: โอ้พลิกล็อกสิ
0: เออ
1: เพราะว่าเอาจริงนะ
0: แม้แต่คุณเชื่อว่าอาร์เซนอลจะเอาจริงป่ะ
1: ผมว่าเอา
0: อ
1: ถ้าสอบถามไปแล้ว
0: ผมว่าไม่เอาผมว่าสู้ค่าจ้างไม่ไหว
1: ถ้าสำหรับผมนะถ้าคุณคิดการใหญ่นะ
0: ผมเชื่อว่านี่เป็นเกมของเอเจนต
1: ์คิดจะเป็นยอดทีมถ้าคุณคิดจะเป็นยอดที
0: ม
1: แล้วกราฟคุณกำลังขึ้น
0: อ่ะอย่าทำขนาดนั้นดูลิเวอร์พูลเป็นตัวอย่างเคยระห่ำมาแล้ว
1: แต่ในเมื่อกราฟมันกำลังขึ้นไงแล้วคุณได้ยอดนักเตะ
0: อ่ะมองง่ายดีอาร์เซนอลเนี่ยคืออาจจะเป็นทีมที่แบบถ้าเวลาลงทุนระดับ100ล้านแล้วมันเวิร์ก
1: เอาว่าลงตัว
0: มันจะกันไรทะลุ100ล้านแล้วมันเวิร์ก
1: เพราะเอาจริงถ้าตัวแพงๆอาร์เซนอลที่ลงทุนไม่เวิร์กอ่ะอาจจะนิโคลัสเปเป้ถ้าคิดเร็วๆนะ
0: สมัยก่อนมีหลายตัวที่แบบลงไปหนักๆในยุคนั้นๆแล้วแบบไม่
1: โยเคเลสนี่ผมว่ายังกลางๆสำหรับผมนะยังไม่ถึงกับว่ามันจะแบบ
0: ใช่ค่าตัวก็ไม่ได้โหดอะไรขนาดนั้น
1: แต่คือถ้ามามันก็อาจจะว่าจบอะกับทางเกมลุกด้านซ้ายนะ
0: ครับ
1: เพราะในเมื่อก่อนหน้านี้คุณก็ไม่มีข่าวกับพวกมอร์แกนโรเจอร์อยู่แล้วไง
0: โอ้ก็ร้อยกว่าล้าน
1: เออเท่าไหร่117
0: เขาว่าจะยื่นไปแบบกะว่ามีลิมิตของตัวเองสัก90ถึง100ล้านอะไรแบบนั้นแต่เผอิญว่า
1: วินิสสัญญา
0: ไปสุดท้ายกว่า
1: พี่ว่าเท่าไหร่
0: 150
1: โอ้ยปีสุดท้าย150
0: เ
1: หรอ
0: เพราะว่าคืออาจคือจ่ายให้มาริดอาจจะไม่ถึง150หรอกแต่อาจจะมีแบบเรื่องค่าเอเจนต์อะไรพวกน
1: ี้
0: ตัวดี
1: คือมูลค่าโดยรวมมันไม่ถูกอยู่แล้วบวกกับค่าเหนื่อยคุณ
0: บวกกับค่าเหนื่อยในตลอดสัญญาเนี่ยอาจจะมูลค่า400ล้านอะไรอย่างงี้ได้เลยเวลาถ้าคิดรวมทั้งหมดอ
1: ่
0: ะ
1: บูโน่คิมไรส์อาจจะต้องล้มเลิกไปดีลของบูโน่คิมไรส์อาจจะต้องล้มเลิกไปหรือเปล่าถ้าเอาทางวินิซุสนะ
0: ใช่
1: ไม
0: ่เอาหรอกผมคิดว่าเรื่องมันเกิดขึ้นเพราะว่าเอเจนต์เป็นหลักเอาไปเร่งให้มาดริดอะเดือดเนื้อร้อนตัวเอาวะยอมก็ยอมอะไรเงี้ย
1: อีก2วัน Here we go
0: ยอมก็ยอมเราแบบว่าเอาประมาณนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยจ่ายแบบให้มันแบบตัวเลขพอใกล้ๆอะเอ็มบัปเป้มากขึ้น
1: แล้วถ้าดูตอนนี้ถ้าที่มองว่าดีลใหญ่ที่มันอาจจะเหลืออยู่ในตลาดรอบนี้ที่พี่มองว่าเดี๋ยวมันจะเกิดขึ้น
0: ดีลมันเด้ง
1: หนึ่งละมีอีกมีอื่นๆไหมแบทเล่บาโคล่าไหม
0: ไม
1: ่พี่ว่าไม่ย้ายหรออ
0: ยู่เปเชไปแหละเพราะว่าเดี๋ยวลิเวอร์พูลไปมั่วเอาอาคริอุสมาดีกว่า
1: จากโมโนโกนะโรดี้ย้ายไหม
0: โรดี้ดูเหมือนว่าเขาจะมีเรื่องเจ็บไปอีกรอบอ่ะเจ็บที่หลังหรือไงสักอย่าง
1: ใช่
0: ไหม
1: ใช่ใช่ใช่ใช่
0: ผมคิดว่าก็ยังผมว่ามาริดรอได้ที่จะตบฟรีเซ็นฟรีปีหน้าอันนี้สัญญาปีสุดท้ายเหมือนกันนะโรดี้มิดฟิลด์ระดับบอลลงด
1: ออืมคนอื่นมีไหมอ่ะ
0: เอาโรดี้ไปตอนเนี้ยแล้วจะไอ้วินิมันจะมองหน้าโรดี้ยังไงใช่ไหมใช่ไหมหรือเล่นเอาถึงกับสไตล์บอยคอร์ดทั้งทีม
1: หรือมาสอนรู้อยู่ในใจแล้วว่าวีนี่จะไปเลยมีข่าวกับโรดี้
0: ทฤษฎีนี้ก็พอ คิดได้สนุก ได
1: ้คิดไปเรื่อย
0: เราก็คิดสนุกได
1: ้
0: เขินกันแย่แล้วสมมุติ2คนอยู่ทีมเดียวกันนะ
1: ก็อาจจะ
0: เขินทั้งสโมสรเลยดีกว่าตั้งแต่ประธานสโมสรเลยอ่ะ
1: มืออาชีพเดินไปตบไหล่มืออาชีพ
0: เขิน
1: เรามองทีมเป็นสำคัญเดี๋ยวเราก็เป็นเพื่อนกันได้นอกนั้นมีดิวมาเองอะโอริเซ่สรุปจะอยู่บาเยิร์นไหมเนี่ย
0: ทำไมอะมันมีแววที่จะออกเลยผมว่าไม่เห็นแววเลยนะ
1: ก็มันก็จะมีช่วงหลังที่ข่าวหลุดออกมาอีกอันนึงว่าเอ๊ะก็อยากจะย้ายอยู่เหมือนกันนะอะไรนั่นอะ
0: ดีที่นี่มันง่ายเกินไป
1: อะไรอย่างเงี้ยมันก็ถ้านอกจากหลุดจากนี้ไปบูโน่กิมาไรส์ก็ถือว่าดีลใหญ่นะถ้าสมมติ
0: ดีลใหญ่ดีลใหญ่ผมว่าก็ไม่แถวๆร้อยล้านใกล้ๆ
1: อ้าวแล้วถ้าสมมติเนี่ยมันเป็นอาการเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวถ้าสมมตินะมาร์ลิกเอาโรดี้ชัวเมนี่ก็อาจจะมาแมนยูก็เป็นไปได้อีก
0: เพราะว่าอยู่ไปเนี่ยเดี๋ยวไปต่อยกับบาเวเด

0: ปีก
1: อืมแล้วถ้าเกิดโรดี้ย้ายไปมาดริดซิตี้ก็ต้องหาตัวใหม่อีกโอ้ข่าวนี้นะ
0: ก็ไม่ยาก
1: เออ
0: ซิตี้ก็ไปจัดไอ้บวดดี้ไป
1: อ่ามีข่าวกับบวดดี
0: ้ของโคตรดี
1: เออ
0: แล้วก็เงียบไปเฉยๆเลย
1: อ่าเนี่ยพอจบบอลโลกเงียบไปแล้วตอนนี้บวดด
0: ี้เพราะว่าไอ้นัดหลังๆเริ่มไม่ค่อยเก่งแล
1: ้
0: ว
1: เริ่มเฉยๆเออเริ่มอาจจะไม่ได้โดดเด่นมากนัก
0: เออก็เดี๋ยวยังมีดีลเกิดขึ้นอีกเยอะเพราะว่าตลาดรอบนี้มันล่าช้า
1: ครับผม
0: มันเกี่ยวเนื่องมาจากความชุลมุนในเรื่องฟุตบอลโลกที่จบไป
1: ใช่ครับ
0: หลังจากนี้มันก็เป็นช่วงเวลาของการเจรจากันเต็มตัวแล้วเดินหน้าเต็มตัวพวกทีมใหญ่ๆในพรีเมียร์ลีกเนี่ยเอาเข้าจริงอ่ะทีมที่ตั้งหน้าตั้งตามีแผนของตัวเองแล้วลุยเต็มที่ก็คือสเปอร์ที่แบบตกใจแล้วตกใจอีกตั้งแต่ช่วงแรกๆนะจนตอนเนี้ยเสริมแบบเกือบจบแล้วแต่ยังต้องเสริมอีกนะ
1: เดซาบี้ยืนยันด้วยเกมลุกต้องมีเพิ่ม
0: แล้วบอกด้วยว่าใครแบบไม่แฮปปี้อ
1: ่
0: ะ
1: ออกไป
0: ชิว
1: ใครไม่อยากอยู่ออกไป
0: โดยเพราะสื่อก็เลยถามเลยว่าไอ้เบิร์กวาวใช่ไหมครับ
1: เพราะมีข่าวกับทั้งนิวกับทั้งฟอร์เรสก่อนหน้านี้แล้วเจ้าตัวก็อยากมีโอกาสในการลงเล่นมากขึ้น
0: นะแกบอกว่าผมยังไม่ได้คุยกับลูคัสเลยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวไม่กี่วันข้างหน้าเดี๋ยวผมเจอกันเดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าการตัดสินใจเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดกับต่อสโมสรกับลูคัสเบิร์กวาวและกับตัวผมด้วยและกับทุกคนในพวกพ้องของเราแหละยังไม่มีปัญหาใดๆแล้วก็ชมลูคัสก็เป็นเด็กที่พรสวรรค์สูงมากๆเลยในขณะเดียวกันทีมของเราก็ต้องแบบมีการแข่งขันที่มันเยอะขึ้น
1: ครับ
0: ถ้าหากว่าเขาอยากอยู่ต่อเราผมก็แฮปปี้มากแต่ถ้าไม่เป็นอย่างนั้นโอเคเดี๋ยวเราหาทางออกใหม่ว่าจะยังไงกันคุยกันหลายๆฝ่ายพวกผู้บริหารทั้งหลายแล้วก็จัดการเรื่องของธุรกิจกันต่อไป
1: ครับ
0: แฮปปี้ก็ไป
1: โอ้แต่ถ้าสเปอร์ได้
0: สเปอร์เรียกค่าตัวของเบิร์กวาวแพงอยู่เหมือนกันตามภาษาการซื้อขายในพรีเมียร์ลีกเนาะ
1: แล้วเด็กมันดูมีอนาคตอ่ะ
0: แต่เดิมว่ากันว่าฟอร์เรสต์ยื่นไปแล้ว38ล้านปอนด์สเปอร์ปฏิเสธเดี๋ยวฟอร์เรสต์จะยื่นใหม่รอบนึงอัพขึ้นมาเป็น45ล้านปอนด
1: ์
0: ผมผิดหวังที่ตัวเบิร์กวาวมากเลยดูบอลโลกเกมนี่เกมสุดท้ายของสวีเดนเบิร์กวาวไม่เล่นหมายถึงแบบปฏิกิริยาในสนาม
1: เราไม่ดีเหรอ
0: แย่มากผมรู้สึกว่าแบบโอ้ผมเลยมองเบิร์กวาวแบบเปลี่ยนไปเยอะเลยจากที่ดูสวีเดนเล่นเกมสุดท้ายในเวิลด์คัพผลเนี้ย
1: ครับผ
0: มไม่เล่นเลยแล้วก็ไม่แปลกใจเลยว่าเดี๋ยวคุณยังคิดว่าโดนเปลี่ยนออกแล้วเปลี่ยนออกจริง
1: แล้วยิ่งไปเจอคุณซืออย่างเดซาบี้นี่แล้วไปทำอะไรที่มันดูแบบทัศนคติไม่โอเคผมว่าอยู่ด้วยกันยาก
0: จุดเด่นคือรอเรื่องฝีเท้ายังไม่ชัดเจนว่าตกลงมันจะแบบดีจริงๆหรือเปล่าอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: มีของแหละแต่มันจะต่อ
0: ยอด
1: ได้หร
0: ือ
1: เปล่า
0: อายุน้อยเพิ่ง20เองซึ่งสเปอร์ก็กวาดใครมาว่างแล้ววะทบทวนดิ
1: มาร์กอสเซเนซี่ดูโรเบิร์ตสัน
0: อันนี้2ตัวนี้คือฟรี
1: ฟานเนเกอร์50กว่าล้านซานโดโตนาลีมาถึงแฟนนันเดส
0: เท่าไหร่วะ
1: โตนาลี่เป็น100นะ
0: ใช่ไหม
1: ใช่โตนาลี่เป็น100ระดับ100มาทิวส์ฟานันเดส85โตนาลี่เดี๋ยวขอดูตัวเลขแป๊บหนึ่ง100ล้านปอนด
0: ์ผมว่าแฟนสเปอร์เนี่ยณตอนนี้ถือว่าชื่นใจมันเป็นปฏิกิริยาของสโมสรที่แบบ
1: ทิศทางไปในทางที
0: ่ดีทำได้ดีมากเพราะว่าคือโหปีที่แล้วมันเกือบจะตกชั้นจริงๆ อย่างไม่น่าเชื่อว่าจะถึงจุดนั้น
1: ครับ
0: พอรอดมาได้เนี่ยโอเคก็ได้เห็นว่าสโมสรเนี่ยเดือดร้อนตัวแล้วก็แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจที่จะกลับมา
1: ครับ
0: ยานปอฟานเฮเกอร์จากไบรตัน52ล้านปอนด์แล้วก็แก๊งฟรีใน3ตัวมาตินดูบัฟก้าจากเบอร์ลี่เข้ามา
1: ไปเป็นตัวเสริม
0: แอนดี้โรเบอร์สันแบ็กซ้ายตัวเก่าจากลิเวอร์พูลเข้ามามาร์กอสเซเนซี่ของดีฟรีจากบอนมัดเข้ามาแล้วก็ลงทุนใหญ่กับมาติอุสเฟรนันเดสมิดฟิลด์โปรตุเกสของเวสต์แฮม85ล้านปอนด
1: ์
0: ซานโดโตเนลลี่100ล้านเป๊ะๆจากนิวคาสเซิลนี่คือดีลหลักๆที่นำเข้าสู่ทีมชุดใหญ่ แล้วก็เห็นเดซาบี้บอกตามข่าวนะว่าสเปอร์ยังช็อปไม่จบด้วย
1: เกมลุกเดี๋ยวจะเอาเข้าไปอีก
0: 2-3 ลายเพราะต้องไม่ลืมว่าตัวเจ็บเนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะหายเจ็บกลับมาง่าย
1: ๆ
0: คูดูสนี่ก็ยังไม่ฟิตเลยยังไม่อยู่ในชุดซ้อมพรีซีซั่นได
1: ้ครับ
0: เนี่ยอาการบาดเจ็บของคูลูเซฟสกี้เนี่ยมันคืออะไรกันแน่
1: โอ้โหมันเจ็บไปนานมากแล้วนะ
0: ก็ยังไม่สามารถระบุได้เลยนะว่าเมื่อไหร่พี่แกจะมาที
1: ขอดูก่อน
0: เสียดายตัวเนี้ยผมอันดับแรกผมชอบว่าเรื่องของแบบการันตีเรื่องความทุ่มเทใส่หมดทั้งตัวจนโอ้โหจนต้องพักไปมากกว่า1ปีนี่มันเป็นเรื่องเหลือเชื่อมาก
1: คือเจ็บเข่าไปตั้งแต่พฤษภาคม2025ในเกมกับพาเลส
0: อย่างคูดูสเนี่ยอาการบาดเจ็บที่หายตั้งหลายเดือนเนี่ยคือต้นขานะมันก็คงแบบแย่มาก
1: ๆ
0: จนตอนนี้ก็ยังไม่ได้อยู่ในทีมชุดพรีซีซั่นแล้วก็ไหนจะปลายซีซั่นก่อนซาฟีซิมอนเอ็นไขว้หน้าเข่าขาด
1: ใช่ครับ
0: ตั้งหลายเดือน
1: โคโลมัวนี่สุดท้ายก็ไม่ได้อยู่กันถาวร
0: อันนี้ก็สมควร อย่าอยู่เลย
1: เฉย
0: ๆถ้าเก็บไว้ต่อเนี่ยผมว่าแฟนสเปอร์โกรธ
1: แล้วก็ขาที่จะออกวิคาริโอไปแน่ไปไหนเท่านั้นเอง
0: ก็ยังไม่ไปใช่ไหม
1: ยังไม่ไปก็มีข่าวกับยูเว่มีข่าวกับนาโปลีย
0: ูเว่ก็ยังไม่ได้ประตูใหม่เน
1: า
0: ะ
1: ใช่ใช่ยูเว่ไม่มีข่าวกับยังไม่ได้ประตูใหม่เข้ามามีแต่ข่าว
0: ฮะ
1: แล้วก็โรเมโลนี่ก็ยังมีข่าวกับพวกทางอินเตอร์นะก่อนหน้านี้คริสเตียนโรเมโล
0: ตอนนี้ยังมีข่าวอยู่ว่าแต่มันดีลพวกนี้มันจะเกิดขึ้นลำบากหน่อยตรงที่ว่าโดยเฉพาะแบบนักเตะที่อยู่ในฟอร์มอยู่ในแบบยังมีมูลค่าสูงๆอยู่เนี่ยเพราะว่าจะดีลกับทีมอิตาลีเนี่ยก็ไม่ค่อยมีเงินจ่ายค่าตัวเท่าไหร
1: ่ครับผม
0: ทีมที่จะปล่อยนักเตะไปทางฝั่งนั้นโดยเฉพาะนักเตะที่มีมูลค่าอยู่แล้วเนี่ยคุณจะไปหวังให้ได้ราคาอย่างที่ตั้งใจเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้
1: เหนื่อย
0: ก็ทางก็ถ้าเรื่องโรเมโลเนี่ยข่าวจากฝั่งอินเตอร์ว่าอินเตอร์เนี่ยคาดหวังว่าทีมเจรจาเนี่ยจะสามารถที่จะเกลี้ยกล่อมได้แล้วก็จะใช้โมเดลนี้โมเดลเหมือนตอนสอยอาคันจี้จากแมนซิตี้ไปแต่ผมว่ามันคนละเรื่องเลยมูลค่านักเตะ
1: แต่เท่าที่ดูการ
0: ยืมก่อนแล้วก็จ่ายทีหลัง
1: แต่จริงเท่าที่ดูการขายเหมือนอาจจะยังไม่ได้ขายแต่จริงก็ได้มาระดับ 70-80 ล้านปอนด์นะเพราะว่าไอ้เฉพาะการขายของไอ้เจ้าลูก้าวุสโควิชที่ดึงมาแป๊บเดียวแล้วปล่อยให้ฮัมบูร์กไปแล้วผลงานดีเนี่ยสรุปได้มา46ล้านปอนด์นะจากการปล่อยให้ไบรตันมีปล่อยดาวรุ่งอย่างวิลแลงเชียร์ไปให้โบโลเนี่ยก็10ล้านปอนด์อาเลโฮเบลิสกองหน้าอาร์เจนตายที่ดึงมาแล้วก็แทบไม่ได้ใช้งานปล่อยยืมไปซะเยอะสุดท้ายตามรายงานคือก็ปล่อยให้บาเยียไปแล้วเรียบร้อย 7.8 ล้านปอนด
0: ์
1: ค
0: ือเห็นการปล่อยนักเตะของสเปอร์แล้วทำทุนเข้ามาเนี่ยเฮ้ยถือว่าทำได้ดีเลยนะรอบนี้เรื่องการขายออกเพราะว่าปล่อยนักเตะที่ไม่ได้เป็นส่วนร่วมอะไรกับทีมชุดใหญ่ทั้งนั้นเลย
1: ใช่
0: แล้วก็ได้ตังค์กลับมาไม่น้อย
1: ใช่
0: ซึ่งไอ้ตรงนี้มันช่วยได้เยอะนะครับหลายๆทีมอย่างเช่นแบบก่อนหน้านี้เชลซีแมนซิตี้จะมีอะไรแบบนี้บ่อย
1: ๆครับผมดาวูชินนี่ก็ปล่อยยืมโดยมีออปชันในการซื้อขาดไปอยู่กับฟิออร์อีก
0: ครับ
1: ลุ้นแชมป์ไหมหรือขอดูสักตัว2ตัวตัวลุกที่จะเข้ามา
0: อย่าใช้คำว่าลุ้นแชมป์อ่ะอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าเดซาบี้นะกับบวกกับภารกิจที่สเปอร์เล่นเฉพาะรายการในอังกฤษเท่านั้นผมว่าจะไปป่วนพื้นที่แชมเปี้ยนลีกได้แค่นี้ก็ปวดกระบาลแล้วถ้าสเปอร์กลับมาอยู่อย่างที่สเปอร์ควรเป็นอีกทีมนึงไง
1: แล้วก็มีข่าวบาเยิร์นที่เราพูดถึงไมเคิลโอริเซ่กันเมื่อกี้พอดี
0: ว่าเข้ามาเพิ่มมาเลย
1: ทางด้านผู้อำนวยการของทางบาเยิร์นนะครับคริสโตเฟอร์ฟอยเนี่ยออกมาบอกว่าไมเคิลโอริเซ่นั้นจะอยู่กับทางบาเยิร์นต่อไปในฤดูกาลนี้นะครับเป็นผู้เล่นสำคัญของทีมนะแต่คนที่ไม่ได้อยู่ในแผนก็คือซาชาโบยี่แล้วก็ชอปาลินยาจะไม่ได้อยู่ในแผน
0: โอเคนี้ไม่แปลกเพราะว่า2ตัวนี้ก็ ดนปล่อยยืมมาก่อนหน้านี
1: ้

0: บ้าน
1: จะมีใครบ้าง หลังๆก็ฮิตจริงๆก็มันมีเกือบทุกซัมเมอร์เลยเนาะแต่ซัมเมอร์ที่แล้วก็ปวดนะใช้ได้
0: อีซัก
1: หลักๆเลยคืออีซักแล้วมันเชื่อมโยงไปถึงวิซ่า
0: บูโนกิมไลซ์จะไปเป็นอย่างนั้นไหมแต่ว่าเอ็ดดี้ฮาวก็ให้สัมภาษณ์ว่าเฮ้ยก็ยังไม่รู้อนาคตนะทางบูโนกิมไลซ์สำหรับตัวเขาว่าจะยังอยู่ต่อหรือเปล่าแต่เขาบอกว่าได้คุยกัน
1: คุยกัน
0: ระหว่าง
1: เขาเป็นคนดี
0: เออตั้งแต่ก่อน
1: ม
0: ี
1: คำน
0: ี้
1: ผมชอบจ
0: ัง
1: เลยคำนี้เขาเป็นคนดี
0: จบบอลโลกเนี่ย
1: เด็กผมเป็นคนดี
0: แต่ก็ไม่รู้ว่าบูโนจีจะแผงลิฟช่วงท้ายหรือเปล่านี่ไม่รู้
1: พวกเนี้ยถ้าจะแผงลิฟผมว่าเขินหน่อยเพราะว่านักเตะอย่างพวกสถานการณ์คล้ายๆกันเอนโซบูโนจีเนี่ยเวลาเพื่อนย้ายออกอะสองตัวเนี้ยโกรธมากเลยนะ
0: นึ
1: กออกว่าปฏิกิริยาแล้วพอถึงคิวของตัวเองอะโอ้โหผมว่าทำตัวไม่ถูกจะพยศก็ลำบากนะ
0: กับตันทีมด้วย
1: กับสิ่งที่ตัวเองแบบเคยแบบแอคชั่นออกมา
0: ใช่ครับหรือเอาวะเพื่ออนาคตของตัวเอง
1: เข้าใจแล้วว่าทำไมไอ้พวกนี้ทำกัน
0: โทรหาไลน์ไปหาเลย
1: เฮ้ย
0: อีซัก
1: โทษที
0: ขอโทษว่ะเราเข้าใจได้แล้วว่ะ
1: ว่าแต่ว่าต้องทำไงบ้าง
0: บอกวิธีหน่อย
1: ผมคิดว่าใดๆก็ตามเนี่ยการเงียบอ่ะก็คือการยอมรับแบบซอฟที่สุดใช่ไห
0: ม
1: เพราะว่าถ้ามันไม่ใช่ก็แจ้งดิ
0: คือก่อนหน้านี้มันก็มีรายงานข่าวว่าก็ทางสกายสปอร์ตแหละคอนเฟิร์มแหละว่าตัวนักเตะเองอ่ะบอกกับนิวคาสเซิลว่าต้องการย้ายไปอยู่อาร์เซนอลแต่คราวนี้มันก็คือเรื่องของราคาแหละเพราะรู้สึกเท่าไหร่ตัวเลขล่าสุดมัน70มึง
1: ใช
0: ่แล้วนิวไม่โอเคก็
1: โหแล้วนิวคาสเซิลคุณคิดดูซัมเมอร์เนี้ยนิวคาสเซิลเขาทีมซื้อขายนี่แบบวิบากกรรมมากเลย
0: แล้วซื้อตัวเข้ามาแต่ละคนบางคนนี่ชื่อ
1: เล็งปุ๊บโดนฉกปั๊บเล็งปุ๊บโดนฉกปั๊บสองสามดีลอ่ะแล้วไหนจะเสียโทนาลี่แล้วก็ยังเสียมีโอกาสจะเสียตัวอื่นเพิ่มอีก
0: ใช่
1: สุดท้ายเนี่ยนิวคาสเซิลต้องฉีกตัวเองไปตลาดดาวรุ่ง
0: ก็ได้มาโอเคอยู่แต่บางคนก็ต้องยอมรับว่าเรายังไม่ได้เห็นฟอร์มการเล่นเขามากนักนะ
1: ต้องใช้เวลาปั้นกันด
0: ิไอ้พวกตัวมิดฟิลด์จากโมโนโกยมิดฟิลด์ตัวตัดเกมเพราะว่าไอ้บอมบ้าแล้วน่ะผมก็ยังไม่เห็นฟอร์มรู้สึกจะสตาร์ท
1: เด็ก
0: ก็ฤดูกาลที่แล้วอายุ20
1: ใช่เพิ่งเล่นชุดใหญ่เต็มตัวปีแรก
0: ใช่อาจจะต้องดูฟอร์มด้วยอ่ะแต่ช่วงนี้ตีหนึ่งแล้ว
1: ดีครับเพราะพร้อมผมพัง
0: เบรกสักครี่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามในชั่วโมงต่อไปมีเห็นแวบๆบอกมีขอบิวเบาเข้ามาเดี๋ยวผมดูให้ก่อนที่จะเบรกบิวเบาครับสักครู่นะตับมาลาก้าตอนนี้ตามหลังเลสเตอร์0-1นะบิวเบาอ๋อโอ้โหมันเยอะเหลือเกินเดี๋ยวเบรกแป๊บนึงก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาผมสรุปบิวเบาให้ก่อนเลยเดี๋ยวผมขอเวลาไปหานิดนึงเพราะมันเยอะมากมันขึ้นเยอะจริงๆนะครับเดี๋ยวพักสักครู่นึงครับให้พี่ชายผมซ่อมคอมก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าครับ
2: Soccer Live Report
3: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
5: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวต

0: ให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเหนอของเขา Be My Prayer 2 Soso ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู N4 สามีบ้านนอก My Lastic Wife N5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
1: FM99 คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM99 รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
4: FM99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
5: Soccer Live Report

0: ตีหนึ่งกับอีก10นาทีนะครับคุณผู้ฟังยังอยู่กับ FM 99ทีเรโดในช่วงเวลาของ Satellite Report ก็เราอยู่ถึงตี2
1: ครับ
0: เนาะมีอะไรให้อัปเดตอีกบ้างครับ
1: โอ้เดี๋ยวขอดูนิดนึงนะฮะ
0: มีคนถามผลบอลมาไหม
1: มีรวมไปถึงในส่วนของรายการอื่นด้วย
0: ปิดไปตั้งแต่ก่อนเบรกตอนเบรกที่แล้วเนี่ยเข้ามาเบรกเนี่ย
1: ยังไม่มาย
0: ังไม่มาครับโอ้แล้วก็คนพบว่าพอไปดูเคสของนู่นนี่นั่นดูหน้าตาสิโอ้โห
1: เป็นยังไง
0: ผมไม่เห็น
1: รุ่นใหม่
0: ใหญ่หลายปีแล้วครับ
1: ครับผม
0: คอมพิวเตอร์ที่ยังมีซีดีรอมอยู่เนี่ย
1: เป็นยังไง
0: โหยมันกลายเป็นแบบพอเห็นแล้วเราก็นึกขึ้นได้โอ้โหมันไอ้คำว่าแบบเครื่องอ่านตัวอ่านซีดีเนาะมันกลายเป็นของวินเทจไปแล้วนะก็ไม่แปลกใจเลยว่าโอ้อุปกรณ์มันก็ทำให้มีปัญหาในการทำงานขออภัยด้วยนะฮะตอนนี้กำลังบูตอยู
1: ่ครับผม
0: มีความเร็วระดับ
1: เท่าไหร่
0: ยิ่งกว่าซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่เขาที่ออปต้าใช
1: ้ครับส่วนผลฟุตบอลที่ขอนเข้ามาบิลบาว53นาทีนี่ตามหลังเอบา12นะครับส่วนในรายการอื่นๆที่น่าสนใจจริงๆก็อุ่นเครื่องนั่นแหละแต่ว่าเฉพาะทีมดังๆนะเซลตากับสปอร์ติ้งกีคอนยัง 0-0 นะครับแล้วก็มีมาลาก้าตามหลังเลสเตอร์ 0-1 มายอร์กานำอัลฟาเต 2-0 สตาร์สบูกตามหลังแบล็กเบิร์น 0-1บายาดูลิดกับเคทาเฟ่0-0โอเบโดกับลาการุญญา0-0กานาดากับเบติส0-0สตองดาร์ดกับยูเวนตุส0-0บาเลนเซียกับกาสเตยอนเสมอกันอยู่0-0เอสปันยอนนี่จบแล้วนะครับเสมอกับทางซาบาเดลไป1ประตูต่อ1แล้วก็ที่เพิ่งจบไปไม่นานก่อนหน้านี้มี PSV แพ้บีเล่าไป1ประตูต่อ3หมักเซแพนนีสไป0ประตูต่อ3คอนยาสปอร์แพ้ฮาวซิตี้น้องใหม่พรีเมียร์ลีกไป0ประตูต่อ3วูฟแพ้โซเซดัด 1-2 โตลิโน่แพ้ชิตาเดล่า0ประตูต่อ1น่าจะประมาณนี้นะ
0: ครับ
1: ขาตกคู่ไหนนี่ก็ส่ง SMS เข้ามาแล้วกันทางเสี่ยว8ก็ไป9ครับผม
0: โอเคที่เหลือก็เรามาว่ากันต่ออ
1: ืมเรื่อง
0: อาจารย์โน่มีอะไรอัปเดตตอนดึกไหม
1: ก็เรื่องของเชลซีกับทางด้านโคโมในส่วนที่โคโมต้องการที่จะดึงเทโวชาลวาไปร่วมทีมก็คือเชลซีเนี่ยเขาบอกว่า
0: ไอ้ว่ายังไม่ได้ย้ายอีกเหรอใช่ข่าวมาตลอดเลย
1: เขาบอกว่าไอ้ข้อเสนอที่เป็น25ล้านยูโรบวกกับแอดออนอีกประมาณ5ล้านยูโรนั้นไม่เพียงพอกับสิ่งที่เชลซีต้องการนะครับเชลซีต้องการค่าตัวของชาลูบาเนี่ยมากกว่า30ล้านยูโรด้วยกันนะครับก็แจ้งต่อโคโมไปเรียบร้อยแล้วนะว่าข้อเสนอใหม่ที่โคโมยื่นมาไม่เพียงพอนะครับแล้วก็บอกว่าตอนนี้ก็เลยทำให้โคโมเองเนี่ยก็จะไปมองหาตัวเลือกอื่นแทนในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กแล้วนะครับ
0: ไม่สู้แล้ว
1: ไม่สู้แล้ว
0: ให้เต็มที่ได้แค่นี้ถือว่าก็ถือว่าเป็นการคือเยอะมากแล้วนะการจ่ายระดับเนี้ย
1: นี่มันระดับติดทีมชาติอังกฤษไปลุยศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเชลซีบอกจะมาฆ่าตัวแค่นี้ได้ไง
0: ก็ใช่ถ้าในมุมของเชลซีถูกต้องและตัวเกรดดีกรีประมาณนี้ในพรีเมียร์ลีกเขาค้าขายกันเนี่ยถูกไป25ล้านยูโรอ่ะม
1: ัน
0: ถ
1: ึ
0: งแบบไอ้ดีลการซื้อขาดนักเตะแบบเวลาทีมจากเกาโชเนี่ยจะดึงนักเตะจากพรีเมียร์ลีกด้วยดีลซื้อขาดเนี่ยมันแทบจะไม่มีเลยดูอย่างไอ้เคอร์ติสโจนกับอินเตอร์เนี่ยคือก็ไม่มีแววว่าจะลงราคากับอินเตอร์ได
1: ้ครับผม แล้วดูเชลซีที่จะไปดึงแม็กซ์ซองลักครัว52ล้านปอนด์นะจากทาเลสเนี่ย
0: คือมันเนาะราคามันคนละโยชน์กันจริ ง
1: ๆเรื่องค่าตัวคนละเรื่อง
0: เรื่องค่าจ้างอะไรเงี้ยยังพอเจรจากันได
1: ้ครับผม
0: ก็เพราะฉะนั้นเนี่ยสูตรของอิตาลีโดยปกติแล้วเนี่ย
1: เน้นหาของถูก
0: เขาก็ยืมตัวกัน
1: ตัวต้ม
0: ก็หาวิธียืมตัว
1: ครับส่วนโลอิสโอเบนด้านี่ก็เตรียมที่จะไปอยู่กับโอลิมปิกลียงนะครับเขาบอกว่าจะกลายเป็นผู้เล่นของโอลิมปิกลียงคนใหม่ในสัปดาห์หน้านี้นะก็ค่ายืม3ล้านยูโร
0: ผมคิดว่านี่เนี่ยเป็นหนึ่งในนักเตะที่ขึ้นอันดับท็อป
1: ซิส
0: ตวงได้เลยอะแบบยอดแย่ของการเสริมทัพของเกาโชมาฤดูกาลที่แล้ว
1: โอ้ยูเว่
0: เพราะก็ถือว่าเป็นบิ๊กเนมนะในการย้ายเข้ามาที่เกาโช
1: ยูเว่ช่วงหลังดึงใครแพงๆมามักจะเจ็บนะคอปไมเนอร์ลุยส์โอเปนด้าโจนาธานเดวิดได้มาฟรีแต่ก็ดูแล้วก็น่าจะเป็นขาออกอ่ะก็ไม่น่าจะไปต่อนะครับก็ตามรายงานก็คือว่าค่ายืม3ล้านยูโรนะแล้วก็จะโคเวอร์ในส่วนของค่าเหนื่อยแต่ก็ไม่ได้มีออปชันในการซื้อขาดนะครับการตรวจร่างกายก็จะมีขึ้นในอีก48ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับส่วนในอีก1ทีมคู่แข่งสำคัญของยูเว่อย่างอินเตอร์มิลานตามรายงานก็คือสามารถตกลงเจรจาทางวาจาเรียบร้อยกันแล้วในการที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่กับเซ็นเตอร์อย่างยันวิเซกออกไปครับก็สัญญาถึงมิถุนายนปี2031นะครับก็จะได้เงินเพิ่มขึ้นแล้วก็สัญญาที่ยาวขึ้นนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็เดี๋ยวรอเป็นทางการนะครับแต่ก็ไม่น่าพลาดสำหรับยันวิเซกที่จะอยู่กับอินเตอร์มิลานต่อไป
0: ย้อนไปดูเรื่องของรายละเอียดของลุยส์โอเบนด้า
1: ครับ
0: หลังจากที่แบบหลายๆแหล่งข่าวก็ยืนยันว่ายูเว่จะปล่อยให้กับลียงโดยที่ยูเว่เนี่ยจะ

0: ในการตกลงกับลียงรอบเนี้ยยูเว่จะทำเงินกลับเข้าสู่สโมสรโหลานครับ3ล้านยูโร
1: ใช้ไม่หมดกับค่ายื
0: มโดยที่เป็นการยืมแบบไม่มีออปชั่นซื้อขาดด้วย
1: ครับ
0: โอ้โหคือแบบเล่นแบบเล่นไม่ได้จนน่าตกใจเนาะ
1: ไม่น่าเชื่อ
0: ฤดูกาลที่แล้วคือยูเว่อาพับกับการเสริมผู้เล่นเกมรุกเต็ม
2: ไอคนที่จะปล่อยอ่ะดันเล่นดีพอเล่นดีเจ็บอีกดูซานวราโฮวิชในฤดูกาลที่แล้ว
0: พอกลับมาปลายซีซั่นเล่นดีให้เสียดายขึ้นมาอีกรอบนึงเขาก็พยายามเจรจากันหยดสุดท้ายจนกระทั่งแบบหมดสัญญาไปตกลงว่าแกได้ทีมใหม่ไปยัง
2: ยังครับ
0: แสดงว่าคือตั้งป้อมเนี่ยไอเรื่องค่าตัวไอค่าจ้างแพง
1: ใช่
0: แล้วรอบนี้ก็กะว่าจะเอาแพงกว่าเดิมเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยเป็นนักเตะที่ได้ค่าเหนื่อยน่าจะสูงสุดในลีกเลยด้วยซ้ำคุ้นๆ
1: อ
0: ่ะอยู่แถวๆนั้น
1: ครับผม
0: ท็อปๆอ่ะระดับท็อปทรีแล้วก็บวกกับการที่ย้ายฟรีอย่างเงี้ยก็ย่อมเป็นโอกาสที่จะเรียกค่าจ้างหรือว่าค่าเซ็นเพิ่มอีก
1: ซึ่งถ้าดูจากล่าสุดตอนนี้นะที่มีข่าวกับดูซานวราโฮวิชนะก็คือนาโปลีถ้าเกิดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยโรเมลูลูกากูจากทีมไป
0: ก็จะอาจจะเอา
1: ทางดูซานวราโฮวิชมา
0: โอกาสสูงก็เห็นมีเอเจนต์ของลูกากูผมเห็นข่าวแวบๆว่าก็ออกมาพูดด้วยเหมือนกันถ้าเพราะว่าสถานะของลูกากูเนี่ยถ้าเกิดอยู่กับทีมมันมีแนวโน้มจะเป็นได้แค่อะไหล่สำรอง
1: เพราะมีลาสมุทคอยลุ้นด้วย
0: ใช่เพราะงั้นก็จะมองถึงคือถ้าอยู่ในสถานะเนี้ยต้องย้าย
1: คือนาโปลีเองเนี่ยก็มีข่าวทั้งอาจจะปล่อยลูกากูแล้วก็ทางด้านของโรนัลโซลูก้าก็อาจจะโดนปล่อยออกไปด้วยเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีตัวเข้ามาร่วมเล่นกับ
0: ลูก้านี่ก็เป็นตัวเกมลูกที่ห่วยอย่างน่าตกใจ
1: ขึ้นมาตอนนั้นดังๆอ่ะอูดิแต่ก็ดูก็เฉยๆมากเลยอ่ะไม่ได้มีอะไรโดดเด่นคมไหมก็ไม่คมก็เลยดูทรงแล้วก็เดี๋ยวดูว่าจะไปไหนเท่านั้นเอง
0: สลับมาดูข้อความหน่อยนะครับ
1: ครับ
0: คอมผมโหลดได้ละใช้เวลาไปครึ่งชั่วโมงพี่จุนดูเดียดิซี่หรือยังผมทำใจอยู่นานเลยกลัวว่าดูหนังเควินโนลันแล้วไม่เข้าอีกแต่ว่าเรื่องนี้ผมว่าดูง่ายแล้วก็อลังการมากชอบครับดูยัง
2: ยังเลยครับเพราะว่ารอบมันยังไม่ได้กับผมอ่ะ
0: ทำไมอ่ะเพราะว่าคุณจะต้องไปดู IMAX
2: ใช่ๆๆแต่เขาบอกว่าแต่ว่าเขาบอกว่า IMAX เราเองเนี่ยมันก็ยังไม่ใช่ IMAX ที่จะรองรับได
0: ้ไม่เต็มรูปแบบ
2: ได้เต็มรูปแบบของไอ้ตัวนี้นะ
0: ทำไมอ่ะขนาด
2: ในประเทศไทยไม่มี
0: ขนาดจอขนาดฟิล์ม
2: ใช่ๆๆ
0: ขนาดของอะไรมันคือ
2: ขนาดของเครื่องฉายหรืออะไรสักอย่าง
0: หรอ
2: มันยังไม่
0: สเปคไม่ได้
2: ไม่ได้สเปค
0: ไม่คอมพลีทกัน
2: มีไม่กี่โรงบนโลกใบนี้นะ
0: อ๋ออ๋ออันนี้เคยห้าสิบกว่าโรง
2: ประมาณ50-40โรง
0: ซึ่งประเทศไทยไม่มี
2: ประเทศไทยไม่มีใช่
0: แต่ก็คุณตั้งใจจะไปดู
2: IMAX ก็คงจะไปดู IMAX อยู่ดีแต่ว่าส่วนใหญ่
0: ค่าตัวเท่าไหร่ IMAX
2: โอ้โหจำไม่ได้แล้วตอนนี้มันเท่าไหร่แล้ววะ
0: ดูครั้งสุดท้ายเมื่อไหร
2: ่ครั้งสุดท้ายที่ดูส่วนใหญ่ช่วงหลังผมไม่ได้ดู IMAX เนี่ยพี่ดูธรรมดาถ้าธรรมดาถ้าวันพุธมันก็ตก100-120
0: IMAX เนี่ย
2: ไม่แต่ IMAX ผมจำไม่ได้ไง
0: หมายถึงราคา IMAX
2: IMAX ผมไม่แน่ใจว่าปัจจุบันมันเท่าไหร่ก็น่าจะ 3-400 ผมว่าน ั่นน่ะก็เลยยังไม่ได้ดูช่วงนี้ก็ดูช่วงนี้สตรีมมิ่งเยอะหน่อยโ
0: อ
2: ้โหเมื่อวานดูนี่ก็โอเคนะ
0: อะไรสิ
2: Mortal Kombat
0: อ๋อ
2: โอ้น้องคิทาน่าดีน้องชื่อจริงอะไรนะอัดลายลูดอฟพี่เขามีฝาแฝดนะ
0: ผมเพิ่งเริ่มกลับมาดูหนังในช่วง
2: ฮีแมนดูไหมดูฮีแมนไหมสมัยเด็กพี่ดูไหม
0: อ่าน
2: อ่
0: าน
2: เฮ้ยผมว่า
0: ซื้อไอ้นี่ซื้อซูกัสแล้วก็แถมด้วย
2: อ๋อเหรอคือถ้าเราทำใจในเรื่องของเนื้อเรื่องนะว่ามัน
0: อ่านก็เป็นหนังสือแบบเล่มเล็กๆอยู่เลยยังอ่านเล่มเล็กๆอยู่เลยฮีแมนอ่ะตอนเด็กๆอ่ะ
2: คือถ้า
0: แล้วก็บางทีก็แถมตามพวกขนมมาด้วย
2: อ่าใช่
0: แล้วก็มีตุ๊กตุ่นตุ๊กตาด้วย
2: คือถ้าคุณทำใจได้ว่า
0: คุณพูดเลือกคำว่าฮีแมนมาเนี่ยคำเนี้ยเอาแค่ว่าได้ยินหรือเห็นเนี่ย
2: ต้อง
0: ไม่ได้ยินไม่ได้เห็นมาเป็นระดับ10ปีอ่ะ
2: คุณต้องเป็นเด็กหัวงอก
0: ไม่มีใครพูดถึงอีกเลย
2: ผมว่าถ้าโอ้ยเลข3ทันหรือเปล่าไม่รู้ เพราะเลข4สำหรับผมอะ
0: เลข3ผมว่าอาจจะไม่
2: ใช่ไหมเพราะผมยังรู้สึกว่าผมก็ไปปลายฮีแมนแล้วเหมือนกันนะ
0: เพราะว่ามันหายไปพร้อมๆกับรุ่นเราพอเราผ่านฮีแมนแล้วก็มันก็ไม่ได้มีการแบบรีเมคเอาไปทำอะไรกันอีกเลยอะ
2: ใช่
0: เขาไปทำหนังใหญ่เหรอ
2: ใช่ใช่ก็ตอนนี้เข้ามาที่เข้าพราม
0: คือฟิลมันก็คือ
2: แต่หนังเจ๊งยับเลยนะแต่ฟิลคือถ้าคุณ
0: ฟิลมันก็คือเฮอร์คิวลิสอะไรประมาณนั้น
2: อ่ะใช่ใช่ใช่คือถ้าคุณยอมรับว่ามันคือเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่ที่อ่ะความเข้มข้นในบทมันอาจจะแบบไม่เด็กขนาดนั้นมีความอ่ะคุณใช้ใจความเป็นเด็กดูแต่ต้องเป็นเด็กหัวงอกอ่ะเพราะถ้าเด็กสมัยนี้มันอาจจะไม่
0: เพราะมันคือคอนเทนต์ของเด็กตั้งแต่สมัยรุ่นเราตอนเด็ก
2: ๆถูก
0: รุ่นผมตอนประถมอ่ะ
2: แต่ว่าผมว่ากราฟิกอะไรมันโอเคแต่ว่าดารามันอาจจะแบบไม่ได้ถึงกับมีชื่อเสียงอะไรอ่ะแต่ผมว่าภาพเพิ่มอะไรออกมาดีมันเจ๊งยับเลยอ่ะน่าเสียดายน่าเสียดายก็ดูเอามันได้นะมอร์ทัลคอมแบทก็โอเคดูไหมพี่ไปดูบ้างไหมในโรงภาพยนตร์ตอนนี
0: ้ไม่เลยเอาแค่ว่าผมเพิ่งกลับมาเปิดแอปดูหนังเมื่อสักเดือนนี้เอง
2: ส่วนใหญ่ช่วงนี้
0: ผมมาเริ่มแบบไล่ดูหนังบ้างดูซีรีส์บ้างสลับกันไป
2: โอ้ตอนนี้ดูที่บ้านอย่างเดียวเลยผมไม่ได้ไปดูที่อื่นเลยหมายถึงว่าในการเข้าโอ้โหโรงภาพยนตร์เรื่องสุดท้ายนี่ยังนึกไม่ออกเลยครัวสาวผมว่าจะไปดูยังไม่ได้ดู
0: อะไรนะ
2: ครัวสาว
0: ครัวสาวคือ
2: พี่เป็นเอกไงหนังใหม่เป็นของพี่เป็นเอกอ่ะ
0: เฮ้ยทำไมไม่เห็นเลยวะ
2: มีโอ้ยผมว่าช่วงประมาณเดือน2เดือนเนี่ยไม่ถึงเดือนอ่ะประมาณสักเดือนเนี่ยโอ้
0: เฮ้ยทำไมผมไม่เห็นกระแสเลย
2: ก็มันเอกออกรายการเยอะมาก
0: เอาจริงป่ะ
2: จริงออกบทสัมภาษณ์เยอะมากเรื่องครัวสาวอ่ะ
0: หรอ
1: ใช่
0: เป็นหนังแนวไหนอ
1: ่
0: ะ
1: จะใช้คำว่าไงเป็นการวางจะบอกวางยาก็ไม่ได้
0: ครัวก็คือ
1: ครัวเลยเกี่ยวกับอาหาร
0: สาวก็คือผู้หญิง
1: คือเป็นการวางใช้คำว่าไงเป็นการฆ่าแบบเนียนด้วยการทำอาหารให้กินนั่นแหละ
0: อ๋อหลอมามุกนี
1: ้ครับผม
0: ให้มันกินจนเป็นเบาหวานตายไปเลยอะไรอย่างเงี้ยหรอ
2: ให้มันกินจนตายอ่ะ
0: เ
2: หมือนแบบใช้โภชนาการทางด้านอาหาร
0: ใช้เข้ามาเรื่องนี
2: ้
0: ให้เป็น
2: ทำอาหารอร่อยแต่ว่าอาหารนั้นถ้าคุณปรุงให้มันอะไรบางอย่างมันจะกลายเป็นการให้โทษ
0: มีไปอีกอย่างนึง
2: ค่อยๆฆ่าไปทีละเล็กละน้อยประมาณนั้น
0: ผมนึกถึงคนเขียนบทแล้วน่าจะปวดหัวหน้าดูต้องหาข้อมูลอ้างอิงเยอะเหมือนกัน
2: ก็เนี่ยพี่เป็นเอกเขาไปพี่ต้อมเป็นเอกเขาเหมือนก็ไปปรึกษากับคนที่เป็นเชฟอะไรพวกเนี้ยในการที่จะทำเรื่องเนี้ยแต่ว่าเหมือนพี่เขาบอกเขามาจากข่าวที่มันเคยมีก่อนหน้านี้มาหลายปีแล
0: ้
2: ว
0: กินไอ้นู่นผสมไอ้นี
2: ่ได้แรงบันดาลใจมาก
0: ินทุเรียนแล้วต่อได้เหล้าอะไรอย่างงี
2: ้
0: ประมาณนั้น
2: โอ้ยนี่เนียนกว่าเนียนดัก
0: หมายถึง
2: ยกตัวอย่าง
0: ประมาณนั้น
2: ใช่แต่อันนี้มันอาจจะเป็นลักษณะว่าอร่อยแต่ใส่มันเยอะๆคอเลสเตอรอลเยอะ
0: ๆ
2: ทำซ้ำไปเรื่อยๆจนคุณต้องแบบเป็นโรคอะไรบางอย่าง
0: ตัน
2: ประมาณนั้นอันนี้ก็น่าด
0: ูผมว่าถามคุณก็ได้ไอ้ก่อนจะเป็นโรคนั้นคราวนั้นไปกินอะไรม
1: า
0: ก่อนจะพาหน้าเนี่ยไปกินอะไรมาก่อนที่จะพานิ้วเนี่ย
1: ก็ส่วนใหญ่
0: ดีเนี่ยไปกินอะไรมา
1: เดี๋ยวไปบอกเลยครับไปโจมตีร้านเขาไปโจมตีธุรกิจเขา
0: เพิ่งเห็นเพิ่งเป็นอยู่คนเดียวคนอื่น
1: เลยเพราะคนอื่นเขาไม่ได้เป็นขนาดนั้นโหเป็นเยอะสุด
0: อ๋อนี่บอกว่าช่วงนี้มีตูดฟองครับวันนี้มันมากคาราปาสเจ้าภูเขาชนะชนะสเตทนะฮะเจ้าภูเขานี่คืออะไรครับจุด
1: ก็สนามที่เป็นปั่นขึ้นเขาเมืองถ้าอย่างนั้นนะ
0: ถ้าชนะแบบสเตทเนี้ยเขาจะได้เสื้ออะไรครับ
1: โอ้ได้
0: สีอะไรครับ
1: ได้สีอะไรโอ้ไม่ได้ผมไม่ตามตัวฟองเลย
0: เมื่อก่อนเคยจำได้นะ
1: เสื้อสีนี้สีนี
0: ้สีเขียววะถ้าแบบเป็นเจ้าภูเขาเลยผมก็จำไม่ได้แล้ว
1: จำไม่ได้
0: แล้วถ้าเป็นสปินสีนี้ถ้าโอเวอร์สีเหลือง
1: จำได้สักอย่างจำไม่ได้แล้วอ่ะถามว่าตอนนี้ใครดังเนี่ยผมยังนึกไม่ออกเลยนะ
0: แลนซ์ซัมสตอก
1: โอ้แลนซ์นี่ตอนนี้เท่าไหร่แล้ว
0: แล้วก็มีรุ่นหลายแล้วนะก็จะเป็นนักปั่นจากทีมสหราชอาณาจักรที่พวกที่ได้ยศเซอร์อะไรแบบผมก็ลืมชื่อหมดละ
1: มีอะไรคาร์เบนดิสอะไร
2: กลุ่มประมาณนั้นแหละ
0: ชื่อประมาณน
2: ั้
0: นชื่อประมาณนั้นแล้วก็มีทีมจักรยานของเซอร์จิมอะไรเงี้ย
1: โอ้โหผมไม่ได้ตาม
0: โอ้ไม่ได้ตาม
1: ไม่ได้ตามข่าวจักรยานนี่ผมว่าต้องระดับ 3-4 ปีขึ้นแล้วนะ
0: แล้วประเด็นคือเราอ่ะไม่ได้เป็นคนแบบปั่นจักรยาน
1: อ
0: ่ะ
1: เออจริงปั่นแต่ผมปั่นจักรยานแม่บ้านอยู่ในหมู่บ้านแค่นั้นเอง
0: แต่เราไม่ใช่แบบปั่นแบบปั่นออกมีเพื่อนออกไปปั่นแบบเอาจักรยานขึ้นรถไปปั่นอะไรเงี้ยนึกออกว่าเราไม่ใช่คนแบบนั้น
1: ว่าผมความตั้งใจคุยกับพี่ตั้มโพงเนี่ยสามสี่ปีแล้วว่าจะไปปั่นในเขาเรียกสนามเลยนะ
0: สนามฟ้าสนามเขียวอะไร
1: นั่นอะกี่ปีแล้วยังไม่ได้ไปเลยเออซึ่งตอนนี้จักรยาน
0: เนี่ยมันต้องเป็นคนแบบนั้นแบบตั้มโพงเนี่ยตั้งแต่ปั่นจักรยานแบบปั่นจักรยานแบบเอาจักรยานขึ้นรถเพื่อไปที่สนามไปปั่นมันต้องเป็นคนประเภทนี้
1: แต่ใจจริงอ่ะผมอ่ะอยากทำแบบนั้นนะแต่พอผมเปลี่ยนรถไงพอมันเป็นรถเก๋งแล้วผมก็คิดว่าในการที่ผมจะเอาจักรยานขึ้นรถ
0: ต่อแหลกเลย
1: ต้องขึ้นอย่างโอ้โหมันก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่เลยไง
0: ไม่ใหญ่
1: ม
0: ัน
1: ต้องเจาะไหมถ้าต่อ
0: ไม่รู้ไม่เคย
1: ใช่ไหมล่ะ
0: กลัวเสียงดัง
1: กูเสียงดังผมไม่กลัวเท่าไหร
0: ่มัน
1: อ๋อไอ้กึกกักกึกกัก
0: ไม่ใช่ไม่กึกกักคือลมมันตีนึกออกว่ามันก็มีส่วนที่แบบไม่ได้สมูทกับหลังคารถมากขึ้น
1: แล้วพี่ก็ดูผมเซอร์ซ่าไงล็อกไม่ดีขึ้นมา
0: อ๋อไม่ขึ้นแหลกไม่ได้ยกไม่ถึงอีกต้องมีบันไดขึ้น
1: บันไดลิงแหละเมืองที่บ้านมีทั้งขนาดย่อมขนาดยาว
0: ที่บ้านบันไดเยอะ
1: บันไดเยอะเปลี่ยนไฟแต่ละทีก็วุ่นวายทั้งบ้านเรียกคนมาจับบันไดหน่อยเดี๋ยวมาจับบันไดหน่อย
0: เออแล้วมันปั่นกันอ่ะมันกินเวลาเป็นเดือนนะเนาะเออก็เลยผมรู้สึกว่ามันเขาปั่นกันมาสักพักแล้วยังไม่จบนะตูเดอฟอง
1: ครั้งสุดท้ายที่ผมมีความใช้ว่าส่วนร่วมกับตูเดอฟองก็คือสารคดีของแลนด์อาร์มสตรองอ่ะนั่นนะกี่ปีแล้วก็ไม่รู้
0: จำสมัยฮิตวิสแบนได้อยู่เลย
1: เออสีเหลืองผมยังเก็บไว้เลยนะ
0: สีเหลือง
1: เออ
0: สีเหลืองแล้วก็เฮ้ยมันไม่ละลาย
1: แฟนกับเชลโคด้วยมั้งใช่ป่ะ
0: อ่าใช่เฮ้ยมันไม่ละลายเหรอ
1: ไม่ละลาย
0: เพราะอย่างพวกนี้มันชอบละลายอะไร
1: ไอของผมอะที่เสีย
0: ดายผมมีนี่ด้วย
1: ไอข
0: าวดำผมก็มี
1: ของผมหาย
0: ไนกี
1: ้เออผมหายแต่ว่าสีเหลืองผมอยู่ใช่เออแต่ผมไม่ละลายว่ะพี่แต่อาจจะเป็นเพราะว่าผมอะเอาไว้ข้างนอกแล้วมันจ่ออยู่ตรงแอร
0: ์
1: อยู่ตลอดอะไรเงี้ยมันก็เลยไม่ได้มีปัญหา
0: แต่พลาสติกอะไรพวกนี้สมัยนี้พวกยางพวกอะไรพวกนี้ละลายโคตรง่ายนะ
1: ใช่ใช่ใช่เหนียวส่วนใหญ
0: ่เออมันเหนียวใช้คำว่าเหนียวเออใช้คำผิดนิดนึงยูเวนตุสมีโอกาสได้ผู้รักษาประตูของวิลล่าป่ะครับแล้วก็ใครอ่ะเจ้ามานี่เหรอมานี่คือใคร
1: มานี่
0: โคโลมัวนี่มั้ง
1: อ๋อ
0: โอ้โหย่อมาเชียร์มีโอกาสจะได้ไหมครับแล้วก็ตอนนี้มีข่าวอยู่กับใครครับถ้าเรื่องของยูเว่โอเคเดี๋ยวลองเข้าไปดูไส้ในหน่อยเอาภาพรวมของยูเว่
1: แน่
0: แต่อันดับแรกคือโกใหม่ยังไม่ได้
1: ได้มาเป็นเจฟ
0: อิกาโตก็ยังอยู่เหมือนเดิม
1: ใช่ครับอืม
0: เจฟอิกาโต
1: กองหน้าเจนัวดาวรุ่ง
0: อ่า
1: ตอนนี้ที่มีข่าวประตูเพิ่มขึ้นก็คือไซออนซูซูกิของปาล์มาตอนนี้มีข่าวนะครับนอกนั้นอ่ะมันก็ยังไล่เลียงอยู่กับกุเยโมวิคาริโอของสเปอร์ที่ก็มีข่าวมาพักใหญ่ละแต่ก็ยังไม่เห็นมีความคืบหน้าใดๆมีข่าวกับปีกของทางบอสเนียที่ก็มีข่าวกับเชลซีด้วยก็คือทางคาริมอาร์เบโกวิชของไบเออร์เลเวอร์คูเซน
0: ผมชอบมาตั้งแต่ตอนดูเพลย์ออฟกับอิตาลี
1: อ่ะใช่ๆพิ้วมาก
0: ใช่ไหม
1: อายุน้อยแล้วก็โคโลมูนี่มีข่าวกับกองหน้าอย่างเออร์ดินเดมิโลวิชด้วยนะครับนี่ก็กองหน้าดีกรีทีมชาติบอสเนียเช่นกัน
0: อยู่ในบุนเดสสองตัวเนี้ย
1: อ่าใช่ครับก็กับสตุตการ์ดมีข่าวกับเซบายอสที่ตอนนี้ก็แยกทางกับเรอัลมาดริดไปแล้วโอ้
0: เอาเซบายอสหมดสัญญาเหรอ
1: แยกทางกันน่าจะเทอร์มินเนต
0: น่าจะยกเลิกสัญญา
1: น่าจะทรงนั้นมากกว่า
0: ก็อยู่ก็เจ็บเวลาเขาอยากใช้งานก็ไม่ได้ใช้
1: แล้วก็ประตูก็มีข่าวกับประตูฟรายบวกอย่างโนอาอตุบอลูด้วยนี่ก็มีข่าวเช่นกันนะจริงมีข่าวประตูเยอะมากเพราะยังไงซื้อใหม่แน่ๆฟล็อกเค
0: ซีเย่มันล่าช้ามากแล้วพูดถึง
1: ใช่ไง
0: เพราะมันเป็นเป้าหมายดับแรกๆเลยนะทีมต้องเปลี่ยน
1: ก็ไล่ตั้งแต่ไอซงเบเกอร์มีข่าวตั้งแต่ตอนนั้นถูกไหมพี
0: ่ถูกก็ตอนจบฤดูกาล
1: เอมิโมวิคาริโอ เอาว่านับเฉพาะข่าวกับประตูนะ
0: เพราะว่าด้วยฟอร์มของดิกาเกเรโอเนี่ยมันทำให้มีข่าวนี้มันตั้งแต่ก่อนจบฤดูกาลหลาย
1: เดือนเพราะมีสลับเสียตำแหน่งให้เปรินไปด้วยแต่เปริน

0: ดันเจ็บง่ายตอนนี้นะเฉพาะว่าข่าวกับประตูนะซอนซูซูกินะครับกุยโมวิคาลิโอโนอาตุบลูดาบิดเดคานี่ก็มีข่าวนะฟิลิปยอร์เกนเซนอานาโตลีทูบินเนี่ยพวกเนี้ยข่าวกับประตูทั้งนั้นทางจอมลายยูเวนตุสมีข่าวกับทางเจ้าออเรนโดกิลประตูของปารากวัยที่เหนียวๆด้วย
1: โอ
0: ้เออนี่ก็มีข่าว
1: ตัวนี้ผมชอบ
0: อายุน้อย26เอง
1: เออ
0: ใช้ได้
1: แล้วก็
0: ม
1: ี
0: ข
1: ่
0: าว
1: แอบโยนบอลใส่บัปเป้เล็กน้อย
0: ไม่ยอมจับมือ
1: ดักพอยนิดเดียวนิดเดียวแต่ก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไรมาก
0: ส่วนอื่นๆข่าวกับเกมรับก็มีข่าวกับฟิกเกอร์โยโตโมรีพวกนี
1: ้ไอ้จอร์ลูคูมี่เนี่ยของดียังไม่ได้ย้ายสักที
0: ใช่ของโบโลญญานี่ก็เซ็นเตอร์ดิกรีทีมชาติโคลอมเบียเหมือนกันมีกองหน้าก็มาติโอเปริกิโน่ของทางปาม่านี่ก็มีข่าว
1: ไอ้มาเตต้าด้วย
0: ชองฟิลิปมาเตต้า
1: ก็ยังไม่ได้ย้าย
0: ก็ยังไม่ได้ย้าย
1: ตอนนั้นจะไปไหนมิลาน
0: มิลาน
1: แล้วก็มีปัญหาเรื่องตรวจร่างกาย
0: ใช่ฟลอริน บาโลกุนนี่ก็มีข่าวแต่หลักๆน่าจะเนี่ยเจฟเอกาตอเนี่ยออฟฟิเชียลไปแล้วส่วนคนอื่นผมขอดูว่ามีใครออฟฟิเชียลเพิ่มเติมมาอีกหรือเปล่าดูแป๊บแล้วก็ได้นี่ไอ้ฟรีเซกิชลิกฟรีฟาโลมาด่าเปิงเลย
1: พลิกล็อกเพราะตอนแรกคำว่าจะต่อสัญญา
0: ไอ้นี่เดี๋ยวอยู่เดี๋ยวไป
1: เพราะว่าโลมาได้ไปแชมเปี้ยนลีกไงพอยต์ตรงนี้ทำให้ทุกฝ่ายก็มั่นใจว่าโอเคเคลียร
0: ์สุดท้ายก็มาอยู่กับยูเว่ก็บอกว่าด้วยเรื่องของเงินที่มันได้มากขึ้นด้วยนะมากกว่า
1: พ้นไปแชมเปี้ยนลีกแต่ว่าเงินได้ไม่เท่ากับย้ายไปอยู่ยูเว
0: ่ใช่ใช่ใช่ก็เลยทำให้เซกิชลิกสุดท้ายก็โอ้โหแฟนยูเว่แฟนโนมาก็ด่า
1: ทีนี้ยูเว่ก็จะได้มีแบ็คขวาเป็นเรื่องเป็นราวสักทีมั้งปีที่แล้วเนี่ยก็จะโยก
0: ไปเติมเอมิลโฮมเข้ามาในช่วงตลาดนักเตะรอบ2
1: เอมิโฮม
0: จากโบโลญญาไงแต่ก็เฉยๆเจ้ามาริโอก็ไม่โอเคก็ปล่อยยืมไป
1: ก็ปล่อยฟรีออเนาะทำท่าว่า
0: ตอนนั้นไปโบโลญญาสลับกัน
1: แต่ปัจจุบันเนี่ยทำท่าจะขายขาดเป็นฟรีออเอาเป็นว่ายังไม่มีอะไรเป็นเรื่องเป็นราวตลาดรอบนี้ของยูเวนตุสโดยเฉพาะตำแหน่งผู้สาวประตู
0: ครับผม
1: ว่าตำแหน่งนี้ถ้าไม่เปลี่ยนเนี่ยโอ้โหแฟนๆนี่คงจะหงุดหงิดหน้าดู
0: โอ้แล้วเอมิโฮมสุดท้ายก็ไม่ได้ใช้ออปชันในการซื้อขาดนะก็กลับไปอยู่กับโบโลญญาเหมือนเดิม
1: ยูเวนตุสกำลังจะเตะอุ่นเครื่องกับ
0: เตะแล้วมีการเตะอยู
1: ่เอาเตะอยู่
0: เตะอยู่เตะอยู
1: ่วันนี้เดี๋ยวดูจัดทีมให้ประตูดิเกกอริโอครับเล่นหลัง3นะม
0: ี
1: เปียคาลูลูเปโดกัตติลอยเคลลี่ยังอยู่แล้วก็วิงแบ็กเป็นทางอันเดรียกัมเบียโซกับอีกฝั่งหนึ่งเป็นลิซิน่าตัวนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นตัวเยาวชนขึ้นมาเปล่ากลางก็มีมาเดลโลคาเตลี่มีดักลัสลุยส์ก็กลับมาตอนนี้ก็มาอยู่ในทีมยูเว่อีกรอบน
0: ึ
1: งมีเกมรุกเป็นอัสซิชเชเดมิโบก้าแล้วก็ดูมิซี่เป็นกองหน้าก็ยังขาดอีกหลายตัวยูเว
0: ่ก็ต้องบอกว่าไม่ดีอ่ะเกมลุกยังไงต้องมีเข้ามาเสริมอยู่แล้วแหละคุณเสียดูซานว่าลาโฮวิชไปปล่อยโลอิสโอเวนด้าออกไปไอ้กองหน้าต้องมีเติมเข้ามาแน่นอนเพราะว่าคุณก็จะปล่อยทางโจธานเดวิดด้วยอ
1: ่
0: ะ
1: วันนี้กองหน้าที่ใช้ลงตัวจริงเนี่ยอามานดูมิซี่นั้นเป็นดาวรุ่งวัย18แล้วได้รับโอกาส
0: เพราะข่าวเฉพาะถ้าตัวที่มันมีอยู่ตอนนี้แล้วที่น่าจะเป็นขาออกที่มีข่าวก่อนหน้านี้นะกัตติก็มีข่าว
1: เฮ้ยโอเปนด้ามีชื่อสำรองเลยว่ะจับจริงก็ถือโอกาสเปิดตัวไปเลยก่อนจะ

0: ่อนจะส่งไปเปิดตัว
1: กับ
0: มีชื่อสำรองวันนี้ก่อน
1: โอเค
0: เฉยเลยอ่ะผมว่าเขาลืมลบชื่อออกปะวะ
1: เออทำไมผมไปดูอีกอันหนึ่งเหมือนบอกว่าทาง Openda จะไม่มีชื่
0: อ
1: เพราะว่าเตรียมไปลียงแต่ยังไงก็ไปดูทรง
0: ใช่ Openda มีชื่
1: อสรุปมีชื่อนะ
0: มีชื่อมีชื่อ
1: โอเค
0: วันดีค่ะนชิตนะจุนกะดึกๆและแฟนรายการ99ทุกท่านฟังอยู่นะคะตั้งลูกอยู่ค่ะเฮ้ๆนชิตกลับมาแล้วได้ยินเสียงช่วงดึกๆเสาร์อาทิตย์แล้วก็คิดถึงบรรยากาศการพักบอลสดๆขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็ผมไปเที่ยวไหนมาบ้างจากนักลงทุนแฟนนั้นกลับบ้านนอกไปช่วงนึงสุดท้ายก็โฉบไปโฉบมาอยู่แถวนี้แหละ
1: คือไปที่หนองโพเลยไหมของพี่ตอนนั้น
0: ก็ไม่ได้แวะหรอกเออก็อยู่ไปอยู่ในนครสวรรค์อาหารเพื่อนโฉบหาอะไรกินไปเรื่อย
1: ครับผม
0: สวัสดีครับพี่จุนขอผลบินเบาอันนี้ออนนี้เช็คไปให้แล้วเนาะ
1: โอ้แต่เดี๋ยวดูล่าสุดให้แป๊บ
0: อ๋อเมื่อกี้ไม่จบ
1: ใช่เมื่อกี้ตามหลังอยู่1-2โอ้ก็ยังตามหลังอยู่1-2นะครับตอนนี้73นาที
0: ครับคุณอู๋ใหญ่บอกว่ากำลังจะเจรจาซื้อเลสเตอร์จริงไหมครับ
1: หมายถึงพี่อู๋จะซื้อเองเหรอ
0: ก็สไตล์เนี้ย
1: ทุกวันนี้ยังโอดโอยกับเรื่องภาคหาคิวภาคโอดโอยอยู่เลยแต่จะซื้อเลสเตอร์ปะท
0: ้อไม่คุณนึกออกปะด้วยสไตล์เขาอะ
1: สไตล์
0: เขาต้องเป็นคนพูดแบบนี
1: ้สามขา รวยมีสามขา
0: ไม่คนไม่หลุดไปจากนี้จริง
1: ๆคนนี
0: ้ทำไมพี่เชษฐ์ถึงไม่มาภาคบอลเนี่ยผมอยากพักก็พักสมใจ
1: ครับผม
0: โหนอนจนนี่ไว้สะบักเว้ยรู้จักสะบักไหม
1: ตรงเนี้ย
0: เออนี่เพิ่งดีขึ้นเน
1: ี่ยแต่ผมว่าเป็นด้วยอายุของเราอะผมก็เป็นมีปัญหาเจ็บปวดเจ็บ
0: ๆโหแบบมันแล้วมันปวดสุดขีดอยู่2วันต้องกินยาคลายกล้ามเนื้อ
1: ผมไม่ถึงต้องกินผมแค่แบบนวดนวดแล้วก็เดิน
0: เกือบจะไปหาหมอนวดอยู่แล้ว
1: ครับ
0: เพราะผมไม่ชอบหมอนวดผมไม่ชอบนวด
1: ไม่ชอบ
0: คนไม่ชอบนวด
1: ทำไมอ่ะ
0: ผมบ้าจี้คนบ้าจี
1: ้เออแต่ก่อนผมติดนวดมากเลยนะไอ้ตรงพี่เห็นแต่ก่อนพี่เห็นตรงเอแถวๆร้าน
0: พิตตี้รีแลก
1: ไม่ใช่คนละศาสตร์ยันมันอาจจะมีบางพาร์ทที่คล้ายกัน
0: อันนั้นสมัยใหม
1: ่แต่ทาร์เก็ตกุ๊กคนละแบบ
0: ค่ะ
1: อย่างนี้แล้วกันตรงข้าวต้มอ่ะพี่เห็นไหมตรงข้าวต้มมันจะแต่ก่อนจะมีร้านนวดอยู่ร้านนึงผมไม่นวดบ่อยนะ
0: ข้าวต้ม
1: ไอ้ข้าวต้มที่เรากินตรง
0: เฮียรัก
1: ตรงเมาดิฟ
0: อ๋อตรงร้านเฮียรักเหรออ
1: ๋
0: อคุ้น
1: นั่นแหละแต่ก่อนผมไม่นวดบ่อย
0: แล้ว
1: แต
0: ่ก่อนติ
1: ดแต่พอช่วงหลังไม่ค่อยละแต่ก่อนนี้ติดมากเลยอ่ะ
0: ครับผม
1: นวดแต่ผมคนนวดปลาดมากเลยนะผมไม่สามารถนวดเกิน1ชั่วโมงได้ผมเคยลองนวด2ชั่วโมง3ครั้งพี่ใช่ไหมป่วยทั้ง3ครั้ง
0: อ๋อ
1: เออคือ
0: หลายคนก็เป็น
1: ใช่ตอนแรกผม
0: เป็นไข้ไปเฉยเลย
1: ใช่ใช่ตอนแรกผมก็ไม่เชื่อตัวเองเป็นไว้พี
0: ่
1: แล้วผมก็ขอลองมัน3ครั้งจนแบบ
0: มันเหมือนตอนแรกเราก็นึกว่าเลือดลมมันสูบฉีดดี
1: ถูก
0: ใช่ไหม
1: ถูก
0: ร้อนเผาๆเอ้า
1: ใช่สุดท้ายเนี่ยเออผมเลยเออรู้ตัวแล้วว่าตัวเองเป็นคนนวดนวดเกิน1ชั่วโมงไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาไปกับภรรยาหรือไปกับเพื่อน
0: อ
1: ่ะพวกนี้มันจะนวด2ชั่วโมงไงผมก็ต้องไปนั่ง
0: เพราะว่าคนอื่นเขาแบบนวดแล้วหลับไปเลยใช่ป่ะ
1: ผมก็ต้องมานั่งกินน้ำมะตูมรออยู่ข้างนอกอ่ะอีกชั่วโมงนึงเพราะผมนวด2ชั่วโมงไม่ได้นวดแล้วป่วย
0: แล้วก็มีนวดอีกอย่างที่ผมแบบโหสุดๆทนไม่ได
1: ้คือ
0: นวดเท้าช่วงนึงเคยฮิตจำได้ป่ะผมว่าเคยลองมาโอ้โหทรมานที่เป่งเลยแบบ
1: แล้วนวดเท้าก่อนแล้วค่อยนวดหน้าไหม
0: ใช่ แล้วผมก็ด่าโอ้โหทำไมมือหมอเหม็นยังเลยเนี
1: ่
0: ย
1: แต่ผมมันเป็นคนที่ไม่กล้านี่ทุกทีเลยนะที่เขาจะดัดตัวเราอ่ะ
0: อ๋อ
1: ผมจะต้องบอกเขาว่าไม่ต้องดัดนะเพราะผมกลัวแบบ กบแล้วไม่กลับมาเหมือนเดิม
0: แล้วก็คุณจะกลัวว่าจะโตจะสูงขึ้นอะไรเงี้ย
1: ผมหลอนผมกลัวแบบกบแล้วไม่กลับมาเหมือนเดิมอ่ะผมก็เลยแบบเอาแค่นวดพอนะไม่ต้องกบไม่ต้องดึง
0: เขาถึงคือคนที่เป็นหมอโรคจึงควรจะต้องแบบผ่านหลักสูตรการเรียนการอบรมม
1: า
0: ถูกต้องไง
1: ผมเคยคิดนะพวกผมอ่ะจะให้แฟนผมไปเรียนแต่ก่อนไปเรียนที่วัดโพมึงใช่ไหม
0: ใช่ใช
1: ่เออนั่นแหละผมนี่แบบเฮ้ยตัวเองไปดิเดี๋ยวมันนวดได้เขาหน่อย
0: จ้าง
1: เออใช่ส่วนข่าวการย้ายทีมเดี๋ยวสลับมานิดนึงหนึ่งในนักเตะชื่อดังที่ก็ตอนนี้ฟรีเอเจนต์อยู่ยูเรียนบรันมีข่าวว่าลีดส์ยูไนเต็ดกับทางอาแจ็กอัมสเตอร์ดัมให้ความสนใจดาวเตะวัย30ปีรายนี้อยู่นะครับแล้วเขาบอกว่าตามความเข้าใจเนี่ยเขาบอกว่ายูเรียนบรันเนี่ยสนใจที่ย้ายมาค้าแข้งในถิ่นเอลันโรดนะเพราะว่าอยากจะเล่นในพรีเมียร์ลีกและเช่นเดียวกันก็มีความสนใจที่จะไปเล่นในศึกซีเรียอาอิตาลีเช่นกันนะรู้สึกก็มีข่าวยูเว่ด้วยมึงทางยูเรนบรันโบเดี๋ยวดูว่าสรุปสุดท้ายจะไปไหนนะครับสำหรับทางยูเรนบรัน หลังจากที่ออกจากเสือเหลืองโบเชดอสมุนเรียบร้อยแล้ว
0: พูดถึงยูเรนบรันก็นึกถึงเยอรมนีแล้วก็นึกถึงเยอร์เกนคล็อปคุณมองว่าไงกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แล้วก็เดเบสามารถดึงเอาเยอร์เกนคล็อปมาทำงานได้
1: เป็นผลที่ดีเป็นอย่างยิ่งของทางเยอรมันอยู่แล้วเพราะว่าถ้าพูดถึงเทรนเนอร์ณปัจจุบันเนี่ยชื่อต้นๆในวงการลูกหนังของเยอรมันเองยังไงมันก็ต้องมีเยอร์เกนคล็อปแล้วก็ถ้าผมถามแฟนบอลเยอรมันส่วนใหญ่หนึ่งในกุนซือชื่อแรกๆเทรนเนอร์ชื่อแรกๆอ่ะที่อยากจะให้มาคุมก่อนที่คล็อปจะเข้ามานะผมเอา 90% เลยคือเยอร์เกนคล็อปและในที่สุดคุณก็ได้เยอร์เกนคล็
0: อ
1: ปซึ่งโอ้โหมันตอบโจทย์อ่ะคือหนึ่งในกุนซือที่ดีที่สุดในโลกนะตอนนี้ที่พักงานไปแล้วคุณได้มาเพื่อที่จะใช้คำว่ายกระดับเยอรมันขึ้นมาให้ได
0: ้
1: คุณอาจจะไม่มีตัวอย่างพวกเอ็มบัปเป้ไม่มีอย่างโอลิเซ่ไม่มีอย่างเดซิเลดูเอ้อะไรพวกเนี้ยแต่กุนซืออย่างเยอร์เกนคล็อปเนี่ยผมเชื่อว่าเขามีวิธีการอยู่แล้วในการที่จะใช้คำว่าทำให้เยอรมันเอาชนะพวกทีมพวกนี้ได้
0: ใช่เขาพูดแบบนี
1: ้บทสัมภาษณ์เขานั่นแหละ
0: ก็พูดได้เห็นภาพชัดเจนมากเลย
1: ใช่
0: การสื่อสารอย่างเนี้ยเหมือนเดิม
1: คมคมอ่านหนังสือเยอะดูทรงแล้ว
0: แล้วทำให้คนแบบคนฟังรู้สึกว่าเฮ้ย
1: คอยตาม
0: มันเป็นไปได
1: ้
0: กลับกันอีกมุมหนึ่งโหผมเชื่อว่าแฟนทั่วโลกก็เชียร์ให้มันเป็นจริงกับโปรเจกต์ของอิตาลีที่ท้าทามเป๊ปเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยคู่นี้จะกลับมาสู่วงการแบบระดับทีมชาติพร้อมกันเลย
1: และอย่าลืมฉลับไปฝรั่งเศสนี่ซีดานด้วยนะ
0: เออคือเอาเพราะว่าอิตาลีเนี่ยพังยับยิ่งกว่าเยอรมันจะพังยังไงอ่ะไถตัวเองเอาไปเล่นรอบสุดท้ายได้อย่างน้อยก็เป็นมาตรฐานตรงนี้ที่มันยังไม่แบบพังระเบิดระเบ้อแบบอิตาลี
1: แต่กลายว่าตอนนี้มันจะเป็นอันเดปิโลดสิ
0: ใช่ เพราะว่า
1: เพราะเป๊ปไม่เอา
0: โครงสร้างการทำงานของ FNGC เนี่ยสหพันธ์ฟุตบอลอิตาลีนั้นก็เอาเปาโลบอนินี
1: ่
0: เอาเลโอนาร์โดเข้ามาช่วยกันทำงานในฝ่ายเทคนิคแล้วก็ดูแลรับผิดชอบเรื่องใหญ่มากก็คือ การสรรหาโค้ชคนต่อไป
1: ครับ
0: ซึ่งก็ไปคุยกับทั้งป๋าอันเช่เลยแล้วก็ซิมคัน
1: เป
0: ๊ปโหเล่นโปรเจกต์ยักษ
1: ์
0: คิดการใหญ่เป๊ปกวาร์ดิโ
1: อ
0: ล่าหลายคนก็มองว่าเป็นไม่ได้คือมองในแง่ดีตอนเรื่องเป
1: ๊
0: ปอะมองแง่ดีเพราะว่าเป๊ปกับอิตาลีเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ได้ห่างไกลกัน
1: เบรชชาโรม่าเคยไปค้าแข้งอยู
0: ่เ
1: ออแต่สุดท้ายก็ไม่ได
0: ้แล้วก็มองในแง่ดีเป๊ปอาจจะอยากพักก็จริงแต่ว่าเฮ้ยงานทีมชาติไม่ได้หนักขนาดนั้น
1: ใช่
0: มีช่วงที่ทำงานเข้มข้นจริงๆไม่เยอะในแต่ละปี
1: เพราะกุนซือบางคนที่เขาแบบไม่ได้อยากแบบว่าต้องเครียดกับทุกสัปดาห์อย่างชาบี้เอนเดสเคยออกมาพูดว่าตอนนี้ด้วยการที่เขามีเด็กเล็กเขามองว่าเขาไม่ได้เหมาะกับการคุมทีมสโมสรเขาบอกว่าตอนเนี้ยเขาจะคุมกับทีมชาติมากกว่า
0: ชีวิตครอบครัว
1: เออเพราะฉะนั้นอ่ะคุณก็มีโอกาสได้พักด้วยไม่ต้องเครียดทุกสัปดาห์
0: แต่ว่าน่าเสียดายครับเป๊ปยังไม่คิดว่ามันพอสำหรับ การที่ทำงานทีมชาติแล้วงานไม่หนักเท่าอะไรเงี้ยเป๊ปก็เป็นคนที่ใส่สุดตัวตลอดแล้วเนาะ
1: ครับผม
0: จนทั้งครอบครัวพังไปไม่น้อยเหมือนกันในช่วงหลังก็เป๊ปก็เลยไม่เลือกรับงานนี
1: ้
0: เพราะว่า

0: ให้น้ำหนักไปเรื่องทางครอบครัวแต่อีกมุมนึงก็ว่ากันว่าคือเรื่องข้อตกลงเรื่องค่าจ้างไม่สามารถมาจบกันได้หรอกเพราะว่าเป๊ปเขาเป็นโค้ชที่ค่าจ้างแพงอันดับต้นๆของโลกอยู่แล้วด้วยเพราะมันจะห่างกันระดับเท่าตัวด้วยซ้ำจาก20ล้านยูโรเหลือ10ล้านยูโรเต็มที่ที่ทางอิตาลีทุ่มไม่ได้อะไรเงี้ย
1: คือมันอาจจะมีข่าวแหละบอกว่ามันเป็นการตัดสินใจส่วนตัวไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการเงิน
0: ซึ่งผมเชื่อเป็นเรื่องนี้มากกว่านะเรื่องเงินอาจจะเป็นเรื่องที่แบบยืดหยุ่นกันพอได้แต่ว่าผมก็คิดว่าคงเป็นเรื่องแบบครอบครัวเรื่องส่วนตัวของเป๊ป
1: คือผมมองว่ากุนซือระดับเป๊ปอ่ะมันถ้าเป็นทีมชาติมันคือเรื่องความท้าทายแล้วแหละ
0: ใช่แล้วผมก็มองว่าช่วงเวลานึงอ่ะเป๊ปก็ทำให้เห็นตั้งแต่เขาหนุ่มๆตอนออกจากบาร์ซ่าใช่บอกจะไม่คุมตอนแรกผมก็ไม่เชื
1: ่อไปเบชชา
0: หยุดไปจริง
1: อินดี
0: ้
1: อินดี้ออกจากบาร์ซ่าด้วยว่าจะไปไหน
0: ไม่ใช่แล้วก็ตอนหมายถึงเขาเว้นวรรคจากงานคุมทีมด้วยใช่ป่ะล่ะก็ตอนนั้นกำลังโอ้โหดาวรุ่งโค้ดดาวรุ่งพุ่งแรงขึ้นมาเปี้ยงๆเลยหยุดกับบาร์ซ่าแล้วก็เฮ
1: ้
0: ยไปอยู่อเมริกาเป็นปีจริง
1: เราค่อยไปเสือใต้
0: ใช่
1: แ
0: ล้วช่วงนี้เขาก็เราเอาเนี่ยเรื่องนี้ผมว่ามันก็ยิ่งกว่าให้นึกย้อนไปเนี่ยอย่างกับปฏิหารที่ว่าเป๊ปคุมซิตี้มาได้ไงว่าตั้ง9ปี10ปี
1: เยอะจริง
0: ก็ไม่น่าเชื่อว่าเป๊ปจะอยู่โอ้โหฝังรากลึกขนาดนั้นปั้นทีมมา 2-3 รุ่นได
1: ้เพราะขนาดบาร์ซ่าแท้ๆเนี่ยก็ยังไม่ได้อยู่ยาวเท่าซิตี้นะ
0: ใช่
1: ในการคุมทีมชุดใหญ่อ่ะ
0: ก็เพราะฉะนั้นก็เสียดายที่มันไม่เกิดขึ้นแต่มุมนึงเนี่ยพอสุดท้ายแล้วเนี่ยตามข่าวทุกแหล่งข่าวคอนเฟิร์มว่าอิตาลีเลือกตัวจบก็คืออันเดรียปิโลที่ค่าจ้างไม่ถึง2ล้านต่อปี
1: แต่ว่าเรื่องของเขาในฐานะกุนซือมันก็ยังเป็นเครื่องหมายคำถามอยู
0: ่โอ้ตัวใหญ่เลย ผมว่าตัวใหญ
1: ่
0: ทุกคนรู้ดีว่าเรื่องในสถานะนักเตะของปิโลเนี่ย
1: ไม่มีใครเถียง
0: ไม่มีใครเถียงหรอกรู้ว่าโคตรเก่งขนาดไหนในตำแหน่งของปิโลแต่ว่าเส้นทางในงานโค้ชของปิโลถือว่าโลโปรไฟล์ก็ว่าได้
1: ครับผม
0: นี้ก็ได
1: ้
0: มีช่วงเวลาที่แรกๆก็เริ่มจับงานกับยูเว่มาก่อนช่วงสั้นๆก็ไม่ได้มีอะไรอ่ะ
1: ไม่ว้าว
0: ในช่วงเวลานั้นแล้วก็ไปไหนแกไปตุรกีด้วยป่ะครับ
1: มีคาราคุมลุก
0: ไปตุรกีมาพักหนึ่ง
1: มาซามโดเลีย
0: แล้วก็ต้นสังกัดปัจจุบันเนี่ยยังอยู่ในสัญญานะครับกับสโมสรดูไบยูไนเต็ดที่ UAE ซึ่งก็ว่ากันว่าเดี๋ยวกำลังจะจัดการยกเลิกสัญญาเนี่ยเพื่อเข้ามารับงานคุมทีมชาติอิตาลี
1: ครับ
0: ก็ว่าตามตรงไม่ใช่เป้าหมายอันดับแรกของทีมงานผู้บริหารของอิตาลีที่จะเลือกฟิโลเข้ามาคุมอยู่แล้ว
1: ครับ
0: ดิวเบอร์ใหญ่ระดับเป๊ประดับครอปเช่ระดับเป๊ประดับอันเช่เนี่ยแกไม่มา
1: อันเช่จะคุม
0: แล้วม
1: ัน
0: ก
1: ็
0: โอ้โหมันก็ฉีกมาหน้าตกใจกลายเป็นปิโลไปเลยผมว่าอารมณ์เนี่ยแทบจะไม่ต่างกันกับตอนที่แบบสุดท้ายเป็นกัตตูโซ่อะไรเงี้ย
1: ใช่
0: แต่เอาข้อจริงอะกัตตูโซ่เนี่ยเรื่องแบบการโลดโผนโปรไฟล์ในการคุมทีมเนี่ยก็ยังเหนือว่าปิโลด้วยซ้ำไป
1: เอาจริงแชมป์โลกปี2006อะมันเป็นกุนซือมีใครแบบเวิร์กจริงๆจังๆไหมอิตาลีอ่ะกาตูโซ่มันก็เฉย
0: ๆมันชินี
1: ่โรเบโต้มันชินี
0: ่หมายถึงคุณหมายถึงอะไร
1: ชุดแชมป์โลกปี2006
0: อ๋อหมายถึงนักเตะครับผมนึกว่ากุนซือหลังจากนั้น
1: กาตูโซ่ปีโร
0: ่กรอสโซ
1: ่กรอสโซ่โอเค
0: ตอนเนี้ยมันในช่วงขาขึ้นของกรอสโซ่ช่วงเวลาเนี้ย
1: กรอสโซ่ถือว่าดีเดลอสซี่ก็ยังเป็นเครื่องหมายคำถามแต่ก็ถือว่าเข้าไปช่วยเจนัวรอดตกชั้นได้
0: ก็เอาเป็นว่าคืองานของเดลอสซี่ที่ทำมาในฐานะโค้ชเนี่ยถ้าเทียบกับปิโลงานของเดลอสซี่ดูโปรไฟล์สูงกว่า
1: ดูโอเคกว่ามันดูสวยแต่โอเคว่าปิโลอาจจะเคยพายูเว่แชมป์บอลถ้วยอะไรก็ตามแต่มันก็เนาะมันเราก็ยังรู้สึกแบบไม่
0: มอนเตล่า
1: ก็
0: เฮ้ยแกเด้งป่าวะกับตุรกี
1: เ
0: นี่
1: ยเด้งป่ะน่าจะยังนะ
0: แต่ผมก็ไม่เห็นข่าวนะผมไม่แน่ใจว่ายังได้ทำงานต่อป่ะ
1: เออถ้าอิตาลียุคหลังนี่มันก็โอเคละมอนเตล่าจะไม่ได้ชุดแชมป์โลก2006แต่ว่า
0: เออแต่ผม
1: ถ้าในกุนซือยุคหลังมอนเตล่าได้ซิโมเน่อินซากี้ได
0: ้
1: ถ้าเอาเฉพาะกุนซืออิตาลียุคหลังๆมานะมีใครที่ผลงานสวยๆอีกไหมโอ้โห
0: ก็ไม่อ่ะ
1: เนาะ
0: ไม่งั้นมันก็ต้องเป็นเดซาบี้อย่างเงี้ยไปเลย
1: ไม่ค่อย
0: ก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่าเตียโกมอตตาเป็นคนหนึ่งที่แบบอยู่ในลำดับการพิจารณาพอหลังจากมันหลุดเบอร์ใหญ่อย่างเป๊ปอย่างอันเช่มาแล้ว
1: คอนเต้ยังมีข่าวว่าจะกลับมาคุมอีกทีเลยครับทีมชาติ
0: ใช่อ
1: ังจิปิโลกับคอนเต้ผม
0: ก็เพราะว่าชื่อโค้ชเก่าอย่างคอนเต้อย่างมันโชเนี่ยสองคนนี้ก็มีชื่ออยู่พ
1: ักใช่ใช่เอาจริงถ้าชื่อว่ามันสวยหรูอะยังไงคอนเต้กับโรเบโต้มันชินี่สวยหรูกว่า
0: ผมก็เชียร์ให้สองคนนี้ได้งานก่อนที่จะมาจบกันที่ปิโล
1: ถ้าอิตาลี3ชื่อต้นๆในยุคหลังๆหน่อยนะยุคเราทันที่เขาเป็นนักเตะนะเนี่ยมันโชคอนเต
0: ้
1: ซิโมเน่อินซากี้เนี่ยดูจะเป็น3ชื่อที่แบบเออถ้ามาคุมแล้วแบบเออว่าอิตาลีอาจจะกลับมาโอเคก็ได้แต่พอเป็นปิโลก็อาจจะต้องลุ้นก่อนว่าเอ๊จะโอเคหรือเปล่า
0: ส่วนอันเช่เนี่ยผมคิดว่ายังไงก่อนแกจะวางมือไปผมเชื่อว่าแกต้องได้กลับมาคุมอิตาลีซึ่งหวังว่าจะไม่ใช่มาการเป็นการกลับประกอบกู้ปิโลนะเพราะต้องประกอบกู้ปิโลในแปลว่าอิตาลียังเละต่ออ
1: ืมเออแต่ผมว่ายังไงวันนึงก็ต้องคุมทีมชาติแหละทางฝั่งของอันเช
0: ่
1: รวมถึงซิโมเน่อินซาคี้ด้วยนะผมมองว่าสองคนนี้ยังไงกับทีมชาติอิตาลีมีแน่นอนกัตคงไม่แล้ว
0: คงไม
1: ่กัตตอนนี้ก็ไปทำผลงานกับลาซิโอให้ดีแล้วกัน
0: คือผมว่าแกเหมาะแล้วไอ้ช่วงที่ผ่านมานะที่เอากาตูโซเข้ามาแบบคุมในช่วงกลางทางของการเล่นรอบพระเลือกอ่ะเพราะว่าผมมองว่ามันเป็นสถานการณ์ที่แบบอิตาลี
1: ต้องการแรง
0: ใช
1: ่แรงปลุกวิญญาณแรงกระตุ้น
0: ต้องการเรื่องหัวจิตหัวใจแค่นั้นเพราะว่าฝีเท้าอะไรคุณจะปรับให้นักเตะมันเก่งขึ้นให้มันเล่นดีกว่านี้ไม่ได้แล้วก็เอาลูกบ้าเข้าไปสู
1: ้
0: ก็มันก็ได้แค่นั้น ก็ไปเจอใบแดงของบาสโตนี่เข้าไป
1: เรียบร้อยเลย
0: ปีทองบาสโตนี่แล้วนะแกมี3คดีใหญ่ในซีซั่นที่ผ่านมาจำได้เลย1ดอกไปพลาดไปดึงฟอร์เรนเวียสมั้งไอ้เกมแพ้ลิเวอร์พูลแชมเปี้ยนส์ลีก
1: แล้วเกมกับมิลานมึงใช่ไหม
0: ไปพุ่งหลอกเอาใบแดงใบเหลืองแดงของใครวะของคารูลูอะ
1: น่าจะคารูลูน่าจะคารูลูนั่นแหละ
0: แล้วก็ดอกสุดท้ายที่แบบเป็นดอกใหญ่ก็คือ
1: ตัดสินใจ
0: ใบแดงกับเกมเพลย์ออฟกับบอสเนีย
1: ใช่
0: แล้วก็ซึ่งตลอดทั้งปีที่ผ่านมาเนี่ยแกก็มีข่าวกับบาซ่า
1: โอ้ใช่
0: พอจบฤดูกาล
1: เงียบ
0: กริบพอถึงเวลาตลาดเปิดจริงเงียบมาก
1: แล้วก็เดี๋ยวผมดูมีอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่า
0: พูดถึงเรื่องมาดินี่กับเรอนัลโดที่แบบว่าที่ตอนนี้ก็เป็นคนที่มีบทบาทเยอะกับการทำงานของสหพันธ์ฟุตบอลอิตาลีก็พูดถึงโปรเจกต์ที่มันจะต้องฟื้นฟูทั้งระบบก็บอกว่านี่จะเป็นแบบโปรเจกต์ระยะแบบยาวจริงอาจจะต้องใช้เวลาในการแบบพลิกระบบให้เห็นเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยยาวแบบเป็น10ปีอ่ะ8ถึง10ปีข้างหน้าเพราะว่ามันต้องไล่จากระดับล่างขึ้นมา
1: แต่เอาจริงนะถ้าคิดในแง่ว่าตัวทีมชาติอิตาลีที่จะขึ้นมาอย่างไอ้ล่าสุดก่อนหน้านี้ที่จะเรียกชุดเด็กมาซะเยอะจริงๆก็ถือว่ามีนักเตะอิตาลีชุดเด็กที่ขึ้นมาน่าสนใจหลายคนนะถูกไหมเอกาโตปาเลสตาพวกเนี้ยแล้วก็มีไอ้ตัวของพวกดอร์ทมุนด์พวกเนี้ย
0: ไ
1: อ้พวกนั้นอ่ะถือว่าน่าสนใจนะและยังรวมพวกบาสโตนี่ที่ก็ยังเล่นได้ยาวๆถูกไหม
0: มีตัวนาลี
1: เออเล่นได้ยาวๆเนี่ยไอ้พวก
0: ฟิลิปคุณมีประตูเบอร์ท็อปของโลกอยู่อย่างบิ๊กดอน
1: มากใช่อายุ27ก็เล่นได้ยาวๆบาเตซากี้นี่ก็เพิ่งจะ20ก็เป็นตัวหลังมิลานแล้ว
0: ใช่
1: เอาจริงผมว่าต่อไปถือว่าน่าสนใจนะพวกฟิลิปโปมาเน่พวกลูก้าเลจานี่ที่อยู่กับดอร์ทมุนด์พวกเนี้ยแล้วก็ไอ้ซามูเอล

0: ในระยะสั้นหรอกหรือไม่นั้นคุณก็ต้องอยู่กับทีมใหญ่แล้วเป็นตัวหลักของทีมให้ได้หมายถึงว่าในถ้าคุณจะเล่นในลีกตัวเองนะ
1: มันก็ต้องแบบมีทีมที่แบบเป็นเบสให้เหมือนที่เยอรมันถ้าจะเยอรมันจะแข็งแกร่งบาเยิร์นต้องแข็งแกร่งด้วยนักเตะเยอรมันก่อนมันจะต่อยอดกันถ้าในอิตาลีอินเตอร
0: ์
1: แต่ว่าอินเตอร์ก็ไม่เคยแข็งแกร่งเพราะการใช้นักเตะอิตาเลียนเป็นแกนหลักอยู่แล้วเป็นทีมนานาชาติมาแต่ไหนแต่ไร
0: คุณต้องมีอย่างอ่ะผมว่าอย่างมาสโตนี่ที่ทำกับอินเตอร์หรือบาเลล่าแต่ต้องมีเยอะๆนะ
1: ใช่ต้องมีเยอะกว่านี้
0: ต้องมีเยอะๆ
1: เป็นกลุ่มเหมือนที่สเปนมีกลุ่มนักเตะบาซ่า
0: ใช่ใช่
1: เป็นแกนหลักในความสำเร็จ
0: ตอนนี้มิดฟิลด์ลุ้นได้อ่ะชาเอนดัวของฟิออย่างเงี้ยนิโคลัสปิซิลลี่ของโรม่าไอ้พวกเนี้ยพอจะลุ้นขึ้นมาได้ดูว่ามีของ
1: ไม่วะ
0: หรอพี่เม่ว่าไม่โอเค
1: ผมว่าให้เทียบกับโหผมว่าชาวบ้านเกินไป
0: ผมว่าปิซิลี่อ่ะพอไหวนะปิซิลี่ผมว่ายังพอไหวไอ้ฮานอเนี่ยน่าสนใจแต่ก็จะดีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ปาเลสต้าเนี่ยผมก็เสียวว่าจะมาไม่ค่อยมีโอกาสกับเชลซี
1: อ
0: ุตส่าห์ดีๆกับไก
1: ย
0: านีนะ
1: ตอนไอ้ซัปปาคอสต้า
0: ใช่ผมกลัวอย่างนั้น
1: เหมือนตอนดาเมียนย้ายมาจากโตริโน่อย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ยังไม่รวมพวกคาราฟิโอลี่แต่น่าเสียดายอันเดคาเบียโซ่รุ่นการล่าสุดดรอปไป
1: ครับ
0: โอ้โหอย่างไอเดียโก้คาโปล่ามาก็ไม่เกิดนะกับไบรตันถูกป่ะย้ายมาแพงนะ
1: แล้วก็ออกไปแล้วใช่ป่ะ
0: คอปปูล่าเดี๋ยวขอดูก่อนว่า
1: คุณเหมือนไบรตัน
0: ใช
1: ่
0: แล้วเซ็นขาดไปแล้วปารีสเอฟซีหลังจากยืมตัวไป
1: โอเค
0: ประมาณนี้
1: จบข่าวครับ
0: ครับช่วงหน้าอยู่ต่อกับพี่บอมแล้วก็น่าจะสนมึงนะวันนี้ผมพิชิตไปก่อนนะครับขอบคุณท่านที่ติดตามมาวันนี้เราไปแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: Soccer Live Report โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 จินนี่นัทนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
4: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook fm99activeradio SMS 4689899
7: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน mcot connect ฟัง fm99 คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวทุกเรื่องของสุขภาพเริ่มต้นที่ตัวเราทั้งการกินการออกกำลังกายและอารมณ์อย่าปล่อยให้ร่างกายส่งสัญญาณเตือนโดยที่เราไม่ฟังรายการ Healthy Time จะพาคุณผู้ฟังไปเช็คสุขภาพตัวเองทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 6:00 น. ถึง 7:30 น. ทางคลื่น FM 99พิเศษช่วงสายตรงสุขภาพเปิดรับคำถามจากผู้ฟังตอบตรงโดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจะป่วยหรือแค่เครียดกินอะไรดีออกกำลังกายแบบไหนใครข้อข้องใจเรื่องสุขภาพแบบเข้าใจง่ายสไตล์ภาษาชาวบ้านดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์หมอที่พูดภาษาหมอแบบเข้าใจง่ายดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องอาหารดีต่อใจกินดีไม่มีโรคพร้อม

0: วยทีมงานผู้ดำเนินรายการเต่าน้อยอัจฉรานุ่นชุติมาเปิ้ลกุลธิดาและทีมงาน FM 99ฟังแล้วได้แรงบันดาลใจสุขภาพดีเริ่มที่คุณเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: ติดต่อโฆษณาโทร0816583461
0: น้ำเปล่าพลังแห่งความสดชื่นและกระตุ้นสมองน้ำเปล่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ร่างกายของเราต้องการในแต่ละวันเพื่อดูแลอวัยวะต่างๆให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ปัจจุบันหลายคนต้องเร่งรีบในชีวิตการทำงานหรือกิจกรรมที่ต้องจดจ่อมีสมาธิมากเป็นพิเศษทำให้เราอาจหลงลืมดูแลตัวเองอย่างเช่นการรับประทานอาหารเช้าการออกกำลังกายรวมถึงการดื่มน้ำเปล่าอย่างเพียงพอน้ำเปล่าดูแลสุขภาพอย่างไรช่วยให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าช่วยให้อวัยวะต่างๆทำงานอย่างมีประสิทธิภาพน้ำเปล่าตอนเช้าจะช่วยให้สมองของเราได้รับการกระตุ้นหลังจากตื่นนอนเพิ่มสมาธิในการทำงานดื่มน้ำก่อนทานอาหาร30นาทีจะช่วยให้ทานอาหารได้น้อยลงและย่อยง่ายขึ้นการดื่มน้ำในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงของโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดความดันโลหิตสูงและสมองกระเพาะปัสสาวะอักเสบเพราะน้ำนั้นจะเข้าไปลดความข้นของเลือดช่วยให้ระบบไหลเวียนของเลือดดีขึ้นและทำให้เลือดไหลเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
2: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
3: Empod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: อัปเดตข่าวกีฬาร้อนวิเคราะห์เกมแบบถึงแก่นวิจารณ์แมตช์แบบไม่มีกั๊กเจาะลึกทุกประเด็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับเรื่องเล่ากีฬาที่คุณห้ามพลาดเข้มทุกสาระเข้าใจง่ายเกาะติดทุกเรื่องวงการกีฬาไทยทุกสนามทุกการแข่งขันสปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษฎาศรีวิเศษเสริมทัพด้วยทีมวิเคราะห์กีฬาตัวจริงตัวท็อปของวงการอ๋อวังโอ่งคมกฤษณภาลัยและหนุ่ยนนทรีกูรูตัวจริงเสียงจริงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา16นาฬิกาถึง17นาฬิกา30นาที
5: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
6: Soccer Live Report

0: อ่ะสวัสดีนะครับ2:10 นนะครับต้อนรับคุณผู้ฟังทาง FM 99นะครับ Active Radio คือมาในแข็งแรงครับก็โอ้ช่วงนี้เขาเรียกว่าซ็อกเกอร์ไลฟ์เหมือนเดิมเลยใช่ไหม
1: ใช่ฮะ
0: ก็99ไลฟ์บอลโลกหมดละนะฮะอ่ะก็ช่วงนี้อยู่กัน2ชั่วโมงนะครับ2:00 ถึง 4:00 โดยประมาณนะครับคุณผู้ฟังอยู่กับผมสนวิรุณแล้วก็พี่บอมประพลสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับก็
0: โอ้โหเมื่อกี้เพลงเมื่อกี้ที่พี่เลือกปะ
1: ฉลองสักหน่อยนิวจีนเขาฉลองครบรอบ4ปีนะเปิดให้ฟัง
0: ถูกสไตล์เลยแบบผมรู้เลยว่าพี่แน่นอนเพราะว่าถ้าอาจารย์ไปจะไม่ใช่เพลงแบบนี้
1: อาจารย์ไปจะ
0: คำราม
1: ดูดันหน่อย
0: นะก็หวานหวานนะฮะช่วงนี้นะครับก็ฟุตบอลรายการสำคัญอะไรไม่ได้มีก็อาจจะเดี๋ยวก็ดูพวกผลอุ่นเครื่องแล้วก็ลิกลองๆให้นะพี่บอมนะ
1: ครับผม
0: ก็ก่อนจะไปพูดคุยก็ย้ำช่องทางก่อนนะครับ468-9899นะ468-9899นะครับสำหรับใครอยากส่งข้อความมาพูดคุยกับเรา2คน Facebook Live อะไรไม่มีแล้วเนาะไม่มีละเพราะว่าก็กลับเข้าสู่สภาวะปกตินะครับ YouTube Live ก็ไม่มีนะฮะ SMS อย่างเดียวจัดมา
1: ฮะ
0: นะครับอ่ะโอเคช่วงนี้ก็ถ้าผลฟุตบอลนี่ก็ดีลองๆนะครับตอนนี้มีอย่างวอนบัลแกเรียนี่โลโคโมทีฟโซเฟียเสมอกับเลฟสกี้โซเฟีย0-0
1: ครับ
0: นอกนั้นนี่ฮังการีนะครับเคิร์สวาด้านำฮอนเวด1-0ไอแลนด์พรีเมียร์ลีกนะครับสไลโก้กับด็อกเฮด้า1-1อิสราเอลโตโต้คัพนะครับหรือบอลทั่วอิสราเอลเนี่ยคู่ที่มีสกอร์นะครับไอโรนี่นะครับนำเชคนิน2-1มาคาบีไฮฟานะครับตามหลังครับเอลไฮฟา2-3แล้วก็คาบีเนทันย่านี่นำฮาปาเอลเยรูซาเล็ม3-1นะครับส่วนนอร์เวย์นะครับฮาวเกซุนนี่นำบลาย1-0นะครับแล้วก็โรมาเนียนี่ดินาโมบูคาเรสต์นำทางยูไครโอวานะครับซึ่งยูไครโอวาเหลือ10คนด้วยดินาโมบูคาเรสต์นำอยู่3-1
1: ฮะ
0: แล้วก็ท่านรัสเซียเนี่ยสปาร์ตักมอสโกนำทางด้านโลดีน่านะครับ1-0สวิตมีคู่นึงนะครับลูเซิร์นกับทูน1-1ส่วนอุ่นเครื่องเนี่ยผมว่าน่าสนใจกว่าไอ้เมื่อกี้อีกนะฮะก็มีอย่างอัลเมเรียกับอากิยาสนี่ยัง0-0นะครับแล้วก็แกรนาดานี่นำโอ้โหนำเบติส1-0สตองลาเรียกับยูเวนตุสยัง0-0นะครับบาเลนเซียตามหลังกาสเตยอน0-1แล้วก็สปอร์ติ้งลิสบอนนะครับยังเสมอกับโมนาโก0-0และปอร์โตครับนำแอสตันวิลล่า1-0
1: ไอ้ตัวยังไม่ครบมั้งวิลล่าก
0: ับ ICR 6.5 นี่พร้อมยังรู้จักไหมยอม
1: คืออะไรฮะ
0: ในเน็ตชาวเน็ตเขาเรียกที่วันนาบีเป็น CR 7ไงแต่คือเขาก็เลยแซวว่าเป็นได้แค่ CR 6.5
1: ใครใคร
0: อาเลฮันโด
1: กานาโชนะ
0: โอ้ตายแล้วไม่รู้จักในอดีตนักเตะคุณ
1: ไอ้กานาโชเขาน่าจะมาไทยใช่มั้ง
0: มาก็ทางวิลล่าคอนเฟิร์มแล้วว่ามากับทีม
1: เอออุ่นกับ BG เอาอย่างน้อยก็เรียกคนได้นะ
0: เ
1: รียกแฟนแมนยู
0: ได้ไม่น่าเรียกอ่ะพี่เพราะว่าดูการนาโชก็เหมือนดูสุพนันบุรีรัต
1: อ่
0: ะ
1: อุ้ย
0: เห็นก็คล้ายๆกันเออการนาโชเมืองไทย
1: ใส่มุด
0: ไม่รูปร่างหน้าตาทรงผมไง
1: อ๋อหรือว่ามุดเหมือนกัน
0: แต่คนละตำแหน่งแล้วไงสุพนันแบ็คขวาการน
1: า
0: โชเป็นปีกนะ
1: อ๋อสุพนันแบ็คทีมชาติเหรอ
0: เออกับแบ็คท่าเรือที่เขาบอกว่าหน้าเหมือนการนาโชอ่ะ
1: เฮ้แต่ลายสักน่าจะคล้ายๆกันสักทั้งตัวเหมือนก
0: ัน ครับ
1: เออไว้ผมคล้ายๆกันเลย
0: อ่ะส่วนยูเว่นี่ครึ่งหลังเดี๋ยวดูว่าชุดไหนนะเพราะว่าครึ่งแรกนี่ก็แนวรับอ่ะชุดค่อนข้างโอเคมีพวกกติมีดีเกอริโอเป็นประตูเงี้ยแต่ว่าข้างหน้าเป็นชุดเด็กอะไรเงี้ยโอ้โหนี่พูดปั๊บยูเว่นำปุ๊บ1-0
1: ห้ามทัก
0: นะโอ้โหเพราะว่าครึ่งหลังนี่มีเปลี่ยนเอาทางเซกี้เซลิกนะมาเตียเปรินเจ้ามาริโอแบ็คขวามีอาตูเมโลยังอยู่เหรอลงมาด้วย
1: อาตูเมโล
0: โอ้โหยังอยู่แล้วก็อย่างทางด้านเฟเบโอมีรตินี่ก็ลงมานะครึ่งหลังนะครับ
1: โอ้แล้วลิเวอร์พูลเขาไปอุ่นที่ไหนวะเนี่ยเขาเตะตีห้าเนี่ย
0: อืม
1: โอ้โหอ
0: ุ่นกับซันเดอร์แลนด
1: ์ฮะ
0: เออ
1: เวลาเหมือนเตะเท่าสหรัฐเตะตีห้า
0: ครับ
1: เออใช่เขาไปสหรัฐแล้วนี
0: ่อืม
1: ก็ถูกแล้วนี
0: ่ก็เดี๋ยวเขามีเล่นกับเล็กแฮมด้วย
1: เขาอยู่ชิคาโก้นี่นะลืมไปเฮ้ยสู้เล็กแฮมไม่ได้หรอกเล็กแฮมชนะแมนยูไหม
0: เล็กแฮมชนะแมนยู1-0นะ
1: โอ้นั่งดูนั้นโอ้เสียดายค่าสมาชิกเหลือเกิน
0: ครับโอ้นี่พี่ดูด้วยเหรอ
1: ดูว่าพี่ต้องมาดีไง
0: เมื่อวานสมหวังนี่ยิงไป5ป่ะ4-5นะ
1: ตายตาหลับแล้วเห็นอาจารย์ดูครึ่งหลบประตูลูกนั้น
0: โอ้ยังเหลือ ไม่แต่ผมดูไอโรเซนบอกประจำอ่ะมัน
1: หมูหมู
0: ม
1: ัน
0: หมู
1: พี่นั่นหมูไม่มีอะไรจริง
0: มันไม่เหลืออะไรแล้วอ่ะก็ส่วนที่เตะอยู่เนี่ยอย่างลิสบอนวันนี้นี่ตัวหลักๆอย่างพวกไอคาตาโมนะโหตัวเดียวเลยที่ลงอาราโฮงี้ตัวทีมชาติอุรุกวัยไงที่เหลือก็สำรองส่วนโมนาโกนี่ตัวจริงมีพวกมิก้าเบเรตมีไอ้ลูคัสทราเดกี้ผู้เสียประตู
1: นี่ปอกบายังอยู่ไหมอ
0: ะไรนะพี
1: ่ปอกบายังอยู่ไหมน้อง
0: โมนาโกพวกแนวรับนี่เอริกไดเออร์ลงนะซันเดอร์โกโลวินลงทีโรแคลเลอร์พวกนี้ลงนะครับ
1: โอ้ก็พวกชุดใหญ่นะ
0: ปอกบาไม่มีชื่อเลย
1: เลยเป็นระเบิดฟุตบอล
0: ครับส่วนวิลล่าตีเสมอปอร์โต้แล้ว 1-1 นะครับก็ถ้าดูแลอัพวันนี้ปอร์โต้ก็มีพวกยานเบนเนเรกพวกนี้จากคุปคิวออนี่เซนเตอร์ตัวจริงลงนะแกมตรงกลางมีแกบี้เวก้านะครับส่วนทางฝั่งวิลล่านี่ประตูเป็นบีซอสที่เหลือมีทางด้านเลออนไบลี่ลอสบาร์กลี่มัตติแคชเอียนมัตเซนไฮรอนมิงพวกนี้นะ
1: แกงชุดใหญ่นะ
0: ไม่งั้นที่เหลือก็สำรองละพวกโอ้โห
1: ใครก็
0: สำรองคือไม่รู้จักเลย
1: ไม่มีรู้จักสักคนจริงๆสำรองเนี่ย
0: ไอ้เบอร์สิบแปดอะพี่บอมอ่านชื่อดิ
1: เอ้ยมียังไงชัวโกเมสสำรอง
0: ตัวใหม่เบอร์สิบแปดรู้จักไหม
1: ไหนวะ
0: จิโมอาโลบ้า
1: ใครวะนึกว่าอามีบ้าเดี๋ยวถ้าใครเป็นแฟนวิลล่าก็ไม่รู้มันมีถ่ายทอดไหมไม่น่ามีนะ
0: ก็อาจจะต้องเป็นสมาชิกสโมสรแบบที่พี่ดูลิเวอร์พูลไงดูแมนยูอ่ะ
1: นั่นแหละถูกนะไอ้ค่าสมาชิกสโมสรนะผมรายปีที่200กว่าบาทไปดูเกมอุ่นเครื่องนี่แหละ
0: ครับอ่ะก็นี่คืออุ่นเครื่องที่เตะกันอยู่นะครับส่วนถ้าพวกที่จบไปก่อนหน้านี้เดี๋ยวดูให้เพราะโปรแกรมวันนี้ก็หลักๆก็ลีกรองนะครับทีมชาติไทยพี่บอมได้ดูไหม
1: โอ้ดูแต่ไฮไลท์ล่ะฮะ
0: 5-0เลยเหรอสปป.ลาวไปเหลือ10ใช่ปะก็เลยแบบหวานเจี๊ยบดิ
1: ยามเละเลยเจ้านี้ยิงประตูแรกในนามทีมชาติยศกร
0: อ๋อยศกรบุรพา
1: โอ้ยิงเท้าหนักจริง
0: ชุดใหญ่นะ
1: อ
0: ่
1: าฮะ
0: แล้วคาคณะ
1: คาคณะยิง2ลูกนี่ก็โอเคเลยวันนี
0: ้จริงเรียกค่าตัวเห็นบอกว่าเมืองทองพร้อมขาย
1: เราจะเอาใครเล่นวะเนี่ย
0: โอ้ยก็ทุกวงมีร้อนเงิน
1: ก็อย่างว่าเนาะลงไปเล่นลีกรองละเมืองทอง
0: วันนี้ผลรายการอื่นนะครับมีนอร์เวย์นี่คิสเตนซุนแพ้สตาร์ท 1-2 เดเกฟอร์แพ้ยากาเดน 0-1 แล้วก็คาลมาเนี่ยชนะมอร์บี้ 2-1 นะครับส่วนเดนมาร์กนี่อาฮุสเสมอนอเสมอวอนบี้ 1-1 สวิตที่จบไปแล้วนี่มีเซอร์เวตแพ้บาเซิล 0-1 แล้วก็โลซานเสมอกาวซอปเปอร์ 1-1ไอแลนด์นี่จบไปคู่หนึ่งกาเวเสมอวอเตอร์ฟอร์ด 0-0 นะครับแล้วก็ถ้าฟินแลนด์เนี่ยมาเลนฮามกับเอซีอูรู 1-1 นะครับคูพีเอสนี่ชนะวีเวสวาซา 3-1
1: ครับ
0: นอกนั้นถ้าโดมาเนียจบไปแล้วมีฟารุนนะชนะทางอูเนโดอาร่าครับ 2-0 น่าจะมานี้นะถ้าอื่นๆก็เป็นลีกรองๆละนะครับก็ถ้าใครอยากได้เพิ่มเติมก็4-8-9-8-9-9ถ้าอุ่นเครื่องอะมีอย่างไลฟ์ซิกเนี่ยชนะอิงโกสัต 1-0
1: ครับ
0: ลองเสมอชาลูรัว 1-1 ดอทมุนนี่บุกชนะฟอร์จูน่าดุสตอป 1-0 นะครับโอ้โหเกตเฮดชนะนิวคาสเซิล 1-0
1: ทีมอะไรวะ
0: เนชั่นแนลลีกเนี่ยชนะนิวคาสเซิล
1: โอ้โห
0: นิวคาสเซิลแล้ว
1: นิวคาสเซิลก็จะไม่เหลือตัวเล่น
0: โอ้ยเวเฮนชนะบาเยิร์น 1-0
1: ไบเยิร์นมีใครอ่ะ
0: แต่ว่าแหละก็พวกตัวเยอรมันอาจจะยังไม่กลับมาไง
1: ไม่ดูคาโดโซลงว่านะ
0: เซลติกชนะมิลาน 2-0 โอ้โหอะไรครับนี่โบลตันเสมอเอเวอร์ตัน 0-0
1: ไม่น่าแปลกหรอกเซลติกกับมิลานลิมไงจำลิมไม่ได้แล้วลิมคุ้มแล้ว
0: ที่เอาลิมไปวางยามิลานเหรอ
1: โอ
0: ้ย
1: ดูแล้วต้องปรับเปลี่ยนระบบก็วุ่นวายไปหมดแน่นอน
0: ครับ
1: คนร้อนวิชา
0: บอมรี่นี่เสมอพาเลต 0-0 นะครับแล้วก็เฮาซิตี้บุกชนะควันยาสปอร์ 1-0 นะครับ
1: อยากดูบทสัมภาษณ์มอลิมแล้วไงมันจะพูดอะไรวะ
0: ขออภัยเมื่อกี้ผมดูผิดเมื่อกี้ผมกลายเป็นดูผลครึ่งแรกกี่แก้ใหม่เลยเวเฮนเนี่ยชนะบาเยิร์น 2-1 เซลติกเสมอมิลาน 2-2
1: เสมอ
0: เออ
1: โดนก่อน 2-0
0: ใช่ใช่แล้วก็ นิวคาสเซิลเสมอเกตเฮด 1-1 บีเล่าชนะ PSV 3-1 บูแพ้ซอเซดาด 1-2 มาลาก้าเสมอเลสเตอร์ 3-3 อ่ะประมาณนี้
1: นะฮะ
0: แม่ก็ไปด่าโมลิมซะละ
1: แล้วก็มีนี่ไงบอลนุ่นเครื่องของคอนซาโดเรซัปโปโรนะครับ
0: เ
1: กมเย็นนี่ก็
0: เห็นบอกว่าสุภโชคแอสซิสต์ให
1: ้เจ้าเป่า
0: ที่ธีรพัฒน
1: ์ก็อยู่เจลีก2อ่ะนะตอนนี้ฮอกไกโดคอนซาโดเรซัปโปโรนะครับเมื่อวานนี้ก็ลงอุ่นเครื่องกับนาโกย่าแกมปัสเอสนะครับจากเจลีก1นะฮะก็คุมทีมโดยเคนตะคาวาอินะฮะก็อย่างที่สนบอกไปนะครับวันนี้ก็เป็นไทยแลนด์คอนเนคชั่นนะฮะเป็นเจ้าเช็คสุภโชคสารชาตินะครับที่แทงทะลุช่องให้เจ้าเป่านะครับธีรพัฒน์ปือทองเนี่ยซัดเข้าไปเป็นประตูชัย 1-0 นะครับก็แทงเข้าไปในเขตโทษนะครับแล้วก็ธีรพัฒน์นี่จับบอลทีแล้วก็ล็อกหลบนะครับกองหลัง1จังหวะแล้วก็ปั่นโค้งด้วยสายสวยทีเดียวนะครับเรียกว่ากล้าเล่นมากนะ
0: เห็นบอกว่าเดี๋ยวก็จะยืมนี่ไปด้วยนี่อิทธิมนต์ซัปโปโรเนี่ยโหจะมีนักเตะไทย3คนเลย
1: ดูเขาชอบนักเตะไทยนะ
0: ค
1: อนซะเนี่ย
0: จริงใจสุดแล้ว
1: จริงใจ
0: โอกาสแบบโอ้โหเพียบ
1: ๆโอ้แต่เสื้อสโมสรเจดิงนี่ซื้อไม่ไหวจริงนะราคา
0: เท่าไหร่พี่บอม 5,000 มั้ย
1: ประมาณนั้นน่ะ 3-4,000 5,000 น่ะพี่เคยไปดูแล้วลองจับๆดูหน้าสนามโหราคาตาย 30,000 เยน
0: โอ้ยขนาดพี่ไปดูไอดอลอะไรเยอะกว่านี้
1: ฮะก็เอาไปดูไอดอลดีกว่า
0: เลย
1: ซื้อทำไมเสื้อ
0: เหรออ๋อเสื้อมันจับไม่ได้นะมันแบบไม่หอม
1: โอ้ไปจับมือน้อง BNK ดีกว่า350
0: ไม่แต่ผมเห็นโลโก้ใหม่ซัปโปโรพี่บอม
1: ครับ
0: ไม่สวยเลยอ่ะผมชอบโลโก้เก่ามากกว่า
1: ที่เป็นนกคู่
0: คลาสสิกโลโก้ใหม่มันอะไรแบบเป็นตัวย่อใช่ปะ
1: ใช่ครับ
0: C S อะไรอ่ะ
1: เออ
0: แบบ
1: อันเดิมมาสวยมาก
0: เข้าใจว่าเขาเหมือนเขาจะทำให้มินิมอลเพราะว่าปัจจุบันคือโลโก้แบบมันต้องทำให้เหมือนรายละเอียดน้อยลงก็แบบมันมีข่าวว่านิวคาสเซิลจะเปลี่ยนโลโก้พี่บอมเคยเห็นไหมใครเคยได้ยินข่าวนี้ไหม
1: จริงปะ
0: ที่เขาบอกว่าเพราะว่าไอ้โลโก้เดิมนิวคาสเซิลน่ะมันรายละเอียดเยอะไปเขาบอกว่ามันทำการตลาดในยุคปัจจุบันยาก
1: ก็จริงนะเพราะว่าหลายทีมก็เปลี่ยนนะอย่างลิเวอร์พูล
0: จริงอาร์เซนอลเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนมานานแล้วที่แบบเปลี่ยนเป็นใช้แบบเป็นแบบมีแค่ปืนแล้วก็พื้นหลังสีๆนะแต่ก่อนหน้านี้พี่วอมจำได้ป่ะที่มันเป็นมีรายละเอียดเยอะ
1: ใช่มันจะเป็นแต่ก่อนจะชอบมีมิโลแล้วก็เขียนตัวนั้นตัวนี้ไว้คล้ายๆประตูเข้าสโมสรเน
0: ี่ยใช่
1: เหมือนลิเวอร์พูลเนี่ยจำได้ไหมล่ะที่มีอะไรเต็มไปหมดเลย
0: หรือยูเว่เนี่ยหลักๆนี่ก็เปลี่ยนยูเว่ที่เปลี่ยนเป็นตัวเจอ่ะเพราะนั้นก็เราก็ไม่ได้เข้าใจหลักการตลาดไงว่าเดี๋ยวนี้มันต้องแบบรายละเอียดมันจะไม่ต้องเยอะเลย
1: อย่างของมันยูก็เปลี่ยนมาแค่นั้นแค่มีปีศาจตัวหลังๆนี้เป็นปีศาจตัวเดียวจริง
0: เรือไอ้ข้างบนไม่มีแล้วไงแต่ผมอยากแต่ซัปโปโรเมื่อกี้ที่คุยกันก็มันไม่สวยจริงอ่ะ
1: ปีนี้นี่ใครที่ชอบการ์ตูนโปเกมอนในดูเจลีกนี่เขาจะมีโปเกมอนประจำทีมนะ
0: อืมเหรออ
1: ย่างของ

0: ซัปโปโรนี่เป็นตัวชื่อโยรุโนสคุนะฮะเป็นนกฮูกนะก็นั่นแหละก็ตามสัญลักษณ์เดิมของสโมสรนั่นแหละญี่ปุ่นเขาชอบทำอะไรแบบนี้ไง
1: มีกิมมิค
0: ใช่
1: ไหมใช่กิมมิค
0: เข้าไปดูก็มีแจกถุงผ้าโปเกมอนอะไรกัน
1: เฮ้ยเดี๋ยวนี้โปเกมอนไม่อินเดี๋ยวนี้เขากำลังอินนี่ซูบาสะ
0: ซูบาสะพี่จอม
1: เออแม่ซูบาสะตรงได้ไหม
0: ตอนแรกพี่ไม่เคยสังเกตเลยนะจนดูรายการเมื่อวันจันทร์นี้แล้วอ่ะแล้วก็เออก็ไปดูเออว่ะแกวาดเน้นจริงๆว่ะอาจารย
1: ์อ่
0: ะเออตอนแรกเราก็ไม่ได้ดู
1: มันแน่นเหรอมันแน่นเหรอ
0: โอ้โหก็วาด
1: เสื้อมันฟิตเหรอ
0: เออนึกว่าดูเอาเล่นโล
1: ไม่เดี๋ยวว่าไอ้เสื้อฟิตไม่เท่าไหร่แต่พอมานั่งลงสตอรี่ว่ะเออว่ะคุณโรเบโต้ว่างมาตีสองเพื
0: ่อแล้ว
1: เวลามีเยอะแยะ
0: แล้วที่ฮาคือกัปตันโอโซล่าแกต้องไปขึ้นไปเรือ2ปีอ่ะ
1: เออ
0: แล้วปล่อยโรเบโต
1: ้ไม่ทำไมคุณโรเบโต้ไม่มา 10:00 นเออมา 9:00 นมาแบบมาเวลาพิการทำไมอ่ะ
0: เวลาชายชั่วอะไรตี2ปีก็บ้า
1: หรือว่าแบบเครื่องบินลงมาตอนนั้นอะไรเงี้ยอ่
0: ะน่าจะเมาอยู่อ่ะดูทรงแกขี้เมาอยู่นะโรเบโต้ฮองโกเน
1: ี่ยเออแปลกๆนะแปลก
0: เปิดมุมมองใหม
1: ่เออ
0: เป็นที่ฮือฮา
1: แล้วเห็นบอกว่าอะไรอ่ะไอ้ซูบาสะเขาตื่น 18:00 นฮะแล้วระหว่างตี2ถึง 8:00 นนี่คุณโรเบโต้เขาทำอะไร
0: ถ้าซูบาสะไม่รู้ไม่แน่ใจว่าซูบาสะมีน้องป่ะ
1: มี
0: ใช่ไหม
1: มี
0: กูว่าไม่รู้ลูกใครแหละ จบกันกับตันซูบาสะของเรา
1: เฮ้ยแต่พอไอ้ประเด็นนี้ก็ผมไอ้ยอดวิวนี่เพียบเลยนะช่อง BG Sport
0: อ่ะก็ถือว่าช่วยโปรโมทไงเออ
1: ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป
0: ซูบาสะมีน้องชายชื่อโอซุระไดจิต้องดูว่ามีเขาโตขึ้นมาม
1: ีแบบเชื้อสายบราซิเลียนไหม
0: เออโตมาตัวดำแบบโรเบโต้นี่ฮาเลยนะ
1: เออท้อเลยเจอเรื่องที่ว่า
0: แต่มีจริงเหรอเนี่ยน้องชายโอซุระไดจ
1: ิมีก็มีดิ
0: เออ
1: ในชาวเน็ตเขาไปเช็คมาแล้ว
0: ใช่ไหม
1: เออ
0: เรียบร้อยโอ้โหนี่มันพอดเอวีชัดๆว่าบอก
1: อะไรครับเนี่ย
0: เออเนี่ยแล้วกลายเป็นว่าคือแทบไอ้เพจดังๆทุกเพจพูดถึงเรื่องนี้หมดเลยแคทดงแคทดำมาไปเล่นกัน
1: ก่อนหน้านี้ไม่มีใครคิดนะ
0: ออ
1: ตอนนี้นี่แบบโอ้โหเราไม่สามารถมองซูบาสะได้เหมือนเดิมอีกต่อไป
0: โอ้โหแล้วเนี่ยเออจริงๆไปดูแบบโอ้โหจะเน้นอะไรขนาดนั้นคุณแม่ซูบาสะเนี่ย
1: แต่ไอ้ก็อาจารย์เขาวาดมันก็ไม่ผิดหรอกแต่ว่ามันผิดตรงที่ว่ามีคนเอาไปเจน AI เนี่ยแหละแบบให้มันเป็นแบบ
0: เป็นคน
1: เออสมมติเป็นมนุษย์จริงอ่ะ
0: เออ
1: ก็พยายามนะนะฮะ
0: อาจารย์
1: อ่ะก็พอหอมปากหอมคอนะ
0: ฮะ
1: แต่วันนี้เหมือนหลายท่านหลับไปแล้วเปล่าแบบโอ้โหว่า MS ยังไม่มีเลย468-899นะ
0: จริงๆก็น่านอนอยู่ถ้ามันไม่มีอะไร
1: ไม่ได้ไม่ได้
0: ก็เพื่อนกัน
1: เพื่อนกันทิ้งกันไม่ได
0: ้
1: อุตส่าห์มีรายการหลังเที่ยงคืนแค่เสาร์อาทิตย์แล้วไง
0: เออ
1: จะเพิ่งหนีดิ
0: เอ้ยนี่อาร์เซนอลคุณมีข่าวจะไปเอาวินิสิอุสจูเนียร์ชอบมั้ย
1: ชอบเอาเลยเพราะว่าผมว่าดีกว่ามอร์แกนโรเจอร์อ่ะปีกธรรมชาติแต่ปัญหาคือผมว่าค่าตัวเนี่ยมันเหลือสัญญาปีเดียวมาริดอาจจะปล่อยแต่ว่าครับปัญหาคือผมว่าค่าเหนื่อยพี่บอม
0: ใช่
1: ค่าเหนื่อยขนาดสมมติมาริดยังต่อไม่ไหวอ่ะแล
0: ้
1: วอาร์เซนอลจะไหวอ่ะเพดานสูงสุดคือ 350,000 นะของซาก้าม
0: ันมีข่าวว่า
1: แต่ผมว่าวินิซุสเกิน 350,000 แน่นอน
0: ใช่เขาบอกว่าวินิซุสจะเรียกมา 550,000 ยูโรนะต่อวีคก็แพงอยู่ดี
1: คือผมว่าจริงๆก็คือจ่ายไหวแหละแต่มันก็ต้องทำลายเพดานไงมันก็จะแบบมันจะเสียการปกครองหรือเปล่า
0: เขาบอกว่าเรอัลมาดริดอันนี้ข่าวจากสกายนะของเทอร์รี่กิฟสันที่เป็นเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญนักฟุตบอลสเปนของสกายสปอร์ตเขาบอกว่าตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยวินีมันรับอยู่15ล้านยูโรต่อปีนะครับนี่คือหักภาษีแล้วนะ
1: โอ้นี่ถ้านั้นได้น้อยกว่าสมมติสมมติถ้าอิตาลีจะจ้างเป๊ปที่เห็นเขาบอกว่า20ล้านยูโรต่อปีนะ
0: เป๊ปมันเป็น
1: โอ้แสดงว่าวินีซีอุสนี่ยังได้น้อยกว่าค่าเหนื่อยเป
0: ๊
1: ป
0: เป๊ปต้องยกเว้น
1: ถ้าเป๊ปเซ็นกับอิตาลีนะ
0: เป๊ปมันต้องยกเว้นมันเป็นกุนซือค่าจ้าง
1: กุนซือแบบอีดิต
0: ครับส่วนสัญญาใหม่ของเรามาดริดที่เสนอให้เนี่ยเขาเสนอให้20ล้านยูโรต่อปีแต่ว่าวินีเนี่ยอยากได้30ล้านยูโรต่อปีหรือถ้าเป็นรายสัปดาห์อย่างที่บอกอ่ะ 550,000 ยูโรต่อสัปดาห
1: ์
0: ซึ่งแพงมากนะระดับอเล็กซิสซานเชสอ่ะ
1: โอ้แต่พอพูดระดับอเล็กซิสนี่ก็ไม่แพงนะ
0: ก็แพง
1: โอ้ก็คือขนาดอเล็กซิสยังเคยได้เลยแล้วมันเล่นอย่างนั้น
0: กว่าจะหมดเวรหมดกรรมกับแมนยูเนี่ยโอ้
1: แล้วก็แมนยูกว่าจะหมดเวรกับซานโชนี่ตอนนี้หมดแล้วเนี่ย
0: หมดแล้ว
1: แต่ตอนนี้ยังเหลือแรดฟอร์ด2ปี
0: ซานโชนี่ถ้าเซ็นขาดแมนยูยังได้นี่อยู่นะยังได้ไอ้ส่วนแบ่งอยู่นะ
1: ครับ
0: เออแต่แรดฟอร์ดคนเดียวเนี่ยไม่รู้ยังไง
1: 2ปีไงก็ยังเหลืออยู
0: ่ก็คงต้องเก็บมาใช้ก่อนแล้วแรดฟอร์ด
1: ครับ
0: เพราะว่าโอ้โหทีมอื่นก็จ่ายไม่ไหวนะก็

0: จ้าง
1: อืม
0: เออเห็นล่าสุดมีข่าวว่าอาจจะไปมัดรวมกับข้อเสนอก่อซื้อไอ้มานูโกเน่ของโรม่า
1: อ๋อรอแล้วนี่ว่าจะมัดกับคุณโรเบโต้
0: โอ้ คุณโรเบโต้
1: ไม่จบ
0: คุณโรเบโต้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป
1: อ๋อแล้วมานูโกเน่นี่ยังไง
0: สรุป
1: คือจะเอามานูโกเน่หรือเอาบาเลบ้า
0: ไอ้โกเน่เขาบอกว่าบอร์ดแมนยูมันก็เสี่ยงแตกไงเพราะว่าประวัติมันก็ไม่ค่อยดีประวัติอาการบาดเจ็บใช่มั้ยมันก็ไม่ค่อยดีแล้วค่าตัวมันก็เขาจะเอา60ล้านยูโรอ่ะตอนแรกมันคุยกันไว้50ล้านใช่มั้ยพอไปเล่นดีบอลโลกลงมาก็บวกเพิ่มอีก10เนี่ย
1: ครับ
0: เออก็ยังไม่รู้ยังไงแต่คิดว่าน่าจะมีสักคนแหละ
1: แต่ผมว่าแฟนแมนยูก็เริ่มคิดมากนะเพราะว่าไอ้ตัวกองกลางแบบนี้เลยแล้วบอลฟอร์มดีกับบอลโลกเหมือนเคลแบซันไงมันก็ไม่สำเร็จไงมันก็เป็นดีลล้มเหลวอ่ะไม่รู้ว่าอ่ะโกเน่จะยังไง
0: เอาจริงไม่รู้จะเอาคาร์เบลไอซันเดอร์เบอร์เก้นี่ไหมก็ได้ของฟูลแลม
1: โอ้ยแต่มันจะเกรดพอๆกับไออังเดซานโตหรือเปล่าพี่บอมมันต้องตอนนี้ต้องมีเกรด A ตัวหนึ่งไงเพราะว่าคือคาเซมิโร่ไปเงี้ยเตเลมันก็บางทีก็อาจจะแบบไม่ชัวร์เรื่องการบาดเจ็บมันต้องมีตัวที่แบบไม่เจ็บและเกรด A ตัวหนึ่งอ่ะ
0: งั้นต้องเป็นชัวร์เมนี่แล้วแหละให้เกรด A
1: แต่นั้นดิวมันไม่ได้แล้วเห็นโรมาโน่รายงาน
0: เ
1: ราว่าก็แล้วเด็ดไม่ขายแล้วไง
0: ตัวมันก็ไม่อยากย้ายตัวชัวเมนี่ใช่ไหมล่ะก็อยู่ที่มูรินโญ่แสดงว่ามูรินโญ่เขาจะเก็บไว้ใช้แสดงว่าตอนนี้ก็กลายไปที่ตอนนี้มันก็มีข่าวกับกามาวิงก้าด้วย
1: มาริดมีข่าวกับโรดี้แต่ดูแล้วมันค่อนข้างยากไงถ้าได้โรดี้ผมว่ามาริดอาจจะปล่อยกามาไอชัวเมนี
0: ่พี่ว่ามันเปลี่ยนแผนตรงที่โรดี้มันดันเจ็บไงพอ
1: ต้องผ่าไง
0: ต้องผ่าหลังแล้วตอนนี้มันก็คุยอะไรกันไม่ได้ละพอโรดี้ไม่ได้ปุ๊บก็ต้องเก็บชูอาไว้ก่อนละมันก็ไม่มีใครนะหรือจะปล่อยนักชก MMA
1: เอานี่ไหมเอานอกาดไหมเอ้ยนอกาดก็เกรดเดียวกับเบอร์เก้แหละพี่บอม
0: อาเซนอลยังไม่ใช่เลยนี่จะสมหาทุนไปซื้อวีซีอุ้ดใช่ไหมเนี่ย
1: นอกาด30ป่ะไหนๆก็อุตส่าห์ซื้ออังเดซานโต50แล้ว
0: เฮ้ยซันโตยังโอเคพี่ว่าได้อยู่ได้อยู่
1: เมื่อวานเล่นดีไหมไม่ได้ดู
0: มันก็เล่นตามสไตล์มันแหละคือพี่ชอบนะคือเขาเล่นไม่ฝืน
1: แต่เห็นเขาแบบเหมือนดูอบอวบดูแน่นดูแบบเจ้าเนื้อไปหน่อยไหม
0: ตัวมันตุ่ยๆ
1: ผมดูภาพนิ่งอ่ะแบบโอ้โหแก้มมันคล้ายๆคาเซมิโร่ตอนปิดฤดูกาล
0: เลยแต่พี่ไม่เคยดูอังเดซันโตเล่นกับเชลซีก็เลยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วตัวมันอวบอย่างนี้ตั้งแต่แรกหรือเปล่า
1: หรือเอาตรงๆคือเมื่อวานมันจะวัดมาตรฐานได้ไหมอ่ะเพราะว่ามัน
0: ไม่ได้หรอก
1: ไอ้โลเซนมันเป็นโลเซนบอกไง
0: แต่ว่าสภาพร่างกายอะไรเงี้ยเริ่มดีขึ้นโอ้เมื่อวานแฮร์รี่แม็กไกวร์ครึ่งแรกยังเบิ้ลบอลออกข้างเลย อยู่ดีๆแบบเบิ้ลปุ๊บ เอ้าออกข้างไปเฉยเลยอะไรวะเนี่ยกลายเป็นไอ้ทีมเด็กชุดไอ้ครึ่งหลังก็เล่นดี
1: อีกไอ้เลซี่ดีนะ
0: ใช้ได้แหละแต่ก็ไม่ถึงลูกสน
1: เมื่อวานเขาเอาเซ็กซี่เล่นหน้าตาเบอร์สิบเหรอ
0: เหมือนมันสลับกับไอเชเลซี
1: ่เอเลซี่เล่นหน้าเป้าใช่ไหม
0: เออเหมือนสลับกันก็คือสลับกันขึ้นลงแหละบางทีเลซี่ก็ลงมาเล่นเบอร์10บ้างอะไรบ้าง
1: ครับ
0: แต่เมื่อวานจันดูก็เหนือเกิน
1: โอ
0: ้โห
1: ทั้งดีเห็นแล้วแหละเออล็อกซะจนแบบโอ้โหทั้งประตูทั้งแนวรับ
0: กำลังจะหลับตกใจเลยเห็นแบบมีอย่างนี้เลย
1: ช็อกเลย
0: เออไม่หรอกเล่นดีๆว่าจะได้ขายง่าย
1: เออไม่เก็บไว้อะฮะ
0: โอ้ดูแล้วเล่นไม่ได้หรอก
1: จันดู
0: มันขี้เกียจ
1: ก็ไม่ต้องเล่นหน้าต่ำไงถ้าเล่นหน้าเป้าอาจจะแบบมันไม่ใช่ที่ที่ดีที่สุดอ่ะ
0: โอ้ถ้ามันจะเล่นสไตล์นี้นะสไตล์เนิ่นๆมึงต้องเป็นเบอร์บอตอมอ่ะถูก
1: ต้องเหนืออย่างนั้นนะ
0: เออต้องเหนือจริงอ่ะพี่เม้งบอกอะไรนี่ไม่เหนือจริงแค่พยาวเอง
1: เ
0: ฮ้
1: ยเป็นมุกด้วย
0: เออช่วงนี้ก็นี่แหละเราก็ตามเรื่องตลาดนักเตะเนี่ยคึกคักเหลือเกิน
1: ครับ
0: เชลซีที่จะได้นี่นะนี่มักซองลาครัวใช่ไหม
1: โอ้โหก็ประธานก็คุยกันแล้วแล้วราคามันก็โอเคไง50 60ประมาณนี้55
0: ล้านปอนด์เออโรมาโน่มันคอมา
1: เฮลซีเอาไปเอามานี่เดินดีลเร็วมากนะแต่แฟนเฮลซีผมเห็นมีโพสต์บอกว่าถ้าไปตัดหน้ากินมาไลท์อีกตัวนึงนี่ผมว่า อยู่กันไม่ได้แล้ว
0: โอ้โหถ้าตัดหน้
1: ากินปาดโรเจอร์ไปแล้วปาดกินมาไลท์อีกเหรอ
0: ถ้าจะปาดกินมาไลท์ต้องใช้เงินเยอะนะเพราะว่าของอาร์เซนอล70พี่ว่าเขาก็ยังไม่ขายอ
1: ่ะน่าจะ80อ่ะ
0: เออนะฮะแต่เชลซีนี้น่าสนใจนะว่าชาบีอัลโซมาจะใช้สูตรไหนนะ
1: หลัง3ป่ะ
0: เออถ้าหลัง3มันก็จะไอ้2ตัวนี้ก็จะกลายเป็นดับเบิ้ลเทนใช่ไหมโกพาร์เมอร์กับไอ้มอร์แกนโรเจอร์
1: โรเจอร์ไงเพราะเขาเคยเป็นอะคาเดมี่ซิตี้ด้วยกันไง
0: เออ
1: พาร์เมอร์โรเจอร์หน้าเป้าก็ชาวเปโดไง
0: เออ
1: แล้วเขาวิงแบ็คเขาก็ได้ไอ้นี่มาแล้วปาเลสต้
0: า
1: ผมว่าหลัง3แน่เลย
0: ใช่ใช่บิ๊กว่าหลัง3แต่ทีมันดูยืดหยุ่นดีนะเล่น4231ก็ได้นะเพราะมีเอสเลวาลอีกตัวหนึ่งใช่ไหมถ้า4231ก็จะเอาพาร์เมอร์ไปยืนอีกเบลสิบใช่ไห
1: ม
0: โรเจอร์ซ้ายเอตวาลขวาโหน่าชัวร์ไปโดนดิโกโหดนะ
1: ก็บางคนคิดเรื่องลุ้นแชมป์แล้วอ่ะเพราะเชลซีไม่มีโปรแกรม

0: ยุโรปไงเล่นแค่3ถ้วยในประเทศอ่ะ
1: เขาต้องไปเล่นไปทีมเขาลุ้นแชมป์ได้นะศักยภาพอ่ะมิดฟิลด์ดีมากนะตรงกลางนี่ก็มีทั้งไกเซโดทั้งเอนโซจะอยู่ไหมเอนโซ
0: ก็มีข่าวอาร์เซนอลด้วยไงนัลลิตก็มีข่าวบาง
1: ๆโอ้มาดริดก็ไม่เอา
0: แฟนนันเดส
1: ค่าตัวแพงจัดอาร์เซนอลจะไปเล่นตรงไหนอ่ะ
0: ก็เล่นเบอร์8ไงเลยคันไลท์ถอยมาเบอร์6
1: เออเหรอ
0: ข้างบนก็จะได้มีน
1: ี่ไงอ๋อไปแทนซูบีเมนดี้เหรอ
0: เออซูบีเมนดี้ก็ไม่ค่อยสม่ำเสมอ
1: แล้วเนี่ยฮีโร่บอลโลกคุณน่ะ
0: ใช่ฮะ
1: มิเกลเมริโน่เนี่ย
0: ก็สำรองนะซูเปอร์ซับ
1: ทั้งทีมชาติโอ้แต่เมริโน่บอลโลกนี่แสบจริงนะ
0: ครับ
1: อู้ลงมาทีไรคือได้
0: ยิงใส่นี่ไงเบลเยียมยิงใส่โปรตุเกสไง2ลูกนั้นก็โอ้โหพอแล้ว
1: ใช่โอ้น่าสนใจนะพรีเมียร์ลีกปีนี้เพราะว่ากุนซือก็เรียกว่าล้างกระดานมาหลายคนแล้ว
0: ใช
1: ่แมนซิตี้ก็มีเอ็นโซมาเรสก้านะต้องดูต้องดูโอ้กองกลางซิตี้นี่เอเลียตแอนเดอร์สันคูโรดี
0: ้โอ้ใครจะไปยุ่งกับเขา
1: โคตรโหด
0: แต่ไอเอเลียตแอนเดอร์สันนี่มาถึงก็เรียกแขกเลยนะ
1: ทำไมฮะอ๋อ
0: ทีมที่ดีที่สุดโอ้สุดยอด
1: ทีมของแมนเชสเตอร
0: ์หวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบ
1: ลุงเจิ้นเจิ้นเดี๋ยวเจิ้นก๊อปปี้เมนู
0: ก๊อปปี้เมนู
1: ก๊อปปี้เมนู
0: เออบอกว่าวันโลกไม่ได้เล่นไงให้เก็บมาปล่อยพลังบ้านเดาฮะ
1: เออกลัวจะมาเจ็บ
0: ไม่ผมถามพี่บอมพวกนั้นภาคใช่ป่ะมันถามโหมันเจ็บถึงขนาดไม่มีชื่อเลยเหรอผมว่าไม่ขนาดหรอกแต่ในเมื่อเขาไม่ใช้เขาก็เลยแบบเออก็ตัดไปเลยดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวก็เป็นคำถามอีกใช่ป่ะล่ะ
1: เพราะว่าก็คงคุยกันนั่นแหละเพราะว่าถ้าก็อย่างอันนี้คือเหมือนจะพูดเล่นนะแต่เรื่องจริงนะถ้าทูเคิลเกิดถ้ามันไม่เจ็บอ่ะแล้วทูเคิลไม่เอาลงก็โดนด่าถูกป่ะท
0: ี
1: มที่3แล้วลงไปเล่นดีทูเคิลก็โดนด่าอยู่ดี
0: โดนแน
1: ่ว่าทำไมที่ผ่านมาไม่ใช้ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นทางออกดีที่สุดคือผมว่าแมนยูก็โอเคนะถ้าออกมุมเนี้ยก็บอกว่าไม่ต้องให้มันเล่น
0: อ่
1: ะไม่ต้องเสี่ยงเจ็บด้วย
0: แต่ไม่แน่นะถ้าวันนั้นได้เล่นอาจจะยิงได้อะโอ้โหยิงกัน 6-4 เท่าทีทำอะไรกัน
1: ขนาดซาก้ายังแบบโอ้โหระเบิดฟอร์ม
0: เ
1: ลยบุกยศซาก้านี่รอบรองไม่ได้เล่นเลยนะ
0: ใช่ใ
1: จ
0: ก็งงไงว่าแทนที่รอบรองแมตช์สำคัญไม่เล่นมาเล่นนัดจริงที่3เพื่ออะไรแล้วเล่นเต็มด้วย
1: เ
0: ล่นเต็มงงใจ
1: โอ้เมื่อไอ้นัดจริงที่3ไอ้นัดรอบรองให้เจอเจนน่าถ้ามันทิ้งแบบเอาซาก้าลงมาสักตัวเอาไว้สวนน่ะ
0: ใช่
1: พี่ว่าเผลออาจจะไม่แพ้ก็ได
0: ้จริงๆซาก้าเป็นคนที่เล่นเกมรับดีเพราะเขาก็เคยเล่นวิงแบ็คอะไรมา
1: บ้านี่เอาเอสซีคอนซ่ามาชินเบียกขวาเอาขึ้นมาเปิดตัวเรียบร้อย
0: แต่เมื่อกี้ข่าววิสุทธิ์ที่พี่บอมบอกนะบอกว่ารายงานจากเดนติกนะโอ
1: ้
0: โหคือแบบ
1: เชื่อถือ
0: ได
1: ้แน่น
0: อน
1: เรื่อง
0: เขาบอกว่าดีลเนี่ยจะอยู่ในช่วงเริ่มต้นยังไม่มีการรับประกันว่าจะบรรลุข้อตกลงได้แต่ว่าทางภายในสโมสรอาร์เซนอลเนี่ยได้พูดคุยและหาข้อสรุปได้แล้วว่าจะดำเนินการในดีลนี้จริง
1: ไฟเขียวหมดแล้ว
0: คือพวกแมวมองอาร์เตต้ารวมถึงแบรต้าแล้วก็แบบทีมงาน
1: อ
0: ่ะก็เห็นลงมติเห็นชอบแล้วก็เรื่องของถ้าเกิดได้วินิทุสมาเนี่ยก็น่าจะมาประสานงานกับพวกแกเบียลมาเกลเยสแกเบียลมาร์ติเนลลี่แล้วก็แกเบียลเชสุสได
1: ้โอ้ก็คือ
0: เป็นบราซิเลียนเหมือนกัน
1: ไม่ต้องปรับตัวเลยมาถ
0: ึ
1: ง
0: แล้วไหนจะไหนจะมีข่าวว่าถ้าเกิดได้กีมาไลท์ไหมกัน
1: นั่นน่ะดิ
0: โอ้มาตั้งชุมชนชาวบราซิเลียน
1: โอ้แล้วมาคราวนี้นี่ไม่ได้มาธรรมดาหล่อแล้วนะไปทำค้างมาใหม่วินี
0: แล้ว
1: ไปผ่าตัดทำค้างมา
0: จริงเหรอ
1: เออไปผ่าตัดเสริมค้างมาหล่อเลยไปดูดีค้างตอนนี้ค้างมนสวยงาม
0: เมื่อไหร่อ่ะตกลงเขาเป็นดาอะไรไปนะบอล
1: อ้าวเขาดูเขาต้องสำอางนะแต่งตัวเก่งแฟนก็โอ้โหขาวจั๊วเลยแฟนนี่ทรงเดียวกับโรนัลโดใหญ่ใหญ่เลยผมทองสวยๆได้มาก็ฮาแต่ก็ต้องทำใจเผื่อนะเพราะว่านักเตะเรอัลมาดริดมันชอบใช้มุกเนี้ยเวลาจะต่อสัญญาชอบมามีข่าวปล่อยข่าวไว้ว่าจะไปทีมนู้นทีมนี้แมนยูได้โดนประจำสุดท้ายก็ไม่มานะฮะแล้วก็ต่อสัญญาใหม่แต่ของวินีนี้อาจจะปล่อยจริงๆนะทำเป็นเล่นไป
0: ไม่คือมาริดเขาไม่ยอมเสียฟรีแล้ว
1: ไม่ยอมเสียฟรีแล้วก็ไม่ยอมให้ค่าเหนื่อยมากขนาดที่วินีเรียกร้องเลย
0: หรือว่าอาจจะสุดท้ายก็มาจบจริงๆครึ่งทาง 400,000 เพราะวินีรู้จะเอา 500,000 ใช่ไหมล่ะแล้วตอนแรกข้อเสนอเดิมมัน 300,000
1: เอออาจจะต้องสู้ไหมถ้าสู้ 400,000
0: ผมว่าไม่
1: เนาะ
0: ไม่สู้หรอกผมว่าอาร์เซนอล3
1: เออ
0: แล้ว3ก็คือเท่าเดิม
1: ใช่
0: แล้ววินีจะมาเหร
1: อ
0: ถูกมั้ยล่ะแล้วคือผมว่าตัวเขาก็น่าจะอยากอยู่มาดริดมากกว่า
1: เ
0: ออเพราะเขาก็อยู่มา8ปีนี่ไงตามข่าวเนี่ยเขาอยู่กับมาดริดมา8ซีซั่นนะ
1: แล้วเดี๋ยวซีซั่นหน้าเนี่ยวินีมันจะได้โบนัสค่าโรยัลตี้โบนัสอ่ะโบนัสอะไรนะค่าหน้าด้านอ่ะอีก
0: ไม่ค่าจงรักภักดีโอ้

0: ปกติมัน
1: โอ้แย่เลย
0: เรียกว่าไม่ยอมย้ายไปไหนนะ
1: ครับ
0: โอ้น่าสนใจนะกลายเป็นก็คือตอนนี้สัญญาปีสุดท้ายครับเรืองบัณฑิตก็พยายามจะต่อมาตลอดแหละแต่แกก็ดึงเชิง
1: แต่ก็ผมว่าถ้ามาริปล่อยก็ไม่ได้เสียหายมากเพราะว่าเขาก็โยกเอ็มบัปเป้มาเล่นตรงนั้นได้ตรงด้านซ้ายแล้วผมว่าดีเลยแล้วคือจะได้หากองหน้าตัวเป้าอะไรอย่างเงี้ยดีๆเงี้ยสมมติทาแลนด์เงี้ยโอ้โห
0: ไม่รู้จะเอาใครก็เอาเอ็นดิกมาเล่นริมเส้นก็ได
1: ้โอ้โหเอ็นดิกเล่นหน้าเถอะหลุดไปมันยิงไม่เข้าเลยตอนบอลโลก
0: โอ้โหมันเข้านี่เรียบร้อย
1: จะเอ็นดิกข้างหน้าเป้าแล้วด้านซ้ายเอ็มบัปเป้ด้านขวาก็โรดิโก้
0: เอ็มบัปเป้ชอบเลยไปเล่นซ้าย
1: หรือไม่ก็วินิซิอุสอะไรอย่างเงี้ยพี่บอมเอ้ยไม่ใช่ไอเอลดิเซ
0: ่
1: จะได้แบบสมมติได้ค่าตัววินิซูดไปฮะก็ไปซื้อโอริเซ
0: ่โอ้มันไม่โอริเซ่สิตอนนี้เรามาดิดเขาจะไปเอาไอ้ยานดีโอมงเด้ไงเขายื่นไปแล้วด้วยนะยื่นไป90บวกโบนัสต้องโดนปัดกลับมาแล้วเดี๋ยวลุยใหม่เพราะว่าไลซิกจะเอา130ล้านยูโร
1: อย่างนี้ลิเวอร์พูลก็ลำบากแล้วใช่ไหมยานดีโอมงเด้
0: คิดว่าลิเวอร์พูลน่าจะหมดหวังไปแล้วเพราะว่าตอนนี้กลายเป็นว่าทีมที่แข่งกันอ่ะเป็นเรอัลมาดริดกับเปเช่เว้ยส่วนไลซิกก็บอกว่าอ่ะก็โยนราคา
1: โอ้โหแต่ว่าอย่างเดียวมองได้นี่เป็นร้อยอัพนี่มันก็
0: เสี่ยง
1: มันก็เกินไปอ่ะ
0: มัน
1: ก็ดูตอนบอลโลกไง
0: ถ
1: ามว่าดีไหมก็ดีแต่มันก็ไม่ได้ดีขนาดร้อยอ่ะร้อยล้านมันโหบางทีมันก็ทรงเดียวกับแชร์บินโยตอนเปเป้เงี้ยแชร์บินโยนี่ก็ไอวอรี่โค้ดเปเป้ไอวอรี่โค้ดเนี่ยมันโอ้โหมัน
0: พี่ว่าแชร์บินโยยังมีเชิงมีอะไรมากกว่าเดียวมองได้นี่คือมันจิ้มวิ่งเลยนะวิ่งเร็วมากแต่ยอมรับว่าเร็วจริง
1: กันโอ้แต่คือถ้าระดับทีมอย่างเปเช่มาดริดลิเวอร์พูลสนใจก็อาจจะเป็นของแท้ก็ได
0: ้
1: แต่มันก็แพงเกิน
0: ไม่เป็นไรลิเวอร์พูลช่วงนี้เขาเงินหนาปีที่แล้วจัดใครอีซักกับฟอร์เรนเวียสใช่ไหมสองตัวเท่าไหร่อ่ะ125กับ116อ่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็ลงด้วยการโดนไล่ออกของอันเดอร์สล็อตเยี่ยมเลย
1: ส่วนคูชานอฟนี่ต่อสัญญากับแมนซิตี้ออกไปนะ
0: ครับตอนแรกมาเหมือนจะไม่รอดนะ
1: ถึง2031ปี2026ก็อีก5ปีเน้น
0: ๆความภูมิใจของคนคาซักหรืออาคักไปวูดเบย์วะ
1: วูดเบย์ก็เขาบอกว่าลงเล่นให้แมนซิตี้ไปแล้ว47นัดตลอด18เดือ นก็คืออยู่มาปีครึ่งแล้วก็ได้แชมป์ FA Cup กับคาราบาวคัพในปีที่แล้ว
0: ช่วงท้ายเขาเป็นตัวจริงไหมเนี่ย
1: ใช่ใ
0: ช่ไหมช่วงปลาย
1: พอไม่มีเป๊ปไม่รู้ว่าไอ้มาเลสกาจะกล้าใช้หรือเปล่าไง
0: เดี๋ยวนะตอนนี้ซิตี้เซ็นเตอร์มันเหลือใครบ้าง
1: ก็เหลือนี่เหลือ
0: ไอ้คูชานอฟนี่คนนึง
1: คูชานอฟเกฮีไง
0: อ
1: ๋
0: อเหลือ
1: เกฮีต้องเป็นหลัก
0: รูเบนดิอาส
1: รูเบนดิอาสคูชานอฟสโตนไปแล้ว
0: สโตนไปแล้ว
1: อาคันยี่ก็ไปขาดแล
0: ้วเขาน่าจะหามาเพิ่มอีกนะดูแล้วเพราะว่านาธานอาเก้ก็ไปแล้วใช่ไหมจริงๆน่าจะหามาเพิ่มนะเซ็นเตอร์ของซิตี
1: ้ครับ
0: แต่ไม่เห็นข่าวเลยนะก็ถ้าเป็นตอนนี้ก็น่าจะเป็นในนี้แหละไอ้ดูเบนดิอาสคู่กับเกยีไปก่อนก็หูก็แข็ง
1: ก็จริงๆก็เวียนกัน3คนก็ได้ดีอาร์เกยีคูชานอฟก็น่าจะพอ
0: แต่ว่า
1: ไม่ก
0: ็แต่ด
1: ีอาร์นี่ไงมันมีอินด้วยยัสโกกวาดิโอไง
0: กวาดิโอมัน
1: เข้ามาได้ก็ไม่ต้องซื้อก็ได้
0: ใช่แต่ว่าก็อีกแหละไม่รู้ว่ามาเลสก้าจะเล่นเหมือนเป๊ปเพราะเป๊ปเขาชอบใช้เซนเตอร์ยืนแบ็กไง
1: ครับ
0: ใช่ไหมออริก้าอาจจะชอบแบบที่เป็นธรรมชาติมากกว่าก็ได้อาจจะเป็นโอกาสแจ้งเกิดของอะไรนะนูรี่เอ็ดนูรี
1: ่โอ้โห
0: หายไปเลยหาย
1: แต่ผมว่าเอ็ดนูรี่อาจจะได้ลงเยอะไอยกมาเลสกาเพราะว่าเขาเป็นแบ็คซ้ายอาชีพ
0: และตัวที่จะหลุดไปใช่ไหมจะน่าจะเป็นไอมาเตอุสนูเนสที่มันไม่ใช่แบ็คขวาธรรมชาติแล้วเป๊ปชอบใช้เป็นแบ็คอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่แต่แบ็คซ้ายเขามีโอไลลี่อ่ะพี่บอกว่า
0: ใช่ใช่ใช
1: ่ไอมาริก้าเขาจะใช้ต่อแล้วคงต้องใช้ต่อแหละ
0: ใช่แหละ
1: ระดับดีกีที่อังกฤษ
0: ก็ไม่มีเหตุผลที่ต้องเปลี่ยนแต่ว่าน้องมันก็ฟอร์มดีไง
1: ครับ
0: แต่ต้องดูว่าเขาจะเล่นเหมือนเป๊ปหรือเปล่าไงเพราะเป๊ปเขาชอบใช้ฟุตแบ็กอินเวิร์ดเข้ามาใช่ไหมมาริก้าอาจจะทำเหมือนตอนอยู่เชลซีอย่างเงี
1: ้
0: ย
1: ครับ
0: น่าสนใจนะฮะโอ้น่าตื่นเต้นนะพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้นะครับ
1: ก็กุนซือเปลี่ยนใหม่หมดเลยกลายเป็นตอนนี้อาร์เตต้าอยู่ยาวสุดใน20ทีมอ่ะ
0: กลายเป็นกุนซือรุ่นใหม่กันหมดแล้วแมนยูไม่เคลื่อนคาลิกแล้วก็เป็นนักบอลที่เราดูมาตอนเด็กๆจนมันโตขึ้นมาแล้วกลายเป็นโค้ชหมดแล้วอ
1: าร์เตต้าอลอนโซ่
0: ส่วนลูกนักบอลก็เริ่มทยอยขึ้นมาเป็นนักบอลกันหมดแล้ว
1: เดี๋ยวเราไม่แก่ได้ไงพี่บอลไทเลอร์เฟชเชอร
0: ์โอ้โห
1: คิดดูมาทิวอัพซันน่ะ ลูกยังมาอาร์เซนอลแล้วอ่ะ
0: ไอ้มาทิวอัพสัน
1: ลูกมาทิวอัพสันอ่ะจำได้เลยเมื่อก่อน
0: มาทิวอัพสันนี่กองหลังอังกฤษ
1: นอกนั้นเดี๋ยวผมดูให้หน่อยมีข่าวอะไรเพิ่มไหมให้บอม
0: อ
1: ย่างผลบอลล่าสุดนี่มีประตูเพิ่มนะ
0: ครับ
1: ก็ทางฝั่งโลโคโมทีฟโซเฟียกับเล็กกี้โซเฟีย 1-1 นะครับแล้วก็สไลโก้นี่นำดอกไฮด้า 2-1 นะบอลไอแลนด์ส่วนโอ้โหฮาวเกซุนนี่โดนบรายตีเสมอไป 1-1 แล้วก็มีเลดพอชนันยังเสมอคราโคเวีย 0-0 นะครับที่จบไปแล้วคือดินาโมบูคาเรสต์นี่ชนะยูไคโอวา 5-1 แล้วก็สปาร์ตักชนะโรดิน่า 3-0 นะส่วนอุ่นเครื่องนี่ปอร์โตกับวิลล่านี่ยัง 1-1 แล้วโหบาเลนเซียนี่โดนเม็ด2ตามหลังคาสเตยอนไป 0-2 แล้วลิสบอนกับโมนาโกนี่ยัง 0-0 นะอยากได้คู่ไหนก็สอบถามเพิ่มเติมได้ครับ468-9899
0: มันเป็นทีมเบืองเดียวกันใช่ไหมสัญลักษณ์เป็นข้างคาวนี่เลย
1: เออ
0: สีธงคล้ายๆกันเลย
1: เออใช่ก็สีแคว้นน่าจะไอ้แคว้นของบาเลนเซียชื่อแคว้นอะไรนะพี่บอม
0: จำช
1: ื่อเป็นสีเนี่ยส้มแดงแสดเหลืองอ่ะ
0: แล้วมันจะมีไอ้เนี่ยไอ้เลบันเต้ทีม
1: เลบันเต้บาเลนเซียคาสเซยอนอยู่ในเทือกๆนั้นอ่ะส่วนพอพูดปั๊บวิลล่าโดนปุ๊บปอร์โต้นี่นำวิลล่าอีกรอบ 2-1 นะ
0: ห้ามทักมันเป็นแคว้นบาเลนเซียเลยแคว้นบาเลนเซียคอมมูนิดัดบาเลนเซียนานี่สำเนียงสเปนิชนะ
1: ก็ผมจำได้ผมเคยอ่านประวัติสเปนคือเขาตอนแรกเป็นแต่ละแคว้นใช่ป่ะอันดาลูเชียแคว้นบาสแคว้นคาตาลุนญาอะไรเงี้ยมารวมกันเป็นประเทศ
0: นี่มีแคว้นไหนที่สนบอกคาตาลุนญามีแคว้นอารากอน
1: อารากอนกาลิเซีย
0: กาลิเซียแคว้นอารากอนนี่ก็อิสโก้ไงอิสโก้มาจากอารากอนนามสกุลก็จะมีอารากอนอยู
1: ่ครับ
0: อ่
1: ะตามนี
0: ้ครับไอ้นี่ยังไม่พอนะโรเบโตเดชาวีสเปอร์นี่ยังเสริมไม่จบนะ
1: ก็ต้องเสริมดิพี่บอมเดี๋ยวปีที่แล้วเกิดไม่เสริมแบบถึงเนี่ยไม่ต้องมาหนีตกชั้นอีก
0: เขาบอกต้องการกองหน้าอีก2อัตรานะตอนนี้ใช้เงินไปแล้ว237ล้านปอนด์นะก็เซ็นนักเตะใหม่มา6คนนะครับไอตัวเด่นๆจะมีอย่างซันโดโตนาลีนะโอ้โห100ล้านปอนด์นะมันอยู่สู้ไม่ไหวนะมีมาเตอุสเฟรนันเดสนะเฟรนันเดส
1: โอ้โหไอวันนั้นที่บอมดูว่าไอที่อุ่นเครื่องอ่ะ
0: ที่เขายิงงาม
1: ยิงโคตรโหดเลยมาเตอุสเฟรนันเดส
0: นี่แค่เกมอุ่นเครื่องรออยู่ที่ตินามันมาก่อน
1: เหรอแต่เขาได้ตัวเป้าหมายแมนยูไป2คนเลยนะทั้งโตนาลีทั้งเวอร์ทูอุสเฟรนันเดสนะ
0: โอ้โหมันสู้ไม่ไหวไงเพราะแมนยูมองแล้วแบบโอ้ยอังสุดโตนาลีอ่ะน่าสู้นะแต่ว่าพี่ว่ามาเตอุสแฟนแฟนดันเน
1: ี่
0: ย
1: แต่โตนาลีมัน100ล้านเลยไง
0: เออ
1: มันก็ค่าเหนื่อยกับ 300,000
0: เกินเอื้อแมนยู
1: ไปแต่ถ้ากล้าจ่ายให้คาเซมิโร่หรือแรดฟอร์ด 300,000 ก็ผมว่าก็จริงๆน่าจะสู้ในดิวโตนาลีนะ
0: ก็มันไม่กล้าจ่ายแบบนั้นแล้วไงมันเลยไม่สู้ไงจริงเสียดายจริงนะซันโดโตนาลีเนี่ยโอ้ถ้าได้มานี่จบเลยนะไม่หมดปัญหาท
1: ุกอย่างถ้าเป็นพี่บอมชอบโตนาลีกับกิมมารายชอบตัวไหนมากกว่า
0: พี่ชอบโตนาลีมากกว่ากิมมารายก็เก่งนะคือพี่ชอบหัวจิตหัวใจมันกิมมารายมันสู้ดิ
1: เออแต่ผมว่าโตนาลีอะหมอแมนยูว่าแมนยูขาดเบอร์6ไง
0: ใช่
1: แต่ว่าไอ้กิมมารายมันดูคล้ายเบอร์8ซึ่งเบอร์8บูโน่มันก็เล่นได้
0: ใช่
1: แต่อาร์เซนอลน่าจะอยากได้กิมมารายมากกว่าเพราะว่าอาร์เซนอลมีเบอร์6เป็นดีแคลไลแล้วไง
0: เออพราพี่มองว่ากิมมารายมันเหมือนเป็นตัวรุกมากกว่านะเออส่วนโตนาลีอะที่พี่ชอบคือมันสามารถพาบอลจากแดนหลังขึ้นมาได
1: ้
0: ตะลุยขึ้นมาได้ใหญ่คอบบี้เมนูเลงนี่มันทำไม่ได
1: ้
0: กาเซมิโร่ก็ทำไม่ได้
1: คอบบี้มันเน้นนี่มันเน้นจ่ายบอลมันไม่ค่อยเลี้ยง
0: ก็เนี่ยก็คือรับส่งอะก็คือไปลองตูดเพื่อนอะคอยรับส่งคอยเชื่อมบอลเดี๋ยวต้องรอดูหวังว่าน้องอังเดซันโตจะเล่นได้คล้ายโตนาลีนะ
1: ไม่แต่เขาก็ติดทีมชาติบราซิลมาทุกชุดนะไอ้ตัวนี้ก็น่าสนใจตรงนี้ว่ามันก็ต้องโปรไฟล์ดีถึงขนาดติดได้เพราะว่าจริงๆบราซิลเขาก็ตูเลือกเยอะ
0: ครับแล้วก็มีข่าวว่าอินเตอร์มิลานนี่สนใจคริสเตียนโรเมโร่นะกับตันทีมสเปอร์แฟนสเปอร์นั่นจะตีเปีย
1: กแต่สเปอร์เซนเตอร์ล้นแบบโอ้ฟานเฮกเก้มีไอ้นี่เซเนซี
0: ่ผมว่าเขาว่าอินเตอร์ไอ้สเปอร์เขาก็พร้อมปล่อยนะโรเมโร่อ่ะถ้าอินเตอร์สนใจจริงอ่ะเพราะโอ้โห ก็อย่างที่สนบอกแค่นั้นก็พอใช้แล้วมั้ง
1: มี
0: ไอ้มิกกี้ฟันเดอร์เฟน
1: ฟันเดอร์เฟนนี่ของดีเลย
0: ฟันเดอร์เฟนกุยฟานเฮ้ยนี่ก็สุดๆแล้ว
1: มีนี่อีกอ่ะมี
0: โหแล้วยัง
1: ดานโซ่ไงดานโซ่
0: ต่อใจดานโซ่แล้วกลายเป็นว่าตอนเนี้ยเจสสเปนน่ะ
1: โ
0: อ
1: ้ย
0: ดีไปแล้วนะ
1: ดีนะ
0: เออ
1: ผมว่าเจสสเปนดีกว่าเบนไวท์ทุกวันเนี้ยด
0: ี
1: กว่า
0: จากที่เรายี้ๆกันนะตอนมันติดทีมชาติอังกฤษ
1: โอ้โหมันเป็นเรียกจุดโทษ
0: กลายเป็นฉายอ่ะดูดิเล่นได้ทั้งซ้ายทั้งขวาอะไรของดีเลยอ่ะ
1: เออผมว่าเผลอๆไอ้เนี่ยล็อบโบ้อ่ะอาจจะโดนเจสสเปนเบียดอ่ะ
0: อุ้ย
1: เออว่าไงอ่ะ
0: ขวาก็เป็นปอโล่
1: ขวาต้องปอโล่แบ็คแชมป์โลก
0: เออทำเป็นเล่นไปนะ
1: เออแบ็คแชมป์โลก
0: ใช่
1: ไอ้สเปนต้องไปแย่งด้านซ้ายดิแบบยังพอเบียดได้ไง
0: โอ้แล้วสเปอร์ไม่มีบอลสโมสรยุโรปด้วยมีแมตช์เล่นน้อยตีกันตายเออแต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวก็มีคนเจ็บตามส่งนะ
1: ฮะข้อความมานะครับนี่บอกว่าสวัสดีครับมีจัดสดเสาร์อาทิตย์ต่อแจ๋วเลยครับรอฟังเลยทีมชาติเยอรมันมีแววดีขึ้นไหมครับผมว่าต้องได้ตัวใหม่สดๆมาแทนมั่งจาก FC ทั้งสองท่านนะครับคุณ8313โหแบบผมว่าถ้าเป็นกุนซือเยอรมันเองไม่มีตัวเลือกไหนดีกว่าคอปแล้วล่ะ
0: ใช่
1: ได้ทั้งประสบการณ์ได้ทั้งแบบโอ้โหการปลุกเร้าได้ทั้งบอลที่แบบสไตล์สนุกอ่ะ
0: แล้วคิดดูนะถ้าเยอรมันนี่เล่นสไตล์ลิเวอร์พูล
1: เฮฟวี่เมทัล
0: เออแล้วผมว่านักบอลเยอรมันน่าเล่นได้เพราะไอ้เกเกนเพนซิงนี่ก็มาจากเยอรมันเนี่ย
1: ครับ
0: เออก็น่าสนใจน่าสนุกนะ
1: อ่ะผมไม่ใช่แฟนลิเวอร์พูลผมยังชอบเจอกันคอปเลย
0: ผมก็ชอบ
1: ก็เดี๋ยวยูโรหรือบอลโลกที่เขาเซ็นที่เขาเซ็น4ปีเนี่ยก็เอาใจช่วยเยอรมัน
0: ใช่
1: เป็นพิเศษหน่อยเดี๋ยวดูซิว่าสนุกขึ้นไหม
0: เออแต่คอปเขาก็ผมชอบนะเขาแถลงข่าวเขาเด็ดขาดดิ
1: เขาขู่เลยฮะเขาบอกว่าเออคุณมาด่ามาคุกคามมาแบบอะไรอย่างนี้ผมออกนะ
0: ห้ามวุ่นวายกับครอบครัวเขานะครับก็ถ้าครอบเขาเห็นว่าครอบครัวก็อยู่ไม่สงบ
1: เขาบอกว่าเห็นสิ่งที่นาเกลส์มันกับไอ้ทูเคิลโดนไงเขาบอกว่าเออถ้าเป็นผมโดนผมบอกเลยผมไม่ยุ่งนะไม่ทำนะ
0: โอ้พอสื่อเยอรมันนี่ออกจริงก็โหดพอสื่ออังกฤษนะก็ขุดคุยแบบเละเทะเหมือนกันนะ
1: ใช
0: ่เออน่าสนใจนะบอลของเยอร์เกนคล็อปนะครับแต่ที่แน่ๆผมว่าไอ้ลีรอยซานเน่น่าจะหลุดแล้วมั้งกับคล็อปมา
1: โอ้ตัวแรกเลยโอ้ผมว่า
0: ไม่เอาอะไรเลยนะ
1: มไม่แต่มันก็ไม่มีตัวอื่นไงคือเข้าใจว่าซานเน่มันไม่ดีแต่คือไอ้คนที่เล่นสไตล์นี้แล้วมันเล่นดีมันก็ไม่มีเพราะว่าไอ้นาบี้มันเจ
0: ็
1: บ
0: เออมันโชคร้ายตรงน
1: ี้เออแล้วก็ตัวอื่นมันก็บูเซล่ามันก็ไม่พีคไง
0: อูได้เยอรมันเนาะช่วงนี้กลายเป็นว่าไม่มีหน้าเป้าดีๆเลยนะต้องใช้ฮาแวร์ตลอดอะ
1: เอาถ้าสไตล์คอปอาจจะใช้ใครอ่ะใช้
0: ดุดุหน่อย
1: ใช่ต้องเอาวอเตอร์มาเดอร์มาเล่นแต่เล่นคล้ายเฟอร์มิโน่ไหมแบบเป็นหน้าตัวเชื่อม
0: หลอกคอยไล่แย่งบอลจากเซนเตอร์เขาไว้นะ
1: ใช่ไหม
0: เออ
1: เพราะว่าถ้าไม่พูดถึงวอเตอร์มาเดอร์มันก็ไม่มีตัวอื่นที่ดีกว่านี้แล้วอ่ะ
0: ใช่อุนดามันก็เหมือนเป็นซูเปอร์ซับอ่ะนะจะให้มาเป็นตัวจริงเลยมันก็โหไม่เหมือนสมัยก่อนนี่เหลือใช้นะ
1: ครับ
0: มีรูดี้โฟลเลอร์มีเจอร์เก้นคินมันโอลิเวอร์เบียร์โฮปอย่างเงี้ยใช่ไหมแม้กระทั่งยุคคันไฮลิตเลอร
1: ์หรือว่าถ้าตาลายคอปมันก็ต้องพาวแบตแหละ
0: ใช่
1: ถูกว่าเออก็ฟอลนายแบบคล้ายๆเฟอร์มิโน่อะไรเงี้ย
0: แล้วก็หาหน้าเป้าทุกตัวได้อยู่ได้อยู่อย่างน้อยก็ยังมีพวกจามามูเซล่าอะไรอยู
1: ่ครับ
0: คิมมิทที่ยังเล่นถึงบอลโลกครั้ง
1: นี้ผมว่าถึงผมว่าคิมมิทต้องเป็นแกนหลักเพราะว่าแต่คอปอาจจะไม่เอาไปเล่นแบ็กไงพี่ยอมเพราะว่าเห็นเขาให้สัมภาษณ์ว่าเขาต้องการแบ็กขวาแบ็กซ้ายใหม
0: ่โอ้โหอีนาเกมันจับไปเล
1: ่
0: น
1: ไม่แต่นาเกมันเอาไปเล่นก็เข้าใจว่ามันไม่มีอ
0: ่
1: ะไม่มีตัวเลือกอ
0: ่
1: ะ
0: ผมไม่เหมือนซ้ายเนาะซ้ายมันยังมีนาธานิเอลบาวขึ้นมา
1: แบ็กขวาเยอรมันมีใครน่าสนใจบ้างไ
0: หมแบ็กขวาไม่ออกเลยนึกออกแค่โยชัวคิมมิทจริงนะแท้ที่ดีนะเอาดีๆเลยนะเออนอกนั้นก็ไม่มีจริงคือเยอรมันช่วงนี้คล้ายๆอิตาลีอ่ะของขาดช่วงเด็กโตไม่ทันอิตาลีนี่ชัดเจนเลยว่าโอ้โหนักบอลแต่ละคนลงไปดีร้องกันระงมเลยทีเดียวใครวะ
1: ยิงไอชุดล่าสุดที่อุ่นเครื่องอ
0: ่
1: ะเฮ้ยแต่กลายเป็นว่าพอเรียกไม่สตาร์มานี่ผลงานดีนะ
0: เด็กมันตั้งใจตกลงเขาก็เลือกเนาะอันเดปิโลนะ
1: โอ้โหหนักเลยผมว่าปิโลนี่ถ้าน่าจะคอนเต้หรือไม่ก็มันชินี่ดีกว่านะไม่รู้อะไร FIGC คิดอย่างนั้นในความคิดผมนะผมรู้สึกว่าปิโลคือแบบ
0: ตอนแรกผมคิดว่า
1: เขาไม่เคยเอางี้เขาไม่เคยคุมทีมประสบความสำเร็จเลยนะไม่ว่าจะแบบกับยูเว่กับขนาดไปคุมในตุรกีไอฟาติคารากุมลุกอะไรยังไม่รอดเลย
0: คือตอนแรกที่คอนเต้เขาออกจากนาโปลีผมก็คิดว่าเขาเตรียมจะขึ้นไปคุมทีมชาตินะปรากฏว่าไม่เข็ดเลย
1: ไม่แล้วเอาจริงคือ ปีโร่ต่างกับกัตตูโซ่ยังไงอ่ะคำถามมันคือตรงนั้นไงที่ตอบถูกป่ะมันไม่ได้ว่าบูลลี่

0: หรืออะไรนะแต่ว่าคือไม่ต่างกันเลยอ่ะโอเคตอนเป็นนักเตะอาจจะเชิงสูงกว่าแต่แบบเป็นกุนซือผมว่ากลายเป็นกัตตูโซ่ประสบการณ์ดีกว่าด้วยนะ
1: ใช่กลายเป็นว่าดูมันยังพิสูจน์ตัวเองมาไม่เยอะไง
0: ใช่
1: ใช่ไหมคือเขาก็พยายามเล่นเบอร์ใหญ่แล้วจะไปต่อติดต่ออันเช่ติดต่อเป๊ปโอ้โหเขาคงมา
0: ก็อันเช่ติดเรื่องติดสัญญากับบราซิลส่วนเป๊ปก็
1: เขาเพิ่ง
0: ผมว่ามันไม่ดึงดูดใจเพราะอ่ะแต่เขาก็ปฏิเสธว่าประมาณว่ายังไม่อยากยังอยากพักผ่อนซึ่งจริงก็คงไม่ใช่อ่ะ
1: พี่ผมพี่ว่าเขารอกลุ่มทีมชาติสเปนเป๊ปก็ต่อจากจันหลุยนะ
0: ครับ
1: โอ้แต่จานหลุยแกทำทีมดีดีทีมมันต่อเนื่องดีนะ อยู่เนี่ยชุดนี้สบายเลยยูโร2028นั้นก็เต็มอีกอ่ะใช่ป่ะยันบอลโลกครั้งหน้าเนี่ยสเปนนี่คือกินยาวผมว่าชัดชุดนี้นะอายุมันยังน้อยรามินยามเมาเพิ่ง19ไอ้เปากูบาซี่เพิ่ง19
0: ใช
1: ่บอลโลกครั้งหน้า
0: เออแต่ว่าก็สงสารครอปนะว่ามันมาในยุคที่วัตถุดิบไปดองชาติอื่น
1: อ่
0: ะก็พิสูจน์ฝีมืออ่ะเพราะเหมือนตอนมาทำลิเวอร์พูลก็วัตถุดิบก็ตอนแรกสควอตก็ไม่ได้เหมือนกันก็เนี่ยครอปต้องสไตล์เนี้ย
1: ลิเวอร์พูลนี่ก็ปั้นอยู่4ปีนะกว่าจะถึงแชมป์อ่ะก็ต้องลองดูก็เจอครอปเขาบอกว่างานนี้ก็งานสุดท้ายแล้วนะไม่รับแล้วก็คุมทีมชาตินี่ก็ถือว่าเป็นจุดสูงสุดในอาชีพโค้ชของเขาละ
0: ครับ
1: นะครับโอ้ทีมชาติก็น่าสนใจนะสนคือก็เป็นยุค
0: ก็ซีดานกับฝรั่งเศสไง
1: เออก็เป็นซีดานฝรั่งเศสด้วยอันนี้
0: แล้วผมว่าจริงๆอ่ะถ้ามันเป๊ปต้องมาคุมอังกฤษเออเนี่ยถึงจะถูกเบอร์มันต้องมีวัตถุดิบแบบนี้ให้เป๊ปใช้งาน
1: เออเขาก็ถึงบอกไงว่าถ้าถูกเคลื่อนจะโดนไล่ออกนี่ก็คือเป๊ปต้องมาตกลงคุมอังกฤษอ
0: ่
1: ะ
0: ได้แต่ FA เคยไปเจรจาตอนที่ไปแล้วรอบนึงไงก่อนที่จะรับมือตอนที่จะให้ถูกเคลื่อนเป็นไงแต่ว่าตอนนั้นเป๊ปแบบยังขอคุมซิตี้ต่ออ
1: ืม
0: อืม
1: อังกฤษเนี่ยส่วนว่าที่เข้าถึงรอบรองเป็นเพราะนักเตะหรือเพราะทูเคิล
0: ก็ถ้ามันก็ถ้ามันอย
1: ่
0: างนี้ก็ต้องนักเตะอ่ะเออแต่ถ้าผ่านอาเจนก็คงก็บอกว่าเออทูเคิลก็มีส่วนแต่พออย่างเงี้ยแล้วยิ่งไอ้นัดจริงที่3เงี้ยพอจัดตัวลุกลงไปเยอะก็เออก็ชนะนี
1: ่
0: มันก็เลยแบบคนก็ยิ่งไม่ให้เครดิตไอ้ทูเคิลไง
1: พี่ผิดหวังตรงไหนรู้ป่ะคือตรงที่เราคิดว่าพอมันหมดยุคเซาเกตแล้วมันเป็นทูเคิลบอลมันจะกล้าแลกกับทีมใหญ่ๆมากขึ้นไงการ
0: ม
1: ันก็เล่นเหมือนเดิมเว้ย
0: ใช่
1: หนักกว่าเดิมด้วยนะ
0: ใช่
1: เซาเกตยังเหลือตัวไว้ส่วน
0: เออนี่รับแบบไม่มีทรง
1: โอ้หลังหมกคนจะบ้าตาย
0: ครับ
1: โอ้โห
0: อ่ะอันนี้บอกว่าสวัสดีค่ะนักสนนะบอมกัดดึกๆและแฟน99ทุกท่านฟังอยู่นะคะ
1: ครับ
0: อังลูกอยู่ค่ะนะสนถามนะบอมให้หน่อยค่ะแกเล่นตัวไหนมาคะแต่รายการวันไหนช่วงไหนดูอารมณ์ดีอารมณ์ดีอารมณ์ขำตลอดค่ะจากคุณทุนแฟนนอน
1: เราจะไปเครียดทำไมล่ะฮะ
0: แล้วฟอร์มทีมเขาดีใช่ไหม
1: โอ้ยแม่ลุ้นแชมป์เต็มตัวชนะผมบอกอ่ะ
0: โอ้ไอ้มาอีกแล้วเหรอ
1: ไอ้ที่ผมอารมณ์ดีอะไรรู้ไม่ใช่เรื่องบอลนะ
0: เรื่องอะไร
1: คือเลยบอลเจมตกลงเซ็นสัญญากับสวิตตี้ซิกเซอร์ผมเชียร์บาสเกตบอลเชียร์ซิกเซอร์อยู่ไม่ได้แชมป์มา40กว่าปีแล้ว
0: ครับซิกเซอร์นี่มีใครบ้างอ่ะมีไอเอ็มบีดยังอยู่ป่ะ
1: ซิกเซอร์ตอนนี้ถ้าเป็น5ตัวแรกนะก็เซ็นเตอร์ก็เอ็มบีดนั่นแหละแล้วก็จะมีเจมเนี่ยเล่นพาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดแล้วก็มีเจเลนบาร์เบลจากเซลติกแล้วก็มีเทริสแม็กซี่มีวิเจตคงพวกนี้ตัวระดับจะขึ้นออส
0: ไอ้นี่ไม่อยู่แล้วเหรอแดเนียลลิลาร์ด
1: ใครวะ
0: ไอลิลาร์ดอ่ะดามิเอ็งลิลาร์ดผู้ผิดดามิเอ็งลิลาร์ด
1: จะไม่ลิลาร์ดตั้งบอลไอ้นั่นมันอยู่พอร์แลนด์ใช่ไหมตอนที่มันอยู่ไหนวะดิลา
0: เมื่อก่อนมันอยู่ซิกเซอร์ไ
1: ม่อยู่ไม่อยู่
0: จริงเหรอ
1: ไม่อยู่ดิลาเป็นตัวพอร์แลนด์เดี๋ยวนะตอนนี้ไม่รู้ไปอยู่ไหนได้เนี่ยดามิเอ็งดิลาเนี่ย
0: อ๋อตอนนี้มันอยู่พอร์แลนด
1: ์อ๋
0: อไม่ใช่แสดงว่าผมจำผิดมันจะมีอีกตัวนึงอ่ะที่อยู่ซิกเซอร์ห้าหกปีที่แล้วที่หล่ออ
1: ๋อคายโคเวอร์หรอ
0: ไม่ใช
1: ่หล่อด้วยเหรอ
0: เออที่มันเป็นเด็กปั้นซิกเซอร์อ่ะ
1: นึกไม่ออกว่าถ้าหล่อๆไอเบนซิมอนเหรอ
0: เออเบนซิมอน
1: โอ้ยไปตกปลาแล้วเลิกจะเลิกเล่นบาสอยู่แล้วเบนซิมอนอ่ะเออโอ้โห
0: แล้วผมไม่ดูบาสนานละ
1: ใช่คือมันมีปัญหาเรื่องสภาพจิตใจแล้วก็เรื่อง
0: เนี่ยเบนซิมอนเบนซิมอน
1: เออแล้วมันก็อยู่ๆมันก็หมดสัญญาแล้ว
0: อายุแค่30เอง
1: เออคือนี่เป็นตัวดาวอันดับ1นะปีแรกๆกับฟิกเซอร์นี่เก่งมากเบนซิมอนตัวคนตัว4หลังรอบนี้ก็ไปเอาดีทางตกปลา
0: โอ้โหท้อเลยก็ไม่เป็นไรอ่ะขนาดเอฟาบิโอโคนเท้ายังไปเป็นชาวประมงเลย
1: เออ
0: ยังไม่แตกแล้วแหละ
1: แต่ไม่ต้องไปห่วงเขานะคือเงินเหลือกินเหลือใช้อยู่แล้วโอ้โกยไปเป็นพันล้านเนี่ยล้านบาทนะ

0: งง
1: เป็นไงฟิต
0: โอ้แล้วมาอยู่กับใครอยู่กับรองผอ.หยอง
1: รองผอ.หยองผอ.หยองเดชวรรณวิจิตร
0: เขาไหวไหมเนี่ยเขาพากบอลตั้งแต่เย็นแล้วนี่ทีมชาติอ่ะ
1: ก็ได้กลับไปพักแล้วไงก็ไปเรียกว่าเขาเรียกชาร์จแบต6ชั่วโมง
0: พี่บอกว่าพักผ่อนบ้างนะ
1: สองคนกับไอ้เจ๋งเนี่ยขอบตาเขียว
0: สนุกเกอร์นี่เขาก็พากนะที่ดีๆอ่ะเขาเอาทุกอย่างเลยอ่ะ
1: เอาทุกอย่างสนุกเกอร์นี่นั่งทางในพาก
0: ทำไมอ่ะหลับอ่ะหลับอ่ะ
1: เล่นแล้วเล่นหรือไม่เคยฟังกันพากที่สนุกเกอร
0: ์ต่อยซ้ายต่อยขว
1: า
0: แทงซ้ายแทงขวา
1: อันนั้นมวยสนุกเกอร์นี่ได้ไหมสนได้ไหม
0: ไม่ได้ผม
1: เนาะเรา
0: ผมหลักๆผมบอลดีกว่า
1: พี่ดู
0: แบบเอาทางเดียวให้มันสุด
1: ดูวิธีเขาวางขาไม่ออกเลย
0: แล้วเคยแทงขาวเปลี่ยนไหม
1: โอ้โหถ้าเล่นสนุกเนี่ยประจำ
0: แทงขาวเปลี่ยน
1: คือเอาจะบอกตรงฝีมืออย่างเราไปแทงโดนก็เฮงแล้วไงคือวางสนุกพวกผมนี่ไม่ต้องอะไรมากแค่หัว
0: แทงให้โดนก
1: ่
0: อน
1: ไม่โดน
0: แทงให้โดนก่อนไม่ต้องไปเอาเดี๋ยวโดนเอาลูกมาตั้งเลยนะ
1: ที่ระวังที่สุดคือไม่ให้สักการะเขาขาดแค่นั้นเอง
0: ปะตีสามแล้วเด
1: ี๋
0: ยวเบรกนิดนึงดีกว่านะครับช่วงหน้าเดี๋ยวมาพูดคุยเรื่องข่าวสารกันต่อแล้วก็เดี๋ยวสรุปผลฟุตบอลให้นะครับช่วงนี้เดี๋ยวพักฟังสักหนึ่งบทเพลงครับ
1: ครับ Soccer Live
2: Report โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
4: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
5: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
4: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
6: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ชาเครื่องดื่มที่เป็นคุ้มทรัพย์แห่งสุขภาพชาเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมที่ไม่เคยตกยุคไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลใดการดื่มชานอกจากจะช่วยสร้างความอบอุ่นให้ร่างกายแล้วยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพที่น่าทึ่งผู้เชี่ยวชาญยกให้ชาเป็นแหล่งคุณค่าทางสุขภาพที่ช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งและยังคงความชุ่มชื้นในร่างกายไม่ว่าจะเป็นชาเขียวชาดำหรือชาขาวล้วนมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์พร้อมทั้งส่งเสริมสุขภาพหัวใจและสมองได้เป็นอย่างดีการดื่มชาไม่ได้มีแต่ความเพลิดเพลินแต่ยังช่วยดูแลสุขภาพในหลายมิติด้วยรสชาติที่หลากหลายและประโยชน์อันล้ำค่าชาจึงเป็นเครื่องดื่มที่ควรมีในทุกไลฟ์สไตล์สุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
8: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
9: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569

0: แข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
1: คิวแม่นเกมเดือดข่าวแน่นต้องที่นี่
2: สนุกเกอร์99
1: รายการที่จะนำคุณผู้ฟังเจาะลึกทุกประเด็นในวงการสอยคิวทั้งในและต่างประเทศวิเคราะห์ฟอร์มดาวดังอัปเดตผลการแข่งขันพร้อมเทคนิคดีๆสำหรับคนรักสนุกเกอร์ดำเนินรายการโดยคมเกิดทรัพย์และศักดารัตนสุบรรณพบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 10:00 นถึง 11:00 นทางคลื่น FM 99คลื่นกีฬาอันดับ1ของประเทศแฟนสนุกเกอร์ตัวจริงต้องห้ามพลาด
3: รายการที่ชวนคุณออกไปเที่ยวเมืองไทยออกไปชมความงามของธรรมชาติวัฒนธรรมประเพณีวิถีความเป็นไทยออกไปช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมออกไปเที่ยวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้ให้คนไทยและท่องเที่ยวไทยอยู่ได้อย่าง

0: ทุกความยั่งยืนที่สุขนานเฮฮาสาระเพียบทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกาทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: เพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา9นาฬิกาถึง10นาฬิกาทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัชราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร022016000ต่อ6736
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
3: Soccer Live Report

0: 3:09 นะครับต้อนรับคุณผู้ฟังนะ FM 99กลับเข้าสู่ Soccer Live Report กันต่อนะครับก็ยังอยู่กับอาจารย์บอมและผมสนนะ
1: ครับ
0: โอ้โหเพลงนี่
1: เป็นไง
0: เคลิบเคลิ้ม
1: เรียกว่ากล่อมเข้านอนแถวไหนฝนตกนี่ก็หลับกันเลยทีเดียวว
0: ันนี้ไม่น่าตกอ่ะร้อนโคตรโคตรนะฮะ
1: แหมบทจะไม่มีก็ไม่มีเลยนะฝนเออนี่ก็ถ่าย X ไปเรื่อยๆนะช่วงนี้เขามีอะไรเนี่ยทำรูปแล้วให้ต้องเอามือกดแล้วมันจะชัดขึ้นมาก
0: ดอะไรฮะ
1: ใน X ฮะมันมีฟีเจอร์ใหม่ไหม
0: คือตอนแรกมันเบอร์อย่างเงี้ยหรอ
1: เออตอนแรกเป็นรูปบิกินี่ปรากฏไปก็จะมีคนปรากฏขึ้นมาเนี่ยก็นะก็กล่อมกันได้เพลงอะไรวะติดฝนนะของวงน้องน้องวงพิกซี
0: ่
1: เคยฟังไหมสนพิกซี่
0: โอ้ยฟังอยู่แล้ว
1: ชอบใครฮะชอบใคร
0: ใครก็ได
1: ้ได้หมดนะอิงโกมาเบลพริมมา
0: ผมเป็นคนไม่เรื่องเยอะ
1: ฮะ
0: ใครก็ได
1: ้โอ้แต่พิกซี่นี่แนะนำนะครับให้ไปดูแสดงสดนะโคตรมัน
0: ค
1: ือน้อง3คนใส่สุดไงโอ้มาเบลนี่เต้นแบบโ
0: อ้โหอ๋อแต่ผมชอบนี้ตรงนี้มากสุดอาย
1: อายโฟอีฟเหรอโอ้โหทั้งอย่างนี้เซ็กซี่มากนะใช่ไหมโอ้โหแต่ในชุดตัวโฟยิฟแม่
0: แต่ถ้าเกิดอันนี้เมื่อกี้เลยนะ
1: ฮะพิกเซลพิกซี่
0: พิกเซลไม่น่าจะกล้องกับกล้องดิจิตอลพิกซี่ต้องมาเบล
1: ต้องมาเบลมาเบลก็ชื่ออะไรนะชื่อจริงจำชื่อไม่ได้ละนะครับสาวจันทบุรี
0: นะ
1: พิกซี
0: ่ครับ
1: ก
0: ็ก่อนจะเดี๋ยวไปคุยเรื่องข่าวกันต่อนะก็เดี๋ยวดูผลฟุตบอลให้นะครับสำหรับใครที่ยังลุยกันนะครับตอนนี้นี่ก็มีบัลแกเรียเพิ่งจบนะครับเลฟกี้โซเฟียแพ้โลโคโมทีฟโซเฟียแพ้เลฟกี้โซเฟีย 1-2 นะแล้วก็ไอร์แลนด์นี่สไลโก้นำด็อกเฮด้า 2-1 ส่วนโปแลนด์นะครับเลชยังเสมอกับคราโคเวีย 0-0สวิตนี่นาที85นะครับลูเซิร์นตามหลังทูน 1-3
1: อ
0: ุ่นเครื่องนี่เหลือ2คู่นะลิสบอนนี่นำโมนาโก 2-0 เลยนาที80แล้วนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ปอร์โตนี่นำแอลสตันวิลล่า 2-1
1: อ
0: ันนี้เพิ่งเริ่มครึ่งหลังนะโ
1: อ
0: วิลล่านี่จะแพ้อุ่นเครื่องก่อนมาไทยอีกเหร
1: อไม่เป็นไรเดี๋ยวก็มาแพ้ BG
0: มาก็เดี๋ยวก็แพ้ BG อีกนะดอนมุนมายังเละ
1: มาเจอน้องๆก็ต่ายแก้วก็ระทวยกันหมด
0: ได้เห็นเขาประกาศ
1: แล้วบิดเกิลแล้วบิดเกิล
0: เขาประกาศนี่ได้นี่ใช่ไหมคนที่เข้ารอบอะไรเงี้ย
1: อ๋อเขารับเน็กเจนใช่ไหม
0: เออผมไปส่องมา
1: โอ้แต่รุ่นเดิมก็น่ารักอยู่แล้วนะรุ่นใหม่มีใครงามๆไหมเข้าตา
0: คุณเติร์ดเลยจานเหรอเขาเพิ่งประกาศน่าจะประมาณ 2-3 วันที่แล้วอ่ะ
1: เออแรบบิดเกิลสมัยก่อนเรียกกระต่ายแก้วนะโ
0: อ
1: ้จันเป็นกระต่ายแก้วนี่ฮือฮามากเป็นมันเป็นมิติใหม่ของวงการฟุตบอลไทยที่มีแบบทีมเชียร์แบบเป็นเรื่องเป็นราว
0: ระหว่างรับบิดเกิลกับไอยูไนเต็ดดีว่าของเมืองทองเมื่อก่อนนี่ใครมาก่อน
1: ผมว่าน่าจะเป็นรับบิดเกิล
0: ใช่ไหม
1: ใช่เดี๋ยวเป็นกระต่ายตะกอนเขาเรียกกระต่ายแก้วรับบิดเกิลส่วนใหญ่ก็จะเป็นน้องๆแบบเก่งนะหลายคนเก่งเลยนะ
0: มีทีมไหนไหมที่มีไม่มีแล้วมั้ง
1: มีแต่เขาไม่รู้เป็นทีมแบบทางการอย่างนี้ป่ะไงโอ้ยังไงคนเข้ารอบ
0: ใช่ไหม
1: โอ้ดีเลยฮะแต่ละคนนะโอ้โห
0: นี่เขาทำเพจลิเวอร์พูลด้วยอ่ะคนนี้ชื่ออะไรลูกตาลเลย
1: อ๋อน้องลูกตาลน้องลูกตาลผมเคยสัมภาษณ์อยู่น่ารักน่ารัก
0: เนี่ยโอ้โหบอกพูดใครพูดถึงใครรู้จักหมด
1: เซ็กซี่เซ็กซี่น้องลูกตาลนะฮะโอ้มีชื่อน้องฟนลิงด้วย
0: ฟนลิงเลย
1: อยากจะกดอะไรนะ
0: อยากจะส่ง
1: สมัยก่อนเป็นเลขอะไรวะหนึ่ง
0: ไม่รู้ว่าเดี๋ยวต้องแบบเพจตายอยากจะเพจ
1: ส่วนทัน
0: ทันเพจทันปลายแบบแบบไม่มีหรอกเพราะว่าตอนนั้นเด็กเดี๋ยวว่าเห็นว่ามันเป็นยังไงอะไรเงี้ย
1: โอ้ยก็มีอินฟูคุ้นๆหลายคนอยู่นะมีน้องเบลเบลนี่เขาเป็นนักฟุตบอลเนี่ยแต่ไอ้พวก VP ลีกอะไรอยู่นะไอ้พวกลีกผู้บริหารอะไรเงี้ยเออผมก็จะขอสัมภาษณ์ก็อยู่มีนี่ไงน้องลูกตาลใช่ไหมน้องลูกตาลนี่เป็นอินฟูสายลิเวอร์พูลโอ้แต่ที่น่ารักน่ารักเลยนะเดี๋ยวผมดูกันโอ้โหก็น่ารักกันเลยอ๋อน้องฝ้ายนี่ก็สวยเคยสัมภาษณ์อยู
0: ่
1: น้องฝ้ายเป็นนักวิ่ง
0: โอ้พี่รู้จักทุกคนเลยอ่ะ
1: ไม่ทุกคนก็มันก็มีอ๋อมีน้องยายใหม่ด้วยยายใหม
0: ่โอ้พี่อย่าชี้มาผมไม่รู้จัก
1: ยายใหม่นี่สวยมากเป็นมิสแกรนที่ไหนสักที
0: ่อ่
1: ะแล้วก็เป็นแฟนสเปอร
0: ์
1: นะครับก็อยู่ในลิสต์ที่บก.โอ๊คจะให้ไปสัมภาษณ์อยู
0: ่โอ้โหอยู่ในลิสต์เลย
1: เออ
0: เขาพี่โอ๊คเป็นคนคัดเหรอ
1: พี่เนี่ยแหละครับเองโอ้มีน้องพอยลี่พอยลี่นี่ก็เป็นนักวิ่งนะคร
0: ับ โอ้ทำไมเนี่ยรู้จักทุกคนจริงๆอ่ะ
1: มันก็มีอยู่แค่นี้แหละสนนั้นพวกอินฟูที่เป็น
0: ผมไม่รู้จักเลย
1: น้องพอยลี่ก็เป็นนักวิ่งนักวิ่งที่เซ็กซี่แต่เป็นแฟนแมนยูมั้งถ้าจำไม่ผิดนะฮะโอ้ดีเลยดีผมใช้คำว่าดีแล้วกันหลายคนนะฮะไปดูกันได้ที่เพจ BGPU และ Bit Girl นะฮะแล้วมีประกาศคนเข้ารอบอยู่แต่ละคนเนี่ยโอ้โหบอกเลย สุดยอดแต่ตอนนี้ผมขวัญใจผมคือซอกัสนะฮะ
0: โอ้ย
1: นี่ใส่เสื้อเอาเสื้อแมนยู
0: ไปแล้วนี
1: ่โอ้
0: เป็นแฟนแมนยูไปแล้ว
1: แฟนแมนยูที่ร้องกันระงมเลย
0: เฮ้ยแต่ทำอะไรเขาไม่ได้นี่เขาใส่เสื้อทีชนะโรเซนบอก 5-0
1: เออว่ะ
0: เออก็เขา
1: อาถรรพ์
0: หมดแล้วหมดแล้วอาถรรพ์ตอนบอลโลกหมดแล้ว
1: โอ้แต่บอลโลกนี่สี่ตี 100% เลยนะ
0: โดนทุกเกม
1: สุดยอดไม่ใส่แค่สเปนนะ
0: อ๋ออ้าวตอนสเปนไม่ได้ใส่เหรอ
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ใส่อ้าวเขาหรือใส่เขาใส่อาร์เจนเปล่าวันนั้น
1: อ
0: ่ะ
1: ใส่อาร์เจนรอบทิ้งไงเขาชอบเมสซี่นะแล้วแต่ก็ตัดสินใจตัดเสื้ออาร์เจนโอ้ดีมากเลยฮะดีมากเลยฮะ
0: ก็ผลบอลแจ้งละส่วนข้อความยังคุยกันได้นะ4689899นะครับ4689899นะครับ
1: ม
0: ีบอกว่าธุรกิจถ่ายทอดสดกีฬาในบ้านดาวทำก่อนรวยก่อนหรือทำก่อนเจ๊งก่อนครับก็นั่นแหละอันนี้คือผมว่าผลลัพธ์เนี่ยอยู่ที่นี่เลยคนที่เสพกีฬาแหละว่าจะซัพพอร์ตเขาแค่ไหนคือถ้าคุณดูฟรีดูช่องทางธรรมชาติเขาก็เจ๊งแต่ถ้าคุณอยากให้แบบมีคนกล้าซื้อมาให้คุณดูก็ต้องสนับสนุนเพราะวันนี้เนี่ยก็เห็นมีคนออกมาบ่นเยอะเรื่องทีมชาติไทยไม่ดูฟรีไงผมว่าคนไทยต้องเปลี่ยนทัศนคติอะว่าคือแต่ที่ต่างประเทศเขาก็ดูแม้กระทั่งเป็นทีมชาติตัวเองอะก็ดูเสียตังค์มาตลอดนะ
1: คือ
0: ก็ต้องแบบอย่างน้อยก็อย่างทีมชาติไทยที่วันนี้ถ่ายก็แค่หลักร้อยนี่199 บาทก็ดูได้แล้วก็อยากให้ซัพพอร์ตเพราะนั้นอะที่คุณ9524ส่งมาก็อยู่ที่แฟนบอลเลยอะว่าจะซัพพอร์ตหรือไม่ซัพพอร์ตถ้าซัพพอร์ตก็มีคนซื้อมาเรื่อยๆแต่ถ้าไม่ซัพพอร์ตหรือดูของผิดลิขสิทธิ์ก็เจ๊ง
1: ใช่นะครับโอ้อย่าง
0: พี่บอมคิดว่าไงล่ะ
1: ก็คือมันก็ต้องปรับครับปรับตัวเพราะว่าต้องเข้าใจตอนนี้กีฬามันคือธุรกิจแล้วไงเราก็ดูง่ายๆขนาดฟุตบอลโลกยังต้องถูกออกจากมัดแทบอ่ะใช่ไหมเพราะมันไม่มีใครกล้าลงทุนแล้วไง
0: จริงๆไงมัดแทบในคนจะทีมชาติไทย
1: จริง
0: ป่ะล่ะ
1: จริง
0: แต่ถ้าในเมื่อมันไม่มีอ่ะก็ต้องยอมเขาเรียกว่าไงอ่ะยอมเสียเงินเพื่อที่จะสนับสนุนฟุตบอลไทยอ่ะ
1: แต่ก็ถือว่า
0: แต่ก็ยังดีตรงที่มันหลักร้อยไงถ้าเกิดเป็นหลักพันอันนี้ผมไม่เห็นด้วย
1: แต่ผมว่ามันก็ดีกว่าไปกระจุกอยู่กับเจ้าไหนเจ้าหนึ่งเจ้าเดียวนะเพราะอย่างเงี้ยมันก็จะมีการแข่งกันเรื่องราคาด้วยไงใช่ไหมก็เป็นผลดีกับผู้บริโภคแหละ
0: นี่ไงอย่างตอนนี้มีคนเขาสรุปให
1: ้
0: ว่าถ้าอย่างตอนนี้จะดูทีมชาติไทยเนี่ยถ้าอาเซียนครับที่จัดโดยอาเซียนเนี่ยหรือเรียกง่ายๆว่าไอฮุนไดครับเนี่ย199 บาท ทูวิชั่นนาวใช่ไหม
1: โอ้แต่ทวิชนาเขาก็มีอย่างอื่นให้ดูได้ดีใช่ไหม
0: ส่วนถ้าอยากดูบอลอาเซียนที่จัดโดยฟีฟ่าเนี่ยหรืออาเซียนฟีฟ่าอาเซียนคัพเนี่ย
1: อาเซียนคัพ
0: อันนี้350 บาททางโมโนแม็ก
1: อันนี้เป็นแพ็กเกจไหน
0: ไม่คือก็พูดง่ายว่าฟีฟ่าที่จัดโดยอาเซียนที่วันนี้เตะนัดแรกเนี่ยก็199 บาทจ่ายฟูส่วนถ้าฟีฟ่าที่จัดโดยส่วนอาเซียนคัพที่จัดโดยฟีฟ่าเนี่ยก็ต้องจ่ายให้โมโนแม็กเพราะโมโนแม็กเขาได้ทุกรายการที่ฟีฟ่าจัดไง
1: อ๋อสำหรับคนที่ซื้อแพ็กจุบันโลกแล้วก็สบายดิ
0: ถ้าเกิดซื้อแพ็กนั้นแล้วก็ดูได้เลยแต่ถ้าอันนี้ใครยังไม่ได้ซื้อแพ็กบอลโลกหรือพรีเมียร์ลีกแต่อยากดูเฉพาะอาเซียนฟีฟ่าครับเนี่ยก็350 บาทส่วนถ้าอยากดูอุ่นเครื่องกับคิงส์ครับเนี่ยอันนี้ฟรีทางไทยรัฐทีวีแล้วก็ถ้าใครอยากดูเอเชียนครับหรือ ACL Elite ACL 2เนี่ย50 บาทถ้าณตอนนี้กับ100 บาทในอนาคตของ BG Sport
1: โอ้จะถูกจะตายเดือนละใช่ไหม
0: ใช่
1: เออ
0: เพราะนั้นเนี่ยหลักๆเลยคือถ้าดูทั้งหมดเนี่ยก็ทู199 โมโน350 แล้วก็ BG 100 ก็ไม่ถึง1,000
1: ไม่ถึง1,000
0: เออได้ดูทั้งหมดเออ

0: แล้วไม่ถ้ายังไม่จูดใจนะอยากดูพวกอเมริกันเกมดูเลยของ AS Play ก็มีนะ
1: โอ้โหอันนี้มี
0: ฮะ
1: มีมัดด้วยแถมด้วย
0: ไม่เขาเพิ่งออกแพ็คใหม่มันไงไอแพ็คที่มันรวมมันมัดเอาบุนเดลิก้า NFL NBA กอล์ฟใช่ไหมกอล์ฟไอยูโรเปียนทัวร์กอล์ฟ PGA แล้วก็เทนนิส ATP อะไรพวกเนี้ยเออถ้าเป็นลูกค้า AS นั่นเดือนละ199แต่ว่าถ้าเป็นไม่ใช่ลูกค้า299ก็ถือว่าคุ้มนะ
1: ครับ
0: เออถ้าแพ็คนี้ถ้าคนชอบดูกีฬา
1: อ๋อแต่ว่าถ้าซื้อ AS นี่ก็เดี๋ยวจะมีบอลไทยถูกไหม
0: ใช่แล้วก็ให้ดูฟรีอยู่แล้ว
1: แล้วก็มีบุนเดสด้วยใช่ไหม
0: มีบุนเดส
1: เพราะว่าพี่บอมภาคใช
0: ่ไม่รู้อ่ะ
1: อ้าวก็
0: อันนี้ไม่รู้
1: ถ้าพี่อยู่ AS ก็ต้องภาคสิ
0: โอ้โหไม่รู้ตอนนี้ตบตีนะดู
1: ล่ะ
0: เออแล้วเดี๋ยวฤดูกาลหน้าสุด AS เขาจะได้นี่ยังบอลทัวร์ยุโรป
1: ไม่ฤดูกาลนู้น
0: นู้นเลย
1: ฤดูกาลที่จะถึงเนี้ยไม่ใช่ยังเป็นของ
0: นู้นไง
1: นู้นอ่ะนู้นใช่
0: เออ
1: ก็คือจบซีซั่นหน้า
0: เออ
1: แล้วก็ซีซั่นนู้นก็เป็นของ AS
0: 4ปี
1: โอ้ยบอมสบายแล้ว
0: สบายได้
1: สบายแล้ว
0: กลัวว่าจะมีการสลับขั้วฟุบๆ
1: เหรอแบบมีการแบบว่าใส่ผู้เล่นมาเพิ่มเงี้ย
0: โอ้ชัวร์ดูทรงแล้วเริ่มทยอยมาแล้วล่ะ
1: เหรอทยอยมาแล้วเหรอเพราะบางที่นี่คอนเทนต์มันก็หายไปเยอะนะ
0: ใช่ไหมล่ะไม่ใช่หายไปเยอะ
1: เจ้าของเก่าอ่ะ
0: ก็ดีกว่าหายไปหมด
1: เจ้าของเก่าไม่ก็อย่างทูนี่ก็จะเหลือนี่ไง
0: ลาดิก้า
1: เหลือลาดิก้ากับเซเลอาไง
0: โอ้ลาดิก้าคนดูเยอะใช่ไหม
1: เซเลอา
0: คนดูเยอะไหม
1: ก็ต้องยอมรับว่าน้อยกว่า UCL กับพรีเมียร์ลีก
0: นะโอ้ยสนุกฮะ
1: ครับ
0: ช่วงนี้เรียกว่าเปลี่ยนขั้วอำนาจ
1: ส่วนนักข่าวสารตอนนี้เนี่ยเท่าที่ผมเช็คดูก็เขาบอกว่าวินซีอุสตอนนี้รับค่าเหนื่อยอยู่400,000 ปอนด์ซึ่งถ้าย้ายมาจริงเนี่ยก็จะทำลายเพดานของอาร์เซนอลแน่นอน
0: โอ้400,000นี่ก็ย้ายยากแล้วนะ
1: ในพรีเมียร์ลีกมีทีมไหนจ่ายเกิน300,000ไหมมีใครมีใครตอนนี้ในพรีเมียร์ลีกใครค่าเหนื่อยแพงสุด
0: แต่ก่อนมันเป็นเควินเดอบอยมันก็ไปแล้วนะ
1: เควินเดอบอยไม่อยู่แล้วซาร่าก็ไม่อยู่แล้วไง
0: เออซาร่า400,000
1: แต่ตอนนี้ไม่มีละ
0: เพราะว่าแรชฟอร์ดติดท็อปทีนะ
1: ส่วนเทเลกราฟเนี่ยเขาแจ้งบอกว่าทางด้านมิเกลอาร์เตต้าเนี่ยกำลังมุ่งมั่นกับดีลที่จริงจังที่สุดตอนนี้คือบูโรกิมาไลนะ
0: อ๋อบูโรกิมาไลอ่ะ
1: เพราะว่าเขามองว่าตำแหน่งตัวลุกด้านซ้ายเนี่ยได้ไอคิสตอสโซลิดมาแล้วก็เลยอาจจะยังไม่เร่งด่วนเท่ากองกลางนะครับก็เลยตอนนี้เป้าหมายเบอร์หนึ่งของอาร์เซนอลคือบูโรกิมาไลแต่ว่าเห็นบอกว่านิวคาสเซิลต้องการ100 ล้านปอนด์ระดับเดียวกับค่าตัวโตนาลี่ไงก็เลยยังคุยกันไม่ลงตัวนะครับโอ้โหแต่ว่าโตนาลี่มันอายุน้อยไอ้กิมมาไล28แล้ว
0: ใช่29
1: เออแล้วคุณจะมาขาย100ล้านได้ไงแต่ก็เข้าใจเพราะว่าเงินนิวคาสเซิลตอนนี้ล้นไง
0: เรื่องของ
1: ไม่จำเป็นต้องขายอ่ะ
0: เรื่องของเรื่องคือหมดเลยนะกลางนิวคาสเซิลน่ะเหลือเชลลิงตันคนเดียว
1: เหลือเชลลิงตันเหลือนี่ไงวิลล็อก
0: โอ้
1: ไม่เขาไอ้นี่ไงได้มาในไอ้นี่สเตอร์อะไรสเตอร์
0: ใครวะ
1: ชอนสเตอร
0: ์อ๋อใครก็ไม่รู้อ
1: ่ะกองกลางไอ้นี่ไงดัตช์เนเธอร์แลนด์อ่ะ
0: ตอนนี้พรีเมียร์ลีกอ่ะกลายเป็นว่าคนที่ได้รับค่าเหนื่อยเยอะสุดคือเออร์ลิงฮาลันด์ว่ะ525,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์
1: มันก็สมเหตุสมผล
0: มีตอนนี้ที่2เป็นเฟอร์จิฟันได้350,000เพิ่งต่อสัญญาไปรอบล่าสุดใช่ไหมแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นบูโน่แฟนนัน300,000 ปอนด์ต่อวีค
1: แต่ผมว่าเซนอนไม่กล้า500,000ถ้า500,000ผมว่าได้วีทีทูดแน
0: ่แต่วินีผิดว่าผมว่าฝีเท้าก็ได้นะ500,000
1: ไม่แต่300,000ขนาดโรเจอร์ยังไม่จ่ายเลยก็ที่เชลซีจ่ายก็เลยได้ไปไงขนาด300,000ยังไม่ได้เลยแต่ยังไม่จ่ายโรเจอร์เลยแต่ถ้าจะจ่ายวินิสุส500,000เข้าใจว่าวินิสุสมันเก่งกว่าโรเจอร์แต่ว่าจะยอมเหรอ
0: นะ
1: ถ้ามานี่มันจะเหมือนตอนที่อาร์เซนอลได้โอซิลนะกับตัวเดียวเสี่ยวทั้งลีก
0: อ่ะแต่โอซิลมาตอนแรกๆก็คุ้มอยู่นะ
1: แต่จะเกิดขึ้นหรือเปล่าไงเดี๋ยวถ้ามาแล้วเดคแคลไลท์ตอนนี้300,000งงไงสมมติแบบเกิด
0: ใช่
1: มันเป็น400,000ได้ไหมอะไรเงี้ยซาลิบาเงี้ยแบบเอ้ยขอ400,000ได้ไหม
0: ใช่มันจะเกิดปัญหานี้ขึ้นในท
1: ี
0: ม
1: ใช่มันก็ผมว่าโอกาส 20% ถ้าอาร์เซนอลจะได้วีซีอุสนะพี่บอมว่ากี่เปอร์เซ็นต์ผมว่าแค่นั้นแหละ
0: ผม
1: เพราะว่าค่าตัวว่ายากแล้วแต่ก็ยังพอจ่ายได
0: ้
1: เพราะว่าคงไม่เกินไม่ถึง150ผมว่า
0: สุดท้ายมันต่อสัญญาใหม่ใช่ผมไหม
1: ก็เป็นไปได
0: ้เพราะว่ามันปล่อยยากอย่างที่บอกแหละมันมีปัญหาเรื่องค่าเหนื่อยค่าตัวผมว่าเซนอนสบายจ่ายได้อยู่แล้วนะครับ

0: แล้วไอ้มอร์แกนโรเจอร์ค่าตัวก็จ่ายได้นะแต่โอ้โหจะค่าเหนื่อยด้วยก็ไม่ไหว
1: ครับส่วนนอกนั้นเขาบอกว่าเรื่องของมาริดกับดิวยานเดียวมองเด้เนี่ยมาริดตอนนี้ให้เดียวมองเด้เป็นเป้าหมายหลักเบอร์หนึ่งนะ
0: ใช่
1: แล้วก็เตรียมที่จะตัดใจยื่น120ล้านยูโรตามที่ไลป์ซิกเรียกร้อง
0: อู้แต่ก็ทำไปเล่นไปนะถ้าเกิดได้เดียวมองเด้มาเขาอาจจะขายไปดีนะ
1: เพราะว่าเปเรสกับทางมูรินโญ่เนี่ยเห็นด้วยว่า อยากได้ตัวเดียวมองเด้มาก็แต่เดียวมองเด้เล่นด้านขวาได้ไงเพราะว่าด้านขวามันของมาริดมันปล่อยยืมเป็นนี่ไปแล้วอ่ะมาสตันโตโน่อ่ะ
0: เออจริงๆมันก็มีปัญหาทางขวาเหมือนกันนะเพราะว่าไอ้โรดิโก้กลับมาไม่รู้จะเหมือนเดิมหรือเปล
1: ่
0: าเพราะมันเจ็บหนักเหมือนกัน
1: ก็อาจจะเอานี่ไงเดียวมองเด้มาอยู่ขวาแล้วก็ไอ้มาเป้มาอยู่ซ้าย
0: เออ
1: แล้วก็ข้างหน้าก็อาจจะใช้ไอ้เนี่ยกอนซาโลกาเซียสลับกับ
0: เอ็นดิกเขาจะขายนั่นเองกอนซาโลกาเซีย
1: เฮ้ยแต่ผมว่าของดีนะ
0: ของดี
1: กอนซาโลกาเซีย
0: มันเป็นหน้าแบบหน้าเป้าเลยอ่ะ
1: หน้าเป้าขนาดแท้
0: ดีลาไม่หวือหวาแต่จริงถ้าวินีอยู่แล้วก็ขวาเป็นดิโอวองเด้แล้วหน้าเป้าเป็นเป้เหมือนเดิมก็โอ้โหโหดกันนะจูดก็ฟอร์มกำลังดีแล้วจนนี้จูดร่างกายมันดีแล้วไงแหมปีหน้าเจอบาซ่านี่สนุกเลยนะบาซ่าก็เสริมไข่นะมีแอนโทนีกอร์ดอนใช่ไหมเฟรงกี้ดิยองก็เจ็บยาวไปแล
1: ้
0: ว
1: เฟรงกี้เหมือนอาจจะต้องขายแล้ว
0: ขายไม่ได้ด้วยมันเจ็บยาวแล้วเนี่ยเจ็บเข่าแต่ไม่เป็นไรยังมีพวกแม็กเบนาวพวกอะไรอยู่ตรงกลาง
1: อ่ะส่วนซิตี้นี่เขาบอกว่าก็อยากได้ยานเดโอมองเด้เหมือนกันแต่ว่าคงไม่สู้ค่าตัว120ล้านยูโรเพราะว่าเต็มที่คือแค่100เพราะว่าใช้เงินกับเคสของไอ้เฮลไอ้เดเนสันไปแล้ว
0: ซิตี้จริงๆไม่ต้องปรับอะไรเยอะหรอกทีมันตัวมันล้นอยู่แล้วกองจริงๆกองกลางนี่ล้นเลยนะมันมีนิโก้กอนซาเลส
1: นิโก้กอนซาเลสก็มีชื่อตัวรับของซิตี้ซึ่งถ้าเทียบกันแล้วก็เป็นรองโรดี้เยอะ
0: ก็เป็นสำรองโรดี้แต่โรดี้นี่เหมือนฟอร์มเขากลับมาแล้วนะ
1: คร
0: ับ โอ้ในบอลโลกนี่เล่นดีมากนะครับได้บอลทองคำเฉย
1: ส่วนเขาบอกว่าสัญญาณบวกนะว่าแรชฟอร์ดนี่น่าจะมีส่วนร่วมกับแมนยูในฤดูกาลหน้านะอันนี้ข่าวจากเดลี่มิลเลอร์นะเขาบอกว่
0: า
1: แมนยูเนี่ยได้ส่งคำเชิญไปยังแรชฟอร์ดเพื่อให้มาร่วมถ่ายทำสารคดีของสโมสรนะที่กำลังจะถ่ายทำเพื่อที่จะเป็นฟุตเทจก่อนเปิดฤดูกาล
0: ใช่แล้วเขาได้เบอร์เสื้อแล้วด้วยไง
1: เบอร์14
0: ไงบีน
1: สารต่อสารต่อตำนานลินการ์ดเพราะนั้นก็ดูแล้วผมว่าแมนยูเตรียมใช้เลยเพราะว่าเอาไว้สลับไงเอาไว้สลับกับไอ้มาทุต
0: คุ
1: ณย่าด้านซ้ายหรือบางทีก็เอาไปเล่นหน้าแทน
0: ใช
1: ่เทสโก้ก็ได
0: ้ผมว่ามันยังมีประโยชน์อยู่แหละดูปัญหาที่คุณจะตั้งใจเล่นตอนเหมือนตอนอยู่บาซ่าหรือเปล่านี่นะส่วนอะไรที่ก็มาติดที่ได้อีกครั้งอีกแล้วนะ
1: โอ้โหโคตรแพงเลย50ล้านยูโรนะ
0: แ
1: พงมากนี่ขนาดตัวสำรองเปเช่นะ
0: ใช่
1: แล้วมีหน้าแหละมันไอเปเช่มันจะขายบาโกล่าถูกกว่า100ได้ไงขนาดอีครั้งอินยังขายได้50
0: นั่นดีแล้วบาโกล่า
1: สำรองอีก
0: โอ้บาโกล่านี่บอลโลกนี่ฟอร์มแบบน่าเกียดมาก
1: เ
0: ล่นดีดี
1: บาโกล่านี่บอลโลกผมว่าดีกว่าดูเอกอ่ะกลายเป็นดูเอตอนอยู่เปเช่ตัวจริงนะแต่พอตอนอยู่ทีมชาตินี่สำรอง
0: โอ้บาโกล่านี่ชัดเจนมากคือลงมานี่เผากองหลังเป็นว่าเล่นนะแต่ยังอินนี่ก็คือก็ถือว่าไม่ต้องปรับตัวอะไรนะแต่ก็อยู่บาเลนเซียอยู่แล้วนี่ใช่ไหมอยู่กับบาเลนเซียอยู่กับมายอร์กานะครับก็ไปอยู่กับเปเช่ส่วนใหญ่ก็สำรองตอนนี้ก็เป็นเบอร์หนึ่งของเกาหลีใต้ตอนนี้ยังอิน
1: ใช่เพราะว่าตอนนี้ซอนก็โรยลาละ
0: อืมเนาะ
1: อันนี้บอกว่าไม่ข่าวเขาบอกว่าเซเดเดซีดานจะเซ็น4ปีคุณมิเชลฝรั่งเศสหูเซ็นเท่าครอปเลยแล้วก็จะนำทัพฝรั่งเศสเนี่ยลุย3ทัวร์นาเมนต์ใหญ่คือเนชั่นลีก2021ยูโร2028แล้วก็บอลโลก2030
0: ใช่ตอนนี้ก็โปรเจกต์ของคุณสื่อทุกคนก็3รายการนี้แหละ
1: ก็เขาบอกว่าจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการภายในสัปดาห์หน้าคือ หลังวันจันทร์เป็นต้นไป
0: ก็ทยอยเปิดตัวนะมีเยอรมันเปิดเบลเยียมก็เปิดฟานบอมเมลใช่มั้ยก็เลยฝรั่งเศสเป็นมาร์คฟาบอมเมล
1: เอ้ยแต่ผมว่าจริงๆรูดี้กาเซียก็ทำไม่แย่นะกับชุดที่เบลเยียมมี
0: อ่
1: ะแต่คือก็แบบอ่ะถ้าฟาโหถ้าฟานบอมเมลก็ประสบการณ์มันจะน้อยไหม
0: เสียดายเบลเยียมตอนที่ไปเอาโรเบโต้มาติเนสมาค
1: ุ
0: ม
1: แย
0: ่ตอนนั้นกำลังพีคเลยถ้าได้กุนซูที่เก่งกว่านี้น่าจะไปไกลกว่าเออเหมือนโปรตุเกสอะทำเอาซะกับการเปเชกูเป็นอะไรไปก็
1: แต่โปรตุเกสตอนนี้เข้าใจนี่ไงมั้ยโอเคเฮสุด
0: อ่ะใช่
1: เอ้ยผมว่าเนี้ยเก่ง
0: ใช่
1: ก็ขนาดไปคุมในบราซิลก็ยัง เป็นแชมป์อ่ะ
0: เฮ้ยต้องอะไรเนี่ยไปคุมที่ซาอุโรนัลโดมันเคยได้แชมป์ซาอุที่ไหนล่ะก็ไปคุมปีเดียวคือเขาบอกชัดเลยมาพาโรนัลโดคว้าแชมป
1: ์
0: เออแล้วก็ได้จริงๆด้วยแล้วก็ลาออก
1: เดี๋ยวปีอื่นไม่ได้โดนไล่ออก
0: เออพอละ
1: หนีก่อน
0: มาโกยเงินฤดูกาลนึงแล้วเนี่ยพอแกเชซุสมาคุมเนี่ยที่แน่ๆคือโรนัลโดยังติดอยู่แหละถูกฟ้อง
1: เขายังไม่ประกาศเลิกนี่
0: ใช่แล้วโอ้เชซุสก็บอกแล้วว่าถ้าโรนัลโดไม่เลิกผมก็เรียก
1: นี่บอกว่าแอตมาดริดกำลังพิจารณาเซนซีจะดอนซานโช
0: โอ้โห
1: แต่หากเกิดขึ้นจริงเนี่ยค่าเหนื่อยต้องลดลงแน่นอนอาจจะไม่ถึง 200,000 นะ
0: หล
1: ายที่มาคือบิลโอ้โหมันเกี่ยวข้องยังไงเนี่ยแอตมาดริดทีมสเปนซานโชได้แต่อังกฤษแต่สื่อเยอรมันตีข่าว
0: เคยอยู่กับดอทมูลไงมันอาจจะมีเส้นสายกับเอเจนต์อะไรพวกนี
1: ้แอตมาดริดจะเอาไปลองฟรีดอมเหรอ
0: เดี๋ยวระวังแล้วกันเดี๋ยวมันเล่นๆไปมันงอนมันจอดำขึ้นมาก็หายไปดื้อๆ
1: แต่ผมว่าถ้าให้ผมเลือกนะระหว่างแรดฟอร์ดกับซานโชนะผมเอาแรดฟอร์ดดีกว่า
0: แรดฟอร์ดมันยังอ
1: ย่างน้อยมันยังยิงประตูได้
0: มันยังแข็งกว่าม
1: ันยังแบบมีแมตช์แบบดูภาพรวมมันยังดูพึ่งได้มากกว่าซานโชนี่โหดีครึ่งไม่ดีครึ่งเลยแรดฟอร์ดมันยังผมว่าให้ 70% ดี 30% แย่
0: ตอนแมนยูได้ซานโชมาที่ผมดีใจมากนะเพราะว่าโอ้โหตอน
1: อะไรนะนี่ไงการมาของซานโชจะทำให้แมนยูลุ้นแชมป์เต็มตัว
0: โอ้ตอนมันอยู่ตอนมันเก่งมากไงภาพที่เราติดตาโอ้โหมันเก่งจริงนะ
1: แล้วมันดีจริงมันขึ้นมาซิตี้ชุดใหญ่ก่อนโฟลเดนไปแล้วก่อนพาเมอร์ก่อนอะไรไปแล้ว
0: เราก็ลืมคิดเลยว่าไอ้บอลอย่างไอ้ซานโชไม่มีสปีดเนี่ยตอนอยู่ดอทมูลมันก็เล่นได้เพราะว่าเพื่อนมันรู้มันเข้าขาแล้วนะฟูลแบ็กก็ช่วยเติมแต่ของแม่งอยู่เมื่อเจอเดียโก้ดาโล่เนี่ยโอ้โหจังหวะนรก
1: ส่วนนี้ก็บอกว่า here we go is with Tao Sen Dai Sen Maeda กองหน้าทีมชาติญี่ปุ่นจากเซลติก
0: ของดี
1: 8ล้านปอนด์โอ้โหถูกหลวงพี่แต่ตอนนี้ผมยาวแล้ว
0: ผมยาวแล้วแกก็เล่นอยู่แถวๆนั้นมาหลายปีนะ อยู่ในสกอตตอนนี้ก็ลงใต้มาเราอยู่กับอะไรนะอิปสวิช
1: อิปสวิชน้องใหม่ไงทีมของเอ้ยไม่ใช่สิอิปสวิชน้องใหม่
0: แต่ว่าออกไปแล
1: ้
0: ว
1: แล้วเกนน่าไปไหนอ่ะ
0: ไม่รู้ลาออกดื้อๆเลย
1: เออ
0: ตอนนี้ใครคุมวะอิปสวิชอ่ะเดี๋ยวดูก่อนอิปสวิชทาวแปลกนะคุมทีมเลื่อนชั้นขึ้นมาแล้วก็ลาออกไปดื้อๆตอนแรกคิดว่าจะไปมีทีมใหม่คุมแกก็ไม่ได้คุมอ๋อตอนนี้เป็นแกรี่โอนิลอ๋อคุณซื้อบู๊ป่ะนะ
1: อดีตคุณซื้อบู๊ปีที่แล้วไปทำสตาร์บุกไง
0: อ๋อไปชุบตัวสตาร์บุกกันหลายคนนะคุณซื้ออะไรตัวเหมือนไอ้เรียมโรซินี
1: โอ้โหเลซูเนียนี่พัง
0: เออนะเอ้ยองเดซันโต้ก็เคยอยู่กับสตาร์บุกเนี่ย
1: อ๋อ
0: เขาเป็นทีมคือในเครือเชลซี
1: ใช่ในเครือกลุ่มเดียวกัน
0: อ
1: ่ะ
0: เออน่าสนใจได้เฟนไมด์อ่ะเหมือนกล่องหน้าเหมือนไอ้นี่เลยว่ะสไตล์เหมือนไอ้เนี่ยไอ้ชินจิโอคาซากิ
1: อ
0: ่ะขยันขยันไล่วิ่งไล่บี้ตั้งแต่ญี่ปุ่นก็ทรงนี้เยอะนะน่าสนใจนะฮะ
1: นี่ส่วนเดอะไทม์เขาบอกว่าอาร์เซนอลเนี่ยเตรียมที่จะยื่นข้อเสนอหาผู้เล่นอัปเดตอย่างจริงจังนะเพราะว่าตาหมีเนี่ยยืนยันแล้วว่าไม่ขายให้บาร์เซโลน่านะครับเขาบอกว่าเตรียมที่จะยื่น90ล้านยูโรบวกวิกตอร์โยเคเลสซึ่งอาจจะเป็นข้อเสนอที่ตาหมีปฏิเสธไม่ได้เอานะเอา
0: ตาหมีก็เอานะ
1: เฮ้ยถ้าได้ฮูเลียนอัลเบเรสมาเสียโยเคเลสแล้วก่อนหน้านี้ไม่ได้โรเจอร์โอเคเลยไม่เอาวีทีทูตก็ได้เพราะวีทีทูตมันดูยาก
0: ใช่ผมว่า
1: เอาอัลเบเรสเนี่ย
0: เ
1: พราะว่าเซนนอนต้องการตัวยิงแบบตัวที่มีสัก20ประตูต่อฤดูกาลแน่ๆ
0: ก็ถือว่าวินวินทั้ง2ทีมนะเพราะว่าผมว่าโยเคเลสตาหมีก็ชอบแหละสไตล์นี้ใช่ไหมผู้เล่นจะขายว่ามีโซลอตอยู่ป่ะ
1: แต่ปัญหาคือฮูเลียนอัลเบเรสจะอยากมาเซนนอนเปล่าเพราะว่าใจเหมือนอยากไปบาซ่าท่าเดียวเลยไง
0: บาซ่ามันก็
1: แต่ถ้าบาซ่าไม่มีเงินขนาดนั้นเนี่ยมันก็ยาก
0: เขาตั้งไว้เท่าไหร
1: ่ก็90ถึง100ล้านยูโรอ่ะ
0: โอ้ไม่พอหรอก100ล้านน
1: ่
0: ะ
1: ไม่แล้วถ้าอาร์เซนอล
0: อ๋อถ้าของอาร์เซนอลถ้าบวกยูเคเลสได้อยู
1: ่โอ้โหแล้วยูเคเลสเหลือแค่10เองอ่ะ
0: ฮะ
1: เพราะว่าสมมุติเขาตั้ง90หรือ100เขาตั้ง100แล้วยื่นไปเงิน90แล้วบวกยูเคเลสเท่ากับยูเคเลสได้แค่10ล้านยูโร
0: แต่ว่าอาวาเลสเนี่ยผมจำได้ว่าขนาดเรอัลมาดริดยื่น150ล้านยูโรยังไม่ขายได้นี่
1: ใช่ปะ อ๋อแต่ไม่อาจจะไม่อยากขายในลาลิก้าไง
0: ลาลิมาดริดเอาจริงผมว่าก็ไม่ได้อยากซื้อหรอกแต่ว่าพอดีเปเรสมัน
1: ควรเป็นงั้น
0: มันประกาศเอาไว้ว่าถ้าได้กลับมาเป็นในนี้มันก็จะยื่นข้อเสนอซื้อซูเปอร์สตาร์ราคาเนี้ย มันก็ยื่นจริงยื่นในที่ประชุมแล้วก็โดนปฏิเสธวันนั้น
1: ส่วนแมนยูนี่กำลังเตรียมจะขับเคี่ยวกับเอเวอร์ตัน
0: แย่งใคร
1: ในการแย่งตัวโจนาธานโร
0: ใครวะ
1: ปีกวัย23ปีของโบโลญญานะไปอังกฤษ
0: เอ้ยชื่อมันคุ้นยังไง
1: เออ โอ้โหตัวนทันโรเลยอ่ะเดี๋ยวนี้ซื้อตัวอะไรมาแปลกๆไว้ก่อนหน้านี้มีอะไรนะ
0: ไทแนนทอมสัน
1: โอ้โหเขาคือกลาย
0: มาจากสเปอร์เขาบอกว่าจะเอามาใช้เลยนะคือจะทำเหมือนคล้ายไอเดนเฮเว่นอ่ะ
1: มันได้ลงไหมไอตอนเจอโรเซนบอกอ่ะไทแนนทอมสัน
0: เลย
1: ยัง
0: ไม่เห็นเดี๋ยวคงได้เห็นฟอร์มแหละแต่เขาบอกว่าเขาจะเอาขึ้นมาเล่นชุดใหญ่เล่นปีกซ้ายเหมือนก
1: ัน
0: ครับไข่ก็ไม่รู้เนี่ยก็อย่างที่พี่เมียงบอกไม่มีตังกินตัวท็อปก็กินกบกินเขียดเหมือนกัน
1: ส่วนเขาบอกว่าเชลซีนี่ไม่ขายเปโดเนโต้นะถึงแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนกุนซือจากทางด้านเปลี่ยนกุนซือเป็นชาบี้ลอนโซ่นะครับแล้วก็ลิเวอร์พูลเนี่ยเหมือนติดต่อสอบถามราคาไปแล้วแต่เชลซีก็ไม่ปล่อยนะครับที่มาสแตนดาร์ดสปอร์ตก็ควรจะเก็บไว้อะเนโต้ผมว่ามีประโยชน์แต่ถ้าลิเวอร์พูลได้นี่โหมาสวมซาร่านี่พอดีเป๊ะเลยนะสไตล์เดียวกันด้วย
0: ใครนะ
1: เปโดเนโต้
0: อ
1: ๋
0: อแทนซาร่า
1: ตัวด้านขวาถนัดซ้ายเงี้ยทรงเดียวกันเลยตัดในมายิงอะไรเง
0: ี้ยขวานี่ลิเวอร์พูลมันไปจีบใครอยู่นะจำไม่ได้ละ
1: มาโกล่าปะประมาณเนี้ย
0: เ
1: นโต้บาโกล่าดิโอมองเด้ยังมีข่าวประมาณเนี้ยแหละ
0: อ๋อมันไปนี่ไงมีข่าวกับไอ้มักเนสอากิอุส
1: อ่ะอ๋อของโมนาโกไอ้ตัวนี้เก่งแต่ผมว่าตำแหน่งเขาไม่ใช่ปีกขวาธรรมชาติเขาเป็นเบอร์สิบหรือไม่ก็ทางซ้าย
0: เหมือนเหมาะกับเล่นข้างในมากกว่าแต่ก็เก่งดีนะดีของดีอายุ
1: ก็ติดชุดบอลโลกด้วย
0: ใช่
1: แต่ไม่ได้เล่นส่วนเฮียวีโกแล้วเขาบอกว่าโวซินย่านะนายทวารทีมชาติเคปบวดในชุดฟุตบอลโลกวัย40กลายเป็นว่าก่อนหน้านี้มีข่าวกับอินเตอร์มิอามี่ไงสุดท้ายไม่ได้ไปอินเตอร์มิอามี่นะ
0: ไปไหนฮะ
1: เขาบอกเขาเซ็นกับโคโลโคโลในชิลี18เดือนปีครึ่ง
0: ก็ทีมดังเหมือนกัน
1: ใช่ตอนนี้ไอ้โคโลโคโลนี่มีอาตูโรวีดาว
0: เล่นอยู่แล้วคุมทีม
1: เล่นโอ้โหแล้ววีดาวให้สัมภาษณ์ล่าสุดว่ามันเก่งสุดในโลกนะตำแหน่งของเขา
0: ในตอนนี้เหรอ
1: เออมันให้สัมภาษณ์ว่ามันเก่งกว่าคาเซมิโร่เก่งกว่าชาบี้อลอนโซเก่งกว่าบูสเกต
0: โอ้ขอบคุณด้วย
1: แล้วสมตามคาแรคเตอร์มันอ่ะ
0: แต่ว่าตอนก่อนหน้านี้เก่งจริงสมัยหนุ่มๆก็ครบเครื่องอยู่นะตอนอยู่ยูเวนตุสป่ะ
1: ใช่
0: ที่พีคหน่อย
1: อยู่ไบเออร์นด้วยไง
0: เออ
1: แต่เขาก็อยู่ทีมใหญ่แล้ว
0: เออ
1: หลายทีม
0: โอ้สัญญานี่ก็เหลือเชื่อนะคือเป็นใครก็ไม่รู้อยู่ๆก็มาดังในฟุตบอลโลก
1: เออ
0: จาก IG คนตาม 50,000 นะตอนนี้29ล้าน
1: โ
0: อ้29ล้าน6แสนนะนี่คือเป็นคนเรียกว่าดังที่มาในชั่วข้ามคืนนัดหลังนัดเจอสเปนอ่ะ0-0
1: น
0: ่ะ
1: โอ้ต้องติดตามเพจได้มั้ย
0: ฮ
1: ะคู่มือก่อนดังเลยอ่ะ
0: คู่มือก่อน
1: พี่บอมติดตามป่ะ
0: ไม่ได้ติดตาม
1: มันเป็นเพจของนี่ไงของคุณเนี่ยของคุณไอ้ที่เขาไม่ค่อยอาบน้ำอ่ะที่
0: น้องผู้หญิงเหรอ
1: น้องผู้หญิงอ่ะชื่ออะไรนะ
0: เจนนิส
1: มันเป็นเพจที่ของน้องเจนนิส
0: คีย์เวิร์ดคือไม่ค่อยอาบน้ำ
1: เพจคือไม่ค่อยอาบน้ำเห็นไหมชัดเลยนะที่เขาบอกเขาไม่ค่อยอาบน้ำอ่ะแต่ว่าเขาแบบก็ยังสวยไงลองเสิร์ชดีเพจคู่มือก่อนดัง
0: แต่น้องเจนนิสนี่เป็นคนหนึ่งที่ตอนเล่นละครเล่นอะไรไม่เปี้ยงมากนะแต
1: ่
0: พอมาทำโซเชียลเนี่ยคือโอ้โหด้วยความเป็นธรรมชาติเนี่ยน่ารักกับธรรมชาติแหวกๆไม่ห่วงสวยอ่ะดังเลยแต่ว่าบ้านเธอก็รวยอยู่แล้ว
1: ไม่แต่ต้องมันไอคลิปที่เขานี่ไงอ๋อชื่อเพจคู่มือเตรียมดัง
0: อ๋อคู่มือเตรียมดัง
1: เออแต่เห็นไอคลิปเขานั่งมอเตอร์ไซค์ปะ
0: โอ
1: ้โอ้ยเป็นไง
0: ใจคอไม่ดี
1: ชุดไม่เป็นไงชุดมันชุดนอน
0: มันก็เธอไม่ค่อยได้ไปไหนหรอกส่วนใหญ่ก็ทำงานที่บ้านเนี่ยสตู
1: คู่มือเตรียมดังวะ
0: ต้องเช่นนิด
1: เขาดูแบบธรรมชาติเนี่ย
0: นะดูธรรมชาติตลกแบบตลกธรรมชาติไม่ค่อยห่วงสวยเท่าไหร่
1: ถ่ายอันนี้เคยถ่ายไหม
0: เจนนิดไม่เคยเกือบพี่เฉยไม่ได้ไปแต่ก่อนน้องเนี่ยแหละก็เขาทำร้านเสื้อผ้าเงี้ยเพื่อนก็เคยไปถ่ายน้องเป็นนางแบบเองอะไรเงี้ยใส่เสื้อเคยไปถ่ายตัวจริงน่ารัก
1: ผมเคยเจอตัวจริงอ
0: ่
1: ะ
0: เป็นไงฮะ
1: เขาแบบไม่แต่งหน้าเลยอ่ะแบบ
0: ใสๆไปเลย
1: เขาชิลมากอ่ะ
0: ไม่ต้องแต่งหรอกจินนิดอ่ะสวยแล้ว
1: ส่วนเขาบอกว่าเฮาซิตี้นี่ได้นี่นะฮิเดมาสะโมริตะกองกลางอดีตทีมชาติญี่ปุ่นวัย31ปีที่หมดสัญญากับสปอร์ติ้งลิสบอน
0: โอ้โหก็กลายเป็นว่าญี่ปุ่นอื้อเลยนะ พรีเมียร์ลีก
1: ญี่ปุ่นมาอังกฤษเพียบเลย
0: ใช่โอ้โหแสดงว่าก็คือมาตรฐานฟุตบอลเขาก็เป็นที่ยอมรับอ่ะนะแล้วก็มันจะได้เรื่อง

0: การตลาดด้วยไงอย่างสมัยก่อนเรายังมองว่าถ้าเป็นอย่างนี้นักบอลญี่ปุ่นย้ายมาเล่นในยุโรปอย่างเงี้ยก็มองว่าเฮ้ยเป็นเรื่องการตลาด
1: ดำนี่ไงนะดำนี่ได้มาไอ้นี่ไงจุนิจิอินาโมโตะ
0: ของอาร์เซนอล
1: แล้วปล่อยไปฟูลแลมแล้วมีนี่ไงไอ้ของสเปอร
0: ์ใ
1: ครไอ้โหที่หัวโมฮอคอะโทดะโทดะโทดะ
0: พวกตอนนั้นพวกนั้นมาก็ยังไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่
1: แบ็คซ้ายแล้วก็มีนี่ไงมีอาร์เซนอลเงี้ยพักชูยองเงี้ยไอ้ส่วนใหญ่ตัวเอเชียน่ะมาพักที่อาร์เซนอลหมดอ่ะ
0: เ
1: ลียวมิยาอิจิเงี้ย
0: เลียวมิยาอิจิ
1: อาร์เซนอลนี่แบบ
0: เก่งนะ
1: โอ้สุสานนะแต่เอเชียมีอะไรกันหรือไอ้ปัจจุบันไอ้ทากาอิของสเปอร์ก็ยังไม่ค่อยได้เล่นเนี
0: ่ยใช่แต่หลังๆนี่พอเอามาในหลายคนก็เป็นตัวหลักของทีมนะ
1: ตอนนี้แต่นักเตะเอเชียกับพรีเมียร์ลีกโดยเฉพาะญี่ปุ่นเนี่ยไม่ค่อยเวิร์กนะ
0: ไม่ค่อยเวิร์กมีโตมะเน
1: ี่
0: ย
1: มีโตมะเนี่ยดีไอ้โทมิยาสึเหมือนจะดีก็เจ็บบ่อยไง
0: ใช่มีของโจงรีดนะชื่ออะไรนะไอ้กับกวางกามันนะ
1: ใครนะ
0: ของรีดอยู่ในเตะชื่ออะไรนะ
1: ไอ้นี่ไงอาโอทานากะแต่ผมว่าก็ยังไม่ได้ดีมาก
0: ใช่ตอนแชมเปี้ยนชิพมาเป็นตัวหลักแต่พอขึ้นมาพรีเมียร์ลีกแล้วเหมือนก็กระหลับกัน
1: แต่ตอนบอลโลกนี่ตัวพลาดเลยอ่ะที่แพ้บราซิล
0: จังหวะที่จะล็อกหนีเหรอ
1: ที่มันเสียการของบอล
0: อ
1: ่ะตรงนั้นนี่สำคัญเลยอ่ะ
0: ไอ้อย่างนั้นไม่ควรเล่นอยู่แล้วเป็นมิดฟิลด์ตัวแบบยืนอยู่หน้าแถว
1: จริงๆอ่ะคือเป็นตัวสำรองเปลี่ยนลงมาไงคือแบบลงมาก็เลยแบบไปเล่นยากเรียบร้อยเลยโดนบราซิลฉกไปแทนที่จะต่อเวลาอยู่ดี
0: ๆ
1: โดนตาย 2-1
0: แล้วบราซิลก็ไปแพ้นอร์เวย์แบบแพ้สบายแบบโอ้โหอะไรวะเนี่ยนั่งดูแบบโอ้โหอะไรของมัน
1: โอ้ล่าสุดนี่มีข่าวนี่เขาบอกว่าโรนัลโดอยากเป็นเจ้าของแมนยูอ่ะ
0: โรนัลโดไหนฮะหรือยันใหญ
1: ่โรนัลโด CR7 นี่แหละเขาบอกว่าล่าสุดคริสเตียโน่เปิดเผยเป้าหมายในอนาคตล่าสุดว่าต้องการก้าวขึ้นเป็นเจ้าของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด
0: เอาเล
1: ยพร้อมทั้งจะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างที่จำเป็นเพื่อพาปีศาจแดงกลับมาทวงความยิ่งใหญ่อีกครั้ง
0: แค้นเหร
1: อ
0: ตอนกลับมาแล้วมาสูญเขาบ่นเรื่องพวก
1: โดยคำพูดโรนัลโดแบบเป๊ะๆเนี่ยบอกว่าถ้าวันหนึ่งผมได้เป็นเจ้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผมจะเปลี่ยนทุกอย่างที่จำเป็นจำคำพูดผมไว้ให้ดีสักวันหนึ่งผมจะเป็นเจ้าของสโมสรฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่แห่งนี
0: ้อันดับแรกคือโรนัลโดต้องไปจับมือกับเจ้าชายซาอุกันอันนั้นให้เขาเป็นแบ็กอัพไงเป็นทุนใหญ
1: ่เขาบอกว่าปัจจุบันดาวเตะวัย41ปีเริ่มวางแผนหลังยุติการค้าแข่งป
0: ัจ
1: จุบันเนี่ยเป็นเจ้าของปัจจุบันถือหุ้นของอเมริกา 25% ผ่านบริษัท CR7 Sport Investment ซึ่งถือว่ามองเป็นก้าวแรกสู่การเป็นเจ้าของสโมสรฟุตบอล
0: ซ้อมก่อนซ้อมก่อนอเมริกากัน
1: ซึ่งอันนี้ข่าวจากง่ายๆในสยามสปอร์ตลงเพราะนั้นก็เนี่ยเพิ่งลงมา10นาทีที่แล้วเพราะนั้นก็ชัดเจน
0: ก็น่าสนใจน่าสนใจนะน่าสนใจโรนัลโดกลับมาเป็นเจ้าของแมนได้แต่ปัญหาคือ
1: ไหวอ่ะขนาดซาอุมาซื้อเกลเซอร์ยังไม่ขายเลย
0: โอ้เป็นเราก็ไม่ขายนะแมนยูไนเต็ดอ่ะเพราะว่าโอ้โหมันผลประกอบการมันก็ได้กำไรทุกปีนะได้ปันผลทุกปีแล้วโอ้ถ้าขายทีขายตอนนี้ก็ทำไปเล่นไปจะเป็นหมื่นล้านปอนด์แล้วนะจากที่ซื้อมาแค่700ล้านปอนด์อ่ะคิดดูดิ
1: กำไรเป็น10เท่าแล้ว
0: แล้วคือซื้อนี่ไม่ได้ลงควักเงินเองด้วยไปกู้เงินเสร็จแล้วก็เอาหนี้มาโยนให้สโมสรทุกวันเนี่ยโอ้โหยังใช้ไม่หมดเลย
1: ใช
0: ่ตั้งแต่ปี2005ครับเหลือชื่อ
1: นี่ดูขนาดแค่ขายหุ้นบางส่วนให้เซอร์จิมก็ยังมีอยู่กินสบาย
0: ๆใช่แล้วตอนนี้ยิ่งสบายเลยว่าไม่ต้องลงมาโดนด่าเองแล้วก็ให้เซอร์จิมบริหารด้วยมีอะไรก็ให้เซอร์จิม
1: โอ้ทำไมแฟนแมนยูเขาแน่นจังดูดิ
0: ทำไมฮะยังไงซอไงซออ
1: ๋อแล้วทำไมเขาไม่ใส่เขาแบบกางเกงเขาสั้น
0: เขาทรงนี้อยู่แล้วเขาทรงนี้อย
1: ู่โอ
0: ้โหกดติดตามไว้ของดี
1: คือทีเด็ดนี่คืออยู่ท่อนล่างนะ
0: หุ่นดีหุ่นดีเป็น
1: ซอการ์ดอ่ะ
0: เป็นท็อปทรีของผมจริง
1: จริงเหรอ
0: ชอบชอบทรงนี้ชอบมากแกเป็นคนตลกดีด้วยเรื่องของเรื่องชอบเวลาแกคุยกับแฟนแก
1: นี่ทำไมแบบกางเกงขาสั้นเขามันเป็นอย่างนั้นนะพี่บอม
0: มันเป็นสไตล
1: ์เหรอโอ้โห
0: เฮ้ยไม่ใช่ว่าจะใส่ได้ทุกคนนะต้องคนหุ่นดีๆนะจะใส่อย่างนี้สวยใช่ไหม
1: อ่ะส่วนผลฟุตบอลนะฮะตอนนี้นี่บอลไอร์แลนด์จบแล้วโอ้โหสไลโก้10คนนี้เสมอด็อกเฮด้า 2-2 นะแล้วก็ถ้าอุ่นเครื่องนี่80นาทีแล้วปอโต้นำวิลล่า 2-1 ลำบากแล้วโอดิวิลล่า
0: ไม่กลับแล้ว
1: เดี๋ยวดูนี่วันนี้วิลล่าอุ่นเครื่องเกมแรกป่ะเนี่ยดูแล้วน่าจะมีโอกาสแพ้สูง ก็ก่อนหน้านี้วิลล่าโอ้วิลล่าอุ่นไปเกมนึงแล้วเล่นกับวอลซอลแล้วถล่มไป
0: 5-0
1: แต่วอลซอลมันก็ทีมลีกล่างอ่ะวันนี้นัด2นะครับตามหลังพอร์โตอยู่ 1-2
0: แล้วครึ่งหลังวิลล่านี่ก็เอาเด็กลงแล้วแล้วก็มีไอชัวโกเมสลงมาด้วย
1: โอ้โหมีตัวอะไรก็ไม่รู้เนี่ยลงมาเพียบเลย
0: ถอดเทโรนมิงแมตตี้แคทลีออนเบลลี่ไปพักแล้วเย็นมาเซนก็ไปพักแล้วเรียบร้อยมาเซนปีนี้น่าจะตัวจริงแล้วมั้งแบ็กซ้าย
1: เย็นมาเซน
0: เพราะว่าแต่ก่อนนี้มันแข่งกับลูก้าดีนอยู่
1: แต่ลูก้าดีนไปกลับไปเปเช่
0: เออตอนนี้ก็ต้องใช้
1: ฟอร์มลูก้าดีนตอนบอลโลกก็ไปเฮ้อโหแบบไอ้วันเจอยามีนนี
0: ่โอ้โดนเผาเละเลย
1: โอ้หวานเจี๊ยบเลยลามีนบอกหวานเจี๊ยบ
0: เออต้องเอาเตโอลงมาเตโอก็หนักคอน
1: ะช่วงนี้ตี 3:44 แล้วเดี๋ยวเบรกสักนิดนึงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกันต่อครับ
0: ครับ Soccer
2: Live Report เพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 นถึง 10:00 นทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร022016000ต่อ6736
3: White Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 White Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular YA Novel รางวัลนิยาย YA ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
4: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461 Soccer Live Report
1: อะ3:47 นะฮะ
0: ฮะ
1: เอ๊ะเมื่อกี้นี่อะไรหลุดเลยไปหรือเปล่า
0: ไม่ทราบเหมือนกันกำลังก้มหน้าคุยกันเพื่อน
1: ๆเออกำลังคุยกัน
0: กำลังส่ง IG
1: แล้วผมเปิดมาเจออะไรเนี่ยเจอนี่ไงที่เขาขายอัลต้าสมูทอ่ะ
0: อุ้ย
1: เนี่ยเขาบอกว่าอยากมีแฟน 2-3 คนเพราะว่าปัจจุบันอายุ47แล้วไม่โกหก
0: เหรอ
1: เ
0: ขาขาย
1: เขาบอกว่าอยากไปเปิดสาขาที่จีนคนหนึ่งอยู่จีนคนหนึ่งอยู่อเมริกาแล้วก็ให้แฟน 2-3 คนเนี่ยคุมแต่ละสาขา
0: อันนี้คือเขาเป็นเจ้าของกิจการ
1: เดี๋ยวพูดจริงเนี่ยลงไทยรัฐเลยเนี่ย
0: เจ้าของกิจการอะไร
1: ก็คุณกิตนี่แหละอ
0: ๋อคุณกิต
1: คุณกิตบอกว่าอยากมีแฟน 2-3 คนแล้วอยากขยายสาขาแล้วก็ให้แฟนแต่ละคนคุมเช่นสาขาที่จีนสาขาที่อเมริกา
0: ที่อาเจราโต้เขาว่านะ
1: โ
0: อ้ไอคำว่าอัลต้าสมูทนี่กลายเป็นวลีฮิตไปเลยนะตอนนี้ใครทำอะไรก็อัลต้าสมูทไปหมดเลยขนาดไอเนี่ยไอตอยเซิร์ซี่ยิงเมื่อวานนี่ป่ะวันก่อนวันศุกร์อะเพจแมนยูทางการไอ้ภาคภาษาไทยยังบอกอ๋อนี่อะไรนะยิงแบบอัลต้าสมูทจังหวะครึ่ง
1: จริงเหรอเพจอะไรนะ
0: เพจแมนยูแต่ว
1: ่
0: าแต่ไปดูท่านไทยนะ
1: อ๋อ
0: เออแล้วก็โอ้ก็ไอศกรีมยี่ห้ออื่นก็เอาคำว่าอัลต้าสมูทที่ไปออกผลิตภัณฑ์กันสนุกสนานเลยขายดีด้วยนะโอ้โหก็ถือว่าเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นการประชาสัมพันธ์ที่ได้ผล
1: แต่ก็น่าจะไม่ใช่แค่คุณกิตหรอกผมว่าคุณบอมหรือใครๆก็อยากมีแฟน2-3คน
0: โอ้ใครก็อยากมีฮะ
1: อยากไหม
0: ถ้าแฟนไม่ตีกันนะ
1: สองหรือสามคน
0: คุณส่วนนี้ครบไหมสักกี่คน
1: อ่ะโอ้ชั่วโมงนี้ลำบากชั่วโมงนี้คนเดียวก็ยังลำบาก
0: เออ

0: งานเราเยอะนะเออหาเวลาลำบาก
1: เอาส่วนล่าสุดนี่มีข่าวบอกว่าเอาฮิลาลนี่จะยื่นข้อเสนอแต่ให้บาเยิร์นมิวนิกดึงตัวทางลูอิดีอาร์ตนะ
0: เฮ้ย
1: โอ้โห
0: ลูอิดีอาร์ตเลยเหรอ
1: นี่เลย
0: โอ้บาเยิร์นนี
1: ่บอกเอาฮิลาลพร้อมโน้มน้าวลูอิดีอาร์ตให้ย้ายมาเล่นที่ซาอุดิอาระเบียด้วยค่าเหนื่อย25 ล้านยูโรต่อปี
0: ไอ้ซัมเมอร์วิลล์มันเล่นซ้ายไม่เหรอก็ทับกันดิ
1: ไม่ซัมเมอร์วิลล์มันไปไอ้นี่
0: อ๋อคนละทีม
1: อะไรนะ
0: เอาฮิลาล
1: เออเอ้ย
0: เอาฮิลาล
1: ไปไหน
0: เอาฮิลาลนี่แหละ
1: โอ้ยถ้างั้นก็ทีมเดียวกันละ
0: เออ
1: เออซัมเมอร์วิลล์ไป
0: เอาฮิลาล
1: เอาฮิลาล
0: เออ
1: เออเอาไอ้ซัมเมอร์วิลล์ไปเล่นขวา
0: ไปเออจริงๆมันขยับได้หมดเลยพวกนี
1: ้เ
0: ขาบอกว่าเล่นหน้าเป้ายิงได้เลย
1: ทางเอาฮิราจะยื่นค่าเหนื่อยระดับ25 ล้านยูโรต่อปีให้ลูอิดีอาร์ตเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเอาฮิรามีงบในการเสริมทีม300 ล้านยูโร
0: หลังจากที่ปีที่แล้วพลาดแชมป์
1: อ
0: ่ะคือเป็นคือไม่แพ้เลยนะเอาฮิรา
1: แต่ว่าไม่แต่ว่าชนะน้อยกว่าน
0: ะชนะน้อยกว่านะ
1: แล้วเขาบอกว่าจะยื่นค่าตัวให้ไบเยอร์มิวนิก105-130 ล้านยูโร
0: โอ้
1: ไ
0: ม่ผมปล่อยนะลูอิดีอาร์ตนี่ซื้อมายังทำกำไรได้อีกอ่ะคิดดูดิซื้อมาจากอายุพวกมัน70
1: แต่อายุเขาก็28-29
0: เออก็นั่นไงมันไม่ใช่อายุส่วนดีอาร์ตเนี่ยโอ้โหถ้าขั้นไหนมันระดับ25 ล้านเนี่ยน่าไปนะ
1: เอางี้ถ้าบาเยิร์นขายลูอิดีอาร์ตให้เอาฮิลาลเนี่ยไม่ขายไอโอลิเซ่แน่นอน
0: โอ้โหโอลิเซ่เขายังไงเขาก็ไม่ขายอยู่แล้ว
1: ไม่คือผมว่าต้องขายตัวหนึ่งไงเพราะว่าสมมติถ้าขายโอลิเซ่ให้มาดริดเงี้ยยังไงดีอาร์ตก็คงไม่ขาย
0: ใช่
1: แต่ถ้าขายดีอาร์ตไปแล้วสมมติได้105 ล้านเงี้ยโ
0: อ
1: ้โหก็ไม่มีความจำเป็นต้องขายโอลิเซ่ไม่งั้นมันจะหายไปสองข้างเลยไง
0: ไม่ไหวเหมือนกันบาเยิร์นเขาทีมเขาก็รวยอยู่แล้วไงเขาไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินแต่โอ้โหแต่ค่าตัวระดับนี้ก็น่าสนใจ
1: โอ้โหเกิดขายดีอาร์ตได้100 นึงขายโอลิเซ่120อย่างนี้2ตัว220
0: ปัญหาคือจะไปเอาใครมาแทนแค่นั้นแหละ
1: ก็ใช้นี่ไงใช
0: ้เลนาร์ด
1: คาวเลนาร์ดคาว
0: อ๋อเลนาร์ดคาว
1: เลนาร์ดค
0: า
1: ว
0: นี่ทางซ้ายมีปัญหาดันไมคอน
1: คาร์โดโซ่เฮ้ยเดี๋ยวไมคอนบอกตั้งเป้า4ปีหน้าไปเล่นบอลโลก
0: เอ้ยก็ต้องอย่างนี้คืออย่างไมคอนเขามีสิทธิ์ฝันกลายได้แล้วเพราะ
1: เขาได้ทั้งโปรตุเกสทั้งบราซิล
0: เพราะตอนนี้เขาเล่นอยู่กับไบเยิร์นนะไปยังมิวนิกนะถ้าเกิดขึ้นชุดใหญ่ได้มันก็มีโอกาสติดทีมชาติพวกนั้นอยู่แล้วนะฮะไม่ฝันอยากเล่นให้ราชบุรี
1: เขาก็เล่นไม่ได้แหละก็แต่ว่ารามตรงคือเขาแค่มาโตไง
0: ใช่
1: เขาไม่ได้เกิดเขาเกิดที่โปรตุเกสแต่เขามีเชื้อสายบราซิลเลียน
0: แต่เขาก็ประกาศชัดเจนนะเขาชอบเนย์มาร์เขาอยากเล่นในทีมชาติบราซิลแหมชอบถูกตัวด้วย
1: ไม่แต่ว่าตอนถ้าเขาไปติดจริงตอนนั้นเนย์มาร์คง
0: ไม่ไหวแล้วฮะ
1: ไม่ไหวแล้วไง
0: ตอนนี้ก็ไม่ไหวแล้วฮะ
1: ครั้งที่แล้วยังไม่ค่อยไหวเลย
0: โอ้นัดสุดท้ายที่มีสลิงแตกเลยเนย์มาร์ว่าคือติดแบบมันเป็นวาระแห่งชาติอะไรนั้นเนย์มาร์จะมาบอลโลกหรือเปล่าเนี่ยอาจจะต้องตีนต้องไปถามประธานที่ดีบาซิล
1: โอ้ต้องไฟเขียวก็ดิไม่งั้นแบบไม่แต่ผมเรียกมาผมไม่รับผิดชอบนะผมแบบผมก็ไม่ได้อยากหรอกดูทรงก็รู้แล้ว
0: แต่ผมว่าคนบาซิลไม่ว่าหรอกเพราะคนบาซิลอยากให้เนย์มาร์มา
1: อย่างน้อยครั้งสุดท้าย
0: เขาอยากให้มาอำลาอะไรอย่างนี้แหละ
1: แต่แค่เนย์มาร์มันช่วยไม่ไหวไงคือผมว่าถ้าแค่ตามลูกเดียวไอ้วันเจอนอร์เวย
0: ์
1: ไหวกลับมาเสมอต่อเวลายื้อๆได้แต่พอมันสองมันโดนสองอ่ะเรียบร้อย
0: เอายิงเท่าไหร่กินบาลายิงหยุดโทษก็แปก็จบอ่ะ
1: จริง
0: เอาจริง
1: ผมนำก่อนก็จบแล้ว
0: พอลูกนั้นไม่เข้าเลยพี่เห็นแล้วโอ้
1: ท้ออ
0: ะไรตัวจริงๆอ่ะวินนี่เล่นดีนะฟุตบอลโลกครั้งเนี้ยเป็นปีที่พีคแต่ว่าตัวประกอบมันไม่ค่อยดีกว่าบราซิลอ่ะรวมๆแล้ว
1: ผมว่าหลักๆคือก็หน้าเป้าอ่ะไอ้คุณย่าก็เล่นดีแค่ไม่เกมแรกๆ
0: ม
1: ัน
0: ไม่ใช่หน้าเป้าแท้ๆคุณย่าใช่ไหมล่ะ
1: โอ้ก็ไอ้หน้าเป้าแท้ๆอีกอร์เดียโก้บอกเลยของแบบอาจจะเล่นกับพรีเมียร์ลีกดีแต่พอไปตรงนั้นมันยังไม่ได้
0: มันเล่นไม่ได้เลย
1: เผื่อปีหน้าไม่เพียงป้างกันด้วย
0: ใช่
1: อีกอร์เดียโก้เนี่ยผมว่า
0: อาจจะมาปีเดียว
1: เริ่มแบบโดนจับทางได้แล้ว
0: สักพักก็ไปซาอุตามทรงบราซิลก็เป็นอีกชาติหนึ่งที่แบบซูเปอร์สตาร์มันเหมือนมันขาดไปนะขาดช่วงไป
1: ใช่
0: โอ้สมัยก่อนนี่ทุกตำแหน่งให้มีญาติบราซิลอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่เอาง่ายๆอ่ะบราซิลแบบต้องมีแบ็คดีๆก่อนอ่ะ
0: แบ็คตอนนี้ใช้
1: คือเลิกเอาแบ็คตอนนี้ไอ้ก่อนหน้านั้นฝั่งขวาดานิโลไงกับอะไรอ่ะ
0: จำชื่อไม่ได้แล้วอะไรที่เขาใช้อยู่จากแบ็คซ้ายใช่ไหม
1: ซานโตสอ่ะอะไรวะของจากมาจากเซนิตอ่ะ
0: โอ้โหแบ็คขวายังต้องใช้ดานิโลอยู่เลย
1: ก็ถ้าไม่ดานิโลก็อีนัดแรกเขาใช้นี่ไงเขาใช้เอ หรือเจออีบาเนสยืนอ่ะหนักเลยหรือไม่ก็จริงๆมันควรจะเป็นไอ้มาทูฟันซ่าไงแต่ว่ามันเจ็บ
0: โรม่ามีตัวเวสลีย์ใช่ไหม
1: ขออภัยเวสลีย์ฟันซ่า
0: แต่ก็ต่อให้เป็นเวสลีย์พี่ก็ว่ายังเมื่อเทียบกับสมัยก่อนนะที่แบบตัวมันล้นๆนะอย่างมีรุ่นคาร์ลอสมาต่อด้วยมาเซโลเงี้ยซ้ายขวาของอาคาฟูก็ต่อจากจอร์จินโญ่ใช่ไหมจอร์จินโญ่ก็ซ้ายชุดบอลโลกแชมป์โลก94แล้วก็มาเป็นคาฟูต่อโหตอนนั้นนี่บราซิลแบบทุกตำแหน่งเลย
1: หลังคาฟูก็นี่ไงเดนี่อัลเวส
0: เออ
1: ไมคอนไมคอนน่ะดักการ์ดไมคอน
0: เออต้องเป็นก่อนนะเหลือใช
1: ้เอางี้ไอตอนนั้นดักการ์ดไมคอนหรือว่าอันนี้อัลเวสอ่ะใครก็ได้แล้วมายุคเดียวกัน
0: อ
1: ่ะ
0: เออ
1: ใช่ปะ
0: แล้วซ้ายนี่ไม่ขาดช่วงมาเซโลกินยาวเลยขึ้นมาตั้งแต่เด็กๆครับพูดถึงบราซิลก็น่าเสียดายโตกันไม่ทัน
1: หรือเอาไมคอนไปเล่นแบ็คซ้ายได้ไหม
0: เฮ้ยเขาเล่นที่เบนเขาเคยเล่นนะแบ็คซ้ายแต่เขาเหมาะเป็นตัวรุกมากกว่าตัวเล็ก
1: ๆใช่ใช
0: ่คล่องตอนนี้ก็นี่แหละเราก็โฟกัสกันเรื่องข่าวตลาดนักเตะนี่แหละฮะสนุกสุดแล้วก่อน
1: ผมมันไม่มีปัญหาหรอกผมอีก5นาทีแต่พี่บอมเนี่ยเดี๋ยวอยู่กับอ๋ออยู่กับพอหยองอีก2ชั่วโมง
0: ไม่เป็นไรไอรายการหน้ายังมีรายการ
1: คุยเรื่องแบตได้ไหม
0: ได้
1: คุยเรื่องแบตได้ไหมวันนี้ผมดูแบตแล้วผมแบบโอ้โหผม
0: ชอบ
1: อึดอัดมาก
0: ทำไมดูใครคู่ผสมเรา
1: วันนี้มันพลิกล็อกไงวันนี้วันแห่งการพลิกล็อกเลยผมงงมากเลยว่าอย่างวิกเตอร์ไลเนี่ยแพ้ไอ้โปป๊อปโปป๊อปคนพี่ไม่ได้เก่งเหมือนคนน้องนะใช่ไหม
0: วันนี้คุณสนคุณดูแบตได้แหละ
1: ดูแล้วอย่างอับพี่บอมดูไหมหรือว่าไม่ได้ดู
0: ผมดูแค่น้องพิงค์ไง
1: น้องพิงค์น้องพิงค์ยังไม่เข้ารอบลึกไงแต่ว่าถ้าหญิงเดี่ยวมีน้องนี่ไงน้องโทโมกะมิยาสกิไงโ
0: อ
1: ้วันนี้แพ้
0: ให้กำลังทวิชาติ
1: วันนี้แพ้เฉินยูเฟยเฉยนานแล้วนี่พอหยอง
0: พอหยอง
1: เขาไหวได้ไงเนี่ยเขาภาคบอลไทยแล้วเขาก็มานี่อีก
0: หยองพกบอด
1: นะแล้วก็อย่างคู่ผสมเนี่ยเราก็เซ็งถูกป่ะว่าทำไมบาสเฟมแพ้ได้ไงแพ้แบบ0-2 0-2เกมด้วย
0: นะ
1: วันนี้แบบแบตนี่มันพลิกล็อกเยอะ
0: ใช่
1: ส่วนถ้าผลบอลตอนนี้นี่จบยังเดี๋ยวดูก่อนอุ่นเครื่องเมื่อกี้นะวิลล่าทดเจ็บละยังตามหลังปอโต้1-2นะครับ
0: ทำไมเรารู้สึกว่าวิลล่ามันแข่งยาวนานแล้วกัน
1: ไม่จบสักที มันแข่งที่ไหนอยากรู้มากเลยเนี่ยดูกันเตะที่ไม่บอกด้วย
0: ไอ้บอลอุ่นเครื่องกูบาเลนเซียกาเตยอนใบแดง3ใบเล่นอะไรกัน
1: เนี่ย
0: นะก็จบแล้วนะบาเลนเซียกับ
1: เตะกันหรือต่อยกัน
0: บาเลนเซียตัวเล็กออก2คน
1: แพ้ด้วยนะ
0: แพ้ด้วย
1: ครับ
0: อุ่นเครื่องเลย
1: จริงจังนะจริงจัง
0: แต่อุ่นเครื่องที่สเปนเดือดกว่าคู่แคนาดากับเบติสก็มีใบแดงแคนาดาชนะ1-0อากาศร้อนในช่วงนี้โอ้ทีมสเปนนี่มีใบแดงทุกอันเลยลาสปามาสก็มีใบแดงอุดเครื่องกับไอติฮัดแพ้ด้วย
1: แต่ช่วงนี้ก็หลักๆก็อุ่นเครื่องกันเยอะ
0: ใช่เดี๋ยวมันจะถี่ขึ้นในช่วงใกล้ๆอย่างเงี้ยอย่างโมโนก็มีถ่ายอุ่นเครื่อง
1: ใช่เดี๋ยวลิเวอร์พูลนี่ไงเดี๋ยวลิเวอร์พูลอุ่นกับเล็กแฮมดีจีถ่าย
0: ต้นเดือน
1: เดี๋ยวผมพากไม่พี่วันที่30นี
0: ้นี่โอ้โหเรียกว่าโปรโมทแล้ว
1: 30ภาคก็6โมงเช้า
0: โอ้โห
1: เช้าตรู่เช้าตรู
0: ่แต่ไม่เป็นไรช่วงนี้คนไทยยังชินกับบอลโลกอยู
1: ่โอ้โหเช้าตรู่ดูลิเวอร์พูลไง
0: ก็วันนี้ก็ตี5ไง
1: ดูฟอร์มอาดานี่อิลาโอล่าไงแบบดูซิว่าเป็นยังไงออกซอง
0: นี่ไงนี่ไงเดี๋ยววันนี้ก็รอชมกันนะฮะวันเช้าวันอาทิตย์
1: วันนี้เจอสแตนแลนด์ก่อนนะ
0: ตี5
1: โอ้ชุดไหน
0: แล้วก็ถ้าใครยังไม่นอนก็10โมงมีสเปอร์เจอกับโอ๊คแลนด์ FC
1: ไอ้โอ๊คแลนด์นี้ของเอลีกแต่จริงๆเป็นทีมมาจากนิวซีแลนด์
0: ใช่มาฝากแข่งด้วย
1: จบละปอโต้ชนะวิลล่า 2-1 นะครับ
0: ครับจบสักที
1: โดนโหแล้วตอนนี้มีนี่ด้วยโมร็อกโก U20 อุ่นกับเซบีย่า U20 มันอะไรการอะไรครับเนี่ยสโมสรเจอทีมชาติ
0: อุ่นกันไปเรื่อย
1: โมร็อกโก U20 เจอเซบีย่า
0: โมร็อกโกนี่ก็กลายทำไปทำมานี่กลายเป็นชาติที่แบบเก่งมากนะฟุตบอลเนี่ยคือเข้ารอบเลือกฟุตบอลโลกตลอดนะ แต่ต้องเล่นด้วยกันนะเอามาแยกเป็นตัวๆนี่

0: เมื่อก่อนเนี่ยมันมีอะไรนะฮัมดาอุยแล้วทุกอย่างถ้าจำไม่ผิด
1: โอ้ชื่อ
0: เออ
1: ทั้งฮัมทั้งอุย
0: มันมีตัวเนี่ย
1: นี่ไงตัวตอนนี้ที่ชื่อเจ็บๆสุดก็อูนาฮี
0: อ๋อแต่อย่างนี้มันมาแล้วบอลโลกครั้งที่แล้วละ
1: เก่ง
0: แล้วแต่พอกับสโมสรนี่ไม่ได้อะไรเงี้ยมันตกชั้นไม่ในจิโรน่าไม่รู้ต้องย้ายไปไหน
1: จิโรน่านี่คือ
0: มิเชลไปแล้วอ่ะมิเชลไปคุมมาแจกอ
1: ่
0: ะ
1: ผมก็ไม่อยู่มิเชลบอกโอ้โหแต่ละปีเปลี่ยนทีมแบบยกชุดเลยอ่ะขายทิ้งหมดเลยอ่ะโอ้โห
0: ครับ
1: ไอ้ทีมชุดนั้นดีสุดแล้วที่มีไอ้ซาวินโย
0: มีซาวินโยมีกองหน้าเป็นท็อปบิกไง
1: เออกลางอเล็กกาเซียอะไรพวกเนี้ย
0: ดีสุดแล้วไงครับทีมมันแตกโดนขาย
1: พอไปแชมเปี้ยนลีกก็ฟิตตี้สั่ง
0: ไอ้นี่ไงยานคูโต้ไงแบ็คขวา
1: เออก็ชุดนั้นกระจายหมดเลยเพราะว่าไปเจ้าของตัวจริงเขาขายหมดเลย
0: อ่ะตีสี่ละ
1: ครับ
0: นะครับฟ็อกเกอร์ไลฟ์รีพอร์ต
1: ไม่ต้องมีเสียงคุณดีใจอ่ะ
0: โดยผมสน ไปก่อน ช่วงหน้าเนี่ยเดี๋ยวเก็บผลฟุตบอลแล้วก็คุยกีฬาทั่วไปกับ
1: ครับ
0: ผอ.สุภโชค
1: ครับ
0: แล้วก็อาจารย์บอมอยู่ต่อ
1: จ้ะ
0: วันนี้ผมไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ Soccer Live
2: ReportFM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสิงห์พงษ์การพึ่งกับสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
4: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
5: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งคริส B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
8: โปรตีนจากพืชทางเลือกเพื่อสุขภาพในยุคใหม่การได้รับโปรตีนเพียงพอเป็นสิ่งสำคัญต่อการดูแลสุขภาพแต่หลายคนยังได้รับไม่ครบถ้วนในอนาคตโปรตีนจากพืชเช่นถั่วชนิดต่างๆและเต้าหู้จะมีบทบาทสำคัญมากขึ้นตามคำแนะนำของนักโภชนาการโปรตีนจากพืชไม่เพียงแต่ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อแต่ยังช่วยให้รู้สึกอิ่มท้องย่อยง่ายและสนับสนุนการชะลอวัยอย่างเป็นธรรมชาติสารอาหารจากแหล่งพืชยังช่วยลดการบริโภคไขมันอิ่มตัวและเพิ่มใยอาหารในมื้ออาหารซึ่งเป็นผลดีต่อระบบย่อยอาหารและสุขภาพโดยรวมนอกจากนี้อาหารเหล่านี้ยังสามารถปรุงเป็นเมนูที่อร่อยและตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่โปรตีนจากพืชเป็นทางเลือกที่ดีต่อคนรักสุขภาพและต้องการโภชนาการที่ครบถ้วนช่วยเสริมสร้างสุขภาพอย่างยั่งยืนทั้งยังมีความหลากหลายในการปรุงอาหารเหมาะสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัยสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี

0: 4นาฬิกา9นาที
1: ครับ
0: อุ้ยเสียงสดใสเหลือเกิน
1: ดีด
0: เหรอ2ชั่วโมงผ่านไปยังทำอะไรคุณไม่ได้อะเอาไม่ลง
1: สักต้นชั่วโมงที่4
0: อ่ะเออช่วยๆกันประคองไว้แล้วว่าลืมตาจะไม่ขึ้นกันอยู่แล้ว
1: โอ้ช่วงนี้เจ๋งบอกคนลายเยอะ

0: ็จะกระจุกกันอยู่วนกันอยู่หยองสนบอมหยองสนบอม
1: ครับผมช่วงนี้4นาฬิกา9นาทีนะฮะช่วงของรอบโลกกีฬานะครับ FM 99 Active Radio
0: ครับ
1: คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยู่กับพี่บอมประพลปัญหาผมหยองสุภโชคนุ่มนิ่มนะครับ
0: 2
1: ชั่วโมงก็หลังจากอยู่กับพี่บอมมา2ชั่วโมงเมื่อสักครู่นี้ไอ้คุณพกซีอิ๊วมากินด้วยนะ
0: อันนี้เป็นเป๊ปซี่รสชาติช็อกโกแลตดูไบฮะ
1: เป็นโฆษณาให้เขาทำไมล่ะน้ำดำยี่ห้อนึง
0: น้ำดำรสชาติช็อกโกแลตดูไบหอมดิ
1: มันเป็นยังไงวะ
0: โอ้เหมือนกินช็อกโกแลตดูไบ
1: แล้วช็อกโกแลตดูไบเป็นไง
0: โอ้คุณยังไม่เคยลอง
1: ไม่เหมือนช็อกโกแลตปกติยังไงฮะไม่รู
0: ้ผมไม่แน่ใจว่าไอ้ที่มันอยู่ในไส้ช็อกโกแลตดูไบมันคืออะไรมันเป็นเส้นๆอะไรสักอย่าง
1: เป็นเส้นๆรากผักชี
0: แต่อร่อยดีเออทรงคล้ายๆรากผักชีอะแต่เป็นหวาน
1: ๆโสมเกาหลีตังกุยจับ
0: เอามาโดบเลยตังกุยจับ
1: ไม่รู้ว่าเป็นเส้น
0: ๆเออช็อกโกแลตดูไบเดี๋ยวผมดูก่อนว่าในไส้มันเขาเรียกว่าอะไรขอบอ๋อมันเป็นตัวเขาบอกว่าเส้นด้านในช็อกโกแลตดูไบเป็นเส้นคูนาฟ่า
1: ะ
0: นะเขาบอกว่าไอ้คูนาฟ่านี่คือแป้งเส้นเล็กอบกรอบแบบตะวันออกกลางผสมกับเนยถั่วพิสตาชิโอเนื้อเนียนสีเขียว
1: กินเข้าไปแล้วนี่เกิดอาการเอเวอร์เซนโคโลนเกิดขึ้น
0: กินแล้วปากหอมเอเวอร์เซนโคโลนนะฮะรสชาติก็หวานหอมมันเค็มไปปลายจากขี้มือของเคฟนะ
1: ครับผม
0: โด่งดังอยู่พักหนึ่งไงช็อกโกแลตดูไบ
1: พูดถึงช็อกโกแลตแล้วนี่วันนี้เพิ่งดูนี่นะ
0: นี่ไงนี่ไงยอมมันจะเป็นเส้นๆแบบนี้ข้างใน
1: เหมือนไอ้นี่ไหมที่พวกไปญี่ปุ่นแล้วชอบซื้อมาฝากอ่ะช็อกโกแลตที่มันเป็นโรยผงๆชาเขียวอ
0: ่
1: ะ
0: มันไม่แน่ใจแต่ของญี่ปุ่นเขาจะมีกิมมิกนะอย่างคิดแคทนี่ก็จะมีตามเมือง
1: เ
0: ป็นรสชาติตามแต่ละเมือง
1: แล้วนี่วันนี้เมื่อช่วงสายๆที่เพิ่งดูเกมที่บีจีถ่ายอ่ะเกมอุ่นเครื่องกอนซาโดเล่ซัปโปโร
0: ทีมเกมไทยคอนเนคชั่นอะไร
1: ก็เตะที่สนามซ้อมไงที่มิยาโนซาวะแล้วกล้องแพนไปเนี่ยหลังประตูฝั่งหนึ่งเนี่ยเป็นโรงงานช็อกโกแลตของเมืองซัปโปโรนะที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของซัปโปโรเลยอยู่ติดสนามซ้อมเลย
0: โอ้นอกจากสิวก็มีช็อกโกแลตเนี่ยนะที่ขึ้นหน้าขึ้นตา
1: ครับผมเฮ้ยซัปโปโรดิถ้าใครเคยไปนี่ของที่เที่ยวเขาเยอะนะคลองโอตารุ
0: เคยไปในคุณนะ
1: เคยทีนึง
0: ใช่ไหม
1: มีคลองโอตารุมีโรงงานทำหีบเพลง
0: เฮ้ย
1: คุณเข้าไปดูเนี่ยหีบเพลงแบบไอ้กล่องดนตรีอ่ะกล่องเพลงอ่ะติ้งตุ้งตุ้งติ้งติ้งตุ้งตุ้งติ้งอะไรเนี่ย
0: ของคุณไปซัปโปโรเจอพวกนี้ใช่ไห
1: ม
0: ผมไปชื่อเมืองโตโยต้
1: าเป็นโตโยต้
0: าเออโตโยต้า
1: ทำไมฮะ
0: ก็คืออาราบิตะโตโยต้าดิคุณคิดว่าผมจะได้ไปดูอะไรฮะ
1: ดูรถเนี่ย
0: แน่นอนฮะโรงงานพิพิธภัณฑ์โตโยต้า
1: คุณเนี่ยน่าจะสลับกับผมนะแต่ผมไปอันนั้นแล้วผมจะแฮปปี้มากเลย
0: โอ้โหเด็กเต็มเลยเด็กเด็กน้อยเต็มเลย
1: แต่ไปซัปโปโรก็แฮปปี้วันนั้นนะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยผมจำได้ว่าเรื่องไอ้นี่เพิ่งออกใหม่
0: ๆเรื่องอะไรฮะ
1: ตอนที่ผมไปนะเรื่องแฟนเดย
0: ์เล่นเขาไปที่นั่นพอดีใช่ไหม
1: แฟนเดย์
0: คุณเต๋อแสนทวิทย
1: ์กับเป็นหนัง GDS ที่ผมชอบเป็นอันดับต้นๆเลยนะ
0: เรื่อง
1: น
0: ี้มาช่าวัฒนพาณิ
1: ชย์โอ้โหเมื่อนาตยาแดงบูงาไปเลย
0: ข้างหลังภาพอะไรนะ
1: คุณเอกชื่ออะไร
0: พระเอกชื่ออะไร
1: นพพรนพพรใช่ป่าววะ
0: พี่นพพร
1: มันหมอนพพรไม่ใช่ไอ้นี่เด้ไอ้นางเอกชื่ออะไรนะคุณอะไรนะ
0: คุณหญิงอะไรนั่น
1: ไม่ใช่
0: อ
1: ๋
0: อเรื่องนี้เหรอ
1: แฟนเดย์ที่ตอนนี้เขาไม่เล่นแล้วว่าคุณมิวนิษฐา
0: น่
1: ารักมากเลย
0: ทั้งสาม
1: นั่นแหละอู้ผมชอบมากเลยเรื่องนี้แล้ว
0: เนื้อเรื่องดีมากนะเพราะพระเอกเป็นคนธรรมดาเลย
1: เพลงก็ทรง
0: แล้วสุดท้ายคือลืมใช่ไหมลืมทุกอย่างใช
1: ่
0: ไหมเป็นเหมือนฝันไป
1: แฟนกันเฉพาะวันอะไรนั่นน่ะ
0: เออ
1: เหมือนผู้หญิงก็มีอาการความจำเสื่อม1วันอะไรประมาณนั้นน่ะ
0: โอ้คล้ายๆ 50 first date ใช
1: ่เออประมาณนั้นใกล้ๆนะแล้วก็เพลงก็ส่งภาพก็สวย
0: นะ
1: แล้วมันมีอยู่ฉากหนึ่งที่ไปยืนแล้วมันมีนาฬิกาไอ้น้ำอ่ะผมก็ไปยืนอยู่นั้นแหละมาไปถ่ายตรงนั้นไอ้หน้า
0: คิดว่าตัวเองเป็นเต๋อจันทวิทย์นะตรงนั้น
1: เออเหมือนตอนที่แกจะหัวฟูๆฟันเหยินๆในเรื่อง
0: นึกออกนึกออก
1: เพลงก็ส่ง
0: แต่คุณเต๋อนี่เป็นคนหนึ่งที่ชีวิตจริงนี้ก็ไม่แพ้ในหนังในละครเหมือนกันนะ
1: ทำไม
0: โอ้แฟนแต่ละคน
1: อ้าว
0: ใช่ไหมเขาเขียนบทเก่ง
1: ชอบ

0: มากเลยอยากหยุดเวลาไว้ฝัน
1: โอ
0: ้ได้
1: ช่วงนั้นเนี่ยผมบ้าเพลงนี้ไปพัก
0: โอ้แบบ
1: เพลงฝันลำเอียงของพี่ชา
0: สุดๆเลยเมื่อวานก่อนเนี่ยนั่ง
1: อยากนอนอยู่ล่ำไป
0: วันก่อนนี่นั่งรถไปกับไปงานศพโกเหลียนที่กาญจนบุรีไปกับพี่โอ๊
1: ค
0: ไปกับเฮเอ้ไปกับนัทเต้ยเนี่ยพี่โอ๊คกับแฟนพันธุ์แท้พี่แจ้อยู่แล้วเนี่ยผมยังนั่งคุยกันอยู่เลยว่า
1: พี่โอ๊คเนี่ยชอบพี่แจ้ชอบพี่เบิร์ดธงชัยปุ๊บ
0: เอา
1: พี่โอ๊คเนี่ย
0: ผมยังนั่งคุยกันอยู่เลยว่าผมมันโคตรชอบเนื้อเพลงฝันลำเอียงเลย
1: พี่แจ้แต่งเองปะ
0: ไม่รู้
1: แต่คนเขียนเนื้อเพลงอะดีมากนะ
0: เออ
1: เออ
0: แต่แบบโอ้โหเนื้อเพลงนี้นี่
1: แล้วมันแบบมันตัดพ้อมันแบบเออ
0: คือผมมีความรู้สึกว่าเพลงที่ดีสำหรับผมเนี่ยคืออะไรก็ได้มันเพลงมันเหมือนเป็นพาหนะอย่างหนึ่งเว้ยพี่ที่สามารถคุณพาคุณไปที่ไหนก็ได้สักที่หนึ่งที่พาคุณไปจากตรงเนี้ยไม่ว่าจะเป็นในแง่ความรู้สึกเป็นในแง่ของอารมณ์อะไรใดก็แล้วแต
1: ่
0: หรือในแง่ของเนื้อเรื่องคือถ้าเพลงมันพาคุณไปกับมันได้เนี่ยผมถือว่าเพลงนั้นสมบูรณ์ฝันลำเอียงคือหนึ่งในนั้น
1: ใช่
0: คือคุณไม่ต้องรู้สึกแบบอินกับเรื่องในเพลงมาก่อนก็ได้สมมติหัวโล่งๆเลยไม่รู้จักเพลงนี้มาก่
1: อ
0: นฟังปั๊บเดี๋ยวผมเชื่อว่าคุณไปเขา
1: แต่เพลงพี่แจ้นี่เขาหยิบโดนหยิบมาทำเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์อะไรพวกนี้บ่อยนะของผมในท็อปทีเพลงพี่แจ้มีในฝันลำเอียงเพลงหนึ่งแล้วก็โอ้ยโอ้ยอีกเพลงก็คือนิดหนึ่งพอโอ้โหมันแบบมันตัดพอแบบ
0: แต่พี่แจ้
1: นิดหนึ่งพอขอแค่นี
0: ้พี่แจ้เนี่ยผมชอบฝันลำเอียงชอบห้องสีขาว
1: แล้ว
0: ห้องนั้นสีขาวแต่สาวเจ้าชุดดำ
1: ไกลบ้านน้อง
0: ใช่ไม่ใช่
1: ผมพี่ฟังเทส
0: อีกเพลงที่ผมชอบนี่ชื่อผมชอบเพลงสีดา
1: โอ้สีดาเนื้อมันลึกไปหน่อยว่ะ
0: สีดานี่แต่งเรื่องจริง
1: เออแต่ห้องนั้นสีขาวยังเคยยังคุ้นบ้าง
0: สีดาจากชีวิตเธอคือนางเอกหนึ่งในกรมศิลป์เป็นนางสีดาที่เขาเรียกตำนานตอนนั้นเขาเรียกตำนานรักโรงคู
1: ่อ๋อหมายถึงโรงนี้
0: โรงศพนี่แหละว่ามันเป็นเรื่องจริงเขาบอกแต่งมาจากเรื่องจริงคนแต่งนี่คือครูสุรพลธนวนิกเรื่องจริงคือมีย้อนยุค2510ประมาณเนี้ย
1: ครับ
0: เป็น
1: ย้อนเกิดพอดีแหละ
0: ไม่ทันเป็นเรื่องของ LGBT ชื่อปโนดวิเศษแพทย์
1: เริ่มคุ้นแล้วเริ่มคุ้นแล้ว
0: คุ้นนะคุณปโนดวิเศษแพทย์เนี่ยก็เป็น LGBT แล้วก็สวยปรากฏว่าก็มีแฟนแล้วก็เราย่อๆแล้วกันนะไม่อยากย่อมากเดี๋ยวตึงแล้วก็ตะเพียนมาด้วย
1: เดี๋ยวปวดเข่า
0: ก็คือประมาณว่าสวยเป็นนางรำกรมศิลป
1: ์
0: อะไรเงี้ยนะเป็นตัวนางแล้วก็มีแฟนแล้วก็หึงหวงแล้วก็เลิกลากันไปแฟนทนไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าก็รักกันนะอะไรเงี้ยแล้วคุณประโนดเนี่ยก็ฆ่าตัวตายแล้วก็เหมือนกับว่าก่อนตายเคยไปสาบานกันไว้ถ้าใครตายต้องตายตาม
1: โอ้นี่พอดคลาสสิกนะ
0: แล้วก็แฟนของเขาเนี่ยขับอาชีพขับรถสองแถวเนี่ยขับแท็กซี่ขับรถสองแถวเนี่ย
1: แสดงว่ามีแฟนใหม่คนชื่อแต๋ว
0: ไม่มี
1: แฟนใช่ไหม
0: ก็ไปร้องไห้อยู่หน้าศพที่วัดหัวลำโพง3วัน3คืนแล้วก็ฆ่าตัวตายตาม
1: โคตรเศร้า
0: แล้วก็เอาลงตั้งคู่กัน
1: โอ้ทั้งเศร้าทั้งน่ากลัวนะพอจังหวะลงตั้งคู่กัน
0: นี่แหละก็เลยมาเป็นเพลงเดี๋ยวช่วงหน้าเปิดเลยดีกว่า
1: สีดายาวสักประมาณ10นาที
0: ไปเถอะ
1: เออเหมือนว่าจะเปิดฝันลำเอียงไปเถอะ
0: ผมชอบพอๆกันเลยอ่ะ
1: อยากหยุดเวลาหรือแฟน
0: นั่นแหละนะครับก็ไม่ได้พูดถึงเพลงที่เปิดไปเมื่อต้นชั่วโมง
1: ไม่ได้เปิดมาถึงพี่แจ้ไงไม่รู
0: ้เหมือนกัน P2 Worship เนี่ยมันก็เป็นเพลงในแบบที่พาคุณไปไหนเป็นพาหนะที่พาคุณไปกับเขาได
1: ้เขาจัดอยู่ในยุคอัลเทอร์เนทีฟมั้ย P2 Worship
0: ก็ประมาณนั้นแหละ
1: เนาะเป็นช่วงที่แบบมันมีวงอินดี้ขึ้นมาเยอะ
0: แต่เขาผมว่าเขาฉีกชัดเจนในเรื่องของรูปแบบการเขียนเนื
1: ้อ
0: มีลักษณะเนี้ยมันจะมีอยู่ไม่กี่คนในประเทศไ
1: ท
0: ยP2 Worship ถ้าในมุมผมนะว่านธนกฤต
1: ว่านธนกฤตนี่ชอบเพลงอะไร
0: โอ้เยอะเขาเขียนเนื้อมันไม่เป็นแพทเทิร์นแบบเมนสตรีม
1: ผมชอบคนที่มีเวลา
0: เออ
1: นะ
0: อยู่บำรุง
1: คือว่าในเสน่ห์ของเขาคือเขาตั้งชื่อเพลงเก่งคือมันแปลกที่ได้ยินอยู่บำรุงคุณนึกถึงอะไร

0: อะไรเงี้ย
1: เออแล้วแต่ร้องยากแล้วเพลงว่า
0: เ
1: นี่ยเอออย่าไอเพลงอะไรเน่เน่เน่เน่เน่เน่หายใจแทบไม่ทันเลยชื่อเพลงอะไรวะผมจำชื่อไม่ได้จำทำนอง
0: ก็เดียนก็อยู่บำรุงนี่แหละ
1: เออเหรอ
0: ให้ฉันได้ดูแลเธอได้ไหม
1: เออเพลงนี้เพลงนี้อ๋อชื่อเพลงอยู่บำรุงเหรอ
0: เออก็อยู่บำรุงเป็นมิ่งขวัญ
1: เอออ
0: ะไรประมาณนี้ครับ
1: ครับก็เป็นรายนี้เป็นรายการ Music Express นะ
0: เออครึ่งแรกหนังครึ่งหลังครึ่งแรกหนังครึ่งหลังเพลง
1: เพราะว่าโอ้โหนี่ก็พูดเรื่องกีฬามาฉ่ำแล้วเหมือน
0: กันเออผมรู้ว่าพี่พูดไปหมดแล้วล่ะเมื่อกี้เนี่ย
1: เออว่าก่อนหน้าเรามีตาชิดกับจุ่นก็พูดไปเกือบหมดแล้วเหมือนกัน
0: ครับ
1: เออ
0: ไม่แล้วอีกเรื่องนึงที่ผมเปิดพีทัวร์ชิปเพลงจอมยุทธเนี่ย
1: ครับ
0: เพราะว่าเมื่อท่วงว่ะ
1: เมื่อช่วง
0: หัวค่ำเนี่ยผมมาพากบอลไอ้
1: คุณไปเห็นไอ้เกมใหญ่เป็นจอมยุทธเนี่ย
0: ไม่ใช่บอลอาเซียนฮุนไดครับเนี่ยไทยกับสปปลาวเนี่ย
1: ที่ต้องเสียตังค์ดูเนี่ยนะ
0: แล้วมันมีกองหน้าของสปปลาวเนี่ย
1: ครับ
0: ก็แกชื่อว่ากล้วยเจ๋งหนูพักดี
1: พอชอบมงคลหยกแน่นอนไม่ต้องสืบ
0: แกชื่อว่ากล้วยเจ๋งแล้วผมเนี่ยเป็นคนไม่ค่อยดูหนังจีนผมก็งงว่ากล้วยเจ๋งเนี่ยมันเรื่องอะไรวะ
1: คุณไม่ดูหนังจีนเรื่องอื่นนี่เป็นไรแต่มังกรหยกคุณต้องอยู
0: ่ไม่ใช่ดู
1: ต้องหาทางดูยองคือเป็นหนังจีนที่สุดยอดจริงๆภาคหนึ่งภาคสอง
0: คืออาจจะเคยดูอยู่แป๊บๆแต่ผมไม่เคยติดแบบติดตามดูจนจบหรืออะไรเงี้ย
1: คือเป็นหนังจีนที่แบบครบรถ
0: อ
1: ่ะเออผมดูตั้งแต่สมัยเช่าวิดีโออ่ะ
0: เออแล้วผมก็ไปบอกว่าโอ้โหกล้วยเจ๋งนี่มาเลยครับเลี้ยงขึ้นไปแล้วครับฮ่าฮ่าตู้ตู้ตู้ตู
1: ้แต่ก็มีได้แต่ผ่านคนละเรื่องเว้ย
0: ไม่รู้ไง
1: โอ้ปล่อยบุ๊กผิด
0: โอ้ไม่เคยเจ๋งไม่เจ๋งนี่เป็นอะไรนะมันมังกรหยกใช่ไหม
1: มังกรหยก
0: ไอ้นั่นอะไรวะกระบี่และดิบาน
1: ตุยโตรุปักโจ
0: คนฟังนี่ส่งข้อความมาเป็นเอกฉันท์เลย
1: ผิดเรื่อง
0: ด่าเป็นเอกฉันท์เลยโอ้โหมึงอะไรของมึงเนี่ย
1: เอามาผสมกันนิดหน่อย
0: ผมไม่รู้ผมไม่ร
1: ู้เอาแต่เพลงมังกรหยกผมก็ตึกไม่ออกเหมือนกันนะ
0: ส่วนผมเนี่ยบอกว่าเป็นกล้วยเจ๋งนี่เป็นกระบี่และดิบานส่วนไอ้เจมเนี่ย
1: ไอ้เจมเอาด้วย
0: เจมบอกว่าอ๋อที่เขาไปกับพระถังสำจั๋งไงไปชมพูทวีป
1: ประเทศไซอิ๋ว
0: อันนั้นสัวเจ๋ง
1: หนักเลย
0: ไปกันใหญ
1: ่โอ้ยดี
0: ไม่มีใครห้ามใคร
1: ไปไกลกว่าด้วย
0: ไม่รู้
1: ท
0: ั้
1: ง
0: ค
1: ู่ก็มีแล้วเดินทางกับมันก็อยู่ยังพอจะเชื่อมโยงได้แต่ไปถึงชมพูทวีปแล้วนะถ้าสัวเจ๋งอ่ะ
0: มันเจ๋งๆเหมือนกันไง
1: เอออ
0: ันนี้กล้วยเจ๋งอันนี้ผมชอบชื่อก็นะกล้วยเจ๋ง
1: ชอบมังกรหยก
0: เวลาพากันบอลไปถึงอ้าวแล้วครับกล้วยเจ๋งได้แล้ววิทยายุทธมาแล้วอะไร
1: เงี้ยเผยเจ๋งแล้วนี่ก็อาจจะมาจากกล้วยเจ๋งนะ
0: เอ้าเหรอ
1: เออพอเจ๋งนะเนี่ย
0: เกาสตีวิเจ๋ง
1: อ้าวสตีวิเจ๋งบาซิงเกอร
0: ์โอ้ชอบดารารุ่นเด้อ
1: เออไปหาดูหยองมังกรหยกใช่ไหมพี่สนุก
0: เหรอที่ไหนดูแล้ววันนี
1: ้โอ้เยอะแยะมันมีตั้งหลายเวอร์ชันแนะนำเวอร์ชันของโอ้แต่มันก็เก่าไหมถ้าจะบอกของกูเทเลอร์
0: ถ้าผมเคยดูเวอร์ชันหมีเซีย
1: โอ้เก่ากูอีกเวอร์ชันหมีเซียที่พี่ดูไม่รู้เรื่องเลยแต
0: ่
1: เคยดูแวบๆแต่ดูไม่รู้เรื่อง
0: ชอบมากเลยจอมยุทธเหาะไปแล้วเสียงพับ
1: ๆๆๆหมีเซียกับวีอันนี้คนเดียวกันปะวะ
0: ไม่รู้ฮะ
1: อุ๋ยอัน
0: หมีเซียที่มาถ่ายไอ้นี่ไงเครื่องดื่มลังนกบำรุงกำลังกับยาย่า
1: เออที่ฟันกระต่ายอ่ะ
0: เออนั่นแหละ
1: เออ
0: 60ยังสาวอยู่เลย
1: เออแต่เขาสวยอู้ตอนสาวสวยมาก
0: แก60แล้วก็ยังสาวกว่าพี่สาวผมอีก
1: เอาไอ้นี่เอาพี่มาขายแล้วกันโถอ๋อคนละคนนี่ป่ะ
0: อ
1: ืมวีอันอ๋อวีอันนี้เป็นนางเอกกระบี่ไร้เทียมทาน
0: ครับ
1: อืมไม่รู้หรอกครับวีอัน
0: กระบี่ไร้เทียมทานนี่พระเอกชื่ออะไร
1: พี่อะไรนะ
0: คุณป่วยเอียง
1: อ๋อไม่ในเรื่องเหรอ
0: ผมว่าผิดอีกแหละ
1: ถ้าชื่อจริงก็ชื่อฉีเซาเฉียน
0: นะไม่ใช่ในเรื่องอ
1: ่
0: ะ
1: ในเรื่องเดี๋ยวที่ว่าพระเอกไอ้กระบี่และจำทานใช่ไหม
0: เออคุณป่วยเอียงไหมตกโกบตกโกบเต็ก
1: เออชื่อคุณนี่ดูรายการนี่ด้วยคอบอนคาเฟ่ด้วย
0: ผมดูมาจากแฟนฉัน
1: อ๋อเออว่ะแฟนฉันมันก็มีนี่ใช่ไหม
0: ผมจำไอ้แจ็ค
1: คุณแจ็ค
0: ก็ได้ต็อกโกบอเต็กอะไรเนี่ย
1: พระเอกชื่อหุนป่วยเอี้ยง
0: อ้าวใช่ถูก
1: ใช่
0: นี่เป็นไง
1: แล้วก็ยุคเดียวกับแฟนฉันพอดีช่วงนั้นก็คือกระบี่และดิมทานพอด
0: ีผมเด็กๆก็ดูมีเสียลูกนั้นแหละนะฮะ
1: แต่คุณฉีเซาเฉียนที่เล่นเป็นอะไรนะ
0: โอ้ฉีเซาเฉียนนี่หล่อมาก
1: หุนป่วยเอี้ยงนี่เสียแล้วนะ
0: คิ้วดกมาก
1: เสียตั้งแต่2ปีที่แล้วเ
0: ออ
1: คิ้วก็กระชินจังไม่รู้ใครดกกัน
0: เลยนะฮะอ้าวก็จบไปนะฮะสำหรับรายการครึ่งแรกนั่งครึ่งหลังนอน
1: ครับ
0: มาดูผลบอลกันดีกว่า นะก็อุ่นเครื่องเสียเป็นส่วนใหญ่นะครับในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาในฟุตบอลอุ่นเครื่องเนี่ยก็มากมายแก่กองนิวคาสเซิลนี่เสมอเกตเฮด 1-1 นะไลป์ซิกชนะอิงโกสตัด 1-0 ไอ้บาซ่านี่มันเมื่อคืนคืนนี้ปะ
1: บาซ่า
0: บาซ่านี่ชนะ CE ยูโรป้าอะไรเนี่ย 4-1 นะเดี๋ยวดูสิใครยิงบ้างใครเล่นบ้างเนี่ยไม่น่าจะเหลือใครเล่นแล้วมั้งเนี่ย
1: มีชื่อคนยิงไหม
0: ไม่มีด้วย
1: เ
0: ด็กๆกันนะน
1: ะ
0: ดูท่าทางก็มีเลเวอร์คูเซ่นนะครับชนะคิกเกอร์เฟนบัก 3-1 บาเยิร์นนี่แพ้เวเฮน 1-2 นะครับ
1: เวเฮน
0: ไอ้ไมคอนนี่ลงครึ่งหลังนะแล้วก็เอซิมิลานนะครับจบครึ่งแรกตามเซลติก 2-0
1: เป็นไง
0: มายิงคืนครึ่งหลัง2ลูกเลย
1: ริม
0: โดยฟานเชสโกกามาดา2ลูกเลยครับประเดิมอโมริมนะ
1: ส่วนลาเวลเรอานี่ซ้อมอยู่ที่โกบราซิลนะไปซ้อมกับโครินเทียนอยู
0: ่ไปแล้วเรียบร้อยสงสัย
1: หนัก
0: ไม่เอาแล้วล่ะดูโบตันเสมอเอเวอร์ตัน 0-0 นะครับ QPR ชนะฟิออร์ 3-2 โตริโนแพ้ชิตาลิล่า 0-1 วูฟแพ้เรียลโซเซดาด 1-2 นะครับ PSV อาโดเฟนแพ้บีอาร์เรียล 1-3 แล้วก็หมุนติ้วเอาเฉพาะคู่ที่เป็นใหญ่ๆก็แล้วกันนะเอลเช่นี่เสมอยาโฮดารูตัสซิม 0-0
1: ครับ
0: นะมีเบนฟิก้าชนะเบลเลนเนสซ่า 1โอซาซูน่าชนะลาซิง 2-0 นะครับกาลาตาสลายแพ้มอนซ่า 0-2 ไอทักบาวชวายแพ้ซอลแลมตัน 0-1 นะครับจิโรน่าแพ้อาราเบส 0-1 เอาเฉพาะคู่ลองเสมอชาเลรัว 2-2 ฮิเลนวีนเสมอโอเอชลูเวิร์น 4-4 นะครับเบรเมนชนะโบคุม 2-0 ฟอร์ตูน่าดุสเซนดอร์ฟชนะบอรุสเซียดอร์ทมุนด์ 2-1 ฮัมบวร์กชนะไฮเดนฮาม 3-1 สวินดอนแพ้บริสตอลซิตี้ 1-3 นะครับอันเวิร์บเสมอเคลิเซ่ 1-1 โบโร่นะครับบิดเดิลสเบอร์โบโร่เนี่ยแพ้ฮัตเตอร์สฟิลด์ทาวน์ 1-3 มีอะไรล่ะเดี๋ยวนะอันนี้แคนเซิลไปนะอันนี้4กับไบรตันเอเวอร์สแบกนี่บุกชนะไนเมเกน 1-0
1: ครับ
0: อยากดูไอ้นี่จังเลยอ่ะลงไหมนิโก
1: ้ใครที
0: ่นิโกลัสมิเกซันไง
1: เอาลูกโซ
0: ่พึ่งครบรอบวันเกิด27ปีไปเมื่อวันศุกร์นี่นะนี่ลูกโซ่นะครับนี่กลัดบักชนะเอเซน 2-1 สโต๊กซิตี้นะครับชนะเชฟฟิลด์เวนเดย์ 4-0วัตฟอร์ดชนะฮันซาปาต็อกฮันซาลอสต็อก3-1 3-0 โอ้ฮันซาลอสต็อกบาชิลูซาลูมาอีกแล้วใช่ป่าววะเอ้ยนั่นมันดุยบวก
1: เจ้ามลาย
0: นักเตะบวกนักเตะในความทรงจำดูทุกคืนวันศุกร์เลยบาชิลูซาลูนะครับมีไม้ชนะโฮไซคิว 3-0 อักมาชนะโอลิมปิกอส 3-2
1: ครับ
0: โอ้โหเยอะอะมากมายแก่กองเอาเฉพาะพรีเมียร์ลีกอังกฤษก็แล้วกันนะ
1: ฮะไม่งั้นจะอีกมากมายทีเดียว
0: เบอร์มิงแฮมนี่พรีเมียร์ลีกป่าววะไม่ใช่นะ
1: มันถือว่าทีมคุ้นๆทีมคุ้นๆ
0: ข้ามไปข้ามไปชาวเก้ชนะโอกายามะ 3-1 บอมลี่ชนะคริสตัลพาเลซ 3-0
1: ครับ
0: โบโลญญาชนะอิราคลิส 2-0 นะครับแซงชิลัวชนะลิว 2-1เจนัวเสมอวิเชนซ่า 2-2 โอ้วิเชนซ่านี่เคยอยู่ซิเลอานะหายไปนานเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: โลโก้เป็นรูปแมววิเชนซ่าใช่ไหม
1: โอ้โหน่ารักเลย
0: เหมียวเงา
1: เหมียวเงา
0: ฮาวซิตี้ชนะคอนยัสปอร์ 3-0 นะครับมีมักเซยแพ้นีส 0-3 แลนชนะขับรูส 2-1แล้วก็เดี๋ยวนะผมเยื่อนมาวันนี้แป๊บหนึ่งเพราะเว็บนี้มันตรงวันตามเวลาไทยมีปอร์โต้นะครับชนะแอสตันวิลล่า 2-1 นะถึงจบไปหมาดๆแมบ
1: ๆครับ
0: เดี๋ยวช่วงเช้านี้ก็มีลิเวอร์พูลใช่ไหม
1: ตีห้าม
0: ีถ่ายไหมเนี่ยลิเวอร์พูลซันเดอร์แลนด
1: ์ถ้าจะก็คงต้องเป็นในเนี่ยไอ้เว็บของสโมสรนะทีวีสโมสรน่าจะมีถ่าย
0: แต่ว่าโอ๊กแลนด์เอฟซีกับสเปอร์10 โมงในบีจีถ่ายนะแล้วก็เดี๋ยวคืน
1: อย่าบอกนะ
0: บอกอะไร
1: ไปมีว่าแฮป
0: ไม่มีเลย
1: ไม่แฮป
0: เงียบกิ๊บ
1: ส่วนนี้เขาประกาศแล้วเขาแฮป
0: แฮป กูไหน

0: ูลิเวอร์พูลตอนนู้นอีกนัดนึงไม่ใช่นัดนี
1: ้อัลล่ะ
0: ต้นเดือนสิงหา
1: เ
0: น
1: ี่
0: ยไอ้นี่ชอบประกาศอยู่แล้วพวกนี
1: ้
0: ไปตามฟังน้องหน่อย
1: ครับโอ้ยสนงานเยอะกว่าผมอีกบีจีมันเป็นพิธีกรหลัก
0: ใช่ใช่
1: รายการรีแอคชั่นของ
0: พูดถ
1: ึ
0: งบีจีในหยอง
1: ทำใหม
0: ่โอ้กระต่ายแก้วรุ่นใหม่ฮะ
1: โอ้
0: โหออดิชั่นกันแล้ว
1: ผมเนี่ยตอนแรกเนี่ยจะบอกอาจารย์เชากับโปเต้แล้วก็ออฟแอปนะฮะซึ่งเป็นผู้ยิ่งใหญ่ใน BG Sport เนี่ยบอกขอพี่ไปเป็นกรรมการได้ไหมน้อง
0: โอ้คนชั่วจริงนะผมอยากจะขอเป็นช่างภาพเลยนี
1: ่พวกนั้นก็บอกว่าพี่ก็ข้ามศพผมไปก่อนแล้วกัน
0: ผมบอกเลยว่า Rabbit Girl เนี่ยเธอช่วยผมมาหลายครั้งแล
1: ้
0: ว
1: เฮ้ยทำไมฮะ
0: แขกลูกสีสวยผมเนี่ยเธอจะคบอยู่แล้วไอ้รุ่น
1: นี
0: ้ล่าสุดนี
1: ้ไม่รู้ไปหาใครก็วนอยู่เลยนะ
0: แต่น้องน่ารักหลายคนล่าสุดนี้ไปสัมภาษณ์ชื่อน้องกิบโบ
1: ้แรปปิดกิบโบ
0: ้แรปปิดกิบโบ้นอกจากจะเป็นกระต่ายแก้วแล้วยังเป็นดีเจด้วยเปิดแผ่นตื้อๆด้วยไม่ธรรมดา
1: ค
0: ่ะไปหาดูโอ้ถูกใจคุณแน่นอน
1: เหร
0: อหุ่นดี
1: คุณรู้เหรอว่าผมสเปคถูกใจยังไง
0: คุณชอบคนสวยนั่นแหละ
1: ใครไม่ชอบ
0: นั่นแหละถูกใจผู้ชายทุกคนนะน้องกิบเบอร
1: ์บุรุษบุรุษทุกผู้ทุกนามบนโลกนี้ย่อมชื่นชมในอิสตรีสาวสวยเป็นเรื่องธรรมดา
0: ใช่ครับ
1: ใครไม่ชอบคนสวย
0: ก็มีนะบางคนบางคนเขาบอกคนสวยบริการไม่ดีเขาก็ไม่ชอบ
1: บริการอะไรวะ
0: อาถึงไม่เอาใจไม่เก่ง
1: อัธยาศัยไม่ค่อยดี
0: จะเอาใจไม่เก่งเขาก็สวยไงเขาเชิดเชิดไง
1: สวยเลิศเชิดหญิงบางคนก็ชอบแนวนั้นว่ากันไป
0: ครับ
1: นะครับอ่ะผลบอลอุ่นเครื่องก็ประมาณนี้นะตกหล่นคู่ไหนไปก็สอบถามเข้ามาแล้วกันนะครับถ้าหาเจอจะหาให้เพราะบอลอุ่นเครื่องนี่ประมาณ 80,000 กว่าคู่นะครับแต่ว่าก็ส่วนอาเซียนฮุนไดครับของเมื่อคืนที่ผ่านไปเนี่ยเป็นกลุ่ม B นะ
0: เป็นยังไง
1: ก็
0: ลงนัดแรกไงใช่ไหม
1: คู่ที่เตะ ก่อนก็คือเมียนมาก็นำมาเลเซียก่อนนะแต่ว่าโดน2ลูกรวดเลยจากกองหน้าดาวรุ่งนะเปาโลโคชเววัย37ปี
0: โอ้โหนิดเดียวจะ40แล้วยังหนุ่มอยู่เลย
1: ก็แพ้เมียนมานี่แพ้มาเลเซียไป1ประตูต่อ2นะครับเล่นที่ยางกุ้งส่วนไทยเราเนี่ยไปเยือนสปป.ลาวที่เวียงจันทน์นะครับก็ทุกอย่างมันเข้าทางนำเร็ว 2-0 ปลายครึ่งแรกลาวเหลือ10คนครึ่งหลังก็กดอีก3นะครับก็ธีรศักดิ์เผยพี่ไม้ใช่ไหมคาคณะคำยก2ลูกยศกรบุรพาแล้วก็สารัตอยู่เย็น
0: แหมยศกรยิงมันเลื่อน
1: โอ้โหเนาะคือถ้าไอประตูลาวกบโลกประทีปเนี่ย
0: ชื่อชอบมากเลย
1: ผมจำได้ผมเคยภาคตอนแรกครั้งแรกภาคยู23ชิงแชมป์อาเซียนตอนนู้นไปภาคที่ AS เนี่ยภาคลาวนี่แหละยังผมน่าจะภาคกับพี่บีมั้งยังคุยกับพี่บีอยู่เลยว่
0: า
1: พี่เราจะออกเสียงน้องเขาว่าอะไรดี
0: พี่บีบอกว่า
1: ก็กบไหมหรือกอบ
0: กบดีกว่า
1: หรือกอบ
0: เทดีตกลงชื่อกบใช่ไหมเขาชื่อกอบนี่ฮาเลย
1: น่าจะกบกบโลกประทีป
0: เจ้าของเพลงปฏิหารนี่เอง
1: คนละกบคนละเหมือนเราเจอกันเหรอ
0: เมื่อเราเจอกัน
1: นะก็ชนะไป 5-0 นะครับก็สำหรับทีมของแอนโทนีฮัสซันเดี๋ยวนัดต่อไปจะเล่นคือจริงๆนัดต่อไปแมตช์เดย์ต่อไปของกลุ่ม B เนี่ยมันจะเตะวันที่28แต่ว่าของเราเนี่ยไม่มีคิวเราไปเตะทีวันที่1เลย
0: เ
1: พราะว่ามันกลุ่ม5ทีมไงเตะ2คู่เนี่ยมันต้องมี1ทีมที่ได้พักในแมตช์เดย
0: ์แหมก็จะงงอุตส่าห์หาวิธีเตะได้นะ
1: อย่างแมตช์เดย์แมตช์เดย์วันแรกเนี่ยฟิลิปปินส์ยังไม่ได้เล่นฟิลิปปินส์ก็จะรอ
0: พักก่อน
1: ส่วนครั้งเนี่ยกลางสัปดาห์นี้ก็จะเป็นไทยเราที่ได้พักก็โอเคเพราะว่าโอ้โหมันเดินทางนะ
0: ครับ
1: คือรายการนี้มันเหนื่อยตรงเดินทางนี่แหละยิงเตะติดๆกัน3วัน4วันแมตช์เนี่ยโอ้โหเตะเสร็จปั๊บพรุ่งนี้เตรียมตัวเก็บของเดินทางแล้วเดินทางทีก็เสียเวลาเป็นค่อนวันมันเหนื่อยตรงเดินทางนี่แหละนะครับเดี๋ยวรายละเอียดเบื้องหน้าเบื้องหลังเกมบทสมพงษ์สัมภาษณ์อะไรเดี๋ยวว่ากันช่วงหน้านะ
0: ครับ
1: สำหรับเกมคู่ไทยกับลาวนะครับ
0: ตรงนี้ก็ไปยีราอื่นนะครับก็มีกอล์ฟนะครับ
1: ครับ
0: LPGA ทัวร์ว่ามีนักกอล์ฟสาวไทยไปแข่งกันหลายคนครับรายการ สกอตติชโอเพ่นนะครับก็แน่นอนแล้วครับคงไม่ตีที่อังกฤษแล้วครับตีที่สกอตแลนด์เนี่ยแหละฮะ
1: ลิงคอร์ดลิงคอร์ด
0: ลิงกิ้งคอร์ด
1: ลิงลิงเฉยๆก็พอไม่ต้องลิงกิ้งนะครับไม่ได้กำลังเชื่อมต่ออยู
0: ่โอ้วันนี้ผมดูอะไรนะ
1: อะไร
0: ดูรายการเจ๊ดำเขาอะไรนะอะไรชวนคุยอะไรสักอย่างเลยชวนพี่จอมบ๊อบบูมาโอ้เขาคุยกันเรื่องแซ่พี่จอมมานี่ผมนี่น้ำพุ่งเลย
1: น้ำอะไรพุ่ง
0: น้ำที่ดื่มเข้าไปโอ้พี่จอมบอกแซ่ลิมไงลิมกินปาก
1: โอ้โหละเชสเตอร์เบนนิงตัน
0: โอ้อยากจะคิดได้นะ
1: ครับ
0: มาดูเรื่องกอล์ฟนะครับสกอตติชโอเพ่นรอบที่3นะครับก็ผู้นำเป็นเจนนี่ชินนะสาวเกาหลีใต้วันนี้ก็ฟอร์มแผ่วลงมาหน่อยนะครับตี
1: เข้ามา
0: ฟอร์มแผ่วนะฮะตีมา1อันเดอร์นะครับ71รวมมี12อันเดอร์พาเรียกว่าบุญเก่ายังมีเยอะนะครับก็ทิ้งอันดับ2น้องปัจจรีนันทฤกษ์การนะสาวไทยเราวันนี้โปเมียวป่ะเมียวเมียวเมียวเมียว
1: ปาจารีโปเมียว
0: นะฮะโปเมียวนี่วันนี้ตีเข้ามา3อันเดอร์นะครับรวมมี7อันเดอร์พาก็ตามผู้นำอยู่5สโตรกนะฮะก่อนเข้าวันสุดท้ายอะไรฮะอะไรฮะโอ้กระเป๋าตกเสียงรุนแรงมากนะฮะส่วนที่3ร่วมนี่เป็นเอริกะฮาระนะครับจากญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เอสเตอร์เฮนไซเล่นะครับจากเยอรมนีครับ2คนนี้มี5อันเดอร์พาเท่ากันที่5นี่อาริมคิมนะครับ3เกาหลีใต้มีอยู่3อันเดอร์พาส่วนสาวไทยคนอื่นๆนะฮะอันดับ11มีชเนตตีวรรณแสนนะครับตีเกินไป1โอเวอร์เช่นเดียวกับน้องเมย์นะเอริยาจุธนิกการอยู่ที่11ร่วมมีน้องแพตตี้ธวัฒนกิจนะครับที่18ร่วมเกินไป2โอเวอร์แต่สนามเล่นยากเหมือนกันนี่นะ
1: ลิงคอสเนี่ย
0: ใกล้ทะเลลมแรงนะฮะตีไปมีฉลามโดดมาคาบลูกกอล์ฟ
1: จะบ้าแล้วไม่ตีไม่เกาะกลางน้ำ
0: ถัดมาก็มีโปเปียโนนะครับอภิชยายุบลที่ตีเกินไป6โอเวอร์ที่34ร่วมนะครับแล้วก็มีใครนะนี่ก็หมดแล้วของไทยนี่ไม่ผ่านจัดตัวที่เหลือนะครับก็เชียร์นี่แหละเชียร์โปรเมียวนะครับ5สโตรกอ่ะเพื่อน้องเจนนี่ชินนี่เคยตีไปแล้วโดนฉลามกินลูกนะฮะจะได้แฟงได้
1: จีโน่จีโน่ไม่ได้เล่นใช่
0: ไ
1: ห
0: ม
1: แล้ว
0: ไม่มีไม่มีจีโน่ไม่มาจีโน่แอด
1: เอา
0: เล่นพักไง
1: เดี๋ยวมันจะมีรายการใหญ่ไงใช่
0: ไ
1: หม
0: พักบ้างนะครับ
1: วีแมนโอเพ่น
0: อ
1: ่ะ
0: อันนี้ก็มาซ้อมเหมือนใกล้ๆก
1: ็คือผมดูก่อน
0: อยู่แถวๆเนี้ยนะฮะนี่ก็มาตีที่สกอตด้วยกันสกอตแลนด์นะครับ
1: เมเจอร์วีเมนจำไม่ได้แล้วว่ามันตีกันเดือนไหนวีเมนโอเพ่นเนี่ยก็เล่นไปแล้วดิวีเมนยูเอสวีเมนส่งไปออกไม่ใช่ยูเอสรายการต่อไปที่จะเป็นเมเจอร์นี่คือเอเวียงแชมเปี้ยนชิพอันนี้ก็เล่นไปแล้วเหลือรายการสุดท้ายแล้วAIG Women's Open นะครับก็คือ30กรกฎาคมก็คือสัปดาห์หน้าแล้ว
0: ไม่ได้เรื่องเลยคุณไม่แม่นเหมือนเจ๋งเลยเรื่องกอล์ฟ
1: โ
0: อ้ตอนนี้มีศัพท์เทคนิคนะนั่งโอ้นี่หันมามองนี่มามองใส่ผมเนี่ยเป็นไงโอ้โหโอ้มีศัพท์เทคนิควิธีเล่นด้วยอ่ะต้องมองเป็นไง
1: ผมไม
0: ่โปรเจ๋ง
1: ไม่เชี่ยวชาญกัน
0: เรียกเขาว่าโปรเจ๋งอันนี้โปรเจ๋ง
1: โอ้โหภาคอยู่ว่าพี่เก่งกฤษดินเนี่ยไม่ได้มาบ้างก็ไม่รู้จะว่าไงแล้ว
0: รักชอบมากเลยแล้วก็พูดสันติคนทหารตะบองผมเป็นไง
1: แอดหันมาแอดอีก
0: ได้นะได้นะ
1: เออนี่ก็วิเมนโซเพนนี่จะเล่น30กรกฎาคมถึง2สิงหานะครับที่ Royal Lytham and St Anne ที่แลงกาเชีย
0: ครับ
1: ในอังกฤษนะครับเป็นสนามลิงคอส
0: ฮะ
1: ลิงคอสนี่ก็คือ
0: ติดทะเล
1: ไม่มีต้นไม้ใหญ
0: ่แต่ลมแรง
1: ก็ลมแรงเป็นปกตินะครับ
0: ไม่มีจระเข้แน่นอน
1: สนามปราบเซียนสำหรับนักกอล์ฟจากโซนบ้านเราจะไม่ค่อยชอบลิงคอสนะครับ
0: ส่วนวอลเลย์บอลนะครับเนชั่นลีกผู้หญิงเนี่ยนะ2026ก็เดินทางมาถึงรอบตัดเชือกนะครับแข่งกันที่เขาเรียกอะไรนะเขตปกครองพิเศษไหมมาเก๊านะประเทศจีนนะครับ ก็รอบตัดเชือกคู่แรกนี่เป็นแชมป์เก่าอิตาลีนะครับพบกับบราซิลนะครับบราซิลนี่รองแชมป์4สมัยนะ

0: เรียกว่าราชินีไร้มงกุฎนะฮะ
1: ครับ
0: อิตาลีนี่แชมป์เก่า2สมัยซ้อนก็ปรากฏว่าโอ้บราซิลล้างตาได้นะครับเอาชนะไป3-2เซตนะก็เซตแรกในอิตาลีชนะไปก่อนนะครับ25-11นะครับแล้วก็บราซิลมาทวงคืน2เซตรวดเลยเซตที่2กับ3กับ25-21 26-24พลิกขึ้นนํา 2-1 ครับแต่อิตาลีไม่ยอมเซตที่4ชนะกลับไปบ้าง25-21นะครับทำให้ต้องไปตัดสินเซตที่5ครับก็เป็นบราซิลที่เอาชนะไปได้15-22นะครับก็ได้ผ่านเข้าชิงชนะเลิศไปเป็นทีมแรกแล้วแอบไปดูบ็อกซ์สกอร์นิดนึงนะฮะเกมนี้ก็บราซิลได้อานาคริสติน่าอากิล่านะครับเจ้าของเพลงดินจานะอานาคริสติน่าเฉยนะ
1: ประวัติศาสตร์จะไม่ซ้ำประวัติศาสตร์ต้องเปลี่ยน
0: เออต้องมีแอะ
1: มีหางเสียงหน่อยนะ
0: ได้อานาคริสติน่านี่เป็นหัวเสานะตัวเก่งนะครับไม่ขยับเลยเป็นหัวเสา
1: จะบ้าแล้วจะเรียกว่าตัวตีหัวเสาไปโป้งไปเบอร์บวม
0: อันนี้โค้งเลยนะมันมีโค้งหน้าโค้งหลังอันนี้โค้งหน้า
1: โค้งซ้ายโค้งหักศอก
0: หักศอก
1: ไม่รู้เหมือนกัน
0: เออทำไป
1: แม่งไรอ่ะ
0: ทำไปหัวสาวแหละทำไป23แต้มนะครับก็น้องนายจะมีน้องจูเลียนะเบิร์กแมนคนนี้ดังหน่อยอีกหัวสายคนทำไป15แต้มนะครับ
1: ครับ
0: ส่วนอิตาลีเนี่ยก็มีน้องแนวินี่นะทำไป16คะแนนนะครับแต่ก็ช่วยทีมเอาชนะได้ไม่สำเร็จนะครับส่วนอีกคู่ครับเจ้าภาพครับจีนรอบที่แล้วนี่พลิกล็อกโค่นสหรัฐมา3-2เซตไม่รู้พลิกล็อกหรือเปล่าเพราะเจอสหรัฐช่วงหลังในวีเอ็นเอลในจีนชนะมา4แมตช์รวดแล้วไง
1: อย่
0: าคราวนี้เจอตุรกีฮะตุรกีนี่ฉายานี่นะสุลต่านแห่งวงการเน็ตเนี่ยฉายาเท่นะ
1: สุลต่าน
0: แห่งวงการเน็ต
1: เป็นผู้หญิงทำไมเป็นสุลต่าน
0: นั่นน่ะสิก็นี่ฉายาฝรั่งตั้งเนี่ยนะแปลเป็นไทยได้ประมาณนี้นะฮะก็ปรากฏว่าโอ้โหตุรกีนี่โคตรโหดไม่รู้ไปโกรธใครมานะฮะ
1: แบบมาตีแต่ละคน
0: ซัดจีนไป3เซตรวดเลยไม่เกรงใจเจ้าภาพเลย
1: ครับ
0: นะฮะ25-21 25-15นะครับ25-20นะครับแล้วก็แน่นอนฮะดาราประจำทีมอย่างเมลิซ่าวากาสนะครับคนนี้นี่สูงพอๆกับหยองฮะ194เซน
1: โอ้โหผมสูงแค่เอวครับ
0: ทำไป23แต้มนะ
1: นี่ตุรกีอ่ะ
0: ตุรกี
1: ชื่อไม่เหมือนตุรกีเลย
0: อ๋อไม่ใช่คนตุรกีแท้ละครับครับ
1: ตุรกีนี่ถ้ารู้จักอยู่ก็มีไม่กี่คน
0: ฮาคาซุเคอร์
1: คาราคูด
0: ฮะ
1: ไม่ใช่เนี่ยหมายถึงวาเล่สิแล้วก็น้องอะไรนะเซลากูเนส
0: คนสวยเซลากูเนสนี่สวยเลย
1: คาราคูดนี่ก็ผมสั้นไงตัวใหญ
0: ่โอ้ยเราชอบนี่ผู้หญิงของมันสั้น
1: โอ้ไม่ใช่ไม่เหมือนผู้หญิงเท่าไหร
0: ่อุ้ยแต่ของจีนี่ดีๆหลายคนนะผมบอกเลย
1: มาถึงเล่นดี
0: หน้าตาเนี่ยฮะคนอายุ17-18นี่เยอะมากเลย
1: เราเป็นนักข่าวกีฬาเราต้องว่ากันด้วยเรื่องของกีฬาแซ่
0: เอ้ามันเป็นบันเทิงเป็นบันเทิ
1: ง
0: นะฮะก็เดี๋ยววันอาทิตย์เนี่ยวันนี้แหละ26นะครับก็มีให้ดูกันอีก2คู่นะครับจีนพบอิตาลีนี่ชิงที่3นะครับ
1: ครับ
0: บ่าย2ครึ่งนะตามเวลาบ้านเราแล้วก็คู่ชิงเป็นตุรกีพบกับบราซิลนะฮะ6วงครึ่งนะครับถ้าบราซิลชนะก็แชมป์สมัยแรกถ้าตุรกีก็แชมป์สมัยที่2นะเคยได้แชมป์มาแล้วครั้งหนึ่งปี2023นะฮะแหมก็ต้องเชียร์ใครที
1: ผมล่ะ
0: เออ
1: ตุรกีดิ
0: เอ้าไม่ใช่บราซิลอ
1: ้าวไม่ผมไม่ได้ติดตามอยู่แล้ว
0: เ
1: ราดูจากรูปผมก็เชียร์ตุรกี
0: ผม
1: คือผมไม่ค่อยได้ติดตามวันแรกเอาตรง
0: ๆผมจริงๆก็ไม่ได้อยากติดตามแล้วครับ
1: งานบังคับ
0: งานบังคับครับ
1: เอาวันดีวันแรกเผื่อๆได้ไปพงไปภาค
0: เออ
1: คุณสินพงนี่ยังแอบไปภาคเลยนะ
0: โอ้สินพงก็เอาทุกอย่างตรงนี้ต้องหาเงินไปจ่ายค่าโรงแรมเปลี่ยนที่นอนล่าสุดพัทยา
1: ล่าสุดไปเที่ยวพัทยา
0: เสื้อแดงเป๊ะเลย
1: แฮปปี้ที่สุด
0: ภรรยาถ่ายลงมาลงเฟซบุ๊กใส่หมวกอ่ะหมวกแดงโอ้แดงทุกตัวเลย
1: น่ารักสมัยเมียอยู่กับเมียนี่แหมน่ารัก
0: แ
1: กจาวาเล่นี่ยังมีรายการหนึ่งนะก
0: ็
1: คือ CV
0: คร
1: ับ นะครับของชิงแชมป์อาเซียนนี่แหละแต่ว่าเป็นของผู้ชายสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยโอ้โห
0: ฮือฮาฮือฮา
1: ฮือฮาเลยเพราะว่าแพ้ใครไม่แพ้
0: ฮะ
1: แต่ว่าก็ต้องบอกว่ากัมพูชาเขาก็มาดีนะสัปดาห์แรกเขาชนะอินโดด้วยนะ
0: ใช่
1: อินโดนี่ว่าเป็นเบอร์หนึ่งของอาเซียนนะ
0: เขาเป็นแชมป์รอบแรกนะ
1: เออกัมพูชาชนะอินโดได้แชมป์รอบแรกสนามสัปดาห์แรกนะ
0: คร
1: ับ นะครับอินโดนี่มาแพ้เราตอนซีเกมส์แต่จริงๆเนี่ยเขาเจ้าอาเซียนอยู่นะ
0: อืม
1: นะฮะแต่ว่าเสร็จกัมพูชามาสัปดาห์นี้นะครับเราก็แก้มือกันนี่สัปดาห์นี้ตีกันที่จาการ์ตานะก็เราเจอกัมพูชาอีกครั้งนะครับครั้งสัปดาห์ที่แล้วนี่แพ้ไป 3-1 มาคราวนี้นี่เซตแรกก็ทีมหนุ่มไทยละตบไปก่อนนะ 25-18 นะครับเห็นในรูปนี้ก็มีทั้งเจ้าฮัมซ่านภเดชนะครับมีอนุรักษ์พันลำ
0: พันลำด้วย
1: อะไรพวกนี้นะก็เซต2นี่ก็ไทยก็ชนะอีก 25-19
0: ครับ
1: เซต3นี่ไม่ปล่อยให้ยืดเยื้อแล้วตบไปอีก 25-18 ก็ทุบไป3เซตรวดนะครับก็ถอนแค้นไปได้พอสมควรผ่านเข้ารอบชิงรอบชิงเนี่ยเดี๋ยวจะรอเจอผู้ชนะระหว่างอินโดกับเวียดนามซึ่งน่าจะตีกันไปแล้วนะผมไม่แน่ใจเดี๋ยวผมรอเช็คก่อน
0: ลองเช็คดูฮะ
1: CV Cup 2026
0: รอบชิงนี้จะตีกันวันนี้นะฮะ
1: ครับ
0: 19:00 น.
1: แล้วเมื่อวานนี้มันมีไอ้นี่ด้วยนะ มีดราม่านิดๆนะ
0: ทำไมฮะ
1: พูดดีไหมวะคือเหมือนกับว่าพอหลังจบแมตช์แล้วจับมือกันนะนักวอลเลย์บอลของกัมพูชาก็เหมือนว่าจับมือเสร็จแล้วก็เอามือไปป้ายรองเท้าอะไรเงี้ยเ
0: อ้า
1: คือผมก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นวิถีปฏิบัติประจำเขาหรือเปล่านะหรือว่ามันอะไรก็ไม่รู้แหละแต่ว่าก็ดูแล้วก็รู้สึกแปลกๆแต่ไม่เป็นไรแล้วแต่เขาแล้วกันเขาจะทำกิริยายังไงที่มันไม่โอเคก็แล้วเรื่องของเขาแล้วกัน
0: เอาไม่ต้องถ้าตัดเรื่องมารยาทก็เรื่องสุขลักษณะก็ไม่โอเคนะมือชูรองเท้าแต่ก็มาดูได
1: ้คือมันก็แบบยังไงก็ไม่รู้อ่ะมันทำไปทำไมก็ไม่รู้นะ
0: นะ
1: ถ้ามันไม่ใช่วิถีปฏิบัติปกตินะ
0: เ
1: นี่ยมองงี้ก่อน
0: เอาจริงไม่ต้องเช็ดรองเท้าหรอกถ้าจับแล้วเช็ดแค่เช็ดเสื้อนี่ก็ดูไม่สุภาพแล้วนะใช่ไหม
1: แต่นี่ก็นั่นแหละอย่างที่เห็น
0: ดีว่า
1: ส่วนอีกคู่เนี่ยเดี๋ยวเมื่อกี้รอบรองอะไรเจออะไรนะเวียดนามอินโดใช่ไหมก็ปรากฏว่าเป็นเวียดนามชนะว่ะเวียดนามชนะอินโดเจ้าภาพไป 3-1
0: เอ้าก่อยเลยงานก่อยเลย
1: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอบชิงวันนี้เนี่ยเราจะเจอเวียดนามนะครับแล้วก็ชิงที่3จะเป็นอินโดนีเซียกับ
0: กัมพูชา
1: โบเดียเราจะตีเวลา 19:00 นะครับตามเวลาอินโด
0: จ้าเวลาอินโด19
1: ก็น่าจะเท่ากับเวลาไทยอ่ะ
0: เหมือนกันเหมือนกัน
1: ครับผม
0: เซมๆนะมีอะไรมีแบดไหมยอง
1: มีแบดมีแบดแบดมิต้า
0: แบดมิต้า
1: ชนะโอเพ่นนะครับก็เข้ามาสู่รอบรองชนะเลิศซึ่งมีนักกีฬาไทยหลุดรอดเข้ามาเพียงหนึ่งประเภทเท่านั้นก็คือคู่ผสมนะครับบาสเดชพลภูวรานุเคราะห์กับเฟรมน้องเฟรมไม่ใช่เฟรมนะน้องเฟรม
0: เฉย
1: สุพิศราเพียวสัมพันธ์นะครับส่วนผมเนี่ยอ้วนนครชัยศรีเลยมาหน่อย
0: อ้วนนครชัยศรีใกล้ๆกันใกล้ๆกัน
1: เขาเพียวน้องก็เพียวสัมพันธ
0: ์
1: ผมท้วมนครชัยศรีบาสเฟรมนี่เจอกับคู่ของกัวซินวากับเฉินฟังฮุยซึ่งเป็นมือ5ของรายการนะครับส่วนเราเนี่ยเป็นมือ4แล้วก็ปรากฏว่าสู้กัน47นาทีคู่ของบาสเฟรมนี่แพ้ไปนะครับ21 23 19 21เท่ากับว่ารายการนี้ไม่มีนักแบดไทยเข้ารอบชิงนะครับ
0: ครับ
1: ส่วนโกซินหวากับเฉินฟังฮูยนี่ก็จะเข้าไปเจอกับคู่ของจีนเจอกันเองนะครับคือเฟิงยันจื้อกับหวงตงปิงที่ชนะคู่ของโตมชิเคลกับเดฟีนเดลัวของฝรั่งเศสมาสองเกมรวดเหมือนกันนะครับส่วนประเภทอื่นๆหญิงเดี่ยวนี่อากาเนะยามากุจินะครับชนะหวังจุยี่ดวลกันดุเดือดถึงเกมตัดสินนะครับเป็นยามากุจิชนะไปก็รอบชิงก็จะเข้าไปเจอกับเฉินยู่เฟยนะครับที่ชนะน้องโทโมกะมิยาสกิมาสองเกมรวด
0: ดีไหมโทโมกะมิยาสกิ
1: น่ารักดีผมสั้นๆรุ่นเดียวกับน้องพิงค์เนี่ยก็ดวลกับน้องพิงค์มาตลอดในรุ่นเยาวชนน
0: ่
1: ะแต่ว่าก็น้องโทโมกะนี่เขาไปไกลแล้ว
0: คนนี้ผมคุ้นหน้าอยู
1: ่แต่น้องพิงก็เข้าท็อป20ของโลกแล้วนะ
0: ครับ
1: น้องพิงนี่ก็ขึ้นมาเร็วเหมือนกัน
0: ความสวยสูสี
1: แต่ว่าก็โทโมกะก็บอกฝากไปถึงอากาเนะรุ่นพี่บอกล้างแค้นได้หนูด้วย
0: ไม่ใช่หนังจีน
1: ส่วนชายเดี่ยวนะครับชายเดี่ยวนี่เขาบอกว่าเป็นศึกแย่งมือหนึ่งโลกด้วยนะนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนผมจำไม่ได้แล้วเห็นมีเพจอยู่เพจเขาทำไว้นี่ผมใช้บริการเพจเขาบ่อยนะเรื่องแบดเนี่ยชื่อเพจบ้าแบด
0: ใช่ผมก็ตามอยู่บ้าแบด
1: เขาบอกว่ามันมีศึกแย่งมือหนึ่งโลกนะเดี๋ยวผมดูก่อนของผู้ชายเนี่ยไปไหนแล้วล่ะแล้วก็ขยันอัพซะด้วยนะ อัพรัวๆเลยแล้วก็ไอเพจไอโพสต์ที่ผมจะหาเนี่ยก็เลยหาไม่เจอ
0: เวรกรรม
1: โอ้ขยันอัพจริงบอกว่าเอาผลไปก่อนแล้วกันนะผลเนี่ยโทมัสโปปอฟนะครับชนะวิกเตอร์ไลจากแคนาดาไว้เกมตัดสินเลยครับ20-15ก็จะเข้าไปจริงไปจริง
0: ไปจริง
1: ไปชิงกับโจเทนเฉินซึ่งชนะหลินชุนยี่มา2เกมรวดนะครับโจเทียนเฉินเนี่ยอายุ36แล้วนะ
0: โอ้โหรุ่นดาวรุ่งดาวรุ่ง
1: เออ
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็รอบก่อนหน้านี้ผ่านฉิวฉีมาด้วยนะโอ้ต้องบอกว่านี่เป็นความพยายามที่เรียกว่าอายุมากแต่ว่าก็ยังสู
0: ้ครับ
1: โจเทียนเฉินนี่ชิงครั้งแรกในรอบกี่ปีแล้วเนี่ยรายการแรกของปีนี้นะโจเทียนเฉินนะเพิ่งเคยเข้าชิงนะครับแล้วก็บอกว่านี่ก็จะไม่แซงวิวขึ้นที่2มั้งรู้สึกนะเดี๋ยวผมดูวันน้อยชัวร์หาไม่เจอแล้วเว้ยไปได้เซฟไว้ด้วยลืมเอ้ยไม่เป็นไรจำไม่ได้แล้วฮะแต่นี่ครับที่เพจนี้เขาบอกนอกจากเรื่องนู่นนี้แล้วเขาไอ้นี่ด้วยนะมีแจ้งข่าวดีในนักแบดมา
0: ว่า
1: คุณจำอายะโอโฮลิได้ไหมที่พึงประกาศเลิกเล่นไปเมื่อปีที่แล้วไปแต่งงาน
0: อย่าบอกนะ
1: อ่องยุซิน
0: เรียบร้อยแล้วมั้งเนี่ย
1: มีกำลังจะมีทายาทแหละครับก็แสดงความยินดีด้วยนะอายะโอริแล้วก็เช่นเดียวกับหวงย่าเฉียงซึ่งประกาศซึ่งเลิกไปเล่นเลิกเล่นไปแล้วเหมือนกัน
0: ครับ
1: นะครับซึ่งจะไปแต่งงานกับหลิวยู่เฉินรุ่นน้องมีขอแต่งงานในกลางคอร์ดเลยนะตั้งมาได้ปีแล้วก็กำลังจะมีลูกเหมือนกัน
0: ก็ถูก
1: ประกาศข่าวดีประกาศข่าวด
0: ีแต่งงานแล้วก็ต้องมีรูปมีครอบครัวนะ
1: โอ้แต่ตอนอายะโอรีนี่ตอนเล่นนี่ตัวน่ารักมาก
0: ตอนเลิกเล่นไม่น่ารักเลย
1: ก็สวยงามตามท้องเรื่องนะคือไม่มีเหลือไม่เหลือลูกนักกีฬาเลยอายะโอรีเนี่ยนะครับอ่ะก็ตามนี
0: ้
1: แบบไทยเราก็ไม่เหลืออะไรแล้วรายการนี้นะครับ
0: ก็สวยจริงนะอายะโอรีเนี่ยได้ได้ดูกัปตันซูเปอร์สตาร์ของ BG บ้างไหมล่ะเราย
1: ังไม่ได้ดูเลย
0: ไปดูนะ
1: ทำไม
0: ปี3นะ
1: อ๋อเพิ่งเขาเพิ่งออนนี
0: ่ดูคุณแม่ซูเปอร์สตาร์นะ
1: อ๋อ
0: ครับ
1: อ๋อผมเห็นแล้ว
0: แม่กลายเป็นทฤษฎีสมคบคิดนะ
1: มาบ้านทำไมมาบ้านแม่ทำไมตอนตี2
0: เ
1: นี่ย
0: นี่ผมเลยคิดเลยว่าเอ๊ะน้องชายของซูเปอร์สตาร์นี่ตกลงลูกใคร
1: เอา
0: ลูกกัปตันโอซาร่าหรือลูกโรเบโต
1: อย่าเป็นอย่างนั้นแซ่กระตูนครับสำหรับเด็กและเยาวชน
0: เป็นเรื่องจินตนาการกระตูน
1: ครับ
0: ไปเปิดโอ้โหยกเล็กพีคมากในรายการคอมบอนคาเฟ่เน
1: ี่
0: ยพีคแต่ละเรื่องคิดตัว
1: แบตจบไปแล้วมีอะไรกว่ามีวอลเล่ว่าไปแล้วใช่ไหมกอล์ฟว่าไปแล้วมีสนุกเกอร์หน่อยนึง
0: สนุกเกอร์คุณไม่อยู่ในเมื่อวานแย่เลย
1: ทำไม
0: เขาถามผลมาไงหากันควักเลยผมกับปอ
1: มีเว็บไอ้นี่อยู่ไง snooker.org นี่โอ้โห
0: ครับ
1: เรียกว่า
0: ครอบจักรวาล
1: ครอบจักรวาลในวงการสนุกเกอร์
0: เหมือนยาที่ขายตามในหนังกลางแปลงรักษาให้ทุกโรค
1: ครับก็มันมีรายการที่เล่นแข่งรอบคัดเลือกกันอยู่นะก็คือรายการEnglish Open นะครับรอบคัดเลือกที่แมตติวลี่อารีนาในเมืองเลสเตอร
0: ์
1: นะครับของไทยเนี่ยเล่นรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายก่อนเข้าเมนดอร์แล้วมั้งเดี๋ยวนะไม่ใช่ดิไม่ใช่ไม่ใช่รอบ128คนขออภัย มีนกเจ้าติมชัชพงษ์นาสานะครับติมการหรือว่าติม S1 นี
0: ่
1: แพ้แอชลีย์ฮิวกิลไป4-3เฟรมนะครับปวดปิด

0: ก็จอดป้ายใบหนึ่งนะมีน้องไม้ปัญชยาจันน้อย
1: ไม้สกล
0: ไม้สกลซึ่งได้สิทธิ์เล่นในฐานะแชมป์โลกหญิงคนล่าสุดนะครับจะได้สิทธิ์เล่นในทัวร์ผู้ชาย2ปีก็มาแทนที่ของมิงพอดี
1: น้องมิงก็มีอยู่ของพี
0: ่มิงก็เล่น2เล่นได้เล่นทัวร์ผู้ชาย2ปีแล้วก็หลุดไปแล้วไม้นี่เจอกับรอสเมียร์จากสกอตแลนด์นะครับก็ไม่ไหวต้านผู้ชายนี่เล่นผู้ชายนี่ต้านยากหน่อยครับแพ้ไป 4-1 แต่ที่ชนะนี่มีแมนนะครับแมนธนวัฒน์ธีรพงษ์ไพบูลย
1: ์
0: กลับไปเล่นโปรอีกครั้งในรอบ10กว่าปีนะครับผลงานใช้ได้นะเอาผมว่าแมนเนี่ย
1: ถือว่าพลิกล็อกไหมเน
0: ี่
1: ย
0: ไปพลิกล็อกผมว่าจริงๆอ่ะคือแมนก็เพิ่งกลับไปไงดับโลก
1: อะไรแบบนี้เลยตามเยอะนิดนึง
0: เพิ่งเข้าไปเล่นไม่กี่รายการเองนะครับก็ทุบเจ้าหันหยางไป 4-0
1: ช่วงนี้นี่ชนะนักสู้ก็ถึงจีนถือว่าเก่ง
0: โอ้จีน
1: มันมาเยอะแล้วเกิน
0: แต่ว่าจีนที่เป็นเสือก็มีจีนที่เป็นแมวก็มีนะ
1: นี
0: ่เอาจริง
1: ตัวนี้เป็นต้น
0: คือมันเยอะไงมันก็ต้องมีคนที่แบบโอ้โหฝีมือดีจริงกับฝีมือธรรมดาธรรมดาก็เรื่องธรรมดาแต่ว่านักสนุกเกอร์จีนตอนนี้คือนอกจากเจ้าซินถงกับอุ้ยเจอที่เป็นแชมป์โลกไปแล้วเนี่ยเขาบอกให้จับตาดูอีกคนคือฉางปิงหยูหรือฉางปิงวี่เนี่ย
1: ฉางปิงวี
0: ่คนเนี้ยพึ่งแทงแม็กซิมัมใส่ติมไปเมื่อรายการที่แล้วแล้วก็ฤดูกาลที่แล้วถึงฤดูกาลนี้3แม็กไปแล้วบางคนเนี่ยแทงทั้งอาชีพทั้งชีวิตก็ไม่ได้สักแม็กนึง
1: โอ้โหบางคนก็ทำเป็นว่าเล่นโอ้โหนัดท่าท่าแต่คุ้นหน้าอยู่นะไอ้ฉางปิงหยู
0: ไอ้ฉางปิงหยูเนี่ยซีซั่นที่แล้วถ้าใครจำกันได้ผลงานนั้นเอกอู่ของเขาเนี่ยเกิดขึ้นในรายการถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นสกอตติชโอเพ่นมั้ง
1: อายุยังน้อยเลยเกิดปี2002 23ปี
0: แทงกับชอนเมอร์ฟี
1: ่ครับ
0: ชนะชอนเมอร์ฟี่ 4-0 กด4เซนจูรี่ใส่ชอน
1: โอ้โห
0: พอตซักเซส 100% ค
1: ือ
0: แทงลงทุกลูก
1: ครับ
0: แล้วก็ฮะ4เฟรมให้ชอนไปแต้มเดียว
1: โคตรโหด
0: โคตรโหด
1: เออ
0: โหดจริงแต่ว่าก็เขาอายุยังน้อยแล้วก็บางทีความสม่ำเสมอก็อาจจะยังไม่ขนาดนั้นแต่ว่าฝีไม้ลายมือเรียกว่ามีของครบอาวุธครบมือ
1: ครับ
0: ไม่แพ้จานซินถงกับอุ๋ยเจ๋อเหลือแต่เรื่องของประสบการณ์แล้วล่ะนะครับเป็นอีกคนหนึ่งที่เขาบอกให้จับตาสำหรับเด็กจีนในยุคนี้นะครับ
1: ขึ้นมาเป็นแผลกันนะ
0: สำหรับ
1: จีน
0: ใช่
1: แต่เขาเพิ่งว่าเขามาเยอะ
0: ส่วนรายการEnglish Open เนี่ยนักสนุกเกอร์ไทยที่ยังเหลืออยู่เนี่ยแมนธนวัฒน์ธีรพงษ์ไพบูลย์นี่เข้ารอบไปเล่นในรอบ96คนหรือรอบเลือกรอบ2นี่จะเจอกับเบนเมอร์เทนนะครับซึ่งจะแข่งกับวันจันทร์นะคืนวันอาทิตย์แหละคืนพรุ่งนี้แหละเช้าเข้าช่วงเช้าวันจันทร์คือ1:00 ตามเวลาบ้านเรา
1: ครับ
0: แล้วก็มีที่เข้ามารออยู่ในรอบนี้เลยก็คือหมูหมูนพพลแสงคำนะครับ จะเจอ Foreign Nubel จากออสเตรียก็จะเล่นกัน 4 โมงเย็นวันอาทิตย์ก็คือคืนนี
1: ้
0: นะครับส่วน F นี่ตกไปก่อนแล้วนะ F ที่ตั้งแต่ได้แชมป์ World Open มาเนี่ยนะ
1: ไม่เอาอะไร
0: ที่ชนะลอนนี่มาเนี่ยชนะในแมตช์อย่างเป็นทางการไปแมตช์เดียว
1: ไม่เอาอะไรละชนะลอนนี่ได้เลยก็พีคแล้วรอบชิงเลยนะโอ้โห
0: เป็นแชมป์เวิลด์โอเพ่นเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยมาชนะแมตช์เดียวก็คือชนะรอบก็เลือกเซินเจิ้นโอเพ่นมั้ยแล้วก็ได้เข้าไปเล่นเมนรอนั่นแหละนะครับก็เหนื่อยหน่อยนะมันคือนักสนุกเกอร์มันเป็นอาชีพอ่ะถ้ามันไม่ได้เล่นเมนรอบ่อยๆเนี่ยเงินมันก็หายนะครับก็อาจจะช่วยปีนี้ก็ยังนักสนุกเกอร์ไทยก็มี5คนเหมือนเดิมนะครับในทัวร์มี F หมูติมการแมนนะธนวัฒน์ธีรพงษ์ไพบูลย์แล้วก็น้องใหม
1: ่น้องใหม่สักก่อน
0: วัดกัน5คนนี้ก็ส่งแรงใจเชียร์กันแล้วกันนะจ๊ะ
1: ครับผม
0: แล้วก็แฟนๆสนุกเกอร์เนี่ยฤดูกาล
1: ไม่เอานะ
0: ทำไม
1: ก็ตัดไปอะไรอําเล่นอําเล่น
0: แมวหน้าคืออะไรอ
1: ําเล่นอําเล่นรู้
0: ไม่มีแล้ว
1: ไม่มีแล
0: ้
1: วโอ้โหอะไรเนี่ย
0: โอ้ยดีพฤศจิกายนนู่นเลย
1: โอ้ปิดเทอมยาว
0: เพราะว่าตอนนี้เนี่ยฤดูกาลปกติมันจะกลับมาแล้วมันจะเป็นลิขสิทธิ์ของทูแล้วเพราะรายการต่อไปก็จะเป็นรายการใหญ่รายการแรกของปีนะครับก็คือเซี่ยงไฮ้มา

0: ของแวดวงกีฬาคนเยอะทุกคืน
1: แต่ผมนี่เคยเจอแค่ครั้งเดียวตอนไปกัมพูชาเมืองทอง
0: โอ้ดูแลดีพี่เหลียนนะ
1: ใช
0: ่พี่เหลียนก็จะมีคำติดปากเวลาเจอผมนะยองมาดูเมืองทองไม่โทรหาพี่ในหนึ่งนะ
1: ทำไมพี่เองขายตัวแล้วครับพี
0: ่เวลาเดินลงจากอัฐจันทร์ผมไม่ค่อยแบบขึ้นไปห้องไปที่นั่งนักข่าวไง
1: เข้าใจ
0: ผมซื้อตั๋วขึ้นไปดูพอเดินลงมาเดินผ่านในหน้าห้องนักข่าวหลังอัฐจันทร์แกก็จะยืนอยู่นั้นอ้าวไอ้ยองไม่โทรหาพี
1: ่
0: แล้วก็อีกประโยคนึงคือเอ้ยไม่มีปัญหาไม่ต้องกลัวไปกับพี่
1: ไม
0: ่แหมคำติดปากพี่เหรียญสำหรับผมนะ
1: ตามพี่ทันแล้วกัน
0: ครับโอ้ไม่ไหวแล้วครับเอาพักก่อนดีกว่าตีห้าแล้ว
1: ครับ
0: นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อกับรอบโลกกีฬานะครับ
2: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอสิทธิพงศ์การพึ่งกับสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งทริป B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวัสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yncanawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
5: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชันเอ็มคอร์ดคอนเน็กฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
8: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
9: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
8: ฟัง

0: ติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสินพงศ์การพึ่งกับสุภโชคพยองเดชและบอมปะพล

0: อ่ะกลับอยู่กันต่อนะครับตีห้าแปดนาทีในชั่วโมงที่2ของรอบโลกกีฬาในค่ำคืนนี้นะครับ
1: ครับ
0: เพลงสีดาเปิดไปแล้ว
1: อือฮ
0: ึใครอยากเรียกอะไรอ่ะไปศึกษาไปดูเรื่องนี้ต่อเนี่ยว่ามันเป็นยังไงเรื่องราวเรื่องจริงเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยเมื่อสักปี2510ปีโดยประมาณนะก็ลองพิมพ์เข้าไปได้สีดาตำนานรักโลงคู่อะไรประมาณนี้ลองพิมพ์เข้าไปดูผมว่าใน YouTube Podcast ก็น่าจะมีคนเล่าเรื่องนี้ไว้เยอะแหละ
1: ครับ
0: ผมเห็นล่าสุดนี่ก็มีช่องอะไรนะแกชื่ออะไรนะหนวดๆอ่ะตำนานรัก4ภาคอะไรของเขาเนี่ย
1: อะไร
0: ที่บอกว่ารักจนตายตามกันไป4ภาคอ่ะ
1: ต้องมีสภารักสารสินแน่นอน
0: ถูกภาคใต้อันนี้ภาคกลางสีดาเนี่ย
1: สีดานี่ภาคกลาง
0: แล้วภาคเหนือภาคเหนือนี่ก็เรื่องอะไรว่าสาวเครือฟ้ามั้ง
1: โอ้โหวิคลาสสิก
0: แต่สาวเครือฟ้านี่ก็บอกเป็นนิยายไหม
1: เออเป็นนิยายแต่คลาสสิกนะ
0: เหมือนเนี่ยเหมือนสาวเครือฟ้ามะเมียเนี่ยเขาบอกว่านิยายนะคือมะเมียเนี่ย
1: ไม่ได้เบสออนเรื่องจริงใช่ไหม
0: มะเมียเนี่ยมันมีทั้งคนเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงก็
1: ม
0: ีคนที่เชื่อว่าไม่เป็นเรื่องจริงก็มี
1: มะเมียนี่เคยเป็นละครปะ
0: ใช่
1: คุณ
0: สอนรามสุวรรณัน
1: เออปอปี
0: ้มะเมียเขาบอกว่าอ่ะมะเมียนี่คือตำนานว่าเจ้าน้อยสุกเกษมเนี่ยเป็นเจ้าชายของราชวงศ์ลัดนาเชียงใหม
1: ่
0: ไปเรียนต่อที่มะละแม่ง
1: มะละแม่งนี่อยู่ใน
0: พม่าแล้วก็ไปเจ
1: อ
0: มะเมียเนี่ยเป็นแม่ค้ามวนบุหรี่ขายอยู่ที่มะละแม่ง
1: นึกมวนบุหรี่ไม่เท่าไหร่ถ้าขายธนาคารนี่ฮาเลยลือหน้าเหลืองๆเลย
0: พี่เคยไปพม่านี่มันมีไหมมวนบุหรี่ขาย
1: ใช่ใช่ใช่ไอ้มวนบุหรี่นี่เบสิกหอมหมากขายหมากสด
0: บอกมาเมียเนี่ยก็คือทำอาชีพนั้นแล้วก็รักกันตกหลุมรักกันแล้วก็เจ้าน้อยสุกเกษมเนี่ยจะพามาเมียกลับมาที่เชียงใหม
1: ่
0: ก็มันแตกต่างไงฐานะแตกต่างให้มาเมียปลอมตัวเป็นผู้ชายมา
1: เอ้ยคุณละคุณกบสุวรรณันปลอมเป็นผู้ชายยังไงผมดูไม่ออกเหมือนทัดดาวใส่หนวด
0: แล้วก็สุดท้ายโดนจับได้แล้วก็ต้องแยกย้ายมาเมียจะโดนส่งกลับนี่ก็บอกว่าก่อนกลับเนี่ยมาเมียสยายผมลงเช็ดเท้าของเจ้าน้อยสุกเกษม
1: โอ้คลาสสิกมากเลย
0: นี่เป็นซีนเดียวกันเหมือนเจ้าดารารัศมีสยายผมเช็ดพระบาทร.5 อะไรประมาณนั้นน่ะแต่ก็มันก็มีนักประวัติศาสตร์ส่วนหนึ่งที่ก็ไปหาพยายามหาหลักฐานในการยืนยันว่าม
1: ีตัวตนจริงหรือเปล่า
0: ก็ไม่เจอหลักฐานไม่มี
1: เจอแต่ปอเปี้ยไง
0: เพราะฉะนั้นก็ถกเถียงกันได้ประวัติศาสตร์
1: เขาเรียกว่าเป็นตำนาน
0: นะครับ
1: โอ้แต่คลาสสิกนะสาวเครือฟ้านี่ยังไงนะ
0: สาวเครือฟ้านี่จำไม่ได้แหละผมยังไม่ได้ดูเหมือนกันแต่ว่าสาวเครือฟ้านี่น่าจะนิยายนิยายเหมือนเป็นผู้พันหนุ่มกับสาวเหนืออะไร
1: คล้ายๆผู้กองยอดรัก
0: เครือฟ้าฆ่าตัวตายอะไรประมาณนั้นนะ
1: ทรงอะไรนี่ไหมผู้กองยอดรักยอดรักผู้กอง
0: ไม่น่าใช่พันน้ำสุพรรณเนี่ย
1: อันนี้ฮาเลย
0: นะส่วนที่ขอเพลงมาเนี่ยไม่ได้ดูตัวตีโอ้โหแล้วขอเพลงมาคนละอารมณ์เลยคุณเบียร์กันเนอร์มาขอเพลงคนหูเหล็กหน่อย
1: ของใครฮีทเล็กไฟอ่ะ
0: เดี๋ยวร้านโปรเจกต์เนี่ยเอ้ว่าไงสบายกันดีทุกคนหรือเปล่า
1: หูเหล็ก
0: หูเหล็ก
1: หูเหล็ก
0: แน่หูเล็กหูเล็ก
1: คุณดูเลย
0: ว่าเดี๋ยวพี่โป่งจะมีคอนเสิร์ตไงพี่โป่งกำลังจะจัดคอนเสิร์ตใหญ่ของแกเดือนพฤศจิกายนี
1: ้คอนเสิร์ตอะไรฮะมิชชั่นฟูลโปรเจกต
0: ์จะบ้าละเอาเพลง
1: น่าไปนะ
0: เอาเพลงตั้งแต่สมัยเป็นดีโอลานเป็น
1: ที่ไหน
0: เล็กไฟเดี๋ยวสันทันเดอร์โดม
1: อุ้ยใกล้ๆนี่นะบัตรแพงไหม
0: ไม่รู
1: ้เดือนอะไรนะ
0: พฤศจิกา
1: ว้ายชนเดวิดมอนเตอร
0: ์โอ้ชนน้ำหมูกรุงเทพด้วยโลโซก็เล่นเดือนพฤศจิกา
1: จบกัน
0: โลโซราชมัง
1: จบกัน
0: เลือกไม่ถูกเลย
1: ราชมังไม่ต้องเลือกผมไม่ไป
0: หรือไม่ก็ไม่ต้องเลือกได้งานเดียวอ่ะเพราะว่าไม่งานก็จน
1: โอ้ตัดต้นเสือที่นี่นะโอ้ท้อโสพลพันนิดจริงๆเลย
0: เราชดช้อยคุณหญิงชดช้
1: อ
0: ยผมไปดูน้ำหมูดีกว่าไ
1: ปน่าดูนะน้ำหม
0: ูเล่นที่เล่นที่พารากอนด้วยนั่งลงหนังสบายสบาย
1: พารากอนก็จะเล็กหน่อยฮะ
0: แต่ยามพออะไรพันที่นั่ง
1: พันที่นั่งอ๋อมันของผมที่ผมดูพารากอนฮอล
0: เออลงเล็กอันนี้ลงเล็ก
1: เอานี่เล็กอีก
0: แต่ยามพออะไร
1: อ
0: ๋
1: อ
0: เล่นในโรงหนังอะพูดง่าย
1: อ่าเล่นในโรงหนัง
0: อ
1: ืมเวลาเบบี้มอนเตอร์กินไปแล้วเกือบหมื่นแล้ว
0: น้ำเสียงดูท้อๆ อ่ะไปตอบคอมเมนต์กันก่อนแล้วกันนะก่อนจะไปว่ากันต่อก็ยังมีเรื่องราวของกีฬาอื่นๆที่ยังค้างๆยังไม่ได้พูดถึงเลยบอลเจมนี่ยังไงเนี่ย
1: ไปแล้วไปอยู่ซิกเซอร์แล้ว
0: ทำไมต้องพับ
1: ๆบินไป
0: ก็โอ้ย้ายทีมเป็นทีมที่เท่าไหร่ทีมที่3
1: เขาอยู่
0: คลีฟแลนด์
1: ทีมแรกคลีฟแลนด์คลีฟแลนด์แล้วก็มาไมอามี
0: ่อ๋อที่4แล้วดิ
1: มาอามี่แล้วก็มากลับมาคลีฟแลนด
0: ์
1: แล้วก็ไปเลเกอร์8ปีแล้วก็มาคว้าแชมป์กับซิกเซอร
0: ์เอ้ยยังดิ
1: แล้วยังอ
0: ่
1: ะ
0: ใจเย็น
1: ใครก็ตาย
0: ขึ้นเป็นเต็งแชมป์เลยมั้ยเนี่ยซิกเซอร์เนี่ย
1: เอาขึ้นเซ่ขึ้นเซ่
0: ตอนนี้มีใครบ้างนะ
1: ตอนนี้ก็5ตัวแรกก็มีโจเอมบีดมีเลบันเจมมีเจเดนบาวหัวเปื้อนแล้วก็มีทาริสแม็กซี่นี่ออกสางกันเลยนะที่เล่นได้มาแล้วก็มีวิเจตคมอันดับ3ดาวรุ่งยอดเยี่ยมปีที่แล้ว
0: นี่แบ็คคอร์ดฟอนคอร์ดนี่แน่นปึกนะ
1: แน่นปึกนะฮะแต่สำรองก็จะไปรุ่นนี้อีกทีนั่งไง
0: ครับผมแล้วทำไมเขาถึงเทรดอ่ะ
1: เขาไม่ได้เทรดคือเจมเขาหมดสัญญา
0: อ๋อหมดสัญญาน
1: ะครับแล้วเขาก็พอหมดสัญญาปุ๊บเนี่ยโอ้โหคุณเคยเห็นนักบาสอายุ41ปีเนื้อหอมขนาดนี้ไหมล่ะ มีทีมแบบมีไมอามี่ฮีทมีคลีฟแลนด์ก็ต้อนรับกับบ้านโกลเด้นสเตทวอริเออร์ก็อยากได้มินนิสตาทีมบุกก็อยากได
0: ้
1: สุดท้ายกลายเป็นเซอร์ไพรส์เว้ยคือเขามาเลือกอยู่กับซิกเซอร์เลือกอยู่กับซิกเซอร์ไม่พอรับค่าจ้างแค่2ปีเนี่ยเอาจริงตอนแรกข่าวมันบอกว่า8ล้านดอลลาร์สหรัฐนะแต่จริงอ่ะเขาบอกว่าไม่ถึงด้วยมันตกประมาณปีละ 3.8ก็ไม่ถึง8ดีใช่ไหม
0: แล้วเพราะอะไรเขาถึงเลือกซิกเซอร์ไม่รู้เขาให้สัมภาษณ์ยัง
1: เขาให้สัมภาษณ์แล้วเขาบอกว่าดูแล้วซิกเซอร์มีโอกาสจะทำให้เขาได้แชมป
0: ์
1: มากที่สุดก็คือในบรรดาตัวเลือกที่เขาสนใจเขาอะนะ
0: ครับ
1: นะครับไม่นับพวกทีมที่เป็นแชมป์เก่าอย่างนิวยอร์กนิกส์แล้วพวกนี้เขาไม่ได้สนใจแล้วก็กลายเป็นว่าเลบอนอะลดค่าเหนื่อยจากที่รับกับเลเกอร์ปีล่าสุดอะลงมาประมาณ40กว่าล้านดอลลาร์เพื่อมาอยู่กับซิกเซอร์โอ้แฟนเลกเกอร์ดีร้องเจี๊ยกเลยบอกโอ้โหเหมือนประชดซิกเลกเกอร์ไงก็ไม่รู
0: ้แต่มันก็ตังค์มาเหลือๆอยู่แล้วนะ
1: โอ้ยเขาไม่สนใจเรื่องเงินแล้วก็ให้สัมภาษณ์หรอกไม่ได้มาเพื่อเงินไม่ได้มาเพื่อครอบครัวนะจะมาเอาแชมป์เนี่ยกับซิกเซอร์
0: ไม่ได้มาเพื่อครอบครัวสิเพราะว่าทิ้งลูกอยู่เลกเกอร์
1: เขาก็มีอะไรมาบอกว่าซิกเซอร์เตรียมเซ็น
0: ชื่ออะไรนะ
1: บอนนี่ตามคุณพ่อมาคงไม่เอาหรอกนะมาดิกาหานะ
0: ครับผม
1: เออนะ
0: มีบอกว่าสวัสดีครับจันบอมเซียนหยองรู้จักหลี่ยั่วถงไหม
1: รู้จักหลี่ยั่วถงนี่เป็นนางเอกมังกรหยกเล่นในเสี่ยวหลิงนึ่ง
0: เหร
1: อภาคเนี่ยภาคจอมย
0: ุทธ์เสี่ยวหลิงนึ่งอีกแล้วเรื่องอะไรวะเนี่ย
1: มังกรหยกนี่แหละแต่ภาคสอง
0: โอ้ผมนี่งงไปหมดเลย
1: โอ้ตอนนั้นสวยมากเป็นหนึ่งในเสี่ยวหลิงนึ่งที่สวยมาก
0: ครับดีหยองบอม
1: ครับ
0: มีไม่ตีมาด้วยนะอ่านว่าบ๊อบ
1: บ๊อบ
0: วันนี้วันเกิดผมขอเพลง Moonlight Shadow ครับจากพี่จอนไม่ทันแล้วพี่จอนขออภัยเคยเปิดไปแล้วนี่ Moonlight Shadow เนี่ยใช่ไหม
1: มีอีก Moonlight นะของน้องลิซ่าไว้พี่ Moonlight and Moonlight
0: นักสนุกคนไหนวางสนุกเก่งมากฝนโอคิวนานมาก
1: ใคร
0: ฮะไม่รู้ว่าถามจริงๆหรือถามมาเป็นมุกเพราะว่าจบแค่นี้เลย
1: อ้าว
0: ไม่ได้จะมีอะไร
1: เลยอะไรมา
0: ไม่มี
1: เออ
0: โอ้โหถ้าฝนโอคิวนานมากนี่เมื่อก่อนผมเคยเจออยู่คน
1: ใช่ครับ
0: เฟอร์กันโอไบรอัน
1: โ
0: คตรช้าเลยช้าแบบแล้วก็แอนโทนีแฮมิลตันสองคนเนี่ย
1: สู้เซียนตุ่มตามได้ไหม
0: เคยแข่งกันน่ะ9เฟรม6ชั่วโมงนะสองคนเนี่ย
1: ฝนหัวคิว8ชั่วโมง
0: กันกันอยู่นั่นแหละ
1: เออ
0: โอ้ฝันลายของคนภาคเลย
1: ฮะ
0: ภ
1: าคบอกเดี๋ยวอ้วไปนอนก่อนหรือแทงเมื่อไหร่สะกิดด้วย
0: ครับ
1: ฮะ
0: หวัดดีฮะพี่บอมพี่หยองทำไมจันดูแล้วหลอกได้เลือดเย็นขนาดนั้นนะแต่คุณบอยไข่เค็ม
1: โอ้ดูหรือยังดูหรือยัง
0: เห็นแล้ว
1: โอ้โหเป็นไง
0: อะไร
1: ใช้เอลใช้เอลเลยหลอก
0: หลบแบบอัลต้าสมูทอ
1: ่
0: ะ
1: อัลต้าสมูทขนาดเท็ดออฟฟิเชียลของแมนยูยังเอาไปเล่นเลยอัลต้าสมูทอ่ะโอ้เหลือเกิน
0: คุณปุโยบอกสีดายตำนานโรงคู่ครับเคยสร้างเป็นหนังโดยเอกชัยศรีวิชัยผมไปดูในโรงด้วย
1: จริงอ่ะหนังพี่เอกอ่ะ
0: นี่ไม่รู้แฮะแต่ว่าผมรู้จักตำนานเรื่องนี้จากเพลงนี่แหละเพลงสีดานี่แหละนะครับก็ยังส่งเข้ามาคุยกันได้นะ4689899นะครับ
1: ครับ
0: ช่วงนี้เนี่ยยังมีเรื่องอะไรนะที่ค้างเรื่องมวยไงเพราะว่าเดี๋ยวรู้สึกวันนี้เนี่ยแอนโทนีโจชัวกำลังจะขึ้นชกนะ จอกับคริสเตียนเพนก้าม
1: วยยันไหนครับน
0: ี่ไฟอุ่นเครื่อง
1: เ
0: ออต่อยที่เจด้าที่ซาอุ
1: หลังจากเอเจนี่เขายังไม่แขวนใช่ไหมยังไม่เคยประกาศแขวนใช่ไหม
0: ยัง
1: เออ
0: นี่เป็นไฟแรกที่กลับมาต่อยหลังจากประสบอุบัติเหตุไงจำได้ไหม
1: จำได้
0: ที่เขาไปรถชนที่ที่ไหนนะที่ในยีเรียแล้วก็เพื่อนตายไปสองคน
1: ไม่ใช่เพื่อนตายเพื่อนสนิทนะตายเลย
0: คือเพื่อนเสียชีวิตไปสองคนนะครับก็กลับมาชกเป็นไฟแรกแล้วก็ก็ว่ากันว่าปีนี้แหละไม่เกินสิ้นปีนี้ก็คงเจอกับไทสันฟิวรี่แน่เพราะว่าก็ไม่รู้จะไปต่อยกับใครที่มันจะทำเงินได้ขนาดนี้แล้วว
1: นไปวนมา
0: คู่นี้ไม่เคยเจอกันแต่ว่า
1: ไม่เคย
0: แต่ว่า
1: แค่ง้าง
0: คือเขาบอกว่ามันควรจะเจอกันไปตั้งแต่10ปีที่แล้วแล้วคู่นี้
1: อ๋อเลดมานิดเลดมาทศวรรษ
0: ถ้าเจอกันในช่วงพีคทั้งคู่เนี่ยมันต้องเจอกัน7 8 9 10ปีที่แล้วช่วงนี้นี่ก็ไทสันฟิวรี่ก็37โจชัวนี่35มั้ง
1: แหมถ้าคุณภาคแอนโทนีโจชัวแล้วใช้ชื่อจริงเขาเนี่ยเหนื่อยมั้ยนะ
0: เอเจ
1: แอนโทนีโอรัวเฟมี่โอราเซดีโจชัวนี่คือชื่อเต็มในเวอร์ชั่นผสมไนจีเรียน
0: ครับผมเรียกโจชัวนี
1: ่นึกถึงมีไหมเนี่ยที่เขาที่มีคนแอฟริกันมาพูดแล้วฟุ้ง
0: อ๋ออูฟูฟวยฟวยฟวยไอ้ฟวยฟวยฟวยเนี่ยอูเวมูเวมโอซัส
1: แต่ชื่อโอ้ชื่อเขาจำยากเลยนะโอรัวเฟมี่โอลาเซ
0: นี่ถ้าเป็นแบบว่าชนเผ่าในแอฟริกาในชื่อบางคนนี่เรียกยากกว่านั้นอีกนะ
1: ยิ่งยาว
0: ว่าอูฟูฟวยฟวยฟวยเองนะ
1: ยิ่งยาวยิ่งมีสักยิ่งมีนี่
0: ว
1: ่า
0: ผมเคยเจออยู่คลิปนึงอ่ะมันชนเผ่าแล้วก็ให้แนะนำตัวmy name อ่ะ my name อ่ะ my name อ่ะอันนี้หน่อมวัดอ่ะสก็แบบตอนนั้นเนาะ
1: ๆมีเนาะ
0: ๆมีเนาะๆด้วย
1: มัน
0: แล้วมันไม่ได้ออกเนาะๆอย่างงี้ได้ม
1: ั้ย
0: เนาะอย่างเงี้ย
1: สำเนียงต้องได้สำเนียงต้อง
0: เอาใหม่เนมอ่ะใหม่เนม
1: เออ
0: ประมาณนั้นนะก็ยังไม่ขึ้นนะกำลังจะขึ้นชกนะครับคริสเตียนเพนก้านี่เพนก้านี
1: ่มวยที่ไหน
0: ฉายาดิอีเกิลนะ
1: โอ้โหเ
0: วลคัมทูดิ
1: โอเล่นไม่ทันโดนมันจริงเล่นเลยก่อน
0: ก็เป็นบันไดคือเอามาอุ่นเครื่องแหละเหมือนกับไทสันฟิวรี่ที่ต่อยในบ้านเราไปเมื่อวานนี
1: ้พูดถึง
0: มาต่อยที่พัทยาเฉยเลยไทสันฟิวรี
1: ่พูดถึงโฮเทลแคลิฟอร์เนียนี่
0: ทำไม
1: ยากไหมลูกโซโล่อะไรพวกนี้ยากไหม
0: ไม่รู้ครับเพราะผมเล่นไม่เป็นนะ
1: โอ้ไอ้น้องเนเน่โรย่าอ่ะคือหัดกีตาร์เพลงเนี้ยเพลงแรกที่ท
0: ำ
1: ลูกโซโล่อ่ะสิบขวบผมนั่งมองโอ้โหหนูยังใส่เสื้อเอลซ่าเลยลูก
0: นิ้วน้องครับเหมาะกับการเป็นมือโซโล่เหมาะกับการเป็นมือโซโล่มากนิ้วเหมือนสตีฟไวเลย
1: เออนิ้วสวยมาก
0: นิ้วยาว
1: แล้วก็หูคล่องมากคือผมว่าจำโน้ตได้หมดแล้วมั้งบนคอกีตาร์รุ่นเนี้ย
0: ก็เออนั่นแหละคุณผมว่าเอาจริงเดี๋ยวพูดไปก็ทัวร์ลงอีกไม่ละข้ามไปแล้วกัน
1: อ้าวไอ้นี่วางไว้แล้วก็หนีไป
0: เออแต่น้องเขาเก่งแหละ
1: เก่ง
0: คือคนเล่นกีตาร์เป็นแต่แสดงไม่เป็นเนี่ยมันก็เล่นได้แต่อยู่ในห้องนะ
1: ใช่
0: แต่เนเน่เนี่ยเขาเล่นกีตาร์ได
1: ้แสดงได้ด้วย
0: แล้วก็เขามีถ้าเป็นวันไหนเขาเรียกโชว์แมนชิปอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่
0: อยู่บนเวทีแล้วก็เป็น
1: ผมไปดูคลิปน้องเขาย้อนหลังมันมีคลิปหนึ่งเอาเพลงบัวลอยมาเรียลเลนใหม่เป็นสไตล์ตัวเองโอ้โหหาแค่เปิดมาก็หาแล้วติดหนวดทั้งวงอ่ะเด็กอายุ12 13
0: มือกองอายุ12นี่นะน้องเขา
1: ว่าน่ารักถ้าเปลี่ยนหัวดีกว่า
0: ตีกรูฟดีด้วยนะธรรมดา
1: เออ
0: นะครับเออย้อนกลับไปโจชัวนิดนึงก็ตอนนี้เนี่ยคู่รองคู่สุดท้ายเนี่ยจบแล้วกำลังจะขึ้นนะครับแล้วก็หลายคนก็มีคำถามว่าเอ๊ะไทสันฟิวรี่จะไปปรากฏตัวที่เจด้าไหมเพราะว่าเพิ่งต่อยกับมาริอุสวักไปเมื่อคืนนี
1: ้
0: ที่พัทยาเออมาต่อยที่พัทยา
1: ทำไมล่ะทำไมมาต่อยบ้านเราล่ะ
0: คือไทสันฟิวรี่เนี่ยเขามาซ้อมอยู่ที่บ้านเราเนี่ยที่พัทยาเนี่ยตั้งแต่ธันวาแล
1: ้
0: วแล้วเขาประทับใจกับคนผู้คนประทับใจกับวิถีบางอย่างในไทยแล้วเขาบอกว่าเขาต้องการให้อะไรคืนก็เลยจัดต่อยแมตช์ไฟอุ่นเครื่องของเขาเนี่ยกับมาริสวักเนี่ย
1: สร้างอาชีพ
0: แล้วก็ขายตั๋วแพงด้วยแล้วก็ตังค์ไปบริจาคให้มูลนิธิช่วยเด็กด้อยโอกาสในพัทยาเลย
1: ครับ
0: ชื่อมูลนิธิ Father Ray Foundation ก็ไม่แน่ใจว่าได้ไปเท่าไหร่ผมว่าก็มีหลักแสนดอลนะ
1: เออ
0: ก็ไม่น้อยนะแล้วก็ส่องมาอย่างดีเพราะว่าอิตามาริอุสวักที่มาต่อยเนี่ยเป็นมวยโปรแลนด์เนี่ย
1: ครับ
0: อายุ46ตอนนั้นเองเมื่อวานเนี่ยขึ้นไปเนี่ยชั่งน้ำหนักเนี่ยขึ้นไปใน280กว่าปอนด
1: ์โอ้โห
0: ตุ้ยมาเลยอ่ะ
1: มันทุกเทมัน
0: 10ไฟหลังเนี่ยแพ้7
1: ฮะ
0: อิตามาริอุสวักเนี่ยเพิ่งจะเลิกอยู่แล้วพูดง่าย
1: มาเอาเงินละ
0: ก็คือไทสันฟิวรี่นี่เขาก
1: ็
0: มันก็มั่นหมายมีคู่ตูนางหงันกับเอเจไว้ในช่วงปลายปีนี้อยู่แล้วก็เลยถือเป็นไฟข้อสนิมแล้วก็หาเงินบริจาคไปด้วยอะไรเงี้ยนะนะครับแล้วก็เพิ่งต่อยไปเมื่อคืนนี้ไม่ได้ถ่ายทอดสดด้วยนะปกติเนี่ยมวยอย่างระดับไทสันฟิวรี่เนี่ยต่อยยังไงก็ต้องมีถ่ายทอดสดเน็ตฟงเน็ตฟิกแต่ว่าเนี่ยเขาไม่ได้ถ่ายทอดสดก็เอาเทปไฟการชกเนี่ยไปตัดออกเป็นสารคดีใน Netflix
1: ครับ
0: ซึ่งเขามีสารคดีเรื่องAt Home with Furies ก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับนอกสังเวียนของ Tyson Fury กับครอบครัว
1: อ๋อทำความใครอยากรู้จักมากขึ้นก็ไปชม
0: แล้วก็เขาจะเอาไอ้เนี่ยไฮไลท์การชกกับไอ้มาริสวากเนี่ยไปออกเป็นไฮไลท์ในซีซั่นใหม
1: ่
0: อะไรประมาณนั้น
1: โอ้นี่มวยอัลเบเนียนเหรอฮะเป็นก้า
0: เป็นก้าใช่
1: อายุก็ไม่เด็กแล้วนี่35
0: ครับ
1: โอ้แต่สถิติน่ากลัวนะคุณหยองชนะ20ไฟรวดเลยเหรอKO 100% ไม่รู้เจอใครมานะ
0: แต่ก็ไม่แน่นะ
1: เออ
0: โจชัวนี่ก็ประเภทคางกระจกมั้ง
1: นี่เขาผมว่าดูพรีวิวของ BBC นะเขาบอกว่าคู่นี้มีโอกาสจบไม่ครบยกนะ
0: อ
1: าจจะจบเร็วเพราะโอ้โหจังโจชัวนี่ก็น็อกมา 90% เหมือนกัน
0: คือโจชัวเนี่ยต่อยใครก็ลง
1: แ
0: ต่ตัวเองก็โดนก็ลงได้งาน
1: ตัวเองก็พร้อมลงเหมือนกัน
0: ภาพในวันที่โดนไอ้ดูบัวบวกโรแมนความเข้าเมาเลยยังติดตาอยู่เลย
1: คางกระจก
0: แต่ว่าก็นี่แหละครับก็ถ้าใจดีไม่ควรแพ้เป็นอย่างยิ่งครับเพราะว่าต่อยกับไทสันฟิวรี่ปลายปีเนี่ยแม้ว่าจะเลยจุดสูงสุดไปแล้วทั้งคู่เนี่ยแต่ว่าเงินธนบัตรเป็นฟ่อนๆเนี่ยรออยู
1: ่
0: หลักผมว่าค่าตัวเนี่ยมีหลัก 4-50 ล้านดอลทั้งคู่นะนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็ก่อนเลิก
1: ตอนนี้มวยใหญ่นี่ใคร
0: ก็นี่แหละ
1: ใครเบอร์หนึ่งก็มีแค่พวกนี้เนาะวนๆอยู่ใน
0: มันจะมี
1: อูซิก
0: อีตัวดาวรุ่ง
1: ก็แผ่วไปแล้วนะ
0: อูซิกก็จริงๆอูซิกก็เก่งแต่ว่าเขาไม่ค่อยสนใจและสลัดแชมป์ไปหมดแล้วแล้วมันก็ไม่ค่อยเหลือตัวต่อยตอนนี้มันจะมีดาวรุ่งอีกคนชื่ออีตอม่าตัวนั้นใช้ได
1: ้มวยที่ไหน
0: เหมือนอังกฤษนี่แหละมั้ง
1: อุ้ยกลายเป็นมวยใหญ่หลัง
0: ๆอเมริกาไม่เหลือเลย
1: เอออ
0: เมริกาไม่มีแล้วนะครับแต่ว่าก็หมดเดลเต้ไวเดอร์ไว้ในมวยอเมริกานี่หาทำยารับประทานยากแล้ว มาอยู่ยุโรปหมดนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอดูว่าโจชัวจะผ่านไฟนี้ไปได้หรือไม่แล้วก็เขาก็ถามกันว่าเอ๊ะไทสันฟิวรี่จะไปดูไหมเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยต่อยเสร็จสัมภาษณ์บนเวทีเนี่ยพิธีกรบนเวทีก็ถามที่พัทยาเนี่ยนะ
1: ครับ
0: พรุ่งนี้จะไปเจ็ดด้าไปดูเอเจไห
1: ม
0: ฟิลลี่บอกไม่ไปพอลงมาข้างล่างมีนักข่าวไปถามทีเอ๊ะแล้วตรงไม่ไปเหรอเจ็ดด้าอาจจะไป
1: เอ้าถ้าถามอีกคนนึงเนี่ยไปแน่
0: แต่ถ้าจะไปเดี๋ยวต้องนั่งอะไรไปอ่ะนั่งห
1: อใส่บ้าง
0: ต้องหอไปหรือว่าเม็ดก็มีเจ็ดส่วนตัวไปเลยนะ
1: เ
0: ออโอ้โหเมื่อคืนนี่กว่าจะต่อยจบรอไปเกือบเที่ยงคืน5 ทุ่มเที่ยงคืน
1: พักดีกว่าฟิลลี่บอกว่าแม่ผมอยู่พัทยาผมแฮปปี
0: ้โอ้ยผมตามไอจีก็เลย
1: เที่ยวว
0: ิ่งหัดวอนวิ่ง
1: โอ้ยฉากคนแถวนั้นเหมือนกันนะได้เจอแบบ
0: ผมว่าบางคนก็ไม่รู้
1: ใช่ไม่รู้หรอกส่วนใหญ่ถ้าไม่ตามมวย
0: ใช่แต่นี่ระดับโลกนะ
1: แต่อาจจะเห็นกระทงก็ตกใจหน่อยก็ตัวใหญ
0: ่โอ้โหเอวเป็นห่วงยางเลยแล้วเมื่อวานเนี้ยต่อยมาริสวากเนี่ยไม่ถ่ายเท่าสดนะแต่ว่าคนในเวทีถ่ายคลิปไปลงเต็มโซเชียลไปหมดเลย
1: วัน
0: วันโซเชียลไปหมดแล้ว
1: ตัวแพงไหมนะ
0: แพงเขาขายแต่เป็นระดับ VIP เลยแล้วมันจุไม่เยอะมันจุไม่กี่1,500ที่นั่ง
1: ต้องเงินถึงไง
0: สนามแม็กมวยไทยเวิลด์สเตเดียมอะไรนั่นนะครับ
1: ไม่น่าเชื่อนะมวยระดับนี
0: ้มาต่อยบ้านเราเฉยเลย
1: บ้านเราอย่าว่าบ้านเราเลยไอ้มวยชิงแชมป์โลกบ้านเราเองมันก็จะจัดไปแล้ว
0: ยิ่งมวยเฮฟวีเวทเนี่ยเท่าที่ผมจำได้เนี่ยมีคู่เดียวที่เคยมาต่อยบ้านเราอ่ะแล้วเป็นแบบมวยเฮฟวีเวทปลายแถวด้วยสมัยแซมสันดังๆนู่น
1: อ่
0: ะ
1: โอ้โห
0: เอามวยไอ้จอนนี่เนลสันอังกฤษกับมวยรัสเซียมาต่อยกันที่เชียงรายแล้วก็เกากันนะครับ12ยกเกากันไปเกากันมา
1: แหมเสีย
0: จืดสนิท
1: เสียชื่อมวยใหญ
0: ่ตอนนี้ยังไม่ขึ้นเวทีนะยังไม่ขึ้นเวทีกำลังจะขึ้นกำลังจะขึ้น
1: โอ้ยเจนี่ก็มาชุดอะไรในชุดในพลแล้วเนี่ยอะไรเต็มหน้าอกไปหมดเลยนึกว่าเหรียญเกียรติยศ
0: เหรอคือแล้ว
1: ไม่มีรูปไม่รูป
0: นะอ่ะก็ประมาณนี้นะจ๊ะ
1: ครับ
0: กีฬาอื่นด้วยน่าจะไม่มีอะไรแล้วมั้ง
1: เออ
0: มีเอฟวงเอฟวันอะไรไหมเนี่ยสัปดาห์นี
1: ้นี่แหละดูกันเหมือนจะเป็นเออว่ะมีเอฟวันเออ
0: โอ้อะไร
1: เออที่เออ
0: ซีอิ๊วขึ้นนะ
1: เออเอาที่ฮังการีนมั้งฮังการโรลิง
0: ฮังการโรลิงหมุนติ้วติ้วติ้วติ้วอยู่นะฮะคอมนะ
1: เป็นรอบคัดเลือกแหละครับก็เป็นรู้สึกจะเป็นแรนโดนอริสนะครับที่ได้โพลโพซิชันไปนะ
0: ครับ
1: แรนโดนอริสของแมคลาเรนเป็นโพลครั้งแรกนะครับในฤดูกาลนี้ของเจ้าตัวด้วยที่2นี่เป็นลุยส์แฮมิลตันนะครับจากเฟอร์รารี่นะครับอันดับ3เป็นชาร์ลส์แคร์จากเฟอร์รารี่เช่นกันแล้วก็ผู้นำเวลารวมประเภทนักขับอย่างคิมิอันโตเนรี่เนี่ยจะออกสตาร์ทในกริดที่4นะครับหนุ่มน้อยอายุ19ปีจากเมอร์เซเดสนะครับโอกาสคว้าแชมป์โลกครั้งแรกสูงเยอะส่วนอเล็กอัลบอนของเรานั้น

0: ก็แค่ Q1 ก็จอดแล้วนะฮะก็จะได้ออกสตาร์ทในกริดที่19นะครับ
1: ครับ
0: วิลเลียมด้วยที่18ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเพื่อนร่วมทีมกับคาร์ลอสแซนจูเนียร
1: ์ดีพากันเจริญรุ่งเรือง
0: ครับเกาะกันอยู่ตรงนี้แหละฮะเออนะก็เดี๋ยวลุ้นนี่แหละเดี๋ยวเราลองมาดูฝีมือคิมี่นะครับออกสตาร์ทกริด4จะแซงชนะได้อีกหรือเปล่า
1: อ่ะส่วนเรื่องของทีมชาติไทยนะครับที่ไปชนะลาวเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมานะครับก็มีเบื้องหน้าเบื้องหลังบทสมพงษ์สัมภาษณ์ออกมานะครับก็เมื่อกี้เปิดไว้หายไปไหนวะนี่ไงแอนโทนีแฮซันแอนโทนีแฮซันนะครับก็ให้สัมภาษณ์หลังเกมนะบอกว่าก็รู้สึกโอเคกับเกมนี้นะครับเพราะว่าเริ่มต้นด้วยชัยชนะแล้วก็วันนี้ได้ส่งดาวรุ่งหน้าใหม่เล่นทีมชาติเป็นนัดแรกๆเนี่ยเล่นไปลงไปหลายคนไม่ว่าจะเป็นคักคณะยศกรพวกนี้นี่ก็เล่นทีมชาติมาชุดใหญ่มาไม่กี่เกมทั้งคู
0: ่
1: สองสามนัดอะไรเงี้ยนะแล้วก็ยิงประตูได้ทั้งคู
0: ่
1: นะครับก็อีกเรื่องที่ดีก็คือไม่มีใครได้รับบาดเจ็บอ้าวแล้วสารัตน์อ่ะ
0: ลืมโค้ชลืมลืมเจ้าตังค์
1: แต่เชื่อว่าคงเจ็บไม่เยอะนะ เพราะว่าหลังจากที่ลงไปหามาไว้เนี่ยไปนั่งในซุ้มมานั่งสำรองก็ไม่ได้มีการประคบน้ำคงน้ำแข็งอะไรแล้วก็หลังเกมเนี่ยตังเดินออกจากสนามเนี่ยก็ยังเดินไปเซอร์วิสแฟนๆชาวสปอร์ตลาวน่าดูเลย
0: ก็จะถอดมาคือป้องกันไว้ก่อนไม่อาการมันหนักกว่าเดิ
1: มคือจังหวะเจ็บเนี่ยตังล้มลงไปแล้วก็จับที่ต้นขาซ้าย
0: ครับ
1: ก็ตอนแรกก็กังวลกันว่าเอ๊ะโคนขาหนีบเปล่าวะ
0: มัน
1: ถ้าโคนขาหนีไม่ยุ่งนะ
0: ครับ
1: ก็วันนี้เล่นดีด้วยยิงไปลูกหนึ่งแล้วก็มี2แอสซิสต์มั้งสารัตนะนะครับแต่ว่าก็น่าจะไม่หนักน่าจะไม่หนักแล้วก็เราพักเยอะนัดแรกไปถึงนัดหน้าเนี่ยพักถึงเกือบ1สัปดาห์เต็ม
0: มันก็ดีเหมือนกันนะมี5ทีมมีสล็อตให้พักนะ
1: แต่หลังจากนั้นนี่เราจะรัวๆอะไรไงแล้วก็ต้องเดินทางด้วยไปมานะครับแล้วก็ฮัทซันนี่บอกขอบคุณแฟนบอลที่ตามไปเชียร์ถึงสนามกีฬาหลัก16ด้วยนะ
0: ครับหลักนี้เลยหลัก4ไปนิด
1: เออไม่เขาบอกไอ้สนามเนี่ยมันออกจากตัวเมืองเวียงจันทร์ไป17โล
0: หออยู่ที่หลัก16ไปดิ
1: หลัก16
0: เออไปที่16อ่ะนะ
1: ประมาณนั้นนะครับก็ขอบคุณแฟนที่ตามมาเชียร์นะครับเราพยายามส่งเสียงเชียร์ก็เดี๋ยววันนี้จะกลับไทยเลยแล้วก็กลับมาก็ฟื้นฟูร่างกายก่อนเพื่อพร้อมสำหรับเกมต่อไปที่จะเจอกับมาเลเซียที่ราชมังวันเสาร
0: ์
1: ที่1ส่วนอาการสารัตเบื้องต้นก็เดี๋ยวต้องเช็คแต่ว่าไม่ได้แย่อะไรนะครับน่าจะเกิดการปะทะแล้วก็ช้ำๆนิดหน่
0: อ
1: ยนะครับแต่ว่าภาพรวมแล้วเนี่ยสิ่งที่กังวลที่สุดของฮัสซันก็คือเรื่องของสภาพร่างกายนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าอย่างที่หลายคนได้ทราบกันว่ามันยังไม่เปิดซีซั่นนักเตะหลายคนนี่มาทำสภาพมาทำร่างกายเอากันในแคมป์ทีมชาตินี่แหละยังไม่ได้ซ้อมกับต้นสังกัดเลยคือแฟนบอลหลายคนก็บอกว่าทีมชาติไทยเนี่ยจะเอาไงเล่นระหว่างฤดูกาลก็บอกว่ากรอบพอเล่นช่วงปิดฤดูกาลก็บอกว่ายังไม่ฟิต
0: มีปัญหาทุกช่วง
1: ซึ่งผมก็มันก็เรื่องธรรมดานะ
0: มันก็จริงก็เรื่องจริงแหละ
1: ใช่ไหมเพราะว่าระหว่างฤดูกาลก็ต้องปฏิเสธไม่ได้ฟุตบอลยุคนี้เนี่ยโอ้โหโปรแกรมชุกเหลือเกิน
0: โอ้โหไหนจะคือบอลสารพัดเลยนะช้อปปี้ครับบอลนั้นบอลในประเทศแล้วใครได้ไปเล่นบอลเอเชียอีกก็หนักอีก
1: อย่างปีเนี้ยบุรีรัมย์ท่าเรือราชบุรีเนี่ยเล่นทีมละ5ถ้วย
0: อื้อหือโหเยอะกว่าทีมในยุโรปอีกนะ
1: 5ถ้วยนะเว้ยในไทยเนี่ย3ถ้วย
0: ครับ
1: แล้วก็มีเอเชีย1ถ้วยแล้วก็อาเซียนอีก1ถ้วยขยันจัดกันเหลือเกินแต่ว่าไม่เล่นก็ไม่ได้เงินรางวัลเยอะ
0: โอ้ช็อปปี้ครับนี่ได้แชมป์ก็รวยเลยนะ
1: 10ล้านมั้ง คือนั่นแหละแล้วก็อย่างสมมติว่าถ้าอยู่ในช่วงปรีซีซั่นแล้วก็มาเรียกรวมทีมชาติมันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เขาจะมันจะขาดเรื่องแมตช์ฟิตเนสนะนักเตะที่ไหนในโลกก็เป็นอย่างนี้
0: ใช
1: ่ถูกไหมมันไม่ใช่ข้ออ้างแต่ว่าก็ต้องทำความเข้าใจกันนะนะครับก็หลังจากนี้ฮัสซันก็บอกว่าเชื่อว่าสภาพร่างกายของทุกคนจะดีขึ้นเรื่อยๆเมื่อเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์ไปนะครับแล้วก็ที่สำคัญนี่ฮัสซันบอกว่าพวกที่ขึ้นมาจากชุดเล็กชุดยู23เนี่ยรู้สึกประทับใจมากกับแมตช์นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นอีกคนที่ได้รับเสียงชื่นชมเยอะในแมตช์นี้ก็คือชัยพลอดทนที่ยืนเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางคู่กับพี่ตังสารัตน์เนี่ยนะครับจากนักเตะใหม่ของการท่าเรือนะย้ายมาจากสุโขทัย คนนี้นี่ผมภาคไทยลีกปีแล้วนี่บอกว่าดี
0: ของดี
1: ตัวเล็กแต่ว่าบู๊ขยันแล้วก็
0: ก็รู้แล้วอดทน
1: แล้วก็ไม่กลัวการเข้าปะทะเตะแหลกเมื่อกันนะครับแล้วก็เป็นลูกหาบชั้นดีของสหรัฐอ่ะพูดง่าย
0: ๆ
1: นะก็นัดต่อไปนะครับเราก็จะเจอมาเลเซียอย่างที่บอกไปนะก็จะเหลืออีก3เกมนะครับเล่นในบ้านเจอมาเลเซียวันที่1ไปเยือนฟิลิปปินส์วันที่4สิงหาแล้วก็นัดสุดท้ายรอบแรกก็จะเล่นในราชมังเจอกับเมียนมานะครับวันที่8ครับ
0: ครับผม
1: ซึ่งดูตามสายนี่ถ้าเราเข้าเป็นที่1ของสายเนี่ยเขาจะวางตุ๊กตาไว้หมดแล้วนะถ้าเข้าถึงรอบชิงเนี่ยเราจะเล่นในบ้านก่อนนัดแรกนะนัด2ถ้ารอบเข้ารอบชิงนัด2นี่เราจะต้องไปเยือนยังไม่รู้จะเยือนทีมอะไรส่วนผู้เล่นยอดเยี่ยมของเกมเมื่อคืนนี้นี่ทาง FF นี่ให้เป็นธีรศักดิ์เผยพิมายนะ
0: ครับ
1: ทำ1ประตู1แอสซิสต์นะครับ
0: ส่วนลิเวอร์พูลนะครับตอนนี้ลงอุ่นเครื่องกับซันเดอร์แลนด์ผ่านมา27นาทีแล้วนำมาแล้ว1ประตูต่อ0นะครับ
1: ครับ
0: ได้ประตูจากเจ้าหนูคีแรนมอริสันนะครับก็เป็นประตูแรกของนั่นน่ะสินั่นดูที่เราล่าด้วย
1: เราบอกตรงนะเพราะไม่ได้ทำงานแบบเกจกิจจาลักษณะไม่ได้ตามละเอียดไม่รู้จริง
0: อ๋อตามก็ไม่รู้คร
1: ับ คือผมเรียกผมดูบอลนอกนี่ดูในฐานะแฟนบอลไปแล้วอ
0: ่ะน่าฉาด้วยครับก็ลิเวอร์พูลก็เอารายชื่อซะหน่อยแล้วเน
1: า
0: ะ
1: ได้ๆ
0: นะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นดาวรุ่งนะครับผู้สาประตูเป็นจอร์จี้มาร์มดัสวีดีแนวรับก็มีมัวทาร่าเอ็นดีไอใครวะนะครับมีโจโกเมสนะครับมีคอสตาซิมิกาตรงนี้กลับมาจากสัญญายืมตัวแล้วเชลิมี่ฟิมปงนะครับตรงกลางก็มีเจมส์แมคคอนเนลนะคีแรนมอริสันนะครับเคอร์ติสโจนแล้วก็ฮาวิเอร์เลียดถึงมึงกลับมาจากยืมตัวเช่นกันแนวรุกก็จะมีอย่างวิลไลท์นะครับแล้วก็ลิโอเอ็นกูมัวสำรองก็มีใหญ่อยู่นะครับโอ้โดมินิกซูโบสไลนะมีลอสเคอร์เคสเฟเดริโกเคียซ่านะครับเฟดดี้วูดแมนนะครับเทรเอ็นโยนี่นะฮะส่วนคนดูนี้เราไม่คุ้นก็ข้ามไปนะฮะก็ชุดใหญ่ก็มีนี่แหละมีโซโบมีเคอร์เคสนะครับเคียซ่านะฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็อาจจะได้ลงมาในครึ่งหลังนะครับตอนนี้ก็ไปเก็บตัวที่อเมริกาทำไมพูด
1: นะโอ้ดีผมไปเห็นอะไรฮะ
0: ทันตแดนตีเสมอแล้วฮะ1-1นะฮะโอ้สถานการณ์เปลี่ยนไปไวมาก
1: ก็ทีมพรีเมียร์ลีกด้วยกันนะ
0: แมวดำนี่รายชื่อผู้ทำประตูเลยดูก่อนแซใครยิงเนี่ยเอ๊ะเอานิ้วไปแย่ปลั๊กไฟแล้วเอ็นโซโลเฟย์ยิงตีเสมอนาทีที่28
1: ครับ
0: ครับผม
1: อันนี้ผมเห็นเพจนี้ก็ทำข้อมูลมานี่ก็จริงของเขานะ
0: อะไรสิ
1: เขาบอกว่าสหรัฐเนี่ยเล่นก่อนหน้านี้เนี่ยเล่นรายการนี้รายการอาเซียนคัพเนี่ยมา4ครั้งแชมป์ทุกครั้งนะ
0: เฮ้ย
1: 2ครั้งหลังสุดจาก6ที่เราไม่ได้แชมป์เนี่ยก็คือไม่มีสหรัฐอยู่ในทีม
0: นี่ไง
1: ไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดานะ
0: เจ้าต่างเจ้าต่าง
1: เอารายละเอียดก่อน
0: ฮะ
1: บอกว่าสหรัฐเนี่ยได้แชมป์เนี่ย2014 2016 2020 2022สหรัฐอยู่ในทีมทุกครั้ง2018ไม่ติดเพราะว่าปีก่อนนั้นเจ็บหนักแล้วก็รายวัฒน์ไม่เรียกปีนั้นเราแพ้มาเลย์รอบรอง
0: โอ้โหกับจำชื่อไม่ได้ละลุงวัฒน
1: ์รายวัฒน์ แล้วก็2024ครั้งล่าสุดเนี่ยไปเล่นที่ญี่ปุ่นกลับมาแล้วอิชิอิไม่เรียกทั้งที่อิชิอิเนี่ยบินไปคุยกับสหรัฐที่ญี่ปุ่นด้วยนะตอนนั้นจำได้
0: ไปทะเลาะที่ญี่ปุ่น
1: เหมือนจะเรียกไม่ได้ทะเลาะหรอกแต่ว่าเหมือนจะเรียกอะแต่สุดท้ายไม่ตัดสินใจไม่เรียก
0: ครับ
1: แล้วก็คราวที่แล้วก็แพ้เวียดนามรอบชิงนะถ้าจำกันได้นะครับมาครั้งนี้ในสหรัฐกลับมาอีกครั้งในฐานะกัปตันทีมด้วย
0: ฮะ
1: 1ประตู2แอสซิสต์นะครับสำหรับสหรัฐอยู่เย็นในเกมเมื่อวานนี้นะ
0: วันรายการนี้แฟนบอลบอกไม่เป็นไรนะครับเอาดาวรุ่งไปเล่นก็ได้แต่ถ้าไม่ได้แชมป
1: ์ขนาดเมื่อวานคือโซเชียลนะพี่เอายิงนะครับคุณผู้ฟังอย่าไปอะไรมาก
0: ใช่
1: แล้วก็ผ่านๆไปครับอย่าเป็นอย่าเอามาเป็นอารมณ์
0: ใช่เป็นงั้นคุณงิด
1: เมื่อวานเนี่ยเอาคุณไปอ่านตามเพจบอลไทยทั้งหลาย
0: อื
1: ยังมีคนด่าเลยนะ

0: ชนะ50เนี่ย
1: ไม่รู้จะด่าอะไร
0: โอ้ยมันไปดีใจอะไรหนาบางทีเนี่ยมันก็แสดงความชื่นชมคนอื่นบ้างก็ดีนะชีวิตคนนะ
1: มันจะได้มีความสุขไงได้ไม่เครียด
0: ไม่ใช่จะด่ามันไปทุกเรื่อง
1: ไม่ไหวไม่งั้นผมจะถอนตัวจากเพจวอลเลย์บอลแทบทุกเพจเลยโอ้โหพอกันเลยกับฟุตบอลเนี่ยโดนเละเทะ
0: อย่างเงี้ยอย่างสมมติว่ารายการเนี้ยถ้าได้แชมป์เอ้ยทีมอื่นเขาไม่เต็ม
1: แต่ถ้าแพ้ล่ะถ้าแพ้ล่ะ
0: ถ้าไม่ได้แชมป์ก็นี่ไงถอยหลังลงคลองก้าวข้ามอาเซียน
1: แต่บอกว่าทำไมไม่เอาเด็กไปเล่นล่ะพอไม่ได้แชมป
0: ์โดนได้คือมันไม่มีทางเป็นไปได้ที่ว่าพอถ้าไม่ได้แชมป์แล้วมันจะไม่โดนอะไรเน
1: ี
0: ่ยไม่มีทางเป็นไปได้แต่ผมว่าก็อย่างที่บอกไปคุยกันหลายๆครั้งว่าด้วยตัวแค่นี้เราก็ลุ้นแชมป์ได
1: ้ครับ
0: ถ้าทำให้ดีเตรียมตัวให้พร้อมนะครับแต่ไม่รู้ก็พร้อมขนาดไหนล่ะแต่ว่าการเริ่มแล้วล่ะนะครับสำหรับในทัวร์นาเมนต์นี้ซัดกันไปยาวไปจบวันที่26สิงหาคมนู่นนะมั้งรอบจริง
1: อุ้ยพรีเมียร์ลีกเปิดแล้วนะ
0: ไทยลีกก็เลยต้องไปนู่นเลยกันยานู่นต้นเดือนกันยา
1: พูดถึงพรีเมียร์ลีกก็ตื่นเต้นกันนะ
0: ทำไม
1: มันจะถ่ายทอดแบบ 4K เลยฮะฤดูกาลนี้บางคู่ใช่ไหมบางคู
0: ่ทีวีที่บ้านมันไม่รู้รับ 4K ได้เปล่าวะ
1: รับสิโหทีวีคุณก็เพิ่งซื้อไม่นานนี
0: ่ทีวีโหเหรอ4 5ปีแล้วนะ
1: ได้คือบน 4K มีตั้งนานแล้วนะ
0: เหรอไม่รู้ไงว่ารุ่นที่ผมซื้อมันเนี่ยมัน 4K หรือเปล่า
1: 4 อยู่แล้วไม่ 4K ก็ 4S อ
0: ่
1: ะลุงชินก็มาน
0: ี่ไม่ได้จ่ายตังค์ซื้อแพ็คเกจ AS เลยเนี่ย
1: AS นี่คุณเป็นลูกค้าป่ะ
0: ไม่ได้เป็น
1: โอ้ยินดีด้วยคุณเจอ 2,900 ปีนึงอ่ะ
0: ประมาณน่ะสิ
1: ถ้าเป็นลูกค้าเหลือ 1,900 99
0: ผมไปสมัคร AS อีกเบอร์นี้มั้ยเนี่ย
1: ดีคุ้มผมว่า
0: คุ้มผมใช้เบอร์ค่ะ AS ใครเปิดได้ป่ะพี่สาวผมใช้ป่ะวะ
1: ผมว่าคุ้ม
0: แต่ว่าถ้าใช้เบอร์สมมติใช้เบอร์คนอื่นเนี้ยเวลาจะเข้าระบบก็ต้องส่ง OTP ไปที่เบอร์นั้น
1: วุ่นวายวุ่นวาย
0: ส่ง OTP
1: พี่สาวด่า
0: โดนด่าอีก
1: เหมือนทุกวันนี้ผมยังต้องขอเลข Netflix จากคุณยองเลยบ้านบริวารฮะ2วีคตัดที
0: เราถามเป็นเรื่องธรรมดาพี่ส่งพี่สาวผมที่มันแชร์ผมเนี่ย
1: เอ้ย
0: ขอเลขหน่อย
1: ต้องขอเลขหน่อยยองนี่นึกว่าเป็นเจ้าพ่อใครหวยอะไรไม่ใช่นะขอเลข Netflix
0: ผมเนี่ยเป็นคนสมัครนะ
1: เ
0: ป็น account ต้นทาง
1: ผมก็ขอแชร์ในอีกที
0: แต่ผมเนี่ยดูน้อยกว่าทุกคนเลยที
1: ่
0: แชร์ผม
1: ซีรีส์ก็ไม่ดูไม่รู้จะสมัครไว้ทำอะไรก็ไม่รู
0: ้แทบไม่ได้ดูเลย
1: สมัครไว้ดูไททอนมวย
0: Netflix เนี่ยนะใช่พูดถึงไททอดมวยเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านี่รู้สึกทูก็จะถ่ายนี่เลยนะ
1: อะไรฮะ
0: สำหรับแฟนมวยนะใครอยากดูเอโรสเปนจูเนียร์ครับ
1: สเปนที่
0: กับทีมซู
1: เล่นอยู่กับสเปอร์ใช่ไหม
0: ไม่ใช่นั่นเจสเปนก็น่าดูเหมือนกันนะคู่นี้นะไอเอโรสเปนนี่ล่าสุดก็คือจะแพ้บัตครอฟฟอร์ดมาแพ้ยับเลยนะครับส่วนทีมซูนี่เป็นลูกชายของคอสยาซู
1: อุ้ยคุณพ่อเก่ง
0: แต่ว่าก็ล่าสุดรู้สึกจะแพ้มาเหมือนกันนะ
1: ถึงว่าจะมีใครไล่พ่ายสักคนเกรงรอสีติอย
0: ู่ไม่มีคือมวยโลกยุคนี้นี่นึกไม่ออกงั้นว่าตัวที่เป็นแม่เหล็กจริงๆเนี่ยใคร
1: เนาะ
0: จะถามว่าเป็นเทเลนต์คอร์ฟอร์ดไหมถ้าได้ว่าด้วยฝีมือใช่แต่ว่าว่าเรื่องการตลาดเนี่ยยังนะครับส่วนเฮฟวีเวทนี่ก็หาประเภทที่แบบอุ้ยซูเปอร์สตาร์มันก็ยังมันด้วยความที่มันวนต่อยกันเยอะไปอ่ะมันแล้วฝั่งอเมริกาไม่มีมันสู้เลยอะไรเงี้ยมันกลายเป็นวนอยู่ในอ่างใบเดียวอ่ะนะครับไปต่อยที่ซาอุเลยเนี่ยก็วนกันอยู่ตรงนั้นแหละ
1: หลังๆมาต่อยแถวซาอุได้บ่อยซาอุนี่เงินหนาจริงดูกีฬาดีๆมาไว้ในประเทศ
0: แต่ว่าเขาก็ทยอยปล่อยมือไปทีละอย่างของอย่างมันนะ
1: อ๋อทำมาเจ๊งไง
0: อย่างสนุกเกอร์เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยซาอุมีคุณจำมันได้มีเซนซาอุดิอาระเบียมาสเตอร
1: ์
0: แล้วก็มีริยาซีซั่นในสองอะไรมาแล้วที่มันมีลูกสนุกทองคำลูกสีทอง
1: อ
0: ะถ้าเบรก147แล้วตบลูกสีทองลงได้โบนัสล้านเหรียญนะ
1: โอ้ย
0: แต่ว่าซีซั่นเนี้ยซาอุดิอาระเบียเนี่ย ใช้เหตุผลว่าด้วยเกิดสงครามเกิดขึ้นในภูมิภาค
1: เขาชิงเลย
0: ยกเลิกทั้ง

0: หมดที่ไปแข่งที่ซาอุ
1: เออก็มีเหตุผล
0: คือเหมือนกับว่าผมว่าเขาลองมา2ปีเนี่ย
1: มันไม่
0: ผมว่าไม่ได้รับเสียงตอบรับที่ดีเท่าไหร
1: ่ไม่ถึงเป้าไม่ถึง
0: ประมาณนั้นแหละแล้วก็ได้โอกาสหาเหตุผลนี้มาพอดีเลยก็ยกเลิกเลย
1: เยี่ยมเลย
0: ยกเลิกดื้อๆเลยพวกนักกีฬาได้บ่นกันเละเลย
1: ตอนนี้ก็ไปกองที่จีนนะ
0: พวกนักสนุกนี่แบบโอ้โหรายการเงินรางวัลเยอะด้วยเงินรางวัลแชมป์เลยเท่าชิงแชมป์โลกอ่ะ
1: ใครจะไม่อยากเล่นอะไรแบบนี
0: ้โอ้โหเลิกเมื่อจะเลิกก็เลิกดื้อ
1: ฮะเอ้ยลอนนี่เขาอยู่แถวๆนั้นใช่ไหม
0: ลอนนี่อยู่ดูไบ
1: เออปักหลักอยู่แถวเอเชีย
0: มีภาษีไปอยู่นู่น
1: เออใช่ปลอดภาษีสบายตัว
0: ครับ
1: เ
0: ดี๋ยวตอนนี้เนี่ยแต่ผมว่าลอนนี่เนี่ยหลังจากนี้จะปรากฏตัวเยอะขึ้น
1: เพราะว่า
0: ทางนู้นมันไม่มีแล้วไง
1: อยู่ลำบากแล้ว
0: ลอนนี่เนี่ยเซ็นสัญญากับทางซาอุนะว่าคุณจะถอนรายการไหนก็ตามเนี่ยคุณต้องมาเล่นที่ซาอุทั้งสองรายการแล้วก็มี appearance fee ให
1: ้โอ้ก็น่าไปแค่ไปแข่งก็ได้ตังค์แล้วไง
0: แต่ได้ทางนู้นไม่มีแล้วผมว่าคงไม่ถอนเยอะเท่าปีที่แล้วอ่ะลอนนี
1: ่
0: ปีแล้วนี่มาสเตอร์ยังถอน
1: ก็ทางนี้ให้เงินพอแล้วไงพอใช้แล้ว
0: ก็รอดูแต่ว่าเขาก็บอกว่าปีท้ายๆแล้วนะคือนักกีฬาดังๆระดับโลกเนี่ยมันก็เข้าสู่ช่วงท้ายปลายทางอย่างไทสันฟิวรี่เนี่ยที่มาต่อยบ้านเราเมื่อวานเนี่ยเขาบอกว่าปีนี้ปีสุดท้ายในอาชีพกันแล
1: ้วไม่เอาแล้วใช่ไหม
0: ก็คงเนี่ยถ้าเป็นไปตามนั้นก็คงต่อยเอเจไฟส่งท้ายอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่ไปต่อยเจคพรหน่อยส่งท้าย
0: โดนเอเจต่อยกามเล้า
1: เ
0: ลยไม่พอ
1: ขนาดเอเจกามเล้าเจอไทสันฟิวรี
0: ่ไอ้ทูไปตายนะครับก็นี่แหละแต่ว่าก็ต้องไม่ลืมว่าทัชชันฟิวรี่นี่เขาเคยประกาศเลิกมารอบแล้วนะแล้วก็กลับมาใหม่นะครับ
1: ยิปซีคิง
0: ยิปซีคิงไหนดูซิขึ้นเวทีอย่างเนี้ยอ้าวน็อกไปแล้ว
1: นั่นไงเขาบอกแล้วว่าจบแล้วประตู
0: โจชัวชนะน็อกไปแล้วอะ
1: โอ้โหไหว้ครูนานกันอีก
0: ประมาณ402นาที20วินาทีของยกที่2
1: ไหนบอกชนะรวดไง20ไฟอะไรเนี่ย
0: มวยมันคนละเกรดกัน
1: โอ้โหไวมากเลยคือ PBC นี่คือปรูเขาเรียกว่าโหมลงมานานมากนะ
0: ครับ
1: พอจะเกิดจบ
0: ไปเสียแล้ว
1: โอ้แต่เขาก็ฟันธงแม่นเลยนะว่าแมตช์นี้มีสิทธิ์จบเร็วยก2เท่านั้นเองเรียบร้อยหวานจี๊บ
0: มีรูปอย่างนี้
1: ฮะมีรูปมา
0: ของสกายยังไม่ขึ้นรูปมาสักใบเลย
1: แต่เอเจก็โดนก่อนนะ
0: เหรอ
1: โดนนับก่อนนะ
0: อ้าวเหรอ
1: เออ
0: โอ้ไม่ธรรมดาเว้ย
1: นะฮะยกแรกเลยนะฮะเอเจโดนก่อนโอ้ยร้องโอโนเลยนี่ผู้บรรยายใน BBC โอโน
0: นี่ไงโอ้โหในรูป
1: เข้าสุดเหมือนกัน
0: that was the worst down of Joshua career เลยอ่ะ but he still in itโดนก่อนเขาลงไปนับ
1: โอ้ดีนะไม่เข้าโฟกัส
0: โอ้ยสองนับด้วย
1: เออไม่งั้นไม่ตื่นนะเนี่ย
0: โอ้โหโดนก่อนสองนับด้วย
1: เกือบป้าย
0: โอ้โหเอาละวะ
1: แสดงว่าหนักทั้งคู
0: ่เกือบเนี่ยโดนไม่ได้จริงนะครับเอเจเนี่ยแต่ท่านนี่โจชัวเนี่ย
1: ตอนชนะหน้าก็ยังเบื่อเลย
0: ปรากฏว่ามายกสองมาต่อยโป้งหล่นไปเลย
1: อันนี้หงายท้องเลย
0: โอเค
1: โดนน็อกอีกนิดจบกันเลยนะ
0: เออจริง
1: แต่เก่งลายพรางฮะ
0: ครับ
1: เออมาในทีมในพลนะฮะสำหรับโชว์ชัวเสื้อคลุมนี่แบบคล้ายๆมีเหรียญกิตติยศเต็มหน้าอกกันหมดเออนึกถึงพวกในพลเกาหลีเหนืออะไรพวกนี
0: ้อ่ะก็ชนะไปแล้วโอ้ดู
1: ไวจริงนะ
0: ดูไอ้เพลงก้านี่ลงไปคาเชือก
1: เออ
0: ไอ้เดี๋ยวต้องไปหาไฮไลท์ดูเลย
1: ตัดกลับมาดูแป๊บเนี่ยไหนต้องดูซิเรียบร้อยก็ถือว่าโปรโมเตอร์คู่ฟิลลี่กับโจชัวก็โล่งอกไป
0: โล่งโล่งนี่ไงโจชัวฟิลลี่ is on no excuse now แล้วต้องเจอกันแล้วเรียงกันไปเรียงกันมาเป็นเกือบ10ปีแล้วนะครับ
1: เขาบอกว่าอุซิกมาดูด้วยเหรอ
0: โอ้ไปทุกงานอยู่แล้ว
1: อุซิกบอกกล้องจับไปที่
0: พวกนี้พวกนี้เขาเชิญอยู่แล้วผลจับเชิญไปอยู่แล้วพวกซาอูนี่เชิญยังไงคือพวกนี้มันมีสัญญากับไอ้เติร์กอาราชิกอยู่แล้วที่เป็นราชวงศ์ซาอูที่ดูแลเรื่องพวกนี้นะครับก็มีเงินนี่ถือว่าใหญ่สุด สั่งเอ็ดดี้เฮิร์นได้สั่งอะไรได
1: ้โอ้โห
0: ก็เชิญไปอยู่แล้ว
1: เงินถึงเงินถึง
0: เงินถึงนะครับ
1: ก็จบแล
0: ้วเรียบร้อยส่วนข่าวบอลนอกก็พูดไปหมดแล้วนะช่วงสนเมื่อกี้เนี่ยนะ
1: เด
0: ี๋ยวอะไรเพิ่มเติมไหม
1: ก็ไม่มีอะไรเท่าไหร่
0: ไม่มีจะไปข้อความแล้วเยอะใช้ได้เหมือนกัน
1: ข้อความดีกว่าม
0: ีบอกว่าบัวไม่ขยับลุงยองอัมซ่านักเตะคนไหนชอบกินขนมตอบปูไทยเอเมลี
1: ่อุนาโกชื่ออุนาย
0: อุนาโกโค้ชด้วยไม่ใช่นักเตะยองมวยส้วมโนเนมที่เผาเครื่องช็อกโลกที่สุดมีใครบ้างชนะใครโอ้โหมากมายไก่กอง
1: ไอ้นี่ไงไอ้นะไอ้มนุษย์ไขมันมนุษย์ไขมันของสินพง
0: ชื่ออะไรนั่นก็ไม่ถึงกับโนเนมนะ
1: แ
0: อนดี้ลูอิส
1: แกอ้วนเฉย
0: แล้วประเภทโนเนมมาเลยเนี่ยเยอะแยะ
1: อ
0: ย่างพงศักดิ์เล็กเนี่ยถ้าผมนึกเร็วๆเนี่ยพงศักดิ์เล็กแพ้ซอนนี่บอยจาโร่เนี่ยแบบโอ้งงทั้งประเทศ
1: อ
0: ะไรเงี้ยนะหาดวอนอยู่บางแสนนะยองเอาเหรอ
1: เรียบร้อย
0: ไม่รู้เหมือนกัน
1: ย้ายนิดนึง
0: สักหาดนึงแล้วติดพัทยาได้หาดเลย
1: หาดพัทยา
0: จอมเทียน
1: หาดจอมเท
0: ีย
1: น
0: ไม่รู้เหมือนกันดูมันเงียบๆไปเยอะเดี๋ยวนี้มวยสากลอาชีพยังเป็นระบบ3สถาบันเหมือนเมื่อก่อนหรือเปล่าครับ WBC WBA IBF มี WBO ด้วยที่เป็นสถาบันหลักตอนนี้นะถ้าเขานับกันนะ
1: ครับ
0: FC หยองอะไรกันตัวครับกลุ่มหยองโดฮาน
1: ะฮะเพื่อนหยองโดฮา
0: เพื่อนผมตอนเมาบอกทุกอย่างครับแต่ไม่เมาขอยืมมันบอกไม่มีตอนเมาเนี่ยให้ทุกอย่างแต่บอกพอไม่เมาเดี๋ยวขอยืมตังค์บอกไม่มีทุกทีเลยเอาไงดี
1: ดังนั้นเวลาจะขอยืมตังค์ก็
0: ให้เขาเมาไปให้ยืมตอนเมาส่วนทาง Facebook นะครับคุณซีซันเชนบอกมี3โล100ไม่คุณหยองเมลอนสวัสดีครับเราพูดเรื่องอะไรกันวะ
1: เมลอนเลย
0: เมลอนเมลอนเมลอนเลย
1: นี่เพลง
0: คุณสุภชัยแซ่ตันบอกสวัสดีครับครึ่งแรกหนังอาครึ่งหลังหนังเอ็กอ้าวหยอกคุณประเสริฐบอกสวัสดีครับพี่อูบุญนาคบอกรายการครึ่งแรกนั่งครึ่งหลังนอนโดยสุภโชคนอนมา
1: ช่วงนอนมา
0: ดีเหมือนกันน่าจะสบายดีนะจัดรายการนี้ครึ่งแรกนั่งครึ่งหลังนอน
1: เ
0: นี่ยขอผลไฮโลข้างบ้านหน่อยฮะเฮดังยังเลยฮะคุณสุภชัยบอก
1: ต้องถามพี่ตำรวจ
0: เลยพี่สิทธิบอกมอร์นิ่งนะครับ แล้วก็บอกว่าขอเพลงมาด้วยขอเพลงนี่ไปทางFS ดีกว่านะผมไม่ค่อยได้เข้ามาอ่านดังนี้ก่อนนะมันก็จะไม่ได้ฟังกันนะครับเอาไมค์ใกล้ๆปากหน่อยเสียงจะได้ดังๆนะซ้อหมิงบอกหยองขยันกำลังเก็บเงินแต่งเมียจริงไหมให้พี่บอมตอบดีกว่าม
1: ีเมียเป็นชั่วโมงชั่วโมงฮะหยอง
0: เออ
1: ครับ
0: จะมาชัดจังเลย
1: เออ
0: มีเมียเป็นพันบ้าไม่มีแล้วปีนี้ปีสุดท้ายที่ทูวิชั่นบีอินสปอร์ตจะได้ลิขสิทธิ์ถ่ายทอดฟุตบอลทั่วยุโรปปีหน้าไปเอสเพลย์นะครับ
1: เฮ้ยตอนนี้เขามี3ปีใช่ไหมนี่มันผ่านมา3ปีหรอวะ
0: หมายถึงอะไร
1: ของทัว
0: ร์ไม่รู
1: ้
0: แต่มันซื้อกับบีอินนะคือทัวร์ก็ซื้อช่องบีอินม
1: า
0: แต่ว่าของ AS เนี่ยไม่แน่ใจน่าจะซื้อมาถ่ายเองไม่ได้ถ่ายผ่านบีอินนะถ้าเข้าใจไม่ผิดน่าจะเป็นอย่างนั้นนะ
1: ครับ
0: ก็เลยต้องสมัครหลายเจ้าเลย
1: ก็เลือกเอาก
0: ันนั่นแหละก็ถ้าจะดูก็ต้องดูทุกเจ้าผมที่ทูก็ทิ้งไม่ได้ด้วยผมจะดูสนุก
1: สำคัญเลยนี
0: ่ต้องจ่ายประมาณ10,000ฮะจะรู้หมดต่อปี
1: รายปี
0: ทูก็จะเหลือไลก้าเซเรียอานะนะครับคุณสิทธินี่บ่นยาวมาเลยนะแล้วก็คุณปฏิพานมาเหมือนเดิมนะครับพี่ปุ๊บอกนักนุกจีนชื่อหยางติ้งหมูมีไหมไม่น่ามี
1: น่าจะแถวบ้านเรานั่นจะเยอะหยางติ้งหมู
0: ประเสริฐบอกฟุตบอลไทยลาวใครชนะครับไทยชนะ 5-0 นะครับ
1: ครับ
0: ขอข่าวซานดิโกคิมิเนสของเอซิมิลานหน่อย
1: โอ้ไปไหนแล้วเน
0: ี่ยไปเล่นบอลโลกไงไม่ได้ลงด้วยยังอยู่มิลานไหมวะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะ
1: ไม่อยู่หรอมั้งซานเจโก้ยูเมเนสแต่ดูให
0: ้หยองคิดยังไงกับเจ๋งที่ไม่มีลูกครับหรือหยองก็ไม่มีเมียด้วยพอกันละคีแลนมอริสันเป็นไรกับแหลมมอริสันครับ
1: ไม่น่าเกี่ยวนะ
0: โอ้คีแลนมอริสันนี่ใครวะพิงเงาะไ
1: อ
0: ้นั่นคีแลนลิชาร์ดสัน
1: ไอ้นักที่ยิงให้ลิเวอร์พูลนี
0: ่อ๋ออันนั้นคีแลนลิชาร์ดสันนี่ป่ะ
1: อันนั้นของ
0: ลิเวอร์พูล
1: ของแมนยู
0: เด็กปั้นรุ่นสุดท้ายของป่า
1: อืม
0: คุณนะ
1: อ๋อยังอยู่กับมิลานเหรอ
0: ยังอยู่ไหม
1: ยังอยู่ยังอยู
0: ่พี่บอมหลอนๆที่ลพบุรีโฮเทลอะไรนะ
1: โฮเทลแคลิฟอร์เนียครับ
0: จะไปมีละมีละ
1: โรงแรมที่ลพบุรีที่ผมแทบไม่เคยนอนเลยสักโรงแรม
0: พอแฟนตกงานฉันเลยอกหักเนี่ย
1: เออโรงแรมนั่นแหละ
0: ชื่อโรงแรมอะไรนะ
1: ไม่เอ่ยชื่อไงหรอ
0: ไม่ครับไอเนี้ยมันเป็นโรงแรมที่เป็นเพลงของพี่เป้าไงเกียรติห้องเบอร์5
1: อ๋อแล้วเกียรติห้องเบอร์5น่าจะเป็นโรงแรมเกี่ยว
0: สมเด็จพระเทพเคยเสด็จไปดูสถานที่จริงด้วยนะเพราะว่าสมเด็จพระเทพแกท่านทรงโปรดเพลงนี้
1: ใช่ไหมที่โรงแรมเกี่ยวอัน
0: ด้วยเคยโทรศัพท์เข้าไปขอในคลื่นวิทยุด้วยใช้
1: ขอเพลงนี้เหรออ
0: ่าใช้บอกใช้ภาษาแม่ป้าช้าง
1: อะไร
0: ขอเพลงเกียรติห้องเบอร์5
1: อ่านี่ไงที่โรงแรมเกี่ยวอัน
0: แล้วก็เสด็จไปดูห้องจริง
1: อ่ะอ่า
0: ห้องจริง
1: ห้องเบอร์ห้า
0: ที่คนที่แต่งเพลงก็ไปพักอยู่ที่นั่นแหละ
1: โอ้เพลงเจ็บปวดมากนะ
0: ชอบตรงนี้ปีนลงกลับมาคว้าผ้าเสื้อใส่เนี่ยแสดงว่าปีนขึ้นไปนี่แก้ผ้า
1: อ๋อไม่ใช่ถ้าเกียรติห้องเบอร์ห้าคือโรงแรมไทเป
0: จังหวัด
1: ลพบุรีเหมือนกันนะฮะ
0: ทาง YouTube บ้างนะคุณพี่อูมาทางนี้ด้วยนะครับคุณยายสายดูบอกท่านสำราญนวลมาผบตรคนใหม่เป็นเพื่อนพี่ป๋อณัฐวุฒินี่ผมอนุสรจริงไหมครับพี่หยองรุ่นน้องดร.ผิว
1: จริงครับเป็นเพื่อนพี่เนอนี่แหละ
0: ใช่รุ่นเดียวกันนะพี่เนอพี่ป๋อท่านสำราญเนี
1: ่
0: ยแล้วก็มีผมเป็นรุ่นน้องนี
1: ่โอ้แอ๊กเลยแอ๊กเลย
0: แอ๊กเอิร์กอะไรเข้าไม่ทันท่านละ
1: อู้ถือว่าก็ขึ้นเร็วนะถ้ารุ่นพี่เนอร์ผบตร
0: รู้สึกรุ่นพี่เนอร
1: ์หรือมันก็ต้องขึ้นประมาณนี้แหละเพราะอีกไม่กี่ปีก็เกษียณ
0: รุ่นพี่เนอร์จบม .6 ปั๊บผมเข้าม .1 พอดีไม่ทันกันบอกว่ามัทฉะลาเต้อาราบิก้าโอโยะพี่ๆชอบดื่มอะไร
1: ผมถ้าเป็นผมชอบมัทฉะ
0: เหรอผมกินเป็นคนกินกาแฟ
1: อาราบิก้า
0: สวัสดีคุณหยองคุณบอมคุณณัฐพงษ์นะบอกยังไม่เจอของจริง
1: อะไรสิ
0: ไปถึงทีมชาติเหรอคุณบอกว่าอยากเห็นเฮียซิกเทพศิรินทร์มาจัดวิทยุครับ
1: โอ้ยเดี๋ยวผมว่าต้องมีหลุดด่าใครสักคนออก ออกคืนนะเวลาแกอารมณ์ขึ้นเอาไม่อยู่นะเฮียซิกอ่ะเนี่ยหยองให้โดนประจำเวลาไปดื่มน้ำเก๊กควยด้วยกันเนี่ยได้ทีก็เอาเท้าเขี่ยพุงหยอง
0: แกออกลูกโหดสวนกุหลาบเหรอสวนกุหลาบแพ้คิดเตียนบอกโอ๊กไม่มาเลยเหรอครับ
1: ไปไม่เป็นไรบอกโอ๊กอาจจะไปฉลองวันเกิดแกก็ได้
0: เมื่อวานนี่เพื่อนเยอะเจอเพื่อนเยอะไง
1: เออ
0: เมื่อวานวันเกิดด้วยนี่
1: เห็นมีโอ้มีเขียนอารมพบทอะไร15อีกครั้งอะไรของเขาเนี่ย
0: เมื่อวานเพื่อนเขาเยอะคงมีไปดิ้งกันต่อแหละ
1: ก็คิดดูเขาฝากผมแต่วันจันทร
0: ์ทีแรกก็จะฝากผม
1: คุณปฏิเสธมา
0: เช้าวันเสาร์ผมมีธุระ
1: นี่ไงเวรกรรมมีจริงผมก็ปัดไปหาคุณสักหนึ่งคิว
0: เช้าวันเสาร์แม่ผมมาไงก็เลยต้องนี่กลับไปแล
1: ้
0: ว
1: แม่สำคัญที่สุดเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่ง
0: บอกว่าย้องบอลนี่บอกไปแล้วนะ
1: ครับ
0: ขอผลทุนเซนครับไม่มีฮะ
1: มีแต่คุณใดครับ
0: ย้องได้พักบ้างไหมครับงานเยอะแบ่งคุณทรงศักดิ์บ้างโอ้โหแกเยอะกว่าผมอีกฮะคุณณัฐพงศ์บอกเมื่อวานมีนักบอลลาวชื่อกล้วยเจ๋งด้วยเหรอครับฟังแล้วอยากดูไซอิ๋วเกี่ยวอะไรปนกันมั่วไปหมดแล้ว
1: เนี่ยเรียนแบบเจมกับย้องให้เย็นๆไง
0: แต่มีกล้วยเจ๋งจริงนะกล้วยเจ๋งหนูพักดี
1: โอ้นามสกุลหนูพักดีด้วย
0: ไ
1: หนรู้เลยพักไหน
0: เมื่อคืนท้องเสียเช้านี้ต้องไปทำงานครับเหนื่อยจริงๆพี่บ๊อบรับประทานผงถ่านก็ไป
1: กระแล้วฮะ
0: ผ
1: งถ่านได้หยุดถ่าย
0: อยากให้มีข่าวแมนยูทุ่มซื้อจูดมาร่วมทีมจูดเบลนี่แล้วกับเขาว่าอาจจะมาไทยลีกนะเพราะว่าที่อังกฤษไม่มีใครยื่นเขาเสนอ
1: โอเคหมดสัญญากิมบี้เลยใช่ไหม
0: ไม่ได้หมดนะกิมบี้ยกเลิก
1: จะมาไทยลีกก็ได้เป็นไร
0: ตะวางดาราสาวหน้าตาน่ารักกับนักร้องหนุ่มเสียงดีใครคือคนที่พี่บอมจะกด follow ครับโอ้ยมันแน่ไม่น่าถามนะอันนี
1: ้โอ้ไม่ต้องเป็นดาราแล้วแค่สวยผมก็กดแล้ว
0: เหรอ เปิดเพลงได้น่ากลัวมากเลยครับเรื่องราวที่เอามาแต่งนี่ไปสร้างหนังสยองขวัญได้เลยเรื่องจริงด้วยนะ
1: เออ
0: แล้วก็เคยสร้างเป็นหนังด้วย แต่ว่าผมไม่ได้ดูคนหูเหล็กนึกถึงคอบอนคาเฟ่ครับหูเหล็กหูเหล็กแน่แน่แน่แน่แน่แน่หูเหล็กหูเหล็กพี่เคยโดนอะไรวะเนี่ยเจฟเฟียวร้านเมาทะเลจะรู้จักไหมคืออะไร
1: หยองไม่ได้ดูคอวันคาเฟ่
0: ไม่ได้ดู
1: ฮะมันเป็นตำนานของคุณอะไรคุณแจ็คกี้อะไรนะแจ็คกี้ออกัสซัม
0: ขอบคุณลิเวอร์พูลเซนเดอร์แลนด์ด้วยนะ
1: ตอนนี้เสมออยู่1-1ครับยังไม่จบนะ
0: ร้านก๋วยเตี๋ยวสองวาเจ็คเม้งจะเพนพริกเผ็ดร้านไหนลูกสาวสวยกว่ากันไม่รู้ฮะ
1: ไม่เคยไปทาน
0: ผมมากินจะเพนกับเจ็คเม้งเนี่ยตอนเรียนนั่นแหละ
1: ที่ไหนที่ไหน
0: เผ็ดที่เผ็ด
1: ที่เผ็ดเหรอ
0: ชอบเจ็คเม้งมากกว่านะ ชอบกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อ

0: องแล้วหลับง่ายเอ้ายังไงวะเนี่ย
1: ก็ต้องสวดมนต์อัดลง YouTube นั่นหน่อย
0: บอกมาลาก้าเลสเตอร์33ความเห็นผมคนไทยมันเบื่อทีมชาติชนะแต่ยังวัดอะไรไม่ได้ต้องเจอมาเลอินโดคือก็เข้าใจนะแต่ว่าคนที่มันจะด่ามันก็ด่ายังไงอ่ะมันก็โซเชียลอ่ะ
1: ครับ
0: บางทีก็ให้กำลังใจกันบ้างก็ได้นะชีวิต
1: ครับผม
0: เป็นคนหนึ่งที่ยังไม่เสียตังค์ซื้อแพ็คเกจครับรอเก็บตังค์กินข้าวดีกว่าอันนี้แล้วแต่มุมมองนะซัปโปโรชอบนักเตะไทยจริงๆล่าสุดอิทธิมนต์นี่เซ็นกำลังจะเซ็นนะได้ข่าวกำลังจะเซ็นอิทธิมนต์ทิพย์แน่นะครับรักครั้งแรกของยองเกิดขึ้นที่ไหนไม่บอกเป็นความลับสวรรค์
1: ความลับสวรรค
0: ์ไทเปฮอลิเดย์ลงน้ำชาลพบุรีครับ
1: อ้
0: าวหมดเวลาพอดีเกินนาทีนึงไปดีกว่าฟิลิปลามนะฮะก็พี่บอมประพลผมยองนะฮะลาไปก่อนเจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสิงห์พงษ์การพึ่งกับสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
4: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
5: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
6: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2 in 1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: เมื่อหนีฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรทำอย่างไรปัญหาฝุ่น PM 2.5 กลายเป็นปัญหาสุขภาพที่สร้างความกังวลใจให้กับประชาชนในเมืองใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กและผู้ป่วยเรื้อรังฝุ่นเล็กขนาดนี้สามารถแทรกซึมเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจและส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ในระยะยาวแพทย์แนะนำว่าหากหลีกเลี่ยงฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรป้องกันตัวเองอย่างเหมาะสมเช่นสวมหน้ากาก N95 เมื่ออยู่นอกบ้านใช้เครื่องฟอกอากาศในที่พักอาศัยและหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเมื่อมีค่าฝุ่นเกินมาตรฐานนอกจากนี้การล้างหน้าล้างตาล้างจมูกหลังกลับจากที่ลงแจ้งรวมถึงการพกยาประจำตัวสำหรับผู้ที่มีโรคเรื้อรังเป็นสิ่งที่ช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพได้แม้การหนีฝุ่น PM 2.5 อาจเป็นไปได้ยากแต่การติดตามค่าฝุ่นจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และปฏิบัติตามคำแนะนำในการดูแลตัวเองจะช่วยลดความเสี่ยงต่อสุขภาพและรักษาคุณภาพชีวิตได้ดีขึ้นในระยะยาวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
8: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยมN1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
6: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับ

0: เทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการ Healthy Time นะคะ6ต่อน้อยอัจฉริยะเชิดชูมาแล้วค่ะผู้ฟังคะเมื่อสักครู่ได้ยินสปอร์ตของสสส.นะคะเรื่องของหยุดให้ความหวานลูกนะกำลังทำลายลูกคุณผู้ฟังแน่นอนวันนี้สุขภาพด้านหนึ่งเราก็จะนำเรื่องนี้แหละมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่ต้องรู้ก่อนสายเมื่อของหวานทำลายลูกน่าสนใจมากใช่ไหมคะไปติดตามกันในช่วงสุขภาพด้านหนึ่งค่ะ
2: ช่วงสุขภาพด้านหนึ่ง
1: ฝากถึงคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็ผู้ปกครองทุกท่านเลยนะคะเคยคิดไหมว่าเด็กกับขนมหวานยังไงมันก็ต้องเป็นของคู่กันเราเคยคิดเหมือนกันให้น้องกินไปเถอะคงไม่เป็นไรแต่ว่าเวลาเห็นเด็กอ้วนจำม่ำเรารู้สึกว่าโอ๊ยน่าเอ็นดูจังเลยลูกน่ารักน่าเอ็นดูจังเลยนะคะคือถ้าใครกำลังคิดแบบนี้ต้องระวังให้ดีนะคะเพราะว่าความรักที่เรายอมตามใจอาจจะทำให้ลูกหลานของเราติดหวานแล้วก็กลายจะลายเป็นภัยเงียบที่ทำลายสุขภาพพวกเขาโดยที่เราไม่รู้ตัวบางครั้งนะคะคุณฟังทราบไหมว่าสิ่งที่เราคิดแบบไม่เป็นไรหรอกหน้ากินนิดเดียวคงไม่เป็นไรหรอกแต่ความจริงแล้วแค่น้ำอัดลมขวดเดียวชาไข่มุกแก้วเดียวหรือขนมกรุบกรอบก็แก๊บก็แก๊บทั้งหลายเนี่ยให้ลูกให้หลานกินน้ำตาลก็อาจจะพุ่งทะลุโควต้าที่เด็กคนได้รับต่อวันไปไกลแล้วนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ความหวานที่สะสมทุกๆวันนี่แหละคือตัวการหลักที่แอบทำลายลูกหลานของเราใน5เรื่องใหญ่ๆ5เรื่องใหญ่ๆมีอะไรบ้างล่ะเรื่องแรกก็คือทำให้ลูกอิ่มทิพย์กินข้าวยากพอกินขนมกินน้ำหวานเข้าไปก่อนมื้ออาหารลูกก็จะรู้สึกอิ่มค่ะคุณผู้ฟังแต่ว่าอิ่มแบบปลอมนะกินแบบปลอมๆพอถึงเวลาต้องกินข้าวก็งอแงไม่อยากจะกินก็ทำให้ร่างกายนั้นขาดสารอาหารที่เป็นประโยชน์เรื่องที่สองคือการขัดขวางความสูงความหวานที่มากเกินไปจะไปต้านพาการทำงานของฮอร์โมนการเจริญเติบโตแล้วก็ยังอาจจะทำให้กระดูกปิดเร็วลูกเลยหยุดสูงเร็วกว่าปกติเรื่องที่สามก็คือสมองช้าสมาธิสั้นพอกินหวานปุ๊บพลังงานก็จะพุ่งปรี๊ดแต่แป๊บเดียวก็เกิดอาการน้ำตาลตกทีนี้นะลูกก็จะลื่นซึมสมองเฉยเหนื่อยง่ายหงุดหงิดแล้วก็อารมณ์แปรปรวนทั้งวันเรื่องที่4แน่นอนคุณฟังฟันผุนะฟันผุเห็นไหมกินลูกอมมากเกินไปใช่ไหมลูกกินน้ำหวานมากเกินไปใช่ไหมลูกฟันผุฟันน้ำนมที่ผุจากคำหวานเนี่ยมันไม่ใช่เดี๋ยวมันก็หลุดไปเพราะว่าเชื้อแบคทีเรียเนี่ยมันสามารถชอนใส่ลงลึกไปทำลายหน่อฟันแท้ที่มันจะเกิดขึ้นมาสุดท้ายท้ายสุดที่เราเห็นกันทั่วไปนั่นคือเรื่องของอ้วนหลงพุงอ้วนเบาหวานน้ำตาลที่กินไม่หมดก็จะกลายเป็นไขมันสะสมก็ทำให้ลูกน้ำหนักเกินแล้วก็เสี่ยงเป็นโรคเบาหวานตั้งแต่ยังเด็กได้ฝากคือผู้ปกครองนะคะคุณพ่อคุณแม่สมองของเด็กๆเสพติดความหวานได้ง่ายกว่าผู้ใหญ่หลายเท่าเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่พ่อแม่ผู้ปกครองอย่างเราที่ต้องช่วยกันปกป้องลูกหลานของเราให้รู้เท่าทันนะคะก็อย่าปล่อยให้ความหวานทำลายลูกอย่าปล่อยให้ความหวานทำลายสุขภาพลูกกันด้วยความห่วงใยจากสสสแต่นี่คือสุขภาพด้านหนึ่งค่ะ
2: ช่วงสนทนากับหมอปัญญา
1: คุณผู้ฟังคะร่วมพูดคุยจัดรายการด้วยกัน SMA 468 9899 468 9899 Facebook YouTube นะคะมาร่วมพูดคุยกันเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยคำถามของคุณผู้ฟังท่านใดที่ค้างอยู่แต่วันนี้จะตอบให้หมดแล้วก็ทราบมาว่าเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาหลายพื้นที่ก็มีฝนตกลงมาค่อนข้างที่จะหนักบางพื้นที่นะคะบางพื้นที่แล้วก็ลมแรงด้วยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์หมอคะ
3: สวัสดีครั้งต่อครับมาแล้วครับโอ้โหเราต่อได้เลยครับวันนี้อากาศยังครึ้มๆอยู่เลยเนี่ยท้องฟ้ายังไม่สดใสงั้นตอนแต่นะครับช่วงรอยต่อแบบนี้ฝนมามั่งไม่มามั่งมาแรงมั่งเบามั่งรวมทั้งลมด้วยปีหลังๆนี้ต้องสังเกตว่าเรื่องลมมันเพิ่มมากกว่าปีก่อนๆสมัยก่อนดูเนี่ยนะ ราะว่าลมจะนำมาพ่อกับเมฆฝนซึ่งลมนี่เองครับมันเป็นจุดที่ทำให้เกิดความเสียหายกับพ่อค้าแม่ค้าตามหน้าตลาดต่างๆเยอะเลยนะดูจากข่าวเนี่ยพวกลมพวกเต็นท์ถล่มกันจะเป็นที่เลย
1: ตามต่างจังหวัดที่ไม่ต้องพูดถึงตลาดนัดเนี่ยล่มร้านค้าจะเติมกันเป็นแถวเลยอาจารย
3: ์น่าเห็นใจนะของพวกนี้มันคือลมเนี่ยมันจะมามันก็วึบมาเลยทีเดียวแหละไม่เหมือนกับฝนยิงตั้งเข้าให้เห็นในท้องฟ้าได้นะครับส่วนนี้เลยที่เขาต้องระมัดระวังกันช่วงระยะรอยต่อตรงนี้นะครับเอาละครับเข้าสู่เรื่องของเราเลยนะครับสัปดาห์นี้เราพูดซีรีส์เรื่องการเติบโตของเด็กที่เติบโตเข้าสู่วัย growth spurt นะครับ growth spurt แปลว่าเข้าสู่วัยรุ่นเติบโตแบบเต็มที่เยอะๆคือมีช่วงเวลาประมาณ 4-5 ปีตั้งแต่10ขวบไปจนถึง17ขวบนะครับอันนี้ค่าเฉลี่ยนะครับท่านผู้ฟังแต่เด็กผู้หญิงจะเร็วกว่านั้นบางทีสมัยนี้เด็ก9ขวบครึ่ง10ขวบก็เริ่มเข้าสู่วัยที่จะเติบโตละแล้วก็ไปจบตรง16ขวบนะครับเด็กผู้ชาย10ขวบ10ขวบครึ่งประมาณนี้นะครับแล้วก็ไปจบที่17ปีนู่นละแต่ไม่จบจริงนะครับจบแท้ๆบวกนิดหน่อยเติมๆตอนท้ายๆของการจบตั้งแต่17ไปจนถึงผู้ชาย24ปีนะครับเด็กผู้หญิงจาก16ขวบไปถึง22ปีแสดงว่าเด็กหญิงเด็กชายโตไม่เท่ากันมีช่วงการโตที่ยาวต่างกันอันนี้ผลจากฮอร์โมนเพศหญิงของน้องผู้หญิงและฮอร์โมนเพศชายของน้องผู้ชายนะครับก็จะบวกความก้าวร้าวเด็กผู้ชายแต่ในประเด็นนี้เด็กวัยรุ่นก็มีการแสดงออกพฤติกรรมต่างหลายอย่างที่สนุกสนานเยอะแยะเยอะเกินบางทีก็มีนะครับนี่ก็สิ่งที่ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ที่มองและมีความนั่งมันคงที่อยู่ก็คือการเติบโตครับเติบโตทั้งร่างกายอันประกอบด้วยกระดูกกระเดี่ยวกล้ามเนื้อแข็งแรงตับไตไส้พุงเติบโตทั้งหมดเป็นในสัดส่วนที่เดียวกันนะครับโตขึ้นไปด้วยกันพร้อมกันทุกอันนะครับบวกกับจิตใจที่เติบโตขึ้นด้วยอันนี้ก็ทำให้คนเราเนี่ยมีช่วงเวลาโกสเปิร์ตเนี่ยครับช่วงนี้ถึงก่อนถึง25ปีก็เป็นช่วงที่เติบโตเต็มที่และโตแบบยกสูงขึ้นเต็มที่เลยครับไม่รอใครทั้งนั้นดังนั้นต้องมาพูดเรื่องนี้กันเป็นเฉพาะเจาะจงในวิชาแพทย์เราก็ศึกษาว่าเด็กช่วงนี้ครับมีการเปลี่ยนแปลงเต็มที่เลยมีการศึกษาแยกมาพูดเฉพาะเลยนะครับว่าเด็กในวัยโกสเปิร์ตวัยรุ่นเนี่ยครับการเติบโตอย่างไรบ้างเราพูดกันไปแล้วเรื่องของเนื้อกระดูกที่เป็นตัวนำการยาวการเติบโตสูงขึ้นของคนนะครับกระดูกมีจุดเติบโต2จุด growth plate นะครับที่ปลายของด้านใดด้านหนึ่งทั้ง2ด้านนะครับรวมกันแล้วเป็น2จุดที่เติบโตขึ้นกระดูกเติบโตเพราะว่ามีการกระตุ้นจากอาหารจากฮอร์โมนและจากแรงกระทำที่เกิดขึ้นที่กระดูกเป็นตัวกระตุ้นให้มันยาวขึ้นยาวขึ้นตามกระบวนการเราใช้งานของมันนะครับฉะนั้นเด็กจึงถูกสอนให้เล่นกีฬาหลายอย่างเล่นกีฬาหลายอย่างที่มีแรงกระแทกพอดีเช่นบาสเกตบอลวอลเลย์บอลต่างเป็นตัวอย่างครับพอมีการกระโดดขึ้นสูงประมาณสัก 20-30 เซนจากพื้นแล้วก็ตกลงมากระแทกพื้นโค้มเป็นจังหวะไปเรื่อยๆแรงขนาดนี้พอดีกระดูกชอบมากแล้วมันก็เติบโตขึ้นเต็มที่เป็นตัวเร่งกระดูกเติบโตบวกกับเรื่องการที่จะนอกจากออกกำลังกายแล้วครับยังมีเรื่องการนอนเพราะจุดนอนอันนี้ออกกำลังกายตอนเย็นตอนเช้าตอนบ่ายคืนนี้เป็นนอนหลับมีช่วงจังหวะฮอร์โมนโกรทฮอร์โมนออกมาช่วยเร่งการเติบโตมาซ่อมแซมต่างๆแล้วก็เร่งให้เติบโตกระดูกต่างๆนี้เต็มที่โกรทฮอร์โมนจะเกิดขึ้นเต็มที่ก็ตอนที่มีการDeep Sleepช่วงหลับลึกของการนอนงั้นหลานๆก็ต้องมีการนอนที่เต็มที่นะครับไม่งั้นแล้วก็การเติบโตก็จะไม่ถึงสูงเต็มที่เหมือนที่พ่อแม่ให้เผ่าพันธุ์มาทั้งอาหารการกินอีกอย่างหนึ่งด้วยนะครับซึ่งวันนี้เราพูดถึงเรื่องอาหารท่านฟังคงเป็นพ่อเป็นแม่ที่ต้องคิดถึงเรื่องข่าวต่างๆที่เมื่อวานจะมาเร่งเติบโตให้ลูกเราได้ส่วนใหญ่จะพูดถึงเน้นโปรตีนเพราะว่ามันทำมาขายได้ดีตรงนั้นต่อขายโปรตีนนี่มันใกล้รับได้ราคาแพงนะอาหารนั่นเด็กสรุปเด็กนะครับก็เลยไปเน้นเรื่องโปรตีนจนกระทั่งพ่อแม่ส่วนใหญ่แล้วเข้าใจว่า เด็กจะเติบโตด้วยโปรตีนความจริงแล้วไม่ใช่นะครับท่านฟังกรุณาฟังดีๆนะครับเพราะเด็กทั้งคนเนี่ยครับเขาเติบโตเนี่ยผมพูดนำมาสักครู่แล้วว่าต้องเติบโตพร้อมกันหมดเลยนะทั้งแขนขากระดูกกระเดี่ยวกล้ามเนื้อต่างๆรวมทั้งตับไตแส้พุงหัวใจปอดสมองโตไปด้วยกันในคราวเดียวกันเลยแปลว่าร่างกายต้องการวัตถุดิบทั้งกลุ่มที่เรียกว่าอาหารเนี่ยหลายหมู่ครับอย่างนั้นจะบำรุงตรงนั้นอย่างนี้บำรุงตรงนู้นนะครับเช่นแป้งอาหารที่มีรสหวานนิดหน่อยพอดีอันนี้ไปให้พลังงานกับร่างกายเด็กต้องใช้พลังงานในการที่จะออกกำลังกายในการที่จะเดินไปไหนมาไหนในการที่จะคิดเติบโตต่างทั่วร่างกายพลังงานเหล่านี้ได้มาจากอาหารกลุ่มแป้งและของหวานเป็นหลักนะครับต้องได้พอดีขาดก็ไม่ได้ถ้าขาดก็จะซึมเซาเซ็งซบนะครับไม่ไปไหนเลยแล้วก็เหนื่อยนิ่งเป็นส่วนใหญ่กลุ่มแป้งกลุ่มที่พูดถึงไปแล้วให้พลังงานกลุ่มไขมันอันนี้เป็นตัวไปสร้างโครงสร้างเซลล์ของเด็กนะครับโครงสร้างเด็กต้องเติบโตขึ้นตับไตไส้พุงต้องโตขึ้นตามร่างกายที่โตขึ้นตัวอย่างเช่นสมองเซลล์สมองเนี่ยครับผนังเซลล์ทุกเซลล์ของสมองเนี่ยจะประกอบด้วยไขมันเป็นหลักเพราะลักษณะของอวัยวะสมองหน้าที่คือไปสร้างเป็นพลังงานต่างๆประจุไฟฟ้าต่างสื่อสารด้วยกันและกันมันจะออกแบบเซลล์ให้เป็นต้องการใช้ไขมันตัวหลักทั้งตับไตแท้ภูมิจากก็ต้องใช้ไขมันทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นไขมันจึงมีความจำเป็นสำหรับเด็กในการเติบโตอย่ามองข้ามเด็ดขาดพิจารณาแล้วเซลล์ต่างจะเติบโตขึ้นยากหมายว่าต่างที่ไม่เติบโตขึ้นก็จะไม่สมดุลกับการที่ร่างกายสูงขึ้นนี่คือสิ่งที่สำคัญทั้งอาหารกลุ่มแป้งกลุ่มไขมันกลุ่มโปรตีนนี่ก็ยืนยันว่าใช่ต้องการใช้แต่ว่าต้องใช้ร่วมกับอาหารกลุ่มอื่นทั้ง5หมู่เลยพิจารณาแล้วมันจะไปเติบโตไม่ได้ถึงจุดที่จะเข้าสู่วัยรุ่นเต็มที่นะครับพวกโปรตีนเหมือนกันนะครับเด็กต้องการโปรตีนเต็มรูปแบบครับไม่ใช่โปรตีนเฉพาะดังนั้นเฉพาะชื่อนั้นชื่อนี้ที่นำมาขายกันเป็นอาหารสรรพสารเสริมเหล่านี้ครับเพราะร่างกายเด็กต้องเติบโตมีโปรตีนต้องใช้ในทุกอวัยวะต่างกันโปรตีนมีหลายสายนะครับในสายกลุ่มของคำว่าโปรตีนเนี่ยมันประกอบด้วยโมเลกุลเล็กๆก็คืออะมิโนแอซิดมาร้อยเรียงกันเป็นสายโซ่นะครับเป็นต่างระดับไม่เหมือนกันสร้างอะไรเป็นคนละแบบกันเช่นสร้างกล้ามเนื้อก็แบบนึงสร้างคอลลาเจนต่างๆก็เกิดขึ้นอีกแบบนึงทั้งหลายแหล่นี้จึงมีความจำเพาะต่อจงท่านฟังเป็นพ่อแม่กรุณาจัดหาโปรตีนที่มันเป็นโปรตีนธรรมชาติดีกว่าเด็กจะใช้จะเต็มที่ทุกรูปแบบนะครับอย่าไปใช้โปรตีนมาเสริมโดยเน้นเฉพาะเช่นนมเพียงอย่างเดียวอะไรเงี้ยเป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็โฆษณานมกันขายกันไปแต่ว่าคิดว่าโปรตีนนั้นต้องวนให้ครบรูปนะครับทั้งโปรตีนจากเนื้อสัตว์เนื้อปลาเนื้อไก่เนื้อหมูรวมทั้งโปรตีนจากนมและไข่ต่างรวมให้ครบทุกอย่างแต่ว่ากายเด็กต้องการใช้ครบทุกอย่างจริงๆด้วยเป็นวัตถุดิบในการเจริญเติบโตแร่ธาตุเกลือแร่ต่างๆนี่ยิ่งมีความสำคัญทีเดียวนะครับเพราะเซลล์ต่างๆนั้นจะทำงานมันสื่อสารกันด้วยแร่ธาตุนะครับรวมทั้งฮอร์โมนวิตามินต่างๆครบทุกอย่างทั้งวิตามินเกลือแร่แร่ธาตุทั้งฮอร์โมนต่างๆนะครับทำงานเป็นตัวสื่อกลางระหว่างอวัยวะแต่ละชนิดทั้งหลายตับไตไส้พุงสื่อสารกันตอบสนองต่อ DNA คำสั่งจาก DNA ตอบสนองต่อฮอร์โมนต่างๆใช้สารสนเทศทั้งสิ้นก็แปลว่าเด็กต้องการอาหารครบ5หมู่ครับผมขอยืนยันในช่วงยิ่งช่วงนี้วัยโตเป็นวัยรุ่นนะครับถ้าต้องช่วงนี้ครับขาดอาหารกลุ่มไหนก็ตามแต่หรือได้ไม่ครบหรือได้ไม่เพียงพอหรือได้คุณภาพที่ไม่ตรงกับความต้องการของร่างกายเด็กแล้วก็จะเกิดปัญหาการเติบโตทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นผมจะบอกว่าเด็กไม่ได้ต้องการเฉพาะแค่โปรตีนอย่างเดียวนะครับหรือโปรตีนบางชนิดที่โฆษณาขายกันไม่ใช่ครับเด็กต้องการโปรตีนที่เป็นโปรตีนธรรมชาติอันนี้สำคัญที่สุดเนื้อปลาเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อกุ้งต่างอาหารทะเลต่างทั้งหมดรวมกันแล้วเด็กต้องการยาทุกสิ่งนะครับทั้งพ่อแม่จัดหาอาหารเหล่านี้ให้ลูกเราเพราะว่าใครจะมาดูแลได้ดีกว่าเรื่องอาหารการกิน

0: เมื่อเทียบกับพ่อแม่เราเองนะครับอันนี้สำคัญมากเลยซึ่งผมคิดว่าเชื่อว่าเมื่อได้อาหารครบทุกอย่างแล้วเนี่ยร่างกายจะนำไปย่อยในระบบทางย่อยอาหารนะครับแล้วก็ได้สารดีๆดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดให้เด็กไปใช้โดยอาหารต่างๆนั้นจะเลือกวัตถุดิบที่เหมาะสมครับเขาตับก็เลือกเฉพาะสมองก็เลือกเฉพาะหัวใจก็เลือกเฉพาะนำสู่การปรับปรุงพัฒนาการจนกระทั่งเด็กโตเป็นหนุ่มเป็นสาวซึ่งถ้าได้ตามกำหนดกระบวนการแล้วนะครับก็จะมีผลทำให้เด็กนั้นเติบโตสูงใหญ่ดูสง่าสวยและพัฒนาการไปเป็นผู้ใหญ่ที่แข็งแรงต่อไปอันนี้รวมถึงกรรมพันธุ์ด้วยครับฟังกรรมพันธุ์มีความสำคัญถ้าพูดเรื่องการเจริญเติบโตโดยยิ่งในช่วงวัยรุ่นกรรมพันธุ์มีความสำคัญมากช่วงนี้แหละครับที่ตัวบอกเลยว่าลูกเราคนนี้ลูกชายลูกสาวแต่ละคนนั้นจะเติบโตไปในแนวโน้มไหนนะครับซึ่งพ่อแม่ให้กรรมพันธุ์มาจาก DNA ประกอบด้วยของส่วนของพ่อครึ่งหนึ่งของแม่ครึ่งหนึ่งมารวมกันแล้วประมวลผลว่าจะต้องการให้ลูกเราเติบโตในแง่ไหนกันแน่ให้ความสูงให้ความสวยหล่อแล้วก็แง่ความที่เฉลียวฉลาดตอนนี้ไปด้วยกันทั้งกายและทั้งใจครับแง่การที่ท่านมีอาหารที่ครบ5หมู่การที่ให้เด็กออกกำลังกายที่เหมาะสมเพื่อรับแรงกระแทกที่เหมาะสมพอดีกระดูกเติบโตยาวขึ้นหรือในการที่ถ้าเด็กได้หลับเต็มที่เพราะว่าในช่วงหลับเต็มที่นั้น deep sleep ร่างกายจะสร้างร่างกายให้เติบโตขึ้นในทุกๆอวัยวะอะไรไปในคราวเดียวกันตามสัดส่วนที่เหมาะสมเหล่านี้รวมกันแล้วนะครับนอกจากนั้นยังประกอบด้วยที่สำคัญอีกการหนึ่งที่เราได้พูดไปได้เลยจิตใจเด็กนั้นจะถูกพัฒนาการที่สำคัญมากก็คือคุณพ่อคุณแม่อยู่รอบตัวเขาในช่วงที่เขาเติบโตขึ้นเองครับพ่อแม่ต้องมีเวลาให้ลูกนะครับที่เหมาะสมไปทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันกอดหอมความสุขดีๆกับลูกเขานะครับเพราะเขาจะพัฒนาการทางด้านจิตใจขึ้นก็ช่วงนี้ครับมากแรงมากด้วยมีกลุ่มเพื่อนที่คอยพัฒนาการจิตใจเข้าส่วนหนึ่งและกลุ่มของพ่อแม่ที่พัฒนาการจิตใจของลูกตัวเองอย่างส่วนหนึ่งด้วยเพื่อให้เกิดความสมดุลที่ตรงกลางพอดีพอดีอีเช่นแล้วจะเอวทางด้านกลุ่มเพื่อนกลุ่มคนรุ่นใหม่มากเกินไปขาดความยังคิดความพอดับพอดีต่างให้เหมาะสมนะครับพ่อแม่จึงมีความสำคัญจะต้องให้เวลาลูกเต็มที่ดังนั้นถ้าเกิดมีครอบครัวมีลูกแล้วพ่อแม่ไม่มีเวลาให้เพื่อจะดูแลลูกเลยในแง่จิตใจด้วยเนี่ยเป็นความผิดปกติการบกพร่องที่เกิดขึ้นในกลุ่มการเลี้ยงดูอย่างยิ่งนะครับผมคิดว่ามีความสำคัญทั้งเรื่องของอาหารเรื่องของจิตใจเรื่องการออกกำลังกายที่เหมาะสมและรวมถึงการนอนหลับที่ดีนั่นนี่สำคัญมากนะครับหลายอย่างเลยที่ประกอบกันกับเกี่ยวกับการเติบโตของลูกการเลี้ยงลูกให้เติบโตเป็นคนที่สมบูรณ์ที่สุดทั้งกายทั้งใจเนี่ยจริงไม่ใช่เรื่องง่ายอันนี้สำคัญมากๆเลยครับท่านสั่งทั้งบ้านที่เหมาะกำลังมีลูกขณะที่กำลังเติบโตนะ8ขวบ9ขวบกำลังเดินเข้าสู่วัยโกสเปิร์ตเนี่ยครับต้องเตรียมตัวให้พร้อมพ่อแม่สามัคคีกันเต็มที่นะครับอย่าขัดแย้งกันในการเติบโตของลูกนั้นตกลงให้รู้เรื่องซะก่อนให้มีหลักการที่ชัดเจนจะให้ลูกเราเติบโตในแง่ไหนกันแน่นะครับแต่ผมก็เชียร์ว่าให้เขาเติบโตแบบสมบูรณ์แบบที่สุดที่จะทำได้เป็นภารกิจของคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายนะครับ
1: อาจารย์พูดมาหลายปัจจัยเลยที่จะทำให้เด็กนั้นมีความสุขจริงๆปัจจัยที่เราสงสัยนะอาจารย์นอกจากออกกำลังกายนอนละอาหารแล้วก็จิตใจที่ดีแล้วเนี่ยกรรมพันธุ์เกี่ยวด้วยไหมคะ
0: สำคัญมากครับกรรมพันธุ์เป็นจุดที่กระตัดสินอย่างยิ่งว่าเด็กคนนี้จะผ่านแนววัยรุ่นเนี่ยขึ้นเป็นผู้ใหญ่แบบไหนกันแน่กรรมพันธุ์จึงมีจุดที่นำมาแล้วก็สั่งการแบบเงียบๆอยู่ด้านหลังสั่งการแบบปิดทองหลังพระเพื่อให้ทุกวัยวะเป็นดำเนินการเติบโตตามสัดส่วนแบบนี้พัฒนาการแบบนี้จิตใจพัฒนาการแบบนี้ด้วยให้มันสอดคล้องกันไปนี่คือความสำคัญในก่อนกับกรรมพันธุ์นะครับเราไปสั่งการเข้าไม่ได้ด้วยกรรมพันธุ์มันเกิดมาตั้งแต่เด็กอยู่ในท้องคุณแม่ละต้องมีการพัฒนาการแบบนี้แน่นอนถูกคำสั่งมาจาก DNA นั่น DNA จึงเป็นตัวควบคุมหลักที่ใหญ่ที่สุดเป็นหลักที่แน่นแฟ้นที่สุดไม่มีใครไป แก้ไขได้นะครับนอกจากว่าเราจะปรับตัวให้มันสอดคล้องกับ DNA ของเด็กที่ได้รับจากพ่อแม่มาเท่านั้นเองอันนี้คือตัวสำคัญมากซึ่งไม่มีครอบครัวไหนรู้หรอกครับว่าตัวเองนั้นส่งต่อลักษณะเด่นลักษณะด้อยอย่างไรไปให้ลูกตัวเองต้องค่อยๆดูและปรับตัวให้เหมาะสมกับลักษณะที่โชว์ออกมาจนกระทั่งเด็กพ้นวัยรุ่นไปนะครับเมื่อเข้าสู่วัยทำงาน24-25ปีไปแล้วตรงนั้นแหละครับคือจุดที่พิสูจน์ว่าเราทั้งคุณพ่อเธอทั้งคุณแม่ส่งอะไรไปให้ลูกท่านบ้างและทั้งหมดทั้งหลายๆนี้มันไปประสานงานกันอย่างไรระหว่างครึ่งของพ่อกับครึ่งของแม่เพราะครึ่งพ่อครึ่งแม่เนี่ยมาไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะท่านฟังพ่อก็มาอีกแบบหนึ่งแม่ก็มาอีกแบบหนึ่งมาคนละตระกูลกันตระกูลของพ่อแม่ของปู่ย่าตายายนะครับแบ่งคนละซีกพ่อกับซีกของแม่เนี่ยนำมาคนละแบบกันนะแต่พอมารวมกันเป็นลูกชายลูกสาวเราเนี่ยครับเข้าไปประสานงานกันตอนที่ผสมระหว่างไข่ของแม่กับสเปิร์มมีการแลกเปลี่ยนลักษณะเด่นลักษณะต้อยของ DNA กันเองภายในไข่นั้นนะครับจะพัฒนาขึ้นเป็นตัวลูกเราอายุ2เดือน3เดือน4เดือน9เดือน9เดือนคลอดออกมาในท้องของแม่อาศัยมดลูกของแม่เป็นที่เพิ่มพูนนะครับแล้วก็ประสานงานกันระหว่าง DNA ของพ่อกับแม่เกิดขึ้นในท้องของแม่นั่นเองจบคลอดออกมาเป็นจบนะครับทั้งหมดถูกประสานงานเรียบร้อยถูกกำหนดชัดเจนว่าจะรับลักษณะเด่นด้อยในแง่ต่างๆมันมีลักษณะที่นำมาในสเปิร์มกับไข่ของแม่พ่อแม่เนี่ยเกือบ 300,000 ลักษณะท่านฟังที่นำมาแลกเปลี่ยนกันแล้วก็ส่งสรุปให้เป็นลักษณะของลูกชายลูกสาวคนนั้นคนนี้จะมีลักษณะอย่างไรซึ่งอาจจะเป็นลักษณะที่ไม่เหมือนกับพ่อกับแม่เลยก็ได้นะครับลักษณะดีเอ็นเอที่ส่งกับกรรมพันธุ์เนี่ยมันคือเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นในท้องแม่นะครับก่อนที่จะคลอดออกมาทีเดียวเพราะฉะนั้นเราได้ลูกชายรูปร่างแบบไหนหน้าตาแบบไหนจะได้ลูกสาวหน้าตาแบบไหนรูปร่างแบบไหนจิตใจเป็นยังไงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตอนที่อยู่ในท้องแม่นี่แหละครับที่จะเพาะบ่มให้เกิดเป็นเด็กที่ถูกต้องตามที่เราต้องการดูสวยดูงามดูหล่อนะครับรวมทั้งมีจิตใจที่ดีตามไปด้วยคุณพ่อกับแม่จึงมีความสำคัญโดยเฉพาะในช่วงที่แม่ตั้งครรภ์9เดือนเป็นช่วงที่ทุกอย่างกำลังก่อวอร์ดเกิดขึ้นเต็มที่เพราะบ่มเต็มที่คุณแม่ต้องมีสุขภาพที่ดีเต็มที่ด้วยรวมทั้งการที่จะได้พักผ่อนและจิตใจที่ไม่เครียดมากไม่กังวลมากให้ลูกได้โตอยู่สิ่งแวดล้อมที่ดีพอในการพัฒนาตัวเขาเองนะครับ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าหลายครั้งค่ะเคยเห็นแล้วก็เคยสังเกตเหมือนกันเอ้พ่อแม่ไม่สูงเท่าไหร่แต่ทำไมลูกสูงจังก็มีมุมหนึ่งก็คือเอ้พ่อแม่สูงแต่ลูกไม่ค่อยสูงหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นต้น
0: นี่แหละครับมันเกิดขึ้นในช่วงที่ไข่กับสเปิร์มผสมกันเนี่ยครับเมื่อผสมนำลักษณะของเด็กของพ่อสูงปี๊ดเลยแม่ไม่ค่อยสูงเนี่ยเข้าไปแล้วก็ตกลงกันยังไงว่าจะเอาลักษณะของความสูงนะพูดเรื่องความสูงอย่างเดียวเนี่ยเอาตรงไหนมาพอดีกันจับให้พอดีกันที่มัชชิมาตรงไหนนะครับนี่คือสิ่งที่เราไม่ทราบมาก่อนหมอเองก็ไม่รู้นะครับว่ามันจะกำหนดออกเป็นยังไงแต่ว่ามันฝังอยู่ในตัวของเด็กตอนคลอดออกมาเลยทีเดียวและมาพัฒนาการในการเลี้ยงดูของเราเองพ่อแม่ปู่ย่าตายายช่วยกันเลี้ยงดูหลานลูกตัวเองเนี่ยขึ้นมาให้เรสปอนตามที่ได้รับจาก DNA มาท่านฟังเห็นไหมครับว่ากระบวนการมันซับซ้อนมากเลยทีเดียวมีการสั่งการแต่ว่านายใหญ่สุดก็คือDNA ครับ
1: อาจารย์ค่ะหนูขออนุญาตย้อนกลับไปนิดนึงตัวเลขที่อาจารย์บอกว่าเด็กผู้ชายเนี่ย17-24ความสูงยังได้อยู่ถูกต้องไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: ท
0: ี
1: นี้ของผู้หญิงเนี่ย16-22
0: ใช่ครับ
1: ถ้าไปโฟกัสผู้หญิงอาจจะเป็นเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยมันเริ่มมีประจำเดือนไหมคะระยะมันก็เลยน้อยกว่าผู้ชายเกี่ยวกันไหมคะ
0: คำเรื่องเกี่ยวกับประจำเดือนนี่พี่ก็ชาวบ้านพูดกันนะน้องเต่านะผู้ใดฟังให้เข้าใจกันในกลุ่มชาวบ้านนะครับแต่พวกนักวิชาการพวกหมอพวกผู้ที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องพวกดีเอ็นเอพวกนี้นะครับมันจะเป็นเรื่องของการที่เป็นกระบวนการของมันเลยนะครับไม่ใช่ว่ามีประจำเดือนแล้วจะหยุดสต็อปอะไรพวกนี้ไม่ใช่นะครับทุกอย่างจะเป็นกระบวนการจะเกิดขึ้นบังเอิญเด็กหญิงเนี่ยเขาจะเติบโตแบบนุ่มนวลละเมียดละไมต่างๆไม่ใช่เป็นเด็กชายหรือชายมันจะโตแบบพรวดพรวดพรวดพรวดนะครับ แล้วก็บวกกันกล้ามเนื้อบวกกับความก้าวร้าวจิตใจมาด้วยนะครับเป็นลักษณะชายครับฮอร์โมนเพศชายแต่ฮอร์โมนเพศหญิงไม่ใช่ครับสร้างเด็กผู้หญิงคนหนึ่งขึ้นมาเพื่อที่ความละเมียดละไมเพื่อให้เขากลายเป็นคนที่ดูแลครอบครัวต่อไปได้เลี้ยงลูกต่อไปได้มันเขาเป็นแม่และทำทุกอย่างเพื่อให้ครอบครัวอยู่กันได้แบบสมบูรณ์แบบนะครับมีกินมีอยู่ตามปกติที่ครอบครัวควรจะไปต่อได้นะครับนี่คือสิ่งที่คุณแม่ถูกสวมใส่มาตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วตอนเริ่มตัวเป็นสาวนี่เองครับเป็นตัวที่ถูกเร่งรักษาพิเศษความละเมียดละไมความอ่อนหวานอ่อนโยนต่างๆที่เกิดขึ้นรวมถึงจิตใจของเด็กผู้หญิงกับความก้าวร้าวในตัวเด็กผู้ชายความแข็งแรงเพื่อไปปกป้องครอบครัวในอนาคตมันไม่เหมือนกันเลยอ่ะธรรมชาติมันฉลาดมากเลยนะท่านสันอย่าคิดว่าเลี้ยงลูกชายและลูกสาวเหมือนกันนะครับไม่เหมือนเลยเด็ดขาดนะครับเลยผมมีลูกชายคนลูกสาวคนน่ะผมถึงเห็นความแตกต่างการเลี้ยงเด็ก2เพศเนี่ยครับถ้าเป็นเด็กที่สมบูรณ์แบบเนี่ยมาคนละแบบกันเลยนะท่านผู้ฟังครับ
1: จริงค่ะอาจารย์ความละเอียดในเรื่องของการใส่ใจก็ต่างกันนะไม่เหมือนกัน
0: ต่างกันใช่ๆแล้วเราเลี้ยงหลาน2เพศเป็นอะไรนะครับทั้งเด็กหลานชายหลานสาวเห็นเลยครับว่าม
1: ีหลานสาว2คนอาจารย์
0: เรา
1: แยกไม่ออกเลยว่าอันไหนเป็นอันไหนแต่พอรู้เพราะว่าหนูมีพี่น้อง2คนก็จะเห็นความแตกต่างคือผู้หญิงเขาจะคิดไปอีแบบผู้ชายจะคิดไปอีแบบเพราะหนูมีน้องชายเขาคุกความคิดบางทีก็ไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่
0: เห็นไหมอันนี้เรื่องเดียวกันอันนี้เรื่องเดียวกันในครอบครัวเรื่องเดียวกันแท้แต่เด็กชายกับเด็กหญิงมองคนละมุมนะคร
1: ับ ใช่
0: เรื่องกินเหมือนกันเดี๋ยวกินคนละมุมเหมือนกันอาหารเดียวกันที่แม่ทำมันเนี่ยแต่สำรับเนี่ยนะครับเด็กหญิงเด็กชายกินคนละมุมกันเลยใครเป็นคนสั่งอันนี้ครับขอบอกครับ DNA ที่เขาพัฒนาการขึ้นมาจากในท้องแม่ไปทีเดียวถึงคนกำหนดออกมาว่าฉันชอบอย่างนี้ฉันชอบความก้าวร้าวแบบนี้ต้องเป็นผู้ชายต้องปกครองครอบครัวได้ป้องกันอันตรายได้ฉันเป็นเด็กผู้หญิงต้องละเมียดละไมนะต้องอะไรเยอะครับลองเนี่ยหลังจากเข้าใจที่อาจารย์พูดเลยครับมันเป็นคนละแบบกันการเติบโตก็ไม่เหมือนกันการเลี้ยงดูก็ย่อมไม่เหมือนกันด้วยตามไปด้วยนะครับ
1: นะคะแล้วคุณผู้ฟังนะคะบ้านไหนมีลูกชายลูกสาวเลี้ยงเหมือนกันหรือเปล่าหรือบ้านไหนมีแต่ลูกสาวลูกชายเลี้ยงเหมือนกันหรือไม่นะคะเอสเอสพูดคุยกัน4689899นะคะเดี๋ยวอาจารย์ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนดีไหมคะ
0: ครับเดี๋ยวมาครับ
1: ค่ะ
2: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: Why Entertainment Awards 2026 ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา 1. Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี 2. Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ 3. Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง 5. Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
6: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้า าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงานFM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 นถึง 7:30 น
9: ผมขอบคุณสำหรับทุกชัยชนะที่ผ่านเข้ามาแต่อยากขอบคุณเป็นพิเศษสำหรับความพ่ายแพ้เพราะทำให้ผมทำงานหนักมากยิ่งขึ้นมูฮัมหมัดอาลีนักชกรุ่นยักษ์แรงบันดาลใจไม่ต้องดังแค่เริ่มต้นด้วยใจFM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงพร้อมสนับสนุนให้คุณไปไกลถึงเวทีโลก
8: เพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 นถึง 10:00 นทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัชราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร022016000ต่อ6736
10: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
11: ติดต่อโฆษณาโทร 02-201-6569

0: 2016673
1: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99ช่วงถามมาตอบได
2: ้กลับมาในช่วงที่2ครับ
3: เราจะพูดเรื่องเกี่ยวกับที่เป็นไฮไลท์นะครับสัญญาไว้แต่วันจันทร์ละเราจะพูดแต่ว่าพอดีเราคุยเรื่องเกี่ยวกับฟุตบอลโลกไปซะก่อนติดอารมณ์เข้าอารมณ์กันก็เลยจบไปก่อนนะครับกระดูกสะโพกหักนั้นสำคัญอย่างไรเตรียมไปแล้วเมื่อวันจันทร์มันออกพูดนะครับทำไมกระดูกสะโพกหักกระดูกสะโพกหักในคนสูงวัยถึงสำคัญมากนะเพราะมันหมายถึงการที่ต้องรักษาต้องดูแลและความทรมานในร่างกายเนื่องจากการเคลื่อนไหวลำบากนะครับท่านฟังกระดูกสะโพกหักนั้นเกิดจากการล้มเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าคนสูงวัยก็จะมีกระดูกพรุนนะครับ

0: ดูกพุ่นคือกระดูกที่มันกระดูกแข็งแรงน้อยลงน้อยลงน้อยลงมีแคลเซียมอยู่ในเนื้อกระดูกน้อยลงน้อยลงน้อยลงตามวัยด้วยซึ่งเกิดจากส่วนใหญ่อายุมากและตามด้วยการที่เกิดโรคซาร์โคเพเนียภาษาฝรั่งภาษาไทยก็คือกล้ามเนื้อมันรีบเล็กลงตามวัยเมื่อกล้ามเนื้อรีบเล็กลงกระดูกก็พุ่นแข็งแรงน้อยลงคนสูงวัยอายุมากขึ้นด้วยทำอะไรก็พวกเงื่อนเงื่อนเสียการทรงตัวลงเพราะว่าคนสูงวัยก็จะทำอะไรไม่คล่องไม่แคล่วไม่กระฉับกระเฉงเหมือนหนุ่มสาวสาวนี่เองครับล้วนแล้วกระตุ้นให้มีการหกล้
1: ม
0: เพื่อผมพูดอยู่เสมอทั้งเต่านะเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่มาเตือนกันในคนสูงวัยเตือนไม่ใช่เฉพาะผู้สูงวัยเพียงอย่างเดียวนะครับท่านผู้ฟังยังเตือนไปถึงลูกหลานที่อยู่ข้างๆเคียงๆด้วยว่าต้องคอยดูแลคอยระมัดระวังนะครับเตือนผู้สูงวัยเสมอคำว่าทำอะไรช้าๆอย่างมีสติเสมอนะคุณพ่อนะคุณแม่นะครับเหตุผลที่ผมพูดที่นี้เสมอก็ว่าลูกๆจะได้ไปเตือนคุณพ่อคุณแม่เสมอว่าอย่ารีบร้อนไม่ได้เหมือนตอนแรกๆที่ยังอายุน้อยนะคุณพ่อแม่นะครับเพราะว่าอายุมากขึ้นแล้วเนี่ยเราจะทำอะไรลำบากขึ้นถ้าเรารีบร้อนเกินไปไม่ตั้งสติให้ดีๆไม่สโลไลฟ์มากพอนะครับมันจะมีการเสียหลักและล้มจนได้ซึ่งล้มเนี่ยครับมีความสำคัญที่เราพูดถึงเพราะล้มเมื่อไหร่ครับมีโอกาสที่กระดูกสะโพกจะหักอย่างยิ่งที่กระดูกสำคัญและมากระดูกสะโพกหักแล้วเนี่ยครับกระบวนการรักษามันยังเข้าสู่วงจรโอวุ่นวายไปหมดเลยนะครับเพราะว่าเคลื่อนไหวตัวเองไม่ค่อยได้ทีนี้เล่าต่อไปนะครับคนจะล้มเนี่ยผมพูดเสมอว่ามี3รูปแบบเป็นส่วนใหญ่ล้มรูปแบบแรกนะครับล้มจากล้มแล้วคว่ำหน้าเอามือลงเท้าพื้นอันนี้ยังดีหน่อยเพราะว่าล้มแบบนี้มันพอจะมีหลักมีเกณฑ์ดวงตายังช่วยได้อยู่ยังเห็นนู่นเห็นนี่สามารถจะหลบตัวเองได้ไม่ให้ไปกระแทกกระทันกับสิ่งต่างๆรอบตัวนะครับศีรษะไม่กระแทกกับโต๊ะข้างเคียงแค่มากก็เอามือเท้าพื้นล้มแล้วมือเท้าพื้นสองข้างก็มักจะเกิดผลเสียแค่กระดูกแขนหักล้มท่าที่หนึ่งนี้เป็นล้มท่าที่ไม่มีปัญหาเท่าไหร่นักหรอกครับกระดูกแขนหักก็ใส่เสือกได้รักษาด้วยการผ่าตัดได้สักเล็กน้อยนะครับไม่ใหญ่โตอะไรล้มแบบที่สองนะครับก็คือการล้มแล้วมันก้นล้มก้นจำต้อเบานะครับก็เลยก้นจำเบาล้มแล้วก้นลงพื้นก้นกระแทกพื้นนะครับก้นกระแทกพื้นโดยตรงกระดูกสะโพกไม่มีปัญหาเรื่องส่วนใหญ่นะครับพอล้มแบบนี้ครับกระดูกสันหลังจะมีการยุบตัวลงมากนิดหน่อยล้มแบบที่สามคือล้มแล้วเสียหลักเซเซเซเซเซนะครับหมุนซ้ายหมุนขวานิดๆหน่อยๆแล้วก็เสียหลักล้มลงเอาสะโพกด้านข้างของสะโพกเนี่ยลงพื้นนะครับตรงนี้เองครับเป็นตัวทำให้เกิดสะโพกหักกระดูกสะโพกหักแล้วทำให้ขยับตัวไม่ได้เนื่องจากว่ากระดูกสะโพกนั้นอยู่ที่ตรงกลางของลำตัวเราก็เรียกว่ามิดบอดี้นะครับมิดบอดี้คนเรามีทั้ง upper body คือส่วนแขนนะครับ mid body คือส่วนสะโพกและ lower body คือส่วนขานะครับถ้าล้มแบบ mid body ลงพื้นนะครับไปกระเทือนสะโพกกระดูกสะโพกมักจะมีการร้าวมีการหักในคนสูงวัยเสมอนะครับมีการร้าวการหักแบบนี้ครับมีผลทำให้ท่านไม่สามารถจะขยับตัวได้เต็มที่ขยับเป็นเจ็บเจ็บมากเลยครับเจ็บแบบกระดูกหักนะครับคัดเจ็บแบบนี้ครับมีผลทำให้คนแก่ไม่ยอมขยับเพราะถ้าเป็นการนอนติดเตียงโดยอัตโนมัติถ้าท่านในความจริงไม่ได้เป็นโรคร้ายแรงไม่ได้เป็นโรคที่เรื้อรังอะไรมากมายนะครับไม่เหมือนกับคนที่เป็นโรคเรื้อรังเช่นโรคไตเสื่อมนะหรือโรคอื่นๆหลายอย่างเช่นเบาหวานระยะท้ายๆตัวอย่างพวกนั้นนอนติดเตียงเพราะว่าโรคมันรุมเร้าจนกระทั่งท่านอ่อนล้าเต็มทีแต่อันนี้เป็นการล้มเกิดจากอุบัติเหตุครับซึ่งทำให้ท่านเนี่ยต้องล้มโดยที่ไม่ได้มีโรคที่ร้ายๆมาลุมเล่าก่อนนะครับเพียงพลาดพลั้งแล้วเซล้มถลาล้ม สะโพกกระแทกพื้นกระดูกสะโพกหักแต่ก่อนนี้เราสามารถรักษาโรคสะโพกหักนะครับโดยการบางคนไม่ยอมผ่าตัดแต่ก่อนใครกลัวมากเลย10ปี20ปีที่แล้วต้องใช้วิธีการให้นอนอยู่บนเตียงนอนลงโรงพยาบาลแล้วเอาเครื่องมือมาเพื่อดึงกระดูกให้มันไม่ได้เจ็บมากเกินไปนะครับรอเวลาในการติดซึ่งส่วนใหญ่ใช้เวลาประมาณ 3-4 เดือนกว่ากระดูกสะโพกจะเชื่อมต่อกันได้และมักจะการเชื่อมต่อที่ไม่ค่อยเหมือนปกติก็ติดทำให้การเดินมีท่าทางที่ผิดเพี้ยนไปจากธรรมดาซึ่งวิธีการอย่างนี้ครับปัจจุบันนี้เราไม่ใช้ในการรักษาคนไข้ใหม่ใหม่แล้วนะครับเนื่องจากว่าถ้ารักษาด้วยวิธีนี้ผลมักจะไม่ค่อยดีบวกกับคนไข้มักจะต้องนอนอยู่บนเตียงขยับไปไหนมาไหนยากหลายเดือนเดือนที่สามสี่เดือนการนอนอย่างนี้มักจะมีโรคแทรกซ้อนตามมาแทบทั้งนั้นครับแทบทุกรายโรคแทรกซ้อนส่วนใหญ่เป็นการติดเชื้อเพราะนอนไม่ได้ขยับร่างกายจะมีการติดเชื้อเป็นแผลที่ในสะโพกครับเป็นแผลติดผิวหนังเป็นแผลอักเสบใช่ครับรวมทั้งการที่จะมีปอดอักเสบติดเชื้อในปอดติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะและสุดท้ายการติดเชื้อทั้งที่ปอดทั้งที่กระเพาะปัสสาวะเหล่านี้นะครับมันก็กระจายเข้าสู่กระแสเลือดเนื่องจากคนสูงวัยเนี่ยภูมิคุ้มกันต่ำอยู่แล้วนะครับก็มีการติดเชื้อในไอ้ว่าตรงนั้นตรงภายในมากมายนะครับเช่นที่ปอดที่กระเพาะปัสสาวะเหล่านี้นะครับก็จะทำให้มีการแพร่กระจายของเชื้อโรคไปตามกระแสเลือดเรียกว่าการเป็นการติดเชื้อในกระแสเลือดซึ่งร้ายแรงรุนแรงนะครับมักจะเสียชีวิตได้เกินครึ่งแปลว่าคนไข้ที่กระดูกสะโพกหักถ้ารักษาด้วยวิธีธรรมดาไม่มีการผ่าตัดเพื่อเป้าหมายคือขยับตัวท่านให้เร็วที่สุดที่เร็วได้มักจะตามด้วยการติดเชื้อในกระแสโลหิตเรียกว่าการติดเชื้อที่ทำให้เกิดเอาชีวิตท่านไปได้ทีเดียวนะครับแพทย์ปัจจุบันนี้จึงนิยมที่จะทำให้คนไข้คนสูงวัยเหล่านี้ครับขยับตัวได้เร็วที่สุดนะครับลุกขึ้นยืนลุกขึ้นนั่งต่างๆได้เร็วที่สุดเพื่อไม่ต้องการให้มีการนอนติดเตียงนานเกินไปเพราะกลัวจะมีโรคแทรกซ้อนตามมาและเอาชีวิตไปจนได้นะครับนี่คือสิ่งที่สำคัญมากกระดูกสะโพกหักมีความสำคัญตอนนี้แหละครับว่าหลายเหตุที่ทำให้กระดูกสะโพกหักสุดท้ายลงเอยรวบทีเดียวคือล้มแล้วส่วนลำกากลำตัวเนี่ยกระแทกพื้นเพราะแกนเซล้มแบบไม่มีหลักครับเสียหลักตามอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดเราผ่าตัดด้วยการ ใส่เปลี่ยนสะโพกเทียมนะครับหรือข้อสะโพกเทียมให้ผู้สูงวัยเหล่านี้นะครับผู้ป่วยจะถูกก็ขับให้ลุกนั่งลุกเดินได้ภายใน 5-6 วันหลังผ่าตัดบางคนเร็วกว่านั้นอีกนะครับ 2-3 วันก็ลุกนั่งแล้วถ้าเดิมทีเขามีพื้นฐานที่ดีแข็งแรงอยู่แล้วนะครับผ่าตัดเสร็จแล้วเนี่ย2ครั้งวัน3 4วัน4 5วันแล้วแต่พื้นฐานเดิมของเขาเนี่ยครับคนไข้มักจะลุกขึ้นนั่งขอบเตียงได้นะครับไปนั่งที่เก้าอี้ตรงนั้นตรงนี้ได้ลุกขึ้นไปนั่งดูทีวีได้เห็นไหมครับว่ามันต่างเลยจากสิ้นเชิงระหว่างการรักษาแบบคอนเซอร์เวทีฟว่าอนุรักษ์นิยมนะครับวิธีการรอให้กระดูกติดเองซึ่งหลายเดือนมีตามด้วยโรคแทรกซ้อนสำคัญตรงนี้แหละครับการตามด้วยโรคแทรกซ้อนเป็นสิ่งที่พวกแพทย์เรากำหนดไม่ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแค่ไหนนะครับแต่ส่วนใหญ่ลงเอยติดเชื้อในกระแสโลหิตคำว่าติดเชื้อในกระแสโลหิตนี้รุนแรงสำหรับคนนะครับเชื้อโรคแพร่กระจายไปได้ทั่วร่างกายเลยเชื้อโรคจากที่ติดเชื้อในปอดในกระเพาะปัสสาวะจะกระจายไปที่สมองได้กระจายไปที่ตับที่ไตต่างๆได้ทำให้ร่างกายคนไข้เนี่ยเสื่อมสลายลงมากจากการติดเชื้อกระจายไปทั่วเพราะมันไปตามกระแสโลหิตไปได้โดยที่ไม่มีเหตุสำคัญอะไรมากมายนักนะครับแต่ว่าแพร่กระจายไปทั่วร่างกายเรารักษาเอาชนะเหตุการณ์อย่างนี้ยากมากมักจะเสียชีวิตนะครับแต่ลงเอยในการผ่าตัดนี่สำคัญว่าจบการผ่าตัดใช้ผ่าตัดเปลี่ยนสะโพกปัจจุบันนี้เราผ่าตัดเพียงแค่ชั่วโมงกว่าก็เสร็จแล้ว แต่ตามด้วยการที่คุณไข้จะสามารถลุกขึ้นนั่งได้เมื่อเจ็บคลายลงนะครับก็จับลุกขึ้นชวนท่านนั่งคุยดีกว่าที่จะนั่งนอนเปรย์นะครับนอนติดเตียงอยู่ทางการที่จะสะโพกหักคนไข้และญาติคนไข้ต้องเตรียมตัวนะครับว่าคุณหมอเนี่ยมักจะชวนให้คนไข้มีการผ่าตัดสะโพกเพื่อเปลี่ยนหัวสะโพกเทียมหัวกระดูกสะโพกเทียมนะครับหรือเปลี่ยนสะโพกเทียมให้เลยทั้งสองด้านนะครับทั้งด้านเบ้าด้วยแล้วก็ทั้งหัวกระดูกด้วยกรณีที่กระดูกเดิมมันมีการหักแบบหักแยกนี่นะครับคือสิ่งที่ผมคิดว่านำเล่าให้ฟังญาติผู้ป่วยที่มีคนสูงวัยอยู่ในบ้านกรุณาดูแลบ้านให้ดีนะครับอย่าให้มีจุดอ่อนที่ทำให้เกิดการล้มลื่นล้มต่างเราได้ง่ายๆนักนะครับรวมทั้งผู้ป่วยที่มีอายุมากแล้วนะครับที่ฟังรายการที่อยู่เนี่ยกรุณาเตรียมตัวเตรียมใจว่าเราจะไม่ทำอะไรที่รีบร้อนทำอะไรแบบตั้งสติมีสติครองตัวเองอยู่เสมอคำว่าสติหนึ่งเป็นคำที่แปลเป็นไทยมันคือการรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาอย่าใจลอยนะครับเพราะการที่เราไปตั้งสติให้ดีจะทำอะไรแบบบางทีตามความคุ้นชินของเดิมสมัยที่ยังอายุน้อยกว่านี้ตอนวัยกลางคนเคยหยิบเคยทำเคยหมุนตัวซ้ายขวาเร็วเกินไปซึ่งทำให้กิจกรรมเหล่านี้ครับไปเกิดผลในการที่เรามีการเซมีการเสียหลักและสุดท้ายเราก็เซล้มก้นกับพวกสะโพกกระแทกพื้นก็ทำให้มีการกระดูกหักเพราะว่ากระดูกมันมีการบางตัวลงตามวัยซึ่งเรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะเนื้อกระดูกในร่างกายที่มันบางลงตามวัยเนี่ยเรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะครับเราต้องเอ็กซเรย์ต้องตรวจทางด้านเด็กซ่าเฉพาะพิเศษตรวจหามวลกระดูกพิเศษแต่ถ้าเราไม่รู้แล้วเราไปทำอะไรที่มันรุนแรงหมุนตัวเร็วแล้วเสียหลักล้มจนได้กระดูกที่ไม่ควรจะหักในตอนหนุ่มตอนสาวล้มแค่นี้สบายมากกระดูกไม่หักหรอกแค่นั้นก็เคล็ดๆยอกยอกแต่คนอายุมากล้มแค่นี้กระดูกหักครับถ้ากระดูกหักเป็นคนสูงวัยเราก็บอกแล้วครับว่าปัจจุบันนี้หมอกระดูกทุกคนช่วยคนไข้ผ่าตัดถ้าไม่มีข้อห้ามทางการแพทย์อื่นๆเช่นไม่ได้มีโรคหัวใจที่รุนแรงคุณแรงมากเกินไปนะครับมันก็ตามด้วยการผ่าตัดแล้วแต่ผมสำเร็จแค่ลุกขึ้นนั่งได้ดีและมีอายุยืนไปอีกยาวนานนะครับเพราะว่าท่านขยับตัวได้เป็นปกติลุกเดินได้เป็นปกตินะครับอันนี้คือตัวที่เล่าสู่กันฟังต้องตามมีประสบการณ์อยู่กับคนสูงวัยที่บ้านบ้างไหมครับ
1: มีประสบการณ์อาจารย์แต่ว่าพยายามไม่ให้คุณยายเนี่ยเดินในพื้นที่เปียกหรือว่าพื้นที่ลื่นนะในห้องน้ำหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็พยายามทำกระเบื้องหยาบๆไว้ต้องใส่รองเท้าใส่อะไรในห้องน้ำมีวอล์กเกอร์ให้ท่านเพราะท่านก็อายุเยอะแล้วรวมทั้งคุณแม่ด้วยอาจารย์ถ้าเรามองย้อนกลับไปเรื่องของการล้มอาจารย์กำลังพูดถึงล้มไปข้างหน้าแต่ถ้าสมมติว่าเราล้มไปข้างหลังภาษาชาวบ้านหัวฟาดพื้นนะหัวฟาดพื้นแบบหนักๆเลยหนูมองว่ามันไม่ใช่แค่กระดูกสะโพกหักอย่างเดียวอาจจะไปถึงเรื่องสมองด้วยหรือเปล่าอาจารย์
0: ใช่ครับถูกต้องอันนั้นเป็นเหตุที่เป็นอักเสบที่พลาดท่านจริงๆเลยมันจะเกิดเลือดออกในสมองนะครับอันนี้ก็ตัวอาการที่สำคัญแต่ว่าที่สำคัญมากพบบ่อยก็คือล้มแล้วก็สะโพกหักนี่แหละครับเพราะว่าล้มท่าไหนก็ตามแต่นะเสียหลักเนี่ยลงเอยสุดท้ายก่อนจะถึงพื้นมันมักจะเป็นไปตามนั่นคือเอาส่วนกลางลำตัวลงกระแทกพื้นเป็นธรรมชาติของร่างกายมนุษย์เลยนะครับส่วนกลางตัวนี้ก็คือส่วนสะโพกกระแทกพื้นซึ่งเวลาคนแค่อายุมากขึ้นต้องตาจะเห็นเลยครับว่าตรวจมวลกระดูกเนี่ยจะพบเลยว่ากระดูกที่บางที่สุดก็คือกระดูกที่ข้อมือกับกระดูกที่หัวสะโพกเนี่ยที่ธรรมชาติมันจะเป็นลักษณะที่มวลกระดูกมันน้อยที่สุดแหละเมื่อเทียบกับกระดูกก้นขาเมื่อเทียบกับกระดูกหน้าแข้งพวกนั้นถึงแม้จะบางกระดูกพุนลงก็จริงแต่ว่ามันจะบางน้อยกว่าเมื่อเทียบกับเจ้าหัวกระดูกสะโพกเนี่ยบางเจี๊ยบขอบอกบวกกับที่ข้อมือกระดูกที่แขนที่ข้อมือเนี่ยก็บางเจี๊ยบเลยเมื่อเทียบกับกระดูกชิ้นอื่นในร่างกายตามอายุจับมาเทียบวัดไล่ดูกันเลยเมื่อกระดูกเหล่านี้สองชิ้นนี้เป็นกระดูกที่มันบางเจี๊ยบเลยกระดูกพุนแบบแคลเซียมลดหรือน้อยลงเจี๊ยบเลย เวลาล้มก็แค่กระแทกพื้นนิดเดียวมันก็หักไปแล้วครับทุกท่านเพราะมันมีความไม่แข็งแรงมากนักนะครับแต่กระดูกอื่นที่ยังพอมีแคลเซียมพอกอยู่บ้างก็พอจะอึดทนๆไปนะครับสุดท้ายลงเอยคือกระดูกสะโพกเลยครับเป็นตัวที่หักบ่อยที่สุดถ้าล้มแบบไม่มีท่าไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์นะครับเสียหลักล้มมากกว่ากันเถอะนะครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะทางที่ที่สุดจะให้ล้มเพราะว่าพอล้มแล้วเนี่ยไม่ได้เจ็บป่วยอากงอาม่าอย่างเดียวนะคะมันก็ไม่ได้ว่าเราไม่ดีนะคะอาจารย์ลูกหลานหรือว่าคนที่ดูแลเนี่ยก็ต้องดูแลคือลาองลางานพาไปหาหมอหาหมอนู่นนี่นั่น1 2 3 4แต่จริงๆแล้วไม่มีใครอยากล้มแบบนั้นหรอกค่ะแต่ถ้าล้มสะโพกหักก็ทําตามแนะนําที่อาจารย์หมอแนะนําไปนะคะคุณผู้ฟังอาจารย์ก่อนจะเบรกมีคำถามหนึ่งได้ไหมคะอาจารย์คะ
0: ได้ครับได้ครับ
1: นะคุณต่อนะคะก็บอกว่าสอบถามแทนคุณแม่คุณแม่อายุ96ปีนะคะ อาจารย์แนะนำคุณแม่เนี่ยมีโรคประจำตัวเจ็บป่วยระยะสุดท้ายคุณแม่อายุเยอะทีนี้แนะนำให้ท่านผ่าขานะแม่จะไหวไหมครับที่เท้าท่านมีแผลลุกลามอยากให้อาจารย์แนะนำโรงพยาบาลหน่อยได้ไหมครับอาจารย์ครับ
0: โอ้แผลที่เท้านี่การผ่าตัดไม่มีปัญหาหรอกครับมีวิธีการทำให้แค่ไม่เจ็บปวดโดยที่ไม่ต้องลมยาสลบได้นะซึ่งสามารถจะตัดได้เช่นผู้ป่วยโรคเบาหวานเป็นตัวอย่างนะครับเสร็จแล้วแผลตามนิ้วเท้าที่เกิดแผลขึ้นแผลเหล่านี้ไม่มีโอกาสจะดีขึ้นมากนักนะครับเพราะว่ามันอยู่ไกลเท้าไกลหัวใจมากเนี่ยเลือดไปเลี้ยงได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็บางทีก็ถ้านิ้วเท้าดำจะตายนะครับจากการขาดเลือดไปเลี้ยงการผ่าตัดแบบนี้จำเป็นต้องทำนะครับเพื่อแลกกับชีวิตก่อนเลยเพราะจะเก็บเอานิ้วที่มันไม่มีชีวิตแล้วส่วนของนิ้วเท้านี่จะเป็นตายไปแล้วนิ้วดำเลยครับเก็บไว้ก็ท่านยิ่งทำให้เกิดการติดเชื้อมากรุนแรงมากขึ้นตามไปด้วยซึ่งอันตรายกับชีวิตของท่านนะครับ
1: นะคะก็อันนี้ก็เพิ่มเติมให้กับคุณต่อเนาะลองปรึกษาคุณหมอที่คุณแม่ไปรักษาอยู่เนาะอาจารย์96ปีแล้วเนาะถ้าอายุเยอะมากเลยอายุยืนจัง
0: ครับ
1: นะคะ
0: แต่แบบนี้มันเจอบ่อยอยู่แล้วนะครับโรคแทรกซ้อนของโรคบางโรคเช่นเบาหวานความดันต่างเนี่ยครับไม่ใช่ว่าเกิดอาการแบบเนี้ยนะครับ
1: นะคะโอ้เสียดายค่ะอาจารย์ลาหมดค่ะ
0: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ช่วงถามมาตอบได้ Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99

0: ัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: Money Talk Weekend ดำเนินรายการโดยพัชระล้อมรื่นและทรงศักดิ์วรรณวิจิตร
2: แฟนร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่งอา1จินนี่เจน่า